0: แล้วนะครับหมดทั้งโรงพยาบาลมีความพร้อมในการทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับ
1: อาจารย์ก่อนเบรกนะต่อขออนุญาตถามนิดนึงก็เป็นคนรู้จักกันอาจารย์พ่อเก่งมากโอ้เป็นในร้อยเป็นนี่เลยแม่ก็เก่งมากแม่เป็นตำรวจหญิงทำงานโรงพยาบาลตำรวจแต่ลูกออกมาอาจารย์มันมีความผิดปกติอันนี้เด่นกับเด่นเจอกันมันก็เลยเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเด็กไปเด็กมีการเติบโตจากตัวในช่วงในท้องเนี่ยมันเพี้ยนไปอ่ะมันทำให้ดีเอ็นเอบางตัวที่มัน23คู่เนี่ยเกิดเพี้ยนไปได้มีโอกาสได้จริงๆเช่นโรคบางโรคนะครับหัดเยอรมันเนี่ยมีโรคหลายโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยมันไปคือเข้ามาดีๆทั้งคู่ทั้งพ่อฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่นะ
1: คร
0: ับแต่เชื้อโรคเหล่านี้ครับพอมันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันไปทำลายที่เซลล์มนุษย์เลยตอนเติบโตอ่อนนะถ้าก็เติบโตเป็นคนที่ไม่ปกติอย่างเช่นหัดเยอรมันเป็นตัวอย่างถ้าไปฉีดวัคซีนหัดเยอรมันให้คุณแม่ก่อนแต่งงานเลยอ่ะ6เดือนก่อนแต่งงานเนี่ยผู้หญิงที่จะเป็นคุณแม่เนี่ยจะเป็นเจ้าสาวนะครับขอเข้าไปสมัยใหม่นี้ครับเราเชียร์ให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันเลยแล้วเราก็ฉีดให้ด้วยจริงๆด้วยเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัดเยอรมันและโรคหลายโรคที่ทำให้เกิดเป็นโรคที่ต้องไปเจอเด็กในท้องถ้าเกิดมีการตั้งครรภ์แล้วเกิดเป็นขึ้นมาฉีดวัคซีนป้องกันไม่ให้แม่เป็นเลยหัดเยอรมันเนี่ยแต่แม่ลูกจะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องการที่จะต้องเพี้ยนการเติบโตเขาเองขึ้นมาในท้องโดยที่เราไม่รู้นะครับ
1: นะคะขออนุญาตพักก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
1: นี่เวลาหมดอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Active Radio นะครับ ActiveNightyนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะฮะ Morning Talk Weekend นะครับเช้าวันเสาร์ครับอยู่กับพี่ต้นวินวัชรประทีปนะครับแล้วผมตั้มพันศิษย์วิชยาคุปครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่ต้นครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีคุณพันศิษย์ด้วยนะฮะ
2: ครับผม
3: จับไมค์ก่อนแป๊บนึงครับโอเค
2: ทำไมอ่ะไมค์มันเป็นไร
3: ยี่มันเบี้ยวอยู
2: ่ได้เลยได้เลยอ้าวส่งข้อความมาทักทายกันได้นะครับเมื่อคืนนี้ไปทำอะไรกันมาบ้างเมื่อคืนนี้จิตจงจิตใจเป็นอย่างไรสำรวจกันหน่อยนะครับ มีเรื่องไหนอยากเล่ามีเรื่องไหนอยากจะแบ่งปันสื่อสารกันก็ว่ากันไปเลยนะครับพี่ต้นครับ
3: ครับ
2: ทั้ง YouTube เดี๋ยวผมดู YouTube ให้แล้วก็ SMS เนี่ยจะเป็นอภิสิทธิ์ชนส่งมาแล้วก็จะอ่านก่อน
3: แน่นอน
2: นะครับผมปะลุยนะครับเรานี่มันชาว
3: อื่นอยู่
2: เรานี่มันชาวนนทบุรี
3: ทำไมอ่ะ
2: เมื่อวานนนทบุรีมีแต่ข่าว
3: ก็ก่อนอื่นแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่มีผลกระทบแล้วกันนะฮะในเหตุการณ์ที่โรงเรียนมัธยมที่นนทบุรีนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณเต้ดักก็ไฟด้วยนะฮะ
2: ครับ
3: สองเรื่องใช่ไหม
2: สองเรื่อง
3: ไม่ได้ยิบมากกว่านี้ใช่ไหม
2: เท่าที่เห็นเท่าที่เห็น
3: พอดีเมื่อวานอ่ะเมื่อวานไปปฏิบัติภารกิจ
2: ไปไหน
3: ไปเล่นกอล์ฟไกลอยู่ก็เลยไม่ตอนเลยต้องขับรถตั้งแต่ช่วงสายๆอ่ะก็ขับรถยาวกว่าจะถึงสถานที่พอถึงเสร็จปุ๊บก็เล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยพอเล่นกอล์ฟเสร็จก็กลับบ้านอะไรเงี้ย
2: กว่าจะรู้เรื่องก็
3: รู้แล้วแหละมีคนส่งมาบ้างแต่เราไม่ได้ตามดีเทลเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่มีผลกระทบแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ
2: ์อ
3: ย
2: ู่
3: ในเห
2: ตุการณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะครับอ๋อแล้วก็วันนี้วันเลขสวยนะครับพี่ต้นจะเป็นวันที่ถ้าเกิดเป็นเมืองจีนเนี่ยจะเป็นวันที
3: ่เป็นเลขดี
2: เลขดีแล้วก็เงินสะพัดมากนะครับวันที่8เดือน8นะครับ
3: 8เดือน8นะฮะ
2: ปกติเสียตังค์กับพวกโปรโมชั่นพวกดีบ้างไหมครับ
3: ไม่ค่อยผมจะเป็นแบบอยากได้อะไรก็ค่อยซื้อ
2: เดินไปซื้อ
3: ไม่ก็ซื้อในแอปพลิเคชันนั่นแหละ
2: ครับ
3: คืออะไรที่ซื้อประจำอะไรเงี้ยอย่างเช่นผ้าอ้อมสุนัขยาบำรุงเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ของใช้ที่เรา
2: ขออีกทีเราคนห่างสัตว์เลี้ยง
3: ทำไม
2: สุนัขมีผ้าอ้อมด้วยเหรอครับแพมเพิร์สเหรอ
3: มาผ้าปูฉี
2: ่อ๋อ
3: แพมเพิร์สก็มี
2: ที่ใส่เป็นกางเกงอะนะ
3: ใช่
2: เพ
3: ราะ
2: หรอ
3: แพมเพิร์สเลยครับเพราะสำหรับใครที่หมาสุนัขที่ออกไปข้างนอกบ่อยๆแล้วผู้เลี้ยงเขาก็ป้องกันไงไม่ให้ไปฉี่สถานที่อื่นเขาก็ใส่แอมเพิร์ดเลยบางตัวเขาใส่
2: เป็นอุ่มเป็นอึได้ไหมจะได้ไม่ต้องเดินตามเก็บอ๋อเหรอ
3: ด้วยเอ้ยอึไม่แน่ใจนะไม่น่ามีนะอึจริงๆไม่น่าจะเป็นแบบฉี่มากกว่าถ้าอึตามอึไม่ได้เห็นไงอึเราจะเห็นได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าฉี่เนี่ยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเขายกขาปุ๊บเดียวก็เราก็ปุ๊บเราไม่เห็นแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: มีเขามียาบำรุงก็อะไรที่แบบผมสั่งประจำไงถ้าหมดปุ๊บผมก็เข้าไปสั่งเหมือนซื้อซ้ำอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งตาตั้งตารอว่าแบบ8เดือน8มีอะไรบ้างวะอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: นะครับ
3: จำเป็นก็ซื้อนะฮะเป็นแนวนั้นมากกว่าเดี๋ยวนะผมกำลังจะไปดูไอ้นี่อ่ะเจอแล้ว พอสัปดาห์นี้นะครับมีรายการแข่งกอล์ฟLady European Tour มีนักกอล์ฟไทยไปเล่นอยู่หลายท่านนะก็คือแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับอยู่อันดับที่12ร่วมนะครับก็วันแรกตีไม่ดีวันที่2ดีขึ้นนะครับทำให้สกอร์รวมอยู่ที่3อันเดอร์พาร์นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับรายการนี้รายการนี้ทำไมพาอะไรเนี่ยทำไมมันดูดุดันมาก
2: ก็เขียนไว้เท่าไหร
3: ่ถ้าจะพา73อ่ะโอ้สนามพา73ไม่ค่อยเห็นนานมากแล้วอ่ะ
2: ใช่ทุกทีจะประมาณ70
3: 72 72ปกติ
2: คือ70เนี่ยนานหลุดมาทีแต่มีบ่อยหน่อย72เป็นเรื่องสแตนดาร์ด
3: ใช่
2: เออ
3: ดูพา73อันชิสาอุตมะนะครับอีเวนต์พาแล้วก็คนอื่นๆมีอีกไหมน่าจะมีอีกนะที่ผมเห็น Projected Cut อยู่ที่3 Over Par นะครับรายการนี้แข่งที่อังกฤษนะครับแข่งที่ลอนดอนตรีฉัตรจริงกับอยู่ที่7 Over ครับไม่ผ่านตัดตัวนะครับแล้วก็น้องเอพริลอังกุระสารณีนะครับก็เกินไปเยอะพอสมควรไม่ผ่านตัดตัวนะครับนั่นแหละเป็นการอัปเดตผลการแข่งกอล์ฟของน้องๆน่าจะช่องสปอร์ตทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
2: ติดตาม
3: ชมกันได้ใครที่มีแพ็กเกจสปอร์ตทีวีของทูชนาลนะครับก็ไปดูกันได้นะครับนี่ฮะเราก็อัปเดตพอประมาณสำหรับส่วนยูโรเปียนทัวร์ยังไม่มีนะเขายังพักกันอยู่เลยคือเขาจะพักอะไรกันนานนมอะไรไม่รู้จะมีทีนึงก็สัปดาห์หน้าเลยนะครับเป็นแข่งที่เดนมาร์กนะสำหรับ DP World Tour หรือยูโรเปียนทัวร์ที่เรารุ่นเก่ารุ่น8ต้น90 80

0: จอร์แดนสมิธครับ11อันเดอร์นะครับส่วนคนอื่นๆที่เราคุ้นชื่อกันหน่อยก็ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆไม่เห็นเท่าไหร่นะครับสำหรับมีทอมคิมทอมคิมที่เราคุ้นชื่อกันหน่อย เคยมาเล่นเคยมาซ้อมที่เมืองไทยนะครับที่เหลือก็จะเป็นนักกอล์ฟหน้าใหม่ดาวรุ่งนะครับที่ลงเล่นรายการนี้นะครับก็พวกตัวดังๆน่าจะพักน่ายังพักกันอยู่นะครับสำหรับพื้นที่ยุโรปในช่วงนี้น่าจะร้อนไหมยุโรปแบบนี้
1: ใช่
0: ยุโรปญี่ปุ่นร้อนนะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยุโรปเนี่ยโดยภาพรวมถ้าเกิดพูดถึงภูมิศาสตร์นะพี่ต้นเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มมากที่สุด
0: อุณหภูมิเพิ่มจากปกเดิมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับจะเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มมากที่สุดอย่างของเราเนี่ยอุณหภูมิมันก็ขยับสะสมก็มันร้อนอยู่แล้วมันก็ร้อนต่อไปนะ
0: ของเรา41เคยโดนใช่ไหม
1: มี
0: ใช่ไหมทุกคนที่35ครับดิ้นตายแล้วนะ
1: มันร้อนแปลกๆอ่ะมันผมสังเกตจากว่าร้อนแบบแอร์บ้านกับแอร์รถมันเอาไม่ค่อยอยู่เราต้องเปิดแอร์บ้านมากขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ผมยังได้อยู่ก็ล้างบ่อยหน่อย
1: ใช่พี่ต้นเปิดเท่าไหร
0: ่26
1: โอ้เหรอ
0: 26 25ถ้างั้นคุณก็ต้อง6เดือนแล้วให้เขาดูว่า
1: คือผมมี
0: เป็นอะไรหรือเปล่า
1: ช่างแอร์เคยบอกผมไว้ว่ามันก็เริ่มเก่าแล้วพี่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเขาบอกว่า
0: เดี๋ยวก่อนกี่ปีถามผมนี
1: ่เท่าอายุกองโตก็10เข้า11
0: ได้อยู
1: ่
0: ถ้าถาม
1: แต่ทีนี้เนี่ยที่เหตุผลนี้เขาพ่วงมาด้วยคือว่าเขาบอกว่าบ้านผมคำนวณไว้แบบเก่าคือประมาณแบบว่าเหมือนกับว่าความรู้เราก็จะมีประมาณแบบห้องไซส์นี
0: ้อยู่ที่ BTU
1: ห้องไซส์นี้ให้ใช้ BTU แบบนี
0: ้
1: เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแบบจริงๆก็ด้วยความรู้ใหม่ว่าแบบมันจะโดนแดดแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นห้องนอนแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าให้ BTU มันใหญ่ขึ้นอีกสเต็ปนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ง่ายๆกลับไปบ้านวัดมาให้ดู
1: เ
0: ดี๋ยวบอกให้ว่าบ้านคุณมวลเหมาะกับ BTU เท่าไหร่
1: ถ้าทางคุณเจ็บปวดกับแอร์มาเยอะทำไมคุณดูมีความรู
0: ้เจ็บปวดเรื่องอะไรกับแอร์ไม่มี
1: เอาไปเป็นการเปรียบเทียบว่าเจ็บปวดก็เลยแบบอ๋อมีความรู้กับมา
0: เพื่อนผมไม่ร้านขายแอร
1: ์
0: เพื่อนสนิทแล้วก็คุยกันบ่อยแล้วเราก็รู้อะไรอย่างงี้ไงเราก็พอรู้แล้วเราก็แบบเวลาช่างมาก็ชอบคุยเราเป็นคนชอบคุย
1: ครับ
0: ถามเขาถาม
1: เป็นช่างแอร์ผมยาวไหมครับ
0: บางคนก็ผมสั้นนะ
1: อ๋อแล้วคนในตำนานล่ะครับ
0: ไม่มีไม่ก็แต่เรียกมาแล้วก็คุยเมื่อเรามีการแบบเราดูเขาด้วยว่าเขาทำงานยังไงเราที่เราแบบไปฟอร์มคุยเราก็จะแบบเหมือนไปดูของเราแหละอะไรเงี้ยเราก็แบบตะล่อมไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบตั้งใจจะดูหรอกเหมือนแต่เราก็ต้องดูแหละเผื่อของหายอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นร้านเพื่อนก็ไม่ก็ไม่ประมาท
1: ครับ
0: ก็ถามเขาก็รู้นี่นั่นก
1: ็พอรู้ดีว่าเพื่อนเราเป็นยังไงใช่ไหมครับ
0: ไม่เคยเพื่อนไม่เคี้ยวนั่นแหละก็เลยพอมีความรู้บ้าง
1: ครับครับ
0: มีความรู้บ้างเรื่องแอร์นะฮะเคยเกิดจะขายแอร์อยู่พักนึงด้วย
1: อ๋อ
0: ตอนที่ไอ้นี่ใหม่ๆออกใหม่ๆอ่ะ
1: ไม่งั้นป่านนี้เป็นเสียไปแล้วครับ
0: ไม่ตอนที่ออกจากทูใหม่ๆก็จะเกือบจะขายแอร์เหมือนกันนะเป็นเล่นไปแต่ก็ไม่ได้บอกเอ้ยบอกเพื่อนบอกเอ้ยไม่เอาอยู่งี้เดียวไม่ต้องเปิดหรอก
1: โอ้ไม่งั้นป่านนี้เป็นเสียแล้ว
0: ไม่เดี๋ยวไม่มีเวลาตีกอล์ฟ
1: โอ้นั่นแหละยิ่งมีเลย
0: ไม่ได้
1: เดี๋ยว
0: เพื่อนคนนี้ไม่ได
1: ้อ๋อ
0: เดี๋ยวแบบย้อนไปถึงแล้วทำไมไปตีกอล์ฟได้อะไรอย่างเงี้ยไงเราไม่อยากทะเลาะกัน
1: โอเค
0: เรารู้เลยเรารู้ส่งว่าเดี๋ยวมาแน่เลยถ้าแบบว่าเอ้ยทำไมเดือนนี้ขาดก็ได้กำไรน้อยอ่ะเลิกตีกอล์ฟได้ไหมหยุดตีกอล์ฟได้ไหมตอนแรกบอกคุยให้แล้วก็ไปตีเหรียญทิศละวันไม่ได้มีคุยตอนแรกให้นะ
1: มันก็ต้องไปสร้างคอนเน็กชัน
0: ไม่
1: เผื่อขายลังโรงงาน
0: ได้เลยนะฮะ
1: นะครับผม
0: ไม่อยากจะบอกว่าใครจะซื้อแอร์บอกติดต่อได
1: ้ครับ
0: ไอติดต่อได้เหมือนกันผมก็ลิงก์ได้นะ
1: ราคาดีแน่นะ
0: ดีครับมั่นใจสู้ได้แต่ทุกที
1: ่โอเคโอเคนะครับเพราะว่าราคานี้มันก็ไม่รู้ว่ามผมก็รู้มันอยู่ที่อะไรนะอยู่ที่ราคามันอยู่ที่อะไรนู่นนี่นะผมก็แบบถึงเวลาจะซื้ออะผมก็แบบโทรถามเอาอะ
0: โปรโมชั่นอยู่ที่โปรโมชั่นว่าร้านที่เราซื้อเนี่ยเขาสามารถทำส่วนอื่นนู่นนี่นั่นมาแล้วสามารถทำให้ราคาเขาได้ด
1: ีห้อนี่ส่วนใหญ่อยู่ที่การพูดจาไม่ดีก็ช่างมันอะไรเง
0: ี้ยนี่ไงเดี๋ยวผมบอกเลยเดี๋ยวการให้เดี๋ยวดูแลเช็คราคาได้ฮะถ้าที่อื่นถูกกว่าก็ติดที่อื่นไป
1: ใช่นะครับผมอ้าวว่ากันต่อนะครับผม
0: ครับ
1: นั่นคือกอล์ฟหมดยัง

0: หมดแล้วหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะ
1: อืมนะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะที่ดูเป็นเรื่องบันราในเรื่องของฟุตบอลนอกจากข่าวซื้อขายแล้วพี่ต้น
0: ครับ
1: ก็ดูน่าจะเป็นอิตาอินฟานติโน่นี่แหละโอ้โหโดนทำสกู๊ปสอยยับเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ด้วยอำนาจพาวเวอร์ทั้งหลายที่แกไปสร้างวีรกรรมไว้
0: อ
1: ่ะนะเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง Enterprise อ่ะนึกว่าจะเป็นบรูซเวนได้ไง
0: ก็ไม่รู้ดิ
1: เนี่ยมีเขาทำสกู๊ปขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอินฟานติโน่ที่เหมือนกับแบบว่าทำตัวไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่การวางตัวกันอะไรเงี้ยก็ไปเปิดให้ดูว่าชีวิตเนี่ยมันดูหรูหรามากๆชีวิตของอินฟานติโน่หรูหรามากๆเลยนะครับอย่างล่าสุดที่เขาเดินทางไปที่โคลัมเบียแล้วก็มีผู้บริหารนะครับ
0: อย่าง
1: ของประธานสมาพันธ์ของโคลัมเบียเนี่ยมาต้อนรับตั้งแต่รันเวย์เลยนะครับมีภาพที่เคยเห็นเยอะแยะมาก
0: ต้องไปขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็แล้วแต่ไง
0: ประธานฟีฟ่าเนี่ย
1: เออถ้าเกิดประธานฟีฟ่ามามาดามแป้งต้องไปรับถึงไหน
0: ผมว่าไม่ต้องไปรับอ่ะก็รอรับที่สมาคมอ่ะ
1: ก็เจอกันตามที่นัดหมาย
0: ก็ไม่รอรับถึงกระดานสนามบินหรอก
1: นั่นก็อาจจะมันไม่อาจจะ VIP ป่ะ
0: ไม่ใช่อย่างแรกคือหนึ่งไม่ใช่ผู้นำประเทศอย่างแรกสำหรับความคิดผมนะความคิดผมสำหรับผมเนี่ยสำหรับที่ผู้นำเราที่จะไปรับที่สนามบินถึงแบบรันเวย์อะไรเงี้ยก็
1: ไม่แต่เขาเป็นองค์กรกับองค์กรไปรับกันนะไม่ไอของโคลัมเบียก็ไม่ใช่นายกนะ
0: เข้าใจ
1: เป็นนายกสมาคม
0: อันนี้สมาคมฟุตบอลไงที่ตามบอกไงถ้าผมเป็นคุณมาดามแป้งผมก็ไม่ได้ไปรับถึงสนามบินหรอกเพราะว่าอย่าลืมว่าสมาคมฟุตบอลไม่ได้มีสิทธิ์ออโตไลท์อะไรการที่จะบอกว่าไปใช้พื้นที
1: ่
0: เอกชนหรือชื่นที่ของรัฐในการที่ไปทำอะไรแบบนั้น
1: เดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีก
0: มาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นก็จัดพื้นที่ของที่สมาคมมารับได้
1: แต่ทีนี้ทั้งนั้นอ้าวว่ากันหน่อยแล้วกันนะครับผมเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายรอบนะครับการเดินทางไปแต่ละที่ของอินฟานติโน
0: ่
1: มาเนี่ยมักจะทำให้คนที่เห็นภาพเนี่ยนึกไปได้ว่าอิตาลีนี่เป็นประมุขของรัฐในรัฐหนึ่งหรือเปล่า
0: การทรีตการดูแล
1: เขามักจะเดินทางด้วยรถเบนซ์สีดำติดฟิล์มทึบเลยนะครับแล้วก็มีตำรวจนำขบวนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไปพวกแบบโปแลนด์ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเบอร์เดียวกันเลยนะเราก็แบบเฮ้ยได้ด้วยวะอย่างที่สองมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับ อภินันทนาการให้โดยกาตาแอร์เวย์สที่อำนวยความสะดวกให้เขาบินได้วันละหลายเที่ยวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าแต่ละประเทศจะให้ความสะดวกสบายแบบนี้เขาหมดเพราะอย่างเคยขอไปเคยขอไปบางประเทศแล้วเขาก็หงายกลับมาให้ก็อาทิเช่นนิวซีแลนด
0: ์
1: ตอนปี2023ตอนนั้นไปจัดบอลโลกหญิงนะครับแล้วก็แวนคูเวอร์ปีที่แล้ว
0: มีอีเวนต
1: ์มาอย่างนี้เนี่ยก็ขอเลยแบบปิดถนนให้หน่อยมีตำรวจนำให้หน่
0: อ
1: ยสองประเทศนี้ก็แบบวอช
0: อะไรของคุณอะไร
1: โอ้ยคนดีอะไรของคุณ
0: คนดีคืนนี้อยู่กับตัวอยู่แต่คนดีก็เลยกลายเป็นคนดี
1: อ๋อหรอพาไปเจอมั้งสิ
0: คุณเล่นอยู่บ้าน
1: นะครับก็แล้วก็เนี่ยพยายามแล้วเราก็จะเห็นเขาสร้างสัมพันธ์กับนักการเมืองในประเทศต่างๆเยอะจนเหมือนกับแบบว่าเอ๊ะมันแปลก
0: ๆต่อ
1: มาในเรื่องของค่าตอบแทนเคยคิดกันเล่นๆไหมเป็นประธานฟีฟ่าค่าตอบแทนที่ระบุในกระดาษตามตำแหน่งอะเท่าไหร่
0: อ๋อพี่ว่าเดา
1: พี่ว่าสักเท่าไหร
0: ่ขอเดานะผมว่าปีละผมคิดเป็นปีแล้วกันนะเหมือนโค้ชทั่วไปเหมือนโค้ชฟุตบอลผมว่าปีประมาณ5ล้านยูโร
1: 5ล้านยูโรโอ๊ยทำไมเก่งจัง
0: เดาไงเดาจากเบสจากโค้ชทั้งหลายแหละที่เรารู้อะว่าแต่ละโค้ชแต่ละคนอะเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเดาว่าอินฟานติโน่น่าจะประมาณทรงประมาณนั้นล้านนึงก็ดูน้อยไป

0: ยูโรนะตอบเป็นยูโรนะครับผมก็เลยเดาว่า5เดานะผมไม่ได้รู้เลยเลยเดาล้วนๆ5
1: ล้านถูกเกือบถูกเพราะว่าเขาของเขาเนี่ยอยู่ที่4ล้านปอนด์หรือว่า 4.7 ล้านยูโร
0: โอ้ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับก็จะได้รับค่าตอบแทนอยู่ประมาณนี้นะครับ1,800ล้านบาท
0: เยอะ
1: เยอะนะ
0: เยอะไป
1: เ
0: ยอะไป
1: ค่าเหนื่อยอย่างเดียวเนี่ยเป็นเงินเดือนเนี่ย2ล้าน
0: อ๋อคือเขารวมทุกอย่าง
1: อ๋อ2ล้านนะครับแล้วก็โบนัสแต่ว่ามันเป็นโบนัสที่ตายตัวไงว่า at least เท่านี
0: ้ fix.
1: at least ไว้ไม่ใช่ fix
0: เหรอ
1: เข้าใจไหมแต่ผลประกอบการดีมากกว่าอย่างนี้เนี่ยได้มากขึ้นผลประกอบการเนี่ยหนึ่ง
0: ได้จากผลได้จากผลประกอบการด้วยเหรอ
1: มันก็แล้วแต่พูดให้เห็นภาพ
0: เอาไม่ดิเอาเรื่องของตัวหนังสือสิ
1: นะครับก็เนี่ย2.2 กับ 1.8 ซึ่งเทียบกับตอนเดิมหลังจากที่เขารับตำแหน่งต่อจากแบรตเตอร์เนี่ยนะครับก็ตอนนั้นน่ะค่าใช้จ่ายที่เขาได้ทั้งหมดจะอยู่ที่ 2.6 ล้านปอนด
0: ์
1: นี่ก็ขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันนะรวมๆ3เท่านะ
0: เขาก็บอกเขาเพิ่งได้โหวตเป็นต่อจริงเหรอไม่เห็นดูเงียบๆอยู่ๆก็ได้โหวต
1: ยังสิเขาได้รับไฟเขียวให้มาโหวตต่อยังไม่มีคนเสนอชื่อเขาเลยยังไม่มีเสนอชื่อใครมาแย่งเขาเลย
0: มีใครไหม
1: ก็ยังไม่แน่ใจนะก็เห็นเหมือนกับแบบว่าเป็นฝั่งพวกอาหรับแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะขึ้นมารอบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีเพอร์เดียมสำหรับที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
0: มันมียิบย่อยแหละอย่างค่าขึ้นมีส่วนตัวอะไรเงี้ยขึ้นมีที
1: ่ก็อันนั้นฟรีแล้ว
0: เอ
1: าก็กาตาร์แอร์เวย์ให้ไงสกู๊ปนี้ BBC เขียนนะครับผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น
0: ก็คุณเอาข้อมูลมาจาก BBC
1: ใช่
0: โอเค
1: นะครับเพอร์เดียมเนี่ยอีกปีละ20,000กับ500ปอน
0: ด์น้อยอ่ะเพอร์เดียม
1: อ้าวก็ล่อไป4ล้านกว่าแล้วอ่ะ
0: เอ้าไม่ได้ดิคนละอย่างตามไม่ได้
1: นะครับ
0: ค่าประชุมอีกอ่ะ
1: อ๋ออันนั้นก็ว่ากันไม่ได
0: ้ถูกป่ะอันนี้เราก็ยกตัวอย่างให้ฟัง
1: นะครับผมเนี่ยแหละพอมันเป็นแบบนี้เรื่องนี้จะไม่ถูกยกขึ้นมาเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีภาพที่เขาไปเหมือนกับว่าทำตัวแบบไม่ได้อยู่ใน
0: เหมือนยิ่งกว่าฟุตฟ้าแล้วกันนะ
1: ใช่คือไม่ได้ทำตัวอยู่ในเรื่องของเกมฟุตบอลเนี่ยไปอยู่กับคุณทรัมป์ซะเยอะ
0: ผมก็คิดอยู่ว่าเขาเป็นคนชาวอะไรเนี่ยอยากรู้จัง
1: อินฟาติโน่ก็อิตาลีป่ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็ชื่อขนาดนั้น
0: เป็นอะไรเงี้ยแหละพออิตาลีนี่ก็รู้แล้วแหละทรงอิตาลีเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าทรงอิตาลีนี่เป็นประมาณไหนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ดาวนะแบบที่รู้จักมานะครับไม่ได้หมายความว่าทั้งประเทศจะเป็นอย่างนั้นก็เนี่ยเราคุ้นตั้งแต่อะไรอ่ะใครก่อนนั้นเนี่ยแบรลูสโคนี่อะไรใช่ไหมเดลี่จะต้องดูแนวออกเป็นแบบเหมือนที่เราคุ้นเคย
1: วัดฟาเธอร์
0: อะไรเงี้ยออกแนวแบบแนวนั้นอ่ะไม่งั้นเขาไม่รีเควสต์อย่างที่ตั้มเห็นและอย่างที่เรานำเสนอไปหรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบไปถึงที่แล้วก็ต้องมีคนมาต้อนรับเข้าแถวขอเป็นชายชุดดำ20คนตั้งแถว
1: มาอันนี้ในนั้นไม่มีบอกเขาแค่บอกว่าแต่ว่าบางประเทศทำให้
0: เข้าใจไงกัน
1: เขาแค่เราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะขอ50คนก็ได้นะแต่ว่า
0: เรื่องนี้เราไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างเนี้ยผมแค่มองตาตั้มอ่ะผมไม่ต้องบอกหรอกตามรู้ใช่ไหมว่าผมต้องการอะไรถ้าผมไปหาประเทศคุณถ้าคุณอยากให้ผมมาไปประเทศคุณแล้วให้ผมจะเอาทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก3ปีข้างหน้าไปจัดที่ประเทศคุณคุณรู้ใช่ไหมว่าผมไปแล้วคุณต้องทำไงบ้างผมไม่ต้องบอกผมใช้คำพูดแค่นี้
1: อินฟาติโน่เนี่ยมันเป็นคนสวิตว่ะพี่โทษที
0: ไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้ไง
1: เออ
0: ไม่ก็ถึงออกมาตามคือแค่ผมพูดแค่นี้ผมไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยตามเอาการ์ดมา100คนนะแต่ผมบอกว่าคุณคิดว่า
1: อำนวยความสะดวกหน่อย
0: อีเวนท์ที่ผมคิดว่าอาจจะเอาไปลงประเทศคุณเนี่ยคุณคิดว่าแล้วคุณจะดูแลผมประมาณไหนล่ะ
1: ครับ
0: คุณก็ทำมาอย่างนั้น
1: ใช่
0: ถ้าคุณดูแลน้อยคุณก็ไม่ได้อันนี้พูดถึงอินฟาติโน่นะ
1: ครับ
0: เขาฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกตามไม่ต้องห่วงเขาไม่มาฟ้องคุณหรอก
1: เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องแบบนี้ครับมันจึงเป็นที่ไปที่มาของเรื่องของสกู๊ปทั้งหลายที่จะบอกว่าแบบไอ้ผลพลอยได้จากอำนาจที่คุณใช้ในฐานะประธานฟีฟ่าเนี่ยมันก็น่าคิดน่าสงสัย
0: ทำไมมันดูมัน powerful ยิ่งกว่าทำไมก่อนแบตเตอร์นี่เป็นอะไรล้านปะ โจอู

0: ฮาเวลาน
1: ตอนแบตเตอร์แบตเตอร์ก็แต่ก็ในมุมกลับกันนะพี่ต้นตอนแบตเตอร์อ่ะเขาก็มีคนมองว่าตอนแบตเตอร์นี่มันยังดูมีศักดิ์ศรีอ่ะเออไอ้นี่มันดูพ่อค้าเออมันดูแบบ
0: ด้วยปัจจุบันไหมด้วยปัจจุบันไหมว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งลีกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องเป็นธุรกิจมากกว่าเดิม
1: ก็ส่วนหนึ่งผมว่าบุคลิก
0: เ
1: พราะอย่างที่โดนวิจารณ์เยอะคือว่าอินฟานติโน่เนี่ยมันทำตัวเป็นลูกกระจอกอ่ะดูเวลาคุยกับทำเนี่ย
0: ไม่ได้ใครคุยทำก็ต้องอย่างนั้นแหละตั
1: ้
0: งผมดูรายการเขาบ่อยดิแอปเปนติสเนี่ยผมรู
1: ้พี่ชอบคนนั่งซ้ายนั่งขวาล่ะ
0: ผมชอบผู้หญิงอ่ะผมไม่ได้ชอบผู้ชายผมจำไม่ได้ว่าผู้หญิงนั่งซ้ายนั่งขวา
1: เนี่ยพอมาถึงอย่างนี้เนี่ย
0: ผู้หญิงนั่งซ้ายใช่ไหม
1: นั่งซ้ายครับมาเหมือนมุมสวยเธอจะอยู่ตรงนั้น
0: ไม่เป็นไรครับมีตังพอ
1: ก็แบบมาหนึ่งเนี้ยมันก็เลยแบบเป็นภาพที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับส่วนจะรอดไม่รอดก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับ
0: ผมว่ารอดแหละทำมาถึงขนาดนี
1: ้
0: จุกละจุกละ
1: ก็รอดในที่นี้คือไปต่อหรือเปล่าอ่ะนะ
0: ก็ต้องดูว่ามีใครแทนไหมที่เราโยนถามโยนหินถามไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเลือกตั้งเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมเราก็ไม่รู้นะฮะอ่ะหัวไม่ขยับครับลุงต้นลุงตั้มคิดถึงทั้งสองลุงนะครับอามซ่านะนักเตะคนไหนชอบเที่ยวญี่ปุ่นตอบชองมัตเตโอนาโกย่านะครับบาโฮย่าดูทีมอะไรอ่ะชองมัตเตโอบาโฮย่า
1: เคยอยู่ไบเยิร์นป่ะเอ้ยเคยอยู่ลิเวอร์พูลเซ่นป่ะ
0: สุดยอดมากเลยอ่ะตั้มแม่แน่นอนมากอ๋ออีกข่าวหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มันยังไม่เป็นทางการนะผมได้ไหนก็แถมแล้วผมเปิดไว้ร
1: อประธานฟีฟ่าเลือกอีกทีคือ18มีนาคม
0: ปี
1: หน้า
0: อ๋อมีเวลาอีก6เดือน7เดือน
1: เดี๋ยวแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกับถ้าผมจะไม่ผิดมันพฤศจิกาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเสนอชื่อกันอ่ะ ปิดรับเสนอชื่อ18พฤศจิกายนใช่ละนะครับจะต้องไปเลือกที่กรุงบารบัตประเทศโมร็อกโก
0: กรุงอะไรนะเมืองอะไร
1: ราบัต
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่เมื่อวานนี้มีข่าวขึ้นมาแล้วเราก็แบบผมก็แบบตกใจเล็กๆระหว่างนี้นะฮะก็ต่างประเทศเขาลงข่าวนะลิเวอร์พูลน่าจะจบดีลยืมตัวโรนัลด์อาราโชกับทั้งทีมบาร์เซโลน่านะครับวัย27ปีทีมชาติอุรุกวัยมาแล้วก็มีออปชันซื้อขาดด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อผมก็เลยมาดูว่าเอ้าถ้าไม่มีอาราโชแล้วอีคูบาชิมันจะเล่นยืนคู่ใครก็เลยมาดั้งดูก็ไม่มีนะก็เลยงงว่าเอ้าแล้วปล่อยอาราโชมาได้ยังไงก็เลยยังงงอยู่
1: ปล่อยได้ดิเพราะปีที่แล้วแทบไม่ได้เล่นเลย
0: ก็เจ็บเหรอใช่ไหม
1: มีบาดเจ็บทางจิตใจ
0: อ
1: ๋
0: อเหร
1: อที่เขาเดินที่เขาบอกเขาบอกว่าเขามันจะมีนัดหนึ่งที่เขาแพ้เลยอะแล้วเหมือนสภาพเขาอะพูดแล้วแฟนลิเวอร์พูลอย่าตกใจนะเหมือนกับว่ามีเกมหนึ่งที่แพ้เละแล้วแบบมีเขาจับภาพได้ว่าเราโค่ะมันแบบก้าวขาไม่ออกมันเกร็งอย่างนี้เลยพี่แบบจนสุดท้ายก็ต้องแบบเปลี่ยนออก
0: อารมณ์เหมือนไล่กระโชกอย่างเงี้ยประมาณนั้น
1: ไม่แน่ใจมันคืออะไรไล่กระโชก
0: ก็เหมือนแบบเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมากจนแบบเราทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะ
1: อันนี้มันแบบอันนี้มันเหมือนอารมณ์แบบว่าแบบรับความกดดันไม่ได้อีกแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนออกแล้วหลังจากนั้นจำได้เลยนานแล้วด้วยนะเหมือนตอนนั้นผมยังไม่ต้องรักษาตัวเข้มข้นอ่ะผมยังมาจัดรายการตอนเย็นกับชิดอยู่เลยชิดมันก็ยังบอก
0: ว่าแล้วเขายิงคู่กับใครอ่ะถ้าเราโชว์ไม่ได
1: ้คูบาชี่เหรอ
0: ยิงคู่กับใครคิดเต้นเส้นเหรอ
1: มาเด็กๆอีกคนนึงอ่ะ
0: มาตินเหรอซาเรียกาเซีย
1: ชื่อประมาณอย่างนั้นอ่ะ
0: มีเฮกเตอร์ฟอร์ดอีกคนนึงอ่ะ
1: บ
0: าวเดมันแบ็คซ้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: เอริกาเซียไม่เล่นได้นี่เอริกาเซียก็พอเล่นได้อยู่ไม่หรอกคือถ้าถามผมอะเข้าใจเรื่องที่เขาประสบเหตุมาแต่ว่าอย่างแรกอย่างที่หนึ่งก็คือตอนนี้ลิเวอร์พูลมีกองหลังแค่3คน
1: ครับ
0: ที่จะเล่นได
1: ้เคลาดมาตินเคลาดมาตินคือตัวเลือกเคลาดมาตินคู่เปาคูบาซี่คือคู่แรก
0: ก็เป็นเล่นเยาวชนขึ้นมาด้วยกัน
1: แต่อีบาซ่าเนี่ยมันก็ใจถึงมากนะ มันชอบอย่างเงี้ยมีแบบตำแหน่งแล้วแบบอย่างคู่เซนเตอร์ทั้งฤดูกาลใช้3คนครึ่งเงี้ย
0: ก็ยังมีเอนเดรเซนอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่นะฮะอ
1: ยู่ก็แบบใส่ชื่อเปล่าเดี๋ยวไม่มีชื่อก็ไม่ใส่เดี๋ยวแบบเรื่องงงเรื่องเงินก็ตัดอีนี่ออก
0: ก็นี่ไงก็นี่เซฟค่าเหนื่อยเราโก้แล้วไงผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะรับเต็มแหละ
1: ครับ
0: ค่าเหนื่อยเรา

0: โซนไม่น่าจะแพงมากนะถ้าแต่ว่ามาดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็อย่างน้อยคือมีอีกเซนเตอร์อีกคนนึงอ่ะก็ถือว่าพอได้ปลาเปลี่ยนน้ำอาจจะดีขึ้นการพูดคุยก็ไม่น่ายากเพราะว่าพูดภาษาเดียวกันกับโค้ชอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีประสบปัญหาในเรื่องนั้นอเล็กแม็กอาจจะไม่เหงามีอเมริกาใต้เพิ่มมาอีกคน
1: เพิ่มเป็นอเมริกาใต้ที่ต่อยกัน
0: ไม่เป็นไร
1: อยู่ลูกไกวกับ
0: โอ้ยนี่ยังไม่อยู่ด้วยกันเลย
1: ใคร
0: ใช่นะอ๋อมันไม่ได้ไปอยู่นี่ดิอิตาลีไงที่โดนจู๊ดตบหัวอยู่มาอยู่เชลซีเลย
1: เออ
0: ไม่เห็นเป็นไรเลย
1: อ
0: ้
1: าว
0: ก็เปรี้ยวก็เปรี้ยวกับอังกฤษไงก็เปรี้ยวกับอังกฤษไงไม่ได้บอกว่าเปรี้ยวกับทีมเชลซีคือไปเปรี้ยวกับอังกฤษแล้วแบบโดนจู๊ดตบหัวมา
1: ครับ
0: ยังนึกว่าเล่นเล่นละครซิตคอมอ่ะตบแบบนั้นนะนะฮะอ้าวช่วงนี้ 7:32 น.เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับเรา2คนต่อครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยตวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคม
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยาคุป
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: เอาละครับช่วงที่สองฮะอยู่กับเราสองคนฮะคุณพันศิษย์วิชาคุปแล้วก็ผมต้นพวีณ วัชรประทีปนะครับ
7: ครับ
6: นักเตะญี่ปุ่นคนนักบอลญี่ปุ่นท่านใดขายปลาเส้นครับ
7: มิสกิทาโร
6: ่เอ้ยจะคุณอ่านนะไม่ได้ดิ
7: อ
6: ๋
7: อเหรอ
6: คุณน้ำอ่านดิ
7: ก็มันยากอ่ะ
6: ไม่เห็นยากเลย
7: ยากมากอ่ะ
6: อืมเหรอ
7: มีข้อความอื่นนอกจากของอ่านไหมครับ
6: มีคนอื่นนี่คนอื่นส่งมาไม่อ่าน
7: อ๋อเหรอ
6: เ
7: ออมิสกิทาโร่พี่ต้นมีสู้สักหน่อย
6: ไ
7: หมล่ะ
6: ไม่มี
7: มุกชื่อนักกีฬาเป็นอาหารน่ะ
6: ไม่มีนะ
7: แต่ก่อนมีนักบอลที่อยู่โบโลอ่ะมักกะโรนีอ่ะ
6: นี่ด้วยเหรอ
7: ไอ้มักกะโรเน่ไง
6: มักกะโรเน่
7: เขาเขียนเหมือนกันเนี่ยมักกะโรนีกับมักกะโรเน่
6: เออเออเออเออ
7: เขาดูน่ากินนี่นะแต่ไม่เห็นเจอนักกีฬาหรือคนดังแบบนามสกุลสปาเกตตี
6: ้ไม่มีไม่มี
7: คาโบนารา
6: เ
7: ล
6: ยไม่หรอช่วงนี้ผมอ๋อเมื่อวานนี้เขามีเกม Hall of Fame NFL เริ่มแล้วนะครับ อยากเป็นทางการนะครับก็คือเกม Hall of Fame เมื่อวานนี้แข่งกันไปนะฮะตอนแรกเขาบอกจืดๆผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะขับรถอยู่นะก็จบด้วย 33-30
7: ครับ
6: นะก็ถือว่าเป็นคู่ Hall of Fame ที่ทำแต้มกันค่อนข้างเยอะตอนแรกเขาคิดว่าจะไม่ทำแต้มกันเลยเพราะ2ทีมนี้นี่ฟอร์มซ้อมไม่ไหวทั้งคู
7: ่ครับคือเอาผู้ฮอลล์ออฟเฟมมาแข่งกันแหละ
6: โนโนโนก็คือทีมปกติแข่งแหละครับแต่ระหว่างพักครึ่งเนี่ยเขาก็คนที่ได้ประกาศเข้าสู่ฮอลล์ออฟเฟมก็จะมาโชว์รูปปั้นไงรูปป
7: ั
6: ้นเป็นรูปปั้นศีรษะครึ่ง
7: ก็คือเป็นช่วงปีซีซั่นอยู่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
6: เพิ่งเริ่มปีซีซั่นเลยเมื่อวานนี
7: ้
6: เกมแรกนะครับก็ส่วนอีกเหมือนจะมีถ่ายอีก4เกมนะทางเอสเพลย์นะครับก็
7: เริ่มแล้วหรอ
6: เริ่มแล้วอีก4เกมให้ดูกันน่าจะเป็นสัปดาห์นู้นเลยอ่ะสัปดาห์20กว่านะคร
7: ับ
6: ช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นการลงไปแล้วก็ตัดตัวผู้เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละสัปดาห์นะครับแต่ละสัปดาห์เขาก็สมมติเขาจะมีผู้เล่นประมาณ70กว่าคนอย่างเงี้ยแต่ละสัปดาห์ผ่านไปเนี่ยเขาจะต้องคัดให้เหลือประมาณนี้พอสัปดาห์ต่อไปก็ต้องคัดไปเรื่อยๆจนที่สุดลงทะเบียนได้53คนนะฮะ
7: ครับ
6: ที่จะลงการแข่งขันส่วนที่จะเล่นในเกมก็จะไม่ถึง53นะครับก็จะประมาณ45ลงว่าแอคทีฟลงสนามในเกมนั้นได้นั้นๆได้นะครับ
7: ครับ
6: แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบบเซ็นไว้เป็นเรียกว่าทีมฝึกซ้อมอ่ะจ่ายตังค์นะครับไม่ได้บอกว่าพอออกแบบเป็นทีมแบบทีมฝึกซ้อมแล้วไม่ได้ซื้อตุ้งสตางค์นะครับก็
7: ได้ประมาณนึงได้ประมาณ
6: แต่ว่าสามารถเรียกชื่อเข้ามาเข้าทีมได
7: ้
6: ก็ได้ตอนไหนก็ได้นะครับ
7: ครับ
6: ว่ากีฬาเหมือนกันฟุตบอลมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับใครที่รักษาตัวได้ก็ถือว่าโชคดีทีมก็จะได้ลุ้นไปยาวๆนะสำหรับทีมเนี่ยเจ็บเยอะๆก็เรื่องปกติครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรก็แล้วแต่นักกีฬาตัวหลักบาดเจ็บเนี่ยก็มักจะประสบความสำเร็จค่อนข้างยากหน่อยนะครับ
7: โอเคมาดูข้อความกันต่อนะครับพี่ต้นครับ
6: ครับ
7: บาโคล่าเนี่ยลิเวอร์พูลจะได้ไหมครับ
6: ถามตั้มดีกว่าในมุมตั้มในมุมคนที่อยู่คนละทีมไง อยากรู้ว่าตั้มมองเรื่องนี้ยังไงอยากรู
7: ้คือผมนะผมเอาพูดตามตรงเลยนะผมรู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมค่อนข้างเอาก ับการตามข่าวซื้อขายในยุคนี้แล้วก็ยุคที่ต้องทำข่าวเป็นอาชีพจริงๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบเพราะผมรู้สึกว่าเรารู้ว่าแบบมันเขียนข่าวกันยังไงอ่ะแต่ถามว่าจำเป็นได้ไหมกับตำแหน่งนี้ของบาโคล่าก็ถ้าเป็นผมคงไปลุ้นให้ทีมผมซื้อกองหลังก่อนอ่ะไม่ได้มองว่าแบบ140ล้านตามข่าวมันจำเป็นขนาดนั้น
6: อ
7: ่ะตัวบนนะคุณก็แบบเป็นเปิดตำแหน่งให้เด็กสักคนหนึ่งหรือจะใช้เคียซ่าอะไรไปก่อนก็ได้มั้งเราก็ไม่รู้นะแต่ได้มามันก็ดีแหละครับแต่ถามว่าคำถามคือโอกาสได
6: ้เขาถามว่าจะได้ไหมครับ
7: จะได้ไหมครับผมว่าไม่ได้ครับ
6: อืม
7: เชียร์ให้ไปซื้อคนอื่นในซ้ำไป
6: ถ้าถามผมว่าไปลุยเอ็มบายไปเลยปาโคล่าปล่อยมันไป
7: ใช่ป่ะเพราะอย่างมันได้เล่นเนี่ยไอ้มาโคล่าเนี่ยมันก็ได้เล่นของมันเน
6: ี่ยแต่เจ้าตัวเขาไม่ต่อสัญญาไงแล
7: ้
6: วเหลือ2ปีมันก็เลยมีติ่งเรื่องนี้อยู
7: ่ดูบุคลิกโง่เฮงแล้วเหมาะกับทีมพี่ไหมล่ะ
6: ผมไม่ชอบผมไม่ชอบนักเตะไซส์ทรงผมไงผมไม่ชอบ
7: ทีมพี่เอาไปติดภาพปงโกเหรอ
6: ไม่ผมดูรู้สึกแบบแต่เห็นเขาเล่นในทีมชาติฝรั่งเศสแล้วดูดีแต่พอเล่นกับปารีสอ่ะเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าตัวหลักก็จะเป็นทางซ้ายเป็นคอสเคเลียทางขวาเนี่ยโดนดูเอยึดไปแล้ว
7: คือ
6: แต่ว่าตั้งเบอร์เดเบเล่อยู่แล้ว
7: แต่ว่ามันแทบจะแบ่งเวลากันเล่นเลยนะคือประมาณแบบอย่างนี้นะครับพี่ต้นครับคือแบบว่าดูเอกับบาโคล่าเนี่ยตัวเลขถ้าเกิดว่าจำนวนเต็มเป็น 100% ใช่ป่ะจำนวนเต็มเป็น 100% จำนวนเกมจำนวนนาทีอะไรอย่างนี้เนี่ยบาโคล่าจะเป็นรองดูเออยู่ประมาณสัก65-35
6: ก็เต็มเยอะไง
7: แต่ว่าได้เล่นคือแบบประมาณแบบเป็นคู่เปลี่ยนอ่ะ
6: เข้าใจว่าเป็นคู่เปลี่ยนแต่อย่าลืมว่าสักและสีเขาเนี่ยมันดูเหนือดูเอนะ
7: ก็แต่ว่าก็เพิ่งมาแซงเมื่อปีนี
6: ้ปี
7: ที่ผ่
6: าน
7: มา
6: เนี่ยปีนี้เต็มแต่ปีก่อนก็เริ่มมาแล้วไง
7: ก็เริ่มมาแล้วไง
6: เริ่มแบบว่าเริ่มส่งสัญญาณมาแล้ว
7: เขาก็พูดได้ไงบอกว่าแบบอ้าวเขาก็อยู่ในฐานะที่เหมือนกับว่ายังอายุน้อยยังมีความสำเร็จให้ขวายคว้ามีสกิลมีทักษะมีแชมป์แล้วอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือจะโยงไปว่าทำไมเขาถึงแบบจะต้องอยากขอสัญญาราคาแพงทำไมก็ถึงอยากจะย้ายตัวถ้ามีโอกาส
6: ผมว่าเขาได้แชมป์แล้วแล้วได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้ว
7: 2ปีด้วย
6: แล้วก็ได้เล่นน้อยลงถ้าไปที่อื่นแล้วได้เล่นมากขึ้นถามว่าเขาอยากเล่นเยอะไหมก็ผมว่าเขาอยากประสบความสำเร็จในอีกที่นึงมากกว่าเพราะว่าอยู่นี่เขาก็เป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์4
7: ครับ
6: เขาไม่ได้เป็นเฮดอ่ะไม่ได้เป็นแบบคีย์เพลเยอร์ของปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ย
7: ครับ
6: นะครับเขาก็อยากเฮ้ยเอาตัวเองออกไปอยู่

0: อีกที่หนึ่งแล้วก็ไปเป็นเหมือนถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปเป็นผู้นำเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมนั้น
1: ๆ
0: แล้วทีมนั้นๆก็ไม่ได้แย่ต้องตอบว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แบบจะพูดว่าไม่ได้แย่ก็ไม่ได้จะพูดว่าจะขิงยังก็พูดแบบตรงๆแล้วกันก็ทีมนั้นคือลิเวอร์พูลนะ
1: ครับ
0: ซึ่งจักและสีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองปารีสแซงต์แชร์ก
1: แ
0: มงนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของสารแฟนบอลเรื่องของความมีชื่อเสียงโอเคเรื่องของฟอร์มการเล่นก็อาจจะเป็นช่วงยุคนี้ที่มันต้องมีการเปลี่ยนผ่านไม่มีทีมไหนเล่นดีได้20ปีติดต่อกันทุกปีอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมีขึ้นมีลงนะครับก็เหมือนบาร์เซโลน่าก็มีพอเมสซี่มาอยู่ก็ดาวพักๆหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาได้
1: พอเด็กโตก็ทันละ
0: มันก็ต้องอยู่ที่การวางรากฐานของระบบด้วยนะครับเพราะบาร์ซ่านี่เขาระบบเยาวชนเขาก็ชัดเจนดีก็สร้างผู้เล่นได้เยอะคุณอยู่ที่ว่าให้โอกาสเด็กเล่นด้วย
1: ใช่
0: คือถ้าตอนนั้นนะเขามีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องสตุ้งสตางค์นะเขาก็ซื้อแหลกเหมือนกันนะเด็กมันก็ไม่ได้เล่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่บอกว่าห้ามซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าได้ไหมก็อย่างคิดคล้ายๆตามว่าถ้าได้คงได้ไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมมองว่าไปเอาเอ็มบายดีกว่านะครับส่วนกองหลังก็ได้อาราโคมาแล้ว
1: ตกลงได้แล้วเหรอ
0: เขาบอกว่าได้แล้ว
1: เหรอ
0: เขาบอกว่าได้แล้วนะครับต่างประเทศนะเว็บไซต์ต่างประเทศลงว่าเฮวีเบกกิ้งเฮวีโกนู่นนี่นั่นยืมตัวมีออปชั่นซื้อขาดแต่ไม่ต้องซื้อขาดก็ได้นะฮะสำหรับอาราโคนะครับก
1: ็
0: เป็นน้อยก็ยังมาเป็นเนี่ยฟันไดก็มีคนยืน
1: มีอะไรมีอะไร
0: ไม่ฟันไดคือเปิดซีซั่นฟันไดมีคนยืนคู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าชาร์เก้เนี่ยจะสมบูรณ์เมื่อไหร่แล้วเขาทีมจะกล้าให้ลงเล่นเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าเล่นแล้วเล่นได้ไห
1: ม
0: เพราะว่าอย่างแรกคือหนึ่งไม่ได้เล่นตั้งแต่มกรามั้งแล้วก็ไม่เคยเล่นในลีกอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างผสมปนเปกันไปส
1: ่
0: วนคนอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเยาวชนไม่ต้องพูดกันแล้วไอ้นุกเว่เนี่ยเขาผมมองผมคุยกับรุ่นน้อง
1: เมื่อวานไม่ได้เล่น
0: ไม่คือทีมอ่ะรู้อยู่แล้วว
1: ่
0: าไอ้นุกเว่เนี่ยเล่นในลีก2ที่อื่นเขาเอามาเซ็นไว้ก่อนเพราะว่าดูมีแววและเขามีแพลนจะปล่อยยืม
1: อยู่แล้ว
0: บังเอิญว่าไอ้โกเมสเจ็บแล้วก็ฟันไดยังไม่มามันก็ต้องเล่นไงเขาเล่นแล้วก็ดูทรงดีทุกคนก็เลยว่าเฮ้ยทรงดีทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยเขาก็เลยแบบก็พูดถึงการแต่จริงๆแล้วผมว่าทีมไม่โง่ขนาดที่แบบซื้อผู้เล่นมาแล้วรู้อยู่แล้วว่ามันเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็อย่างเกมอุ่นเครื่องอ่ะเอ็นดูเว่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงตั้งแต่แรกเบอร์75เนี่ยเล่นตัวจริงมากกว่าที่เป็นเยาวชนอีกคนนึง
1: ครับ
0: ซึ่งผมว่าไม่ต้องพูดหรอกเรื่องเอ็นดูเว่แหละเพราะว่าเขาเตรียมปล่อยยืมอยู่แล้วในลีกระดับเล่นในลีกสูงสุดของยุโรป1ซีซั่นจะปีหน้าก็กลับมาก็ว่ากันว่าถ้าเลโอนี่เล่นยังไงชาเก้เล่นยังไง ถ้าอันนี้กลับมาอีกคนหนึ่งก็ดีอาราโคก็ว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าเล่นดีมากๆจะเซ็นต่อไม่เซ็นต่อก็ว่าอีกทีหนึ่งนะครับ
1: โอเคนะครับผม ว่ากันต่อเลยนะครับอันนี้เป็นที่วงดนตรีหน่อยครับพี่ต้นคือพี่ต้นอยากจะมีส่วนร่วม
0: ผมไม่รู้จักวงที่1กับวงที่3
1: อ๋อเหรอไม่รู้จักอ่ะวงไม่เท่าที่อยากให้มาเมืองไทย SOAD System of Down
0: ก็ต่อ
1: วงล็อกแบบวายวายหน่อย Off a Down มันต้องมี A ด้วยนะครับแล้วก็มี Metallica ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: เขาไม่ง่ายไอโอที่3เอาวงที่3ก่อน
1: ECDC ไม่รู้จักอ่ะ
0: ไม่รู้ละ
1: อ๋อเหรอ ACDC เพลงดังมากนะเป็นวงออสเตรเลียBack in Black ทำไมจะแบ
0: กก็ง่ายๆผมก็ตอบผมไม่รู้จัก1กับ3ผมรู้จักแต่2ผมก็อยากได้2มา
1: แต่ว่าเพลงพี่ต้นน่าจะรู้จักครับเพราะว่า1คือทั้ง NFL NBA และมหากรรมกีฬาเนี่ยแม้แต่ฟุตบอลโลกเนี่ยก็เปิดเพลงน้าแกยับเลย
0: ACDC เหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ดังมาก พี่ก้องเล่นออก The Voiceเวลาแบบเหมือนว่าขึ้นมาแจมเล่นเพลงล็อกกัน
0: เขาเป็นสายดนตรีไงเราไม่ใช่
1: นะ
0: เราไม่ใช่
1: ตัวไม่ใช่
0: เราเขาเนี่ยไม่ใช่ก็เขาก็เลยบอกว่าแต่เขารู้จักเมทัลลิก้า
1: แต่แบบไม่รู้มาหรือเปล่านะเพราะว่า System of a Down ถ้าเกิด1ใน3วงเนี้ย
0: คุณคิดว่าวงไหนน่าจะมาที่สุด
1: ค่าจ้างถูกที่สุดคือ12กับ3เนี่ยหูตูบอ่ะ
0: 2เนี่ย
1: ราชมังล้วนอ่ะ
0: ต้องราชมังแล้วผมก็คงไม่ได้ไ

0: ไปดูหรอก
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไปมีตังค์ซื้อตั๋ว
1: ใช่ไม่ไหวต้องมีตั๋วแบบต้องแบบสตาร์ทกัน 4-5,000
0: ง่ายๆตั๋วต้องคอนเสิร์ตทั้งหมดอยากไปดูหมดเลยนะ
1: อ
0: ยากดูแต่พี่ใหม่ใช่ไหมอย่างพี่เสกก็อยากไปดูบิ๊กแอร์ก็อยากไปดู
1: ครับ
0: แต่เห็นราคาตั๋วแล้วไม่เป็นไรอยู่บ้านจิบวายไปอยู่บ้านจิบวาย
1: พี่ก็เริ่มอันนี้สู้ไหวเห็นแบบพี่ท็อปอยากดูอยู่ที่เขาไปเหมือนว่าดูสตรีมมิ่งพี่ป้อมอ่ะเขาที่เขาไปดูในโรงหนังกัน
0: อ
1: ่ะถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต
0: อ๋อแล้วไง
1: ก็นี่ไงมันก็ไม่แพงมาก
0: อ๋อไม่ได้ได้
1: แต่แบบพูดเหมือนพี่สาวผมเลยแบบแต่มันจะได้อารมณ์หรอวะแก
0: ไม่ได
1: ้มันก็ไปนั่งแต่ก็คุยกันแบบมันก็50แล้วไปนั่ง ไปนั่งแบบเหมือนในโรงหนังเบาะนิ่มๆมีเครื่องดื่มให้
0: ไม่ได้มันจะรอสายพาร์ตี้
1: อ๋อสายพาร์ตี
0: ้พาร์ตี้
1: อยู่ในปาร์ตี้รอดังก
0: ็แต่ว่าถ้าอยู่ในโรงหนังแล้วทุกคนเอนจอยอ่ะก็ได้นะ
1: ผมว่าเอนจอยหมด
0: ไม่ดิคุณไปนั่งเบาะมันก็ไม่ได้ไงมันต้องยืน
1: เอาพอถึงว่าเชื่อสิยิ่งเป็นพื้นที่ปิดอ่ะ
0: ผมไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นพวกโดนข้อกล่าวหานี่อยู
1: ่ว่า
0: เป็นผู้ชอบเป็นผู้นำ
1: เรื่องอะไรวะ
0: บอกว่าก็เวลาเราไปเที่ยวไปอะไรกันปาร์ตี้อะไรเวลาไปอยู่สถานที่อื่นๆ
1: ชอบไฮป์เป็นไฮแมน
0: อ่
1: ะ
0: ไม่เขาบอกว่าแล้วก็ถามว่าเฮ้ยกลุ่มพวกเรานี่ทำไมต้องมาเต้นด้วยอะไรเงี้ยพี่เนี่ยตัวเริ่มอะไรเงี้ยเป็นผู้นำ
1: แต่ดี
0: คนใหญ่เขาบอกว่าผมชอบเป็นแบบคนเริ่มเต้นก่อนอะไรเงี้ยแล้วคนค่อยเข้ามาเต้นตาม
1: คือแบบประสบการณ์ในการไปดูคอนเสิร์ตกับพี่มีช่วงนึงเราดูกันด้วยกันบ่อยอ่ะแบบผมก็จะรู้สึกสบายใจไปกับพี่ต้นเนี่ยเดี๋ยวตะลุงแม่งนำแต่ว่าพอสักพักนึงตะลุงแม่งนั่งแล้ว
0: เอ้าเมื่อยก็นั่งสิ
1: อำพล
0: เอาพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว
1: เปิดมาปุ๊บ
0: โควิดรับประทานเลยครับวันนั้น
1: โอ้เปิดมาปุ๊บนี่ประวินกระโดดก่อนเลยครับ
0: วันอันนั้นไม
1: ่ตัดตัดเต้า
0: ไม่ได้
1: นะครับผมถ้าเกิดถามผม3วงนี้ผมอาจจะเป็นแฟน ACDC
0: ไม่เป็นไร
1: ผมชอบมือกีตาร
0: ์ผม
1: เองแกสยัง
0: ผมขอเบอร์จริงเหรอไอ้คุณนะชื่อนี้ผมไม่ทาริก้าครับยังไงก็ไม่ทาริก้า
1: ไม่ทาริก้าผมรู้สึกว่าหนักไป
0: ไม่เป็นไรครับผมก็ไป2เพลงผมก็นอนนั่งนั่ง
1: เหลือไม่รู้จักละ
0: ไม่ได้อยู่ผมว่าเกินผมว่าผมมีเกิน5เพลงอ่ะ
1: คือแบบคือตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าเราไม่ใช่แฟนหรือคือเราชอบเขานะเราชอบเขาตอนเป็นซีดีอ่ะแต่แบบไปนั่งดูกันแอนด์โรเซตอ่ะ
0: ผมเคยไปดูกันแอนด์โรเซตมาผมหน่อยมากเลย
1: ใช่ผมก็ดู
0: ผมนั่งดูหน้าเวทีนะผมยืนด้วยตัวยืนที่เมืองทองเน
1: ี่
0: ย
1: วันนั้นอ้าวเราไปด้วยกันเหรอ
0: มาไปเด็กน้อยคนนึง
1: ผมนั่งอยู่บนอัฐจันทร์
0: ผมอยู่ข้างล่างเลย
1: เอาล่
0: ะ
1: ไ
0: อ
1: ที่สนามบอลใช่ไหม
0: กาแบบฟินอ่ะกาฟินอ่ะสักพักเห็นนักเจ้าแล้วรู้ว่าเนื้อ
1: แต่ตอนที่เป็นพาร์ทที่สแลชโซโล่เนี่ยผมรู้สึกโอเค
0: ไอผมโอเคเราชอบอยู่แล้ว
1: ชอบเลยแบบยืนโอ้ลุงแม่ง
0: ผมถึงเอาใจช่วยน้องเนเน่อยู
1: ่เมื่อคืนเมื่อวานเขาก็ไปอีกแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่เขาทำไปแล้วเมื่อคืนมีคลิปออกมาแล้วเพลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้จัก
0: เฮเลเพียอะไรทุกอย่างอ่ะ
1: ของใครอ่ะ
0: ของคงมิวส
1: ์อ๋อมิวส
0: ์น่าจะใช่นะแต่ผมไม่รู้ไม่เคยได้ยินเพลงนี้เหมือนกัน
1: ก็แต่แค่เป็นชื่อวงแล้วพี่บอกไม่ได้ยินก็ไม่แปลกละ
0: ผมก็เราก็ไม่ได้ยินแล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้จักเราจะบอกว่าเรารู้จักได้ยังไง
1: คือมันเป็นวงอีกแบบนึง
0: แ
1: ต่ว่าสายเขาก็เป็นที่ยอมรับนับถือในความเก่งยากเหมือนกัน
0: ก็สายนั้นสาย
1: นักดนตรี
0: สายนักดนตรีเขาก็จะรู้หน่อย
1: สายแบบบริติชหน่อย
0: อะไร
1: อย่างเงี้ยครับอันนี้มาเป็นวงแนวประชดละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเบียร์กันเนอร์ดอนผีบินเทพทันเดอร์นี่ประชดใช่ไหม
0: ไอ้คุณนะเทพทันเดอร์
1: เทพทันเดอร์ก็เทพโพงาม
0: เหรอ
1: เฮฟวี่มดนะครับโคคำรามไม่เคยฟังดอนผีบินฟังไม่รู้ว่าฟังไม่ได้อะพูดอย่างนี้ละกันเป็นแนวเพลงที่เราแบบเข้าไม่ถึงอะแบบรัวสองกระเดื่องอย่างเร็วปี๊ดแต่แบบเขาก็เก่งมากของเขานะสปีดเมทัลอะไรอย่างนั
0: ้
1: นอะ
0: ก็ถามเลยถ้าพูดเรื่องดนตรีผมชอบวงเมื่อก่อนเขามีวงอะไรนะที่เท่ๆหน่อยเด็กๆอ่ะรุ่นเราหน่อยรุ่นพี่คุณหน่อย
1: วงไทยวงนอก
0: วงชื่อเรนปะวงไทยดิวงไทย
1: เรนเนี่ยใครวะ
0: วงอะไรอ่ะที่เหมือนเล่นวงร็อกอ่ะเป็นวงร็อกแล้วก็ประกวดจนแบบโหเด็ก ชุดนี้นี่เก่งมาก
1: เ
0: ป็นเด็กเลยนะเป็นเด็กมัธยมมัธยมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมก็มีเพื่อนเพื่อนน่ะกลุ่มเพื่อนนี่เขาเป็นนักดนตรีเหมือนกันนะก็มาแข่งกับเขาแล้วก็แพ้วงนี
1: ้ครับ
0: จากโคราชเนี่ยมาแพ้วงที่กรุงเทพเนี่ยวงชื่ออะไรอ่ะ
1: แล้วเขาเป็นนักดนตรีไหมในเวลานี้
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือเราทุกคนที่เราอยู่ในแบบ เราอยู่ห่างๆไงเราไม่ได้แบบอยู่ในสาย
1: มือเบสชื่อมะยมเปล่า
0: ดังนั้นไอ้นั้นไอ้นี่วงละออนนายปิดมะยมอ่ะมะยมอยู่สวนกุหลาบแต่ตอนเข้าวงการชื่อปิดนะฮะคุณน้องน้องมะยมวงละออนวงละออนนั้นชนะไอ้นี่แต่นี่คืออันนี้คือเป็นประกวดแบบบล็อก
1: อ
0: ันนั้นของนะ
1: ไม่อันนี้ไม่คุ้นไม
0: ่
1: คุ้นเหมือนกันนะครับ
0: ต้องถามเพื่อนนึกถามเพื่อน
1: ผมจะทันตั้งแต่ไอผมจะทันวงคุณโอมอะบอดี้อะ
0: ที่ก่อนเป็นดีโอรันโปรเจกต์อะมันจะมีวงที่แบบเล่นคล้ายๆกับดีโอรันโปรเจกต์
1: อ
0: ะที่เป็นวงเด็กๆอะ
1: ไม่คุ้นเลยว่ะนะครับ
0: ชื่อวงอะไรจำไม่ได้
1: อะใครรู้ก็ส่งมาแล้วกันนะครับผม
0: เออใครจำได้บ้างนะฮะวัย50อ่ะน่าจะรู้ถ้าชอบดนตรีอะชอบดนตรีประกวดอะ
1: ต้องแบบนั้นเลยนะลึกๆหน่อยอ้าวไปต้องรู้กันต่อนะครับวันดี8เดือน8นะครับ
0: สวัสดีครับผม
1: วันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของเทนนิสพานิพัก
0: อ๋อโซเป็นแต่งงานแล้วใช่ไหมเออใช่
1: แต่งแล้วแต่งแล้วเห็นไปฮันนีมูนกันที่ชื่ออะไรอ่ะตรงหนึ่งใจอ่ะมอลดิฟ
0: อ๋อไปที่นู่นนะไม่ใช่ไปที่นี่นะโอเคแหม
1: วันเกิดโรเจอร์เฟเดเลอร์นะครับ
0: ไม่หรอกเขาบอกว่ามอลดิฟเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใครที่อยากมี
1: ลูก
0: ทายาทก็ให้ไป
1: ใช่ไหม
0: บางคนไปแล้วประสบความสำเร็จ
1: เ
0: พราะว่าบรรยากาศมันพาไป
1: มันไม่มีอะไรให้ทำเลย
0: อ่ะอย่าไปพูดอย่างนั้นดิ
1: พี่ไปไหมยังอ่ะ
0: ยังเลยไม่ทันแล้ว
1: นะครับวันเกิดโรเจอร์เฟเดเลอร์
0: ครับขวัญใจคุณ
1: ใช่ก็ดีมากดีที่สุดเท่าที่เกิดมาทันดูชอบที่สุดอ้าวอย่างนี้ดีกว่า
0: ไม่เถียงไม่ว่าอะไรเราไม่อยากขัดเราเห็นมันเกิดเขาเราให้เขาวันหนึ่งวันหนึ่งค่อยด่าเขาเหมือนเดิม
1: ใช่นะครับปูเป้รามาวดีก็น่ารักดีนะพี่คนนี
0: ้แน่นอน
1: นะครับแต่บางคนชอบน้องสาวมากกว่า
0: ก็แล้วแต่สไตล์เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยไปคลายกันเท่าไหร่
1: ผมว่าพี่เขาผมชอบตอนที่พี่เขาผมหยิกๆอ่ะเท่ดีนะครับทำไมอาราโคถึงมาลิเวอร์พูลครับอยู่บาซ่าได้เล่นไหมไม่ได้เล่นครับ
0: ก็เหมือนว่าบาซ่าเขามองแล้วว่าอาราโคคงไปต่อแล้วไม่น่าจะเวิร์กก็คงต้องหาทางแหละหาทางผ่องถ่ายแล้วก็ดันอาจจะดันเยาวชนขึ้นไปคนนึงก็ได
1: ้คือมันก็เป็นเรื่องของแบบสภาพจิตใจล้วนๆนะครับตอนแรกเป็นตัวหลักเป็นตัวถึงขนาดเป็นกัปตันทีมอ่ะจนมาเป็นช่วงปลายปี2025พี่ต้นที่มันโดนหนักๆอ่ะโดนหนักมากๆเพราะว่าไปพลาดโดนใบแดงเกมเจอเชลซีพลาดหนักเกมเจอเปเอสเชแล้วก็อินเตอร์มิลานแล้วก็นั่นแหละโดนแล้วก็เหมือนกับว่าความที่ว่ามันตั้งใจมากมันรักทีมมากอ่ะเป็นกัปตันทีม เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะให้มันออกมาดีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่า manage เรื่องนี้ไม่ได้เดินไปบอกโค้ชเดินไปบอกผอ.บอกว่าไม่ไหวแล้วครับอย่าให้เล่นเลยเล่นแล้วแบบทีมมันจะแย่กว่าเดิมผมไม่น่าผมน่าจะเป็นตัวถ่วงทีมไปแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเรียบร้อยพังนะครับ
0: บายบาย
1: มีเด็กไทยเป็นอย่างนี้ไหม
0: ไม่รู้จริง
1: ๆ
0: ไม่รู้จริง
1: ๆไม่ค่อยเห็นนะนะครับพี่ต้นคนหล่อวันนี้อย่าลืมไปเยี่ยมลูกๆแล้วภรรยา
0: ที่ไหนที่ไหนดีครับที่ไหนดี
1: สูงเนินสูงเนินใกล้ๆ
0: ช่วงนี้สูงเนินผมรับประทานเนื้อสูงเนินอยู่
1: อันเหร
0: อผมพยายามอุดหนุนบ้านอำเภอบ้านเกิด
1: ครับผมพี่ตั้มดูแข็งแรงเต็ม 100% นะครับขอให้ฤดูกาลนี้มีงานเยอะๆนะครับ
0: แข็งแรงอยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับเมื่อวันก่อนไปเดินวิ่งแถวบ้านแต่แบบเหมือนเดินไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะเหมือนวิ่งเร่งไม่ค่อยขึ้นแล้วอ่ะเหมือนร่างกายมันเมมโมรี่มาละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโปรแกรมฝึกใหม
0: ่อ้าว
1: ต้องเปลี่ยนโปรแกรมฝึกใหม่พี่ต้นพอมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมีเจอคุณหมอคนนึงเขาก็เดินมาทักผมอ่ะเขาก็แบบมาสวัสดีครับพี่ต๊อกตั้
0: ม
1: ไอเราก็แบบโอ้แว่นก็ไม่ใส่หูฟังก็ใส่ต้องแบบแป๊บนึงครับผมก็เป็นหูฟังก่อนอะไรเงี้ยคุยกับเขาโอ้ดีมากเลยนะครับเป็นหมอกายภาพอยู่ศิริราชก็เลยแบบคุยกับเขาแบบโอ้เนี่ยหลังเหลิงเป็นอย่างเงี้ยคุณหมอแล้วมันเจ็บหลังเนี่ยเราจะสังเกตยังไงว่าอันนี้คือ จ็บหลังจากหลังไม่ใช่เจ็บหลังจากมะเร็ง หมอบอกโอ้พี่ครับถ้าเกิดพี่พูดแกคงพูดมาหน่อยว่าถ้าพี่เจ็บหลังจากมะเร็งพี่ยืนไม่ไหวเราก็อ่อนแล้ว
0: ไม่หลอกมันมีหลายอย่างหมอบางคนเขาก็บอกว่าจะเชื่อหมอจริงหรือหมออยู่หมอ AI หรือหมอ Google อะไรอย่างงี้นะครับเขาบอกจะไปดู Google เยอะคนที่ป่วยอะครับไปหาหมอดีที่สุด
1: ใช่เราก็คุยกับเขาบอกว่าแบบโอ้ยพวงอะไรเงี้ยคุณหมออะไรเงี้ยพวงไปหมดเลยอะไรเงี้ยแบบแต่เวลาก็เราขวัญว่าเราเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้มันจะวิ่งไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันควบคุมทางวิ่งให้มันไม่ได้ไงแต่แบบพอยืดแล้วหายเนี่ยก็สบายใจทีนึง
0: ผมว่าตั้มเขาตั้มดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าเข้าหาหมอตามรอบกำหนดกินยาอย่าขาดผมว่าไม่น่ามีปัญหา
1: วันจันทร์นี้ใครเจอผมที่รามาก็ชวนไปกินกาแฟได้นะครับ
0: ได
1: ้ผมแทบจะบุกทั้งวันอยู่แล้ว
0: ผมไม่เจออยู่แล้ว
1: ไปหางานไปทำงานหาเงินให้ลูกได้มีกินครับเหนื่อยก็ไม่เป็นไรโอ้ครับสู้เขาครับ
0: ครับ
1: ราคาทองเริ่มขึ้นแล้วนะครับพี่มีสะสมกันไว้ไหมครับเพิ่งขายออกไปเนี่ย
0: เอ้ารีบขายทำไม
1: อ๋อเอามาซื้อของ
0: ไม่เป็นไรกันได
1: ้นะครับเรื่องจริงไหมครับที่หยองได้เดือนละ 700,000
0: ผมว่าล้านนึงนะ
1: ไม่ถึง ถ้าเอาตัวเลขจริงอ่ะน่าจะ 400,000 กว่าบาท
0: สามกรเข้านะครับเรียบร้อย
1: ถ้า 700,000 ต้องรวมตัวเลขที่มันเป็นเลขที่มันไม่มีเขาเรียกนะเลขที่มันไม่มีใบเสร็จอ่ะ
0: เอ้ยอู
1: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นน่าถึง
0: เวลาหยองมันหลับอยู่มันไม่ตื่นมาฟังหรอก
1: ประกวดวงร็อกคือโค้ชมิวสิกเฟสติวัลป่ะครับมอนเทนด็อก
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ครับต้องชัดกว่านั้นครับปัญหาแกล้งเด็กกันในห้องเรียนมีทุกโรงเรียนนะครับครูควรจะแก้ปัญหาฟังปัญหาจากเด็กเมื่อเด็กมาฟ้องครูเมื่อสะสมเรื่อยๆมันจะเป็นความกดดันเพราะไม่รู้ว่าเด็กบางคนเป็นยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันตอนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วกันนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับผมสงสัยว่าซาจะเอาลาป็อกเฮ้ยเอาจริงอ่ะนะครับแบบนั้นครบทีมชาติเลยนะ
0: อ
1: ้าวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเคารพธงชาติเสร็จมาลุยกันต่อครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปก๊อกกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุกราดยิงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบกลุ่มผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทางนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลแจงเซลล์บอร์ดคาสต์ปรับใช้ระบบเตือนภัยเงียบในเหตุกราดยิงป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขอชี้แจงแนวทางการใช้ระบบดังกล่าวหลังมีประชาชนสอบถามจำนวนมากว่าเหตุใดข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงว่าข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลล์บรอดแคสต์ไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์การเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงจะพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นเหตุผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนตัวภายใน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอาละครับช่วงที่3นะครับ Morning Talk Weekend นะครับอยู่กับเรา2คนนะฮะคุณประสิทธิ์แล้วก็ผมต้นประวินนะครับข้อความส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับวันที่8เดือน8แบบนี้นะฮะนอกจากที่คุณจะไปเล็งช้อปปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่าลืมมาพูดคุยกับเราสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่โหมดหน้าหนึ่งกันครับก่อนหน้าหนึ่งเดี๋ยวเรามีอะไรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ
2: เรื่องนี้เนี่ยเรียนเชิญผู้บริหารเลยนะครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารครับเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยมันหมุนเร็วมากเลยนะครับเร็วจนบางทีเราก็ตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดสมัครแล้วนะครับรับรองว่าหลักสูตรนี้จะช่วยคุณได้ครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นไปอีกเลยนะครับตลอด15สัปดาห์เต็ม2กันยาถึง9ธันวาคมนะครับจะพาไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยนะครับก็จะมาคอยดูแลกันนะครับแล้วก็พร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนด้วยนะครับยังมีเรื่อง AI for CEO ด้วยนะครับโอ้โหถือว่ามีความหลากหลายแล้วก็เป็นตัวจริงทั้งนั้นเลยนะครับที่มาเป็นวิทยากรร่วมอบรมให้เราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับ
1: ครับ
2: ค่าใช้จ่ายก็สมน้ำสมเนื้อครับ59,000บาทนะครับรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้นะครับก็ยังไงติดต่อได้0944803076ครับ0944803034แล้วก็0943966649รีบสมัครด่วนนะครับจำนวนจำกัดคอนเนคชันเพียบ
1: ครับจัดไปเลยนะ
2: ว่าพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยครับ
1: ไม่อ่าน 60,000 มีทอนฮะมาดูหน้าหนึ่งของ
2: ถ้าไม่เอาเงินทอนก็ส่งให้ประวินกับพันศิษย์ได
1: ้มาดูข่าวหน้าหนึ่งของวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับพาดหัวใหญ่ก่อนแล้วกันดู YouTube กลาดยิงม3ติดเกมฆ่า8ศพเจ็บ23วางแผนยิงปู่ย่าคาบ้านรัวสังหารในโรงเรียนทีละคนสยองเทพสิรินนท์นะครับเด็กชายวัย14ปีนักเรียนม3โรงเรียนเทศสุรินทร์นนทบุรีก่อเหตุเขย่าขวัญสังคมชักปืนกราดยิงครูสาวดับหน้าชั้นนักเรียนคู่ปรับเจ็บเพื่อนเพื่อนกรีดร้องวิ่งหนีตายอลหม่านนะครับหนูจวกยับโรมมั่วปั่นเฟกนิวปัดเอี่ยวทำ TOR ต้นทางโกงสอบเฉาสสปชนตะโกนป่วนประธานวุฒิปูพรมแดงรับยิ่งใหญ่ผู้นำพม่านะครับมีคุณอนุสรเนี่ยนะครับตะโกนฮะตะโกนตอนที่เขากำลังอยู่ในพื้นที่พอดีนะครับ
2: อนุสรธรรมจัยเหรอครับ
1: ใช่ครับท่านสสอนุสรธรรมจัยนะฮะเต้ดราก้อนไฟหินถ่วงน้ำฆ่าตัวนะครับนักร้องยุค90อืดเจ้าพยาแฟนหาตัววุ่นเครียดธุรกิจนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งของคุณเต้นะฮะแล้วก็ผู้มีผลกระทบกับเรื่องเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนนนทบุรีด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ประมาณนี้ละกันคุณพันศิษย์นะของผมนะ
2: ได้ครับ
1: แค่นี้พอ
2: โอเคส่วนเดลี่นิวส์ก็เรื่องอื่นไปไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับ
1: ครับ
2: โอ้แล้วภาพเพิ่มนี่มันอุกอาจมากนะมีทั้งภาพแบบใส่ลูกปืนใส่นู่นใส่นี่นะครับระทึกขวัญกลางโรงเรียนนะครับเพิ่งอ่ะเจอคลิปกราดยิงต่างประเทศม3เรียนแบบครับซอนโวคูนักเรียนตายเจ็บเพียบนะตามที่พี่ต้นพูดนะครับจากแหล่งข่าวของ Daily News ก็บอกว่าชี้เนี่ยต้นเหตุเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่ามาจากการโดนบูลลี่นะครับนะแล้วก็ทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็มีในเพจเขาก็ส่งมาอีกโรงเรียนแถวโรงเรียนดังๆแถวนั่นน่ะสามเสนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถนนสามเสนก็แบบว่ามีภาพแบบว่าเอาปืนเข้าโรงเรียนเว้ยแล้วก็แบบไปแบบ จ่อหัวไปทำอะไรเงี้ยเขาแล้วกระทืบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนละโรงเรียนกันนะแต่ว่าเป็นภาพอย่างเงี้ยซึ่งแบบโหมันก็
1: มีภาพเลยเหรอ
2: โหเป็นคลิปเคลื่อนไหวเลย
1: เออเหรอ
2: เออเป็นคลิปเคลื่อนไหวเลยแบบว่าเห็นเลยแบบสั่งให้แบบคุกเข่าแล้วก็แบบเหมือนกับแบบว่าแบบกะไม่ให้เขาสู้เลยถือปืนกับกระบอกแล้วก็
1: มีไอ้กระบอกด้วยเหรอ
2: เออก็มี2คนเนี่ยถือคนละกระบอกแล้วก็เนี่ยไล่แล้วก็แบบอย่าบอกว่าไล่กระทืบเพราะมันวิ่งเข้าไปเตะเขาอ่ะอีกคนนึงก็ถือปืนขู่เขาอยู
1: ่อ
2: ะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยน่ากลัวมากนะครับ
1: ใช่
2: เหตุการณ์อย่างเงี้ยน่ากลัวมากแบบว่าโรงเรียนโอ้โหโรงเรียนมันไม่ปลอดภัยอ่ะ
1: ครับ
2: โรงเรียนมันแบบโอ้นี่มันแหล่งซ่องสุมอะไรวะเนี่ยเออมันดูกับเหตุการณ์ในคลิปต่อมาเนี่ยนะส่วนในเรื่องคลิปของน้องเหตุการณ์ที่เป็นเรื่อง

0: ในเรื่องในเรื่องซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องอ่ะจำได้ปะ
1: มีเยอะนะ
0: เยอะที่แบบผมนึกภาพเรื่องนี้เลยพี่ต้นที่เป็นแบบว่าที่มันชื่ออะไรโดเบอร์แมนหรืออะไรสักอย่างอ่ะ
1: เป็นทหารไหม
0: เป็นทหารที่มันเป็นไอ้อ้วนๆคนหนึ่งอ่ะที่แบบมันโดนรังแกอยู่แล้วมันบอกครูฝึกก็ไม่ครูฝึกก็ไม่สนใจเพื่อนก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็แบบพอไปบอกที่บ้านอันนั้นที่อันนั้นอ่ะไม่เหมือนกันคือแบบว่าเราไม่รู้ว่าที่บ้านเขาสนใจหรือไม่สนใจอะไรเงี้ยแต่คนนั้นเขาต้องแบบว่าอดทนเพื่อที่บ้านเขาอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันระเบิดไง
1: ไม่ไหว
0: พอระเบิดก็ เป็นอย่างเงี้ยครับ
1: คือเมื่อวานก็ฟังตอนระหว่างข่าวรถขับบ้านมันนานแล้วก็หาฟังไปเรื่อยแต่ละที่แต่ละท่านได้ออกมาพูดกันอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงดีก็มันหลายอย่างอะสิ่งที่เราอย่างเงี้ยที่ตามพูดได้ฟังอะถ้าตามดูเราดูไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแบบว่าเหมือนลูกดูอยู่ด้วยหรือใครดูอยู่ด้วยแล้วเราดูในเหตุการณ์แบบทุกวันนี้เขาเปิดมาแล้วก็เห็นเรื่องราวเยอะแยะมากมายอันนี้เขาบอกว่าเรื่องของเกมผมเป็นคนเล่นเกมคนหนึ่งผมว่ามันก็มีส่วนไหมมันก็มีส่วนแต่มันก็ผมว่าไม่ใช่ทั้งหมด
0: ผมชอบคำพูดของคุณเมื่อวานมีคุณหมอหลายๆคนที่พูดจาดีนะครับคือทุกคนมีความรู้หมดแหละอยู่ที่ว่าพอไปถึงสถานการณ์เจอกับพิธีกรเจอกับแสงไฟสตูเราคนโปรดักชันเราก็จะรู้ใช่ไหมบางคนอ่ะความรู้ที่มีในหัวเนี่ยมันถูกแย่งสมาธิไปกับว่าฉันจะได้พูดไหมฉันจะพูดอะไรฉันจะวางท่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่มีหมอหลายๆคนที่มีหมอหลายๆคนที่พูดจาแบบว่าแบบทรงอยู่ในองค์ความรู้ที่ดีอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นหมอแนทจำได้ไหมหมอแนทที่เขาเป็นเรื่องกระทรวงสุขภาพจิตอ่ะ
1: จำไม่ได้
0: อะไรเงี้ยอีกท่านหนึ่งคือคุณหมอเดลที่ดูเป็นแบบแขกๆหน่อยเนี่ยเขาประเด็นนี้เลยพี่ต้นแล้วหมอเดลเขาก็พุ่งสวนขึ้นมาเลยคนในรายการก็จะพูดทำนองว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ทุกคนจะพูดแค่ว่าไม่เกี่ยวแต่หมอเนี่ยเขาจะพูดขึ้นเลยบอกว่าถ้าอย่าทำให้เกมเป็นจำเลยถ้าเกิดเกมเป็นเนี่ยเกมมันก็เป็นส่วนเกมมันก็เป็นส่วนเร่งเถียงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเล่นเกมพวกนี้มันจะทำให้มีทักษะมีวิธีคิดนึกออกไหมมีทักษะมีวิธีคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าฉันจะทำนู่นนี่นั่นอย่างสมมติคุณเล่นวินนิ่งคุณเล่นอีฟุตบอลเนี่ยคุณก็จะแบบว่าคุณก็จะมีทักษะมีวิธีคิดในการเล่นฟุตบอลเวลาเอาไปใช้ในสนามจริงฉันได้ฉันนั้นถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมไอ้พวกอย่างเงี้ยยิงปุ้งปังปุ้งปังอ่ะมันก็เหมือนเป็นทักษะไงแล้วพอแบบอาวุธอะไรมันเข้าถึงง่ายแล้วแบบชีวิตคนมันเปราะบางอ่ะเราแบบไม่ได้ดูใจไม่ได้ดูอะไรกันมาก
1: ไม่เหมือนกัน
0: มันก็จะเข้าไปแต่มันเกมไม่ใช่จุดเริ่
1: ม
0: แต่เกมเป็นตัวเร่งอาจจะใช่
1: ก็ถูก
0: ใช่ไหมล่ะเหมือนกับแบบว่าแบบมันก็เหมือนแต่ก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะห้ามฟังเพลงล็อกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบิ้วอารมณ์แล้วคนต่อยกัน
1: ก็ผม
0: มันใช่ที่ไหนล่ะ
1: พ่อผมห้ามดูตลกพี่
0: หยาบเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ห้ามดูมวยปล้ำ
0: อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวทำตาม
1: ใช่มันรุนแรงแล้วเขาเป็นการแสดงไง
0: นะครับผมก็มันใหญ่มากอ่ะเสียคือแบบเมื่อวานช็อกเลยอ่ะแบบ
1: ไม่คุณมีลูกไงคุณมีลูกคนมีลูกก็จะมีลูกมีหลานอะไรเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ผมก็มีหลานแต่หลานผมพ้นท่านก็โตประมาณนั้นโตแล้วพ
0: อทีนี้มันก็จะต้องย้อนกลับไปว่าตั้งแต่อ่ะเรื่องของการเข้าถึงปืนเรื่องของการเหมือนกับว่าผู้กระทำเป็นเยาวชนจะต้องรับมืออะไรอย่างไรความปลอดภัยในโรงเรียนเมื่อวานจันมีคนเสนอบอกว่าแบบนี้เนี่ยในโรงเรียนจะต้องมีหนึ่งตำแหน่งไหมที่แบบมีปืนเอาไว้เพื่อโปรเทคเราก็แบบคืออะไรอ่ะ
1: ไม่เป็นไรเขาก็คิดได
0: ้มันก็เราก็คิดอยู่แบบจะต้องมีคืออะไรต้องแบบไปเอาแบบ
1: เขาต้องรู้ว่าเขาต้องพูดอะไรสักอย่างไง
0: เราก็เลยแบบงง
1: ต้องพูดประโยคนั้นมา
0: คือเราก็งงๆแต่ก็นะเรื่องนี้มันก็คงเป็นเรื่องแบบจากพื้นฐานหลายๆอย่างอ่ะนะครับแต่ว่าก็รอตามอยู่กับไอ้อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะจบยังไงกับไอ้เรื่องคลิปที่แบบเด็กพกปืนเข้าไปแล้วก็แบบไปกระทืบเขาในโรงเรียนอ่ะ
1: ก็คงโดนแหละคงโดนว่าอะไรอ่ะ

0: ก็คงโดนแหละว่า
1: อยู่ดีว่าจะโดนอะไร
0: ไม่คงไม่โดนอะไรเยอะแยะมากมาย
1: ก็โดน
0: ประมาณนึง
1: โดนประมาณนึง
0: โดนประมาณนึงอยู่แล้วนะ
1: ครับแล้วก็มีภาพอะไรต่อนะมีนี่ไงล้างบางเครือข่ายไอ้ป๋อง5ศพโอ้มีแต่ข่าวอะไรวะเนี่ยประเทศไทยโอ้โหแบบไม่อ่านดีกว่า
0: ฮะ
1: นะครับมีดาน่าโต้กลับโลมโยนายกเอี่ยวโกงสอบจวกรู้ไม่จริงประกาศข้าราชการบรรจุ 5,925 ตำแหน่งนะครับอือหืออ
0: ือ
1: ว่ากันไปนะครับประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าหน้าหนึ่งมันเป็นเรื่องที่อ่านยากมากครับในวันนี้เพราะแต่ละเรื่องมัน
0: ก็เป็นอะไรประมาณนี้แหละครับเพราะทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วต่อให้เราไม่อ่านทุกคนก็ทราบเรื่องกันแต่ในดีเทลก็แล้วแต่ท่านที่สนใจแล้วกันนะผมบอกแบบนี้คือถ้าสนใจท่านก็ติดตามหาดูข้อมูลอะไรเงี้ยท่านก็ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวแล้วกันนะครับนี่เขาบอกสงสัยบาร์ซ่าจะเอาลาป็อกนะฮะ
1: ใช่ก็เมื่อกี้ถึงแซวไงบอกว่าถ้าเกิดเอาลาป็อกไปอะลาป็อกบวกโรดี้อะมันก็แทบจะสเปนยกแผงนะ
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ทีมชาติสเปนยกแผงทีมชาติ
0: ก็เอาไปเลยทันที่ฟิกโดยโค้ชทันโดยเยอรมันไป
1: เออแต่บาร์ซ่ายื่นโรดี้แบบน่าเกลียดมากเลยอะ40ล้านปอนด์ปะใครจะขายวะ
0: ใครนะ
1: บาร์ซ่ายื่นโรดี้อะ
0: 40
1: 38ด้วยนี่ปัดให้แล้วเนี่ย
0: ผมคิดว่าเขาคุยกันแล้วว่าเขาจะซื้อประมาณเนี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออ40เองเหรอ
0: แล้วโรดี้บอกว่าผมจะไปอ่ะจะไปยังไงอ่ะไปจะไป
1: ถ้าเกิดเก้าอี้ดนตรีขยับถูกไหมมีมิดฟิลด์ตรงกลางของทีมใหญ่ขยับ1ที
0: ม
1: นั่นคือโรดี้กับแมนซิตี้จะลุกตามกันอีกเยอะไหมครับ
0: ใครอ่ะ
1: เอาก็เนี่ยถามดู
0: ลิเวอร์พูลไม่มีอยู่แล้ว
1: เอนโซผีเอนโซจะถูกปลุกขึ้นมาอีกไหม
0: เอนโซเขาไม่เอนโซถ้าไปเขาไปมาดริดมั้ง
1: ก็ไม่มาดริดก็แมนซิตี้อ่ะ
0: ผมว่าไม่ไปหรอกเป็นผมแมนซิตี้ผมไม่เอาอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออผมมีเชกีอยู่แล้วผมมีแอนเดอร์สันอยู่แล้วผมจะเอาเอนโซมาเป็นตัวป่วนทำไม
1: ก็มาแทนสล็อตของ
0: มันเล่นไม่เหมือนกัน
1: เขาบอกว่าการมาของเอลิทแอนเดอร์สันน่ะการมาของเอลิทแอนเดอร์สันเนี่ยมาแทนที่เบนาร์โดสล็อตเบนาร์โดแล้วก็การมาแล้วก็เขาต้องการเขาวางไว้ว่าเขาจะมีโรดี้อยู
0: ่
1: เพื่อที่จะเป็นตัวแบบว่ามันความต้องการแรกเลยคือต้องการจะตอบโจทย์เหมือนกับว่าถ่ายทอดซิตี้เมนทาลิตี้แล้วก็แบบเรื่องของระบบอย่างนู้นอย่างนี้เป็นพี่เลี้ยงอ่ะ
0: ผมว่าเขาไม่เอากองกลางมา2คนในคราวเดียวกัน
1: ใช่ไหม
0: ต้องแกนกลางมันสำคัญอ่ะ
1: แต่มันจะไม่มีเล่นนะ
0: มี
1: คือ
0: นิโก้ไง
1: ใครนะครับ
0: นิโก้กอนซาเลส
1: มันก็มีเหมือนไม่มีเพราะเด็กอะไอตัวแบบความ
0: คาดหวังได้อยู่แต่ว่าผมว่าเอนโซกับโรดี้มันแทนกันไม่ได้
1: ใช
0: ่คนละตำแหน่งอย่างแรกก่อนนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้บอกว่าเอนโซ
1: ชื่อชั้นอาจจะได้แต่ว่าเล่นจริงในสนามคนละตำแหน่ง
0: ชื่อชั้นครับเปรียบบนแชมป์บอลโลกเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าโรดี้มีความสำคัญกับทีมมากกว่าเอนโซ
1: ครับ
0: นะฮะในทีมอาร์เจนตินากับทีมสเปนแล้วกันนะตอบแบบนี
1: ้ถ้าเกิดว่าสมมติก็ต้องหาคนใหม่อ่ะแต่แบบว่าถ้าไม่ซื้อเลยยากเหมือนกันนะพี่ต้นเพราะว่าจะมีแค่เอเลียตแอนเดอร์สันซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเพิ่งมายังปรับตัวอะไรไม่ได้ยังไม่ได้ปรับตัวเลย
0: ผมว่าได
1: ้
0: ก็ดีกว่ากีริตอ่ะ
1: แล้วก็จะเป็นมาริโอโควาซิช
0: ตำแหน่งแล้วมั้ง
1: โควาซิชนะครับแล้วก็แชกีเนี่ยมันเหมือนจะอยู่ในไทขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วอะมันไม่ได้แบบเป็นตัวมิดฟิลด์ตรงกลางอะพี่ดอนมาริโอสนุนเยสอาจจะยอมให้มาเล่นกลางไหม
0: ไม่อะ
1: นะครับเอเชเบรี่ก็จิ๋วๆอะลิโก้โอไลลี่จากแบ็กซ้ายที่เล่นตรงกลางได้นิดหน่อยจะเล่นกลางเลยไหม
0: เล่นได้เล่นได
1: ้ฟิลโฟเดน
0: ก็ได้โฟเดนก็ยังอยู
1: ่ก็แบบให้เล่นมิดฟิลด์ไปเลย
0: ก็เป็นฟิลด์อยู่แล้วเขาว่าโฟเดนเชกีเนี่ยเหมือนกันแหละ
1: โอ้โห
0: เจมินโยงเงี้ยมันคล้ายๆกันหมดอ่ะ
1: แต่ดึงไม่ออกเลยนะโฟเดนคู่เอเลียดแล้วจะรับมือกับสิงสาราสัตว์ทั้งหลาย
0: มันก็มีตัวรับอีกคนมาช่วยไง
1: เออแต่เอนโซเข้ามาเอนโซก็6-8 9 6-8 6-8 10
0: แบบเชลซีไม่ขายหรอกก็หายเหรออ
1: ่ะถ้ายื่นผมว่าถ้าเกิดยื่นมาม
0: ันต้องไม่ต่ำกว่า100
1: ใช่ไม่ต่ำกว่ายื่นมาเท่าราคาซื้อ

0: ก็ไม่ต่ำกว่า100ไง
1: เออ120
0: มันซิตี้เขาไม่ซื้อหรอก
1: อืม
0: อืม
1: นะครับผม
0: ผมว่าเขาซื้อเขาซื้อไปนานแล้วถ้าเขามาเลสกาเขารู
1: ้
0: เขาเล่นเคยใช้งานมาอยู่เขารู้ผมว่าเอนโซกับมาเลสกาทำงานด้วยกันไม่ได
1: ้อืมอ่ะคุณ2เอนโซเนี่ย
0: เอาคุณอยู่กับเขามาเนี่ยคุณว่าเขาทำเขาเอนโซแฮปปี้กับมาเลสกาป่ะ
1: ผมว่าส่วนตัวนักเตะเขาแฮปปี้มาเลสกาเอนโซเป็นหนึ่งคนที่เป็นหนึ่งคนเสียงดังตอนมาเลสกาออก
0: เหรอ
1: ใช่เป็นหนึ่งคนที่เสียงดังตอนมาเลสกาออกแล้วเป็นหนึ่งคนที่ฟอร์มไม่นิ่งตอนมาเลสกาไป
0: อ๋อโอเค
1: เออผมเลยรู้สึกว่าเขาอยู่กันได
0: ้อาจจะไปไม่ได้เขาเคยใช้งานกันอยู
1: ่นะครับส่วนโรดี้ก็ดูได้ชาเนาะ
0: ทำไม
1: อ้าวนานๆจะมีแบบนักเตะที่แบบเบอร์อายุขนาดนี้ที่แบบทั้งบาร์ซ่าทั้งมาดริดต่อแถวกันมาม
0: ันก็คู่ควรนะ
1: เออใช่ป่ะ
0: เออก็ไม่ใช่แบบว่าเล่นดีทัวร์นาเมนต์เดียวอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้แบบไม่ได
0: ้มันเล่นดีอยู่ปีเดียวอย่างไอ้เดียวไอ้เดียวบงเด้เงี้ย
1: อย่างตอนซีดานเนี่ยมันก็มักจะมีแค่มาดริดหรือว่าบาไม่ทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่าเขาอยู่ในเขาอยู่ถูกที่ถูกที
1: ม
0: ทั้งยูเวนตุสทั้งมาดริดผมว่ามันคือที่สุดของที่สุดตอนนั้น
1: ใช่ไหม
0: นับเวลานั้นอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะ
1: โอเคนะครับทรงนี
0: ้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าโรดี้ย้ายทีมไหมแต่ผมว่าย้ายผมค่อนข้างมั่นใจว่าโรดี้ย้ายทีม
1: นะครับผมอ่ะอ่านข้อความหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ๋อต้องอ่านอันนี้
0: อะไรอ่ะร้านอะไร
1: ของกินตกลงผมไปกินมาแล้วนะเมื่อวานอ่ะไอ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่ซ้ำ
0: โอเคก็จบ
1: ต้องไปซ้ำร้านลูกเขา
0: เออก็บอกไม่ซ้ำพ่
1: อผมรู้สึกแบบไม่อิ่มเอมกับเดี๋ยวนี้ไม่อินกับพวกก๋วยเตี๋ยวชามเล็กอ่ะ
0: อ๋อ
1: ขี้เกียจสั่งเยอะแล้วสั่งทีแบบโอ้กินไป5ชามยังไม่อิ่มเลย
0: ก็เราทานจุไง
1: โอ้ลูกผมยังกิน3เลย
0: น้อยขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออมันน้อยมากอ่ะพี่โอ้แบบปาเรียนบัลเล่เสร็จก็พาเพื่อนเขาไปด้วย
0: เขาก็เหนื่อยพอดีไงเขาเลยทานเยอะ
1: กองโต้แบบดูภูมิใจมากอ่ะกับการคีบได้หนึ่งคำครึ่งแล้วหมดชามแล้วอ่ะกินต้องเยอะแล้วก็กองโอ้คนขายก็แบบอร่อยใช่ไหมลูกแบบน้อยฮะ
0: พี่ให้ขนาดนี้ไม่เขาก็ชามไม่กี่ตังค์โถ
1: ใช่แต่แบบก็กินกันเป็นสิบเลย
0: น่ารักน่ารัก
1: เลยเก็บเงินมา
0: แล้วแต่สไตล์ชอบแล้วกัน
1: ใช่ใช่ส่วนมันมีนี่นะครับอันนี้เขาจะมาแบบโอ้โหอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นเป็นน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วสูตรแม่ลัดสัมผัสความอร่อยฉบับเมืองลำพูนแล้วก็พอดีเลยนะฮะว่าเจ๊แกจะมาเปิดร้านที่โอท็อปมีงานโอท็อปที่เมืองทอง
0: อีกแล้ว
1: ผมมีอยู่ทุก 3-4 เดือน
0: เขาเคยพูดแต่เขาเนี่ยใครดูคงดูคลิปที่ผ่านมาง านโอท็อปอ่ะขายของได้เท่าไหร่
1: ใช
0: ่ขายของได้เท่ากับค่าเช่าในการจัดงานหรือเปล่า
1: ค่าเช่ามันไม่เยอะ
0: ไม่รู้อันนี้ไม่รู
1: ้
0: ไม่เขามีที่พูดอยู่ในกรรมธิการคุณไปหาคลิปดู
1: ใช่ที่บอกว่ากี่แสนล้านจริงเหรอเลย
0: เออ
1: แต่คุณนายยกไปบ่อยไง
0: มันก็ต้องไปเปิดงานไง
1: ผมมีครั้งที่แล้วไป4วันติด
0: ก็ต้องไปเปิดงานต้องไปเปิดงาน
1: นะ
0: ไป4วันติด
1: ใช่
0: เพราะท่านถนัดทั้งนั้น
1: สี่วัน
0: ท่านถนัด
1: ก็โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับอิมแพคเมืองทองฮะ8-16โห
0: อันนี้ดิ
1: ใช่
0: แต่รถมีอะไรบ้างอ่ะมีแค่นี้เหรอ
1: วันนี้มีแค่นี้อาหารเหนืออ
0: ๋อนึกว่า
1: ไม่อิน
0: นี่เขาบอกคุณยายสายดูถามว่าขอร้านต้มเลือดหมูตำลึงใส่เต้าหู้หลอดสาหร่ายหมูปลาช่ออร่อยอร่อยสักร้านครับโอ้โหใส่ครบทุกอย่างเลยฮะมีไหม
1: ไม่มี
0: ต้มเลือดหมูที่ชอบก่อนดีกว่าไม่ต้องขนาดใส่นู่นใส่นี่หรอก
1: ว่าในอุดมคติเป็นยังไงอ่ะ
0: น้ำ
1: ใสๆหน่อยต้มแล้วมีกลิ่นพวกกระดูกหมูกับรสหวานของกระดูกหมูนำพริกไทยห่างหน่อยเดี๋ยวใส่เอง
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องแรงมา
1: ไม่ต้องแรง ชอบแบบแล้วก็ชอบประมาณแบบว่าปรุงน้ำจิ้มเอาไว้ไม่ชอบไปปรุงในชามชอบแบบกับแบบบอกว่าแบบเวลาสดก็คือแบบจะได้แบบโปร่ง
0: เชง
1: ๆโปร่งๆอะไรอย่างนี้นะครับผม
0: ของผม
1: ต้นใส่อะไรบ้างในนั้นใส่ทุกอย่างเลยไหม
0: จริงๆกินได้ทุกอย่างนะครับชอบกินทุกอย่างด้วยนะครับจริงชอบกินเซี่ยงจี
1: ้
0: ชอบกินเซี่ยงจี
1: ้เซี่ยงจี้คือตับอ่อน
0: ไม่ใช่ดิเซี่ยงจี้ตับอ่อนก็ตับดิ
1: เอาล่ะมันจะมีตับที่แบบเด้งๆกรอบๆกับไอ้ตับแบบ

0: เหมือนแบบ
1: ผมเรียกไม่ถูกหรอกผมรู้จักแต่ซิงจี้อ่ะที่ผมชอบซิงจี้ไก่กระเพาะหมูถ้าต้มเลือดหมูผมอาจจะรวมพวกนี้ไปด้วยก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมชอบร้านแถวสามย่านเป็นร้านเล็กๆมีรุ่นลูกน้องคุณพ่อเคยซื้อมาให้ทานประจำแต่นี้ขยายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ผมก็เลยต้องตามหาร้านอื่นที่ผมพอจะกินได้แต่ผมชอบกินกับกิงจูชาย
0: ไอ้ที่เป็นผักๆวะ
1: ผักกิงจูชายที่ให้ตำลึง
0: ไม่อิน
1: ผมชอบมาก
0: เออ
1: ชอบสุดๆเลยตอนนี้ผมชอบร้านนี้อาเลือดหมูตรงแถวแถวรัตนนาธิเบศอะแถวเส้นนั้นอะเส้นนะเส้นกระบงวานรัตนนาธิเบศอะชื่อว่าอาเลือดหมู
0: อ้าขา
1: อ้าเลือดหมูใช่ที่ชอบนะตอนนี้นะ
0: ครับ
1: คือแบบร้านอื่นยังไม่ด้อยโดนเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าอ้าเลือดหมูก็ผมนี่ใส่น้ำส้มปื๊ดเลยผมไม่ใส่อย่างอื่นเลยใส่น้ำส้ม
0: เปรี้ยวนำสักนิดนึง
1: ส้มชอบเปรี้ยวๆนำอยู่แล้วผมน้ำส้มมาถุงนึงผมก็ใส่ทั้งถุงอะแล้วผมก็ใส่พริกไทยแค่นั้นแล้วก็ทานครับข้าวสวย
0: แล้วแบบมันแปลกนะมันจะมีอาหารอยู่สัก 2-3 อย่างที่แบบว่าเราเห็นผมเนี่ยโลกผมเนี่ยชอบกินของร้อนมากนะครับหนึ่งในนั้นที่ต้องกินร้อนๆเลยคือร้อนแบบคนอื่นต้องนั่งต้องปล่อย
1: ต้
0: องปล่อยไปเลยอ่ะผมเนี่ยกินก็คือต้มเลือดหมูถ้าเกิดว่าต้มที่แบบรสจัดหน่อยก็ต้มโคลงอย่างผมเนี่ยต้มโคลงต้มส้มเนี่ยผมจะต้องกินร้อน
1: ๆต้มส้มเนาะ
0: แบบต้มหลังๆอายุเริ่มเยอะเนี่ยต้มส้มเนี่ยดีมากเลย
1: ไม่ได้กินต้มส้มแหละมันมีขิงเขิงไง
0: ใช่แล้วมันก็แบบเปรี้ยวกับหวานนำ
1: อ่ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน
0: นะครับผมก็เมื่อกี้พี่ต้นพูดถึงเนี่ยผมนึกถึงไอ้ร้านนี้เลยตรงพัฒนาการสมัยอ่านข่าวที่ True for you นะครับ
1: ชื่อร้านอะไร
0: TNN จำชื่อไก่เขาเป็นร้านขายข้าวมันไก่นะ
1: ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้นหนูชอบมึงก็ต่อได้
0: ช
1: ื่
0: อข้าวมันไก่พัฒนาการเนี่ยแหละอยู่ในเวิร์กเดียวกันที่จอดรถอะไรใหญ่โตนะครับอยู่แถวๆธราวดีเอาพูดอย่างนี้เลยได้หากันง่าย
1: คืออะไรธราวดี
0: อาบอบนวด
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: อ๋อ
0: ทำไมความรู้ทั่วตัวไอ้พูดติดปาก
1: ทำไมต้องลิ้นพันกันด้วย
0: เอออะไรเงี้ย
1: จะเอาตรงลิ้นพันกัน
0: ความรู้ทั่วไปเออความรู้รอบตัวนี่ก็มาเนี่ย
1: ชอบต้องลิ้นพันกัน
0: ผมจะบอกว่าถ้าพี่ต้นชอบไปอันนั้นอ่ะไอ้ผักนั่นอ่ะนี่ยังพูดไม่ถูกเลยมันชื่อว่าอะไรชาย
1: กิงจูชาย
0: นั่นแหละเขาโด่งดัง
1: ไม่เป็นไรที่อื่นก็มีจริงๆก็ชอบเริ่มต้นจากเชียงรายก่อนมันมีร้านอยู่ในเมือง
0: ครับ
1: อำเภอเมืองเชียงรายแต่ร้านต้มเลือดหมูที่จำชื่อไม่ได้แล้วกันนะครับผมขออภัยก็ดังที่สุดแหละในเชียงรายนี่แหละแล้วเขาก็จะมีกิงจูชายไงผมต้องขอเพิ่มนะสั่งเพิ่ม
0: นั่นเหรอ
1: คือเขาให้มาปกติแล้วผมบอกขอกิงจูชายลวกต่างหากเพิ่มซัดเข้าไปหรือถ้าอยู่บ้านผมก็ถ้าเจอในตลาดจริงอยู่ฉายผมก็ซื้อมาทำต้มยำแทนตำลึง
0: มันอร่อยอย่างนั้นได้หรอ
1: ผมชอบมาก
0: มันคือผักชนิดนึงหรือมันดองแล้วอะไรแล้ว
1: มันดองดีก็ผักสดนี่แหละมันก็เหมือนตำลึงอะ
0: รสชาติมันยังไงอะขมๆหรอ
1: ประมาณนั้นก็ผักทุกชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายครับ
0: ครับครับ
1: ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรเนาะ
0: โอเคว่ากันไปว่ากันไปนะครับ
1: นี่แล้วก็นักกอล์ฟที่อยากเห็นแกงป่าปลาดุกไปดวงจันทร์อ๋อปูบรรชูยังอยู่ครับยังอยู่ก็อยู
0: ่เดี๋ยวนี้ยังเป็นนายกไปเลยอยู่ไหม
1: ไม่ได้เป็นนานแล้วไม่ได้เป็นนานแล้วนะฮะ
0: น้าชูต้องเท่าไหร่แล้วอะ70-80มั
1: ้ยไม่ถึง7ไม่ถึง8หรอกน่าจะเกือบ7อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถึง
1: ไม่น่ายังไม่น่าถึง7ไม่น่าถึง7นะครับ
0: หรอทำไมอ่ะผมยังรู้สึกว่าพี่ธงชัยก็น่าจะ60แล้ววะน้าชูก็น่าจะมาก่อน
1: ธงชัยน่าจะยังไม่ถึงมั้งเกือบ
0: ๆเดี๋ยวว่าเปิด
1: ประหยัดน่าจะ61เดานะโอ้โหแต่วงเวิงยังเนียนจิ๊บอยู่เลยประหยัดมากแสงนะฮะยังได้200-300หลายเลยเมื่อวานตะก้อแพ้พม่านะครับบอลจะโดนด้วยไหมครับวันนี
0: ้
1: ไม
0: ่
1: โดนหรอกไม่โดน
0: วันนี้ไปดูบอลกันนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: วันนี้วันหยุดก็ราชมังค์
1: เ
0: นี่ยวันนี้วันหยุดนะครับก็วางแผนเดินทางกันแล้วก็ไปเฮฮากันอย่างเต็มที่นะครับจะได้แบบเอาไว้คาตาไปเลยทั้งฝั่งเมียนมาเห็นเขาแบบขอเพิ่มตั๋วพี่ต้น
1: เพิ่มไปดิขายใบละ1,000ไหม
0: เอ้ย70พอดีนะพี่บุญชู
1: ประมาณ
0: เกิด56นะครับ
1: ตั๋วหมายอ่ะ
0: โอ้โหชื่ออะไรนะ
1: ประหยัดบางแสง61มั้ง
0: เนี่ยเขาเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเจียดให้เขาไป

0: พันห้าเขาเลยขอเพิ่ม
1: เขารู้อยู่แล้วเราไม่เต็มป่ะ
0: ใช่60ประหยัดมากแสงนะครับเนี่ยก็เขาเลยแบบว่าแบบเออว่ะบรรยากาศมันลองตีนั้นนะที่แบบว่านัดแรกมีคนไปจัดมีคนเข้าไปดูใช่ป่ะเขาบอกว่าตัวเลขที
1: ่
0: สมาคมบอกคือ 16,000 แต่ว่าตัวเลขที่เหล่าบรรดาน้องๆอินฟูทั้งหลายเขียนออกมาเนี่ยประมาณ 10,000 เดี๋ยวเจอกองทัพเมียนมา 3,000
1: ไม่ผมขออนุญาตแย้งเรื่องนี้หน่อยที่น้องๆอินฟูเขียนมาน้องอินฟูเอาข้อมูลมาอย่างไรว่า 10,000
0: เขาประเมินด้วยสายตา
1: อันนี้ไม่ได้
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่แฟร์กับ
0: สมาคม
1: นะอันที่ผมพูดตรงนะครับถ้ามันไม่คุณไม่เป๊ะเรื่องของนั้นนะคุณกะสายตาแล้วคุณมาพูดอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่แฟร์
0: ไม่ค่อยเบิร์กนะ
1: ไม่เบิร์กครับขอแนะนำแล้วกันนะฐานะที่อายุประมาณนี้คุณทำที่สูงสิ่งที่คุณทำมันดีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องเนี้ยไม่ควรไม่ควร
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะมาไปเรื่องอื่นได้ไงมันไม่ต้องมาเปรมเรื่องคนดูน้อยคนดูนั่นนู่นนี่นั่นคุณ
0: ไปอย่างอื่นนะ
1: คุณมีวิธีการที่เป็นสไตล์ของคุณอยู่แล้วที่ดีผมว่าใช้อย่างนั้นน่ะดีกว่าแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ผมว่าไม่ควรนะครับมันไม่ดีมันพิสูจน์ไม่ได
0: ้
1: เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ควร
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอเค
1: แล้วคนอื่นเสียหายไง
0: ยังไงซะก็รอดูแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็บรรยากาศก็ดีนะเมื่อวานผมภาพเวียดนาม
1: เป็นไง
0: เวียดนามก็คือแบบเวียดนามอ่ะเล่นด้วยพละกำลัง
1: เขาบอกว่าไอโอสัญชาติมา 4-5 คนนี
0: ่ไม่เก่งเท่าไหร่นะ
1: ที่เขาพูด
0: ตัวโอนมาเนี่ยอย่างไอตัวเดิมอ่ะไอตัว
1: เมื่อวานไปตีกอล์ฟน้องท่อไงก็เลยคุยเรื่องทีมชาติเยอะ
0: อ๋อโคตรท่ออ่ะ
1: โคตรท่อ
0: ลาฟาเอลสั้นตัวอ้วนเลยตอนเนี้ย แล้วมาดูแบบดูเหมือนแบบเด็กที่มันจะมีเบอร์9อ่ะที่ชื่อดิงบักอ่ะเหยียนดิงบักอ่ะดูโอ้ดูดีดูเหนือกว่าคู่แข่งมากแล้วก
1: ็ตอนนั้นที่ใครนะที่เวียดนามที่เขาขาหัก
0: จำไม่ได้แล้ว
1: ใช่ไหมที่เป็นโกสัญชาติมาเก่งๆอ่ะ
0: โอ้จำไม่ได้เลย
1: ตอนนั้นนำได้ที่เขามาแข่งอะไรสักอย่างเราแล้วเขาอยู่ๆเขาขาหักอะไรสักอย่าง
0: เนี่ยเขาจะมีเหงียนส่วนตรวนที่เป็นบราซิลหน้าหุ่น
1: คนนี้ว่าคนตรวน
0: อ
1: ่ะ
0: ที่หุ่นเหมือนนั่นอ่ะไอ้ศูนย์หน้าบราซิลเชียงรายอ่ะจำได้ไหมพุงป่องๆอ่ะมันชื่ออะไรวะ
1: แต่ผมเห็นว่ามีเวียดนามคนหนึ่งที่เก่งๆมากๆกองหน้าเขาแล้วก็มาขาหักที่เรา
0: อ๋อเหรอแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือไทยล็อกเหยียนไทยล็อกอันนี้เป็นบราซิลผิวขาว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีเบอร์เก้าเนี่ยแหละเหยียนดิงบักเนี่ยเป็นตัวรุกที่แบบดูมาตรฐานสูงกว่าชาวบ้านเขาแต่ดูดีเลยเบอร์เก้านะครับเมื่อวานยิงกัมพูชาไป3ลูกแต่ว่าจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นคือเจอรับต่ำก็เจาะไม่ค่อยเป็นนะ
1: ยากเพราะถ้ารับต่ำอย่างที่บอกอะทุกวันนี้ถ้ารับต่ำเนี่ยถ้าทีมไหนที่เค็มลูกไม่ดีนะเหนื่อย
0: ใช่
1: เหนื่อย
0: คือแบบว่าเราเห็นเลยครับว่า3ลูกที่ได้มาคือถ้าเกิดว่าเป็นคนอคติลูก2กับลูก3ผมไม่เชื่อย้อนกลับไปดูเทป
1: ไม่เชื่อคือ
0: ไม่เชื่อว่าความผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้น
1: กับของ
0: กับของกองหลังกัมพูชาเป็นลูกแบบลูกเตะเข้าประตูตัวเองแบบแปลกๆหนึ่ง
1: แปลกนะมีกลิ่นนะ
0: ลูกที่สองลูกที่สามที่โดนไปเนี่ยคือจังหวะเป็นแบบคือก็พอเข้าใจได้บ้างว่าเป็นผู้สับประตูที่ไร้ประสบการณ์
1: อ๋อเดี๋ยวผมถามให้เมื่อวานทีมเมืองไทยไปถ่ายทอดไอ้คู่เวียดนามคอมโบเดียเนี่ยทีมไทยทีมเมืองไทยนี่แหละ
0: คือเหมือนว่าไอ้ลูกที่สองอ่ะก็ดูแบบว่าดูคือทั้งสองลูกเป็นการผิดพลาดแบบไร้ซึ่งประสบการณ์มากกองหลังที่อยู่ไอกองหน้าที่อยู่ตัวเขาเป็นอย่างนี้พี่ต้นเขาเป็นกึ่งยิงกึ่งผ่านมาประตูรับหลุดแล้วเขาก็เป็นกองหลังตัวสุดท้ายอ่ะไม่ได้ถูกกองหน้าที่จะรอซ้ำกดดันยืนห่างกันประมาณสัก3หลาและหยุดวิ่งไปแล้วแล้วแกก็มาถึงปุ๊บเตะแบบเข้าประตูตัวเองอย่างเต็มข้อมากอ่ะปุ้งแบบแล้วก็เฮ้ยเขาไปดูอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เขาไปหาดูหน่อย
0: แล้วก็ลูกที่สามประตูเขาแบบยักภาษาบ้านเราคือยักแย่ยักยัน
1: อ
0: ่ะคือแบบจะออกจะไม
1: ่ออกดีไม่ออกดี
0: สรุปไม่ออกไอ้นั่นก็ยิงนิ่มเลยเน
1: ี่
0: ยลักษณะแบบนี้ไปแต่ว่าตลอดทั้งเกมเวียดนามก็ทำอะไรไม่ได้นะ
1: แล้วก็ชนะนี่
0: ก็มาชนะพ่อยสองลูกนี้แหละ
1: ตอนนี้นึง
0: เออชนะพ่อยสองลูกนี้แหละโดนตีเสมอได้ซ้ำ
1: ไม่รู้ว่าแนวต้านเป็นยังไงนะฮะไม่ทราบเหมือนกัน
0: อันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบแต่ดูแล้วแบบพลาดอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ย
1: น่าสงสัยนะ
0: ครับ
1: ไม่ควรจะพลาดนะคร
0: ับ
1: เชลซีปล่อยในซานโตสมาเดี๋ยวจะรู้ของจริงเป็นยังไงครับแล้วจะมาเสียดายทีหลังไม่ได้นะ
0: ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเป็นเด็กที่ทรงได้แต่ว่าราคาดี
1: แล้วตอนนี้คุณมีใครเป็นมิดฟิลด์บ้าง
0: โอ้โหแทบจะเหยียบกันตาย
1: เอาเหรอเหยียบเลยเหรอเอาสักสามคนได้ไหมสามชื่อนิดนึงให้ชื่นใจนิดนึง
0: ก็มี
1: เอนโซอันหนึ่งแล้ว
0: เอนโซไคเซโด
1: เออลาเวียไม่นับแล้วกัน
0: ลาเวียก็ฟิตเมื่อไหร่ก็นับอ่ะ
1: ไม่นับตอนนี้ไม่นับ
0: ก็
1: ช่วยนะนี่ช่วยให
0: ้เออเดี๋ยวนะ
1: ไม่นับ
0: ไอตัวใหม่มาก็ดี
1: ดีใช่ไหม
0: ไอตัวตนตบอ่ะ
1: ปามันจะริมเส้นไหมเหรอ
0: เล่นหมด
1: ปาโต้อะไรป่ะ
0: บาโค
1: เออบาโค
0: เออไอตัวเนี้ยก็ดี
1: เฮ้ยผมเห็นคลิปมูลยอดผมแล้ว
0: เป็นไงล่ะ
1: เฮ้ย
0: มันคลิปโว้ย
1: ฮะ
0: มันคลิป
1: ไม่ใช่ซ้อม
0: ก็อ๋อ
1: จังหวะซ้อมจังหวะซ้อม
0: เออว่าแล้วนี่ดูหน่อยซิว่าตอนนี้เนี่ย
1: เอ้ยโอ้โหยิงคม
0: เออ
1: ยิงคมเลย
0: ตอนนี้เนี่ยเชียร์เด็กเลยเอาเด็ก17เล่นเลย
1: เป็นผมนะไม่ต้องซื้อใครละ
0: วนดิ
1: เด็กเล่นไป
0: เออ
1: บาโคล่าไอ้อีราวาล่าก็ต้องรับสตาร์กรรมเหมือนอาร์เนอร์สล็อตปีแรกแล้วกัน
0: เออเอาได้แชมป์เลย
1: ไม่ต้องซื้อใครอย่าซื้อให้ปี2เออนะเค้าบอกไม่ถึงนะ
0: ขอดูกองกลางแป๊บนึงว่ามีเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: ชื่นใจตรงไหน
0: กองกลางแท้ๆ
1: นอกจากเอ็นโซนอกจากไคเซโดนอกจากลาเวียนอกจากอีปาโคมีใคร
0: ถ้าเกิดเป็นหมวดเด็กที่เขาพยายามดันกันขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อนี้น่าสนใจมาก
1: ชื่อเลยดิ
0: ก็คือเลจจี้วัตสัน
1: โ
0: อ้นะฮะ
1: ไม่ได้เล่นหรอก
0: เข้าใจได้นะครับล็อบโบ้ไงไอ้มาเฮนโดไงที่ซื้อมาเป็นลูกพี
1: ่เป็นสำรอง
0: อ่ะก็แน่นอนนะครับ
1: ไปดูแลห้องแต่งตัวไป
0: ใช่ลิสเจม
1: ถ้าสภาพร่างกายดีกว่านี้สัก 20% ผมว่าเก่งมาก
0: แล้วก็จะเป็นเราน่าจะดูจากการเสริมเนี่ยน่าจะเล่นกลางสัก 70% แล้วล่ะดูแล้วเนี่ย
1: เสริมแบ็กมาเพียบเลยเนี่ย
0: ก็มีแบ็กทั้งซ้ายทั้งขวามา
1: เสริมทั้งซ้ายทั้งขวามาเลย
0: นะครับแล้วก็
1: ต้องอย่างนี้แหละครับถ้าจะเล่นทีทำทีฟุตบอลให้เป็นเลิศเดี๋ยวมันต้องอย่างนี้ครับ
0: ต้องมีแบบสมดุลนะ
1: จะต้องกระแจ้งอยู่ครับเหมือนทีมแถวเมอร์ซีไซ
0: ด์เอวาตันเหรอ
1: ทานเมียมั้ง
0: เออทานเมียก็อยู่เมอร์ซีไซด์เหรอ
1: ใกล้ๆไม่ไกลมาก
0: อ๋อเออแต่จริงๆกองกลางก็ซื้ออีกได้นะ
1: เฮ้ยเหรอ
0: กองกลาง
1: สมมติเล็กแบ็คไหม
0: สมมติเล่น2คนเป็นหลักเออเล่นในระบบอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวอลองโซมันจะเล่นเป็น 3-4-3 แล้ว4มันยืนเป็นแผง
1: ผมเดาว่าอลองโซเล่น 3-4-3
0: แบบนั้นก็2คนมีแบบนี้ก็น่าจะใช้สัก4คนก็เยอะละ
1: เผลอลิสเจมมันเล่นเซนเตอร์อีกคนนึง
0: ลิสเจมก็มีให้เล่นอ่ะ
1: มาเพราะว่าเล่นเพื่อวางบอลไง
0: ใช่มาเนี่ยก็ได้ถ้าเกิดงั้นก็พอละนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวคัดออก
1: ค่อยว่ากันไปแล้วกันนะครับช่วงนี้8นาฬิกา40นาทีเดี๋ยวพักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลับมาพูดคุยกับสองคนต่อครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M

0: ปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: มาต่อลุย
4: ต่อฮะจะดู SMS หน่อยต้มเลือดหมูผมไม่ใส่น้ำส้มเลยครับใส่แต่พริกป่นให้หอมพริกป่นและความเชงของน้ำซุปนะฮะ
3: ครับคือเดี๋ยวนี้ผมโดนรสเผ็ดแล้วลิ้นผมจะพัง
4: ผมไม่ชอบเผ็ดมาอยู่แล้วผมจะโชคดีไป
3: แล้วอย่างเผ็ดจะพังเค็มจะเกาะลิ้นไปนาน
4: แล้วเปลี่ยนผมเนี่ยทานพริกแกงใต้แล้วผมจะทำงานเลย
3: ไส้สั่นเลยคร
4: ับ ไส้สั่นเลยแล้วก็เออแล้วแหละไม่ผมทานประมาณไม่ผมว่าอยู่ใต้เกิน3วันไม่ได
3: ้
4: ถ้าอยู่ก็ห้ามทานพวกพริกแกงไม่งั้นจะบาละ
3: ผัดไข่ไปผัดไข่
4: มันจะทำลายระบบผมเลยเยอะมาก
3: ระบบนิเวศของคุณประวีนจะพัง
4: เพราะว่าเราหนึ่งเราไม่ได้ทานสายเผ็ดอยู่แล้วแล้วถ้าเราโดนพริกแกงสัก3วันเนี้ยโอ้โห
3: มีคนพูดบอกว่าอาหารใต้เนี่ยนับซีฟู้ดไหมครับ
4: ไม่นับดิ
3: อ้าวเขาใต้ติดน้ำซะขนาบสองข้างไม่นับ
4: เ
3: ลยไง
4: ไม่นับชนบุรีก็มีซีฟู้ดซีฟู้ดไม่นับเป็นอาหารใต้อาหารใต้ก็จะเป็นอาหารใต้ของเขา
3: พวกแกงไตปลา
4: อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนี
3: ้บูดูนะ
4: น
3: ะครับผมต้มเลือดหมูอ่านี่สวัสดียามเช้าทั้งสองท่านนะครับต้มเลือดหมูอร่อยธรรมชาติรสชาติดีมีหมูสเต๊กอร่อยด้วยต้องเจ๊จุนนะพุทธมณฑลสายสี่ตรงข้ามองค์พระ
4: อ๋ออ
3: ันนี้คือนครปฐมนั่นแหละครับ
4: ไม่ถึง
3: เอาเขาบอกตรงข้ามองค์พระ
4: สายส
3: ี่องค์พระตรงพุทธมณฑลสายสี่ก็คือองค์พุทธมณฑลเลยอ่ะ
4: นี่ก็บอกว่าคุณต้องอ่านต่อด้วย
3: ทำไมอ่ะ
4: พอพามุกเชื่อว่าดีชอบเสียงหัวเราะล้วนมากมาก
3: เพราะพี่ต้นเขาเป็นคนคิดไม่ดีครับ
4: โอ้ย
3: เอาผมก็แค่พูดแกล้งพูดติดเอง
4: อ๋อจริงถ้าต้องล้วนหมูมีอีกร้านนึงนะ
3: ตรงไหนอ่ะ
4: ที่พ่อตาผมชอบอ่ะตรงสายสองโ
3: อ
4: ้ร้านนั้นนี่ตาคนเยอะเงินตั้ม
3: อันนี้เนี่ย
4: แต่ผมไปแล้วผมไม่
3: โดนเส้น
4: ไม่โดนเส้นผมแต่คนเต็ม
3: ใช่ใช่
4: เต็มเลยคนเต็มเลย
3: ไอ้เจ๊กจุดอะไรไอ้เจ๊กจุนเนี่ยเดี๋ยวลองถามบอสเพราะว่านี้น่าจะจากที่คำนวณ
4: ใกล้บ้าน
3: น่าจะใกล้บ้านบอสนะครับโอเคอาราโคผมว่าเหมือนกาลาเกอร์ฮะ
4: ไม่เป็นไรถ้าเหมือนกาลาเกอร์ก็ดีดีครับได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
3: ไอ้ชา
4: แค่นั้นพ
3: อมีเรื่องให้เล่าแล้วนะครับผม
4: พอแล้วแค่เรื่องเดียวนี้ก็อยู่หารับประทานได้ตลอด
3: ดู YouTube ต่อครับพี่ต้นครับ
4: นึกถึงพี่ตั้มภาคไทยลีกกับพี่ฟุ๊กแฟมิลี่ครับจังหวะบอดี้เช็คยังติดหูอยู่ทุกวันนี้เลยนะฮะใครเป็นคนพูดบอดี้เช็คกับคุณหรือฟุ๊กไม่แน่ใจใช่ไหม
3: น่าจะฟุ๊กพูดก่อนนะผมอธิบาย
4: แต่ผมว่าสองคนนี้เขาเคมีเข้ากันนะฮะในการบรรยายผมตอบแบบนี้แล้วกันนะ
3: จนทุกวันนี้คำนี้ก็ยังใช้กันสากลโลกนะครับ
4: ก็มา
3: ผมยืนยัน
4: ผมว่าตั้มกับฟุกเขาบรรยายด้วยกันแล้วดี
3: บิ๊กแอสเขายังใช้เวลา15ปีกว่าจะกลับมารวมตัว
4: ก็ดีแล้วครับ
3: คนชอบถามอย่างเงี
4: ้
3: ย
4: ไม่หรอกผมว่าก็ดีแล้วครับเพราะว่าโตกันแล้วฮะแล้วแต่พี่ๆเขานะเราไม่รู้เขาทะเลาะกันประมาณไหน
3: จ้างดีครับจ้างดีคร
4: ับ ขนมจีนน้ำยาปลาโดกต้นตำรับต้องกินร้านไหนครับพี่ต้นต้นตำรับผมไม่รู้ว่าร้านไหนแต่ผมว่าถ้าถามผมกินเหรอฮะผมกินร้านในตลาดตอนตีสาม
3: โอ้โห
4: เพราะว่าเที่ยวเสร็จไงเที่ยวเสร็จตั้มเที่ยวเสร็จแล้วอ่ะผมก็จะไปตลาดในเมืองแล้วก็ป้าแกก็จะมาพอดีผมก็จะนั่งเมาไปกินเมาก
3: ินตอนเมากินของค้างเมื่อวาน
4: ไปช้างดิเขามาสดๆเลยโอ้นะแต่ตอนนี้ป้าแกไม่อยู่แล้ว
3: มันจะมีถั่วงอกแบบโคราชอ่ะไอ้สั้นๆหัวโตๆอ่ะ
4: มันมีก็ธรรมดามันมีแบบแปลก
3: ๆไม่โหเวลาไปเนี่ยบ้านผมจัดงานเนี่ยถั่วงอกคือดูแล้วอ่ะสีขนมจีนสวัสดีครับพี่โตพี่เตี้ยครับ
4: สวัสดีครับพี่ซีสะสมนะฮะ
3: ครับ
4: FC ฟังอยู่นะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับประจวบ
3: อ๋อเหรอ
4: เมื่อวานอุ่นเครื่องแพ้ 4-0
3: เฮ้ยวันนั้น
4: แพ้ศรีลังกา
3: วันนั้นผมเห็นแกพูดถึงร้านอาหารดูน่ากินมากเลยประจวบอ่ะอะไรสักอย่างอ่ะ
4: ร้านอะไรพี่ร้านอาหารประจวบร้านอะไร
3: เออแบบ
4: เขากินอยู่ไม่กี่ร้านหรอก
3: เออ
4: เพราะร้านอื่นปิดเร็วร้านนี้ปิดดึก
3: าร์ตี้แอนิมอลอย่างพี่เตี้ยโอ้ไปอยู่เอ้าพี่ก็ขับรถมาหัวหินอะไรเงี้ย
4: คุณจะพูดว่าอะไรนะปาร์ตี้
3: ปาร์ตี้แอนิมอล
4: ปาร์ตี้แอนิมอลอย่างพี่เตี้ยต้องมาอยู่เมืองอย่างจวบชอบ
3: ปาอย่าแปลเป็นไทยแบบตรงๆนะปาร์ตี้แอนิมอลเนี่ยมันคือประเภทของคน
4: ที่แบบชอบเป็นคนสนุกสนาน
3: อย่าไปแปล
4: แต่ได้ไปอยู่สถานที่ที่เงียบสงบ
3: ใช่
4: ก็เหมือนเอาสิงโต

0: โอไปอยู่ในถ้ำ
1: ลองชวนลองให้ลองนึกภาพพี่เตี้ยแบบทำรายการชวนไหว้พระดิ
0: เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
1: ้อยากโทรมานักใช่ไหมได้
0: โอ้ยยับ
1: นะครับ
0: น่าจะขับรถกลับประจวบ
1: นะครับผม
0: เอนโซเขาน่าจะเล่นแทนตำแหน่งกุนดูกันมากกว่านะครับ
1: แล้วนี่เขาบอกซีรีส์คือ DP
0: ก็ได้ที
1: ่เป็นคนไปวิ่งไล่จับ
0: เดี๋ยวก่อนมันเป็นสองอย่างมัน DP คือเป็นเหมือนสารวัตรทหารที่ไปคอยจับทหารหนีเที่ยวทหารหนีทหารแต่โดโบแมนเนี่ยเป็นเหมือนอัยการทหาร
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เราเล่ากันไหนที่เป็นนี่อ้วน
0: นั่นแหละโดโบแมน
1: โดโบแมนใช่ไหมไม่ใช่ DP ใช่ไหมอ
0: ันนี้เป็นอัยการทหารแต่ DP คือเป็นสารวัตรเหมือนมาเชลอ่ะคอยไปตามจับไอ้พวกหนีทหารเกาหลี
1: แล้วเรื่องที่เรามันคนละเรื่องกันถูกป่ะ
0: คนละเรื่องครับคนละเรื่อง
1: แต่ว่าไอ้เหตุการณ์ที่เราเล่าอ่ะประมาณนี้แหละ
0: เหตุการณ์ที่คุณเล่าคือโดโบแมน
1: โดโบแมนใช
0: ่
1: ไหม
0: ไอ้นั่นเป็นเหมือนเป็นรปภ เฝ้าแต่แบบตอนนั้นโมโหก็เลยหยิบปืนที่ยืนเฝ้าเนี่ยแหละมายิงเพื่อน
1: ไอ้ที่อ้วน
0: ๆอ้วนๆนั่นแหละ
1: ที่มันมีเหมือนว่าเป็นลูก
0: ในหนังนะครับในหนัง
1: เป็นลูกไฮโซคนนึงอ่ะลูกนักการเมืองอ่ะที่โดนยัดเข้าไปด้วย
0: สวัสดีครับคุณชาญณรงค์ไอ้คุณนัทพง
1: ศ์
0: ชานิลินนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือต้องกินน้อยๆครับถึงอร่อยครับคุณตั้มครับใช่ป่ะที่คุณกินน้อยๆป่ะก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: มันก็ผมวันนั้นที่ผมไปอะผมกินเป็นในก๋วยเตี๋ยวต้มยำไง
0: เสียงเหมือนคุณวาวเลยครับนึกว่าคุณวาวมาจัดรายการเสียงใคร
1: เสียงใคร
0: เสียงผมเขาบอกเสียงผมเหมือนพี่แมวเพชรเขาพูดนะเขาพูดกันผมไม่รู
1: ้แล้วพี่แมวเพชรเสียงเป็นไงวะ
0: ไม่รู้ก็ตอนนั้นจำได้ว่าที่เราพากบอลเนี่ยนะ
1: เออ
0: เฮ้ยนึกว่าพี่ต้นไปภาคที่นู่น
1: โ
0: มโนบอกไม่ใช่ไม่เคยไปก็เลยผมก็เลยไปเจอกับเหมือนพี่เอสน้องพี่ป๋องบอกนี่พี่ต้นเสียงเหมือนพี่แมวเพชรเอาเหรอเราไม่รู้
1: แล้วพี่เอสสบายดีไหม
0: สบายดีติดก๊อปกันมาโดนอีกแล้วว
1: ันนี้วันเกิดพี่มนนี่วันเกิดลูกค้าพี่อ่ะพ
0: ี่ล่าสุดโดนอีกแล้วจำได้ไหมวันก่อนโดนไป10ใช่ป่ะ
1: เออ
0: วันพุธที่ผ่านมาโดนอีก2ท่าน
1: ใครพี่เอสเหรอ
0: พี่เอสโดนอยู่แล้วพี่มนโดนอีกแล้ว
1: เหรอเอาว่าพี่แสดงว่าพี่ฝีมือตกนะจาก10เหลือ2
0: เฟลมาก
1: กระจอกมากนะปวีนนะ
0: เฟลจริงเฟลจริง
1: ทำไมปวีนฝีมือตกขนาดนี้
0: เมื่อวานแย่กว่าเดิมอีกเหมือนเล่นกอล์ฟถอยหลังอะอะไรก็ไม่รู
1: ้แต่ยังอุตส่าห์ละกิน2
0: เมื่อวานก็พี่ชัยยงก็โดนมา
1: อ๋อ
0: เมื่อวานก็ซัดพี่ชัยยงมา
1: อ๋อเหรอ
0: 2ใบเท้า
1: อุ๊ยอ่ะพี่ชัยยงเขาอยาก
0: คราวที่แล้ว4ใบเท้าก็ยิ่งฟอร์มตัวอีกไม่ได้แล้วกลับไปซ้อม
1: 4ใบเท้านี่เหมือนฝากเงินให้หลาน
0: ใช่
1: ถ้าเกิด2ใบเท้าคือเลี้ยงข้าวว
0: ันพุธซัดพี่มนมา2วันเมื่อวานนี้ซัดพี่ยงมา2
1: อันนี้เนี่ยคือการเลี้ยงชีพใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่มีงานทำก็ต้องพักตีกอล์ฟหาแล้วประทานไป
1: โอ้แต่ละแล้วพี่มนคือลูกค้าอะไร
0: พี่มนเราสายบัฟอย่างเดียวเราไม่รับตังค์กัน
1: เอาอวยพรเขาหน่อยสิอวยพรเขาหน่อย
0: แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับพี่มนมัมมี่นะฮะบ่นให้น้อยลงด่าให้น้อยลงนะฮะ
1: เกี่ยวกาดให้น้อยลง
0: เขาไม่เขาเกี่ยวกาดหรอกเพราะว่าวันนั้นก็คุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องนู้นนี่นั่นก็ตัวพีเอสยังขับเลยว่ะตีกับพี่มนเนี่ยต้องเอาพี่ต้นมาว่ะพี่ต้นมันจะเถียงพี่มนสนุกดีอะไรเงี้ย
1: คือคนอื่นเขาแบบเจอพี่มนเขาจะเจอในแบบเหมือนมองพี่มนเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยแต่พี่ยังไม่ให้เกียรติเขาไง
0: ไม่ใช่ผมไม่เกียดแต่ถ้าผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกอย่างที่ผมคิดผมเถียงผมเป็นคนอย่างนี้ต่อให้เจ้านายเก่าผมก็เถียงเขาก็เลยรู้ว่าแบบ
1: ถึงเป็นเจ้านายเก่าไง
0: ไม่เขา
1: ถึงให้แกออกไง
0: ไม่เกียดผมไม่ได้โดนไล่ออกเขาผมว่าถ้าผมเป็นลูกเป็นเจ้านายผมต้องการลูกน้องอย่างนี้
1: ค
0: ือไม่ได้เถียงแบบเกียดกันไงเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไร1 3 4 5มีเหตุและผลวายมาแบบเฮ้ยไม่ใช่แบบตะแบงอย่างเดียวไม่ใช่นะเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยคุณอะอะไรล่ะเขาไม่เห็นด้วย
1: อธิบายก่อน
0: อธิบายสิ
1: ถูกไหมถูกเว้ย
0: ไม่ใช่ที่บอกว่าให้คุณตั้มคุณทางนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำคุณก็อธิบายมาดิถูกป่ะอย่างเช่นว่าผมบอกว่าตั้มอะไปทำทุจริต1 3 4 5ถ้าคุณไม่ได้ทำคุณก็ตอบมาผมไม่ได้ทำเพราะอะไร1 2 3 1ของอย่างนี้2 อย่างนี้ 3 อย่างนี้ 4 อย่างนี้ไม่ใช่แบบไปหาเรื่องผมไปฟ้องผมอะไรอย่างนี้ไม่ได
1: ้โอเคว่ากันไปนะครับผม
0: เดี๋ยวนะ
1: เลือดหมูอร่อยจริงครับพี่
0: อร่อยครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะใช่ตอบแบบนี้นะคร
1: ับ มีคนตอบบิวโรซิม่าใช่ใช่ไอกองหน้าเชียงรายบราซิล
0: อ
1: ะไอซุนตรวนเนี่ยเหมือนกันเลย
0: เหงียนดินบึกแกคือชนาธิปเวียดนามตอนนี้ครับเก่งสุดของเหงียนแล้วครับ
1: ดีครับเชฟเชนก็ตอนเชลซีฟอร์มยังดีอยู่ไหมตกลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอ้โหตอนมา

0: ดีโมเคียฟเป็นการจุดประกายเอซิมิลานคือจุดสุดยอดของแกก็ตอนนั้นน่ะช่วงมันจะตรงกับช่วงที่โรนัลโดอาร์9เจ็บอยู่อินเตอร์และเจ็บหัวเข่าพอดีแกก็เทคหมายเลขหนึ่งของโลกเลยในความรู้สึกผมนะในกงในเกมก็ค่าพลังสุดยอดมากอะเชว่า
1: โอ้ยเก่ง
0: มาเนี่ยแบบ
1: ผมว่าเชว่าเป็นกองหน้าที่เก่งอยู่แล้ว
0: อยากได้เสื้อเลยแต่ว่าไม่เคยมีตังซื้อได้อะ
1: ตอนนั้นแต่ว่าผมว่าเชว่าถ้าถามผมเชว่าเก่งครับ
0: ทำไมถึงซื้อไม่ได้รู้ป่ะเพราะว่าชื่อมันเบิ้ลค่าเสื้ออ
1: ๋อชื่อมันยาว
0: ชื่อยาว
1: ไปตามต้องตามถามก่อนเฮ้ยพี่ต้นเชว่าเก่งจริงนะอะไรเงี้ย
0: เชว่าเก่งจริงไหมพี
1: ่เก่งจริงจริงครับ
0: ฮะ
1: แต่ว่าเชว่าก็โดนทีผมมาแล้วไงอ๋อ
0: ที่มันจริงทุกโทษอ่อนๆเนี่ย
1: จะโยงไปตรงนั้นจะโยงไปตรงนั้น
0: กองหลังฝรั่งเศสชื่ออะไรนะทีมชุดนั้นน่ะของพี่อ่ะ
1: ทีมิเตาลี
0: โอ้โห
1: แล้วตอนนี้เป็นไงอันนี้4บวกกันนั่นน่ะ
0: โอ้
1: ยิ่งกว่ากาลาเกอร์อีกแล้วน่ะ
0: ชอบมาก
1: กาลาเกอร์ดูดีเลย
0: ชอบมากเลยอ่ะตอนโค้ชแบบว่านั่งขัดสมาธิส่งสมาธิ
1: ครั้งแรกไงปีแรกของเขาด้วยเอ้ยลาฟามาปีแรกได้แชมป์อาร์โรสมาปีแรกได้แชมป
0: ์เฮ้ย
1: โอ้แล้วแย่หมดเลย
0: นะครับผมอ้าวว่ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับวินมอเตอร์ไซค์แก๊ปขี่ย้อนสอนตำรวจเห็นก็ทำยืนเฉยเพราะสาเหตุอะไรครับเห็นบอกว่าปรับ 2,000 ไม่เห็นจะปรับเลย
1: ที่ยืนเฉยเพราะผมมองว่าเขาเหนื่อยที่จะปรับแล้วก็ผมว่าต้องบังคับใช้อย่างจริงจังโอ้ยผมเจอเยอะมากย้อนไม่ใช่ย้อนสอนคุณย้อนฟุตบาทไม่เท่าไหร่ผมก็ย้อนเลนผมเลยแล้วบ้านผมเนี่ยนะมันย้อนตลอดเพราะว่ามันกลับรถแล้วมันไกลเขาก็เลยต้องย้อนเรื่องที่จะย้อนมาแล้วเราก็แบบเจออีกแล้วเจออีกแล้ว
0: เนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปผมก็จะเจออีกไอ้โรงเรียนที่แบบไปเรียนบัลเล่ของลูกสาวอ่ะก็แต่ยังเหมือนกับว่าเหมือนเขาไปทำข้อตกลงอะไรกันไม่รู้อ่ะผมเจอย้อนเนี่ยต้องแบบ 4-5 คันทุกทีเลยนะช่วงที่ออกมาเนี่ยพี่ต้นแต่เหมือนกับว่าเขาจะทำเป็นยังไงกันว่าต้องให้รถข้างในนั้นน่ะที่ออกมาออกก่อนแล้วเขาจะทำท่าอย่างนี้เลยพี่ต้นเจียมเจียมไม่มีวายแบบรอไม่ว่าคนขับรถจะดูแบบว่าขับรถไม่เก่งยักแย่ยักยันแค่ไหนเขาก็ว่ากันไป
1: นี่เขาบอกชอบมิชอบเชว่าตอนอยู่มิลานแต่มาเยลซีเฉย
0: ใช่คร
1: ับ เพราะเขาเป็นเด็กน้อนเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าพี่เขาเป็นเด็กน้อนไงมาเยลซีก็เป็นคู่แข่งไง
0: ครับผม
1: พามิลาบาวเดนออนเจวันลินตายสายทานปิ่นเคสเทเปอร์พิกพิกใครจะเป๊กพี่สุดสุดครับใครจะเป๊กพี่ครับ
0: พี่ปิ่น
1: ปิ่นเคสเทเปอร์คนไหน
0: ก็ภรรยาพี่เจ
1: ไงถ้างั้นได้พี่ปิ่นเหมือนกันถ้าชื่อเหล่านี้นะ
0: ครับพี่อ้อนก็หมวยหมวยนะครับ
1: แต่ก็หน้าตาหวานๆหน่อยนะครับแต่ว่าพี่ปิ่นอ่ะที่พี่ปิ่นเลือกพี่ปิ่นเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับต้มเลือดหมูคอนหวานก็อร่อยนะครับเนี่ยผมเคย
1: ร้านไหนครับถ้าคอนหวานเดี๋ยวผมให้น้องผมไปเทส
0: มันร้านประจำเมืองมันอ่ะเปิดมาจะ100ปีอยู่แล้วอยู่ในตลาดอ่ะ
1: คือเอาชื่อมาสิครับ
0: เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าผมอันนี้คือเพื่อนผมขับรถไปเชียงใหม่
1: เดี๋ยวโทรสั่งให้น้องไปเทสระบบเลย
0: ได้เดี๋ยวพอบอก
1: น้องชายผมอยู่เลย
0: พอบอกไปเนี่ยน้องพี่ก็จะบอกเจ๋งจริง
1: โทรเดี๋ยวนี้เลยไหม
0: ใครอ่ะพี่ตั้มเหรอ
1: น้องชายผม
0: นะครับไปทำอะไร
1: เขาทำงานอยู่นู่นไง
0: อันนี้น้องทหารหรือว่าน้องไม่ใช่
1: น้องทหารอยู่โคราช
0: ร้านขายปืนถูกต้องตามกฎหมายเลยครับตอนนี้ปกติใบก็ออกยากอยู่แล้วคืออะไรวะ
1: อ๋อรักทางมือตัวหมายตายเลยครับตอนนี้ร้านขายอาวุธปืนตอนนี้ก็ตายเลยสิถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็
0: มันเหมือนผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันได้ไหมนะ
1: อะไร
0: มันเหมือนกับที่ตำรวจเขาพูดอ่ะประมาณแบบว่าเวลาเขาจับรถแต่งอ่ะแล้วคนแต่งรถบอกว่าทำไมยูไม่ไปจับร้านแต่งวะยูมาจับรถแต่งทำไมตำรวจเขาก็เลยบอกว่าแบบมันไม่เกี่ยวอ่ะเหมือนกับแบบว่าตราบใดที่คุณไม่ไปเดินเขาเนี่ยคุณเดินเข้าไปด้วยความสมัครใจใช่ไห
1: ม
0: แล้วคุณก็เอาเงินของคุณเนี่ยไปซื้อมาแล้วมาใส่รถคุณแล้วมันผิดกฎหมายตรงนี้ความผิดมันสำเร็จตรงนี้มันก็เลยอาจจะไม่เกี่ยวผมว่าแบบอันเนี้ยโยงว่าแบบเขาไม่ได้สั่งห้ามขายปืนนี
1: ่
0: แต่มันเขาจะต้องทั่วโลกเขาต้องเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องให้ครอบครองกันยากๆนะครับ
1: แต่ถ้าทั้งอเมริกาเขาจะมีอยู่แต่ว่าเขาก็ให้การให้ครอบครองยากแหละแล้วแต่รัฐ
0: จนเป็นท่านเนี่ยแหละครับท่านผู้นำคนนี้เนี่ยแหละครับที่พยายามจะแบบขับเคลื่อนให้มันครอบครองกันง่าย
1: ๆแต่ผมว่ารัฐแต่ละเขาก็ปกครองกันเองคือเขาอยู
0: ่ครับ
1: เนาะ
0: สุดท้าย

0: พี่ต้นพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกับการจากไปของฟรังโกบาเลซี่
1: อ้าวเราก็พูดแล้วไม่เหรอที่แล้ว
0: เราพูดแล้วเหรอ
1: พูดแล้ว
0: อ๋อเขาพูดเหรอ
1: ใช่เราพูดไปแล้ว
0: ต่อเขาตายอาทิตย์นึงแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: เขาตายแล้วเวลาผ่านไปเร็ว
1: เราพูดแล้วที่ที่แล้วอ่ะ
0: นะครับ
1: ว่าฟรังโกบาเลซี่นี่สุดแค่ไหนเราพูดไปแล้วตอนเข้ารายการตอนเข้ารายการแรกเลยเข้ารายการพูดเลย
0: อ๋อเพราะมันมีภาพที่แบบเพื่อนๆน้องๆเขาก็ไปช่วยกันขนโลงอะ
1: โอ้อะไรไม่ได้แบบนี้ไม่ได้พูดผมว่าบาเลซี่เขาสุดยอดในระดับอิตาลีแล้วก็ระดับโลกอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่า
0: เราลืมไปแล้วว่าเขาเป็นแชมป์โลกนะเฮ้ย
1: ไม่ต้องพูดถึงครับบาเลซี่นี่สุดยอดเป็นกองหลังที่ผมชื่นชอบคนหนึ่งมากๆเลยด้วยนะครับผมชอบวิธีการเล่นเขาใช้หัวสมองเล่นตัวไม่สูงมากนะคร
0: ับ
1: ผมว่าเก่งอิตาลีไม่จำเป็นต้องกองหลังสูงสูงเยอะแต่ว่าก็สามารถเล่นกองหลังได้ดี
0: ใช่ฮะบาเลซี่คนคานาวาโร่คนนะครับ
1: คูบาซี่ผมว่าก็ไม่สูงนะ
0: ได้อยู่นะนะครับ
1: คูบาซี่สูงเท่าไหร่
0: ไม่แน่ใจ
1: อาจจะลองทายมา
0: ผมว่า
1: เปิดพอดี
0: ผมว่า185บวก
1: โอ้ก็น้อยไปถ้า185ถือว่าเป็นกองหลังที่เตี้ย
0: 190เลยอ่ะ
1: 183ครับ
0: อ๋อเหรอโอ้ตัวเท่ากัน
1: ตัวเล็กผมบอกแล้วคูบาซี่ตัวเล็กไม่ได้ตัวสูง
0: พี่ครับบางทีเมียบ่นบ่อยๆแล้วก็เก็บกดไหมครับใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่แต่ว่าเราก็ปล่อยผ่านไปครับ
0: ไม่งั้นก็ไประบายออกเรื่องอื่นครับ
1: ไอ้ที่เฮ้ยทะเลาะดีเหรอ
0: ไม่ใช่ดิออกกำลังกายใครจะไปได้บ่อยๆว่าแพงขนาดนั้น
1: ผมไม่เคยไปเลยคุณเคยไปเหรอ
0: ก็เคยนะทำไมพี่ไม่เคยไป
1: ไม่เคย
0: ซอยนั้นมันมีบีโปสนามบาส
1: ผมไม่เคยไป
0: แล้วพี่ไปที่ไหนอ่ะ
1: ไม่เคยไปเลยฮะ
0: โกหกขอให้หกล้มหน้าห้อง
1: หมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณทุกข้อความพี่ครับบางทีเมียอ้อนี่อ่านไปแล้วนะ
0: อ
1: ่านครบแล้วนะฮะข้อความใน SMS ข้อความ YouTube แล้วก็แบบ Facebook ไม่ได้ดูเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้ดูเลย
1: ขอไปนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปฟัง Active Radio ไม่

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มบุกจับผับเถื่อนอัพยากลางเมืองแปดริ้วนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ90บาร์แอนด์รีสอร์ทตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผับดังกล่าวเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดจากการสืบสวนพบว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนและมีห้อง VIP บริเวณชั้นบนจำนวน6ห้องโดยมีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงจัดให้มีดนตรีและการแสดงเพื่อความบันเทิงบริเวณทางเข้าสถานประกอบการมีการรักษาความปลอดภัยประมาณ 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนหรือการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานบริการอีกทั้งจากการสืบสวนพบว่ามีห้อง VIP ซึ่งสามารถใช้บริการต่อได้หลังจากพื้นที่ด้านล่างปิดให้บริการสำหรับผลการปฏิบัติการมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปี39คนอายุต่ำสุดคือ15ปีและ16ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี7คนและมีสารเสพติดถูกทิ้งเกลื่อนพื้นภายในร้านการที่การตรวจสอบในระบบอนุญาตประกอบกิจการไม่พบว่าผับดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแต่อย่างใดพนักงานฝ่ายปกครองจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปตรึง LPG 423บาทควบคู่ไทยช่วยไทย plusนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 50.2 เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนทั้งนี้ข้อมูลตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่ากำลังซื้อเริ่มฟื้นจากมาตรการของรัฐบาลแต่สถานการณ์เศรษฐกิจยังมีความเปราะบางรัฐบาลจึงต้องทำงานควบคู่กันทั้งด้านการเติมรายได้การลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลราคาพลังงานไม่ให้กระทบชีวิตประจำวันรัฐบาลไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเพียงด้านเดียวแต่ใช้มาตรการเป็นชุดโดยโครงการไทยช่วยไทย plus ช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 100,000 ล้านบาทลดภาระค่าครองชีพและกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศในอีกด้านหนึ่งกระทรวงพลังงานยังใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ไม่ให้ปรับขึ้นตามราคาตลาดโลกโดยเพิ่มการชดเชยจาก7บาทต่อกิโลกรัมเป็น9บาทต่อกิโลกรัมทำให้ราคาขายปลีกยังอยู่ที่ถังละ423บาทขนาด15กิโลกรัมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักว่าการดูแลราคาพลังงานมีต้นทุนโดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคม2569ติดลบ 71,826 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 2,000 ล้านบาทจึงต้องบริหารอย่างระมัดระวังแต่ยืนยันว่ารัฐบาลทำเต็มที่ในการดูแลค่าครองชีพบนพื้นฐานศักยภาพทางการคลังของประเทศเป้าหมายคือให้เงินหมุนเวียนถึงฐานรากเศรษฐกิจฟื้นอย่างมั่นคงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator
3: หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
4: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @ข้าวแท่ง
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: 9:09 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569วันนี้ตองน้อยอัชราเชิดชูค่ะมาจัดรายการกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับตองน้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตองน้อยท่านผู้ฟังครับวันนี้อารมณ์ของเราก็ยังหดหู่แล้วช็อกกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้แต่รายการสภาพสุขภาพจะไม่นำเอาภาพจำที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มาตอกย้ำแต่รายการสภาพสุขภาพของเราตั้งคำถามเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดจะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดซ้ำซากและจำเจและไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการกราดยิงโดยเด็กเป็นฆาตกรแต่การทำให้เด็กไปสร้างปัญหาให้กับสังคมทำร้ายสังคมนั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่การกราดยิงมันยังมีอีกหลากหลายประเด็นของรายการสภาพสุขภาพเราจะไม่รื้อฝอยหาตะเข็บที่มันออกมาเป็นลักษณะของเหตุการณ์แต่รายการนี้จะขอตั้งคำถามให้ท่านผู้ฟังชวนคิดและคิดตามว่าเหตุการณ์เหล่านี้ต้นเหตุจริงๆปฐมเหตุจริงๆต้นเหตุจริงๆของเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไรอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่สามารถที่จะกล้าทำอะไรที่มันทำให้ผู้ใหญ่ช็อกได้นั้นเนี่ยเกิดขึ้นอะไรกับสังคมแล้วทางออกของเราในอนาคตที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดเพื่อจะเซฟชีวิตทั้งหลายไว้เราจะทำอะไรมากกว่าเพราะนั้นวันนี้รายการสภาพสุขภาพขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคุณครูของเด็กและแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ก่อการก็รวมด้วยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณปู่คุณย่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์แล้วก็มองหาทางออกทั้งตัวบุคคลระดับครอบครัวระดับสังคมระดับรัฐบาล

0: แล้วก็จำกัดเวลาที่ติดตามข่าวนั้นๆคือขออนุญาตคุณผู้ฟังนะตามปกติเต่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ้าตามข่าวอ่ะก็จะเจาะลึกๆๆไม่ว่าจะเป็นข่าวน้ำท่วมก็จะดูข่าวแผ่นดินไหวก็จะดูแต่เมื่อวานดูเหมือนกันอาจารย์ดูลึกด้วยนะคะมันก็เลยมีคำถามในใจว่าเอ้ยแบบนี้เราคิดเพราะว่าเรามีลูกมีหลานที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ในช่วงวัยใกล้ๆเคียงกันถ้ามันเกิดกับลูกเราหลานเราเป็นแบบนี้จะทำอย่างไรต่อเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานที่ได้ดูอยู่ก็คงจะมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันไม่ได้โลกสวยนะคะคุณผู้ฟังเราย้อนกลับไปตัวต้นเหตุของน้องม.3 นะในใจน้องก็คงจะมีอะไรในใจอยู่นะมันก็ก่อเกิดความสงสารเขาเหมือนกันนะอาจารย์ในมุมของเต่าเองนะก็ก่อให้เกิดความเห็นใจแล้วก็ความสงสารคนเราอ่ะชีวิตเราถ้ามันไม่สุดจริงๆอ่ะเขาคงไม่ทำแบบนั้นหรอกเพราะคุณปู่คุณย่าก็รักเขามากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเสพข่าวแต่พอดีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมันมีแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ตำรวจไปเจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านเขาบ้านน้องคนนี้นะคะเขาก็มีคลิปที่ต่างประเทศอาจารย์ที่เด็กไปลิงนักเรียนไปมหาวิทยาลัยโดนกลาดยิงหรืออะไรเงี้ยเป็นข่าวค่อนข้างแบบนี้เหมือนกันตามกระแสข่าวนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าก็ปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดูแลแล้วก็เป็นโรงเรียนก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังเด็กโดนบูลลี่นะโดนความเก็บกดหรือว่าโดนความอะไรก็แล้วแต่เราเป็นกำลังใจให้ทุกๆหน่วยงานนะคุณผู้ฟังเหตุเกิดแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ต่อแล้วขอความแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะอาจารย
1: ์ก็เรื่องราวที่ต่อไปจะมาพูดผมจะขอเข้ามาเกี่ยวโยงด้วยคือสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันเหมือนกลางสาเหตุแต่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยผมจะขอใช้เวลาส่วนหนึ่งในการพูดบางส่วนว่าเราจะป้องกันระยะยาวไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรนะฮะมันหลายเรื่องนะเต่าน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสพสื่อที่เป็นตัวอย่างที่ตำรวจไปค้นเจอทั้งหมดอยู่5คลิปที่ไปเด็กคนนี้ไปดูคลิปการเด็กนักเรียนไปใช้ปืนไปทำร้ายผู้อื่นทั้งหมด5คลิปและเป็นคลิปจากต่างประเทศอันที่1อันที่2เด็กคนนี้ทราบข่าวมาว่าผมไม่รู้เท็จจริงแค่ไหนนะเต่าน้อยได้รับการบูลลี่ตลอดจากรุ่นพี่แล้วเมื่อวันซืนก่อนจะเกิดเหตุร้ายเมื่อวานน่ะก็ถูกรุ่นพี่จับเข้าไปขังในห้องน้ำเป็นเวลานาน
0: อันนั้นมันคนละเหตุการณ์อาจารย์ข่าวนั้นมันเป็นข่าวของอีกโรงเรียนหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังมันเกิดเหตุพร้อมกันเมื่อวานโรงเรียนแถวสามเสียงกับโรงเรียนแถวนนทบุรี
1: แต่เราก็รู้ว่าเด็กน้องคนนี้ถูกบูลลี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อาจารย์
1: บูลลี่โดยวิธีไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงจะนำเรื่องราวว่าจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองป้าต่อน้อยมาถามตัวเองว่าเมื่อหลานหรือลูกมาบ่นให้เราฟังว่าถูกเพื่อนแกล้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะช่วยลูกหลานอย่างไรตรงนี้น่าสนใจนะเต่าน้อยในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้พอเด็กกลับมาถึงบ้านเด็กร้องไห้เห็นแผลเต็มมือเต็มแขนหมดเลยแล้วบอกเพื่อนแกล้งแล้วอันนั้นคือทางด้านร่างกายแต่ทางด้านจิตใจอ่ะมันเจ็บปวดที่เด็กมันออกมาไม่ได้อ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายจะช่วยลูกหลานเราอย่างไรนะอันนี้จะมาซ้ำเติมในช่วงเบรกที่2ช่วงนี้4689899 4689899ผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังมาแสดงความคิดเห็นลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานนี้เพราะเรารู้กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าจากจะ SMS หรือสื่อสารเข้ามาอยากจะให้เป็นเชิงบวกว่าเราจะหาทางออกตรงนี้กันอย่างไรมากกว่าที่จะมานั่งพี่ไลพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่น่าช็อกและน่าสะพรึงกลัวและเป็นการซ้ำเติมจะอยากเห็นความคิดเห็นที่มันออกมาในลักษณะมีทางออกท่านผู้ฟัง4689899 Facebook YouTube นะฮะก็มาได้เลยนะครับช่วงนี้เข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งเลยครับ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: สุ ัวภาพแม่หนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กโดยตรงในวันนี้นะคะพอดีเราโปรโมทรายการทางอยู่ Facebook ไปแล้วนะจริงๆเนี่ยข่าวที่เอาโปรโมทมันเกิดโปรโมทก่อนที่จะมี

0: เหตุการณ์นั้นๆนะคุณฟังวันนี้เนี่ยนำเสนอเรื่องของไม่ได้เกี่ยวข่าวเด็กเมื่อวานหรอกเกี่ยวกับผู้ใหญ่นี่แหละเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทะลุ1ล้านคนแล้วอาจารย์ทีนี้เขาก็มาขับเคลื่อนสังคมลดเข็มป้องกัน NCD ตัวเลขเนี่ยนะคะปี69อาจารย์ตัวเลขผู้ป่วยนี่นะคะ 1.3 ล้านคนในจำนวนนี้โดยเป็นไตระยะที่3มากกว่า 600,000 คนก็เครือข่ายลดบริโภคนะฮะลดเค็มต่างๆก็ขับเคลื่อนในหลายหน่วยงานสสคือหนึ่งในนั้นนะคะคุณผู้ฟังขับเคลื่อนส่งเสริมสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะแล้วก็ผลักดันการลดโซเดียมป้องกัน NCD คาดว่าผู้ป่วยจะลดความดันโลหิตสูงได้กว่า 8,500 รายลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยเฉพาะ NCD เนี่ย 3,100 ล้านบาทใน10ปีรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์จันตชูเวชศิรินะคะอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ท่านเป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มท่านก็บอกว่าจำนวนผู้บริโภคไตเรื้อรังยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลกแม้ว่าปัจจุบันจะมีแนวทางรักษาที่ช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ดีขึ้นมีข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพนะ Health Data Center นะคะของกระทรวงสาธารณสุขปี2569พบว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะ 1,321,111 คนเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2568เนี่ยจำนวน 175,928 คนในจำนวนนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3จำนวน 634,289 คนระยะที่4นะคะจำนวน 167,244 คนแล้วก็ระยะที่5ซึ่งต้องได้รับการล้างไตมากถึง 82,000 กว่าคนซึ่งปัญหาสาธารณสุขนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจัยเสี่ยงนั่นคือโรคไม่ติดต่อนะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD เบาหวานความดันภาวะอ้วนซึ่งก็สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมหวานมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แปรรูปอาหารแปรรูประดับสูงด้วยนะคะรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงตลอดจนการสูบบุหรี่การใช้ยาหรือสารส่งผลกระทบต่อไตและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งก็ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังนะคะคุณผู้ฟังรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์ท่านบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งรัฐและเอกชนนะคะภาคประชาสังคมภาคเอกชนต่างๆก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริโภคเรื่องของเกลือเรื่องของโซเดียมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ลดบริโภคโซเดียมในประเทศไทยเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็ลดการบริโภคโซเดียมเกินของประชาชนร่วมกับเครือข่ายลดเละลดเค็มลดโลภภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนลดการบริโภคโซเดียมอย่างเป็นระบบนะคะตอนนี้นะคะมาตรการชุมชนลดเค็มได้ดำเนินการมาแล้วในพื้นที่นำร่องกว่า50ชุมชนแล้วก็เตรียมขยายผลอีก100ชุมชนควบคู่กับการติดตามประเมินผลด้านสุขภาพนะคะแม้ปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังคนไทยก็บริโภคโซเดียมเฉลี่ยนะคุณผู้ฟัง 3,650 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งก็สูงกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 1.8 เท่าแต่ผลการศึกษาพบว่ามาตรการชุมชนลดเค็มร่วมกับซอลมิเตอร์นะคะช่วยลดการบริโภคโซเดียมได้เฉลี่ยถึง575มิลลิกรัมต่อวันลดความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย 13.5 มิลลิเมตรตลอดภายใน12สัปดาห์นั่นสะท้อนประสิทธิผลในการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD นะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นเนี่ยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภครวมถึงสนับสนุนนะคะศึกษาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพด้านข้อมูลการตลาดแล้วก็จัดทำฐานเชิงข้อมูลเรื่องของการลืมนโยบายภาษีโซเดียมผลการศึกษาที่ผ่านมานะคะหากดำเนินการนโยบายอย่างเปล่าเนี่ยจะช่วยลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้ถึง 84,000 รายลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากกว่า 3,100 ล้านบาทคุณผู้ฟังตอนนี้ก็สสเองนะคะรอพยาบาลรอพสตต่างๆเขาขับเคลื่อนนะคะคุณผู้ฟังร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดโซเดียมเกิดขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะปรับปรุงเกณฑ์ปริมาณโซเดียมของแสนลักรวมถึงแบบอาหารที่เป็นที่นิยมคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะอาจารย์นำมาฝากกันจริงๆเรื่อง ื่องนี้เนี่ยอาจารย์คุยแล้วคุยอีกแล้วก็คุยบ่อยมากๆสำหรับเครื่องของจานต้องลดเค็มลดหวานมันเค็มเราป้องกัน NCD ได้หากเราเริ่มวันนี้นี่คือสุขภาพด้านหนึ่งค่ะอาจารย
1: ์คือผมรู้สึกเหมือนเต่าฮะท่านผู้ฟังฐานะที่ผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสสสและเป็นที่ปรึกษากรมอนามัยอะเรื่องนี้เล่นกันมานานมากนะฮะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมตั้งข้อสังเกตนะเต่าน้อยเราศึกษาวิจัยกันอยู่นั่นแหละเราทำพื้นที่ทดลองขยายพื้นที่มาหลายปีละแล้วเลยถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะมันจะมีมาตรการในการครอบคลุมระดับประเทศทั้งประเทศสักทีหนึ่งนะมีนะฮะมีหลายรูปแบบที่ทางเครือข่ายลดเค็มเขากำลังขับเคลื่อนกันอยู่เช่นเขาใช้ซอลมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดความเค็มไปให้อสมและคนในชุมชนอสมเข้าไปตระเวนร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวขายกับข้าวในร้านของชุมชนแล้วเอาเครื่องนี้จุ่มลงไปแล้วถ้าค่ามันออกมามีโซเดียมเกินเขาก็จะพลธนาประกาศบอกว่าร้านนี้เค็มร้านนี้โซเดียมเกินดราม่าก็เกิดขึ้นในชุมชนน้ำบัดนาวมีหลายครั้งที่เราทำสื่อออกมารณรงค์แต่มันก็ยังอยู่ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเรื่องการกินเค็มหรือกินโซเดียมสูงเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลแต่ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมมันเอื้อที่จะให้เรากินแบบนั้นวัฒนธรรมการกินที่ถูกบ่มฟักมาตั้งแต่เด็กมันถูกบ่มฟักมามันก็เลยจะมาแก้ปัญหาอย่างใดอย่างเดียวไม่ได้เต่าน้อยคุณเอาซอลมิเตอร์หรือเครื่องวัดความเค็มไปจุ่มลงในร้านขายก๋วยเตี๋ยวในชุมชนแล้วคุณก็บอกชาวบ้านว่าร้านนี้เค็มนะผมมีคำถามตามมาว่าชาวบ้านยังจะเข้าร้านนี้อยู่หรือไม่เข้านะฮะตรงนี้ยังไม่มีงานวิจัยต่อนะฮะเจ้านี้เขาบอกว่าไม่ใช่ประชาชนในชุมชนเนี้ยฉันว่ารถที่ซอลมิเตอร์มันบอกว่าเค็มอ่ะสำหรับฉันแล้วพอดีจืดด้วยซ้ำฉันต้องปรุงด้วยน้ำปลาอีกตรงเนี้ยเป่าน้อยมันเป็นอะไรที่เราจะบอกว่ามันยังต้องมีการวิจัยและหาคำถามหาคำตอบอีกมากมายในประเทศไทยเรื่องการกินเค็มแล้วไตพังความดันโลหิตสูงนะฮะผมคิดว่าแฟนรายการสภาพสุขภาพอ่ะคงประเมินตัวเองแล้วว่าตัวเองวันนี้กินเค็มหรือโซเดียมสูงหรือไม่เพราะเราพูดเรื่องนี้กันมาบ่อยเหมือนที่เต่าน้อยบอกลองปรับตัวเองก่อนไม่ต้องไปรอให้ใครมาช่วยเราปรับอ่ะนะฮะเหมือนที่ผมทำตัวเองได้เต่าน้อยก็ทำตัวเองได้บางตัวเรามาเริ่มที่ตัวเราดีกว่าเนาะเต่าน้อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเห็นไม่ได้ว่านะคะคุณฟังเราก็ห่วงไปทางโซนอีสานเหมือนกันเพื่อกินส้มตำแทบทุกวันอาจารย์เราก็กินแทบทุกวันเหมือนกันหลังๆเนี่ยเขาทำเรื่องของปลาร้ารสเค็มด้วยนะอาจารย์คือมีความเค็มนัวๆแต่ว่าไม่เค็มแหลมๆเหมือนเมื่อก่อนด้วยนะอาจารย์แต่ว่าเราจะทำยังไงดีล่ะกินทุกวันอาจารย์ของมันอร่อยของมันต้องกินอ่ะอาจารย์ส้มตำน่ะ
1: มันก็เป็นคำถามเดิมๆเป็นคำถามเดิมๆที่ท่านผู้ฟังต้องถามตัวเองเมื่อเราสองคนพูดแล้วว่าโซเดียมกินเข้าไปแล้วไตพังความดันสูงคุณรู้คุณฟังพวกเราพูดแต่คุณชอบคุณคิดว่าอร่อยแล้วคุณก็กินต่อขอโทษนะหมดปัญญาที่จะตอบเต่าน้อยเมื่อสักครู่แล้วจะทำอย่างไรเนี่ยเพราะมันอร่อยอ่ะมันก็ต้องกินอ่ะอันนี้แหละครับคือคำที่ผมจะบอกว่าเราสื่อสารกับท่านผู้ฟังไม่สำเร็จแล้วท่านผู้ฟังเองก็ยังเอาสิ่งที่เราพูดอ่ะไปสู่การปฏิบัติไม่ได้จริงเพราะความอร่อยมันมากลบกับความกลัวตาย2ตัวนี้ถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยคนที่เขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้เขากลัวตายเขากลัวเป็นคนที่ต้องล้างไตอาทิตย์ละครั้งเขาก็เลยเปลี่ยนนิสัยตัวเองแล้วก็มีวิธีตัดความอร่อยออกไปนิดเดียวลดความถี่การกินลดลงผมจะบอกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ต้องเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแบบไมโครแฮบิตจำคำพูดนี้ไว้ฮะไมโครแฮบิตแปลว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนนิสัยการกินอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าหักดิบค คุณต้องค่อยๆให้ลิ้นคุณความรู้สึกคุณน่ะรองรับว่ามันกำลังจะเปลี่ยนทฤษฎีการเปลี่ยนลดเค็มลดโซเดียมใช้เวลา2ถึง3เดือนครับแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องมีจิตมุ่งมั่นหรือเอาความอร่อยซ่อนไว้เป็นอันดับ2เอาความตายและการไปล้างไตเป็นอันดับ1ก่อนแต่อย่าหักดิบไม่เกิน2ถึง3เดือนการกินโซเดียมการกินส้มตำปูปลาที่ว่าอร่อยเลิศนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงแล้วกินน้อยลงแล้วเวลาไปสั่งก็บอกว่าใส่ปลาน้อยนิดนึงเค็มลดลงนิดนึงแล้วไม่ใส่ผงชูรสหรือที่จะใส่ก็คือปลายช้อนชาค่อยเป็นค่อยไป2เดือนเปลี่ยนได้ครับท่านผู้ฟัง
0: เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังฉลาดในการกินแหละนะคะกินได้อาจจะเปลี่ยนเป็นส้มตำไทยหรือส้มตำอย่างอื่นก็ได้นะคุณผู้ฟังไม่ใช่ปลาร้าอย่างเดียวแต่ว่าเอาแล้วค่อยๆปรับค่อยๆปรุงเนาะคุณผู้ฟังอย่างที่อาจารย์สง่าบอกจะหักดิบทีเดียวเนี่ยก็คงไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนเพื่อให้ลิ้นมันชินค่อยๆปรับเพื่อให้ร่างกายมันชินนะคะคุณผู้ฟัง
1: อีกอันนึงนะสาวน้อยจะบอกว่าคนโบราณคนโบราณเขาเก่งมากเลยนะเวลาเขากินส้มตำเนี่ยเขาไม่ได้กินเค็มแบบคนยุคนี้เขากินพอดีพอดีแล้วเขาก็ไม่ได้กินบ่อยๆอ่ะเขาไม่ได้กินบ่อยๆอ่ะอันที่หนึ่งอันที่สองคนโบราณกินน้ำพริกน้ำพริกนี่ถือเป็นสุดยอดของโซเดียมและความเค็มต่อน้อยไม่แพ้ส้มตำเลยนะท่านผู้ฟังแต่คนโบราณเนี่ยเวลาเขากินน้ำพริกอ่ะผัดเป็นกะละมังเลย
0: ใช่
1: พอมาถึงยุคนี้ถามว่าการกินน้ำพริกที่เค็มพร้อมกับการกินผักนั้นเนี่ยมันช่วยกันอย่างไรในผักมีโพแทสเซียมในน้ำพริกมีโซเดียมโพแทสเซียมมาเจอโซเดียมในน้ำพริกมันจะเกิดการบาลานซ์กัน
0: อัน
1: ที
0: ่
1: หน
0: ึ่
1: งอันที่สองคนโบราณเขากินน้ำพริกเขาไม่ได้กินน้ำพริกอย่างเดียวเขากินกับปลาเผาเขากินกับแกงต้มเปลือกเขากินหลากหลายเขาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะมาโกยน้ำพริกใส่ปากเหมือนคนยุคนี้กินเอาแล้วก็กินกันทุกวี่ทุกวันกินกันมากมายนะฮะคือสรุปแล้วคนโบราณเนี่ยเขามีองค์ความรู้อยู่ระดับหนึ่งที่เรียนรู้ว่าการกินแบบไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดการเจ็บป่วยโดยที่เขาไม่มีใครไปบอกเขาว่าเต่าน้อยแต่เขาทดลองจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งว่าน้ำพริกอ่ะไม่ใช่มานั่งกินเค็มปี๋ปลาใส่เยอะใส่นิดเดียวอย่าไปใส่เยอะเราน้อยกับผมมีประสบการณ์เรื่องหม้อปลาอยู่ในครัวคนอีสานจะเอาปลาใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ต้มแล้วต้มแบบนั้นอ่ะเคี่ยวอยู่แบบนั้นแหละมันเวลาจะตำน้ำพริกก็เหยาะลงไปนิดเดียวไม่ได้ใส่ไปเยอะต้มจนกระทั่งผมจำได้นะเต่าน้อยอาจารย์จำได้เลยว่าเราไม่เคยเปลี่ยนหม้อเลยใส่ปลาไปวันแล้ววันเล่า 2-3 เดือนปรากฏไอ้ปลาก้างปลามันยังข้นอยู่ที่ใต้หม้อเลยจำได้
0: อุ่นเช้าอุ่นเย็นอ่ะอุ่นเช้าอุ่นเย็น
1: แล้วรู้ไหมว่านั่นแหละคือแคลเซียมที่มันละลายออกมาจากน้ำปลาสุดยอดมากๆเลยน้ำปลาผมเคยเอาไปเข้าห้องแลบวิเคราะห์ดูนะเต่าน้อยน้ำปลาแบบคนโบราณที่มีก้างปลาอยู่ก้นหม้อเยอะๆอ่ะโซเดียมเยอะไม่ใช่
0: แคลเซียม
1: เยอะมากขนาดเดียวกันโซเดียมก็สูงแต่เราจะบาลานซ์อย่างไรครับท่านผู้ฟังอันนั้นเป็นสุขภาพหน้าหนึ่งของเราตอนนี้ 9:31 ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขภาพอยู่มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังคือเราปฏิเสธไม่ได้เหตุการณ์กราดยิงกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนั้นเนี่ยท่านก็แสดงออกมาได้เหอะแต่แสดงออกมาในเชิงการสร้างสรรค์เนาะแต่ไม่อยากให้มาซ้ำเติมให้เกิดความหดหู่ในจิตใจนะครับอ่ะ
0: นะคะ
1: ช่วงนี้ต่อน้อยเราพักสักครู่เนาะ
0: ได้ค่ะพักค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creatorหัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
0: 34นาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2นะคะขอขอบคุณ NSL Burgery นะคะ Burgery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Foods ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงนี้นะคะอาจารย์สง่าแล้วก็ต่อน้อยก็คุยกันถึงเรื่องของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะคุณผู้ฟังมาจากความเค็มมาจากอาหารที่มีโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารบางอย่างไม่ได้เค็มนะคุณผู้ฟังแต่ก็มีโซเดียมสูงอย่างเช่นผงชูรสเป็นต้นนะผงฟูอะไรพวกนี้เป็นต้นอาจารย์ก็พูดบ่อยๆนะคะอาจารย์คะกลับมาค่ะ
1: ต่อน้อยตอนสมัยต่อน้อยเรียนหนังสือระดับประถมหรือมัธยมต้นเนี่ยต่อน้อยเคยถูกเพื่อนบูลลี่ไหม
0: เพื่อนไม่ได้บูลลี่แต่เล่าเหตุฟังตอนนั้นอยู่ม.2มันมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งชื่อเด่นชัยวงโยงน้อยอาจารย์ก็จะมาชกที่แขนเราอ่ะจำได้หมดเลยเด่นชัยวงโยงน้อยเนี่ยคือปัจจุบันเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่จะเล่าว่าตอนม.สองอ่ะเขาจะชอบมาม.สองก็อบอวบไม่ได้ถือว่าอ้วนมากนะสำหรับเราเขาชอบมาชกแขนขวาชกทุกวันชกมันทุกวันเลยเช้าวันเย็นต่อยเช้าวันเย็นไปแล้วต่อยต่อเป็นบ่อยมากแต่ก็เลยเป็นคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าคุณครูสุรวุฒินักปราชญ์เป็นอาจารย์ประจำชั้นจำได้ตอนนั้น
1: ข
0: ออาจารย์คะหนูโดนไอเด่นอะมันมาต่อยหนูทุกวันหนูไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยอาจารย์ถามแต่ว่าเขาไม่หยอกเราหรือเปล่าอาจารย์การหยอกของเพื่อนอะมันไม่ต้องต่อยแรงขนาดนี้ไหมอาจารย์เมื่อก่อนใช้ไม้เรียวได้นะเมื่อก่อนไม้เรียวสมัยหนูเป็นเด็กปี3-1-3-2อะอาจารย์เขาก็เรียกมาคุยว่าทำไมถึงทำเพื่อนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกผมเห็นเขาตัวใหญ่แล้วหมั่นไส้อาจารย์หนูมันทำแต่มันชกหนูทุกวันน่ะชกต้นแขนน่ะหนูไม่ชอบ
1: เขาเรียกมันเคี้ยว
0: มันซิมันเคี้ยวแหละหนูบอกเฮ้ยเธอต่อยฉันทุกวันแบบนี้ฉันเจ็บนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยพูดเขาแบบหลังจากนั้นน่ะเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าคุณครูอ่ะค่อนข้างที่จะเฮ้ยอย่ามาแกล้งเพื่อนแบบนี้เพื่อนเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนน้อยอาจารย์เคยตอนอยู่ป.3 ป.4 ป.3 มั้งแล้วโดนพี่ป.4 ชกหน้าทำร้ายแกล้งแล้วก็พูดว่ามึงอ่ะเป็นลูกกำนันกูไม่ชอบ
0: อา
1: จารย์เป็นลูกกำนันแล้วก็แกล้งแต่ตัวเขาเป็นลูกครูแต่ไม่ได้สอนโรงเรียนนั้นคนละโรงเรียนเขาแกล้งอาจารย์มีอยู่วันหนึ่งเขาชกอาจารย์โดยที่อาจารย์ไม่ได้ทำอะไรกับเขาอาจารย
0: ์
1: วิ่งกลับบ้านเพราะเป็นโรงเรียนวัดอยู่ในหมู่บ้านไปฟ้องแ แม่กำลังย้อมครามอยู่จำภาพนี้ได้เลยกำลังเอามือจุ่มเอาผ้าไปย้อมครามอยู่มันช่วงระหว่าง 9:00 น 10:00 นเนี่ยจำได้เลยแม่เขามองมาที่ตัวเราเห็นสายตาแม่แม่ก็เจ็บปวดแทนลูกมั้งเห็นลูกร้องด้วยความปวดแล้วแม่พูดอยู่คำหนึ่งว่าทำเป็นยังบ่ชกมันตอบ
0: เ
1: ออแม่คือคำพูดของแม่ตอนนั้นเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่จะกล้าทำอะไรบางอย่างที่จะโต้ตอบแต่พอมาโตขึ้นและจนถึงปัจจุบันนี้มาวิเคราะห์คำพูดของแม่และเอาทฤษฎีเข้ามาจับเนี่ยท่านผู้ฟังครับแม่ที่พูดออกมาแบบนั้นน่ะแม่อยากจะสอนลูกให้เป็นคนที่แกร่งและกล้าแต่หลักจิตวิทยาบอกว่าแม่ควรจะหลีกเลี่ยงคำพูดแบบนั้นเต่าน้อยเด
0: ี๋
1: ยวมาฟังกันดูนะว่าเมื่อลูกถูกบูลลี่แล้วมาบอกพ่อแม่เราจะสอนลูกอย่างไรนะฮะอันดับแรกพอเห็นลูกมาฟ้องหรือลูกถูกแกล้งด้วยวิธีใดก็แล้วแต่พ่อแม่ต้องตั้งสติแล้วฟังให้ลูกพูดก่อนพ่อแม่อย่าพึ่งพูดอะไรออกมาให้ลูกพูดก่อนว่าอย่าพ่อแม่อย่ารีบตัดสินใจว่าต้องทำนู่นทำนี่นะฮะให้ลูกพูดแล้วเลี่ยงคำว่ามันก็แค่นี้เองทำไมไม่สู้เขาเห็นไหมเหมือนแม่ผมเลย ทำไมไม่สู้เขาเขาบอกหลักจิตวิทยาห้ามใช้คำพูดนี้อันที่สองย้ำว่าการถูกบูลลี่ไม่ใช่ความผิดของลูกนะให้ลูกเข้าใจว่าคนที่กลั่นแกล้งลูกนั้นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมนั้นไม่ใช่ลูกไม่ใช่คนที่ถูกกระทำอันนี้ให้เขาแยกเต่าน้อยสอนให้เขามีไลฟ์สกิลที่แยกแยะอะไรเป็นว่าการบูลลี่ใครผิดใครถูกนะฮะอันที่สามสอนให้ลูกแยกการล้อเล่นกับการบูลลี่นี่แหละกรณีเต่าน้อยเป๊ะเลยไอเด่นกับเต่าน้อยเนี่ยสอนให้ลูกแยกแยะเป็นว่าเอ๊ะครูก็บอกว่าเฮ้ยเด่นมันล้อเต่าน้อยมั้งแต่เต่าน้อยเกิดความรู้สึกว่าล้ออะไรเจ็บจะตายแล้วมันมีความรู้สึกถูกอับอายด้วยข่มขู่กีดกันหรือใช้โลกออนไลน์ทำร้ายจิตใจอันนี้ก็รวมถึงเรื่องการสอนลูกให้แยกเป็นเช่นเดียวกันเพราะ4เราต้องฝึกประโยคสั้นๆให้ลูกพูดและเอาไปใช้ได้จริงๆเมื่อถูกเพื่อนบูลลี่3-4ประโยคเนี่ยเต่าน้อยสอนให้หลานพูดหยุดนะฉันไม่ชอบไม่ไปตอบไม่ต้องไปตอบโต้เขาแต่ใช้คำพูดออกหนักแน่นหยุดนะฉันไม่ชอบแล้วก็เดินไปหรือคำพูดว่าอย่าพูดแบบนี้อีกกับฉันฉันไม่ชอบอันนี้ใช้คำพูดในการบูลลี่เต่าน้อย
0: อ
1: ันต่อมาฉันจะไปบอกครู
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ว่าจะฟ้องครูนะไปบอกครูแล้วก็เดินไปด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วก็เดินออกจากสถานการณ์ถ้าคุณทำได้จริงแต่บางครั้งมันทำไม่ได้นะเต่าน้อยพอพูดไปปุ๊บมันมาล็อกคอมาจับแขนถ้าคนมันจับรุนแรงจริงๆอะแล้วต่อมาก็คือสอนให้ลูกหาคนช่วยไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวคือเด็กที่ถูกบูลลี่อะส่วนมากอายเต่าน้อยไม่กล้าจะบอกคนอื่นโดนเพื่อนแกล้งปุ๊บไม่กล้าเลยเก็บไว้คนเดียวพอเก็บไว้คนเดียวปุ๊บมันระเบิดเต่าน้อยมันระเบิดขึ้นมาหาทางออกในทางที่ผิดต่อมาก็คือเราพยายามหาเพื่อนมาเป็นเกาะกำบังเพื่อนที่รักเราชอบพอกับเราคบกับเขาเยอะๆอย่าพยายามอยู่คนเดียวให้เพื่อนที่มันบูลลี่มาบูลลี่เราส่วนมากไอ้เพื่อนที่มันบูลลี่มันจะบูลลี่ตอนระหว่างเรานั่งอยู่คนเดียวเราไปหาเพื่อนซะนะฮะแล้วมันอาจจะไม่กล้าเพราะเพื่อนอาจจะช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นนะเต่าน้อยอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเวลาลูกถูกบูลลี่แล้วมาฟ้องก็บอกว่าทำอะไรที่ให้มีความอดกลั้นและอดทนแล้วก็หาทางออกอย่างที่บอกไปแล้วครับเต่าน้อยครับ
0: อาจารย์แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งแล้วนี่มาเรียนที่กรุงเทพละหนูก็ลงรถเมล์แล้วก็จะนั่งวินเข้ามหาลัยอาจารย์ก็เราจะถามอาจารย์ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันบูลลี่ทางอ้อมหรือเปล่าเช่นหนูลงรถเมล์หนูจะนั่งหนูเริ่มอ้วนละวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คิวกูคิวบึงมึงไปดิทั้งที่คิวอ่ะคิววินมอเตอร์ไซค์คือคิวของเขาอะไรเงี้ยเขาก็พยายามเกี่ยงไม่รับ
1: ไม่อยากจะรับเต่าน้อย
0: ใช่หนูก็เลยบอกตั้งแต่นั้นมาหนูก็เลยไม่ชอบนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วมีความสุขว่าเฮ้ยจะอ้วนจะผอมมันก็คิวคุณก็ทำหน้าที่ไปสิฉันตอนนั้นไม่ได้อ้วนมากนะอาจารย์แต่หนูมีความรู้สึกว่าเขาดูถูกรูปร่างเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ็บแค้นเคืองโกรธมากสมัยนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามูลลี่ทางอ้อมไม่ล่ะอาจารย์
1: มันก็ไม่อ้อมหรอกบูลลี่โดยตรงๆเลยแต่ไอตัวคนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ตัวว่าที่คุณทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้คนที่จะใช้บริการคุณเจ็บปวดเขาไม่รู้ตัวมันก็เลยต้องมาตั้งคำถามครับท่านผู้ฟังว่าการแก้ปัญหาบูลลี่ในกลุ่มเด็กวัยเรียนเนี่ยมันคงจะต้องเปลี่ยนแนวคิดมันคงจะต้องเปลี่ยนจากแนวคิดที่จะสอนเด็กที่ถูกบูลลี่ให้เข้มแข็งคือมันสอนยากนะเมื่อถูกบูลลี่แล้วจะให้ลูกหลีกเลี่ยงเนี่ยแต่ไปสู่การสร้างระบบโรงเรียนที่ไม่ยอมรับการบูลลี่และทุกคนช่วยกันผมเลยขอบอกกระทรวงศึกษาธิการว่าเนี่ยวันนี้ว่างๆตอนบ่ายผมจะโทรพูดคุยกับรองเลขาธิการสพฐที่ดูแลโรงเรียน 30,000 โรงมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่โรงเรียนจะต้องมาหากลวิธีในการป้องกันไม่ให้เด็กบูลลี่กันในโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าระดับการป้องกันการบูลลี่เนี่ยมันมีอยู่3ระดับต่ำน้อย1ระดับในตัวเด็กคือระดับปัจเจกเหล่านี้เราต้องสร้างทักษะอันนี้ผมบอกไปแล้วสร้างทักษะไลฟ์สกิลเด็กให้เด็กเข้มแข็งอดทนไลฟ์สกิลให้เด็กไม่ไปแกล้งผู้อื่นไลฟ์สกิลให้เด็กนั้นเห็นอกเห็นใจแบ่งปันผู้อื่นมีความรักต่อผู้อื่นอันนี้คือระดับเด็กพอมาที่2ระดับเพื่อนเปลี่ยนจากผู้ชมเป็นผู้ช่วยเวลาเพื่อนถูกบูลลี่คุณจะมาเชียร์หรือนั่งชมอยู่เฉยๆคุณต้องช่วยกันเพราะเหตุการณ์บูลลี่มันมักจะมีเด็กที่เห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยแล้วเราจะต้องบอกเพื่อนว่าเมื่อเพื่อนถูกบูลลี่แล้วคุณอีก7คนที่ยืนดูอยู่อะคุณจะมีบทบาทอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องทำกันและอย่าไปร่วมขำไม่ร่วมแชร์ไม่โดยไม่ได้ช่วยเพื่อนนะครับอันต่อมาคือระดับโรงเรียนครับท่านผู้ฟังที่ผมอยากจะรณรงค์เราจะทำอย่างไรสร้าง healthy and safety school ในโรงเรียนที่มีระบบอย่างชัดเจนเช่นนโยบาย zero tolerance for bully อันนี้เอาน้อยเราจะทำอย่างไรออกมารณรงค์ทั้งประเทศเลยว่าการบูลลี่เพื่อนมันเป็นเรื่องจุดๆๆๆหาทางแจ้งเหตุการณ์ที่ปลอดภัยและเป็นความลับครูทุกคนได้รับการฝึกเรื่องบูลลี่ครูทุกคนต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีระบบการติดตามเด็กที่ถูกบูลลี่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งคนที่ไปบูลลี่คนอื่นด้วยนะฮะมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่ลงโทษคนที่ไปบูลลี่คนอื่นแต่เอาคนที่ชอบไปบูลลี่คนอื่นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเชิงบวกนะแล้วก็ลองดูซิว่าจุดไหนบ้างที่เด็กถูกบูลลี่มากที่สุดเขาบอกว่าห้องน้ำคืออันดับหนึ่งเลยเต่าน้อยห้องน้ำในโรงเรียนสนามกีฬาทางเดินและในโซเชียลมีเดียก็เป็นจุดอีกหนึ่ง
0: แล้วหนูนะ
1: ระดับครอบครัวเต่าน้อยมาถึงระดับครอบครัวบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะฮะแล้วหลีกเลี่ยงคำว่าทำไมไม่สู้เขาหลีกเลี่ยงคำพูดนี้แต่ให้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกแล้วพ่อแม่จะช่วยอะไรลูกได้บ้างต้องถามคำถามนี้ก่อนนะฮะต่อมาสังคมและสื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนที่เต่าน้อยบอกเมื่อสักครู่การเสพสื่อมันทำให้พฤติกรรมของคนเบี่ยงเบนครับเต่าน้อย
0: อาจารย์แล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วตอนนั้นหลานคนโตอยู่ป.2 หรือป.3นี่แหละหนูอะโดนฟันน้ำนมมูลลี่หนูนะหนูไปรับหลานแล้วหนูนั่งรอหนูได้ยินเลยพ่อใส่ทำไมป้าเธออ้วนจังอาจารย์แล้วหลานหนูมันก็ตอบเธออ้วนได้ก็ผอมได้นี่ไงแต่เป็นความน่ารักของเด็กหรือความน่ารักของเด็กหนูก็นั่งขำนะ
1: เออนะ
0: หนูฟันน้ำนมมาบูลลี่นี่เดี๋ยวหนูก็นั่งขำมองความไร้ดีสาของน้องของหลานนะอาจารย์
1: ไร้ดีสาจริงๆต่อน้อง
0: ใช่
1: น
0: ้
1: องเขาปั้นอายุ4ขวบกว่าเนี่ยเวลาเจอคนอ้วนไปชี้เขาแล้วก็ไปพูดเสียงออกทำให้เขาได้ยินคนอ้วนคนอ้วน ตอนนี้ต้องจับเขามาสอนนะท่านผู้ฟังเด็กเขาบริสุทธิ์จริงๆเพราะเขาเห็นคนที่น้ำหนักใหญ่เนี่ยน้ำหนักเกินน้ำหนักเยอะเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาแปลกๆอ่ะผมว่าอยู่ๆเขาปั้นโครงไม่ได้
0: ไม่ได้จิตนาหรอกเด็กไร้เดียงสาอาจารย์แล้วก็แชร์อีกเรื่องนึงคือพอหลานคนเล็กของหนูอยู่ป.4 ป.5เขาอ่ะก็จะมีมาเล่าให้ฟังทุกวันวันนี้หนูโดนเพื่อนคนนี้แกล้งวันนั้นหนูโดนเพื่อนคนนั้นแกล้งอะไรเงี้ยแต่ว่าแกล้งไม่ทุกวันอาจารย์ก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ถามว่าแล้วมีเรื่องอะไรกันแต่หนูก็เคยใช้คำพูดนะอาจารย์ที่หลังก็อย่ายอมสิลูกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เคยใช้เหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยใช้แต่ว่าพอในห้องเรียนค่ะหลายๆคนเนี่ยเด็กเขาก็ไปฟ้องคุณครูเขาก็ดูสังเกตแล้วคุณครูประจำชั้นอ่ะเขาก็ไลน์มาหาผู้ปกครองว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมไม่ดีนะชอบล้อเลียนเพื่อนเด็กคนนี้ชอบแกล้งครูในขณะที่ครูกำลังสอนชอบเสียงดังกับครูอะไรเงี้ยฝากคุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็กที่บ้านด้วยนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณครูเขาคุยกับผู้ปกครองโดยตรงนะอาจารย์เราจะมีไลน์ผู้ปกครองแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีให้ผู้ปกครองอยู่ที่บ้านน่ะก็จะได้ตักเตือนลูกหลานว่าไปโรงเรียนอย่าทำตัวแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะนะคะ
1: ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขภาพอยู่นะครับ4689899มาพูดคุยกันได้ตอนน้อยตอนนี้เข้าสู
0: ่
1: การข้อความของท่าน
0: มี SMS 4333อาจารย์หนูชอบมากเลยตามที่อาจารย์บอกเนี่ยไม่มีแต่ในทฤษฎีเท่านั้นแหละครับอาจารย์ในความมันจริงอ่ะมันยิ่งกว่านั้นมันต้องใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันครับอาจารย์ไง
1: ก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นได้แต่จะถามต่อถ้าท่านถามเรื่องนี้ซีเรียสไม่ได้ล้อเล่นและไม่ใช่มุกจะถามต่อว่าถ้าตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเกิดอะไรขึ้นโปรดไปคิดต่ออีกนิดนึงนะท่านผู้ฟังนะครับที่จริงบางครั้งเนี่ยเราแปลงสู่การปฏิบัติได้ครับท่านผู้ฟัง
0: ก็มาที่อัมซ่าส่งบทกลอนมาเรื่องของชวนลดเค็มอาจารย์ชวนลดเค็มลดโซเดียมกันหน่อยไหมหมั่นใส่ใจให้ระวังนะพี่จ๋าแต่ห้ามลดความสนุกสุขทุกคราหมุนกันมาหาคลื่นนี้มีรุ่นเริงอาจารย
1: ์ชอบ
0: ชอบชอบชอบนะคะ
1: คลื่นนี้มีรุ่นเริง
0: นะคะมาที่คุณพัชสอนนะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์พูดเรื่องกินอาหารไม่ดีแล้วก็ทำให้ไตทำงานหนักเลยอยากถามว่าถ้าเรากินน้ำอัญชันด้วยการใส่น้ำต้มสุกด้วยการใส่น้ำต้มสุกบ่อยๆสัก 2-3 ครั้งสีน้ำเงินเข้มๆที่ออกมาจากดอกอัญชันที่เรากินเนี่ยใน1อาทิตย์จะทำให้ไตทำงานหนักไหมในการขับสีน้ำเงินออกจากร่างกายอาจารย
1: ์หมายถึงเอาดอกอัญชันไปต้ม
0: ใช่
1: แล้วก็เอาน้ำดอกอัญชันมาก
0: ินแบบเข้มๆอ่ะ
1: คือสารที่อยู่ในดอกอัญชันน่ะเป็นโพลีฟีนอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นพวกพฤกษาเคมีที่เขาบอกว่ามันเป็นสารต้านแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยแอนตี้ออกซิแดนต์มีประโยชน์แต่การกินน้ำอัญชันของเรานั้นเนี่ยถ้าเรากินทุกวันแต่มันไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายมันละลายอยู่ในน้ำผมมั่นใจว่าการกรองเอาส่วนที่มันเหลือใช้หรือกินออกมาเนี่ยไตและตับคงไม่ได้ทำงานหนักมากมายประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้ากินแบบรสจืดธรรมดาไม่ได้ใส่น้ำตาลหรือถ้าจะใส่ก็หวานปลาแลบเนี่ยไม่มีปัญหาครับดื่มไปได้เลยแต่อย่าไปเชื่อว่าการดื่มน้ำอัญชันทุกวันจะไปรักษาโรคนู่นนี่นั่นได้มันเป็นเพียงแค่เสริมเท่านั้นเองถ้าคุณเบื่อดอกอัญชันน้ำอัญชันคุณก็เอาอัญชันไปจิ้มกับน้ำพริกเอาไปทำขนมก็ได้เราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาอีกคู่ฟังอีกเรื่องนึงบอกว่าอาจารย์อาหารภาคใต้ก็เค็มใช่ย่อยโซเดียมเยอะเหมือนกันแต่ชอบเวลากินอาหารภาคใต้ผักเยอะเต็มโต๊ะเลยอาจารย
1: ์เป็นมาอันนี้ชัดเลยขอบคุณที่เลสประเด็นนี้ขึ้นมาคนใต้เขากินเค็มก็จริงนะแต่เขากินผักเป็นกระบุงเลยอ่ะผมชอบขนมจีนปักใต้นะโอ้โหผักเยอะมากเลยเต่าน้อยเยอะจริงๆมันไปบาลานซ์กันได้ครับท่านผู้ฟัง
0: นะคะ อ่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งท่านก็ถามถึงเรื่องของเมนูต้องการเสริมโปรตีนถ้าเรากินฟองเต้าหู้นำฟองเต้าหู้มาปรับเป็นเมนูอาหารแทนข้าวได้ไหมคะ
1: ฟองเต้าหู้จัดอยู่ในอาหารประเภทโปรตีนไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตจ๋ามีพลังงานมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในฟองเต้าหู้แต่เขาจัดฟองเต้าหู้อยู่ในหมวดโปรตีนเพราะนั้นถ้าคุณใช้พลังงานต่อวันมากแล้วคุณไม่กินข้าวไม่กินแป้งอย่างอื่นกินแต่ฟองเต้าหู้คาร์โบไฮเดรตที่คุณจะได้รับอาจจะไม่พอ

0: จำไว้เสมอว่าการกินฟองเต้าหู้คือการกินอาหารเพื่อจะเสริมโปรตีนเข้าไปและเป็นโปรตีนจากพืชครับ
1: สำหรับคนที่ต้องการเสริมโปรตีนก็ได้ถูกต้องไหมอาจารย
0: ์โปรตีนฟองเต้าหู้เป็นโปรตีนจากพืชคุณภาพของกรดอะมิโนอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าโปรตีนจากไข่และนมอยากให้เสริมนมและไข่เข้าไปด้วยครับ
1: นะคะก็ว่ากันไปนะคะทีนี้มาที่คุณพี่มนบ้างนะคะก็พูดถึงเรื่องของข่าวที่เราเกริ่นๆในช่วงต้นรายการก็บอกว่าสุขสวัสดีครับอาจารย์และน้องต่อน้อยทางกลางดงตอนนี้อากาศดีๆนะคะส่วนหนึ่งของปัญหามันเริ่มที่สังคมครอบครัวครับการเสพข่าวก็ลดลงหน่อยระวังจะเครียดนะคะให้คลื่นลมสงบค่อยมาอ่านสรุปเหตุการณ์จะได้ไม่เครียดนะครับแหมมันไม่อินนะสิพี่มนเหตุการณ์มันสรุปไปแล้วอะ
0: นี่สุดท้ายว่าเหตุการณ์สงบก็ต้องสกัดอารมณ์ตัวเองเหมือนอาจารย์อะเมื่อเช้าเปิดมาเนี่ยปื๊ดๆไหลปัดปื๊ดปื๊ดไถปื๊ดปื๊ดเนี่ยมันเต็มไปด้วยข่าวนี้อาจารย์ไม่ดูเลยอาจารย์ไปดูข่าวที่ไทยชนะฟิลิปปินส์เมื่อวาน 3-0 วอลเลย์บอลอาจารย์ไปดูเวียดนามแพ้อินโด 3-2 ซึ่งเป็นการพลิกล็อกขนาดใหญ่มันก็เลยเพลินไปแต่ถ้าอาจารย์มาดูคลิปพวกนี้ต่อนะอาจารย์ว่าอาจารย์เครียดนะฮะเห็นด้วยกับคุณมนนะครับ
1: นั่นค่ะแต่ว่าการเสพข่าวอ่ะอาจารย์ก็รู้ว่าไม่เรียกว่านิสัยเลยไหมอาจารย์ก็รู้ว่าสันดานหนุ่มเป็นคนที่แบบมันดูแล้วมันต้องอินและอินอ่ะอาจารย์อันนี้หนูแก้ไม่ได้จริงๆในเรื่องแบบนี้บอกตัวเองคุณผู้ฟัง
0: คุณเป็นผู้สื่อข่าวคุณเป็นผู้สื่อข่าวคุณต้องดูข่าวละเอียดแต่คุณขาดการแยกแยะแล้วคุณไม่ได้นำเอาประสบการณ์เก่ามาใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน เหมือนที่อาจารย์เตือนเต่าน้อยตอนโควิดระบาดตอนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอะไรต่ออะไรที่เต่าน้อยเสพข่าวย้ำแล้วย้ำอีกเพราะเต่าน้อยสวมวิญญาณของการเป็นนักข่าวที่ต้องรู้อะไรละเอียดเพื่อจะเอามาทำข่าวแต่ในที่สุดมันก็ทำร้ายจิตใจเราเพราะจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอนักข่าวบางคนเขาแยกออกนะเต่าน้อยว่าอันนี้ฉันกำลังทำงานเรื่องข่าวฉันจะไม่เอาตัวเองไปผูกอยู่กับเนื้อข่าวแต่ฉันจะเอาข่าวที่ฉันรับรู้เนี่ยมานำเสนอต่อผู้ชมและผู้ฟังแต่ฉันจะไม่เอาจิตไปคล้องแวะตรงนั้นเพราะนั้นเราต้องแยกแยะว่าเรากำลังเล่นบทบาทอะไรอยู่แล้วเราจะทำให้การเสพข่าวของเราไม่ถึงกับทำร้ายตัวเองมากมายนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเมื่อถูกทำร้ายจิตใจเราควรทำอย่างไรนี่ไม่ได้โฟกัสไปที่เด็กอย่างเดียวมันหมายถึงวัยทำงานมันหมายถึงวัยคนแก่ด้วยนะอาจารย์คนแก่บางบ้านเนี่ยลูกหลานนิสัยไม่ดีก็มีลูกก็พูดทำร้ายจิตใจพ่อแม่ก็มีเมื่อเราถูกทำร้ายจิตใจเราจะต้องทำอย่างไรมีจิตแพทย์เขาแนะนำ4วิธีในการรักษาให้ใจเราไม่พังคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องนี้แล้วต่อเชื่อว่าอาจารย์น่าจะมีประสบการณ์ดีๆมาฝากพวกเราเหมือนกันอาจารย์ช่วงนี้นิดหน่อยทิ้งท้ายหนูเห็นนะคนไปกินเห็ดกันเยอะเห็ดออกเยอะมากๆพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำพูดซากเรื่องของเห็ดเนี่ยเตือนกันสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: เราพูดกันทุกปีเลยนะฮะฤดูฝนเป็นฤดูเห็ดการสกัดกั้นไม่คนอีสานคนเหนือหรือคนที่อยู่ภาคใต้ที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าแล้วเอามาปรุงอาหารเนี่ยเราสกัดกั้นไม่ได้แต่เราจะสอนเขาอย่างไรว่าเห็ดอะไรกินได้เห็ดอะไรกินไม่ได้จากงานวิจัยชี้ออกมาเลยครับท่านผู้ฟังว่าคนที่กินเห็ดเป็นพิษแล้วเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากเป็นคนที่ไม่ใช่คนรุ่นเก่าแต่เป็นคนรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้ถูกบ่มฟักในเรื่องการดูเห็ดคนโบราณเขาไม่มีใครไปสอนนะเต่าน้อยเขาสังเกตด้วยตาของเขาเองแล้วเขาใช้ความพิถีพิถันความละเอียดอ่อนในการดูว่าเห็ดอะไรกินได้และไม่ได้แต่พอระยะหลังมาเนี่ยคนเราละเลยในเรื่องนี้ไม่ได้ศึกษาการกินเห็ดอยู่ๆก็ไปเหมาโหลแล้วเอามากินเพราะฉะนั้นเตือนนะครับว่าเห็ดเป็นพิษนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเห็ดหนึ่งมันเป็นเห็ดที่เราไปซื้อตามชาวบ้านเอามาขายอันนี้ต้องบอกเลย50 50ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถ้าคุณไปซื้อเห แต่ถ้าคุณกินเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดตับ
1: เห็ดโคลนเห็ดโคลนที่เราคุ้นเคยกันนะ
0: อะไรก็แล้วแต่ที่คุณคุ้นเคยอ่ะคุณมั่นใจแต่คุณไปเที่ยวแล้วคุณไปซื้อเห็ดจากชาวบ้านมาตรงนี้คุณต้องระวังอันดับแรกเลยอันดับสองไปดูว่าในเห็ดนั้นถ้ามันมีสีแปลกๆหลากหลายสีอย่ากินครับขอร้องอย่ากินเลยนะฮะเห็ดมันต้องเป็นสีธรรมชาติมากที่สุดอันที่สามเขาบอกว่าไปดูวงอยู่ใต้โคนเห็ดถ้ามันมีวงกลมอยู่ใต้โคนเห็ดอันนั้นคือเห็ดพิษแล้วเขามีอีกตัวนึงผมจับไม่ได้เอาไปต้มนะเต่าน้อยใส่ใบอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำเนี่ยนั่นแหละเห็ดพิษอรัตไปทดลองดูเต่าน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดเรื่องการกินเห็ดอย่างไรให้ปลอดภัยเสริมอีกรอบหนึ่งนะเราจะทดสอบอย่างไรว่าเห็ดที่เราซื้อมามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยพรุ่งนี้มาพบรายการสภาพสุขสุภาพอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้และภาวนาว่าจะเกิดขึ้นอีกเลยพบกันวันพรุ่งนี้ครับเต่าน้อยครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มบรรยากาศรับศพเหตุกราดยิงในโรงเรียนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลังเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งในเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาขณะที่ครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าและยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันนิติเวชครอบครัวถือภาพของนายกิตติพงษ์ไว้ในมือท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเอกนิติชี้เงินกู้พรก.กู้ 200,000 ล้านหลังโฟกัสเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นหลักทั้งอุดหนุนติดแผงโซล่าเปลี่ยนผ่านรถโดยสารเป็น EV ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รอประเมินนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการใช้เงินในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนที่เหลือจะมีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณอย่างไรเนื่องจากขณะนี้มีการขอโครงการเข้ามาจำนวนมากทั้งโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าที่แน่ๆ 200,000 ล้านบาทที่เหลือต้องนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานส่งงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะมีงบประมาณจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้ามากที่สุดก่อนย้ำว่าส่วนตัวมองว่าสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งของงบประมาณจากพรก.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะซึ่งในนโย

0: นโยบายไปว่าจะต้องให้ใช้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะใช้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทหลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้แทนในโครงการนี้ยอมรับว่าในทางกฎหมายใช้ได้แต่ในทางปฏิบัติอยากจะเก็บไปใช้ในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะพร้อมยอมรับว่าเงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่าโดยจะมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาช่วยในเรื่องสินเชื่อนอกจากนี้ยังจะมีการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมโดยรัฐบาลอยากทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV ใน7กลุ่มเพราะรถเหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดและงบประมาณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
5: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเทแข็งแรงวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และอาจารย์สันติสิริวิมลไม่ช้อยนางลำครับ SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับ4689899 4689899นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับผมต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในตอนนี้นะครับก็คืออยู่ไหนก็สบายใจเป็นความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นมากๆตอนนี้นะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณWi-Fi นะครับแล้วก็จะได้ดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงนะฮะทำให้ผ่านมือถือครับสบายมาก อันนี้ต้องบอกเลยว่าความละเอียดเนี่ยนะครับ8ล้านพิกเซลนะฮะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับอันนี้บอกได้เลยว่าติดตั้งง่ายมากได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเนี่ยนี่สำคัญมากตอนนี้ฝนกำลังจะมากันทีเดียวเพิ่มเมมโมรี่ครับ SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30 วันบอกคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าสามารถติดตั้งสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะครับหมุนได้355 องศาหมุนได้ขึ้นลงนะอันนี้ถ้าขึ้นลงเนี่ยได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ผ่านแอปในมือถือบอกคุณฟังได้เลยดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดนะฮะรับประกัน1 ปีครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1 แถม 1อ้าวโหอันนี้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับซื้อ1 แถม 1นะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเรายังมีเรื่องราวของราคานะครับราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้น1 แถม 1นะฮะโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้านะครับ100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียครับนะฮะเราไปที่อาจารย์สันติสุขมูลไม่ช้านางรำครับ
11: สวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวัสดีมนนะครับไม่ช้านางรำความรู้คู่ความอร่อยแต่ความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมมันสูงสุดของเราก็คือความกตัญญูรู้คุณผลครับ
10: ครับ
11: ครับคุณผู้เกียรติครับวันนี้ผมจะแนะนำร้านอร่อย2 ร้านอยู่ที่นครปฐมคุณผู้เกียรติตรงนี้ไม่เคยไปนะครับร้าน2 ร้านนี้รับรองว่า
10: ร้านลับจ้าร้านลับ
11: ร้านลับเหรอไม่ลับนะคนนครปฐมรู้จักกันดีเอาร้านแรกชื่อร้านย้อยหย่อมชื่อเรียกผมย้อยหย่อมชื่อผมเจอ
10: ย้อยย่อย
11: ย้อยย่อย
10: โอ้ชื่อ
11: ชื่อแปลกดีนะร้านนี้อยู่ที่ถนน25 มกราซอย3อำเภอเมืองนครปฐม
10: ครับ
11: โทรศัพท์จดไว้ก่อนแล้วยืนเกียรติ
10: ครับผม
11: เดี๋ยวยืนไปเกียรติไปถ่ายทำกินอย่างสมเกียรติได
10: ้ครับ
11: 062-462-449-449-6645-6645เขาขาย11 โมงเช้าถึง6 โมงเย็น
10: ครับ
11: ไม่มีวันหยุด
10: ย่อยย่อย
11: ย่อยนะครับประวัติของเขาที่เจ้าของเขาชื่อคุณอ้อม
10: ครับ
11: แม่เขาชื่อย่อยย่อยย่อยย่อย
10: แม่ชื่อย่อยหรือว่าไงฮะแม่ชื่อย้อยเหรอ
11: ใช่
10: แล้วย้อยนี่คืออร่อยป่ะอาจารย
11: ์ตรงเดียวกันมองนั้น
10: ครับ
11: ทำมา30 ปีละ
10: โ
11: อ้เมนูที่แนะนำขนมหัวผักกาด
10: ขนมหัวผักกาด
11: แบบโบราณเลยใช้น้ำมันหมูใส่ไข
10: ่ครับ
11: แล้วก็มีน้ำจิ้มแต่ผมไม่ตีแบบว่าน้ำจิ้มมันออกจะหวานไปหน่อยและอีกอันนึงนะครับอันนี้เขาคิดเองแล้วอร่อยจริงๆคือเขาตั้งชื่อแปลก
10: ครับ
11: ยวนถิ่นส้มโอ
10: ชื่อเมนูนะ
11: จ้ะเรียกชื่อแปลกร้านเนี่ย
10: ยวนถิ่นส้มโอ
11: สีแต่ละสีนะครับผม
10: ครับ
11: ส้มโอขาวน้ำผึ้งเขาเอามายำนะอันนี้อร่อยอร่อยมากเลยครับขนมหัวผักกาดก็ราคาไม่แพงนะ55 บาทแต่เยือนถิ่นส้มโอ139 บาท
10: อ๋อตัวส้มโอมันแพงอ่ะ
11: โอ้คงจะมองนั้นล่ะใช่ใช่แล้วก็ยังมีไอติมก็นะไอติมกินกับมะม่วงน้ำปลาหวานนี่ก็แปลกเหมือนกันครับก็แนะนำให้นะครับท่านผู้ฟัง
10: ย้อยย

0: ใช
1: ่ครับผม
0: ร้านที่สอง
1: ร้านแรกผ่านไปย่อยๆร้านที่สอง
0: มาดามโอ
1: หึ
0: มาดามโอ
1: มาดามโ
0: อพอเราพูดอ๋อพอเราพูดมาดามโอ
1: มาดามโอโอ้ยชื่อมันหนังเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: ใช่หนังเรื่องมาดามโฮ
0: เราอยู่ที่ถนนทรงพล
1: ถนนทรงพล
0: สนามจันทร์นครปฐม
1: ครับ
0: เปิดบริการ 11 นถึง 22 นไม่มีวันหยุด
1: โอ้เอ๊ะร้านแรกย่อยๆมีวันหยุดไหมอ่ะฮ
0: ะ
1: ย่อยๆมีวันหยุดไหมย่อยๆน้ำลายไหล
0: ไม่มีวันหยุด
1: เหล่านี้ไม่มีวันหยุดนอกจากจะมีติดภารกิจ
0: เอาล่ะร้านมาดามโฮเจ้าของโฮและเจ้าของชื่อแก้วเปิดมา13ปีแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้เขาก็เรียกว่าเฟอแต่ผมมองดูแล้วไปกินดูแล้วมันไม่ใช่เฟอนะครับ
1: เอาไปเวียดนามเหรอฮะ
0: ครับเขาทำจากน้ำซุปทำจากผักไม่ใส่ผงชูรส
1: ครับ
0: น้ำพึ่งก็ใส่หอยซิ่นเขาทำเองอร่อยมากเขาขายเป็นชุดนะชุดหมูก็159บาท
1: อันนี้ขายอะไรอาจารย
0: ์เขาเรียกว่าเฝอนะแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่เฝอ
1: หมายถึงว่าเป็นชุดไม่ได้เป็นจามใช่ไหม
0: เป็นหม้อไฟเป็นหม้อไฟ
1: อ๋อเป็นหม้อไฟ
0: เขาเรียกเฝอหม้อไฟทำนองนั้น
1: ครับผม
0: ก็ถ้าคุณสั่งชุดเป็นชุดหนูอ่ะ159บาท
1: ครับ
0: ชุดเนื้อ179บาท
1: ครับ
0: ชุดทะเล199บาท
1: ครับ
0: ผักที่เอามาใส่กันนะครับพิจารณาละ15บาท
1: โอ้ถูกจัง
0: ถูกฮะร้านนี้อร่อยด้วยคุณดูเหยียบไปถ่ายท้า
1: ติดแอร์ไหมติดแอร์ไห
0: ม
1: ติดแอร์ไหม
0: มีแอร์
1: มีแอร์มาดามโฮม
0: มีแอร
1: ์ครับ
0: ทำสบายนะครับ
1: แม่ชอบน้ำซุปไม่ใส่ผงชูรสจังเลย
0: น้ำซุปทำจากผักนะแล้วไม่ใส่ผงชูรสด้วย
1: ผักก็ใส่สารพัดผักเน
0: า
1: ะ
0: น้ำหวานผมชอบมากเลยแล
1: ้
0: วไม่ใส่ผงชูรส
1: ครับ
0: แล้วไอ้น้ำจิ้มแล้วเนี่ยนะเขาทำเองนะไอซินไอซินนี่แบบฮ่องกงอ่ะอร่อยอร่อย
1: หอยซินหอยซินนี่แหละที่เขากินกันเป็นเหมือนซอสอ
0: ่ะได้แล้วก็ต้องดูนะครับคุณเจษต้องไปต้องไปทานดิ
1: ใครไปนครปฐม
0: ว่างไปนครปฐมไปลองทานฝีมือเขาดู
1: แล้วมีอาหารอื่นๆไหมครับนอกจากไอ้ตัวฟืน
0: มีนะเขาทำแบบเปิดหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เหมือนถ้าเป็น
0: นี่อะไร
2: นี่ต้องทำเนี่ยต้องทำตังเล็กกัน
0: เราชื่อผู้จีจำไม่ได้
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะพี่เกียรติโทษ
1: พี่หวาน
2: จำไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตพูดแทนนะคะ
1: ได้ครับ
2: มาดามโฟอ่ะพี่เขาก็จะมีพวกต้มตำด้วยค่ะเหมือนตำเส้นแต่เส้นเล็กอย่างเงี้ยค่ะอร่อยถ้าอย่างพี่สมเกียรติชอบปลาร้าเน
1: ี่
2: ยปลาร้าเขาเนี่ยนัวอะไรมากค่ะแล้วก็ยำพวกยำไก่กรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าตัวหลักเขาเนี่ยเขาขายเฝอแหละเปิดหม้อไฟแต่ว่าอาหารเสริมมี
2: อาหารเสริมมีใช่เขาขายเพราะว่าแต่ก่อนน่ะคือนครปฐมยังไม่มีค่ะเขาเป็นเจ้าแรกที่ขายเปิดทีนี้เขาก็ดัดแปลงเปิดเหมือนว่าเขาไปต่างไปเวียดนามมาก็หม้ออะไรนะเปิดนี่ส่วนใหญ่เขาจะขายเป็นถ้วยๆใช่ไหมคะเขามาดัดแปลงขายเป็นหม้อเป็นชุด
1: เป็นหม้อไฟ
2: ใช่ค่ะ
1: หม้อไฟสั่งผักจานละ15บาทหมูก็เท่านี้เนื้อเท่านี้ทะเลเท่านี้สั่งเพิ่มก็ได้ถ้าไปกันหลายๆคนก็หลายๆชุดนะพี่หวานเน
2: าะใช่ค่ะว่าสั่งเป็นเซตเนี่ยค่ะสมมติถ้าเกิดว่าหนึ่งเซตแล้วไม่อิ่มก็สั่งเติมตรงนู้นตรงนี้ได้ค่ะ
1: โอ้โหผัก15บาทสั่งไปเลยเยอะๆ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ใช่พี่หวานแล้วส้มตำเป็นยังไงล่ะ
2: ส้มตำก็อร่อยนะเพราะว่ามันตำมาได้รสจัดจ้านอยู่อย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดอย่างที่ไปนะคะวันนั้นชอบกินเนี่ยค่ะตำเส้นเล็กกับพี
1: ่โอ้ชอบ
2: มากเลยเนาะอร่อยเพราะว่าเขาทำแบบรสจัดด้วยคนงานของเขาน่าจะเป็นคนทางอีสานเยอะมั้งคะ
1: ครับ
2: รสชาติส้มตำมันก็จะออกเป็นแนวทางโน้นนะคะ
1: แล้วก็มี
2: อร่อยนัว
1: อาหารอื่นๆประมาณสัก 10-20 อย่างเนาะ
2: ค่ะมีหลายอย่างอยู่ค่ะอาหารเสริมมีหลายอย่างอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลย
2: ค่ะ
1: ร้านมาดามโฮ
2: ใช่ค่ะ
1: อยู่ตัวเมืองเลยเนาะ
2: อยู่ตัวเมืองค่ะอยู่หน้า

0: หาสนามจันทร์หน้ามหาลัยนั่นแหละค
1: ่
0: ะมหาลัยนะศิลปากรนะคะ
1: มาศิลปากรค่ะ
0: ใช่ค่ะเขาอยู่ตรงนั้นค่ะพี
1: ่โอ้เรื่องศึกษาคงชอบเลยแหละ
0: เรื่องศึกษาค่ะเขาไม่รู้ค่ะลูกค้าเป็นนักศึกษาเยอะแล้วก็แต่ที่เขาแปลกจริงๆเนี่ยที่พี่สมติพูดค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มของเขาเนี่ยสมมติถ้าเรากินทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะน้ำจิ้มดีแบงแต่ของเขาเนี่ยเหมือนเขาปรุงแล้วดัดแปลงจนเหมามาใหม่ค่ะแล้วก็เอาน้ำมันหอยซีนอ่ะแล้วก็มาผสมใหม่นะคะแล้วก็มีตัวน้ำจิ้มสุกี้อันนั้นก็เป็นสูตรของเขาทำแล้วก็เอาสองอย่างนะผสมเข้าด้วยกัน
1: มีกระเทียมมีพริกขี้หนูอะไรเรียบร้อย
0: มีค่ะมีค่ะมีเหมือนอร่อยเลยแล้วมีที่อยากอะไรก็ขอเพิ่มได้ค่ะ
1: นะครับดังนั้นก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่ไปเที่ยวนครปฐมหรือว่าอยู่นครปฐมบางคนก็อาจจะไม่รู้จักร้านเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอ๋ออย่างสมมติถ้าร้านขนมแบบพี่สมเกียรติน่าไปมากๆเลยเพราะมันเป็นขนมเขาเรียกขนมน้ำแข็งใสสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะแบบนี้น้องเขาอ่ะเหมือนสมัยก่อนแม่เขาขายขนมหัวผักกาดแล้วขายขนมน้ำแข็งใส
1: ร้านไอ้
0: ย้อยหย่อยค่ะพี
1: ่
0: ย้อยหย่อยตัวเองเรียนจบมาจากออสเตรเลียไงคะพอเรียนจบกลับมาเขาก็เอาสูตรของแม่มาดัดแปลงค่ะเปิดตรงบ้านตัวเขาเองเลยเขาก็มาดัดแปลงเป็นแบบให้ทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะคนกรุงเทพไปเยอะมากแล้วพี่แหม่มเราก็ไปแล้วเนี่ยคะ
1: พี่แหม่มจินตลา
0: ใช่ค่ะพี่แหม่มจินตลาไปแล้วค่ะไปขายแล้วค่ะ
1: แหม่มก็แหม่ม
0: ค่ะอร่อยมากแล้วนะคะอร่อยสุดเลย
1: วันนี้ได้สองร้านจากนครปฐมเลย
0: น่าจะมีมากกว่านั้นนะคะที่วันนั้นไปกินตั้ง5-6ร้านเดี๋ยวพี่สมศรีก็ทยอยพูดค่ะนะคะวันนี้กินไป6ร้านค่ะพี่ค่ะ
1: ได้ครับพี่หวาขอบคุณครับพี่หวานะครับภรรยาคุณสันตินะครับก็มาเพิ่มเติมเพราะว่าพี่ติเขากินหลายร้านอ่ะเดี๋ยวเขาก็รวมร้านนู้นมาร้านนี้ร้านนู้นก็มีเพิ่มเติมมาอย่างที่คุณหวาบอกไปนะครับแต่ว่าส้มตำพี่ติเขาไม่ได้ถนัดส้มตำมาเนาะ
2: ครับคุณพี่หวาเขาชอบ
1: ใช่พี่คุณชอบแล้วก็พี่ติเขาเน้นไปชิมไอ้ตัวที่เขาว่าเฝอแหละแต่พี่ติว่ามันเป็นหม้อไฟ
2: ผมเคยเป็นนักข่าวสงครามอยู่เวียดนาม
1: ครับ
2: ไปกินร้านเขาก็ตกใจเอ๊ะมันไม่เหมือนที่ผมกินที่เวียดนามตอนเช้าๆเนี่ยเวลาผมต้องไปทำข่าวสงครามเนี่ยผมจะแวะกินเฝอก่อน
1: ครับ
2: ที่ถนนตูยอยังจำได้
1: ครับ
2: แล้วก็คนเวียดนามคนยวนเขาก็ต้องตื่นมาตอนเช้าต้องกินเฝ
1: อ
2: แล้วก็มีคำหนึ่งคนเวียดนามก็เรียกว่าไปกินชูเผลอนี่ก็ถือว่าชู
1: เพราะว่าไปกินร้านไม่ได้กินที่บ้านเนาะภรรยา
2: ไม่ได้กินนอกบ้านไม่เหยียดเข้าใจคุณ
1: เขาไปกินชูรู้เลยว่าไปกินเผล
2: อกินทุกเช้าเลยผมกินทุกเช้าเลยแต่ไม่เหนื่อยกับร้านมาดามโฮเนี่ยนะครับไม่เหนื่อยครับมาดามโฮเขามีแบบฉบับเขาไม่เหมือนใครนะคร
1: ับ
2: อ
1: ย่างตัวผงชูรสอ่ะเวียดนามก็ใส่ไหมผงชูรสอาจารย์
2: ไม่ใช่ผมน้ำซุปกำจากน้ำผักนะ
1: ไม่หมายถึงว่าร้านมาดามโฮเนี่ยไม่ใส่แต่ว่าถ้าเฝอที่อาจารย์ไปกินที่เวียดนามล่ะ
2: อ๋อใส่แน่นอน
1: ใช่
2: ยิ่งจะไปกินที่เวียงจันทร์เลยเฝอเวียงจันทร์ล่ะใส่ผงชูรสเป็นช้อนๆตักให้เลยเมื่อโอ้ไปกินเวียงจันทร์ทีไรก็ไม่อยากไม่กินผมไม่กินผงชูรส
1: ครับเพราะฉะนั้นก็คนละอย่างกัน
2: ครับผมแล้วผมว่าของเขาอร่อยกว่าที่เวียงจันทร์อร่อยกว่าที่เมืองโฮจิมินห์นะ
1: ก็มันเป็นการพัฒนามาแล้วนะจ๊ะเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: เหล่านี้มันก็มีถูกพัฒนาไปให้เอาหอยซินมาผสมกับนู่นนี่นั่นของเขา
2: ผมคิดเองอ่ะไม่เหมือนเผอที่โฮจิมินห์นะ
1: ครับ
2: ก็อยากให้ไปลองดู
1: คร
2: ับโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์อาจารย์ให้มา
2: ไอ้หมามั้ย
1: ยังเลยมาดามโฮ
2: โทรศัพท์ไม่มาดามโฮเป็นจริงนะไม่มี
3: โทรศัพท์
2: ผมถามเนี่ยคุณเจ้าของชื่อคุณแก้วไอ้นี่เปิดมา13ปีอะคุณสมเกียรติ
1: ครับผม
2: คนนครปฐมรู้จักดีหมดเลยเบอร์โทรศัพท์นะ
1: ครับ
2: จด084 6966 3565โอเคติดตัวไปเลยไปขายอย่างจริงอย่างสมเกียรติเลย
1: ใช่แล้วอย่างที่เมื่อกี้คุยกับพี่หวานแหละว่าอยู่ตรงใกล้ๆศิลปากรเพราะฉะนั้น นักศึกษาก็น่าจะเยอะอยู่
3: ศ
2: ิ
3: ลปากร
2: เลย
3: นะ
2: ศิลปากรเยอะศิลปากร
1: ใช่เนาะเพราะนั้นนักศึกษาก็ราคาเบากระเป๋าด้วยเนาะ
2: 5
1: บาทแล้วก็ผักเสริม15บาทเนี่ยโห
2: ผักก็เยอะแยะเลย
1: นะก็ได้ไป2ล้านนะครับสำหรับคนที่จริงๆเนี่ยนครปฐมจะใกล้มากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะใกล้จริงๆเพราะการที่เราจะไปกินอาหารอร่อยๆเนี่ยนครปฐมอย่างที่อาจารย์สันติบอกอะที่นครปฐมของกินอร่อยเยอะมากนะครับแล้วก็นี่แนะนำ2ร้านเนี่ยคือผมเองก็ไม่เคยไปย่อยๆเนี่ยไม่เคยมาดามโฮก็ไม่เคยก็ได้เก็บเป็นร้านที่เราจะเก็บไว้ไปกิน
2: ได้ได้ได้ไปเลยกินอย่างสมเกียรติน
1: ะครับเยอะมากแล้วจากกรุงเทพไปแป๊บเดียวนครปฐมแป๊บเดียวจริง
2: ๆโอ้ขึ้นในเอ็มแปดร้อยนะเอ็มแปดหนึ่งนะไป15นาทีก็ถึง
1: ครับ
2: สะดวกอ๋อ15นาที
1: นะฮะก็เลยไปสองร้านละ
2: เอาละ
1: เพิ่มเติมไหม
2: ฮะไม่เพิ่มแล้วอ๋อก๋วยจั๊บนี่บอกแล้วอร่อยมากเลยก๋วยจั๊บในกวงผมบอกมาแล้วเคยพูดไปในรายการแล้วพูดไปแล้วเจสิโอจุดหน้าฟังสนามจันทร์นะในกวงเนี่ย
1: ครับ
2: แต่ดับเบิลก็มาจากเมืองจีนเมืองเก็กเกี้ยวแล้วก็ในกวงขายครั้งแรกที่ตลาดโบเบ
1: ้ครับ
2: แล้วก็เคยไปขายที่บ้านโป่งลาดบุรี2ปีซึ่งมาอยู่นครปฐมได้19เดือนโอ้ยคนอร่อยก๋วยจั๊บน้ำใสอร่อยมากหมูกรอบหอมพริกไทยก๋วยจั๊บนะน้ำใสตัวก๋วยจั๊บดีมากก็มีอย่างนึงคือให้ความแตกคือข้าวต้มเห็ดหอม
1: ครับ
2: ใช้กระดูกหมูปะชอแต่ไม่ร้อนเหมือนพริกไทย
1: แล้วก็มีเตาอ้วงเนาะ
2: ไปในตัวแล้วเหลาผักจีจีชายนี่ผมชอบชอบกินผักจีจีชายมากเลย
1: ครับ
2: นะเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วนะ
1: ในกวงให้ไปเมื่อวันก่อนมั้งจาน
2: ใช่092557
1: เดี๋ยวขออีกทีครับ
2: 91
1: เดี๋ยวแป๊บนึงครับ092
2: 557
1: 557
2: 9119
1: 9119
2: ครับตรงนี้ก็ขนมผิงเตาถ่านน่ะสวยมาก
1: อ๋อขนมผิงบอกไปแล้ว
2: เออใช่โอเค
1: นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะไปนะนครปฐมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไหนอยู่นครปฐมหรือว่าไปบ่อยๆมีร้านอะไรจะแนะนำอาจารย์เพิ่มเติมได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอาจารย์
2: เอง
1: ก็
2: เอสเอ็มมาเลย
1: เอสเอ็มมาแล้วบอกเลยว่าร้านนี้ร้านนู้นอยู่ตรงไหนคือบอกตำแหน่งร้านหน่อยมันก็จะสะดวกดีนะครับที่4689899 4689899นะครับโดยเฉพาะนักเลงกินนะฮะพวกกินโอ้โหเมื่อก่อนผสมนี่แบบเนาะของกินอย่างที่อาจารย์บอกเลยเยอะเพราะนั้นบางร้านอยู่ในซอกในซอยเป็นร้านลับบ้างอะไรบ้างบอกไว้ได้เลยนะครับนะฮะวันนี้ก็3ร้านไปละนะฮะใครที่เป็นนักกินนะเชิญครับนะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ไม่ครับก็ให้คำเบียดพูดแล้วเดี๋ยวใครจะถามเอสเอ็มเอสก็ถามมา
1: ได้เลยผมต้องขอบคุณอาจารย์กับพี่หวาด้วยเพราะวันก่อนเนี้ยไปถ่ายทำรายการกินอย่างสมเกียรตินะครับใครที่จะชมรายการกินอย่างสมเกียรตินะครับของคาร์โลไลฟ์ของ FM99เนี่ยทุกวันศุกร์1 ทุ่มตรงนะครับที่เพจของ FM99เราก็จะมีรายการกินอย่างสมเกียรติ 90% เป็นร้านเปิดพิสดารครับแล้วที่ล่าสุดไปมาเนี่ยอาจารย์อร่อยมาก
2: ที่ไหนที่ไหน
1: ร้านมูนเดอะมูนฮ่องกงคุซีน
2: ไปกินเจ้าปิ่นมาแล้วเหรอ
1: โอ้ไปเจอเชฟปิ่นไปเจอคุณนีน่าน่ารักมาก
2: เหรออ
1: าหารอร่อยมาก
2: ก็กินอะไรครับเชฟปิ่น
1: เชฟปิ่นวันนั้นไปถ่ายรายการแล้วก็เชฟปิ่นบอกว่าเอาเมนูไม่ช้อยเลยที่ไม่ที่อาจารย์สันติชอบมากส่วนหนึ่งก็เช่นแบบวันนั้นมีกินห่าน
2: โอ้ห่านก็ดี
1: มีห่านนะ
2: อร่อย
1: กว่าก็มีหมูแดงฮ่องกงมีไก่จำชื่อไม่ได้ไก่อะไรสักอย่างนี่แหละ ป็น
2: หูฉลามกินหรือเปล่า
1: หูฉลามอะไรไม่ได้กินอ่ะ
2: แล้วทำไม
1: โหอาหารมันเยอะอาจารย์แล้วก็ติ่มซำมากันแบบติ่มซำก็มีทั้ง24อย่าง
2: อยู่ตรงไหนอ่ะจะบอกท่านผู้ฟังก็จะได้รู้
1: ใครที่อยากกินอาหารจีนฮ่องกงหรือว่าเขาเรียกเขาชื่อร้านเขาชื่อเดอะมูนฮ่องกงคูซีนเขาอยู่ที่พระราม9นะครับโรงแรมอยู่ในโรงแรมอ่ะโรงแรมชื่อโรงแรมแคชเชียร์แคชเชียร์นะฮะแล้วเขาเป็นอยู่ชั้นล่างนะแล้วก็ราคาอาหารเขานะครับอาจารย์ก็แล้วแต่เราสั่งแหละคือถ้าเราสั่งของเป๋าของเป๋าหื้อหูฉลามอาหารมันก็ต้องราคาสูงแต่ถ้าเราเขาเริ่มต้นอาหารเขาเนี่ยจานละร้อยกว่าบาทก็มีอาจารย
2: ์ครับ
1: จานละร้อยกว่าบาทแล้วที่สำคัญเนี่ยอาจารย์บอกมาแล้วเคยเล่าให้เราฟังแล้วว่าคำว่าเดอะมูนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพระจันทร์นะหมายถึงว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าร้านอาหารเขาชื่อเดอะมูนฮ่องกงคูซีนเนี่ยเป็นพระจันทร์แต่มันมาจากข้าวเหนียวมูนนะอาจารย์เน
2: าะก็คุณมีหน้าอ่ะ
1: เขาขายข้าวเหนียวมูนอยู่ที่ตึก55ที่ทองหล
2: ่อถือว่าอร่อยมากก็เคยบอกไปแล้วว่าข้าวเหนียวมูนเนี่ยนะร้านของเขาเนี่ยคุณนิราเนี่ยอร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมา
1: ใช่ยืนยันได้เลยครับผมก็บอกในรายการว่าเป็นข้าวเหนียวมูนที่อาจารย์สันติยืนยันแล้วผมเองพอได้กินปุ๊บมันอร่อยมากเขาใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวมูเคี่ยวงูมั้ง
2: แล้วก็เขาให้มะม่วงป่ะ
1: มีมะม่วงแล้วก็ตัวกะทิก็ข้นโอ้โหราดเข้าไปนะอาจารย
2: ์
1: แต่อาจารย์กินเกิน2คำไม่ได้
2: นะ
1: อาจารย์กินเกิน2คำไม่ได้เขาเหนียวมูนอ่ะ
2: ทำไม
1: พี่หวาไม่ให้กินเกิน
2: มันอร่อย
1: มันอร่อยมากเลยอ่ะ
2: แล้วกินก็เหนียวน้ำกะทิเขาอร่อยกับที่ทุเรียนนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ต้องการคุณภรรยาก็เขาชื่อม
1: ู
2: นมูนข้าวเหนียวอร่อยเขารักกันด้วยการมูนข้าวเหนียว
1: โอ
2: ้เวปินก็เลยตั้งชื่อว่าจานเดือมูน
1: ใช่ก็เดือมูนเนี่ยมาจากคำว่าข้าวเหนียวมูนแล้วก็ตัวผมกินขนมหวานเขาอีกอย่างก็คือโอนีแปะกล้วยเนี่ยแต่ว่าโอ้โหจานมีไอศครี
2: ม
1: เขาเป็นถ้วยฮะเสิร์ฟเป็นถ้วยถ้วยกินหนึ่งคนโอนี่แปะกล้วยเขาตัวข้าวเหนียวเขาใช้ข้าวเหนียวมูลของที่เขาทำอ่ะแล้วก็เผือกทุกอย่างแล้วก็มีก็ไอศครีมกะทิหนึ่งลูกหนึ่งโคนะก็อร่อยขนมหวานมีหลายอย่างมากอาจารย
2: ์
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือผมได้กินอาหารหนึ่งอย่างเขาบอกว่าเมนูนี้
2: เดี๋ยวคุยกับเต๋อหน่อยเต๋อพูดหน่อยเต๋อนั่งกินอาหารกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เต๋อ
2: เดี๋ยวสวัสดีครับคุณนา
1: ไปทานมาอย่างร้านมูน
2: ไปมาหลายรอบแล้วครับ
1: เนาะอร่อยอร่อย
2: ตอนหลังเขามีไอติมรสชาติแปลกๆมีเชฟทำขนมโดยเฉพาะเลยครับ
1: ใช่มีไอศครีมแปลกๆมีขนมแปลกๆแล้วก็อร่อยอ่ะพี่เต๋อเขาฝีมือจริงๆเน
2: า
1: ะ
2: ไปถ่ายทานข้าวเหนียวทุเรียนเขาไหมครับ
1: ถ่ายเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงกับโอนีแปะกล้วย
2: น่าจะหมดฤดูกาลครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่กินไม่ไหวนะ
2: ครับ
1: กินไม่ไหว
2: ร้านนี้ต้องเขาต้องไปเป็นหมู่คณะครับจะได้ทานครบ
1: ๆโอ้ร้านนี้ต้องแบบว่าต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับพี่เต๋อคือมันเป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้งที่แบบเขาพัฒนาเป็นแบบเป็นเจนใหม่อ่ะเนาะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมนูหลายเมนูเนี่ยอย่างพี่เต๋อได้กินนี่ไหมอ่ะอะไรหมูสกาล่าย
2: ำสกาล่า
1: เอายำสกาล่ากับก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้อ่ะ
2: ได้กินครับ
1: โอ้โหผมเคยกินตั้งแต่สมัยนานมากอ่ะสมัยที่ตรงสกาล่าเขามีร้านอาหารจีนเน
2: า
1: ะ
2: แล้วผมไม่ทันครับผมได้กินก็ร้านเขาเนี่ยแหละครับตอนที่ไปสุขุมวิทครับไปเอกเอกมัยตรงทองหล่อครับ
1: ตรงทองหล่อฮะตรง
2: ใช่อันนั้นกินครั้งแรกเลยครับ
1: เด็ก55เด็ก55น่ะเป็นคอนโดที่ตอนนั้นเรากับคุณแอนเลยก็ไปดูคอนโดเขาไว้ตอนนั้นเขาโหคอนโดเขามาแรกๆเลยของทองหล่อแล้วทุกวันนี้ก็มีร้านอยู่นะ
2: มีอยู่ครับ
1: แล้วตัวหมูสกาล่าไอ้ตัวยำสกาล่าเนี่ย ร้านอื่นก็ยังไม่เคยเจอนะ
4: ผมไม่เคยเจอเลยครับผมเจอครั้งแรกที่นี
1: ่
4: น่าจะก้อนเป็นเมนูแบบเก่าแก่หน่อยไหมครับ
1: แล้วแกมาแก่เอานะน่ะเราก็ถามเชฟปิ่นว่าเอาเชฟปิ่นได้กินเหรอตอนที่อยู่โอ้เชฟปิ่นไม่ทันเพราะเชฟปิ่นยังรุ่นน้องพี่เต๋อเน
4: า
1: ะ
4: นิดนิดรุ่นน้องนิดนึงครับ
1: ครับแล้วแกก็มาเอาดูจากไหนไม่รู้ก็มาแกะไปแกะมา
4: เชฟปิ่นเขาไปเมืองจีนไป
1: กวางเจาม
4: าหลายรอบครับ
1: อ๋อนะแล้วก็ได้กินเมนูใหม่ล่าสุดของเขาเป็นปลาเก๋าปลาเก๋าเกล็ดปลาเก๋าฮะเขาใช้แป้งบางๆ
4: ไม่เคยกินครับ
1: อันนี้ไม่เคยอาจารย์สันติก็ยังไม่ได้กินอ่ะ
4: แต่คุยกับอานะครับ
1: อะไรนะครับ
2: ปลาปูก็นะนึ่งซีอิ๊วอร่อยมากเลย
1: เรียกว่าอร่อยทุกเมนูจริง
2: นะ
1: อร่อยทุกเมนู
2: ครับเพราะนั้นเอาคนจิ๋วก็ไปกินก็บอกโอ้ยอร่อยกว่าที่ท่าจิ๋วที่ท่าจิ๋วก็มีปลาบู่นะ
1: ครับ
2: แต่คนที่ก็ไปกินคนท่าจิ๋วมาจากสุดเขาบอกว่าอร่อยกว่าที่ท่าจิ๋วนี
1: ่แล้วร้านสะอาดบรรยากาศดี
2: นะ
1: แล้วก็อย่างเมนูอย่างที่เชฟปิ่นบอกว่าเมนูเขาเนี่ยเขาก็มีเมนูเริ่มที่ร้อยกว่าบาทก็มีนะเพราะอยู่ที่เราเลือกกินนะอาจารย์เนา
2: ะผมจำก็เยอะ
1: อะไรนะฮะติ่มซำ24อย่างอาจารย์จะยกมาบอกไม่ต้องซิมไม่ไหว24อย่างเยอะไปว่าเราถ่ายแค่ว่า 5-6 เมนูก็พอ
2: เออ
1: แกบอกไม่ได้มาทั้งทีต้องจัดแบบอาจารย์สันติโอ้โหกินจนแบบพุงแตกอ่ะอร่อยมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินนะครับร้านอาหารจีนนะครับชื่อเป็นอาหารจีนแบบสไตล์ฮ่องกงอ่ะแต่ก็ยังมีแต้จิ๋วบ้างมีอะไรบ้างแกก็มีหลายๆอย่างแต่ว่าเมนเป็นฮ่องกงสไตล์เป็นกวางตุ้งเพราะว่าเชฟปิ่นแกไปเรียนมาจากกวางตุ้งจากกวางเจานะฮะมันชมร้านชื่อเดอะมูนฮ่องกงคูซีนนะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google เจอแล้วก็ร้านนี้อยู่ในโรงแรมแคชเชียร์นะแคชเชียร์โฮเทลอยู่จากผังเมืองอาจารย์จากผังเมืองนะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะจากผังเมืองตรงไปขึ้นไปนะเรียบๆไปเรื่อยๆปั๊บเดียวก็ถึงละห้าไม่เกินสัก500เมตรมั้ง
2: เออ
1: แล้วจอดรถสะดวก
2: ที่ไ
1: หน
2: คร
1: ับ นะร้านเดอะมูนฮ่องกงคูซีนอร่อยมากนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: มีจะพักกันเมื่อไ
1: หร่เดี๋ยวเราพักก็ได้นะฮะSMS เข้ามานะครับ4689899 4689899เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
5: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
6: ์ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
1: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ทีมเรดิโอขึ้นเลยแข็งแรงเรามาดู SMS กันนะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับต้องโหจริงใครที่กินแล้วเนี่ยติดใจแล้วก็ชอบเพราะว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับเขาอร่อยจริงเนื้อแน่นๆนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไปเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้ไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะฟู้ดแลนด์ก็ได้กูเม่นะครับในดูมงดูมอในเอ็มโพเรียมเอ็มโคเทียได้หมดนะครับหรือไม่ก็วิลล่าเยอะมากเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วเป็นเชลที่เป็นน้ำปลาหวานจะเห็นเลยครับน้ำปลาหวานแม่อารีเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่ได้ตาเปิดพิสดารจากคุณสติสมมลไม่ช้อยนางรำครับนะครับอาจารย์อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านฮะเฮียง
1: ร้านอะไรนะ
2: หมูมีแห่งเดียวในประเทศไทย
1: ร้านฮะเฮียง
2: ฮะเฮียงหมูสตู
1: หมูสตู
2: เคยมาถ่ายไหม
1: ยังเลยครับ
2: เคยผมเกี่ยวมานะเป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่มีสตูหมูแล้วก็อร่อยมาก
1: อยู่ตรงไหนจาน
2: อยู่ตรงไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรของจัน
1: ของจันฮะเฮียง
2: ถ้าเย็นกดดูใน Google ก็รู
1: ้ได้ครับนะฮะร้านเฮียงใครเคยกินบ้างสตูหมูนะครับ
2: เนี่ยละคุณเฮียตอบกินมาเป็นจำตะก่อนก็อยู่ที่สงขลาถนนนางงาม
1: ครับสงขลาเนี่ยถ้าพูดถึงสงขลาที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถนนนางงามเนี่ยเป็นแหล่งของกินของสงขลาแล้วอาจารย์เนาะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วร้านนี้เคยอยู่ที่นั่นเหรอ
2: มาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ตรงนี
1: ้ตรงของจัน
2: ท
1: ร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิด Google ใครคุณว่าเปิด Google ดูได้เลยนะครับร้าน
2: แต่วันมาวันอังคารนะเขาหยุด
1: อ๋อหยุดอังคารมี SMS มาอาจารย์ต่ออาจารย์ต่อให้เย็นต่อ
2: ให้เย็นนะเบอร์โทรศัพท์ก็เกียรติเกียรติไว้เลย
1: ครับ
2: 081 814 814
1: 9708
2: เปิดตั้งแต่2โมงเช้าครึ่ง8นาฬิกา3โมงเย็นแล้วก็ปิด3โมงเย็น
1: 8โมงเช้า3โมงเย็นนะครับใครอยากกิน
2: ที่นี่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับหมูสตูหมูอะไรนี่อร่อยมากนะ
1: สตูหมูนะฮะไม่ชนการันตีจากสงขลาถนนนางงามมาสู่ของจันทร์
2: ใช่
1: นะครับSMS มานะครับบอกว่าอาจารย์ครับถ้าไปตลาดภูอาจารย์จะแนะนำร้านอะไรครับช่วงกลางคืน
2: อันแรกข้าวหมูแดง
1: กลางคืนนะกลางคืนนะ
2: อร่อยอร่อยมาก
1: ๆข้าวหมูแดง
2: ข้าวหมูแดงก็มีพวกร้านบะหมี่ก็ตีเองนะอร่อยแล้วถ้ามาตรงทางรถไฟ
1: ครับ
2: นะก็จะมีเกาเหลาเนื้อผีหลำแล้วก็มีกระเพาะปลากระเพาะปลาแล้วก็มีข้าวหมูแดงอีกเจ้าหนึ่งตรงนั้นก็อร่อย
1: อันนี้อยู่ตรงช่วงไหนนะฮะ
2: ตรงข้างทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟตลาดภูเลย
1: ครับผมอันนี้ขายกลางคืนนะ
2: ฮะเฮ้ยขายกลางวันคืนไม่ขาย
1: อันนี้เขาถามเรื่องขายกลางคืน
2: ตอนขายกลางคืนก็น่ะร้านที่บอกว่าเอาหมูแดงอ่ะ
1: ข้าวหมูแดง3ทุ่มตรงนั้นน่ะมันจะมีกระเพาะปลาอยู่ข้างหน้า2เจ้าแล้วจ้ะเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่แล้วก็กระเถิบเข้าไปก็จะเป็นข้าวหมูแดง3ทุ่มแล้วก็มี 3-4 ร้านตรงนั้นแหละลองเชิญดู
2: บะหมี่ก็ตีเองนะอร่อย
1: ได้ตาเปิบอยู่ฮะ
2: ได้โมตี้พวกเนี้ย
1: นะฮะเรียบร้อยมี SMS ท่านนึงนะครับบอกว่ามีร้านข้าวต้มกุ้ยได้ตาเปิบหรือที่อาจารย์แนะนำมั้ยครับในกทม
2: นี่หน้าอยู่เพ่งหน้า
1: โอ้ยหลายร้านเลยถ้าอาจารย์ถ้าเปิดของข้าวต้มกุ้ยนะฮะอันแรกเลยเจ๊อาเนาะ
2: โตเจ๊อาหน้าเราสุดยอดเลย
1: เจ๊อาอยู่ตรงสะพานบัญชาติ นะร้านเจ๋อ๋าอันเนี้ยได้ตาเปิบได้ตั้งแต่สมัย

0: มีโต๊ะซุปเปอร์ตีนไก่ปูดองแล้วก็อาหารอร่อยทุกอย่างนะฮะ
1: ครับ
0: เจ๊อายุก็โอ้โหจะ90ประมาณนั้น
1: เขาขายตอนตั้งแต่3โมงเย็นนะ
0: ครับ
1: เช้าก็ไม่ได้ขาย
0: ไปถึงตีหนึ่งอ่ะโดยประมาณนะร้านเจ๊อาที่เราเบอร์ให้ร้านจ่าเสร็จแล้วก็ข้าวต้มวัดบวรล่ะ
1: ข้าวต้มวัดบวรก็ใช
0: ่ก็ได้ตาเปิ
1: ดได้ตาเปิดก็เองเกิดมาจากข้าวต้มวัดบวรน่ะ
0: มองปากหมาแล้ว
1: เออเกิดเพราะอะไรมั้
0: งไปบันทิดอ่ะ
1: มันสร้างหนังเจ๊งสนิทเลยคนดีที่บ้านด่าน
0: ครับ
1: มันนั่งร้องหุ่นร้องไห้เลยไปกินข้าวต้มวัดบวรกันแล้วเราก็เล่าไอ้เจ้าบันทิดฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยกูสอบความหมายอะไรมันยุ่งยากลำบากเลยเธอจำดีกันนี่ก็ได้เออผมก็เหมือนกันนะครับก็เอาแก๊สต่างๆจากที่สอบความหมายอะไรเนี่ยเอามาใช้แล้วก็สร้างตัวไอ้กองปากหมาขึ้นเพราะว่าผมเรียนธรรมศาสตร
0: ์ครับ
1: ของท่าเรือมีอาหารหนึ่งความจริงเขาไม่ได้ชื่อไอ้กองปากหมา
0: เขาชื่อหัวเหม็น
1: ไอ้หัวเหม็นคือส่วนพวกนิสิตนักศึกษาผู้หญิงไม่กินไม่มีกระต่ายบอกเป็นหัวกลับมาทดสอบผมก็เลยบอกว่าเอาแจ็คตัวนี้มาเล่นกันไอ้ปักกิ่งเก็บเป็ดปักกิ่งไอ้ปองปักหมาเกิดตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เกิดลุงเกียรติ
0: อ่ะร้านเจ๊อันนี้ก่อนบอกวันนิดนึงครับร้านเจ๊อ่านะครับถ้าถามเบอร์มา0847673744ร้านข้าวต้มเจ๊อ่านสะพานวันชาตินะครับ0847673744ครับอาจารย์อาต่อวัดบวรนี่คนนิยมเยอะเพราะว่าอยู่ข้างๆอยู่ตรงข้ามวัดบวรนะอาจารย์เนาะ
1: เออเขาเป็นต้นกำเนิดของผักบุ้ง
0: โอ้โหไฟแดง
1: ไฟแดง
0: ผัดที่ลุกเป็นไฟเลยอ่ะ
1: เสียดายนะไอตัวเจ้าของไม่อยู่ละเอากินมันได้หรอพี่เขาชอบกินผักบุ้งไฟแดงเขานี่อร่อยมากๆเลย
0: ต้องสั่งเลยต้องไปถึงนะ
1: ใช่ขายดี
0: นะครับตอนนี้ลูกชายคุณแม่กับลูกชายบริหาร
1: ใช่รุ่นสามแล้ว
0: อันนี้ก็ได้เปิดพิสดารครับถ้าเขาต้มปุ๋ยนะแล้วก็อีกร้านหนึ่งร้าน
1: ติ๊กตัก
0: เอ๊ะร้านเลย
1: ติ๊กตักร้านติ๊กตักนะติ๊กฮะ
0: อัน
1: นี้อร่อยมากเป็นข้าวต้มกุ้ยแบบแต่จิ๋วโบราณได้เจออยู่เชิงสะพานเหล็กสะพานเหล็กรู้จักใช่ไหม
0: ครับ
1: นั่นละไปเลยได้ผิดหวังเลยอาหารก็อร่อยมากเลยข้าวต้มไอหมูสามชั้นก็เรียกหมูอะไรหมูแป๊ซะเดี๋ยวนี้หากินยากต้องไปกินร้าน
0: หมูแป๊ซะหมูไหว้เจ้าเน
1: าะใช่อร่อยร้านติ๊กฮะ
0: คนก็จะนิยมว่าหมูไหว้เจ้าอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เราก็ต้องเจ้าที่ต้มเป็นเลยนะไม่ใช่ดูเหมือนเมนูมันจะง่ายแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายนะอาจารย
1: ์อร่อยกินกับข้าวต้มอร่อยมากเลย
0: แล้วก็น้ำจิ้มเต้าเจียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินกับน้ำ
0: นั่นแหละเพราะนั้นใครที่อยากไปโอ้มีเยอะข้าวต้มกุ้ยอาจารย์ให้ไว้หลายร้านเลยอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงนะอาจารย์
1: เจ๊ต้นสวยหมวยคนงาม
0: อันนี้อยู่เจริญกรุง
1: แต่ใกล้กับบ้านพ่อคุณอะ
0: จริงดีเชียง
1: พ่อคุณไปนั่งกินบ่อย
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วก็อันนี้เจ๊คนสวยหมวยคนงามส่วนให้อีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งเพราะอาจารย์ชอบร้านยู่เฮง
1: ก็ยู่เฮงก็บอกไปแล้วเลยยู่เฮง
0: ร้านยู่เฮงเนี่ยอยู
1: ่จิ๋ว
0: ถนนพระเทพหรือว่าพานุกตัดใหม่นะ
1: ร้านยูเฮง
0: เนี่ยอาจารย์ให้การันตีเปิดพิสดารไว้หลายปีแล้วตอนนี้ขยายร้านใหญ่โตอาจารย
1: ์ครับใช่อ
0: าจารย์ได้ไปยัง
1: ไม่ได้ไปเลยผมเกลียดว่าเขามีอะไรแปลกๆอร่อย
0: โอ้โหข้าวผัดกระดาฉายอร่อยมากแล้วก็พวกปลาพวกอะไรทั้งสดแล้วก็พวกขนมประกาศเนี่ยเขาใช้ตัวใช้ใช้เท้าเยอะกว่าแป้งเวลาผัดมาแล้วแบบโอ้โหรสชาติเขาใช้ซอสที่แบบพิเศษอ่ะนะเมนูเขาเดี๋ยวนี้คนต้องไปบัตรคิวอาจารย์
1: อ้าวถึงขนาดนั้นเชียว
0: โอ้โหเยอะมากโอ้โหถ้าไปยิ่งถ้าไปช่วงเทศกาลเนาะต้องรอเก้าอี้ดนตรีเลยแหละร้านยูเฮงเนี่ยใครที่อยู่แถวฝั่งทนนะครับ อยากกินข้าวต้มกุ้ยเปิดพิสดารอร่อยอร่อยเนี่ยร้านยู่เฮงนะเซิร์ชเข้าไปเลยร้านยู่เฮงก็จะเจอเลยนะครับอร่อยมากต้องบอกเลยอร่อยมากแล้วเมนูโอ้โหเมนูเป็นแบบมันเยอะมากอะเมนูแล้วก็ไอ้ต้มมะระกับมะระกับผักกาดดองอะอะไรโคฉายอะไรอะชื่อแบบไม่ชื่อภาษาจีนนะฮะก็อร่อยเพราะนี่ร้านเขาต้มกุ้ยถ้าเป็นเปิดพิสดารอะไรเยอะมากนะจ๊ะน้อง
1: มีเยอะ
0: มีเยอะบางร้านไม่ได้พูดถึงไว้วันหลังพูดนะครับแต่ยู่เฮงเนี่ยการันตีว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวดูสเปซต่อนะอาจารย
1: ์เข้
0: ามากันเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับมีเวลาอีกสักนิดนึงให้อาจารย์ขอไปสเปซก่อนนะฮะถามมาว่าเคยไปนครปฐมอาหารพวกหมูหมูเช่นหมูแดงขาหมูเยอะ
1: เยอะ
0: แล้วถ้าหมูแดงอาจารย์ชอบร้านไหนครับ
1: หมูแดงเนี่ยนะผมชอบร้านคนจนเนี่ยแต่ก่อนรถขี่สามล้อขายเออขี่สามล้อแล้วไปจอดหน้าร้านข้าวหมูแดงโบราณเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็เลยมาขายแต่ว่าเขาอยู่ซอยเก้าริมคลองเลย
0: โอเค
1: แต่อันนี้อร่อย
0: ไม่มีเยื่อไม่มีชื่อใช่ไหม
1: ไม่มีชื่อก็เป็นรถเข็นเนี่ยคนจนเนี่ย
0: นั่นละสิ
1: เขาหมูแดงก็ย่างเองไก่นะข้าวหมูแดงแบบนครปฐมต้องมีไก่ด้วยที่นครปฐม
2: ตรงเกษ
1: าเกษาหกเออถนนเกษาเออแต่อธิบายหน่อยสิถนนเกษาหก
0: ครับ
1: คุณไปเจออร่อยจุก
0: ไม่ถึงว่า
1: ไม่นะคนจน
0: ไม่ได้เป็นร้านเป็นรถ
1: เป็นรถเข็น
0: เป็นรถเข็นนะ
1: ใช
0: ่โอเคนะครับท่านอีกท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณฟังบอกว่าร้านฮะเฮียงข้าวหมูแดงก็อร่อยมากครับ
1: ใช่ฮะเฮียงเนี่ยก็อยู่เก่าอยู่ตรงแม่สะพานท่าพระประสมฮะเฮียงก็เก่าแก่เลยนะครับแต่ว่าสูตรไม่เหมือนกับที่ผมพูดถึงของอรุณที่คุณหลาบอกแต่เพราะสูตรกัน
0: โอเค
1: แต่ผมเนี่ยตอนนี้ยังชอบสูตรของตะลุงวันเนี้ยแกนั่งสารกับจีจักรยานสามล้
0: อ
1: ไปจอดหน้าร้านขายข้าวหมูแดง
0: เวลาเหลือน้อยแล้ว
2: แปลกมาก
1: น้ำจิ้มเป็นยังไงแปลกมาก
2: น้ำจิ้มเขา
1: เจอน้ำจิ้มเขาคุณหวาบอกว่าเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก
0: ่โอเค
1: อ้าว
0: เขาบอกว่าเขาต้องวัดบวรนะตอนนี้ปิดเร็วเที่ยงคืนก็ปิดแล้วสมัยผมเป็นเด็กๆตีสองถึงจะปิด
1: แน่นอน
0: เดี๋ยวนี้ปิดเร็วเดี๋ยวนี้ร้านปิดเร็วเยอะนะอาจารย
1: ์ใช่
0: เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจด้วยแหละเปิดไปบางทีคนไม่ค่อยมีก็ไม่จะเปิดทำไมเนาะนะครับขอบคุณมากครับอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันได้เลยครับ นะก็ได้หลายเรื่องราวนะครับจากอาจารย์สันติเสวุลไม่ช่อยนางลำนะครับผมมีเรื่องข่าวสารบอกกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่โอ้โหกำลังโหวตเลยกำลังโหวตกันมาเยอะมากนะฮะ เริ่มขึ้นแล้วครับกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Why ซึ่งปีนี้นะครับในคอนเซ็ปต์เขาชื่อว่า Thai Silk Curtain and the Golden Lotus ครับภาษาไทยก็คือสวยมากบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามีทั้งหมด5สาขาเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้วครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีสาขาอะไรบ้างแรกเลยก็ Why Couple of the Year นะครับอันนี้ก็เป็นคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีซึ่งผู้เข้ารอบนะครับ Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่าส่วน Y 5นะครับก็จะเป็นหลิงออมรางวัลที่2ครับเป็น Prince of Boys Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Boys Love จ้าเสน่ห์ซึ่งผู้เข้ารอบนะครับคนแรกเลยก็ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวัสธร B4 ภูกิติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์นะครับส่วนของผู้หญิงนะครับก็จะเป็น Princess of Girls Love อันนี้มาที่3นะครับก็คือนักแสดงนำ Girls Love พาวเสน่ห์ผู้เข้ารอบนะครับคนแรกเลยนะครับ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ก็จะเป็นน้องลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับแล้วมาถึงรางวัลที่4ครับเป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะครับซึ่งผู้เข้ารอบนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับ R1 จินนี่กับเจน่า R2 ตีตีกับป๋อ R3 ฝ้ายกับอะตอม R4 มี่พัฒน์กับเอย่า R5 อุ้มกับแบมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใครก็เลือกไปเลยโหวตไปเลยรางวัลสุดท้ายครับเป็น Most Popular Novel Y Novel นะครับก็เป็นเรื่องราวของนิยายนะ Y ยอดนิยมซึ่งมีผู้เข้ารอบ N1 ครับเรื่องเกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะ Be My Player 2นะครับโซล่ามทีเรื่องแรกนะ N1 นะ N2 พิษรักนะ N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมูมู่นะ N4 เป็นสามีบ้านนอกนะ N5 เป็น Not the best but still good นะอันนี้ทั้ง5เรื่องนี้ใหญ่5เรื่องนี้ใครชอบเรื่องไหนครับรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับง่ายๆเลยนะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ yentertainawards.mcot.net สแลบไปที่โหวตนะฮะ yentertainawards.mcot.net แล้วก็สแลบไปที่ตัวโหวตนะหรือจะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะอันนี้ก็ง่ายนะอย่าลืมสแลชโหวตนะของ y entertain awards mcot.net/vote ส่วนถ้าผ่าน eMOS ก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบนะถ้าไม่รีบก็เดี๋ยวคนของเราที่เราชอบหรือนิยายที่เรารักไม่ได้รางวัลนะครับวันนี้เวลาหมดครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: นี้เวลา 11:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดภาพกล้องวงจรปิดวินาทีกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุใกล้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยกล้องจะได้ยินเสียงปืนนัดแรกที่เด็กชายวัย14ปีก่อเหตุยิงครูและเพื่อนนักเรียนนัดแรก 9:55 น.จากนั้นรัวเป็นระยะจำนวนหลายนัดเวลา 10:29 น.รถดับเพลิงมายังโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจอดบริเวณนอกกำแพงซึ่งอยู่ด้านหลังอาคาร5ซึ่งเป็นตึกเรียนของนักเรียนชั้นม.ต้นพบนักเรียนบางส่วนหนีตายปีนหน้าต่างอาคารออกมาและหมอบอยู่ตรงระเบียงจำนวนหลาย10คนเจ้าหน้าที่ใช้บันไดยาวพาดไปบนอาคารโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรอรับนักเรียนที่ปีนบันไดลงมาเพื่อขึ้นหลังรถดับเพลิงโดยขณะนั้นผู้ก่อเหตุยังคงกราดยิงเรื่อยๆในโรงเรียนขณะที่นายชรินทร์สิริอนันชัยอายุ45ปีชาวบ้านในพื้นที่พร้อมลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบเดินทางมาวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเปิดเผยว่าอาศัยอยู่ภายในซอยใกล้กับโรงเรียนและต้องขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันจึงรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับสถานที่แห่งนี้แม่ลูกชายทั้งสองคนจะไม่ได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในประเทศไทยและมองว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในพื้นที่ขณะที่วันนี้ผู้ปกครองพานักเรียนชั้นม.ต้นเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อเอา iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนที่ลืมไว้ขณะเกิดเหตุโดยมีคุณครูเป็นคนพาผู้ปกครองและนักเรียนเข้าไปภายในใช้เวลาประมาณ15นาทีก่อนทั้งคู่จะออกมาด้านนอกโรงเรียนทางนี้ลูกชายยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทรัมป์เตรียมยื่นอุทธรณ์กรณีห้องบอลรูมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลที่สั่งระงับการก่อสร้างห้องบอลรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องน่าอัปยศระหว่างระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดในทั้งระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วและมีการชำระเงินไปแล้วพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐปากีสถานประท้วงเก็บภาษีน้ำมันประชาชนหลายพันคนในหลายเมืองทั่วประเทศปากีสถานออกมารวมตัวประท้วงตามการนัดหมายจากพรรคจามาอัตอีอิสลามีเพื่อคัดค้านการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและดีเซลของรัฐบาลกลางโดยในเมืองการาจีและเมืองลาฮอร์ผู้ชุมนุมได้ปิดล้อมถนนสายหลักจนส่งผลกระทบต่อการจราจรและธุรกิจในพื้นที่อย่างหนักหัวหน้าพรรคจามาอัตอีอิสลามีปราศัยโจมตีนโยบายภาษีของรัฐบาลและขู่ยกระดับการประท้วงเป็นการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศและจะปิดกั้นทางหลวงสายหลักตั้งแต่เมืองการาจีไปจนถึงเมืองจิตรา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยีไลฟ
4: ์ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
11: รับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับในวันพิศาลถ้ามองประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์อากาศบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube ด้วยนะครับทาง FM 99 Radio ใน YouTube ไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ได้นะครับดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ได้หมดเลยนะครับวันนี้วันจันทร์เน้นตอบคำถามพูดคุยเป็นหลักแล้วกันเนาะ

็ถ้าเกิดอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ถ้าใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับก็ SMS ของเรา4689899ส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับอ่ะหยุดยาวกันมาบางคนหยุดทั้งอาทิตย์เลยนะที่ผ่านมานะครับส่วนผมวาร์ปไป2วันพฤหัสกับศุกร์ป่วยชนิดที่เรียกว่าลุกมาทำอะไรแทบไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวเลยนอนอยู่บนเตียงล้วนๆเลยนะครับเพิ่งจะมาฟื้นเอาจริงๆก็เมื่อแบบพอจะแบบทำอะไรได้บ้างวันเสาร์แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เอ้ยดีขึ้นไงถ้าอาจหารเนี่ยเมื่อวานนะครับจองตั๋วหนังไปดูสไปเดอร์แมนรอบ2ทุ่มในโรงหนังใกล้บ้านนะครับแอร์เย็นมากกลับมาไข้ขึ้นอีกรอบวันนี้เสียงก็อาจจะดูแปลกๆนึงโหแต่อยากเมามอยสไปเดอร์แมนมากเลยอยากแต่มันยังไม่ควรสปอยใช่ปะแต่แบบกลับมายังไม่ได้คุยกับใครเลยไงยังไม่ได้จะโทรไปหาเมามอยกับเพื่อนก็บันจันด้วยไม่มีใครว่างคุยด้วยเลยเราก็ยุ่งๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับโอ้แต่แบบอันอั้นมากกับ Spider-Man Brand New Day ชอบมากนะถ้าเกิดใครอยากรู้ชอบครับอยากให้10เต็ม10เลยอ่ะแต่ขอติ่งมานิดนึงอ่ะให้9ให้9แล้วกันแต่แบบใน Spider-Man ที่เป็น Tom Holland นี่น่าจะเป็นภาคที่ชอบที่สุดที่เป็น Tom Holland เลยก็ได้นะชอบจริงชอบจริงนะครับอ่ะใครก่อนอื่นก่อนใดโม้ไปเรื่อยก่อนอื่นก่อนใดก่อนจะไปเรื่อยกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับผมนะฮะถ้าใครพูดคุยได้หรือใครอยากหมอมอยสไปเดอร์แมนในวงเล็บห้ามสปอยเพราะตามกฎก็ต้องให้พ้น1อาทิตย์แรกใช่ไหมมันยังไม่พ้นยังสปอยบ่ได้ยังสปอยบ่ได้นะครับตามนั้นนะฮะอ่ะคุณวิฟิตแมนหยุดยาวใจหนักเป่าตังแห้งแค่ไหนไม่ได้ไปไหนเลยครับใจยาอย่างเดียวใจยาการวันพฤหัสไปหาหมอแล้วหมอก็ใจยาโอ้แล้วยาคือแบบกินแล้วก็แบบหลับยาวทำอะไรไม่ได้เลยเรียบร้อยนั่นแหละเพิ่งจะมาฟื้นใช้ชีวิตได้ก็วันเสาร์เมื่อวานก็แน่นที่บอกไปอ่านหารออกไปดูหนังเรียบร้อยกลับมาแอร์เย็นฉ่ำเลยโอ้ยหนาวสั่นนะฮะเขาคงงงอ่ะเมื่อวานใครเห็นสภาพผมที่ลงหนังก็คงแบบไอ้นี่คือไอ้นี่มันเป็นไรมันใส่เสื้อฮูดแขนยาวทำไมนี่มันหนาวหรือนี่เป็นไข้นะฮะก็นั่นแหละ คุณเฟิร์นบอกว่านี่ดูรีวิวเยอะเกินตะบัดแตกได้ซื้อของเลยอ่ะก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วยอย่างไรก็ได้ของที่ถูกใจเนาะคุณแฟนถามว่าโซนี่มีแอคชั่นแคมไหม RX 0นับว่าเป็นแอคชั่นแคมไหมนับก็ได้มั้งแต่คือถ้าอิงตามที่โซนี่บัญญัติไว้อะเขาไม่จะบัญญัติมันอยู่ในกลุ่มที่เป็นแอคชั่นแคมขนาดนั้นนะดิมันคือโซนเมื่อก่อนอะเอายุคก่อนที่จะมี RX 40แล้วกันมันจะมีพวกซีรีส์ตระกูลที่เป็น FDR HDR ครับเช่นถ้ารุ่นฮิตๆก็จะเป็นพวก FDR X 300R อันนี้จะเห็นเยอะหน่อยออกมาตั้งแต่ 6-7 ปีแล้วอันนั้นอะ Sony จะเรียกมันว่าเป็น Sony Action Cam เต็มรูปแบบนะครับดีไซน์มันอาจจะดูคล้ายๆพวกกล้อง Action พวกกล้องแฮนดี้แคมสมัยก่อนแต่ว่าด้วยขนาดกระทัดรัดของมันอะไรเงี้ยโซนี่นิยามตัวนั้นอะว่าเป็นแอคชั่นแคมแต่ตอนที่โซนี่ออก RX 40อะโซนี่ไม่ได้เรียกมันว่าแอคชั่นแคมอดีตเขาก็ใช้เป็นแบบเหมือนกับเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นกล้องเสริมอะแต่ว่าเข้าใจได้นะถ้าเกิดเราถ้าเอาแบบด้วยดีไซน์กับลักษณะการใช้งานมันก็เหมือนแอคชั่นแคมแหละแต่เหมือนโซนี่พยายามไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตลาดแอคชั่นแคมเขาก็เลยไม่ได้เรียกมันว่าเป็นแอคชั่นแคมเขาใช้คำว่าเป็นกล้องคอมแพคไซส์จิ๋วเป็นแบบซูเปอร์มินิคอมแพคคาเมร่าประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าโอเคเข้าใจได้ว่าดีไซน์หรือว่าดูดีไซน์ภาพลักษณ์มันดูคล้ายพวกแบบโกโปรมากๆอะเนาะก็จะเข้าใจแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดเอาแบบที่แบบ Sony Action Cam เวลาคุณนิย

7ปีแล้วนะถ้าว่ากันตรงๆอ่ะนะครับถ้าว่ากันตรงก็ 6-7 ปีแล้วแต่ยังพอหามือ2สภาพดีได้ผมแค่ไม่มั่นใจว่าแบบพวกแบตเตอรี่พวกอะไรแบบนี้มันยังหาได้มั้ยราคามันก็ไม่ได้แพงหมื่นกลางเท่านั้นเองแค่หมื่นแบบนิดหน่อยอ่ะมือแค่หมื่นกลางๆเท่านั้นเลยไม่ได้โหดมากประมาณนั้นนะครับอ่ะมีคำถามมาทาง SMS 3106นะครับ Samsung Galaxy S S26 FE ต่างกับ S25 FE มากไหมใช่ไหมถ้าอิงตามข้อมูลตอนนี้ที่มีออกมานะโอเคตอนนี้ตัว S26 FE มันยังไม่ได้เปิดตัวนะครับแต่ว่าก็มีข่าวลือหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ไม่นานมีผู้บริหารระดับสูงของ Samsung ยืนยันว่าจะมีการเปิดตัว S26 FE ภายในช่วงปลายปีนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ตอนแรกก็เล็งๆตอนแรกก่อนหน้านี้เต็งกันไว้ว่าเอ้ย S26 FE อาจจะเปิดตัวพร้อมกับตัว C Flip 8 C Fold 8ตอนงาน Galaxy Unpacked ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปิดก็คาดว่าอาจจะไปเปิดช่วงประมาณเดากันไว้นะอาจจะเปิดช่วงตุลาคมซะเดี๋ยวจริงๆมันพูดว่าจะเล่าอยู่มันมีข่าวลือออกมาว่าตุลาคมSamsung อาจจะมีการจัดงานอีกครั้งหนึ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างออกมาด้วยหนึ่งในนั้นจะมี S26 FE อยู่ในอีเวนต์นั้นตามข่าวลือนะครับก็ประมาณนี้ส่วนสเปคโดยภาพรวมก็ไม่ได้หนีจากตัวของอะไรอ่ะไม่ได้หนีจาก S25 FE ขนาดนั้นน่ะเนาะจะมาพร้อมตัวกล้องหลัก50ล้านนะครับใช้เป็น Samsung ISOCELL S5KJGN3 แล้วก็มีเลนส์Ultra Wide 12ล้านมาให้แล้วก็จะมีเลนส์ Telephoto ซึ่งจะเป็นชุดเดียวกันกับตัวของ S25 FE แหละก็คือตัว Omnivision OV08A1 นะครับที่เป็นความละเอียด8ล้านสิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือจะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์คือเลนส์อัลตร้าไวด์ยังคง12ล้านแต่ว่าเปลี่ยนเซนเซอร์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับกล้องหน้าก็จะเปลี่ยนคุณภาพให้ดีขึ้นประมาณนี้ตามข่าวลือแบตเบิร์ดเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ S25 FE ก็อยู่ที่ว่าจะรอลุ้นมาจากราคาน่าจะแพงขึ้นแน่ๆเพราะว่าต้นทุนเรื่องของเมมโมรีมันแพงขึ้นนะครับต่อให้ใช้เมมโมรีชนิดเดิมขนาดเท่าเดิมกับ S25 FE แต่มันก็จะแพงขึ้นแน่ๆนะครับแต่ก็นั่นแหละตามข่าวย้ำว่าข่าวลือแล้วกันว่า S26 FE คือผู้บริหาร Samsung อันนี้พูดจริงว่าจะออกภายในก่อนช่วงปลายปีนี้แต่เขายังไม่ได้บอกเมื่อไหร่แต่อิงตามข่าวลือก็จะเปิดตัวช่วงประมาณตุลาคมซึ่งในรอบตุลาคมนอกเหนือจากตัว Samsung S26 FE ก็คาดว่าจะมี Samsung Galaxy Tab รุ่นใหม่เปิดตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีหูฟังรุ่นใหม่ของ Sony เปิดตัวด้วยนะครับหูฟังที่จะเปิดจะเป็นหูฟังทรง Open Ear 2ตัวตัวหนึ่งจะเป็นตัว Galaxy Buds ที่เป็นแบบหนีบหูแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาจะชื่อรุ่นนั้นโค้ดเนมจะใช้ไม่ใช่โค้ดเนมชื่อรุ่นคาดการว่าจะชื่อว่า Samsung Galaxy Buds On นะครับจะเป็นแบบหนีบหูหรือคลิปออนนั่นแหละนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นทรงแบบเกี่ยวหูคล้ายๆกับพวก Honor Open Earbud ตามชื่อที่หลุดออกมาคือ Galaxy Buds Canal นะครับที่หลุดออกมาก็คาดว่าเนี่ยแหละสินค้ากลุ่มๆพวกนี้จะไปเปิดตัวพร้อมๆกันในงานสักงานหนึ่งอีเวนต์หนึ่งช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ของ Samsung ตามข่าวลือนะจริงไม่จริงก็ต้องไปดูอีกทีเพราะว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็ลือไปแล้วว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ย S26 FE อาจจะไปเปิดตัวพร้อมกับตัวงาน Galaxy Unpacked สุดท้ายก็ไม่ได้เปิดประมาณนั้นนะครับส่วนแท็บเล็ตที่จะเปิดก็คือตัวแท็บ S12 ซีรีส์นะครับที่คาดว่าจะเปิดอาจจะเป็นอีเวนต์รวมๆแต่เขาจะไม่ได้ใช้ชื่อว่างาน Galaxy Unpacked ละเพราะว่ามันไม่ใช่เรือธงมันไม่ใช่เรือธงอาจจะเป็นอีเวนต์เล็กๆเปิดตัวหลายๆผลิตภัณฑ์พร้อมกันประมาณนี้นะครับคือจริงๆถ้าอิงตามข่าวลืออ่ะงานเปิดตัวเนี้ยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงพีเรียดประมาณช่วงเดือน9ถึงเดือน11ก็คือกันยาตุลาพฤศจิกายนแต่ว่าที่ผมตัดกันยาทิ้งไปเลยอ่ะเพราะว่ากันยามันจะมีงานของ Apple ก็คือ Apple เปิดตัว iPhone ซึ่งถ้าโดยปกติไม่ใช่เพราะ Samsung หรอกถ้าจะทุกแบรนด์เมื่อ iPhone

0: แต่ตัวในระยะเวลาก่อนที่จะวางขายก็คือตลอดแทบจะตลอดเดือนกันยามันแทบจะไม่มีใครเปิดตัวสินค้าอะไรเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเปิดมาก็จะโดนกระแสของ iPhone กลบไม่ว่าจะเป็นกระแสด้านดีหรือด้านลบก็ตามแต่ว่ามันจะโดนกระแส iPhone กลบแน่ๆก็คือไม่มีพื้นที่ในสื่อแน่ๆนะครับเขาก็ส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่เลือกเปิดกันตอนเดือนกันยายนนะครับถ้าจะมีก็จะเป็นช่วงปลายเดือนกันยาเลยซึ่งคิดว่าไม่คิดว่า Samsung น่าจะเปิดตัวช่วงเดือนประมาณตุลาคมมากกว่าก็รอลุ้นดูนะครับเพราะว่ามันยังเหลือตามข่าวลือยังเหลือโปรดักที่ยังต้องเปิดอีกก็เนี่ยถ้าใหญ่ๆก็จะมี S26 FE Tab F12 Series นะครับแล้วก็ที่ดือล่าสุดจะมีหูฟังที่เป็นทรงแบบ Open Ear 2ตัวก็คือตัว Galaxy Buds On Galaxy Buds Canal หรือ Buds On จะเป็นแบบ Clip On หนีบหูแล้วก็ Buds Canal จะเป็นทรงคล้ายๆแบบพวก Honor Open Ear Buds ที่เป็นแบบทรงใส่ออกกำลังกายอะที่คล้องหูไปข้างหลังอะแล้วก็ใช้เป็นโบนคอนดักชันเอาประมาณนี้นะครับตามข่าวลือเป็นแบบนั้นก็รอลุ้นดูนะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเยอะปกติ Samsung Galaxy S FE ในแต่ละปีแล้วกันนะมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับคือเปลี่ยนน้อยถึงน้อยมากๆมาทุกปีและยิ่งปีนี้มีปัญหาเรื่องของต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์หลายๆอย่างนะครับก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะจริงๆนั่นแหละนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะจริงๆนั่นแหละ ก็รอดูนะครับตามข่าวลือน่าจะชิปเผลอๆชิปซีรีส์เดิมด้วยตัว Exynos 2500แรม8นะครับตามข่าวลืออาจจะไม่มีรุ่นความจุ256ด้วยอาจจะไม่มีรุ่นความจุ512ด้วยอาจจะเหลือเฉพาะรุ่นความจุ128กับ256ประมาณนี้กล้องหลักกับเลนส์เทเลโฟโต้อย่างที่บอกใช้ตามข่าวลือนะใช้ตัวเดิมกับ S25 FE จะเปลี่ยนเลนส์อัลตร้าไวด์กับกล้องหน้าแต่ความละเอียดมันเท่าเดิมนะเลนส์อัลตร้าไวด์กับกล้องหน้าแต่ว่าจะเปลี่ยนเซ็นเซอร์เป็นรุ่นใหม่เฉยๆส่วนรายละเอียดเซ็นเซอร์จะดีขึ้นในด้านไหนยังตอบไม่ได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็น่าจะเท่าเดิม 5,000 มิลลิแอมป์อาร์แล้วก็ชาร์จไวรอบนี้จะอยู่ที่45วัตต์โดยประมาณนี้ตามข่าวลือแล้วก็ราคาจะแพงขึ้นประมาณตามข่าวลือนะถ้าอิงในราคายุโรปว่ากันว่าที่รุ่นความจุ128 GB จะแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 50-60 ยูโรถ้าเป็นรุ่นความจุ256 GB จะแพงขึ้นประมาณ80-100 ยูโรโดยประมาณนะครับแล้วก็รุ่น512อาจจะไม่มีเพราะราคามันถ้ามีเขาบอกว่าราคาจะกระโดดจากเดิมเกือบ200ยูโรเลยซึ่งราคามันกระโดดเกินไปก็อาจจะไม่ทำตลาดตรงนั้นก็ได้นะครับในนี้อิงตามข่าวลือนะนั่นนั้นนะฮะสวัสดีคุณบิวด้วยนะครับคุณเซอร์จ็อบนะครับตัว KD55X 8000E โอ้โหเก่าใช้ได้เก่าทีเดียวนะครับตอนนี้ความจุเต็มทั้งที่แทบไม่ได้ใช้อะไรนะครับทำยังไงดีเสียดายมากเจ็บใจ Android TV ยุคนั้นทั้งหน่วงแล้วก็ตกตั้งแต่เปิดตัวตอนนั้นอุตส่าห์ลงทุนเลือกตัวนี้เพื่อเล่นกับ Nintendo Switch มันเป็นยุคแรกแรมรอมมันน้อยกระจิ๋วหลิวมากๆนะครับคำแนะนำคืออาจจะมันออกมาตั้งแต่ปี2017เนาะณปัจจุบันก็เกือบ10ปีละมันอัปเดตเป็น Android TV ไม่ได้เป็นอัปเดตเป็น Google TV ไม่ได้ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นซีรีส์ E อ่ะมันน่าจะได้ตั้งแต่ซีรีส์ F มั้งถ้าผมจำไม่ผิดของ Sony นะถึงจะอัปเดตเป็น Google TV ได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันมีเมนูรีเซ็ตมั้ยถ้ามีลองรีเซ็ตดูรีเซ็ตมันก็ลบพวกแอปทั้งหมดที่ลงไว้เหมือนรีเซ็ตกลับไปเป็นระบบตอนซื้อมาใหม่ๆอ่ะมันก็จะได้พื้นที่คืนด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าปวดหัวกับสมาร์ททีวียุคก่อนละกันยุคแบบเกือบ10ปีแล้วหรือ10ปีบวกๆที่แล้วอะไรเงี้ยก็คือสมัยนู้นอ่ะพวกแอปแม้กระทั่งแอปเล็กๆอย่างพวก YouTube Netflix มันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากเหมือนปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันใหญ่เบ้งเลยนะครับก็นั่นแหละอาจจะเป็นปัญหากับมันได้นะครับก็อาจจะลองแฟคทอรี่รีเซ็ตผมเข้าใจว่ามันน่าจะได้นะเดี๋ยวผมหาก่อนมันน่าจะแฟคทอรี่รีเซ็ตได้ครับถ้าแฟคทอรี่รีเซ็ตได้ก็คือมันจะลบพวกแอปต่างๆอยู่แล้วที่ติดที่ติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็ สามารถอ่ะเนี่ยมันสามารถทำได้ก็คือที่ตรงรีโมทเนาะกดโฮมเข้าไปในปุ่ม setting นะครับเสร็จแล้วเลือกไปที่ตัว storage and reset นะครับในหัวข้อ device preference นะครับแล้วก็ทำการfactory data reset มันก็แล้วมันจะถามว่าต้องการลบทุกอย่างใช่ไหม erase everything ก็ตอบว่า yes confirm ไปมันก็จะลบแล้วก็ได้ทุกอย่างกลับมาแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะหลังจากทำเสร็จแล้วคราวนี้จะลงแอปอะไรอาจจะต้องเลือกลงละไม่สามารถลงแบบอยากลงอะไรก็ลงได้แล้วอ่ะลงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นจริงๆอะไรเงี้ยน่าจะพอช่วยได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องคอยมาหมั่นลบเขาเรียกลบแคชของแอปหลายๆตัวด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยความจำมันน้อยในยุคนู้นเนาะคุณครับเคพี่บอสครับขอข่าวซื้อขายอาร์เซนอลหน่อยจริงหรือเต้าที่วินิซิอุสจูเนียร์จะย้ายมาซบมันมีข่าวลือแหละก็โรมาโน่ก็พูดใครๆก็พูดแต่ว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่ไหมก็แต่ว่ามีความใช้เรียกอะไรอ่ะน่าจะมีการติดต่อจริงแหละแต่ยังอาจจะยังไม่มีการพูดคุยในระดับสโมสรแต่จะมีการติดต่อไปยังตัวแทนนักเตะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าแฟนอาร์เซนอลก็ลุ้นอยู่คือแน่ๆแหละอาร์เซนอลต้องการอาจจะคำว่าอาร์เตต้าละกันอาร์เตต้าต้องการในตำแหน่งตัวรุกฝั่งซ้ายแน่ๆนะครับก่อนหน้านี้ก็แฮลมอร์แกนโรเจอร์ไปแล้ว1ถูกป่ะก็นั่นแหละแต่ถ้ามาก็นั่นก็หมายความว่ามาร์ติเนลลี่ก็น่าจะแฮ แต่ผมชอบมาร์ติเนลลี่นะแต่มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะมันการพัฒนามันไม่สม่ำเสมอเหมือนซาก้าเนาะขึ้นมายุคเดียวกันเนาะน่าเสียดายอยู่คุณก็เรียกสไปเดอร์แมนของพี่บอสจะมาสู้ซุปเปอร์เกิร์ลนางเอกหวานใจคนใหม่ผมได้เหรอเจอชื่ออะไรเหรออ๋อที่ภาคใหม่ใช่ไหมชื่ออะไรเอาคอกเอาคอกสักอย่างนึงมีหนังเรื่องไหนที่เธอแสดงอีกไหมก่อนหน้านี้เธอแสดงซีรีส์ป่ะผมจำไม่ได้ว่า House of Dragon ป่ะที่เอาคอกแสดงอ่ะดูแป๊บมิลลี่เอาคอกก่อนหน้านี้แสดงอะไรมาวะเดี๋ยวกันแอร์ฮาวส์ออฟดราก้อนจำได้เพราะคือท่านหนังอาจจะมีแต่ภาพจำก่อนที่เธอจะมาอยู่เป็นซูเปอร์เกิร์ลคือ House of the Dragon เท่าที่จำได้นะครับก็ House of the Dragon ถ้าแบบที่จำได้เลยนะHouse of the Dragon นะครับตามนั้นแล้วก็จริงๆก็จะมีส่วนใหญ่เล่นทีวีซีรีส์มาก่อนเนาะเล่นอัพไรเล่นพายแกลอะไรประมาณนี้แต่ว่านั่นแหละเท่าที่ผมจำได้แล้วจำได้อยู่เรื่องเดียวจริงๆด้วยก็คือ House of the Dragon นะครับก็ตอนนั้นยัง HBO Max ยังเป็นสมัย Max อยู่เลยดูตั้งแต่สมัย HBO Go ด้วยซ้ำเอาจริงๆนั่นแหละตามนั้นนะฮะคุณจีจี3411 Micro SD Card SanDisk Lexaเจ้าไหนทนเสียยากเร็วพอกันไหมในคลาสเดียวกันจะมีความเร็วระบุอยู่แล้วเทียบจากความเร็วเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นรุ่นคลาสเดียวกันยังไงมันก็เขียนอ่านใกล้เคียงกันถ้าเป็นคลาสเดียวกันนะส่วนความทนมันต้องดูซีรีส์แซนดิสอย่างแซนดิสมันจะมีตัวที่แบบนึกออกไหมแซนดิสมันจะมีแบบแดงมันจะมีแดงอะไรบ้างวะมันจะมีแดงเงินแดงทองแดงดำซึ่งแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันแล้วก็ความทนทานไม่เท่ากันอยู่ด้วยนอกเหนือจากความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูตัวนั้นด้วยผมเล็กซ่าผมจำไม่ได้จริงว่าเล็กซ่าซอยซีรีส์เท่ากันกับตัวแซนดิสไหมแต่ว่าถ้าเอาโดยภาพรวมแต่ว่าจะเป็นแซนดิสหรือเล็กซ่าเล่นได้ทั้งคู่นะครับเล่นได้ทั้งคู่จริงๆก็โอเคแซนดิสอาจจะเป็นที่แพร่หลายกว่าในตลาดหรือว่าในกลุ่มคนที่เล่นกล้องไม่เป็นกล้องประเภทอะไรแต่ถามว่าเล็กซ่าเล่นได้ไหมด้วยความที่ก็เคยมีเล็กซ่าใช้อยู่ก็เวิร์กดีก็ไม่ได้พังง่ายไม่ได้อะไรก็ได้ถ้าเป็น2ตัวที่สเปคเท่ากันแล้วอยากประหยัดตังค์ตัวไหนถูกกว่าซื้อตัวนั้นได้หมายว่าถ้าแซนดิสถูกกว่าก็ซื้อแซนดิสเล็กซ่าถูกกว่าก็ซื้อเล็กซ่าก็ได้แต่ว่าราคาไมโคร SD card ปัจจุบันก็อย่างที่หลายคนรู้มันก็ขึ้นตามพวกสินค้ากลุ่มที่เป็นmemory แล้วก็ storage ทั้งหมดเหมือนกันอันนั้นก็โปรดทำใจนิดนึงโปรดทำใจนิดนึงอย่างเงี้ย อย่างของแซนดิสอ่ะมันจะมีตัวที่เป็นแซนดิสอัลตร้าใช่ไหมก็คือตัวที่เป็นแดงเทาแดงเงินมันจะเรียกว่าอะไรแล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะมีตัวที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอันนั้นคือแดงทอง แล้วก็ตัวท็อปสุดของเขาจะเป็นตัว Extreme Pro ที่เป็นแดงดำซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วโอเคมันแพงแต่ว่าจริงๆของคิงสันจริงๆไอ้โทษครับของ SanDisk ของคิงสันจริงๆของ Samsung ด้วยมั้งของ Nexa ไม่ชัวร์จริงๆมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่มันจะเขียนเลยว่าเป็นแบบกลุ่มที่เป็น Endurance ก็คือกลุ่มที่ทนทานเป็นพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเมื่อก่อนอะกลุ่มที่เป็น Endurance นะครับมันจะไม่ค่อยความเร็วสูงแต่ปัจจุบันเท่าที่เห็นไม่ว่าจะเป็นของ SanDisk ตัวที่เป็น High Endurance หรือว่าตัวที่เป็นของ Kingston ตัว Endurance อะไรพวกเนี้ยของ Samsung ก็มีแต่ผมจำซีรีส์ไม่ได้ขออภัยเขาก็จะทำให้มีความเร็วรองรับความเร็วเห็นอ่านสูงขึ้นเพราะว่ามันจะไปใช้ในกลุ่มสินค้าที่เป็นพวกกล้อง Action Cam ซึ่งกล้อง Action Cam ปัจจุบันก็โอ้โหถ่ายกันแบบ 4K 8K กันไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เขียนอ่านช้าๆไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อก่อนอะที่ผมใช้อย่างผมใช้ของตัว Kingston Endurance กับกล้องติดรถกล้องหน้ารถอยู่อะเพราะว่ามันก็จะแบบทนร้อนอะไรเงี้ยการ์ดก็ไม่เสียนี่ก็ใช้มาตั้งแต่ออกรถกี่ปีแล้วอะ5ปีก็ยังไม่พังนะก็ยังเขียนอ่านได้อย่างเต็มเหนี่ยวอยู่ก็ยังแฮปปี้อยู่แต่อันนั้นใช้เป็น Kingston Endurance ในยุคก่อนยุคนี้ตัวนั้นไม่มีละเพราะตัวนั้นเขียนอ่านไม่เร็วมากนะครับแต่ราคาปัจจุบันแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้นะราคา Micro SD Card ปัจจุบันดุดันนะฮะบอกก่อนว่าดุดันนะฮะไม่ธรรมดานะฮะราคากระโดดขึ้นไปเยอะทีเดียวอย่างตัว SanDisk Ultra แดงเทาธรรมดา256GBปัจจุบันความที่มีความเร็วเขียนอ่านระดับประมาณ150เมกะไบต์ราคาเกือบ 2,000 นะครับอยู่ประมาณ 1,800-1,900 กันเลยทีเดียวโหดมากถ้าเกิดเป็นตัว SanDisk Extreme Pro นี่ทะลุไป 3,000 กว่าบาทเลยนะตัวความจุ256หรือว่าถือว่าราคาดุมากส่วนตัวมีตัว SanDisk Extreme ตัวสีแดงทอง256 512 GB อยู่ตัวนึงโอ้โหประคบประงมมากเลยกลัวพังเดี๋ยวไม่มีตังค์ซื้อใหม่แพงจัดเลยประมาณนี้ประมาณนี้พักเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามต่อ SMS 468-9899แล้วทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสิธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ตัวนี้สินค้า Acer ออกมาเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มตลาดโน้ตบุ๊กนะครับก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้นะครับที่ acer online store นะ so.acer.com/th/th

นะครับตามนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาลุยกันต่อ SMS 468 989รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับคุณกันนา1420 Honor Magic 7 Pro ทำไมสัญญาณขาดๆหายๆครับตอนในบอสใช้เป็นแบบนี้ไหมผมไม่ได้ใช้ Magic 7 Pro ผมใช้ Magic 6 Pro แต่ตอนใช้ Magic 6 Pro ไม่เจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณเลยนะแล้วก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ได้ยินว่า Magic 7 Pro มีปัญหาเรื่องสัญญาณขาดๆหายๆไม่แน่ใจว่าเป็นที่ซิมเป็นที่เครือข่ายไหมถ้าจะให้แนะนำอะไรสักอย่างก็คงแนะนำว่าลองไปเปลี่ยนซิมดูก่อนถ้าไม่เคยเปลี่ยนซิมใหม่เลยในระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาลองเอาไปเปลี่ยนซิมดูนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าโอเปอเรเตอร์ที่ใช้ถ้าแบบอยากจะเช็คว่าเป็นปัญหาที่โอเปอเรเตอร์หรือเปล่าอาจจะลองซื้อซิมเติมเงินหรือหายืมซิมที่เป็นค่ายอื่นนะลองมาใช้ในพื้นที่เดียวกันแล้วดูว่ามีปัญหาไหมถ้าไม่มีผมว่าเป็นปัญหาที่ตัวสัญญาณของโอเปอเรเตอร์นั้นๆก็อาจจะแจ้งโอเปอเรเตอร์ด้วยว่าโอเคเป็นปัญหาที่ตัวโอเปอเรเตอร์หรือเปล่านะประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ทำได้แล้วทำได้เลยไม่เสียตังค์แน่ๆคือลองเอาไปเปลี่ยนซิมการ์ดดูก่อนก็ได้คุณครับเค้กสวัสดีตลาดนักเตะปิดวันไหนครับพี่บอสจนถึงวันนี้หงซื้อขายปิดดีลไปแล้วกี่ตัวจำไม่ได้แต่ยังไม่มีดีลใหญ่อ่ะไม่มีกองหลังที่ซื้อมาก่อนที่มันเซ็นสัญญามาก่อนหน้านี้ตกลงมาก่อนแล้วเรียกชักเก้อ่ะมันดีลมาตั้งแต่ตอนตลาดหน้าหนาวแต่ว่าเพิ่งจะเข้าทีมตอนซัมเมอร์นี้ถูกไหมแล้วก็มีใครอ่ะไม่มีนะไหมไม่มีนะถ้าแบบเอาแบบที่เข้าสควอตทีมใหญ่ก็น่าจะไม่มีแล้วนะเออมีข่าวแต่จะออกอะล่าสุดก็มีข่าวกักโปว่าแบบแต่คือลิเวอร์พูลยังยืนยันว่าจะไม่ขายแต่ว่าก็มีแบบผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักก็แบบตีข่าวมาในเมื่อคืนแหละว่าแบบโอ้สเปอร์เอาจริงนะจ๊ะคาดการค่าตัวไว้ที่ประมาณแบบ70ประมาณ70ถึง80ยุดล้านยูโรแบบหูราคานั้นเลยหรือคือผมว่าราคาเนี้ยขายโอเคนะแต่ว่าถ้าจะขายจริงช่วยหาเข้าก่อนได้ไหมไม่งั้นสควอตเดฟมันหายไปเยอะเหมือนกันเนาะส่วนตลาดนักเตะเอารอบฤดูร้อนนะครับก็คือซัมเมอร์นี้ครับฤดูกาลนี้ก็ถ้าตามเวลาอังกฤษก็คือจะปิดตอน 5:00 ของวันที่1กันยายนตามเวลาประเทศอังกฤษนะถ้าตามเวลาบ้านเราก็คือเช้าวันที่2กันยาตอนประมาณ 4-5 ประมาณนี้ที่จะปิดตลาดนักเตะเพราะนั้นถ้านับจากนี้ก็คือเหลืออีกเกือบ1เดือนท้วน29วันโดยประมาณนะครับที่ไม่ใช่29ดิเออ29ประมาณเนี้ยประมาณเดือนนึงก็ได้อ่ะตีกลมๆประมาณเดือนนึงสําหรับนักเตะตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์นี้นะครับที่จะทำการซื้อขายลงทะเบียนกันได้ประมาณนี้แล้วก็อีกทีก็ต้องไปนู่นเลยตอนรอบมกราคมหรือว่าตลาดฤดูหนาวนะครับซึ่งตลาดฤดูหนาวก็จะไปปิดตลาดกันในวันที่1กุมภาพันธ์ประมาณนี้วันนั้นก็นั่นแหละถ้าซื้อเถอะยิ่งเห็นเมื่อเช้าใครดูมั่งอุ่นเครื่องเจลีดครึ่งแรกอย่างหง ครึ่งหลังอย่างผงโอ้โหกองหลังเปื่อยเป็นผงเลยเปื่อยเป็นผงเลยเอ้ยผมทำไมผมภาพจำซีมิการ์ดมันพลังงานกว่านี้วะทำไมกลับมารอบนี้มันดูไม่ค่อยมีพลังงานหรือมันยังฟิตไม่พอไม่รู้นะแต่ก็นั่นแหละโอ้โหแล้วพี่ลีดก็แบบแต่ก็ขอบคุณลีดทำให้อย่างน้อยก็รู้ว่ากองหลังลิเวอร์พูลอย่างน้อยที่สุดในการซ้อมก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาฤดูกาลที่แล้วได้ก็คือประเภทแบบไอ้ลูกประเภทแบบลูกสูตรทุ่มยาวเตะมุมอะไรเงี้ยยังรับมือไม่ค่อยดีเหมือนเดิม ตามนั้นนะฮะแต่ก็มันคืออุ่นนี่คือข้อดีของการอุ่นเครื่องนี่คือข้อดีของการอุ่นเครื่องทำให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งอะไรประมาณแต่ว่ามันก็ยังแบบตัวผู้เล่นเด็กๆอยู่เยอะเนาะก็ตามนั้น โอ้ยอ่ะคุณน้องหงร่อนสวัสดีพี่บอสรู้การนี้ไหวไหมคะถ้าหมายถึงผมอะไม่ไหวมันยังไม่ทำเปิดรู้การเลย
เปื่อยมาเนี่ยจะ2อาทิตย์ละแต่ถ้าหมายถึงลิเวอร์พูลเราก็ผมว่าน่าจะยังมีคือถ้าลุ้นแชมป์ผมว่ายากถ้าแบบสควอตเดฟนี้นะเอาตรงๆผมว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องไปลุ้นแชมป์กับเขาหรอกแต่ว่าน่าจะยังพอมีดีลุ้นในตลาดไม่ใช่ในตลาดในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปทั่วยุโรปได้แต่แชมป์ผมว่ายากถ้าสควอตเดฟนี้นะแล้วถ้าเกิดได้เติมมาแค่แบบคน2คนนะไม่ผมว่าโอ้โหหลายตำแหน่งเลยที่ต้องเติมที่ต้องอะไรใหม่เยอะเลยอ่ะอย่างข่าวบาโคล่าถามว่าชอบบาโคล่าไหมชอบแต่รู้สึกว่ามันไม่เร่งด่วนป่าวะที่เร่งด่วนมันน่าจะเป็นทางฝั่งขวาไหมหรือว่าอาริโอล่ามีความตั้งใจว่าจะย้ายใครไปเล่นขวาเหรอจะเอาไม่รู้ว่าตั้งใจจะย้ายใครไปเล่นขวาหรือเปล่านะถึงแบบทำไมมีข่าวแต่ด้านซ้ายวะหรือว่ากักโปจะไปก็เลยอย่างเงี้ยหรอไม่รู้ดิแต่ถ้าเกิดแบบอาบาโคล่ามากักโปไปมันก็ถ้ากับสควอตเดฟเราก็เท่าเดิมถูกปะก็เข้าหนึ่งออกหนึ่งอะแล้วหลังอะเราก็โหหลังนี้ก็ต้องซื้อนะเอาตรงไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายเพิ่มสักตัวนึงปล่อยเซมิการ์ดก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยแบ็กขวาเอาตรงๆผมว่าฟิล์มปงก็ไว้ใจไม่ได้เมื่อเช้าตามข่าวตอนแรกนึกว่าเจ็บแต่ว่าพอหลังจบแมตช์ใช่ป่ะก็มีข่าวออกมาว่าไม่ได้เจ็บแค่แบบว่าล้าอะไรเงี้ยแบบร่างกายยังไม่ฟิตใส่สุดไปหน่อยอะไรเงี้ยวิ่งเติมมันไปนิดนึงหลังไม่เอาเล่นแต่แนวลุกอะไรเงี้ยก็เลยเอาเหมือนกับไปคิวกินหนุ่งนวงขนีบอะไรเงี้ยก็เลยขอออกเฉยๆก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเจ็บเลยเพราะรายการที่แล้วก็หายไปนานแต่ว่าถ้าดูก็ส่วนเควินลัมซี่ก็จะได้นะแต่ว่ากว่าโอ้โหคอนเนอร์แบลลี่จะกลับมาจะเอาจะไว้ใจลัมซี่กับฟิมปงจริงๆใช่ไหมนั่นแหละผมว่ายังไงหลังก็ต้องเติมเช่นเดียวกับตัวรุกฝั่งขวาอย่าดันใครไปแทนเลยหาเข้ามาเถอะนึกไม่ออกเลยว่าจะดันใครไปแทนแล้วมันจะเวิร์กตอนนี้นะนึกไม่ออกจริงนึกไม่ออกจริงจะเอาแบบมีไปอ่านนั่งอ่านข่าวของผมจำไม่ได้ว่าสกายสปอร์ตปะเขาวิเคราะห์แบบใครจะไปเล่นตรงนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยโอ้แล้วก็มีอันนึงที่แบบเขาเชียร์กันเขาโหวตได้มั้งผมจำไม่ผิดแล้วก็ออกมาเป็นโซโบคือแบบไม่อย่าโซโบไปเล่นตรงนั้นรู้ว่าเล่นได้แต่มันไม่ธรรมชาติอย่าเสียของให้เอามาเล่นแบบหน้าต่ำอะไรเงี้ยตรงการตัวลุกดีแล้วอย่าไปตรงนั้นเลยขอร้องเถอะพอเถอะเยอะเลิกย้ายโซโบไปตำแหน่งอื่นได้แล้วให้เขาเล่นในตำแหน่งที่เขาควรจะเล่นเถอะอะไรประมาณนี้นะครับคุณสมัยลี่9105แนะนำแท็บเล็ตใช้ปากกาได้โอเคโอ้โหแต่ราคา 8,000 ว่ะไอ้ยานึกไม่ออกใครนึกออกบอกด้วยคือโอเคถามว่ามันมีที่ใช้ปากกาได้ไหมคำตอบคือมีแต่มันก็แค่พอใช้ได้อ่ะมันก็แค่พอใช้ได้อ่ะนึกออกป่ะอย่างพวก Oppo Pad SE Honor นี่จำไม่ได้ว่าพวก Honor iPhone Honor X X Series มันใช้ปากกาตัว Honor Pen ได้ไหมอ่ะอันนี้ผมจำไม่ได้แต่มันก็นั่นแหละมันที่แน่คือมันใช้ปากกาคนละตัวกับพวก Honor Pad ที่เป็น Pad Number Series แน่ๆซึ่งถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมาปากกามันเทียบเท่าพวก S Pen เลยอ่ะของ Samsung ก็ไม่มีแล้วนะปัจจุบันที่ราคานั้นเลยนึงไม่ออกจริงแล้วก็มีของเสี่ยมี่ตัว Redmi Pad ซึ่ง Redmi Pad มันใช้ Redmi Pen ได้แต่มันก็พอได้อ่ะก็ใช้ว่าพอใช้ได้ก็เท่านั้นถ้าตามงบก็จะมีตัว Redmi Pad 2ไปดู Redmi Pad 2ก็ได้แล้วก็แต่ว่าราคาเนี้ย 8,000 ก็คือได้เฉพาะตัวแท็บเล็ตปากกาต้องซื้อแยกซื้อปากกาประมาณ 1,000 กว่าบาทก็คือตัว Redmi Pen อีกประมาณ 1,500-1,600 ประมาณนี้ก็ถ้ากับจ่ายจริงต้องจ่ายอยู่ประมาณสักเกือบ10,000ประมาณ 9,000 กว่าบาทโดยประมาณก็เกินงบไปนิดนึงแต่ว่านั่นแหละก็คือปากกาซื้อที่หลังได้ถ้าจะโอเคสุดเท่าที่ผมนึกออกแล้วกันก็น่าจะเป็นตัว Redmi Pad 2นะครับตัวอื่นนึกไม่ออกจริงๆว่ะเพราะหัวเว่ยก็เกินงบหมดเลยส่วนใหญ่จะอยู่งบ10,000บวกลบ Honor Pad 10ก็10,000บวกลบนึกไม่ออกจริงขออภัยด้วยนะจ๊ะคุณวรัญญูเวลาที่เราดูอะไรในเว็บแล้วเลื่อนลงมาลึก
แต่พอแตะลิงก์เข้าไปดูแล้วย้อนกลับมามันชอบเด้งกลับไปด้านบนเกิดจากอะไรใส่เวลาเลื่อนลงมามากใช้ปุ่มเพจดาวลงมาดีครับปุ่มเพจดาวมันง่ายกว่าตรงที่เป็นเลื่อนตั้งเยอะก็กดค้างมันก็ได้แป๊บเดียวหรือว่าถ้าเกิดอยากลงมาข้างล่างสุดเลยก็กดปุ่ม N บนคีย์บอร์ดก็ได้มันก็จะบึ๊ดลงมาเลยเวลากดอันนี้ไม่รู้จริงแต่มันคงไม่ได้เป็นทุกเว็บอะเพราะที่ผมนึกออกมันไม่น่าใช่ทุกเว็บที่เป็นแบบนั้นนะครับมันไม่น่าใช่ทุกเว็บที่เป็นในกรณีถ้าเกิดว่าคลิกแล้วมันเด้งไปที่อื่นนะหมายความว่าถ้าหมายว่าใหม่ถ้าเด้งแล้วมันเปิดหน้าต่างใหม่ถ้าเด้งแล้วมันเปิดหน้าต่างใหม่หรือบางมันจะมีบางเว็บที่แบบพอมุดถ้าไม่ได้เปิดหน้าต่างใหม่กดเข้าไปในลิงก์ก็โชว์ก็เปลี่ยนหน้าเป็นในข้อความในลิงก์นั้นพอกดแบ็กกลับมามันจะเด้งกลับไปที่หน้าเดิมที่ในตำแหน่งเดิมก็มีผมยกตัวอย่างเช่นเว็บอย่างบล็อกนันก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งมันจะไม่เด้งไปข้างบนผมเข้าใจว่าขึ้นอยู่กับการเขียนโค้ดเขียนสคริปต์ของตัวเว็บเพจนั้นๆด้วยมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดเขาไม่ได้ตั้งให้มันจดจำพื้นที่หรืออะไรก็ตามก็ไม่ยากครับก็กดเพจดาวค้างไว้ก็ได้หรือถ้าเกิดรู้สึกเพจดาวมันยังช้าเกินกว่าไม่ทันใจก็ปุ่ม N นะครับกดปุ่ม END N มันก็จะดิ่งลงไปที่หน้าล่างสุดของเพจนั้นๆเลยครับถ้าอยากจะเด้งกลับเข้าไปก็กดปุ่ม Home นึกออกใช่ไหมแต่คนไม่ค่อยได้ใช้เนาะ Home กับ N แต่ผมใช้เยอะมากเพจอัพเพจดาวด้วยใช้เยอะมากเพราะเว็บที่ดูคือต้องสกอร์แล้วสกอร์อีกประมาณนี้นะฮะคุณพิกซ่าเอเลียนแวร์ตัว AW2726L ร้านมอนิเตอร์ทูโฮมราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทน่ากดไหมครับผมว่าน่ากดนะอันถ้าถามผมอะจากใจผมว่าน่ากดมากคือคุณลองคิดนะอันนี้คือแบบคุยกันตรงๆเนาะคือแบบคือเอเลียนแวร์ไม่ใช่สินค้าราคาถูกอะเอาตรงๆแล้วก็กดได้อะใช้คำว่าซื้อได้ครับซื้อได้เลยอะซื้อได้เลยส่วนหนึ่งผมว่าที่มันราคานั้นเพราะว่ามันจะมีตัวที่เป็นรหัสมันชื่อรหัสอะ DW ว่าที่มันเป็น OLED อะที่มันจะได้ 2K OLED นะราคาอยู่ประมาณถ้าใช้โค้ดลดเสร็จแล้วมันจะเหลือประมาณไม่ถึง 10,000 อะประมาณ 9,000 XXX อะพอไอตัวที่เป็นรหัสไอตัว 2726DW อ่ะพอมันราคานั้นอ่ะไอตัวที่เป็น DL มันจะเป็นหน้าจอเป็น IPS LCD เนาะแต่ว่าโดยสเปคอื่นมันได้ใกล้เคียงกันแหละ27นิ้ว 2K เหมือนกันในเงี้ยรองรับทั้ง NSync เราไม่ใช่ NSync โทษ NSync มันวงดนตรี Nvidia G-Sync แล้วก็ AMD FreeSync ก็ได้ราคานี้ผมว่าคุ้มผมว่าก็คุ้มจริงๆถามว่ามีตัวชนไหมก็มีครับไม่ได้มีของพวกเสี่ยมี่อ่ะที่เป็น27นิ้ว 2K เหมือนกันแล้วก็ได้หน้าจอเป็นมินิ LED ด้วยแต่โอเคมันเป็นจอ Redmi เนาะหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยจอเดลดีวะไอ้เรื่องเดลมันคือเดลอะเนาะมันดูน่าสนใจกว่า280เฮิร์ตด้วยนะเอาตรงๆก็ถือว่าโหดครับถือว่าเป็นมอนิเตอร์สเปคโหดตัวนึงแต่ถ้าเกิดจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็นไม่ใช่ DW โทษ DM ตัว 2726DM อันนั้นก็จะเป็นตัว27นิ้ว 2K เหมือนกันเฮิร์ตลดลงมาหน่อย240เฮิร์ตแต่ว่าได้หน้าจอเป็น OLED นะแต่นั้นน่ะราคาขายจริงๆมันอยู่หมื่นต้นๆแต่ว่าถ้าใช้โค้ดอะไรเสร็จแล้วอ่ะอย่างตอนเดือนที่แล้ว7เดือน7ที่ผ่านมาก็ลงมาเหลือประมาณ 9,000 ผมจำไม่ได้ 9,600 9,700 ประมาณนั้นก็ไม่ถึง 10,000 ก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากได้ OLED ขึ้นไปก็นั่นแหละแต่ถ้าเกิดอยากประหยัดตั้ง IPS ก็โอเคแล้วในถ้าคุณกดได้ในราคาต่ำ 6,000 ก็ถือว่าคุ้มมากๆอยู่นะครับเฮิร์ตสูงพาเนลดีนะครับแบรนด์ไว้ใจได้มากๆอยู่แล้วเพราะว่า Alien Bag กับ Dell ก็คือเจ้าเดียวกันก็เหมือนคุณซื้อจอ Dell อ่ะอารมณ์เหมือนซื้อจอ Dell เลยนะครับอารมณ์เหมือนซื้อจอ Dell เลยเพราะนั้นก็คุ้มยังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มจะได้เลยจ้ะนะฮะคุณ BBWS นะครับ717 Elliot ลงตรงไหนได้จริงๆก็เหมือนทดแทนโซโบเนาะแต่ว่าเท่าที่ดู2เกมที่ผ่านมาเหมือน Elliot ก็จะเล่นหลายตำแหน่งอยู่นะครับมีย้ายไปเล่นฝั่งขวาบ้างสลับกลางเขาเรียกอะไรตัวรุกตรงกลางถ้าคิดในฟอร์เมชั่นที่เป็น4 2 3 1
ก็ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในตำแหน่ง3อ่ะก็คือตัวรุกฝั่งขวาในแถว3อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีสลับกับโซโบขึ้นไปเล่นในตำแหน่งโซโบด้วยก็มีแล้วก็มีถอยลงมาเล่นในตำแหน่งที่เป็นเหมือนกลางตัวโฮบอลด้วยในบางจังหวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าโดยธรรมชาติเอเลียดก็น่าจะเล่นเป็นกลางตัวรุกแหละครับจริงๆเอเลียดอ่ะเล่นขวาได้แต่มันจะเป็นขวาแบบที่เป็นพวกอินเวิร์ตวิงเกอร์หรืออินเวิร์ตเพลย์เมคเกอร์ประมาณนั้นมากกว่าที่จะเป็นแบบสไตล์เดียวกับสไตล์จี้สไตล์แบบคุกคามเหมือนซาร่าอะไรเงี้ยไม่ใช่สไตล์นั้นอ่ะมันจะเป็นสไตล์นึงอ่ะประมาณนี้คุณเข้าหอม255นะครับมีสายที่เชื่อมต่อกับมือถือกับเครื่องปริ้นไหมหรือแปลงเป็นไทป์ซีคงต้องแปลงแหละครับคงต้องแปลงครับแต่ปัญหาคือถ้าตอบคือผมไม่เคยต่อเอามือถือต่อเข้าเครื่องปริ้นด้วยสายเลยอ่ะเคยแต่ปริ้นแบบที่เป็นแบบไร้สายแต่นั้นคือตัวเครื่องปริ้นต้องรองรับไร้สายนั่นเนาะไม่แน่ใจเหมือนกับว่าถ้ามันต่อกับเครื่องปริ้นโดยใช้สายโดยตรงมันจะเจอไหมไม่ชัวร์อันนี้ตอบไม่ได้เพราะไม่เคยลองครับคุณ NW ริมถ้าจะทดสอบแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กว่าเสื่อมหรือมีประสิทธิภาพเก็บไฟได้ไหมได้แค่ไหนจะมีวิชาตรวจสอบอย่างไรได้บ้างนอกจากโปรแกรมที่ติดมากับเครื่องรุ่นนั้นๆก็นั่นแหละครับมีแค่นั้นจะโหลดอะไรมาทดสอบหรือใช้เครื่องมือในนั้นกดทดสอบก็ถ้าในกรณีโน้ตบุ๊กรุ่นนั้นๆมันมีซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ดูตัวแบตเตอรี่เซอร์เคิลชาร์จเซอร์เคิลได้ดูแบตเตอรี่เฮลท์ได้ก็ใช้ตรงนั้นได้เลยโอเคมันมีซอฟต์แวร์ตัวอื่นแหละแต่มันไม่ได้แม่นขนาดนั้นน่ะเนาะครับจริงๆผมถ้าถามผมว่าอาศัยการสังเกตตัวเองในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นเก่ามากๆที่มันไม่มีซอฟต์แวร์พวกนี้มาให้นะครับก็อาจจะต้องใช้หลักการสังเกตโดยปกติสังเกตด้วยตาแบตเตอรี่บวมไหมสังเกตจากการใช้งานปกติเราเคยใช้แบบนี้แล้วแบตเตอรี่จาก 100% จะลดไปเหลือเท่านี้ทำไมลดมันอาจจะเคยลดไปเหลือสักประมาณ70เอ้ยทำไมตอนนี้มันลดลงไปเยอะกว่านั้นอาจจะลงไปเหลือสักประมาณ 50% ก็แสดงว่าตัวแบตเตอรี่ capacity มันไม่เท่าเดิมก็คือแบตเตอรี่ประจุที่มันเก็บได้ไม่เท่าเดิมประมาณนั้นครับคุณครับเอ็กบอลยังไม่เตะนัดแรกเลยครับซุปเปอร์คอมเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติซุปเปอร์คอมเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาเตะไปครับประมาณ5นัด10นัดเดี๋ยวเขาก็ให้มันคำนวณใหม่ประมาณนั้นคือเขาก็ก็ต้องหาอ้างอิงอะเนาะแค่นั้นเลยอย่าไปซีเรียสกับมันมากคุณนัทสอนนิวรูมสวัสดีด้วยนะครับคุณ LC04JA กักโป60ล้านขายไหมกายอยากได้65ล้านปอนเหรอไอ้60ล้านปอนเหรอขอ60บวก5ได้ไหม65ล้านขาย60บวกแอดออนอีก5ได้ไหมขายแต่ว่าถ้าจะขายในกรณีนี้คือต้องหาฝั่งซ้ายมาเติมสักตัวหนึ่งก่อนนะไม่ต้องระดับบาโคล่าก็ได้นะแต่ในระดับที่แบบใช้งานได้เลยอ่ะประมาณนั้นอ่ะนะครับลงท้ายด้วย9164แนะนำโน้ตบุ๊กที่สามารถใช้สายโทรศัพท์ชาร์จมือถือได้ด้วยค่ะใช้สายชาร์จโอเคโน้ตบุ๊กที่มีพอร์ต Type-C จริงๆมันหลายรุ่นเยอะมากนะครับลงท้ายด้วย9164มีโน้ตบุ๊กเยอะมากๆหลายรุ่นมากๆที่ณปัจจุบันนะที่รองรับการชาร์จด้วยสาย USB-C ได้นะครับดูจากสเปคโน้ตบุ๊กก็ได้มันจะเขียนเลยว่าเป็น USB PD ก็สามารถรองรับการชาร์จด้วยสายได้นะครับทีนี้มันจะมีพอมันชาร์จได้ต้องไปดูข้อกำหนดเรื่องของกำลังไฟด้วยนะครับโดยปกติแล้วโน้ตบุ๊กแบบบางเบาทั่วไปไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่กลุ่มเกมมิ่งนะไม่ใช่กลุ่มที่มีการ์ดจอแยกนะครับควรจะใช้หัวชาร์จและสายชาร์จที่รองรับกำลังไฟอย่างน้อยตามมาตรฐาน USB PD คือ USB Power Delivery ประมาณ30วัตต์เป็นอย่างน้อยอันนี้คือขั้นต่ำซึ่งพวก Mac ก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้ถ้าจะซื้อใหม่หรือถ้ามีหาไปใช้ควรจะอย่างน้อยประมาณ45วัตต์หรือจะให้ Play Safe คือ65วัตต์อันนี้กลุ่มที่เป็น Non Gaming นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่ม Gaming แนะนำว่าขั้นต่ำคือประมาณ100วัตต์แล้ว100วัตต์ Gaming เนี่ยไม่แนะนำให้ชาร์จไปเล่นเกมไปด้วยนะ
แต่ถ้าเกิดชาร์จไปแล้วทำงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่เล่นเกมพอได้แต่ถ้าเล่นเกมมันต้องการกำลังไฟที่สูงกว่านั้น

0: แน่ๆต้องการกำลังไฟระดับประมาณ150-180 วัตต์ซึ่งอะแดปเตอร์ไม่ได้หมายถึงว่าใช้หัวชาร์จปกติไม่ได้ก็ต้องไปใช้อะแดปเตอร์ของเขาอะไรประมาณนี้แต่นั่นแหละปัจจุบันเยอะมากครับที่มันรองรับได้อยู่ที่งบเลยแต่ถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กกลุ่มใหม่ๆพวกกลุ่มที่เป็นคออัลตร้า200ซีรีส์ขึ้นมาAMD Ryzen AI ทั้งหลายอะไรเงี้ยพวกเนี้ยรองรับทั้งหมดแน่ๆจะเป็นตัวถูกหลัก 20,000-30,000 หรือว่าตัวแพงๆ 7-80,000 รองรับได้หมดนะครับไม่ใช่มันเป็นถ้าจะเป็นมาตรฐานปัจจุบันที่รองรับกันอยู่แล้วได้อยู่แล้วครับไม่ใช่ปัญหาใดๆครับไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ก็ถ้าจะเอาให้ชัวร์บอกความต้องการกับบอกงบแต่อย่างที่บอกไอ้ต่ำ 20,000 ปัจจุบันไม่ต้องหานะแทบไม่มีก็ถูกสุดที่ควรจะหาซื้อได้ปัจจุบันก็อยู่ช่วงประมาณ 20,000 ปลาย 30,000 ต้นนั่นคือราคาเริ่มต้นโน้ตบุ๊กในยุคปัจจุบันนะครับถามว่าต่ำกว่านั้นมันมีไหมก็มีแหละแต่ว่าหายากหาลำบากอย่าไปหาเลยเดี๋ยวหงุดหงิดซะเปล่าเดี๋ยวหงุดหงิดซะเปล่ามันจะหาลำบากครับนะครับว่ามันหาลำบากเลยแหละนะฮะประมาณนี้อันไหนมาเรื่องฮาร์ดแวร์สักหน่อยละกันก็สัปดาห์ก่อนนะครับ AMD เปิดตัวการ์ดจอรุ่นเล็กในซีรีส์ Radeon RX 9000ซีรีส์รุ่นใหม่ก็คือตัว Radeon RX 9050ในไทยน่าจะขายภายในเดือนสิงหาคมนี้นะแต่ว่าต้องไปรอรุ่นราคาอีกทีราคาต่างประเทศเปิดอยู่ที่279 เหรียญซึ่งถือว่าแพงนะเอาตรงเพราะว่า performance ที่ออกมาเป็นรองตัว GeForce RTX 5050ด้วย3นะครับเป็นรองอยู่ประมาณสัก 20% บวกลบเลยทีเดียวทั้งที่ราคามันน่าจะใกล้เคียงกันก็ตัดมาแล้วแล้วก็การ์ดจอกำลังจะราคาขึ้นอีกรอบนะครับอย่างของ AMD มีข่าวมาว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้การ์ดจอ AMD ตระกูลที่เป็น Radeon RX 9000 Series ทั้งหมดจะมีการปรับราคาขึ้นราวๆประมาณรุ่นละ 10% ของ Nvidia ตัว GeForce RTX 50 Series จะมีการขยับขึ้นอีก2ครั้งในช่วงกี่เดือนนะเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12 5เดือนเนี้ยจะมีปรับขึ้นอีก2หนนะครับรวมๆแล้วจะขึ้นอีกประมาณ 20-30% ประมาณนี้อ่ะหมดเวลาเนี่ยบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: ยังมีตำรวจสับเปลี่ยนกำลังคุมเข้มพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขณะที่ประชาชนทยอยวางดอกไม้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงด้านญาติผู้เสียชีวิตทยอยติดต่อนิติเวชขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาศาลปกครองไม่รับวินิจฉัยคำขอหมอสรณะที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฝันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชาวอำเภอสมเด็จร่วมอาลัยฮลุนโซโลคุณย่าเข้มแข็งรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมหากใครถูกโจมตีจะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้ง3ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่8สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนก็ยังมีตำรวจสับเปลี่ยนกำลังคุมเข้มพื้นที่ขณะที่ประชาชนทยอยมาวางดอกไม้ไว้อาลัยกับครูที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงส่วนญาติของคุณครูขนุนครับได้มาทำพิธีเชิญวิญญาณก่อนเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครับที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครูของโรงเรียนทยอยเดินทางเข้ามาภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวขึ้นไปขึ้นรถตู้เยี่ยมเด็กที่ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆขณะเดียวกันมีครอบครัวของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็ได้เข้ามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือญาติของครูขนุนว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยครับก่อนจะเดินทางออกไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนหลายคนได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าการรับทรัพย์สินของลูกหลานอย่างผู้ปกครองที่บุตรชายอยู่ในเหตุการณ์ชั้นม.ต้นครับก็เดินทางมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนในช่วง ที่เกิดเหตุลูกชายไม่ได้หยิบออกไปด้วยทั้งนี้ภายหลังรับ iPad ไปแล้วผู้ปกครองก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อวานตอนเกิดเหตุลูกชายโทรมาบอกว่ามีคนยิงกันในโรงเรียนสภาพจิตใจของลูกหลังเกิดเหตุยังคงตกใจไม่สามารถนอนในห้องเดียวได้นะครับต้องขอไปนอนกับแม่แล้วก็วันนี้ตอนที่ลูกชายมาเอาของในโรงเรียนตอนเข้าห้องพ่อยังต้องคอยประคองให้ลูกเดินเข้าไปนะครับเพราะว่ายังมีความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยู่ครับทางนี้บริเวณหน้าโรงเรียนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำดอกไม้มาวางแสดงความอาลัยโดยบางรายบอกว่าได้เห็นข่าวรู้สึกสลดใจจึงได้มาวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่อีกรายพาลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบมาด้วยบอกว่าอาศัยอยู่ในซอยใกล้โรงเรียนและแม้ลูกชายทั้ง2คนไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่แต่ด้วยความที่ต้องขับรถผ่านโรงเรียนนี้เป็นประจำทุกวันทำให้รู้สึกคุ้นเคยผูกพันและก็ตกใจรวมถึงสะเทือนใจมากจึงอยากมาวางดอกไม้แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนส่วนการคุมเข้มบริเวณโรงเรียนนะครับขณะนี้ตำรวจนนทบุรียังได้จัดกำลังสับเปลี่ยนมาเฝ้าตึกเกิดเหตุทั้งตึก4ตึก5 5บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดเช่นเดียวกับบริเวณโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปครับยกเว้นครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ปกครองเด็กที่เข้ามาเอาทรัพย์สินหรือยาประจำตัวลูกหลานที่ทิ้งไว้อยู่ในห้องเรียนสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมและระหว่างหยุดเรียนครับให้นักเรียนทบทวนแล้วก็ทำงานตามภาระงานที่ครูแต่ละรายวิชามอบหมายส่วนครูและบุคลากรของโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนมีคำสั่งหรือมีความจำเป็นต้องขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาทางนี้โรงเรียนจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ครับ
1: ไปดูบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเช้านี้นะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะหลังเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตนะคะก็ที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะขณะที่ครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะก็มาที่สถาบันนิติเวชเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วก็ยังไม่สามารถจะทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันนิติเวชครอบครัวถือภาพของนายกิติพงษ์ไว้ตลอดค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง8รายนะคะครอบครัวได้ประสานมายังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อนำส่งร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลนะคะก็มีนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนำส่งที่บ้านที่ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยนะคะครูประจำวิชาแนะแนวทางครอบครัวจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสายฝนสิริกัดกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็เป็นเลขานุการหน้าห้องผู้บริหารนำส่งที่วัดสุวรรณคลองสารกรุงเทพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือว่าครูขนุนค่ะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำส่งวัดโบสถ์บนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำส่งที่วัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีนะคะนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากจิตแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเพื่อพลังหญิงจิตใจและอารมณ์เมื่อได้รับข่าวเหตุการณ์รุนแรงนะคะก็มีคำแนะนำจากคุณหมอค่ะว่าให้จำกัดการรับข่าวสารแล้วก็ไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงรวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวนี้นะคะสองก็คือสำรวจจิตใจของตนเองเป็นระยะว่ามีอารมณ์ด้านลบรุนแรงหรือว่ามีความคิดถึงเหตุการณ์นั้นรบกวนตลอดเวลาหรือไม่สามหาวิธีผ่อนคลายจิตใจค่ะอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกาย 4. ให้กำลังใจกันและกันส่งต่อข้อความเรื่องราวดีๆใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแล้วก็สังเกตดูจิตใจคนรอบข้างนะคะและ5การขอความช่วยเหลือถ้าอารมณ์หรือว่าความคิดด้านลบยังคงรบกวนชีวิตประจำวันหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ควรจะปรึกษาผู้ที่ไว้วางใจหรือบุคลากรด้านสุขภาพจิตสภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: ศาลปกครองครับไม่รับคำวินิจฉัยคำขอของหมอสารณะที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฝันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นมีรายงานครับว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้คำพิพากษาหรือว่าคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคมที่วินิจฉัยว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยขอให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเสมือนไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทั้งนี้ครับศาลให้เหตุผลของการได้รับคำวินิจฉัยว่าเมื่อมาตรา18พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม2553บัญญัติให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการซึ่งยังมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3อยู่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนดซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในเวลาดังกล่าวนะครับให้ถือผู้นั้นสละสิทธิ์และให้ดำเนินการสรรหาใหม่ครับ แต่ว่าข้อที่จริงคดีนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา18ประกอบมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวภายหลังจากที่ได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการกสทช.แล้วตั้งแต่วันที่13เมษายน2565เป็นต้นไปซึ่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในมาตรา20วรรค1วงเล็บ5และในวรรค2ว่าให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งดังนั้นครับในชั้นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือว่าเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอเกี่ยวกับเรื่องของการพิพากษาจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและค่อยจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความครับ12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาถึงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน200,000 ล้านนะคะซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่า200,000 ล้านหลังนี้จะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทในส่วนที่เหลือนะคะก็มีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณค่ะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยมีการขอโครงการเข้ามาจำนวนมากทั้งไทยเที่ยวไทย plus การเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะโดยนายเอกนิติบอกว่าที่แน่ๆเนี่ย200,000 ล้านบาทที่เหลือต้องนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะส่วนงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านนะคะนายกก็ให้นโยบายว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะว่ามีงบประมาณจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้ามากที่สุดค่ะก่อนจะย้ำว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะของบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทย plus ประมาณ 1,700 ล้านถึง 2,000 ล้านนะคะนายเอกนิติก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะคะซึ่งตนได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆพร้อมกับยอมรับว่าแม้จะมีเงินพอเหลือแต่ก็ยังต้องใช้ให้ถูกกับวัตถุประสงค์และจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะเหมือนกับไทยช่วยไทยนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีเสียงวิจารณ์ว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus อาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เงินกู้คือจำเป็นเร่งด่วนหากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นนายเอกนิติก็ย้ำว่าเรื่องนี้ขอประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะพอถามว่าถ้าต้องต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2จะใช้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทหลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้แทนในโครงการนี้ได้หรือไม่นะคะนายเอกนิติก็ยอมรับว่าในทางกฎหมายน่ะใช้ได้ค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอยากจะเก็บไว้ใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากกว่าพร้อมกับยอมรับว่าเงิน 50,000 ถึง 60,000 ล้านจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพื่อช่วยประช

0: ทำเรื่องพลังงานสะอาดแต่เมื่อไฟตกก็ดับทั้งเมืองค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมด้วยค่ะรัฐบาลอยากจะทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV ใน7กลุ่มเพราะว่ารถเหล่านี้มีอายุการใช้งานมายาวนานซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดและงบประมาณนะคะส่วนกรณีที่หารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Grab Holding จำกัดประเทศสิงคโปร์เขาได้เข้ามาขอบคุณในเรื่องที่มีส่วนร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ AI คล้ายกับแอปพลิเคชันนกกระซิบส่งผลให้ยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าพุ่งสูงขึ้นกว่า 68% ค่ะ
1: ชาวอำเภอสมเด็จร่วมอาลัยหลุนโซโล่คุณย่าเข้มแข็งครับรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและกำลังใจหลังร่างของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังถูกนำกลับมาถึงบ้านที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่คุณย่าบัวสงกล่าวด้วยความภูมิใจว่าหลานเป็นคนดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีคนรักจำนวนมากส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้ครับภายหลังนำร่างของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังและก็นักเดินทางชื่อดังเข้าสู่บ้านพักที่ครอบครัวจัดเตรียมไว้สำหรับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลญาติได้จัดสถานที่และก็ประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเรียบร้อยโดยมีทีม MCAT จากโรงพยาบาลสมเด็จเข้าดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวอย่างใกล้ชิดครับจากนั้นคุณย่าบัวสงเป็งสุขได้เดินทางมาเคารพร่างของหลานเป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยก่อนที่พระสงฆ์4รูปจะประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุลตามประเพณีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอสมเด็จจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวพี่ชายของหลุนครับนายสมศักดิ์บุตรศรีเปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจที่สามารถนำร่างของน้องกลับถึงบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีตามหลักศาสนาและประเพณีของครอบครัวได้สำเร็จส่วนความคืบหน้าทางคดีครับยังต้องรอข้อมูลและก็หลักฐานจากประเทศจอร์เจียเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดพี่ชายของหลุนบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณย่าแต่ว่าวันนี้คุณย่ามีความเข้มแข็งรู้สึกดีใจที่ได้เห็นหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณประชาชนและก็แฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับช่องหลุนโซโล่นะครับซึ่งมีผู้ติดตามกว่าล้านคนยังไม่ได้คุยกันในครอบครัวครับรวมถึงทรัพย์สินและก็อุปกรณ์ต่างๆยังต้องรอการประสานข้อมูลจากประเทศจอร์เจียและการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตต่อไปส่วนคุณย่าบอกว่ารู้สึกเบาใจและดีใจที่ได้รับหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือโดยเชื่อว่าหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วเมื่อร่างมาถึงบ้านคุณย่าได้บอกให้หลุนรับประทานอาหารที่ชื่นชอบโดยเฉพาะผลไม้อะโวคาโดและก็รู้สึกภูมิใจครับที่หลานเป็นที่รักของผู้คนจำนวนมากสำหรับกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลครับจะมีพิธีสวดมาติกาบังสุกุลทุกวันเวลา 17:00 นไปจนถึงวันที่10สิงหาคมและพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันอังคารที่11สิงหาคมณวัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
0: มาที่เรื่องของน้ำป่าหลากนะคะช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็อีสานกำลังเผชิญกับอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะที่บ้านหนองปลามันตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะก็ทำให้มีน้ำป่าหลากกลางดึกน้ำในห้วยแม่วะเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและวัดหนองปลามันระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรค่ะ ทางพระครูปรีชาภิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงเจ้าคณะตำบลเวียงทุ่งหลวงแล้วก็ประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินก็ต้องนำทีมอาสาสมัครกู้ภัยเข้าพื้นที่ประสบภัยเร่งสูบน้ำออกนะคะส่วนที่จังหวัดน่านหลังฝนตกต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำน่านแล้วก็ลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ค่ะโดยศูนย์อุทกวิทยา

0: าชลประทานภาคเหนือตอนบนรายงานสถานการณ์น้ำวันที่8สิงหาคมตอน6โมงเช้าว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกจุดพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือด้วยค่ะที่อำเภอเมืองน่านระดับน้ำใกล้แตะระดับตลิ่งแล้วนะคะทางเทศบาลก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเรือกู้ภัยและก็ระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงค่ะส่วนที่อำเภอเวียงสานะคะน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.44 เมตรเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันค่ะที่ท่าวังผาก็น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่ตำบลริมและก็หลายหมู่บ้านทำให้บางเส้นทางสัญจรไม่ได้รวมถึงเกิดดินสไลด์ในตำบลผาทองและตำบลแสนทองด้วยค่ะไปกันที่บึงการมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนานกว่า1สัปดาห์นะคะทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็เริ่มไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำน้ำสาขาต่างๆท่วมพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำค่ะนอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ยังกระทบพื้นที่การเกษตรครอบคลุม8อำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่อยู่ติดกับลำน้ำมวลน้ำเข้าท่วมไร่นาสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันเป็นบริเวณกว้างนะคะทางชลประทานบึงการก็ปิดประตูระบายน้ำห้วยกำแพงที่อยู่ในพื้นที่บ้านท่าโพ6บานเพราะว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเตรียมเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองแปดริ้วเปิดถึงเช้าเลยนะครับไร้ใบอนุญาตปล่อยเด็กเข้าใช้บริการทิ้งยาเกลื่อนร้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 90S บาร์เอลสตรองตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อยู่ที่ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราครับหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนไปใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดโดยสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนแล้วก็มีห้อง VIP บริเวณชั้นบน6ห้องซึ่งสามารถใช้บริการต่อได้ครับหลังจากพื้นที่ด้านล่างปิดให้บริการบริเวณทางเข้าสถานประกอบการก็มีกาดรักษาความปลอดภัย 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือว่าตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าไปในสถานบริการตรวจสอบบริเวณห้องน้ำพบหลอดพลาสติกที่คาดว่าใช้สำหรับบรรจุสารเสพติดแล้วก็พบผงสีขาวลักษณะสารเสพติดตกอยู่บริเวณพื้นห้องน้ำนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังพบบุคคลซึ่งคาดว่ามีอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการภายในสถานประกอบการด้วยผลการปฏิบัติการมีจำนวนนักท่องเที่ยวและพนักงานรวมทั้งสิ้น194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปี39คนเป็นชาย14หญิง25มีเด็กอายุต่ำกว่า16ปี15ต่ำกว่า16ปีและ15ปี3คนเข้ามาใช้บริการด้วยครับนอกจากนี้ยังพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกายคือฉี่สีม่วง32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี7คนเป็นชาย3คนหญิง4คนครับทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้ง7ข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพร้อมเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมถ้าใครถูกโจมตีก็จะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐปากีทั้ง3ประเทศนะคะซึ่งนี้เป็นข้อตกลงในการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะคล้ายกับข้อตกลงป้องกันร่วมขององค์ที่สัญญาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะซาอุและปากีสถานเคยทำร่วมกันด้านการป้องกันประเทศร่วมกันมาแล้วเมื่อปี68ค่ะข้อตกลงได้รับการประกาศในการประชุมระหว่างมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานประธานาธิบดีตุรกีเรเจฟแทยิปแอร์โดอานและเชบาซาลิฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่เมืองเมกะของซาอุเมื่อวันศุกร์นะคะท่ามกลางปัญหาขัดแย้งในตะวันออกกลางนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์อิหร่านและกลุ่มพันธมิตรได้โจมตีเป้าหมายในซาอุและอ่าวเปอร์เซียอื่นๆรวมถึงขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงค่ะ แถลงการร่วมบอกว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อจะเสริมสร้างการป้องปรามการรุกรานร่วมกันและกำหนดให้การโจมตีด้วยอาวุธใดๆต่อรัฐภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้งหมดและยังครอบคลุมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในทุกๆด้านระหว่างรัฐภาคีด้วยค่ะฝ่ายอิหร่านออกมาตอบโต้ข้อตกลงนี้อย่างรุนแรงนะคะโดยอิบราฮิมเรซาอีสมาชิกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าข้อตกลงนี้จะไม่ได้ช่วยอะไรซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกับการที่พึ่งพาชาวอเมริกันแต่ฝ่ายเดียวมาหลายปีก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาปลอดภัยเช่นกันค่ะแม้ว่าข้อตกลงจะให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภาระผูกพันของรัฐภาคีและในทางปฏิบัติแล้วสถานการณ์ที่ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้นั้นมีความซับซ้อนและไม่แน่นอนค่ะอย่างเช่นตุรกีจะต้องเข้าร่วมการโจมตีในเยเมนหรือไม่และหากสงครามเต็มรูปแบบของซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีปะทุขึ้นมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ประการเดียวของข้อตกลงป้องกันร่วมกันที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดหวังไว้ก็คือการป้องปรามการที่แต่ละประเทศมีมหาอำนาจในภูมิภาคอีก2ประเทศยืนหยัดหนุนหลังอยู่นั้นอาจไม่ได้ทำให้การรุกรานเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันจะทำให้ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการรุกรานนั้นสูงขึ้นอย่างมากค่ะ
1: ทางการท้องถิ่นทางตะวันออกของจีนครับยกระดับมาตรการรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ขณะที่อิทธิพลของดอลฟินทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นครับทางการท้องถิ่นมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนได้ยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินพายุรุนแรงลูกที่13ของปีนี้จากระดับ4สู่ระดับ3เมื่อวันศุกร์ขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกไต้ฝุ่นดอลฟินมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางระดับ15ครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ระหว่างเมืองหนิงโปในเจ้อเจียงและเมืองหนิงเต๋อในฝูเจี้ยนช่วงคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ทางการท่องสองมณฑลได้สั่งระงับโครงการก่อสร้างนอกชายฝั่งทั้งหมดสั่งเรือก่อสร้างและเรือโดยสารกลับเข้าฝั่งหรือว่าหลบภัยรวมถึงเตรียมพร้อมอพยพประชาชนและดำเนินมาตรการป้องกันภัยอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดโอกินาวาและก็จังหวัดคาโกชิมะภูมิภาคอามามิที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษครับข้อมูลเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางของพายุอยู่ห่างจากเกาะคุเมจิมะในจังหวัดโอกินาวาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ30กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดรับมือความเสี่ยงฝนตกหนักดินถล่มและคลื่นพายุในฝั่งโอกินาวาและก็อามามิแม้พายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากโอกินาวาแต่ว่าผลกระทบครับยังคงยืดเยื้อประชาชนควรเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งรวมถึงคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นทางตะวันตกอย่างใกล้ชิดครับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลนะคะที่สั่งระงับการก่อสร้างฮอนบอนรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องที่อัปยศระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดค่ะนายทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social นะคะว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วแล้วก็มีการชำระเงินไปแล้วด้วยพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐค่ะ
1: มีจลาจลที่เรือนจำศรีลังกาเสียชีวิต3คนครับตำรวจและกองกำลังพิเศษของศรีลังกาถูกส่งเข้าควบคุมเหตุจลาจลที่เรือนจำในเมืองเนโอมโบเมื่อวานนี้หลังกลุ่มนักโทษลุกคือปาหินแล้วก็พยายามฝ่าแนวป้องกันจนต้องใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็เข้าสกัดด้วยกำลังขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดและเครือข่ายอิทธิพลมืดท่ามกลางวิกฤตเรือนจำที่แออัดรองรับนักโทษกว่า 41,000 คนหรือว่าเกินความจุจริงๆไป3เท่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอย่างน้อย23คนขณะที่รัฐบาลเตรียมแก้รัฐธรรมนูญขยายวาระดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาเพื่อเร่งสะสางคดีที่ค้างในระบบมากกว่า1ล้านคดีและลดความแออัดในเรือนจำครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะดิฉันดาราการทองเลี่ยมคุณณรงค์จันทองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน40,000

0: 3,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 นถึง16:00 นแทนคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
4: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 นถึง11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
5: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่ง

0: ท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

0: ของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio
3: ตื่นเต้นมากเพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมมีโอกาสได้เจอกับเขาเนี่ย เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วในภาพที่ผมเจอเขาเนี่ยนะครับคุณผมไปเจอเขาจะเป็นหนุ่มผู้ชายนะครับต่างชาติแล้วก็มีความร่าเริง energy สูงมากในวันหนึ่งครับเขาเปลี่ยนไปนิ่งขึ้นสงบขึ้นเอาหลักธรรมะเข้ามากล่อมเกลาชีวิตจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่วันนี้อยากจะเชิญเขามานั่งคุยแล้วจริงๆอ่ะผมอยากให้พี่ชายผมคุณศักดิ์สิทธิ์ตั้งทองอ่ะมาสัมภาษณ์เขาด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากคนที่เคยนับถืออีกศาสนาหนึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขากลับมานับถือศาสนาพุทธซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเทียบกันไปศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอย่างที่เขาที่เราร่ำเรียนมาแต่วันนี้ครับเพราะเหตุใดทำไมเขาถึงมาสนใจหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเพราะเหตุใดทำไมเขานิ่งลงเพราะเหตุใดทำไมเขายอมลบคลิปนะครับจาก YouTube ที่มันสามารถสร้างรายได้เขา600กว่าคลิปหายวับในพริบตาวันนี้ขอต้อนรับครับคุณคิวเทโอป้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณกบอย
3: คิวเทโอป้า
4: คิวเทโอป้าครับผม
3: เอ้ยวันนี้นะ ผมบอกกับผมยินดีมากๆเลยกับคิวเทนะเจอคิวเทมา 3-4 ปีที่แล้ว
4: ใช่ๆโอ้นานแล้วครับ
3: นานแล้วนานแล้ว
4: มากแล้วใช
3: ่ๆในสภาพตอนนี้เจอโอ้ยไอ้ตีคนนี้แบบสุดยอด energy สูงพลังดีหัวเลาะล่าเริง
4: ใช่ๆ
3: นะครับวันหนึ่งที่มาเจอเขาอีกโมเมนต์หนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งคิวเทนิ่งขึ้นโตขึ้น
4: เหมือนตอนนั้นอ่ะผมเป็นรายการแบบว่าพาสาวๆมา
3: แต่ไม่คุ้มใช่ใช่ใช่ใช่
4: แล้วผมแบบสนุกใหญ่เลยนะจำได้เออเพลินใหญ่เลยตอนนั้นคือคัก
3: เลยตอนนั้นคือเจสนุกสนาน
4: ใช่พี่โกยน่าจะเห็นอยู่สนุกสนาน
3: อะไรที่ทำให้ตัวเองต้องอยู่ลบคลิปใน YouTube ซึ่งเอาตรงๆหลักของการทำ YouTube ของเราทุกคนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการที่คุณลบผลงานคุณ 5-600 คลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะสำหรับครีเอเตอร์คนที่ผลิตใช้เวลาระยะกี่ปี600คลิปคุณใช้เวลากี่ปีในการผลิต
4: ผมก็ไม่ชัวร์เนาะแต่ผมว่าน่าจะเป็นถ้าตีเป็นเวลาก็3ปีอะไรอย่างเงี้ยผลงาน3ปี
3: ก็แปลว่าคุณยอมรับจริงว่าคุณลบคลิป600คลิปจริง
4: ใช่ใช่ครับลบออกหมดเลยแต่ไม่ได้ลบทีเดียวนะก็ลบทีละ10คลิปลบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านมาปีนึงจริงๆไม่มีใครรู้เลยนะผมลบคลิปอย่างเนี้ยแต่ว่าออกสัมภาษณ์ที่หนึ่งเนาะมันเราก็เกินเข้าเรื่องนี้อย่างเนี้ยครับก็เลยรู้ตัวอีกทีก็ลบไป600คลิปละ
3: 600คลิป
4: ใช่ใช่ครับจาก 1,100 คลิปเนาะ
3: ออ
4: ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ 5-600 คลิป
3: มันมีผลอะไรไหมกับการที่ว่าเราไอ้ที่ผมถามแบบผมไม่รู้นะ
4: ม
3: ันมีผลอะไรกับอินฟูไหมการที่เรามีคลิปแล้วอยู่ๆเราลบออกไปเลยยอดหมายถึงว่ายอดในการเข้าไปดูหรือว่ายอดอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลกับการแกล้งหลังบ้านอะไรยังไงมั้ง
4: ถ้ายอมรับตรงๆก็อาจจะมีนิดหน่อยเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นคลิปที่เวลาผ่านไปนานแล้วเนาะคล
3: ิ
4: ปเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก
3: ็
4: เลยมันก็ไม่ถึงกับว่า มีผลกระทบต่อชีวิตอะไรอย่างนี้นะเ
3: พรา
4: ะว่าจริงๆรายได้หลักก็มาจากคลิปใหม่ๆเนาะใช่ใช่ครับก็เลยลบไปก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่มันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: อะไรที่เป็นเรื่องดีสำหรับการลบคลิปในครั้งนั้น
4: จริงๆลบหลักๆเลยเพราะว่าพอเริ่มเปลี่ยนแนวเนาะทำเป็นแบบ family มากขึ้นแบบว่าพูดง่ายๆก็คือไม่คือดูไปก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอ่ะดูไปสบายๆใจร่มๆอย่างเงี้ยครับพอทำอย่างนี้ก็ครอบครัวดูเยอะขึ้นดูกันทั้งบ้านเลยสมมติแบบมีลูกด้วยมียายด้วย
3: ผมเคยดูบท ผมเคยฟังบทสัมภาษณ์คุณเรื่องของคลิปที่คุณมองว่ามันจะเป็นตัวอย่างกับเยาวชนที่ไม่ดีคุณเลยเลือกลบคลิปตรงนั้นมันเคยเป็นบทสัมภาษณ์มาจริงปะ
4: ใช่ๆจริงๆก็ไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยพอครอบครัวมาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยก
3: ็
4: เห็นเด็กเล็กๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่พอบางครั้งคลิปเก่ามันก็ชอบเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบโอ้โหก็แอบแรงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเด็กๆเนาะกลัวแบบว่าเอ้ยครอบครัวเป็นช่องโปรดละแต่กลัวลูกเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปเก่าคำหยาบก็เยอะทะลึ่งเกินไปหรือจะเป็นแบบว่าก็คือไปแซะเยอะอะไรเงี้ยแซะบ้างแกล้งบ้างอะไรอย่างนี้ใช
3: ่ครับ
4: อะไรที่ผมรู้สึกว่าเกินความเป็นจริงเนาะสมมุติแบบคลิปมันไม่ใช่เชิงนั้นนะแต่ปกมันตั้งแบบว่ารุนแรง
3: ครับ
4: ให้คนกดเข้ามาดูอย่างเงี้ยก็โกหกเบาๆเนาะ
3: ในยุคถ้าเกิดเราจะย้อนไป 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีคลิปเค้าเรียกปกเรียกแขก
4: ใช่ครับมันเรียกคลิกเบตมันตกปลาเลยอย่างเงี้ย
3: มันตกปลา
4: ใช่
3: เอาปกขึ้นโชว์ก่อนว่าแบบเอ้ยหลอกให้คนเข้ามาดูก่อน
4: ใช่ผมเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะครับหรือแบบอะไรนะผมซื้อลัมโบกิน
3: อารมณ์ประมาณนั้น
4: อารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าอะไรอย่างนั้นผมก็ลบก่อนเลยช่วงแรก
3: คิวเทคคิดว่าคอนเทนต์แบบนี้มันเอาไปแล้วไหมสำหรับณปัจจุบัน
4: เริ่มเอาแล้ว
3: เริ่มเอาแล้ว
4: ใช่จริงๆพี่ก็เคยลองสังเกตนะแต่ก่อนอ่ะ
3: ครับ
4: คิดแกล้งอ่ะโ
3: อ
4: ้ขายดีจัดเลยนะที่
3: ใช่ใช่
4: แกล้งแฟนนี่แบบ
3: แกล้งแฟนนี่
4: ขายดีจัดเลยนะ
3: ย้อนไปมาก 6-7 ปีที่แล้วนี่ไอ้คลิปแกล้งแฟนนี่ใครก็ชอบ
4: ใครก็ชอบขายง่ายเลยนะขายนิดๆหน่อยๆอ่ะ
3: คือคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะว่า จริงๆครีเอเตอร์ต่างๆที่ทำมาเนี่ย เขาดูจากยอดวิวก่อนในเบื้องต้น
4: ใช่
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตอบสนองกับฟีดคนที่ชอบดู engagement
4: ใช่ใช่
3: เพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นกับคนที่พอเราเสิร์ฟเข้าไปช่องนู้นเสิร์ฟมาคุย engagement ดีว่ะคนดูเยอะ
4: ใช่ใช
3: ่ผมก็กดก็ทำตามมาไอคลิปแกล้งแฟนเอาเนี่ยมันมีแทบทุกช่องอ่ะ
4: ใช่มันก็จะพอช่องไหนมันปังเนาะก็จะเริ่มทำกันหลายช่อง
3: ก็ลอกคอนเทนต์กันไป
4: ใช่ไหมประมาณนั้นใช่ใช่กับเหมือนเรามันทุกช่องก็พยายามตามเทรนอะไรอย่างนี้เนาะไปในเส้นทางเดียวกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็มันก็เป็นช่วงๆเนาะ บางช่วงก็แบบว่าสัตว์เลี้ยงก็มาแรงบางช่วงอะไรก็มาแรงอย่างเนี้ยตอนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมาแรง
3: 600คลิปที่ลบเนี่ยถ้ารวมๆแล้วอ่ะไม่รวมก่อนดิมีคลิปไหนที่ยอดวิวสูงสุดแล้วลบไป
4: มีคลิปที่เป็นตำนานดีกว่า
3: ครับ
4: ก็คือเป็นคลิป ASMR แบบกินแบบว่าเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็มันไม่ดูไม่น่าเกลียดอะไรก็กินเสียง
4: ใช่แต่มันธรรมดาไงผมก็เลยเพิ่มความครีเอทีฟเข้าไปหน่
3: อ
4: ยเรียกว่า dirty ASMR
3: คือ
4: ASMR แบบสกปรกเซ็กซี่ใช่จริงๆคลิปนั้นจะเป็นคลิปแบบว่ากินแซลมอนครับ
3: ครับ
4: แซลมอนประมาณ500กรัมเนาะ
3: เ
4: กือบ1กิโลเนี่ยแหละก็กินไปแต่ทำเสียงเซ็กซี่ไปด้วยแล้วก็พูดจาแบบว่าทะลึ่งอะไร
3: ยอดวิวเท่าไหร
4: ่20กว่าล้าน
3: โอ้โหเดี๋ยวนะผมทับอันนั้นคลิปเดียว
4: อันนั้นคลิปเดียวเลย20กว่า
3: คุณผู้ฟังมันหนีไม่พ้นกับคือคนที่ชอบดูอ่ะมันก็จะเป็น
4: ใช่ๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาด
3: มันไม่ได้แย่
4: ใช่
3: แต่แค่เราใส่เสียงใส่อะไร
4: แต่มันก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกวัยเล่นเนี่ย
3: ก็เลยว่ามองว่ามันไม่เข้าท่าแล้วเลือกที่จะลบดีกว่า
4: ใช่
3: ไม่ได้เสียดาย20ล้านวิวในคลิปนั้นเลย
4: ตอนนั้นไม่เสียดายนะโอ้ตอนนี้ก็
3: ตอนนี้ล่ะ
4: ตอนนี้ไม่ได้เสียดายไม่ได้คิดเพราะว่าอยู่มันถึง20ล้านแล้วไง
3: คิวเทโคตรเจ๋งเลยว่ะ
4: ไม่เจ๋งครับจริงๆมันแค่กลัวว่าเอ้ยสมมติแบบคนติดภาพตอนเนี้ยกลับไปดูอย่างเนี้ยก็อาจจะตกใจนะอาจจะแบบว่าโอ้ผิดหวังนะ
3: แล้วโกรธไหมกับคนที่ถ้าเกิดว่า FC เขาไปโหลดคลิปมาแล้วก็เอามาเลือกมาปล่อยต่อ
4: ไม่โกรธไม่โกรธ
3: ไม่เกี่ยว
4: มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติอ่ะ
3: คือมันปล่อยเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไปแล้ว
4: ใช่ๆจริงๆอะไรที่แบบผมคุมแค่สิ่งที่ผมคุมได้แค่นั้นเลยอะไรคุมไม่ได้อ่ะผมก็ปล่อยให้มันธรรมชาติไปคือผมหลังๆไม่ค่อยคุมอะไรแล้วอ่ะใครจะอะไรไปพูดอะไรหรือแบบข่าวแบบไหนก็ปล่อยเป็นธรรมชาติอ่ะพวกผมมองว่าทุกอย่างก็มันก็มีเหตุผลเน
3: า
4: ะ
3: นี่เดี๋ยวเขาจะมีหลักธรรมะมาคุยกับพวกเราเลยนะเขาจะเริ่มเข้าหลักธรรมะแล้วพอเลือกที่จะลบคลิปเอางี้ดีกว่า600คลิป
4: ครับ
3: มูลค่ายอดวิวโดยรวมที่คุณลบไปประมาณเท่าไหร
4: ่นั้นถ้าเกิดผมว่าอาร์ตี้แบบรวมๆเนาะน่าจะเป็นพันอยู
3: ่พันวิว
4: พันล้านวิว
3: พันล้านวิว
4: พันล้านวิวใช่ๆเพราะว่าคลิป ASMR ที่ลบไปนะเฉพาะ ASMRก็น่าจะ100ถึง200ล้านวิว
3: โอ้โหคิวเท
4: เพราะว่าทำเกือบ30คลิปครับคลิปนั้นแล้วยอดวิวก็ดีทุกคลิปเนาะ
3: 2ล้
4: า
3: น
4: 5ล้าน6ล้านถ้าเยอะๆก็20ล้านเนาะต่อลงมา18ล้าน15ล้าน10ล้าน10ล้าน10ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้านอะไรอย่างเงี้ย
3: เฮ้ย
4: ลบออกทั้งเซตเลยใช
3: ่ลบไปหมด
4: อันนี้แค่ SM เนาะน
3: ่
4: าจะมี200ล้านวิว
3: มันมีผลไหมขอย้อนกลับไปถามคำถามเดิมว่ามันมีผลณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเราลบไปประมาณพันล้านวิวในYouTube ของเรา
4: ครับ
3: หลังบ้านเราอ่ะไอยอดที่เราเคยได้กี่พันล้านวิวมันจะหายเหลือแค่หลักร้อยล้านวิวเลยอะไรเงี้ย
4: ใช่ก็คือหลังบ้านมันจะมียอดวิวรวมทั้งหมดของคลิปเนาะตั้งแต่เปิดอ่ะ
3: ถูก
4: ตรงนั้นก็จะหายไปส่วน
3: โอ้โหมาตั้งต้นกันใหม
4: ่แต่ว่านี่มันเป็นตัวเลขที่แบบคนมันไม่ได้สนใจอยู่แล้ว
3: ทำไมเราไม่เลือกพอสหรือว่าเลือกแบบไม่ลบไว้ปิดกั้นปิดไม่ให้มองเห็น
4: อาจจะเพราะว่าตอนนั้นมีความไม่ชอบด้วยมันไม่ชอบใจมันไม่ชอบอะไม่ชอบสิ่งที่เคยทำไม่ชอบอดีตอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้จริงๆนะเอาแบบจริงๆเนาะแต่ตอนนั้นก็เหมือนเราอินด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เรื่องนี้มันเป็นผลกับตัวคนเองในการที่จะเข้าไปในธรรมะแล้วคุณก็เลือกที่จะลบคลิปอย่างนั้นหรือเปล่า
4: ก็จริงๆพอเริ่มศึกษาอย่างนี้เนาะ
3: ครับ
4: ก็เริ่มใจมันรู้สึกเริ่มอายเริ่มแบบว่ารับไม่ได้ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนไม่ชอบตัวเองเนาะในแต่ก่อนอย่างเงี้ยครับ
3: ครับ
4: จากที่แบบชอบเต็กชอบตัวเองแต่ก่อนมากแต่พอเราเริ่มเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เราทำมันไม่ได้มีหลักการอะไรนะมันไร้สาระไปวันมันเราก็ทำแต่ว่าสุดท้ายผมก็เริ่มเห็นว่ามันยังไงต่ออะไรเงี้ยการที่เราทำอย่างนี้มันดียังไงอะไรเงี้ยครับ
3: ใ
4: ช่ก็เลยแบบว่าไม่ได้เสียดายอะไร
3: โอ้โหหายากนะกับคนที่ไม่ได้รู้สึกเสียดายผมนี่โคตรจะเสียดาย
4: ไม่เสียดายเพราะวิวมันเยอะแล้วไงแต่ถ้าแบบโหวิวอย่างเพิ่งลงอย่างเนี้ย
3: เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเพราะเหตุใดทำไมตัว QT ถึงลบคลิปแล้วไปเขาเรียกอะไรนะไปเจอกับหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
4: ครับผม
3: เนาะแล้วก็เรื่องราวของ QT คุณผู้ฟังครับเรื่องวันนี้เรื่องของโกงโดนโกงด้วยโดนน้องเขาเรียกอะไรน้องๆในออฟฟิศอะไรต่างๆนี่แหละ เขาจะมีหน่อยที่เป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับฝากถาม QT โอป้าหน่อยครับกับเบสคำสิงยังไงจีบหรือเปล่านัดเรือใบ
4: แหม
3: เบสนี่คือน้องสาวผมนะจีบเปล่าจีบเปล่า
4: ไม่จีบไม่เคยจีบเลย
3: ไม่เคยจีบ
4: ใช่ๆไม่เคยจีบเลย
3: เป็นเพื่อนกัน
4: เป็นเพื่อนกันใช่
3: เนาะ
4: เป็นเพื่อนกัน
3: เป็นเพื่อนกันมากกว่านัดเรือใบฝากถามมา
4: คุณฟังคนก็ชอบจินเนาะ
3: คุณผู้ฟังชอบกิน
4: ชอบจินใช่
3: คุณฟังใครอยากรู้เรื่องของ QT นะสามารถส่ง SMS มาได้นะครับ4689899วันนี้บอกเลยนะเป็นรายการสดแล้วไม่ได้แบบเชิญเข้ามาง่ายๆนะฝากผมจะได้คิวเนี่ยใช้เวลาข้ามเดือนนะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้คุณอยากจะรู้เรื่องราวของเขาเนี่ยบอกไม่ได้เลยล่าสุดมานี่ผมดึงตัวกลับมาจากสมุยนะเพิ่งมาถึงกรุงเทพเมื่อกี้เอง
4: ใช่เลยครับใช่ครับ
3: ไปสมุยไปทำอะไรไป
4: จริงๆไปงานของ Google เนาะ Google กับ Marriott อย่างเงี้ยก
3: ็
4: เหมือนเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างเงี้ยคร
3: ับ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายท่องเที่ยวเนาะ
3: ครับ
4: แล้วก็เป็นสาย IT
3: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์คุณมันชัดเจนมากเรื่องของท่องเที่ยว
4: ใช่ครับมันเป็นรูปแบบท่องเที่ยวละสมมติใครถามก็จะบอกได้ว่าเป็นบล็อกท่องเที่ยว
3: บล็อกช่องเที่ยวถามเรื่องการทำงานครับเรามีเวลา4นาทีการทำงานของ QT ต่างกันจากเมื่อก่อนไหมครับการถ่ายคลิป
4: โอ้ต่างมาก

0: พูดตอนนี้ตอนลุยคนเดียวเนาะลุยแบบว่าลุยแบบเตรียมเองหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้ล้างรถเอง
1: อันนี้เมื่อก่อนหรือเดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี
1: ้แล้วเมื่อก่อนล่ะ
0: เมื่อก่อนก็มีทีมเยอะเนาะ
1: ออ
0: ก็แบบว่าเราทำงานแบบไม่ค่อยเป็นทั้งหมดของเราเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มีคนช่วยถ่ายเนาะ มีคนเตรียมของให้
1: ครับ
0: มีคนเตรียมพ็อปให
1: ้
0: มีคนคุยงานให้
1: ครับ
0: ต่างๆนานาแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่าเราพร้อมเมื่อไรเราก็ถือกล้องวล็อกเนาะกล้องตัวเล็กๆ GoPro ไปลุยถ่ายเสร็จก็ส่งคลิปให้ตัดต่อครับ
1: ครับ
0: ตัดต่อใช่หลักๆก็โปรเซสน้อยลงมากครับ
1: เดี๋ยวนี้การทำงานรู้สึกจะง่ายขึ้น
0: ง่ายขึ้นเยอะมากเยอะมาก
1: เป็นอินฟูที่สูงสุดคืนสู่สามัญเข้าใจความหมายคำนี้ป
0: ่
1: ะส
0: ู
1: งสุดคืนสู่สามัญ
0: ใช่ๆมันกลับมาสามัญขึ้น
1: เออ
0: ใช่แล้วยิ่งผมไปเรียนเรื่อง AI ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันสามัญกว่านี้ได้นะ
1: เล
0: ยใช่
1: เดี๋ยวนี้เราสามารถไม่ต้องมีทีมงานเยอะๆเลย
0: อนาคตผมว่าบางอาชีพอาจจะยากละเพราะว่า AI มันแทนได้
1: อย่างเช่น
0: เอาแบบเบื้องต้นเลยนะ
1: เ
0: บื้องต้นที่แบบว่าเป็นไปได้มากสุดเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆก
1: ็
0: คือถ้ายกตัวอย่างก็เป็นเรื่องป้ายรถเมล์เรื่องคนเก็บเหรียญในรถเมล์ครับ
1: เป็นเรื่องละคนเอาเป็นเรื่องแล้วคนจะตกงาน
0: น
1: ี่เหรออ
0: ันนี้ผมเล่าจากสิ่งที่มันเกิดจากเมืองนอกเนาะ
1: ออ
0: จริงๆเมืองนอกแต่ก่อนอย่างเช่นเกาหลีอย่างเงี้ยก็มีคนเก็บเหรียญตลอด
1: ครับ
0: ในรถเมล์เนาะ
1: ออ
0: คันอะไรเงี้ย
1: ออ
0: แต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นระบบบัตรเนาะ
1: ครับ
0: ทัชเลสอย่างเงี้ยไม่ต้องแปะอะไรแล้วก็แค่แปะปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
1: ครับ
0: ก็วันหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ครับใช่
1: จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศย่อมรู้อยู่แล้วว่
0: า
1: ไอ้ระบบเนี่ยต่างประชาติอ่ะโดยเฉพาะแบบเมืองที่เขานั้นหน่อยเมืองที่แบบศรีวิไลหน่อยเขาใช้กันแล้วสิงคโปร์ญี่ปุ่น
0: จ
1: ีนอะไรเงี้ยเขาใช้กันหมดแล้ว
0: ใช้กันหมดแล้วใช
1: ่แต่ด้วยของวัฒนธรรมไทยหรือว่าอะไรเนี่ยเขากลัวเปล่าเพราะแบบแทนที่จะแตะใบกระโดดข้ามมาเลยอย่างเงี้ย
0: ก็จริงๆผมว่าถึงเวลามันก็เป็นเองแหละ
1: มันควรจะเป็นแล้ว
0: แต่จริงๆผมลองคิดเล่นๆนะ
1: uh-huh.
0: พี่กบเบิร์กแบบคิดว่าพูดพิพากษาแทนได้ไหม
1: เฮ้ย
0: วันหนึ่งเอาแบบจริงจัง
1: คุณจะใช้ AI มาพูดพิพากษาคดีเนี่ยนะ
0: ลองคิดดูพี่บอยโอ้มันเป็นไปได้มาก
1: คือต้องระวังระบบเรียบร้อยโอ้มันจะรวดเร็วขึ้น
0: แทบไม่ต้องคิดเลย AI อ่ะเพราะมันจะมีกฎหมายของทุกประเทศอยู่ในตัวแล้วโอ้กฎหมายอะไรอ่อนในประเทศนี้เขาก็จะหามาได้จากเมืองนอก
1: เป็นเรื่องแล้ว
0: ใช่แล้วอีกอย่างเนาะ
1: เ
0: ขาจะไม่โกหกสมมุติแบบว่าผู้มีอิทธิพลมากเนาะ
1: ครับ
0: ใช้ยักเงินอย่างเนี้ย
1: เ
0: ออก็เป็นไปได้ยากเลยว่าถ้าเป็น AI อ่ะ
1: เออ
0: มันก็มีเรื่องแบบจริงๆไม่ใช่แค่นั้นหรอกพี่กบ
1: แต่
0: หมอด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่คุณไม่คิดว่ามีเทคโนโลยีมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอมันอาจจะคนที่คุมในระบบ AIT แล้วก็
0: ใช่กับคนพวกนี้จะสำคัญมากขึ้น
1: นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกับคิวเทดีกว่าคำถามสุดท้ายครับจากทางบ้าน
0: ค
1: ิวเทแต่งงานหรือยังครับจากหน่วยผีแดง
0: ผีแดงคืออะไร
1: ผีแดงก็คือเป็นนามแฝงเขา
0: อ๋อ
1: คิวเทแต่งงานหรือยังครับ
0: ยังไม่ได้แต่งครับผม
1: ยังนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ฟังครับเราพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวฟังข่าวดีๆก่อนจากรายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเรามาฟังคิวเทจะเปิดใจคุยทุกเรื่องเลย
0: ครับผม
1: พักสักครู่ครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: ฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สนุก

ณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชเผยผลชนสูตร8ศพเหตุกราดยิงถูกกระสุนทุกคน 1-4 นัดเข้าจุดสำคัญถึงชีวิตพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชนสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงรวม8ร่างซึ่งถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชครบทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างผลชนสูตรพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนโดยมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดขณะที่อีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดโดยลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นบริเวณอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยสำหรับเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุพบกระสุนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กชายถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่จากการชนสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปส่วนการตรวจหาสารต่างๆภายในร่างกายของเด็กชายผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจเคลื่อนร่างรองผอ.เทพศิรินนทบุรีกลับศรีสะเกษภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการชนสูตรพลิกศพนายกิตติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยญาติและครอบครัวของนายกิตติพงษ์นำโดยภรรยาได้พากันเข้าไปทำพิธีจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณก่อนเตรียมเคลื่อนร่างบรรจุใส่โลงไปประกอบพิธีฌาปนกิจยังภูมิลำเนาณวัดกันทรอมน้อยอำเภอกันทรอมจังหวัดขุนอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งระหว่างที่มีการรอรับร่างนั้นภรรยาของนายกิตติพงษ์ได้กอดรูปสามีแนบชิดกับอกตลอดเวลาและเมื่อโลงได้ถูกเคลื่อนออกมาเตรียมนำขึ้นรถตู้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจังหวัดนนทบุรีภรรยาและครอบครัวของนายกิตติพงษ์ต่างร่ำไห้กันอย่างหนักส่วนบุตรชายทั้ง3คนก้มหน้าร้องไห้และสวมกอดญาติจากนั้นรถตู้ได้เคลื่อนออกจากบริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทันทีส่วนที่บ้านเกิดของนายกิตติพงษ์ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติญาติช่วยกันเตรียมทำอาหารรับแขกจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพนายกิตติพงษ์หรือครูพงษ์ที่จะเดินทางมาถึงในช่วงค่ำวันนี้โดยได้มีการนำรูปภาพครอบครัวนายกิตติพงษ์ที่ถ่ายรวมกับภรรยาและลูกๆอีก3คนมาตั้งไว้รอรับศพนอกจากนี้นายสดิษฐ์นิชกุลนายอำเภอขุนหารได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวครูพงษ์พร้อมนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นอีกด้วยนางสาวนิชยาอายุ42ปีน้องสาวครูพงษ์เปิดเผยว่ามีพี่น้องทั้งหมด5คนครูพงษ์เป็นคนที่4นิสัยของพี่ชายตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจะเป็นคนคอยปกป้องทุกคนที่รักไม่ให้ถูกใครรังแกส่วนชีวิตราชการหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้มาเป็นครูอัตราจ้างและบรรจุเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดเขมาหลังจากนั้นได้มาสอบเป็นรองผอ.โรงเรียนเทพศิรินนทบุรี

0: จนถึงปัจจุบัน 4-5 ปีเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความเจ็บปวดและไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นต้องทำใจยอมรับให้ได้ภูมิใจที่พี่ชายได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวาอาซี1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: เราเข้ามาในเบรก2ครับคุณผู้ฟังครับจากเบรกที่แล้วนะครับถาม QT หลายๆเรื่องประสบการณ์แต่วันนี้จะมาเจาะลึกแล้วจะมาคุยกับตัว QT ว่าเพราะเหตุใดทำไมเข้ามาสนใจในหลักพุทธศาสนาซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นอีกศาสนาหนึ่งแล้วก็โดยตัวเองเนี่ยโดยชาติกำเนิดถ้าใช้คำว่าชาติกำเนิดไหม
7: ใช่ครับชาติกำเนิด
6: ชาติกำเนิดเนี่ยคือเป็นคนเกาหลี
7: เกาหลีใช่
6: เป็นคนเกาหลีแต่ว่าเกิดในประเทศไทย
7: เกิดไทยเลยครับคือตั้งแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นในไทย
6: เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดตรงใช้พาสปอร์ตก็คือเป็น
7: พาสปอร์ตเกาหลี
6: เป็นเกาหลี
7: ใช่ครับ
6: เป็นประชากรของเกาหลี
7: เป็นประชากรเกาหลีแหละถ้าตามกฎหมายเนาะ
6: เออ
7: ก็พวกผมก็ต่อ work permit ทำวีซ่าทุกปีอย่างเนี้ย
6: เออยากไหมยากไหมกับการที่ว่าพอเป็นประชากรเกาหลีแล้วเราต้องมาทำธุรกิจในไทย
7: มันก็มีเรื่องยากครับ
6: ครับ
7: แล้วก็มีเรื่องง่ายด้วย
6: ใ
7: ช่ก็ถ้ายอมรับตรงๆก็มีเงินเก็บเนาะก็จ้างทนายทำเอกสารก
6: ็
7: จะง่ายอ
6: ัน
7: นี้พอเราฝากทำได้เน
6: า
7: ะแต่ถ้าสมมุติไม่มีตังค์จ้างทนายนะ
6: อา
7: จจะยากนะ
6: เรา
7: ต้องทำเองทุกอย่างเอง
6: เรามาฟังเรื่องราวของคิวเทไปพักเนี่ยนะครับถามเลย
7: ค
6: ิวเทจริงๆก็คือเกิดในกรุงเทพ
7: เกิดในกรุงเทพครับจริงๆทองหล่อคาเมเลียน
6: คุณพ่อเป็น
7: พ่อเป็นเกาหลีบาทหลวงบาทหลวงเรียกว่าพาสเตอร์เนาะ
6: โ
7: ปรเตสแตนต์ก็เป็นเขามาเป็นมิชชันนารีก่อนผู้เผยแพร่เนี่ย
6: ครับ
7: เผยแพร่ศาสนา
6: อืม
7: พออยู่มาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็บอกผมว่าพระเจ้าให้ผมอยู่ประเทศไทยนะสอนต่ออย่างนี
6: ้คุณพ่อเป็นเกาหลีใช่ไหม
7: เกาหลีแม่ก็เกาหลี
6: โอเคต่อ
7: ก็เขาก็ย้ายมาเถาเลยสองคนเนี่ย
6: ครับ
7: แล้วเขาก็เริ่มไปอยู่ในโบสถ์ทำงานที่โบสถ
6: ์
7: จนไปถึงเป็นเหมือนเจ้าอาวาสโบสถ์เน
6: า
7: ะแต่คริสจะไม่ได้ใช้คำว่าเจ้าอาวาสนะจะเป็นศาสนาจารย
6: ์
7: เขาก็จะอยู่ที่ชลบุรีครับประจำอยู่
6: นับปัจจุบันคุณพ่อก็ยังอยู
7: ่อยู่พัทยาทำโบสถ์อยู
6: ่เดี๋ยวนะคิวเทแล้วจะถือว่านับก่อนหน้านั้นเนี่ยคิวเทนับถือศาสนา
7: ใช่ครับผมก็เป็นศาสนาคริสต์เนี่ยแหละ
6: เป็นคริสต
7: ์ใช่ก็อธิษฐาน
6: ครับ
7: เหมือนสวดมนต์เน
6: า
7: ะแล้วก็เรียนพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างเงี้ยครับใช่ก็ฟังพ่อเทศทุกวันไอ้ทุกอาทิตย์ครับผมก็ใช้ชีวิตประมาณนั้นครับ
6: ครับ
7: ตอนเด็ก
6: พอใช้ชีวิตตอนเด็กมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตละซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคือตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเนี่ยมันจะต้องมีบอกว่าคุณนับถือศาสนาอะไรถูกป่ะ
7: ตอนนี้เป็นคริสต์ครับผม
6: ก็ยังเป็นคริสต์อยู
7: ่ใช่
6: แต่ใจคุณน่ะ
7: ใจจะนับถือคำสอนพุทธเนาะจริงๆอ่ะพุทธจะบอกว่าศาสนาก็ไม่เชิงนะ

0: ว่าจริงๆถ้าดีอย่างนั้นก็คนไทยก็พูดทุกคนเนาะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าเราจะพูดคำๆก็ตามทะเบียนอย่างเนี้ยพูดตามทะเบียนบ้าน
1: ครับ
0: ผมก็เหมือนเป็นคริสตามทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ
0: ้ใช่แต่จริงๆผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าตอนนั้นก็เหมือนเราก็ไม่ได้ไม่รู้จะบอกยังไงแต่ก็เหมือนมีทุกข์มากอะครับพี่บอกทุกข์ใจเนาะ
1: ครับ
0: เครียดทุกข์โอ้ไม่สบายใจเศร้า
1: เหตุการณ์ครั้งเนี้ยก่อนที่จะเครียดทุกข์ไม่สบายใจเนี่ยต้องย้อนกลับไปมีปัญหากันในบริษัทของคุณเอง
0: อ่ะใช่ครับจริงๆอันนั้นเป็นจุดแรกเลยดีกว่า
1: คือที่เอาเท่าที่คุยได้นะก็ว่าไม่ได้อยากก็คาดการอะไรเอา
0: จริงจริงว่าตอนน
1: ี้มันเป็นคดีอยู่ป่ะหรือว่าคดีจบแล้ว
0: จบแล้ว
1: จบไปแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: จุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาทุกข์ใจเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณ
0: ก็จริงๆก็ตอนนั้นก็เด็กมากเนา
1: ะ
0: ก็แบบว่ามันก็มีคนที่แบบจุดประสงค์ไม่ดีแหละประสงค์ไม่ดีอะไรอย่างเนี้ยก็แบบว่าเขาก็เริ่มถ้าพูดนิดหน่อยก็อาจจะเป็นการขโมยนิดนึงเนาะในของอะไรอย่างนี
1: ้
0: พอเวลาผ่านไปเขาก็แบบว่าเหมือนไปจับกลุ่มกันนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับก็บ่อย
1: ครับ
0: ที่ทุกจริงๆก็มันอยู่ดีๆก็ออกไปหมดเลยอะทั้งเซตเลย
1: โอ้ที่มันเป็นข่าวอยู่ที่ว่าโดนแบบว่าอยู่ๆทีมงานออกกันทั้งเซตเลย
0: ใช่ครับประมาณนั้นครับ
1: ตอนนั้นมองตัวเองว่ายังไงเฮ้ยฉันทำผิดอะไรวะทำไมทีมงานถึงออกอะไร
0: ใช่
1: ไ
0: หมตอนนั้นค่อนข้างจะโทษตัวเองเลยช่วงแรกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะแบบว่าจะเป็นซึมเศร้าอ่ะ
1: ครับขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็ขนาดนั้นนะจริงๆพวกมันแบบมันเศร้าอ่ะมันแบบว่าโอ้ฉันอะไรวะ
1: เคยมองตัวเองไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกน้องอยู่ๆไปหมดเลย
0: ไม่ได้มองตัวเองด้วยตอนนั้นมองไม่เป็นตัวนั้นอ่ะตอนนั้นแค่มองว่าสิ่งที่มันเกิดเป็นยังไง
1: ครับ
0: โอ้ก็แบบเศร้าไม่พอใจโกรธก็มีแต่พอผ่านไปนิดนึงเนาะก็จับได้ว่าเอ้ยอ๋อไปเห็นข้อความต่างๆอย่างเงี้ยก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นมานานแล้วนะ
1: อ๋อจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เขาออกเนี่ยคุณยังจับไม่ได้
0: เลยไม่รู้เลย
1: ยังไม่รู้เลย
0: ตอนนั้นแค่ร้องไห้เสียใจอยู่แค่นั้นใช่
1: อยู่ทีมงานออกหมดเลย
0: ใช่ๆครับ
1: แล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเอาของเอาทรัพย์สมบัติของบริษัทเนี่ยออกไปขาย
0: มันมีแค่คนเดียวนะ
1: ออกแค่คนเดียว
0: ใช่ออกไปขายแต่ว่าการแบบว่าคนนั้นน่ะจับกลุ่มคุยกันน่ะก็ค่อนข้างจะท็อกซิกเนาะ
1: ทีนี้ไปย้อนดูมันได้ยังไง
0: จริงๆคอมอุปกรณ์ต่างๆอ่ะเป็นของผมอยู่ละ
1: ครับ
0: เขาก็ทิ้งไว้เนาะตอนไปเทปไม่ใช่ถ้าจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกเข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็ลืมล็อกเอาท์แหละใช่ก็เลยไปเห็นว่าอ๋อจริงๆก็มีการวางแผนไว้ละว่าจะให้เรียกเข้ามาอย่างนี
1: ้
0: มาบอกว่าจะประกาศนะว่าจะออกกันหมดก
1: ็
0: ใช้ถ้อยคำแบบก็ไม่ได้ดีหรอกนะผมก็ไปอ่านก็เสียใจด้วยแต่ก็โมโหด้วยนะตอนนั้นโมโหมากเลยตอนนั
1: ้
0: น
1: ในวันที่เรารู้ความจริงแล้วว่าอ๋อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: ปลดล็อกตัวเองไหมอ๋อไอ้ที่เราเสียใจไปเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่แล้วมันมีการวางแผน
0: ม
1: ันทำให้ตัวเองปลดล็อกไหมกับการที่เราแบบซึมเศร้าเราที่กับเราเสียใจเราเศร้าว่าเอ๊ะฉันผิดอะไรทำไมทีมงานออกทั้งหมดเลย
0: ตอนนั้นไม่ได้โทษตัวเองด้วยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มันเริ่มเห็นว่ามันก็ผมก็ไม่ได้ดีด้วยแต่ตอนนั้นผมแค่มองว่าเอ้ยมันเกินไปว่ะโมโหว่ะไม่พอใจก็เลยออกมาพูดเน
1: า
0: ะจริงๆออกมาไม่พูดก็ได้นะแต่ตอนนั้นแบบเราก็แพ้ความอยากตรงเนี้ยว่าต้องออกมาพูดเพราะว่าคนมาเริ่มจับผิดแล
1: ้
0: วว่าทำไมอยู่ดีๆซิมอยู่คนเดียวหายทีมงานหายไปไหนหมด
1: ครับ
0: คอมเมนต์พวกนี้ค่อนข้างจะกระทบจิตใจมากครับก็เลยแบบคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายก็ออกมาพูดนะพูด
1: ครับ
0: แต่ก็พูดแบบว่าความไม่พอใจเราเนาะแบบความเสียใจเราซะส่วนใหญ่ใช่ก็เลยแบบว่าโอ๊ยไม่ใช่จบแค่นั้นหรอกหลังจากพูดไปก็โดนฟ้องด้วยนะก็เป็นคดีความไปกว่าจะจบก็ใช้เวลาปีนึงได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ก็อยากจะขอบคุณปัญหานั้นมากเลยที
1: ่
0: โดนคดีความในชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าช่วงนั้นแบบทำให้ผมได้เรียนรู้เยอะมากฝึกจิตใจเยอะมากเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเหมือนเราต้องนัดเนาะนัดที3เดือนอย่างเงี้ย
1: อ่าฮะ
0: ใจไม่นิ่งเลยใจแบบว่าคิดตลอดเลยโอ้โหทำไมมันนิสัยไม่ดีทำไมมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี
1: ้ก็เราโดนฟ้องอ่ะไม่เป็นคดีความอ่ะใครก็กังวล
0: เออกังวลเลยแบบว่าโอ้
1: คือไม่ต้องทำมาหากินกันอ่ะรอวันสามเดือนเดี๋ยวจะต้องยังไงอีก
0: ที่

0: ภาษาอังกฤษ
1: ไม่และภาษา
2: เกาหลี
0: เกาหลีเหรอเกาหลีก็มีความแบบว่า
1: อ๋อไม่มีคำว่าความทุกข
0: ์
1: เครูม
0: ใช่
1: ทุก
0: ใจตอนนั้นก็ทุกใจ
1: ที่เกาหลีเนี่ยมีศาสนาไหม
0: มีนะ
1: เป็นศาสนาอะไรบ้างครับ
0: หลักๆก็จะเป็นคริสต์
1: อ๋อมีคริสต์เยอะ
0: พุทธด้วยใช่แต่มุสลิมจะไม่ค่อยมีครับ
1: อ๋อแล้วคริสต์เทศาสนามีไหมครับ
0: ตอนนี้ก็ตามบ้านก็เป็นคริสต์เนาะแต่ว่าผมจะเชื่อในพุทธหลักพุทธมากกว่า
1: อ๋อชอบพุทธ
0: ใช่ครับใช่
1: เพราะชอบอะไรอ่ะ
0: ชอบแนวทางของเขานะการสอนนั่นเองเน
1: ี่
0: ย
1: เช่นคำอันไหนที่แบบอันนี้ชอบ
0: เลยตอนแรกก็แน่นอนเอาแบบช่วงแรกเลยนะชอบวิธีสอนเกี่ยวกับสำเร็จสมปรารถนา
1: สำเร็จสมปรารถนา
0: ใช่ครับใช่
1: ใครสอนคุณ
0: อันนี้พระพุทธเจ้าสอนครับ
1: เออจริงเหรอ
0: ใช่เขาเคยสอนด้วยนะ
1: พระพุทธเจ้าสอนยังไงสำเร็จสมปรารถนาเอาเรามาฟังนะไอเดียของค
0: ุณครับผม
1: ของคิวเทดู
0: ตอนแรกผมคิดว่าสำเร็จสมปรารถนาต้องไปขอที่ไหนสักที่อย่างน
1: ี้ครับ
0: แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจะมี5ข้ออยู
1: ่โอ
0: ้ก็จะเกี่ยวกับศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา
1: โอ้แ
0: บบนี้ถ้าอธิบายก็ศรัทธาก็คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนาะศรัทธาเอาเป็นอันแรกเพราะว่าเขาอยากให้ตั้งมั่นก่
1: อ
0: นเพราะว่าถ้าคนไม่ตั้งมั่นน่ะเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้บ้างอันโน้นบ้างเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าดีกว่าอันโน้นบ้าง
1: มีเป้าหมายที่แน่นอน
0: ใช่ครับเป็นเราตั้งเป้าหมาย
1: ครับ
0: จริงๆมันสมมุติถ้าเราศรัทธาว่าเราอยากเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราศรัทธาได้จริงๆต่อมาเราก็ต้องมีศีลด้วย
1: โอ้มีศีล
0: เพราะว่าหลายคนถ้าเราซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์หรือว่าไม่มีศีลมาประกอบอ่ะปัญหาจะเยอะในชีวิตตอนทำธุรกิจ
1: ครับครับไม่ซื่อสัตย
0: ์ใช่ครับจริงๆถ้าดูปัญหาทั่วไปอ่ะถ้าเรามองดีๆก็อ๋อมันเกิดจากการผิดศีลบางอย่างนะป
1: ั
0: ญหาก็เลยเกิดอย่างเนี้ยเขาก็เลยเอาศีลมาเป็นตัวป้องกันเนาะ
1: เ
0: ราไม่อยากให้มีชิบหาย
1: เหมือนเหมือนกฎหมายความคิดเน
0: า
1: ะกฎหมายหัวใจ
0: ใช่ครับกฎหมายหัวใจใช่ใช
1: ่ law of heart
0: ทำอย่างนี
1: ้คุณต้องมีศีลที่จะควบคุมควบคุมหัวใจของคุณ
0: ใช่ใช่ครับ
1: คุณอย่าออกนอก
0: ใช่ใช
1: ่กฎหมายหัวใจนี้ศีลนี้
0: จริงๆทุกศาสนาคริสต์ก็สอนนะ
1: คริสต์ก็ดีนะ
0: คริสต์ก็มี
1: อิสลามก็ดีนะ
0: อิสลามก็มี
1: เวลาเราไปนั่งฟังเขาแต่งงานหรืออะไรเขาสอนลูกหลานหรือว่าเวลาคุณครองคู่กันนะคุณต้องดูแลภรรยาคุณนะครับอย่างงู้นอย่างนี้จะตกทุกข์ได้ยากไปด้วยกันนู่นนี่สอนดีนะ
0: มันเป็นเรื่องของศีล
1: เราไปฟังเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยมีมุมดีมากแต่คิวเทเนี่ยชอบการสอนของพุทธ
0: ใช่ครับพุทธจะต้องเบสิกนะพุทธมีแค่5ข้อเอง
1: นะมีศรัทธามีศีลมีอะไรอีกอันที่3
0: สุตตะจะเป็นอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้ามี
1: สุตตะมันแปลว่าอะไร
0: สุตตะแปลว่าการฟัง
1: ฟัง
0: คำสอนของศาสนาพุทธ
1: เอง
0: น
1: ี่4
0: จะเป็นจาคะก็คือการให้นะใจต้องกว้างใช่เพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราขาดการให
1: ้
0: แล้วเราประสบความสำเร็จใจเราอาจจะแคบลงเรื่อยชีวิตอาจจะไม่สุขละ
1: โอ้โหคนหล่อเลยมันหล่อพระเอกอีกแน
0: ่โอ้ยไม
1: ่
0: 5ปัญญาปัญญาก็จะเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง
1: ๆ create
0: ความคิดเน
1: า
0: ะ
1: ความคิดในการที่จะหลุดกับปัญหา
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก
0: ็คือประมาณนั
1: ้นคิวเทไปเจอไอ้5ข้อนี้เมื่อไหร
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แรกๆเลยอันนี้ก่อนจะทำอะไรทุกอย่าง
1: ก่อนจะทำ YouTube เป็นอะไรอย่างงี้เน
0: า
1: ะ
0: ก่อนจะเข้าสู่พุทธเนี่ยแหละ
1: อ๋อครับ
0: ใช่เริ่มฟังก็แบบ
1: แล้วนี่ไปไหว้ไปทำบุญไหว้พระที่วัดบ้างไหม
0: มีบ้าง
1: โอ้มีเหรอ
0: โอกาสพิเศษ
1: มีเหรอมีเหรอ
0: เป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นงานแบบว่างานใหญ่อย่างเนี้ยครับบูชาเลยก็ไปบ้าง
1: อยู่เมืองไทยมากี่ปีละ
0: ปัจจุบันก็27ปีแล้วครับผมตั้งแต่2042
1: อยากให้เมืองไทยคนไทยแก้อะไรไหมคนไทยมีอะไรเป็นจุดอ่อนไหม
0: อุ้ยคนไทยดีมากนะจริงๆอ
1: ่ะโอ้ไม่อันนี้มุมมองของคิวเทก็จะได้พี่แท่งก็จะได้โอ้เขามองเราอย่างนี
0: ้คนไทย
1: มีจุดอ่อนอะไรไหม
0: จุดอ่อนเหรออ
1: ืมมันจะได้แบบดีขึ้นไปอีก
0: ถ้าสมมติคนไทยมีจุดอ่อนนะผมก็มี
1: เข้าใจทุกชาติจะมีจุดอ่อน
0: ใช่ใช่
1: ทุกชาติจะมีจุดอ่อนแล้วมาอยู่ที่นี
0: ่ว่าจุดอ่อนไม่มีหรอกแต่ผมว่ามันมี
1: หรือว่า
0: ข้อดีตรงที่ว่าคนไทยมันมีความใจดีนะมีความ
1: อันนั้นข้อเด่น
0: อันนี้เด่นเลย
1: ข้อดี
0: เพราะว่าผมไปเมืองนอกมันรู้สึกว่าโอ้มันก็ไม่ได้
1: คนไทยใจดีเออคนไทยใจดีไปเนาะบางที
0: มันดีแล้วใจดีไป
1: ดูโกบอยนี่ไม่เหลืออะไรแล้วใจดีมาก
2: เมื่อกี้ตอนที่ถามอย่างเกาหลีนับถืออะไรผมจะเล่นมุกแล้ว
1: ครับ
2: ที่เกาหลียุงบินหรือเดินได้
0: พี่โจ จ้าเวียนนะ

0: จะเล่นบุกแล้ว
1: จะวีกาน่าแล้ว
0: เขากำลังไปดีๆแล้วกำลังกินอยู่แต่คนคนนี้พอคิวเทพอในวันหนึ่งที
2: ่
0: กลับเข้ามาแบบเอ้ยสนใจคือนั่นเอาหลักธรรมะมากล่อมเกลาจิตใจตัวเองใช่ป่ะ
2: ใช่
0: ในจุดตรงนั้นอาจจะเกิดเหตุอะไรของออฟฟิศก็แล้วแต
2: ่
0: ก็โดดเข้าไปในไปฟังหลักคำสอนของใคร
2: จริงๆต้องยอมรับว่าตอนแรกอ่ะผมไม่ได้รู้จักพุทธศาสนานะตอนผมทุกข์จัดมีปัญหาเรื่องพวกนั้นนะเนาะผมตามเลขก่อนเลขบางอย่างเนี่ยผมยังจัดอยู่เลยเนี่ยหนึ่งอันเนี้ย
0: ก็เรื่องแล้วถ้าเลขต้องทางนู้น
2: เลขกับ
1: หมายความว่าไงไอ้เลขหนึ่งเอามาจากไหน
2: เอาคิดเองเลย
1: คิดเองทำไมเลือกเป็นเลขหนึ่ง
2: เพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเลขมันโผล่ทุกที่เลย1111โผล่ให้เห็นนะ
1: ในหัวเหรอในแบบเดินไหนก็เห็น
2: เดินไหนก็เห็น
1: โอ้เดินท่านผู้ฟังนะในมือขวานะครับตรงข้อมือเนี่ยคือเทสัก1111
2: อันนี้เลยครับ
1: นะครับนะฮะ
0: 4ตัว
1: ตอนนั้นเขาบอกว่าเดินไปไหนก็เห็นแต่เลข1เลข1
2: ใช่ผมตอนนั้นผมคิดไปเองเนาะว่าเอ้ย1โผล่ไปว่าเอ้ยมันมีเทวดาบางอย่างปกครองเราเอ้ยแปลว่าอันนี้ดีนะ
1: เลขหนึ่งดี
2: เอ้ยคนนี้มาทักมาตอนเลข11 11นะเวล
1: า
2: เอ้ยคนนี้ต้องดีต่อเรา
1: เล
2: ยคิดไปเองอ่ะ
1: ใช่เป็นเลขนี้เอ้ยชอบ
2: สรุปว่าชีวิตแย่กว่าเดิม
1: โถ่ไอ้นึกว่ามาถูกใ
0: จตอนนี้กำลังตั้งใจฟังโอ้ยตูด
2: นึกว่าพิชชี
0: ่ยังไงมันแย่กว่าเดิม
2: เราคิดเองหมดเลยไงสินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ว่าเราก็แค่คิดว่ามันมีบางอย่างนำทางเราอยู
1: ่
2: ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่อะไรแต่เป็นอะไรที่แบบผมคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์เองเนาะแต่วันนึงก็มีเพื่อนดีใจที่แบบว่ามีกัลยาณมิตรคนหนึ่งนะเขาเป็น
1: รู้จักซะด้วยนะกัลยาณมิตร
2: ใช่กัลยาณมิตรใช่ SPD เนาะ
1: SPD
2: สไปเนี่ย
0: ครับคุณสไปเนี่ยนะ
2: คุณสไปแหละคุณสไปเนี่ย
1: อ๋อเอาชื่อคนเหรอ
0: สไปนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งเลยมั้งแต่ต้องของเมืองไทยนะ
1: เหรอผู้ชายผู้หญิง
0: ผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ที่เป็นอดีตเป็นแฟนของน้องเก๋ไก่ไงที่เป็นนางเอกช่อง3ตอนนี
1: ้โอ้
0: น้องสไป
1: ก็เป็นเพื่อนกับคิวเท
2: ใช่ครับเขาก็สอนผมเนี่ยแหละ
0: ครับ
2: ไม่ได้สอนหรอกเขาก็บอกผมว่าเนี่ยถ้าทุกข์นะลองไปฟังดู
1: ใน
2: กลางบ้านประมาณนี้ลองไปฟังนะ
1: เฮ้ยสไปเขาก็พูด
0: ไม่ธรรมดา
1: เออเขาก็มีแนวคิดเขานะ
2: ก็มีแนว
1: ก็เลยบอกว่าคิวเทอยู่เครียดมาก
2: ใช่
1: ไหมไปลองฟังดู
2: ลองฟังด
1: ูแล้วเขาให้ไปฟังที่ไหน
2: จริงๆฟ
1: ัง
2: ใน YouTube เน
1: ี่
2: ยใช่เขาบอกว่าลองเสิร์ชอย่างนี้ดูนะแล้วก็ฟังดู
0: ฟังอะไรเสิร์ชอะไร
2: จะเขาบอกให้ฟังพุทธวจนะ
1: โอ้
2: พุทธวจนะ
1: เอาท่านผู้ฟังใครมีปัญหาลองตามคิวเทได้พุทธ
0: วจนะ
1: พุทธวจนะเข้าไป
2: แต่จริงๆก็ลดฟังใครก็ได้นะถ้าฟังแล้วเกิดปัญญาฟ
1: ัง
2: แล้วสบายใจแล้วก็ฟังได้เลยฟ
1: ัง
2: ใครก็ได้ใช่แต่ตอนนั้นผมก
1: ็กลัวฟังแล้วให้โอนนะดิ
2: ให้โอนเหรอ
1: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีนะโค้ดไลฟ์อะไลฟ์โค้ชใช่ไหมฟังแล้วโอนอ่ะพูดตอนแรกก็
2: เราของฟรีเอาของฟรีดีกว่า
1: ฟังฟรีๆทุกคน
2: ไม่
1: ต้องไปฟังคนจริงจริง
2: จริงมัน
1: เขาจะมี
2: ไม่ต้อง
1: ไปฟังคนจริงๆพอฟังคนจริงๆนะเดี๋ยวจะมีโฆษณาเคิร์มเดี๋ยวต้องไปโอนอะไรนี่ยุ่งเลยทัวร์ไปทัวร์บุญอย่างเงี้ยตายเลยนะ
2: ใช่ใช่ผมจะบอกเลย
1: นอนฟังพอ
2: ฟังอะไรต้องระวังอันหนึ่ง
1: ใช่อ
2: ย่าไปยึดกับบุคคล
1: เ
2: ราฟังแล้วได้แค่ปัญญาก็พ
1: อ
2: ใ
1: ช่
2: สบายใจใช่ใช่
1: ฟังแค่เป็นเสียงเป็นvoice แล้วก็ไอเดียของเขาเฮ้ยถ้ามันดีก็ไปใช้
2: พวกเราเป็นคนเข้าใจเองเนี่ยเราก็จะฟังผ่านเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ขอว่าต้องมาซื้ออะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยก็ฟังเอาเป็นปัญญา
1: เป็นการสร้างปัญญาระดับหนึ่งนะคือการฟัง
2: การฟังใช่ครับใช
1: ่การฟัง
2: การฟังก็เป็นระดับแรกๆเนาะ
1: ระดับแรกเลย
2: ให้เข้าใจตามแผนชนะ
1: ครับ
2: อะไรประมาณนี้ครับใช
1: ่อ๋อก็ไปฟัง
2: ตอนนั้นผมก็ฟังจริงๆพุทธวจนะจริงๆถ้าแต่ตรงๆอ่ะก็คือในพระไตรปิฎกอ่ะ
1: ครับ
2: 48เล่มทั้งหมดเนี่ยเขาจะคัดมาแค่สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดนะซึ่งมันจะเริ่มต้นว่าภิกขุทั้งหลายสาวกทั้งหลายอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นคำพระพุทธเจ้าละแล้วก็เอามาสอนเน้นแค่พระสูตรตรงนี้
1: โอ้ยคิวเทงฟังยังไม่เคยฟังเดี๋ยวต้องกลับไปฟังแล้ว
2: ฟังดูได้ครับเป็นประโยคมาก
1: ฟังแล้วก็ได้ความคิดนะไอเดีย
2: แต่ผมก็ไม่เข้าใจนะตอนแรกอะเพราะว่ายอมรับตรงๆคำแรกแหละจำได้อัตมาคืออะไรวะ
1: ไม่รู้ว่าอัตมา
2: อัตมาฟังแบบมันไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอน
1: อ
2: ัตมาอัตมาแต่พอฟังไปเรื่อยๆบวกกับความทุกข์เนาะ เหมือนก็เริ่มเข้าใจทีละบรรทัดทีละคำอย่างเงี้ยครับใช่อย่างเช่นตอนแรกอะที่ผมเมนชั่นเรื่องสัทธาสินสุตตะจักขปัญญาก็จะพูดอย่างนี้นะ
1: ครับ
2: อะไรวะ
1: เออไม่รู้เลยนะ
2: เออแล้วพอ
1: ศึกษาไป
2: ฟังคลิปอื่นเขาบอกว่าเนี่ยสินประกอบด้วยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะเริ่มเข้าใจ
1: สินคือ5ข้อมีสิ่งหลายข้อถ้าเป็นพระก็จะเยอะถ้าเป็นชีก็จะเยอะถ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบพวกเราคนทั่วไปก็มี5สิ่ง
2: ห
1: ้า
2: จริงๆ
1: ห้าสิ่ง
2: เจ้าบอกว่า5ข้อพอแล้ว
1: 5ข้อพอแล้วไม่หนักเกินไป
2: ใช่ใช
1: ่
2: สายกลางเรียกสายกลางเนาะ
1: สายกลาง
2: ใช
1: ่5
2: ข้อก็พอแล้ว
1: ครับแล้วก็ผ่านไอ้ความทุกข์นั้นมาได้ยังไง
2: ก็ตอนนั้นไปก็บอกให้ฟังเนาะผมก็เลยฟังแต่ก็มีความทุกข์เข้ามาเรื่อยๆอ่ะโดนโกงบ้างเรื่องบ้าน
1: อ
2: ะไรบ้างจำได้
1: เ
2: ลยก็ยังเหลวไหลเหมือนเดิมอ่ะช่วงหนึ่งทุกจนขอไปวิเวกแป๊บนึง
1: โ
2: อ้เพราะพ่อผมเป็นมิชชันนารีเน
1: า
2: ะไปมาทุกภาคทุกประเทศแล้ว
1: พ่อเป็นมิชชันนารี
2: แต่ก่อนนะแต่ก่อน
1: เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ฟังพ
2: ่อฟังบ้างครับจริงๆก็ฟังจริงตอนนี้ฟังก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่พ่อสอนมากขึ้นนะจากที่แบบเข้าใจแค่มุมมองเดียว
1: เ
2: อง
1: เพราะตอนนั้นเด็กมากวัยรุ่นไม่ค่อยฟัง
2: ฟังตั้งแต่ตอนผมเกิด
1: เ
2: ลยไปโบสถ์อย่างเงี้ยก
1: ็
2: แบบเหมือนฟังตามๆกันมาแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบโอ้ยเข้าใจมากขึ้นทำไมเขาสอนอย่างนี้อะไรเงี้ยครับก็ทุกมากก็เลยไปวิเวกแป๊บนึง
1: ครับ
2: สัญญากับตัวเองเนาะติดด้วยเลยตอนนั้นเอาแค่แบบ
1: อายุเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นประมาณ3ปีได้ละเกือบจะ3ปีแล้ว
1: 3ปีที่แล้วนี่เท่าไหร
2: ่
1: 23 24ก็เลยวิเวก
2: วิเวกไป
1: วิเวกไปไหน
2: ไปที่ชายแดนเนี่ยแหละ
1: โอ้
2: ชายแดนพม่าตอนนั้น
1: โอ
2: ้ตอนนั้นก็เข้าไป
1: ไปอยู่ในป่าเหรอ
2: ไปอยู่ในป่าใช่ครับ
1: คนเดียวอ
2: ่ะมีอยู่ในร้านชำที่นึงเนี่ยแหละร้านชำที่เขาอพยพมา
1: โอ้บอยเป็นไงวะร้านชำที่อพยพมา
2: ร้านแต่อันนี้ผมไม่ค่อยเล่าเพราะว่าช่วงนั้นแบบว่ามันมลสุ่มด้วยเนาะแต่ตอนนี้ผมมาเล่าได้มันเป็น
1: หมายถึงว่าแล้วเรารู้จักร้านนั้นเหรอ
2: รู้จักกัน
1: พ่อรู้จักพ่อรู้จักพ่อบอกว่าเอ้ยถ้ามันวุ่นวายมากหลบไปพักผ่อนก่อน
2: ใช่จริงๆพ่อผมก็ไปเผยแพร่เน
1: า
2: ะเ
1: อ
2: าของไปให
1: ้อ
2: ะไรอย่
1: าง
2: เงี้ย
1: ต
2: อนนั้นผมแต่ช่วงผมไปก็ช่วงกำลังแย่เลย
1: กำลังแย
2: ่ก็เป็นภาพที่แปลกใหม่นะ
1: แล้วพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยทำอะไรกิจกรรม
2: ไม่มีเน็ต
1: กิจวัตรอ๋อ
2: ก็เลยเอาไปแค่ MP3 ที่มี SD card เป็นพระวจนะ
1: โอ้
2: ก็นั่งฟัง
1: เอาเพลงไปไหม
2: เพลงไม่มี
1: เอาแต่คำสอนไปอย่างเดียวเลยโอ
2: ้มันเบื่อเนาะ
1: ออ
2: ไปอ่ะไม่มีอะไรใครก็คุยไทยไม่ค่อยได
1: ้
2: มีแค่เจ้าของร้านที่คุยได
1: ้เป็นคนชายแดน
2: ใช่ครับก็เลยมันเหมือนบังคับตัวเองให้ไปนั่งฟังไม่ได้นั่งสมาธิก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งไว
1: ้
2: ฟังไปฟังมาก็เริ่มปฏิบัติด้วยช่วงเย็นเริ่มทำเรื่องอานาปานสตินั่งสมาธิ
1: โอ้
2: ทำไปทำมา
1: อย่างนี้เรียกว่าทุดงนะโกบอย
2: ไม่เชิงทุดงหรอกแต่ว่าเหมือนเราเข้าใจแค่นี้หน่อยเน
1: า
2: ะช่วง
1: เข้าใจเหมือนไปถือศีล
2: ประมาณ
1: เหมือนไปถือศีล
2: เหมือนไปบวช
1: อย่างพวกเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาจะไปบวชเขาจะไปบวชที่วัดเนี่ยปิดตาปิดปากปิดหูอยู่กับตัวเองแล้วก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามในเทปใน MP3 นั้น
2: ใช่ๆๆประมาณนั้นเลย
1: กี่วัน
2: 5วันเองตอนนั้น
1: อ๋อ5วันแรกก่อน
2: ใช่5วัน
1: วันแรกเนี่ยวุ่นวายใช่ไหม
2: โอ้ยเครียดเลยยัง
1: โอ้โหแล้วอยู่ในป่าอะไรก็ไม่รู้แบบวิ่ง
2: เนี่ย
1: ไ
2: หม
1: โอ้โหใช่มันยิ่งดิ่งไปอีกคนไม่เคยจากกรุงเทพใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วอยู่แบบเฮ้ย
2: ใช
1: ่เฮ้ย2 ทุ่มมืดตื้อตื้อมืดไปหมดเลยไม่มีอะไรเลย
2: เพราะว่า
1: เครียด
2: ติดกาแฟเนาะอเมริกาโน่เย็น
1: โอ้กาแฟ
2: ก็หายากอเมริกาโน่เย็นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี
1: โอ้นี่หักดิบเลย
2: หักดิบเลยทุกอย่าง
1: แล้วกี่วันถึงจะนิ่ง
2: ผมว่าวันที่4
1: โอ้โห
2: วันที่4
1: กำลังจะออกอยู่แล้วนะ
2: ใช่
1: มั้ยไป5วันเองอ่ะ
2: ใช่ๆๆ
1: 4วันเพิ่งนิ่งเองเพิ่งแบบ
2: เข้าใจอะไรบางอย่างที่ว่าผมก็นั่งนิ่งๆเนาะก็ยังคิดอยู่นะ
1: เ
2: ห็นหน้าคนไม่ชอบโผล่ขึ้นมาบ้าง
1: เ
2: ห็นความเกลียดโผล่ขึ้นมาบ้างนั่งไปนั่งมามันเริ่มมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปทำไมรู้สึกว่าคิดไม่ขึ้นว่ะเรื่องที่คนไม่ชอบ
1: เฮ้ยมันหายไปไหน
2: มันหายไปไหนมัน
1: ทำไมไม่โกรธมัน
2: ใช่มันเหมือน
1: โกรธมันน้อย
2: กดหายไปอะชั่วคราวอะตอนเราอยู่ในความนิ่งตรงเนี้ย
1: เฮ้ยดีว่ะ
2: เฮ้ยมันดีว่ะใช่
1: เฮ้ยดีท็อก
2: ดีท็อกใช่เหมือนแบบอุ้ยสงบว่ะ
1: เฮ้ย
2: มันทำได้ด้วยอย่างนี
1: ้
2: ก็เลยนะเป็นบันไดขั้นแรกที่ผมรู้สึกว่าโอ้สิ่งที่ท่านสอนจริงนะไม่ใช่แบบว่า
1: เฮ้ยกรรมฐานนี้ปัสนาสมาธิ
2: ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องขนาด
1: เข้าใจ
2: เข้าใจว่ามันนิ่งนะแต่พอวันต่อมาก็ไม่ได้เข้า

0: สมาธิก็ยังเป็นเหมือนเดิม
1: เ
0: รียงเข้ามาวุ่นวายเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่เหมือนเราได้สกิลว่าเอ้ยพอเรานั่งอ่ะมันหลบได
1: ้โอ้
0: อาศัยแบบนี
1: ้รู้สึกอย่างนี้ตอนนั่ง
0: ใช่ๆๆ
1: แต่พอไม่ได้นั่งปุ๊บเนี่ย
0: ก็ยังวุ่นวายเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: อ๋อไอ้ความโกรธอะไรยังมีอยู
0: ่ใช่ๆถ้าที่ไม่ง่ายๆนะ
1: มันน่าสนใจ
0: เหมือนหญ้ามันขึ้นพื้นอ
1: ่
0: ะแล้วผมเอาพรมมาปิดไว
1: ้
0: พรมเปิดก็ยังอยู่เหมือนเดิมหญ
1: ้า
2: เบรกสักครู่ก่อน
1: โอ้โหกำลังลึกเลย
2: เบรกสักครู่เดี๋ยวเบรก
1: ลึกเลยทีลึกได้วิชาเลยเนี่ย
2: มัน
1: มังกรฟ้า
2: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับ
1: เ
2: ด
1: ี๋
2: ย
1: วมาเบรกฟ้ามังกรฟ้าแล้ว
2: เป็นไงมันมาก
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ผมรู้ว่าผมต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมรู้วิธีทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายต่างๆและจะลงมือทำรวมทั้งทุ่มเทไปกับมันโคบี้ไบรอันอดีตนักบาสเกตบอลชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เรียกข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆ

0: ในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
2: ต่อแหมเมื่อกี้พักแป๊บหนึ่งก็ถามว่ายูเทเล่นกีฬาอะไรบ้างผมก็บอกว่าก่อนเนี่ยเพิ่งจำได้ว่าเฮ้ยเราไปเตะอีกคนนึงชื่ออะไรนะเป็นคนเกาหลีเหมือนกันใช่ไหม
3: เทโฮเทโฮพี่
2: เทโฮ
3: ใช่
2: ไปเตะกับหมอนทองมากูบอย
4: เออ
2: ไปงานหมอนทองมา
4: ครับ
2: หาเงินช่วยทหารก็เอาเงินมอบให้กับทหาร
3: 12-2ป่ะ
2: ใช่โอ้โหหมอนทอง
4: เฮ้ยระดับพี่แท้แพ้หมอนทองเหรอ
2: โอ้หมอนทองยิงยับเลย
3: ไอ้รุ่นไอ้รุ่น
2: ไอ้เตะล่อเลย
3: สู้ไม่ไหว
2: 5-6ลูก
3: จริงๆ
2: ไอ้เตะหยองไอ้หยองยิงหัวทิ่มเลย
4: เตะกูบอกจะบอกให้นะถ้าพี่แท้ย้อนไปสัก20ปีนะคุณไม่ได้ฉายแวว
2: โอ้ยไม่ไอ้เตะไม่ได้จับบอลหรอก
4: ไอ้เหี้ย
2: จริง
3: เป็นไปได้
4: ไม่ใช่ลูกพี่ผม
2: ไม่มีทาง
3: แต่ว่าพี่ดาราก็แต่เป็นอยู่เก่งอะเก่งๆ
2: ไม่วันนั้นอะทีมเรามีแต่ศูนย์ข้างหน้า
3: ใช่
2: ไปอยู่หน้ากันหมดเลยเกมก็ลินทอนลีซ
3: อตึงๆอ
2: ่
3: ะ
2: ดับสกอร์ของเรายืนหน้าหมดเลย
4: สุด
2: แล้วให้ใครยืนป๋องกระพลยืนกองหลังกับพี่แจ้งโอ้โหโหดมากแล้วคิวเทมาคิวเทลงมาจะให้ยืนกองหลังคิวเทก็เล่นบอลไม่เป็นเล่นไม่เป็นอ่ะ
3: ตาม
2: บอกว่าเฮ้ยคิวเทไปยืนข้างหน้าเลยรอบอลซัดอย่างเดียว
4: ส่งให้อย่างเดียว
2: ใช่เพราะมายืนหลังหนัก
4: อ๋อนี่จำได้แล้วจำก็ได้แล้ว
2: เอ้ยเคยเจอกันครั้งหนึ่ง
3: ใช่
2: แล้วก็เลยถามคิวเทเนี่ยตีแบตตีแบตได้กำลังโกบอยกำลังชวนให้หัดกอล์ฟ
4: เดี๋ยวจะดึงเข้ากอล์ฟ
3: ชอบไดร์อะไรอย่าง
4: นี้
2: ชอบอะไรชอบกีฬาหรือชอบเพลงถ้าให้เลือก
3: ชอบกีฬาชอบเพลงใช่ไหม
2: ใช
3: ่จริงๆก็ชอบร้องเพลงนะ
2: โอ้ชอบไปทางเพลง
3: แบบสมมติแบบขับรถนานๆใช่ไหมจะตอนนี้ท่องเที่ยวเนาะขับรถทีก็8ชั่วโมงบ
4: ้
3: าง
4: เขาวัยรุ่นแบบพี่แท้เขายังวัยรุ่นยัง
2: ท่องเที่ยวไปไหน8ชั่วโมง
4: ก็ขับรถไปคนเอง
3: เชียงใหม่คนเดียว
2: ถ่ายรายการไหมหรือว่าขับเฉย
3: ๆถ่ายรายการด้วยครับ
2: ถ่ายรายการด้วย
4: รายการก็เป็นวอล์กแบบ
2: ตอนนี้มีรายการอะไรบ้างครับโปรโมทหน่อย
3: รายการเดียวเลยครับเป็นท่องเที่ยวเนาะก็คือมีไทยกับเมืองนอกครับผมก็สลับกัน
2: ชื่อรายการว่าร
3: ายการว่า no plan
2: no plan
3: ใช่ครับไปแบบไม่วางแผน
2: มีทั้งเมืองไทยด้วยทั้งต่างประเทศด้วย
3: ใช่
2: สมมติว่าไม่วางแผนคิดขึ้นมาเนี่ยมันมาไงตื่นเช้าก็ลุกขึ้นไปเลยเหรอ
3: สมมติแบบผมมีเวลาว่าง
2: พรุ่งนี้ว่างแล้ว
3: พรุ่งนี้ว่างแล้วก็ขับออกไปก่อน
2: เอาเขาไปก่อน
3: เขาไปก่อนค่อยคิดเดี๋ยวเสียเวลา
2: ทุกคนอยากประสบความสำเร็จนี่คือระดับเซียนของการทำ YouTube คนหนึ่งเลยนะนะฮะวิธีคิดของเขาก็คือขับ 2-3 วันว่างขับรถไปก่อน
3: เลยใช่ๆ
2: ขับรถออกไปได้ไง
4: ขับรถออกไปก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศเหนือทิศใต
3: ้จริงๆมันจะมีทิศเนาะแต่ว่าขับไปนิดนึงอ่ะถ้าผมยังนึกไม่ขึ้น
2: อ
3: ่ะเปิด AI ถาม AI เลย
2: คุณจะคิดว่า
3: ตอนนี้ออกจากบ้านเราไปไหนดี
2: วันนี้ไปไหนดี
3: ใช
2: ่AI มันจะตอบว่าอะไรส่วนใหญ
3: ่เอ๊ะแล้วแต่ AI ก็จะตอบ
2: อย่างเช่น
3: ตามความรู้สึกมัน
2: อย่างเช่นที่เคยตอบที่คุณแบบไปแล้วเฮ้ย
3: แม่ห้องสอน
2: โอ
4: ้แม่ห้องสอน
2: AI บอกไปแม่ห้องสอนสิ
3: ใช่แต่มันไกลเนาะก็เลยนั่งเครื่องบินไปแม่ห้องสอนลงปั๊บมันก็จะบอกคร่าวๆว่ามันมีพันกว่าโค้งอะไรอย่างดีนะแล้วก็อ่านคร่าวๆเนาะแล้วก็โอเคประมาณนี้เนาะงั้นต้องเช่ารถเราได้มันเราก็วางแผน
2: แล้วเป็นรถยนต
3: ์รถยนต
2: ์เช่ารถยนต
3: ์ก็ไปเรื่อยๆ
2: ครับ
3: ถ้าไปถึงก็ไม่วางแผนละก็คือไปตามความรู้สึกนอนอยากนอนที่ไหนก็นอนนั่นอะไรประมาณนี้ครับไม่ตายไปเรื่อยๆไม่วาง
2: แ
3: ผน
2: โนแพน
3: ใช่
2: นะฮะติดตามกันได
4: ้แล้วเวลาไปที่ถ่ายคลิปออกมาน่าจะเป็นชั่วโมงใน YouTube
3: ใช่ครับชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครับคลิปนึง
4: ก็คือ
3: เล่ายาว
4: ๆไปเลย
3: ใช่ครับ
4: no plan
2: แล้วเอาไปตัดยังไง
3: ก็จะส่งอ่า ตัดต่อเน
2: า
3: ะ
2: ทีมงาน
3: ส่งทีมงานตัดต่อช่วง

0: ึกอะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: บอกที่พัก
1: เอ้ยผมถ่ายมาแล้ววันนี้ได้เท่านี้อ้าวอยู่ไปตัดดูให้มันลึกเป็นเรื่อง
0: ใช่ครับ
2: เราก็เรียบเรียงเรื่องของเราตามแผนที่เราฟอลโล่เลยฟอลโล่เลยอย่างนั้นเลย
0: ใช่ครับก็วางถ่ายเสร็จก็ส่งให้คนตัดเน
2: า
0: ะแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรด้วยนะ
2: คัดชนตัดง่าย
0: ๆตัดชนตัดง่ายๆใส่ซับอะไร
2: ใส่ซับ
0: ใส่ซับจะโหดหน่อยแต่ว่าก็มี2คนเนาะ
2: ครับ
0: คนนึงคัดชนคนนึงใส่ซับ
1: คิวเทเชื่อเรื่องผีมั้ย
0: ผีใช่มั้ย
1: เคยเจอมั้ย
0: ผมเชื่อแต่ว่าผมไม่เคยเจอ
1: ไม่เคยเจอ
0: มันแบบไม่มีเซนส์ตรงเนี้ย
1: อยากเจอมั้ย
0: อยากเจอ
1: โอ้หน้าทํารายการไป
0: จริง
1: เ
0: หรอ
2: ชื่อรายการพี่ทัศน์บอกนี
0: ่ชื่อรายการอะไร
1: พาหนูไปดูผี
0: ผมว่าต้องไปแข่งรับเชิญผู้หญิงแล้วไม่ใช่
1: จริงคิวเทพายูทูบเบอร์ด้วยกันน่ารักแล้วไปดูผีกันอ่ะ
0: ล่าสุดผมก็ไปล่าผีมานะกับช่อง Epic Epic Time อ่ะ
1: เพราะผมอยากเห็นคนเกาหลีเจอผีเป็นยังไงวะจะคุณจะสวดไงถ้าคุณเจอผีคุณจะทำไงคุณจะสวดยังไงผมรู้เจอผีแบบ
0: เ
2: ฮ้ยเขานับถือพุทธแล้ว
1: ไม่รู้แหละคุณตกใจคุณคิดว่าคุณจะตกใจไหมถ้าคุณเจอผี
0: ผมว่าตกใจอาจจะตกใจนะ
1: แล้วคุณจะทำยังไง
0: ก็อาจจะปิดตานิ่งๆ
1: เ
0: ข้าสมาธิให้ไม่กลัวเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่ง
1: ใจวิชาพระซะแล้ว
0: เออก็แบบว่านิ่งไว้ก่อนนะ
2: เฮ้ยมาฟังเอสเอ็มเอสบอกว่าพี่คิวเทหล่อมากหน้าใสอยากหล่อเหมือนพี่คิวเท
0: แล้วก็บอกคนไทยปากหวาน
2: แล้วก็บอกนะ
0: แขก
1: น่ารักน่ารัก
0: ไอ้แขกน่ารัก
2: แขกวันนี้หล่อมากติดตามเรียบร้อยแล้วครับพี่คิวเทจากอัมซ่า
0: อัมซ่า
1: โนแพนนะ
2: โนแพน
1: ได
0: ้เออโอ้ยอัมซ่า
1: แล้วเกาหลีมีผีไหม
0: เกาหลี
1: มีเรื่องเล่าไหม
0: คือถ้าเอาจริงๆอ่ะเหมือนคนไทยเห็นผีเยอะกว่าเกาหลี
1: เอ้ยทำไมวะกูบอย
0: เกาหลีอาจ
1: จะเรามีวัดไหมเอ้ยเกาหลีเผาไหมหรือว่าฝัง
0: เกาหลีเผาด้วยฝังด้วย
1: โอ้ทำไมอ่ะ
0: ใช่
1: ทำไมเผาด้วยฝังด้วย
0: แล้วแต่ความเชื่อด้วยมั้ง
1: โอ้
0: แต่เท่าที่เห็นในซีรีส์เนาะ
1: ครับในซีรีส์ทำไง
0: ก็จะมีเผาเนาะ
1: โอ้
0: เผาแล้วก็ไปใส่ในโอ่งอ่ะ
1: โอ้เหมือนกันเลย
0: เออเก็บในที่
1: เหมือนกันเลยเรียกอะไรนะกูบอย
0: จีนหน่อยอ่ะ
1: ถูก
2: อธิ
0: เนาะเอาไปก็จะมีแบบเหมือนเช่าเก็บอาทิต
1: ย์แล้วเอาไปโรยในทะเลมีไหมไม่มี
0: มี
2: ลอยอังคาร
1: ลอยด้วยเฮ้ยจะเหมือนเราเหมือนกันนะ
0: อันนี้แล้วแต่ว่าตอนเขาเสียเขาอยากได้แบบไหนเขาจะมีการพูดนะถ้าทัน
1: อ
0: ่ะพูดว่าเอ้ยผมอ่ะ
1: โอ้คุย
0: โรย
1: คุยกับญาติก่อน
0: ใช่
1: ว่าอยากให้ทำยังไง
0: เพราะว่าในซีรีส์เขาบอกว่าเอ้ยถ้าเรามีสถูปอ่ะก็ต้องมาหายังมีความคิดถึงอะไรเงี้ยผ
1: ม
0: ไม่อยากให้มีอย่างนั้นพวกเธอก็ฉันตายไปก็อยู่สบายๆดีกว่าก็โยนลงทะเลเลย
1: โ
0: อ้จะได้แบบว่า
1: ไปสู่ภพภูมิที่ดีกูดเพลส
2: เริ่มจากอะไรนะเริ่มจากธรรมชาติแล้วก็ไปกับธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
2: ประมาณนี้ดีกว่าแต่จะไม่มีผีไม่เหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็โอ้โหผีแต่ละผีดุผีอะไรเต็มไปหมดเกาหลีไม่มีผีอะ
1: อาจูวอนนี่ใครวะ
2: จูวอนญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นเออมีหนังผีดังที่สุดของเกาหลีชื่ออะไร
2: ก็นี่ไงซอมบี้ไงซอมบี้
0: ดัง
1: ซอมบี้ผมนี่มันผีดิบมันไม่ใช่ผีอะอย่างเมืองไทยเนี่ยนะชัตเตอร์เนี่ยดัง
0: ใช่ใช่ผมก็ดู
1: เออน่ากลัว
0: แลนด์
1: ผ
0: มว่าหนังผีไทยดีสุดแล้วน่ากลัวส
1: ุดเฮ้ยผีเกาหลีไม่มีน่ากลัวเลยเหรอ
0: ผมว่าทำไม่ถึง
1: เออ
2: โอ้ยคุณ
1: ระดับ
2: ที่โอ้คุณบอกโอ้
1: ไอ้ที่เอบอก
0: ซอมบี้ทำถึง
2: ไอ้ที่ซอมบี้อ
1: ่
2: ะ
1: ทำถึง
2: ที่แต่ว่า
1: ผีเนี่ยหลอกไม่ถึงใช่ไหมสู้เมืองไทยไม่ได
0: ้สู้ไม่ถึงเพราะ
2: หรือว่ามันไม่มีสตอรี่วะ
0: ไทยมันมีสตอรี่เยอะกว่า
2: อ๋อ
0: กระสือบ้างปอบบ้าง
1: เนี่ยรู
2: ้พี่เขาเกิดเมืองไทย
1: เข้าใจเออเกาหลีเน
0: ี่
1: ยผีไม่น่ากลัวว
0: ัดก็พูดถึงเยอะเนาะเรื่องผีก
1: ็
0: เลยมันเยอะกว่า
2: ผมถามคุณดีๆนะ
0: ครับ
2: คุณเกิดเมืองไทยเนี่ยชีวิตคุณน่ะไปอยู่เกาหลี
0: กี่ครั้งใช่ไหม
2: เออกี่ครั้งกี่เดือน
0: รวมทั้งหมดเลยนะ
2: ในชีวิตคุณ
0: รวมทั้งหมดผมว่าไม่เกิน4เดือน
1: โอ้รวมทั้งชีวิตนะ
2: ไม่คือคนไทยคนหนึ่งแหละพี่ที่แบบพี่ตั้งพอคิวเทมันก็คือคนไทยคนหนึ่งที่แบบว่า
1: ไปอยู่เกาหลีนานที่สุดกี่วัน
2: ก
0: ็3เดือนตอนเด็กตอนอนุบาล
1: อ๋ออันนั้นเด็กมาก
0: ที่เหลือก็อาจจะไปแบบอาทิตย์นึง2วันบ้าง3วันบ้าง
2: แค่นั้นเอง
0: ประมาณแค่นั้นเลย
1: แล้วญาติที่สนิทที่สุดอยู่เกาหลีใครอ่ะ
0: ญาติสนิทสุดที่เกาหลีก็จะเป็นครอบครัวฝั่งแม่ฝั่งพ่อเนาะแต่ว่า
1: พวกลุงป้าน้าอาอยู่น
0: ู่นใช่ๆก็ไปเยี่ยมพี่ๆเขาเนี่ยแหละ
1: อยู่โซหรือว่าอยู่ต่างจังหวัด
0: อยู่โซหมดเลยครับ
1: โออยู่เมืองหลวงหมดเลย
0: ฝั่งแม่จะอยู่ฟิลแบบปทุมเน
1: า
0: ะแล้วก็ฝั่ง
1: พ่ออยู่นนท์
0: ฝั่งนนท์เนี่ยรู้เลยมันไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ฝั่งปทุม
2: แล้วก็จะ
1: อยู่
0: ฝั่งปัง
1: อยู่ก็เที่ยวดีแล้วโซคือถ้าโซคือกรุงเทพมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วแม่อยู่อะไร
0: แม่ผมอยู่พระราม2ประมาณพระราม2
2: เออยังดี
0: พ่อก็จะอยู่ฟิลแบบอะไรนะของตันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นแ
2: หละจริงเคยรู้มาเคยรู้มาที่เกาหลีเนี่ยย้อนกลับสมัยเมื่อ10กว่าปีแล้วเคยกินอาหารเกาหลีนะไม่เค็มมากแต่ในณปัจจุบันเนี่ยผมว่าอาหารเกาหลีก็ไม่แพ้นะก็คืออร่อยนะ
0: ก็
1: ลดลงมามั้ง
2: ครับไม่รู้อ่ะพี่แกเคยกินแบบออริจินอล
1: เออเหมือนไทยใช่ไหมเขาก็ปรับลงอ่ะเวลาใครมากินถ้าไปโรงแรมหน่อยเนี่ยเผ็ดน้อยลงฝรั่งเขาก็กินได
0: ้
1: ก็ลองไปกินแกงใต้ดิอะไรครัวในเหมืองเลยนะ
2: ในเหมือง
1: นะร้านในเหมืองนี่มิชลินแล้วร้านอยู่ที่ไหนกูบอย
2: ร้านอยู่ปทุมแล้วเปิดสาขาใหม่อยู่ที่แถวเลียบด่วน
1: กูบอยมีร้านอาหารนะเดินเข้าไปบอกว่าจากเรียกข้าว่าเซียนมากูบอยเดี๋ยวราคาพิเศษเลย
0: โอ้จริงเหรอ
1: เป็นอาหารใต้แท้นะครับเป็นใต้จังหวัดอะไร
2: พังงาน
1: ะฮะร้านชื่อว่านายเหมือง
2: ในเหมือง
1: อ่ะเดี๋ยวใครอยากได้นะเดี๋ยวเล่นเกมเดี๋ยวแจก 10% เลยเอาบัตรไปกินเผ็ดได้แค่ไหนมี5ระดับกินได้แค่ไหนเพราะว่าเกาหลีเนี่ยก็กินเผ็ดเก่ง
0: ใช่ๆผม
1: กิน5เลยเหรอ
0: กิน5แต่ว่าอาการน่าจะไม่ดี
1: แต่กินได้ชอบเผ็ด
0: กินไม่ชอบครับผมแต่ถ้าแบบรายการอะผมกิน
1: ส้มตำอะ
0: ส้มตำกินได้หมดเลยโจโจก็กินมาแล้วที่เขา
2: โจโจส้มตำโจโจอะพี่ที่ว่าโจ๊กแล้วใส่พริก
0: เยอะที่เขาตักเป็นร้อยเมตรอะ
1: ไปถ่ายรายการก็เขาให้กินก็กิน
0: ก
1: ินกี่คำดีกว่ากินได้ไม่ใช่ว่าสองคำเดียว
2: หมดไหมกินได
0: ้กินประมาณไม่ถึง10คำ
2: คุณเชื่อไหมตอนที่คุณเล่าพอบอกโจโจแบบใส่พริกร้อยเมตรหูผมน้ำตาแตก
1: เหลือ
2: หัวบานเลย
1: ใส่หนักเลย
0: เผ็ดจริงอะนะแบบเผ็ดจริง
1: เป็นร้านที่ไหนอะ
2: มันเป็นร้านอะไรโจ๊ะโจ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะ
0: จำไม่ได้มันอยู่แถว BTS อะไรสักอย่างเขาเปิดแบบเป็น
2: นานแล้วนะ
0: บ้านอ่ะแต่คนไปเพียบเลยใช
1: ่คนไปลองพิสูจน์ใช่ไหมเผ็ดขนาดไหนวะ
0: เผ็ดจริง
1: เผ็ดจริงเมนูอร่อยคนไทย
0: เมนูอร่อยคนไทย
2: เออที่คุณชอบ
0: อ๋อผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว
1: ง่ายๆทำกับข้าวเป็นไหม
0: ทำเป็นครับถ้าเป็นข้าวผัดกะเพราพอทำได
2: ้กะเพราที่ไหนกินมาแล้วอร่อยถูกใจมากที่สุด
0: โอ
2: ้มีไหม
0: ฟู้ดแลนด
1: ์พูดแลนด์
0: ถูกได้ดีถูกได้ดี
1: กินทั้งคืน
0: กินทั้งคืนใช่
1: กินทั้งคืน
2: เออมันกินง่ายๆเน
1: า
2: ะ
1: หลายคนไม่
0: แบบว่า
1: หลายคนนะไม่รู้นะกูบอยเป็นแฟนรายการเราแต่ไม่รู้ว่าถ้ามีโอกาสแวะไปฟู้ดแลนด์มันจะมีร้าน
2: คร
1: ับ เค้าทําแบบตามสั่งอ่ะแต่มันอยู่ในฟู้ดแลนด์อ่ะ
0: อ
1: าหารอร่อยนะครับลองดู
0: ใช่ๆ
1: นะดึกๆบางทีไม่มีอะไรกินลองเข้าไปดู
0: ใช่ครับ
1: เนี่ย
0: นั่นแหละก็อร่อยหลายร้านเลยแต่ว่าท่านเลือกร้านที่แบบแมดแมนเน
1: า
0: ะถูกและดีที่นั่นก็ผมใช
2: ่
0: กับพร้อมหมูสับข้าวผัด
1: แล้วถ้าไม่ทำ YouTube จะลงทุนทำธุรกิจหรืออะไรต่อไปคิวเท
0: ถ้าไม่ทำ YouTube เนาะ
1: จ้ะถ้าจะเปิดไลน์อีกจะขายของอะไรนะ
0: อยากลองขายของนะครับ
1: อยากขายอะไร
0: ใช่อยากขายแบบง่ายๆก่อนเสื้อผ้า
1: อ๋อเสื้อผ้าชอบแฟชั่น
0: อะไรเมอร์เชนไดซ์เนาะที่ยูทูบเบอร์เรียกกันอย่างเงี้ยที่ดาราเขาขายแล้วเป็นเสื้อผ้าบ้างหรือเป็นของทานเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะลองทำบ้าง
2: แล้วไม่เอาของเกาหลีมาขายวะคือเจ
0: พวกไม่รู้จักใครแต่ประเทศไทยรู้จักทุกภาคเลย
2: ประเทศแม่รู้จักพระราม2
1: เป็นเกาหลีที่ไม่รู้จักเกาหลี
0: ไม่มีคอนเนคชั่นเลยเกาหลี
1: งั้นอย่ามาถามเรื่องเกาหลีกับเขาเลย
2: เราคิดมั้ยว่าเราคิดมั้ยว่าสุดท้ายแล้ว
1: จะกลับไปนู่น
2: เออ
0: ไม่เคย
1: ไม่เนาะถ้าอยู่นี่เน
2: า
1: ะ
2: กลายเป็นบ้านเกิดที่นี่ค
1: ือเอาแล้วคิวเทตอนนี้เชื้อชาติเกาหลีสัญชาติอะไร
0: สัญชาติเกาหลีย
1: ังสัญชาติเกาหลีอยู
0: ่
1: อ่ะแล้วเราไปต่อวีซ่าหรือยังไง
0: ใช่ครับต้องต่อที่แจ้งวัฒนาเน
1: าะศูนย์ราชการ
0: ศูนย์ราชการที่มันใหญ่ๆเลย
1: กี่ปี
0: ปีละครั้ง
1: อ๋อ
0: ไปต่อวีซ่ามันเรียกวีซ่านอนบี
1: แล้วใบขับขี่ล่ะ
0: ใบขับขี่ก็ต้องต่อครั้งละ5ปี
1: ที่นั่น
0: อ๋อใบขับขี่ก็ไปทำที่ขนส่งเหมือนกันคร
2: ับ
0: ขนส่ง
1: ต่างชาติเขาทำที่ขนส่งกัน
0: ใช่ๆ
1: ๆโอ้
2: ใบขับขี่อินเตอร์มั้ย
0: อินเตอร์ก็ล่าสุดไปขอมาแล้วปีก่อน
1: ไม่ใบขับขี่สมมติว่าอยู่เป็นเกาหลีแต่ไปทำที่ขนส่งเป็นใบขับขี่ไทยเหรอ
0: ใช่ใช่ครับผมก็ไปสอบ
1: เหมือนเป็นความรู้นะพวกเรา
0: ตามทุกคนเลย
1: คนต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยนะฮะก็ไปทำนะฮะใบขับขี่ใครอ่ะ
2: เมียอยู่จีนกับลูกสาวส่งคลิปมาว่ากำลังดูคลิปอยู
1: ่อ
2: ๋อเป็นคลิปตีไปได้เหร
1: อชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไร
2: คุณแมมคุณแมมก่อนน้องยาดา
0: คุณแมม
2: ดูคลิปดูคลิปผสม
1: คุณแมมไปคุณแมมน้องยาดาไปทำอะไรเกาหลี
2: ไปดูงานพี
1: ่ไปดูงาน
2: พอลูกสาวเรียนจบแล้วเขาก็อยากไปดูงานเขาจบเขาจะเข้าจุฬาในเดือน2เดือนเนี้ยเขาก็ไปดูงานดูอะไร
0: เรียนจบแล้วเหรอครับ
2: ไม่เรียนจบม.6
0: อ๋อม.6แล้ว
2: เขาไปดูงานดูอะไรของเขาอ่ะ
0: ต่อกูบ่อยนี่หน้าเด็กเนาะ
1: หน้าเด็ก
0: ลูก
1: หน้าเด็ก
0: ยืนอยู่หน้าเด็กอยู่เลย
1: หน้าเด็ก
2: ลูกผมทำไมวะไม่เข้าใจ
0: ก็จะดูไปรุ่นอยู่

0: แล้วอ่ะแต่ยังดูรุ่นอยู่ดูไอ้รุ่นดูไอ้รุ่นอยู่เขาไม่มีผม
1: ไม่มี
2: อย่างโกนไหมล่ะจะได้ดูหน้าเด็ก
0: หน้าใสอ่ะ
2: จะได้ดูหน้าเด็ก
1: แต่ผมเริ่มคิดแล้วนะ
0: คิวเทลผมบอกแล้วหน้าจะใสเลย
1: เพราะมันมีวิจัยว่าถ้าโกนผมอ่ะมันจะเก็บพลังงานได้เยอะกว่าอันนี้จริงไหมจริง
2: ไหมเออพอเชิญพ่อแม่พี่น้อง
1: พลังงานทางงานทางเพศทางนอนอย่างเนี้ย
0: โอ้ทางเพศด้วย
1: เออ
2: ทางเพศก็เก็บพลังงานอยู
1: ่ใช่ใช่พวกอ
2: ันนี้ไม่จริง
0: อันนี้ถีบตายเลย
2: อันนี้ถีบตายแล้วพลังงานทางเพศเก็บไว้ไม่มีเลยตอนเนี้ยนี่แท้เอาตรงๆก็ห่วยมาก ไม่มีเลย
1: เออ
2: ต้องม
0: าจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะมาร่วมจัดรายการกับเราได้นะ
2: เ
0: ผื่อมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ QT ครับนะครับเป็นแฟนรายการของ QT แล้วก็แบบวันนี้เป็นแขกรับเชิญ
2: ผม
0: ไม่เรียกเท่าว่าเซียน
2: ผมก็ชอบกะเพราครับพี่ QT ครับแต่แนะนำพี่ QT ลองไปทานเมนูหมูกระทะด้วยนะครับ
1: โอ้ยอันนั้นกินอยู่แล้วกิน
0: เ
1: ลยอยู่แล้วกินเป็นประจำใช
0: ่
1: ปกติผมจะชอบไปภาคเหนือเนาะ
0: ครับ
1: รีสอร์ทจะมีหมูกระทะอย่างเนี้ยก็กินมาทุกแบบแล้วต
2: ั้
1: งแต่ชุด199ไปถึง1599
2: รู้หมด
0: หมูกระทะอร่อยที่สุดในกรุงเทพร้านไหน
1: โห
0: ถามเกาหลีดู
1: หมูกระทะผมว่ามันอร่อยแบบ
0: ถ้าคุณอยากไปเลยเฮ้ยเพื่อนฝูงเอ้ยไปได้อยู่วันนี้กินร้านนี้อร่อยชอบ
1: ถ้าแบบพาคนที่แบบว่าสำคัญหรือเพื่อนๆไปถ้าผมอยากไปเลี้ยงอ่ะผมจะพาไป Nice to meet youแต่ไม่ใช่หมูกระทะหรอก
0: โอ้ไม่ใช่หมูกระทะ
2: นี่พี่แจ๊กก็มีร้านเด็ดโอ้ร้านอร่อยจริงร้านแถวบ้านเขา
0: คุณเปิ้ล
2: คุณเปิ้ล
1: อ๋อคุณเปิ้ลนคร
0: คุณเปิ้ลไม่ใช่ไม่ใช่เปิ้ลนครเปิ้ลนครทำอะไรก็ไม่อร่อย
2: โอ้ยแรงบ้าจุน
0: ไม่ใช่แต่เมียเขาทำอร่อย
2: อ๋อแต่เมียทำอร่อย
0: เขา
2: ทำ
0: ไม่อร่อย
2: เดี๋ยวเขาไหลได้นะพี่
0: เขาโปรโมทจริง
2: เออ
0: เป็นคีย์ทีฟพี่เปิ้ลอะ
2: เขาบอกนะเปิ้ลหมูกระทะอยู่ตรงไหน
0: คุณเปิ้ลนี่นะพาโปรบอยไปกินแล้วอยู่ตรงซอยตรง20มิถุนา
1: 20มิถุนา
0: อันนี้ฝากบอกแฟนรายการด้วยอร่อยไปลองชิมด
2: ู
0: เขาจะเป็นเซตเลยเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ฮะเล็กกลางใหญ
2: ่เฮ้ยผมไปลองชิมแล้วอร่อยจริง
0: อร่อย
2: ฟังอร่อย
0: คือเขาจะปิดปากจำไว้นะคุณเปิ้ลหมูกระทะ
1: เปิ้ลหมูกระทะ
0: อยู่ตรงประชาอุทิศ
1: ประชาอุทิศ
2: ลองไปกิน
0: ซอย20มิถุนาดีกว่าจำง่ายกว่า
1: ไป
0: เ
1: สิร
2: ์ช
0: ใช่ๆ
2: คือจริงๆแล้วเอาตรงนะหมูกระทะบ้านเราเนี่ยก็คืออะแดปมาจากเกาหลีบ้านคุณ
1: ไม่น่าใช่ครับ
0: ต่างคนต่างมี
1: ผมว่ามันเป็นคนละสไตล์กันหมูกระทะไทยจะเป็นมีน้ำขอบๆเนาะมันจริงๆมันไม่เชิงหมูกระทะเนาะจริงๆมันเหมือนชาบูกระทะเนาะ
2: ครับ
1: เพราะมันมี2แบบอย่างเนี้ยทางเกาหลีก็จะเน้นแบบว่า
0: ปิ้งย่างอย่างเดียว
1: ปิ้งอย่างเดียว
0: ปิ้งอย่างเดียว
1: ใช่
0: ปิ้งแล้วก็มีซอสแดงๆ
1: ใช่
0: ซ
2: อสกิมจิอะไรที่แบบเป็น
0: ไม่มีซอสเผ็ดๆหวานๆ
1: ซอสโคชูจัง
0: โคชูยัง
1: ซัมจังอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ค่อยอินกับซอสเกาหลีขนาด
2: เฮ้ยผมโอบอยถามดีนะ
1: ชอบจิ้มเจ่า
2: ปัจ
1: จุบันนายจะไปยูมันมีจิ้มเจ่า
0: ไหมอยู่นี่ตรงข้ามสถานทูตเกาหลีตรงข้ามสถานทูตเกาหลี
1: มี
0: ร้านหมูกระทะอร่อยไม่ใช่มีร้านปิ้งย่างเกาหลีอร่อย
1: เออหร
0: อเป็นร้านเล็ก
2: ๆ
0: อร่อยมากแล้วเขาก็จะมาทำให้ก็ตัด
1: เนี่ยเป็นคนไทยรู้ดีกว่าผม
2: เ
1: นี่ยรู้เลย
2: เฮ้ยผมถามเลยระหว่างอาหารเกาหลีกับอาหารไทยตอนนี้คุณชอบ
0: อาหารไทยมันอาหารไทยมันเยอะเนอะ
1: อาหารไทยมันเยอะ
0: เมนูมันเยอะ
2: เหรอ
1: พวกผมไปอยู่เกาหลีแบบจำได้นะช่วง3เดือนตอนเด็กอ่ะตอนนั้นเด็กอยู่ด้วยนะแต่ทรมานนะไม่รู้ทำไมอยากกินแบบของแบบแซ่บ
0: ๆ
1: จัดจ้านอย่างเนี้ย
2: ไอ้พระจ๋าก็กลับยูเทละอาหารไทย4ภาคชอบภาคไหนเหนือกลางอีสานใต้
1: อีสานแน่นอนเลยอีสาน
0: เ
1: ล
0: อ
1: ใช่
0: ชอบสมมุติสั่ง4อย่างเลยมานั่งร้านอีสานสั่งอะไร
1: เลือกได้เลยครับ
2: อันดับแรก
1: ไม่ดูเมนูเลยทุกครั้งส้มตำครึ่งไก่ย่างครึ่งตัว
0: ไก่ย่างครึ่งตัว
1: อุ่นร้อน
0: อุ่นร้อน
1: ส้มตำปูปลา
0: ปูปลา
1: ตำปูปลาข้าวเหนียวหนึ่ง
0: ข้าวเหนียว
1: แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: ตำกุ้งสดก็ได
0: ้
1: ตำข้าวโพดก็ได
0: ้ลาบนะได้ไหม
1: ลาบไม่ค่อยสั่ง
0: น้ำตก
1: น้ำตกสั่ง
0: น้ำตกคอหมูย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: คอหมูย่างสั่งแน่นอน
0: ชอบ
1: คอหมูย่างชอบเลยคร
2: ับ ขอร้านหนึ่งเด่นๆเลย
0: แต่ทุกอย่างก็มีจิ้มแจ่วร้านส้มตำคิวเทคือร้านไหนร้านอีสานในกรุงเทพ
1: จริงๆอ่ะถ้าเป็นส้มตำนะมันอร่อยหมดอ่ะใช่ผมก็เลยแบบว่าไม่ได้เจาะจงอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่ามีไหมเจ๊แดงเจ๊อ้อย
1: คอหมูย่างอ่ะเจ๊แดง
0: ที่ไหน
1: เจ๊แดงเจ๊แดงแบบว่าสาขาที่เป็นแฟรนไชส์ของ
0: โอ้
1: ใ
0: ช่ไหมเจ๊แดงจำย่าง
2: เบียร์ของคุณเบียร์ประโยค
1: ผมไม่เคยกินเจ๊แดงเนาะช่วงหนึ่งก็อยู่กับคุณพี่เบียร์เนาะแบบว่ากินบ่อยมากเจ๊แดงเนี่ย
2: กินจนติดเลย
1: ติดเลยคอหมูย่างนี่แบบเอ้ยถ้าให้เลือกก็ต้องเป็นเจ๊แดง
2: เ
1: หรอใช่
0: แต่มีร้านนึงอร่อย
1: ชอบหลายที
0: ่ชื่อจมดูของเด
1: ็ด
0: หน้าบ้านผม
1: ผวนได้ไหมเนี่ย
0: ฮะ
1: จมดูนี่ผวนได้ไหม
0: จมดูผวนได
1: ้อะไร
2: ผวน

0: ชมดู
1: ชมดูจูดมมันไม่ได้ให้ผวนร้านเขาชื่อว่า
2: ชมดูใช่ไหม
1: ชมดูมันเหมือนแบบบนน่ะคำอีสานก็ว่าบนจม
2: อ๋อบนนะจมดู
1: จริงๆแล้วก็จะมีอีกชื่อนึงชื่อว่าไม้เถียง
2: ไม้เถียง
1: มันร้านเดียวกันน่ะไม้เถียงจริงๆแล้วแปลมาว่าใครบ่นมาก็ไม่เถียงหลักโคหมูย่างอร่อยมาก
0: อร่อย
1: หอยหมูย่างอร่อยไก่ย่างอร่อยส้มตำตำซั่วอร่อยรู้จักตำซั่วไหม
2: ตำซั่ว
1: อร่อยแล้วก็ผัดหมี
0: ่ไอ้ผัดหมี่ผมชอบมาก
1: อร่อยนะ
0: เออโคชอบเลยร้านเนี่ยพี่ย่าง
1: ร้านนี้ร้านเด็ดแต่ว่าไม่อยากโปรโมทให้ไม่ต้องไปหรอกงอน
0: ทำไม
1: คนเยอะ
0: ไม่ต้องดูแลร้าน
1: ไม่ดูแล
0: เออ
1: คนงอนโทรไปสั่งเนี่ยต้องให้ไปถึงร้าน
0: อ
1: ่ะได้แล้วได้อะไรยังไม่ผ่านเลย
0: ยังไม่มีอะไรเลยมา
1: เ
0: ลยไว้ก่อนไปสั่งมา
1: ไปหน้าโมโหจริง
0: อุดหนุนไป 3,000 กว่าบาท
1: เออ
0: กว่าจะมาที่อาจารย์ไปกิน2ชั่วโมง
1: เฮ้ยตั้ง 3,000 เหรอ
0: เอาพาทีมงานไปนั่งทานเอออร่อยอร่อยจริง
1: อร่อยอร่อยอร่อย
2: เออวันนี้อยากไปลองอ่ะ
0: ต้องกินแล้วมีร้านนึงพี่แท่งเออมันชื่อร้านอะไรวะคกไม้ไทยลาวเหรอ
1: เอาคกไม้ไทยลาวอยู่นู่นแถวเออะไรวะนวมิน
0: เออ
1: ดีอร่อย
0: โอ้โห
1: ผมชอบร้านจริงจัง
0: ผมชอบหมกไม่ไออะไรวะ
1: หมก
0: รังพึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: รังพึ่ง
0: รังอะไร
1: เออ
0: รังที่มันเป็นตัวอ่อนพึ่ง
1: เขามาทำอะไรนะ
0: หมกพึ่งอร่อยอร่อยกินแล้วมันกินกับเกลืออร่อยอร่อย
1: อร่อยอร่อย
0: ชอบมาก
1: โอ้อันนี้ชื่อดัง
0: เออคุณผู้ฟังชอบไหมถ้าเกิดชอบมาแนะนำ
1: หน่อยดิแนะนำใกล้ๆช่อง9เนี่ยนะใกล้ๆ Active Radio เนี่ย99เนี่ยช่องของเรามีอะไร
0: ไอ้ร้านนี้พี่แจ้ง
1: ไปกินร้านขวางเนี่ยนะรัชดาเนี่ยนะพระราม9ลาดพร้าวนะครับนะฮะหรือว่าจะเป็นแถวเนี่ยไปทางรามคำแหงเนี่ย
2: รามอินทราเหรอ
1: เออมันไม่ไกลเราไงไปบ้านตอนนี้อยู่ไหนฮะ
2: อยู่ใกล้รามคำแหงครับ
1: อ๋ออยู่แถวรามคำแหงเหรอ
2: ใช่อยู่ใกล้รามอินทรารามคำแหงอยู่ตรงทับช้างด่านทับช้าง
1: โอ้ออกไปไกลเหมือนกันนะ
2: ออกไปไกลใช่ใช่
1: ออกไปไกลเหมือนกันแต่ว่ามันมีทางด่วนอยู่
2: ใช่ใช่ใช่
1: กลางคืนก็วิ่งง่ายนิดหนึ่ง
2: วิ่งง่าย
1: มีไปแดนซ์เดินหน่อยไหม
2: โอ้ไม่ไปเลย
1: ไม่แดนซ์เลย
2: ไม่ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะเที่ยวกลางคืน
0: กี่ปีกี่ปีละ
2: สองปี
1: ตอนนั้นแล้วนะคืออะไร
2: ไม่ไปตั้งแต่ตอนไปวิเวกอ่ะ
0: เขาที่เขาทำมา
1: เ
0: ลิกเลยนะ
2: ใช่
0: เปลี่ยนเลย
2: จำได้ว่ากลับมาอย่างแรกที่ผมทำอ่ะ
1: คือ
2: ถอนหุ้นหุ้นพับอ่ะ
0: ที่ถูกล้อใช่
2: เคยแบบลงหุ้นเนาะ เปิดพับอย่างเนี้ยลงมาก็พี่กับขอคืนครับผมค
1: ื
2: นหุ้น
1: ทำพับที่ทองหล่อ
2: ใช่ใช่
1: เออก็เลยขอถอนเขาให้ไหม
2: เขาให้เพราะว่าผมไม่ได้เพิ่มมูลค่าหุ้นตรงนั้นเลย
1: ขอแค่
2: มูลค่าเดิมจากที่ผมซื้อ
1: ที่ผมลงไว้เท่าไหร่ก็ขอเท่านั้น
2: เท่านั้นเลยใช
0: ่สองหุ้น
2: เขาก
1: ็เนี่ยไม่มีปัญหาเลย
0: ไม่ใช่ประบาท
1: สองหุ้นได้มา 40,000 แล้วก็เลยให
0: ้ตอน
1: แล้วแวะไปเที่ยวหาเขาบ้างไหม
2: ไม่ไปเลย
0: ผมก็เหมือนแบบเปลี่ยนไปเลยจริง
2: ผมช่วงแรกผมก็อินมากเนาะ
1: กี่ปีแล้วเนี่ยปี3ปีที่แล้ว
2: เกือบประมาณนั้น
1: โอ้
2: 3ปีตอนนั้นผมก็อินด้วย
1: หรือว่ามีครอบครัวด้วยมีครอบครัวก็เลยเบาไปด้วย
2: จริงๆตอนนั้นอ่ะผมอินดีกว่าแบบว่าโอ๊ยจริงจังอ่ะฉันต้องแบบต้องอะไรนะพูดภาษาพูดง่ายๆแบบคำๆก็นิพพานอ่ะตอนนั้นแบบเป็นเด็ก
1: โอ้ตั้งใจจะอย่างนั้นเลย
2: โอ้ยเป้าหมายสูงสุดนิพพานอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานต้องทำยังไงโอ้ยมีอันนี้มันจะวิบากอะไรปะวะคิดไปมั่วๆนะตัดออกทุกอย่าง
0: วันนี้เรา3คนลาไปก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมคุณโอป้าครับ
2: ผมครับพี
3: ่เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณตำรวจสอบพยานแล้ว16ปากเร่งตรวจสอบแหล่งที่มากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเดินหน้าประสานครูภาษาไทยเข้าให้ปากคำพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกพยานทั้งครูและนักเรียนมาให้ข้อมูลเบื้องต้นมีพยานที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากที่เหลือเป็นครูส่วนครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลโดยตำรวจอยู่ระหว่างประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจยังคงเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงเป็นครั้งแรกยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ได้กระสุนซ้อมสำหรับกระสุนที่พบอยู่ในกระเป๋า34นัดจากทั้งหมด98นัดส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วนอกจากนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองเพื่อหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้าไปฝึกซ้อมหรือไม่แต่เบื้องต้นยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยใช้สนามยิงปืนแห่งนี้นักวิชาการเสนอใช้บทเรียนเหตุการณ์ยิงหนุนนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.สร้างเครือข่ายความปลอดภัยชูอาสาสมัครตำรวจบ้านคุมอาวุธปืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกานิกากรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้แทนภาคประชาชนและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทวิชานวัตกรรมสติภาพคณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกล่าวถึงเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกของสังคมอย่างมากเพราะโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ของความหวาดกลัวจึงไม่ควรถามเพียงว่าตำรวจจะรับมือกับเหตุร้ายอย่างไรแต่ต้องถามต่อว่าจะสร้างระบบป้องกันอย่างไรไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยจากเดิมที่มองว่าเป็นภารกิจของตำรวจเพียงฝ่ายเดียวไปสู่แนวคิดตำรวจและประชาชนเป็นหุ้นส่วนความปลอดภัยเนื่องจากในทางปฏิบัติตำรวจไม่สามารถอยู่ได้ทุกที่อยู่ได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสถานบันเทิงหรือชุมชนแต่คนในพื้นที่อยู่ตรงนั้นและรู้จักสภาพแวดล้อมของตัวเองดีที่สุดหากครูผู้ปกครองพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องการสังเกตความผิดปกติการแจ้งเหตุการเอาตัวรอดและการประสานงานกับตำรวจอย่างถูกต้องจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันเหตุก่อนสถานการณ์จะพัฒนาไปถึงจุดที่ควบคุมได้ยากแนวคิดนี้สอดคล้องกับบทเรียนจากการศึกษาการป้องกันเหตุกราดยิงในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริการวมถึงประสบการณ์การทำงานในด้านการป้องกันเหตุในประเทศไทยตั้งแต่ปี2567ซึ่งมีการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรป้องกันคนร้ายใช้อาวุธปืนในพื้นที่เปราะบางหัวใจของแนวทางดังกล่าวไม่ใช่การทำให้ประชาชนกลายเป็นตำรวจแต่การทำให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยรู้วิธีแจ้งเหตุและรู้วิธีเอาตัวรอดรวมไปถึงรู้ว่าจะประสานกับตำรวจอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงควรถูกยกระดับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยผ่านแนวคิดอาสาสมัครตำรวจบ้านยุคใหม่ควบคู่กับนโยบายควบคุมอาวุธปืนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการขับเคลื่อนของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับ นี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะครับ Active Radio FM 99 MHz นะครับผมคาถาทองไวยชยานนท์อยู่กับพี่โจ้ดินธนรัตน์บุญฉวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
6: ครับในขณะที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามเราอยู่นี้นะครับเราสองคนตอนนี้เราเดินทางมาที่พุทธมณฑลสาย5
7: นะครับเป็นโรงงาน
6: ครับ
7: โรงงานน้ำมันนะครับของเกาหลีฮะ
6: ครับ
7: เป็นน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องไม่ใช่น้ำมันใสนะ
6: ครับ
7: ของเกาหลีน้ำมันเครื่องซิก
6: เลยที่วันนั้นมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาในรายการนะครับว่าอยากให้เราช่วยอธิบายเรื่องน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะฮะเราก็อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตมาเติมความรู้หน่อยให้อาหารสมองสักนิดนึง
7: เขาก็ฉลองอะไรนะกี่ปีนะ50 ปี
6: 50 ปีใช่
7: 50 ปีใช่ไหมพี
6: ่50
7: ไหม
6: เดี๋ยวนะ30แต่คือไม่
7: 30 ปี
6: จะบอกว่า
7: เครื่องซิก30 ปี
6: ประเด็นคือมันไม่ใช่ฉลอง3ปีไงมันฉลองหลัก10ปีเพราะนั้นมันหมายความถึง
7: 30ปีนะครับ
6: ความมาตรฐานในการประกอบอาชีพในการดำเนินธุรกิจของเขามันสูงมาก
7: ซิกนี่คือใหญ่มากนะเอาจริงๆแล้วนะคุณผู้ฟัง
6: ครับ
7: ซิกนี่ถ้าในถ้าบ้านเราใหญ่ๆอะใครอะใหญ่สุดอะที่ขายน้ำมันอะ
6: ใหญ่สุดก็ต้อง PT ปตท.
7: ปตท.อ่ะ
6: ใช่
7: หรือใหญ่สุดเลย
6: รั
7: ฐบาลไปถือหุ้นถืออะไรอันนี้ก็เหมือนงานนี่ในเกาหลีก็ใหญ่สุดเลยเกาหลีใต้นะย้ำก่อนนะเกาหลีใต้นะไม่ใช่เกาหลีเหนือนะ
6: เกาหลีเหนือใต้เกาหลีเหนือใช้จาระบีนี่แหละ
7: ก็คือเครือที่ใหญ่มากเขามีทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันใสอะไรของเขาเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็เข้ามาบ้านเราขายต่อสู้กันไปคือน้ำมันเครื่องมันก็จริงมันก็ไม่มีใครหนีกับใครหรอกเหตุนะม
6: ัน
7: ก็ต้องมีเบสออยใช่ไหม
6: เบสออย
7: เครื่องถูกเนี่ย
6: ครับ
7: ค่าถูกราคาเกรดดีขึ้นมาหน่อย
6: ใส่สารในดีที
7: ใส่มากใส่น้อยนี่เรื่องนะ
6: ค
7: ือน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็มาจากบ่อเดียวกันน้ำมันดิบนี่แหละ
6: ครับ
7: ทั้งหมดต้องมาจากบ่อเดียวกันถูกไหม
6: ใช่ครับ
7: การเอาก๊าซเอาน้ำมันเอาน้ำมันก๊าซเอาน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลไปใช้ไปอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือสุดท้ายเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องก่อนจะเป็นน้ำมันเตาเป็นยางมะตอยนะ
6: ครับ
7: มันก็จะมีอย่างเนี้ยคราวนี้เนี่ยแต่ละใครแต่ละคนก็จะมีสูตรของแต่ละคน
6: เอ
7: ามาใส่กันใช่ไหมฮะ
6: ก็คือเอาตัวนี้ที่เราเรียกว่าเบสออยล์นี่แหละครับ
7: สมมติพี่เจี๊ยบบริษัทเจี๊ยบลูบิแคนที่มีปุ๊บผมไม่ทำเกรดต่ำผมทำเกรดสูงเลยพี่แบบผมบริษัทเล็กผมต้องขายแบบเจาะกลุ่มผมขายรถซิ่ง
6: ร
7: ถยนต์รอบสูงๆพี่ก็เอาไปปรุงไงเอาไปหน่อยแล้วก็ปรุงใส่แอดดิทีฟใส
6: ่ปั๊บ
7: คุณภาพมันก็สูงขึ้น
6: ตอบโจทย์ขึ้นยนต์รอบสูงโดยตรงใช่
7: ว่า
6: ใช่
7: เขาใส่ทรีทเมนต์ใส่ต่างๆเข้าไปอยากให้มันเก่งก็ใส่เข้าไป
6: ครับ
7: ส่วนใครจะไปใช้แบบไอ้ผมมาลีนครับมาล
6: ี
7: น
6: ของผมนี่ดีกว่าค้าขายกับชาวเรือดีกว่าชาวเรือนี่ซื้อเยอะจำนวนเยอะกระป๋องอาจจะราคาไม่สูงหน่อยแต่ปริมาณเยอะจำนวนใช้บ่อย
7: จริงๆแล้วเนี่ยนะพี่คนที่ใช้เครื่องยนต์เรือ
6: ครับ
7: เครื่องเรือนะ
6: เครื่องการเกษตร
7: เจ็ตสกีหรืออะไรก็แล้วแต่
6: ครับ
7: พวกเนี้ยต้องเป็นมาลีนเกรดเพราะว่าจะไม่ไปทำลายเวลานั้นมันเครื่องมันรั่วมันหกเนี้ยหรือว่าไหลลงทะเลเนี่ยมันจะไม่ทำลายถึงแวดล้อมมาลีนเกตก็แพงขึ้นไปอีก
6: ครับ
7: แล้วพี่คิดว่าเรือประมงใช้ไหม
6: ไม่ใช้ครับพี่
7: เพราะมันแพงนะ
6: เพราะมันแพง
7: ซึ่งมันมีการแข่งขันเนี่ย
6: ครับ
7: คือทั่วไปคนอาจจะไม่ซื้อใช้กันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบจริงๆเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นมาลีนเกตมันก็จะไปอยู่ในพวกทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขันหรือผมแข่งเจ็ตสกีผมแข่งเรือแข่งอะไรเงี้ยคุณที่มีการตรวจสอบว่าคุณมาลีนเกตไหม
6: ครับ
7: ก็เลยไปแข่งขันกันอีก ันนี้กลับมาที่น้ำมันเราก็

0: ก็คือเนี่ยแหละเติมนู่นเติมนี่ไปแล้วก็ไปสังเคราะห์สังเคราะห์ 100% ก็เป็นน้ำมันเครื่องแบบซินเนติกสังเคราะห์ 100% อันนี้แบบประโคมแบบประทินโฉมเข้าไปใส่ไปเต็มที
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมันจะมีช็อตของแต่ละยี่ห้อถูกไหม
1: บางยี่ห้อนี่วิ่งได้ถึง 20,000 โลก็มีนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: จริงๆวิ่ง 20,000 โลเนี่ยมันมีเหตุผลของมันด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็คือสมัยก่อนเนี่ยทุกคนจะจำภาพจำที่อยู่ในหัวของพวกเราทุกคนคือ 5,000 โลต้องเปลี่ยน
1: ใช
0: ่น้ำมันเครื่องเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมา 5,000 โล 5,000 โล 5,000 โลไม่ต้องท่องละ
1: ผ่
0: านมาเองเลย 5,000 โลต้องเปลี่ยนแต่จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นการพัฒนาขึ้นไปละเขาพัฒนาขีดจำกัดของตัวน้ำมันเครื่องขึ้นไปเนื่องจากพอถ่ายแล้วไม่รู้จะทิ้งที่ไหนวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบไอ้ 5,000 โล 5,000 โลต้องเปลี่ยนนั่นคือตอนก่อนนี้เทคโนโลยีเรายังมีน้อยความรู้ความสามารถในการผลิตเนี่ยมันก็ยังมีน้อยเอดิทีฟก็มีน้อย
1: ครับ
0: สมัยก่อนยิ่งไม่มีเกรดสังเคราะห์ไม่มีเลยไงพี่ป่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: มันคือก็คือน้ำมันเครื่องเลยขายเป็นยี่ห้อเลยแต่ตอนนี้เขาก็ต้องพัฒนาคือ API ก็เป็นคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได
1: ้
0: ค่าพันโลต้องเป็นหมื่น
1: ครับ
0: หลุมที่เราเคยทิ้งน้ำมันเนี่ยบ่อนี่สมมติเราขุดจะทิ้งน้ำมันเนี่ย
1: ครับ
0: แทนที่มันจะ10ปีเต็ม
1: มันจะได้ยืดออกไปอีกหน่อย
0: ก็ขยับเป็นหมื่นโลมันก็จะเป็น20ปีเต็มอย่างเงี้ยนะเวลาทิ้งมันจะได้มีแบบเหตุผลที่มันทิ้งให้น้อยลง
1: ครับ
0: เพราะนั้นไอ้น้ำมันเครื่อง 5,000 โลอ่ะเอาจริงๆเลยนะ
1: ครับ
0: มันแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วในบ้านเราไม่มีเหลืออยู่แล้วในร้านที่ขายเพราะว่ามันเป็นมาตรฐาน API ก็คือ American Petroleum Institute เนี่ย
1: ครับ
0: มันบอกมันระบุอยู่แล้วว่าให้คุณทำไม่ได
1: ้คุณต้องทำให้ได้หมื่นโลให้ได้
0: ไอ้หมื่นโลที่เป็นซินเนติกคุณยังทำหมื่นโลได้แล้วหมื่นโลคุณไป 20,000 โลถึงสังเคราะห์คุณก็ไป 15,000 โลอย่างเงี้ยมันจะขยับขึ้นไปหมดครับแต่พวกเราก็คือคนขายน้ำมันก็ยังอยากขายเร็วขึ้นไงพี
1: ่ครับ
0: ในแง่ของคนขายถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: 10,000โลเมื่อไหร่ผมไม่ได้ขายอ่ะ
1: โอ้โหบางคนที่ใช้รถวันละ50กิโลเมตรเงี้ย10,000โลเท่าไหร่200วันเหรอ
0: 10,000โลนะ
1: เกือบปีอ่ะพี
0: ่ถูกไหมล่ะคราวนี
1: ้
0: เขาก็อยากขายเขาก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้กัน
1: ครับ
0: ว่าเฮ้ยพี่อย่าลืมนะรถติดเครื่องยนต์มันก็สตาร์ทนะ
1: อ๋ออ่า
0: ใช่ไหม
1: เหตุผล
0: ผลเครื่องยนต์พี่ไม่ได้ดับดิพี่ก็หมุนอยู
1: ่ใช่
0: พี่จะมานับแบบหมื่นโลไม่ได้แต่ทันทีที่ต้องเปลี่ยนแล้ว
1: การสึกหรอมันมีนะ
0: แต่จริงๆเราได้
1: จริงจริงจริงมันเป็นเหตุผลข้ออ้างครับพี่โจ
0: เข้ามาเรื่องเลยนะเรื่องการตลาดใช่ไหมส
1: ำ
0: หรับนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครคือใครจะมีความเชื่อแบบเดิมผมเชื่อว่าความเชื่อเนี่ยเปลี่ยนยากผมไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อของพี่ๆได
1: ้
0: แต่ว่ามาตรฐานที่เขาผลิตและเขาก็คิดมาเนี่ยมันเพิ่มได
1: ้
0: เพิ่มมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของขยะที่เราไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนตอนเราขุดไปจากใต้ทะเลลึกๆนะ
1: ครับ
0: พอใช้เสร็จเราไม่สามารถยัดกลับไปในบ่อ
1: คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ใช่ป่ะเขาเลยไม่รู้จะทิ้งยังไงเขาก็เลยยันยืดอายุการใช้งานมัน
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วไม่ต้องรอแบบหมื่นเป๊ะ 8,000 ตามช่างบอกขยับไปอีกได้พี
1: ่
0: ขอให้น้ำมันเครื่องพี่ไม่ขาด
1: ครับ
0: น้ำมันเครื่องไม่ขาดเก่าได้ไม่เป็นไรน้ำมันเครื่องใหม่ๆเนี่ยสมมติเราถ่ายทิ้งใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: เราถอดน้ำมันเครื่องทิ้งถึงดิวสมมติหมื่นโลเป๊ะเลยผมถ่ายแล้วปุ๊บถ่ายทิ้ง
1: ครับ
0: เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรแล้วแต่ใต้อ่างหรือจะดูดออกหรือจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วสุดแท้แต
1: ่ครับ
0: เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องด้วยเพื่อได้น้ำมันเก่าออกหมด
1: yeah.
0: ใส่น้ำมันใหม่เข้าไปชักออกมาดูเอ้ยใส่ไหมฮะนี่ติดเครื่องขับ2-3 วันดำเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ขมเหลาที่อยู่ในเครื่องมันยังมีอยู่
1: ครับมันอยู่ตรงมา
0: น้ำมันเครื่องมันก็จะชักลงมา
1: ชัก
0: ลงมาที่อยู่ก้นอ่างน้ำมันเครื่อง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวรถมันจะขาดแล้วเดี๋ยวช่างบอกแบบนั้นไม่จำเป็นไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้น
1: มัน
0: ก็อีกอันนึงขออีกนิดนึงพี
1: ่ครับ
0: วันนี้มีตังอยากจะให้รถได้กินดีๆซื้อน้ำมันแพงๆเลย
1: เออ
0: เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหม
1: เคยเคยเคยก็งวดนี้เลขมันมาโดนพอดีเลยไง
0: ก็เลยอยากให้รถไปได้กินดี
1: ๆเออโอ้ใช้การบันดาลขอแบบอะไรที่แพงที่สุดเลยเท่าแก
0: คันนี้น้ำมันเครื่องใสจิ้มเลยครับเป็นซินเนติกเลยก
1: ับ
0: เกณฑ์สูงเลย
1: ครับ
0: ใส่ไปคือแต่รถเราแสนกว่าโลแล้วพี
1: ่
0: คันนี้มันก็เริ่มมีการสึกหรอมันมีหลวมถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไอ้น้ำมันเครื่องใสเนี่ยบางทีมันทะลุขึ้นมาระหว่างแหวนลูกสูบกับ

0: พาหนะมันไม่รู้แค่ไม่ขาดเป็นพอ
1: ครับ
0: คนไทยผูกพันกับรถถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ฝากไอ้ทีนึงเนี่ยโอ้มันอยู่กับเรามาตั้งนานนะสุดท้ายมันสงสารมันอะไรเงี้ยใช
1: ่ไหมครับ
0: ผมเห็นพี่ก็เป็นนี่ตอนขายเซฟิโร่พี่ร้องไห้เลย
1: ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดไม่พี่ร้องไห้เพราะราคาไม่ได้ตามเป้าตั้งใจว่าจะขายได้ทั้งโอ้โหอยากจะได้7หลักเหมือนเดิมตอนซื้อแปดหลักไง
0: โอ้ไอ้เงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วได้สามสี่หลักโ
1: ตตอนซื้อเขามาเอาจะเขาจะเปลี่ยนใจแทบจะเอ้ยอย่าเลยพี่เอางี้แล้วกันพี่เอาตังผมแถมเพื่อลดไปเถอะ
0: พอต่อมากมากเห็นเราจะไม่เอา
1: เออเขาไม่เอาโอเคพี่เอาไปแล้วกันผมถือว่าผม
0: โอเคเลย
1: เออผมจ้างพี่ทิ้งรถ
0: เดี๋ยวมันเปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้วจะยุ่งเนี่ย
1: นี่ดิผมจับประเด็นหนึ่งตอนที่พี่โจ้บอกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำมันเครื่องให้ดีเนี่ยก็คือถ้ารถอายุสักแสนโลขึ้นไปก็ควรน้ำมันเลือกเบิร์นน้ำมันเครื่องให้มันหนืดขึ้นใช่ไหมครับพี่โจ้ครับ
0: ใช่ให้มันมีความหนืดเพิ่มขึ้น
1: นะครับ
0: เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: เรื่องที่ถูกสมมตินะไอ้แบบหนึ่งสมมติได้ฟรีอ่ะ
1: ครับ
0: ดันไปได้ฟรีมาเลยพี่พวกบอกว่าเอาน้ำมันเครื่องแบ่งไปใช้ไปมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าเป็นน้ำมันเครื่องดีเซลรถเราเบนซิน
1: อุ้ย
0: ทำไง
1: เอาไป
0: ไม่เอาพี่เอาไหมพี่เอาไหม
1: เอาสิครับ
0: จริงๆเราใช้แทนกันได้จริงๆไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับใช้ได้
1: ใช้ได้
0: ดีเซลดูเกรดดูเลขที่ข้างกระป๋องอ่ะ
1: ครับ
0: เลขเดียวกันไหมมันใช้ได้
1: ใช่
0: ใช้ด้วยกันได้จริงๆแล้วก็แยกใส่กระป๋องให้มันดูแบบไอ้นี่ดีเซลนะนี่เบนซินนะพี่รู้อ่ะตอนที่ใส่อ่ะมันเหมือนกันไหมอ่ะ
1: หัวจ่ายเดียวกันแหละกระป๋องมัน
0: คือมันใช้ได้อันนี
1: ้ครับ
0: ถ้ามันแบบถ้ามีใครกรุณาเอาไปใช้ได้เน
1: า
0: ะได้หมดครับเนี่ย
1: ครับ
0: สองอย่างเดียวไม่ขาดน้ำมันเครื่องไม่ขาดน้ำมันในรถในเครื่องยนต์ต้องมีน้ำมันเครื่องเป็นพอเก่าได้ไม่เป็นไรเก
1: ่
0: าได้ไม่เป็นไร
1: ให้มันมีไว้แล้วอย่าให้มันขาดแล้วกัน
0: นะครับเนี่ยไม่ยังตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีรอสักพักค่อยเปลี่ยน
1: ก็อย่างได้
0: ก็อย่างได้เลยไป11,000 โล12,000 โล
1: ไม่เป็นไรไม่
0: พอไหวก็ยังพอไหวนะตราบใดที่มันยังมีน้ำมันเครื่องอยู
1: ่ครับผมในเมื่อวันนี้เรามาโรงงานเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้หาความรู้นะครับเรื่องของน้ำมันเครื่องอะไรที่เป็นความรู้ใหม่อะไรที่เป็นเรื่องของการตลาดหรือว่าในปีนี้ในปีหน้าเดี๋ยวซิกเขาจะทำอะไร
0: จะบุกยังไงอะไร
1: เออเดี๋ยวเราจะไปเล่ากันฟัง
0: ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ไปนะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะระหว่างที่คุณผู้ฟังฟังเนี่ยผมมาอยู่ที่งานจริงแต่ทำเทปไว
1: ้ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเกิดว่าพี่เจี๊ยบไปจับพัดจับผูขอน้ำมันเครื่องไปได้สัก200 ลิตรอาจจะมากรอกใส่ถุงแจกกันอย่างเงี้ยนะ
1: กรอกใส่ถุงเลยเหรอ
0: ยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะว่าจะได
1: ้
0: ถ้ามีมาเนี่ยเดี๋ยวจะแจกให้
1: ถ้าได้200 ลิตรจริงนะเออผมจะไม่กรอกใส่ถุงนะพี่โจผมจะขอถัง200 ลิตรมาตั้งหน้าตึกสมท.เนี่ยแล้วคุณผู้ฟังมาเนี่ยผมจะเติมให้ทีละคันกรอกทีละคัน
0: เออนี่มันเป็นลำบากต้องถ่ายก่อนด้วยโอ้โห
1: นะครับเอาไม่ว่าเรามาเจตนาคือเรามาเอาความรู้ละกันจะได้มีอะไรอัปเดตตัวเองให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไหนๆพูดเรื่องน้ำมันเครื่องละจะหาว่าขายของก็สุดแล้วแต
0: ่ก็ขายของแหละใช่ไหม
1: ไม่ใช่คืออันนี้ผมต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมเชื่อมั่นในตัวพี่โจ้นะนะครับที่ผมใช้ผมจะเป็นคนไม่ค่อยเอาสารปรุงแต่งรถเนี่ยมาใส่รถตัวเองเพราะผมจะใช้บริการศูนย์นะครับศูนย์ว่ายังไงอาจจะตามนั้นตามสภาพนั้นไป
0: พี่รู้จักเขาเหรอศูนย์อ่ะพี่รู้จักเขาเปล่าแต่เขาไม่รู้จักอ่ะ
1: ใช่ไง
0: เชื่อศูนย์ไง
1: นี่ไง
0: เชื่อผมที
1: ่ก็คือพอผมนี่ไงพอเวลามันผ่านมาเนี่ยมันก็พิสูจน์ด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไงด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ด้วยหลายๆอย่างพอพี่โจ้ตัดสินใจ
0: ทำวานนี้นะ
1: ครับ
0: เติมใส่นาวาร่าไปคันหนึ่งของพี่โก้ขับรถไปยังไม่ทันถึงบ้านเลยโทรกลับมาหาผม
1: ว่า
0: บอกว่าใส่นาวาร่าตัวเครื่องยนต์ตัวทวินเทอร์โบนะตัวท็อปเขาว่า
1: ครับ
0: บริษัทนาวาร่าโทรมาบอกถามผมว่าเฮ้ยเป็นอุปทานหรือเปล่าวะเป็นความรู้สึกแบบไม่ใช่ขับดูแล้วเป็นรู้สึกยังไงอ่ะ
1: โก้
0: เขาว่าไหลลืมขึ้น
1: โก้ไหนครับโก้ไหนพี่โก้ไหน
0: โก้หมีเนี่ย
1: โอ้
0: โก้หมีเนี่ยเออสายทำบุญกับสองคนกับภรรยาเขาเนี่ย
1: อ๋อรถลื่นขึ้นเลยเหรอ
0: อัตราอันนี้เป็นรถ

0: พิกอัพดีเซลของนาวาร่านะตัว2อะไรนะ Pro 2 XO X2 เลยครับเนี่ยขับเคลื่อน2ล้อตัวท็อปของ2ล้อเนี่ยเขาอะ
1: Pro 2 Pro 2
0: Pro 2 X อะไรต่างๆนั่นแหละน่าจะถูกแหละอัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นจังหวะรอรอบหายไปหมดเลยไม่รอรอบเลย
1: เหรอฝากบอกเขาหน่อยได้ไหมครับ
0: รอรอบเนี่ยมันไม่มีไงมันไปเป็น
1: ครับ
0: แล้วเครื่องมันก็นิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เครื่องมันนิ่งขึ้นแบบว่าจังหวะสั่นเนี่ยมันหายไปเพราะว่ามันก็ฟิกชั่นมันหายแรงเสียดทานมันน้อยลงอ
1: ั
0: ตราเร่งที่หลักๆคืออัตราเร่งแล้วก็ไม่รอรอบ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็รอบอกว่าเอางั้นไปลองเพราะเขาเดินทางไปนครสวรรค์บ่อยเขาจะรู้ว่าถ้าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะประหยัดขนาดไหนเขาจะรู้เดี๋ยวเขาจะมาบอกอีกทีนึง
1: ครับ
0: นี่จะต่างกันเรื่องเกิด
1: ฝากบอกหน่อยนะพี่โจ
0: หลายคันเนี่ยพี
1: ่ถ้าเจอเดี๋ยวพอพี่เจอเขาฝากบอกหน่อยนะครับบอกว่าทำไมไม่รู้จักฟังรายการ Motor Intent เนี่ยเราพูดเรื่องนี้กันมา2เดือนแล้วเพิ่งจะได้ฟังเพิ่งจะรู้เรื่องเหรอคนอื่นเนี่ยเขาประหยัดไปก่อนตั้งนานแล้ว
0: เฮ้ยพี่หรือว่าผมคุยกับทางซิกเลย
1: ว่า
0: เอานี้ไปใส่ไหม
1: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมถามพี่โจอีกก่อนว่าคือที่ผมจะถามพี่โจคืออย่างนี้ครับไอ้ถังแรกอะน้ำมันอะที่ผมลองไปอะผมเล่าให้คุณฟังไปแล้วว่าเฮ้ยมันเครื่องยนต์มันเงียบลงเยอะมากแล้วก็การประหยัดน้ำมันของผมเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าประหยัดแก๊สใช่ไหมครับผมก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะคราวที่แล้วเนี่ยผมใส่ไป1กระป๋องแล้วถ้าเกิดเยอะถังต่อไปผมเพิ่มปริมาณสารโจ้ไอ้ไอ้ที่ถือเข้าไป
0: พี่บอกไอ้นี่ใช้ดีจังเลย
1: แต่ถ้าผม
0: ถ้าผมถ่ายทิ้งแล้วเติมใหม่ผมขอเพิ่ม
1: ได้ไหมมันจะเป็นยังไงผลมันจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมพี่หรือมันจะเป็นกระป๋องเดียวก็เพียงพอแล้ว
0: ไม่จำเป็นคือเราเคยมันไม่ใช่น้ำมันเครื่องมันคือสารปรุงแต่ง
1: ครับ
0: มันต้องใช้คู่กับน้ำมันเครื่องพี
1: ่ครับ
0: แล้วมันก็เป็นในปริมาณที่พอดีเนี่ยที่เขาคิดมาให้แล้วเนี่ยพอดี
1: อ๋อเป็นสูตรที่พอดีแล้ว
0: ครับเราเคยทำในแต่ก่อนเนี่ยเคยทำแต่เป็นคู่อีกแบบนึง
1: ครับ
0: เรามีฟอยล์ปิดด้วยนะเปิดมาแกะฟอยล์ตอนนี้เราไม่ทำฟอยล์เพราะว่ามันมีคนทำฟอยล์หล่นมาในเครื่องตอนเทมันลอกไม่ดึงให้หลุดใช่ไหมแล้วก็ขาดกลางก็หล่นแล้วมันยุ่งเราก็เลยใช้ฝาที่ปิดที่ล็อกที่มันไม่รั่วไม่ซึมแต่ว่าไม่มีฟอยล์ปิดที่ข้างบนเพราะโอกาสที่แบบบางคนเผลอเลยแล้วหล่นไปในเครื่องอ
1: ่
0: ะนี่โกโซบิ๊กเลยนะครับแล้วก็ถ้าพี่เจี๊ยบถามมาขนาดเนี้ยเราเคยทดลองแบบผมถึงบอกว่าใส่แค่นี้พอผสมกับน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยลด4สูบน้ำมันเครื่อง5ลิตรไม่เกินเนี่ย1ขวดพอรถที่ใหญ่ๆแบบ 6-7 ลิตรนู่นน่ะอย่างพวกพิกอัพเครื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ย 6-7 ลิตรอาจจะได้สัก2ขวดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อ
0: เราเคยลองนี่เลยเครื่องยนต์แบบเพราะตัวนี้มันคือตัวแอดดิทีฟตัวทรีทเมนต
1: ์ครับ
0: ไปผสมกับตัวในน้ำมันเครื่องเพราะว่าในปริมาณที่เราให้มามันจะพอดีใช่มั้ยพี
1: ่ครับประมาณ4
0: ลิตรเราไปลองกับเครื่องยนต์เกษตรเลย
1: ครับ
0: เครื่องยนต์เกษตรเพราะว่าเครื่องมันเล็กถูกป่ะ
1: ครับ
0: เราก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบนี้มันจะเป็นยังไงลองเลยไม่เอาน้ำมันเครื่องเลยเราใส่นี่ล้วนๆเลย
1: เ
0: ครื่องยนต์ทำงานได้ปกติ
1: ครับ
0: นุ่มเงียบเลยแต่ว่าไม่ดีตรงที่ว่าแบบมันไม่ใช่น้ำมันเครื่องมันต้องมีน้ำมันเครื่องด้วย
1: อ๋อถ้าผมใส่นะพี่เครื่องตัดหญ้าของผมอะตอนที่ผมได้มาขวดแรกตอนนั้นที่พี่ให้มาผมเอาไปใส่ลงไปในน้ำมันเครื่องตัดหญ้าครับผสมลงไปในน้ำมันเบนซินเลยเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าผมอ่ะมันผสมทูทีลงไปในน้ำมันเชื้อเพลิงได้เลยใช่ครับผมก็ผสมลงไปนะผลเนี่ยที่อันนึงที่ผมสัมผัสได้คือปกติเครื่องตัดหญ้าเนี่ยผมไม่ได้สตาร์ททุกวันหรอกใช่ไหมครับเดือนนึงอ่ะจะหยิบมาสตาร์ทสักครั้งหนึ่งเพราะหญ้ายาวใช่ไหมครับ
0: เครื่องอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปที่แบบชะโลมหรือตามผนังกระบอกสูบหัวลูกสูบแล้วในห้องเผาไหม้พี
1: ่ใช
0: ่ประเด็นน้ำมันเข้าไป
1: ประเด็นผมรู้สึกว่ามันสตาร์ทติดง่าย
0: ลื่นขึ้น
1: ใช่ปกติเนี่ยครับเวลาเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องตัดหญ้านั้นมาสักเดือนกว่า2เดือนมาสตาร์ทเนี่ยบางทีถึงขั้นต้องเอาน้ำมันล่อเลยนะพี่ต้องเปิดฝาคาบิวเอาน้ำมันล่อกันเลยนะให้มันเกิดความร้อนขึ้นมาอะไรขนาดนั้นเลยแต่หลังจากผมเอาไอ้นี่ของพี่เนี่ยครับโจพอ additive ใส่เข้าไปประมาณครึ่งฝาเองนะผมรู้สึกว่าไอ้เครื่องยนต์มันสตาร์ทติดดีนะ
0: แล้วจริงๆเนี่ยเราก็ วันนั้นน้องถามว่าพี่ผมว่าใส่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมบอกเขามีขายมีนะขวดไซส์ใส่รถจักรยานยนต์เนี่ยแต่ว่ารถจักรยานยนต์ถ้าจะเหมาะเนี่ยมันจะเป็นพวกสกูตเตอร์จะดีกว่าเพราะมันแค่30ซีซีก็พอสำหรับรถจักรยานยนต์เพราะน้ำมันเครื่องมันน้อย
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้รถที่มีคลัตช์มีเกียร์แบบคลัตช์แบบมัลติเพลทคลัตช์แบบคลัตช์หลายๆแผ่นแช่อยู่ในน้ำมันเนี่ย
1: ครับ
0: ใส่ไม่ได้เพราะถ้าใส่ไปปุ๊บมันลื่นคลัตช์มันจะลื่นไง
1: อ๋อครับ
0: ใส่ไม่ได้มันต้องเป็นแบบว่าไอ้รถยนต์เนี่ยคลัตช์กับคลัตช์เกียร์กับส่วนนึงถูกป่ะ
1: ครับ
0: มันก็อยู่คนละห้องกันที่ใส่ในเครื่องยนต์มันก็ต้องจักรยานยนต์ใหญ่ๆอย่างฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ย
1: ชิ้นแยกระบบออกไปเลย
0: ส่วนนึงมันแยก
1: กันครับ
0: แต่ถ้าไอ้รวมกันมีเกียร์มีคัทอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้
1: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำเพราะว่าโอกาสที่คัทลื่นมีเยอะมาก
1: แ
0: ต่ถ้าไอ้พวกนี้อ่ะพวกแบบไอ้รถสกูตเตอร์เงี้ย
1: ครับ
0: มันเครื่องอย่างเดียวไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมระบบส่งกำลังมันเป็นระบบที่อยู่ข้างนอกระบบเปิดข้างนอกเงี้ยได้อยู่ไม่ได
1: ้หรือพวกเครื่องเรือเครื่องการเกษตรที่ระบบคัทแยกทั้งหลายใช้ได้เลย
0: ได้นะ
1: โอ้ยเนี่ยผม
0: ว่าทาร์เก็ตที่ผมมองนะ
1: ครับ
0: รถที่วิ่งเยอะๆรถตู้เนี้ยเท่าแก่ที่ต้องการรถบรรทุกของปิกอัพตู้ทึบเนี้ยว
1: ิ่
0: งเยอะๆมันลดการติดต่อได้แล้วมันก็ประหยัดได้ยาวๆระยะยาวมันช่วยได้เยอะเนี่ย
1: ครับ
0: กลับมา
1: พอสมควร
0: อย่างเนี้ย
1: ครับจะได้เข้าใจกันว่าวิธีการใช้งานที่ถูกต้องในรายละเอียดมันมีเอาเป็นว่าใครสนใจเดี๋ยวเข้าไปดูในเส้นทางการเงินได้เจอพี่โจพวกนี
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: ได้นะโอเคพี่โจวันนี้ผมมี
0: กดปุ๊บอินบ็อกซ์ได้เลยฮะ
1: ครับผมมีเรื่องน่าสนใจเรื่องนึงจริงๆอ่ะจะคุยกันตั้งแต่เมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่ว่าตัวเลขมันเพิ่งออกมาอย่างเป็นทางการด้วยก็คือเรื่องของยอดขายรถยนต์ประจำปีนี้ครึ่งปีผ่านมาแล้ว
0: ที่ผ่านมา
1: ครับทีแรกเนี่ยเรากำลังคาดการณ์กันว่าเราเจอทั้งสงครามใช่ไหมครับอิหร่านสหรัฐ
0: น้ำมันแพง
1: ใช่นะครับเศรษฐกิจถดถอยราคาน้ำมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับจนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะถดถอยไม่ต่ำกว่า 5% แต่ล่าสุด
0: ไม่ปล่อยด้วยใช่ไหมไฟแนนซ์ตอนนั้นมีเรื่องของไฟแนนซ์ไม่ยอมปล่อย
1: ใช่ครับ
0: ไฟแนนซ์ไม่ปล่อยก็ไฟแนนซ์ไม่ปล่อยเนี่ยถ้าไม่ปล่อยคุณไม่ปล่อยให้คุณได้ปล่อยเครดิตออกมา
1: ครับ
0: เศรษฐกิจมันยิ่งเดินไม่ได
1: ้ครับ
0: เดินไม่ได้พอมันล่มแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วนะ
1: จีกู้ไม่ได้นะ
0: ถ้าจีกู้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่มีเกิดการหมุนเวียนจะบอกว่านี่เสียเยอะคุณก็ต้องไปหามาตรการเอาดิใช่ป่ะกลับมาแล้วครับ
1: ครับปรากฏว่ายอดขายขึ้นปีแรกนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครองความเป็นผู้นำเหมือนเดิมนะครับประเด็นสำคัญคือที่เราคิดว่ามันจะลดกันไม่ต่ำกว่าไม่น้อยกว่า 5% เนี่ยคือลดมากกว่า 5% แน่นอนเนี่ยปรากฏมันขายดีกว่าปีที่แล้ว 14.63% ดี
0: ครึ่งปีเหมือนกันนะครึ่งปี
1: ครึ่งปีนะ
0: ครึ่งปี
1: ใช่ครับ
0: มกราถึงมิถุนายนเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือปีนี้โตกว่าปีที่แล้ว 14.63%
1: ครับ
0: Toyota ก็กวาดยอดไป 117,333 คันหรือถ้าโตขึ้นจากปีที่แล้ว 3.02%
1: ครับ
0: ถือว่าเยอะมาก
1: ขายดีนะ
0: ขายดีครึ่งปีแรกโตโยต้ากดไปแสนกว่าคันตลาดรวม 300,000 กว่าคันน่ะโตโยต้าเก็บไป1ใน3เพราะโตโยต้าเขา1ใน3ของตลาดรถยนต์อยู่แล้วไง
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ว่าถ้าเราดูในแยกย่อยลงมานะ
1: แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะ
0: ได้ลงมาแต่ละกลุ่มนะครับตั้งแต่ตลาดรวมเลยดีกว่าหรือว่าตรงไหนดีนะ
1: เอานี้พี่โจเดี๋ยวผมเอาแค่แบบเอาพูดตัวเลขรวมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงที่2เนี่ยเรามาดูกันแต่ละกลุ่มแล้วกันดีไหมครับตัวเลขรวมตอนนี้ก็คือยอดขายพี่โจบอกไปแล้วนะครับ 117,333 คันใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่ง
0: แต่ว่าเดือนนี้นะเอาเฉพาะเดือนมิถุนานะถ้าเดือนมิถุนาเนี่ย
1: ครับ
0: เดือนมิถุนาตลาดรวมนะครับ
1: ครับ
0: ตลาดรถยนต์รวมในบ้านเราเนี่ย 58,724 คันนะ
1: ใช่
0: เดือนมิถุนาเดือนเดียวนะ
1: ครับ
0: เทียบกับเดือนมิถุนาปีที่แล้วว่าโตขึ้นมา 17.26%
1: ปีแล้วมันสั่นดีกว่า
0: ทิศทางมาดีนะครับ
1: ครับซึ่งค่อนข้างเซอร์ไพรส์ค่อนข้างน่าประหลาดใจครับเพราะว่าปกติเนี่ยกลางปีเนี่ยครับใครจัดงานกลางปีคือเขาก็หวังการกระตุ้นยอดขายกันนั่นแหละ ตั้งแต่รุ่นมาเลยบิ๊กฟาสออโต้ซาลอนเลยอะไร
0: เดี๋ยวบิ๊กโมเดลเซลเนี่ยจะมีวันที่21สิงหาคมนี
1: ้เออเ
0: ดี๋ยวครบสิ้นเดือนไปถึงสิ้นเดือนสิงหาก็คือเป็นเยาะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตลาด
1: ช่วงการปีนะครับแต่ปรากฏว่านี่แค่มิถุนาตัวเลขมานี่แบบเฮ้ยตัวเลขขายดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยอ่ะนะครับ
0: 17%เนี่ยขายดีกว่า
1: 17% นะครับเดี๋ยวคงต้องมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดรถยนต์เมืองไทยโดยเพราะอย่างยิ่งครับเรื่องของรถไฟฟ้าทิศทางรถไฟฟ้าหลังจากผ่านมาครึ่งปีตอนต้นปีหลังปีใหม่มาใหม่ๆเรายังคุยกันอยู่เลยว่าทิศทางปีนี้น่าเป็นห่วงมากสำหรับรถไฟฟ้าเมืองไทยผ่านมาครึ่งปีความชัดเจนมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาคุยกันนะครับพี่โจครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้พักกันสักครู
2: ่ Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ผมขอบคุณสำหรับทุกชัยชนะที่ผ่านเข้ามาแต่อยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความพ่ายแพ้เพราะทำให้ผมทำงานหนักมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอาลีนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
9: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: มาช่วงที่2ของรายการ Motor in Trend นะครับผมคทาทองไวยทยานนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญสวยครับพี่โจ้ครับ
0: ครับ
1: โอเคอยู่เหมือนเดิมนะครับ
0: ดูต่อเลยดูต่อ
1: ครับผมในช่วงแรกเนี่ยเราคุยเป็นเรื่องของยอดขายรถครึ่งปี

0: นะครับมันปรากฏมันเซอร์ไพรส์เพราะว่าทุกคนคาดการณ์ว่ามันจะต้องหดตัวที่ไหนได้ยอดขายดีกว่าปีที่แล้วครับเติบโต
1: ดีอย่างดี
0: นะครับ
1: เพราะเอาลองดูเดือนมิถุนาในเดือนมิถุนานะ
0: ครับ
1: เดือนมิถุนาเนี่ยรถยนต์เขาเอา SUV รถ SUV นะครับกับรถยนต์รถเก๋งอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเจ้าชามารวมกัน
0: ครับ
1: อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มนี้ก็คือ 42,420 คันนะ
0: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วดูฟังดูดีนะ 31.53% นะ
1: เกือบ 32% นะ
0: 31.53%
1: เยอะเยอะกว่าในเดือนมิถุนาปีที่แล้วมาก
0: ครับเยอะมากนะครับ
1: แต่ปิกอัพลดลง
0: ครับ
1: ปิกอัพลดลง 3.17% ก็คือลดน้อยน้อยมาก 3%
0: 3% น้อยมากยอดขายของปิกอัพเนี่ยครับเดือนนี้นะครับอยู่ที่ 18,105 คันนะครับ
1: เป็น BT 50กี่คันครับ
0: จากกี่คันก็ดีใจด้วยอ่ะขายได้อ่ะ
1: นะครับแล้วก
0: ็รถ PPV
1: หดตัวเลยนะหดตัวแบบน่าตกใจนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไอ้กลุ่ม passenger car SUV อะไรเนี่ยรวมรถไฟฟ้าอยู่ในนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ถึง 40,000 กว่าคันนะครับ
0: แ
1: ต่ที่กลุ่ม PPV เนี่ยยอดขายหดตัวลดลงมากกลุ่ม PPV ก็คือรถ
0: Fortuner
1: Fortuner Mil X ไอ้รถที่ดัดแปลงมาจาก Pickup
0: Nissan XL
1: นะครับก็เรียกว่า Pickup Purpose Vehicle นะครับก็คือ PPV เราไอ้กลุ่มนี้ไม่ใช่ SUV นะ
0: ครับไม่ใช่นะ
1: รู้ฟังอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะ SUV ก็คือตัวถังที่เป็นโมโนค็อก
0: ครับมีคอยสเป
1: น SUV เนี่ยรถเก๋งเนี่ยเป็นโมโนค็อก
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นทรงแบบ SUV เนี่ย SUV ก็คือ Sport Utility Vehicle เป็นรถตรวจการเอกประสงค์
0: ครับ
1: PPV เนี่ยพื้นฐานมาจากปิกอัพ
0: ช่วงหลังข้างล่างจะเป็นแหนบ
1: เป็นแหนบเป็นคอยสปริงแล้วแต่
0: ครับ
1: ยอดขาย 2,983 คันลดลง 26.02% จาก
0: ถึงขั้น
1: เดือนที่แล้วอ่ะ
0: จากปีที่แล้ว
1: จากมิถุนาปี68อ่ะ
0: ครับ
1: สดตัวลงมากอ่ะแปลว่าเส้นทางคนไม่เล่น
0: จ้ากำลังจะบอกว่าทิศทางผู้บริโภคเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนอย่างชัดเจนปีที่แล้วเนี่ยการแข่งขันเรื่องของ PPV เนี่ยยังมีให้เห็นอยู
1: ่นะ
0: Fortuner New X ตัวออกตัวพิเศษอะไรเต็มไปหมดแต่ปีนี้เนี
1: ่ยแล้วเขาแข่งกันนี้ด้วยนะถ้านับเป็นย้อนหลังกลับไปอีกนะจากปีที่แล้วถ้าเกิดใครสังเกตนะครับ PPV เนี่ย Ford ออกมาเลย
0: SUV
1: ไม่มีอะไรเลยโฆษณาเลยนี่คือ PPV ที่แพงที่สุดในตลาดของเมืองไทยนี่คือคำโฆษณาไม่มีอะไรเลยคือผมจะบอกว่าผมแพงสุดเออต้าออกมาเลยแก้ลำออกมาเลย
0: ครับ
1: เออต้าทำ Fortuner ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง Legender
0: ครับ
1: แพงกว่า โดยที่ไม่มีอะไรเหมือนกันผมแพงกว่าผมแพงที่สุด
0: ครับ
1: แล้วขายดีด้วยขายดีกว่าเอเวอเรสต์อีกผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาแข่งอะไรกันวะเฮ้ยผมไม่
0: ส่วนใหญ
1: ่แข่งกันแพงแข่งกันแพง
0: ส่วนใหญ่ไปจอดอยู่ตรงเนี้ยที่ไปสำนักงานที่จะเขียนว่าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรเนี้ยจอดอยู่เรื่อง
1: นี้แต่ว่ามันเหมือนว่าแบบถ้าผมขับอยู่บนถนนน่ะ
0: แน่นอนสิ
1: ผมนี่คือรถที่แพงที่สุดนะครับ
0: อ๋อโอเค
1: ในกลุ่มเนี้ยมันดูเจ๋งมากสมมติพอพี่ขับฟอร์ดเนี้ยพอมีขับคนขับมาเทียบข้างๆพี่มองไปปุ๊บโอ้โหผมแพงกว่าเหมือนมันปื้มอ่ะที่คนขับอ่ะนะ
0: ครับ
1: พอโตโยต้าทำแพงขึ้นมาอีก
0: ครับ
1: โอ้โหคันนี้แบบเอาซี่แพงเป็นคนเดียวเหรอมันเหมือนมันโชว์กันไง
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ตลาดหดตัวแล้วหันทางเป็นออกรถไฟฟ้ากันเยอะ
0: ผมว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยหายไปไหนรู้ไหมพี่โจ PPV เนี่ยถ้าพูดเป็นตัวรถเลยนะแทงพี่
1: คน
0: แทง300ดีเซลขายเยอะมาก
1: แทง300ดีเซลเป็น SUV
0: ใช่
1: เป็น SUV
0: คนเปลี่ยนจากกระบะดัดแปลงไปเป็น SUV แท้ครับเยอะมาก
1: แล้วก็ไอ้นี่คันแทง500
0: เยอะด้วย
1: แทง500นี่เขาบอกเลยนะว่าตอนที่เขาออกรถมาเลยแต่ตอนรุ่นแรกก่อนที่มีสีดำนะ
0: ครับ
1: รุ่นที่ยังเป็นแบบสีแบบจีนๆอยู่อ่ะออกมาสีวาวๆอะไรเงี้ยเนี่ย
0: ครับครับ
1: กลุ่มลูกค้าของ เราคือนายกอบต.อบต.อบจ.
0: ไม่มีคนใช้เลย
1: เนี่ยพวกนี้เลยมีพี่ผมก็ซื้อกันเพราะว่ามันดูแล้วแบบผมใหญ่สุดอะรถมันลื่นเนี่ยเวลาขับไปตรวจพื้นที่มันดูเจ๋งไง
0: ครับ
1: รถคันโตโตผมดูแบบมีพลังนะได้ไหม
0: ครับ
1: ก็ขายดีขายดีอยู่พอแฮง500ทำสีดำไปไงแ
0: บ็คโ
1: หโอ้โห
0: ไม่พอส่งไม่พอส่งสวยจริงๆแล้วมันสวยจริงด้วย
1: แฮง300นี่ออกมาชุดแต่งชุดนู่นชุดนี่มาเรื่อยเลย
0: ครับ
1: ก็เป็นไปได้ที่จะไปทางนู้นเยอะ
0: อืมนะครับ
1: ยอดขายลดลงมาก
0: ครับผมมียอดขายสะสมนะพี่โจ6เดือนนะครับจากเดือนแรกจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับยอดขายสะสมของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย 346,900 กว่าคันมากกว่าปีที่แล้ว 14.63% นี่ไง
1: 6เดือนแรก6เด
0: ือ
1: น
0: ใช่ยอดขาย6เดือน
1: แรกของปีที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: โตขึ้น
0: ใช่ตอนนี้ถ้าแยกเป็นกลุ่มนะกลุ่ม SUV นะครับโต
1: SUV PPV SUV Passenger Car กับ SUV
0: ใช่ครับ
1: แต่ SUV มันรวมกันนะ
0: ใช่ยอดขายอยู่ที่ 240,400 กว่าคันเพิ่มขึ้น 24.13%
1: น
0: ี่คือ
1: ครับเพิ่มขึ้น1ใน4เพิ่มขึ้น1ใน4ของยอดขายทั้งหมดนะ
0: ใช่ครับ
1: 24% เนี่ยเกือบ 25% เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เยอะมากโตตลาดกลุ่มนี้โตมาก
0: ใช่
1: จีนเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
0: ครับผม
1: เป็นประเทศจีนอยู่ในกลุ่มนี
0: ้ครับรถกระบะนะครับยอดขาย 70,000 กว่าคันลดลง4.73%
1: ปิกอัพลดลงเห็นไหม
0: ใช่
1: นิยมคนต่างจังหวัดเขาเริ่มใช้น้อยลงนะ
0: ครับ
1: เขาก็เปลี่ยนมาขับรถไฟฟ้านะ
0: ครับแต่ PPV นะครับ6เดือนแรกนะ6เดือนแรกเนี่ยที่เราบอกว่ายอดเดือนมิถุนายนเขาลดลงเนี่ยแต่ใน6เดือนแรกเนี่ยยอดขายยังเพิ่มอยู่ถือว่านอนดีกว่าเพราะยอดมัน 28,000 กว่าคันเพิ่มไปถึง 1%
1: 100กว่าคันคือเพิ่มแค่ 0.86
0: ครับ
1: 0.86% คือเพิ่มไปถึง 1% ก็คือเสมอตัว
0: ครับ
1: ผมเสมอตัวคือแบบถ้าตัดเกรดให้ตกเนี่ยคือไม่ตกนะแค่แบบเอาแลบลิ้นเข้าเส้นอ่ะ
0: โอ้แต่มันไม่ได้ไงพี่ทำธุรกิจมาเพื่อขายของอ่ะ
1: PPV นี่มันคือมันเคยเป็นถุงแบบอะไรนะถุงเงินถุงทองเลยนะ PPV ในอดีต
0: ใช่ครับมันคือหัวหอกของค่ายรถยนต์เลยนะ
1: ใช่แล้วคราวนี้ยอดมันตกหมดพอตกหมดปุ๊บยอดจีนรถจีนเนี่ยตีตลาดเข้ามาเยอะมาก
0: ครับ
1: รัฐบาลก็ส่งเสริมรถจีนเยอะด้วย
0: ครับ
1: PPV ไม่มีรถจีนเลยนะครับมีรถญี่ปุ่นนะ
0: ใช่ครับ
1: บ้านเราที่กำลังจะตายเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเชื่อว่าครึ่งเดือนหลัง PPV จะเริ่มลดลง
0: ครึ่งปีหลัง
1: ครึ่งปีหลังใช่ครึ่งปีหลังเนี่ย PPV เนี่ยจะลดลงไปเรื่อย
0: ถ้
1: าสรุปขึ้นปีนะผมว่ายอดขาย PPV ลดตลาดรวมทั้งปีผมว่าลดลงไปโตรถยนต์กับขนาด SUV Passenger Car กับ SUV เนี่ย
0: ครับ
1: เยอะขึ้น
0: ถ้าดู6เดือน6เดือนแรกอย่างนี้ยอดขายรวมเนี่ยตลาดรถโตขึ้นเนี่ยพี่โจคิดว่ารวมทั้งปีเนี่ยยอดขายมีโอกาสที่จะโตขึ้นไหมครับหรือว่าจะลดลง
1: ยอดขายรวมเนี่ยเราเคยจุดผู้ฉลองกันนะประเทศเรา 500,000 คันเราเฮมากเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้ครึ่งปีหลักครึ่งปีแรกเนี่ยมันทะลุ
0: 300,000 ไปแล้วอ่ะใช่
1: มันเหลืออีกแสนกว่าคันไง
0: ครับ
1: เหลือแสนกว่าคันก็ต้องดูงานบิ๊กพอร์ตเซลนะครับ
0: ครับ
1: 21สิงหาคมนี้นะ
0: ครับ
1: ถึงวันที่ต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็
0: แล้วมันจะมีงาน
1: บิ๊กพอบิ๊ก
0: ใช่ไห
1: มจะมีงานมอเตอร์อีกโปมอเตอร์อีกโปนี่คือการปลายปีที่
0: กวาดยอดเลยนั่นอ่ะ
1: ปลายปีที่เมืองทองธานีอันนี้จะงานใหญ่เลยนะครับเป็นงานเทเลยว่าแบบเทกระจาดเลยใครมีอะไรมาลดกันให้หมดกระหน่ำตรงนี้เลยเพื่อที่จะเก็บยอดทั้งปีของปีนี้ว่าตลาดเราจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะ
0: แล้วมันจะมีอีกงานนึงด้วยที่คนไม่ค่อยพูดถึงแต่มันจะเป็นงานใหญ่ของการขายครับพี่งานเปลี่ยนงบประมาณงานเปลี่ยนงบประมาณประจำปีของภาครัฐพี่ขึ้นปีงบประมาณใหม่ครับนี่แหละรถประจำตำแหน่งครับอบต.คนใหม่ครับตลาดคนใหม่ครับ
1: มันต้องมีเวลาบ้างกี่ปีกี่ปีไม่ใช่อย่างนั้นหรอมั้ง
0: ก็คือพวกเนี้ยก็พวกเนี้ยคือรถส่วนใหญ่จะเป็นรถเช่า5ปีไงครับอาจจะจังหวะถึง5ปีแล้วต้องเปลี่ยนมันจะมีทุกปีพี่รถพวกนี้เนี่ย มันไม่ได้พร้อมกันทั้งประเทศแต่ว่าสมมติจากปริมาณความต้องการทั้งหมด1ล้านคันเนี่ยปีนี้อาจจะเช่าแค่ 200,000 คันปีต่อไป 200,000 คัน 200,000 คันพอครบ5ปีมันจะพอดีล้านคันใช่มั้ยครับซึ่งมันก็จะครบ5ปีไงไอ้คันที่เช่าไว้เมื่อ5ปีที่แล้วก็ต้องเปลี่ยนพอดีไงเนี่ยตัวเลขอันนี้มันก็จะมาช่วงครึ่งปีหลังเหมือนกันครับ
1: ก็ต้องดูก็ต้องดูนะนี่ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ขายปลีกขายปลีกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ขายปลีกขายปลีก
1: กันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาดูแหละว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ผมก็อยากให้ตลาดมันโตนะครับแต่ว่าอยากให้รถญี่ปุ่นนะมันโตมันยอดขายมันได้ด้วยไม่งั้นมันลำบากกันหมดอ่ะ
0: ครับ
1: รถจีนขายก็เอาเงินกลับเงินกลับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเรื่องของการจ้างงานมันมีการขับขึ้นในเศรษฐกิจมันหมุนเวียนอยู่นี้บางทีจีนออกมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมมาเปิดนะผมสร้างโรงงานนะแต่ว่าตอนเนี้ยโรงงานผมยังไม่เสร็จแต่ว่าผมต้องส่งมอบรถให้กับลูกค้าผมขอเข้าจากจีนก่อนอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้ก็เอาอนุโลมให้เข้ามามันก็ใช่เรื่องไหมอ่ะ
0: มันผิดเงื่อนไขครับไม่ได้จริงๆแล้วมันผิดเงื่อนไข
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็มาขอไงเพราะว่าอ้าวเนี่ยมันมียอดจองมาจะให้คนรอยังไงล่ะแล้วเราก็โรงงานแล้วก็กำลังทำอยู่
0: ไม่
1: ก็มาพูดกับร้านแบบนี้บางทีเอาเข้ามาที2,000 3,000 คันเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าลายผลิตเรายังไม่เสร็จ
0: ไม่ถ้าโดยส่วนตัวผมนะถ้าโดยส่วนตัวผมนะพี่โจผมถือว่าอันนี้ไม่ได้เพราะว่ารัฐเนี่ยประกาศมาตรการเอาไว้ล่วงหน้าตั้งหลายปีให้คุณเตรียมพร้อมให้คุณส่งให้ทันไงถ้าคุณส่งไม่ทันมันก็เป็นเรื่องของการผลิตของคุณที่ประเทศแม่คุณต้องไปบอกว่าต้องส่งมาก่อนไอ้ที่ประเทศผลิตแล้วส่งไปโรงงานเนี่ยยังไม่ต้องส่งมาไทยก่อนเพราะไทยจะปรับภาษีผมว่าเรื่องนี้รัฐบาล
1: มันก็เป็น
0: รัฐบาลต้องแข็งอ่ะจะอ่อนไม่ได้อย่างงี้พออ่อนปุ๊บผลกระทบมันไปถึงรถญี่ปุ่นที่เขาผลิตจากบ้านเราเขาตายหมดเลยนะ
1: เขาก็เดือดร้อนนะ
0: ครับเออครับ
1: อย่างเงี้ยมันก็ไปอ้าวช่วยกันเดี๋ยวไม่เป็นไรได้ได้เอานี่มาก่อนนี่มาก่อน
0: ไม่ได้
1: จะดูยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เซลล์ที่ขายรถญี่ปุ่นอยู่ทำยังไงล่ะครับเจ้าพ่อค้าขายผลไม้ขายหน้าโชว์รูมรถญี่ปุ่นอยู่ทางไหนล่ะครับเซลล์ไม่มีตังค์ซื้อผลไม้ทานแล้วตอนนี้นะฮะคนละครึ่งก็ช่วยไม่ได้
1: จริงๆมันเดือดร้อนหมดนะมันเดือดร้อนหมดนะ
0: ใช่ครับ
1: ไปขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแหละ
0: ครับถามพี่โชคนิดนึงพี่โชคพอจะทราบตัวเลขของ Toyota FJ มั้ยเป็นไงบ้าง
1: FJ ใช่มั้ย
0: Land Cruiser F
1: มันมีตัวเลขอยู่ไม่ใช่เหรอพี่ FJ
0: ผมพยายามเขารวมแต่เขาไม่ได้แยกมาบอกว่า FJ เป็นยังไงแต่ว่า Toyota เนี่ยขายดีแน่นอนแหละนะครับทั้งกลุ่ม Hilux Travo Vivo Camp
1: ทั้งหมดของตลาดเขาก็ 33.82% เกือบ 34% โตขึ้น 3% จากเทียบกับปีที่แล้ว
0: ครับ
1: Pickup ใช่ไหม Travo
0: Pickup โต 6%
1: Pickup Travo Hilux Camp ล่อไป 30,000 กว่าคัน
0: อ
1: ่ะอีโคตุยาลิสยาลิสเอทีฟก็สามหมื่นกว่าคันนะครับ
0: เนี่ยที่เซอร์ไพรส์อันนึงก็คือยาลิสกับยาลิสเอทีฟแหละกลุ่มนี้อีโคนะครับโต 22.95%
1: ไฮบริดที่นี่มันไฮบริดไง
0: ใช่
1: แล้วมันไฮบริดแล้วมันประหยัดไง
0: ครับ
1: แล้วอย่าลืมว่าเอทีฟเนี่ยยาลิสเอทีฟเนี่ยฉายามันคือมินิคัมรี่นะพี
0: ่เออมีทุกอย่างที่คัมรี่มีครับ
1: มันมีออปชันมากกว่าคัมรี่อ่ะแล้วมันก็รถมันก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยรถสวยด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็มีออปชันครบทุกอย่างสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ Toyota ทำแล้วขายดีใช่ไหม
0: ครับ
1: มันไม่ได้มาจากว่ารถสวยอย่างเดียว Toyota มีแหล่งข้อมูลที่แบบว่ารีเสิร์ชจากลูกค้าเยอะมาก
0: ครับ
1: พอเขามีรีเสิร์ชลูกค้าเยอะเนี่ยเขารู้แล้วว่าให้คุณฟังเขาชอบอะไรพี่เจฟชอบอะไรในรถเนี่ยพี่เจฟอยากให้มีอะไร
0: ครับ
1: ในรถผมขับรถผมอยากได้อะไรจากในรถคันนี้
0: ครับ
1: คันนี้ผมขับแล้วได้อะไรเขามีรีเสิร์ชจากคนไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ใช้รถอ่ะเยอะมาก
0: ครับ
1: และเขาเลยรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไทยยังไงบางทีเขาถึงกล้าตั้งราคาพี่เห็นป่ะ
0: ตัวตั้งคือกำหนดราคา
1: ที่เปิดมาที่เราว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เจอกับ
0: อะไรนะจีนตอนนั้นออโต้ทรี
1: บีวายพีตัวซีลไฟที่ประหยัดเน
0: ี่
1: ยตัวตั้งต้องมาลงมาเล่นแต่ตัวตั้งไม่สนใจเลย
0: ครับ
1: เขาไม่เล่นสงครามราคาเลยเขาขาย700,000กว่าเลยป่ะ
0: แล้วเขาคิดถูกด้วยพี่กลายเป็นซีไฟขายไม่ได้เออแปลกมาก
1: แล้วเขาขายได้ด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าเฮ้ยในรถต้องมีอะไร
0: ครับ
1: ขับแล้วต้องได้อะไรเขามีรีเสิร์ชหมดเลย
0: ครับ
1: มันเลยเป็นข้อได้เปรียบของโตโยต้า ครับบริษัทเขาแบบเก็บข้อมูลเยอะมากซึ่งถ้าเกิดว่ารถจีนทำกันบ้านเยอะๆโหพี่เอ้ยมันจะสนุกกว่านี
0: ้โซต้าเขามีข้อมูลเยอะขนาดนี้เขาจะมีข้อมูลไหมว่าเขาไม่ได้ซื้อโฆษณารายการทั้งเนี่ยมอเตอร์อินเทรนทั้งเส้นทางยานยนต์อะไรนี่ไม่มีเลยนะเขามีข้อมูลไหมพี่โจ
1: ก็จริงๆก็อยากจะบอกนะว่าเออไปดูพี่บ้างนะ
0: อย่าคุณผู้ฟังเออคุณฟังจะหาว่าเราเทคไซส์แค่ผมขออนุญาตบอกฝากบอกไปทางออกอากาศเลยแล้วกันฮะเนี่ยรายการมอเตอร์อินเทรนเราก็เปิดรับโฆษณาอยู่นะฮะตัวต้าฮะนะเส้นทางยานยนต์เราก็รับมีบ้างก็ดีนะเอออะไรอย่างนี้นะครับ
1: มันเป็นยังไงนะลองดูหน่อยนะ
0: เอ๊ะเราจะขายดีนี่นะไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราก็ทำหน้าที่สื่อเราไปนะครับ
1: ครับ
0: ผมมีอีกอันนึงที่เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆยอดขายรถไฟฟ้าในจีนครึ่งปีพี
1: ่
0: อันนี้ผมว่าคนไทยสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าบ้านเราเนี่ยตอนเราคุยกันตอนต้นปีใช่ไหมครับเพราะสถานการณ์รถไฟฟ้าปีนี้เราคาดการว่าน่าจะไม่มีอะไรขยับกันมากมายนักหรอกนะครับเพราะต่างคนต่างฝ่ายต่างก็ต้องดูรถที่มาแล้วก็จะต้องดูว่าจะอยู่รอดยังไงรถที่จะมาใหม่ก็ต้องดูว่าภาครัฐจะชัดเจนขนาดไหนก็เลยอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่านอนไม่มีการขยับอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้พอดูตลาดในเมืองจีนบ้างนะครับประเทศแม่ประชากรพันกว่าล้านเนี่ยนะครับยอดขายรถปีนึงเนี่ยโหเป็น10ล้านอ่ะนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว6เดือนเขามีการทำสรุปยอดขายรถไฟฟ้าครึ่งปีแรกนะครับอันดับ1ครับที่รุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับ Geely EX2 ครับพี่ครับขายในบ้านเราด้วย
1: นี่ผมบอกแล้วว่ามันขับดี
0: ใช่
1: บอกแล้ว
0: นะครับแซงหน้าม
1: ันขับดี
0: ผมบอกแล้วแล้วผมก็ย้ำเลยด้วยว่าอย่างหลายๆครั้งที่คุณผู้ฟังบอกว่าช่วยเปรียบเทียบรถเล็กๆให้หน่อยเนี่ยเราก็ยังชี้ไปเลยว่า Geely EX2 น่าสนใจมากใช่ไหมครับเพราะด้วยคุณสมบัติรอบด้านที่มันมีนี่ไงที่เป็นสิ่งพิสูจน์เลยว่าไม่ใช่เราคิดไปเองพอขับแล้วมันแตกต่างจริงๆนะครับในจีนยอดขายอันดับ1นะครับ 194,200 คันอันดับ2ครับ
1: อันนี้ Tesla เดียวหรอ
0: ไม่ครับครึ่งปีแรกของจีนพี่ครึ่งปีแรกอันดับ2ครับ Tesla Model Y พี่Tesla นะตอนนี้นะฮะเดินดมก้นฉีรีเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับนะครับยอดขาย 172,500 คันครับอันดับ3ครับ Li Auto ครับ Li Auto นะLi ครับ Li ครับ 124,000 คันครับ
1: โอ้โหขายกันเป็นแสนคันนะ
0: Li เนี่ยที่เขาขายดีเนี่ยจะเป็นตัว Auto i6 รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆ Hatchback นะครับจะเป็นเหมือน Prius นะพี่ทรงนะทรงคล้ายๆ Prius ใช่ครับแต่ว่าบอดี้เนี่ยสีจะเป็นสีที่พี่ชอบอ่ะสีอะไรนะคอปเปอร์สีทองแดงอ่ะแล้วหลังคาดำแบบแนวสปอร์ตหลังคาดำแนวสปอร์ตจะเป็นลักษณะนั้นนะครับอันดับ3นะครับก็คือ Lee นะครับอันดับ4ครับ XiaomiU7 ครับพี่เป็น SUV ไซส์ใหญ่ยอดขาย 104,000 คันครับและอันดับ5ครับ BYD หยวนอัพครับ 82,000 คันหยวนครับหยวนครับครับหยวนตัวเชนที่ 82,000 คันนะครับนี่คือ5อันดับรถขายดีที่สุดของจีนในช่วงครึ่งปีแรกครับ
1: เจ้าก็แสนกว่าคันแสนกว่าคันนะ
0: ใช่นี่แต่
1: หยวนเนี่ยไม่ได้น้อยนะถ้าฟังตัวเลขเนี่ยที่เบียดกันเนี่ยเจ้าแสนกว่าคันนะ
0: อันดับ109อ่ะจีนี่เนี่ย
1: เกือบ200,000คันน่ะ
0: ครับผมอันดับ10เลยนะอันดับ10ผมไล่ให้ดูอันดับ10เลยนะอันดับ10 MG4 ครับพี่ 78,000 คันครับใช่ครับ
1: MG4 ก็คือที่บ้านเราลดราคาอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยดี MG ก็นี่ก็ดีผมว่านี่ดี
0: ครับ
1: ก็น่าสนใจเลยนะ
0: เป็นข้อมูลที่พอจะบอกกันให้เราได้รู้ว่าแม้กระทั่งในจีนเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกที่แบรนด์นะเพราะถ้าว่าไปแล้วจีลี่เนี่ยเครือใหญ่ก็จริงแต่ถ้ารถหรูหรือรถชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย มีเยอะหลากหลายมากนะครับจะเป็นเสี่ยวหมี่ก็ตาม

0: หรือจะเป็นทางด้านของอะไรนะนีโอซึ่งเป็นเครือใหญ่กว่าฉางอันนะครับก็ไม่ถูกเลือกนะอันดับหนึ่งเป็นจีลี่ครับนะน่าสนใจมาก EX2 ครับพี
1: ่EX2 ดีเอาจริงถ้าใครแล้วราคาเนี่ยอยู่400,000ต้นตอนนี้นะ
0: ครับ
1: เขาเปิดตัว399อันนี้ก็429นะ
0: ครับ
1: ขับไปขับมาผมว่ามันดีนะ
0: มันดีพี่มัน
1: ในราคาในราคาดีสมราคาคุณจะเอา400,000กว่าไปเทียบล้านกว่าไม่ได้นะ
0: ครับ
1: แบบ400,000กว่าไปเทียบว่าโอ้ยนี่ผมขับเจคู่600,000ผมก็ต้องเด็กเจ๋งกว่า400,000กว่าถ้าเทียบกับเจคู่ผมว่าสูสีเว้ยผมว่าเรื่องความคุ้มค่าเอาเรื่องความคุ้มค่าผมว่าใกล้เคียงแต่คนไทยเกินกว่า
0: ผมว่าเรื่องช่วงล่างอ่ะเรื่องช่วงล่างอ่ะจีนี่ชนะเลยอ่ะไม่ใช่คุ้มไม่ใช่สูสีจีนี่ชนะเลย
1: ใช่ไม่ได้ไก่กาอะไรเล่ผมบอกเลยว่ามันได้มันได
0: ้แล้วภายในอินทีเรียเนี่ยจีลี่เนี่ยสวยนะครับ
1: ไม่ขี้เลยไม่ขี้เล
0: ยสวยเลยนะครับมีไฟเอ็มเบนไบรท์นะครับมีตัวกราฟิกที่เป็นเส้นไฟเป็นเคล็ดสายแสงจากใยแก้วนะครับสวยเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับ
1: เป็นเคเบิลใยแก้วใช่ไหมแล้วก็
0: ใช่
1: แต่ออกมาที่สี
0: นะครับแล้วเบาะนั่งเนี่ยเขาก็ได้รับการออกแบบโดยกลุ่มธนบุรีเนี่ยใส่โนฮาวเข้าไปสั่งให้ทางด้านของโรงงานผลิตนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับผมอยากรู้จังเลยบ้านเราขายกี่คันไม่รู้จีลี่อ่ะ
1: แล้วเดี๋ยววันที่18เนี่ยมีตัวใหม่1คันนะครับจีลี่เพิ่มคันแล้ว18เนี่ยเราจะไปทดสอบกันผมกับเจียมก็จะไปขับรถคันนี้กันนะจีลี่ใหม่นี่กันนะครับ
0: ครับเดี๋ยวจะคงจะได้คุยกับผู้บริหารด้วยว่าเป็นไงบ้างคิดทาง
1: พี่โน้ตไว้เลยเพราะเดี๋ยวไปถึงลืมจะถามอะไรโน้ตลืมแต่ว่าที่ผมเปิดใหม่อีกคันหนึ่งนะมันก็จะมีอยู่เร็วๆนี้นะครับ coming soon นี
0: ้ครับ
1: ผมว่าปลายปีนะ Mitsubishi New All New Mitsubishi Pajero
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะมาเร็วๆนี้ปลายปีนี้นะ
0: เขามีภาพเจตนาหลุดออกมาให้เห็นแล้วนี
1: ่พี่เรียกว่าภาพเขาเรียกภาพเรนเดอร์
0: อ้าวเหรอ
1: เรนเดอร์จากคอมพิวเตอร์
0: โอ้โหยิ่งชัดใหญ่เลย
1: มีในเส้นทางยานยนต์มีให้ดูครับถ้าอยากเห็นรูปรถคันนี้นะแล้วก็ปาเจโร่นี่คือจริงๆแล้วเขาก็เป็นแบบถ้าในมุมของเขาเนี่ยปาเจโร่เนี่ยก็ยัง
0: เรือธงของเขาเลย
1: ถ้าสุดเขาต้องมีนามสกุลต่อด้วยเป็นปาเจโร่โชกุนถ้าจำได้ถ้าใครจำได้นะคำว่า
0: ครับ
1: ปาเจโร่นี่ก็ถือว่าเป็นออฟโรดในระดับหนึ่งนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าตระกูลโตโยต้าก็ต้องเป็นพวกแลนด์ครูเซอร์นะ
0: ครับ
1: เขาจะแบบแข่งขันกันอย่างนี้ถูกไหม
2: ฮะใช่ครับวันนี้ลาสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นี้เวลา 15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันร่างครูหมวยถึงวัตโนดครอบครัวแยกมิสุดอะไรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาร่างของครูหมวยหรือนางสาวทิวาพรอายุ42ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมาถึงวัตโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทันทีที่ร่างของครูหมวยเดินทางมาถึงบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานรวมถึงคนรู้จักการเดินทางมารับร่างและแสดงความอาลัยในขณะที่ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของครูหมวยยังอยู่ในอาการโศกเศร้าไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันสำหรับร่างของครูหมวยครอบครัวได้นำมาสวมใส่เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูหมวยรักและผูกพันมาโดยตลอดชีวิตการทำงานแม้ครูหมวยจะทำหน้าที่เป็นครูแนวแต่ยังมีความผูกพันกับกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ครูหมวยรักและทุ่มเทให้แก่ลูกศิษย์มาโดยตลอดรัฐบาลเดินหน้าคืนคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านพม.ลุยราชดำเนินคัดกรอง16ราย2คนสมัครใจเข้าศูนย์ฟื้นสุขภาพและสร้างอาชีพร้อยเอกหญิงพัฒนลับทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าช่วยเหลือคนไร้บ้านเชิงรุกเน้นลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนคัดกรองปัญหาเป็นรายบุคคลและเชื่อมต่อความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพสิทธิและสวัสดิการครอบครัวและการประกอบอาชีพล่าสุดดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่จากการลงพื้นที่พบคนไร้บ้าน16คนเป็นชาย13คนและเป็นหญิง3คนเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยและเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลประเมินสภาพความเป็นอยู่ผลจากการพูดคุยมีชาย2คนแสดงความสมัครใจขอรับการคุ้มครองภายในศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปจากการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินปัญหาและความต้องการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละคนสำหรับทั้งสองรายจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตและประเมินความพร้อมด้านการดำรงชีวิตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพการมีงานทำและการสร้างรายได้ตามความเหมาะสมของศักยภาพแต่ละรายดอลฟินพัดถล่มโอกินาวาพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนไฟฟ้าดับกระทบอาคารบ้านเรือนกว่า 14,000 หลังและสายการบินยกเลิกเที่ยวบินในพื้นที่โดยพายุมีความระลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและอู่เจียนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์พร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงครอบคลุมถึงเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียงไปจนถึงวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือ ือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งกิพันธ์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็มาดูเรื่องของวันหยุดเดือนสิงหาคมนะฮะวันที่12สิงหาคมหยุดวันแม่นะฮะก็วันเดียวนะฮะวันพุธกลางสัปดาห์เลยแล้วก็อาจารย์อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์เซตอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะอ่ะก็จบกันไปเรียบร้อยกับเทศกาลแห่เทียนนะฮะอุบลนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเที่ยวอุบลยนต์ได้ทั้งเดือนนะฮะมีหลากหลายกิจกรรมให้เที่ยวชมกันต่อเนื่องเทียนแกะแล้วนะครับเขาก็มีเก็บไว้ใครที่ไม่ได้ไปช่วงของงานเทศกาลนะครับก็ตามหลังไปดูกันได้นะฮะมีที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเข้าไปชมกัน 3-17 สิงหาคมนะครับอ่ะอาจารย์อยู่สายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณเหม่งครับก็มาพบกับวันจันทร์ที่แสนสดใสเพราะมิสเตอร์ทรัมป์เขาบอกว่าเขาจะเลิกรบกับอิหร่านแล้ว
7: ครับอิหร่านบอกว่าอิหร่านขอให้หยุดยิง อิหร่านบอกเอ๊ะเมื่อไหร่นะพูดแต่ไม่พูดเมื่อไหร่ไม่รู
8: ้อันนั้นเป็นเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประมาณ9ครั้งแล้วจงสบายใจได้อย่าไปถ้าเกิดมันน้ำมันมันลดมันจะเป็นเรื่องที่ดีแต่น้ำมันแต่ก็อย่าไปหวังว่ามันจะเป็นเรื่องจริงจังอะไรขนาดนั้นเนื่องจากมันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนผมเลิกวิเคราะห์แล้วครับ
7: ครับ
8: ช่างมันจะครับรอผลลัพธ์แล้วกันว่าน้ำมันราคาหน้าปั๊มเท่าไหร
7: ่น้ำมันโลกลงไป70-80ตอนนี้มันแต่น้ำมันหน้าปั๊มน่าจะลงได้สักบาท2บาทนะฮะ
8: น้ำมันหน้าปั๊มอั้นอยู่นานมากครับคือราคานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากราคาลงกลั่นสิงคโปร์นะฮะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องดูตลาดสิงคโปร์เป็นหลักต้นเดือนที่แล้วกับสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ย
7: ครับ
8: ราคาต่างกันประมาณ 4-50 เหรียญ อันนี้เราพูดถึงน้ำมันดีเซลนะครับ
7: ฮะ
8: จาก110ขึ้นมาเป็น160แล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ส่วนของโลกลงเราก็ไม่ลงง่ายๆหรอกเพราะว่ายังมีกองทุนน้ำมันอีกจำนวนมากที่ต้องชดใช้
7: ไปเทศกาลงานประเพณีนะฮะนี่เพชรบุรีส่งมาหลายรอบแล้วนะครับขอเชิญไปเที่ยวงานเทศกาลภาพยนตร์เพชรบุรีเมืองฉายหนังฉายเมืองทุกวันเสาร์สิงหาคมนะครับตลอดเดือนสิงหาณวิกชั่วคราวหน้าศาลเจ้าวัดลาดอำเภอเมืองครับแล้วก็ต่ออีกนิดนึงนะฮะลำตะคองฝากมานะครับบนอกอากอกอากและตั้งแต่มีทางด่วนข้างบนเนี่ยคนไม่วิ่งข้างล่างเลยไปเที่ยวงานเทศกาลกินปลาลำตะคองครับณท้ายเขื่อนลำตะคองบ้านท่างอยอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับจัดวันที่1-7กันยายนนะครับไปกินปลากันนะฮะก็คนเยอะครับงานนี้ถือเป็นงานใหญ่ของที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกนะฮะที่ลำตะคองเขาครับ
8: ตอนนี้ก็อย่างน้อยมีคนอาจจะมีลงไปข้างล่างบ้างคิดมากก็มันก็เป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันก็ปรับเปลี่ยนไปครับเพราะว่าจนพอมีมอเตอร์เวย์มาเรื่อยๆต่างๆสมัยก่อนยังจำได้เลยว่าตอนช่วงที่จะทำตลาดหนองมนใหม่ๆเนี่ยก็มีไม่ใช่ตลาดหนองมนครับทันทีมอเตอร์เวย์ที่ผ่านในนั้นใหม่ๆเนี่ยหนองมนเนี่ยไปพัทยา
7: ครับ
8: เดิมทีเราวิ่งสุขุมวิทยังไงก็ต้องผ่านหนองมน
9: แต่หนองมนบางแสนนะฮะ
10: ครับ
9: แต่หลังพอจะทำตอนนั้นหนองมนก็บ่นว่าเฮ้ยแล้วคนมันจะหายไปหมดไหมหรืออะไรแล้วก็ตกเสาไปช่วงนึงแต่ว่าตอนหลังมันก็กลับมาในระดับที่เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ปรับตัวกันไปเพราะว่าบ่นไปก็ไม่รู้จะทำยังไง
10: มีอยู่ช่วงนึงที่มีตลาดริมมอเตอร์เวย์ฮะมันก็มีพวกร้านค้าไปจับจองกันเยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแทบไม่มีคนแล้วเลิกกันไปหมดแล้วฮะก็กลับไปเที่ยวหนองบนกันเหมือนเดิม
9: ที่ไหน
10: ไอ้เมื่อผมจำได้เมื่อสักผมสัก10กว่าปีที่แล้วอะครับอาจารย์คือมันจะมีที่ริมมอเตอร์เวย์นะฮะช่วงเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้าศรีราชาไปทางพัทยาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหรถเยอะมากนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกแล้วก็มีพวกร้านขายของฝากเนี่ยก็จากในตลาดหนองมนนี่แหละไปจับจอง

0: องกันเยอะเหมือนกันครับอาจารย
1: ์ก็
0: ตอนนี้หายเรียบ
1: มันก็ปรับตัวกันไปตามยุคสมัยอย่าไปคิดมากนะฮะคือตลาดเป็นคนกำหนดฮะตลาดเดี๋ยวตลาดเป็นคนกำหนดว่าตรงไหนมันจะผู้คนเอาไว้ง่ายว่าคนเป็นคนกำหนดอย่าไปสนใจเลยเอาให้รอไปวันๆก่อนเถอะตอนนี
0: ้ว่าก็ดีแล้ว
1: รู้ไม่ตรงส่วนนั้นไปเติมไปมุ่งหน้าสู่ความรุ่งเรืองกันดีกว่
0: า
1: เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกองทุนน้ำมันผมเลยกดดูเล่นๆนะฮะ
0: ครับ
1: สถานการณ์ภาพกองทุนน้ำมันนะฮะฐานะกองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบอยู่ 65,700 ล้านซึ่งถ้าเกิดจำกันได้ว่าตอนการกลางสงครามก็ติดอยู่ประมาณนี
0: ้
1: 63,000เออตอนแรงๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ากองทุนน้ำมันสภาพดีขึ้นไหมเห็นน้ำมันลดราคาลงมาในช่วงหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาแล้วลงไปอีท่าไหนก็ตามผลลัพธ์ก็คือ 66,000 ล้านที่ยังต้องใช้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน้ำมันก็คงจะต้องไม่ว่าตลาดโลกมันจะเป็นอีท่าไหนเราก็น้ำมันก็คงจะอยู่บริเวณนี
0: ้
1: ต่อไปอีกพอสมควรเนื่องจากเรายังมีอีก 66,000 ล้านที่ต้องไปใช้ตัง
0: รถใช้รถไฟฟ้าดีกว่าไหมออกจากวงจร
1: จะออกจากวงจรก็อย่าลืมว่าก็ต้องไปขายคันเดิมซ
0: ื้
1: อคันใหม่ขายคันเดิมก็ต้องขาดทุนยังไงก็ขาดทุน
0: เอาตังที่ไหนมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าฮะผมหมายถึงว่ารถไฟฟ้า MRT BRT
1: MRT ถ้าเกิดใช้ได้ก็ใช้กันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ยังแม้แต่พนักงานผมเนี่ยถ้าเกิดผมเข้าเมืองผมก็ใช้ BTS ส่วนผมอยู่แล้วผมไม่บ้าขับรถเที่ยวในเมืองแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบ้านเรามันทุกอันไม่ได้อยู่ติด MRT หรือ BTS ทุกคนมันก็มีข้อจำกัดว่าบางทีอยู่หมู่บ้านแล้วอย่างคุณเมงเนี่ยเอาใช้ดิใครว่าอะไรไปบอกคุณผู้ฟังให้ใช้แล้วคุณเบ่งใช้หรือเปล่า
0: โอ้ยคือสมมตินั่งรถอะไรนะนกเหลืองนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยมาจากรายการที่เราสมทเนี่ยโอ้โหต้องวิ่งอ้อมเมืองครับอาจารย์ฮะวิ่งจากศรีนครินทร์มุ่งไปหัวหมากแล้วก็วนโค้งผ่านวิ่งบนเส้นลาดพร้าวมาต่อที่แถวๆสีแยกลาดพร้าวตัดกับถนนรัชดาภิเษกฮะแล้วก็นั่ง BMRT มาต่ออีกทีนึงโอ้โหมีชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงเสียเวลาเกิน
1: ใช่ไหมคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้จะไปบอกให้คุณผู้ฟังใช้ได้ไงคนทุกคนก็ถ้าเกิดมันใช้ได้ทุกวันมันก็ดีไอ้ขี้เกียจเป็นนั่งรถติดแล้วตอนนี้แต่รถมันมีไว้เป็นพาหนะมันไม่มีอะไรโชว์ความหรูหรามากมายขนาดนั้นทุกคนก็เบื่อรถติดกันแน่ๆน่ะถ้าเกิดก้าวขึ้น BTS ถึงที่ทำงานเลยทุกคนก็ใช
0: ้ปัญ
1: หาก็คือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไปเที่ยวดีกว่า
1: ก็ขายรถน้ำมันดิแล้วก็ซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้ก็ผ่อนอีกยาว
0: เอาที่มีใช้ไว้ก่อนแล้วกันนะ
1: นั่นแหละทำอะไรก็ทำนะ
0: เตาฟักแล้วฮะอาจารย์ฮะรังที่4
1: โอ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์พอสมควรนะฮะอันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องเต่ามะเฟืองนะครับเต่ามะเฟืองหลงด้วยดูเพราะว่าปกติเนี่ยเต่ามะเฟืองจะวางไข่เดือนพฤศจิกายนยาวไปจนถึงเดือนมกราคมนะฮะแต่แม่เต่าตัวนี้ชื่อเขาตั้งชื่อกันว่าเต่านโมนะฮะถ้าท่านจะกลัวผีก็ว่ายทะลวงเข้ามาวางไข่ตรงกลางเนี่ยหลงก็เรียกหลงแบบสุดๆนะฮะแม่เต่าบอกฉันหลงเพิ่งฉันวางไข่กันเดือนมิถุนา
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ยาวหมดแล้วแถมยังไม่ใช่หลงหนเดียวด้วยเดี๋ยวก็หลงมาแล้วก็ไม่อั้นวางไข่รวดเดียว6รังซึ่งก็เป็นสถิติที่สูงมากสำหรับเต่ามะเฟืองตัวหนึ่งที่วางไข่ได้ถึง6โดยเฉลี่ยของเราได้3-4รังนะอันนี้ได้ถึง6รังแล้วที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือเดิมทีในอดีตก็เคยมีแม่เต่าหลงฤดูมาวางไข
0: ่
1: ปรากฏว่ามันไม่ฟักเลยมันไม่มีน้ำเชื้อแต่แม่เต่าตัวนี้ถ้าทายจะฮอตฟักทุกรังนะฮะส
0: ี่
1: รังนี้ฟักหมดแล้วอัตราฟักเนี่ยสูงมากนะเพราะว่าปกติเต่ามะเฟืองต่อให้ถูกแล้วดูเนี่ยเราจะได้อัตราฟักบางที30-40%ที่ลูกไข่จะฟักออกมาเพราะว่าน้ำเชื้อไม่พอ
0: ครับ
1: แต่แม่ตัวใหม่เนี่ยอัตราฟักถึง70
0: อ
1: ่ะ80%รังที่สี่ยังอยู่70-80%เนี่ยถือว่าสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็เขาเพิ่งรู้สึกเขาปล่อยกันไปเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดรังที่สี
0: ่ครับ

0: ตัวครับทั้งปี
1: เคี้ยวเคี้ยวยังอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ตัวที่10นี่หัวหายไปเลยตัวที่9โดนกรีดตัวที่11นี่ยังอยู
1: ่โอ้โห
0: แต่ลูกตายเยอะฮะนะฮะก็เนี่ยข่าวบอกว่าเป็นข่าวเศร้าแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็เอาข่าวดีๆบ้างรายการเรามุ่งหน้าสู่ positive thinking
1: ครับไปกันที่ข่าวดีฮะ Chinese Summer นะประเทศจีนฤดูร้อนนะฮะช่วงซัมเมอร์คือเขาจะมีซีซั่นของเขาซัมเมอร์เนี่ยคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมโดยประมาณนะฮะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเลือกเที่ยวไทยเป็นอันดับหนึ่งครับอันนี้ข่าวดี
0: ก็ดีนะฮะก็มากันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวต้องเอาเงินไปใช้กองทุนน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้คำเดียวว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็จะเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยก็พึ่งพาจีนเยอะถ
1: ้
0: าเกิดเขาจะมาไม่มาอะไรก็จะไปว่าเขาบ้างอ่ะผมก็เคยพูดเป็นรู้กี่คนแล้วเพราะว่ามันสนุกปากแต่มันกระเป๋ามันแห้งเพราะการท่องเที่ยวมันกระจายไปทั่วแล้วยุคนี้มันคนไทยก็ในอนาคตจะน้อยลงเรื่อยๆถ้าทางเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝากความหวังไว้กับการท่องเที่ยวต่างชาติแล้วมันมีการกระจายรายได้หรืออะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ก็ช่วยกันยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งบนใบหน้าและในเน็ตแล้วก็อย่าไปหลอกเหลือกอะไรเข้ามากอยู่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้เยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่กันอย่างสงบ
1: อีกหนึ่งหยด
0: หาตังค์กันไปเถอะ
1: อีกหนึ่งหยดน้ำทิพย์นะฮะเธอก็เปลี่ยนผ่านและเดือนสิงหาคมเรียบร้อยไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วครับอาจารย์ครับใช้แล้วด้วยผมเนี่ย
0: ผม
1: เดือนที่3มาแล้ว
0: ชมรมจนหมดแถมยังสำหรับเดือนที่แล้วเดือนนี้ยังไม่ได้ใช้ครับใจเย็นผมรอให้คนอื่นเขาใช้กันไปก่อนแล้วจะได้กระจายรายได้ไงผมไม่ได้มีปัญหามากเพราะฉะนั้นต้นเดือนเนี่ยคนก็จะไปแห่ใช้แล้วก็จะบอกว่าหมดแล้ววันที่8วันที่10หมดแล้ว เดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าเขาปลายเดือนเขาจะไม่ค่อยได้รายได้เพราะงั้นผมจะไปสไตล์ครึ่งเดือนหลังเพื่อให้กระจายรายได้ไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าตอนครึ่งเดือนหลังเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปใช้กันครึ่งเดือนแรก
1: ครับขออนุญาตไปที่ข้อความนะคุณฮาเวียส่งเข้ามาทำไมเงินเยนที่ผ่านมาถึงอ่อนค่าครับแล้วจะแข็งค่าขึ้นไหมครับจะไปเที่ยวช่วงปลายปีให้จันตอบ
0: มันแข็งแล้วอ่ะ
1: มัน
0: เขาเพิ่งแทรกไป
1: มันอ่อนเฉพาะดอลลา
0: ร์ไม่เงินเยนอ่อนนี่อ่อนมาอ่อนมานานแล้วนะฮะอ่อนมาระดับ20 บาท 19 บาท19 บาทนี่18 บาทครึ่ง
1: ครับ
0: ก็คือต่ำ20นิดนึงผมจำได้แม่นเพราะต่ำ20เมื่อไหร่ผมแรกเลยเสร็จแล้วก็กลับไป20แล้วก็เป็น20กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็คือผมก็จะแลกเป็นระยะนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อ2วันก่อนนะถ้าจำไม่ผิดเขาแทรกแซงเงินรัฐบาลญี่ปุ่นแทรกแซงเงินคงเข้าใจนะฮะ
1: ครับ
0: แซงค่าเงินเพราะฉะนั้นเงินเยนก็เลยพุ่งพรวดกลับไปที่ประมาณสัก21ตอนนี้ผมไม่ได้ดูเพราะว่ามันแพงแล้วผมก็เลยขี้เกียจดู21กว่าถ้าเกิดถามว่าจะไปเที่ยวเราก็ต้องการให้มันอ่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้บอกยากเพราะว่ามันยืน19 20 20กว่าบาทเนี่ยยืนมาครึ่งปีแต่พอมันไป21กว่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแทรกแซงเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะ21กว่าไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีที่คุณคาเวียจะไปเที่ยว
1: ครับมี
0: แรกตอนนี้ก็รออีกสักเดือนหนึ่งดูทีวีแววแล้วก็ค่อยๆทยอยแลกใส่ทราเวลคลาสไปก็ได้
1: เผื่อจะอ่อนกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาดอลลาร์ไปแทรกแซงแล้วนี
0: ่ก็แทรกแซงแล้วไงตอนนี้มันแข็งขึ้นมาไง
1: ครับ
0: เราไม่มั่นใจว่าจะแทรกแซงอีกหรือเปล่าไง
1: โอ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ระดับ21นิดๆเนี่ยไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็มีปรับใหม่ด้วยไทยเที่ยวไทยพลัสนะฮะอันนี้คำใหม่เรื่องนะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับรัฐร่วมจ่ายค่าโรงแรม 50% สูงสุด 3,000 บาทจำกัด 500,000 สิทธิ์นะครับคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนกันยายนนะฮะเดี๋ยวจะเสนอครม.ปลายเดือนสิงหานี้นะครับแล้วก็ปรับใช้งบเงินกู้เร่งกระตุ้นท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นนะฮะก็จะมี

0: รายละเอียดเพิ่มเติมเช่นนักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์สูงสุด50ต่อคนนะครับสนับสนุนคูปองด้วยมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์นะครับครอบคลุมในเรื่องของการใช้งบไปช้อปปิ้งทัวร์แบบ one day trip ร้านอาหารแล้วก็เป็นรถเช่านะฮะใช้สิทธิ์ได้77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับและก็ใช้ได้ในวันธรรมดาหรือวันหยุดก็7วันแหละ7วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะฮะก็ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอให้รายละเอียดออกมาเป๊ะๆก่อนแล้วเราค่อยผ่านครม.ก่อนแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันแต่มันเดี๋ยวมันรายละเอียดมันเยอะฮะมันอะไรสิทธิ์ละ500
0: ฮะคาดว่าจะต้องปรับอีก1เช่นว่า510มันน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
1: ไอ้เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นก็อาจจะต้องว่ากันเป็นว่ารายละเอียดรายบุคคลไง
0: ครับ
1: ถ้าตกลงเท่าที่ฟังคุณเหม่งพูดมานี่เหมือนกับเราได้2รัฐบาลจะช่วยเรา 2,500
0: เออใช่ก็1คนต่อ50สี่ละ500
1: เออคนฟังแล้วเพราะงั้นไอ้ 5,000 นี่หมายความว่าเราต้องออกเองฮะ 2,500 ใช่มั้ยโอเคฮะ 5,000 ก็ 5,000 จากนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นทัวร์เดย์ทริปเนี่ย
0: ครับวันเดย์ทริป
1: เนี่ยไทยเที่ยวไทยคนไทยเที่ยวเนี่ย
0: จะใช้ไหม
1: เออไปเจอจะไปใช้ยังไงผมยังคิดไม่ค่อยออกกันนะเออแต่เอาโอเคอาจจะมีก็ได้ไปรอบแก่งนึกไม่ก็นั่งเรือไปเที่ยวเกาะแล้วกันเพราะปกติถ้าเกิดเราขับรถเที่ยวเราก็เที่ยวเองกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารโอเคอย่างเงี้ยใช้ได้แน่นอนรถเช่าผมก็ถ้าเกิดเป็นผมก็ยังใช้นะเพราะว่ารถเช่าบินไปแล้วก็เช่ารถอย่างน้อยก็ประหยัดค่ารถอย่างเห็น
0: แล้วนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีโครงการ Fly Thai All the Feeling แล้วก็อีกโครงการนะครับ Thailand Air Connect นะครับที่จะใช้กระตุ้นการเดินทางในประเทศแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คาดว่า3โครงการนะครับจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ราวๆ 56,000 ล้านบาทครับแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีปรับอีกนิดนึงอ่ะ
1: แล้วรายได้จาก 56,000 มาให้ 5,000
0: เออใช่มั้ยฮะ
1: ไม่ได้เลยอย่างนี้คุณต้องปรับนะถ้าเกิดได้เจตัวคาดการณ์ว่า 56,000 เนี่ยคุณจะเอามาเพิ่มงบไทยเที่ยวไทยพลัสสัก 25,000
0: ครับ
1: จะได้ครึ่งไงจาก 5,000 ล้านขึ้นไปแค่ 25,000 ล้านเพราะว่าก็คาดการณ์ว่า 50,000 รายสร้างรายได้ตั้ง 56,000 ไม่เหร
0: อครับ 56,000 ล้านบาทครับ
1: ใช่ครับมาครึ่งนึงดิ
0: อ่ะก็มีท่านฟังส่งเข้ามาครับไปเที่ยวทะเลหน้ามรสุมก็ดีนะครับถูกแล้วก็ไม่มีคนคือดี ดีมียอยักษ์กระลันด้วย
1: อ๋อใช่ฮะผมเป็นสายประจำผมตัวประจำเลยครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าหน้าร้อนหน้าที่ทะเลเงียบๆตัวเนี่ยผมทำงานฮะหน้ามรสุมนี่คือหน้าที่ผมจะไปนอนกลิ้งแต่นอนกลิ้งแล้วก็ดูทะเลตกก็ตกไปดิ
0: ครับ
1: อยู่ในห้องแอร์สบายฝนตกยิ่งดีอากาศสบายด้วยตราบใดที่ผมไม่ลงไปอยู่ในทะเลตอนที่คลื่นแรงๆการที่มีเสียงคลื่นตุ้มๆ มันก็สร้างฟีลลิ่งแสนจะดีให้กับผมเวลานอนได้ฟังเสียงคลื่นด้วย
0: อยู่ริมทะเลฟังคลื่นสาดแล้วก็ฝนพรำๆโอ้โห
1: ใช่นั่งยิ้มยิ้มจะดิกเช้าตอนบ่ายสามดูฝนปล่อยผมว่าไปแล้วก็ที่สำคัญคือถูกแน่นอนยิ่งวันธรรมดาไปเถอะ
0: ครับแล้วในช่วงของกรีนซีซันช่วงนี้นะผมว่าราคาก็คือด้วยความที่ไม่มีคนพักเนี่ยไม่คนพักเนาะยิ่งไปวันธรรมดายิ่งไปวันธรรมดาวันทำงานด้วยราคาก็จะเผื่อได้ลดอีก 50% ด้วยนะผมเคยจอง
1: นะต่อรองโทรไปต่อเลย
0: จ
1: ะไปเจอปกติหลังๆเที่ยวเนี่ยผมไม่ช่วยกดแอปเอาไว้ดูราคามาตรฐานแต่นั่นก็จะโทรไปตรงๆสิ้นแล้ว
0: ครับ
1: แต่คือเขาอาจจะลดให้ไม่ได้ก็แถมอะไรสักหน่อยข้าวเช้าข้าวเย็นได้ไหมอะไรคุยๆไปเถอ
0: ะ
1: ตอนนี้ก็เชิญได้ช่วยๆกันแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยหลังหยุดยาว
0: ครับ
1: คือหลังหยุดยาวเนี่ย
0: เหงาเลยครับ
1: ก็มันเหงาอยู่แล้วเพราะคนเที่ยวหยุดยาวกันหมดแล้วเงินหมดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาเหมาะสมเนี่ยคือ16สิงหา
0: ครับ
1: จนถึง30สิงหาอ๋อ16สัก20สิงหาเนี่ยเดี๋ยวเรามี12สิงหาแล้วหยุดดีใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: หยุดหรือเปล่า
0: หยุดวันเดียวครับอยู่กัน
1: หยุดวันเดียวงั้นสัก20ถึง30สิงหาเนี่ยนะครับรับรองเงียบสมใจแน่นอนเนื่องจากถ้าเป็นยิ่งเงินวันธรรมดานะฮะเนื่องจากมนุษย์เริ่มหมดตังค์ไปแล้ว
0: ครับเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วเรียบร้อย
1: มันก็คือก่อนหน้านั้นไทยกับวันหยุดไปหมดแล้ว
0: ก็แต่ว่าพอช่วงเข้าไฮซีซั่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่พักก็ไอ้ที่เที่ยวทะเลก็อาจจะราคาอาจจะคูณ3คูณ4นะฮะเป็นเรื่องปกติไป
1: มันก็เหมือนกระลอก
0: ฮะยังไงครับ
1: กระลอกคือกระลอกไม่ใช่กระลอกบ้านเรานะฮะกระลอกแถวอเมริกา
0: ภู
1: เขาล็อกกี้ก็กระลอกมันจะเข้าหน้าหนาวมันก็ต้องเก็บลูกวอลนัทใช่สะสมไปเลยเพื่อจำศีลเพราะฉะนั้นในช่วงที่ที่เขาหาตังค์ได้อย่าลืมว่าเขาเลี้ยงลูกน้องเขาเลี้ยงทั้งปีนะฮะ
0: ครับ
1: ลูกจ้างเหมาใช่กับท่องเที่ยวไม่ค่อยได้เพราะถ้าเกิดจ้างเหมาแล้วคนท่องเที่ยวต้องใช้ความสามารถในการบริหารยิ้มแย้มแจ่มใสเรื่องความสามารถในบริการว่างั้นปกติถ้าเกิดใครอยู่กัน5ปี10ปีเนี่ยเขาไม่จ้าง3เดือน6เดือนแล้วออกไปแล้วจ้างใหม่นะฮะมันลำบากในแง่ของพนักงานจริงจัง
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเบงพิพัฒน์ครับย้ำกันอีกทีฮะทางฝั่งสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันช่วงนี้ฝนลงแล้วฮะอาจารย์ฮะน้ำเริ่มมาแล้ว
1: เมื่อร่องมรสุมฮะร่องมรสุมตะวันใน2ถึง7อะไรประมาณนั้นอยู่ตรงแถวภาคเหนือเพราะฉะนั้นก็มีฝนพอสมควรนะถ้าถือว่าจะเป็นช่วงที่เก็บน้ำได้ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอลนีโยที่กำลังเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเข้าใจว่าจะเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโยในช่วงประมาณสักเดิมทีเราเข้าคาดว่าจะเข้าพฤศจิกายนแต่ตอนนี้ขยับเร็วขึ้นมานะฮะถ้าเข้าใจว่าปลายกันยาต้นตุลาก็อาจจะเข้าแรงระดับซูเปอร์เอลิโยแล้วคือจะเข้าใจนะฮะตอนนี้เราเข้าเอลิโยแล้วแต่อีกสักแป๊บมันจะยังเริ่มเข้ามันจะแรงกว่านี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราอย่างที่เคยพูดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็พอข้ามปีใหม่มันก็จะเริ่มเบาลงแล้วก็แต่ปัญหาก็คือเดิมทีคาดว่ากุมภาก็น่าจะจบข้อมูลล่าสุดจากโนอาก็คิดว่ามีนาหรือเผลอๆอาจจะมีสาเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือถ้าเกิดเอลูโยมาซูเปอร์เอลูโยมาเร็วกว่าที่คาดเนี่ยสวนอาจจะจบเร็วกว่าที่คิดหรือไม่ก็แปรปรวนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เก็บน้ำรีบเก็บให้เร็วที่สุดเก็บได้เท่าไหร่เก็บเพราะว่าอาจจะเหลือแค่เดือนหรือ2เดือนอย่างมากนะฮะในการที่จะมีน้ำให้เก็บเยอะๆไอ้ฝนหมอกแม้มันมีอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีฝนตกเลย6เดือนแต่มันจะไม่ฝนที่ตกหมอกแม้มันจะไม่พอจะน้ำที่จะไปใช้มันก็เขาเรียกเก็บต้นทุนน้ำแล้วก็อาจจะต้องเล็งๆกันว่าถ้าเกิดมันยาวถึงมีนาเมษาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อทะเลยาวไปจนถึงมิถุนาเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือถ้าเกิดใครอยากไปออนเซ็นเนี่ยไม่ต้องรีบนะจริงๆผมคาดว่าน่าจะสักเมษาเนี่ยทะเลไทยน่าจะเป็นออนเซ็นได้ทั้งอัน
0: อ๋อไปแช
1: ่โดยเฉพาะหน้าแถวๆหน้าบ้านที่คุณเหม่งเนี่ย
0: ไปแช่น้ำเย็นร้อนได้ที่หน้าบ้านผมเลยฮะ
1: น้ำเค็มร้อนนี่หายากนะฮะญี่ปุ่นเองก็เป็นแอร์เข้มจากกระแสเนี่ยเลงออกไปสักประมาณ5-6โลเพราะแถวนั้นเขาเรียกหินต่อยหอยเลยรู้จักไหม
0: ครับ
1: ผมวางเครื่องไว้ที่นั่นรู้สึกคราวก่อนทำสถิติไว้ 34.5
0: องศาเซลเซียส
1: ใช่ที่ความลึก3เมตร
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมาอยู่สักเมตรหนึ่งเนี่ยมันน่าจะ35 36หนนี้เนี่ยผมว่า38
0: โอ้ยแล้วหอยจะอยู่ได้ไหมอาจารย์ฮะมันไปไหนไม่ได้
1: หมดแล้ว
0: อุ้ยครับ
1: เพราะว่าเพราะฉะนั้นก็คำแนะนำก็นั่นน่ะเดี๋ยวหน้าร้อนปีหน้าเราจะมีออนเซ็นในอ่าวไทยให้คุณผู้ฟังไปนอนแช่กันอย่างสบายใจอยากไปหุ่ยหินก็ได้ฮะเมษาเนี่ยเอาพั่วไปด้วยอยากมีฟิลญี่ปุ่นเนี่ยขุดทรายแล้วก็นอนแช่แล้วก็ทรายกลบถือร่มไปด้วยบังหน้าจะได้เดี๋ยวหน้าดำ
0: ครับเกาะสีชังกับเกาะล้านไปเกาะไหนดีครับโหมันคนละฟิลลิ่งเลยป่ะ
1: ถ้าเกิดชอบบิกินี่นะ
0: ก็มันก็มีทั้งสองเกาะ นะอาจารย
1: ์เงินน้อยกว่า
0: อ๋อเกาะที่ประกอบร้านเยอะ
1: โอ้ยเยอะ
0: ช่างเนี่ย
1: ที่ไหนมันก็พอมีบิกินี่เหล่านี้พี่เหลือว่าเกาะสีชังน้อยกว่าเกาะร้านเป็นร้อยเท่า
0: เกาะร้านก็ขึ้นตอนเช้าขึ้น50,000ตอนเย็นลง50,000
1: ก่อนร้านไม่คือก่อนร้านนี่เราไม่ได้ไปเที่ยวทะเลหรอก
0: เขาอยู่กับที่เที่ยวอยู่กับที
1: ่สวยนะเป็นหาดเลยหาดหาดตะแหวนนี่ไม่ต้องห่วงเลยขาวทรายสวยมากเป็นหาดที่ทรายสวยเลยแล้วไปแสนจะง่าย
0: ม
1: าไม่รู้จะใช้คำง่ายว่าง่ายยังไงดีนะเพราะว่าแค่กระโดดขึ้นเฟอร์รี่ที่บาลีไฮ

0: เออ นั่งเรือไปมันก็ไม่กี่บาทหรอกเป็นหลายเป็นร้อยผมจำไม่ได้ไม่กี่สิบหรอกแล้วก็ไปตรงหาดตาแหวนแล้วก็เดินลงสะพานคือมองเห็นบิกินี่เนี่ยแหละสะพานเทียบเรือแล้วเดินมาแล้วก็ลงหาดเลยง่ายจะตาย
1: ครับครับเอออืมอ่ะก็ผมมองว่าก็ดูว่าชอบแบบไหนอย่างที่อาจารย์บอกนี่แหละนะฮะสีเกาะสีชังก็จะบ้านๆสไตล์ไทยหน่อยเกาะล้านก็เป็นสไตล์ไทยเหมือนกันแต่เป็นสไตล์ไทยแบบอินเตอร์นิดนึง
0: มันอินเตอร์นิดนึงอ่ะคนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าคนไทยประมาณ10เท่า
1: ครับ
0: เรียกว่าอินเตอร์แท้ๆดีกว่าหาดในเกาหลีมีเกาหลีน้อยกว่าหาดที่จะหาดตาแหวนเลยเอางี้แล้วกัน
1: อืมครับผม
0: เพราะฉะนั้นยังไงผมเทใจให้ตาแหวน
1: ไปกันที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาสวัสดีครับพิธีกรผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านแหมมาเต็มยศจริงๆวันนี้วันนี้อากาศดีแต่เช้าขอให้เป็นวันดีๆแก่ผู้ที่ฟังรายการ Variety Travel ครับโอ้ยขอบคุณครับ
0: จับได้ที่ไทยช่วยไทยยังไม่หมดมันก็เป็นวันดีทั้งนั้น
1: โอ้ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจ
0: ขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังครับที่กรุณาส่งมาผมคิดว่าเราควรจะเปิดสายด่วนหรือช่องทางเพื่อนที่จะไปทำให้ท่านนายกต่อให้ได้4ปีอย่างที่ผมเคยพยายามจะผลักดันนโยบายด้านนี้มาตลอด
1: โอ้ไทยช่วยไทยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: อืมก็ไปกู้เพิ่ม
0: ก็นี่ไงไม่ทำแลนด์บิดแล้วเงินมาทำดิ
1: เออนะมีไทยช่วยไทยมีไทยเที่ยวไทย plus นะไทยช่วยไทยก็ต่อกันไปอีก
0: เออแนวมันหลายๆไทยอ่ะ
1: 4เดือนไม่พอเป็น4ปีไปเลยเออ
0: ใช่เออ4ปีมันได้ยืนยันความมั่นใจ
1: อืมนะฮะไปที่ตัวเลขกันบ้างนะครับมีอัปเดตตัวเลขของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะในเรื่องของรายได้นะครับก่อจากผู้เยี่ยมเยือนนะครับก็เป็นตัวเลขจากเดือนมกรานะฮะถึงเดือนมิถุนายน2169นะครับนี่เขาแยกเป็นรายจังหวัดนะครับก็ไปที่ท็อปไฟนี่มาฮะอาจารย์ฮะในแง่ของรายได้เนี่ยกรุงเทพมหานครมาริ้วเป็นอันดับ1ครับ444ล้านนะครับมีเศษปัดขึ้นด้วยนะฮะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวโทษทีผมฟังคุณเหม่งพูดยาวๆแล้วมึน
1: ครับ
0: เอาง่ายๆเอาตอบสั้นๆอย่างแรกสุดเนี่ยรวมทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศใช่ไหม
1: ไม่ครับเฉพาะผู้เยี่ยมเยือนครับ
0: ผู้เยี่ยมเยือนแปลว่าอะไรวะ
1: อ๋อประธานโทษผู้เยี่ยมเยือนรวมทั้งคนไทยและคนต่างชาติประธานโทษนะ
0: ถูกต้องครับข้อที่2เนี่ยกี่วันนะ
1: เขามีนิยามเดี๋ยวขออนุญาตพูดผู้เยี่ยมเยือนหน่อยมีนิยามหมายถึงผู้เยี่ยมเยือนหมายถึงผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและอื่นๆเช่นการเยี่ยมเพื่อนญาติทั้งที่พักค้างคืนและไม่พักค้างคืนโดยเป็นการค้างในสถานพักแรมบ้านญาติบ้านเพื่อนและอื่น
0: ๆอันนี้เนี่ยผมสงสัยมานานมากแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้เป็นความสงสัยของผมนะฮะไม่ได้จะแซะหรืออะไรนะฮะนับยังไง
1: ไม่รู้ต้องไปถามกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเขา
0: ว่างๆถ้าเกิดเจอกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วยรบกวนถามหน่อยคือถ้าเกิดเข้าโรงแรมหรืออะไรเนี่ยผมจะเข้าใจว่าดูตัวเลขจากโรงแรมแล้วใช้สมการคำนวณเลยแต่ไอ้เยี่ยมเพื่อนเนี่ยขับรถไปเยี่ยมเพื่อน
1: เช้าไปเย็นกลับที่นับยังไง
0: เออคุณเบ่งครับขับไปกระแสแล้วขับกลับไปเยี่ยมคุณครอบครัวเนี่ยเสร็จแล้วขับกลับเนี่ยเราเขารู้ได้ยังไงว่าคุณเหม่งไป
1: อันนี้
0: ไม่ได้แฟร์นะครับเพียงแต่ว่าผมสงสัยจริงๆผมก็เคยได้ยินคำนี้มาผมก็มึนมันตั้งแต่สมัยนั้นแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อถือเถอะโอเคอะต่อไปก็คือกี่วันนะ
1: อันดับหนึ่งเป็นกรุงเทพมหานครฮะ
0: กี่วันช่วงเวลา
1: อ๋อมกราถึงมิถุนาฮะ69
0: รายได้เท่าไหร่นะฮะ
1: เฉพาะทั้งหมดเลยนะครับเอาทั้งหมดก่อนนะ1,455ล้านครับ
0: กูเองเราเลิกคุยกันเถอะ
1: ทำไมฮะประธานโทษประธานโทษ1,445,366ล้านล้านเอาใหม่
0: อะไรเนี่ยคุณเองเลยตัวเลขนี้ผมฟังไม่ยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่แล้ว1ล้านอะไรล้านรายได้การท่องเที่ยวไทย
1: ฮะ
0: อ๋อหมายความว่า 1.6 ล้านล้าน
1: ประมาณนี
0: ้เพราะว่าปีหนึ่งการท่องเที่ยวเราน่าจะได้2ถึง3ล้านล้านอ่ะ เราไม่ต้องลงรายละเอียด

0: เอาแค่ตัวเลข1ล้านล้าน 1.5 ล้านล้านพอลงตัวเลขเยอะแล้วคุณผู้ฟังคงสับสนเหมือนผมเอาเป็นว่ากรุงเทพอันดับ1ได้กี่บาทนะ
1: ก็444ล้านครับ
0: มันเป็น444ล้าน
1: 444แสนล้าน4แสนล้านอ่ะพูดง่ายๆเอามา
0: จะเย็นๆไม่
1: ประทานโทษประทานโทษครับ
0: กรุงเทพได้มา4แสนฮะ
1: อัน
0: ดับ1นะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ภูเก็ตฮะ260,000 ล้านครับ
0: แก260,000 ล้านภูเก็ตอันดับ2ฮะ
1: แล้วก็อันดับ3ชลบุรี 170,000 ล้านฮะ
0: ชลบุรีก็ยังมาแรงอยู่ดี
1: ครับสุราษฎร์ธานี 73,000 ล้านฮะเชียงใหม่ 57,000 ครับกระบี่
0: ฉะนั้นเนี่ยก็คือกรุงเทพก็เป็นจริงๆตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดไม่ลงรายละเอียดอะไรให้มันปวดหัวเล่นนะเพราะฉะนั้นอันดับ2ของเราก็คือเป็นภูเก็ตให้มันภูเก็ตมันก็ชนะมาที่กรุงเทพมาไม่รู้กี่ปีแล้ว
1: ครับ
0: สุราษฎร์ก็คือสมุยพังงานเกาะเต่าซึ่งก็มาแรงมานานแล้วนะฮะแล้วก็ชลบุรีก็คือพัทยาหาดบางแสนพัทยาดังนั้นมันก็เป็นนั้นขณะที่เชียงใหม่ก็ตามมา
1: ก็รวมนะ6เดือนแรกนะครับของเดือนของปี2069เนี่ยตัวเลขรายได้นักท่องเที่ยวอยู่ที่ 1.45 ล้านล้านบาทครับจบ
0: ใช่เพราะงั้นทั้งปีก็คือ3ล้านล้านที่เราคำนวณแล้วจะเคยคุยมาหลายหนมันก็ประมาณนั้นแหละในการปีที่แล้วซึ่งเพราะงั้นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยผมสรุปให้ใน2ประโยคอย
1: ่
0: างแรกสุดก็คือคือรายได้การท่องเที่ยวปีนี้กับปีที่แล้วใกล้เคียงกันจะผิดกันนิดหน่อยอันที่2ก็คืออันดับ1 2 3 4 5คงเดิม
1: ครับ
0: ไม่ได้ต่างอะไรกับปีที่แล้วลักษณะสายเดิมไม่มีแหล่งท่องเที่ยวมาหน้าใหม่หรือแชมป์เก่าตก
1: ครับ
0: ไปอยู่อันดับ17เหมือนสเปอร์
1: เขามีตั้งเป้ารายได้ไว้นะฮะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2.6 ล้านล้านบาทตอนนี้ได้ 1.45 ล้านล้านแล้ว
0: ก็ถ้าเกิดตั้งไว้ 2.6 ล้านล้านก็ได้อยู่แล้ว
1: มี
0: ต่างๆเนี่ยเราเคยคุยผมเคยอ่านปุ๊บๆมัน3ล้าน3 3กว่าไม่เพราะพุ่งลดลงเหลือ 2.6 อ่ะ 2.6 ก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก
1: ครับก็จากเขามีจริงๆมีฝั่งของจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีฝั่งของรายได้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองนะผมดูอันดับที่77และจังหวัดที่77ก็เป็นจังหวัดเดียวกันนะฮะทั้งฝั่งของรายได้ก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็คืออำนาจเจริญ
0: ผมอำนาจเจริญก็อาจจะต้องมันยากอ่ะต่อให้ผมเป็นผู้ว่าผมก็คิดไม่ออกเพราะว่าไม่มันคือมันเป็นจังหวัดที่มาใหม่ไงก็ถือว่าเป็นจังหวัดอาจจะหลายปีแล้วแต่ก็ถือว่ายังเป็นจังหวัดใหม่ก็ยังไม่คุ้นหูคนไทยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมันก็ต้องสร้างดิสนีย์แลนด
1: ์เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปอยู่ที่อำนาจเจริญแล้วก็ประกาศก้องเลยว่าอำนาจเจริญจะต้องเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
0: นี่ไงประกาศก้องแล้วไงต่อ
1: สู้ๆอ่ะไม่มีอะไรก็ต้องให้กำลังใจเขา
0: อ๋อเหรอการประกาศก้องเป็นการให้กำลังใจ
1: เขาไม่ผมเนี่ยให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าทำให้สำเร็จให้ได้
0: ก็แสดงว่าเขาต้องนอกจากประกาศแล้วต้องมีโครงการออกมาด้วยนะแต่ท่านรัฐมนตรีแกก็คงหาทางอยู่แกก็พยายามเต็มที่อ่ะแต่ผมว่ามาหันมาไทยช่วยไทยที่อำนาจเจริญเพิ่มให้ดับเบิ้ล
1: ไปเที่ยวที่อำนาจเจริญได้ส่วนลดเพิ่มอะไรงี้เปล่า
0: ได้เงินเพิ่มเลยไม่ต้องส่วนลดแล้ว
1: จ
0: าก50เป็น10
1: ก็ทำแบบชี้เป้าไปเลยได้ไหมฮะเช่นว่าถ้าไปเที่ยวจังหวัดอื่นเนี่ย500ถ้าไปได้ส่วนลด500ถ้าไปอำนาจเจริญได้ส่วนลด 1,000 คูณ 2 1,500 ไปเลยอย่างเงี้ย
0: มันก็ต้องแบ่งกลุ่ม
1: จังหวัด
0: แต่ละจังหวัด
1: จังหวัดอื่นร้องโอ๊กเลย
0: ไม่จำเป็นเดี๋ยวเขาดูเขาร้องโอ๊กเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะต้องเอาที่10อันดับท้ายมานั่งเดี๋ยวเขาคิดเองฮะเราต้องตีประกาศแล้วนี่ต้องตีประกาศมันก็ต้องมีโครงการตามมาขอให้มันเป็นโครงการที่เบิร์กแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยจัดอีเวนต์อะไรมันคนไม่สนอ่ะสนอย่างเดียวคือเงินเราต้องการจ่ายเงินให้น้อยลงนั่นคือเป้าหมายหลักของชีวิต
1: อ
0: ีเวนต์ว่ากันเงินสำคัญกว่า
1: แต่แกก็เดินทางไปทั่วเหมือนกันนะรัฐมนตรีเนี่ยคือประกาศที่น่าจะเลินผมไม่แน่ใจว่าเป็นเย็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์หรือเป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไนท์รันเขาไปวิ่งที่อยุธยาเลยนะอาจารย
0: ์ก็ไม่เป็นไรหรอกก็หนีฮะเพราะว่าคุณน้ำดีท่องเที่ยวก็ต้องท่องเที่ยวอ่ะอันนั้นผมเห็นด้วยเต็มร้อยนะฮะว่ายังไงรัฐมนตรีท่องเที่ยวจะมานั่งสั่งการอยู่ในกระทรวงนู้นก็ไม่ใช่ครับเห็นด้วยอันนั้นเห็นด้วยครับเพียงแต่ว่าก็จะเอาให้มันเข้าเป้าแล้วกัน
1: คุณศักดิ์ชัยส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ได้ข่าวคลื่นความร้อนที่ฝรั่งเศสทำให้คนฝรั่งเศสตายไปหลายคนที่ฝรั่งเศสจะอากาศร้อนเดือนมีนาเมษาไม่เห็นเขาเป็นอะไรฮะ
0: ซัมเมอร์มันต่างกันครับซัมเมอร์ของยุโรปมันช่วงนี้ฮะซัมเมอร์ของเชโรบุนช่วงนี้หมดครับ
1: ครับ
0: กลุ่มนี้ซัมเมอร์ช่วงนี้ฮะของเราเนี่ยมันอยู่จริงๆของเรามันไม่ใช่ฤดูแบบเขาอะฮะฤดูของเราก็คือฤดูร้อนร้อนแรงกับฝนหนาวประมาณนั้นที่มันปนกันอยู่เพราะงั้นฤดูร้อนของเราคือมีนาเมษาของเขาที่มันสปริงฮะอากาศดีเลยส่วนไอ้ช่วงหน้าร้อนจริงๆของเขาคือช่วงนี้ฮะกรกฎาคมออกัสนี่แหละคือช่วงหน้าร้อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงหน้าร้อนสุดของเขาอยู่แล้ว
1: ครับผมทำรีสอร์ทเล็กๆแบบบูติกนะฮะอยากจะทำให้เป็นแบบให้โลคาร์บอนเนสซิโลจะต้องทำยังไงบ้างครับอยู่พื้นที่ไหนฮะเขาไปติดต่อทอสำนักงานพื้นที่เลยก็ทำ CF Hotel อยู่ด้วยนะครับ
0: มีฮะเพราะว่าจริงๆพี่ไบรุ่นพี่ผมพี่รักยิ่งเนี่ยก็ทำกับทททำกับกระทรวงมาเยอะเลยการท่องเที่ยวโลคาร์บอนเขาจะมีเป็นอบรมเป็นที่ก็ลองเข้าไปดูอบรมส่วนใหญ่อบรมฟรีอยู่แล้วมันจะมีมาตรฐานคือให้พูดเนี่ยพูดได้เป็นแต่ว่ามันจะมีมาตรฐานต่างๆที่เขาให้ติ๊กเลยติ๊กถ้าทำได้ปุ๊บก็ได้ใบเซอร์มันก็จะได้เป็นตามมาตรฐานเขาต่อให้เราเพิ่งเริ่มจะไปไม่ถึงมาตรฐานเขามันก็ไปถูกทางถ้าเกิดจะให้มาพูดเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะทำให้เราช้าช้าต้องมานั่งตามนี้ผมแนะนำว่าติดต่อการท่องเที่ยวโลคาร์บอนซึ่งมันมีอยู่แล้วแล้วก็ลองประสานงานกับเขาติดต่อมีอบรมไหมแล้วก็หารายละเอียดต่างๆว่าถ้าเกิดผมอยากไปการท่องเที่ยวโลคาร์บอนที่ได้ใบเซอร์เนี่ยผมต้องทำอย่างไรเขาก็จะมีบอกว่านี่เป็นมาตรฐานนะคะทำอย่างนี้แล้วเข้าโปรแกรมเขายิ่งดีอย่างเลยก็เราได้อบรมฟรีแล้วก็จะได้อะไรที่เขาช่วยได้เขาก็จะช่วยได้แล้วบางอย่างถ้าเกิดเราไปประสานงานเองเช่นจะติดรถติดโซล่าหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะช้าถ้าเกิดติดเป็นแบบแพ็กเกจให้ราชการเขาประสานกับราชการแล้วเราเกาะเข้าไปอยู่ในแพ็กเกจนั้นเนี่ย มันก็จะเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นไปกับแก๊งไม่ใช่ไม่นั่งติดต่อคนเดียวทีละคนทีละเรื่องทีละเรื่องมันเหนื่อยนะฮะผมมันมีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะฮะลองประสานเราลองเสิร์ชข้อมูลดูแล้วมันก็จะมีช่องทางให้ติดต่อแนะนำแบบนั้นเพราะว่ามันก็จะโดยเฉพาะ SME ฮะเขาให้ความสำคัญใน SME เยอะผมก็เคยไปพูดไปฟังสองสามคนแล้ว SME
1: เห็นเขามีพูดอยู่ใครก็ไม่รู้บอกว่างบไม่ถึง SMEเงินทุน
0: ต้องเที่ยวโลคาร์บอนครับ
1: ครับครับCF Hotel ฮะก็มีโปรเจกต์อยู่นะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์โฮเทลนะฮะ
0: ก็ลองไปดูอ่ะมันมีหลายมาตรฐานก็คือล็อกมาตรฐานกลางแรกอีกหน่อยเราได้ใบเซอร์พอได้ใบเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาททเขาโปรโมทหรืออะไรเนี่ยเราก็ได้โปรโมทฟรีไปด้วย
1: ตามกลุ่มเข้าไป
0: อย่างนั้นมันจะเป็นแบบนั้นฮะเพราะงั้นแนะนำให้ไปเกาะกับในอนาคตใบเซอร์โลกทั้งท่องเที่ยวโลคาร์บอนจะมีความสำคัญ
1: ครับอยากให้อะไรนะพิพิธภัณฑ์เปิดกลางคืนมั้งครับ อยากไปชมไนท์มิวเซียมถ้าพูดถึงไนท์มิวเซียมเนี่ยระดับโลกเลยนะฮะใหญ่ๆของโลกเนี่ยที่อาจารย์เคยไปมามีที่ไหนบ้างไหมฮะที่ไปแล้วแบบประทับใจครับอาจารย์
0: ผมไปรูฟมันก็ปิดดึกนะคือเวลาผมไปรูฟเนี่ยผมไปตั้งแต่เปิด
1: ครับ
0: ก็ออกตอนปิดเนี่ยเรียกในมิวเซียมนะเรียกออเดย์มิวเซียมมาปกติผมไม่ไปในมิวเซียมครับเพราะว่าผมอยู่จนปิดเพราะว่าผมอยู่มิวเซียมสี่หรือหกเจ็ดชั่วโมงผมไม่ไปเดินเล่นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงครับแต่กับระดับโลกผมอยู่หกเจ็ดชั่วโมงครับอยู่จนมันปิดอะมันจะปิดกี่โมงผมก็ไม่สนผมก็อยู่ไปเรื่อยๆจนปิดเพราะงั้นปกติรูฟก็ปิดดึกนะ
1: ครับ
0: ส่วนถ้าเกิดเป็นไนท์มิวเซียมในเมืองไทยเขาจะมีเทศกาลไนท์มิวเซียมเนี่ย
1: ฮะ
0: ที่หลายมหาหลายพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพเขาร่วมมือกันแต่เขาจะมีเป็นช่วง
1: เป็นช่วงช่วงใช่
0: ว่าอย่างจุฬาอย่างอะไรพวกนี้เขาจะร่วมกันแล้วก็จะมีโปรโมทเป็นระยะ
1: ลองเช็คข้อมูลดีๆเพราะว่าเดี๋ยวเขานอกจากจะมีไนท์มิวเซียมเนี่ยเขาทำเป็นรถเมไฟฟ้าเนี่ยรถ EV เนี่ยรถ EV บัสเนี่ยบริการด้วยนะฮะเป็นรูทเป็นเส้นทางไปเลย5เที่ยว5พิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยนะครับก็ลองเช็คข้อมูลดูเข้าไปที่ทททกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะฮะเชียงคานปลายแม่กำปองน่าเที่ยวไหมครับ
0: เชียงคานปลายแม่กำปอง
1: แม่กำปอง
0: เดี๋ยวนะมันคนละที่กันแล้วเปล่าม
1: ันคนละที่เลยเชียงคานี่อยู่เลยปลาอยู่แม่ฮ่องสอนแม่กำปองอยู่เชียงใหม่แม่กำปองนี่ไม่น่ามีโลซีซั่นนะฮะมีแต่เที่ยววันธรรมดาหรือวันช่วงวัน
0: มีแต่ซูเปอร์ไฮไฮกับซูเปอร์ไฮโลก็พอมีถ้าเกิดไปกับวันธรรมดาหาที่จอดรถให้ได้คือไม่ได้ต้องจอดข้างล่างแล้วก็นั่งรถบริการขึ้นไปถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแม่กำปองถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบาก
1: ทางมัน
0: นะเพราะว่าทางมันลื่นด้วยแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเดินดูเดินชิวๆเนี่ยมันกลายเป็นชิวกลางฝนเนี่ยยังไงมันก็ต้องเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้จักถ้าเกิดขึ้นไปถึงดอยฝิ่นมันจะขึ้นยากมากถ้าเกิดฝนตก
1: ม
0: ันถนนลื่นไม่แนะนำแล้วไหนนะปลายก็ต้องเป็นปลายกับชิงคานจะฟิลคล้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนตกมันก็เดินลำบากต่อให้เดินดูแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ไม่ค่อยออกมาถนนคนเดินเยอะเข
1: ้
0: าใจนะฮะแต่ถ้าเกิดจะไปนอนชิวดูแม่น้ำสูงหรือปลาแม่น้ำแถวปลายก็ยังพอไหวถ้าเกิดให้ผมเลือกผมถ้าจะไปเชียงคานนะผมชอบแม่น้ำโขงดอนน้ำเยอะ
1: ๆอ๋อแก่งคุดคู้อยู่ตรงนั้น
0: ถ้าเกิดให้ผมเลือกนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ผมจริงๆส่วนตัวผมชอบเชียงคานมากกว่าปลายอยู่แล้ว
1: ผมอยากไปหมดเลยทั้งเชียงคานปลายแม่กำปองไม่ได้ไปมาสักพักแล้ว
0: นั่นเป็นคำตอบที่คุณผู้ฟังไม่อยากฟังเพราะว่าถ้าเกิดผมฟังวิทยุผมก็บอกว่าจะถามทำไม
1: แต่ต้องไปวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสอย่างนี้คนน้อยหน่อย
0: ไม่คุณผู้ฟังเขาถามมาเพื่อต้องการหนึ่งคำตอบไม่ใช่คำตอบเพราะทุกทีผมเบื่อคำตอบอย่างนี้มากเวลาถามอะไรแล้วตอบมันดีหมดเลยบอกอ้าวจะถามทำไมถ้าเกิดดีหมดเลยก็ไม่ต้องก็ไม่ถามแล้วคราวหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องตอบคำตอบที่คุณผู้ฟังอยากได้รับ3แห่งผมเลือกเชียงคาน
1: แต่ถ้ายังไปเชียงคานตายแม่กำปองไม่ได้นะฮะแนะนำว่าให้นั่งรถไฟไปยุทธยาดีกว่านะฮะเขามีขี้ฮะวิ่งด้วยนี่น่าจะเป็น after effect จากที่นักท่องเที่ยวพี่สาวจีนะเขานั่งจากรถไฟชั้นธรรมดาจากเชียงใหม่ไปที่ลำพูเนี่ยระยะทางสั้นๆค่าเดินทางโดยสารต่อคนเนี่ย10บาทยุทธยาทำบ้างแต่จริงเขามีอยู่แล้วนะฮะวันธรรมดาแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาก็คือวันหยุดเสาร์ทีครับอาจารย
0: ์ใช่ฮะดีมากอันนี้ดีฮะเพราะว่าผมเวลาไปเที่ยวรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่คนไทยคิดกันนะนั่งแป๊บเดียวนะฮะคือรถไฟส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ถ้าเกิดรถไฟท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวเขาไม่อยากได้นั่งดูวิวอะไรกันวันเป็นวันหรอกเสียเวลาชีวิตตอนนี้ชีวิตก็ต้องเช็คอินแล้วก็ลงโซเชียลให้เยอะเดินไปแล้วก็นั่งสักชั่วโมงเดียวแล้วก็ลงโซเชียลก็พอแล้วนั่งอะไรกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นรถไฟสายสั้นๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้เล็กๆของเราเริ่มทีเนี่ยเราจะเป็นสายยาวๆก
1: ิน
0: เวลาทั้งวันแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการสายสั้นๆกินเวลาน้อยๆราคาถูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิลเก๋ๆอย่างเงี้ยผมว่าเมืองไทยมีเยอะเลยที่สามารถที่จะไปโปรโมทสายสั้นเอาไว้เช็คอินโดยเฉพาะได
1: ้ที่อเมริกาไม่บอมอิหร่านเพราะว่าช้อนซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้วครับก็เลยเลิกลบ
0: นั้นไม่
1: ลำลึกลำลึก
0: ผมเลิกวิจารณ์อะไรเกี่ยวกับมิสเตอร์ทรัมป์ไปเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้สเต็กเมืองไทยต่างจากเมืองนอกเยอะไหมครับ
0: อะไรนะฮะ
1: สเต็กเมืองไทยต่างจากเมืองนอก
0: สเต็กเหรอ
1: ฮะไม่น่าต่างกันมากไหม
0: ต่างที่ราคาต่าง
1: อ๋อแพงต่างกัน
0: เดี๋ยวนะ ถ้าเกิดเนื้อเมืองเนื้อเพราะว่าสเต็กเมืองไทยเนี่ยบางทีก็ใช้เนื้อออสเตรเลียบางทีก็เนื้อใช้เนื้ออาร์เจนตินาเนื้อนิวซีแลนด์
1: ก็จะแพงกว่าเขา
0: หรือไม่ก็เนื้อโกเบซึ่งแน่นอนว่ามันต้องแพงกว่าแล้วเรา

0: พอร์ตเข้ามา
1: เ
0: ข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นสเต็กโคขุนไทยโคขุนกำแพงแสน
1: ค
0: ือโปรโมทให้มหาลัยหน่อยแล้วก็จะเทียบกับเนื้อถ้าเกิดเป็นประเทศที่เนื้ออร่อยจริงซึ่งผมอยู่ออสเตรเลียมาหลายปีแล้วก็นิวซีแลนด์ไปเป็นประจำอ
1: า
0: ร์เจนตินาเข้าไปมาแล้วอเมริกาก็ไปหลายขน
1: ครับ
0: ครับถ้าเกิดเป็นประเทศอย่างนิวซีแลนด์นี่มันก็อร่อยกว่าอยู่แล้วของเขานะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องเนื้อวัวมาขนาดนั้น
1: แต่ผมเคยไปกินที่เป็นเขาเป็นร้านอาหารอะข้างในมอเกษตรกำแพงแสนเลยฮะไปช่วงไฮซีซั่นชมพูพันทิพย์มาเนี่ยแนะนำว่าให้ไปช่วงวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่านอกจากจะรอคิวยาวๆแล้วของยังหมดด้วยอดกิน
0: ถ้าเรื่องปกติเวลาคนเยอะๆมันก็ต้องหมดอยู่แล้วนะไม่ทำแมงแสนกินที่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปกินที่นั่น
1: นอกจากน้ำทะเลร้อนอาบน้ำแช่น้ำทะเลร้อนนะครับมีที่ไหนให้อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนอีกบ้างครับโอ้ยเยอะแยะเลย
0: เหลือ2นาทีนี่คงไม่พอหรอกถ้าเกิดเรือ ดังๆเหรอเดี๋ยวเมืองการเนี่ยไปเลยมีทั้งหลายแห่งราชบุรีเมืองการหรือไม่ก็พุ่งไปแถวแม่ฮ่องสอนหรือไม่ก็มุ่งหน้าไปแถวเชียงใหม่ก็มีอยู่แล้วรอบด้านเลยแต่ก็แพงก็ดังแน่นอน
1: เทพนมเทพนม
0: รู้จะเกิดจะอยากลงใต้สุดก็ไปเบตงมีรู้จะเกิดเอาออริจินอลก็ระนอง
1: เอาใกล้ๆกรุงเทพแบบที่เป็นธรรมชาติก็ไอ้นะบ่อน้ำร้อนหนองยาป้องอันนี้ก็ที่เพชรบุรีก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุขุมวิทอุดมสุขมีหมดอะแต่คนละ
0: ลองเสิร์ชเอาแล้วกันครับผมเราคุยได้เฉพาะคร่าวๆ
1: โอเคครับเวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์ธรต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel

0: ี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายครอบครองควบคุมอาวุธเมินข้อเสนอให้ครูพกปืนได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าจะต้องมีการเน้นเรื่องการใช้และถือครองอาวุธปืนเบื้องต้นได้หารือกับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วให้มีการปรับปรุงหรือออกกฎหมายที่ควบคุมเรื่องอาวุธปืนให้เข้มข้นมากกว่านี้และยังคงเน้นย้ำเรื่องการตั้งด่านตรวจการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ถือว่าผิดกฎหมายส่วนเรื่องการใช้สนามยิงปืนมีระเบียบของกรมการปกครองอยู่แล้วว่าปืนที่ใช้หรือลูกกระสุนต้องเป็นไปตามกฎระเบียบการฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนกระสุนต้องซื้อจากสนามยิงปืนเท่านั้นหากทำถูกต้องตามระเบียบการซ้อมยิงปืนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่านำออกนอกบ้านหรือไปในที่สาธารณะส่วนกรณีที่มีบางคนเสนอว่าให้ครูในโรงเรียนสามารถพกอาวุธปืนได้นายกรัฐมนตรีถึงกับสายหน้าและบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธปืนข้อเสนอแบบนี้ไม่ควรมาถามตนเลยด้วยซ้ำส่วนปืนเถื่อนต้องถูกยึดคืนทั้งหมดจะไม่มีการทำให้ถูกต้องหากใครมีปืนเถื่อนอยู่ในครอบครองให้นำมามอบให้กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำว่าปืนเถื่อนเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนกระแสข่าวที่ว่าเด็กผู้ก่อเหตุถูกบูลลี่จากกลุ่มเพื่อนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่าไปคาดเดาสำหรับผู้บาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นทราบว่ามีผู้บาดเจ็บวิกฤต2คนยศชนันท์หารือแผนระยะสั้นมาตรการระยะยาวรับประกันลูกหลานทุกคนปลอดภัยในรั้วโรงเรียนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายยศชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและให้เกิดเป็นแบบแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอีกทั้งจะต้องมีการสื่อสารไปยังผู้ปกครองทั้งคนไทยและต่างชาติเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าในโรงเรียนของประเทศไทยยังสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้วันนี้ได้เชิญหลายกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องมาหารือกันเพื่อแถลงถึงมาตรการเบื้องต้นมีการเสนอ2แผนงานคือแผนการเปิดโรงเรียนในระยะสั้นที่จะต้องทำเลยและแผนความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติโดยจะให้เกิดขึ้นภายใน90วันโดยจะนำแผนนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้ทุกกระทรวงสามารถเข้ามาเชื่อมโยงได้แผนการเปิดโรงเรียนจะให้นักเรียนผู้ปกครองครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตสามารถขอความช่วยเหลือได้ทั้งนี้จะต้องปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะใช้รวมถึงจัดพื้นที่แก่ผู้ปกครองให้สามารถสังเกตลูกหลานได้โดยจะต้องลงทะเบียนผู้ปกครองก่อนขณะเดียวกันจะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ซึ่งก็จะต้องดูความเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิจิตรคุณสุนทรดลวันต้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: 16นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่จอสนามไทยในคลื่น FM 919 Active Radio ครับผมสีจังหวะเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: คุณไปทำสีหน้าแบบสีหน้าแบบอ่อนเพลียให้ผมเห็นผมสะดุดเลยวันนี้อยู่ผมนะครับรุดดี้ในวันเช่นกันแล้วก็คุณน้องเจมส์นะครับ
1: ครับ
0: มาแทนใครวันนี
1: ้น่าจะพี่โก้ครับวันนี
0: ้วันนี้ผมสลับกับพี่บอลกล้
1: า
0: หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ปกติผมจัดกับเขานี่ว่
1: าปกติจะเป็นพี่วันก้าพี่รุดดี้
0: อ๋อเหรอโอ้ลืมไม่ลืมไม่ได้มาดูแล้วสีหน้าของคุณไปเขากลับแบบอ่อนเพลียมากช่วงนี้ใครกำลังเดินทางหรือว่ากำลังที่จะมีคิวไปเตรียมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
1: ใช่ครับก็เป็นเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนคัพแล้ว
0: ครับ
1: ก็จะเตะกันที่ราชมังตอน2ทุ่ม
0: ครับ
1: ก็ถ้าใครจะเดินทางเนี่ยก็เผื่อเวลาเดินทางนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินทางมาพระราม9เนี่ยฝนเริ่มตกแล้วนะพี่โรดี
0: ้ฝนเริ่มตกบรรยากาศมันเริ่มครึ้มๆนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นวันเสาร์การเดินทางของกรุงเทพเนี่ยมันจะติดขนาดไหนนะแต่ถ้าฝนตกรถด้วย
1: ใช่วันเสาร์เนี่ยโดยทั่วไปรถไม่ค่อยติดนะพี่โรดี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีฝนเนี่ยอาจจะติดได
0: ้ก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้ถ้าใครไม่สะดวกที่สนามราชมังคลา
1: ครับ
0: มี FM 99เรารายการสดด้วย
1: ก็มีบรรยายสดตอน20นาฬิกาด้วย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นน้องเจมส์เนาะกับใครนะ
1: กับพี่หยองครับพี่หยองสุภโชคพี่หยองเดช
0: โอเคแกเอาทุกช่องทางเลยนะ
1: ช่วงนี้บอลปิดฤดูกาลไงพี
0: ่โอ้โห
1: มาบ่อยหน่อย
0: นะแบบถ้าไม่ว่างมันก็ได้ก็ช่องทางติดต่อนะครับ
1: ครับ
0: ที่ SMS 4689899นะครับ4689899รวมไปถึงช่องทางแฟนเพจ Facebook FM99 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีทาง YouTube ก็ไลฟ์สดไปพร้อมกันด้วยนะครับ
1: ข้อความเนี่ยเดี๋ยวผมไปอ่านข้อความทักทายเข้ามานิดนึงครับบอกว่าภรรยาของอดัมไม่ขยับครับจากน้องอาร์มซ่ามาแล้วงอนพี่ดูดี้4เดือนแล้วครับ
0: เอาจริงๆนะผมรู้สึกแบบตะกี้แต่ของใจมากเลยคือผมก็4เดือนแล้ว
1: เขา4เดือนแล้วนี่
0: เขาจำผมไปทำอะไรผิดพลาดก็ไม่รู้นะ
1: ตั้งแต่ซีซั่นนี้แล้วยังไม่ปิดฤดูกาลเขาบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่รูดี้ไม่อ่านข้อความเขาไอ้พี่4เดือนที่แล้ว
0: พี่ตั๋วหรือเปล่า
1: พี่ตั๋วนี่อ่านพี่ตั๋วอ่านพี่
0: เอาคุณดีไม่ได้เอาซะเลย
1: ตอนนี้พี่รูดี้อ่านแล้วนะแต่ก็บอกว่านักเตะคนไหนที่ชอบห่อข้าวมาเองครับตอบไทสันปิ่นโตครับจากนักอัลซ่า
0: คือเขาอัปเดตในส่วนของเรื่องตัวผู้เล่นนี่ทุกครั้งเหมือนกันนะ
1: ครับใช่บางที
0: ไทสันปิ่นโต
1: บางทีที่มาเรายังไม่รู้จักเลยพี่แล้วก็บอกว่าจอสนามบอลไทยในวันนี้เวลาดี 4:00 นตรงคงนัดหมายคุยทุกข่าวไม่คลาวชวนผ่อนคลายฟังสบายหายเหงาเราใกล้กันครับจากน้องอาร์มซ่าเหมือนเดิมแล้วก็
0: เราไม่คุยเขาไม่ข่าวนะ
1: ไม่ข่าวนะพี่ไม่ข่าวค่ะแล้วก็คุณทักทายเข้ามาครับพี่ดูดี้กับพี่ฮาเมสจากคุณนันทพงศ์แล้วก็น้องจอกตกเป็นละลอกแล้วครับจากคุณนันทพงศ์รายงานเข้ามา
0: ขอบคุณมากนะครับก
1: ็
0: ช่วงนี้ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฝนก็ตกตลอดเหมือนกันนะต้องระวังการเป็นหวัดเป็นไข้ด้วยนะครับผมเริ่มที่จะมีฟุตฟิตเหมือนกัน
1: หลายคนช่วงนี้ป่วยแล้วรู้สึกเหมือนโควิดจะกลับมาระลอกใหม่นะพี่
0: โควิดไม่เท่าไหร่คือระวัง HIV ด้วยนะช่วงนี้ในกลุ่มวัยรุ่นนะเราอัปเดตข่าวกันแล้วกัน
1: ใช่ๆใ
0: ครเห็นเงียบเนี่ยมันพอดีผมได้คุยกับน้องท่านหนึ่งเขาบอกว่าไปไหนระวังด้วยนะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะจะมีมากไม่มีไอ้จราจรหรือไงเขาบอกว่า HIV เริ่มกลับมาเยอะอีกครั้งนึงในกลุ่มวัยรุ่น
1: หลายจังหวัดเนี่ยบางจังหวัด 20,000 กว่าคนแล้วนะ
0: อื้อหือ
1: ดีระวังหน่อยครับ
0: พี่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องแรกเลยวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่โฟกัสกันที่เรื่องของทีมชาติไทยนะครับ
1: ครับผม
0: ที่อย่างที่น้องเจมียนไปว่าวันนี้เนี่ยมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรายการชื่อเต็มเขาก็เรียกว่าฮุนไดใช่ไหม
1: อาเซียนฮุนได
0: อาเซียนฮุนไดครับ
1: ครับ
0: เราจะเจอกับเมียนมานะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยที่ยังต้องลุ้นนะครับก็จะเป็นทางด้านมาเลเซียกับเมียนมา
1: ครับ
0: ซึ่งมาเลเซียก็จะมีโปรแกรมลงแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับ
1: มาเลเซียนี่วันนี้จะเจอกับฟิลิปปินส์ครับเวลา 2ทุ่มเหมือนกันเลยแล้วก็มาเลเซียวันนี้จะเล่นที่กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์สเตเดียมเล่นในบ้านด้วย
0: แล้วเอาจริงๆเนี่ยมันไปรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยไหมถ้าจะรวมถึงลุ้นเข้ารอบเนี่ยถ้าเกิดชนะมาเลเซียขึ้นมา
1: ก็ตอนนี้ที่ลุ้นเข้ารอบกันอยู่จริงๆไทยก็ยังไม่เข้ารอบเลยพี่ลูดี
0: ้
1: เพราะว่าสถานการณ์ของไทยวันนี้ชนะกับเสมอเนี่ยแชมป์กลุ่มทันทีครับแล้วก็ถ้าแพ้เนี่ยแพ้ไม่ถึง2ประตูก็ยังเข้ารอบแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราพลาดท่าแพ้เมียนมาเกิน3ประตูเนี่ยแล้วมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์เนี่ยไทยเราจะตกรอบทันทีนะพี
0: ่มันก็เป็นข้อแม้ของผลการแข
1: ่
0: งขันต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับ
1: แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ตกรอบนะพี่วันนี้ฟิลิปปินส์ก็ต้องชนะมาเลเซียแล้วก็ลุ้นให้เมียนมาเนี่ยไม่ชนะเราก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู
0: ่ฟิลิปปินส์ในเกมที่แล้วพวกเขาไปโดนเราวงลูกวงทีเด็ดจากวาริชูทองเนาะ
1: ครับ
0: ให้คาบ้านมา
1: 84เลย
0: ครับผมก็แต่ก่อนที่จะไปถึงความพร้อมของเกมการแข่งขันในคู่นี้เดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันของกลุ่มเมื่อวานกันนิดนึง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นะครับในกลุ่ม A นะครับก็จะเป็นการแข่งขันที่ทีมต้องลุ้นก่อนเตะนัดสุดท้ายของกลุ่ม A เนี่ยถือว่าได้ลุ้นกันทั้งเวียดนาม
1: ครับ
0: สิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับเมื่อวานนี้การแข่งขันก็เป็นเวียดนามเอาชนะกัมพูชาไป3-1
1: เมื่อวานเนี่ยเวียดนามเนี่ยได้2ประตูได้คนยิงประตูเนี่ยมีเหงียนดินบักด้วยยิงไป2ประตูเมื่อวานก็ทำให้เหงียนดินบักตอนนี้4นัดเนี่ยแกยิงไป5ลูกนะพี่เป็นดาวเซนโวอยู่ตอนนี้ครับส่วนกัมพูชาเมื่อวานก็ได้มา1ประตูจากนักเตะโอสัญชาติครับเบนโตเมื่อวานเนี่ยเวียดนามชนะไป3-1ส่วนอีกคู่เนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ว่าอินโดนีเซียเนี่ยต้องชนะสถานเดียวถึงจะเข้ารอบ
0: ครับ
1: แล้วก็ขึ้นนำเร็วด้วยตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยจากโอลาฟมันกูดครับแต่ว่าช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยสิงคโปร์มาตามตีเสมอจากอิวานฟันดี
0: ้เอาจริงเนี่ยเกมคู่นี้ใครได้ดูเกมจะเป็นอินโดนีเซียที่พวกเขาทำเกมได้ค่อนข้างจะเหนือกว่าสิงคโปร์เจ้าบ้านนะครับแต่พอมีจังหวะเนี่ยกลายเป็นว่าจังหวะสุดท้ายพวกเขาทำได้ไม่เด็ดขาดพอแล้วมันจะมาเสียประตูตามตีเสมอจากลูกที่ไปชนกันเองจังหวะเปิดบอลเข้าไปแล้วผู้สัมประตูกับแนวรับเดี๋ยวไปชนกันแล้วบอลมาเข้าทางยูฮันฟาร์ดี้ยิงเข้าไป
1: ครับ

0: ให้สิงคโปร์ตามหลังเวียดนามที่มีอยู่10คะแนนผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะครับ
1: โอ้โหและดูแล้วก็โอกาสที่จะเจอเราสูงนะพี่รอบรองเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่ารองแชมป์กลุ่ม A เนี่ยจะเจอแชมป์กลุ่ม B ก็คือไทยเรานั่นเอง
0: เอาจริงๆถ้าดูจากทีมชุดที่ก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยอินโดนีเซียที่พวกเขามีลูกครึ่งแล้วโอสัญชาติก็เข้าใจเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นชุดที่อาจจะไม่ใช่ใช้ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับจะเป็นเด็กๆแต่ทำไมผมงงทำไมเด็กๆของอินโดนีเซียนี่ลูกครึ่งเยอะเลย
1: มีหลายคนที่อย่างกองหน้าเนี่ยมิเชลเบเกอร์ก็มาจากลีกมหาลัยมหาลัยในสหรัฐ
0: ครับ
1: ยิงไป4ลูกด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ยังมีอย่างเนี่ยมีจัสตินฮุบเนอร์ก็มาเล่นจากฟอร์จูนาซิตรา
0: แล้วมีเจ้าเบอร์9เนี่ยไอ้ตัวที่ยิงได้ใช่ไหม
1: มิเชลเบเกอร์ครับอ
0: ันนี้เขาเล่นอยู่ตอนแรกเขาเล่นอยู่ที่ฮอลแลนด์ป่ะ
1: ตอนแรกเนี่ยอยู่กับเขาเป็นเยาวชนของเมลเบิร์นวิกตอรี่พี
0: ่
1: เป็นลูกครึ่งออสเตรเลีย
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เล่นอยู่กับทีมในคอลเลจของสหรัฐอเมริกา
0: ดูเอ๊ะเดี๋ยวพี่ดูแป๊บนึงตัวไหนที่มันเล่นอยู่ที่ที่ฮอลแลนด์แล้วก็ปีนี้เหมือนย้ายมาเป็นลีกจูบิแลลีกของเบลเยียมจูบิแลลีกคือเอาจริงนักเตะที่เล่นในลีกต่างประเทศอย่างอินโดนีเซียว่าเขาเป็นตัวเลือกเยอะมากผลงานก็เริ่มต้นได้ดีนะครับแต่สุดท้ายมันโดนแผ่วปลายจนเกมที่พวกเขาแพ้ไปแพ้เวียดนามนั่นแหละ
1: ใช่
0: แพ้เวียดนามเสียไวแล้วก็แพ้ไป0-3นะพี่จุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พวกเขาที่ร่วงตกรอบนะครับ
1: แล้วนั้นเล่นในบ้านด้วยนะพี่แพ้เวียดนามเนี่ย
0: โอ้โห
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอินโดนีเซียก็ยังไม่ได้ลุ้นแชมป์ในการนี้อีกปีหนึ่ง
0: อินโดนีเซียเนี่ยผลงานของนักเตะเยาวชนและไล่ๆขึ้นมาในช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างน่าจับตาแต่ว่าพอจะเอาเข้าจริงเนี่ยถ้วยรางวัลหรือผลงานที่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการจะได้จริงกลับไม่ได้นะครับ
1: ครับก็ชุดนี้เนี่ยมีนักเตะจากชุดใหญ่หลายคนนะพี่อย่างแซนดี้วอลเนี่ยก็ติดชุดนี้ด้วยมีทางด้านของจัสตินฮุบเนอร
0: ์
1: ที่เคยเป็นเยาวชนของวูลแฮมป์ตันมีเอเดนไรเดอร์น้องชายของจินนี่ไรเดอร์นักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอีวานยันเนอร์ก็เป็นลูกครึ่งนะพี
0: ่
1: รวมถึงตัวหลักจากทีมที่ใหญ่อย่างทอมเฮก็ติดชุดนี้ด้วยแล้วก็กองหน้ายันเลเว่นเนี่ยที่เป็นชุดใหญ่ก็มาเล่นในรายการนี้ด้วย
0: เราก็ไม่รู้ว่าพออินโดนีเซียพวกเขามันมีบทการแข่งขันแล้วก็เรื่องของฟุตบอลในแต่ละระดับมาเป็นแบบนี้เนี่ยแต่สุดท้ายถ้าพวกเขายังยึดตัวผู้เล่นต่างชาติแล้วมารวมกันแล้วยังทำงานได้ดีแฟนบอลอินโดนีเซียจะพอก็คนด้านจะพอใจอยู่มั้ง
1: ถ้าชุดใหญ่หมายถึงว่ารายการหลักๆใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: พวกได้ดี
0: บอลโลกรอบคัดเลือกเอเชียนคัพถ้าดึงตัวต่างชาติที่เขาโอนมาแล้วมาเล่นแล้วเก็บผลการแข่งที่ดีได้ก็น่าจะเป็นสูตรสำเร็จที่หลายชาติอาจจะต้องการใช้แต่ผมมองว่าอินโดนีเซียพวกเขาเหมือนจะมาถูกเหมือนจะมาถูกทางนะแต่มันยังไม่มีความสำเร็จแบบเป็นรูปธรรมให้ได้รูปได้คลำ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ไม่มีถ้วยติดมือ
0: โอ้แล้วพวกถ้าเป็นนักเตะที่แต่ท้องถิ่นจริงๆจากอินโดนีเซียนี่เสียดายเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างนักเตะตัวอินโดแท้ๆที่พอมีชื่อหน่อยอย่างเอ็กกี้มาโรนาวิกกี้ก็ติดชุดนี้ด้วยแต่ว่าเอ็กกี้เนี่ยเคยเล่นในโปแลนด์แต่ตอนนี้ก็กลับมาเล่นในอินโดนีเซียแล้วเหมือนกัน
0: ครับก็ถือว่าเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่าอินโดนีเซียตกรอบไปแล้วกลุ่ม A เนี่ยเป็นทางด้านเวียดนามกับสิงคโปร์เข้ารอบวันนี้นะครับไทยที่จะพบกับทางด้านเมียนมาแข่งเวลา20:00 นที่เดียวกับมาเลเซียกับฟิลิปปินส์นะครับความพร้อมเลยไหมน้องเจมส์
1: ครับผมก็วันนี้เนี่ยจริงๆเมื่อวานเนี่ยตอนแอนดรูฮัตสันเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ายังไม่ได้โฟกัสถึงเกมรอบรองนะพี่ว่าจะเจอใครแต่ว่าขอโฟกัสกับเกมรอบแบ่งกลุ่มก่อนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการโรเตชันนักเตะเนี่ยวันนี้อาจจะมีพอสมควรเลยเพราะว่าอย่างนัดที่เจอฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็โรเตชันไปหลายคนแล้วพอชนะมาเนี่ยเกมนี้เอาจริงๆแค่เสมอก็เป็นแชมป์กลุ่มเลยพี่เพราะฉะนั้นการโรเตชันเนี่ยอาจจะมีเยอะ
0: ครับ
1: ก็ไลอัพคาดการเนี่ยผมไปดูจากหลายๆสื่อเนี่ยก็ประตูวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นชัดชัยบุพพรมนะพี่และแนวรับเนี่ยก็ยังใช้มาเนลทอมเบียกับนันทพงศ์สายยาเหมือนเดิมครับ
0: ส่
1: วนกองกลางเนี่ยวันนี้อาจจะใช้เป็นเชียร์พลกับพิชเชอทราส่วนแนวลุกเนี่ยอาจจะเป็นดาวรุ่งหมดเลยวันนี้เป็นเจฮันนาฟีมามะแล้วก็ยศกรบุรพาวันนี้อันนี้เป็นรายชื่อคร่าว
0: ๆก็มีโอกาสที่จะเลือกใช้ชุดนี้เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าทุกทีมเลยแพ้ในแพ้แต่ก็ต้องแบบทีมอื่นจะต้องยิงได
1: ้เยอะ
0: เยอะแล้วเราเล่นในบ้านการเจอกับเมียนมาในบ้านก็ ผลการแข่งขันมันค่อนข้าง

0: จะไม่น่าจะพลิกโต๊ะเท่าไหร
1: ่ใช่พอเราเล่นในบ้านกับเมียนมาเนี่ย3เกมหลังสุดเนี่ยชนะไม่ต่ำกว่า4ลูกนะพ
0: ี่ใช่
1: แล้วไม่เสียประตูด้วย
0: คือถึงทีมชาติไทยชุดนี้ผ่านมาเนี่ยถึงแม้เมียนมาพวกเขาจะมีทีเด็ดในเรื่องของแรงความเร็วหรือว่าความอึดเนี่ยแต่พอระบบมันสู้กันไม่ได้เนี่ยมันก็ไทยมันก็ดูเหนือกว่านะครับแล้วเมียนมาเอาจริงพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบนะ
1: ยังมีพี่ถ้าวันนี้ชนะเราได้
0: ยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันยิงไป12ประตูนะเอาจริงอ่ะ
1: เกมที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านชนะสปป.ลาว7-2
0: คือยิงเริ่มต้นมาเกมยิงเสมอ2-2ด้วยว่ามันจะสูสีแต่
1: ใช่
0: กลายเป็นบิดเบียดกันไปความเก่าของเวียดนามพวกเขาเก่ากว่ายิงได้อีก5ประตูนะครับซึ่งโอ้ถ้าเอาจริงๆเนี่ยวัดประตูได้เสียนี้เผลอมาเลเซียก็ตัวนี้เล่นยิงให้ได้เยอะด้วยนะ
1: ประตูได้เสียตอนนี้เมียนมาดีกว่าเลยพ
0: ี่ใช่ครับส่วนไทยก็อย่างที่ทราบกันว่า3เกมที่ผ่านมาชนะรวดแล้วก็ยิงไป8ประตูยังไม่เสียสักประตูเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวผู้เล่นมันเหมือนเข้าทางด้วยนักเตะชุดนี้ของฮัสซันเขาผลการแข่งขันมันโอเคโรเตชั่นก็ยังเก็บการแข่งขันที่ดีได้ทำให้ตัวผู้เล่นที่เลือกใช้ผมมิเชลทาเปลี่ยนลงมาก็วันนั้นก็แอสซิสใช่ไหม
1: เป็นคนเปิดให้วาริสมง
0: และตุ๊กตางชื่อว่าอดทนเนี่ยคือ
1: ฟอร์มดีมาก
0: กับตำแหน่งที่แจ้งเกิดได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะ
1: ครับ
0: ตุ๊กตางอาจจะพักสหรัฐไหมเออแล้วแต่ตัวรุกนี่น่าสนใจว่าถ้าพวกไอ้เจ้าอะไรนะ
1: จะฮานาฟีมามะกับยศกรบุรพาแล้วก็มีอาชวันวิซ่าเราที่ได้ลงสำรองต่อเนื่อง
0: คือพวกนี้ก็มีทัวร์นาเมนต์ทีมชาติให้ได้ลงเล่นตลอดอาชวันวิถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในลีกลุกสุดเหมือนเพื่อนร่วมทีมแต่กับทีมชาติไทยในชุดของพี่วังก็ต่อเนื่องแล้วก็เข้ามาอยู่กับทีมชุดนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: น้องมีทีเด็ดอยู่ละอยู่ที่ว่าครึ่งแรกเนี่ยอาจจะถ้ายังเบียดหรือว่าทำแต้มนำเวียดนามได้มาบ้างเนี่ยผมมองว่าเรื่องโรเตชั่นเรื่องผู้เล่นเนี่ยเราก็อาจจะได้ทีมที่สมบูรณ์พร้อมในรอบต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับเมียนมาตัวทีเด็ดมีใครบ้างอ่ะส่วนใหญ่จะเล่นในบ้านเราทั้งนั้นเลยนะ
1: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่เล่นในบ้านเราไออย่างตันเปียงเนี่ยกองหน้าจากตราด FC รวมถึงอามอมอลวินตอนนี้เนี่ยย้ายกลับไปเล่นในพม่าใช่ไหมพี
0: ่ครับ
1: อ่ะแล้วก็มีวิงเนียนตุนเนี่ยนัดที่แล้วยิงแฮตทริกด้วยเจอกับสปป.ลาว
0: รูปแบบของเมียนมาเนี่ยเอาจริงวิธีการเล่นมันไม่ค่อยมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากคือวิ่งสู้ครับวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวแล้วถ้าเราปิดตัวนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเกมที่เราผ่านพวกเขาได้ไม่น่าจะยากเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องระวังในเกมรับด้วยนะครับส่วนอีกคู่นึงมาเลเซียพบกับทางนั้น
1: ฟิลิปปินส์
0: มาเลเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยผมเขาสู้จนได้มาลุ้นถึงเกมสุดท้ายนะ
1: ใช่ครับจริงๆฟิลิปปินส์เนี่ยเกือบจะชุดใหญ่เลยนะพี่เพราะว่านักเตะที่เล่นอยู่ในยุโรปเนี่ยเรียกมาหมดเลยทั้งอ่ะซานติโอลูบิโก้เนี่ยที่เป็นอดีตเยาวชนแอตมาลิกก็ติดทีมชุดนี้ด้วยแล้วก็มีทางด้านของซานโดเรเยสที่เคยเล่นในเยอรมันก็มาด้วยคราวนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็หลายคนเนี่ยเล่นอยู่ในไทยลีกครับก็อย่างอ่ะจอร์ลูเชโลนี่อยู่กับพลังการแล้วก็มีชาเวกาโยโซด้วยกองหน้าจากบางกอก FC เรียกว่าเกือบจะชุดใหญ่นะพี่ฟิลิปปินส์ชุดเนี้ย
0: แต่ก็เหมือนจับมาลงทีมกันได้ไม่กลมกล่อมสักทีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คุณซื้อเข้าไปใครฟิลิปปินส์เนี่ยพี่ดูคุ้นๆเหมือนกัน
1: เป็นคาเลสคูดาสครับเป็นชาวสเปนนะพี
0: ่โอ้โหเล่นสเปนด้วยนะ
1: ใช่โอ้โหเคยเป็นเยาวชนของบาร์เซโลน่าด้วยครับสมัยค้าแข้งแต่ว่าการคุมทีมเนี่ยก็คุมทีมในลีกอินเดียในลีกทางด้านของไซปรัสอะไรประมาณนี
0: ้เอาจริงอ่ะนักเตะลูกครึ่งที่มันเป็นมีเชื้อสายฟิลิปปินส์
1: อ
0: ะเล่นในลีกฟุตบอลระดับยุโรปสูงๆหลายคนนะครับแต่พอมาถึงชุดนี้มันพอมันกระจัดกระจายไปแล้วจับรวมทีมกันมันยังไม่เข้าขาสักทีฟิลิปปินส์รอบนี้ถือว่าค่อนข้างจะผมมองว่าอ่อนกว่าทุกรอบเลยนะ
1: ใช่ครั้งนี้นี่มาอาจจะดูผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่โดยเฉพาะรู้สึกจะแพ้แต่เกมแรกเลยนะครับในรายการนี้แพ้ในบ้านด้วยแพ้เมียนมาเนี่ยแหละ1-4คือในบ้าน2นั้นเนี่ยแพ้ทั้ง2เกมนะพี่ก็คือแพ้เมียนมาแล้วก็แพ้ไทยเรานัดล่าสุด
0: ใช่เกมพบกับทีมชาติไทยก็ขนาดเราโรเตชั่นพอสมควรแล้วนะจะมาโดนวาริสมงย้อนสอนดอกนั้นอีกโอ้โหค่อนข้างจะผิดหวังนะฟิลิปปินส์เกมที่พวกเขาแพ้เรามา
1: ใช่
0: แต่เกมนี้มันยังมีโอกาสก็ต้องสู้ต่อไปครับมาเลเซียพวกเขาก็ในบ้านมองว่ามองยังไงคู่นี
1: ้มาเลจริงๆก่อนทัวร์นาเมนต์ก็มีปัญหาเรื่องนักเตะเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นหน้าใหม่รวมถึงเป็นเยาวชนด้วยแต่พอมาเล่นจริงๆเนี่ยผลงานก็ยัง ประคองไปได้นะพี่ดูแล้วเกมนี้มาเลย์เล่นในบ้านผมว่ามาเลย์น่าจะยังเหนือกว่าน่าจะผ่านฟิลิปปินส์ได
0: ้มาเลเซียพวกเขาเกมยื้อกับทีมอื่นนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมาพลาดท่าแพ้ไทย0-2เนาะจะจอจุดโทษนะครับจุดโทษแล้วก็ประตูที่2ที่เป็นธีรศักดิ์ภูมิมัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ยิงเข้าไปก็แหมมาเลเซียก็น่าจะดูดีกว่าและไทยกับเมียนมา
1: วันนี้ไทยน่าจะผ่านได้พี่ดี
0: ทะลุไหม
1: ผมว่าอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นอาจจะประตู2ประตูมานี
0: ้สกอร์รวมล่ะ
1: น่าจะ2-0ดีกว่าผมว่าน่าสัก2-0วันนี
0: ้ลำแต่สติของเรา3หลังแบบ3
1: เกิน4ทุกนัด
0: 4แมตช์ล่าสุดนี่เกิน4น
1: ัดเลยเดี๋ยวผมไปไล่ตกสติที่จะกับเมียนมาในบ้านเนี่ยปี2016เนี่ยชนะ 4-0 ครับแล้วก็ปี2021ชนะ 4-0 แล้วก็เกมล่าสุดเจอกันปี2022เนี่ยเราชนะเมียนมา 6-0 อันนี้นับเฉพาะ3เกมหลังในบ้านนะพี
0: ่ครับ
1: ไม่เสียประตูเลย
0: ก็นั่นแหละแต่เมียนมาเขาก็เขาจังหวะสกอร์เขาก็หัวร้านเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ก็น่าจะสนุกครับคู่นี
1: ้ครับแต่ว่าต้องดูเรื่องสภาพอากาศด้วยสภาพสนามอาจเป็นปัจจัยนะพี่วันนี้
0: แล้วก็ใครจะอาจจะได้เห็นกองเชียร์เมียนมาที่เขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวเหมือนกันถ้าใครไม่เคยเห็นกองเชียร์เมียนมาหรือพม่าไปชี้สนามนะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าถ้าเขาเดินไปเนี่ยน้ำแดงๆจะกระจายจะตามแบบจุดที่พวกเขาเชียร
1: ์คืออะไรครับพ
0: ี่เขาเคี้ยวมาก
1: เขาให้เอาเข้าสนามได้ไหมพี่ดูดิ
0: ตอนนี้ผมไม่แน่ใจ ว่ามันจะเลอะเทอะหรือเปล่าแต่สมัยก่อนตอนที่บอลเยาวชนอะไรที่เมียนพม่ามาแข่งเนี่ยเขาจะวงเชียร์เขาจะมาเพราะบ้านเราเข้ามาทำงานเยอะ
1: ถูก
0: ทีนี้เนี่ยตอนแรกเราอะไรเนี่ยนึกว่าเม็ดอะไรที่ตามต้นไม้ตกหรือเปล่าอย่างจำได้ล่าสุดที่ไปสนามทบนะแล้วแบบเข้ามาไม่เยอะหรอกแต่ก็กระจายกันเพราะว่าอยู่ใกล้กันไม่ได้เขาคลายแล้วเขาคลายทิ้งลงพื้นเลย
1: ครับผม
0: ก็เชียร์สนุกอยู่นะครับแล้วก็เชียร์พม่าบ้านเราก็มีพอสมควรด้วย
1: ใช่ก็เมื่อวานเนี่ยเท่าที่ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั๋วฝั่งทีมเยือนเนี่ย 1,500 ใบนี่จบอ่ะเต็มนะพี
0: ่เฮ้ย
1: แล้วเขาขยายเพิ่มเป็น 3,200 ใบ
0: ผมบอกแล้วคือเอาจริงพวกพม่าที่เข้ามาทำงานในบ้านเราเขามีตังค์นะ
1: ใช่
0: คือถ้ากฎหมายแก้เขาเป็นเจ้าของแผงได้นี่ไม่เจ้าของแผง
1: แล้วบัตรทีมเยือนเนี่ยราคาเท่ากับบัตรที่แพงที่สุดของฝั่งเจ้าบ้านนะพี
0: ่ผมบอกแล้ว
1: 600บาท
0: เขาไม่ใช่ได้มีตังค์นะเขาเหมาแท็กซี่เขาเหมาเข้าจังหวัดนะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วหลายๆคนก็นานๆทีมชาติของพวกเขาจะมาเตะที่เนี่ยย
0: ัง
1: ไงเข้ามา
0: บบป่าเพื่อนฝูงมีฮาบาติโกกันพวกนี
1: ้แล้ววันเสาร์ด้วย
0: โอ้โห
1: ก็เห็นไม่แน่ใจว่าจากที่ขยายเป็น 3,000 กว่าใบเนี่ยหมดหรือยังนะพี่แต่ถ้าหมดนี่โอ้โหสนุก
0: แล้วช่วงนี้นายกรัฐมนตรีท่านเดินทางมาที่บ้านเราด้วยไหมมีลงไลน์
1: ไม่แน่ใจไม่ได้มาเลย
0: เขามาโอ้คุณอนุทินไม่รู้กลับไปหรือยังนะเพิ่งล่าสุดเลยคือโอ้จำเรื่องประเด็นทุกทีนะพูดได้หลายประเด็นเลย
1: แล้วจริงๆอ่ะมันเป็นเกมที่เมียนมายังมีโอกาสเข้ารอบไงพี่ลูดี้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแฟนบอลก็มาแน่นอนเต็ม
0: ก็โฟกัสก็อยู่ที่คู่นี้แล้วก็คงจะมีเหตุการณ์อะไรแบบไม่ดีเกิดขึ้นหรอกเพราะเรากับพม่าไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรกัน
1: ไม่ค่อยเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องกัน
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงสำหรับฟุตบอลอาเซียนฮุนไดครับ
1: ครับ
0: 2026รอบไทยกับเมียนมา2ทุ่มใช่ไหม
1: 2ทุ่มครับก็เตะที่ราชมังเรื่องตั๋วเนี่ยคราวนี้นี่เงียบเลยนะพี่ดูดิ
0: เงียบ
1: ไม่มีบอกเลยว่าตอนนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเกมแรกเนี่ยยอดผู้ชมเนี่ย16,000ที่เกมเจอมาเลยแต่ว่ามาวันนี้ยังไม่มีรายงานเลยว่าตั๋วไปแล้วกี่ใบนะพี
0: ่เอาจริงๆอ่ะนอกเหนือจากคนที่มาซื้อตั๋วเข้าชมเกมในสนามแล้วทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยท่านนายกบรามแป้งนนทรัพย์สามเนี่ยเขามีแจกให้เกี่ยวกับพวกโรงเรียนน้องๆที่ต้องการที่เข้าชมด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ผมนี่ไม่รู้ว่าพี่คนกล้าวันนี้จะไปไหนนะจะไปเชียร์หรือเปล่าผมก็ไม่ได้สอบถามแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีการโทรมาถามว่าขอตั๋วแบบขอตัวจากทางนี้สักเท่าไหร
1: ่ยังไม่ติดต่อมา
0: เพราะราคาเท่าไหร่นะ
1: ขั้นต่ำเนี่ย300บาทนะพี
0: ่โอ้ยสบายเลย
1: 300บาทนี่คือโซน N กับ S หลังประตูขึ้นจาก200มาเป็น300บาท
0: รู้ไหมทำไมถึงขึ้น
1: ไม่อันนี้ไม่แน่ใจเลยพี่ลูดี
0: ้แต่มันอาจจะเป็นการต่างก็เข้าทีมนะครับเข้าทีมสมทบทีมที่เรียกว่าเป็นขันได้แบบ บางทีถ้าเป็นเกมทีมชาติแล้วบัตรราคา

0: นี่ผมมองว่าถ้าไม่เหนือบาร์กอะไรไปก็เข้าไปเชียร์ก็ได้นะ
1: อืมใช่ใช่
0: แต่ถ้า600นี่ซื้อได้ทั้งฤดูกาลเลยไหม
1: ไม่มีเลย
0: ชูเดือนเท่าไหร
1: ่ชูนี่ถ้าแพ็กเกจบอลก็น่าจะ100ต้นๆมานี้
0: แต่ถ้ามีโอกาสไปเชียร์นะครับที่นี่สนามมันเป็นความรักเลยแต่ให้น้องๆนักกีฬาอยู่แล้วนะ
1: ครับผมก็ไปเชียร์กันได้ครับที่ราชมังตอน2ทุ่มถ้าใครสนใจเนี่ยก็ผมว่าเริ่มออกเดินทางได้แล้วนะพี่ถ้าฝนตกเนี่ยโอ้โหแถวนั้นนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
0: ถ้าไปถึงเร็วนี่มีแนะนำที่ไหนไหม
1: ข้างหลังไงพี่ร้านอาหารแถวนั้นเยอะ
0: ร้านปลาเผาตรงนี้เขาไม่อยู่ตรง
1: เหมือนผมได้ยินว่าเหมือนปลาเผาจะปิดแล้วนะพี
0: ่ เขาไม่ให้พี่อยู่นั้นแล้ว
1: ไม่น่าจะอยู่แล้วแถวนั้น
0: ปิดเพราะเขาย้ายที่ใหม่ปะ
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยพี่โรดี
0: ้เดี๋ยวผมจะไปสืบไปว่าเรื่องการกินกับการไปเชียร์กีฬานี่มันก็จอดคล้องกันอยู่นะครับ
1: แต่ว่าร้านอาหารแถวนั้นเยอะครับร้านหลายๆร้านเนี่ยเปิดติดกับตรงตึกสมาคมเลยพี
0: ่
1: เป็นด้านหลังเนี่ย
0: เอาจริงผมจะประชาสัมพันธ์อย่างนี้อีกนิดนึงคือสมมติถ้าใครจะมาเชียร์กีฬาหรือว่าเชียร์ดูคอนเสิร์ตที่ราชวังจัดเนี่ยทุกวันนี้ถ้าคุณอยู่ไกลอยากมาดูเนี่ยมันมีสถานที่โรงแรมที่พักแบบแถวนั้นเพียบเลยนะ
1: ใช่
0: ตึก400เตียงใช่ไหมตรงหลังทางออกตรงนั้น
1: ใช่ใช่อยู
0: ่ถ้าคุณจะมาดูกีฬาหรือดูคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็ไปติดต่อดูถ้าเขาว่างคุณก็ได้พักคือคุณจะได้ออกที่พักมาแล้วก็เข้าคอนเสิร์ตเลยนะ
1: ติดเลยตรงนั้นโรงแรมติดเลย
0: ใช่ติดเลยแล้วนอกจากนั้นในซอยของรามคำแหงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอย53หรือซอยทะลุลาดพร้าวเนี่ยผมเคยไปสอบถามเพราะรู้จักพี่เขาบอกว่าพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างธุรกิจมันเงียบเปล่าก็ไม่เงียบนะก็ทำไมไม่เงียบล่ะเพราะว่าเขาจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ราชมังเนี่ย
1: อ๋อบ่อย
0: มันจะมีแฟนคลับเข้ามาจองอุ้ยวันนี้เดือนนี้เต็มเลยทั้งที่ผมเดินผ่านนี่คือแบบคนต้องคุยกับแมวอ่ะพูดอันนี้หยอกเล่นนะ
1: ครับ
0: คือมันเงียบแล้วแต่ว่าสุดท้ายเปิดสถานที่พักอย่างนี้มีคนเข้ามาพักก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นความรู้ผมอย่างนึงว่าเฮ้ยมันจัดคอนเสิร์ตเยอะคอนเสิร์ตล่าสุดคือผมไปนี่สาวราชบังนานแล้วนะบอดี้สแลม
1: โอ้ใช่ใช่หลาย
0: ผมเข็ดเลยเขาห้ามรถเข้ามาต้องระยะรัศมีกี่เท่าไหร่ต้องเดินเข้ามาแบบคนก็เยอะมากเหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแหละ
1: เวลามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเวลาค่าเดินทางก็อีกเรื่องนึงพี่ว่าค่าเดินทางอะไรพวกนี้รวมๆกันเผลอๆเปิดห้องนอนได้คืนนึง
0: ถูกครับลองวางแผนว่ามาพักสักนิดนึงหรือว่าถ้าใครไม่มีความรู้เลยสอบถามน้องเจมได้นะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: โอเคครับ
0: ประมาณนี้นะครับในส่วนของฟุตบอลอาเซียนครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงที่สองกลับมาพูดคุยถึงเรื่องฟุตบอลกันต่อครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักชวันสมยศแดงชวนพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักชวันสมยศแดงชวนพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมล

0: ริมชัยคุณโกและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
1: กลับมาสู่ช่วงสองของสนามบอลไทยนะครับช่วงแรกก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลอาเซียนคัพไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ที่สองมาติดตามเรื่องของนักกีฬาไทยบ้างดีกว่
2: าน
1: ักกีฬาไทยที่อะไรนะที่เล่นอยู่ที่ลีก
2: ต่างประเทศ
1: ต่างประเทศนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยลีกของชาติต่างก็ใกล้ที่จะเริ่มต้นการใหม่รวมไปถึงวันนี้เลยล่าสุดร้อนคือ
2: ใช่ครับวันนี้ก็มีเจลีก2
1: ถูกต้องนะครับ
2: เปิดฤดูกาลแล้วครับเป็นฤดูกาลปกติแล้วหลังจากที่เตะฤดูกาลพิเศษวิสัยชั้น100ปีมาอันนี้เป็นเจลีก2เวอร์ชั่นปกติแล้วก็เป็นนัดเปิดสนามครับ
1: ค
2: ู่แรกวันนี้เนี่ยฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยวันนี้เจอกับโตคุชิมะวอติช
1: โตคุชิมะวอติชนี่ใครของเราเคยไปมีใครเคยไปเล่นไหมวอติช
2: น่าจะ
1: มีไหม
2: ที่เป็นลูกครึ่งปีผมจำชื่อไม่ได
1: ้
2: ที่เคยอยู่กับบุรีรัมย์ไหมพี่ผมจำชื่อไม่ได้ละ
1: ที่ทีพันนึกไม่ใช่ที่เพื่อนไม่ใช่ที
2: ที่เคยอยู่กับหางทองยะถ้าผมจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยซัปโปโรเนี่ยลงสนามนัดแรกแล้วที่เซอร์ไพรส์เนี่ยวันนี้ธีรพัฒน์ปื้อทองเนี่ยออกสตาร์ทตัวจริงนะพี่แล้วก็เจ้าเช็คสุภโชคสาชาติเนี่ยวันนี้เป็นสำรอง
1: ครับ
2: แล้วก็วันนี้ธีรพัฒน์ปื้อทองเป็นคนแอสซิสต์ประตูแรกด้วย
1: โอ้โห
2: ใช่ครับเป็นคนแอสซิสต์ประตูแรกให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูแล้วก็จบเกมเนี่ยซัปโปโรชนะ 2-0 แต่ว่าธีรพัฒน์เนี่ยลงเล่นประมาณ90นาทีเลยก็คือโดนเปลี่ยนออกช่วงก่อนทดเจ็บ
1: ผู้กลายว่าเป็นปีที่เจ้าตัวออกสตาร์ทตัวจริงแล้วก็ยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องนะครับ
2: ใช่
1: เจ้าเป่าคือผมไปมองว่าเจ้าตัวไปตอนแรกเนี่ยจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าปีที่แล้วนี่ชัดเจนว่านอกเหนือจะเอาตัวรอดได้ยังปรับตัวกับทีมเพื่อนร่วมทีมได้ดีเลยนะครับ
2: ครับ
1: ปีนี้ถูกเลือกอีกครั้งนึงโอ้โหแอสซิสต์แต่นัดแรกเลย
2: ใช่แล้ว
1: สุภโชคได้ลงสนามไหม
2: สุภโชควันนี้ไม่ได้ลงสนามครับเป็นสำรองแล้วก็ไม่ถูกเปลี่ยนตัวลง
1: โอ้ก็อายุเจ้าเป่าปีนี้19มั้ย
2: เพิ่ง19ปี
1: 19เนาะมาแล้วขอบคุณพี่แดนมากนะครับพี่แดนมนชัยสุโขทที่น้องเจบอกว่าใครที่เคยเล่นตะกูลชิมาโบติสเนี่ยเป็นทางด้านจากกิรัตตะกูลนะคร
2: ับ จากกิรัตตะกูลไปเล่นอยู่ปีหนึ่ง
1: ครับเล่นในยุคของริคาร์โดโรดริเกสนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนั้นอยู่เจลิก2ขอบคุณมากครับพี่น
2: ี
1: ่ข้อมูลพี่แดนนี่เอาจริงข้อมูลผมที่ชมพี่แดนนะคือหลายคนอาจจะมีข้อมูลแบบทั่วไปแต่ถ้าพี่แดนไปภาคหรือได้มีโอกาสพูดคุยบรรยายเรื่องเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาจะมีแก๊กอะไรที่แบบจะเนี่ยจะทำให้เจ้าตัวนี่เหนือทุกคนเลยแต่ผมก็พยายามเรียนรู้จากแกแบบจะแก๊กของผมเนี่ยอาจจะแก๊กมีความรู้หรือแก๊กมาเดิมไม่รู้แต่จะต้องหาแก๊กนี้มาให้ได้นะครับขอบคุณมากครับพี่แดนครับ
2: ครับ
1: แน่จากตีนักตะกูลที่เป็นนักเตะที่เล่นในเกือบทุกลีกว่าเราเลยมั้งแล้วก็แบบเหมือนจะไม่ขึ้นไม่สุดสักทีอ่ะ
2: ใช่ก็เคยอยู่กับทั้งบุรีรัมย์ด้วยพ
1: ี่
2: ด้วยพี่ก็กลายเป็นซัปโปโรเนี่ยคว้าชัยชนะเกมแรกได้แล้วก็เดี๋ยวตอน 5:00 นเนี่ยจะมีอีก1ทีมลงสนามก็คืออาบีโอมิยะอาดิจานะพี
1: ่
2: ซึ่งผมเช็ครายชื่อล่าสุดเนี่ยวันนี้สุพนัทสลัดสุพนัทเหมือนตาเนี่ยก็จะมีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยก็จะเตะตอน 5:00 นครับวันนี
1: ้ส่วนฟุตบอลเจลิกวันนี้ก็เป็นเกมเปิดฤดูกาลเหมือนกันนะครับเขาคิกออฟวันนี้นี่17นาฬิกากันเกือบทุกคู่เลยนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมให้นะครับเจลีกวันนี้เนี่ยคู่แรก17นาฬิกามีอวิสปาฟูโกกะพบกับวิเซโกเบนะครับมีเซเรโซสก้าพบกับไออาริยะเดี๋ยวทีมคู่แข่งที่ทีมอะไรเนี่ยโอกายาม่าเนี่ยชื่อเจมเขาชื่ออะไรนะเอาโอกายา
2: ฟาเกโนโอกายาม่า
1: โอ้โหผมก็ไปพูดทีมอื่นละคู่ที่3นะครับก็จะเป็นทางด้านแม่เจมช่วยพี่หน่อย
2: อาวิสปาฟุกุโอกะเจอวิเซอร์โกเบครับแล้วก็มีFC โตเกียวจะเจอกับมาเชียเซเวียแล้วก็มีนาโกย่าครับเจอชิวิซูเอสเพาแล้วก็มีคาชิวาเรโซครับเจอกับมิโตะโฮลีล็อกรวมถึงเซโซโอซาก้าครับวันนี้เจอกับฟาเกียโนโอกายาม่าแล้วก็มีซานเฟนเซฮิโรชิมาครับวันนี้เจอกับเจฟยูไนเต็ดครับแล้วก็
1: อะไรอีกมีไหม
2: พรุ่งนี้เนี่ยจะมี2คู
1: ่ครับ
2: มีโตเกียวเวอร์ดี้ครับเจอคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็วิวาเลนนางาซากิเนี่ยจะเจอเกียวโตซังงะครับผม
1: แล้วตอนนี้แบบเรียวๆเลยครับคือรายการของเรานี่เดี๋ยวจะแจกตั๋วเข้าชมเกมฟุตบอลอาเซียนคัพระหว่างไทยกับเมียนมา2ใบนะครับพี่ตั๋วนี่โทรผมเลยพอผมไปรับเขาก็ต้องส่งข้อความมา
2: ครับ
1: วิธีแจกนะครับ

0: ใครขอก่อนให้เลยครับ2ใบนะ
1: ครับ
0: คือโซน E นะครับเป็นโซน E นะเดี๋ยววิธีการรับเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวพูดให้ติดต่อกับเบอร์ติดต่อหรือว่าติดต่อทำพี่ตัวอีกทีนึงแต่ตอนนี้แจก2ใบนะ
1: ครับผม
0: โซน E วิธีการขอคือใครขอได้ก่อนขอเลย
1: ทาง SMS หรือ Facebook กับ YouTube เนี่ยส่งเข้ามาได้เลย
0: ค่ะแล้วแต่ต้องเตรียม
1: ครับผม
0: ดูเวลาดูเวลา
1: ได้ครับแล้วก็ผมไปสรุปเจลีกเมื่อวานเนี่ยมี2คู่นะพี่ลูดี้เป็นเกมนัดเปิดสนามเมื่อวานเนี่ยเป็นดาร์บี้แมตช์2คู่เลยครับ มีโยโกมาเอฟมารินอนครับเมื่อวานก็เปิดบ้านแพ้คาชิมาเลิฟไป 3-4 แล้วก็กามาโอซาก้าเนี่ยเนชั่นดาร์บี้เนี่ยก็แพ้อาชนะอุรุกวัยเรดไดมอนด์ไป 4-3
0: อันนี้คือยิงในเกมใช่ไหมหรือว่ายิงจุดโทษ
1: อันนี้ยิงในเกมพี
0: ่2คู่เลยนะ
1: ยิงกันมันมากเมื่อวานเปิดสนามเนี่ย
0: 7ประตูเลยนะครับ
1: 2นัดเลยด้วย
0: ก็เป็นอย่างที่เรียนไปเอาแน่เอานอนกับทีมการแข่งขันเจลีกไม่ได้นะ
1: เจลีกนี
0: ่ฟุตบอลนี่แบบคู่ขี้สูสีแต่ใครจะคิดว่าแบตแรกจะมีนัดเปิดมี14ประตู
1: ใช่14ประตูเมื่อวันศุกร
0: ์โอ้โห
1: แล้วเขาประกบคู่มาเนี่ยเอาทีมใหญ่ๆมาเจอกันตั้งแต่นัดแรก
0: จัดมากนะครับญี่ปุ่นเพราะครบฤดูกาล100ปีที่ซีซั่นที่แล้วที่ไม่มีตกชั้นปุ๊บมารอบนี้เอาจริง
1: แล้ว
0: นะ
1: เอาจริงแล้วรอบนี้คือที่ต้องเตะ100ปีเนี่ยเพราะว่าเจลีกเนี่ยขยับมาเปิดซีซั่นแบบสากลแล้วก
0: ็
1: คือเตะแบบข้ามปีก็เริ่มซีซั่นนี้ซีซั่นแรกเลย
0: เอาแล้วนะทีมไหนที่ไปปีที่แล้วนี่100ปีโดนยิงถล่มแล
1: ้วแต่นี้ต้องเอาจริงละ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับไอตามเชียร์สุพนัทด้วยว่าจะเป็นยังไง
1: ก็จะแข่งตอน5โมงครับวันนี้
0: ครับผม
1: ก็ตามเชียร์กันได้มีถ่ายทอดสดด้วยครับทางน่าจะเป็น BG Sport ครับพี่วันนี
0: ้โอ้ BG Sport คือไม่มีส่งข่าวซาวเสียงเลย โอ้โหผมขอแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะให้ตรวจสอบผู้จัดคิวว่ามีอะไรนอกในกันหรือเปล่านะครับหยอกหยอกหยอก
1: ครับผม
0: มีเรื่องอะไรอีก
1: แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมีนักเตะไทยลงอุ่นเครื่อง1คนครับก็เป็นเอราวัณกานิเย่ครับเมื่อคืนเนี่ยลงสนามกับต้นสังกัดใหม่ครับ SC บาสเตียในลีก3ลีกเดิมของลีก3ของฝรั่งเศส
0: บาสเตียก็เป็นทีมเมื่อก่อนเขาเคยมาเล่นลีกเดิมเหมือนกันนะแต่ช่วงหลังก็ตามสภาพด้วยการหล่นลงไปในดิวิชั่นที่ลีก3เลยนะ
1: ใช่ลงไปลีก3แล้ว
0: ลีก3ที่เขาเรียกว่าอะไรเดิม
1: ลีกเดิมเนี่ยลีก2ลีกเอิงเนี่ย1แต่3เนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องศึกษาเขาเรียกว่าแชมเปียนเนลเนชั่นแนชั่นแนลวันนี่
0: แชมเปียนเนลเหรอ
1: ใช่แชมเปียนเนลเนชั่นแนลเดี๋ยวถ้าออกเสียงผิดเนี่ยต้องรบกวนผู้เชี่ยวชาญนิดนึง
0: เขาใช้ว่าลีกสามนะ
1: ลีกสาม
0: สามโอ้ยมาช่วงไปโยงมือช่วงไปโยงนี
1: ่ก็เป็นเกมอุ่นเครื่องซึ่งเอราวัณเนี่ยก็ประเดิมลงสนามกับบาสเตียแล้วเมื่อคืนแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยทีมก็แพ้ไป 0-2
0: ครับ
1: ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเมื่อคืนเล่นไป63นาทีด้วย1ชั่วโมงเต็มๆเลย
0: ก่อนเขาย้ายมาบาสเตียเขาอยู่ทีมไหนนะ
1: อยู่กับแลนนี
0: ่ตอนแรกอยู่ลียง
1: ใช่ไหมอยู่ลอง
0: อยู่ลอง
1: ใช
0: ่ลองแล้วมา
1: บาสเตีย
0: อีลียงมาลองบาสเตียก็ไม่มียกยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับทีมที่อยู่ในลีกที่สูงกว่าก็ได้แต่อยากให้น้องเล่นในลีกต่างชาติต่อไปนะ
1: คือถ้าเล่นในลีก3เนี่ยโอกาสลงสนามก็อาจจะมากขึ้นแล้วอายุเนี่ยเพิ่ง20เองครับพี
0: ่มีโอกาสที่ทีมจากบ้านเราจะไปสู่ขอไหม
1: ยังดีกว่าให้น้องอยู่กับฝรั่งเศสไปก่อน
0: เออใช่ให้อยู่ที่นู่นไปก่อนดีกว่า
1: ครับแล้วก็ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วด้วยเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยSC Bastien เนี่ยจะเยือนโอยาแอเบลนะพี่ในเกมลีก3ฝรั่งเศสซึ่งจะออกสตาร์ทกันในวันศุกร์หน้าแล้วก็เป็นเกมแบบทางการแล้ว
0: ส่วนโปรแกรมของดูไอ้เจ้ามิเคิลซันหน่อยดีกว่าม
1: ิเคิลซันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอเวนแบกเนี่ยเดี๋ยวบุนเดสลีกาเนี่ยจะเปิดอีก2สัปดาห์แต่ว่าคืนนี้เดี๋ยวเอเวนเบิร์กเนี่ยจะมีเกมอุ่นเครื่องเจอกับมายาก้าตอน14:00ด้วย
0: มันจะกล้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเจ้าลูกชายของเจ้าดักลาสคาร์โดโซอ่ะ
1: เมื่อคืนเมื่อวานเล่นไปแล้วเจอกับแอตันวิลล่า
0: ไมคอนใช่ไหม
1: ใช่ไมคอนคาร์โดโซเมื่อวานเนี่ยลงตัวจริงด้วยให้กับบาเยิร์นมิวนิกเกมที่ชนะวิลล่าไปที่เกาหลีเมื่อวาน
0: มันมีเกมไหนที่ตัวลากเข้าไปยิงได้ประตูด้วยนะผมจำไม่ได้เป็นแล้วผมเห็นภาพนะไฮไลท์แล้ว ลักซาร์ดก็ไอ้นักเตะเชียงรายชื่อไมคอนใช่ไหม
1: ไมคอนคาร์โดโซ
0: ไมคอนเขาเอาจริงเนี่ยดูไซส์แกคือผมไม่นึกถึงบิซิเตอริซาซู
1: อ่ะตัวเล็กๆหน่อย
0: แล้วก็แบบคือถ้าไม่จริงจริงดูไซส์ขนาดนี้มาเล่นในทีมชุดใหญ่ของบาเยิร์นก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าเกมอุ่นเครื่องผมเห็นเจ้าตัวลากโซโล่เข้าไปยิงน่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องกับทีมในลีกที่ดิชั่นต่ำกว่าไหม
1: ก็
0: ชนะ 7-0 หรือ10เท่าไหร่อ
1: ่ะอ่าใช่ๆเกมเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: ครับแต่เมื่อวานเจอวิลล่าเนาะ
1: ใช่เมื่อวานเนี่ยเจอวิลล่าก็ลงเป็นตัวจริงแล้วก็มีจังหวะจ่ายบอลสวยๆหลายครั้งในวิลล่าก็เกือบทำแอสซิสต์ได้ด้วยเมื่อวานก็ถือว่า
0: ฝั่งของมาเยือนตอนแรกแต่ปีที่แล้วใครยึดตัวจริงนะ
1: โอ้ยแซ่ไหมพ
0: ี่ตัวลุกสิ
1: อ๋อ
0: ไอ้แบ็คขวา
1: เอาแบ็คขวา
0: โปโลไหม
1: โจชัวคิมมิดไหม
0: คิมมิดมัน
1: กลาง
0: เดี๋ยวก่อนโปโลนี่ไม่ใช่เล่นเดี๋ยวพี่ติดใจมึงแบ็คขวาบาเยิร์นปีที่แล้วใครเล่นนะถ้ายึดได้นี
1: ่แบ็คขวาใช่ไหมครับ
0: เอาง่ายๆพวกชุดตัวจริงก็เพิ่งจบจากฟุตบอลโลก
1: นะใช่
0: เจมหาหน่อยวิ่งนะมีใครบ้าง
1: แบ็คขวาเนี่ยโจเซฟสตาร์สนิสิตหรือเปล่าครับแบ็คขวาของบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยหลายมีแนวรับเนี่ยจะมีอ่ะที่เล่นแบ็คขวาเล่นแบ็คได้ก็มีปีนี้ได้เนี่ยเทนเนอร์บาวมาที่เพิ่งซื้อมาตัวใหม
0: ่จากไหนจากไหน
1: เพิ่งย้ายมาจากแฟรงก์เฟิร์ตครับค่าตัวนี่น่าจะ50ล้านปอ50ล้านยูโร
0: แล้วของเขาขึ้นของดักไมค์คอนป่ะว่าค่าตัวกี่พันล้านปอน
1: ไมค์คอนนี่ยังไม่ขึ้น
0: เลยยก
1: ครับ
0: บาเยิร์นเกมนัดเปิดสนามนี่เขาจะพบกับสตุตการ์ดเนาะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมพอดูให้ไอ้ที่เขาลงเครื่องชนะวิลล่า2-1นะจะได้แล้ว2-1แล้วก็ตัวจริงด้วยเหรอลูกเกม
1: ตัวจริงนะเมื่อวานไมค์คอนคาร์ดิโซ
0: ลงได้นานไหม
1: เมื่อวานเนี่ยผมดูครึ่งแรกนะพี่โรดี
0: อ๋อแ
1: ต่ว่าใช่แต่ลงตัวจริงแต่เดี๋ยวบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยจะเหลือเกมอุ่นเครื่องอีก1นัดครับเจอกับอาร์เบอร์ไลฟ์ซิกก่อนที่จะเล่นเกมซุปเปอร์คัพเนี่ยเจอดอร์ทมุนด์วันที่23สิงหาคมนะพี
0: ่ครับ
1: ก็อีก2สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวบุนเดสลีก้าเนี่ยจะเปิดวันที่29สิงหา
0: ในข้อนี้เขาถูกเปลี่ยนออกแล้วเป็นลุยดิอัสลงแทนในช่วงนาทีที่63นะครับ
1: ครับ
0: โหดด้วยรับไปดึงไปเหลืองด้วยโหดด้วยอ่ะ
1: แต่เล่นดีรูปร่างเนี่ยอาจจะเล็กแต่ว่าพริ้วมาก
0: คือรูปร่างอาจจะไม่สูงแต่มีความเร็วความปราดเปรียวเข้ามาแกจะไม่บางเหมือนที่จะรูปจะหนากว่าที่ซาลาซูด้วย
1: ครับ
0: จะเหมือนใครเอ่ยถ้าผมจะว่าไอ้ตันก็ยังไม่ถึงไอ้ตันนะไอ้ตันมันจะออกร่วนไปเลย
1: คล้ายปีฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆคือผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
0: ปีฝรั่งเศสยุคไหน
1: เมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้ว
0: ซิงเวลต่อ
1: ไม่
0: อ๋อไอ้ลักกาเซตหรือเปล่าม
1: ีคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆหน่อยแม่ผมก็จำ
0: ว่าบูเอน่านะ
1: ว่าบูเอน่าตัวเล็กคล้ายๆกัน
0: ถ้าหุ่นไซส์ก็ได้แต
1: ่ใช่
0: ว่าบูเอน่านี่โอ้ไซส์เท่าไหร่เองเนี่ย
1: ประมาณ160ไม่เกิน170
0: แล้วเขาไปถ่ายภาพเปรียบเทียบกับฝั่งตรงข้ามที่แบบสูงแต่ก็เป็นภาพที่ดีครับอาจจะไม่ใช่เรื่องในที่ไหนของไทยโดย 100%
1: ครับ
0: ไม่ใช่เลยแหละ
1: ก็เกิดในบ้านมันเกิดในบ้านเราไหมพี
0: ่พูดชัด
1: บูชาร์ด
0: พูดชัดมีหยอกย้อเป็นสำนวนไทยที่เก่งเลย
1: แต่ไม่สามารถเล่นให้กับทีมชาติไทยได
0: ้ครับ
1: ก็ดูแล้วก็ถ้าฟอร์มอย่างนี้ก็มีโอกาสทั้งโปรตุเกสทั้งบราซิลในอนาคต
0: แต่ผมเห็นเจ้าวันซากอมานีก็ค่อนข้างจะถูกฉลกถูกชะตาเหมือนกันอ่ะเลือกใช้ตลอดนะครับ
1: ใช่ก็ให้โอกาสในช่วงท้ายซีซั่นที่แล้วลงต่อเนื่องเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: มีสั้นกินบุญเครื่องต้องตามดูหน่อย
1: ก็เดี๋ยวคืนนี้เจอกับมายอก้าตอนตีสองนะทีมในลาลิก้าสเปน
0: พวกทีมอื่นในบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงพรีซีซั่นนะครับ
1: ครับ
0: นิ้วใหญ่จะมีไหม
1: ไม่น่าจะมีนะ
0: นิ้วใหญ่มีช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งเรื่องสัญญาหรือเปล่า
1: ก็อาจจะมีอ่ะอาจจะมีเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์นี
0: ่ครับ
1: ก่อนพรีซีซั่นก็อาจจะมีสักคนสองคนนี่นิ้วใหญ
0: ่คือมันต้องแบบทำผิดหรือว่าไปทำผิดหรือว่าไปจอดรถไม่ตรงล็อกต้องจอดมันอาจจะมีนะครับแต่แบบถ้าจะเอาถึงตัวที่มันเป็นแกนหลักเดี๋ยวจะทำให้ทีมมือฮานั้นมันโหน่าจะครบแล้วแต่ในทีมนะครับ
1: ครับผม
0: เออ ประมาณนี้แล้วกัน
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ก็ข้อความทาง SMS เนี่ยบอกว่าหลีกทวาไหมครับจากคุณนันทพงศ์
0: อะไรเอ่ย
1: หลีกทวาไม่แน่ใจนะพี่แล้วก็บอกอยากเห็นนักเตะไทยสูงใหญ่ทุกตำแหน่งสูงสัก180บวกเลยครับเห็นนักเตะอินโดเนี่ยสูงใหญ่ทุกคนเลย
0: จับบอลไม่
1: แม่นหรือเปล่าไม่แน่นอ่ะประมาณนี้
0: เราก็อยากเห็นนะครับ
1: ค
0: ือมันต้องกินนมกันเยอะๆ
1: แต่จริงๆนักเตะอินโดที่เป็นอินโดแท้ๆก็ไม่ตัวไม่ใหญ่นะพี
0: ่ใช
1: ่แต่ที่ใหญ่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นพวกลูกครึ่งซะส่วนใหญ่ลูกเซลล์อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube
0: ครับผม
1: คุณวิวิวครับทักทายเข้ามาก็สวัสดีครับพี่รูดี้พี่เจม
0: ครับผม
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าอย่าเพิ่งวางใจครับคืนนี้เราต้องเสมอถึงจะปลอดภัยครับหมายถึงทีมชาติไทยคุณอินซากิกเนี่ยบอกว่าเมืองทองมีข่าวคืบหน้าอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ล่าสุดเหมือนเห็นได้กองหน้าจากบุนเดส
0: บุ
1: นเดสอยู่พาเดบอล
0: เฮ้ยพาเดบอลร้าย
1: กองหน้าใหม่ของเมืองทอง
0: ร้ายมาก
1: แล้วก็บอกว่าคุณสปาร์ตันบอกว่าผมซื้อแพ็กเกจ199เนี่ยเมื่อคืนดูบอลคู่เวียดนามกับกัมพูชาแต่ทำไมกับสลับดูอีกคู่ไม่ได้เคยเป็นบ้างไหมครับ
0: อันนี้คือแพ็กเกจของอะไร
1: ของน่าจะเป็นของค่ายเจ้าของอาเซียนคัพพี่
0: อ๋อของทรูนะ
1: ทรูชั่น
0: เดี๋ยว
1: ดูได้นะพี่น่าจะดูได้ปกติ
0: เดี๋ยวสอบถามลูกเจมได้นะลูกเจม
1: ครับผมอ่ะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆอยากไปดูบอลไทยวันนี้มากๆครับแต่สู้ราคาบัตรไม่ไหวราคาสูงเกิน
0: นี่ไงเราจะแจกบัตรไงคุณเจม
1: ใช่เรามีแจกบัตร
0: เดี๋ยวก่อนไม่เห็นมีใครขอเลย
1: ใครอยากได้บัตร2ใบทักเข้ามาเลยในSMS
0: บอกว่าข
1: อไว
0: ้บอกว่าขอ
1: บอกว่าขอเลย2ใบโซนีด้วย
0: เฮ้ยช่องทางอื่นไม่มีคนขอเลยเหรอ
1: ยังไม่มีนะพี่ตอนนี้
0: เราไม่ได้แกล้งเราไม่ได้ล็อกสกอร์ครับเราไม่ได้ล็อกเอาตัวไว้ดูเองนะ
1: ใช่ให้จริงเดี๋ยวรับกับพี่ตั๋วใช่ไหมพี
0: ่เอาพี่ตั๋วหายรับพี่ตั๋วแล้วพี่ตั๋วแล้ว
1: รับกับพี่ตั๋วได้เลยแต่ตอนเล่นเท่าที่ผมเนี่ยมีคุณ PE เนี่ยขอบัตร1ใบครับคืนนี้แต่ไปดูคนเดียวได้ไหมครับ
0: ให้ไหม
1: เขาขอแค่ใบเดียว
0: ขอใบเดียว
1: ลองถามพี่ตั๋วดู
0: ได้ผมให้เลย
1: ครับ
0: เหลือแค่ใบเดียวนะเหลือแค่ใบเดียวใครตอนนี้
1: แต่เชื่อผมรับไป2ใบแล้วเดี๋ยวไป
0: ขายเอา
1: ไปหาเพื่อนหน้าสนามเอาครับผมแล้วก็บอกว่ามาเลเซียตกรอบยังครับยังนะครับมาเลเซียวันนี้เนี่ยถ้าชนะก็จะเข้ารอบพร้อมกับเราเลย
0: เดี๋ยวสรุปบัตรผู้โชคดีก่อนน้องเจมส์ให้ใคร
1: มีตอนนี้มีคุณ PE เนี่ยขอมา1ใบ
0: คุณ PE เอาให้ใบเดียวเองเหรอ
1: แล้วก็คุณเกียงศักดิ์เนี่ยขอโซน E มาครับ
0: งั้นให้คนละใบมั้ยให้คนละใบเลย
1: คนละใบได้เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่าขอกี่ใบเขามีคนหนึ่งขอหนึ่งใบ
0: ส่วนถ้าใครอยากจะไปดูกับแฟนก็อาจจะไปขอซื้อจากอีกคนก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วให้ผู้ชมดีสองท่านนะ
1: คุณ PE กับคุณเกงศักดิ์เนี่ยส่งเบอร์โทรมาใน SMS ใน Facebook แชทของขึ้นเลยเดี๋ยวให้พี่รูดี้ติดต่อกลับไปครับผม
0: ครับ
1: โอ้โหมาสองใบตอนนี้
0: อยากจะแจกก็แจก
1: ครับ
0: ก็ชูระหุกเลยที่น
1: ี่ใช่ใช่
0: ก็ขอบคุณพี่ธนาคารจากพี่ตัวนะครับ
1: ใช่
0: ผมไม่รู้ว่าพี่ตัวจะเอาไปให้สาวคนไหนแล้วสรุปสาวเบี้ยวนัดหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: แต่ให้สาวสองใบเลยเหรอพี่แสดงว่าต้องไปมากกว่าหนึ่ง
0: แผนหนึ่งแผนสองแผนสามเนี่ยระวังไม่ดีนะ
1: ครับผม
0: เออ
1: แล้วก็บอกว่าไปหามาแล้วครับเลข3ฝรั่งเศสอ่านว่าทัวจากคุณนันทพงศ์ทัวพี่ทัว
0: ใช่ไหม
1: ทัว
0: ลีกสาม
1: ลีกสามอ่ะคำว่าสามของภาษาฝรั่งเศสเนี่ยลีกตัวลีกเอิงลีกเดอร์ลีกทัว
0: ลีกตัว
1: โอเค
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผม
0: ลีกทัว
1: แล้วก็บอกว่าข้อความเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมลองดูนิดสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟัง FM 99 Active Radio
0: ครับ
1: ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงจากคุณชวนันท์ครับ
0: ครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณบรรพตบอกว่าวิจารณ์บอลไทยบวกมาเลยหน่อยครับชนะขาดไหมวันนี้
0: บอลไทยบวกมาเลยผมไทยบวกมาเลยคู่ไทยผมมองว่าใช่ความให้เขาให้สองกี่สองไฟฟ้า
1: วันนี้หนึ่งครึ่งนี่ตอนนี
0: ้ผมว่าเรายิงทะลุดีกว่าผมว่าเราเน้นยิงทะลุดีกว่า
1: ครับ
0: รวม2ทีมยิงทะลุดีกว่าไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าจะยิงทะลุนะ
1: ใช่แล้วมาเลย์ล่ะพี่วันนี
0: ้มาเลย์เจอกับฟิลิปปินส์มาเลย์น่าจะถ้ามาเลย์ไม่ดีเลอะเทอะนะมาเลย์น่าจะที่ พวกมาเลเล่นในบ้านพวกเขาไม่แพ้หรอก
1: ใช่ผมมองเหมือนพี่ลูดี้วันนี้มาเลกับไทยน่าจะผ่านได้พี
0: ่ครับ
1: แล้วก็ข่าวเมืองทองนี่อ่านไปแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ย
0: ใช่ไหมนักเตะจากพันธบอลคุณโอ้โหนักเตะจากพันธบอล

0: คนไหนเนี่ยอ่ะนี่ป่ะสเตลี่มัมบ้าได้ป่ะ
1: ใช่ไหมพี
0: ่โอ้โหไปเขาบอกเป็นกองหน้าสัญชาติเยอรมันอายุ32ปีนะสูง177เคยมาทดสอบฝีเท้ากับเมืองทองแล้วประมาณ2สัปดาห์แต่เราแต่เมืองทองไม่ได้เลือกเพราะไปเลือกเจ้ามาร์โกซาริชแทน
1: ในคราวที่แล้ว
0: เออแล้วทำไมมาเลือกตอนนี้นะ
1: มารอบนี้มาเล่นในไทยลีก2
0: โอ้
1: ครับ
0: อาจจะเป็นเทพนะอาจจะเป็นเทพก็ได้ใครจะรู
1: ้ก็เคยมีเมวิลโลเรนเซ่นไงพี่เคยอยู่กับหัวบวกก็เคยมาเมืองทองกันมันอยู่บีจีก่อน
0: มันยิงดอดมุนเกมเดียวหลังจากนั้นไปไหนไม่รู้เลยเมวิลคือเป็นนักเตะที่เก่งนะครับเจอดอดมุนนี่วิ่งใส่จะไม่เจอทีมไทยมันเป็นยังไงไม่รู้
1: แต่หลายคนในวิต่างชาติที่มาเล่นในไทยแล้วเล่นไม่ค่อยออกอย่างเจโบทรอยอย่างเงี้ยเคยมาเล่นกับเมืองทองก็เล่นไม่ออกแต่กลับไปเจทูเนี่ยโอ้โหเก่งเลย
0: เขาเหมือนแต่ว่าไม่ตั้งใจเล่นก็ไม่ใช่นะแต่แบบเหมือนเรื่องวินัยเขาก็มีข่าวอยู่แต่แบบพอเอาจริงๆอ่ะเขาเล่นได้นะทั้งไปเล่นที่อิตาลีเล่นที
1: ่
0: ญี่ปุ่นนะครับนักเตะที่เมืองทองมาก่อนหน้านี้พวกกองหน้าหลายคนของจริงนะครับแต่มันจะเจอเรื่องพิสดารเหมือนโรแลนด์ลินเนี่ยกองหน้าทีมชาติออสเตรีย
1: ใช่
0: อันนั้นกินอะไรไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะ
1: โรแลนด์ลินนี่ตอนมานี่ก็โหบางครีดีนะพี
0: ่เขากินอะไรไม่ได้วะกินข้าวหรือกินมีประสบปัญหาอะไรสักอย่าง
1: อ่ะคือปรับตัวลำบาก
0: แล้วก็มีกองหน้าสเปนอ่ะเจ้าซิสโก้ไหม
1: ซิสโก้ที่เคยอยู่นิวคาสเซ
0: ิลใช่โหมึงทองมีเยอะไปเยอะที่มาแล้วล็อบบี้ฟาวเลอร์พวกนั้นทีมอื่นก็ถ้าเอาคือหาผมว่ามึงทองเป็นทีมที่ขายกระแสกับเอานักเตะดังมาอยู่กับสโมสรแล้วถือว่าอาจจะได้แง่ของการตลาดหรือว่าโอเคเลยอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผมกับน้องเจมส์ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับเจาะสนามไทยวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักชวันสมยศแดงชวนพิจิตรสุขพรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชท่านวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกชัดฟัง Active Radio

17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครอบครัวครูสอนคณิตเหยื่อนักเรียนอายุ14ร่วมสวดศพวัดบางอ้อยช้างที่วัดบางอ้อยช้างตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมนางสาวประภาพรอายุ41ปีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจากเหตุเด็กนักเรียนอายุ14ปีใช้อาวุธปืนยิงขณะสอนนักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนโดยลูกศิษย์ของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเป็นครูที่น่ารักมากเป็นกันเองพยายามสอนให้เด็กเข้าใจตอนที่เรียนพิเศษพยายามติวอธิบายให้เข้าใจที่สุดรู้สึกเสียใจมากไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุตอนนี้เสียครูดีๆไปอีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีนายธนพัฒน์อายุ39ปีเล่าว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้คบกับแฟนมาตั้งแต่ปี2552มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายหลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนพูดไม่ออกแฟนเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักและไม่แน่ใจว่านักเรียนหญิงมั่วหรือเปล่าตอนเกิดเหตุแฟนสอนอยู่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจทางเหล่าบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธีโดยชาปนกิจในวันที่13สิงหาคมเวลา17นาฬิกาทบ.โต้กัมพูชาย้ำไทยใช้กำลังตามกรอบของกฎหมายมุ่งเฉพาะเป้าหมายจากกรณีนายเทศเพียกตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวอ้างถึงหลุมระเบิดความเสียหาย

0: ต่อโบราณสถานบ้านเรือนและการสูญเสียของพลเรือนกัมพูชาว่าเป็นหลักฐานจากการโจมตีของฝ่ายไทยนั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวยืนยันว่าการใช้กำลังของฝ่ายไทยทุกครั้งดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศมีการกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนไม่ใช่การใช้อาวุธโดยไม่จำแนกเป้าหมายซึ่งแตกต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนของไทยทำให้ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าฝ่ายกัมพูชาใช้พื้นที่โบราณสถานบางแห่งเพื่อประโยชน์ทางทหารทั้งเป็นที่ตั้งกำลังที่ตั้งอาวุธใช้เป็นฐานปล่อยโดรนและเป็นพื้นที่ยิงอาวุธโจมตีประชาชนและกำลังฝ่ายทหารของไทยโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายซึ่งจากการนำโบราณสถานมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลต่อสถานะความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งก่อภัยคุกคามฝ่ายไทยจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อยับยั้งโดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและพยายามจำกัดความเสียหายต่อโบราณสถานให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ฝ่ายไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงและหลักฐานอย่างรอบด้านด้วยมาตรฐานเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569 ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
10: 10:07 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่ Spotlight สุดสัปดาห์นะครับวันนี้8เดือน8นะครับ8สิงหาคม2569 FM99 Active Radio ครับอยู่กันจนถึง19:00 น.นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ครับคุณเจตเจษฎาศรีวิเศษน่าจะตามมาสมทบเพราะว่ารายงานว่าน่าจะมีเรื่องของการจราจรติดขัดอยู่นะครับในเส้นทางที่มาสู่อสมทนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะมาแจมกันเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กัน2ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นผมPR แทนคุณเจตไปเลยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดขุดขอบคุณนะครับในช่วงแรกของเราก็คงจะเหมือนเดิมครับเรื่องของนักกีฬาไทยที่อยู่ในรายการต่างๆถ้าจะว่ากันที่เรื่องของกอล์ฟก่อนเลยก็น่าจะได้นะครับรายการหลังจากผ่านรายการเมเจอร์ไปครบหมดแล้วนะครับทั้ง5เมเจอร์ปิดท้ายด้วย Women's Women's Open Championship เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ก็ได้สาวญี่ปุ่นชิโฮคุวากิที่เพลย์ออฟชนะไปนะครับน้องจีนของเราน้องจิโน่ธิติคุณก็จบอันดับ4ไปสัปดาห์นี้นี่ถ้าจะเอารายการที่มีนักกอล์ฟไทยอยู่ก็ต้องถือว่าเป็นรายการของฝั่ง LET นะครับ Ladies European Tourในรายการลาดอนแชมเปี้ยนชิพซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วหลังจากที่ผ่านไป2วันเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงว่าตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วสำหรับลาดอนแชมเปี้ยนชิพ2026เงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับน่าจะมีนักกอล์ฟทยอยกันออกรอบกันมาหลายกวนแล้วครับเหลืออีกไม่กี่กลุ่มนะครับในช่วงท้ายๆนี้ที่จะเริ่มออกรอบกันไปนักกอล์ฟไทยก็ผ่านตัดตัวกันมาได้ก็ถือว่าซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าน่าจะมีโปรเอพริลชนกนันอันกุระเสรณีโปรมายตีตินตรีฉัตรจีนกลับนะครับที่ไม่ผ่านการตัดตัวแต่ว่าที่ผ่านส่วนใหญ่หรือเปล่าผมขอดูทีหนึ่งก็ต้องถือว่าครึ่งๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผ่าน2แล้วก็น่าจะไม่ผ่าน2ประมาณนั้นโดยที่นักกอล์ฟไทยที่สกอร์ดีที่สุดหลังจากจบ2วันนะครับเมื่อวานนี้มีอีเกิลด้วยสำหรับน้องแพตตี้ทีของเรานะครับประพังกรธวัฒนกิจโปรแพตตี้เมื่อวานมีอีเกิลในหลุมพา5หลุมแรกด้วยแล้วก็มาจบอยู่ที่3อันเดอร์นะครับ2วันอยู่ในอันดับ12ร่วมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักน่าจะไม่กี่นาทีข้างหน้าครับตามกำหนดน่าจะถึงคิวที่น้องแพตตี้จะออกรอบวันนี้ก็จะออกกับโปร LET ของเยอรมนีนะครับเซรีน่าเซติกาก็สวัสดีคุณเจตครับ
11: สวัสดีพี่อ๊ตครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์นะครับ
10: ครับผม
11: ฝ่าการจราจรพระราม9มา โอ้โห
10: ครับผม
11: การที่มีบ้านใกล้นี่ก็มีข้อเสียนะประมาทร่วมโอ้น่าจะมีรถชนนะ
10: ครับ
11: ยังไงก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางพระรามเก้ารัชดานะครับ
10: ใช่ครับ
11: มาเมื่อสักครู่พี่อ๊ตไล่ถึงกอล์ฟใช่ไหม
10: เพิ่งจะเริ่มรายการแรกนะครับก็คือลอนดอนแชมเปี้ยนชิพ
11: ครับ
10: ซึ่งก็วันนี้เริ่มต้นแล้ว
11: ครับ
10: น่าจะมีถ่ายทอดด้วยแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องกดรีโมท
11: วันนี้เห็นน้องเจมส์อยู่ด้านหน้านะฮะถ้าเกิดว่าอยากได้ช่องไหนกล่องไหนนี่น้องเจมส์น่าจะจัดการให้ได
10: ้เ
11: พราะวันนี้นี่น้องเจมส์จะมารอภาคฟุตบอลไทย
10: ใช่ครับ
11: สองทุ่มนนท์แต่ว่าก็น่าจะมาเข้าต่อรายการเราเลยนะเหมือนเดิมก็คือมาโหมโรงก่อนนะบรรยากาศก็ที่ราชมังคลาเป็นอย่างไรก็ส่งมาบอกหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปเหมือนกันครับพี่โอ๊ต
10: ครับ
11: เดี๋ยวจบรายการนี้จะไปดูบอลนะฮะ
10: ได้เลยครับ
11: เขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยวันกับมาเลเซียนี่16,000ใช่ไหมวันนี้ไม่รู้จะเยอะหรือ
10: น
11: ้อยกว่า
10: ถ้าจะมาแล้วเหมือนกัน
11: วันนี้พร้อมเลยผมชอบมากเลยถ้าวันไหนคนดูน้อยเนี่ย ชอบไปตอนคนน้อย
10: ครับ
11: ไม่เจอก็ SMS มาคุยกันนะครับ4689899แล้วก็เรามีไลฟ์ทางเพจแล้วก็ YouTube เหมือนเดิม สัปดาห์นี้ก็คึกคักขึ้นนะพี่อดเรื่องฟุตบอลด้วยเนาะ
10: อ๋อ
11: เริ่มกลับมาหมดแล้วนี
10: ่ทยอย
11: เริ่มทยอย
10: ผมก็ยังเมื่อน้องอยู
11: ่เอเรดิวิซี่เนี่ยก็เริ่มสัปดาห์
10: จักรยานอยู่
11: ถ้าเรานับลีกรองเนาะ
10: ครับ
11: เอเรดิวิซี่ก็เริ่มแล้วอย่างเจลีกเราก็ได้เห็นเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองวันนี้มีแอสซิสต์ไปแล้ว
10: ใช่ฮะ
11: เดี๋ยวค่อยๆไล่
10: เกมอุ่นเครื่องใช่ไหม
11: ครับอ๋อเป็นเกมเปิดฤดูกาล
10: เปิดฤดูกาลแล้วแหละฮะ
11: ใช่
10: เห็นมีชื่อเป็นตัวจริงอยู่ผมยังไม่ได้ดูผลเลย
11: เจลีกเปิดแล้วตอนนี้เปิดฤดูกาลวันแรกBT Sport เขาถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
10: ครับผม
11: ครับ
10: อ่ะเมื่อกี้อยู่ที่กอล์ฟลอนดอนแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เช็คแล้วน้องแพตตี้อยู่ที่3อันเดอร์แล้วก็คนหนึ่งก็คือโปรแจนอันที่สาอุตมะนะครับอยู่ที่1อันเดอร์พาตอนนี้ถึงหลุมที่5อยู่นะครับเล่นหลุมที่5อยู่อันดับ24ร่วมผู้นำนำมา2วันแล้วสำหรับสาวน้อย17ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับทางแอนนาหวงนะครับเป็นแคนาดาซึ่งนำตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้ก็ยังจบมา2วันเธอก็ยังเหนียวเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานมี2อีเกิลเลยนะครับพา5เธอจัดการ2อีเกิลก็ทำให้ขึ้นมา11อันเดอร์นะครับโดยที่มีทางชาร์ลีฮาวตามอยู่สโตรกหนึ่งชาร์ลีฮาวนี่แม่ถ้าจำกันได้ชาร์ลีฮาวก็อีเกิลหลุมแรกแล้วยังขนาดว่าเมื่อวานตีเป็นคอสเรคคอร์ดด้วยนะครับเป็นเรคคอร์ดของสนามเลยได้ซ้ำไปแต่ก็ยังตามน้องแอนนาอยู่สโตรกหนึ่งไม่แน่ใจว่ารายการนี้ถ้าชนะขึ้นมาคงจะต้องแบ่งให้กับแคดดี้นะครับหลังจากไปหลอกแคดดี้ว่าถูกลอตเตอรี่แสนปอนด์เขาก่อน นะครับยังเป็นแพร้งที่ คนยังพูดถึงกันอยู
11: ่ไม่แล้วความแสนปอนด์นี่มันพอๆกับรางวัลที่หนึ่งบ้านเราเลยนะ
10: ใช่ไ
11: งทายออกมาเนี่ย
10: ก็บางคนก็บอกแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกแม่ก็ล้อกันแบบนี้แหละนะครับไม่ขอโทษแหละนะครับแต่ก็ถ้าได้รางวัลก็ต้องแบ่ง 10% บวกได้อีกแสนปอนด์ไหมอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยเป็นอันดับที่2อยู่เดี๋ยวน่าจะออกรอบร่วมกัน
11: ครับ
10: งั้นก็เดี๋ยวตามโปรไทย2คนนี้กันต่อนะครับในรายการของ Ladies European Tour อยู่ที่อังกฤษนะครับ
11: ครับ
10: น่าจะประมาณนั้นว่านอกนั้นก็ถือว่าเป็นสัปดาห์พักของฝั่ง LPGA นะจริงๆแล้วนะครับซึ่งนักกอล์ฟถ้าเอานักกอล์ฟหญิงเนี่ยน่าจะมีอยู่ที่เกาหลีใต้ช่วงหลังนี่น้องปลาย PK พัชรจุฑาคงคพันธ์ก็ไปเล่นประจำอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งวันนี้น่าจะจบแล้วด้วยนะครับสำหรับรายการที่นั่นก็เธอก็ยังเรียกว่าเก็บสะสมเงินวอนมาได้เรื่อยๆนะผมแทบจะไม่เห็นรายการที่น้อง PK นี่ตกรอบเลยได้ซ้ำก็ถือว่าเล่นได้ไปเล่นจีนก็ได้ไต้หวันก็ได้นะครับหรือว่าเกาหลีใต้ก็ยังโอเคเดี๋ยวจะเช็คให้นะครับว่าสุดท้ายวันนี้น่าจะจบแล้วด้วยนะครับว่าอันดับที่เท่าไหร่นะครับสำหรับโปร PK อันนี้คือฝั่งของฝ่ายหญิงเดี๋ยวเช็คยากนิดนึงทวงเกาหลีใต้เช็คยากนิดนึงสำหรับรายการเจจูมาสเตอร์ละกันผมเรียกสั้นๆเจจูมาสเตอร์ก็แล้วกันมาแล้วนะครับกว่าจะประมวลผลรอซะนานเลย ก็ PK อุ้ยวันนี้น่าจะหลุดหน่อยแต่ก็จบอันดับสุดท้าย69นะครับแต่ว่าผ่านแต่ตัวมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็มีเงินรางวัลอยู่ดีนะครับแต่ว่ามาจบที่5โอเวอร์พาร์ในวันนี้สำหรับบรรดานักกอล์ฟที่ผ่านแต่ตัวกันมาเกือบ70คนนะครับน่าจะประมาณนี้ทัวร์อื่นน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับส่วนฝ่ายชายสัปดาห์นี้ก็น่าจะเท่าที่ดูเพราะว่ารายการฝั่งคอนเฟอรี่ทัวร์เนี่ยทางโปรโฟกพี่จักรใหม่ซ้อนก็น่าจะตกรอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่เหลือเช่นเดียวกันนะครับไม่เหลือรายการที่น่าจะตามนักกอล์ฟไทยเช่นเดียวกันนั้นก็คงจะประมาณนี้ในบ้านเราเมื่อวานก็จบไปแล้วสำหรับTDT เนาะแต่ว่าเป็นทัวร์รองนะครับทัวร์รองของ Thailand PGA Tour ก็ถึงแม้ว่าสภาพอากาศช่วงนี้จะเป็นอุปสรรคอยู่แต่ว่าเมื่อวานก็เหมือนจะจบได้นะครับพัทรพลโลสถาพรพิพัฒน์นะครับที่ได้แชมป์ที่รอยัลฮิวไป ก็คงจะประมาณนี้สำหรับเรื่องของกอล์ฟนะครับส่วนถ้าไม่ใช่กอล์ฟก็คงต้องไปต่อเลยนะเดี๋ยว

0: ไม่เจออยู
1: ่มีทรูถ่ายพี่วัดทรูถ่ายทรูถ่าย
0: ใช่แต่
1: ทรูสปอต7
0: อ๋อมันเป็นอยู่ช่อง
1: ทรูสปอต7
0: เขาโยกจากสโปมา
1: คู่ชิงถ้าเราพูดล่วงหน้าไว้เลยนะคู่ของพี่น้องเอี่ยมสะอาดเนี่ยเป็นคู่จีนนะไปยืนรออยู่แล้วเอาชนะคู่เกาหลีใต้ไป2-1คู่หลิวหวังเนี่ยเขาไปรอชิงนะของเราเป็นไงฮะมูนา
0: ก็มูนานาจริงๆถือว่าช่วงที่ผ่านมาคือก่อนนั้นนั่นคือเรื่องอาการบาดเจ็บเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเอาสัก1ปีที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าก็หาแชมป์ไม่เจอเหมือนกันนะก็คืออาจจะดูตกลงไปบ้างแต่ว่ารายการนี้เป็นโอกาสแล้วนะครับว่าถ้าจะเอาที่ได้แชมป์แคนาดาอะไรมั้งนะครับแคนาดาอะไรมั้งปีที่แล้วนะไม่ใช่ของปีนี้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นหมายความว่ามันวนกลับมาร
1: อบย้อนนานหน่อย
0: น่าจะเกินปีละนะครับน่าจะเกินปีละแต่ว่าก็มีโอกาสครับในการที่จะลุ้นเข้าชิงชนะเลิศถ้าเอากระดูกนี้ต้องถือว่าน่าจะได้เปรียบนะนะครับอีซึงฮีกับพักมินจี
1: ครับ
0: ของเกาหลีใต้ถึงจะเป็นเจ้าถิ่นนะได้เสียงเชียร์ก็ตาม
1: คู่นี้เคยจับเผลอเพิ่งขึ้นมาด้วยมั้งคู่เกาหลีคู่น
0: ี้ใช่ใช่ใช่เพิ่งจะน่าจะเพิ่งคุ้นๆนะ
1: ครับ
0: น่ายังใหม่ๆน่าจะใช่นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลังๆเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงผลงานของสองสาวมูนานาเท่าไหร่
1: มูนาอันนาเนี่ยแชมป์รายการสุดท้ายก็อย่างที่พี่ฮดบอกแคนาดาโอเพ่น
0: ใช่ครับ
1: 2025
0: ก็คือปีกว่าแล้ว
1: ใช่ก็เป็นรายการที่เรามักจะคุยกันอะว่าที่แคนาดานี่มันเป็นรายการเล็กก็จริงแต่ว่านักแบดไทยก็มักจะผลงานดีนะ
0: แต่ว่า
1: ก็เป็นปีนี้ไปกันไม่เยอะ
0: ปีนี้ไม่ค่อยไปก
1: ันเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะครับหรือเปล่าน่าจะใช่
0: แต่คนอื่นก็ไปนะ
1: มีคู่พี่น้องแค่คู่เดียวอะพี่ว่าที่ไปอเมริกา
0: จองล่วงหน้าป่ะ
1: ที่ไปอเมริกาแคนาดามีแค่2พี่น้องที่เล่นคู่ผสมแล้วก็เดี่ยวกันอะ
0: ครับ
1: ผมเห็นแค่นั้นนะในปีนี้นะ
0: ก็ต้องเอาใจช่วยนิดนึง
1: ครับ
0: เพราะว่าเกม2นี่ยังเบียดเดี๋ยวเราอัปเดตกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องค่อยๆกลับมาเนาะเพราะจริง
1: ๆ
0: คู่นี้เคยได้ไปถึงรายการ500มาแล้วนะครับแล้วก็เคยเข้าชิงที่เกาหลีใต้นะในรายการ500ได้รองแชมป์นี่กลับมาแต่ว่าคนละรายการนะครับไม่ใช่ Korea Open นี่เป็น Korea Masters นะครับ300ก็ลุ้นว่าจะเข้าชิงหรือเปล่าเดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆกันละกัน
1: ครับ
0: ก็เป็นประเภทเดียวแล้วนะครับที่เหลืออยู่ในสัปดาห์นี้เน
1: า
0: ะ
1: เพราะเราก็ไปกันบรรดาบิ๊กเนมก็แทบจะไม่ค่อยได้ไปใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีชายเดียวเหมือนมีกันตะพลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าไปตกรอบตั้งแต่รอบ32คนอย่างเงี้ย
0: บิ๊กเนมก็ค่อนข้างน้อย
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ของ2พี่น้องเราส่วนเทนนิสเนี่ยก็จะเหลือเจ้าแมงปอไหม
1: ใช่
0: ภวิษสอนหลักทรัพย์คนเดียวแหละเพราะว่านอกนั้นน่าจะตกไปหมดแล้ว
1: ก็ไปเล่นที่คาซัคสถานนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อัสตานาโอ้ปรากฏว่าน่าเสียดายพี่วศในรอบ8คนคือภวิษเนี่ยเป็นมือ8ของรายการไปแพ
0: ้อินเดีย
1: อ่านตอนแรกนึกว่าไทยด้วยกัน
0: ไม่
1: บอกว่าอะไรเดียวซาสิกุมานเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ซาสิกุมานมูกุล
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นมือวันอันดับ2รายการจากอินเดียไป1-2เซตนะเซตแรกเนี่ยแมงปอชนะด้วยนะ 6-3 แต่ว่ากลับมาแพ้1-6 3-6ก็เลยตกรอบก่อนรองชนะเลิศเรียบร้อยไปนี่รายการ 15,000 เหรียญนะครับ
0: ครับ
1: ที่คาซัคสถาน
0: ก็นอกนั้นก็ตกรอบกันไปแล้วโดยเฉพาะสองสาวของเรานะครับทั้งน้องรวงข้าวน้องใหม่ก็เดี๋ยวไว้ลุ้นต่อในต้นสัปดาห์หน้านะ
1: ผมไม่ได้ตามสัปดาห์นี้น้องรวงข้าวนี่อาการดีขึ้นใช่ไหมพี่ว
0: อน่าจะยังมีชื่ อ
1: น้องป่วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ถอนน่าเสียดายมากเลย
0: งั้นได้ดวลกับ รองแชมป์แกรนด์สแลมอย่างอานิซิโมวาไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะต้องควอลิฟายเพราะว่ารายการต่อไปก็ 1,000 เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับหลังจากที่เข้าเมนดรอได้ที่โตรอนโตใช่ไหมก็รายการนี้ยังไม่จบแต่ว่ารายการที่โตรอนโตนี่จะชิงวันพฤหัสบดีนะครับก็จะแปลกๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแข่งสัปดาห์เดียวไม่จบเขาพยายามยืดรายการแล้วก็จะเป็นวันเริ่มต้นของรายการที่ซินซินนาตินะคร
1: ับ
0: ที่โอไฮโอเพราะฉะนั้นรอบควอลิฟายก็จะแข่งก่อนวัน2วันนะครับงั้นก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็มีชื่อของทั้งรงค่าและใหม
1: ่ครับ
0: ลลนาธาราฤดีแล้วก็อนันชยาสว่างแก้วนะครับที่จะลงแข่งขันในรอบคัดเลือกแต่ว่าผมยังไม่เห็นสายนะ
1: ครับ
0: งั้นก็คง

0: อีกสักวันสองวันก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าจะต้องเจอใครนะครับก็หวังว่าน้องจะมีโอกาสเข้าเมนรอได้นะเป็นการเอาเรื่องเอาชัยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพอจบรายการซินซินนาติเนี่ยน้องใหม่ต้องควอลิฟายUS Open นะครับ
1: สำหรับรองเข้านี่
0: เข้าเลยครับก็ไม่เป็นไรรออีกสักนิดนึงเอาใจช่วยกันต่อนะครับส่วนคนอื่นก็ตกรอบไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คเจ้านัดอยู่เนี่ยปรัชญาอิสโรเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็ไม่ใช่นิกกี้แล้วนะครับที่เล่นด้วยกัน
1: คือไปเช็คว่าทำไมไม่ได้คู่กันแล้วใช่ไหม
0: เพื่อนป่วยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึง US Open อยู่แล้วนะ
1: นั่นน่ะสิโดยธรรมชาติเนาะมันใกล้จะเข้าUS Open มันก็น่าจะต้องเล่นหรือว่าเขาตัดแต้มไม่อย่างยอด
0: ยังครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเล่นเนาะเพื่อเก็บคะแนนอะไรเงี้ยเอ๊ต้องถามคนในป่ะ
0: ก็ต้องเดี๋ยวต้องแอบถามนิดน
1: ึงทำไมถึงไม่ได้คู่กันใช่ไหม
0: คือพาร์ทเนอร์ไปไหนนะครับพาร์ทเนอร์ไม่ได้ลงคือถ้าไปจับคนอื่นอันนี้ก็แสดงว่าสปลิตหรือยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ดูกระชั้นชิดนะเพราะว่ามากัน
1: ดีๆแบบนี้ด้วย
0: ดีๆแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไปเช็คกันต่อนะครับน่าจะหมดแล้ว
1: ครับ
0: สำหรับเรื่องของเทนนิสจริงๆก็ถ้าเอาแบบใกล้เคียงนะครับก็ผมแอบดูอยู่เพราะว่าในส่วนของเทเบิลเทนนิสไหนๆเทนนิสแล้วก็เทเบิลเทนนิสนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นรายการใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นเทนนิสก็อาจจะเรียกว่าแกรนด์สแลมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นเทเบิลเทนนิสปิงปองเนี่ยก็จะเป็นแกรนด์สแมชซึ่งปัจจุบันน่าจะมี4รายการนะครับจีนสิงคโปร์สหรัฐแล้วก็ยูโรเปียนสแมชก็คือที่สวีเดนนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์หน้านี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้มีรอบคัดเลือกซึ่งน้องทิพย์ใช่ไหมอรวรรณภารนังน่าจะใช่นะน้องทิพย์ก็จะลงแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับกลัวว่าชื่อเล่นเธอผิดหรือเปล่านะครับเจอกับสาวอินเดียนะครับยาชาวินีกอปาดีนะครับก็เดี๋ยวจะแข่งขันประมาณ2ทุ่มเพราะว่าสวีเดนนี่ช้ากว่าเราสัก5ชั่วโมงได้ไหมน่าจะได้นะครับก็น่าจะเป็นรอบบ่ายๆที่นั่นนะครับนั้นยังเป็นควอลิฟายอยู่นะครับแล้วก็ต้องลุ้นว่าเธอจะมีโอกาสเข้าไปถึงรอบเมนดรอได้ไหมวันนี้คือรายการเป็นเทียร์หนึ่งแล้วนะครับของเทเบิลเทนนิสในโครงสร้างของการแข่งขันในปัจจุบันนะครับก็คือรายการ European Smash ถ้าชนะน่าจะต้องแข่งอีก2รอบหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะต้อง2แมตช์ไหมใช่ฮะต้องแข่งอีก2รอบถึงจะเข้าเมนโรไม่ง่ายเหมือนกันนะครับก็เนื่องจากว่ารายการใหญ่จริงแล้วก็นักกีฬาเยอะนะครับในเมดในสายนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ด้วยอันดับโลกน้องทิพย์ก็ต้องมาควอลิฟายก่อนแต่มีโอกาสแล้ววันนี้หวังว่าจะผ่านรอบคัดเลือกรอบแรกก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวคงต้องเช็คผลนิดนึงนะครับจริงๆรายการของเทเบิลเทนนิสก็ต้องจะต้องมีทางสโปร์นะครับแต่ว่ารอบคัดเลือกไม่น่ามีนะครับรอบคัดเลือกไม่น่ามีเดี๋ยวนี้ก็โปรดักชันต่างๆก็ดูหวาดีเหมือนกันเดี๋ยวเอาใจช่วยนะครับว่าจะผ่านแมตช์แรกในวันนี้ไปได้หรือเปล่าน่าจะประมาณนี้ครับในส่วนของแร็คเก็ตเกมและแถมเทเบิลเทนนิสไปให้นะฮะในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตน่าจะไม่มีนะสัปดาห์นี้เพราะว่าเป็นเรื่องของ MotoGP
1: อ๋อแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีน้องไมค์คิวไงพี่วัด
0: ที่ไปแข่ง
1: โมโต3ประเดิม
0: okay.
1: สนามแรกเนี่ยผมเห็นธงไทย
0: มีไหม
1: มีครับก็คือไมคิวเกียรติศักด
0: ิ์
1: สิงหพงศ
0: ์สิงหพงศ์ใช่ครับ
1: นักบิดดาวรุ่งวัย20ปีนี่เห็นธงชาติไทยอยู่ที่โมโต3ไง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เหมือนจะแพ็กทีสวันนี้ไปแล้ว
0: ถูกต้อง
1: จบอันดับ21
0: นี่เป็นรอบที่3
1: ไมคิว
0: ก็
1: น่าจะเป็นสนามแรกใน
0: สนามแรก
1: ของเจ้าตัวเนาะ
0: ใช่ครับก็ Honda Team Asia ส่งเข้าประกวดนะคร
1: ับ อืม
0: ก็อันดับในการทดสอบก็ยังว่าเนาะยังใหม่อยู่งั้นก็ยังเรียกว่ายังไม่ติด20อันดับแรกแล้วกันนะครับอยู่ประมาณ20กว่าจากนักบิดประมาณก็20ปลายๆอ่ะคิดว่าอย่างนั้น
1: เจ้าตัวไปได้โพเดียมในรายการ Junior World Championship
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ Red Bull MotoGP Rookie Cup
0: ก็เลยได้มีโอกาสมาชิมลาง
1: โอ้โหนี่ถือว่าเป็นการผลักดันเลยนะ
0: จากที่มีปีที่แล้วเรามีเจ้าของ
1: ครับครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องน้องไม่คิวนี่แหละ
1: น้องไม่คิว
0: ก็เดี๋ยวนี้แข่งขันกันอยู่ที่ซิลเวอร์สโตนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ประเทศอังกฤษนะครับซิลเวอร์
1: สโตนที่อังกฤษ
0: จากที่ปิดเหมือนพักครึ่งทางของฤดูกาลแล้วก็ช่วงนี้ก็จะแข่งขันต่อเนื่องนะครับงั้นเดี๋ยวลุ้นรอบควอลิฟายวันน
1: ี้ครับ
0: นะวันนี้เดี๋ยวต้องควอลิฟาย
1: โอ้เป็นสนามแรกคือ Honda Team Asia ก็ประกาศว่าการลงแข่งของไมค์คิวนี่ทำหน้าที่แทนเซนมิตานิน ักบิดดาวรุ่งญี่ปุ่น
0: เอาละแต่ว่าจะได้โอกาสแบบไม่แน่นะ
1: ครับ
0: งานดีๆก็อาจจะได้ยาวๆก็ได้เพราะว่านี่คือทีมไม่ใช่ทีมคือเป็นทีมระดับทวีปอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ได้มีโอกาสนะครับ
1: โอเค
0: ก็เดี๋ยวตามต่อเพราะว่าใน2รุ่น Moto 2แล้วก็ Moto GP ไม่มีนักบิดไทยของเรานะในป
1: ั
0: จจุบันนะครับน่าจะประมาณนี้งั้นเบรกก่อนไหม
1: ได้เลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกของรายการ
0: โอ้มีโอกาสจะเช็คบินแล้วนะครับมูนานาเกม2นี่ทิ้งไป5แต้มแล้วครับตอนนี้17 12ต้องการอีก4แต้ม
1: เพื่อเข้าชิง
0: นะครับเพื่อเข้าชิง
1: โอ้โหแชมป์ล่าสุดคือปีที่แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แคนาดาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอ่านเอสเบสแล้วก็ไปกีฬาอื่นครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
8: สนับสนุนโดย
9: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 17:32 นาทีนะครับช่วงที่2ของ Sport Guide วันเสาร์นะครับก่อนจะไป SMS เอาข่าวดีก่อนเลยล่าสุดมูนาอันนานะครับในแบดมินตันคอเรียมาสเตอร์ก็เก็บแมตช์เรียบร้อยครับชนะไปในเกมที่2เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอแต้มนิดนึงแต้มเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปดูในนี้เพราะว่าเกมแรกเราได้นะครับเกม2ก็ชนะเท่ากับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เข้าชิงกับคู่จีนนะสำหรับเนี่ยครับเกม2ชนะ21-14โอ้ใช้เวลาไปเพียงแค่31นาทีนะครับในการชนะคู่จากเกาหลีใต้นะก็เป็นข่าวดีนะครับ ไปดู SMS กันหน่อย4689899ข้อความแรกก็ภรรยาของกระดำไม่ขยับครับพระเจ็ดพี่วัดอัมซ่ามาแย้วงับนับแต่คนไหนที่รับโลหิตได้ทุกกรุ๊ปตอบ A B

0: อนโซวงเล็บชาบีจากอัมซ่านะฮะสวัสดีวันเสาร์ไม่เหงาหงอยยังเฝ้าคอย2หนุ่มหล่อไม่มีหายตอน 17:00 นมาทักทายคุยสบายคล้ายเป็นเพื่อนคอยหิวใจจากน้องอามน้องอามก็น่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วนะน้องก็เป็นโควิด
1: เขาเรียกช่วงนี
0: ้ช่วงนี้มันกลับมาอีกแล้วใช่ไหมพี่ว
1: ั
0: ฒน์แต่ว่าตอนนี้เขาถือว่าเป็นอะไรนะ
1: จากเดิมนิดนึง
0: แต่เขาก็ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ทานยาทานอะไรไปนะครับ
1: อาการไป
0: พี่เทียนท่าฉลอมเสาสดใสสบายใส่เสื้อสีช่วยชวนชี้ช่ำชองเชื่อเชี่ยวชาญอุ๊ยวันนี้มาแนวเพลงชนะแล้วแต่วักเจตจริงจังจากใจจึงเจือจานสุขสนานสารสิ่งซึ่งสดใสโอ๊ตเอื้อนเอ่ยแอบอิงไออบอุ่นคอยขอบคุณข่าวข้นคนข้องไขสปอร์ตไกด์ใกล้กันก็ก้องไกลโดดเด่นได้ดีดังดูเด็ดดวงครับพี่เทียนโอ้นี่ขึ้นมาอีกเวลนึงนะไม่ทราบว่าเดี๋ยวปีใหม่ทั่วจะแต่งทุกปีใหม่ใช่ไหมขอแบบนี
1: ้พักบ้างก็ได
0: ้ไม่ขอแบบพยัญชนะขอแบบพยัญชนะป้าเงินเดือนออกแล้วนะเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่หนูจะขนมไปฝากน้องอาร์มแล้วก็บอกว่าแจ้งวัฒนะฝนตกอีกแล้วเมฆคลึ้มน่ากลัวเวอร์จ้ะน้องอาร์มเอ๊ะแล้วมันจะไปถึงราชมังคลาได้ไหมฮะตอนนี้มีใครอยู่ราชมังคลาไหมครับยังไงแจ้งสภาพอากาศมาหน่อยนะฮะเพราะว่าวันเกมตอนนั้นเนี่ยที่รังสิตพี่วัฒน์แอสตันวิลล่าก็ต้องเลื่อนนะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้นี่คู่ไทยจะเป็นยังไงพอดีจะไปด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ยังไงฝากเช็ดฟ้าฝนให้หน่อย
1: โอเค
0: ครับ
1: ก็
0: มา
1: สนุกเกอร์นี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี
0: ้ใช่แล้ว
1: บ่ายๆนะ
0: ครับ
1: ก่อนรายการเราเข้าด้วยนะครับสำหรับชัยนาโอเพ่นนะครับซึ่งวันนี้ก็เริ่มไปแล้ว
0: ใช
1: ่ทยอยเริ่มไปแล้วโอ้โหมาวิลเลียมส์ไปซะละ
0: ไป
1: จุนคุยที่แบบเดินกระหนุงกระหนิงกับรอนนี่นะในภาพนี้เขาสนิทกันนะก็ตกรอบไปแล้วเหมือนกัน
0: โอ้เล่นในบ้านเนี่ยนะดิงเนี่ย
1: ใช่ครับแต่ก็แหมนักสนุกเกอร์จีนเยอะเหลือเกินนะ
0: ครับ
1: อ๋อแต่ว่ามาร์ควิลเลียมส์ก็โดนชิวิหลงปราบตกรอบไปส่วนหนึ่งเดียวของเรา
0: ครับ
1: ก็คือหมูปักน้ำนะครับ
0: ใช่
1: นพลแสงคำพรุ่งนี
0: ้ครับเดี๋ยวจะลงพรุ่งนี้ตอนเวลา
1: หนักเลย
0: น่าจะเป็นช่วงบ่าย
1: บ่ายโมงครับ
0: บ่ายโมงตรงเจอจัดทรัม
1: ป์เจอจัดทรัมป์
0: เพิ่งจะได้แชมป์เนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ชนะคาร์เรนวิลสันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ในรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับ
1: แชมป์หมาดๆเลย
0: โอ้เดี๋ยวขอไปดูนิดนึงได้ไหมอดใจไม่ไหวจริงๆตอนแรกก็จะดูพรุ่งนี้นะว่าหมูกับจัดนี่สถิติยังไงในเฮดทูเฮดห้าครั้งหลังสุด
1: จัดทรัมป์ชนะหมด
0: หมูเอางี้เคยเจอกันมา9ครั้งหมูชนะครั้งเดียวก็คือในรายการเวลส์โอเพ่น2018โอ้โหตอนนั้นเจอกันยังวัยรุ่นอยู่เลยมั้ง
1: ใช่ครับ
0: โอ้8ปีที่แล้วอะ
1: หลังสุดก็ที่จีนนี่ด้วย International Championship นี่ก็แข่งที่จีน
0: ครับ
1: นะครับเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งทรัมป์ชนะไป10เอ้อ6ต่อ3
0: 6ต่อ3เฟรม
1: 6ต่อ3
0: 6ต่อ3เฟรม
1: ก็คงเป็นรองแน่เจอมือ1โลกนะครับ
0: ตอ
1: นนี้หมูอันดับโลกอยู่45นะครับก็แล้วทรัมป์เขาเล่นมาชนะมาสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
0: ใช่กำลังมั่นใจเลยแหละ
1: ชนะมา4แมตช์รวดก่อนหน้านะครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ตกรอบชิงแชมป์โลกฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมเสียฟอร์มไปนิดนึงตามแพ้ให
0: ้อ๋อแพ้อิหร่าน
1: แพ้ออเซนวาฟาอี
0: วาฟาอี
1: ครับ
0: ที่แพ้เฟรมตัดสินเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: 12 13
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงมารายงานน่าจะจบเลยนะ
0: ครับ
1: มีโอกาส
0: ในช่วงรายการเรา
1: เป็นไปได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันต่อนะครับสำหรับหมูปักน้ำนะก็น่าจะตามนั้น
0: ครับ
1: คราวนี
0: ้ก็ประเทศมีไหม
1: ประเทศอื่นๆก
0: ็ไม่น่าเหลือแล้ว
1: ก็คงต้องวอลเลย์บอลซึ่งทีมน้องๆเยาวชน
0: อายุ17ก่อน
1: 17ของเรา
0: ใช่ครับ
1: หลังจากที่เกมแรกก็แพ้ตุรกีไป
0: 3เซตรวด
1: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อวานก็กลับมาได้นะชนะชิลีได
0: ้3ต่อ1เซตก็เซตแรกแพ้ก่อนเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กลับมาชนะ3เซตหลังสาว17แล้ว
1: ก็อย่างว่าคือตุรกีก็ต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับงั้นน่าจะยังพอมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปพรุ่งนี้ตี4เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ตี4
0: เลยต้องเช็คเวลาให้ดีนะเพราะว่าจริงๆรายการนี้โมโนแม็กซ์เขาถ่าย
1: ใช่ครับ
0: ของเราเจอเช็คเกียร์เนี่ยตี4ตรงเช้ามืดของเช้าวันพรุ่งนี้นี่แหละ

0: แม่ก็ดูแล้วแต่มันเอา4ถูกไหมพี่โอ๊ตเข้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เราชนะ1แพ้1เนาะถ้ากับเช็กเกียเราจะเดี๋ยวโปรแกรมเจอเช็กเกียเช้ามืดแล้วก็เจอสหรัฐอเมริกาอียิปต์เหลือ3ทีมนะที่เราต้องเจอนะ
1: ใช่ฮะ
0: เราอยู่ในกลุ่ม A นะครับเอาแค่4อันดับแรกเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมแต่ถ้าหลุดไป5 6ต้องไปเล่นรอบจัดอันดับแม
1: ่ก็ตื่นมาลุ้นนิดนึงพรุ่งนี้นะครับก็ธรรมดาเนาะคือบอกว่าเป็นผู้เล่นวอลเลย์บอลยุคนี้ก็มันคือโซเชียลมีเดียมันก็แรงอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าน้องๆก็คงจะมีวิธีจัดการอยู่นะครับแพ้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดานะผมว่ามาตรฐานบางทีเราไปเจอทีมที่สูงกว่ามันก็ชนะยากนะครับแต่ว่าอย่างชิลีเราชนะมาได้แล้วเนี่ยก็ต้องหวังว่าเดี๋ยวจะลุ้นเจอกับเชกเกียใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: รุ่นใหญ่เขาก็เริ่มพัฒนาไปเยอะเหมือนกันนั้นก็เดี๋ยวลุ้นหน่อยในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะ
0: ตีสี่ตรง
1: ครับ
0: โมโนแม็กถ่ายเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ตามกันได
1: ้ส่วนบ้านเราต่อเลยไหม
0: ได้เลย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ไทยจะเจอกับอินโดนีเซียนะ
1: ครับ
0: ซีวีครับที่เชียงใหม่นะครับหลังจากที่แมตช์แรกเมื่อวานนี้เนี่ยเราชนะสาวฟิลิปปินส์มา3เซตรวดแล้วก็แม่ต้องใช้ว่าคู่ปรับได้ไหมคือเวียดนามเนี่ยเกมแรกก็แพ้อินโดนีเซีย
1: แพ้อินโดนีเซียซะด้วยโอ้โห
0: ก็แพ้อินโดนีเซียมา2-3
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็แพ้อีกนะพี่โอ๊ต
1: ใช่ครับ
0: เวียดนามนี่เพราะว่าคู่แรกเนี่ยแข่งไปตอนบ่ายโมงนะครับ
1: ความคาดหมายเลยเขามองว่าคือแม้แต่แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามก็ยังรู้สึกว่าสงสัยก็จะไม่รอดอีกวันนี้
0: ใช่ก็ปรากฏว่าแพ้ฟิลิปปินส์ไป1-3เซตนะเซตแรกเวียดนามได้ก่อนนะครับ25-22แต่ว่าหลังจากนั้นกลับมาแพ้25-23 25-21 25-22
1: อ
0: ่ะเท่ากับเวียดนามตอนนี้บวยเลยนะ
1: ครับ
0: คือจริงๆโปรแกรมเนี่ยถ้าไปดูมันจะคล้ายๆที่ฮานอยเหมือนกันพี่โอ๊ต
1: ใช่
0: แต่ว่าไอ้เกมสุดท้ายที่เราเจอเวียดนามมันมีผลทั้งคู
1: ่ครับ
0: แต่รอบนี้ไม่มีผลกับเวียดนามเลยนะครับหมดสิทธิ์คว้าแชมป์อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะเจออินโดนีเซียนะครับอิน
1: โดนีเซียนะครับ
0: ตอน4โมงครึ่ง
1: ก็ในเลขแรกนี่เราก็ชนะมาแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเราเสียไปเซตหนึ่งเหมือนก
0: ัน
1: ใช่ไหมเราเสียให้อินโดไปเซต
0: ในแมตช์แรกเลย
1: เสียให้ฟิลิปปินส์ไป2เซต
0: เราก็มาเสียให้เวียดไม่เสียให้เวียดนามเลย
1: ครับก็หลังจากที่เมื่อวาน
0: ครับ
1: เมื่อวานเราเก็บชนะไปก่อนแล้วนะครับ
0: แบบไม่เสียเซตนะ
1: ใช่ครับ
0: 3เซตรวดเลยผมไปดูภาพบรรยากาศนี่น้องๆก็เดินทางถึงสนามละเมื่อสักประมาณ1ชั่วโมงที่แล้ว
1: ครับผม
0: โอ้แล้วบรรยากาศที่เชียงใหม่เนี่ยคึกคักนะฮะ
1: กระแสวันแรกก็ยังโอเค
0: ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เมื่อวานเรา
0: แหมโหคนเต็มเลยผมต้องหาโอกาสไปสักทีหนึ่งนะจริงๆผมก็ค่อนข้างมีความทรงจำกับสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะ เอ๊ะตรงนี้ใช่จัดพืชสวนโลกได้ไหมพี่วัน ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนผมทำทัวร์นะผมพาโรงเรียน
1: นานมากเลยนะ
0: นานมากนานมาก ผมนี่เหมาโรงเรียนในนนทบุรีอ่ะ
1: ครับ
0: พานั่งรถบัสไปเพื่อส่วนโลกอ
1: ่
0: ะแล้วผมต้องไปอยู่ที่เชียงใหม่เดือนนึงอ่ะพี่อ๊ตคือตัวเองอ่ะไปอยู่ที่นู่นนะแล้วให้น้องๆทีมงานน่ะเป็นคนมารับไปที่นู่นเราก็ไปดูแลที่นู่นไง
1: ครับ
0: ไอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่มั้ยพืชส่วนโลก
1: โอ้โหไม่มีแล้วเมื่อวานที่เราชนะฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้เห็นน้องบุ๋มบิ๋ม
0: ใช
1: ่กลับมาด้วยครับ
0: หายจากการบาดเจ็บ
1: ทำไป9แต้มเมื่อวานนะครับก็ไล่ๆกับน้องบีมใช่ไหมบีมก็ลงเมื่อวานนี้พิมพิชยาแล้วก็ออมสินเสียสีพาพรนะครับที่ช่วยกันทำแต้มหลักๆเลยเมื่อวานเราก็มีเปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะครับก็ถือว่าได้เห็นชัชชุออนกลับมาแล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเดี๋ยวจบช่วงของทีมชาติก็จะย้ายทีมแล้วเนาะ
0: ครับ
1: นะครับน่าจะเป็นไซตามะอังเอโอเมดิกส์นะครับในปีหน้าสำหรับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนะครับในวอลเลย์บอลSB League ของญี่ปุ่นนะครับงั้นก็เดี๋ยวรอเกมที่2ของเราน่าจะเริ่มยังใช่ไหม
0: ของเราเริ่มตอน4ครึ่ง
1: นั่นสิ
0: แสดงว่าตีอยู
1: ่น่าจะตีอยู่สิ
0: เราต้องเปลี่ยนช่องแล้วใช่ไหม
1: เดี๋ยวจะไม่อัปเดต
0: ไม่แต่นี่มันโมโนไงไอ้อันนี้มันช่องวัน
1: ช่องวัน
0: ช่องวันโอเค
1: ผมจะดูตะกร้อน
0: หลายชนิดกีฬาเหลือเกินครับ
1: เดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให
0: ้โอ้บุ๋มบิ่มนี่ในรอบ7เดือนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: เป็นการ
0: เผื่อน่าจะจบเราได้ซ้ำไปมั้งเนี่ยติานี่ไงใกล้แล้วนะเนี่ย
1: ได้ไปสองเซตโอ้โห
0: พี่ว่าดูคนสิ
1: เต็ม
0: โอ้โหแบบ
1: โซเอา
0: โอ้วันนี้ต้องชื่นชมเลยอ่ะคนเชียงใหม่แล้วคนจังหวัดใกล้เคียง
1: แล้วเราชุดใหญ่ด้วยไง
0: โอ้โห
1: ตอนนี้เห็นน้องไก่วิมลรัต
0: น์
1: เป็นบอลเร็วนะครับก็ตำแหน่งที่เราต้องสร้างคนใหม่ขึ้นมาน้องเพียวก็ลงตอนนี้ได้ไป2เซตแล้วแล้วก็ยังนำเยอะนะครับเซตที่3
0: แม่ดูแล้วก
1: ็ให้น้องเฟิร์นตีหัวเสาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: เอ๊ะถ้าแบบนี้นี่ถ้าชนะมีโอกาสแชมป์เลยมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะเพราะฟิลิปปินส์เค้าก็แพ้เรามาเนาะเวียดนามก็หมดสิทธิ์แล้วอ่ะพี่โอ๊ตฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนี่
1: ก็ถ้ามุนว่าแหม worst case คือชนะ2เสมอชนะ2แพ้1
0: ครับ
1: 2ทีม
0: มั้ยอ๋อมันอยู่ที่อินโดถ้าอินโดแมตช์สุดท้ายเขาชนะฟิลิปปินส
1: ์เขาก็ชนะ2แพ้1
0: หรือฟิลิปปินส์ชนะอินโด
1: ก็ได้เขาก็2
0: แล้วเราไปพลาดกับเวียดนาม
1: แต่ว่ามันใช้ head to head มั้ย
0: ก็นั่นน่ะสิฮะ
1: ถ้าใช้ head to head ก็ไม่น่า
0: ผมถึงบอกว่ามันน่าจะไม่น่ามีปัญหา
1: แล้
0: วตรงนี
1: ้แต่ว่าเล่นกับเวียดนามไงก็ต้อง
0: ครับ
1: ขอชนะก่อนนะไก่หลายหลังจริง
0: ๆ
1: โชว์ซะเลย
0: สมกับฉายา
1: ครับ
0: ดูแล้วก็นำห่างด้วยนะครับ
1: ครับ
0: 2เซตแรกก็ได้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้นำ13ต่อ9
1: ครับผม
0: อืม
1: ก็เดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนของวอลเลย์บอล
0: ใช่แล้ว
1: ของเรานะครับ
0: เปิดค้างไว้เลย
1: ผมจะดูเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเซปักตะกร้
0: อ
1: ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับก็ทยอยชิงกันไปที่เหลือเนี่ยคือทีมชุดแล
0: ้
1: วนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยคือประเภททีมชุดแล้วซึ่งเมื่อวานนี้เราชวดไปก็คือทีมชาย4คนเป็นประเภทที่เราไม่ได้แชมป์มานานมากรายการไหนเราก็ไม่ได้อยู่ดีคือมันก็แบบดูขัดๆนะกับตะกร้อ4คนของเราเนี่ยเมื่อวานเราก็ไปแพ้
0: โอ้โห
1: เมียนมาอีก
0: แพ้เมียนมา
1: แพ้เมียนมาอีก
0: เอาจริงก็ คือทีมชายไปแพ้เมียนมาแต่ทีมหญิงเนี่ยไปเอาแชมป์คืนจากเวียดนาม
1: ใช่ครับชนะ4คนหญิงเราชนะเวียดนาม
0: เพราะว่าเวียดนามนี่เหมือนจะเคยชนะเรา
1: ก็ใน4เกม
0: ถูกต้องเราก็เอาคืนจากทีมหญิง
1: ครับ
0: โอ้โห
1: แล้ววันนี้ก็เข้าสู่ทีมชุดแล้วซึ่งจะไปชิงเอาวันอังคารนะ
0: ครับ
1: นะครับไม่ใช่ชิงพรุ่งนี้นะครับมันแข่งยืดไปจนชิงวันอังคารนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก่อนหน้านี้เราก็ได้ตะกร้อลอดห่วงทั้งชายทั้งหญิงแล้วทีมเมื่อวานนี้จริงๆมันมีชิงทีมเดี่ยวด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งคู่ชิงเรากลายเป็นฟิลิปปินส
0: ์ใช่
1: แล้วเราก็ชนะไปตามความคาดหมาย
0: เราก็คว้าแชมป์
1: แล้วก็ทีมหญิงก็ได้ทีม4คนแต่ว่าทีมชาย4คนเราแพ้ไป
0: แพ้เมียนมา
1: ใช่ครับซึ่งวันนี้เท่าที่ผมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคือการแข่งทีมชุดแล้วนะครับเราเล่นกับอินโดนีเซียเพราะว่ากลุ่มนี้มี2ทีม
0: ครับ
1: คือกลุ่มมี4กลุ่มนะครับแล้วก็เอาแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้าไปตัดเชือกเพราะฉะนั้นเราเล่นกับอินโดนี่คือชนะก็ตัดเชือกเลยถ้าดูจากโปรแกรมนะเพราะว่ามันเข้าใจว่าเป็นกลุ่มที่มีแค่2ทีมเท่านั้น
0: ครับ
1: นั้นก็เมื่อสักครู่เห็นนามอยู่นะครับเห็นน้องสมฤดีเล่นอยู่เนี่ยเมื่อกี้นะครับก็ส่วนทีมชายเนี่ยน่าจะเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยเมื่อวานเนี่ยเราแข่งหลายดิสซิปลินนะหลายประเภทอยู่แต่วันนี้น่าจะเป็นคิวของทีมหญิงเดี๋ยวผมต้องไปหาโปรแกรมอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันจะไปชิงโน่นแหละครับประมาณวันอังคารนู่นนะครับนั้นก็ไปชมกันได้เชียร์นักตะกร้อไทยกันได้
0: เดี๋ยวต้อง
1: เซลที่ไอแลนด์ฮอลล
0: ์ครับแฟชั่นไอแลนด
1: ์ลามินทาแฟชั่นไอแลนด์ครับ
0: เดี๋ยวต้องเซลน้องโบ๊ทเจ้าของเพจสนามตะกร้อหน่อยทำไมวันนี้ไม่อัพอะไรเลยเนี่ย
1: รอผลอยู่มั้ง
0: อัพล่าสุดผลเมื่อวาน
1: เอาผลเมื่อวาน
0: ไม่ว่างหรือเปล่าเนี่ย
1: ครับ
0: พี่จะไปเอาโปรแกรมซะหน่อย
1: ซึ่งของเราก็จะขาดนักวอลเลย์บอลที่ถูกแบนมานะอันนี้ก็คงทราบข่าวกันหมดแหละคงไม่ใช่เรื่องอะไรก็ไม่สามารถจะลงแข่งขันได้แล้วล่าสุดก็คือ มีการประกาศทางอีสตาฟยืนยันว่าลงแข่งในเอเชียนเกมส์ไม่ได้ด้วยนะครับคือโทษยาวไปจนถึงเอเชียนเกมส์5คนนะครับที่อยู่ในการขันวันนั้นโดยไม่รวมตัวสำรองนะครับงั้นก็จะเป็นตัวหลักของเราที่รวมทั้งสตาฟโค้ชด้วยแต่ว่าชุดนี้ก็มีพรใจเข้าแก้วใช่ไหมกดปุ้ยมาทำหน้าที่อยู่ในทีมด้วยเห็นโค้ชกมลตันกิมหงอะไรกลับมาทำงานอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะครับนั้นก็เลยมีผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวตามกันต่อทั้งทีมชุดชายและทีมชุดหญิงนะผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งกันแล้วกันงั้นต้องไปดูไหนดีล่ะเพราะว่ามันมีถ่ายอยู่ทางน่าจะเป็น True Vision Now นะครับที่ถ่ายทอดสด
0: ถูกต้องพี่ว่า True Vision ถ่าย
1: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวอัปเดตให้กันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเซปักตะกร้อ Kings Cup
0: ครับ
1: ครับน่าจะประมาณนี้ในส่วนของกีฬาในบ้านเรานะเพราะว่าบาสเกตบอลจบไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนใช่ไหม
0: ไฮเทคก็ได้ใ
1: ช่ตอนนี้เขากำลังจะมีรายการน่าจะเป็นฟีบักคัพแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นรอบพรีควอลิฟายที่ทีมชาติไทยเขาเพิ่งจะมีการประกาศแล้วก็จะมีมาร์ตินบรอยนิกนะครับมาร์ตินบรอยนิกนี่คือผู้เล่นทีมชาติไทยที่เล่นอยู่ในบุนเดสลีกานะนะครับเล่นอยู่ในลีกบาสเกตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมนีถ้าจังหวะไหนได้เนี่ยก็จะได้ตัวบรอยนิกมาเล่นเซ็นเตอร์ให้ซึ่งเที่ยวนี้มีการเรียกตัวบรอยนิกได้เพราะว่าลีกบุนเดสลีกาอันนี้ไม่ใช่ฟุตบอลถ้าฟุตบอลก็มิเคลสันใช่ไหมถ้าบาสเกตบอลก็บรอยนิกนะครับเขาน่าจะเปิดฤดูกาลประมาณกันยายนนะครับเขาอยู่กับหลังๆก็อยู่กับฮัมบวร์กนะครับงั้นก็จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยด้วยรวมกับบรรดาผู้เล่นที่ก็เพิ่งผ่านศึกบาสเกตบอลไทยลีกใช่ไหม BTL ปิดฉากกันเป็นหมัดก็ประกาศรายชื่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคงจะสักเดือนนี้แล้วเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับที่จะต้องมีคิวลงแข่งขันต่อไปนะครับก็ประมาณนั้นอันนี้คือส่วนของบาสเกตบอลนะมาเพิ่มเติมให้นอกนั้นน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้ง
0: ครับ
1: อื่นๆน่าจะยังไม่มีอะไรครับตามนี้ก่อนก็จะได้ไปฟุตซอลเลยหรือเปล่า
0: โอ้โหฟุตซอลนี่ก็ต้อง
1: กรีธาไม่มี
0: ฟุตซอลนี่ก็คือลงแบนดับ3เลยพี่โ
1: อใช่ครับ
0: แล้วมันแพ้อะไรขนาดนั้นเนาะผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ดูนะแต่ว่าเห็นสกอร์แล้วแบบโอ้โห 1-7 อ่ะ
1: ใช่ครับคือมันก็เป็นอย่างเงี้ยฟุตซอลนะพอมันถึงเวลาต้องเสี่ยง
0: มันก็ต้องแลกนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเห็นสกอร์แล้วตกใจ
1: ใช่ครับ
0: ก็เท่ากับว่าแต่จริงมันก็คือเหมือนโปรแกรมรายการอุ่นเครื่องอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าเรามักจะผลงานดีนะในรายการ
1: ถูก
0: แล้วอย่างนี้เดี๋ยวบอลฟุตซอลลีกก็จะกลับมาต่อถูกไหมครับพ
1: ี่ใช่ครับ
0: ก็
1: คงจะกลับมา
0: แต่ก็
1: มีความเคลื่อนไหวของสโมสรกันนะนาธานอนาโดนี่ท่าเรือปล่อยแล้วเลยทีมก็ยังมีปัญหาแต่หลายทีมก็เปิดตัวผู้เล่นใหม่กันขึ้นมาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็โค้ชหมีก็ออกมายอมรับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะใช่ไหมว่ามีลูกผิดพลาดเยอะทำให้เราแพ้รัสเซียไปค่อนข้างขาดนะครับก็เลยน่าจะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ
0: ครับ
1: นะครับเวียดนามเขาก็ไม่แพ้ใครนะในเที่ยวนี้นะครับ
0: แล้วก็นอกเหนือจากนักเตะอย่างอาร์โนลด์เนี่ยเหมือนจะมีโค้ชใหม่ของนครปฐมนะพี่วัดฮัตสันโคดาบันเดลูนะครับ มาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะ
1: เคยโค้ชไม่เคยหรือเปล่า
0: เคยคุมนครราชสีมา
1: อ๋อเคยคุมนครราชสีมา
0: JT Trucks 2023แล้วก็สมุทรสาครฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของห้องเย็นท่าข้ามคุณเคยแหละ
1: มาทำนั้นเป็นเฮดโค้ช
0: เอาง่ายๆว่าอยู่ไทยมาได้3ปีอ่ะตอนนั้นนะครับ
1: ก็ถามดีเจของเราสิครับ
0: ครับ
1: นั่นน่ะสิเป็นยังไงฮะเพราะว่าอยู่ทีมของคุณก้องกิรติจงสถิตเสถียรพอดี
0: เป้าหมายคือให้รอดตกชั้นที่บอกว่าสถานการณ์ไม่ดีใช่มั้ย
1: น่าจะท้ายสุดฮะน่าจะบวยอยู
0: ่อ่ะล่าสุดนี้วอลเลย์บอลไทยได้แมตช์พอยต์นะครับ
1: ครับ
0: กับอินโดนีเซียนะ24-12
1: ก็ไม่น่ามีปัญหาละ
0: โอ้แฟนๆนี่สุดจัดจริง
1: พรุ่งนี้ก็เวลานี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราเล่นเวลาเดิมตลอด
1: เวลาเดิมเวลาเดิม
0: 4:30 นะครับ

0: จบเลยไหมไม่น่าเหลือแล้วนั่นแหละครับ
1: เรียบร้อย
0: นุ๊กนิกหรือเปล่าใครอ่ะเป็นคนทำแต้มสุดท้ายน่าจะใช
1: ่ใช่เซตของเราวันน
0: ี้แต่นุ๊กนิกรอบนี้สนามนี้ไม่ได้กับตันเนาะกลับไปเป็นชมพู่เหมือนเดิม
1: ใช่เพราะว่าตัวหลักๆกลับมาลงสนามวัน
0: นี้ปิดด้วยมือเซตอ่ะนี
1: ่รอบแท็บอิน
0: ครับ
1: ตรงนั้นเองนะครับอ่ะจบไปเรียบร้อย
0: ก็ไทยชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวดเดี๋ยวรอสกอร์ขึ้นหน้าจ
1: อ
0: ทำไปซะแล้ว
1: ตะก้อดีผมจะดู
0: ไปตะก้อได้ไปตะก้อได้เพราะเราชนะ3เซตรวดแล้ว
1: ก็ไทยอินโดเหมือนกัน
0: โอ้โห
1: ไทยอินโดเหมือนกันไง
0: เ
1: ราก็ได้เซตแรกไปแล้วไง
0: ครับ
1: กติกาใหม่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆอัปเดตกันไปเรื่องฟุตซอลน่าจะหมดนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปแข่งไทยไงที่คุณเจตเกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู
0: ่ก็ต้องเอาสักหน่อยเพราะว่าคึกคักเลยเพราะว่าสัปดาห์นี้นี่เจลีก2เจลีก3เปิดนะครับซึ่งก็เป็นลีกที่มีนักเตะไทยนะก็วันนี้เริ่มต้นด้วยฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับนี่คือคู่เปิดลีกด้วยนะแต่คู่แรกเวลาเที่ยง45ปรากฏว่าเจ้าเปาธีรพัฒน์ปลือทองนะครับมีชื่อออกสตาร์ทตัวจริง
1: ใช่ครับ
0: ในขณะที่เจ้าเช็คสุภโชคสารชาติ
1: รอง
0: อยู่ที่มานั่งสำรองเอ๊ะกลายเป็นเหมือนเปา
1: เปาได้เล่น
0: พูดตรงๆ
1: มากกว่าในช่วงหลัง
0: แล้วเปาเนี่ยยืนขวาเหมือนเดิมคือเป็นนักเตะขวายืนถนัดเท้าซ้ายยืนขวาปรากฏว่าได้แอสซิสต์แรกประตูแรกก็เป็นแอสซิสต์ของเปาธีรพัฒน์ไปนะครับจ่ายกับวินนี่นักเตะบราซิลเลียนนะซัดเข้าไปก็ต้องถือว่าเป็นแอสซิสต์แล้วก็เป็นประตูแรกของซัปโปโรด้วยนะครับ
1: ครับ
0: จากนั้นครึ่งหลังเนี่ยมาได้เพิ่มนาทีที่58จากชิราอิส่วนของเราธีรพัฒน์ปลือทองโดนเปลี่ยนออกนาที88ส่วนเจ้าเช็คไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงนี่ยังไงเนี่ยแปลกกันนะ
1: ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของเจ้าเปา
0: ครับ
1: นั่นคือซัปโปโรก่อน
0: เพราะว่าเดี๋ยวนะเราจะมีผมพยายามไปไล่ดูเนี่ยแบงค์ถ้าเจ้าแบงค์เนี่ย
1: สุพนัทเหมือนตา
0: ก็จะเป็นสโมสรโอมิยะอาดิจา
1: อาดิจาครับ
0: ลงหรือยังเดี๋ยวดู
1: น่าจะลงนะ
0: เจ้าแบงค์อาดิจานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บล่าสุดจบครึ่งแรก
1: ครับผม
0: นำไอเบรกนิงาตะ 1-0 เดี๋ยวมีชื่อไหมเดี๋ยวขอลุ้นหน่อยปึ๊บแบงค์สำรองแต่ว่ายังไม่ถูกส่งลงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าล่าสุดทีมนี่จบครึ่งแรกนำ 1-0 นะครับอุ้ยแบบนี้เราได้ตามเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครึ่งหลังได้ลงนะพี่โอ๊ต
1: อาจจะมีโอกาส
0: ยามาโมโตะนะครับยิงให้กับอาริจานำนาทีที่5เลยเดี๋ยวผมดูนิดนึงเขามีผู้เล่นต่างชาติ
1: มี
0: โอมีบราซิลเลียน
1: มีประตูเป็นออสเตรเลีย
0: ประตูออสซี่แล้วก็2แนวรุกเป็นบราซิลเลียนนะครับ
1: ครับ
0: คราปินี่แล้วก็คาบินยอสโอเคอันนี้คือแบงค์สุพนัทแล้วก็เจลีก3เนี่ยเรามีเจ้าแบนด้วยนะ
1: ครับ
0: ธนาวุฒิโพชัยเนี่ยกับสโมสรซากามิฮาร่าเนี่ยโอล่าสุดจบแล้วด้วยนะครับ
1: 0-0
0: เสมอคุมาโมโตะ0-0เดี๋ยวนะได้ลงไหมมีชื่อสำรอง
1: แล้วลงมาด้วย
0: ธ
1: นวัฒน์ก็ลงมาเล่นสำรอง
0: ใส่เบอร์93ซะด้วย
1: ใช่ครับ
0: ลงมานาทีเท่าไหร่เนี่ย
1: แล้วแอสซิสต์ป่ะอ๋อไม่ใช่
0: เพราะว่าจบ0-0ไง
1: อ๋อ00
0: จบ00พี่ออส
1: ลงมานาที72
0: ก็โอเคนะ
1: 20นาที
0: ก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับการเปลี่ยนลงเซตแรกอ่ะ72แล้วเพราะบางคนนี่ไปเปลี่ยนท้ายกว่านี้นะ
1: ก็คือเปลี่ยนตามแท็กติก
0: อันนี้คือจบแบนธนาวุฒิโพชัยแล้วก็เหมือนเราจะมีอีก2คนนะก็คือไปอยู่กับนาราคลับอ่ะพี่ออสก็คือเจ้าซิกศิวกรพรสวรรค์แล้วก็ฟิกนันทิพัฒน์ใจมั่นนะครับ เหมือนกับเป็นเด็ก BG อ่ะแล้วเหมือนเขาอาจจะมีสักอย่างกับนาราเนาะ
1: ก็คงมีการแลกเปลี่ยนตัวกัน
0: แล้วนาราเดี๋ยวนะดูนิดนึงนาราครับนาราครับพรุ่งนี
1: ้
0: นาราครับจะลงสนามพรุ่งนี้นะครับในการบุกไปเยือนเอฮิเมะตอน 5:00 น.ดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามมันต่อ
1: จะตามให้หมดเลยใช่ไหมครับ
0: ก็ถ้า2ชั่วโมงก็พอไหว
1: พอไหวนะ
0: พอไหว
1: เพราะว่าถ้างั้นต้องไปตามถึงลีกภูตานเลยนะครับ
0: อุ้ย
1: เพราะว่านักเตะทีมชาตินะทีมชาติชุดใหญ่ของเราก็คือน้องใบหม่อนไงน้องใบหม่อนนี่ยุคหนึ่งก็ไปเล่นลีกฝรั่งเศสมาแล้วแล้วก็ไปเล่นลีกญี่ปุ่นมาแล้วก็เป็นน่าจะเป็นคนรู้ใจกับน้องยูฟ่าดนพรนะแล้วก็น้องไปเล่นที่ภูฏานเมื่อวานเป็น man of the match เขาต้องใช้คำว่าอะไร

0: อ๋อผู้หญิงเยอะ
1: Girl of the Match แล้วกัน MVP ได้รางวัลเป็น MVP
0: ครับ
1: Hattrick ด้วยแต่ว่าทีมมาชนะ 11-0 เลยนะ
0: ครับ
1: นะครับก็อันนี้ไปเล่นลีกสูงสุดของประเทศภูฏานซึ่งอันนี้แค่ไปดูผลนะเพราะว่าผมตามยากเกินอันนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าโอ้ไปหมอนก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่คร
0: ับ
1: ก็ไปลงเล่นเดี๋ยววันนี้น่าจะลงอ๋อลงแล้วเมื่อวานนะครับเพราะว่าก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งก็คือญาติของน้องลิซ่าไง
0: ครับ
1: น้องการ์ตูนพิชยธิดามโนวังก็คือญาติของน้องลิซ่า
0: ครับ
1: นะครับก็ไปเล่นอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ยิงประตูด้วย
0: อืม
1: อ๋อเขาเรียกว่า Woman of the Match
0: เออก็เติมบูมเข้าไปหน่อย
1: มันมีป้ายขึ้นมาแล้วมันมีป้ายเป็น MVP Woman of the Match
0: ครับ
1: นะคร
0: ับก็ตรงด้วยดีนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเบรกนะครับพี่
1: เบรกก่อนครับ
0: 18 นาฬิกาเดี๋ยวเราพักครบตรงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับโอ้ฟุตบอลไทยนะวันนี้ก็จะกลับมาพูดถึงการลงสนามในเกมกับเมียนมาด้วยนะครับ
2: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: 10:04 นนะครับชั่วโมงที่2ของ Sport Guide Week N วันเสาร์นะครับช่วงนี้ขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอดบริษัทอาหารยอดคุณนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับ
8: ล่าสุดนี่เรากำลังจะได้แมตช์พอยต์แล้ว
7: ครับ
8: แหมน้องโบไม่ยอมก็ทีมแต่ก็อันนี้เป็นทีม A นะครับเพราะวันนี้เป็นทีมชุดนะทีม A หรือทีมกอเราได้เซตได้เกมแรกไปแล้วแล้วก็ได้แมตช์พอยต์แล้วตอนนี้นำ14-5นะครับก็กำลังจะได้ทีมแรกจากอินโดนีเซียแพ้ไม่ได้นะเพราะว่าต้องชนะอย่างเดียวถึงจะเข้าตัดชื่อเข้ารอบรองชนะเลิศเลย
7: ครับ
8: เพราะว่าเอาแชมป์4กลุ่มนะครับก็มีน้องแตงสมฤดีปือปรักน้องโบวิภาดาจิตพรวนคนที่เป็นตัวชงเนี่ยต้องดูโผนิดนึงเพราะว่ามาใหม่น้องป้
7: อ
8: ประพานินสีหานอกนะครับที่ได้ลงเล่นน้องเฟิร์นอะไรก็น่าจะเป็นทีมชุด2ละนะครับ
7: ครับ
8: ก็น่าจะกำลังเช็คบินละนะครับ
7: ก็คนก็ดูหนาตาเหมือนกันนะ
8: ที่แฟชั่นไอแลนด์ครับ
7: ได้เลยก็มีคุณปลั๊กทักทายมาแล้วนะครับคุณชวนันท์แล้วก็คุณปลั๊กบอกว่าเป่าธีรพัฒน์อันนี้แจ้งเรานะที่บอกว่าแอสซิสต์นะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็มุนานาเนี่ยคุณวีพัฒน์ให้ผมชอบเนาะแฟนรายการเราเหมือนช่วยเราแจ้งผลการแข่งขันไปด้วย
8: ดีเลยครับ
7: แล้วแต่ละคนก็จะตามหลากหลายนะคุณอภิชาติบอกว่าสอบถามคุณโอ๊ตครับนักกอล์ฟที่นำในรายการ Rocket Classic ใน3วันสุดท้ายได้ทัวร์การ์ด PGA ต่ออีก2ปีหรือเปล่าครับเพราะตอนจบไม่ได้แชมป
8: ์ก็ไม่น่าได้ครับ
7: เจ็บ
8: ใช่ครับเพราะฉะนั้น
7: PGA ทัวร์เนาะ
8: ใช่ครับเพราะว่ามันต้องเป็นแชมป์นะ
7: ครับ
8: ต้องเป็นแชมป์นะครับ
7: อืมๆๆใช่เพราะว่าท่านนำใน3วันไม่เก
8: ี่ยวใช่ๆ
7: ต้องแชมป์เนาะ
8: ใช่ครับ
7: แล้วก็คุณวีเพชรบอกว่าล่าสุดจันนันโตนิโอคว้าแชมป์รอบ FP2 นี่ไปถึงโมโตเดี๋ยวเราว่ากันนะครับโอ้นี่บอกว่าให้มาลงสมาคมบอลเหรออยากให้ร้อยเอกธรรมนัสเหรอท่านชอบฟุตบอลนะวะผมไม่แน่ใจ คุณสิงโตบอกว่าวันนี้พี่เจตมาจัดรายการสายต้องโดนหักคะแนนจิตพิสัยโอ้โหไม่ได้ยินคำนี้นานแล้วนะคุณสิงโต เขาจะมีหักอยู่ไหมคะแนนจิตพิสัยเนี่ย
8: ครับ
7: คุณพรชัยบอกว่าขอข่าวสนุกเกอร์ด้วยครับพี่เจตพี่โอ๊ตรายงานไปแล้ว
8: ครับ
7: คุณวาราขอข่าวตะก้อคิงส์ครับนี่ไง
8: นี่ฮะ
7: รายงานสดๆร้อนเลย
8: ทีมเอชนะไปแล้ว
7: ครับ
8: นะครับเสร็จรวดเดี๋ยวดูทีมบีต่อ
7: แสดงว่าเรายังไม่มีตกหล่นนะเพราะแฟนรายการไม่ได้ขออะไรที
8: ่เราไม่ได้
7: รายงาน
8: อย่าประมาทไปอาจจะมีก็ได้
7: ได้ครับช่วยแจ้งมา
8: ครับผม
7: ครับ
8: น่าจะตามนี้ก่อนก็คงไปที่เรื่องของทำไมตัดเลยล่ะฮะมันเป็นทีมชุดไม่ใช่เหรอฮะ
7: เรียบร้อยไปไหนอ่ะแล้วทำไมไปแบงคอกอ่ะ
8: เอ๊ะไม่ใช่นะนี่มันทีมชุดนะไม่ใช่ทีมเดียวใช่เหรอฮะเพราะว่ามันมีขึ้นมันทีม A นี
7: ่ครับ
8: หรือเขาแค่แบบเดี๋ยวกลับมาใช่
7: ไม่เพราะว่าเธอบอกว่าไปบอลก็เขาพรีวิวทุ่มครึ่งเลยนี
8: ่มีช่องตั้งเยอะเดี๋ยว
7: แล้วนี่อะไรเนี่ยแบงคอกทีวี
8: คือช่องนี้หรือว่าไปถ่ายช่องหนึ่งไม่แน่ใจ ผมเลยจะดูทีมบีตอนไหนไม่เป็นไรครับ
7: อันนี้พูดถึงตะกร้อนะ
8: หรือว่าอาจจะต้องดูผ่านแอปพลิเคชัน
7: เ
8: ล
7: ยเพราะถ้าพี่โอ๊ตยังไม่ทราบเนี่ยก็ไม่น่ามีใครทราบละ
8: ต้องให้พี่โอ๊ตไปทราบ
7: ต้องให้พี่โอ๊ตไปสอบถามที่ตึกเลยอ่ะ
8: ผมไปนี่ผมไม่เจอใครเลยผมก็ไปทำงานอย่างเดียวไม่เคยถามใคร
7: ครับ
8: ครับโอเคต้องไปทีมชาติแล้วไหมฮะ
7: ได้เลย
8: นะครับ
7: เดี๋ยววันนี้จะลงสนามเป็นแมตช์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลอาเซียนครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
8: ก็วันนี้เป็นบทสรุปเมื่อวานก่อนไหม
7: ได้หมายถึงว่าเอากลุ่มอื่นใช่ไหม
8: เมื่อวานได้บทสรุปของกลุ่ม A
7: กลุ่ม A
8: ครับ
7: ก็ปรากฏว่าโอ้เวียดนามนี่จัดการกัมพูชาไป 3-1 แต่ก็นั่นว่าหืดจับเหมือนกันนะ
8: ก็ไม่ง่าย
7: กว่าจะมาได้2ประตูหลังเนี่ยโอ้โหนะครับก็เท่ากับเวียดนามเป็นแชมป์กลุ่มนะครับชนะ3เสมอ1มี10คะแนนส่วนคู่ที่ดราม่าเหมือนกันนะก็คือเกมที่
8: สิงคโปร์กับอินโดนีเซีย
7: สิงคโปร์ที่สนามญาติ
8: เพราะว่ามันแย่งกันเข้ารอบไกล
7: โอ้แล้วสิงคโปร์นี่ต้องถือว่าทำได้ตามเป้าคือเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยสิงคโปร์ขอแค่ผลเสมอ
8: ใช่ครับ
7: พวกเขาจะเข้ารอบทั้งที่อินโดนนำก่อนด้วยนะ
8: นำก่อนว่าอีฮานฟันดี้มาตีเสมอได
7: ้โอ้กล้องจับไปที่คุณพ่อเลยมั้งนะ
8: ใช่ครับ
7: ใช่ไหมบนอัธจันทร์นะเห็นแวบๆเท่ากับว่าฟันดี้นี่ยิงพาสิงคโปร์เข้ารอบในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม B ซึ่งของกลุ่ม A ซึ่งมันมีโอกาสสูงมาก
8: ที่จะมาเจอไทย
7: ที่จะเจอไทย
8: ก็
7: โอ้เท่ากับอินโดตกรอบนะพี่วอนนะ
8: ใช่ครับ
7: ตัวเขาก็แบบ
8: ว่าอาจจะขาดเหมือนกันอินโดนะครับก็ไม่ได้ครบเท่าไหร่แต่ก็มีตัวเด่นๆอยู่ใช่ไหม
7: ครับ
8: อีบาเจเนอร์อะไรพวกนี้นะครับหร
7: ือ
8: ว่าจะเป็นฮุบเนอร์ก็ไม่ค่อยเห็นนะ
7: ครับ
8: นะครับก็ไม่ครบแหละนะครับก็ตกรอบไปส่วนเวียดนามก็เต็งหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้ามองถึงการเตรียมทีมของเขานะ
7: ครับ
8: ซึ่งเมื่อวานก็ยังได้เห็นเซนต์บอลของพวกตัวหลักๆเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้เหมือนดินบักใช่ไหม
7: ครับ
8: ที่กดไป2ลูกก็ทำให้เขาน่าจะเป็นดาวซันโบของอาเซียนแชมเปี้ยนชิพในเวลานี้ด้วยนะ
7: ใช่ยิงไป5ประตู
8: 5ประตูใช่ครับ5ประตู
7: ของเรานี่ส่วนใหญ่กระจายยิงของเรานี่จะมี2ประตูอ่ะตั้ง3คนเรากระจายยิงนะครับคักคณะยศกรธีรศักดิ์นี่คนละ3ลูกไอ้คนละ2ลูกครับก็วันนี้กลุ่มเรากลุ่ม B นะครับอย่ามาเล่นพร้อมกันนะ
8: ใช่ครับ
7: เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
8: ครับ
7: ก็มาเลเซียกับฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยกับเมียนมาม
8: ันก็ยังมีผล ทั้ง2สนามด้วย
7: ครับ
8: มีผลทั้ง2สนามด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในกลุ่ม B ของเราเนี่ยไทยเรา9คะแนนได้8เสีย0เนาะ
7: ครับ
8: ยังคลีนชีทตลอดเป็นทีมเดียวยังไม่เสียประตูนะครับแล้วก็มาเลเซียกับเมียนมาเนี่ย6แต้มเท่ากัน
7: ใช
8: ่ฟิลิปปินส์3
7: ฟิลิปปินส์ตกแล้ว
8: ฟิลิปปินส์เนี่ยแล้วถ้าเกิดชนะมาเลเซียแล้วเมียนมาแพ้ไทย
7: อ๋อมันก็6แต้มเท่ากัน
8: นี่
7: เพราะจริงๆรายการนี้มันดู head to head นะครับแต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็น
8: มันก็ต้องเป็น
7: มันต้องเป็นมินิลีก
8: มินิลีกแหละนะครับ
7: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็ยังมีโอกาสเป็น9คะแนน3ทีมนะ
8: ใช่ครับ
7: เกิดเราแม้ซึ่งมันก็ไม่น่าเกิดขึ้นนะแต่หมายถึงว่า
8: แพ้เมียนมาแล้วมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์ก็จะมี9แต้มเท่ากันอีก
7: ถูกต้องเพราะว่าเมียนมาก็จะขยับมาเป็น9อยู่แล้ว
8: ใช่ครับ
7: แล้วก็มาเลเซียชนะอย่างเงี้ยก็มีโอกาส9คะแนน3ทีม
8: แต่ก็คือที่เขายิงลาวมามันก็จะไม่ได้ถูกใช้อ่ะ
7: ครับ
8: นะครับเพราะว่าเมียนมาก็
7: ไทยก็น่าจะเข้าอ่ะคือตอนนี้ไทยเข้าแล้วแหละอยู่ที่ว่าจะ1หรือ2
8: น่าจะอย่างนั้น
7: อืมเพราะว่าต่อให้ไปเป็นมินิลีกเราก็ดีกว่า
8: อืม
7: เนาะด้วยประตูได้เสียอะไรอย่างเงี้ย
8: ก็คือเราชนะมาเลย 2-0 ใช่มั้ย
7: ใช่
8: มาเลยชนะเมียนมา 2-1
7: ถูก
8: มันก็อยู่ที่ผลว่าเมียนมาเกิดเราพลาดขึ้นมาอยู่ที่เมียนมาชนะเราเท่าไหร
7: ่อันนี้คิดให้ซับซ้อนไปก่อนนะ
8: ซับซ้อนไปก่อน
7: แต่คิดว่าเราคงมีแน่ๆไม่แพ้หรอก
8: ก็อ่ะเกมสุดท้ายคือเมียนมาเนี่ยถ้าจะว่าไปก็คือจริงๆก็มีตัวที่เล่นเมืองไทยอยู่ค่อนข้างเยอะ
7: คือ
8: ทีมงานของเราก็น่าจะรู้พอสมควรเพราะว่าได้ยอนแอนเดอร์สันใช่ไหมครับเข้ามาเป็นโค้ชนี่คืออดีตดาวซันโวบุนเดสลีกานะ
7: ครับ
8: เขาเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกที่เป็นดาวซันโบบุนเดสลีกาเลยนะของเยอรมันนะครับเพราะว่าในยุคเมื่อก่อนเนี่ยก็มีแต่นักเตะเยอรมันเท่านั้นแหละที่เป็นศูนย์นะแต่ยุคนี
7: ้
8: ตรงกันข้ามนะยุคนี้นี่แทบจะไม่เห็นนักเตะเยอรมันเป็นดาวซันโบบุนเดสลีกาแล้วแล้วเขาก็มาคุมทีมก็เคยพาทีมพวกทีมอื่นมาเล่นเมืองไทยแล้วเหมือนกันจนกระทั่งมาคุมเมียนมานะครับ
7: ครับ
8: แต่ก็มีรูปแบบที่ชัดเจนว่าเป็นบอลที่ไม่ได้เล่นตั้งรับอยู่แล้วแล้วก็เป็นบอลไดเรกชัดเจนนะครับ
7: แล้วเกมลุกก็เล่นสนุกเลยนะ
8: เล่นเล่นสนุกครับเพราะว่า3ตัวลุกเขาก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับ
7: ยิงฟิลิปปินส์ 4-1 ยิงลาว 7-2 ยิงลาวได้มากกว่าเราอีกอ่ะ
8: ใช่ครับ ก็คือแข็งแกร่งพอตัวละถ้าจะว่าไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมียนมาชุดนี้ก
7: ็
8: ทันไปนี่ก็คือศูนย์หน้าที่แล้วแต่จะออกเสียงนะครับประมาณทันไปอะไรประมาณนั้นก็อยู่กับตราดตอนนี้น่าจะยังไม่กลับนะครับแต่ว่าเมียนมาเนี่ยอาจจะขาด
7: มองละวินเนี่ยแ
8: หละมองหรือมองละวินนั่นแหละ
7: ตัวนี้ก็คือ
8: ทำเกมสำคัญเลย
7: เล่นในบ้านเรามันนานเหมือนกันนะ
8: แต่น่าจะหมดสัญญาแล
7: ้
8: ว
7: ตอนนี้คือไม่ได้เล่นทำไมว่าก็เคยเล่นในไทยลีก
8: แล้วขาดเข้าไปเนี่ยผมว่ามีผลแน่เพราะว่ามองละวินเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เชื่อมเกมตลอด
7: ใช่ใช่
8: เขาก็เป็นตัวหลักแบบขาดไม่ได้มาตลอด
7: ไปโดนไปแดงเกมที่แล้ว
8: ใช่ครับก็เล่นกับอูมินขยอนะครับก็อูมินจอขอโทษนะครับอูมินจอมันก็น่าจะมีผลเหมือนกันกับการที
7: ่
8: ขาดเขาไปนะครับกำลังสำคัญในทีมที่เหลือก็แทบจะไม่เปลี่ยนละ
7: ส่วนตันไปที่โวตบอกไปแล้วมีละวินโมองอันนี้เป็นตัวรุกมหาสารคาม
8: ใช่ไหม
7: ใช
8: ่ตัวแบ็คขวาก็น่าจะใช่
7: มันแล้วก็จะมีโซมอจอของหลังของอุทัยธานีอ
8: ุทัยธานีนี่ก็ตัวหลัก
7: แล้วก็มีวินนายตูนกองหน้าเคยเล่นกับเชียงราย
8: เล่นเคยเล่นใช่ครับ
7: ก
8: ็น่าจะมีวินไฮพโยคนหนึ่งที่เล่นที่เล่นเมืองไทยนะ
7: ครับ
8: ตัวแบ็คขวาแต่ว่าก็สลับเล่นแต่ตอนนี้ไปเล่นที่เมียนมาแล้วนะครับเคยเล่นนครราชสีมาเหมือนกัน
7: ถ้าจะเอาเล่นอยู่แล้วได้ประมาณ 3-4 คน
8: เยอะๆอยู
7: ่
8: ครับ
7: ถ้าปัจจุบันนี้อยู่น่าจะประมาณนี้
8: ก็ส่วนไทยรอเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นอีกเหมือนกันนะครับ
7: ครับ
8: อันนี้ก็ต้องดูว่าแอนโทนีฮัตสันจะจัดยังไงนะ
7: 3นัดใน8วันนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้ารอบเนี่ยมันจะไปเตะกลางเดือนนะ
8: ครับ
7: 2นัดเย้าเยือนอีกก็มันก็เหมือนไม่ได้พักอ่ะใช่ไหม
8: ใช่
7: เพราะว่านัดต่อไปก็น่าจะสัปดาห์หน้าเลย2นัดในรอบรองนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าตัวนี้ก็คาดลำบากเหมือนกันนะผม
8: แต่เขาก็มีสื่อก็ไปคาดกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
7: อย่างนัดที่แล้วพี่โอ๊ต
8: ก็เปลี่ยนเยอะ
7: คู่กองหน้าก็ไม่ใช่ทั้งใช่ไหมธีรศักดิ์แล้วก็ ใครลืมชื่อละเจ้าก็ไม่ใช่คู่หน้าที่เราใช้ประจำอ่ะ
8: ยศกร
7: ยศกรไม่ใช่ธีรศักดิ์กับรถยศก
8: รครับ
7: อย่างเงี้ยเขาก็คาดว่าวันนี้นี่อาจจะเป็นแพทริกด้วยนะเหมือนจะเพิ่งเอาง่ายๆอ่ะพี่โอ๊ตไม่ได้เล่นเลยนะก่อนอันนี้ใช่
8: ยังยัง
7: เหมือนจะเข้ามาที่แคมป์แล้วป่ะ
8: พักบ้าง
7: ส่วนพิชาอุทรานี่ก็แม่แอสซิสสวยๆนัดล่าสุดนี่อาจจะได้สตาร์ท
8: แล้วก็อย่างเจฮานาฟีมามะก็อาจจะได้สตาร์ทตรงกลางนี่อาจจะพักตังก็ได้นะครับคือจริงๆวันนี้เทียบกับวันที่ไปเล่นกับฟิลิปปินส์เนี่ยเราได้พักมากกว่าวันหนึ่งเนาะ
7: ครับ
8: ใช่ไหมฮะเพราะว่านี่เว้นมา4วันวันที่เล่นกับฟิลิปปินส์เนี่ยต้องบินไปแล้วก็มีทิ้งช่วงจากวันที่ชนะมาเลเซียแค่3วันเท่านั้นเอง
7: ครับ
8: นะครับนี่ก็อาจจะได้พักมากขึ้นมานิดนึงแต่ก็เป็นไปได้ครับที่แอนโทนีฮัดสันจะถือว่าพักผู้เล่นบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะจัดยังไงประตูยังคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าบอยชัดชัยบุตรพรมซะด้วยซ้ำแต่ว่าผมไม่กล้า
7: ใช่คาดลำบากมาก
8: นะเดี๋ยวไปรอดูรายชื่ออีกทีแล้วกัน
7: โอ้วันกับมาเลเซียนี่แม่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
8: ครับ
7: ทั้งนั้นนี่เกมนั้นมันเป็นเกมที่คือหลายคนก็มองว่าเรื่องของการไปเยือนด้วยเนาะ
8: อ่ะยังไงเดี๋ยวไปชมกันได้นะครับ
7: ครับ
8: ตอน20:00
7: เอ๊ะของเราใครภาคเนี่ยน้องเฟิร์สกับใครเป็นคู่พยองเดชหรือเปล่า
8: น่าจะใช่ไหม
7: นี่กลับมาเป็นคู่นี้นะ
8: ครับ
7: พอนัดก่อนนะนี้จะไม่ได้เป็นคู่น้องเจมกับพยองเดชถูกต้องเป็นเจมกับพยองเดชนะครับ
8: ครับ
7: เดี๋ยวจะเริ่มเข้ามาหลังรายการเรานี่แหละก็คงจะโหมโรงแล้วก็ใครไม่สะดวกทางหน้าจอทีวีก็ FM 99นะครับ
8: ครับ
7: ไทยกับเมียนมานะเรียบร้อยไปส่วนของพี่โอ๊ตนี่มันเป็นเทนนิสแล้วนะ
8: นั่น
7: เ
8: ถียงงเลย
7: ไปเทนนิสแล้วนะ
8: ต่อซะหน่อย
7: อดดูตะกร้อแล้วนะตอนนี้

0: มายูไนเต็ดครับ
1: อืม
0: โอ้มีประเด็นเยอะเลยอ่ะแล้วก็ประเด็นอะไร
1: เนี่ย
0: อุดเรียบร้อยไปแล้วพี่ว่าจบอ่ะอันนี้ที่เด็ดขาดอ่ะ
1: ครับ
0: อืมแล้วก็มีประเด็นอะไรทีมที่ถอนทีมก็ต้องปรับเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปว่านี่นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าสมาคมเขาก็เตรียมการไว้หมดแล้วไงก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงนะครับส่วนวันนี้ของเราทีมชาติไทยใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับอืม
1: เจอแล้ว
0: นะ
1: จะติดตามต่
0: ออยู่ช่องไหนฮะก็เจ็ดมันได้ไหมล่ะ
1: เมื่อกี้ผมไปกดผิดเหร
0: อ
1: แสดงว่าเมื่อกี้ผมน่าจะกดผิดทำมือลั่นไปมันก็ไม่ควรจะเปลี่ยน
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่สิเพราะทูสปอร์ตเจ็ดตอนแรกอ่ะมันถ่ายแบต
1: อ๋อถ่ายแบตมินตันอยู่
0: แล้วพอแบตจบประโยคมาเป็นในนี
1: ่โอเค
0: เออใช่เพราะว่าแบตทูสปอร์ตเจ็ดผมจำได
1: ้ครับ
0: อ่ะเขามีแผนของเขาอยู่เขาวางแผนในการถ่ายของเขาอยู
1: ่เราไม่ทราบเองเราตกข่าวเอง
0: ครับ
1: เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับเรื่องของตะกร้อทีมชุดหญิงนะครับเรื่องฟุตบอลมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี
0: ้ก็ไม่น่ามีแล้ว
1: แค่ว่าลีกไหนทยอยเริ่มนะก็คงว่ากันไป
0: แล้วส่วนไทยลีกก็เดี๋ยวรอเปิดนะครับ4กันยายน
1: ใช่ครับ
0: โอ้ผมไปดูบรรยากาศนี่ด้วยความที่พอเป็นเมียนมาเนี่ยพี่โอ๊ตก็ต้องก็พี่น้องเมียนมาในบ้านเราเยอะไง
1: เยอะ
0: เนี่ยโอ้นี่แฟนๆเมียนมานี่ทยอยมาในสนามแล้วนะวันนี้เนี่ยผมเห็นเต็มเลยเนี่ยที่บ้านผมก็มีคนหนึ่งวันนี้ก็ถามอยู่คุณเจไปเชียร์ทีมอะไรครับคุณเจไปเชียร์ทีมอะไร
1: เขาเพราะเขาก็คงยังมีความหวังจะเข้ารอบอยู่เหมือนก
0: ัน ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะจริงๆวันที่เล่นกับมาเลเซียเนี่ยไม่น่าแพ้จริงคือเล่นดีอยู่ประมาณไปพลาดอยู่ช่วงเดียวนะครับโดนไปสองประตูก็เลยหาบ้านไปเลย
0: อ๋อแล้วก็มันมีจุดหนึ่งที่เราต้องระวังด้วยนะครับก็คือเราจะมี4นักเตะที่ติดโทษใบเหลืองพี่ว
1: อ
0: นคือถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยก็จะลงเล่นรอบรองนัดแรกไม่ได้ก็คือคณะคำยกเสกสรรราตรียศกรบุรพาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่หมาย
1: ม
0: ีตัวหลักชุดนี้ทั้งนั้นเลยนะสี่คนนี้ถ้าโดนเหลืองเกมรอบรองนัดแรกเล่นไม่ได้นะครับประมาณนี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ฟ้าฝนเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยเช็คยังไงเนี่ย
1: เมื่อสักครู่ก็เห็นครึ้มมาอยู่นะ
0: ราชมังนี่เช็คยังไงมันเดี๋ยวนี้มันเช็คจุดเลยได้ไหมผมว่ามันต้องพัฒนาแล้วนะแอปเนี่ยพี่โอ๊ตมันได้ไหมอ่ะอ๋อหรือว่าเอาแบงคอกอย่างเดียวถ้ามันไม่มีสายฝนโปรยไปก็โอเคแล้วใช่ไหม
1: ใช่แต่จริงๆก็มันก็โดนหลอกได้นะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
0: อุ้ยโอ้โอเมฆครึ้มเขาบอกเมฆครึ้มแต่จริงๆมันน่าจะปักจุดได้เลยนะแล้วเอาจริงนะวัน BG กับแอสตันวิลล่ามันก็ไม่ตกมาตั้งหลายวันนะนั่นมันตกวันแต่ BG เขาก็ได้โชว์เรื่องสนามนะเนี่ยตกหนักก็จริงแต่ว่าพอหยุดปุ๊บก็เคลียร์นิดหน่อยก็พร้อมเตะเลยทำนองนั้นนะแต่ว่าก็อาจจะหนักไปนิดนึงวันนั้นนะการโชว์ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันนะแต่ล่าสุดวิลล่าเขาก็ไปอุ่นกับไบเอิร์นเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อวาน
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็แพ้บาเยิร์นมิวนิกไป 1-2 มั้งเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ครับบอลไทย
1: ดีนี่น้องใหม่ของทีมลงมาเป็นแบ็คเลยนะ
0: ให้โอกา
1: สเพราะว่านี่คือทีมที่ต้องเตรียมไว้สำหรับเอเชียนเกมส์นะ
0: ครับ
1: ปาริดาสีเงินเนี่ยมาเล่นแบ็คเลยนี่เพิ่งติดทีมชาติเลยนะน้องน่าจะยังทีนเอจอยู่แน่นอนครับก็ต้องดูว่าจะก็ถือว่าได้มาเจอบรรยากาศของเกมทีมชาติอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปแล้วก็มีพี่ๆก็คงคอยประคองให้นะครับเพราะว่าตัวทำก็วิไลวันโคตรพร
0: ม
1: ครับแล้วก็น่าจะเป็นมัสยาแล้วนะครับน้องบ้านนะครับมัสยาดวงศรีที่เป็นตัวชงนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีประเด็นกันอยู่เหมือนกันตำแหน่งแบ็คเนี่ยนะครับในทีมชาติเนี่ยซับซากันอยู่อ่ะเดี๋ยวอัปเดตกันต่อไป
0: ครับ
1: นอกนั้นไม่น่ามีอะไรนะครับในส่วนของลีกต่างๆจริงก็มีนักบอลหญิงเราก็วันนี้ที่สวีเดนโอ้มีทั้งเทเบิลเทนนิสแล้วก็น้องนีนาก็คงลงเล่นแหละครับเดี๋ยวตอน1ทุ่มนะในฟุตบอลเอลิเตตานวีแมนนะครับลีกรองของสวีเดนที่ยังเป็นทีมจ่าฝูงอยู่ตอนนี้สำหรับ F บอกนะครับน่าจะออกเสียงว่า F แบกแล้วนะครับประมาณนั้น นอกนั้นก็เป็นข่าวอื่นๆแหละนะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน

0: บิ๊กเนมเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแหละประจวบเปิดตัวน็อตเฮาเซนเน
1: ี่
0: ยยังเป็นทางการเนาะ
1: ครับย้ายทีมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตัวก็แม่เปลี่ยนจากแม่น้ำใช่ไหมไปเดินชายหาด เปลี่ยนไปเดินชายหาด
1: ใช่ไหมเมืองไทยแล้ว
0: เออดูแล้วก็พอเข้ามาถึงครอบครัวนี
1: ่
0: มันต้องมีการคุยกันเนาะพี่โอ๊ตเนาะว่าเออโอ๋ถ้าอยู่ต่ออะไรทำนองนี้จริงๆมันก็มีตัวเลือกโอ้ผมว่าชื่อระดับนอร์ทเฮาเซนนี่หลีกในอาเซียนได้หมด
1: อ
0: ืมแต่เขาเลือกอยู่เมืองไทยต่อนะครับ
1: ครับ
0: แม่ก็น่าจะครบนะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ไปฟุตบอลนอกเลยไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ซึ่งจริงก็เงียบเหงาอยู่นะพี่โอ๊ตมันก็มี
1: มันเพิ่งจับฉลากพวกแชมเปี้ยนลีกอะไรไปก็ยัง
0: แต่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันยังเป็นรอบควอลิฟายแต่ว่ามันก็เดินทางมาถึงรอบรองแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: รอบรองชนะเลิศแล้วเหมือนกับว่ามันก็ต้องเล่นไปถึงควอลิฟายรอบชิงเนาะ
1: ใช่
0: เพื่อลุ้นเข้าตัวลีกเฟสก็อาจจะมีทีมที่เราเริ่มคุ้นๆแล้วอะอย่างโอลิมปิกลียงเนี่ยพี่โอ๊ต
1: เบนฟิก้าไง
0: เบนฟิก้าอย่างเงี้ยก็ต้องลงมาคัด
1: ถึงถล่มฮาร์ตไปตั้ง
0: ฮาร์ดพี่โค้ดไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมเนี่ย
1: โดนไป 6-1
0: ฮาร์ดนี่แบบ
1: พอไม่ได้แชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยแต่ก็สู้กันไม่ได้ครับมาตรฐานฟุตบอลโปรตุเกสก็น่าจะสูงกว่าอยู่แล้วนะ
0: อัน
1: นี้เป็นยูโรป้าลีกใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเหมือนกับล่วงมาจากแชมเปี้ยนลีกนะในการคัดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเอาเป็นแชมเปี้ยนลีกตรงๆเนี่ยเราจะเห็นพวกโอลิมปิกอสเฟเนบาเช่อย่างเงี้ยโอลิมปิกลียงเนี่ยที่เป็นชื่อเหล่านี้ที่ควอลิฟายใน UCL คัดเลือกแล้วมันก็ไล่ไปหมดเลยนะครับทั้งยูโรป้าทั้งคอนเฟอเรนซ์อุ้ยเยอะแยะอีรุงตุงนังไปหมด
1: ก็ให้เขาเตะกันให้ได้บทสรุปก่อนก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: มันจะได้เห็นภาพมาก
1: เห็นภาพชัดขึ้นแต่ก็มีทีมใหญ่หน่อยนะครับที่ต้องลงเล่นนะ
0: เนี่ยเฟเนบาเช่เนี่ยก็ต้องควอลิฟายนะ
1: ครับ
0: เจอสตอมกลาสเนี่ยในรอบรองในรอบรอง
1: นี่ไงโบเดอร์กริม
0: โบเดอร์กริม
1: โอ้ที่ปีที่แล้วนี่น็อกกระทั่งอินเตอร์ใช่ไห
0: ม
1: เขี่ยรองแชมป์เก่า
0: ครับ
1: ก็ต้องเล่นรอบนี้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมเซลติก
0: เจอกับซาวกิลัวของเบลเยียม
1: อ่า
0: อ
1: ื
0: ม
1: อ๋อเซลติกเจอกับลาสลินส์ใช่ไหมเจอกับลาสลินส์ของออสเตรีย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็มันก็เพื่อจะหาทีมที่เข้าไปในรอบลีกนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ในรอบลีกซึ่งเราก็คุ้นเคยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไปรอตอนนั้นเลยก็ได
0: ้ผ่านมา2ฤดูกาลละ
1: ครับผม
0: ก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกอุ่นเครื่องเหรออย่างที่ผมรายงานไปเมื่อวานไงก็ได้เห็นทีมบาเยิร์นใช่ไหมที่อุ่นกับ
1: ใช่ครับ
0: แอสตัน
1: วิลล่า
0: ที่เพิ่งไปจากเมืองไทยเรานี่แหละ
1: ถูกต้อง
0: โอ้เห็นลูกยิงหลุยส์ดีอาร์ตพี่โอ๊ตกับฟิตเร็วเหลือเกินเนาะโอ้ยิงแบบยังสวยนะครับประตูชัยของไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยก็ชนะแอสตันวิลล่าไป 2-1 เหมือนจะนำ 2-0 เนาะแล้วก็วิลล่ามาตีไข่แตกนะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็มีทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างฟูลแลมกับพาเลทนี่อุ่นกันเองนะบอกว่าคริสตัลพาเลทชนะไป 2-1 แล้วก็ถ้าเป็นทีมจากอังกฤษไม่มีแหละเมื่อวานมีเท่านี้เมื่อวานมีเท่านี้นะครับส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นพวกลาลิก้าเนี่ยพวกลาลิก้าน่าจะอุ่นเกมสุดท้ายแล้วแหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขา
1: เปิดฉากแล้ว
0: เนี่ยผมเห็นพวกอาราเบสก็อุ่นอย่างเงี้ยเลกาเนสอย่างเงี้ยนะครับเพราะแต่เลกาเนสเซคุนด้านี่จิโรน่าจิโรน่านี่หลังจากแพ้อาร์เซนอลใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ที่แพ้อาร์เซนอลไปเละในบ้านเนี่ยก็อุ่นเครื่องกับซาบาเดนะครับทีมจากลีก3เสมอ 2-2 โอ้โหจิโรน่านะ
1: มิเชลยังคุมไหมเนี่ย
0: ยังคุมครับ
1: ยังคุมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่มิเชล
1: ดวงแข็งมากเลยนะ
0: ถูกเพราะว่าไอ้เกมเจออาร์เซนอลเนี่ยก็เขานี่แหละส่วนวันนี้นี่โหจริงๆวันนี้เยอะที่กำลังเตะอยู่เลยเนี่ยพี่ออส
1: ฮะ
0: ยูเวนตุสกับอินเตอร์มิลานไปเตะที่ไหนเนี่ยขอดูหน่อยสิเพราะว่ายูเว่นี่ก็อุ่นกับเชลซีป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: น่าจะไปเตะ
0: เล่นที่
1: ฮ่องกง
0: แต่บางทีเขาอาจจะโยกเมืองนะไปเพิร์ทแล้วนี่ไง
1: อ๋อไปที่ออสเตรีย
0: ไปเพิร์ท
1: หาเงินไปเรื่อย
0: ไปออสเตรียนะครับล่าสุดยูเวนตุสกับอินเตอร์มิลานยัง0-0นะไปอุ่นเครื่องกันที่กรุงเพิร์ท
1: มีตัวผู้เล่นไงไหม
0: เดี๋ยวดูให้นิดนึงก็ตอนนี้เล่นมา16นาทีวันนี้ยูเวนตุสก็มีโอ้ยแคนานยูดิสตัวจริงนะครับโจนาธานเดวิดกองหน้าทีมชาติแคนาดา
1: ครับผม

0: ก็คู่กลางเนี่ยดักลาสลูอิสอดีตนักเตะวิลล่านะครับมาริโอโลคาเตลลี่เวสตันแมคเคนนี่พวกฟุตบอลโลกกลับมาหมดแล้วนะอย่างแมคเคนนี่นี่ก็เล่นสหรัฐเนาะเดวิดนี่ก็แคนาดา
1: หน้าเดิมหมดเลย
0: เปียการูลูอย่างเงี้ยประกันหลัง
1: ตัวใหม่เอ๊ยยูเวนตุสได้ใครมาไม่ใช
0: ่ยูเวนตุส
1: อย่างนี้ยังไม่เห็นเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ในชื่อที่ลงมาเล่นเนี่ยไม่มีเลย
0: อืมไอ้นี่ไหมโคโลมูนี่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่สำรอง
1: สำรองใช่
0: ไห
1: ม
0: ไปด้วย
1: ไปด้วย
0: มีชื่อสำรองลองดาวโคโลมูนี่นี่วันนี้สำรองนะครับส่วนอินเตอร์มิลานเจ้าบองนี่นี่ยังตัวจริงนะเล่นกับเอสโปซิโต้
1: ลาตาโลคงยังไม่กลับมามั้งครับ
0: ลาตาโลถูกต้อง
1: ยังพักก่อน
0: นัดจริงทุกบอลโลกวันนี้ไม่มีชื่อเลย
1: ตูรามก็น่าจะยังไหม
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่ามีตัวใหม่ก็คือก็เบนจามินบาวาอันนี้ก็กลับมาเล่นเคยเล่นเนี่ยเขาย้ายจากมาร์เซย์ป่ะ
0: บาวาวันนี้เล่นด้วยนะเป็นจามังปาวาถูกต้องมาจากมาร์เซย์
1: ไ
0: ป
1: ว่าอ๋อแต่ไม่เคยเล่นในเกาโช
0: ปาวาไม่แต่อินเตอร์ปล่อยยืมนะ
1: ปล่อยยืมไป
0: แล้วก็พอยืมเสร็จก็กลับมาไม่เคยเกาโช
1: อ๋อใช่
0: เคยไปบาเยิร์นเคยไปบาเยิร์น
1: โอเคเข้าใจละ
0: แล้วเหมือนอยู่ลิวอยู่สตุตการ์ดอะไรประมาณนี้แต่ว่า
1: แล้วก็ตำแหน่งประตูไงอีวานโพรเวเดลนี่ก็จากลาซิโอป่ะ
0: ที่มาใหม่
1: ถูกต้อง
0: โอ้วันนี้ตัวจริงเลยนะ
1: ตัวจริงครับ
0: โพรเวเดลนี่วันนี้สตาร์ทเลยนะครับในเกมมาอยู่เป็นตัว
1: ซัมเมอร์ก็อายุน่าจะไม่มีชื่อในวันนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็หมดแล้วมั้ง
0: ใช่
1: เพราะว่าตัวเซ็นเตอร์แบ็กนี่น่าจะเป็นเด็กในที
0: ม
1: เลโอนาร์โดโบวิโอนะครับที่ได้สตาร์ทวันนี้ดังนั้นก็หน้าเดิมๆหมด
0: ใช่ตอนนี้ยัง0-0เนาะแล้วเดี๋ยวจะมีเนี่ยเชลซีเนี่ยอุ่นกับ AC มิลาน
1: อ
0: ันนี้ไปเตะที่จาการ์ตานะครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: นี่มีชื่อมาแล้วด้วยนะ
0: เตะทุ่มหนึ่ง
1: เนี่ยเจ้าหนูมาโกปาเลสตรานะครับ ที่แบบโอ้โหซีซั่นที่แล้วนี่ก็ถือว่าคือจริงๆเป็นสมบัติของอัตแลนตา
0: อ
1: ัตแลนตาก็ให้กายารียืมแล้วก็เล่นดีมากเลยครับ จนเชลซีนี่ยอมทุ่มเลยนะ
0: อ
1: ัตแลนตาก็ขายอยู่แล้วนะครับขอให้ได้ราคาประมาณนี
0: ้โอ้วันนี้สตาร์ทแบ็คขวาตัวจริงเลย
1: ก็เป็นแบ็คจอมบุกอยู่แล้วโค้ชโอ๊ตนี่ชอบมาก
0: ครับ
1: นะครับมาโกปาเลสตราก็จะได้ออกสตาร์ทตัวจริงที่เหลือนี่ก็คือแดนนี่เวลเบก
0: โอ้โหสุดหน้าดาวรุ่ง
1: ครับผมในวัยเท่าไหร่นะ35
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเอาชัวร์เปโดรที่ไปยืนซ้ายเลยนะการมาของท่านมหาเทพเวลเบกนี่
1: เปโดรต้องหลีกทางให้เลย
0: หลีกทาง
1: ต้องหลีกทางให้
0: แล้วก็จะมีโคพาเมอร์ปั้นเกมแล้วก็มีเปโดรเนโตอยู่ด้านหลัง
1: ครับ
0: มาเซตไกเซโดลาเวียก็ถือว่าเน้นเลยนะครับชาเบียลองโซนะก็เน้นเลยคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นอาเชียมปงกับโฟฟานน่านะ
1: ครับ
0: ประตูเป็นดาวิดซานเชสส่วนมิลานเนี่ยโอ้โหไม่ไหวไหมเนี่ย
1: ก็
0: อ๋อมิลานนี่อโมลินนี่พี่โอ๊ต
1: ครับ
0: เกือบลืมโอ้โหดูเป็นอโมลิน
1: ดูเป็นอโมลิน
0: เออ
1: คุมทีม
0: โอ้โห
1: แต่วันนี้ตัวคงยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร
0: ่อโมลินใช
1: ่ฟรานเชสโกคามาดาเนี่ยซีซั่นที่แล้วไปช่วยเลเช่จนรอดตกชั้นนะก
0: ็
1: ไม่ค่อยได้เล่นตัวจริงแบบถาวรนะแต่วันนี้สตาร์ทนะ
0: วันนี้ตัวจริง
1: แล้วก็ใช้ราฟาเอลเลอ
0: าน
1: ะครับ
0: หรือเป็นล็อปตาชีกลูก้าโมดิชวันนี้ก็ตัวจริงนะครับ
1: ครับ
0: เอสบุยพิยานเนี่ย
1: ก็มีตัวที่ปล่อยไปอย่างเช่นตรงกลางมีคริสเตียนโคมาโตอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: เป็นเยาวชนทีมชาติอิตาลีนะก็ดึงกลับมาเอสบุยพิยานซีซั่นที่แล้วก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร
0: ่
1: นะครับกับมิลานนะ
0: โอ้โห
1: แล้วก็ชุบบูเออะไรนะชุบบูเอเซ
0: ่ครับ
1: สมัยชุบบูเอเซ่อันนี้ก็ให้ฟูลแลมยืมใช่ไหมแล้วก็หมดสัญญาก็กลับมานะครับตัวใหม่ๆล่ะเอ๊ะจริงต้องมีอยู่นะ
0: มิลาน
1: แต่ผมยังไม่เห็นนะ
0: ครับเอาจริงผมก็ตามในอังกฤษนะมิลานนี่ก็แต่วันนี
1: ้ไม่เป็นไรประมาณนี้ประมาณ
0: แต่ผมว่าตัวมิลานมันก็ไม่ค่อยมันไปฟุตบอลโลกก็ไม่เยอะนะ
1: ไม่เยอะ
0: เอ็นคุณครูนี่ก็ไม่ได้ไปใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับเอ็นคุณครูนี่ก็วันนี้ก็สำรอง
1: มาดับเลยอะมาอยู่กับมิลานนี่ดับเลย
0: ไอ้เจ้ามูซ่านี่ไปไหมตัวอเมริกานี่มูซ่าอยู่นุสมูซ่าน่าจะไปไหม
1: เหมือนจะไปนะครับ
0: อยู่นุสมูซ่าเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้ไปพี่โอ๊ต
1: ไม่ได้ไป
0: เพราะว่าไม่ได้มีชื่อลงเล่นเลยนะไม่น่าจะได้ไป
1: ไม่ติด
0: อาจจะไม่ติดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็มีชื่อสำรอง
1: ครับ
0: นะครับ อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าผลงานอุ่นเครื่องก็จริงๆต้องถือว่าไม่ดีทั้งคู่น
1: ะ
0: มิลานนี่2นัดก็ยังไม่ชนะนะครับล่าสุดเสมออินเตอร์ส่วนเชลซีอย่างที่เรารู้กันไปแพ้ยูเวนตุสนะที
1: ่ฮ่องกงเนาะ
0: ชาบีนี่คุมแพ้2เกมติดนะแพ้สเปอร์ใช่มั้ยที่ไปโดนวิชาลีซอนเขาเจ็บแล้วก็ล่าสุดไปแพ้ยูเวนตุสที่ฮ่องกง
1: สเปอร์ก็จะลงวันนี
0: ้ครับ
1: เจอกับเกตาเฟ่ที่ไหนเนี่ย
0: สเปอร์นี่เตะ3ทุ่ม
1: ครับผม
0: ไล่ให้เอาเฉพาะพรีเมียร์ลีกแล้วกันเนาะ3ทุ่ม
1: ไปเล่นที่ที่สนามซ้อม
0: ก
1: ็คงไม่ได้เปิดเท่าไหร่เอาทีมใหญ่ๆเท่าที่เห็นนะคร
0: ับ แสดงว่าน่าจะกลับอังกฤษแล้วเนี่ย
1: น่าจะกลับมาสตุตการ์ดเล่นกับเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนี่ออกทางบีอินเยอะมาก
0: ครับ
1: ทราบว่าเป็นแทบจะทุกเกม
0: แล้วก็มีไบรตันเนี่ยนะวันนี้ไบรตันอุ่นกับโรม่าแมนยูในตัดกับเปเชไงพี่พศแมนยูกับเปเชเตะตอน4ทุ่มเหมือนจะเป็น MU TV ถ่ายนะ
1: ครับ
0: MU TV ตอนนี้อยู่ดูกับหรือเปล่า
1: อยู่กับ Be In Sport
0: อ๋อ Be In
1: ใช่ครับ
0: สังว่ามีถ่ายเนาะ
1: มีถ่าย
0: เนี่ยเจอกับเปเชนะครับตอน4ทุ่มตรงเล่นที่ไปเล่นที่โกเตบอกไปเล่นที่สวีเดน
1: เปเชไปเล่นกับมาโยก้าโดนยิง 3-0 นี่มีตัวจริงมั้งหรือเปล่า
0: เพราะว่ามันไม่น่าแพ้ขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อมีก็มีซาฟอนอฟอย่างเงี้ย
0: อุ้ยควีชาตัวจริงนะ
1: ควีชาก็ตัวจริงแล้วก
0: ็
1: อีเนียซาบานี่ก็ตัวจริงมายูลูก็ลงลูก้าเบราโดก็ลงนะโดนไปทั้ง 3-0
0: ใช
1: ่ก็บอลอุ่นเครื่องครับอย่าไปซีเรียสกับมันมาก
0: ใช่ใช่ส่วนแมนยูไนเต็ดก็อุ่นเครื่องมาก่อนนี้3นัดเนาะนัดล่าสุดคือการชนะแอตมาดริด 2-1
1: ใช่ครับ
0: วันนี้จะเป็นอย่างไรผมว่าเปเช่น่าจะเริ่มได้ตัวกลับมาแล้วไหมพี่วศเอ๊ะพวกนัดชิงนี่จะเล่นได้ตอนไหนน่าจะสัปดาห์หน้าหรอ
1: ก็ค่อยๆมาไง
0: มันคงยังไม่ใช่วันนี้เนาะ
1: ครับส่วนตลาดซื้อขายมีอะไรไหม
0: ตลาดซื้อขาย
1: ลิเวอร์พูลได้นะเนี่ยอาราโฮ่ยืมใช่ไหม
0: ยืมโอ้แต่ว่าล่าสุดอันนี้ต้องถือว่าออฟฟิเชียลเลยครับอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วบรูโน่กิมาไลช์
1: 75ล้านปอนด
0: ์อาร์เซนอลครับ 75ล้านปอนด์สัญญา 4+1 นะ4ปีเลยนะโ
1: ห
0: นักเตะวัย28คือถ้าเตะอยู่เต็มสัญญานี่32นะครับลียงได้ส่วนแบ่งราว7ล้านปอนด์แล้วก็เจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข39เอาละแม่ตอนนี้มิดฟิลด์อาร์เซนอลนี่ต้องบอกว่าเวิลด์คลาสทุกคน
1: ทุกคน
0: นะพี่วศสองมิดสองแชมป์โลกอ่ะยังอยู
1: ่ธรรมดา
0: เดคันไรส์โอเดกาดโอ้แล้วคุณได้บรูโน่กิมาไลช์มาอีกอ่ะจัดยังไงเนี่ยเอางี
1: ้แน่นไปหมด
0: แต่อย่าจัดเหมือนเกมอุ่นเครื่องนะฮะโอ้ผมเห็นแล้วผมอึ้งเลยพอดีผมพากเองด้วยอ่ะเขาใช้สเกลลี่อ่ะพี่วศยืนกับไอ้อีธานวานารี่อ่ะเละเลยแต่ก็แฟนอาร์เซนอลก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่คู่นี้แล้วพี่วศว่าใครหลุดก็ต้องซูเบมันดี้เนาะ
1: ซูเบมันดี้นะ
0: เผลอๆไม่แต่จะเป็น2นักเตะแชมป์โลกหลุดอ่ะมันก
1: ็ซูเบมันดี้ก็ไม่ได้ตัวจริง
0: แต่เมริโน่ก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะนั่งอย่างเงี้ยเหรอ
1: ก็น่าจะเอาไว้ใช้เฉพาะกิจ
0: หรืออาร์เตต้าจะมีแผนจะโยกเดคันไลไปเล่นแบ็คขวาไหมไหนๆก็เล่นมิดฟิลด์มาล้นที
1: ผมไม่ได้หรอกผมว่า
0: แฟนอาร์เซนอลบอกอย่านะ
1: ขาดไม่ได้นะ
0: โอ้แบบนี้ไลซ์น่าจะยืนกับบรูโน่นะเนี่ย
1: ก็เป็นไปได
0: ้เออแล้วก็มีโอเดกาดอย่างงี้เนาะ
1: ก็น่าจะระบบเดิมแหละผมไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆแต่เขาซื้อมาเขาก็ต้องมีแผนเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: ครับไว้รอดูก็ได
0: ้ส่วนอาราโคนี่ไปลิเวอร์พูลก็มีออปชั่นซื้อขาดด้วยนะครับ55ล้านยูโรนะ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าไม่ได้บังคับนะตามผลงาน
1: โอ้อายุเท่าไหร่แล้ว27ก็ยังพอยังใช้งานได้อยู่
0: และอันเนี้ยลิเวอร์พูลต้องรับผิดชอบค่าเหนื่อยเต็มสัญญานะหมายความว่าไม่ได้มีว่าบาร์เซโลน่าช่วยจ่ายอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แสนแปดเลยนะ 180,000 ปอนด์นะครับต่อสัปดาห์
1: อันนี้เล่นตรงไหน
0: ก็เซ็นเตอร์แบ็กไหมเซ็นเตอร์แบ็ก
1: ใครหลุดอ่ะ
0: โอ้ก็เขาปล่อยโคนาเต้ไปแล้วนะ
1: อ๋อใช่
0: เพราะฉะนั้นก็
1: แทนเสียบเลยคนหนึ่งซิตี้พอขายเจมส์ทรัฟฟอร์ดไปแล้วใช่ไห
0: ม
1: ขายให้ลีดไปแล้ว45ล้านปอนด์ก็ไปดึงเจโรนิโมรูลี่นะครับอันนี้ก็เป็นประตูอาร์เจนตินาเนาะ
0: ครับ
1: ทีมชาติเนาะอดีตทีมชาติติดทีมชาติชุดหลังสุดน่าจะไม่ติด ก็มาช่วยมาเป็นแบ็กอัพให้ดอนนารูม่า
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอ้แล้วก็มีประเด็นวิสฮอร์นี่ออกจากแคมป์ซ้อมที่สเปนเลยนะจะยังไงนะวิสฮอร์แต่ว่าข่าวเขาบอกว่าเจ็บเดี๋ยวดูว่าจริงหรือเปล่าว่ามีข่าวจะย้ายนะครับส่วนอื่นๆก็ถ้าเอาเฉพาะวันนี้นะพี่วอนนะที่ออฟฟิเชียลก็แล้วกันนะครับมีคริสโตฟ์พาเลตไปดึงโทมิยาสึนักเตะญี่ปุ่นสัญญา2ปีนะครับเซลตาบีโก้ยืมตัวเอาตายบายินดีผู้สาประตูแมนยูไนเต็ดก็พวกออปชั่นซื้อขาดด้วยก็มันก็แย่งไม่ได้แล้วเนาะยังไงลาเมนส์ก็ตัวมือหนึ่งอยู่แล้วที่เหลือก็ไม่มีนะครับที่เป็นออฟฟิเชียลเนาะถ้าเป็นข่าวก็ยังไม่ต้องละกันตามนี้โอ้แต่ผมว่าก็เขาก็แก้ถูกจุดนะพี่ลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเอาเซ็นเตอร์แบ็ก
1: ใช่ใช่แก้ปัญหาตรงนั้น
0: แล้วในวัย27-28นี่กำลังสวย
1: ถ้าไม่เจ็บนะอราโฮก็จะมีช่วงบาดเจ็บมีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: สภาพร่างกายก็น่าจะตามนี้นะครับในข่าวหลักๆนะ
0: ใช
1: ่ครับผม
0: อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาเก็บข้อความแล้วก็ไปกีฬาอื่นๆรอบโลกกันครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
0: สิบแปดนาฬิกา42 นาทีช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วีเอ็มวันเสาร์นะครับมีคุณโปรโมกอันนี้เป็นโปรกอล์ฟหรือเปล่าฮะบอกว่าพยากรณ์อากาศสำหรับบอลไทยวันนี้ไม่น่าต้องห่วงครับตกหนักไม่น่าเหลือแน่นอน สวัสดีพี่เจกับพี่หมอโอ๊ตด้วยครับจากโปรโมกเอ๊ยยังไงครับเนี่ยผมต้องเตรียมชุดคลุมฝนไปเลยไห
1: ม
0: นานๆจะไปดูบอลไทยทีนะเห็นว่าคนน้อยก็เลยจะไปแล้วก็
1: ปรับปรุงสนามไม่ใช่เหรอ
0: เออ
1: ที่ราชมังเนี่ยเรื่องห้องน้ำห้องน้ำอะไร
0: เดี๋ยววันนี้ผมไปสำรวจให้เพราะว่าผมเคยใช้ชีวิตอยู่9ปีเต็มมาพี่วัด
1: ครับ
0: อ่านข่าวที่นั่นนะโอ้โ
1: หแบบ
0: พี่วัดอยู่กี่ปีใช่ไหม
1: จำไม่ได้น่าจะประมาณปี2ปี
0: ที่บอกว่าใช้ชีวิตเพราะมันจริงๆนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมไปอ่านข่าวเช้าเสร็จแล้วมันเสร็จ8 โมงครึ่งอ่ะพี่โอ๊ตแล้วมันข่าวเที่ยงเลยเราก็เลยไม่ได้ไปไหนไง
1: ต้องอยู่แถวนั้น
0: เราก็เลยแบบว่าไปหาอะไรทานหรือไม่ก็นั่งทำงานโอ้แถวเดินงเดินนายนี่ไปมาหมดช่วงนั้นก็เลยคลุกคลีกับเรื่องที่ราชมังเยอะเดี๋ยวนี้จะกลับไปดูหน่อยแล้วก็คุณพี่นักกายบอกว่าดูซิที่อุ่นเครื่องมารู้สึกว่าฟอร์มใช้ได้ได้เป็นธรรมชาติไม่ตึงจัดเหมือนยุคเป๊ปเหรอโอ้
1: ก็อาจจะไม่ลิจิตมากมั้งแต่ว่าจริงๆมาเลสกาก็มีแนวๆคล้ายๆแต่เขาอาจจะก็ผมไม่เหมือนกันหมดหรอกครับต่อให้เป็น มือขวากันมานะ
0: ผมว่ายังวัดไม่ได้เนาะว
1: ่
0: ากันที่ตอนสนามจริงอ่ะเราก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลครับที่ได้บ่อหลุมใหญ่หลุมหนึ่ง

0: จากบาซ่าอุ้ยพี่โอ๊ตอุตส่าห์ใช้คำเบาแล้วนะว่าเขาเจ็บบ่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยบ่อเลยเหรอ
1: โอ้เน
0: าะแต่แฟนเลี้ยวผู้คงบอกเอามาดีว่ะดีว่ะยังไม่ได้เอาใครมาเลยทำนองนั้น
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้ครับพี่โอ๊ตเราจะเหลือกีฬาอะไรกันดี
1: อัปเดตล่าสุดนี้ตะกร้อทีมบีเราน่าจะชนะนั่นหมายความว่าเราน่าจะเข้ารอบตัดเชือกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มี2ทีมนะครับกลุ่มอื่นน่าจะต้องเล่น2นัดนะครับก็ทีม C ไม่ต้องเล่นนะครับน่าจะจบไปเรียบร้อยเอ๊ะหรือว่าเพิ่งจบ
0: หมายถึง
1: น่าจะจบแล้วล่ะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะน่าจะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับก็กีฬาอื่นๆเมื่อสักครู่ดูฟังพูดถึงเดวิสไรลี่ใช่ไหมที่เล่น PGA ทัวร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วอ่ะชวดแชมป์ Rocket Classic ไปก็ต้องมาลุ้นวันนี้ครับว่าเขาจะยังจบเข้า FedEx Cup Playoff ได้หรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะเข้าช่วง FedEx Cup Playoff นะWyndham Championship ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งน่าจะจบ2วันแล้วงั้นพวกที่แบบกำกึ่งเนี่ย
0: ต้องเร่ง
1: ต้องเร่งกันนิดนึงนะครับเพราะว่าจบจากรายการนี้ก็คือ70คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปเล่นในรายการ St. Jude Championship ในน่าจะสัปดาห์หน้าเลยนะน
0: ่
1: าจะสัปดาห์หน้าเลยนะครับแล้วจากนั้นก็จะเหลืออีก50คน50คนเนี่ยจะได้สิทธิ์เล่นซิกเนเจอร์ทัวร์นาเมนต์คือ20ล้านปอนด์20ล้านเหรียญ20ล้านเหรียญทุกรายการนะครับในรายการที่2 BMW Championship ซึ่งก็จะเอา30คนไปเล่นรายการสุดท้ายตอนนี้เงินรางวัลเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับรายการสุดท้ายทัวร์แชมเปี้ยนชิพถึง20มั้ยน่าจะถึงเงินรางวัลสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้วันสัปดาห์นี้มีผลหลายคนที่แบบตุ้มๆต่อมๆว่าตัวเองจะติดท็อป70หรือเปล่านะครับซึ่งก็จบไป2วันสำหรับ Windham Championshipโบฮอสเลอร์พัดเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายเลยดูพอดีนะครับเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายได้เบอร์ดี
0: ้
1: ก็เลยทำให้ขึ้นมานำฮอสเลอร์เนี่ยไม่เคยชนะใน PGA ด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นมานำ1สโตรก
0: โอ้แรกแกตี61เลยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็คนตามมานี่ก็คือเบนจามินเจมส
0: ์
1: จริงๆมีมือ3แคมเมรอนยังมาเล่นตกรอบนะ
0: ไม่ผ่านตัว
1: ตกรอบ มือ3นี่มานะแต่ว่าตกรอบไปก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพวกที่แบบว่าขอทำผลงานสัปดาห์นี้เพื่อให้จบใน70ของตาราง FedEx Cup Point ให้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพื่อจะได้ไปเล่นโกยเงินในรายการ Playoff ต่อไปนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูวันที่3นี้ต่อนะครับตอนนี้ดูในกลุ่มผู้นำเนี่ยมือท็อปๆนี่น้อยมากนะครับอเล็กซานเดอร์โนเรนนี่27ทอมคิมไงที่เคยเล่นคู่กับน้องจีโน่เนี่ยก็33ก็14ร่วมอะไรประมาณนั้นนะครับบรูคส์เคปก้านะครับที่เพิ่งกลับมาเล่นฝั่ง PGA นะครับก็ลงอยู่ด้วยประมาณนั้นโอเคครับอันนี้คือส่วนของ PGA ทัวร
0: ์ครับ
1: ส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่ลอนดอนเนี่ยอัปเดตหน่อยกันแล้วกันน้องแพตตี้ทีของเราเนี่ยแพตตี้ทีเนี่ยนะครับตอนนี้ถึงหลุม6ประพังกรโอ้โห
0: ได้อีก2อันเดอร์นะ
1: นะฮะเบอร์พาสลับเบอร์ดี้พาสลับเบอร์ดี้นี่เท่ากับว่าเดี๋ยวจะได้อีกกี่เบอร์ดี้เนี่ย
0: หมายถึงว่าเราทฤษฎีนี้ใช่ไหม
1: แต่ว่
0: า
1: เบอร์ดี
0: ้แต่ว่าล่าสุดนี่เท่ากับว่าเก็บเพ
1: ิ่
0: มเก็บเพิ่มมา2
1: ใช่ครับ
0: จาก5 6หลุมเนี่ย
1: ก็ขอให้รักษาซีเควนซ์แบบนี้จะได้9เบอร์ดี้คือเบอร์ดี้สลับกับพาก็ไม่ว่ากัน
0: ครับ
1: นะครับก็มี18หลุมก็ได้9เบอร์ดี้ถ้าทำอย่างนั้น
0: ตอนนี้5อันเดอร์นะ9ร่วม
1: แต่ว่าผู้นำน้องแอนนาหวงเนี่ย
0: ครับ
1: ไปเท่าไหร่ละ
0: 12ไม่เป็นไรตาม7อยู่ที่วันนี้นะ
1: เพราะเธอก็เบอร์ดี้ไปหลุมหนึ่งเหมือนกันชาลีฮอไปไหนแล้วล่ะ
0: ชาลีฮ
1: อยังอยู่ที่9อันเดอร
0: ์โอเคส่วนโปรแจนล่าสุดยังอีเวนต์พานะครับ
1: ครับ
0: ทั้งวันนี้แล้วก็สกอร์รวมนะก็26ร่วมนะแจนนี่ก็เล่นเมเจอร์นี่ใช
1: ่ไห
0: มสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกในชีวิต
1: ใช่ครับได้เล่นด้วย
0: อันที่สาอุตมะ
1: กอล์ฟนี่เขาประกาศทีมในเอเชียนเกมยังผมยังไม่เห็นข่าว
0: เออไม่เห็นนะ
1: คราวที่แล้วเลยน้องเป็น

0: ที่ได้เหรียญทองด้วย
1: ใช่
0: เอเชียนเกมส์ก็ใกล้แล้วว่าเที่ยวนี้จะให้ใครเล่น
1: จริงๆมันก็ใกล้แล้วนะมันต้องหมอกแล้วป่ะพี่วอ
0: น
1: มันอีกเดือน
0: ก็มีคิวเล่น
1: มันอีกแค่เดือนนิดๆนะ
0: ครับ
1: เออเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนนั่นคือกอล์ฟ
0: เพราะว่าหลายคนนี้ก็ประกาศแน่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยมาแน
1: ่
0: หนึ่งในนั้นก็คือน้องอเล็กซ์เอียร่านี่แหละ
1: โอ้โห
0: บอกว่าลงแน
1: ่ล่าสุดในรายการก็ยังอยู่ในเส้นทาง
0: ยังชนะต่ออีกแล้ว
1: พี่วัดก็รายงานไปเลยไหมครับ
0: เมื่อเช้าก็ชนะก็กำลังจะพูดถึงพอดี
1: โอ้โหสุดยอดเลย
0: นะครับที่โตรอนโตหลังจากที่เธอโหคว้าแชมป์รายการ500นะที่ดีซีนะครับที่บอลที่ท่านดีซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปราบทั้งใครบ้างอะเจิ้งชินหวนเอลิน่าสปิโตลิน่านามิโอซากะแล้วก็เจสสิก้าเปกูล่าด้วยก็มาเล่นรายการนี้ต่อก็ชนะอีกเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อเช้าแหละนะครับถ้าใครดูก็คือตอนเช้าชนะทางเคที่แมคนาลตี้ของเคที่แมคนาลีของสหรัฐไปถึงจะเล่น3เซตนะน้องเอล่ายังชนะไปจนได้นะครับก็เท่ากับว่าเธอชนะติดต่อกันเนี่ยเท่าไหร่แล้วล่ะโอ้โห7แมตช์ติดต่อกัน
1: ครับ
0: นะครับชนะไป7แมตช์ติดต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ารอบต่อไปเหมือนจะไปเจอกับเบลินดาเบนชิช
1: โอ้โห
0: เหรียญทองโอลิมปิกอีกคนละนะครับเพราะว่าชนะเจิ้งชินเหวินมาแล้วเหมือนกันนี่ต้องไปเจอเบนชิช
1: เบนชิชจะเป็นก่อนหน้านู้น
0: ฮะยุคปี4ปีก่อน
1: เพราะว่าเจิ้งนี่คือ4ปีแล้ว
0: ล่าสุดที่ปารีส
1: ใ
0: ช่ครับเบนชิชนี่น่าจะโตเกียวใช่นะน่าจะใช่นะครับ
1: เพราะไม่มันจะย้อนไปไกลกว่าน
0: ี้ไม่น่าได้ล่ะนะครับก็ดูว่าจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้ก็มีอย่างตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีอย่างโคโค่กอล์ฟก็ชนะมาเดซาการีไปนามิโอซากะก็ปราบเอลิเซอร์เมเทนส์นะครับไปได้แล้วน้องมีร่านี้ต้องถือว่าพลิกล็อกนะ
1: ม
0: ีร่าอันเดรว่าตกรอบ
1: ผมนี่แหละ
0: โดนเลล่าเฟรนันเดสนี่ก็มีเชื้อสายฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับคุณแม่เป็นลูกครึ่งคือมีเขาเรียกอะไรลูกเสี้ยวอ่ะ
1: ครับ
0: คุณแม่ลูกครึ่งที่หนึ่งพ่อเป็นเอกวาดอร์เลยประมาณนั้นนะครับก็ปราบมิราเอนเดรว่าไปแบบพลิกความคาดหมายเนาะสองเซตรวดเลยแต่ว่าอดีตรองแชมป์ US Open เลล่านะครับส่วนไฟชายเนี่ยแหมมันก็อย่างว่าแล้วมือท็อปหายไปเยอะไม่ลงไม่มีทั้งซินเนอร์อัลคาราสแล้วแถมสเบเรฟก็ตกรอบไปแล้วด้วยนะครับตกรอบไปแล้วด้วยก็เลยอาจจะเหลืออ่ะอย่างเมื่อเช้าก็เป็นเชลตันชนะเงี้ยนะครับเป็นพวกดาวรุ่งชัวฟอนเซกาเงี้ยครับเลิร์นเนอร์เทียนนี่ปราบทอมมี่พอนะทอมมี่พอช่วงหลังปีนี้ก็ดูตกไปเยอะเงี้ย
1: ครับ
0: ต้องไปแต่งงานแล้วด้วยเลิร์นเนอร์เทียนก็คืออเมริกันเชื้อสายเวียดนามนะครับอันนี้ก็ปราบทอมมี่พอได้นะครับก็เป็นรายการที่มอนทรีออลคือรายการนี้จะสลับเมืองกันนะครับปีนี้ฝ่ายหญิงอยู่ที่โตรอนโตฝ่ายชายก็ไปแข่งที่มอนทรีออลปีหน้าก็จะสลับเมืองกันครับก็เป็นรายการ1,000ที่แข่งอยู่ในสัปดาห์นี้นะครับไปจบเอาวันพฤหัสบดีก็จะแปลกๆนิดนึง
1: ทีนี้เอามากอล์ฟนิดนึงที่เมื่อกี้พี่วัฒน์ถามถึงก็เขาประกาศเมื่อ4วันที่แล้ว
0: ครับ
1: ก็บอกว่าทีมชายเนี่ยจะมีสดมแก้วกัญจนาภูมิศักดิ์แสนสินและพงษ์สภักดิ์เหล่าภักดีส่วนหญิงพัชรจุฑาคงกระพันธ
0: ์ PK
1: อาพิชยายุบลและณัฐกฤตตาวงทวีราบน้องซิมก็ถือว่านี่คือกอล์ฟเอเชียนเกมเราคนที่แล้วเราได้2ทองเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือหญิงทีมหญิงแล้วก็ทีมหญิง
0: ใช่ครับ
1: บุคคลหญิงเนาะเขาเรียกบุคคลหญิง
0: ใช่ครับ
1: จะเรียกหญิงเดียว
0: โดยน้องเปียโนนั่นแหละก็ไปป้องกันแชมป์ด้วย
1: ถ้ากับเปียโนนี่2ทองเนาะในเอเชียนเกมวันที่แล้ว
0: ต้องดูว่าคู่แข่งพวกเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจะส่งใครเหมือนกันนะผมไม่ตามนะเดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีนึง
1: ก็ทีมชายก็เหมือนไม่ได้อ๋อทีมชายหนที่แล้วจะมีพัชระกับแดนไ
0: พ
1: แต่หนนี้ไม่ได้ไปเนาะแต่ว่ายังมีภูมิอยู่
0: ใช่ครับ
1: ส่วนหญิงนี่เซตเดิมมั้ยเนี่ยอ๋อครั้งที่แล้วเป็นพัชรฤทธากับอภิชยาแล้วก็น้องเอลล่าแกลิสนี่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าหนนี้เปลี่ยนจากน้องเอลล่าเป็นน้องซิม
0: ซิม300นี่
1: ซิม300
0: ครับ
1: โอเคผ่านไป
0: โมโต GP นะครับที่คุณฟัง
1: รายงานมา
0: ช่วยรายงานมาน่าจะวันนี้เนาะน
1: ่
0: าจะเป็นเมื่อสักครู่นี้
1: อ๋อ practice เหรอ
0: น่าจะเป็น qualify ฮะ
1: อ๋อ qualify
0: ใช่ไหมแต
1: ่
0: qualify เนี่ยฮอร์เฮมาตินหรือเปล่าผมว่านะ

0: หรือว่าคุณผู้ฟังพูดถึงตอน practice อ๋อตอน practice เนี่ยเป็นดิจันอันโตนิโอนะครับแต่ว่าวันนี้ qualifyแล้วเดี๋ยวจะสปรินต์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยคอร์เคมาตินได้โพลนะครับเวลาดีสุดแล้วก็โอ้โหนี่ทีมอัพรีเลียเมื่อวานแพทติสก็เหมือนอัพรีเลียกับคือทั้งทีมใหญ่ทีมแฟคทอรี่และทีมแท็กเฮาส์นะครับ5คนก็จะมีดิจานันโตนิโอที่ไปแทรกอยู
1: ่
0: ที่เหลือนี่ก็เป็นการกลับมาของมาโกเบสกี้ด้วยนะหลังจากที่หายปลาร้าหักไปที่ซักเซนริงนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็กลับมาแล้วแล้วก็ผลงานเด่นซะด้วยนะครับแต่ว่าอันดับ5ในการควอลิฟายนะครับนี่อันนี้เป็นควอลิฟายสปรินต์เนาะนะครับก็เขาเรียกมาตินได้โพราอูเฟรนันเดสอันนี้คือ Trackhouse Racing นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็3ก็เป็น AI นี่แหละอาอิองุระนะครับเป็นคนนะไม่ใช่ AI อาอิองุระก็เป็นอันดับ3
1: เดี๋ยวควอลิฟายน่าจะ4ทุ่มนะ
0: อืมละไม่เรส
1: ใช่
0: ๆก็คือเป็นสปรินต์นะฮะ
1: ใช่ใช่
0: สปรินต์เรส4ทุ่มตอนนี้ควอลิฟายแล้ว
1: เรียบร้อยก็เท่ากับว่าเป็นมาตินเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ผมว่าหายเจ็บกลับมาเขาก็โอเคนะ
0: เบสกี้ที่หายเจ็บกลับมาคือเบสกี้ที่พักไปแต่มาตินคือหายไปปีที่แล้ว
1: ผมหมายถึงมาตินที่เขาหายไปทั้งปี
0: ที่แล้ว
1: ที่เขาไปที่เซปังอ่ะ
0: ถูก
1: มาตินเนี่ยไม่ได้โอ้ทั้งปีเลยมั้งใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ตอนแรกผมนึกว่ากลับมาจะยังไงอะไรเงี้ย
0: แต่เพราะนั้นคือพักเลยไง
1: ใช่
0: แต่ว่าไอ้เจ้าเบสกี้เนี่ยมันไม่กี่สัปดาห
1: ์
0: ผ่าทีเดียวก็กลับมาเล่นได
1: ้
0: ในทางการแพทย์ก็ถือว่าไหวแต่ว่าก็คือไม่ได้สะสมคะแนนมาใน2สนามนะครับงั้นก็เลยตอนนี้อันดับตกไปจากที่นำก่อนหน้านะครับอ๋อมันควอลิฟายรอบเดียวนี่ใช่ไหมครับก็พรุ่งนี้ก็คือฟูลเรสนะครับงั้นก็คะแนนล่าสุดเนี่ยตอนนี้มาร์ตินจากแอพริเลียเนี่ยนะครับ208องระโอ้โหถือว่ามาดีจริงๆนะครับทีมแท็กเฮาส์194นะครับมาเกสแชมป์เก่า190แล้วก็เบสเซกี้ครับพอเจ็บไปก็เลยแต้มหยุดเนาะนะครับตั้งแต่ที่สนามแอสเซนคือน่าจะหลังสุดตอนนั้นนะครับแล้วก็น่าจะตกไปอยู่ที่4ตอนนี้มี186คะแนนนะครับโอเคน่าจะตามนั้นก็เดี๋ยวรอผลรอชมตอนสปรินต์เรสวันนี้ได้นะครับทางสปอร์ตทีวีถ่ายทอดโอเคครับน่าจะหมดจริงถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ตูเดอฟรองฟาร์มวันนี้ไม่มีใครถามผมนะ โอ้แต่ว่าเมื่อวานเป็นสเตจดราม่าสุดๆนะครับบนเขามงวงตูนะครับซึ่งอดีตแชมป์นะครับคาเชียนิเวโดมานะครับที่ได้แชมป์สเตทแล้วก็แย่งเสื้อเหลืองจากเต็ง1คือเดมี่โฟลอริงมาครองเหลืออีก2สเตทเท่านั้นนะครับวันนี้จะเป็นแฟลตสเตทแล้วไปปิดท้ายก็มาเทนบนเขาที่นีสนะครับที่นีสใช่แถบเมดิเตอร์เรเนียนถูกต้องงั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นวันของพวกสปรินต์หรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นพวกเบรกอเวย์นะครับแต่ว่าตอนนี้เสื้อเหลืองเนี่ยเปลี่ยนไปหลังจากที่เมื่อวานนิเวโดมาซึ่งเป็นอดีตแชมป์นะครับเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้นเธอไม่ชนะซับสเตทแต่ว่าได้แชมป์เที่ยวนี้ก็เป็นการได้แชมป์แรมันก็เป็นจังหวะเพราะว่าทีจักรยานก็เหมือนจะเป็นเรื่องของแท็กติกอะไรด้วยนะครับเลยทำให้ไล่กันไม่ทันแต่ก็นำเดมี่วอลเลอริงอยู่10ตอนนี้เท่าไหร่15วินาทีเพราะฉะนั้นยังไม่ขาดนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ามันแข่งสัปดาห์เดียวTour de France Farmก็มักจะไปวัดกันวันสุดท้ายนี่แหละเพราะมันเป็นสเตจภูเขาด้วย15วินี่ก็ไม่ไกลนะครับ
1: ครับ
0: นั้นก็เดี๋ยวต้องดูว่าบทสรุปจะเป็นยังไงวันนี้ก็จะเป็นสเตจ8นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายงานสดพอดีครับน่าจะหมดแล้วในส่วนของจักรยานนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเนาะเพราะว่า NFL ก็กำลังจะพรีซีซั่นนะครับสิงหาคมแล้วก็กำลังจะพรีซีซั่นแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งนะครับถึงจะกลับมาแข่งขันนะพรีซีซั่นน่าจะเริ่มสุดสัปดาห์หน้านะครับอาจจะเป็นเกมพรีซีซั่นก่อนโอเค
1: โอเคน่าจะตามนี้ส่วนโอมิยาดีจานี่ล่าสุดทศจะครบแล้วนะครับยังนำอเบเดนิยาตะ 1-0 และสุพนัทเหมือนตาถูกส่งลงสนามนาที74

0: แทนที่ของคาปลานี่ตัวรุกชาวบราซิลนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ไปยืนเดี๋ยวต้องดูว่ายืนตรงไหนนะแต่ว่าคาปลานี่นี่ตามผังเล่นตัวขวานะพี่วศคือแบงค์เนี่ยโดนส่งลงไปนาที74นะครับโอ้ยแต่ว่าเกมเหมือนใกล้จะจบแล้วนะดูซิจะมี
1: ถือว่าได้ลงหรือเปล่าถือว่าได้ลงแล้วคร
0: ับ คุณอุดมสินถามว่าคำว่ารอบตัดเชือกเนี่ยมีที่มาจากอะไรครับ โอ้เอาแบบจริงจังใช่ไหม
1: ฮะต้องไปค้นกันนะครับ
0: มันก็เหมือนผมเคยอ่านนะจริงนะ เดี๋ยวผมติดไว้ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: เอาว่าถ้าถามจริงจังนะ
1: คงหาได้นะครับ
0: เนี่ยคุณอุดมสินนี่เขาบอกอยากรู้จริงๆเลยนะแล้วก็อันนี้หมายถึงอะไรเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้จะอ่านข้อความคุณผู้ฟังนี่ต้องสแกนก่อน10คนตัดออก8เหลือ2อันนี้พูดถึงอะไรครับเนี่ย
1: ผู้ว่ากกท.ไหมอ๋อครับผมเดานะ
0: พอดีวันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงผู้ว่ากกท.เลยนะผมเลยไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรอันนี้คุณชูชาติเนาะเดี๋ยวถ้าเรื่องผู้ว่ากกท.นี่เดี๋ยวรอวันจันทร
1: ์
0: ต้องให้พี่หมอเมาผู้มากประสบการณ์ด้วยวิเคราะห์กันหน่อยนะครับอ่ะวันนี้น่าจะครบถ้วนอ้อแล้วก็มีคนถามว่าขอทราบโปรแกรมลูกโซ่มิคลัสนิเกลสันนัดแรกเจอใคร
1: โปรแกรมบุนเดสนะฮะ
0: อ๋อบุนเดสลีกาใช่ไหมครับบุนเดสลีกาเตะปลายเดือนเลยนะครับเดี๋ยวผมดูให้เอเวอร์สแบกนี่นัดแรกเปิดบ้านเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ29สิงหาคม
1: ครับ
0: เตะตอน2ทุ่มครึ่ง
1: ใช่
0: เป็นคู่วันเสาร์นะ29สิงหาคมส่วนโปรแกรมอุ่นเครื่องเดี๋ยวติดไว้พรุ่งนี้แล้วกัน
1: ในบ้านใช่ไหม
0: ในบ้านด้วย
1: เป็น
0: เจอเลเวอร์
1: ประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเอเวอร์สแบกที่ได้เลื่อนชั้น
0: ถูกต้องอ่ะวันนี้ครบถ้วนนะครับ 2ชั่วโมงเต็มๆก็เดี๋ยวตามมันต่อ FM 99มาเกาะติดฟุตบอลคู่ไทยกับเมียนมานะครับซอกเกอร์ไลน์รีพอร์ตด้วยวันนี้เวลาหมดพี่โอ๊ตนิติกรการะเวกผมเจตเจษดาศิริวิเศษลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ ฟัง Active Radio ไม่

0: เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ

0: 搜索零火箭沙漠。
1: Soccer Live Report。
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468

0: อ่ะ19:07 นนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะยินดีต้อนรับเข้าสู่โอ้ยคืนไรเข้าสู่ช่วงเวลาของสกอร์ไลฟ์รีพอร์ตนะครับในวันเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569เราอยู่กันยาวๆในช่วงนี้นะครับ1 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม3 ชั่วโมงเต็มๆเพราะเราจะติดตามรายงานสดนะครับเกมฟุตบอลอาเซียนอะไรนะย้อนเด็กครับ2026ต้องย้อนเดย์นะ
1: ย้อนเดย์ครับผม
0: นะฮะงงกันไปหมดเลย ก็เกมนัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม B นะครับไทยเจอกับเมียนมาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะฮะกลับมาในบอลไทยเตะวันเสาร์กลับมาเป็นเรา2คนนะครับบิ๊กเจมทันวิสิทธิ์และผมหยองนะฮะ
1: ครับสวัสดีครับพี่หยอง
0: ครับ
1: ก็วันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม B วันนี้ไทยเนี่ยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมาตอน20:00ซึ่งเป็นเกมที่เราน่าจะเรียกว่าเข้ารอบแบบ 95% อย่างน้อยไม่ใช่ 99% วันนี
0: ้บางทีก็บอก 99.99 แม่นมั่นใจได้ยังไงเราจะไม่แพ้เมียนมา4ลูก
1: ครับผมก็สถานการณ์ไทยตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B ครับแล้วก็วันนี้แค่ผลเสมอเนี่ยก็เพียงพอกับการเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเจอกับสิงคโปร์ที่เข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A นะพี
0: ่ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราขอแค่แต้มเดียวก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็อย่าแพ้เกิน3ลูก
0: แพ้1ลูกก็เป็นแชมป์กลุ่ม
1: ใช่
0: แพ้2ลูกแพ้2ลูกกับ3ลูกอ่ะเป็นรองแชมป์
1: ใช่ถ้าเมียนมาชนะเรา2ลูกเนี่ยเราจะเป็นรองแชมป
0: ์ครับ
1: แต่ถ้าแพ้เกิน3ลูกแล้วมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะตกรอบนะพี่
0: แพ้คือพูดง่ายถ้าแพ้เมียนมาแพ้พม่า4ลูกอ่ะตกรอบแล้วมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ก็ต้องไปดูผลคู่นู้นด้วยนะ
1: ครับ
0: ต้องให้เป็นมาเลเซียชนะนะ
1: ส่วนอีกคู่นึงก็แข่งพร้อมกันครับมาเลเซียวันนี้จะเจอกับฟิลิปปินส์นะพี
0: ่ครับ
1: เกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899แล้วก็เดี๋ยว 20:00 เนี่ยเราจะมีไลฟ์สดทางบ้านแดงและบ้านฟ้าด้วย
0: บ้านใครบ้านไก่บ้านเด็กบ้านฟ้า
1: ครับ
0: ไม่ต้องเรียกให้มันยากขนาดนี้ชีวิต
1: ของโดนแบนไงพี่โดนแบน
0: ชีวิตของยูทูบเบอร์เดี๋ยวนี้นะ
1: ต้องหัดแยกภาษา
0: อุ้ยวุ่นวาย
1: ครับส่วนนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากทีมชาติไทยกับในอาเซียนครับวันนี้ยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องหลากหลายทีมนะพี่หยองที่แข่งอยู่ตอนนี้ครับก็จะมีเชลซีเนี่ยเดี๋ยวจะลงสนามพบกับเอซิมิลานตอนนี้เนี่ยเกมเริ่มแล้วยัง0-0อยู่ครับแล้วก็มียูเวนตุสเจอกับอินเตอร์มิลานตอนนี้อินเตอร์มิลานจบครึ่งแรกนำยูเวนตุสอยู่1-0ครับ
0: ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยในเกมอุ่นเครื่องฟุตบอลไทยก็จะมีคู่ที่ถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นนครปฐมกับบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ยัง0-0ครับผม
0: โอ้อุ่นเครื่องเพียบวันนี้นะเลยไปถึงช่วงค่ำๆก็มีต่อเนื่องเลยนะ
1: ใช่เดี๋ยวคืนนี้4 ทุ่มมีแมนยูครับเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วย
0: 4 ทุ่มอ่ะ
1: 4 ทุ่มครับวันนี้ต่อจากฟุตบอลไทยเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีทางด้านของฟุตบอลลีกครับอังกฤษก็เริ่มแล้วนะพี่หยองวันนี
0: ้
1: ก็คู่ที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นเกมระหว่างเวสต์แฮมครับวันนี้เจอกับพอร์ตสมาร์ทตอน3 ทุ่มนอกจากนั้นเนี่ยโปรแกรมที่น่าสนใจหนึ่งก็จะมีเกมที่สวอนซีเนี่ยจะเจอเบอร์มิงแฮมรวมถึงดาร์บี้เคาน์ตี้เจอลิงคอล์นซิตี้เนี่ยเกมที่ผมเอ่ยมาเมื่อกี
0: ้
1: ถ่ายทอดสดหมดนะพี่หยองรวมถึงควีนปาร์ลินเจอร์เนี่ยเจอกับมิววอร์ด้วยครับ
0: ไปดูโปรแกรมถ่ายทอดวันนี้เนี่ยนะเกมอุ่นเครื่องเนี่ยที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือ BG ใช่ไหมก็ถ่ายก็ยูเวอินเตอร์แล้วก็เชลซีกับเอซิมิลาน
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยว2:30จะมีบีอินถ่ายเลเวอร์คูเซ่นกับเซบีย่าด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีสตุตการ์ดเอเวอร์ตัน4 ทุ่ม
1: ใช่
0: แมนยูเปเช4 ทุ่มนี่รู้สึกโมโนก็ถ่ายAS Play ก็ถ่าย
1: ครับ
0: ทางช่องแมนยูทีวีเอ็มยูทีวี
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ช่วงดึกคืนนี้เนี่ยก็มีตอน1:00เนี่ยอูดิเนเซ่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่ทูพรีเมียร์ฟุตบอล4ถ่ายทอดสดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็2:00บาร์ซ่ากับฟอร์เรสต์เอ๊ะมันแข่งไอ้ที่เปล่าวะโจนกัมเปไหมเนี่ย
1: บาซ่ากับฟอร์เรส
0: ทำไมฟอร์เรสเตะ2ไอ้นี่เลยวะงงมันเว้ยนะครับมีอูดิบาซ่าน่าจะ3เศร้าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็ถ่ายทางทูฟิเมียฟุตบอล4นะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยคืนนี้โปรแกรมฟุตบอลยุโรปเนี่ยบางลีกเนี่ยเริ่มทยอยเตะมาแล้วครับก็มีอย่างสกอตติชพรีเมียร์ลีกวันนี้ก็จะมีลงสนามตอน3 ทุ่มเนี่ยเซนต์เมียเรนเจอกับเซนต์จอห์นสโตนแล้วก็ดันดีเจอกับอัมเบอร์ดีนครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นเนี่ย เอเดรวินซี่ก็มีถ่ายทอดสดด้วยครับพี่หยองคืนนี
0: ้
1: เป็นเกมนัดเปิดสนามตีหนึ่งเนี่ย PSV Eindhoven ครับเจอกับ Fortuna Sittard Fortuna Sittard ครับผม
0: Sittard เลย
1: Sittard
0: อยู่ตะวันออกแน่นอน
1: เลยนั้นตลาด
0: อยู่ติดกับซิดระยอง
1: ครับผม ผมว่านี่คืนนี้เนี่ยฟุตบอลหลากหลายนะพี่หยองมีให้ดูครบทุกลีกแล้วก
0: ็คาราบาวครับก็มีนะถ่ายทอดสด
1: ใช่
0: โมโนถ่ายทอดสดหลายคู่เลยมีเนี่ยเดี๋ยว 2:00 นนี่มี Queen's Park กับ Millwallนะครับแล้วก็ 3:00 นี่มีดาร์บี้กับลินคอล์นซิตี
1: ้ครับ
0: แล้วก็สวอนซีกับเบอร์มิงแฮมเวสต์แฮมกับพอร์ตสมัธนะ 3:00 นะแล้วก็ 5:30 นนี่โคเชสเตอร์กับซาเธมป์ตัน
1: ครับผม
0: ก็จะเป็นรอบที่ทีมพรีเมียร์ลีกยังไม่มาใช่ไหม
1: นอกจากนั้นเนี่ยเผื่อมีใครตามอยู่เนี่ยบุนเดสลีกา2วันนี้ก็ออกสตาร์ทแล้วครับตอนนี้ลงเล่นอยู่ทั้งหมด4คู่ครึ่งหลังเนี่ยเล่นไป10นาทีตอนนี้ไฮเดนฮามครับนำออสนาบุกอยู่3-2ดัมสตัดครับตามหลังโฮไซคิน0-2แล้วก็คาสลูครับนำอาร์เมเนียบีเรเฟล1-0ส่วนที่จบครึ่งแรกแล้วเนี่ยมาเดนเบิร์กครับตามหลังอาทักบอชวายอยู่0-4ครับ
0: ก็ถ่ายทอดสดลีกา2ปีนี้นี่ถ่ายทอดสด2ที่นะทั้ง AS Play แล้วก็ BG Sport
1: ครับ
0: นะครับก็ถ้าฟังภาคไทยก็ไป BG Sport ถ้าฟังภาคอังกฤษก็ไป AS Play
1: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบอลสวิตปีนี้บ้านเราก็ไม่ถ่ายไม่หยองเห็น BG Sport เนี่ยล่าสุดเนี่ยประกาศได้ลิขสิทธิ์สวิตซุปเปอร์ลีก
0: ก็ขึ้นโปรแกรมแล้ว
1: แล้วเดี๋ยวคืนนี้จะประเดิมคู่แรกครับโรซันนี่สปอร์ตเนี่ยจะเจอกับยังบอย
0: สวิต
1: ตอน 5:00 น
0: โรซานเปล่า
1: อ่ะโรซานี่อ่ะโรซานสปอร์ต
0: โรซาน
1: เจอกับยังบอยนะพี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ก็โอ้เริ่มบรรยากาศในช่วงฤดูกาลที่คุณเคยเนี่ยเริ่มจะกลับมาแล้วมาเรียกว่าให้แฟนๆได้เริ่มคึกคักกันและพักบอลโลกไปแป๊บเดียวเองมาแล้วนะฮะ
1: ส่วนผลงานนักบอลไทยวันนี้มีในเจลีก2ก็ลงสนามครับก็ช่วงเที่ยงบ่ายๆเนี่ยวันนี้ทางด้านของธีรพัฒน์ปื้อทองเนี่ยก็ลงเป็นตัวจริงให้กับซัปโปโร
0: ฮอตจริงจริง
1: แล้วก็พาทีมชนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยแอสซิสต์ด้วยนะพี
0: ่ครับ
1: พาทีมชนะ 2-0 แล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่เพิ่งจบไปเนี่ยอาบีโอมิยะอดิจาเนี่ยก็เพิ่งชนะคู่แข่งไป 1-0 ก็สุมรัตน์เหมือนตาเนี่ยลงครึ่งหลังแล้วมีโอกาสได้ลุ้นประตูด้วยแต่ว่ายิงไปติดเซฟก็ทำให้โอมิยะเนี่ยประเดิม3แต้มพร้อมกับซัปโปโรเลยพี่ทีม2นักเตะไทยก็โอมิยะ
0: เผื่อธีรพัฒน์นี่ยาวๆใช่ครับลุ้นกันยาวๆเจ้าเปาเนี่ย
1: วันนี้เนี่ยซัปโปโรชนะโตคุชิมะวอตริดครับ2-0แล้วก็ทางด้านของโอมิยะอดิจาเนี่ยชนะอาบิเล็กนิงาตะ1-0
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้สำหรับผลบอลในช่วงหัวค่ำ
0: ส่วนเจลีกนี่ก็เอาซะหน่อยก็แล้วกันนะ
1: ครับ
0: มีนาโกย่าแกมปัสแพ้ชิมิซูเอสพาว0-1นะครับอวิสปาฟุกุโอกะแพ้วิโซโกเบ0-1เซเรโซโอซาก้าชนะฟาจิอาโนกายามะ2-1นะครับคาชิวะเรโซชนะมิโตะฮอลลี่ฮอกเหร
1: อมิโตะฮอลลี่ฮอก
0: ฮอลลี่ฮอก2-1ว่าชื่อทีมโคเท่เลย FC โตเกียวแพ้มาชิตาเซนเวีย1-5นะครับและคูริเตะอยู่ตอนนี้ในซานเฟรเช่ฮิโรชิมานำเจฟยูไนเต็ดโอ้โหนี่ทีมเก่าแก่นะ3-0
1: ครับ
0: เจฟยูไนเต็ดนี่เจลีกยุคแรกๆนะแต่ยุคนั้นเนี่ยจำได้จะเป็นเสื้อสีเหลืองๆนะเหลืองเขียวเจฟยูไนเต็ดอิชิระ
1: เหลืองเขียวแดงแล้วนี
0: ่
1: ใช
0: ่นะ
1: ครับเจลีกก็มีถ่ายทอดสดด้วยเคลีกก็มีถ่ายทอดสดเคลีกก็ BG Sport เหมือนก
0: ัน เยอะแยะไปหมด
1: เยอะแยะไปหมดเลยครับ
0: เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าโฟกัสของแฟนบอลไทยวันนี้คงเป็นอื่นไปไม่ได้นะ
1: ครับ
0: นอกจากเกมของทีมชาติไทยกับเมียนมาหลังจากที่เมื่อวานนี่เราได้2ทีมจากกลุ่ม A เข้ารอบไปแล้วนะครับก็คือเวียดนามกับสิงคโปร
1: ์
0: เวียดนามนี่เกือบหืดเหมือนกันนะเมื่อวานนะ
1: ใช่
0: ตามไปเล่นไปนะ
1: โดนตามตีเสมอด้วย
0: กว่าจะได้ประตูขึ้น 2-1 นี่นาที83นะครับแล้วก็เป็นกัมพูชาเตะเข้าประตูตัวเองซะด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นก็หืดเมื่องานเวียดนามแต่ว่าก็เป็นไปตามคาดนะผลการแข่งขันชนะกัมพูชาไป 3-1 ส่วนสิงคโปร์นี่วัดกับอินโดโดยตรงนะครับในเกมที่จารันเบซาเมื่อวานนี้ก็มีจุดเปลี่ยนพลิกไปพลิกมาหลายจุดเหมือนกันนะใครได้นั่งดูอยู่นี่ก็อินโดนำก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วครึ่งหลังเนี่ยมีช็อตที่ผู้สินแจก ็มีปัญหากระทบกระทั่งกันแล้วผู้สินแจกเหลืองทั้งคู่ปรากฏว่าของสิงคโปร์เนี่ยเป็นซองอูยองเนี่ยเหลือง2นะครับก็กลายเป็นแดงแต่ว่าผู้สิน VR เนี่ยทักเข้ามาตามกฎใหม่ที่สามารถดูเหลือง2ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ผู้สินก็วิ่งไปดูแล้วก็ตัดสินใจยกเลิกเหลืองกลายเป็นสิงคโปร์ไม่โดนใบแดงเหลือ11คนเท่าเดิมและสุดท้ายสิงคโปร์ก็มาตามตีเสมออิวฮานฟันดี
1: ้ครับ
0: นะครับกลายเป็นแต้มสำคัญเลยให้สิงคโปร์เฉือนอินโดเข้ารอบมาได้นะครับเป็นอันดับ2ของกลุ่ม
1: ครับผมก็ทำให้สิงคโปร์เนี่ยรอบหน้าก็มีโอกาสเจอกับไทยเรานะพี
0: ่
1: ในรอบรองชนะเลิศ
0: ถ้าเราเข้าเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเราจะไปเจอสิงคโปร์นะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็มีเรียกอะไรอ่ะข้อสังเกตแล้วกันว่าถ้าเข้าเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเจอสิงคโปร์แล้วรอบชิงเนี่ยเราจะเล่นเลกแรกในบ้าน
1: ใช่
0: แล้วก็เลกสองนี่เราจะไปเยือนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นแชมป์เนี่ยเราจะไปชูถ้วยนอกบ้านนะหลายคนก็แบบเสียดาย
1: ที
0: ่เข้าที่สองดีกว่างั้น
1: แต่เข้าที่สองแต่ว่ารอบรองเนี่ยเราต้องเล่นในบ้านก่อนเล่นในบ้าน

0: คือวันอังคารนู่นเลย
1: ครับคือที่บอกว่าคราวที่2เนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องแพ้เมียนมาใช่ไหม
0: ใช่
1: ซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยอยู่กันไม่ได้หรอก
0: อาจจะมีการเปลี่ยนเลย
1: เกิดเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงเนี่ยโอ้โหสมาคมนี่ต้องล็อกกุญแจหน้าสมาคมเลย อย่าให้ใครเข้าเชียว
0: พรุ่งนี้เป็นประเด็นแน
1: ่ครับแต่ว่าก็ลูกฟุตบอลมันไม่แน่ไม่นอนนะ
0: ใช่
1: บอลลูกกลมๆแต่ว่าในกรณีสมมุตินะสมมุติถ้าเราเข้าที่2ขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะรอบรองเนี่ยเราจะเล่นนัดแรกในบ้านนัด2จะไปเยือนเวียดนาม
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ไปดูโปรแกรมที่ AFF วางนะนัด2ที่เราจะไปเยือนในรอบรองเนี่ยถ้าสมมุติเราเข้าที่2ของกลุ่ม B เนี่ยเราจะเล่นรอบรองนัด2วันที่19เป็นเกมเยือน
0: ใช
1: ่และรอบชิงเลกแรกเนี่ยจะเล่นวันที่22เท่ากับเว้น2วัน
0: ใช่
1: พัก20 21และวินเนอร์เซมิไฟนอล2ก็คือคู่เราเนี่ยตอนในกรณีเราเข้าที่2เนี่ยจะต้องไปเยือนก่อน
0: ถูกต้องครับ
1: หมายความว่าเล่น19พัก20 21 22คือเยือน
0: เยือน2เกมติดเลย
1: คือถ้ามันเข้าตรงเนี้ยไม่ต้องกลับไทย
0: อยู่นู่นเลย อยู่ที่ว่าจะไปไหนต่อนั่นเอง
1: มันเพราะว่าสมมติเตะเสร็จก็กลางคืนถ้าไม่มีไฟบินคืนนั้นบินรุ่งขึ้นถ้าบินกลับมาไทยคืนนั้นก็ต้องบินต่อไป
0: พักไม่ถึงคืนก็ต้องบินแล้ว
1: ก็หวังใจว่าถ้าผมเนี่ยทีมที่เข้าที่2ของกลุ่มเนี้ยผมนี่โอ้โหสงสารเลย
0: ใช
1: ่ AFF ก็จัดโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: มัน
0: มีเวลาพักแป๊บเดียวแล้วนี
1: ่คือมีเวลาพัก2วันไม่ว่าแต่ว่าไอ้ทีมที่มันต้องเยือนเนี่ย
0: บินติดเลย
1: เยือนในเวลา2วันแล้วก็บินวันนึงเดินทางวันหนึ่งอีวันซ้อมเหมือนที่ไทยเจอตอนไปเยือน
0: ฟิลิปปินส์
1: นี่แหละ
0: ครับ
1: โอ้หนักนะครับโปรแกรม AFF แต่ละเรื่องเนี่ยแล้วรอบรองเนี่ยหลังจากรอบแรกเนี่ยรอบรองเนี่ยเว้นเป็นอาทิตย์เว้นทำไม
0: เว้นอาทิตย์เต็มเต็มเลย
1: เว้นทำไม
0: 7วันก็ไม่รู้ทำไมแต่ได้พักนาน
1: เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นแฟนบอลแล้วเห็นโปรแกรมแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเท่า
0: ไหร่อาจจะเว้นไว้ให้หาไฟบินด้วย
1: แล้วไม่เว้นให้รอบรองไปรอบชิงไม่หาไฟบินมั่ง
0: โอ้แล้วมีเวลาจัดการแค่2วันเอง
1: ยิ่งรอบรองรอบชิงเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำมันต้องรอผลการแข่งขันก่อนมันถึงจะจัดการได้ถูกไหม
0: อย่างนี้นี่คนจัดการเรื่องคิวเดินทางนี่ลำบากเลย
1: โอ้ตายคนทำงานตายพอดีเอฟทำวางคิวแบบนี้
0: แต่ว่ายังไงวันนี้เราก็ต้องเข้าเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ก่อนก็ขอแค่แต้มเดียวก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วน
1: เฮ้ยไม่พอแต้มเดียวต้องชนะด้วย
0: ต้องชนะด้วยวันนี
1: ้ยั่วยั่วทำไมวะ
0: ส่วนเรื่องดับดาวซันโวเนี่ยผมมาดูตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเหงียนนินบักนะที่ยิงไปแล้ว5ประตู
1: เมื่อวานเขายิง2ลูก
0: ใช่หลังจากที่เกมก่อนโดนคิมซักซิกเปลี่ยนแต่ครึ่งแรกนี
1: ่เกม
0: ที่2
1: แล้วมีงอนๆนิดหน่อย
0: ใช่เมื่อวานก็เลยยิงไป2ประตูก็นำเป็นดาวซันโวเดียวๆเลยครับเหงียนนินบัก5ประตูส่วนอันดับ2เนี่ย4ประตูเป็นมิเชลเบเกอร์ครับที่อินโดนีเซียเนี่ยตกรอบไปแล้วนะพี
1: ่
0: กับวิงเยนตุนกองหน้าทีมชาติเมียนมาที่วันนี้จะลงสนามเจอทีมชาติไทยด้วยส่วน3ประตูเนี่ยมีปาโลโจซูเอ้ครับกองหน้าของมาเลเซียแล้วก็อิวฮานฟันนี่รวมถึงตันเปียนอ่ะตันไปด้วยของกองหน้าของเมียนมา
1: ก็ลงกันหมดวินเนียงตุนตันปลายวันนี้นะ
0: ครับ
1: ทั้งคู่นะครับชื่อออกแล้วเดี๋ยวว่ากัน
0: ครับ
1: ส่วนของไทยเนี่ยมี2ประตูคือยศกรคาคณะแล้วก็ธีรศักดิ์อีกเรื่องนึงที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องใบเหลืองนะเพราะว่าของเราเนี่ยมีตีนใบเหลืองอยู่4คนนะครับก็คือยศกรคาคณะธีรศักดิ์แล้วก็เสกสรรตัวลุกหมดเลย
0: ตัวลุกหมดเลย
1: บ้าบอที่สุด อะไรว่ากองหลังไม่มีโดใบเหลืองเลย
0: มีแต่กอง
1: มีแต่ตัวลุกก็4คนนี้นะครับถ้าวันนี้โดนใบเหลืองนี่รอบรองนั้นแรงไม่ได้เล่นนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าไม่โดนเนี่ยก็หมดรอบแรกเนี่ยคือล้างใบเหลืองนะครับก
0: ็
1: อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าอันโทนี่ฮัสซันให้สัมภาษณ์ในการแถลงข่าวเมื่อวานแล้วบอกไม่มีกั๊กใส่เต็ม
0: จับเต็มแน่นอน
1: ระว
0: ัง
1: เล่นเล่นยากอะไรประมาณนั้น
0: แต่ว่าผมดูสถิติ3เกมหลังสุดที่เราเจอกับเมียนมาในบ้านเราเนี่ยยิงไป12ประตูนะพี่หยอง
1: ครับ
0: เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี2022ครับไทยชนะเมียนมา 6-0 2021เนี่ยเราชนะเมียนมา 4-0 แล้วก็ปี2016เนี่ยเราเล่นในบ้านก็ชนะเมียนมา 4-0 อันนี้นับเฉพาะเกมที่เราเล่นในบ้านนะพี
1: ่
0: แล้วก็เกมที่เราไปเยือนเนี่ยก็ชนะเหมือนกันเท่ากับว่า5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยไทยชนะไปหมดเลยแล้วก็เสียแค่ลูกเดียว
1: แล้วเกมล่าสุดที่เราเจอ

0: เมียนมาในบ้านที่เราชนะ 6-0 นะนะหนึ่งในคนทำประตูวันนั้นนี่มีสารัตอยู่เย็นด้วยนะ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยก็สารัตก็มีชื่อเป็น11ตัวจริงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ดูกันนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวดูกันวันนั้นใครยิงบ้างไม่ใช่ดิอันนี้มันเกมนี้จะดูไอ้นี่ซะหน่อย head to head
1: อ่ะเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงน่าจะเป็นอาเซียนคัพเมื่อปี2022ครับผมลองดูวันนั้นไม่ใช่นะเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึง
0: อันนี้ head to head หาที่คลิกไม่เจออ่ะวันนั้นนี่เป็นอุ่นเครื่อง
1: อ
0: ุ่นเครื่องที่บ้านเรานี่แหละก็คนยิงมีธีรศิลป์บดินสารัตแล้วก็ธีรศิลป์ลูก2แล้วก็เมียนมาทางความตัวเองเป็นลูก1ธีรศิลป์ยิง2สารัตยิง1นะครับก็มีสารัตที่อยู่ในทีมชุดนั้นแล้วก็11ตัวจริงวันนั้นที่ยังอยู่ในทีมชุดวันนี้อยู่ในทีมชาติชุดนี้นะก็มีพันษาเหมวิบูลเนี่ยมีสารัตเท่านั้นเองที่เหลือนี่ไม่เหลือแล้วหมดแล้วไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี
1: ้เป็นชุดใหม่นะพี่ของเราในปีนี
0: ้ครับนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่แล้วก็เมียนมานี่ผลงานในถ้วยนี้นี่ก็ต้องบอกว่าน้อยครั้งที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะ
1: ใช่เพราะ
0: น้อยมากด้วยเพราะมีครั้งเดียว
1: เข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยก็คือปี2016
0: เข้ารอบรอง
1: เข้ารอบรองตอนนั้นเนี่ยยังเตะแบบมีเจ้าภาพนะพี
0: ่ก็เมียนมาเป็นเจ้าภาพร่ว
1: ม
0: นะครับจัดไปกลุ่มนึง
1: ใช่แล้วก็เคยได้อันดับ4ด้วยเมื่อปี2024ครั้งหนึ่ง
0: อันดับ24ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับที่มาเลเซียเวียดนามส่วนผลงานตั้งแต่2018เป็นต้นมาเนี่ยก็ตกรอบแบ่งกลุ่มทุกครั้งนะพี
0: ่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมที่เมียนมาก็หมายมั่นปั้นมือ นะครับเพราะว่าก็นั่นแหละก็แหมเกมนี้คือชนะได้ก็ได้ลุ้นต่อ
1: ใช่
0: นะครับชนะได้ก็ได้ลุ้นต่อแล้วก็ต้องไปลุ้นผลคู่มาเลเซียกับฟิลิปปินส์ที่กัวลาลัมเปอร์ต่อด้วยครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงข้อความเนี่ยบอกว่าซิตราดเนี่ยเหมือนกับชิดจันไหมครับจากคุณนันทบง
0: ซิตราดซิจันที่ยองได้หมดแล้วฮะ
1: ได้หมดเลยพี่แล้วก็บอกว่า
0: สวัสดีครับซิตราด
1: ซิตราดแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ยองกับพี่ฮาเมสจากคุณนันทพงศ
0: ์คุณฮาเมสด้วย
1: คุณฮาเมสด้วยพี่แล้วก็บอกว่าฝั่งทนฝนตกปล่อยๆแล้วครับสนามเป็นไงบ้างจากคุณปาปัวก็ผมไปส่องกระจกเมื่อกี้พี่หยองมองไปที่สนามราชมังเนี่ยจากตึกอสปทเนี่ยเราจะเห็นนะพี่แต่ว่าฝนยังไม่ตกนะพี่เมื่อกี้เนี่ยพี่เจตเขากำลังจะไปดูเขาถามว่าเราควรจะเอารถไปหรือมอเตอร์ไซค์ดีเพราะกลัวฝนเมื่อกี
0: ้แว้นไปเลย
1: แล้วก็
0: คือเนี่ยผมไปไล่ดูตามเพจต่างๆเมื่อสักอย่างบอลไทยสแตนก็ลงไว้เมื่อ45นาทีที่แล้วก็ฝนโปรยปลายดูบอลเย็นสบายอาจจะมีนิดหน่อย
1: ใช่
0: แต่ว่ากองเชียร์เมียนมาในเต็มเลย
1: ก็ 3,000 กว่าคนใช่ไหมพี
0: ่ 3,600 กว่าที่นั่งนะครับ
1: จากตอนแรกเนี่ยบัตร 1,500 ใบแล้วก็ขอขยายเพิ่มเป็น 3,600 ใบก็เต็มความจุของฝั่งทีมเยือนเลย
0: ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก่อนเกมได้รับการอนุมัติจาก AFF เรียบร้อยแล้วนะก่อนเกมจะมีวิธีการยืนไว้อะไร1นาทีให้กับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นเหตุการณ์น่าเศร้าสลดที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการยืน1นาทีสงบนิ่งนะครับเป็นการไว้อะไรก่อนเกมเริ่มด้วย
1: แล้วก็บอกว่าไงครับหยองเจมีงงบ้างไหมผอ.สงหาอีกแล้วไม่เคยพลากเลย
0: แกเปิดโอกาสให้น้อง
1: ๆ เป็นพี่เจ๋งเขาเป็นเปรียบเสมือนเป็นเรือจ้างไง
0: รุ่นเยาว์แล้วรุ่นเยาว
1: ์ให้โอกาสน้องๆบ้าง
0: เหร
1: อครับ
0: หรือว่าก็น้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำ ที่ไหนเยอะกว่าต้องไปที่นั่น
1: เอา
0: หยอกหยอกหยอกหยอก
1: ครับอ่ะแล้วก็บอกว่าพยากรณ์อากาศสำหรับบอลไทยวันนี้ไม่น่าจะต้องห่วงครับตกหนักไม่น่าเหลือแน่นอนสวัสดีพี่เจตสุดหล่อกับพี่หมอกอาณาจักรของชั่วโมงที่แล้วนะ
0: ครับที่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับทางซีโอแปดก็899ก็เดี๋ยวว่ากันไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงชั่วโมงหน้าในช่วงของการรายงานสดก็จะมีทางโซเชียลด้วยYouTube Facebook นะครับแต่ว่า TikTok ไม่มีนะฮะเพราะว่าพอเจ๋งยังไม่บอกพาสเวิร์ดใคร ไม่มีใครเข้าได้

0: เก็บไว้คนเดียวเลยนะพี่กับผมเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับพาสเวิร์ดของ TikTok
1: ไปเอาบอกพี่เอายูสเนมกับพาสเวิร์ด TikTok ขึ้นมาหน่อยจะไลฟ์รายการอื่นมั่งแล้วแกบอกไม่ได้เฮ้ย
0: เก็บไว้คนเดียว
1: นี่ก่อนหน้านี้นี่ BBC ของอะไรนะของ BBC ไทยมั้ยที่เขาห้ามนักข่าวในสังกัดเนี่ยเวลามี breaking news เนี่ยห้ามไลฟ์ห้ามออกผ่านช่องส่วนตัวนะ
0: เอาห้ามรายงานส่วนตัว
1: มันเกิดอะไรได้นะเขาบอกห้ามนะคุณเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยขององค์กรเนี่ยคุณต้องทำขององค์กรก่อน
0: ทำให้องค์กรก่อน
1: ถ้าเป็น breaking news ใหญ่ๆเนี่ยคุณต้องเอาช่องขององค์การขององค์กรอย่างเป็นทางการก่อน
0: ไม่ใช่ขึ้นช่องทางตัวเองก่อน
1: ไม่เป็นไลฟ์คู่กันไม่ได้นี่คุณนี่เลยพอเลยไลฟ์ทิ้ง 4-5 จออะไรก็ไม่รู้
0: คืนอันหนึ่งตัวเองอันหนึ่งใช่ไหม
1: ไม่ได้นะไม่ได้นะ
0: แต่ว่าเวลามีของขวัญมาก็เก็บเขาตัวเอง
1: ฝากพอสุเทพไปเช็คด้วยว่าคืนTikTok ส่วนตัวคุณทรงศักดิ์เนี่ยมีรายได้เท่าไหร
0: ่เห็นล่าสุดเนี่ยยอดติดตามเยอะกว่าคืนอีกเลย
1: นี่นี่นี่นี่ผมชี้ช่องเลยผมชี้ช่องเลยนี่
0: เดี๋ยวผมต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่เทพก่อน
1: ในที่ประชุมเลยเข้าไปเลย
0: ครับ
1: บอกกันเลยไม่ได้ผมต้องปกป้องผลประโยชน์ของอสมทแม้ผมจะไม่ใช่พนักงานประจำก็ตาม
0: เราต้องปกป้องผลประโยชน์ของก้าวๆเลย
1: หรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือหมั่นไส
0: ้ตอนนี้แกน่าจะจามอยู่ในนี้ตอนนี
1: ้นะอ้าว
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ย11ตัวจริงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เกมไทยกับเมียนมานะ
0: ครับ
1: ไปดูกันเลย
0: เดี๋ยวผมดูของทีมชาติไทยครับ
1: อุ๊ยโอ้โหแสดงว่าจะให้เมียนมาพี่ใช่ไหม
0: ผมชิงก่อนเลยก็วันนี้ประตูเป็นกำพลเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้กำพลถ้าไม่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะกลายเป็นผู้เสียประตูทีมชาติไทยคนแรกนะพี
1: ่
0: ที่ไม่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนครับแนวรับวันนี้ใช้พันศาเหมวิบูลครับมานูเอลทอมเบียแล้วก็วินแบ็กเนี่ยด้านซ้ายเป็นอุสมานเทียงคานครับแล้วก็ด้านขวาเป็นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมครับ
1: ครับ
0: กองกลางมีสาธิตอยู่เย็นกับตันทีมวันนี้ลงสนามเป็นตัวจริงมีวรชิตกฤษศรีบำเพ็ญครับรวมถึงพิชชาอุตราแล้วก็แนวรุกเนี่ยเป็นชวนวิแซ่เราครับเจฮานาฟินมามาแล้วก็เฉลิมพลอดทนอ่ะกองกลางเฉลิมพลเนี่ยกองกลางอีกคนหนึ่ง
1: โอ้ถือว่าพลิกโผเหมือนกันนะสำหรับตัวเลือกของแอนโทนีฮัสซันในเกมนี้ก็อาจจะมองว่าโอกาสเข้ารอบมันสูงแล้วตัวหลักๆอย่างที่เราบอกไปว่าแนวรุก4คนที่ติดใบเหลืองเนี่ยไม่ได้ลงเลยนะวันนี้นะนะครับทั้งยศกรเสกสรรธีรศักดิ์แล้วก็ใครคนท่านลืมไปแล้ว
0: คณะ
1: ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริงเลยก็แน่นอนว่ามันคงเป็นการเซฟในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวเลือกที่เป็นแกนเดิมเนี่ยก็คือคู่กลางมิดฟิลด์ตรงกลางคือสารัตน์กาชัยพลที่เป็นตัวหลักตั้งแต่เกมแรกนะครับแล้วก็เซนเตอร์วันนี้ก็เปลี่ยนปกติ3นัดที่ผ่านมาเนี่ยณัฐพงศ์สายยาเป็นตัวจริงมาตลอด
0: ครับ
1: นะครับจะจับคู่กับทอมเบียหรือจับคู่กับพันษาก็ว่าไปแต่วันนี้นี่สลับมาเป็นทอมเบียกับพันษามาเป็นยืนคู่กันซึ่งคู่นี้ก็ในช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอะไรก็ยืนคู่กันมานะ
0: ใช่ครับ
1: นะก็เคยยืนคู่กันอยู่แหละก็น่าจะเก่าทั้งคู
0: ่
1: นะครับฟูลแบ็กก็กลับมาใช้จริงๆอุสมาเทียงคามนี่ก็น่าจะเบียดวันชัยจะรุ่นองครานไปแล้วสำหรับในทีมชุดนี้นะ
0: เหมือนสลับกันเล่นนะพี
1: ่เหมือนสลับกันเล่น
0: ละนัด
1: แล้วก็มิดฟิลด์ที่ผมชอบนะชุดเนี้ยเพราะว่าตัวที่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมทั้งพิชาอุทราเนี่ยเคนคือจะพิชาเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บจริงๆเนี่ยโอ้ผมเป็นคนหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ผมชอบมากนะ
0: ใช่
1: เขาเอาตัวรอดในที่แคบดีวิชั่นในการขยับเคลื่อนตัวดีแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวในการแกะเพลสในการพลิกยินตัว 1-1 ในแดนกลางเนี่ย
0: ครับ
1: เอาตัวรอดได
0: ้คือแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นตัวลุกเลยพี่ตอนอยู่พัทยาเนี่ย
1: ถูก
0: แต่พอมาอยู่เมืองทองเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลาง
1: ก็ลงมาเป็นตัวโหบอลแล้วก็เป็นตัวแจกจ่ายขณะที่วรชิตเนี่ยเราหวังคิลเลอร์พาสจากเขาได้แน
0: ่ๆ
1: นะครับหน้าเป่าก็เป็นเจฮานาฟีแล้วก็มีชวันวิทย์เป็นตัววิ่งเสียบอาศัยความเร็ว
0: 2ดาวรุ่งเลยพี่วันนี
1: ้
0: ชวนวิทย์กับเจฮานาฟีนวันนี้
1: น่าสนใจทีเดียวน่าสนใจทีเดียวสำหรับทีมชุดนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนเมียนมาในพวกสาประตูเป็นซินยียีอ่องนะครับกองหลังเนี่ยมีเฮนเซลินนะครับอันไหนไม่ถูกบอกพี่ด้วยนะ
0: เดี๋ยวผมจะค่อยดูห่างๆครับพี่หยอง
1: โอ้ออกเสียงยากเลย
0: อ
1: ะไรเนี่ยแมตโฟนคันเหรออ ่
0: ามายัดโฟนขัน
1: แมตโฟนขันแล้วก็โซโมจอนะครับสเวคันมินนะ
0: ครับ
1: มิดฟิลด์นี่ก็แมตของ ขันโอ้โหเสียงยากเลย
0: ของขันน
1: ะเฮ้แมตของขันนะครับ
0: ผม
1: แล้วก็จอมินอูนะครับแล้วก็ไวลินอองส่วนข้างหน้าก็วินเนียงตุนนะครับตันปางแล้วก็ลุยนโมอ่องก็ตัวหลักๆลงครบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับเมียนมาในทีมชุดนี้นะครับ
0: ครับ
1: ภายใต้การคุมทีมของกุนซือเป็นนอร์เวย์ใช่ไหม
0: กุนซือเป็นทางด้านของจอห์นแอนเดอร์เซนเนี่ยเคยคุมทีมเจอกับไทยด้วย
1: เหรอ
0: ใช่ก็เขาเคยคุมเกาหลีเหนือมาแพ้เราแล้วก็อีกทีมนึงเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเขาเคยคุมทีมชาติอีกทีมนึงนะพี่
1: จอห์นแอนเดอร์เซน
0: อ่าก็เป็นทางด้านของฮ่องกงเกมหมุนเครื่องก็แพ้เรา
1: ครับ
0: 0-1แล้วก็ตอนที่คุมเกาหลีเหนือเนี่ยก็แพ้เราในเกมหมุนเครื่อง0-3
1: แต่ว่าโปรไฟล์ในการคุมทีมของจอห์นแอนเดอร์เซนนี่ก็เคยผ่านทีมระดับมีชื่อชั้นมาเหมือนกันนะเคยคุมไมล์05เคยคุมคาสรูอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วเคยคุมออสเตรียซาวบวกสั้นๆนะครับสมัยเป็นนักเตะนี่ก็เล่นอยู่ในบุนเดสลีกาในยุค90น่ะนะครับไอทักแฟรงเฟิร์ตฟอร์ทูน่าดุสเซนดอร์ฟเนิร์นแบกฮัมบวกอะไรพวกนี้นะนะครับ
0: แล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยของโฟสคัพเปิลในบริเซมชินกระบักใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: ดังนั้นก็พึ่งเข้ามาคุมเมียนมาเมื่อปีที่แล้ว2025นะครับ
0: ก็ผมดูสถิติคุมเมียนมาเนี่ย4นัดก็ชนะ2แพ้2ครับก็เพิ่งเข้ามาคุมเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่กับยูนานในลีกจีนก็คุมทีม53นั้นเนี่ยชนะ26เกมเองพี่
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ
0: ครับส่วนข้อความเนี่ยโหเยอะเลยวันนี้ไหลเข้ามาเรื่อยๆบอกว่าพี่หย่องครับไทยสำสุนผ่านไหมครับพี่เขาพิมพ์ว่าสำสุนผ่านไหมพี
1: ่สำสุนเนี่ย
0: สำสุน
1: คนที่ไหนวะเนี่ยก็ไม่รู้สิคือถ้าลูกแรกมาเร็วก็มีโอกาสเพราะว่ายังไงเมียนมาก็ต้องบุกอ่ะ
0: เพื่ออย่างน้อยเขาต้องบุกเพราะว่ายังมีลุ้นนะพี่เขารอบ
1: ก็อยู่ที่ว่าเราจะสวนได้แม่นขนาดไหนอะวันนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่หยองสุดหล่อสบายดีไหมครับจากน้องพอสสวิตคนเดิมครับ
1: พอสสวิต
0: พอสสวิต
1: ครับสวัสดีครับ
0: บอกว่าสบายดีไหมครับพี่หยองอ่ะเขาถามมานะพี
1: ่ก็นอนเต็มที่ดีฮะแต่วันนี้ก็อยู่กันยาวๆยัน6โมงเช้าอ่ะวันนี
0: ้อุ้ย6โมงเลยพี
1: ่พอดีเห็นอู๋บอกจะฝากเที่ยงคืนด้วย
0: โอ้โห
1: 7ชั่วโมงอ่ะวันเนี้ยเอา
0: เลยก็วันนี้อยู่นี่ยาวๆเลย
1: นอนนี่แหละเดี๋ยว
0: โอ้โหโอเคครับแล้วก็บอกว่าจริงหรือไม่20กว่าปีก่อนเนี่ยพี่หยองสุโชคเคยเกือบเป็นหนึ่งในสมาชิกดับก้นไฟ
1: ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลย
0: ไม่ใช่นะพี
1: ่ร้องเพลงหายใจยังผิดคีย์เลยให้ไปเป็นนักร้องนะ
0: แล้วก็บอกว่าฝากทีเด็ดสักตัวครับ Go Ahead Eagle ครับจากหงแดงคลอง9
1: อ้าวใครสนใจก็ตามนั้นนะแต่ว่าจะให้ดีก็อย่าเลย
0: อย่าเลยดีกว่าพี่แล้วก็บอกว่าช่วงนี้พี่เจ๋งหายไปนานนะหรือว่าโดนปลดจากตำแหน่งแล้วครับหรือเขาจะให้พี่หยองมาเป็นพี่มาแทนพี่เบ๋งช่วงนี้เจมและหยองมาบ่อยมากช่วงนี้แล้วหงของกับผมจะไปได้ไกลสักแค่ไหนครับอุ่นเครื่องยังโดน4นำ 2-0 แท้ๆแววออกมาจากไกลครับจะอยู่ไม่นานเอานะดูทรงแล้วสำหรับอิไลโอล่าเนี่ย
1: เพิ่งอุ่นเครื่องเองใจเย็น
0: ใช่
1: โอ้โหจะรีบไปไหนล่ะครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าผมมองว่าเลเวลโค้ชหงยังไม่ถึงในการคุมหงครับจากพี่โบยครับ
1: พี่โบยใจเย็นมันเพิ่งคุปเล่นมาเกม2เกมเองตัวหลักๆก็เพิ่งกลับมาซ้อมอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ก็เพิ่งกลับมารวมทีมไม่นานเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยลิเวอร์พูลจะมีคิวลงสนามด้วยในพี่อุ่นเครื่อง
1: เนี่ยแล้วก็มันก็ยังต้องมีจุดต้องซ่อมอยู่อ่ะ
0: ใช่
1: ไหมมันก็ยังไม่ลงตัวล็อกบางทีมนี่เล่นลีกเปิดไปฤดูกาลเปิดไป 3-4 นัดนู่นเลยกว่าจะหาจุดแบบที่มันพอจะลงตัวได้เนี่ย
0: แล้วก็ปีนี้เนี่ยนักเตะผักน้อยนะพี่หยอง
1: ถูก
0: มีบอลโลกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยลิเวอร์พูลจะลงอุ่นเครื่องเจอกับโมนาโกตอน 20:30 ก็โมโนแม็กซ์เนี่ยถ่ายทอดสดด้วยก็ตามเชียร์กันได้ครับ
1: นี่เขาก็ซ่อมเซ็นเตอร์ฮาฟมาแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อวานได้ไอ้โรนันอาราโฮมาแล้ว
0: ใช่ก็ยืมตัว
1: ผมก็งงเลยบาซ่าปล่อยเฉยเลยบาซ่าก็ไม่ค่อยมีเซ็นเตอร์อยู่นะ
0: ก็บาซ่านี่ก็น่าจะใช้ปอลูกวาซี่ใน
1: แสดงว่าบาซ่านี่น่าจะไปได้ใครมาเพิ่มอ่ะเพราะว่าเอายิงกันในทีมชุดใหญ่มีเปากูบาซี่มีเอลิกาเซีย มีเดสคิสเซนเซนยังอยู่ย้ายยังก็ไม่รู้นะคิสเซนเซนเนี
0: ่ยยังครับพี
1: ่แต่ว่าอาราโฮไปแล้วเนี่ยมันเหลือเนี่ยที่แบบพอเป็นหลักๆได้ก็เนี่ย3คนคนเคยเล่นอย่างชูสกุนเด้เนี่ยก็ตัวเล็ก
0: อ่ะกุนเด้เนี่ยถูกจับไปเล่นแบ็
1: คแต่ว่าก็ว่าไม่ได้นะเอลิกาเซียก็ไม่ได้ตัวใหญ่
0: ไม่เหลือใครนะพี่ตอนนี้สำหรับเซนเตอร์ของบาร์ซ่า
1: แสดงว่าบาร์ซ่ากำลังจะได้ใครมาแหละพี่วานนะ
0: ครับ
1: แมนเขาไม่ปล่อยไม่น่าปล่อยอาราโฮหรอก
0: แต่อาราโฮเนี่ยซีซั่นที่แล้วก็เจ็บบ่อยนะพี่
1: ใช่
0: ตอนนี้นี่27แล้วอาราโฮ
1: แต่ว่าก็เป็นดีลที่พี่ว่าก็โอเคนะวินวินเพราะว่าเหมือนกับมันไม่มีออปชันซื้อขาดถูกไห
0: ม
1: ก็น่าจะวินวินกับทุกฝ่ายนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้มีบังคับว่าผมต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้มาซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าช่วยวิเคราะห์กองหลังกล่องสุ่มของหงหน่อยครับน่าจะหมายถึงอาราโคแล้วพี
1: ่ว่าเขาฟิตเขาดีนะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ
0: ่แล้วช่วงที่บาร์ซ่าต้องการประตูเขาก็เล่นหน้าได้นะพี่ข
1: ึ้
0: นมาหม่ง
1: แต่ว่าก็มีลูกชงชางอยู่บ้างในบางครั้งสมัยที่แบบคือพี่เคยพากันนะแต่ว่าปีแล้วไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็โอเคเป็นกองหลังสไตล์ให้นึกเร็วๆสไตล์ก็คล้ายๆโกนาเต้แหละ
0: ตัวใหญ่ๆหน่อย
1: แต่ว่าอาจจะความแข็งแรงของร่างกายมันเจ็บบ่อยอย่างที่บอก
0: แต่ถ้าตอนพีคๆเขาก็เป็นกองหลังระดับท็อปเหมือนกันนะพี่เราโคตร
1: ก็ดีโอเคเลยทีมชาติอุรุกวัย
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าเจมรู้สึกยังไงครับถ้ารายการมี5วันสมาชิก6คนแต่มีคนนึงมาจัด4วันครับคุณหมายถึงรายการไหน
1: คุณเว้ย คุณ
0: อันนี้ไม่รู้นะพี่เอ๊ะรายการ
1: ช่วงเจมมีความคิดยังไง
0: ก็คนอื่นอาจจะไม่ว่างไงพี่หรือไม่ก็รายการนี้ก็เพิ่มสมาชิกคนที่7ผมก็ว่างอยู่นะพี
1: ่นั่นแน่นั่นแน่เจมอย่านะอย่าเปิดช่องนะเว้ย
0: ครับผม
1: วันดีคือดีเนี่ยพี่โทรหาไม่ว่าง
0: เช้าๆผมก็เคยมาอยู่พี่
1: เหรอไม่เช้าสิรายการเนี้ย
0: อ๋อเอารายการช่วงหัวค่ำเหรอครับ
1: ดูท่าทางแล้ว
0: อะไรก็บอกว่าจะมีใครล้อมระหว่างเล่นไหมครับจากคุณนันทพงศ
1: ์อีกแล้วใครนะจากใครนะ
0: จากคุณนันทพงศ์ครับล้อมนี่คือไงพี่ล้อม
1: มันล้อมไงมันล้อมโดนช็อกแล้วล้อมอ้าวเนี่ยจงไงพี่เล่นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว
0: แล้วก็บอกว่าน
1: ันทพงศ์นี่มันใครบอกว่าเป็นเด็กฝึกงานที่เคยมาฝึกงานชื่ออะไรที่ลุง
0: อ๋อน้องลุงใช่ไหมพี่
1: ใช่ไหมใช่ชื่อนันทพงศ์ไหม
0: น่าจะใช่นะพ
1: ี่มันเสียงเหมือนพี่นะ
0: ใช่ๆพี่น้องเขามาฝึกกับทางข่าวไทย
1: ไอ้ดีๆเสียมให้พี่เล่นผู้หลักผู้ใหญ่เลย
0: อันนี้เป็น
1: นี่
0: เป็นน้องที่พี่เจ๋งพยายามจะปั้นอีกคนนึงนะพี่
1: เหรอเป็นไงได้ผลไหม
0: ก็ตอนนี้น้องนี่เดี๋ยวไม่รู้น้องยังน่าจะฝึกงานจบแล้วพี่ตอนนี
1: ้ก็นั่นสิปั้นได้ไหม
0: เดี๋ยวมาแทนพี่เจ๋งด้วย
1: โอ้พอสมยศเนี่ยพอแมวถึงก็อัดคลิปส่งไปว่ายองมีน้องชายอยู่ที่ไหนเสียงเหมือน
0: ใช่ๆน็อตเสียงเหม
1: ือ
0: น
1: โอ้หลับตาฟังไปพูดตอนไหนวะโอ้
0: แล้วก็บอกว่า
1: อ๋อก็เพิ่งได้กลับมาจัด5วัน
0: ดีใจ
1: ในโลกใช่มั้ย
0: วันจันทร์ไม่มีไอ้นั่นแล้วใช
1: ่เออกลับมาจัด5วันพี่ลิมิงนี่ก็ประชุมทีมงานเลยในไลน์กลุ่มวันจันทร์นี่ต้องมีตัวหลักนะเดี๋ยวลิมิงเข้าเอง4วันไปเลยพี่เนี่ยอุตส่าห์เสนอไปพี่ยังไงก็เห็นนัตเต้ยเขามาช่วยจัดเนี่ยพี่โจอี้มาช่วยจัดให้เขาประจำสักวันหนึ่งไหม
0: ใช่ใ
1: ช่ให้โรเตชันไปพวกนั้นเรียบร้อย
0: ต้องมีตัวหลัก
1: ต้องมีตัวหลัก
0: ครับแล้วก็บอกว่าข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูและก็นายหยองแฟนไม่มีค่ะและแฟนรายการเก้าเก้าทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหนูว่าพรีเมียร์ลีกปีนี้นอนทีมหนูเนี่ยแชมป์แน่นอนครับนอนมาเลยแล้วก็จากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: นอนมานะไม่ต้องมีพระนำมานะ นอนเฉยๆพอ
0: จะนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอุ่นเครื่องนะพี่เอมิเรตครับเจอบอรุสเซียดอทมุนด้วยช่วงนี้ทีมใหญ่เนี่ยเริ่มกลับมาอุ่นเครื่องทีเลย
1: นัดล่าสุดนี่เพิ่งแพ้มาใช่ไหมอาร์เซนอล
0: ใช่ครับ
1: แ
0: พ้
1: มัน
0: ขาดด้วยนะพี
1: ่แพ้เบติสใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่ว่าอาร์เซนอลในช่วงอุ่นเครื่องปีนี้ก็ถือว่าดีนะพี่ตั้งแต่นัดแรกเนี่ยแต่ว่ามาพลาดนัดที่แล้ว
1: ตอนนี้ผมไปไล่ดูบรรยากาศตามเพจต่างๆที่ลงมาในหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยมีแต่รูปบรรยากาศกองเชียร์เมียนมาทั้งนั้นเลยฮะ คืออย่างที่ อย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าเดิมเนี่ยตั๋วของเมียนมาเนี่ยสมาคมแบ่งไป 1,500 ที่นั่ง
0: ใช
1: ่นะครับแต่ว่ามีการติดต่อมาจากสมาคมฟุตบอลเมียนมาเนี่ยบอกว่าขอเพิ่มเอาแบบเต็มจำนวนของกฎที่กฎให้ก็คือ 8% ของความจุ
0: ครับ
1: ก็เตียงมาเท่ากับ 3,600 กว่าที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาแบบเต็มๆเนี่ยวันนี้แฟนบอลเมียนมาจะมีเกือบ 4,000 คนนะ
0: โอ้โหเยอะมาก
1: 4,000 คนนี่ก็โอ้โหเกือบ1ใน10อะของสนามคือราชมังเนี่ยช่วงหลังเนี่ยโซนทีมเยือนเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ฝั่งไม่มีหลังคา
0: ฝั่ง W ฝั่ง E
1: ฝั่ง E ใช
0: ่ติดกับโซนเอติดกับโซน N
1: ใช่คือเมื่อก่อนนี้มันจะอยู่ฝั่งหลังคา
0: ครับ
1: ฝั่ง W ทางล่างๆหน่อยฝั่งทางขวาติดกับอาจารย์ฝั่ง S
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าก็คราวนี้ย้ายไปตรงนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้รอบชิงปีที่แล้วเนี่ยโอ้เวียดนามนี่แดงพรึดเลยนะตรงนั้น
0: ใช่ในเกมชิง4เกม
1: ก็น่าจะประมาณเดียวกับเกมนั้นน่ะถ้าใครจำกันได้สำหรับเมียนมาวันนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าบัตรฝั่งไทยเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานนะพี่ว่าออกไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้
1: อย่างเนี้ยผมดูสื่อหลายคนก็เข้าสนามแล้วอ่ะผมดูรูปจากเพจ AS Play เนี่ยก็นักบอลวอร์มอยู่ก็ถือว่ายังไม่ถึงขนาดตาเท่าไหร่นะ19:30 นตามเวลาที่เขาลงไว้เนี่ยคือถ่ายรูปมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดตามีฝนโปรยปลายนิดหน่อยฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะครับก็หวังว่าจะไม่หนักจนเป็นอุปสรรคกับการเล่นไม่งั้นเดี๋ยวบอลมันหมดสนุก
0: ก็ดูจากภาพถ่ายทอดสดตอนนี้นักเตะไทยวอร์มอยู่ในสนามก็ไม่มีเรียกว่ามีฝนแต่ปล่อยๆนะ
1: อ
0: าจจะเบาอาจจะยังเบาบาง
1: เป็นคนประจวบบ้านเราก็เรียกฝนสิมสิม
0: โอ้โหฝนตกจุดตกจุดนะพี่ที่ประจวบ
1: เรียกสิมสิมไหมที่บ้าน
0: สิมสิม
1: ไม่ใช่ไม่เรียกอ่ะ
0: ไม่เรียก
1: แต่ว่าทำบ้านพี่เรียกฝนสิมสิมวะเราประจวบเราจังหวัดเดียวก็ไม่ได้เจม
0: ผมอาจจะไม่ค่อยรู้ภาษาไงพี
1: ่เอ้ยแต่ว่าบ้านเจมนี่ทางนั้นนี่เขาเริ่มพูดใต้อะไรใช่ไหม
0: ตามสภานี้พูดใต้พ่อผมพูดใต้ได้พี่จะไม่ได้แบบทองแดงจ๋าอะไร
1: มีสำเนียงเริ่มมีสำเนียงของความเป็นภาษาใต้แล้ว
0: ใช่
1: แต่ว่าทางบ้านพี่เนี่ยทางหัวหินทางปราณบุรีเนี่ยมันจะเหน่อไปทางเพชร
0: อ๋ออาจจะไม่ได้ใต้มาก
1: โอ้ไม่มีใครพูดใต้เลย อำเภอพี่อ่ะไปทางเหน่อเหน่อแบบกาญจนบุรีราชบุรีอะไรประมาณน
0: ั้
1: นแต่ถ้าภาษาเพชรเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่ามีตั๋วฟรีสักใบไหมครับอยากไปดูหูส่งมาช้าไปนิดนึงเพราะว่าตอนรายการจอด3บอลไทยเมื่อกี้เนี่ยพี่ตั๋วแจกตั๋ว2ใบนะพี่หยอง
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ไม่รู
0: ้ตอนนี้
1: รู้พี่จะขอตั๋วแล้วให้ตั๋วมาภาคพี่จะไปดู
0: พี่ตั๋ววันนี้ก็ติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปดู
1: เชื่อตั๋วก็ไปดูที่สนามนี่แหละ
0: แต่พี่ผมเห็นผู้สื่อข่าวหลายคนไปอ่านอย่างพี่เจตเมื่อกี้ก็ไปแล้วก็พี่เนมราชินีพงศ์เนี่ยไปตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะพี
1: ่ก็ไปทำงานกันไปทำงานกันพี่เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่หลังๆไม่ค่อยไปดูบอลทีมชาติที่ราชมังแบบว่าขอบัตรเอดีการ์ดขึ้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหที่นั่งนักข่าวเนี่ยโอ้โหยังกระปีนเข่าขึ้นไป
0: ใจมากคือเรียกว่าสูงมาก
1: อยู่
0: จะบิวสอง
1: แล้วถ้าเกิดลืมเอาน้ำขึ้นไปเนี่ยเรียบร้อยพักครึ่งไม่ต้องลงมาถ้าลงมาก็ไม่ขึ้นกลับขึ้นไปแล้ว
0: ใช่พอถ้าลงมาตอนพักครึ่งเนี่ยผมก็กลับเลยไกลเรียกว่าสูงเลยเกิน
1: ยิ่งคนคล่องแคล่วอย่างเราเนี่ยเรียบร้อย
0: ใช่เดินขึ้นรอบเดียวก็เหนื่อยแล้วนะพี
1: ่ครับก็เคยมีอยู่ทีอยู่ในเกมกับเกาหลีใต้มั้งที่ราชมังคัดบอลโลกอ่ะพี่หลี่หมิงแกจะขอตั๋วเอดีการ์ดไปด้วยพี่ก็ขึ้นไปก่อนพี่หลี่หมิงแกก็เดินตามขึ้นมาหันไปเนี่ยแกเกาะลาวอยู่หายใจ
0: ไม่ทัน
1: ก็ไหนแกฟิตแล้วนะ
0: กับ
1: แกออกกำลังทุกวัน
0: โอ้โหแต่สามราชมังนี่สูงผมเคยตอนนัดรอบรองอาเซียนคัพเมื่อปี2014พี่หยองผมเนี่ยต้องไปนั่ง E3 ครับ
1: โอ้โห
0: ยอดของฝั่งตรงอัศจรรย์ฝั่งไม่มีหลังคาตรงยอดเลยพี
1: ่
0: โอ้โหเรียกว่าทรมานมาก
1: สุดๆตอนแรกที่อาร์เซนอลมาตีเปิดตีเวล่าอะไรทีพิซิโก้ล้มแล้วสะดุดบอลเข้าอ่ะโดพิโก้ด่าแน่นั่นแหละที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นแหละ
0: โอ้ยอดเลย
1: แต่ตอนนั้นยังหนุ่มไง
0: แต่ข้างบนเนี่ยวิวสวยนะพี่หยองเห็นรอบๆข้างนอกสนามอะไรอย่างงี้ด้วย
1: แต่ในสนามนี่เห็นตัวเท่าหัวไม่ขีด
0: ใช่ครับเห็นนักบอลนี่โหตัวเล็กมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูในสนามว่าวันนี้แฟนบอลเยอะแค่ไหนนะพี่นัดสุดท้ายเราแบ่งกลุ่มด้วย
1: คิดว่าถ้าไม่รวมเมียนมา 4,000 ที่นั่งเนี่ยคิดว่าจะเท่าเดิมไหม
0: ผมว่า
1: 16
0: แฟนบอลไทยวันนี้ผมว่าน่าจะสักประมาณหมื่นต้นๆพี่หรอ
1: หรอ
0: ประมาณหมื่นต้น
1: ๆไอ้หมื่นหกคราวที่แล้วนี่มันรวม

0: ตั๋วคอมพลีเมนทารี่ป่าว
1: น่าจะรวมหมดเลยเลย16คราวที่แล้วแต่วันนี้เนี่ยพอมีแฟนบอลเมียนมาเข้ามาแล้วอาจจะเกินก็ได้พี่
0: เพราะว่าเอางี้
1: จะเกิน
0: พี่อ่ะวันนั้นอ่ะ16แต่เราเห็นจากสายตามันก็ประมาณ1ใช่มั้ย
1: ใช่
0: พี่อ่ะเคยไปดูเกมทูแบงคอกยูไนเต็ดกับกัมบะ
1: เมื่อ
0: ACL ทเมื่อปีเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านที่เพิ่งจบไปเนี่ยแล้วพี่ไปนั่งอยู่ฝั่งนั้นแหละฝั่งไม่มีหลังคา
1: ครับ
0: แน่นตึงเลยชั้นล่างอ่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะคนดู 13,000
1: ใช่ๆ
0: เลยนั่งไปเอ๊ะมันตัวเลขมันก็กับภาพที่มันออกมามันก็ขัดขัดกันแต่ไม่เป็นไรเอาเท่าไหร่ก็ให้มันเยอะๆไปก่อนก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ให้มันเยอะๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับ
1: ก็เป็นเกมสุดท้ายด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราเข้ารอบรองหรือรอบชิงเนี่ยแฟนบอลน่าจะอย่างน้อยน่าจะเกือบเต็มนะพี
0: ่มันน่าจะมีกระแสขึ้นมาบ้างพูดงี้พูดงี้ได้ก็เกือบเต็มพี่ว่าก็ยังยากอยู่ดี 50,000 นี่ขนาดยุคพี่โก้พีคๆยังเหนื่อยเลยนะ
1: โอ้จริง
0: มันเต็มยากมันแบบว่ามันก็อาจจะ 40,000 35,000 อย่างเงี้ย
1: คือถ้าไม่ใช่เกมที่สำคัญจริงๆนะพี
0: ่
1: ก็เต็มยาก
0: ครับ
1: บอกว่าวันนี้แม่ทัพฮัสซันเนี่ยจะนำทัพต่อกรกับทัพพม่ารามันครับจงเก็บชัยชนะให้ได้
0: ให้อานัทสัญญาณ เข้าต่อตีณบัดเดี๋ยวนี้เชิดเต็งตุเลงเต็งตุม มาเป็นนี่เลยพระนเรศวรเลย
1: หนังจากเขาเรียกว่าหนังโบราณเลย
0: ย้อนยุคย้อนยุค
1: แล้วก็บอกว่าเห็นสนามอเมริกานั่งชั้นบนก็มีอาหารขายอิจฉาจังครับจากคุณปาปัวใช่พี่
0: คือของราชมังไงมันไม่ได้เขียนแพลนมันไม่ได้เขียนแพลนไว้แบบนั้น
1: อ
0: ่ะคือสนามอย่างที่ผมอย่างที่พี่เคยไปเอาไม่ต้องไหนไกลที่สิงคโปร์เนี่ย
1: ใช่
0: สิงคโปร์สปอร์ตฮับเนี่ยเวลาคุณขึ้นไปชั้น2เนี่ยไอ้บันไดที่ขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนอีกชั้นนึงคือด้านนอกอาจารย์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ใช้ประโยชน
1: ์
0: อีกชั้นหนึ่งที่คุณสามารถเดินรอบได้
1: ใช่
0: แล้วก็มีซุ้มมีร้านอาหารตั้งได้แต่ขนาดที่ราชมังเนี่ยถ้าคุณเดินขึ้นไปชั้น2เนี่ยมันมีแต่บันได
1: ไม่มีอะไรเลย
0: มันไม่มีชานอะไรให้ตั้งอะไรได้เลย
1: สิงคโปร์เนี่ยมันจะมีเป็นบาร์อาหารอยู่ข้างนอกให้เดินมาซื้อได้เลย
0: เดินขึ้นจากอาจารย์ไปก็ซื้อได้เลยแต่ว่าที่ราชมังเนี่ยมันไม่มีพื้นที่
1: ใช่
0: เพราะว่ามันเป็นโครงขึ้นไปแล้วก็มีแต่บันไดวนขึ้นไปถูกไหม
1: ใครจะกินอะไรเนี่ยต้องเดินลงมาชั้นล่างแล้วก็ต่อแถวในยาวนะพี
0: ่มันตอนสร้างตอนสร้างมันไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้เอาไว
1: ้ครับ
0: ครับแล้วก็อ่ะตอนนี้นี่ภาพมาแล้วฝนนี่มีเป็นเม็ดเม็ดมั้งกันนะถ้าเห็นเนี่ย
1: หนักเท่าไหร
0: ่ซียูเข้าไปเนี่ยมีเป็นเม็ดเม็ดลงมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้หนาเท่าไหร่นะครับ
1: ฝนตกนี้ VR ช็อตไหมพี
0: ่ไม่กลัวกลัวตรงอย่าใครเดินเตะปักกันแล้วกัน
1: ก็โอ้โหดูจากฟ้าฝนนี่ก็ยังไม่ได้ตกแรงเท่าไหร่คร
0: ับ แต่เท่าที่ดูมาปีนี้ยังไม่มีนะ VR Shot เน
1: ี่
0: ย
1: ยังไม่มีดับยังไม่มีแต่ว่าช่วงแรกๆตอนนัด2นัดแรกเนี่ยช้านิดนึง
0: อะไรกว่าจะมานะครับก็คนดูอาจจะยังทยอยเข้ากันอยู่ละครับในสนามเนี่ยยังดูไม่หนาตาเท่าไหร่แต่ว่าก็เชื่อว่าอาจจะคล้ายๆกับนัดแรกช่วงเริ่มเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ดูไม่หนาตามากต้องรอให้เกมเริ่มเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับราชมังเนี่ยทางเข้าเนี่ย1คือมันเดินไกลสองคือแล้วก็มันเข้าได้ทีละคนแต่ละประตูเนี่ยเราต้องรอตรวจรออะไรประตูคือเท่าที่เคยเห็นเนี่ยสนามปกติอย่างพี่ไปบอลโลกอย่างเงี้ยช่องเวลาเข้าสนามเนี่ยเขาจะตั้งเป็นแผงและสแกนมี10ช่อง
1: ครับ
0: 10ช่อง20ช่องเนี่ยคุณสแกนแล้วคนมันเข้าพร้อมกันฟึบๆเจ้าหน้าที่ประจําจุดปังๆๆทุกช่องตรวจแล้วก็เข้าแต่ของราชมังเนี่ยมันจะสแกนข้างหน้าแล้วคุณก็ต้องไปตรวจตั๋วก่อนขึ้นนะอาจารย์อีกทีนึง
1: คือตรวจล็อกแรกอีกไปตรวจหน้าทางเข้าประตูสนามอีกรอบนึง
0: ครับ
1: 2รอบ
0: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณขึ้นทีละคนแต่ว่าไอ้ทางเข้าที่สแกนเนี่ยมันเข้าทางเดียวถูกไหมมีแค่ประมาณ10กว่าช่องนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เวลานิดนึง
1: ใช่ครับเป็นปัญหาทุกรอบนะพี่เวลาเตะที่ราชมังเนี่ยเรื่องการเข้าสนามเนี่ยติดทุกรอบ
0: ก็อาจจะไม่ต้องสร้างสนามใหม่ก็ได้ครับแต่รีโนเวทระบบให้ดี
1: ครับ
0: ก็จะสะดวกขึ้นกว่านี้นะครับ
1: ผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะพี่ยูสุเกะโอฮาชิครับ
0: เจ้าเก่านี่หว่า
1: ส่วนผู้ช่วยเนี่ยก็เป็นทีมจากญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ตัดสินที่สี่เนี่ยเป็นง็อกฮาฮองครับง็อกฮาฮองนะพี
0: ่
1: ชาวเวียดนามแล้วก็ผู้ตัดสินวีอาร์วันนี้เป็นฟาฮัดบินมูฮัมเหม็ดครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะอาจารย์ยูสุเกะนี่เคยเป่าเราปะ
1: ยูสุเกะโอฮาชิ
0: เกมแรกนี่เราเป็น2เกมแรกนี่เป็นเกาหลี
1: ใช
0: ่แล้วก็เกมกับฟิลิปปินส์นี่ใครเป็นอะไรวะจำไม่ได้แล้วเออไม่เป็นไร
1: แต่ยังไม่น่าจะยังไม่เคยนะพี
0: ่ครับ
1: บอกว่าเสียดายถ้านะบัตรเดี๋ยวนาวนี่ฮาเลยครับ
0: นะนะบัตรเดี๋ยวนาวอ่ะมันจะปนกันไปอ่ะสิมันจะภาษาโบราณมั่งภาษาอังกฤษมั่งอะไรจะงงกันไปนะฮะ
1: แล้วก็บอกว่าพี่หยองครับเจมวันนี้ฮบน้อยเข้าไข่เจียวทรงเครื่องกันครับ
0: โอ้ดีดีดีอร่อยข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง
1: ใช่ถ้าหาร้านดีๆนี่อร่อยนะพี
0: ่
1: แล้วก็บอกว่าช่วงฝึกงานผมไปดูบอลไทยเตอร์ที่นั่งสูงจริงๆครับจากคุณนันทพงศ์อ่ะน้องนันทพงศ์นะพี
0: ่
1: ส่งมาคุยกัน
0: ลุงส่งไฟเสียงไม่ได้คิดถึงปอแบลเลยกวีกวาดร้อยวันพันปีไม่เคยไลน์มาถึงขั้นส่งคลิปมาให้เลย
1: คนเสียงเหมือน
0: เออเปิดปั๊บตกใจเลยอะไรวะนึกว่า AI
1: คล้ายนะพี่ก็เดี๋ยวตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมจะลงสนามแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเบรกกันตอน2ทุ่มเลยนะพ
0: ี่ใกล้ๆ2ทุ่มใกล้ๆ2ทุ่ม
1: ครับ
0: ว่ากันคือเมียนมาชุดนี้นี่ก็มีหลายๆคนที่แฟนบอลบ้านเราอาจจะคุ้นๆนะเพราะว่าหลายคนนี่ก็เคยมาเล่นในเมืองไทยบ้างแล้วก็เล่นในเมืองไทยอยู่ตอนนี้บ้างก็มีนะครับ
1: ก็อย่างลวินโมอ่องเนี่ยตอนนี้อยู่กับมหาสารคามนะพี
0: ่
1: กองกลางเบอร์7ของพม่าแล้วก็มี
0: ก็เคยอยู่กับลวินโมอ่องนี่เคยอยู่อะไรละยองไหมใช่ไหม
1: ใช่เคยอยู่กับ
0: เคยอยู่กับละยองมองมองลวินนี่ก็เพิ่งจะกลับไปเล่นที่บ้านเกิดเมื่อฤดูกาลที่แล้วเอง
1: ครับ
0: ครึ่งเล็กเล็กหลังนะก่อนหน้านั้นก็อยู่กับลำพูนวอริเออร์มองมองละวินนี่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวไอ้นี่ไงถ้าเจมจำได้นะที่มีข่าวว่าเล่นเกมลีกในประเทศอยู่แล้วมีป้าสักคนตะโกนด่าแกไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตะโกนไปจี้จุดแล้วแกขึ้นไปทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนี
1: ้
0: ก็โดนแบนในทีมชาติไปช่วงหนึ่ง
1: ครับก็มองมองละวินเนี่ยอายุ31แล้วพี่ติดทีมชาติไป96นัดก็เป็นนักเตะตัวหลักของเมียนมาชุดนี้เลย
0: ตอนอยู่ลำพูนเนี่ยพี่ภาคไทยลีกปีแล้วเนี่ยเล็กแรกอะซ้ายอนันต์ยอดสังวานขวามองมองละวินแยกไม่ออก
1: คล้ายกันมาก และเล่นทรงเดียวกันด้วย2คนนี
0: ้เอออ
1: ืม
0: แล้วแยกไม่ออกอ
1: ่
0: ะมันใครวะถ้าวิ่งร่าเวิ่งรูปร่างผิวสีเหมือนกันเดะเลย
1: คล้ายกันเลยนะพี
0: ่ครับทีนี้แยกย้ายกันออกไปหมดแล้ว
1: นอกจากนั้นเนี่ยก็มีนักเตะอย่างตานไปที่เล่นกับตราดด้วยของหน้าตัวเก่งของเมียนมา
0: ปีหน้าไปเล่นไหนเนี่ยตราดยุบไปแล้ว
1: ยังต้องหาทีมอยู่ก็ใช้ทัวร์นาเมนต์นี้แหละเป็นแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็เวียงเนียนตุนนี่ก็เคยเล่นกับเชียงรายยูไนเต็ดนะพี
0: ่นะก็ตัวฝั่งหลังคานี่ก็ไม่ค่อยมีคนนะ
1: โอ้วันนี้ค่อนข้างที่จะไม่เท่าเกมแรกเลยพี่
0: กล้องมุมสูงฝั่งหลังคานี่คนยังดูน้อยหน่อยเพราะนี่ฝนตกด้วยแหละเนี่ย
1: อาจจะยืนหลบอยู่ตรงประตูที่มีใต้หลังคา
0: คือจากในภาพเนี่ยฝนเนี่ยเม็ดใหญ่นะแต่ว่าตกไม่หนักแต่ว่าเม็ดใหญ่ทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกไปเขาภาวนาว่าอย่าถึงกับแบบว่าตกจนเสียรูปทรงของเกมไปนะเดี๋ยวมันจะไม่สนุก
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องดีเลย์นะพี
0: ่เออกลัวตรงนี้แหละ
1: ก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเสี่ยงทายเหรียญอยู่พี
0: ่กรรมการทัวร์นาเมนต์นี่หล่อทุกคนเลยเว้ยอาจารย์ยูซุเกะนี่แหมพระเอกหนังซีรีส์ญี่ปุ่นได้เลยเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วผู้ช่วยนี่ชื่อทาเกเบะยูซุเกะนี่เขาเป็นพี่น้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้กันนะส่วน VR วันนี้เป็น
1: ฟาฮัดบินมูฮัมเมด
0: จากสิงคโปร
1: ์ครับ
0: มูฮัมเมดทากีไปไหนเนี่ยไม่ว่างเหรอ
1: แล้วก็ผู้ช่วย VR นี่เป็นดาราเลยนะพี่ลีซึงกิ
0: อะไร
1: คนละลีซึงกิ
0: โอ้โหโหอ่ะก็นี่รายชื่อพม่าขึ้นมาแล้ว
1: ครับ
0: ถ่ายไว้หน่อยเพราะว่าในเว็บเนี่ยบางทีไม่ตรง
1: ก็จะเกิดในเว็บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะปรับให้ตรง
0: ครับอ่ะก็58แล้วอาจารย์ได้นะโอเคเราพักก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาตามกันครับเกมครึ่งแรกไทยกับเมียนมาครับซอกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: แต่นี้เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ชจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัทดับเบิลลิชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวตวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมและวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทแปซิฟิกมารีนเซอร์วิสจำกัดนายคคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมี

0: ประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: 20:07 นะครับกลับมาตามกันต่อนะครับในครึ่งแรกนะครับเกมอาเซียนทะเลคัพ2026นะครับนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ไทยกับเมียนมาเริ่มไปแล้วประมาณ6นาทีนะครับตอนนี้ไทยลุยขึ้นมาครับชวันวิทย์โดนเสียบทิ้งออกหลังไปเป็นเตะมุมครับของทีมชาติไทย
4: ก็เป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มครับวันนี้ไทยเจอกับเมียนมาครับอาเซียนครับ2026ครับ
3: ฝนตกเริ่มจะหนักหนาเม็ดขึ้นนะครับในสนามราชมังคลากีฬาสถานนี่คือฝนน่ะเม็ดใหญ่นะครับตกมานี่โอ้โหกล้องซีอูเข้าไปเม็ดเท่าหัวแม่โป้เวอร์ไปบอกว่า
4: แต่สภาพสนามนี้ยังดูดีอยู่ครับที่ราชมัง
3: คือของกอล์ฟคอร์สที่เขารับหน้าที่ดูแลสนามเขาก็โพสต์นะว่าวันก่อนที่แอสตันวิลลาเตะกับบีจีนี่ฝนตกหนักก่อนเกมใช่ไหม
4: ครับ
3: แต่นั้นเป็นสนามที่เขาทำใหม่แล้วมันมีระบบระบายน้ำอะไรเกมเนียนกริบเลยแต่ว่าราชมังเนี่ยเขามันบางส่วนมันเขามีชั้นหญ้าชั้นดินมันหนาเขาก็แสดงความกังวลอยู่ว่าถ้าตกหนักนี่อาจจะเป็นเรื่องได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่หนักขนาดนั้นนะครับไทยยังบุกขึ้นมานะครับทางขวาก็ต้องค่อยๆเคาะกลับมาตั้งกันใหม่ช่วงต้นนี่เมียนมามีโอกาสได้ลุยเข้าไปถึงในกรอบเขตโทษเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าทอมเบียกับพันษาก็ยังช่วยกันสกัดเอาไว้ได้รับชิงมาสวยไปแล้วครับทางขวาพิชาไม่ทันครับโดนจิ้มทิ้งออกไปก่อนนะครับโดยหมายเลข3ครับเยนเซียลินของหลังจากย่างกุ้งอยู่ในเต็ด
4: ส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันเนี่ยที่แข่งพร้อมกันก็มาเลเซียกับฟิลิปปินส์นี่ก็ลงสนามแล้วครับ7นาทียัง 0-0 ครับ
3: เดี๋ยวตามให้ด้วยนะดูจอนี้คนเต็มเหมือนกันนะครับที่กัวลาลัมเปอร์นี่มาเลเซียแข่งที่กัวลาลัมเปอร์ซิตี้สเตเดียมนะครับ
4: เปอร์เซ็นต์การครองบอลขึ้นมาช่วง10นาทีแรกนี่เมียนมาครองบอล 65% เลยครับ
3: ขอบอลขึ้นมาตรงกลางนะครับสารัตให้มาใกล้ๆวางข้ามออกมาเลยครับชัยพลมาทางขวาสวยนะครับนฤบดินทร์แลบขึ้นมาถึงในกรอบเขตโทษทางขวาเป็นจะเปิดเข้ากลางฟ้องว่าแฮนด์บอลนะครับบุญศรีเป้าจุดโทษครับโอ้โหยังไม่ถึง10นาทีครับนฤบดินทร์เปิดเข้ากลางลูกนี้แล้วบอลไปโดนแขนผู้เล่นเมียนมานะครับผู้สินอาจารย์ยูซุเกะครับรูปหล่อเป่าจุดโทษทันทีแล้วก็ส่งสายตาดุนักเตะเมียนมาบอกถอยไปไม่ต้องมาเถียง
4: โอกาสเปิดโอของนฤบดินทร์ครับบอลไปโดนมือผู้เล่นเมียนมาแล้วผู้สินเป่าจุดโทษครับ
3: วินเนียงตุนครับพยายามจะเข้ามาขวางครับแต่แขนซ้ายเนี่ยกางออกไปนะครับเปิดคือวินเนียงตุนเนี่ยหันขวาเข้าหานฤบดินทร์บอลน่ะผ่านแขนขวาแล้วไปขานข้างลำตัวไปแล้วนะครับกำลังจะหลุดผ่านตัวเข้าไปแต่ว่าไปติดที่แขนซ้ายครับที่ยกขึ้นมาพอดี
4: พูดถึงสิ่งยุทธเกนี่เดี๋ยวขอเช็คกับ VR ก่อนครับโอ้เริ่มเกมมาไม่ถึง10นาทีครับไทยกำลังจะได้จุดโทษครับ
3: โอ้เกมเนี่ยยังไม่มีอะไรนะครับยังสูสีกันอยู่เนี่ยพวกโอ้นักเตะเมียนมาก็พยายามจะเข้าไว้ประท้วงนะครับกัปตันทีมนี่จอมินอูนะครับหมายเลข6ก็ไปคุยกับผู้สินผู้สินบอกไม่ต้องมาเถียงครับเดี๋ยว VR เขาจัดการ
4: โอ้แล้วเช็คคอมพีทแล้วครับเป็นจุดโทษของทีมชาติไทยครับ
3: คือมันชัดเลยนะเกมนะดูจากเมื่อสักครู่เนี่ย
4: เปิดมาแล้วมือของวิงเงินตุนครับไปโดนบอลนะครับ
3: จังหวะที่ยกมือขึ้นมาพอดีนะครับแล้วก็บอลผ่านตัววิงเงินตุนแต่ว่าไม่ผ่านมือซ้ายของเขาครับ
4: คนยิงนี่เหมือนจะเป็นวรชิตครับ
3: ถือบอลไปตั้งนะครับวรชิตเอาละครับโอ้โหแฟนบอลไทยฝนก็ไม่กลัวแล้วครับนาทีนี้ครับวรชิตครับจะดวลกับซินยียี่อง ผู้สินเช็คความเรียบร้อยกันนะครับก็นักเตะ2ทีมนี่ห้ามเข้าไปในเขตก่อนนะครับก่อนที่ท้าววรชิตจะสัมผัสบอลครับประตูแรกของเกมมาไม่มาครับผู้สินให้สัญญาณครับวรชิตวิ่งเข้าไปครับมิดฟิลด์จากการท่าเรือยิงลูกเดียวโอ้น้ำหนักอาจจะไม่แรงครับแต่ว่าแนบโคนเสาเลยครับ1-0ครับทีมชาติไทยขึ้นนำ
4: โอ้ยิงจุดโทษลูกนี้ของวรชิตนี่คมมากครับยิงเบาๆแต่บอลเนี่ยเบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้ทีมชาติไทยออกนำครับ1-0นาทีที่9ครับจากวรชิตกฤษฎีบำเพ็ญครับ
3: โอ้ได้ประตูเร็วจริงๆครับแล้วก็โอ้โหถึงกระส่ายหัวครับยอนอันเดอร์เซน
4: โอ้แล้วฝนนี้เริ่มหนาเม็ดขึ้นด้วยแล้วครับโอ้โหจังหวะยิงวรชิตนี่เลือกมุมซ้ายมือตัวเองครับไปยิงโหน้ำหนักไม่ต้องแรงแต่ทิศทางนี้ยอดเยี่ยมมากครับวรชิต
3: ครับ
4: จริงๆสินอ่องนี่พุ่งไปถูกทางครับแต่ลูกยิงนี่คมกริบเลยครับวรชิต
3: เอาละครับได้ประตูขึ้นนำเร็วนะครับนี่เป็นประตูถนับเฉพาะชุดใหญ่นี่เดี๋ยวนับก่อนเพราะว่าเว็บนี้นี่รวมมาทุกชุดเลยฮะประตูที่3นะในนามทีมชาติชุดใหญ่ของวรชิตนะครับ
4: ภาพจับที่ฝั่งแฟนบอลเมียนมานี่เยอะมากนะพี่หยอง
3: ครับ
4: 3,600 ที่นั่งครับวันนี้เอาครับไทยขึ้นนำครับ
3: ตามข่าวก็น่าจะเต็มตามนั้นนะครับโซนของเมียนมาแต่ว่าโดนไปแล้วครับก็ไม่มีทางเลือกอื่นเอาลูกนี้ไปบล็อกได้นะครับกระชากเข้าไปทางขวาครับลูกนี้มาดหักเข้าในไปติดครับเมียนมาตามมาบล็อก2คนครับชวันวิท
4: ย์เฮ้ยไปติงก็ได้เมียนมาครับ
3: โอ้เฮียนเซียลิมนี่แกตัวใหญ่บึกคือเป็นนักฟุตบอลที่สูงแล้วก็รูปร่างนี่โอ้โหหนาตึบเลยครับเสื้อนี่ครับเปรี้ยเชียเซนเตอร์ฮาฟของเมียนมานะครับหมายเลข3นะครับเฮียนเซียลิมจากย่างกุ้งอยู่ในเต็ด
4: นะครับไทยได้เตะมุมทางขวาครับมาเรียลทอมนี่ขึ้นมารอลุ้นลูกมงแล้วครับ
3: นี่มงเติร์กมาแล้วนะครับพาไทยไปเอเชียนครับ
4: คนดูที่เป็นสารัตนะครับ
3: ใช่ครับสารัตบอกว่าถอยมาหน่อยครับแหมยังไม่เพื่อนยังไม่เข้าจุดพันษาก็เบียดอยู่ครับเท่าแก่ลากก๋วยเตี๋ยวสารัตเปิดไปกลางประตูขึ้นไม่มงลูกมาบอลตกพื้นครับแต่ว่าไม่แรงเข้ามือซินยีอองแล้วเปิดยาวเลยครับข้างหน้าแหมจะให้วินเนียงตุนนะครับแต่ว่าโดนดักเอาไว้แล้วไทยเราเก็บบอลได้ตรงกลางชวันวิทย์ออกไปซ้ายอุซามาคืนมันไหนก่อนครับชัยพล
4: ช่วงตรงเกมมิไทยนี้พอตั้งหลักได้แล้วก็คลองบอลเหนือกว่าพม่าเลยครับ
3: ช่วง 5-6 นาทีแรกนี่แหมตัวเซ็นคลองบอลเป็นรองนะครับตอนนี้ก็เริ่มตั้งล้ำได้ครับพิชาครับเล่นสั้นๆกับวรชิตมาที่สารัตขยับช่วยกันต่อบอลกันดีนะครับตรงกลางนี่วันนี้นี่เน้นตัวที่ออกบอลสั้นและขยับช่วยกันเนี่ยสารัตวรชิตพิชานี่เรียกว่าแนวนี้ทั้งสิ้นนะครับก็เน้นของบอลเลยครับตรงกลางมงต่อเข้ามาในเกี่ยวลูกนี้จะโฉบแหมชวันวิทย์ไม่ถึงครับเจฮานาฟียังเก็บได้คืนมาแต่ว่ายาวไว้หน่อยครับโดนเมียนมาตัดไปแล้วสาดออกขวาไปเลยครับลูวินมองให้มาข้างในยังเร็วไม่ได้นะครับเมียนมากลับมาตั้งกันใหม
4: ่คือเมียนมาก็ต้องเร่งเอาประตูตีเสมอครับถ้าอยากจะลุ้นเข้ารอบครับ
3: ต้องชนะนะครับเมียนมานี่ไม่มีทางเลือกครับต้องบุกโดนรุมแล้วครับยังได้นะครับออกไปทางขวาครับซาคันมินให้มาเปิดติดครับว่าเนียบทองคานนะครับหมายเลข20ครับเป็นจังหวะครองบอลของเมียนมานะครับเจนเชียลินออกไปขวาช่วยคันมิน นี่มารับบอลรับชิงแล้วจะเปิดเข้าในครับยังติดนะครับไทยยังช่วยกันสกัดเอาไว้ได
4: ้ช่วยคนอดทนครับที่ไปบล็อกลูกเปิดของเมียนมาทางขวาครับภาพช้านี้ย้อนให้ดูจังหวะพันศาได้หมดแต่บอลนี่เบาไปเข้ามือผู้สาประตูครับ
3: มันไม่ได้กระโดดขึ้นนะครับบอลมันมาระดับศีรษะแล้วก็ไม่ได้สะบัดด้วยครับเหมือนก้มลงไปมองเฉยๆบอลน้ำหนักมันเลยเบาปุ่มยาวมาเลยครับสวยครับมินเข้ามาในเขตโทษโดนมงสกัดไว
4: ้โอ้พม่าพอได้ครองบอลบุกก็ทำได้ดีเหมือนกันครับ
3: เดี๋ยวมาเลเซียนำแล้วนะครับ 1-0 โอ้โหน่าจะเป็นกุนลานหรือเปล่าครับกองจับมาแวบๆนำฟิลิปปินส์แล้วนะครับ 1-0
4: เราเป็นปรวิจันกุนลานครับยิงประตูให้กับมาเลเซียขึ้นนำแล้วครับที่เกมที่กุลาลัมเปอร์ครับนาทีที่18
3: โอ้เติมมาเสา2ครับแล้วมงเข้าหน้าต่างเสาไกลไปเลยครับกุนลาน
4: ถ้าจบแบบนี้ก็ไทยกับมาเลเซียจะจูงมือเข้ารอบครับแล้วไทยก็จะเป็นแชมป์กลุ่มครับ
3: โอ้นักเตะเมียนมาตอนนี้นี่หน้าตาเนี่ยเครียดกันหมดนะครับกองจับมาที่เม็ดของคานนะครับหมายเลข20อุซาม่าครับทุ่มทางซ้ายเจฮานาฟีมามะนะครับดาวรุ่งจากพิธีประจวบ FC ครับจริงๆในทีม U23 นี่ก็ยังไม่ถึงกับตัวหลักนะแต่ว่าก็อย่างว่าครับทีมชุดนี้นี่มันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับ
4: ก็ผลงานดีกับประจวบเมื่อซีซั่นที่แล้วครับ
3: เป็นโอกาสของเขาเอาแล้วครับเปลี่ยนมาทางขวาของกอล์ฟเขตโทษนะครับเปิดมาแต่งตัวช้าไปหน่อยครับแล้วเปิดก็โดนบล็อกซะแล้วครับลูกของลวินโมอ่องนะครับ
4: พยายามจะเปิดเข้ากลางเนี่ยเพื่อรออยู่แต่มีพิชัยอุตราครับไอ้บล็อกบอลออกหลังไปครับ
3: ไปดึงจังหวะนะครับพอจังหวะ2นี่พี่ชายเดินชิดแล้วครับเปิดไม่ผ่าน
4: ตรงกลางนี้ถ้าเปิดไปผ่านไปเนี่ยมีตันไปรออยู่ด้วยครับหน้าประตู
3: ซีซั่นที่แล้วนี่ย้ายกลับจากเซลงอกลับมาอยู่กับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ช่วงปลายซีซั่นนี่ไปเจ็บนะครับพี่ชายเอาครับเตะมุมของเมียนมาครับทางขวาเปิดโค้งเข้ามาเสาแรกครับโอ้โหยังมงสกัดทิ้งเอาไปได้บอลกลับไปใหม่เปิดเข้ามาคราวนี้นี่มงสกัดทิ้งออกมาข้างหน้าจะโตชวันวิทย์ครับโดนเตะหงายท้องไปแล้วครับผู้สินไม่ว่าอะไรเข้าที่บอลนะครับเปิดเข้ามาใหม่ลุยมอง

0: ต้องดึงจังหวะหน่อยครับทีมชาติไทยขอบอลในแดนกลางนะครับสารัตชี้ให้เพื่อนขยับวรชิตแม่วันนี้ได้บอลเยอะทีเดียวครับในช่วงต้นเกมคืนมาที่ทอมเบียดึงให้เมียนมาขึ้นมาไล่นะครับเปิดพื้นที่ข้างหลังพิชาคืนมาทอมเบียไปที่พันษาพันษาให้ขึ้นหน้าไปครับชัยพลนี่ครับก็เมียนมาไม่ขยับขึ้นมาไล่ก็ข้อบอลในแดนตัวเองนะครับยังไม่มีช่องสลับยาวครับลูกนี้เปิดข้ามมาถึงด้วยเอาละครับเก็บลงได้นะครับแต่ว่ามันจะไปข้างหน้าเร็วไม่ได้นะครับนฤบดินทร์ต้องคืนก่อน
1: เราก็พอนำแล้วก็เน้นคลองบอลครับต้องระวังเรื่องสภาพสนามด้วยครับอาการบาดเจ็บด้วยครับ
0: พรรษาให้ใกล้ๆครับสารัตนี่เจ้าของแชมป์รายการนี้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ4สมัยนะครับสารัตนี่ไม่มีใครที่แหมคุ้นเคยกับรายการนี้มากไปกว่าเขาอีกแล้วจบตังค์เอาครับไทยขึ้นมาทั้งว่ามาแทงให้ลูกนี้จะให้นฤบดินทร์ครับแรงไปหน่อยครับบอลชิดลูกหลุดออกข้างไป
1: ใช่ให้ดูจังหวะเมียนมาได้ลุ้นครับจากการยิงไกลของลิมอ่องนะครับโอ้ยิงไกลแต่บอลเนี่ยคือทิศทางเนี่ยเข้ากรอบแต่เปาไว้คร
0: ับ เนี่ยที่มันหวาดเสียวคือมันตกพื้นแล้วมีกระดอนผิดจังหวะนิดนึงครับแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนทางนะครับกำพลก็ยังไม่พลาด20นาทีผ่านนะครับไทยนำ 1-0 ตอนนี้นี่แฟนบอลฝั่งอาจารย์ฝั่งตรงข้ามที่กล้องตั้งนี่เริ่มแน่นแล้วนะครับชั้นล่างโอ้แต่ว่าแผนไปทางซ้ายนี่เมียนมาทั้งนั้นเลยทุกค
1: นเรียกว่าเต็มเลยครับโซนนั้นของแฟนทีมเยือน
0: วินเนียงตุนยังแผลงลิ้นไม่ออกนะครับทำเสียจุดโทษไปแล้วของหน้าตัวเก่งของเมียนมาเขา
1: แต่วันนี้เมียนมาก็ไม่ได้มาเน้นตั้งรับครับก็พร้อมที่จะมีโอกาสเลยก็พร้อมที่จะเปิดเกมสู้ไทยเหมือนกันครับ
0: พยายามจะเพรสนะครับไม่ก็ต้องเอาบอลกลับมาคล้องให้เร็วที่สุดนะครับเมียนมาทางเลือกมีจำกัดนะครับในสถานการณ์พิชาโดนรุม2ครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่มของเมียนมาครับดูเมียนมาแต่ละคนนี่ปึ๊กจริงๆไวลินอ่องนี่กล้ามหน้าอกเป็นแผงเลยครับลูกทุ่มทางซ้ายนะครับเนี่ยฝนคานทุ่มมาคืนไปตั้งกันใหม่ด้านหลังโซโมจอนี่ก็อีกหนึ่งนักเตะในไทยลีกนะครับเล่นอยู่กับอุทัยธานีจะเล่นกับช้างป่าห้วยขาแข้งมีสมจเล่นแบ็กนะแต่ว่าในทีมชาตินี่เล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับ
1: นะครับเป็นช่วงเวลาของเมียนมาได้ครองบอลบ้างครับ
0: สมจทางขวาครับชเวคันมินไทยลงไปรับในแดนตัวเองกันแน่นนะครับข้อบอลสร้างจังหวะกันใหม่ไปไม่ได้ครับคืนไปที่ซินยีอ่องเลยเปิดยาวครับเอาละครับลูกนี้แหมยังดักได้อุชมาแต่ว่าตรงกลางนี่เป็นเมียนมาเก็บได้นะครับเนียดกองคานหยอดเข้าไปได้เกตโทษยังโดนดักเอาไว้สารัตนะครับดักแล้วให้ง่ายๆมาครับที่ชวันวิทย์หมุนหนีรอบนึงเยี่ยมครับจังหวะนี้
1: เหมือนหลอก2คนแล้วชวันวิทย์เอาตัวรอดได้ดีคร
0: ับ ทำให้ได้ครองบอลต่อเนื่องนะครับไม่เสียบอลในแดนตัวเองบอลอยู่ที่พิชาแล้วรุ่นบดิน
1: แป๊บเดียวนี่เกมกำลังจะผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับ
0: แต่ว่าเอาจริงก็คือนอกจากจังหวะที่เราได้จุดโทษแล้วเราก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสสร้างสรรค์เกมเข้าไปจบสกอร์เหมือนกันนะครับพิชาช้าไปหน่อยครับโดนลุม3เสียบอลเกมรุกก็ยังไม่ถึงกับเป็นชิ้นเป็นอันนะครับ
1: คือถ้าไม่นับรูปจุดโทษนี้จังหวะโอเพนเพย์นี้เรายังไม่ได้ลุ้นเลยคร
0: ับ ครับวินมองครับทางขวาท้าดวลกูชมาวินรอเพื่อนเติมมาแล้วครับช่วยคันมินทางขวานะครับสุดเส้นหลังมีพื้นที่มีเวลาแต่ว่าช้าครับโอ้โห

0: ดนวิ่งมาปิดนะครับน่าจะเป็นชัยพลนะครับที่วิ่งมาบล็อก
1: จังหวะชเวคันมินพาบอลมาเส้นสุดเส้นหลังแล้วเปิดตรงกลางเนี่ยมีเพื่อรออยู่แต่ไม่ผ่านผู้เล่นไทยครับ
0: กล่องจับมาเจฮานาฟีหรือเปล่าเมื่อสักครู่นะครับลงมาช่วยบล็อกเนี่ยแต่ว่าเป็นเตะมุมของเมียนมานะครับต้องสั่งประกบตัวกันให้ดีครับกำพลกดเปิดนี่เป็นเม็ดของคานนะครับหมายเลข20เปิดโค้งเข้ามาหน้าประตูครับกำพลโชคออกมาแถว2วรชิตเสยเอาไม่ไปไหนครับชนกระบายชวันวิทย์สุสินให้เล่นต่อเลยครับเมียนมาได้เปรียบเม็ดของคานสับมีชัยพลบังนะครับเม็ดของคานต้องคืนแล้วเปิดจังหวะแรกเข้ามาเคลื่อนโป่งลูกนี้มาโดนไม่เต็มครับเมียนมาบอลไหลมาออกมุมธงเลยครับโอ้โหขึ้นไป4คนนะครับเมียนมาเมื่อสักครู
1: ่โอ้จังหวะได้ลุ้นของเมียนมาครับบอลเปิดจากริมเส้นด้านขวาเปิดมาโอ้โหได้หม่งจังหวะนี้บอลเนี่ยหม่งไม่ดีครับออกข้างไปเลยครับ
0: โอ้คนหม่งเนี่ยเป็นโซโมจอนะครับแต่ว่าข้างหลังเขาเนี่ยมีทันปลายนะครับถ้าปล่อยทันปลายหม่งนี่น่าจะเต็มๆกว่านี้ครับโซโมจอหม่งก็โดนบางไปครับโอ้เมียนมาเนี่ยขึ้นไป4คนกองหลังไทยเหลือ3คนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเกือบไป
1: โอ้แล้วตอนนี้เมียนมานี่ได้ครองบอลต่อเนื่องครับ
0: จอมินูครับหมุนม้วนแล้วก็คืนกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่แดนหลังช่วยคันมินมาเลไป 2-0 แล้วครับเดี๋ยวดูก่อนใช่เปล่าเอายังยังไฮไลท์ไฮไลท์โทษโทษโทษแหมหลอกหลอกแค่นี้เมียนมาบอกแค่นี้ก็ช้ำแล้ว
1: แฟนบอลเมียนมาเยอะจริงๆครับ
0: ไทยพยายามจะเคาะบอลโอ้พิชาไปรอครับโดนเตะลูกนี้แล้วไม่ฟาวด้วยอ้าวแล้วหนีไปได้ครับคลิกหนีไปได้เอาละครับแล้วโดนเตะยังไปต่อครับโอ้โหวินยังตูนเปิดเข้าไปครับทอมเบียยังดักได้โอ้ลูกแข็งแกร่งเมียนมานี่อย่าไปล้อเล่นนะครับ
1: เมื่อกี้นี่2คนเราเอาไม่อยู่ครับเวียนตุนแต่จังหวะเปิดสุดท้ายนี่เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องระวังครับยิงเงินตุนนี้นัดที่แล้วยิงแอตติกมาด้วยครับ
0: ครับในประวัติศาสตร์นี่แม่ยุคบทยุคเก่าก่อนนี่ไทยกับเมียนมานี่คู่คลาสคู่แค้นนะครับก่อนจะเป็นเวียดนามนี่ดวลกับเมียนมามาก่อนเอาเจนาฟีดลุยครับแม่ไม่มีใครเลยครับเพื่อนข้างหน้ายิงเองก็หมดแต่ว่าฉลับนะครับเป็นลูกเตะมุมฉลับโซโมจอออกไปครับ
1: จังหวะพาบอลลากไปหน้ากรอบแล้วมีช่องก็ลองยิงอยู่ลองยิงครับแต่ว่าฉลับออกหลังไปคร
0: ับ สถิติขึ้นมาครับจอมินูกัปตันทีมของเมียนมานะครับผ่านบอลเข้าเป้า11ครั้งนะครับคิดเป็น 90% ทีเดียว
1: ไทยได้เต็มตรงขวาครับเต็มหมงนี้แล้วนี่พันษาได้หม่งด้วยครับ
0: ประกบอยู่กับโซโมจอนะครับพันษาเจนาฟีนี่ก็มีได้รับการดูแลจากช่วยคันมินครับ
1: ประกบติดเลย
0: ดูแลเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งสารัตนะครับจะเปิดโค้งหนีประตูนะครับสารัตเปิดด้วยขวาปกตินี่น้ำมันแรกๆนี่จะเป็นชัยพลนะมุมนี้สารัตเปิดเข้าไปครับได้หม่งด้วยครับโอ้โหแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับลุงหม่งอุสมาเทียงคาม
1: ได้เทคตัวหม่งโล่งๆครับอุสมาเทียงคามแต่ว่าบอลเนี่ยไม่เข้ากรอบครับหม่งคือโดนต้องย้อนกลับมาหม่งครับเลยคุมทิศทางได้ไม่ดีครับ
0: จังหวะบอลโดนศีรษะนี่คือตัวตกลงมาแล้วครับนี่ประเดิมทีมชาติชุดใหญ่ในเกมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้เองนะครับสำหรับอุชมาได้โอกาสลงเล่นต่อเนื่องทีเดียวนะครับสลับกันเล่นกับวันชัยนะครับคนละ2เกม
1: เกมผ่านครึ่งชั่วโมงแรกครับไทยออกนำเมียนมาอยู่1กับ0ครับจากลูกจุดโทษของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับ
0: เมียนมาเซตเกมขึ้นมาจากแดนหลังนะครับเม็ดของคานวางยาวออกไปขวาเอาครับลูวินมองก้มหน้าเปิดติดบล็อกอ้าว ได้เป็นแฮนด์บอลครับแต่ว่าแหมลุยบออ่องบอกได้บอลแล้วกำลังจะลากถึงเส้นหลังนะครับภูสินเป่าซะก่อน
1: จังหวะเปิดของลวินบออ่องไปโดนมืออุสมาครับตดบอลเนี่ยฉลับกำลังจะเล่นต่อแต่ภูสินเป่าฟาวครับ
0: มือสะบัดเลยครับอุสมาลูกนี้คือตอนแรกก็ซ่อนมืออยู่ข้างหลังดีๆนะพอขยับเข้าไปจับบล็อกกับมือมันเด่ขึ้นมาแบบเรียกอะไรสัญชาตญาณ
1: จังหวะตกใจครับแต่ลาวินมองนี่แกยั่วเลยครับพุทธศิลป์เป่าฟาวกำลังจะได้เปิดแล้วเมื่อกี
0: ้ครับใช้คำว่ามือมันเด่มาได้ไหมต้องใช้คำว่าอะไรวะ
1: มือมันเด่มากเลยพี่ถูกแล้วเอาเมียนมาได้ลุ้นฟรีคิกริมเส้นครับหน้าปากกับตัวนี้เพื่อนรอนเทียบเลยคร
0: ับได้น้ำพึ่งมะนาวให้ช่วย
1: พูดถึงจังหวะลูกเปิดของเมียนมานี่อันตรายครับ 2-3 จังหวะก่อนหน้านี้นี่ได้ลุ้นตลอดครับ
0: คือมีตัวขึ้นในกรอบเขตโทษเยอะนะครับเมียนมาเนี่ยเอาดูครับลูกนี้เปิดเข้ามาเนี่ยอยู่ในกรอบเขตโทษกัน4คนแต่ว่ากำพลอ่านดีครับลูกเดียวมาคว้าได้แล้วคว่างเร็วเลยครับออกซ้ายแล้วเกมต่อมาเอาครับแทงลูกนี้ถึงด้วยครับแล้วเก็บได้ครับชานาฟีโยกทีนึงเอาเป็นชวันวิทย์นะครับขอไปชวันวิทย์เอาตัวครับลากผ่านเข้าเขตโทษปาดเรียกเข้ามาครับโอ้โหมันไม่ฉลับซะก่อนแล้วก็เฮียนเซยลินก็เตะทิ้งไม่ออกด้วยโอ้โหชวันวิทย
1: ์เอาชนะพุทธคุดตัวกบได้ดีครับชวันวิทย์แต่จังหวะเปิดเนี่ยไปติดบล็อกครับ
0: ไม่มีเกรงเลยครับตัวนี่กระชากหนีดื้อเลยครับเมื่อสักครู่เกือบได้เรื่องเห็นมากขึ้นมาครับจ่ายฝากที่ตันเปียงโดนลุมไม่ฟาวครับลูกนี้แม่ตันเปียงบอกโดนเตะไม่เห็นเลยเนี่ยจันแทบไม่มีบทบาทเลยครับหมายเลข9ปิชาข้ามมาให้นฤบดินทร์ครับตั้งกันใหม
1: ่จริงๆไทยเรานี่ก็แทบจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูเลยพี่หยองถ้าไม่นับลูกโทษครับ
0: คือยังไม่ค่อยมีโอกาสจบอะครับเมียนมานี่มีโอกาสจบน่าจะมากกว่าเรานะถ้าดูสถิติดูตามสายตาตรงนี้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของบอลอะไรก็ใกล้เคียงเอาแทงทางขวาครับนฤบดินไปแล้วกุศินยังไม่ยกนะครับนฤบดินเปิดพุ่งเข้าไปครับสินยี่ยี่องโชคแต่ว่ามีธงขึ้นไปแล้วครับ
1: ล้ำตั้งแต่จังหวะที่นฤบดินวิ่งหัวแหลมมารับบอลแล้วครับ
0: ให้ช้าไปหน่อยนะครับจังหวะนี้เนี่ยแหมพอชะงักนี่เพื่อนถลำไปแล้วครับพี่ชา
1: ฮัสซันก็เสียดายครับลูกนี้ยังอยากได้ประตูเพิ่มอยู่ครับเพราะ1ประตูนี้ก็มีโอกาสจะเก็บผลชัยชนะไม่ได้เหมือนกันเพราะเมียนมานี่อย่างน้อยต้องตอนนี้ต้องยิงคืนให้ได้ครับเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปครับ
0: คุณทีมชาติไทยมานี่ยังไม่แพ้ใครนะครับแอนโทนี่ฮัสซันคือถ้าว่ากันตามเป้าหมายเนี่ยก็ต้องถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าหลายเกมเนี่ยแหมแฟนบอลบอกไม่ค่อยเข้าตาครับแต่ว่าก็ต้องว่ากันไปครับอยู่ที่ผลงานสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวตัดสิน
1: เมียนมานี่แข็งหลังนี่ดันมากลางสนามเลยคร
0: ับ โอ้ยให้มาตำหนักขาดนะครับเย็นเชียรินแต่ว่ายังเตะอัดชวันวิทย์ออกไปครับเป็นลูกทุ่มนะครับทางซ้ายเมียคนคานทุ่มเข้าไปในเกตโทษบอลตกแหมทอมเบียมีผลักหน่อยๆแล้วงัดกันลูกที่โอ้โหโดนศอกปั๊มอีกทีเอาแหมไม่ฟาวนะครับผู้สินไอเล่นต่อเลยครับเมียนมาออกไปทางขวาโจเข้ามาของข้างในครับจับลูกนี้แหมแรงไปหน่อยครับกดยิงเลยโอ้แล้วสุดท้ายไปฟาวครับลูกฟีดด้านของหมายเลข20นะครับเมียดของคัน
1: ไปทำฟาวใส่พิชาผักเลยคร
0: ับ เจ้าเขนก็รออยู่แล้วครับลูกทีดีพร้อมทิ้งตัวอยู่แล้วครับมือแตะปั๊บก็คว่ำเลยครับได้ฟาว
1: เห็นมาข้างหลังนี้พิชานี่เก่งตัวรอเลยครับพูดแต่ฝนก็ยังตกลงมาเรื่อยๆครับที่ราชมัง
0: แต่ตกแบบว่าอย่างนี้นี่โอเคครับสนามน่าจะพอรับได้อย่าให้หนักไปกว่านี้ครับนี่ยังกำลังพอดีโอ้โหชนเข้าไปครับทอมเบียครับโอ้โหบอลตกเป็นของเมียนมานะครับเก็บได้ วินเนียงตูนเปิ

0: ตีตีครับตันเปลี่ยนข้างหน้านี่ไม่ได้บอลเลยสาดมาโอ้โหมีเจียนาฟีไล่ไปครับเกือบได้เหมือนกัน
1: เห็นไหมนี่พอได้บอลนี้มองขึ้นหน้าเลยครับเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
0: จอมินูครับออกขวามีลุยมองไปเรียกบอลนะครับรับบอลมาให้มาตรงกลางจอมินูงัดลูกนี้จะให้ลุยมองครับไม่ได้โอ้โหที่สกัดท่ายากมีลูกผ่านโผล่ครับงัดกันมาไขว้อีกทีเอาครับไทยสวนให้มาชัยพลสารัตแตะต่อเอาครับแต่ว่ามันไม่เร็วแล้วครับต้องกลับไปตั้งกันใหม
1: ่เห็นไหมพอเสียบอลก็ลงไปแพ็กเกมรับกันเร็วเหมือนกันครับ
0: พิชาพิชาโดนเตะ1เตะ2ผู้สินเปล่าครับดีครับแต่มีเตะ3เลยเดี๋ยวเดือดครับ
1: เมื่อกี้เตะ2นี่พิชาก็เริ่มหันมามองคอนแล้วครับโอ้จังหวะภาพช้าใช่พลอดทนครับกระโดดฟาดเลยครับจังหวะเคลียร์หูแล้วลงพื้นเจ็บด้วยครับ
0: จังหวะแบบนี้ชัยพลชัยพล
1: ทุ่มเทสุดๆแล้วชัยพลทัวร์นาเมนต์นี
0: ้วันก่อนขับรถไปฟิวเจอร์พาร์คเห็นแกเดินข้ามมาจากโรงแรมไปซื้อกาแฟอยู่เดินข้ามถนนเพื่อขับรถชนนะสิ
1: ไม่ได้พี่ออก
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับไม่ได
0: ้เดินมากับพิชิตชัยมั้งวันนั้นเดี๋ยวไปทำธุระฟิวเจอร์พาร์คพอดีครับผ่านหน้าโนโวเทลตัวจริงตัวติดเดียวเลยครับชัยพลเนี่ยตัวไม่ใหญ่ว่าลูกขยันนี่เหลือเกินครับ
1: เมนนี้นี่ได้รับคำชื่นชมมากครับชัยพลอดทน
0: เมียนมาขึ้นมาทางขวานะครับตานเปียงตานปายชอบเรียกเป็นตานเปียงอยู่เลย
1: ตามสาวนี่เหมือนจะตานเปียง
0: เ
1: ลย
0: เหรอมัน PAING นะ
1: ครับ
0: เออฝรั่งเปียงอะเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยดิ
1: ครับฝั่งนี้น่าจะเหมือนจะเปลี่ยนนะพี
0: ่เออเปิดข้าวไว้ในเขตโทษมงไม่ถึงครับแหมเมียนมาบอลออกหลังไปครับเป็นเตะจากประตู
1: จังหวะเข้าบอลหนักของเมียนมาเราก็ต้องระวังด้วยเพราะแหมสภาพสนามด้วยครับ
0: คือจังหวะเราจะสวนนี่เขาเตะแน่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องลูกหนักแน่นลูกเข้าบอลโหดๆนี่บอลอาเซียนนี่ไม่ต้องห่วงเตะกันทุกดอกอยู่แล้ว
1: พี่น้องกันพี
0: ่ไม่เคยเห็นมองกันเป็นพี่น้องสักทีเวลาเตะบอลกันเนี่ย
1: ส่วนผลอีกคู่นี่ก็มาเลเซียยังนำฟิลิปปินส์อยู่1-0ครับ
0: เห็นมาขึ้นมาทางซ้ายบ้างนะครับวินเนียงตุนวินเนียงตุนฝากข้างในยังพลิกไม่ได้ครับคือมาตั้งใหม่จอมินูส่วนโมจอครับเติมขึ้นมาทางขวาช่วยคันมินส่วนโมจอให้มาจอมินูนี่เป็นตัวบังกำหนดจังหวะเกมในแดนกลางเลยครับกัปตันทีมครับจอมินูนี่เล่นอยู่ในลีกมาเลเซียนะครับกับตรังกาดูเสียบอลให้ไทยไว้นะครับเอาจับยาวลูกนี้ชวันวิทย์โดนปั๊มเสียบอลไปครับ
1: โอ้กลายเป็นเล่นไปเล่นมานี่ผมเห็นมากก็ไม่ได้เป็นรองเขาเยอะเท่าไหร่ครับ
0: ตัดบอลกลับมาคืนมาได้เร็วนะครับเรายังสวนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับในช่วงสัก15นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเยนเซลินครับให้มาโซโมจอนี่สลับซ้ายขวากันเลยนะครับผู้เซนเตอร์ให้ไปตรงกลางโซโมจอให้ไปเฮียนเซลินมีสวยคันมินนะครับอยู่ใกล้ๆเรียกบอลให้ขึ้นหน้าไปวาลินองเปิดเลยครับลูกนี้แหมฉลับบอลชนธงอ้าวผู้ช่วยเนี่ยตีธงไปทุ่มไปแล้วนะครับแต่บอลชนธงเหมือนจะออกหลังครับเมียนมาฟ้องยาวเตะมุมผู้สินว่าไง
1: สารัตตัวนี้จ่ายบอลไป23ครั้งครับ
0: เป็นบอลสั้นล้วน
1: ๆบอลสั้นล้วนๆลองพาสไม่มีเป็นลูกทุ่มครับเมียนมา
0: ทุ่มยาวเข้ามาในเขตโทษนะครับมงสกัดลูกนี้บอลกลับไปใหม่สุขันมินหนุนโด่งกลับมากำพลคว้าสบาย
1: เมียนมาวันนี้ก็พยายามจะใช้บอลโด่งแต่ก็ยังเล่นงานแนวรับไทยไม่ได้ครับกำพลวันนี้ยังไม่มีข้อผิดพลาดครับ
0: โอกาสยิงกันน้อยนะครับคู่นี้นี่แม่เกมมันตึงเครียด
1: ลูกเกมนี่คล้ายๆเกมที่ไทยเจอฟิลิปปินส์อย่างนี
2: ้เออ
1: แต่วันนี้ดีที่เราได้ประตูขึ้นนำเร็วครับ
0: เหมือนวันกับมาเลด้วยคล้ายๆกันเลยเกมมันไปเรื่อยๆนะครับอืดๆแต่ว่าวันนี้เรามีประตูเร็วครับวันกับมาเลเราก็ได้โทษไหมครั้งแรก
1: ใช
0: ่คล้ายๆกันเลย
1: ภาพนี้จำนี้จอห์นเอลสันกุนซือเมียนมานี่ก็เคยเจอทีมชาติไทยมา2ครั้งครับตอนคุมเกาหลีเหนือก็แพ้ครับแล้วก็เจอกับฮ่องกงเราก็ชนะมาได้เหมือนกัน
0: ขึ้นทางซ้ายครับทีมชาติไทยลุยขึ้นมาเองยกจากข้ามลูกนี้ครับแหมติดนิดเดียวครับลูกตะลุยของอุซาม่าแล้วก็ไม่ได้ทุ่มด้วยนะครับบอลสุดท้ายนี่มาโดนเราออกนั่นแหละครับสกัดแล้วบอลลอยขึ้นมาโดนหน้าขาอุซาม่าออกไปครับช่วยกันมินจากจะบุกไม่ขึ้นแล้วนะครับไทยเน
1: ี่ยฝนนี่เริ่มดูเริ่มปล่อยหนาเม็ดมากขึ้นเนี่ยมากก็ยังไม่ได้เล่นครับเล่นไปตามเกมอยู่ครับ
0: เกิดมาตั้งกันครับที่จอมินูเปลี่ยนเซียลินครับให้มาโซโมจอทางซ้ายมีรออยู่นะครับขยับมาขึ้นมาแล้วครับเม็ดฝนคานชนเข้าไปเป็นบอลสุดท้ายไปโดนเมสฟอร์ดคานออกครับ
1: เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วง5ทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับโอ้ครับแฟนบอลไทยนี่ก็โซนชั้นล่างสุดนี้ก็เต็มเหมือนกันนะพี่หยอง
0: พี่ว่าประมาณนัดแรกอะไรประมาณเดิม
1: แรกครับ
0: อาจจะบวกวันนี้อาจจะตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยก็บวกแฟนบอลเมียนมาเข้าไปแหละเครียดเลยครับจอห์นแอนเดอร์เซ่นก็ต้องชนะครับเป็นอื่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเนี่ยเข้า5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับแล้วกลายเป็นตามหลังอยู่นะครับในรูปเกมที่จริงๆแหมมันไม่ควรเสียประตูดึงจังหวะหลอกสวยครับอ้าวพิชาครับทางขวาพิชาดึงจังหวะรอนิดนึงข้างหน้านี่เจนาฟีกับชวันวิทย์เงยหน้าขึ้นไปนี่แหมชุดสีขาวๆนี่ล้อมไปเต็มไปหมดนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เปรียบเลยครับจะให้ขึ้นหน้าไปก็ไม่ได้ครับต้องวนกันมาทางหลอกสวยครับลูกนี้แทงชัยพลมาล้มไปซะก่อนโอ้โหเจนาฟีครับไปลื่นซะก่อนเสียบอลให้เมียนมาแล้วขึ้นแล้วทางขวาครับตายแล้วครับทางขวาสวยคันมินเปิดหักเข้ามาอย่างดักได้ครับพันษา
1: เปิดเข้ามาไม่ดีครับสวยคันมินมีพันษาดักไว้ได้ครับ
0: แต่ว่าเปิดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้ตรงเพื่อนนะครับตันเปียงนี่ก็ขยับขึ้นหน้าไปแล้วครับบอลมาย้อนหลังสวยคันมินแบ็คขวานี่เติมสุดเหมือนกันนะครับแบ็คจากย่างกุ้งซิตี้
1: เกมเหลืออีกไม่ถึง5นาทีครึ่งแรกแล้วดูน่าจะทดไม่เยอะเลยครับเกมนี้ไหลลื่นจริงๆช่วงครึ่งแรกวันนี
0: ้โดนไล่เข้ามุมอับแล้วครับไทยที่มุมธงทอมเบียจะเตะยัดไม่โดนครับเสียทุ่มครับกลายเป็นต้องลงมาตั้งรับกันต่อครับไทยไปครองบอลหลายจังหวะในแดนตัวเองนี่โดนบีบทันทีเหมือนกันนะครับเมียนมานี่ภูมิยาวเข้าไปในเขตโทษครับโดนเตะทิ้งออกมาโซโมจอดักไว้ไปเองครับโซโมจอแบ็คเก่าอยู่แล้วโซโมจอลุยครับแหมโดนแย่แล้วบอลเก็บได้ครับวรชิตวรชิตแหมข้างหน้าขยับน้อยวรชิตต้องฝากก่อนชวันวิทย์ก็โดนลุมเลยครับโอ้โหจ้องอยู่แล้วครับ
1: ประกบเข้ามาแย่งบอล2คนแล้วเมียนมา
0: โอ้โหไวลินอองในต้นขายังกระซุง
1: โอ้โหปึ๊กจริงๆครับไวลินออง
0: กางเกงนี่แทบระเบิด
1: ได้ฟิตพี่ได้ฟิต
0: แล้วอย่างกับพี่พบอ่อนโมเอาเมียนมาขึ้นทางขวาครับเปิดติดบล็อกโอ้โหโอ้โหมีพื้นที่มีเวลานะครับลูกนี้เนี่ยแต่ว่าลวินโมอ่องครับเปิดติด
1: สมาชิงคานเขาบอกบอกไม่ทันครับ
0: โอ้จากไทยเนี่ยบอลมาถึงมิดฟิลด์แต่มันไปข้างหน้าไม่ได้อะครับต่อไม่ติดซะแล้วครับมิดฟิลด์กับแนวรุก
1: จะไปใช้บอลโยนยาวแนวรุกเราก็วันนี้เขาใช้แนวตัวเล็กด้วยครับ
0: ครับคือพอวรชิตเอ้ยพิชาได้บอลเนี่ยหันไปข้างหน้าเนี่ยไม่อยู่ในตำแหน่งได้เปรียบเลยครับตัวผู้เล่นเสียเปรียบก็ต้องวนนะครับนารุบดินครับเปิดติดสกอร์นำก็จริงครับแต่เชื่อว่าพักครึ่งเนี่ยตัวนี้สั้นนะจะต้องติวเข้มๆเลยครับ
1: เปอร์เซ็นต์การคอมบอลขึ้นมานี่เมียนมา 51% ครับไทยนี่49แล้วโอกาสลุ้นประตูเนี่ยฝั่งละ4ครั้งเท่ากันครับของไทยนี่ส่วนใหญ่เป็นลูกหม่งนะพี่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ย
0: ครับ
1: โอเพ่นเพย์นี่แทบจะยังไม่ลุ้นได้ลุ้นเลยครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บกับครึ่งแรกเดี๋ยวดูว่าทดเกียร์ดีครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็มาเลเซียยังนำฟิลิปปินส์อยู่1-0ครับเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วเหมือนกันครับบอลดูการสนามครับนรบดินทุ่มมายังเล่นสั้นๆครับไทย
0: อ้าวโดนดึงครับแหม
1: โดนเตะเลยครับนรบดิน
0: ยิงยังตุนนะครับไม่ให้ได้ลูกดินผ่านครับตด2นาทีเท่านั้นเองครับอ่าพอท่วม
1: ๆครับเกมก็หยุดน้อยครับในช่วงแรกทด2ทีครับที่ราชมัง
0: มาครับไทยขึ้นมาสารัตวางมานรุบดินทางขวาเคยโทษเอาหลุดเข้าไปครับนรุบดินหักมาตรงกลางยิงติดล็อกครับชวันวิทย์โอ้โหตรงจุดโทษพอดีเลยครับเราโอ้จังหวะนี้ไปฟาวโอ้โหชวันวิทย์ได้กดลูกนี
1: ้โอ้จังหวะนรุบดินแตะหลอกผู้เล่นเมียนมาเข้ากรอบเขตโทษสวยแล้วจ่ายเข้ากลางมันเนี่ยชวันวิทย์ไปเลือกจับบอลก่อนนะครับเลยจังหวะ2ยิงก็ไปติดบล็อกครับ
0: จังหวะเมียนมาจะโตนี่พี่ชาไปตัดฟาวไว้ก่อนนะครับฟาวจอมินอู
1: โอ้โหจังหวะนรุบดินรับบอลลงพื้นแล้วแตะผ่านไปเมียนมาแล้วจ่ายมาชวันวิทย์เนี่ยโล่งๆแต่ยิงติดบล็อกนะครับ
0: คือบอลยาวจากสารัตมาครับให้นรุบดินเนี่ยจับจังหวะแรกลงแล้วเมียดโฟนคานนี่เข้าบอลพรวดนะครับเตะไม่โดนครับนรุบดินก็เลยได้หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษหักมาแต่ว่าแหมชวันวิทย์จบไม่สำเร็จลูกนี้ยัง 1-0 นะครับไทยยังนำครับแหมถ้าครึ่งแรกเป็น2นี่เราแหมครึ่งหลังนี่หายใจโล่งยิ่งกว่าทาวิกวาปรับ
1: คือใครครับอ๋อทาวิก
0: อ้าวลูกนี้เป็นมากลูกเข้าไปครับจอดๆสัตว์ลูกนี้ชนคานครับโอ้โหแล้วกองหลังเราสกัดกันพลาดนะครับลวินโมอ่องครับลูกเข้าไปยิงซ้ายลูกนี้จูบคานเต็ม
1: ๆโอ้ยเกือบโดนครับทีมชาติไทยในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกจังหวะยิงของลวินโมอ่องจ่อๆบอลชนคานครับโอ้จังหวะบอลทางซ้ายเนี่ยเปิดมาแล้วลวินโมอ่องจับแล้วลากเข้าหาประตูแล้วยิงชนคานครับโอ้โหกำพลนี้หมดสิทธิ์เซฟแล้วด้วยครับ
0: โอ้วิ่งสอดเข้ามาตรงช่องระหว่างนรบดินกับทอมเบียนะครับแล้วสารัตตามไม่ทันนะครับโอ้โหแปนแสกหน้ากำพลไปแล้วครับแต่ว่าสูงไปนิดเดียว
1: คือมุมมันแคบก็เลือกยิงโด่งครับบอลเนี่ยโด่งชนคานนะครับ
0: โอ้เอาครับเมียนมาลุยมาอีกแล้วครับวินยังตูนฝากลูกนี้เสียบยังเป็นของเมียนมานะครับจะเร่งเอาตีเสมอให้ได้ครับตกขึ้นโอ้โหพลีชีพครับลูกนี้ได้เป็นบรรษานะครับกระโดดขวางนี่บอลไม่ออกด้วยเมียนมาลุยต่อครับจอมินูให้มาแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหติดลูกนี้ครับเนียนทองคานบอลยังไม่ออกงงผีงงหลังไปก่อนครับวุฒิสินบอกไม่ต้องเตะมุมครับโอ้โหหมดเวลาครึ่งแรกไปเลย
1: นรุบดินมองออกหลังวุฒิสินเป่าจบครึ่งแรกครับไทยนำเมียนมาอยู่ 1-0 ครับจากจุดโทษของวรชิตเฟรนซี่บำเพ็ญครับ
0: ส่วนเท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวยังมึนอยู่เลยครับเมื่อสักครู่ครับมาพุ่งบล็อกลูกยิงของเมียนมาครับเต็มศีรษะเลยพันษาเหวิบูล
1: จบครึ่งแรกครับไทยนำอยู่แต่รูปเกมเราต้องบอกว่าเมียนมานี่เริ่มทำได้ดีขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับ
0: เกือบตีเสมอนะครับในช่วงทดเจ็บนี่ลวินโมอ่องก็ซัดเต็มๆเลยครับแต่ว่าชนคานก็ถือว่ารูปเกมเนี่ยไม่ได้เหนือกว่านะครับสำหรับทีมชาติไทยครับแต่ว่าสกอร์จากจุดโทษตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยทำให้เรายังขึ้นนำอยู่1-0นะครับ
1: ส่วนผลอีกคู่นี้มาเลเซียก็กำลังจะจบครึ่งแรกครับนำฟิลิปปินส์อยู่ 1-0 ครับคนยิงประตูนี้จากกุนอารันตั้งแต่นาทีที่16ครับ
0: ที่กุลาลัมเปอร์นี่มีนักเตะเจ็บแล้วปฐมพยาบาลนานเนี่ยน่าจะทดกันนานแล้วครับครึ่งแรกเนี่ยไปดูสถิติจากครึ่งแรกของคู่ของไทยกับเมียนมากันหน่อยก็แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่ในเว็บไซต์ยังเป็นทางการของอาเซียนนะก็50-50เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ครองบอลแล้วก็โอกาสยิงเนี่ยเมื่อกี้เขาขึ้นมาเท่าไหร่นะ
1: ฝั่งละ4ครับ
0: ไ
1: ทยเนี่ยเขากรอบ2แล้วก็เมียนมาเนี่ยเขากรอบครั้งเดียว
0: ครับ
1: แต่ในเว็บนี้ขึ้นมาฝั่งละ3นะพี
0: ่ก็น่าจะไปยิงติดบล็อกติดบล็อกอะไรอย่างนี้หรอมั้งนะครับในเว็บเนี่ยขึ้นมาเรายิงเข้ากรอบ2ยิงออกนอกกรอบ1แต่ว่ายิงรวม4ครั้ง
1: แต่ภาพไทยรัฐส่วนเนี่ยบอกว่าฝั่งละ4
0: ก็นะเชื่อเขาแล้วกันไม่เป็นไรฮะ
1: แต่ว่าคอนเนอร์เนี่ยโหค่อนข้างเยอะเลยครึ่งแรกเมียนมานี่เตะไป4ไทย3ครั้ง
0: ครับตัดฟาวกันไม่เยอะนะครับฝั่งละ 3-4 ครั้งใบเหลืองยังไม่มีก็เนี่ยคล้ายๆเกมกับฟิลิปปินส์นะครับที่ตัวหลักที่ออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี้ไปพักเนี่ยเกมอาจจะไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งมากนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูครับว่าครึ่งหลังมันก็มีปัจจัยที่อาจจะทำให้อันเดอร์สันต้องตัดสินใจนะครับในเรื่องใบเหลืองด้วยว่าจะส่งพวกยศกรคคณะเสกสรรธีรศักดิ์ลงมาหรือเปล่านะครับเพื่อจะให้รูปเกมดูดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าก็สกอร์เราก็ยังนำอยู่นะครับก็มีหลายปัจจัยเดี๋ยวต้องดูครับว่าครึ่งหลังแอนโทนีฮัสซันยาวยังไงรวมถึงยอร์แดนในเส้นด้วยนะครับนี่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับคุณซื้อของเมียนมาต้องชนะเท่านั้น
1: ก็สถานการณ์บีบบังคับครับเมียนมาวันนี้แต่ว่าถ้าจบแบบนี้เนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยไทยจะเข้ารอบพร้อมกับมาเลเซียนะพี
0: ่
1: โดยไทยจะเป็นแชมป์กลุ่มครับแล้วก็มาเลเซียจะเป็นรองแชมป์กลุ่
0: ม
1: เดี๋ยวส่วนช่วงท้ายชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปไล่เรียงผลสกอร์ฟุตบอลที่เตะอยู่หน่อยแล้วกันครับก็ตอนนี้มีคาราบาวครับเนี่ยเตะอยู่1คู่ครับอ่ะ2คู่ครับคู่แรกเนี่ยท้ายเกมแล้วก็เครมบิดครับนำบาเน็ตอยู่ 2-1 แล้วก็ควีนปาร์คเรนเจอร์จบครึ่งแรกเสมอกับมิวอล 0-0 ครับผ
0: ม
1: นอกจากนั้นเนี่ยมีทางด้านของบุนเดสลีกา2ครับก็จบแล้ว4คู่ครับไฮเดนฮาร์มวันนี้เปิดบ้านชนะออสนาบุก 4-3 ครับแล้วก็ดัมสตัดเสมอกับโฮสไตน์คีน 2-2 คาสลูครับชนะอาร์เมเนียบิเลเฟล 2-1 แล้วก็มอลเดนเบิร์กครับแพ้ไอทักบอลชไวร์ 1-6
0: ครับ
1: ครับผมนอกนั้นเนี่ยตกหล่นลีกไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้ครับ
0: ก็ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูข้อความกันหน่อยก็แล้วกันนะเกมนะเป็นเซิร์ฟนะก่อนที่จะรวมถึงใน YouTube กับ Facebook ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวปิว
1: ได้มีได้
0: ใช่มั้ยไม่มี TikTok ใช่มั้ยมี TikTok เจ้าเดียวที่งี่เง่า
1: ใช
0: ่อ้าวเดี๋ยวไปด่าเขาอีก
1: อ่ะก็ SMS เนี่ยบอกว่าถามตรงๆครับถ้าผมไปสู่ขอน้องโบกัญญรัตน์เนี่ยค่าสินสอดประมาณเท่าไหร่ครับจากคุณโจผี
0: น้องโบนักวอลเลย์เหรออ ่
1: า
0: โอก็ต้องไปถามพ่อแม่เขาสิครับผมไม่ทราบอะ
1: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวน้องมองลวินเนี่ยเดี๋ยวเขามาคุมเสียงด้านนอกครับอ้าว
0: ใครวะ
1: ต้องรามีไม่ใช่เขาเป็นฟิลิปรามนะพี่พ
0: ี่
1: เจ๋งเนี่ยชอบไปเรียกเขาว่ามองลวิน
0: เอ้า
1: พี่เจ๋งนี่ก
0: ็ชอบตั้งฉายาคนนู้นคนนี้ไปเรื่อย
1: ครับผม
0: ยั่วตุยลำตัวสักที
1: ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยคุณสกายแมนทักทายเข้ามาครับบอกว่าสวัสดีครับพี่หยองพี่เจมแล้วก็คุณพิทพลบอกว่าพี่หยองไม่สนภาคไม่สนใจภาคลีกสวิตลีก้า2เยอรมันบ้างหรอครับ
0: สนครับแต่เขาไม่เรียกครับ
1: เตะกันอยู่นะพี่ช่วงนี
0: ้
1: มีลีกเกาหลีด้วยญี่ปุ่นก็มีพี
0: ่ถ้าเขาเรียกก็ไปฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ยังไม่ได้เรียก
1: แล้วก็บอกว่าคุณอานนท์เนี่ยบอกว่าอยู่บ้านเราแปลกจังไม่มีฟุตบอลฟรีให้ดูดีนะมีFM 99ให้ฟังครับ
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันแล้วกัน
1: ครับแล้วก็บอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับพี่หยอง
0: นะอรุณสวัสดิ์อะไรฮะ2ทุ่มแล้ว3ทุ่ม
1: เขาอาจจะอยู่ที่อเมริกาไง
0: อ๋อครับ
1: เราบอกว่าชอบไฟการ์ดชกไฟการ์ดไฟการชกของเดลาโฮย่าไฟไหนมากที่สุดโชคดีรักษาสุขภาพครับ
0: ผมเหรอ
1: ออสการ์เดลาโฮย่าพี
0: ่ผมนี่เป็นยุคที่เดลาโฮย่าลุ่งๆนี่ผมทันดูพอดีชอบไฟไหนที่สุดถ้าเอาเรื่องความเดือดดุเดือดเนี่ยผมชอบไฟกับไอคอเต้ผัดกันนับ แต่ถ้าไฟที่เดลโฮย่าแบบโชว์แบบฝีมือแบบเนียบๆเลยนะก็ไฟกับเฟอร์นันโดวากัสก็ได
1: ้ครับ
0: โอ้ยหลายไฟครับ
1: เดลโฮย่าเขาเคยเจอกับแมนนี่ปาเกียวไหมพี่
0: เคยไงก็ไฟสุดท้ายในชีวิตก็แพ้ปาเกียว

0: ช่ใช่เหมือน
1: โดนปลาเกียวต่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อยไม่ทันปลาเกียวครับหน้าเนิบบวมไปหมดเลย
0: ปลาเกียวทุกวันนี้นี่ไปสายการเมืองแล้วนี
1: ่โอ้ยยังต่อยมวยอยู่เลย44 45 46แล้วมั้ง
0: กลับ
1: ยังจะชิงแชมป์โลกอยู่เนี่ย
0: แล้วก็เอาทาง Facebook อ่ะ YouTube เนี่ยทักทายเข้ามาหลายคนเลยนะบอกว่าสวัสดีครับพี่หยองพี่เจมส์จากคุณนันทพงศ
1: ์
0: แล้วก็คุณนันทพงศ์บอกปูนปูนแล้วไทยแลนด์10
1: ปูนกับปูน
0: แต่ก็บอกว่าพี่หยองวันนี้ไทยขอ40ไหวไหมครับ
1: ไม่น่าไหวดูจากฟอร์มครึ่งแรกนะแต่ว่าครึ่งหลังนี่ไม่แน่เหมือนกันนะ
0: ครับพอมาเมียนมาเปิดเกมลุกก็มีส่วนเราก็มีโอกาสนะพี
1: ่ครับ
0: แต่ก็บอกว่าไม่มีใครดีกว่าฮัสซันหรอครับหรือว่าไม่มีใครดีกว่าฮัสซันแล้วหรอครับประมาณนี
1: ้คือถามว่ามีดีกว่าไหมก็มีแต่ว่าการจะไม่ได้ร่วมงานกันเนี่ยก็อยู่ที่จังหวะเหมือนกันนะบางทีนะครับเขาว่างเราว่างเขาไม่ว่างเขาว่างเราไม่ว่างอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าตันปายเนี่ยเป็นนักบอลครับแต่ฮันนุกปายเนี่ยเป็นอดีตคู่จิ้นครับ
1: เอาเป็นอดีต
0: เป็นอดีต
1: เป็นอดีตไปแล้ว
0: อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องนี้แต่เห็นแต่ก่อนเขาก็อยู่ด้วยกันใช่ไหม
1: ไม่รู้
0: เป็นอดีตแล้วนะครับผม
1: ในจักรวาลของบรรดาคู่จิ้นทั้งหลายเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยฮะ
0: คุณสรันเนี่ยบอกว่าดีครับมีภาคส่วนให้ฟังด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ปัญหาเยอะสำหรับทีมชาติไทยแพ้มาก็ถอดบทเรียนสำหรับคำแก้ตัวของสมาคม
1: ใจเย็น
0: ครับ
1: ที่ไหนก็เป็น
0: บอกว่าวันนี้พี่หยองกีทาทัพมาพากเองยังไงต้องปิดราชมังแล้วให้ทัพไทยตีพวกของสาให้แตกครับ
1: เหรอ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ใส่ช้างเข้าไป อะไรเงี้ยก็มีคนถามเชลซีเมื่อกี้แจ้งไว้ใช่ไหม
0: เชลซีเดี๋ยวผมไปดูผลอุ่นเครื่องล่าสุดเนี่ยจบแล้วก็มียูเวนตุสครับวันนี้แพ้อินเตอร์มิลาน1-2
1: ครับ
0: แล้วก็เชลซีวันนี้ชนะนำเอซีมิลานอยู่3-0แต่ว่าท้ายเกมแล้วครับ
1: โอ้โห
0: มิลานเกมที่เราเจออินเตอร
1: ์ก็แฟนมิลานได้ยินแล้วท
0: ้อส่วนอุ่นเครื่องคู่อื่นเนี่ยที่มีถ่ายทอดสดตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นครับตามหลังเซบีย่าอยู่0-1
1: ครับ
0: และเดี๋ยว4 ทุ่มเนี่ยจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอปารีสแซงต์แชร์กแมงถ่ายทอดสดทาง MUTV ด้วย
1: โมลิมไหวไหมเนี่ย
0: ครับนอกนั้นเนี่ยสี่ทุ่มมีคู่หนึ่งที่ถ่ายสดก็เป็นสตุตการ์ดครับเจอเอเวอร์ตันด้วยทางดีอินสปอร์ต
1: ครับบอกขอไวกิ้งด้วยครับไวกิ้งนี่ลีกไหนล่ะ
0: น่าจะนอร์เวย์นะพี่เดี๋ยวผมดูให้ครับนอร์เวย์เนี่ยมีเตะอยู่ตอนนี้จบไปแล้ว1 คู่ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นวาเลเลนกาครับก็แพ้บรูกิม1-2ส่วนสวีเดนออสเซเวนคาร์เนี่ยจบครึ่งแรกครับออร์ไกเนี่ยนำเอเคโซนาอยู่2-1ครับนอกนั้นเนี่ยผมไปดูวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลีกเดอร์ฝรั่งเศสก็จะลงสนามแล้วนะพี
1: ่ก็นั่นแหละลีกรองๆก็ทยอยมาแล้วครับ
0: ครับ
1: มีบอกเตะบอลหรือแข่งเรือครับทำไมต้องตั้งลำจะใช้คำว่าอะไรดีตั้งตัว
0: ตั้งตัว
1: ตั้งตัวก็จะดูแบบว่าจะสร้างตัวอะไรไปเอาล่ะเอาว่าเข้าใจกันก็แล้วกัน
0: ต้องตั้งลำแหละนะพี่ครับส่วนทีเด็ดโกเอรีเกิลของ SMS ที่เข้ามาช่วงต้นเนี่ยยังไม่เตะนะพี่เตะ5:45ครับสำหรับเอเดนวินซี่ลีกคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวมีถ่ายทอดสดด้วยตอน1:00เนี่ย PSV Eindhoven ครับจะเจอกับ Fortuna Sittard
1: ครับบอกถ้าเป็นป่าแปะจะบอกว่าเมียนมาเปิดบอลแบบ4-5 องศาท่านแน
0: ่เอาช่วงนี้มีหลายรายการที่พูดถึงป่าบ่อย
1: เดี๋ยวมีการแต่งทนายฟ้องนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: วันก่อนเดี๋ยวผมฟังน่าจะเป็นพี่บีเนี่ยพูดถึงป่าเนี่ยผมอัดคลิปไปแล้วนะพี
1: ่อ้าวไอ้นี่จะเล่นพี่บีซะแล้ว
0: เดี๋ยวจะเปิดให้ป่าฟัง
1: ก็มีในช่องแชทนี่ก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันมาพอสมควรใจเย็นนะครับเดี๋ยวฟุตบอลมันเหลืออีก45 นาทีแล้วสกอร์เราก็ยังนำอยู่ก็ผมว่าก็ในระดับนึง
0: ครับ
1: อาจจะไม่ได้คือมันก็อาจจะแฟนๆอาจจะต้องการที่แบบมากดใส่ให้มันแบบขาดลอยอะไรอย่างนี
0: ้แต่ว่าต้องเรื่องของพละกำลังด้วยพี่หงมอต้องเซฟด้วยเดี๋ยวต้องเตะรอบรองกับรอบชิงเนี่ยอีกถ้าเข้าชิงเนี่ยอีก4เกมแล้วนะพี่แล้วเรื่องของการเดินทางอย่างที่พี่หยองบอกด้วยบินไปบินกลับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องสภาพร่างกายเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยต้องระวังรวมถึงวันนี้สภาพสนามอาจจะมีผลด้วยนะพี่เรื่องอาการบาดเจ็บต้องระวังเพราะฉะนั้นแค่เสมอเนี่ยเราก็เข้ารอบอาจจะไม่ต้องชนะเยอะก็ได้นะพี
1: ่ครับก็บอลทัวร์นาเมนต์ครับว่ากันยาวๆแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องไปพักก่อนเพราะว่าแหมปวดฉี่เหลือเกินแล้ว
0: อากาศเย็นด้วย
1: 2:00 น. 19 นาที เดี๋ยวไปพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับไทยกับเมียนมาครับ
2: Soccer Live Report

ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันศูนย์คุณธรรมมอบโล่อัยการสคช.เป็นองค์กรต้นแบบร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมนายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมอบโล่รางวัลองค์กรต้นแบบที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือสคช.มีนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการสคช.เป็นผู้รับมอบนายแพทย์สุริยะเดลได้อ่านสารแสดงความชื่นชมและยกย่องสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดความช่วงหนึ่งว่าองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่อุทิศตนเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างไม่ย่อท้อเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมและความเป็นธรรมซึ่งควรค่าแก่การยกย่องเพื่อเชิดชูและเผยแพร่แบบอย่างด้านคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยอันจะเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมต่อไปนายโกศลวัฒน์ได้กล่าวขอบคุณและถือเป็นรางวัลที่อัยการคุ้มครองสิทธิยึดมั่นในการช่วยเหลือประชาชนด้วยคุณธรรมตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยหวังได้รางวัลแต่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนรางวัลที่เป็นกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมวันนี้จะได้ถ่ายทอดให้อัยการคุ้มครองสิทธิทุกสาขาทั่วประเทศได้รับทราบส่งต่อกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมสู่อัยการคุ้มครองสิทธิและรักษามาตรฐานต้นแบบด้านคุณธรรมอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปศัลยแพทย์กระดูกสันหลังเผยทางเลือกผ่าตัดผ่านกล้องลดเจ็บปวดฟื้นตัวเร็วศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าการรักษาโรคกระดูกสันหลังในปัจจุบันมีทางเลือกและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยการรักษาต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนพิจารณาเลือกวิธีรักษาหรือการผ่าตัดศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิทธิ์อุณณนันท์ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและก็โรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าปัจจุบันการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำเช่น O-arm ซึ่งเป็นระบบถ่ายภาพถ่ายที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสอบตำแหน่งระหว่างการผ่าตัดรวมถึงตำแหน่งการใส่สกรูในกระดูกสันหลังเพื่อให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้นขณะเดียวกันการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องช่วยลดการรบกวนกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดที่ต้องเปิดแผลและแหวกกล้ามเนื้อเพื่อเข้าถึงบริเวณที่มีการกดทับเส้นประสาทโดยแพทย์จะสอดกล้องและเครื่องมือผ่านแผลขนาดเล็กเข้าไปนำกระดูกหรือเนื้อเยื่อที่กดทับเส้นประสาทออกเมื่อแผลมีขนาดเล็กและรบกวนกล้ามเนื้อน้อยลงจึงช่วยลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านสวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ณสถานีสูบน้ำคลองห้วยร่องน้ำนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมของเทศบาลทั้งด้านกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนโดยมีว่าที่พันตรีณัฐเทียนสูตรรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านร่วมให้ข้อมูลและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จากนั้นลงพื้นที่บริเวณแยกต้นโพถนนมโนข้างโรงเรียนสตรีศรีน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังของเขตเทศบาลเพื่อติดตามความพร้อมในการรับมือและการระบายน้ำรวมถึงประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่โดยตรงพร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเตรียมพร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวน่านให้ปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเน
1: กลับไปดูกันต่อนะครับโซกาไลฟ์รีพอร์ตในช่วงของการรายงานสดฟุตบอลอาเซียน
2: ย้อนเด็กครับ
1: 2026นะฮะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม B นะครับ
2: ครับผม
1: หลังจาก45นาทีแรกทีมชาติไทยนำเมียนมา 1-0
3: ครึ่งหลังก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวของ2ทีมแต่ไทยขึ้นมาจังหวะนี้บอลทางซ้ายครับวรชิตยิงติดบล็อกครับโอ้โห
1: นี่มีเวลาตั้งป้อมเลยนะครับวรชิตเจ้ายิ้มในกรอบเป็นต้นยังอยู่นะครับเปิดเข้าไปใหม่ครับชัยพลโดนเตะทิ้งออกมา
3: หลักเริ่มมาคือคักครับทีมชาติไทย
1: วรชิตเมื่อสักครู่นี่คือได้โอกาสดึงเข้าขวาแล้วปั่นเน้นๆเลยนะครับแต่ว่าไปติดโซโมจอครับโดนแขนด้วยนะครับแต่ว่าแขนโซโมจอนะแนบลำตัว
3: พยายามจะยิงเข้าเสาไกลครับบอลไม่ผ่านบล็อกโซโมจอครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยออกสตาร์ทครึ่งหลังแล้วยังไม่ออกสตาร์ทแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยมาเลเซียนำฟิลิปปินส์อยู่ 1-0 ครับ
1: นี่เช็คแฮนด์บอลนะครับแต่ว่าแหมดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้น่าจะยากเลยครับผู้สินว่าโอ้ยแล้วกันโอ้ยป้องหูอยู่นะฮะตอนนี้เป็นหมอลำเลย
3: ยูสุเกะโอฮาชิครับนี่เดี๋ยวเป่าเสร็จนี่ไปแคตติ้งต่อใช่ไหมคร
1: ับ
3: รอขนาดนี้แต่จะเป็น
1: แคตติ้งนี่เป็นภาพยนตร์ประเภทไหน
3: น่าจะเป็น
1: หัวเราะทำไมล่ะ
3: แนว
1: หัวเราะ
3: คอมเมดี้
1: หัวเราะเขาก็นึกไปทางนู้นเด็ก
3: แต่ความหล่อนี้ยังเป็นรองปอเจ๋งผมนะพี
1: ่ไอ้นี่มันอยู่เป็นเว้ย
3: ผมยังเช็คอยู่ครับยูสุเกะโอฮาชิโหได้ลุ้นครับไทย
1: คือบอลที่วรชิตยิงเนี่ยมันเข้าไปด้านหน้าของโซโมจอนะครับแล้วแขนซ้ายแขนขวาโซโมจอเนี่ยก็เหมือนจะแนบลำตัวนะจากภาพช้าที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าผู้สินวีอาร์เขามองมุมไหนอยู่เหมือนกันเนี่ยโซโมจอก็พยายามเดินเข้ามาบอกครับว่าแขนผมแนบลำตัวนะจานนี่น่าจะพูดไทยได้อยู่งั้นนะเล่นเมืองไทยหลายปีแล้วนะครับโซโมจอเนี่ย
3: ครับเป่า
1: อ้าวไปดูครับไปดูครับโอ้โห
3: โอ้ไปดูเองครับผู้สินคิสเกะโอฮาชิ
1: อย่างนี้นี่หมายความว่าผู้สินวีอาร์มองว่ามีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษได้นะครับเรียกโอฮาชิไปดู
3: แต่บอลนี้เราเห็นก็มือของผู้เล่นเมียนมาก็ไม่ได้กางออกไปเยอะ
1: เนี่ยดูครับโอ้โหเนี่ยมันถ้าหยุดภาพตรงนี้เนี่ยมันต้องดูด้วยนะครับว่ามันแฉลบส่วนอื่นของโซโมจอมาก่อนที่จะโดนแขนซ้ายหรือเปล่าครับถ้าดูภาพตรงนี้แขนซ้ายโซโมจอเนี่ยกางออกไปนิดนึงนะครับโอ้โหมีโอกาสเหมือนกันนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับดูจากมุมเนี้ยมุมที่ VR กล้องมุมที่ VR มาให้ดูเนี่ยเนี่ยครับแต่ว่าแม่ถ้าโดนจุดโทษลูกนี้นี่เมียนมาก็ต้องถือว่าโชคร้ายหน่อยๆครับแต่ว่าถ้าเป็นไปตามว่าไปตามกฎนี้ก็มันมีโอกาสเข้าข่ายนะครับเพราะว่าแขนซ้ายนี่ก็กางออกไปนิดนึงครับแล้วมันไปโดนซะด้วยนั่นแหละครับ
3: ผู้เล่นสิ่งใช้เวลาตรงนี้พอสมควรเลยครับ 2-3 นาทีแล้วตอนนี้ในการเช็คเวีย
1: ถ้าดูมุมหลังนี่ผมว่าไม่นะถ้าดูมุมนี้ดูมุมนี้มีโอกาสเป็นจุดโทษครับมุมจากด้านหลังวรชิตที่ยิงไปเนี่ยแต่ว่าถ้าดูจากมุมหลังโซโมจอเนี่ยนี่ตรงนี้มันดูยากครับว่ามันโดนหน้าท้องแล้วก่อนจะไปฉลับไปโดนแขนหรือเปล่านะครับเนี่ยผู้ยายภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่แหมยากมากครับ too close to call เลยครับมันก้ำกึ่งครับ
3: สำคัญมากครับจุดโทษนี้ของไทยจะได้หรือเปล่า
1: เอาละครับดูเสร็จเรียบร้อยครับเดินมาอาจารย์โอฮาชิ นี่มินในสนามมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับผู้ตัดสินที่4มาฟ้องด้วยนะครับว่าไงครับ
3: โอ้จุดโทษครับ
1: โอ้โหเอาละครับมาแฟนบอลเมียนมาได้โวยกันเละเลยครับชูนิ้วอัปลักษณ์กันอุตลุดโอ้ระยอนอันเดอร์เซนนี่เหมือนจะโดนใบเหลืองด้วยนะครับ
3: อันเดอร์เซนก็พยายามที่จะประท้วงเขาบอกบอลเนี่ยมันไม่น่าจะแทนบอลเงี้ยแต่ผู้ตัดสินนี่ให้ใบเหลืองไปแล้วครับ
1: โอ้โหสมจอเซ็งเลยครับลูกนี้คือดูแว็บแรกเนี่ยเราไม่ยังไม่คิดว่ามันเป็นจุดโทษนะครับแต่มันหยุดภาพเนี่ยโอ้โชคร้ายครับเมียนมาพูดตรงๆนะพูดตรง
3: ๆโชคร้ายครับ
1: แต่ว่าคือเราได้จุดโทษเนี่ยเราโอเคอยู่แล้วครับแล้วถ้าว่ากันตามตรงในสมจได้โชคร้ายครับลูกนี้
3: ยอนเนอร์สันนี่โดนเหลืองไปด้วยครับคุณเฟรมของเมนมา
1: โอ้โหเปิดต้นครึ่งแรกก็โดนจุดโทษนะครับแต่ลูกและลูกครึ่งแรกเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ลูกนี้เนี่ยไม่กำกึ่งขึ้นอยู่กับดูมินิตผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ตัดสินใจให้เป็นจุดโทษเอาครับเก่าๆไหมไม่ใช่นี่แ
3: หละจะเป็นเจนฟีมามะครับจะฮานาฟีครับจะยิงจุดโทษลูกนี้ครับ
1: แจกใบเหลืองอุตลุด
3: นี่ครับถ้ายิงเข้านี่จะเป็นประตูแรกกับทีมชาติชุดใหญ่ด้วยครับจะฮานาฟี
1: ตอนนี้ผู้บรรยายนี่สายสาธยายสรรพคุณเจนาฟีใหญ่ครับวิ่งเข้าไปครับผู้สินให้สัญญาเจนาฟีวิ่งเข้าไปยิงลูกนี้ครับโอ้ขึ้นสามเหลี่ยมไปเลยครับ 2-0 ครับทีมชาติไทยหนีเมียนมาออกไปครับ
3: โอ้ยิงเด็ดขาดมากครับจานาฟียิงเนี่ยเข้ามุมสามเหลี่ยมด้านขวาเลยครับ
1: ผู้บรรยายนี่บอกว่าเจฮานาฟีนี่เกิดที่ปัตตานีครับแล้วเล่นทีมชุดใหญ่ปัตตานี FC ตั้งแต่อายุ15และนี่เป็นประตูแรกของเขากับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับโอ้โห2จุดโทษครับยอนในเส้นเม้งแตกเลยครับตอนนี
3: ้เรียกว่าสลิงแตกพี
1: ่ต้องโวยหยุดจะหยุดโวยนะครับมันเหลืองไปแล้วนะครับมาโวยโดนอีกเหลืองนี่นั่งในซุ้มไม่ได้นะครับทีเนี้ย
3: โอ้เริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวไทยได้จุดโทษที่2ยิงเข้าไปครับจานาฟีมามะ
1: โอ้ยิงดีมากครับยิงเป็นอลันเคเลอร์ตอนลุ่งๆเลยครับลูกแบบเนี้ยอลันเคเลอร์นี่ยิงจุดโทษนี่ไม่มียิงต่ำครับเสยขึ้นเพดานตลอด
3: วิ่งเข้ามายิงด้วยความมั่นใจเลยครับ
1: โอ้แหมต้องเรียกว่าทุกอย่างเป็นใจครับทีมชาติไทยเกมนี้คร
3: ับ ครับทีมชาติไทยหนีเมียนมาเป็น 2-0 ครับแล้วเป็นจุดโทษทั้ง2ลูกครับ
1: เราไม่สนครับอะไรก็ได้ครับได้ประตูเราไม่เกี่ยงเราโดนเตะครับเมียนมาเนี่ยจักติดดาบเลยครับทีเนี้ยอารมณ
3: ์ต้องระวังครับผู้เล่นไทย
1: อารมณ์อาจจะพุ่งพลาดเลยครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหทอมเบียร์ได้ต้องรีบวิ่งเข้ามากันน้องไม่ใช่น้องละพี่ครับสารัตครับโดนเตะร่วงอยู่นี
3: ่พี่ตังโดนเตะครับในวันนี
1: ้กับตันกับกับตันครับอาดกันอ๋อไม่ใช่กับตันดิโอ้ใช่ฮะโอ้งงไปหมดจอมินูนะครับตัดเกมใส่สารัต
3: เข้ามาทั้งตัวแล้วจอมินูผมรู้สึกก็ไม่ได้แจกใบครับโดนหรือเปล่าโดนครับจอมินู
1: ตัวใบเหลืองไปนะครับเป็นคนแรกของเกมนี้ครับสำหรับนักเตะในสนามนะครับ
3: บอลยาวไทยลูกนี้ก็ล้ำหน้าไปครับเป็นรูปดิน
1: โอ้ถึงตรงนี้นี่สถานการณ์ของเมียนมานี่เข็นคึกเข็นคึกว่ะ
3: เข็นคึก
1: เข็นคึกไปแล้วเข็นคกขึ้นยอดเขาตะนาวสีไปแล้วครับตอนนี้ต้องกลับมาชนะนะครับเพื่อเข้ารอบอ้าวจ่ายติดครับเสียบอลให้เราในแดนแล้ววรชิตหมุนจ่ายเข้าไปด้านในครับชวันวิทย์จ่ายต่อให้มาชิงกันชวันวิทย์แตกเข้าซ้ายแหมไม่มีมุมยิงชวันวิทย์ลองกันยิงแหมเบาครับเข้ามือสินยีออง
3: โอกาสลุ้นของชวันวิทย์ใน

0: รอบเขตโทษครับจังหวะแต่งแล้วบอลเข้าซ้ายแต่ยิงก็เบาไปครับ
1: ชวันวิทย์นี่แหมช่วง 2-3 วันที่ก็อาจจะดูจังหวะนี้ก่อนครับเราตัดได้แล้วชัยพลครับเอาหัวจะทิ่มวิ่งวิ่งไปหน้าจะขมำครับ
0: วิ่งมาตัดบอลกลางสนามได้ชัยพลอ่านเกมดีมากครับ
1: สารัตให้มาปล่อยลูกนี้แหมเจฮานาฟีครับคิดว่าทางซ้ายนี่อุซามาจะเติมคือชวันวิทย์นี่ 2-3 วันที่ผ่านมานี่มีข่าวว่าต้นสังกัดอย่างพรามแบงคอกนี่เดือดนะครับบอกว่ามีแหมทีมใหญ่แอบไปตึกแอบไปเขาเรียกอะไรนะ
0: ตอดคุยแอบคุย
1: ตอดหลังบ้านจะเป็นคนเดียวจากทีมชุดนี้นะครับที่มาจากทีสาม
0: เห็นว่าตอนนี้ก็ดูชัดๆไปไหมครับเทปประตูที่สอง
1: กวาดลูกนี้ไม่ฟาวนะครับอ้าวผู้สินย้อนมาให้ครับอุสมาจริงๆอ่ะโดนบอลนะครับแต่ว่าก็กวาดไปใส่ข้อเท้าของเม็ดคนคานด้วยครับ
0: จังหวะเม็ดคนคานนี่พยายามจะพลิกแล้วเจออุสมาเนี่ยเข้ามาสไลด์ไว้เลยครับ
1: เป็นพี่น้องกันไหมเนี่ยเม็ดคนคานกับเม็ดคนคาน
0: น่าจะเป็นพี่น้องไม่มีชื่อเหมือนกันเลย
1: เออไม่รู้เหมือนกันนะคนเมียนมานี่ก็อันไหนนามสกุลก็ไม่รู
0: ้ เอาเป็นมาจะได้เปิดครับจากมาเยสข้อคาน
1: เปิดเข้าไปครับเดี๋ยวมงสกัดออกมาได้เอาแล้วแล้วไทยจะโตครับไปแล้วครับ 2-1 นะครับชวันวิทย์ชวันวิทย์ให้มาวรชิตเบิ้ลคืนชวันวิทย์แตะบอลแรกไม่ค่อยดีเข้าขวาโดนเสียบร่วงลงไปหัวกะโหลกครับผู้สินเป่าฟรีคิก
0: โอ้จังหวะแต่บอลไปของชอยวิทเนี่ยโดนเปรเมนมาเนี่ยเสียบไปเลยครับแล้วได้ฟรีคิกระยะอันตรายแล้วไทย
1: จริงๆอ่ะแต่บอลแรกไม่ค่อยดีแล้วนะครับเข้าขวาแต่ว่าเร็วครับชวันวิทถึงก่อนแล้วแตะหนีครับ
0: ส่วนชเวคันมินครับเสียบหน้ากรอบอยู่โทษบริเวณเส้นหัวกะโหลกนะครับ
1: คือเสียดายจังหวะสวนไป 2-1 เนี่ยเบิ้ลจังหวะเดียวให้กันมันไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับชวันวิทย์ต้องแต่งแล้วบอลแรกก็ไม่ค่อยดีครับแต่งไปเข้าขวาแล้วมันเบนออกไปหน้าหนีหน้าปากประตูไปครับแต่ว่ายังดีครับที่เร็วครับตามไปจิ้มแล้วก็ได้ฟาวแล้วก็ทำให้เราได้ลุ้นฟรีคิกนะครับระยะหน้าลุ้นเลยครับหัวกะโหลกพอดีครับเยื้องขวานิดๆ
0: เขาบอกว่าฟุตบอลยังมี VR แต่จากที่ด้านชายยังไม่มีใครดูแล
1: เอาเอกเอาเอก
0: เอาไทยได้ลุ้นฟรีคิกระยะอันตรายครับ
1: กับท้าวซ้ายชุดนี้ก็มีชัยพลนะครับก็เป็นตัวเตะลูกนิ่งคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะได้ลองนะครับชัยพลสารัตน์ก็ขวานะครับ
0: บอลนี้เกือบๆจะกลางๆประตูเยื้องไปทางขวานิดนึงครับคนยืนอยู่ที่บอลมีสารัตอยู่เย็นด้วยครับ
1: ดูสินให้สัญญาแล้วนะครับสารัตวิ่งไปยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหเฉียดเสาออกไปครับแม่ยิงลอดกระแพงเลยครับพี่ตังลูกนี
0: ้ยิงเลียดๆบอลเนี่ยหลุดเสาไปนิดเดียวครับโอ้ยิง
1: โอ้โห
0: พยายามที่จะหลอกเล่นเสาแรกนะครับ
1: สินยียีอ่องนี่ไปผิดทางแล้วด้วยนะครับถลำกลับมานี่เหมือนจะไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบอลของสหรัฐนี่หลุดเสาไปนิดเดียวนี่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับติดกระดุมคอ
0: แกไม่ร้อนไงพี
1: ่อย่างกับชุดลาดประแตน
0: นี่แข่งกับอนันต์มอลเลอร์สักแรกเสียแรงเกงตลอด
1: โอ้โหเอาเมียนมาเปลี่ยนตัวนะครับสิบโอ้โหเดี๋ยว
0: โอ้โห
1: แปดโอ้โหไม่ทันแล้วครับ9 13 16ลงนะครับ
0: เดี๋ยวต้องเช็คทีละคนเลยครับเปลี่ยน3คนกันเมียนมา
1: แล้วขึ้นนี่ไม่ร้อยอ่านเลยครับเร็วเร็ว
0: เดี๋ยวทยอยเช็คทีละคนครับ
1: สิบเก้านี่เฮียนเท็ดอ่องเฮียนเต็ดอ่องนะครับสิบสามนี่คุณจอซินเฮียนโอ้โหชื่อ

0: ครับชายบุญนาอ่องโดนทำฟาวไปครับอายุ20เท่านั้นเองนะครับนี่เป็นดาวรุ่งนะครับของเมียนมาเขาเมียดฟอนคานก็ออกนะ
1: คนที่ออกนี้มีชเวคันมินครับแล้วก็เมียดฟอนคานแล้วก็รวมถึงไวลินอ่อง3คน
0: เปลี่ยนแบ็ค2ข้างนะครับแล้วก็มิดฟิลด์อีกคนนึงเมียนมาขึ้นมาหน้ากรอบพิโทนะครับยิงขวาลูกนี้ติดบล็อกชอมินูครับบอลทะลักมาโซโบจอเปิดหนุนกลับเข้าไปใหม่เอาเตะติดผู้สินทอมเบียครับผู้สินต้องมาดรอปบอล
1: ส่วนที่ลงมาเล่นแทนนี่เป็นชัยวรรณอ่องครับแล้วก็มีเฮียนเฮนอ่องรวมถึงคุณคยอซิงเฮียนครับ
0: ถ่ายก็จะเปลี่ยนนะครับณัฐพงศ์สาริยาครับกำลังจะสุกส่งลงมาแทนที่ของพรรษานะครับ
1: วันนี้ก็เกือบทำประตูได้ครับพรรษาจากจังหวะมงในช่วงครึ่งแรกโดนเปลี่ยนออกแล้วครับเป็นนัทพงศ์สาริยาลงมาเล่นแทนครับในตำแหน่งเซนเตอร์ครับ
0: ก็อาจจะต้องเริ่มพักด้วยนะครับคำนึงถึงการพักตัวด้วยนะครับสำหรับแอนโทนีฮัตสันแม้ว่านัดรอบรองนี่จะพัก1สัปดาห์เต็มๆก็ตามนะครับ
1: จริงๆนี่เซนเตอร์ยังมีอดิศรพรหมรักอีกคนด้วยครับที่ยังไม่ได้ลงครับ
0: แต่การนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะเขาเก่งอดิศรนะครับ
1: น่าจะเหลือคนเดียวที่ยังไม่ได้ลงเพราะว่าเกมที่แล้วในทศวรรษก็ได้ลงไปแล้ว
0: มีประตูอีกคนเนี่ยคือกรกฎพิพัฒน์ดายังไม่ได้เล่นเอาครับจังหวะนี้ไทยขึ้นมาชวันวิทย์ลากเข้าซ้ายครับชวันวิทย์โกมหน้าขอเองนะครับยิงแฉลบข้ามคานลากมาจากกลางสนามนะครับชวันวิทย์แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยิงไปติดจอมินูครับข้ามคานออกไป
1: จังหวะลากมาหน้ากรอบเขตโทษกับชวันวิทย์แล้วยิงด้วยซ้ายเนี่ยจอมินออกล้มตัวดักไว้ได้ครับในงานนี้บอลเข้ากรอบด้วยครับ
0: โจคนที่แบบบล็อกนี่เป็นสมจอนะกล้องหลอกกล้องหลอกอะไรแล้วฮะแม่จะจับจอมินูซะได้
1: อาจจะไทยได้เตะมุมต่อครับทางซ้ายเกมนี้60นาทีครับไทยนำเมียนมา 2-0 ลูกคอนเนอร์นี่เราก็เสียเปรียบครับแนวลุกเรานี่ค่อนข้างที่ตัวเล็กกว่าแนวรับของเมียนมา
0: ทอมเบียไงมาม
1: ีทอมเบียอีกคนนึง
0: ที่เหลือนี่ตัวเล็กกว่าเขาหมดครับสารัตเปิดเสาแรกลูกนี้ขึ้นไปโมงครับแถว2เป็นของเมียนมาครับเตะสกัดออกมาแต่ว่าเราเก็บได้ให้ไว้ยกหนีลูกนี้สารัตขี่หลังไปแล้วโอ้โหขี่เปิดแล้ว แล้วก็ไม่ได้อะไรครับไปโดนขวางเอาไว้ครับโดยชายบุญนาอ่อง
1: อยากจะแย่งบอลกับสารัตขี่หลังเลยคร
0: ับ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ภาษาบ้านนอกเรียกขี่เปิดลูกนี้ไปแล้วนี่เพิ่งติดทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายนนี่เองนะครับชัยวรรณอ่องอายุเพิ่งจะ20ชื่อหน้านี่เป็นภาษาอังกฤษเลยนะชายอะไรวะเป่งประกาย
1: ใช่เป่งประกายชาย
0: เขียนที่นี้เขียนงี้เลยนะ S S I N E เลยนะ
1: ลงมานี่เป่งประกายเลยครับโดนขี่หลังไปที
0: บ้านเราเรียกคุณชายพี่ชาดักได้ครับฝากให้ชวันวิทย์เราโดนลุมแย่งไปแล้วครับเสียบอลในแดนโดนล็อกโลบอีกทีนึงวินเนียงตนครับเข้าขวายิงลูกนี้ชนคานโอ้โหเข้าไว้นี่ลุ้นปุ๊ดกัดอวอร์ดไปเลยครับทำไมเข้า
1: คือเอาอีกแล้วเชียงราย
0: ยังมาครับเปลี่ยนมาเปิดเข้าไปครับทอมเบียมงสการออกมาโอ้โหวินเนียงตนครับล็อกหนีชวันวิทย์มาแล้วกดจากมุมแคทโต้ทางซ้ายนะครับบอลโค้งเกือบหายครับ
1: ผมดูภาพช้าจังหวะยิงของวินเนียงตนพาบอลลากตัดเข้ามาในกรอบของเราแล้วยิงด้วยขวาบอลชนคานครับโอ้โหโอ้โหยิงสวยมากครับแต่บอลเนี่ยไม่เข้าครับ
0: โอ้โหข้ามกำพลไปแล้วครับกำพลหมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับสูงไปนิดเดียวอย่างที่เรียนครับเข้าไว้นี่ปิดผนึกส่งประกวดปุตกัดอวอร์ดไปเลยครับปีนี
1: ้ไทยยังไม่เสียประตูแล้วเนื่องจากเป็นกลุ่มอาเซียนครับส่วนอีกคู่นี่65ทีนี้มาเลยก็ยังนำฟิลิปปินส์อยู่1-0ครับ

0: against Laos.
1: Also scored a goal against the Philippines. เกมมันเหลือ15ทีครับ was close to picking up his fifth. ดูแล้วนี่จบอย่างนี้ไทยก็เข้ารอบไปแชมป์กลุ่มแทบจะแน่นอนแล้วตอนนี
2: ้ครับไม่แน่นี่พวกตัวที่ติดเหลืองนี่คงว่าฮัตสันคงไม่เสี่ยงนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูนะครับเวลาเหลือพอสมควรเอ้าบอลพันแข้งพันขาชัยพลครับยังพาหนีมาได้ให้มาทางซ้ายสมาเทียงคามล็อกเข้าในเข้าขวาก็ขอลองหน่อยครับบอลตกพื้นแต่เข้าสองเซนยีออง
1: บอลมันเข้าขวาไม่ถนัดแต่ยิงก็พยายามกดให้เข้ากรอบแต่เบาไปครับ
2: นี่ปีนี้ที่ประจวบนี่ก็ได้พี่ชายมาอยู่ด้วยกันเลยครับไอเมนเทียงคามครับเพิ่งย้ายมาเหมือนกันแอนดรอสเทาเซนก็เปิดตัวแล้วครับแม่แฝดประจวบแฮปปี้แล้วกันช่วงนี
1: ้ได้บ้านเลยใช่ไหม
2: ไม่รู้เหมือนกันอยู่โรงแรมหาดทองไปก่อนช่วงนี้โอ้โรงแรมหาดทองนี่เก่ากึกแล้วประจวบเนี่ยเอาเปิดเข้าไปครับในเขตโทษของเราเมียนมาเก็บได้ครับล็อกเข้าขวาจะให้เข้ามาข้างในตีโต้โหแหมเราแล้วไทยจะสวนลูกนี้พิชาวิ่งหน้าเริ่มไปแล้วทันไม่ทันไม่ทันครับแม่เปลี่ยนเป็นชวันวิทย์หน่อยไม่ได้
1: บอลไทยแรงไปครับจังหวะสวนกลับของไทยพิชาวิ่งไม่ทันนะนี่ย้อนกลับไปสัก 7-8 ปีที่แล้วที่ทันเหลือๆแล้วครับพิชา
2: ปกติก็ไม่ใช่ตัวที่สปีดต้นจัดจ้านอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับพิชานี่จะเป็นพวกตัวชั้นเชิงมากกว่าเมียนมาขึ้นทางซ้ายครับเปิดเข้ามาในเขตโทษเอาแตะได้นะครับคืนมาหน้ากรอบเขตโทษไม่มีจังหวะยิงตอกส้นชายวันอองให้ไปเปลี่ยนคันเปิดเข้ามาครับโอ้โหมีตัวชาร์จนะครับแต่ว่าไม่ถึงเป็นคนเปิดนี่เป็นวินเนียงตุนนะครับตัวชาร์จก็เป็นตันเปียง
1: โอ้วินเนียงตุนนะเปิดบอลยัดมาเสาสองมิดตันไปเนี่ยเข้าบอลเนี่ยไม่ถึงนะครับโอ้ยถ้าชาร์จโดนบอลนิดประตูแน่ๆเป็นมา
2: ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับ
1: เออมีตันไปนี่ค่อนข้างที่จะเงียบเลยครับของหน้าตัวเก่งของเมียนมาคร
2: ับแต่วินเนียงตุนนี่น่าสนใจนะไทยลีกปีหน้าทีมไทยลีกปิดต่างชาติไปหมดยังไม่รู
1: ้ได้นักเตะเมียนมานี่ได้แฟนบอลเพิ่มเลยพี่หง
2: แต่ว่าถ้าเป็นไทยลีกหนึ่งก็คงยากอ่ะก็โควต้าต่างชาติคงไปนั่นแหละยุโรปบาสงบาซินอะไรไปนู่น
1: เจ็ดคนนี
2: ่สิบปีนี
1: ้ปีนี้สิบ
2: สิบลงเจ็ด
1: สิบลงเจ็ด
2: เมียนมาได้ทุ่มทางขวานะครับเมียดของคานนี่เหมือนถอยลงไปเล่นแบ็คขวานะข้างหน้านี่ก็ให้ตัวสำรองที่ลงมานะครับบอลกลับมาเมียดของคานเปิดเข้าไปในเขตโทษเลยไปหมดเลยครับกำพลครับขวาสบาย
1: เมียดของคานนี่ได้เปิดหลายรอบแล้วจังหวะเปิดนี้ก็ได้ลุ้นอยู่พอสมควรแล้วครับของกลางเบอร์20ของเมียนมาครับเกมนี
2: ้สวมจอครับบงดักเอาไว้ลูกเปิดยาวของกำพลนะครับเมียนมาพาบอลขึ้นมาในแดงของเราครับทางขวาเมียนคงคานให้มาชายวุณอองคืนมาข้างหลังยังหาช่องเข้ากันอยู่นะครับเคาะไปเคาะมาจอมินูครับเข้าแหวงในโซโบจอ
1: เป็นช่วงเวลาของเมียนมาได้ของบอลแล้วเราก็ลงไปรับครับ
2: ตอนนี้ลวินโมอองนี่เข้าไปยืนข้างในแล้วนะครับไปรอรับบอลปั้นเกมข้างในเลยครับเวียนเนียงตุนล็อกลีวินออกมาช่วยเยนเซียลินให้มาจอมินูแน่นไปหมดนะครับเราก็ถอยไปรับกันแน่นนะครับหน้ากรอบเขตโทษหาช่องเจาะไม่ได้เหมือนกันครับเมียนมา
1: เราก็แนวรับนี่ยืนกัน5คนเรียงหน้ากระดานเลยครับเน้นรับเหมือนกันป่ะสั้น
2: เมียดคงคานครับให้ไปเบิร์นมาชายวุฒิอองคืนมาเมียดคงคานจิ้มเข้าในครับหน้ากรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ลูวินโมอองเอากับเพกแล้วครับชักตึงครับลูวินออกไปโอ้โ
1: หนี่กูเล่นตะก้อครับจังหวะนี้เตะของผู้เล่นเมียนมาแล้วผู้สิทธิ์ให้ฟาวครับ
2: แกจะกระโดดซันแบ็กกับชวันวิทย์ขึ้นมงหัวเอาบันทายชวันวิทย์เข้า
1: เวียนเนียงตุนครับกระโดดเหมือนกับโอ้โหฟาตะก้อครับโดนโอ้โหโดนบันทายชวันวิทย์เต็มๆครับโอ้โหชวันวิทย์นี่อาปากหวอเลยครับ
2: โอ้โหใส่ติ่งสะเทือนเลยครับชวันวิทย์ลูกนี้โอ้โหแต่ลูกยิงของวินเนียงตุนเมื่อสักครู่นี่เกือบเข้าเลยครับ
1: ยิงคมมากแล้วน้ำหนักนี่แรงเลยครับแต่ว่าบอลชนคา

0: ผ่านครับโอ้ถือว่าวันนี้เนี่ยเล่นได้ดีครับวันนินตุน2คนผู้เล่นไทยบางทีเอาไม่อยู่ครับนะลูกเปิด10ครับ
1: ทีมที2นี่นั่นนี่น่าสนใจนะเนี่ย
0: วินนินตุนนี่อยู่กับย่างกุ้งซิตี้ครับ
1: ครับ
0: อายุเพิ่ง26ด้วยครับวินนินตุนวันนี้มาเมียนมาวันนี้จริงๆก็เล่นได้ดีครับแต่ว่าไปโชคร้ายเสีย2จุดโทษนะครับ
1: ไทยนี่มีมารอ2คนนะครับที่ข้างสนามมีวลิตนะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเห็นเบอร์ไม่ชัดแต่ว่าเมียนมาเปิดเข้าไปในเขตโทษครับโอ้โหช่วยจะเตะสกัดออกมาแล้วจะสวนติดนิดเดียวครับเย็นเซียลินครับไม่อย่างนั้นชวันวิทย์เดียวหมาใหม่ครับเมียโครงการนายไปทางซ้ายเย็นเต็ปอ่องนะครับคืนมา
0: ขอบอลเยอะก็จริงเมียนมาแต่ว่ายังจอดช่องไทยไม่ได้ครับ
1: ชายน้องครับกรอบกระโทกทางขวายิงซ้ายลูกนี้กำพลต้องออกแรงครับปัดข้ามคานออกไปโอ้โหเอาละครับ
0: จังหวะชายมันอ่องพาบอลลากตัดเข้าซ้ายยิงลูกนี้นี่บอลกำลังจะเสียบใต้คานกำพลที่ปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหจังหวะยิงแบบนี้ของเมียนมาเนี่ยอันตรายทั้งซ้ายทั้งขวาครับ
1: เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับหน้ากรอบเขตโทษนี่ไปปล่อยพื้นที่ให้มีโอกาสตั้งป้อมนี่อันตรายครับอาทายจะเปลี่ยนนะครับ2คนมารออยู่ข้างสนามเมื่อสักครู่มีทศวรรษนะครับกับวาริศ
0: ทศวรรษลิมุนัสเสถียรครับกับวาริศชูทองเนี่ยกำลังจะลงมาเล่นครับส่วนคนที่ออกเนี่ยน่าจะเป็นวราชิตครับ1คนพี่ตองนี่เดินมาสั่งแผนข้างสนามเลยครับ
1: ครับถ้าตามตำแหน่งของวาริศนี่ก็จะเป็นนฤบดินทร์นะ
0: เป็นนฤบดินทร์ครับอีกคนที่ออกส่งวาริศชูทองมาเล่นแทนครับในตำแหน่งแบ็คขวาส่วนทศวรรษนี่ลงมาเล่นแทนวาริศครับ
1: เปลี่ยนไปฝั่งละ3คนนะครับ
0: ต้องซื้อเกมรับบ้างครับไทย
1: แย่งกันนะล็อกเฮ่ๆกันใหญ่สุดท้ายเป็นไทยครับได้เตะจากประตูชายวันละอ่องบอกแม่จานอะไรเนี่ยเจอเจฮานาฟีชนเข้าไปครับ
0: เก่งเหลือ20นาทีคร
1: ับ ก็น่าจะเป็นกำลังสำคัญของไทยเราในเอเชียนเกมนะเจฮานาฟีรวมถึงชวันวิทย์รวมถึงชัยพลด้วยนะยกสกอร์อะไรพวกนี้นะครับ
0: โอกาสจบสกอร์นี่เกมนี้นี่ไทย10ครั้งกับเมียนมานี่8%การคอมบอลล่าสุดนี้เมียนมา54%จริงๆตลอดทั้งเกมนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์การคอมบอลเมียนมานี่ดีกว่าเราเกือบจะทั้งเกมนะพี่หยอง
1: ครับก็ตามสถานการณ์นะครับบอลเขาต้องการชัยชนะครับต้องพยายามเซตบอลบุกเข้ามาเยนเซียลินครับให้เอาไม่ดีแล้วครับโดนดักสารัตมองไกลครับเห็นออกมาไกลโอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวโอ้โหสิงยีออกมาไกลครับสารัตแรงไปนิดเดียวครับลูกนี
0: ้โอ้จังหวะสารัตตัดบอลในกลางสนามแล้วลองยิงไกลบอลข้ามคานนิดเดียวครับ
1: โอ้อาร์เมียนมาลุยขึ้นมาครับเกี่ยวลงเลยครับเกย์โทษโอ้โหล้ำหน้าไปก่อนแล้วด้วยครับตันไปครับ
0: โอ้วันนี้ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับกองหน้าของเมียนมาตันไป
1: อยากดูสารัตห่างขนาดไหนครับลูกยิงเขาเนี่ยว่ามันน่าจะข้ามคานออกไปไม่เยอะนะสินยีอ่องนี่ได้หันไปแช่งแล้วนะครับคิดทำอะไรไม่ได้แล้วครับ
0: แต่ภาพช้าไม่มีด้วยครับ
1: ถ่ายจับสารัตมาแล้วก็แบบภาพช้าไปให้ดูเฮ้ยอ้าวไปแล้วครับไทยชวันวิทย์จิ้มต้องรีบจิ้มทิ้งออกหลังไปก่อนเลยครับเซียนเซรินไม่ไว้ใจครับวาลิศเพิ่งลงมากองไปแล้ว
0: เอ้าเจ็บหลังครับ
1: โดนขุนเข่าไรน้ำยาเข้าไปครับ
0: ไรน้ำใจด้วย
1: ไม่ได้โดนหนุนครับแล้วตกลงมาโอ้โหสะโพกกระแทกพื้นนะครับไม่มีหลักเลย
0: ยังเจ็บอยู่ครับวาริศ
1: คนเคยเจ็บหลังมาก่อนนี่เข้าใจเลยฮะ โอ้มันแปรบมันแปรบขยับลำบากเนาะ
0: แต่ถ้าเจ็บนี้ยังแนวรับยังมีอดิศรพรมรัตน์คนครับ
1: จะเล่นแบ็คขวาได้ใช่ไหม
0: ใช่เกมเหลืออีก15นาทีครับไทยยังนำเมียนมา 2-0 แล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยมาเลยยังนำฟิลิปปินส์ 1-0 ครับ
1: ครับ
0: ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรคลิกแล้วสำหรับสถานการณ์ของกลุ่มบีภาพซ้ายดูจังหวะยิงจุดโทษของเจฮานาฟีมามาครับยิงคมจริงๆครับ
1: ยิงนี่ขึ้นเพดานเลยนะครับลูกนี้นี่ว่าคือประตูที่ไปก่อนไปเร็วยังไงก็ไม่มีทางนะครับเพราะประตูส่วนใหญ่จุดโทษนี่ก็พุ่งระดับเอวอยู่แล้วนะครับยิงขึ้นบนนี่ถ้าเป๊ะถ้าน้ำหนักดีๆนี่ก็โอ้โหหมดสิทธิ์นะครับเอามาอีกคนครับเมียนมาครับหมายเลข24
0: มาอยู่ซอซอครับกองหน้าจากทิซ่าอามันในลีกเมียนมาครับ
1: คนที่ออกนี่เป็นน่าจะเป็นลาวินโมอองหรือเปล่าครับเห็นผู้ยายพูดแวบๆเมื่อกี้นี้แต่ปิกนี่ก็ขึ้นเร็วๆนะ
0: เป็นเราเห็นโมอ่องที่ออกนะครับ
1: ไม่ให้อ่านเลยอ่านไม่ทันส่วนวาลิสนี่ต้องปฐมพยาบาลอยู่นะครับแหมคนที่สะดุ้งเฮือกอีกคนหนึ่งก็คือวลาดิเมียร์มูชวิชคุณซื้อบีจี
0: มาอยู่สอสอที่ลงมาเมื่อกี้นี้ในวิกินี้ไม่มีข้อมูลเลย
1: เรียบร้อย
0: วันเกิดก็ยังไม่มีครับ
1: มนุษย์ปีละนามครับเปิดเตะมุมเข้ามาครับไทยสารัตเสาแรกยังได้เตะมุมนะครับเจฮานาฟีโฉมนะครับโดนสกัดทิ้งออกไปโดยจอมินูเหลืออีกประมาณ 13-14 นาทีนะครับเกมนี
0: ้แฟนบอลไทยนี่อยากได้สักประตูเพิ่มครับช่วงท้ายเกม
1: ดูครับทอมเบียร์ที่เล็งแล้วครับเล็งเปิดตรงไหนเอาไงพี่ตัง
0: แต่ไม่มีใครประกบด้วยครับมาเรียวทอม
1: สารัตเปิดเข้ามาครับแหมยังลึกไปเลยครับเยนเซียลินมงสกัดออกมาไทยดักไว้อ้าวแต่แถว2เป็นเมียนมาเก็บได้นะครับเปิดข้ามมาเลยไม่ถึงครับแหมชายวันอองรออยู่แล้วอุสมามงโตมาอีกทีครับดักไว้เอาชนกันร่วงไปพูดสินไม่ว่าอะไรครับสารัตบอกผมเปล่าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย
0: สิ่งหันมามองไม่ทันครับ
1: มีตันกันเล็กน้อยครับสารัตวาลิสกลับลงมาครับรับบอลจากสารัตพอดีครับวาลิสกระชากขึ้นไปทางขวาล็อกตีหนึ่งอาการเจ็บหายไปติดทิ้งครับวาลิสบอก
0: กระชากตรงนี้ก็แสดงว่าหายเจ็บแล้วครับวาลิส
1: ก็ไม่เร่งแล้วครับไทยกำลังจะเข้า10นาทีสุดท้ายแล้วครับนำ2ประตูนี่ก็เรียกว่าถนอมพวรกายนะครับตอนนี
0: ้ก็ต้องมองถึงเกมในรอบรองด้วยครับเดี๋ยวต้องบินต่อเนื่องครับไปกลับไปกลับ
1: โคตรโหดนะโปรแกรมรายการนี้ขอบอกเอาจ่ายเสียครับเมียนมาวาลิสค้ำแล้วโดนดึงผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับเอาครับเมียนมาขึ้นทางซ้ายไปแล้วลุยขึ้นมาเย็นเต็ดอ่องนะครับถึงสุดเส้นเปิดกลับเข้ามายังสกัดไว้ได
0: ้เปิดเข้ามาตรงกลางเนี่ยมีทศวรรษดักไว้ได้ครับแล้วไทยจะสวนกลับ
1: กรรมการเกะกะครับพิชาดึงไม่พ้นครับโดนรุมแย่งเสียบอลในแดนนะครับกลับไปตั้งรับต่อหน้ากรอบเขตโทษออกซ้ายครับคุณจอยเฮียนนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้โดนโขกสกัดเอาไว้ครับณัฐพงศ์แหมนี่แต่โทนี่ฮัสซันกับกวินนี่ตัวแทบจะติดกันเลยนะยืนปรึกษากันตลอดนะครับ
0: เห็นมาก็พยายามเร่งครับช่วงท้าย
1: สมบูจอครับมาอยู่แล้วครับเซตตรงเซตเตอร์ดันขึ้นมาแล้วสายนองครับคืนเข้าใน
0: ไทยเราก็ลงไปรับลึกเลยครับช่วงท้ายเกมพยายามจะรักษาคลีนชีทให้ได้เกมนี
1: ้เมียดของคานครับให้ไปเฮียนเซียลิน10นาทีสุดท้ายนะครับเปิดเข้ามาทอมเบียดักได้แล้วเราจะสวนแล้วครับทีนี้ทางขวามีไปสารัตข้ามออกมาซ้ายครับ หาที่ชาวะเป็นแจนฟรีครับยังทันโอ้ชักเขียวเหมือนกันครับแจนฟรี
0: กระติ่งช้าครับแจนฟรี
1: แหมวิ่งมา80นาทีเต็ม
0: เพื่อนกระเติมไม่ทันแล้วในวันนี้ต้องย้อนกลับมาครับไทยบอลนี้ถึงกำพลเลย
1: กำพลครับตักกลับมาซ้ายมงเช็ดไม่ได้ครับชัยพลมีคึกอยู่คนเดียวนี่แหละ
0: เท่ากับว่ากำพลนี้ยังไม่เสียประตูครับรอบแบ่งกลุ่ม
1: อย่าไปทัก เหลือ10นาที
0: แต่เกมลุกเมียนมานี่พอบอลเยอะก็จริงแต่ช่วงท้ายนี่ก็เงียบๆไปเหมือนกันครับหลังจากที่ได้ลุ้นไปในช่วงกลางครึ่งหลัง2ครั้งจะๆครับ
1: มันไม่ค่อยได้มีโอกาสหวาดเสียวเท่าไหร่นะ
0: คือโอกาสลุ้นยิงจ่อๆเนี่ยไม่มีแต่ว่าเป็นโอกาสยิงไกลซะเยอะเหมือนว่า
1: ในผู้บรรยายสังกิจบอกเดี๋ยวอดิศรกำลังจะลงนะครับ
0: อ
1: ดิศรพรมรักกองหลังจากราชบุรี FCแต่ว่าเมียนมาลุยไปทางซ้ายเปิดไม่ดีครับแม่คุณจอยเทียนครับตัวสำรองที่ลงมาเปิดไม่ขึ้นก็อย่างนั้นแต่ว่าบอลยังไม่ออกนะครับเย็นเซียลินบอกเพื่อนขยับกันหน่อยเปิดเองเลยครับลึกเข้าซองกำพล
0: แต่มาตรงนี้ก็ลึกถึงกำพลครับกำพลก็ดึงช้าไม่ได้เร่งออกบอลครับเหลืออีก9นาทีครับเกมนี้แต่นักเตะเมียนมาแต่ละคนนี้ตัวนี้บึกบึกทั้งนั้นอัจฉริยะส่วนทั้งมาไทยทางซ้าย
1: เจฮานาฟีครับเจฮานาฟียิงเบาไปหน่อยลูกดีดีซินยี่องครับรอเสาแรกอยู่แล้วครับเหมือนโดนเสียบเข้ามาด้วยครับจังหวะยิง
0: การยิงเน้นเสาแรกแต่โดนปิดไว้ครับ
1: พื้นที่ชักเยอะไปครับจอมินูออกไปทางซ้ายวินเนียงตุนจะสับครับเจอวาลิศจอดวาลิศกระชากหนีอีกนี่เป็นไงวินเองตุนเหรอ
0: กระชากหลอกเลยครับวาลิศชูทองวิ่งเติมไปด้วยครับ
1: คึกเลือดเกินวาลิศไปแล้วครับซ้ายมีครับวาลิศมองเอาแจนาฟีไม่ไปครับแจนาฟีหมดหักมาเลยไม่ถึงครับโอ้โหโดนจิ้มทางซ้ายยังเติมครับชัยพลฝากอ้าวโอ้โหแจนาฟีครับจะไ
0: ขว้ไขว้เสียเลยตรงนี้แล้วเมียนมาตรวจมาครับ
1: เอาตันไปครับข้างหน้าสีขาวๆหายไปได้หมดครับโอ้โหเพิ่งจะวิ่งขึ้นมาตันปลายบอกช้าเหลือเกินเพื่อนบอกก็แง่สิมึงยืนปักหลักยุ่งนะ
0: จะเปิดแนวลึกก็เข้ามือกำพลนี่ครับโอ้โหเมียนมาดูหมดไอเดียในเกมลุกเหมือนครับช่วงท้าย
1: ชักออกแนวขอแท้เลยครับแหม
0: เปิดทิ้งเปิดคว้างติดๆกันเลยครับเมียนมาไทยเราก็เอาไม่เล่งแล้วครับเดินแล้วบริษ
1: อ้าวจ่ายลูกนี้เล่นกันลายนะครับแต่ว่าซินยี่ยองเอามาดักไว้ข้างหน้านี่ชวันวิทย์กับแจนาฟีนี่น่าจะหมดแล้วครับอ้าว
0: โอ้โหจ่ายเสียครับเมียนมา
1: แหมอย่างนี้นี่ยิงจ่ายเสียกันยิงลูกฮึดยิงหายครับเดี๋ยวแวบๆนี่ไทยจะมารออีก2คนนะครับที่ข้างสนาม
0: กำพลเปิดพาสเมียนมาเก็บบอลได้หน้ากรอบไปโทษครับแต่ก็ไม่ได้เร่งแล้วครับ
1: ชายวนองเปิดลูกนี้นัทพงศ์ดักอ้าวกำพลไปกักกับนัทพงศ์ครับเกือบไปแถว2ไทยเก็บได้ครับมีเมียนมาเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษของไทยคนหนึ่งนะครับก็เตะทิ้งให้ครับไปดูอาการก่อน
0: เกมเลย5ดีครับตอนนี้มีผู้เล่นเมียนมาก
1: ลุ่มเข้าไปบริเวณเขตปลอดอาวุธ
0: เจ็บในกรอบเขตโทษนะคร
1: ับเป็นอดิศรกับวันชัยนะครับที่กำลังจะลงมาสำหรับทีมชาติไทยนะครับโดนอะไรเข้าไปแล้วครับนั่นน่ะ
0: โดนข้อเท้าครับสมาถึงคาน
1: เหรอมีหน้าขนดหางเลยดีดลูกหลัง
0: คนออกนี้เป็นชอนวิสซาเลาครับกับเจฮันฟีมามาที่ออกแล้วเป็นอดิศรพรมรักลงมาเล่นแทน
1: ออกก่อนหรือมากินน้ำเดินมาขอน้ำกิน
0: เดินหลอกเดี๋ยวรอกราฟิกคอนเฟิร์มอีกทีครับ
1: เนี่ยพวกธีรศักดิ์กับคณะเสกสรรยศกรเนี่ยไม่ได้ลงนะครับวันนี้ล้างใบเหลืองกันยศกรบอกนี่ไอ้เสกเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยตัวสำคัญยศกรเนี่ยตัวฮานะชอบแกล้งเพื่อน
0: เนี่ยไม่ได้ลงครับยศกรบุรพา
1: ครับ comes to Thailand and the ASEAN Championship there's always pressure 5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: กราฟิกนี้ยังไม่ขึ้นเปลี่ยนตัวครับเดี๋ยวต้องรอเช็ครอบนึงครับ
1: มันลุมกินน้ำกันครับกราฟิกงงครับไม่รู้ใครออกบ้าง
0: ส่วนมาเลเซียนี่ก็ยังนำฟิลิปปินส์อยู่ 1-0 ครับ
1: อาจารย์อาจารย์ยูสุเกะแกก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆไปกินน้ำกันไป
0: ยังไม่กลับมาเล่นครับแล้วมาเลย2โอ้โหวิ่งจ่อข้ามคานครับมาเลเซียไม่ได้ประตูที่2ครับ
1: มีเช็คอะไรหรือเปล่าครับโอ้เหมือนเช็คจุดโทษให้เมียนมาหรือเปล่าครับ
0: อ้าว
1: จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยถึงว่าครับแล้วหยุดเกมทำไมครับเดี๋ยวดูครับว่าจังหวะไหนยังไงครับโอ้กรรมการเหงื่อเต็มตัวเนี่ยโอ้
0: จังหวะสหรัฐข้อเท้าไปโดนผู้เล่นเมียนมาครับ
1: คือสหรัฐเนี่ยขึ้นหม่งนะครับแล้วก็หันหลังให้เมียดคงคานนะครับที่มาด้านหลังและสารัตมีดีดนะครับคือเหมือนแดะตัวมงแล้วส้นเท้าไปฟาดใส่ท้องของเมียดคงคานนะครับ
0: แต่ถ้ามองมุมนี้ก็น่าจะไม่ได้เจตนาเพราะจังหวะมงก็สะบัดแล้วข้อเท้าไปโดนนะ
1: คือสารัตหันหลังให้ครับเนี่ยสารัตก็งงครับว่าผมว่าหันหลังให้ครับผมไม่ได้เห็นก็ด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นนะครับมันเหมือนมันอาจจะเป็นการขยับร่างกายที่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับรูปแบบนี้
0: แพทย์ของคันเนี่ยก็อ่ะแม่ของคันเนี่ยก็เดินเข้ามาโดนด้วยครับ
1: เดินเข้ามาโดนแท้ๆ
0: เข้ามาโดนเองด้วยครับ
1: ผู้สินว่าไง
0: โอ
1: ้
0: แล้วเช็คเร็วเลยครับรอบนี้ปาดเงียก่อนแล้วยังไม่ตัดสินครับ
1: จานยูสุเกะโซโมจออย่าบังไม่ได้
0: ครับ
1: เนี่ยพวกเมียนมาก็เลยบวยกันใหญ่ครับทีผมไม่ได้ว่าบอก
0: สารัตยังงงเลยว่าจุดโทษยังไงท้ายไม่ได้ครับ
1: แหมกรรมการ VR นี่ใครวะเนี่ยรูปอย่างนี้ยังทักมาอีกเอ๊ตีมือเลย
0: ชาวสิงคโปร์ครับ
1: สารัตบอกโอ้โหเช็คอะไรลูกแบบนี้
0: คือเป็นจังหวะคนหม่งแล้วแบบเหมือนข้อเท้านี่สะบัดนะพี
1: ่
0: คือไม่ได้เจตนาอยู่แล้วครับ
1: เปลี่ยนสักทีครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับวันชัยกับดิสอนเนี่ยคนออกเป็นเจฮานาฟีกับชวันวิทย์จริงๆด้วย
0: เป็นสองคนนี้จริงๆครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเจฮานาฟีมาแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เราครับออกแล้วเป็นอดิสอนพรมรัตน์ครับกับวันชัยจารุตรงคานี้ลงมาเล่นแทนครับในช่วงท้ายเกมยิง1ประตูครับเจฮานาฟีแล้วเป็นประตูแรกกับทีมชาติชุดใหญ่ด้วย
1: ก็ไม่มีประตูนะครับสำหรับ2ดาวสำหรับชวันวิทย์วันนี้แต่ว่าเจนาฟีมีประตูครับจริงๆชวันวิทย์นี่ก็น่าจะได้สักลูกนะ
0: จริงๆชวันวิทย์นี่ทุกเกมนี่มีโอกาสลุ้นทุกเกมนะพี่แต่ยังไม่ได้ประตูแรกกับทีมชาติชุดใหญ
1: ่ตอนนี้นี่ข้างหน้าออกไปหมดแล้วนะครับที่เห็นในภาพนี่เอาพิชานะครับขึ้นมายืนเป็นฟอลส์ไน
0: เกมเหลืออีก1นาทีก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับไทยก็ลงไปรับแล้วครับช่วงท้ายเกมนี
1: ้เหมือนขยับปรับไปยืน3เซนเตอร์นะตอนนี้เอานัทพงศ์ขยับอุสมาเข้าไปนะครับนัทพงศ์ทอมเบียนะครับเป็น3เซนเตอร์วาริศทางขวานะครับแล้วก็วันชัยทางซ้ายคืออดิศรเป็นยืนทางขวาก็ได้นะอดิศรนี่ยืนแบ็คได้นะครับ
0: อดิศรนี่เหมือนจะยืนเป็นแบ็คขวาวาลินี
1: ่พยายามมาเล่นตัวบนใช่บอลทะลักมานาทีสุดท้ายแล้วนะครับกำลังจะครบ90นาทีชัยพล
0: ขยันจริงๆจะวิ่งทั้งเกมครับ
1: ชัยพลครับเล่นแบบนี้
0: ทีมเมนแจ้งเกิดแล้วชัยพลอดทน
1: นัทพงศ์ครับไปบายทอมเบียอดิศรให้เข้ามาตรงกลางครับ
0: ทด8นาทีครับข้างหลัง
1: ทศวรรษคืนไปอดิศรราชบุรีคอนเน็กชั่นเปิดยาวขึ้นมาครับกำพลนี่อีกหนึ่งราชบุรีครับแมนซะด้วย ตรงกลางเก็บได้พิชาทางซ้ายโอ้พื้นที่เพียบชัยพลครับขอลองหน่อยโอ้ยสิงยีอ่องครับทุบออกมาได้ยิงอย่างน่ากลัวเวทโทษเลยครับ
0: โอ้มีพื้นที่ว่างแล้วลองยิงครับชัยพลแต่ว่าสิงยีอ่องเนี่ยเซฟได้ครับโอ้ยิงเซฟได้ไม่งั้นนี่ 3-0 ครับไทย
1: จังหวะต้องรีบยิงครับชัยพลเพื่อนเติมไม่ทันแล้วครับช้ากว่านี้ก็โดนปิดแล้วครับไม่ได้ยิงแน่ยิงจากนอกกรอบเขตโทษเลยครับเมื่อสักครู่ไม่เหมือนไม่มีลูกพื้นแล้วครับเมียนมาย
0: อมแล้วครับเมียนมา
1: ก็8นาทีที่เหลือนี่ก็ต้องยิง3ลูกครับวันชัยวันชัยพาว่าโดนเตะครับโอ้โหใส่วันละอ่องครับซัดเข้าไปเต็มข้อเท้า
0: แต่หลบไปแล้วแล้วโดนเกี่ยวข้อเท้าร่วงเลยครับวันชัยภาพชายดูจังหวะชัยพลได้ยิงด้วยซ้ายครับบอลนี้น้ำหนักดีรถไปตรงตัวผู้สาประตูครับ
1: ทุบสองมือประสานครับซินยีอ่องโอ้โหพังงาเหมือนกันนะอัดเต็มข้อเลยครับปัดได้ยังพังงาครับซินยีอ่องโบไปเหลืองไปด้วยนะครับชัยวันอ่องเตะใส่วันชัยเมื่อสักครู่เนี่ยครับแต่เมียนมาขึ้นมาครับทางซ้ายไหลต่อโอ้โหตอมเบียบอกขนมกรุบ
0: ดักได้สบายครับมาเนลทอมยังไม่มีข้อติดพลาดครับนี่สำหรับแนวรับทีมชาติไทย
1: ข้างหน้านี่มีโมซอซอนะครับตัวสำรองที่ลงมายืนปักก็โดนแย่งอีกครับเมียนมาอยู่ที่ไทยก็โต้ดีๆเผื่อมีลูก3นะครับเนี่ยพิชาโดนโชนคว่ำลงไปเอาแต่ว่าไทยก็ไปแย่งคืนมาได้ครับวาริศเนี่ยพวกปิชาวาริศอะไรเนี่ยเกมรับทั้งนั้นนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนชัยพลอะไรพวกนี้นะ
0: ต้องใช้แนววิ่งบดแล้วตอนนี้แนวลุก
1: ชัยพลให้อ้าวยืนเหลื่อมหรือเปล่าครับสารัตน์ภูสินยังไม่ยกครับสารัตน์จ่ายติดวันชัยครับเสียบขึ้นมาในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่ครับบอลไปไม่ถึง
0: กดเจ็บผ่านแล้ว3นาทีครับจาก8นาทีโอ้โหมีหน้าวางบอลยาวอย่างนี้สวยครับ
1: ตันปลายครับให้เข้าไปข้างในเปิดโค้งมาเอาถึงครับมาแต่ว่ามงไม่โดนโอ้โมซอซอโมซอซอครับ
0: เปิดบอลแนวลึกสวยครับแต่จังหวะมงนี้ไม่โดนบอล
1: ก็เดี๋ยวรอบรองนะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยเรานัดแรกนี่เราจะเจอกับสิงคโปร์นะครับไปเยือนที่จารันเบซา
0: ครับ
1: เอ้ยไม่ใช่ดิสิงคโปร์นี่เหมือนเขาจะขยับรอบน็อกนี่เขาจะไปเล่นที่ National Stadium นะ
0: เล่นที่สิงคโปร์สปอร์ตฮับครับ
1: ครับ
0: วันที่15สิงหาแล้วก็เกมที่2เนี่ยเราจะกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18สิงหา
1: เหมือนกับว่าที่สิงคโปร์ National Stadium เนี่ยวันพรุ่งนี้มั้งเขาจะมีพิธีไอ้นี่เป็น National Day ครับมีพาเรดที่มีงานที่สนามรอบแรกก็เลยไปใช้ที่จารันเบซาเนี่ย
0: เกมเหลืออีก4นาทีครับช่วงทดเจ็บดูว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่า
1: เอากำพลไปทำหลุดครับเกือบโดน
0: เบิร์ดเล่นเมียนมาเนี่ยวิ่งเข้ามาบีบแล้วรับบอลหลุดกับกำพลดีที่ไม่โดนกันตรงนี
1: ้ชายน้าอ่องนะครับเข้าไปก่อกวนครับกำพลคือรับบอลแล้วกำลังจะดึงเข้าอกครับไปชนตัวชายวันอ่องครับบอลกระดอนหลุดจากซอง
0: ส่วนเกมอีกคู่นึงเนี่ยมาเลเซียจบแล้วชนะฟิลิปปินส์ 1-0 ครับมาเลเซียก็จะเข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่ม B ไปเจอกับเวียดนามในรอบรองครับ
1: เสร็จเวียดนามแน่ดูแล้วมาเลไม่โอเคชุดนี้
0: นี้ตัวใหม่เยอะแล้วบางคนนี่เป็นเล่นทีมสำรองของยาโฮด้วยซ้ำครับ
1: มาเลดูเวียดนามแข็งกว่าเยอะนี่จะฉกเอามือปัดดื้อๆครับโอ้โหจอมินู
0: น
1: ี่ใบเหลืองไปแล้วด้วยนะเนี่ยเหลือ3นาทีครับต้นเจ็บยิงกระเป๋าจบตรงนี้ก็ได้นะไม่น่า
0: เปลี่ยนผลแล้วครับ
1: โอ้เวลาก็จะหมดข้อความที่ส่งเข้ามาคุยกันก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับ
1: ในสนามฝนตกพอเปียกครับพี่ผมนั่งอยู่กับเมียนมาเอเชียนเกมเอาชุดไหนไปครับอายุเกินได้กี่คนอายุเกินได้3นะแต่ว่าดูแล้วของเราคงไม่มีอายุเกินแหละ
0: ไม่น่าจะมี
1: โคตรวังก็บอกไม่น่ามีแล้วครับเพราะว่าเวลาไม่ได้กันครับยิงขวาลูกนี้โอวาลิสครับแต่ว่าซินยองปาดข้ามคาน
0: จังหวะวาลิสเนี่ยรับบอลแล้วพลิกหลบผู้เล่นเมียนมาแล้วยิงด้วยขวาบอลเนี่ยไปติดเซฟซินีนีอ่องซินีนีอ่องครับ
1: เฮ้ยถ้าจังหวะพลิกจังหวะยิงอะไรนี่น่าเล่นตัวลุกเหมือนกันนะวาลิสเน
0: ี่ยคือเป็นผู้เล่นแนวขยันวิ่งแล้วด้วยครับ
1: ครับ
0: ชูทองยิงลูกนี้นิดใช้ได้มันหนักและทิศทางนี้เข้ากรอบแต่โดนปัดไปครับ
1: บอกยองจัดทั้งคืนวันนี้ได้ถึง 6,000 ไหมวันนี้ สาธุ
0: ถึงไหมพี
1: ่ไม่ถึงหรอกครับ
0: เอาบอลอยู่ที่มุมธงไทย
1: เขี่ยไปเขี่ยมาเมียนมาไปกิน
0: อุ้ยต้องระวังนอกเกมว่าเมียนมาแกกวาดเท้าเลยผู้เล่นเมียนมาเมื่อกี้
1: บอกสมัยมวยโอลิมปิกโชว์คะแนนพี่หยองคิดว่าต่อยกันมันไหมแล้วแต่คู
0: ่
1: แล้วแต่คู
0: ่ก่อนมวยโอลิมปิกนี้20แต้มขาดนี้จบเลยใช่ไหมพ
1: ี่ใช่แต่ว่าถ้ายกสุดท้ายก็ไม่นี่มั้งไม่จำไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีระบบแบบกดคะแนนแบบนั้นนานละ
0: ผมนี้ชอบดูมากนี่ต่อยสนุกมากเลยมวยโอลิมปิก
1: มันได้ลุ้นไงชัดเจนดีบอลไทยชนะรวดแบบนี้เมื่อไหร่พี่หลี่หมิงจะได้ด่าครับ
0: ก็เหลือ2ทีครับเกมนี้ดูแล้วไม่มีอะไรเพิ่มแล้วประตู
1: แต่ว่าชนะแล้วไม่ได้กดแบบเด็ดขาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวแกก็ด่าได้อีกวาลิสครับโอ้โหบูเข้าไปครับซินยีอองถึงก่อนเกือบได้ยิงทีมงานคนบ้ากามอย่างยองเดชโผล่มาเพราะร้อนเงินตั้งแต่หัวค่ำครับแต่ช่วงตีสี่ไม่ค่อยอยากเข้ามาเท่าไหร่หรอกเหตุคือเออะคุยเรื่องกีฬาหญิงแต่ข่าวกีฬาหายไปไหนครับคุณตั้มหงแดงเป็นช่วงตามใจคนจัดขัดใจคนฟังนะฮะ
0: คุณซิงยูบอลไทยที่บอกว่าเล่นแบบนี้สิงคโปร์บอกวันเจี๊ยบ
1: ถึงเวลาจริงมันก็ไม่มีกลัวไม่มีใครกลัวใครพูดง่าย
0: หลับ
1: แต่สิงคโปร์ดีนะชุดนี
0: ้
1: ประมาทไม่ได้นะครับ
0: เอเชียนคัพเดือนมกรา26คนจะมีใครเป็นตัวจริงสโมสรสัก 4-5 คนไหมครับ
1: เป็นตัวจริงสโมสรสัก 4-5 คนผมก็น่าจะเกือบทั้งทีมนะ
0: เพราะเป็นฟีฟ่าเดย์ของเอเชีย
1: เมียนมาลุยขึ้นมาเอาได้มงครับลูกนี้โอ้โหโป้เหน่งเหน่งเลยครับแต่ว่ามีธงล้ำหน้าข้ามคานไปด้วยครับตันปลาย
0: ลูกนี้ก็แรงข้ามคานล้ำหน้าด้วยครับบอกว่าคุณโคโค่นี่บอกว่าชอบพี่ทั้งสองมากครับ
1: โอ
0: ้
1: ขอบคุณครับ
0: ผมก็พยายามจะอ่านแต่เคาะความที่ดีๆแล้วพี
1: ่เอาท่านที่วิพากษ์วิจารณ์ทีมชาติมาก็เข้าใจนะครับเข้าใจเข้าใจ
0: น่าจะวันนี้ก็อาจจะมีหลายคอมเมนต์หน่อย
1: ครับ
0: จบเกมครับไทยชนะเมียนมา 2-0 ครับได้จาก2จุดโทษของวรชิตกฤษิบำเพ็ญครับแล้วก็เจฮานาฟีมามะในช่วงต้นครึ่งหลังก็ทำให้ไทยครับเข้ารอบรองชาเลิศอาเซียนคัพครับด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม B ก็เดี๋ยวจะไปเจอกับสิงคโปร์ครับที่เป็นรองแชมป์กลุ่ม A
1: ครับ
0: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยเวียดนามในกลุ่ม A ที่เป็นแชมป์เนี่ยจะเจอกับมาเลเซียในรอบรองชาเลิศครับก็โปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบรองเนี่ยเดี๋ยวจะบุกไปเยือนสิงคโปร์ก่อนครับในวันที่15สิงหาคมแล้วก็เกมที่2เนี่ยจะกลับมาเล่นที่บ้านวันที่18สิงหาคมครับ
1: ก็เป็นนั้นว่าเสร็จภารกิจในรอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อยนะครับทีมชาติไทยชนะรวดแบบไม่เสียประตู
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องดูครับเพราะว่าของจริงจะเริ่มตั้งแต่รอบรองนี่แหละเพราะว่าอีกสายนึงแข็งปักนะ
0: ครับผม
1: ทั้งสิงคโปร์ทั้งเวียดนามนี่ถือว่าดีทั้งคู่นะครับสำหรับในอาเซียนคัพปีนี
0: ้ครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเราถึงเวลาอันนี้อะไรอะไรอะไร
0: วรชิตกับคณะนี่เล่นกล้องครับ
1: คณะนี่ไปเล่นครับธีรศักดิ์กับวรชิตอยู่ท่าเรือคณะนี่ไปเล่นเดี๋ยวไปอยู่นี่เดียวไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาแม้ว่าจะอ่านหรือไม่ได้อ่านแต่เราเห็นนะที่ชมทีมชาติไทยมาก็โอเคที่ตำหนิติติงมาก็เข้าใจได้
0: ครับผม
1: นะครับก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าเป้าหมายหลักคือชนะก็เป็นไปตามนั้นก็ถือว่าโอเคนะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวเที่ยงคืนเจอกันไหม
0: เดี๋ยวพี่หยองอยู่ถึงเช้าเลยวันนี
1: ้มีดีถ้ามีเวลาเว้นให้พักสัก2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เจมกับผมหยองนะฮะลาไปก่อนเดี๋ยวเที่ยงคืนผมอยู่กับพี่บอมเราอู๋ฝากไว
0: ้ครับ
1: นะส่วนเจมก็บ๊ายบายนะ
0: ครับเดี๋ยวกลับละพี
1: ่ครับก็หุ่นชาจังเลยนะฮะ ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่เดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บ แซ่บทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
13: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับวันนี้อยู่กับผมจันอูแล้วก็จันเอกนพดลสวัสดีจันเอกและคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ครับผมสวัสดีพี่อูครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผมอ่ะช่วงนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของฟุตบอลอุ่นเครื่องนะแต่เมื่อสักครู่นี้ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าผลงานกำลังดีนะฟอร์มก็จัดเรียกว่าเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาไปนะ 2-0 นะครับ
1: ตามคาด
0: สบายสบาย
1: ครับผม
0: นะครับก็ถือว่ายังคลีนชีทอยู่นะยังไม่เสียประตูนะครับก็ถือว่ายังฟอร์มดีอยู่
1: เข้ารอบรองเป็นที่1ในสาย
0: ครับ
1: ของเราไปเจอสิงคโปร์เนาะ
0: ใช่
1: รอบรองชนะเลิศส่วนอีกคู่นึงก็มาเลเซียเจอกับทางด้านเวียดนาม
0: ครับ
1: ผลวันนี้นะนอกเหนือจากไทยที่ชนะเมียนมา 2-0 เนี่ยมาเลเซียก็ชนะฟิลิปปินส์ไป1-0
0: ครับผมก็ถือว่าก็ชื่นชมเขาหน่อยก็ได้นะบางคนบอกโอ้ขณะชนะรวดนี่ยังด่าอยู่เลยโอ้โหวันไหนที่เขาชนะก็ชมเขาหน่อยเถอะวันไหนแพ้เนี่ยเราด่าแล้วไม่ว่ากันหรอก
1: ใช่
0: ไหมวันไหนชนะเขาก็ถึงแม้มันจะเป็นเกมที่มันไม่ได้ยิงใหญ่อะไรเน
1: า
0: ะชนะทีมเพื่อนบ้านหรือว่ามันก็ถือเป็น
1: มาตรฐานเราต้องชนะไม้แบบนี้แหละ
0: ใช่แล้วโดยชุดแบบนี้เนาะแล้วชุดนักเตะที่มันไม่เต็มแบบนี้นะครับ
1: ก็เมื่อกี้ขับรถมานี่ราชมังนี่สปอร์ตไลท์นี่สว่างโล่เลยทางด่วนนี่มองเห็นเลยนะอาจารย
0: ์ผมก็ว่าเอ๊ลืมไปขับรถมาทำไมวันนี้มันเพราะว่ามาทางเดียวกับอาจารย์เอกอยู่แล
1: ้
0: วตกใจเลยใช่
1: วันนี้
0: พูดบอลเตะกับเมียนมานะเมื่อสัก
1: คร
0: ู่กำลังจะพูดอยู่พอดีมีเอสเวสเข้ามาบอกว่าขอรายชื่อ11ตัวจริงแมนยูหน่อยครับล่าสุดเนี่ยคิกออฟมาประมาณ11นาทีปารีสแซงต์แชร์แมงนำไปแล้วนะ 1-0 นะครับ
1: ครับผม
0: อิบราฮิมเอ็มบายนะครับ
1: โอ้ตัวนี้กำลังมีฉากอลิภูเลย
0: ใช่ไอ้ดาวรุ่งนะเอ็มบาย
1: ครับ
0: ยิงประตูได้นะครับก็มีขอรายชื่อผู้เล่นมาประตูเป็นทอมฮีตันนะครับแนวรับเนี่ยขวาอ้าวนี่หายแล้วมัสลาอุยนะครับซ้ายเป็นลุคชอครับคู่เซนเตอร์เนี่ยแม็กควายกับเฮฟเว่นนะครับส่วนคู่กลางวันนี้ใช้อังเดซานโตสกับเมสันเมานะครับ3ตัวรุกแพทริกดอกูเดนซ้ายครับอามัดนี่ไปอยู่ขวาแล้วก็ไอ้เจ้าดาวรุ่งเลซี
1: ่
0: ช่วงนี้ก็ได้ลงเกือบทุกเกมนะครับลงเป็นกองกลางเป็นหน้าต่ำแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอ็มเบอร์โมนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ทั้งฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซาโฟนอฟเป็นประตูครับแนวรับไอ้เจ้าโบลี่เป็นแบ็คขวาซ้ายเป็นกูกาบ้านะครับคู่เซนเตอร์ในวิลเล่ปาโชกับซาบานี่นะครับ3ตัวรุกก็โอ้โหใช้ดาวรุ่งเพียบเลยเบลาโดมายูรูนะครับแล้วก็เฟรนันเดส3ตัวรุกเนี่ยเป็นทางด้านของควิช่าเอ็มบายแล้วก็หน้าเป้าเป็นอายารี
1: ครับ
0: ครับ
1: เปเชเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีเกมอุ่นเครื่องแพ้กับมาโยก้า
0: 3-3
1: แล้วก็เจอแมนยูเดี๋ยวมีเจอวินเราเจอมีวินล่าอะไรโอ้โหนี่เขาอุ่นเครื่องแค่อุ่นเครื่องมีแค่มาโยก้ากับแมนยูนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเจอเกมเจวินล่าเนี่ยจะเล่นกันในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับเป็นยูฟ่าซูเปอร์คัพคืนวัน
0: เป็นรายการบอลถ้วยนะ
1: ก็รายการนี้แหละที่ทางยูฟ่าไปช้อนเอาผู้ตัดสินโซมาเลียพี่หูจำได้ไหม
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เขามีชื่อตัดสิน
0: ฟุตบอลโลกโดนแบนไง
1: โดนแบนเสร็จปุ๊บฟีฟ่านี
0: ่ประกาศ
1: เอาเลยอ่ะก็จะทำหน้าที่ตัดสินในเกมนี
0: ้
1: อ่ะก็เดี๋ยวจะได้เจอกันในที่พุธที่13
0: อันนี้ก็เป็นผลฟุตบอลอุ่นเครื่อง
1: ครับ
0: วันนี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมไปไล่เรียงวันนี้น
1: ี่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบแรกเลยนะ
0: EFL เต็มเลยนะครับ
1: เดี๋ยวผมไปไล่รายการหลักๆให้ก่อนพี่อู๋ที่แข่งขันกันอยู่ตอนนี้นะครับ เพราะว
0: ่
1: าพวกสกอตติชพวกฟุตบอลฮอลแลนด์เอเดวิซี่ออกสตาร์ทแล้ววันนี้ตอนนี้ที่แข่งอยู่นะครับฟุตบอลฮอลแลนด์เอเรเดวิซี่ไนชเมเกนตามหลังเทลสตาร์อยู่0-2ฟุตบอลคาราบาวครับรอบแรกๆเผื่อใครลุ้นกันนะครับ FC วิมเบิลดันกับนิวพอร์ต0-0บาร์นสลีย์ตามหลังวีแกน0-1นะครับแบรดฟอร์ดนำโรชเดล1-0บริสตอลโรเวอร์ตามหลังปีเตอร์โบโล0-1บอมบี้ครับเสมอกับเรดดิ้ง1-1เบอร์ลี่เสมอกับนอตเคานตี้อยู่1-1เบอร์ตันนำแบ็กเบอร์1-0คาร์ดิฟนำสวินดอน2-1กรูเล็กซานดาครับขึ้นนำแอคลิงตัน1-0ดาร์บี้ตามหลังลินคอน1-2ฟีดบูดนำทางด้านเชสเตอร์ฟิลด์1-0จิมดิงแฮมตามหลังลูตัน0-1กริมสบี้ตามหลังแบ็คคู0-1 เลสเตอร์ครับนำนอร์ทแฮมป์ตัน 1-0 เลตันโอเลียนกับออกฟอร์ด 0-0 นอริชนำเอ็มเคดอน 3-0 เบสตันตามหลังฮัตเตอร์ฟิลด์ 0-1 มีทางด้านเซาท์ฟอร์สตามหลังชูสบิวรี 0-1 เชฟเวนต์โบตันยัง 0-0 สต็อกพอร์ตกับดอนคาสเตอร์ 1-1 นะครับสโต๊กนำโอแดม 1-0 ส่วนซีตามหลังเบอร์มิงแฮม 0-1 วอตฟอร์ดกับคอลลี่ 0-0 แล้วก็เวสต์แฮมนำปอร์ตสมัธ 3-1 ยังไม่มีทีมจากพรีเมียร์ลีกลงเล่นเพราะว่าทีมจากพรีเมียร์ลีกจะเป็นรอบที่2
0: ครับผม
1: ส่วนทีมที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปอ่ะแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์จะได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบที่3เลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนลีกรองนะครับวันนี้ฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกผมเห็นแวบๆอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึง
0: วันนี้ก็มีเอลิริซี่ด้วย
1: ใช่
0: ไนเมเกนตอนนี้ตามหลังเทลสตาร์อยู่0-2นะครับพอช่วงนี้ก็เริ่มจ่ายนี่มาแล้วนะครับ
1: มีเอสเตอร์เดวิซี่ครับลีก2ของฮอลแลนด์เดนบอสตามหลังอเมเรย์อยู่0ประตูต่อ1ฟุตบอลนอร์เวย์ไวกิ้งนำซับบอก 1-0 ฟุตบอลโปรตุเกสมาริติโมกับคาซาเปียยังเสมอกันอยู่0-0 มีฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกครับดันดีเอฟซีนำอาเบอร์ดีน 2-0แล้วก็เซนต์เมเลนกับทางด้านเซนต์จอห์นสตันยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นอกนั้นก็จะเป็นพวกเดอะแชมเปี้ยนชิพพวกลีกวันนะสกอตติชเนี่ยก็ใช้โมเดลเดียวกับพรีเมียร์นะพี่อู
0: ๋ก็คล้ายๆกันใช้ชื่อคล้ายๆกัน
1: สวีเดน
0: ใครอยากทราบลีกไหนยังไงก็ส่งมาได้นะครับ
1: ซูเปอร์เทน1คู่นะครับนอร์โคปิ้งนำบราเก้2ประตูต่อ0ส่วนเกมอุ่นเครื่องนอกจากแมนยูที่ตามหลังอยู่ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ก็มีอัลส์บวร์กครับนำซัสโซโล 3-2 เลเวอร์คูเซนนำเซบีย่า 2-1 โคโลนนำโซซิดัด 2-1 อิปสวิชนำบาเยกาโน 3-0 ลองกับซันเดอร์แลนด์ 0-0 นะครับสเปอร์ตามหลังสเปอร์กับเคตาเฟ่ 1-1 มายกับปารีสเอฟเซเสมอกันอยู่0-0มีทางด้านแรนกับเบรนท์ฟอร์ด 0-0 ชาลเก้แอตแลนต้า 0-0 แล้วก็ล่าสุดตุตการ์ดขึ้นนำเอเวอร์ตัน 1-0 แล้วทีมใหญ่นี่
0: จะเริ่มเองนะครับ
1: เลยตกหล่นคู่ไหนเหมือนที่พี่หมูบอกฮะสอบถามมาทางข้อความนะครับ4-8-9-8-9-9
0: โอ้เดี๋ยวไปดูหน่อยโอ้โหจัดชุดเรียกว่าเกือบเต็มใส่กันเลยนะคู่สตุตการ์ดกับเอเวอร์ตันนะ
1: ครับผม
0: ตุตการ์ดนี่ฟาเบเบโลเป็นประตูแน่แล้วก็มีพวกคิดฟืนลิดฟินเยลโยวานโนวิชมิโลเซวิชมิเทลสตัดนาเตคิชาโพโมซิลเลอร์โทมัสแล้วก็สักกาดูนะ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าเกือบเต็มเหมือนกันก็เป็นพวกเคาะสนิมไม่พวกตัวที่เจ็บนะครับเอากลับมาลงนะครับส่วนโอ้โหทางฝั่งเอเวอร์ตันของน้ำมอยนี่ประตูเป็นซาเวอร์นะครับมีทางด้านของอาคาลาสอาร์มสตองเบโตแบรนเวดดิปริงแฮกนี่นะครับตัวใหม่นะอีกล็อกบูแนมมิโคเลนโกโอไบรอันแล้วก็เมอร์ลินโลนะครับก็ลงใส่กันเริ่มจะมันใกล้เปิดลีกแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ช่วงนี้ก็เริ่มจะอย่างน้อยอ่ะ 50% อัพ
1: ครับ
0: 50-60บางทีมี 70-80% ได้เลยนะครับตัวผู้เล่นก็โอ้โหลงมาเนี่ยดูจากตัวสำรองนี่ก็เกือบตัวเกือบจริงหมดเลยเนาะ
1: ครับ
0: เช่นแบทไอ้เจ้าพิกฟอร์ดทาคอฟสกี้อย่างเงี้ยนะพวก NDI นะครับพวกไอ้เจ้าจีโน่แบลลี่อย่างเงี้ยนะครับ
1: มันเลย
0: ดูบรีฮอลโอ้โห
1: มันเลยช่วงข้อสนิทไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับใครอยากทราบคู่ไหนยังไงนะครับส่วนคู่ใหญ่ๆที่เราอัปเดตกันก็สตุตการ์ดนำเอเวอร์ตันแล้วก็เปสเชที่นำแมนยูอยู่ 1-0 นะครับแมนยูปีนี้ก็ต้องทำผลงานให้ดีหน่อยเนาะจะมีฟุตบอลหลายรายการเนาะไม่ได้แข่งเกมเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมีสกอร์เดี๋ยวก็เพิ่มเติมให้ส่วนใครอยากทราบลีกไหนยังไงนอกจากนี้นะเพราะวันนี้มันมีเยอะนะก็ส่งมาได้นะเอซิเบตเหมือนเดิมก็พูดคุยกันไปสบายๆนะวันนี้เราอยู่กัน2ชั่วโมงเที่ยงถึงเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ตะกี้หยองฝากปลุกอยู
1: ่ไม่กลับใช่ไหม
0: หยองยังไม่กลับแทนอูเล็กมั้งเห็นบอกแทนอูเล็ก
1: ก็โอ้โหมีถ่ายทอดสดเยอะมาก
0: ครับ
1: ทั้ง
0: รู้สึกว่า
1: ทั้ง
0: คู่ MU PSG เนี่ยจะเป็น MU TV ใช่ใช่ใครมี MU TV ก
1: ็
0: สามารถชมได้นะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่ามันเกมอุ่นเครื่องไม่ใช่เกมอย่างเป็นทางการก
1: ็
0: ชมได้ทาง MU TV เนาะ
1: ครับผมวันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นวันที่ก คอมกีฬาบ้านเราน่าจะแฮปปี้นะ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลเราก็ชนะนะอาจารย
0: ์ใช่ฟอร์มดีฟอร์มดีอยู่ช่วงนี
1: ้ CB ครับก็ชนะอินโดไป 3-0 แล้วเวียดนามแพ้ทำให้ไทยเนี่ยการันตีคว้าแชมป์สนาม2เป็นที่เรียบร้อย

0: เดี๋ยวไปดูหน่อยเบรนท์ฟอร์ดนี่มันยังมีตัวอะไรบ้างไหม
1: ครับ
0: เพราะช่วงหลังนี่ก็ปล่อยไปเยอะเหมือนกันเนาะนี่ก็ใส่ชุดเต็มเหมือนเลยนะอีกอเตียโก้ซองกาเล่ทางเพนอกวอตตาล่าลูวิสพอตเตอร์เยนเซนยาเนลฮิกกี้คอลินแอนโทนีเคลเฮอร์โอ้โหนี่เท่ากับจัดเต็มเลยนะ
1: ครับผมนี่ผมก็เปิดดูทาง MUTV นะครับ
0: ครับ
1: เกมเบเช่แมนยูอ่ะ
0: อ๋อจันเอกเปิดดูอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ได้เดี๋ยวเราก็ตามกันไป
1: ครับ
0: บอกไงอู๋วันนี้หยองจัด9ชั่วโมงนะคืนนี้เป็นของเขาดีแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ฝากหยอง
1: ครับผม
0: เพราะพรุ่งนี้เมียโทรมาบอกจะไปทำฟันนะครับ
1: ยังดี
0: พรุ่งนี้เลยให้หยองแทน
1: ยังดีที่หยองมันว่างนะ
0: เออดีเมื่อกี้เจอมาโหเมียก็เพิ่งโทรมา
1: ใช่ใช่คือเวลาเราไม่ว่างเราต้องขอบคุณคนที่มาแทนนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมี
0: เพราะว่าเท่ากับหยองเนี่ยรอดไปอย่างน้อยก็อาทิตย์นี้ละ
1: สัปดาห์ที่แล้ว
0: เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้หยองแทน
1: สัปดาห์ที่แล้วโทรหาเขาบ้าน
0: เฮ้ยวันจันทร์ผมก็ด่าหยองเหมือนเดิมเพราะมันแทนแล้วเดี๋ยวไม่แทนตอนนี้นอนอยู่ห้องข้างๆนี่แหละคร
1: ับผ
0: มวันนี้น่าจะนอนทั้งคืนอยู่ห้องข้างๆนะครับ
1: แล้วก็มีถามโลโคโมทีฟมอสโก
0: มีบอกโลโคโมทีฟมอสโกเดี๋ยวช่วยกันหาให้นะครับอ่ะก็ส่งมาแบบเนี้ยเดี๋ยวเราตามให้แฟบเดียว
1: ครับ
0: ในระหว่างที่จันเอกไปดูลง
1: เสมออยู่0-0
0: นะ
1: เสมออยู่0-0
0: ส่วนของผมใน EFL Cup นี่มีเพิ่มเติมคือคาร์ดิฟตอนนี้เสมอกับสวินดอนอยู่2-2แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เพิ่งยิงเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเดี๋ยวถ้ายิงปุ๊บมีอะไรขึ้นมาก็จัดไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงข่าวซื้อขายนะ
1: ใช่
0: ลิเวอร์พูลคุณเป็นไงตอนนี้คือฮากับอาราโคไหมอ
1: าราโคก็ยืมพร้อมออปชั่นซื้อขาดแต่ผมมองในเรื่องของจริงๆลิเวอร์พูลกับอาราโคเนี่ยลิเวอร์พูลสนใจตั้งแต่ยุคเจเกนคอปแล้วจ้ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ย้าย
0: อาราโคผมว่านะถ้าปรับคุยกับมันหน่อยนะอย่าให้มันแบบโฉงฉางเพราะไอเนี้ยมันแพชชั่นเยอะเวลามันเล่นเต็มที่ผมชอบนะอาราโคเวลาใส่มันเป็นกองหลังตัวใหญ
1: ่แสดงว่าหัวจิตหัวใจสไตล์ดีกว่าดาวินเนี่ย
0: แต่อันนี้มันไป
1: มีความแบบ
0: มันไป UCL ไปโดนใบแดง2ทีไงเออนะฟิกก็เลย
1: ดุดันมีความแอคทีฟสูง
0: เกิน
1: อันนี้ไม่นับฟอร์มการเล่นนะ
0: ใช่ใช
1: ่เรื่องภาษากายเรื่องหัวจิตหัวใจเรื่องใจสู้เรื่องอะไรพวกนี้มันได้อยู
0: ่แต่ผมว่าเหมาะนะ
1: เบอร์ได้อยู่จานเบอร์ใหญ่อยู
0: ่เหมาะกับทางลิเวอร์พูลอยู่นะเพราะว่าอีราโอล่าก็ต้องการนักเตะที่มันแอคทีฟอย่างเงี้ยใช่ป่ะสไตล์อีราโอล่าผมว่าเขาเน้นที่นักเตะแบบออกกำลังเยอะอ่ะ
1: ใจต้อง
0: ใช่ป่ะเออต้องวิ่งใจต้องได้ผมว่าเราโค้ดเนี่ยเป็นทั้งบอลแพชชั่นอย่างนั้นเลยไอ้นี่แต่ว่าอย่าให้มันโชงชางอ่ะเพราะบางทีมันมีผมว่าจุดนึงที่เป็นจุดด้อยเขานะบางทีจังหวะเขาโชงชางแล้วด้วยความที่ตัวหูคน190อาจารย์เอกเวลามันใส่แล้วมันหลุดไปทีนึงมันเข้าหนักไงนะครับแค่ไม่ให้หนักมากแค่นั้นอ่ะผมว่าโอเคเลยนะอาจจะไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากมายแต่ว่ากับบอลสไตล์ของอีราล่าผมว่าได้เข้าอยู่เนาะ
1: คือยังไงก็ต้องเสริมในตำแหน่งตรงนี้
0: เพราะว่านักเตะในแผนอีราล่าผมว่าถ้าเป็นพวกตัวซึ่งเฟื่องไม่ดีเนอะเพราะสไตล์อีราล่ามันพวกออกกำลังใช้กำลังเยอะเป็นบอลเอเนจี้อ่ะต้องวิ่งตลอดสไตล์แม็กก้านะแม็กก้าในเวอร์ชันในนี้นะเวอร์ชันอาเจนนะไม่ใช่เวอร์ชันปีแล้วนะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้งานด้วยนะ
0: ผมว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วก็ในช่วงที่ฟอร์มนักเตะมันเจ็บอ่ะมันผมว่าการยืมมันก็โอเคเนาะ
1: ใช่
0: ยืมมาใช้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้เลโอนี่ไอ้เจ้าชาร์เก้มันยังไม่พร้อมนี่ใช่ไหมทั้งคู่
1: คือหายเจ็บกลับมาแล้วอยู่ในช่วงที
0: ่เรียกความฟิตอยู่
1: เรียกความฟิตอยู่
0: มันก็ยังไม่สามารถลงเต็มเกมได้หรอมั้ง
1: จะฝากผีฝากไข้กับดาวรุ่งทั้งคู่มันก็ยากนะใช่ไหมเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็อีบูย้ายออกโกเมสนี่ก็พอๆกันน่ะ
0: โอ้โหโกเมส
1: 3เกม7
0: ใช่ๆ
1: เจ็บอีก7เกมเลยอย่างเงี้ย
0: โกเมสเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้นะ
1: หาน้อยมากที่จะยืนได้แบบยาวๆ
0: คือพอช่วงที่ตัวอื่นเขาเจ็บกันน่ะหวังว่าโกเมสจะมาเป็นตัวสลับมันก็จะเจ็บพร้อมเขาสังเกตดิปีแล้วเห็นมั
1: ้ยใช
0: ่เออ
1: ก็บางปีเล่นดีจนติดทีมชาติอังกฤษอ่ะก็พี่ซวยถึงขนาดว่าซ้อมกับทีมชาติอังกฤษอุ่นก็เจ็บอีก
0: ไอ้นี่ลง2เจ็บ3อ่ะใช่ป่ะลง2เจ็บ3โอ้โหมันไว้ใจไม่ได้
1: ต้องซื้อเพราะว่าลิเวอร์พูลมันมีอย่างที่เคยคุยนะพี่หมูมันมีประสบการณ์จากปีที่แล้วอ่ะไอ้เรื่องมาร์เกฮี
0: อ
1: ่ะที่คุณที่ว่านักเตะพอได้เร็วนี่มามี
0: ไม่กล้าลงทุนนะ

0: มีฟานได้ม
1: ี
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นดิวที่ผมว่าโอ้โห
0: นักเตะกำลัง
1: เสียหาย
0: เออมันจะย้ายอยู่แล้วอ่ะ
1: ดูแล้วดูซิตี้ดิซิตี้เลือกที่จะใช้เงินซื้อมาเลยกลายเป็น
0: ก็ซื้อมังกราด้วยนะ
1: แล้วตอนนี้เป็นตัวแบกเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วพอเกฮีเข้ามามันดันไปดึงให้ไอ้คูชานอมันเล่นดีขึ้นด้วยนะเพราะก่อนนั้นโอ้โหตอนเกฮียังไม่เข้ามาคูชานอนี่โอ้โหตัวแจกเลยอ่ะ
0: โดนตั้งแต่เกมแรกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ผมคือตลาดรอบนี้มันค่อนข้างจะคึกคักนะครับ
1: ครับ
0: อาสเปอร์เกตาเฟ่จบแล้วนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1
1: ก็สเปอร์ก็เป็นอีก1ทีมที่ปีนี้ขอดูตามดูหน่
0: อ
1: ยทั้งโค้ชก็โอเคและการเสริมตัวก็ดีด้วยนะครับก็วัดกันยาวๆไปปีนี้อาจจะใช่ถ้าให้จันเอกคิดอ่ะจะเป็นมามืดได้ไหมปีนี้สเปอร
0: ์ผมว่าอยู่ในโหมดนั้น
1: อยู่
0: ในโหมดที่มีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะพี
1: ่ครับ
0: ถ้าคืออยู่ในโหมดมามืดแต่ผมว่าสเปอร์อยู่ได
1: ้
0: ถามว่าเป็นทีมเต็งแชมป์ไหมผมว่ายังไม่ถึงหรอกเพราะเต
1: ็
0: งแชมป์มันต้องอาร์เซนอล
1: แ
0: มน
1: ซ
0: ิตี้แมนยูลิเวอร์พูล
1: เชลซีก็น่ากลัว
0: เชลซีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นทีมที่แบบทีมใหญ
1: ่
0: นักเตะมันนักเตะคุณภาพมันดีมันเยอะแล้วก็มีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์มาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเปลี่ยนตัวเยอะไปหน่อยนะสเปอร์นะเพราะว่าถ้าตัวใหม่ที่มาอ่ะล่าสุดจบอีก1เกมนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะเซบีย่าไป 2-1 นะครับจบเรียบร้อยนะครับจบมาสักครู่นี้เอง
0: ครับ
1: ส่วนที่ยังคิกออฟอยู่ไบรตันนำโรม่าอยู่ 3-0 เนาะโอ้โหทำไมไบรตันโหดจังเดี๋ยวดูโรม่าหน่อยจัดตัวชุดไหนนะครับโดนไป 3-0 ฟาบุกเกนไอวีเฟอร์วูสโควิดบาสกายี
0: ่
1: คาเดียลูโอ้โหพาสกาลกอสอายารีโกเมสฮินเชลโอ้โหบินเตนาเปาเป็นลุตแต
0: ่โรม่าก็แกนหลักก็มี
1: เออซูเล่ดีบาล่ามาเล่นโอ้เฮ้ยอันนี้น่าจะเต็มแล้วนะเพราะว่าแนวรับเนี่ยเอโมโซเอดิก้ามันชินี
0: ่
1: ประตูเป็นซาบิล่านะกลางก็มีพวกเวสลีย์คริสตันเต้ไอเอลไอนาอุยแล้วก็ไอเจ้าเลนส์โอ้โหอันนี้น่าจะเต็มแล้วจัน
0: เต็มเต็มจัน
1: โอ้นี่เต็มเลยนะ
0: คือช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงลองทีมแล้ว
1: โดนไป3
0: คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องใช้ชุดผู้เล่นตัวหลักเนี่ยเขาเรียกว่าลองทีมเพื่อที่จะเริ่มต้นซีซั่นใหม่ละ
1: ใช่ใช่เพราะเขาจะไปแชมเปี้ยนลีกนี่
0: ใช่เพราะนักเตะหลายคนที่มันได้เบรกจากการเล่นฟุตบอลโลกกลับมาแล้ว
1: ครับ
0: บางคนก็กลับมาเร็วบางคนก็ยังใช้ช่วงเวลาที่ยังพักฟื้นอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: ช่วงนี้ก็พยายามเปลี่ยนตัวกันอยู่เนาะโอ้แต่สกอร์มันโหดไปหน่อยเนาะ
0: ครับ
1: 3-0นะแต่ไบรตันมันโหดเลยนะกับการเล่นในบ้านนะครับ
0: ครับ
1: ก็จัดไป
0: แฟนๆก็อยากให้เปิดฤดูกาลเร็วอ่ะมันคึกคักต่อเนื่องอ่ะตั้งแต่ฟุตบอลโลกมาใช่ไหมจบบอลโลกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่วงปรีซีซั่น
1: แต่ช่วงเนี้ยผมว่านะมันยังไม่ถึงกับไม่ถึงกับเหงาซะทีเดียวพอฟุตบอลโลกจบปุ๊บอย่างไทยเรามันก็มีฟ
0: ุ
1: ตบอลใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะมีไอ้ฟีฟ่าอาเซียนคัพอีกอ่ะ
0: ใช่
1: นะมีเอเชียนคัพอะไรอีกโอ้โหมันต่อยอดกันยาวๆเลย
0: มันก็ยัง
1: ไม่เหงาอ่ะนะครับ
0: แล้วช่วงหลังมาโอ้โหช่องทางในการดูอ่ะมันเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเดี๋ยวนี้มัน
0: เยอะมากอ่ะ
1: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีเงินทุนสักนิดนึงนะเพราะว่าแต่ละช่องเขาก็มันไอ้ดูฟิล์มก็มันน้อยแล้วล่ะส่วนใหญ่จะต้องเสียเงินกันแล้วก็มันก็มีหลายค่ายเนาะก็ตามกันไป
0: ครับผม
1: ส่วนอันนี้นี่เขาบอกว่าอาจารย์เอกครับชั่วโมงหน้าขอเพลงเปิดรายการผีแมวครับเพลงอะไรอาจารย์
0: เพลงผีแมวของน้าหมูเลย
1: อ๋อน้ำหมูพงเทพเหรอ
0: หมูพงเทพ
1: ผมนึกไปเป็นไอ้นี่ของทางเดอะช็อคเขาอีก
0: ก็เดอะช็อคก็มาเปิดบอย
1: อ๋อเหรอ
0: ผีแมวนี่เป็นเพลงแบบเพลงผีเลย
1: ครับ
0: ที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตน่าจะเชียงใหม่มั้งนอนโรงแรมอ่ะแล้วเจอผีแมวเขาบอกเป็นประสบการณ์จริงของน้ำหมูพงเทพนะ
1: โอ้แต่พวกนี้ไม่ต้องกลัวพวกนี้เจอเยอะ
0: ใช่ที่พวกศิลปินนักลงนักร้องอ่ะ
1: เมื่อก่อนผมนั่งคุยไอ้นี่ไอเมื่อก่อนที่ดังๆหลานคุณจตุรงค์อ่ะน้องพีป่ะนั่นแหละโอ้โหเขาเล่าให้ฟังประสบการณ์แบบเวลาไปพบพวกเนี้ยพวกตลกพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะเอาแต่จังหวัดบอย
0: ใช
1: ่แล้วเวลามันพักอ่ะทีมงานมันเยอะ
0: ม
1: ันไม่สามารถพักโรงแรมดีๆได้ไงจันเอกม
0: ัน
1: ก็จะพักโรงแรมราคาถูกหน่อยแล้วคันเนี้ยไอโรงแรมพวกเนี้ยมันก็จะใช่ป่ะมันก็จะมีประวัติเยอะแล้วก็บอกโอ้โหพวกตลกพวกสายนักร้องนะเขาเล่าให้ฟังนะท ถ้าไม่โดนเนี่ยแปลกจะได้โดนกันประจำวันเลยต้องนอนห้องกันเยอะๆอ
0: ่
1: ะ
0: เรื่องโรงแรมมีทุกจังหวัดนะพี่อู
1: ๋เออใช่ใช่
0: ทุกจังหวัดแล้วจังหวัดนึงอ่ะมันโอ้โหมีกี่โรงแรมอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ไปอย่างของพี่เป้ไฮล็อกอ่ะเจอผีมนุษย์หมาป่านี่ก็นี่ก็บันนะบอกมันอยู่ทางใต้มันเป็นออกคอนเสิร์ตอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็สนุกที่เคยเล่ากับพี่ป๋องอ่ะ
1: ก็นั่นแหละผมก็ไปที่เดียวคุณเป้ไฮล็อกแหละ
0: อืม
1: แล้วมันมีผีแวมไพร์มามันเลยกลายเป็นไอ้ทไวไลท์ทไวไลท์เลยน่าต้นกำเนิดของทไวไลท์นะ
0: เออที่อยู่โรมาเนียเหรอ
1: เออผีหมาป่าเจอกับแวมไพร์พอดีเลยสู้กันนั่นน่ะ
0: อ
1: ืมนางเอกน่ารักอยู
0: ่โหนี่ต้องอันเดอร์เวิลด์อย่างนั้นแหละ
1: ใช่ๆ
0: นี่เลยอ่ะ
1: อืมแล้วก
0: ็ไลแคนนะไลแคนเจอแวมไพร์เนี่ย
1: แล้วก็จากทไวไลท์ไปเป็นนั่นไง
0: เออ
1: เป็นไลแคนนะอันเดอร์เวิลด์ไปเลยอืมน่าจะเสพแล้ว
0: ร้อน
1: ถ้าไปอย่างนั้นน่าจะเข้าขั้นเสพแล้วนะครับ
0: อ่ะมีเพิ่มเติมนะครับแอตแลนต้าเนี่ยนำชาลเก้1-0ว่าเป็นทีมใหญ่ว่าถ้าสกอร์มันเด้งมาเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับ
1: ครับชาลเก้ปีนี้ก็เพิ่งจะต่อสัญญากับเอดินเชโก้เนาะแต่ตัวเติมผมว่ายังน้อยไปหน่อยนะยังต้องเติมหน่อย
0: ขึ้นลงๆนะพี่อู๋ชาลเก้
1: อ้าวล่าสุด
0: แมนยู1-1
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีเสมอได้แล้วนะครับ1-1นะครับเดี๋ยวรอยืนยันคนทำประตูก่อนนะครับอ้าวเมสันเมาส์เจ็บโดนเปลี่ยนออกนาทีที่20นะครับส่งเฟรชเชอร์ลงมาเป็นเอมเบอร์โมนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเสมอ1-1แล้วนะครับ
0: ครับ
1: นาทีที่32นะครับ
0: เฮ้ยอย่างเชลซีเขาก็มาอุ่นที่ไต้หวันใช่ไหมที่ฮ่องกงใช่ไห
1: ม
0: วันนี้ก็ชนะดิจาน
1: เ
0: ชลซีอ่ะ
1: โหเบรนท์ฟอร์ดนี่นำแรนเป็น2-0ไปแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวผมเช็คดูก่อนว่าเชลซีสุดท้ายแล้วมันจบที่เท่าไหร
1: ่
0: สกอตติชพรีเมียร์ลีก
1: นิดนึง
0: ล่าสุดเซนต์มาเรนนำเซนต์จอห์นสโตน1-0นะครับโอ้โหฟุตบอลเยอะมากวันนี
1: ้
0: เยอะจริง
1: ๆใช่ใช่เยอะเยอะ
0: นี่ใช้เวลาลู่หาผลบอลเนี่ยโอ้โหเยอะมากอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ใช้ตัวใหม่อยู่นะประตูเป็นคาริอุสมีพวกอารามูพวกอะไรพวกนี้อีนาเอบิมเบ้พวกนี้นะติโมเบเกอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเชโก้ยังไม่มีชื่อน่าจะสภาพร่างกายไม่ได้มั้งเพราะรู้สึกชื่อบอลโลกเจ็บดิเชโก้
0: อ
1: ่ะใช่ป่ะช่วงฟุตบอลโลกเจ็บมานะครับ
0: ก็
1: ยังไม่มีชื่อนะครับวันนี้นะครับ
0: เชลซีชนะมิลานใน3-0นะวันนี้ครับ
1: โอ้โหไหวไหมฮะพี่ริมเชลซีอั้นไงแฟนบอลโอ้โหอุ่นเครื่องไอ้2เกมบนแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่โอ้โห
0: เดี๋ยว
1: อันนี้อั้นไงอาจจะยับเลย
0: เอาจริงๆแฟนเชลซีอ่ะต้องให้โอกาสอลองโซ่นะ
1: เออเพิ่งมา
0: อลองโซ่กว่าจะพาลูกูเซ่นแบบพีคจัดๆเขาใช้เวลาปีนึงกับการทำลูกูเซ่นนะ
1: ใช่ใช
0: ่ผมยังจำได้ว่าไอ้ฟุตบอลยูโรป้าหรือคอนเฟอเรนซ์เขาต้องลองผิดลองถูกนะ
1: ไม่ให้เขาได้ลองตัวหน่อยเถอะเพราะผมเชื่อว่านะลองช่วงเนี้ยจะได้รู้ว่าตัวไหนจะได้อยู่ต่อนะแล้วตัวไหนจะขายทิ้งเพราะว่าตัวไหนที่ไม่ชอบจริงๆอ่ะสังเกตเดี๋ยวไปแล้วใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ปล่อยเลยการต้องชงกันนาโชอะไรพวกเนี้ยวันที่เหลือ
0: แล้วสิ่งที่แตกต่างระหว่างเชลซีกับลูคูเซ่นคือเขาปั้นเลเวอร์กับมือเขาเองอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ซูเปอร์สตาร์แบบเบอร์ใหญ่จริงๆ
1: ปั้นเก่งมากนะครับ
0: มีชาก้ามั้งอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ชาก้าไอ้นี่ไงนาธานเทล่าใช่ป่ะโยนาสฮอฟมันกลับมาฮอตเหมือนเดิม
0: คือพวกนั้นน่ะก่อนที่จะมามีก่อนที่จะมาดังอ่ะมันเป็นตัวที่ผมว่าลองโซ่คอนโทรลได
1: ้แล้ว
0: ไม่ได้เบอร์ใหญ
1: ่แล้วก็ปั้นคนแก่เก่งมากนะอย่างโยนาสฮอฟมันตอนนั้นก็โอ้โหเป็นสำรองแล้ว
0: ค
1: ุ
0: ณคิวมาคุณปั้นคิวมาโดคุณปั้นคิวปงไปดึงโอซิเมนมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: ไป
0: โบนิเฟส
1: โบนิเฟสโบนิเฟสเดี๋ยวโบนิเฟสนี่ใกล้กลับมาแล้ว
0: โบนิเฟสเนี่ยก็เป็นเกมที่เลวูเซ่นอ่ะไปโดนซังกิรัวเล่นในฟุตบอลยุโรปนี่แหละ
1: ใช่แล้วซื้อมาเลย
0: เขาก็ไปดึงมา
1: อันนี้บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ตามเมสโตนกับแมคเคอฟิลด์ครับจากคุณพงษ์นะครับน่าจะเป็น EFL เนาะใช่ป่ะในรายการ EFL ป่ะล่าสุดเลสเตอร์นำนอตแฮมป์ตันเป็น2-0แล้วนะครับ
0: นะที่ผมอัพผลบอลมาเมื่อกี้ไม่มีจะเป็นพวกลีกรองเปล่า
1: แมคเคอฟิลด์เดี๋ยวก่อน
0: เพราะว่าฟุตบอลอังกฤษอ่ะมันบางลีกมันออกสตาร์ทแล้วนะครับหรือบอกชื่อลีกผมมาให้ผมหน่อยเพราะว่าวันเนี้ยมีทั้งเดี๋ยวมีทั้งอังกฤษเนชั่นลีกนี่ก็โอ้เป็น10คู่อ่ะ
1: หรือจะเป็นสกอตเพราะชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันได้อยู่
0: ชื่อทีมอะไรนะอาจารย
1: ์เมสโตนกับเบ็คเกอร์ฟิล
0: ด์เบ็คเกอร์ฟิลด์น่าจะอังกฤษนี่แหละผมว่าแต่จะลีกไหนแค่นั้นน่ะ
1: ใช่นะครับหรือว่าจะไปอุ่นเครื่องเลย
0: เออ
1: เนาะก็มีนะก็มีได้นะเพราะตอนนี้อุ่นเครื่องก็เยอะนะ
0: เพราะวันนี้คอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขาออกสตาร์ทแล้วมีทั้งนอร์ททั้งเซาอะไรอ่ะเพียบเลย
1: แต่น่าจะส่งบอลอุ่นเครื่องหรือเปล่าเพราะอุ่นเครื่องวันนี้ก็เยอะอยู่นะวันนี้กระจายเลยนะเราไล่ตามดูอยู่เนี่ย
0: บอกลีกผมมาชัวร์สุด
1: อ
0: บอกลีกมาชัวร์สุด
1: เพราะบางทีจำไม่ได้เนาะนี่พยายามดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี้ยูเว่แพ้อินเตอร์โอ้โหยูเว่ช่วงหลังนี้ก็ไม่ดีเนาะรอลุ้นหลายทีมอยู่นะอิปสวิชก็นำราโยอยู่3-0นะสบายสบายไปละ
0: ครับ
1: ส่วนที่มีเพิ่มเติมมาก็แต่ก็เป็นทีมเล็กๆเนาะกำลังรอไล่ดูอยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปแล้วกันนะครับมีบอกอ๋อโอ้โหช่วงนี้ขอเพลงกันมาเพียบเลยขอเพลงมิวส์เหรอครับได้ไหมครับชั่วโมงหน้าเพลงล่าสุดที่น้องเนเน่บรรเลงก็เดี๋ยวตามคิวไปเนาะเดี๋ยวตามคิวกันไปเพราะว่า
0: ชื่อนี่มันชื่อวงเนี่ยชื่อเพลงที่เนเน่เขาเล่นมันชื่อฮิสเทเรียหรือไงนี่แหละที่ก็ทาเลนต์เขาปล่อยมาเมื่อคืน
1: อ๋อมันเป็นชื่อเพลงใช่ป่ะ
0: อันนี้เป็นชื่อวง
1: ชื่อวงอ๋ออ่ะเดี๋ยวตามไปเบรกหน้าแล้วกันนะคุณที่ส่งมาเพลงไอ้มิวอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงผีแมวให้เขาก่อนเพราะว่าตามคิวกันไปนะก็มีบอกว่าดีเจครับวิเคราะห์ล่วงหน้ายูฟ่าซูเปอร์คัพวิลล่าของเฮียยุค90เลี้ยงไหวไหม
0: โ
1: อ้
0: โหวิลล่าของเฮียเลี้ยงคือถ้ามองก่อนตอนเนี้ยเป็นรองครับ
1: เยอะเนาะ
0: เป็นรองเยอะ
1: เออผมว่าเป็นรองเยอะนะ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าบิลล่าสู้กับเปเช่ได้มันคือกลิ่นของโค้ชอย่างอูไนนี่แหละ
1: อ
0: ูไนเขาก็สิงบอลถ้วยแต่เปเช่ช่วงหลังมาเนี่ยก็โอ้โหก็โค้ชบอลถ้วยนะพี่อูนะแล้วผมว่าเปเช่ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะไม่เอาอ่ะเพราะแมตช์อุ่นเครื่องเปเช่อ่ะก็น้อยเพราะเขาอุ่นเกมแรกแพ้เกม2กับแมนยูแล้วก็มาเล่นซูเปอร์คัพเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ศักยภาพโดยรวมผมก็ยังดูว่าเหนือกว่า
1: ใช่ๆผมยังมองว่าไม่น่าไหวนะไม่น่าไหวโหชั่วโมงนี้เปเช่ต้องระดับพวกทีมใหญ่ๆด้วยกันเนาะ
0: ใช่
1: เอออย่างพวกบาเยิร์นบาซ่ามาดริดพวกนั้นน่ะถึงจะไหวอยู่ไม่งั้นถ้าไม่ใช่พวกบิ๊กทีมที่ยากเนาะเอาลงยากมากโหดมากอ่ะตัวผู้เล่นเขาก็ไม่ได้เสียใครไปด้วยไง
0: ครับ
1: เล
0: ่นที่เรดบูลอารีนาซาบวกน่าจะได้ที่ออสเตรีย
1: แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะใส่เต็มนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเกมไอ้ซุปเปอร์คัพเจอกันลองใช่ไหมบอลถ้วยต่อเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็แล้วมันก็จะใกล้ๆกันมากเนาะเพราะว่ามันวันที่13มันเจอวิลล่าแล้วก็วันที่17มันก็เจอกับลอง
0: ครับผม
1: คู่นี้เป็นบรรยายพอดีเลยคู่นี้ได้คู่นี้ว่าพอดีเลยเอเชได้เจอกับลองพอดีใช่ซุปเปอร์คัพเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเอาทั้งสองรายการเนาะบอลอย่างเงี้ยเอาแน่นะ
0: ใช่เพราะคือมันเป็นโทฟี่อ่ะผมว่านักเตะมันก็อยากจะได้กันหมดอ่ะ
1: ผมว่าเปเชชนะนะแต่อยู่ที่ว่าจะขาดหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิผมยังไม่รู้ว่าค่าตั๋วแพง
1: ใช่ใช่
0: คู่เปเชกับทางด้านวิลล่าล่าสุดแอตแลนต้าก็นำชาลเก้2-0แล้วนะครับ
1: เพราะมันใกล้กันมากอ่ะ13แล้วก็ไป17แล้วก็ไปเปิดลีกทีวันที่24นะครับเล่นเกมนัดแรกในลีกเอิง
0: แสดงว่าเล่นซุปเปอร์คัพคืนมันพุธเสร็จปุ๊บคืนวัน
1: อาทิตย์
0: ก็เล่นซุปเปอร์คัพเลย
1: ใช่นะครับ
0: เพราะลีกเอิงกับพรีเมียร์เกาโชจะออกสตาร์ทสัปดาห์ที่21-22เหมือนก
1: ัน
0: สัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์ที่15-16จะเป็นลาลิก้า
1: ครับ
0: ออกสตาร์ทเป็นลีกแรกเลยนะจะออกสตาร์ทก่อน
1: ผมว่าชนะแบบเฉื่อยนะว่าคงยังก็อยากได้แหละในมันโทฟี่ทุกอย่างอะเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าคงไม่ได้เต็มถึงขนาดแบบโอ้โหต้องไปไล่อัดถล่มแล้ววิลล่าผมว่าก็คงมาสไตล์บอลเหนียวแน่นนะนะเจอเปเชก็ต้องแบบเอาแบบไอ้นี่ก่อนเนาะ
0: แต่ก็เขาเสียมาแกนโรเจอร์ไปด้วย ก็ได้มาซัมบี้มาใช่ไหม
1: ใช่ก็ได้มาซัมบี้มาก็คนละแบบ
0: คนละแบบ
1: ได้มาซัมบี้ก็เรื่องของพลังงานนะสายลุยแต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องของพวกชั้นเชิงก็ต้องให้ไอ้โรเจอร์นะ
0: ครับบินล่าเสริมทัพปีนี้เขานอกเหนือจากมันซัมบี้ที่ได้มาก็ไอ้เจ้าโกเมสนะ
1: เจ้าโกเมส
0: มีฟิลของบูแฮมตัน
1: เสียดายนะหน้าไปเหมาทั้งคู่ไอ้โกเมสคู่อ่ะเพราะมันดีทั้งคู่เลยนะไอ้โกเมสคู
0: ่อังเดรก็ยังอยู่นะ
1: ใช่ใช่ยังอยู่
0: เพราะอย่างเมื่อวานบูแฮมตันเล่นฟุตบอลคาร์บาวครับก็ชนะโตปีนี้เขาได้ลาอูคิเมเนสไปเขาได้คิเลนทิปเปียไอ้พวกมูเนสซี่พวกมาเน่ยังอยู่อาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ที่เสียไปมีโตลูตัวเดียวว่ะ
1: ใช่ใช่โตลูโตลูมันมีปัญหากับโค้ชก่อนด้วยไงที่มันงอแง
0: พวกโตติโกเมสพวกซานดิโกบูเอโน่อะไรพวกนี้ยังอยู่นะ
1: ผมว่ากลับมาได้นะผมว่าถ้าทรงนี้ผมว่าบู๊ผมว่าบู๊กลับมาเร็วนะปีหน้าก็น่าจะได้
0: ถ้าตลาดที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ปิดถ้าไม่เสียใครเพิ่มอีกนะ
1: ครับ
0: แต่สภาพของบูมยังดีอยู่นะครับ
1: ครับก็มองว่าผมว่านะเอาทุกถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงต้องแบบไม่ได้ใส่เต็มอ่ะเอาแค่ชนะพอแล้วว่าเพราะว่าเจอกับลองก็จังเอาอยู่แหละใช่ไหมซูเปอร์คัพเปิดหัวสักหน่อยคืออย่างน้อยเนี่ย มันก็เป็นเกียรติเป็นสีกับสโมสรนะจันเอกถูกไห
0: ม
1: มาถึงคุณได้ยูฟ่าซูเปอร์คัพต่อแล้วคุณได้ซูเปอร์คัพในลีกประเทศอีก
0: ประ
1: กอบ2ถ้วยก่อนแล้วนะ
0: ภายในสัปดาห์เดียวก็เอา
1: ผมเชื่อว่าเอาอ่ะ
0: บินล่าลืมไปโอ้โหตอนนี้เยอรมันก็ย้ายออกไปตัวนึงถ
1: ้
0: าไม่ได้กดเข้ามาดูนี่ผมลืม
1: เออใช่ใช่เยอรมัน
0: เป็นดีลที่แบบแมนยูย่องเงียบมาแล้วก
1: ็ใช่ใช่มาแบบกระชั้นหันมากเลยอ่ะก็โอ้โหวิลล่าแค้นมากเลยช็อตเนี้ยไปโดนฆ่าฉีกกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็คิดคล้ายกันนะผมว่าเฉือนชนะวิลล่านะมีบอกว่าอูลิกเออร์นี่คอนเฟิร์มชูเสื้อยังครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมประเดิมเนี่ยซูเปอร์คัพนี่แหละลองเปเชเนี่ย
0: ผมนึกว่าพี่อู๋ไปภาคอันนี้มาเมื่อวานไอโบโลกับแบล็กแซมไอเกมคาราบาวคัพอ่ะ
1: เปล่า
0: เป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพโบโลใช่ไหม
1: ถ้าเป็น
0: สัปดาห์หน้า
1: แชมเปี้ยนชิพเดอะโบโลวันเสาร์ก่อนโบโลก่อนโบโลเจอกับไอ้ลินคอน
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็มีบอกปารีสเนี่ยอุ่นเครื่องในลีกเอาผมก็เชื่อว่าเอาผมว่าเอาแน่ๆเพราะว่ามันเป็นระดับบอลถ้วยเนอะ
0: หมายถึงว่าเขาก็ใช้เกมในลีกของเขานั่นแหละคือเกมอุ่นเครื่อง
1: ใช่
0: ๆ ถ้าเกมแบบเล่นฟุตบอลถ้วยนี่คือเกมจริงจัง
1: เพราะไม่มีบอลอุ่นเครื่องมันมีฟุตบอลถ้วยแทนไงจันเอกสองเกมถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันต้องจริงจังทั้งสองรายการเนาะ
0: ผมคิดเหมือนกันนะผมคิดคล้ายท่านที่ลงท้ายได้4-1-2นี่แหละ
1: ครับ
0: ผมรู้สึกว่าฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสอะเปเชพักนักเตะได้ลองทีมลองระบบไปลองในลีกเอิงอะแต่ถ้าเป็นฟุตบอลถ้วยพวกเนี้ยมันจะเอาจริงสังเกตไหมพี่หัวเวลาเปเชเขาจะมาเน้นไว้มันเน้นพวกแชมเปี้ยนลีกช่วงแรก
1: ๆ
0: ไม่ได้สนใจหรอกผมจะติด1-8อะจะโกยเงินอันดับ1เหมือนลิเวอร์พูลเหมือนอาร์เซนอล2ฤดูกาลที่แล้วใช่ป่ะจบอันดับ1ในรอบลีกเฟสโอ้โหแอค
1: เทนเลยเออใครคิดว่าง่ายนะ
0: เจอเปเชที่แบบผมไม่สนอะไม่ติด1-8ไม่เป็นไรแต่ไม่ขอหลุด1-24พอแล้วก็มาไล่ฟาดทีมอย่างอังกฤษเป็นแชมป์2ปีติดอ่ะ
1: เออแต่ส่วนข้อความที่ผมเห็นด้วยนะบอกว่าคนไทยตลกครับก่อนแข่งบอกรายการอบต.ไม่ต้องเอาชุดใหญ่มาพอแข่งชนะชุดไหนมันก็ด่าเหมือนเดิมเอาจริงผมก็เห็นด้วยนะคือถ้าชนะไม่ควรด่าหรอกแต่ถ้าเสมอหรือแพ้อะไรเงี้ยโอเคมันก็ควรต่อว่ากันว่าเออเขาต้องยอมรับว่ารายการนี้เขาอ่อนกว่าเราหลายทีมเลยใช่ป่ะเราควรจะต้องจบแบบเนี้ยเออคลีนชีทหรือไม่ก็ต้องจ่าฝูงแบบสบายๆแบบเนี้ย
0: จนแบบนี้ถือว่าดีเกินคาดสำหรับผมนะพี่
1: นี่กลายเป็นขนาดอย่างนี้ยิงโดนด่าเลยโดนด่าบอลอะไรก็ไม่รู้บอกโหจะบอลอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันชนะมันควรดีใจไง
0: พวกบ่นที่ด่าต้องการอะไรอ่ะคือสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่านี่รอบรองชนะเลิศคือสิ่งที่แบบสแตนดาร์ดของทีมชาติไทยชุดนี้นะ
1: บางทีก็
0: เข้าชิงหรือได้แชมป์ถือว่าโอเคหรือว่ายอดเยี่ยมมากๆอ่ะ
1: สปป.ลาวอ่ะ50โอ้โหแล้วจะเอา20เหรอครับจะเอา20 0เหรอ
0: ออกแนวพี่เออนี่เหรอออกแนวพี่โจสรายุทธเหรออ
1: ันนี้ก็เกินไปอันนี้ก็ตรงๆบอกเลยเลอะเทอะเอาจริงกูจะหน้า50แล้วกูยังด่าอยู่เนี่ย
0: ใช่ไง
1: อันนี้เมื่อเกินไป
0: ถามว่า
1: ถ้าไม่ชนะเดี๋ยวแล้วมาด่าเนี่ยเออโอเคเห็นด้วย
0: เพอร์เฟคมากนะกับการเล่นรอบแบ่งกลุ่มแล้วทีมชาติไทยชนะรวดอ่ะ
1: เออ
0: ชนะรวดแล้วไม่เสียประตูเลยแล้วเข้ารอบรอง แบบเป็นที่หนึ่งในสายผมว่านี่คือสิ่งที่แบบเอาง่ายๆนะเวลาเล่นในรายการนี้จากนี้ไปมาตรฐานคือคุณต้องรอบรองมันอย่างน้อยนะ
1: ใช่
0: ได้เข้าชิงได้แชมป์บ้างนะถือว่าประสบความสำเร็จไป
1: ใช่แล้วเขาก็ทำในสิ่งที่ต้องการก็คือชุดที่มันไม่เต็มจะบ้
0: า
1: เอาชุดที่มันไม่เต็มที่สโมสรปล่อยได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วต้องมาเล่นแล้วก็ทำผลงานได้ดีแล้วคือไม่ต้องไปเทียบอีชิอีแล้วโอ้โหมันคนยังเทียบอีชิมันจะดีกว่าหรือมันไม่ดีกว่ามันจบไปแล้วไงใช่ป่ะคือโค้ชเขาออกไปแล้วคนเนี้ยมันเราก็ไปมุ่งมั่นอยู่ที่ฮัตสันละกันไม่ต้องไปเทียบหรอกโค้ชใครดีไม่ดีใช่ป่ะมันเขาออกไปแล้วอ่ะ
0: เอาจริงนะพี่ใจผมอ่ะใช้ยู21เล่นอ่ะ
1: เออผมยังอยากได้ยู21นะ
0: ยู21เล่นไปเลยรายการเนี่ยรายการเนี้ยรายการฮุนไดครับเนี่ยส่วนไอ้ฟีฟ่าเนี่ยไอ้ชุดใหญ่เต็มตัวเลย
1: ม
0: ัน
1: เป็นของฟีฟ่าก็จัดไปฟีฟ่าได้แล้ว
0: อันนี้คิดคนเดียวนะหมายถึงว่าชุดนี้ไม่ต้องเอาทีมชาติชุดใหญ่มาประคองเด็กแล้วใช้เด็กเต็มเลย
1: อยู่ให้เด็กมันเต็มๆเลยจริงๆชอบนะ
0: ผมช่วยอย่างน้อยอ่ะมันก็ยังถ้ามันเล่นดีมันก็ยังเป็นตัวเลือกให้ฮัสซันในทีมชาติชุดใหญ่นะเด็ก
1: มันไปต่อยอดได้ไง
0: ต่อยอดได
1: ้ไปต่อยอดได้เนาะอันนี้เดี๋ยวแทรกคนเด็กนิดนึงเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกเป็นลีกเนชั่นลีกอ๋อเนชั่นลีกนะแล้วก็เซาเมสโตนจากคุณพงษ
0: ์เนชั่นลีกเซาอ่ะถ้าเป็นลีกเหนือใช่ไหม
1: ม
0: เมสโตน
1: ใช่เดี๋ยวช่วยกันหาม
0: เมสโตนตามหลัง 1-2 ไอตามหลังฟาโบโลเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็อีกมีคู่หนึ่งไหมกัน
1: อีกคู่หนึ่งแมคเคอฟิล
0: แมคเคอฟ
1: ิลแมคเคอฟิลเท้าปะ
0: ใช่
1: เพราะปีแล้วมันตกชั้นไม่ดีนะ
0: แม็กเคอร์ฟิล
1: คู่เปเอสเชที่พักครึ่งโอ้โหเบนฟอร์ดนำแลนด์เป็น 3-0 ไปแล้วนะครับแล้วก็ตาลันต้าก็นำชาเก้ 2-0 แล้วก็พักครึ่งไปแล้วนะครับมีองเช่นำลอรี่ยงอยู่ 1-0 นะครับเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ17นาทีนะ
0: ครับ
1: แ
0: ม็กเคอร์ฟิลเป็นคอนเฟอเรนซ์นอร์ทแม็กเคอร์ฟิลนำมารีนเนี่ย1-0
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: เมสโตนยัง0-0ไอ้คู่แม็กเคอร์ฟิลนำอยู่นะ
0: ติดไว้ให้
1: ครับผม
0: เมสโตนเนี่ยตามหลังอยู่ 1-2 ท้ายเกมละ
1: ส่วนพวกท้ายๆเนี่ยนาที80-85แล้วนะก็มีไบรตันนำโรม่า 3-0 อิปสวิชนำรายโยบายเกโนอยู่ 3-0 แล้วก็ลองตามหลังซันเดอร์แลนด์อยู่0-2นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้พวกนี้ใกล้จบแล้วดูหลายชื่อสักหน่อยจัดชุดไหนไปพอลองรู้สึกจะได้ไอ้ทองกองอาซาจากรถมุนไว้หรือไงเนี่ยแหละ
0: แต่ผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นชุด
1: ชาก้าซาดิกี
0: ้
1: มือนีเยเนาะมานดาว่าเดอร์เฟชายฮูมไบแอนบ็อบบี้บาลาดอังกูโลแล้วก็ไอประตูลอฟอะโอ้โหที่ก็ชุดเต็มเน
0: า
1: ะ
0: ชุดเต็มเพราะว่าเป็นช่วงท้ายๆแล้วลูกสามไม่ได้นะเบรนท์ฟอร์ดเหมือนจะโดนยึดคืนนะครับ
1: โดนยึดคืนเรียบร้อยครับ
0: นำอยู่2-0แต่เห็นซันเดอร์แลนด์เมื่อกี้ขึ้นมานำ2-0นะ
1: ใช่2-0
0: นำซันเดอร์แลนด
1: ์ตะกี้ผมอัปเดตไปละ2-0ไปก็มีบอกว่าสวัสดีค่ะนะเอกนะอู๋สองกูรูแห่ง99แล้วก็แฟนรายการทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่พีเมียปีนี้นอนทีมหนูแชมป์แน่นอนค่ะเผลอๆจะแชมป์ทุกรายการนะคะบอกตรงๆนะคะนะเอกทีมหงของนะเอกหรือแมนซีของพี่หญิงไม่ใช่คู่แข่งในสายตาเลยค่ะจากเธอลงทุนแฟนนอนนะครับ
0: ต้องอย่าง
1: น
0: ี้สิ
1: มันต้องอย่างนี้
0: เป็นแฟนพีเมียแฟน99มันต้องแบบนี
1: ้ปีที่แล้วเนี่ยเธอก็ชอบไปตัดพ้อนะจะเสร็จแมนซีจะเสร็จแมนซีอยู่เรื่อยเลย
0: เธอไม่ต้องไปซีเรียสเอาก่อนฤดูกาลเราต้องมั่นใจแบบนี้แหละเดี๋ยวกลางฤดูกาล
1: เราต้องโม้ไว้ก่อน
0: ถ้ามันไม่ได้เราค่อยมาว่ากัน
1: ไม่ถ้าไม่ได้เราค่อยไปเงียบ
0: แล้วต้องส่งมาขิงกับจันมนเยอะๆนะจันมนนี่เขาเรียกว่าฝีปากกล้ามาก
1: ครับ
0: ต้องส่งมาเบรกเขาเยอะๆหน่อยก็โหคือถ้าในอังกฤษมันเต็งหนึ่งทุกรายการอยู่แล้วล่ะส่วนแชมเปี้ยนลีกอ่ะไม่หนึ่งก็สองอ่ะอันนอนอ่ะ
1: แชมเปี้ยนลีกปีนี้ผมก็ยังมองว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะ
0: ไม่อยู่นะเจอหมายถึงว่าแต่งแชมป์ก่อนฤดูกาลจะเริ่มไงไม่เป๊ะเชก็นอนนี่แหละแต่งหนึ่งแต่งสองอ่ะ
1: ผมว่าไม่น่าเป็นแต่งสองได้อ่ะเพราะดูวิธีการเล่นวันนั้นดิมะเจอเป๊ะเชไม่ไหวอ่ะโดนพับแล้วเจอถ้าเจออย่างบาเยนเนี่ยมันยังสู้ได้อยู่นะผมว่าไม่น่าถึงขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: มีบอกขอผลเวสต์แฮมเลสเตอร์นอกก็อปปิ้งด้วยครับ ตะกี้เลสเตอร์ตะกี้ผมเพิ่งอัพไปรู้สึกเลสเตอร์นำอยู่นะครับส่วนเดี๋ยวจันเอกดูนอคอปปิ้งแล้วก็มีเวสต์แฮม
0: แล้วก็น่าจะนำอยู่นะ
1: บ
0: อลคาราบาวคัพอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมเอาชัวร์ให้ทีนึงว่าคาราบาวคัพจริงๆวันนี้ก็เยอะมาก
1: ใช่ใช่ EFL
0: เวสต์แฮมนำ
1: เทียบเลย
0: พอร์ตสมัตสามหนึ่ง
1: อ
0: ะไรนะอาจารย
1: ์เวสต์แฮมแล้วก็เลสเตอร์
0: เลสเตอร์นำ 1-0 90บวก2ละแล้วก็อีกคู่หนึ่งอะไร
1: นอร์คอปปิ้ง
0: นอร์คอปปิ้งสวีเดนเมื่อวาน
1: ประมาณนี้ส่วน EFL ครับเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งผมเชื่อว่าชุดเนี้ย
0: เ
1: วสต์แฮมนำอยู่ 3-1 ก็น่าจะใกล้จบแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าสู่นาที90บวกแล้วนะครับ90บวกกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้อัปเดตได้เลยนะครับ
0: นอร์โคปิ้งเป็นสวีเดนซูเปอร์เรเทนนะครับนำบราเก้3-0พักครึ่งอยู่นะครับ
1: ครับส่วนนี้บอกเมสันเมาเนี่ยเจ็บบ่อยประจำนะครับแล้วก็มีบอกถ้าสมมุติคาลิกจะไปปั้นให้เล่นแทนคาสมิโร่ไม่น่าไหวยังไงต้องหาตำแหน่งเบอร์6คนใหม่ไม่งั้นลวนเพราะเล่นหลายรายการเนาะแล้วก็ตั้งแต่เมาส์ย้ายเข้ามาแมนยูส่วนตัวมองว่าเมาส์ฟอร์มตกแล้วยังเล่นไม่ดีเลยไม่คุ้มค่าเหนื่อยค่าตัวครับจากคุณผี83เมาส์เนี่ยผมมองว่าใจผมนะผมอ่านว่าคาลิกมองว่าปีเนี้ยเอาไว้เป็นตัวสำรองเอาไว้สลับอย่างเงี้ยแหละผมเชื่อว่าเขาไม่น่าได้จุดตัวจริงหรอกเพราะว่าถ้าสตาร์ทจริงผมว่าเมนูซานโตสทีละมันเนอะมันมีโอกาสมากกว่าแล้วผมว่าเมาส์เนี่ยน่าจะได้เล่นพวกคาราบาวครับพวกนี้แหละ FA เนาะในได้เล่นแน
0: ่ๆ
1: ถ้าไม่เจ็บนะ
0: เมาส์อยู่ยังไงก็ได้ลงครับเพราะว่ารายการแมนยูมันเล่นเต็มแม็ก
1: ใช่
0: แล้วอีกหนึ่งข้อคือเมาส์ไม่ได้เล่นตำแหน่งเดียวกับคาซิมิโร
1: ่
0: คือจริงๆตอนเล่นกับเชลซีเป็นพวกตัวเพลย์เมคเกอร์ด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: บางเกมที่คาลิกใช้งานอะไปเล่นริมเส้นมาฝั่งซ้ายก็มี
1: ผมว่าเป็นตัวสแตนบายมากกว่า
0: ไม่ใช่ตำแหน่งที่เมาส์ควรจะเล่นนะ
1: ครับ
0: ยิ่งประเภทที่แบบเอามาบู๊ตรงกลางเนี่ยโอ้โหแล้วเมาส์กระดูกแบบกระดูกยุงด้วยนะช่วงเนี้ย
1: ใช่แล้วนี่เดี๋ยวนี้
0: เจ็บง่ายอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ต้องตามข่าวด้วยนะครับวันนี้ที่เจ็บเนี่ยไม่รู้เจ็บแบบไหนด้วยนะ
0: คือแมนยูต้องหามิดฟิลด์แบบตัวรับจ๋าๆเลยสักตัวต้องสไตล์เอ็นเลียสอาจารย์จะมีใครอ่ะพวกอดัมบาตันมีเจมส์กาเนอร
1: ์
0: อะไรพวกเนี้ยคาร์ลอสบาเลบ้ามันต้องเป็นทรงนี้เลยอ่ะ
1: อ้าวของผมเลี่ยงไปซะละอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะอุ้ยแป๊บหนึ่งกำลังจะมาดูไอ้คู่แมนยูให้ว่าเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวก่อน
0: ถ้าขึ้น
1: ไ
0: ปแมนยูเสมอ1-1
1: กะจะไปดูรายละเอียดไงว่าไอ้เมสันเมาส์เนี่ยมันมีอาการอะไรไงจะดูซะหน่อยเพราะว่าเจ็บอีกแล้วไม่ใช่ว่าเปิดฤดูกาลมาไม่ได้ใช้งานอีกนะเมสันเมาส์นะแล้วช่วงหลังนี่โอ้โหเป็นอีกหนึ่งคนที่คาดเดาไม่ได้เนาะบอกดีเจคะตามแมนยูให้หน่อยค่ะมือไม่ว่างค่ะให้นมลูกอยู่ขอบพระคุณมากมากค่ะโอ้โหทำไมลูกนอนดึกจังไหมครับ
0: 1-1อยู่พักครึ่ง
1: ให้นมลูกหรือให้นมคุณพ่อ มือไว้วางอยู่ก็พักครึ่งอยู่นะ1-1 อยู่นะแล้วก็
0: แมคคาฟิลทาวชนะ1-0นะครับเห็นมีสอบถามมาก่อนหน้านี
1: ้จบไปแล้วใช่ไหม
0: จบแล้วจบ
1: แล้วอันนี้จบไปแล้วครับอย่าแฟบหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้แล้วก็มีบอกว่ายังไงก็ให้ทีมอื่นก็ได้บ้างค่ะหยอกๆนะสวัสดีน้องอู๋น้องเอกรับไม่ได้ครับว่านนจะได้แชมป์ทุกรายการ
0: น
1: ี่ไงมันต้องสู้ต้องสู้ไงพี่หญิงต้องสู้
0: พี่หญิง
1: มีหญิงใช่ป่ะ
0: พี่หญิงเค้าเธอลงทุนเห็นพี่หญิงเงียบไงนี่ต้องกระตุ้น
1: ใช่
0: ต้องกระตุ้นนี่พี่หญิงอยู่ไม่ได้เลย
1: ใช่มันต้อง
0: ต้องส่งมาต้องส่ง
1: มันต้องแบบนี้ครับบอลจะเปิดฤดูกาลแล้วเราจะต้องมีการทิ่มแทงกันบ้าง
0: ใช
1: ่ไม่งั้นมันเงียบๆมันไม่ได้นะ
0: มัน
1: เสียบรรยากาศนะครับ มันต้องมีขิงกันหน่อยเราบอกปีสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกพี่เอกพี่อู๋คิดถึงพวกพี่เสมอนะครับอ่ะก็เช่นกันครับผม
0: คร
1: ับ ก็ว่ากันไปนะครับ
0: อ่ะส่วนโหเดี๋ยวคาราบาวครับเดี๋ยวไว้ต้นชั่วโมงผมอัปเดตให้ทีเดียวแล้วกัน
1: เพราะตอนน
0: ี
1: ้มัน90บวกอยู่เนาะมันยังเหลืออยู่หลายทีม
0: คู่จบก็เล่นเอ็กซ์ตร้าไทม
1: ์เดี๋ยวเราจะได้จัดไปให้ทีเดียวเลยดีกว่านะ
0: ที่เล่นที่เบรกตอนนี้รอเล่นเอ็กซ์ตร้าไทม์ก็มี จ้าตูบบาร์สลีย
1: ์สต็อกปอร์ต
0: บีแกน
1: ดอนคาสเตอร์เนี่ยอันเนี้ยต้องต่อเวลาไปจุดโทษต้องไปจุดโทษกันนะครับ
0: ครับผมก็ต้องลุ้นต่อไบรตันก็จบแล้วเนาะจานชนะไป 3-0 สกอตติสเซนต์มาเลนชนะเซนต์จอห์นสโตน1ประตูต่อ0นะครับโอ้ฟุตบอลวันนี้เยอะจริง
1: ใช่บานเตเลยคือไอ้นี่ก็ว่าเยอะแล้วนะไอ้ EFL อ่ะยังมีอุ่นเครื่องมาอีกนะครับอุ่นเครื่องมาเต็มเลย
0: รอบดึกเนี่ยยังมีทีมใหญ่อุ่นเครื่องนะมีโอแซทัวมีนาแฟงนะคนทรีอุ่นเครื่องกับนาเอสปันยอนเฟเรนวาลอสกับเรอัลมาดริดเที่ยงคืนนะครับมีกาลาตาสลายเจอบีอาเรียลเบติสเจอบอนมัดนาโปลีเจอเซลตาบิโกแล้วก็ตีสองมีบาเลนเซียเจอกับทางด้านนิวคาสเซิลนี่ไงที่มีข่าวเรื่องทางด้านบูโรกิมไลอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ไม่ไปเข้าแคมป์กับทีมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยล่าสุดกับอาร์เซนอลก็เรียบร้อยนะก็ตามคาดตาม
1: ใจตามคาดเข้ามาเสริมทีมเพราะตัวเองก็เป็นคนเข้าไปคุยเองชัดอย่างชัดเจนนะว่าจะทำเรื่องขอย้ายนะครับอยากจะย้ายเนาะ
0: ก็ผมว่าก็เป็นเรื่องปกติอ่ะผมว่าแฟนบอลนิวคาสเซิลหลายๆท่านก็คงทำใจได้แล้วพี่หูเพราะมันก็จะเป็นทรงเนี้ยเรื่อยๆก็จะต้องเสียตัวหลักแบบเนี้ยเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่แล้วมันเป็นยุคช่วงที่ไอ้เจ้าของมีตังค์อ่ะแต่มันใช้เงินไม่ได้อย่างที่คิดไงนะมีกฎนู่นนี่นะ เต็มไปหมด Financial Fair Pay PIF อะไรโอ้โหมันดักไว้หมดแล้วเนาะงานช้าไปหน่อยอ่ะ
0: คือถ้านิวคาสเซิลผลงานดีติด1ใน4 1ใน6ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ไปเล่นยูโรป้าลีกคือเอาง่ายๆว่าถ้าได้ไปยุโรปทุกปีอ่ะผมว่ามันยังดึงดูดพวกนักเตะซูเปอร์สตาร์ได
1: ้
0: มันยังมีเค้าเรียกยังมีพื้นที่ในการใช้เงินมากขึ้น
1: ครับนี่
0: มันที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเลย
1: ต้องตอบโต้แบบนี้บอกให้เกียรติทีมแชมป์โลกด้วยนะครับผมกลัวว่าจะถูกอ๋อถ้วยจะอยู่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์มันต้องอย่างงี้ใช่ว่ามันต้องมีเข้ามาแบบนี้มาขิงกันบ้าง
0: เบอร์ใครผมไม่คือประเภทที่ไม่ส่งชื่อมาเนี่ยไม่เดาไม่ออกว่าใคร
1: เฟเฟอร์มั้ย
0: ไม่รู้นะแชมป์โลกตอนนั้นก็มีทีมเดียวอ่ะ
1: แชมป์โลกของปีก่อนใช่ไหม
0: มันฟีฟ่าครับโบคาเพิ่งจัดมาครั้งแรกนะ
1: เฮ้ยว่ามันไออันนี้มันของเก่าแล้วดิโอ้ข้ามปีแล้วนะ
0: นี่สายเดียวพี่มลเลยเนี่ยชอบเอาของเก่ามาขายเลยนะเฮ้ยแต่วันนี้เขาสามเท่าไหร่สามศูนย์เท่าไหร่เชลซีอ่ะ
1: โอ้ยแหลมนะสามศูนย์นะโอ้ที่ผมเข้ามาดูลองนิปเจอซันเดอร์แลนด์นี่มันโอ้มันก็ใส่ชุดเอดูวาร์ดมิเชลคุยซองโตแวงนะโอ้ไอ้เจ้าซีมาพวกเนี้ยโอ้ใส่เต็มเหมือนกันนะโอ้แต่โดนซันเดอร์แลนด์ยับเลยนะไม่รู้ว่าแกไปเล็งไอ้เกมนี้ไว้หรือเปล่าลูกเกมที่เจอเปเชอ่ะ
0: ครับ
1: นี่โดนโอ้โดนไป 2-0 เนี่ยนะครับ
0: ก็เอาจริงๆทีมซันเดอร์แลนด์อ่ะพี่เขาตั้งแต่เกมอุ่นกับลิเวอร์พูลที่อเมริกาแล้วก็จัดชุดใหญ่มาตั้งแต่เกมนั้นแล้วทีมพวกนั้นจะลงตัวมากนะซันเดอร์แลนด์อ่ะ
1: ครับผมอันนี้บอกโอ้อันนี้ก็เป็นหนึ่งความเห็นนะบอก10นิ้วกราบนะครับแฟนรายการทุกคนอย่าขอเพลงผีๆบ่อยเห็นใจคนอยู่กลางคืนบ้างขำๆนะฮะ
0: แม้เพลงไหนก็ได้พี่หูจัดเลยผมสัปดาห์ก่อนผมอยากฟังเฉย
1: ไม่แล้วก็ไม่แล้วผมก็เปิดตามคนที่ขอมานะทางงานนี่ก
0: ็รามตั้งเพลงผีแมวของน้าหมูพงเทพไปเลย
1: เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยไปเพลงอะไรของไอ้วงมิวอะไรนั่นน่ะน้องเน่เนาะเออเขาออกเพลงที่สองมาแล้ว
0: ไม่ใช่ก็เป็นเพลงนี่ไงไปเล่นรอบอันนี้ของ
1: อีกรอบหนึ่งใช่ไหมเขาเล่นแล้วใช่ไหมผมไม่ได้ตามนะ
0: จริงๆ
1: มาดูแต่คลิปเก่า
0: ทีวีมันยังไม่ได้ออนแอร์หรอกแต่ว่าก็ทะเลนเขาออกมาก่อนกระแส
1: ไปฟังใช่ไหม
0: กระแสมันยังออกน่าวิวน่าจะเป็นหลักล้านแล้วตอนเนี้ย
1: โอ้แต่ในนี้คนนี้คนตาม
0: เยอะ
1: แล้วยิ่งไอ้พวกในอีนักร้องวงดังๆมาตามด้วยนะ
0: แล้ว
1: ฐานปกติเขาเยอะอยู่แล้วอ่ะ
0: อินฟูเขาก็รออยู่พี่อินฟูพวกสายภาษายูทูบเบอร์เขาเรียก
1: ทุกสาย
0: มา
1: ดี
0: แอคชั่น
1: ตอนนี้ทุกสายอ่ะถ้าขึ้นชื่ออินฟูทุกสายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถึงว่าไอ้พวกดนตรีเนี่ยจ้าเขาจะเอาคลิปของเน่เวลาเล่นเนี่ยเขาจะเอามาทำเป็นรีแอคชั่นเอามาแสดงอะไรพวกเนี้ยพวกนี้เขารออยู่แล้วมันทำให้ตัวเวลาที่เขามาเอาน้องมารีวิวมารีแอคชั่น
1: อ
0: ่ะมันจะได้ยอดวิว คนตามเยอะ
1: มันก็ช่วยเห็นการเปิดการมองเห็นไงใช่ป่ะคนได้เยอะขึ้นลิกเดี๋ยวผมไปทำรีแอคชั่นน้องนีเน่บ้างรับรอง
0: ได้ทำไมจะไม่ได้
1: ทำอยู่แล้วแบบโหรับรองเอาตั้งแต่ขึ้นอินโทรเพลงมาก็ปลอมเลยอ่ะคือกรี๊ดแบบปลอมมากอ่ะเอาใจช่วยน้องไงเราก็อยากให้น้องไปให้ไกลที่สุดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โอ้แชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้แต
1: ่ทุกวันนี้จะได้สบายแล้วอ่ะ
0: เป็นล็อกสตาร์เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
1: คือแชมป์ไม่แชมป์มันอนาคตน้องมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ไหนๆอ่ะถ้าได้มันก็ดีไงใช่มั้ยเออถ้าได้ไปด้วยมันก็โอเคอยู่เนาะ
0: ครับผม
1: อันนี้บอกทักทายตอนไม่ค่อยดึกครับสวัสดีครับพี่เอกสามีอะไรอ่ะ
0: ฮาเดบาลาดิน
1: สามีฮาเดบาลาดินพี่อูใหญ่สามีเซลากูเนสส่วนผมสามีซาเลฮานซาฮินนะฮะสุขสันต์วันเกิดโจเอลมาติฟครับจากคุณตักกี้ FC แมสซอร์ดนะครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คุณตักกี้LC แม่สอดด้วยนะครับ
1: ของอาจารย์เอกขอแก้หน่อยนะคุณตั๊กกี้อาจารย์เอกเขาสามีตู้เย็นนะฮะ
0: โอ้โหเอาเนี่ยเวียดนามแฟนวอลเลย์บอลนี่ด่ากันยับเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ถามไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้แช่
1: เอ้าก็ยังมี 4T อยู่ว่า 4T ยังอยู่
0: ไหมช่วยไม่ได้ยังอยู่
1: 4T ยังอยู่แล้วแต่แบกไม่ไหวใช่ไหม
0: แบกไม่ไหวอาจารย์เอาง่ายว่าโค้ชเขาไม่มาเลยครั้งเนี้ย
1: ไม่ก็มันจะไปไม่เก่งได้ไงอ่ะก็มันทำคนเดียว 4-50 แต้มบางที
0: ก็แรงผู้ชาย
1: ใช่ป่ะ
0: พวกไปเล่นชิงแชมป์โลกล่าสุดที่บ้านเราอ่ะโอ้โหยังงงอ่ะ
1: นี่เขาส่งชื่อมาแล้วกูเด็กไปท้าเขาเนี่ยผมคุณพ่อน้องโมบายครับบุรุษแห่งลอนดอนนี่
0: ผมจริงๆผมจะขับรถไปตามหาคนแถวเวลาสองนะเงียบนาน
1: อ๋อหายใช่ป่ะ
0: นี่ไม่เขานี่ไงเขาเจอมนบัมมี่กดไงแบบ
1: อ๋อเจอจากมนกดใช่ป่ะ
0: คุณพ่อน้องโมบายผมเตือนพี่มนแล้วพี่อย่าไปกดน้องมันมากนะเดี๋ยวบางทีอ่ะน้องมันโกรธอ่ะมันไปทำอะไรพี่อ่ะบางทีไปกดเขามากๆอ่ะมันเหมือนเป็นการบูลลี่อย่าง
1: นึงแต่ว่าพี่อู๋แต่ว่าไม่ค่อยไม่มีอะไรหรอกเพราะปกติฐานจันมนคนเกลียดเขาอยู่แล้วไง
0: นั่นแหละที่ตัดสินใจง่ายเลย
1: ครับ
0: ทิ้งไปสักคนจะเป็นไรเลย
1: ห้าทุ่มกว่าเนี่ยแล้วเราเบรกกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจัดไปตามคำขอนะอะไร
0: ผีแมว
1: โค้ดแคทนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ Soccer
2: Live Report เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้

0: ทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Soccer Live Report

0: จัดไปตามคำขอนะเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับโกดแคทนะ
1: ผีแมว
0: นะของน้ำหมูนะแต่เพลงนี้ฟังยังไงนะด้วยความที่เป็นเสียงน้ำหมูนะ
1: ใช
0: ่มันฟังให้น่ากลัวไม่ได้
1: สไตล์น้ำหมูจะเป็นสไตล์ที่แบบคึกคืน
0: ใช่ใช่
1: สไตล์ที่แบบเขาเรียกว่าคือออกแนว
0: น้ำหมูเป็นคนร้องเพลงสนุกอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ร้องเพลงสนุกแล้วมันดนตรีมันได้ไงมันก็จะฟังไม่ค่อยน่ากลัวเน
1: า
0: ะ
1: ตังเกใบขับขี่อะไรเงี้ย
0: ดาวฝาวเงี้ย
1: เออสไตล์แบบสนุกสนุกโจ๊กๆอะไรเงี้ย
0: ใช่นะฮะส่วนเพลงของน้องเน่เดี๋ยวไว้เราออกอีกทีนะเที่ยงคืนเดี๋ยวให้น้องรามเขาตั้งไว้ให้นะครับ
1: ครับผม
0: ว่ามันก็ได้เบรกละเพลงกันเน
1: า
0: ะก็ตามคิวกันไปพอดีมีใครขอมาก่อนก็จัดไปให้นะครับถ้าไม่ขอมาก่อนเนี่ยก็อาจจะได้อีกเพลงอีกแนวนึงจากน้องรามถ้าน้องรามอยู่นี่ก็จะเป็นพวกเลเวอร์
1: ร
0: ามเลเวอร์นะครับ
1: เบิร์ดเสกโลโซไปละ
0: ครับ
1: อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปอัปเดตผลบอลกันหน่อยนะจ๊ะ
0: ครับผมก็ EFL ครับตอนนี้นี่90นาทีจบหมดแล
1: ้
0: วท
1: ุ
0: กคู่นะครับก็จะเข้าสู่ช่วงการยิงจุดโทษกันแล้วนะครับบางคู่ยิงจุดโทษจบแล้วด้วย
1: เดี๋ยวผมไล่เก็บให้นะ
0: ครับผม
1: ครับครับเห็นเด้งขึ้นมาเนี่ยฟุตบอลฮอลแลนด์เอเรเดวิซี่ครับล่าสุดก็ไนช์เมเกนไล่เทลสตาร์มา 1-2 เท่าหูนาที85ไม่น่าจะทันละส่วนคาราบาวครับจริงๆมีเล่นตั้งแต่เมื่อคืนนะครับรอบนี้เป็นรอบแรกอยู่นะยังไม่มีทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงเล่นนะ
0: ครับ
1: จะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะลงเล่นกันก็คือรอบที่2ทีมที่ไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะครับ
0: ครับ
1: ก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมีวูฟครับชนะพอร์ตเวล3-0ครับวีคอมแพ้สตีฟเนต1-2มิดเดิลสเบอร์ชนะเล็กแซม1-0แคมบริดจ์ครับชนะบาร์เนต2-1นะครับเกม QPR กับมิลวอลเนี่ยจบ90นาที1-1มิลวอลชนะจุดโทษนะครับ FC วิมเบอร์ดันเสมอ1-1วิมเบอร์ดันชนะจุดโทษบาร์นสลีย์90นาทีเสมอ1-1แล้วบาร์นสลีย์ชนะจุดโทษนะครับแบรดฟอร์ดทีมไก่แจ้ครับชนะโรชเดล2-0บริสตอลโรเวอร์แพ้ปีเตอร์โบโล0-1บอมลี่กับเรดดิ้งเนี่ยจบ90นาทีเสมอ1-1ตอนนี้ยิงจุดโทษอยู่มีเบอร์ลี่ครับเสมอกับนอร์ทเคานตี้1-1แล้วเบอร์ลี่ชนะจุดโทษนะครับเบอร์ตันแพ้แบล็กเบิร์น1-2มีคาร์ดิฟชนะสวินดอน3-2ครับครูเล็กซานดาชนะแอคคลิงตันสแตนลีย์2-1ดาร์บี้เคานตี้แพ้ลินคอล1-2ฟรีดวูดชนะเชสเตอร์ฟิลด์1-0จิลลิงแฮมแพ้ลูตัน0-3นะครับกริมส์บี้แพ้แบล็กพูล1-3เลสเตอร์วันนี้ชนะนะครับชนะนอร์ทแฮมตัน1-0เลตันโอเลียนชนะออกฟอร์ด2-0นอริชถล่มเอ็มเคดอนไป4-1เปรสตันฮัตเดอร์ฟิลด์จบ90นาทีเสมอ1-1นะครับแล้วก็เปรสตันชนะจุดโทษเช่นเดียวกับหาทางด้านเซาท์ฟอร์สเสมอชูสบิวลี่1-1แล้วก็เพิ่งจบไปครับชูสบิวลี่ชนะจุดโทษนะครับผ่านเข้ารอบต่อไปนกขแมวเชฟเบนชนะโบตัน1

0: 0 Stockport เสมอกับ Doncaster 1-1 ใน90นาทีครับแล้วก็เป็น Stockport ที่แพ้จุดโทษ Doncaster ไปนะครับ
1: ครับ
0: Stoke ชนะ Oldham 2-0 Swansea แพ้ Birmingham 0-1 Watford ชนะ Colley Town 1-0 แล้วก็ West Ham ครับชนะทางด้าน Portsmouth 3-1ค่ำคืนนี้มีเหลืออีก3คู่นะ มีเชลเลนแฮมกับชาลตันโคเชสเตอร์กับเซาท์แฮมตันแล้วก็ลอตเทอร์แฮมกับทางด้านเวสต์บอมนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะส่วนที่ถามมาเมื่อกี้เมสโตนนี่ก็บอกไปแล้วเนาะแล้วก็แมคเคอร์ฟิลด์ทาวน์แมคเคอร์ฟิลด์ทาวน์โอ้เดี๋ยวนะต้องมาไล่หาอีกทีนึงแมคเคอร์ฟิลด์ทาวน์เป็น
1: ต้องให้จันเอกไปก่อนละของผมที่
0: เซาหรือนอตเน
1: ี่
0: ย
1: ไปละกว่าจะค้างเดี๋ยวอะไรนี่โอ้โหอืดจ้ะ
0: เมสโตนี่ก็แพ้ไป 1-2 แมคเคอร์ฟิลด์ทาวน์แมคเคอร์ฟิลด์ทาวน์ชนะ1ประตูต่อ0ส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้นะครับนอกเหนือจากฟุตบอลรายการหลักแล้วก็จะมีเกมอุ่นเครื่องนะผมไล่เก็บให้เดี๋ยวเจอลีกไหนแทรกให้เลยนะครับเพราะว่าลีกรองๆในยุโรปเนี่ยหลายๆลีกก็กลับมาออกสตาร์ทฤดูกาลไปแล้วนะครับฟุตบอลฟินแลนด์ไวคาลิก้าจาโรครับตามหลัง VPS 02ฟุตบอลฮอลแลนด์เอสเตดีวิซีเป็นลีกรองนะครับเดนบอสกับอาเมเลสเสมออยู่ 1-1 นอร์เวย์เอลิสเทเลียนครับสตาร์ทกับเฟดริกสตัด 0-0 แล้วก็ฟุตบอลโปรตุเกสท้ายเกมนะครับมาริติโมนำคาสเปียร์1ประตูต่อ0มีฟุตบอลรัสเซียโลโคโมทีฟมอสโกกับอาร์คอนยังเสมอกันอยู่0-0โอ้เดี๋ยวนะ
1: ส่วนผมมีเบลเยียมเพิ่งจะเริ่มมานะครับจูปิแลโปรลีกแต่นั้นของลีแอสกับเซอร์เคิลบรูคนะครับเพิ่งจะเริ่มมานะครับยัง0-0อยู่นะ
0: ครับ ส่วนสกอตติสเดี๋ยวน่าจะจบละเดี๋ยวผมไล่ดูสกอตติส2คู่นะครับดันดี FC ชนะอาบดีน2-0แล้วก็เซนต์มาเลนชนะเซนต์จอห์นสโตน1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเกมอุ่นเครื่องไอ้ที่จบไปแล้วก็มีอัปเดตไปบ้างแล้วเนาะจารย
1: ์
0: ที่เหลืออยู่ตอนนี้เดี๋ยวลองไล่ดูก่อนว่ามีคู่ไหนที่ลงได้กันอยู
1: ่ของผมนี่อัปเดตพวกที่จบแล้วกันก็มีอิปสวิชชนะราโยไป 3-0 นะจบแล้ว
0: ครับ
1: ลองก็แพ้กับซันเดอร์แลนด์ไป 0-2 นะครับจบไปแล้วนะครับนอกนั้นที่กลับมาเตะครึ่งหลังกันเปสเชกับแมนยู62นาทียัง 1-1 อยู่นะครับ
0: คร
1: ับ ไมล์กับปารีส FC นี่20ไมล์นำอยู่20นาทีที่60แล้วก็แรนตอนนี้หนักเลยครับตามหลังเบรนท์ฟอร์ดเป็น 1-4 แล้วนะครับนาที60เหมือนกันส่วนชาลเก้ก็ยังตามหลังอาตาลันตาอยู่02นะครับนาทีที่60สตุตการ์ดก็นำเอเวอร์ตันอยู่10นาทีที่60เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อองเช่นำลอรียงอยู่20นี่ใกล้จะจบครึ่งแรกนะครับ 45+3อยู่นะครับผมเดี๋ยวดูว่ามีอันอื่นอีกไหมนอกนั้นก็เป็นทีมเล็กๆละที่เริ่มเตะเป็นพวกไอ้พวกโอแซทรูอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็จะเป็นพวกไอ้บอลเล็กๆหน่อยนะครับ
0: ครับผม
1: พวกไอ้แซมซอนสปอร์ของตุรกีอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจัดให้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้บอกอย่าเล่าผีบ่อยครับพี่ผมเดินกรีดยางอยู่คนเดียว5-5จากคุณปักปักหรือเปล่าหรือคุณปุ๊กปุ๊กนะครับนะฮะแต่ผมว่าน่าจะชินแล้วมั้งเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะออกกันเวลาเนี้ยใช่ป่ะเที่ยงคืนตีสองครึ่งตีสามอะไรแบบเนี้ยน่าจะชิน
0: เอ้ช่วงนี้ยังไม่ดึกไม่มีแล้วไม่มีแล้วผีอ่ะเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ส่วนโปรแกรมฟุตบอลฮุนไดครับพี่หูรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะเล่นกันเหมือนเดิมเนาะเล่นกันรอบรอง2เลกโปรแกรมของสิงคโปร์กับไทยเนี่ยจะคู่รอบรองของเราเนี่ยจะไปเยือนสิงคโปร์ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เกมแรกจะเล่นวันที่15ส่วน15เนี่ยจะเป็นวันเสาร์หน้าพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็นัดที่2จะเล่นวันพุธที่18ส่วนอีกคู่นึงครับมาเลเซียจะได้เล่นในบ้านก่อนนะครับเจอกับทางด้านเวียดนามมาเลเซียจะเล่นกันวันอาทิตย์ที่16แล้วก็วันที่19คือของเรานัดที่2เนี่ยเล่นวันอังคารที่18ส่วน
1: ครับ

0: ก็ไม่ได้ถึงขนาดนะ
1: ใช่ใช่
0: ในระดับหนึ่งแต่ผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: อืม
1: ส่วนรอบชิงเนี่ยจะ รอบชิงจะเล่นกันในวันที่22สิงหาคมเกมแรกแล้วก็จะเล่นวันที่26 22สิงหาคมคือวันเสาร์แล้วก็วันที่26ในวันพุธ
0: ครับ
1: ผู้ชนะของรอบรองเกมแรกจะได้เล่นในบ้านก่อนนั้นเท่ากับว่าถ้าไทยเข้ารอบชิงอ่ะไทยจะได้เล่นในบ้านก่อนเราจะเล่นนัดที่สองของการออกไปเยือน
0: อ
1: ันเดี๋ยวดูว่าถ้าตามทรงตามคาดก็จะเป็นไทยกับเวียดนามหรือเปล่า
0: ครับนะก็ว่ากันไปส่วนผมมาดูในรายละเอียดของคู่แมนยูนะแมนยูตัวเล่นนี้เราออกบอกไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับ
0: ครึ่งเวลาหลังเนี่ยมีเปลี่ยนเอาทางด้านของเฮเว่นนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยเมสันเมาส์เจ็บนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนตัวพอครึ่งหลังเนี่ยเอาเฮเว่นออกแล้วก็เอาทางด้านของโยโร่ลงมานะครับมัสลาอุยเนี่ยเอาดาโลลงแทนแล้วก็ล่าสุดนี้อีกหนึ่งคนแล้วนะครับฮีตันเจ็บนะครับประตูครับต้องส่งไอเดอร์มอดหมีลงมานะฮะ
1: มี
0: อ่ะเดอร์มอดหมี
1: ใคร
0: เ
1: นี่ยไม่คุ้นเลย
0: เด็กอ่ะเป็นประตูเด็กก็ไม่เด็กแล้วนะ23แล้วนะจันเอกเจอหมอดหมีนะฮะโอ้นี่อายุ23ก็น่าจะเป็นพวกมือจากชุดไอ้ยู21มั้งจากไอ้จากชุดไอ้21ของเขาอ่ะนะ
1: เหมือนเล่นพรีเมียร์ลีก2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆเล่นอยู่ในแมนยูชุดยู21อะไรอย่างเงี้ยเออนี่ครับก็น่าจะมาเอาประสบการณ์มากกว่าแต่ปัญหาคือ2คนแล้วนะนี่ยังไม่ทันไรเลยนะครับโอ้โหเจ็บเพิ่ม2คนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหทอมฮีตันเจ็บเมสันเมาส์เจ็บนะครับโอ้โหวันนี้2คนแล้วนะครับ
1: ครับวันนี้มีชื่อของบรูโน่อยู่ที่ซุปเปอร์นักสำรองด้วย
0: ใช่ครับ
1: คือตอนนี้มันผมว่าแมนยูน่าจะฟูลทีมแล้วมั้ง
0: ส่วนทางเปเชครึ่งหลังได้เปลี่ยนเพียบเลยนะเอ็นเจตูมากินยอร
1: ์
0: ดไอ้เจ้าเมนเดสวีตินยาเจ้าเนเวสลงมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นก็พวกสำรองพวกเด็กๆมายูรูคุกคาก้าอะไรพวกเฟร์นันเดสปาโชอยาลี่อะไรพวกนี้ออกไปเป็นชุดเลยนะครับผม
1: ถ้าได้เช็คดูแมนยูถ้าจะไม่มีก็คือลิซันโด
0: ลิซันโดเจ็บไง
1: ใช
0: ่ยังดีที่วันนี้มีมัสซาลาวีกลับมาน ะครับ
1: เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือแมนยูก็ฟูลทีมละเพราะว่าเป็นช่วงท้ายๆของการปรีซีซั่นนะ
0: ครับ
1: แมนยูนัดหน้าเนี่ยเจอกับอโมริมเลยนะแมนยูกับเอซิมิลานะครับจะเป็นเกมอุ่นเครื่องขออภัยแมนยูเดี๋ยวจะมีเจอลีดก่อนวันที่13
0: ขอดูหน่อย
1: 13ก็
0: 13แล้วก็เจอมิลาน15
1: ใช่จะมีเกมอุ่นเครื่องอีก2เกม
0: 2เกมแล้วก็ไปเจอกับเฮาเลยนะครับ
1: 13เนี่ยจะเป็นคืน12คืนมันพุธนะครับจะเล่นตี 1
0: ตี1ครึ่ง
1: แล้วก็15ก็จะเป็นวันเสาร์
0: 3ทุ่ม45นะ
1: แล้วก็แมนยูเองเนี่ยกับการเปิดหัวพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเล่นเป็นคู่แรกในวันเสาร์ที่22เลย
0: 2นัดเนี่ยต้อนรับน้องเลย
1: เฮาซิตี้กับอิปสวิช
0: เจอเฮาแล้วก็เจออิปสวิชจริงครับ
1: แต่ว่าพรีเมียร์คู่แรกจริงๆอ่ะมันฟรายเดย์ไนท์นะอาจารย
0: ์ครับ
1: อาร์เซนอล
0: ก็สบายก็แชมป์มาแชมป์ไง
1: เอ้ย
0: ต้องให้เกียรติแชมป์มันนะ
1: เจอใครเนี่ยนั่นเนี่ย
0: เจอใครก็ได้โคเวนทรี
1: ไม่เจอ
0: เจอใครก็ได้โคเวนทรี
1: ไปเยี่ยนหรือเรียนอยู่เย้า
0: ได้หมด
1: ไม่ใช่ไปเจอนะแฟงตบมานี่แบบเอาก่อนเลยนะ
0: ไม่ก็อาจจะให้ประสบการณ์นะแฟงหน่อยว่
1: า
0: การขึ้นชั้นมามันยากนะมันไม่เหมือนกับบอลแชมเปี้ยนชิพนะ
1: อ
0: ะไรแบบเนี้ยอันนี้เขาพรีเมียร์ชิ
1: พ
0: ไม่เหมือนกันแล้วแชมป์เก่าด้วยอะไรเงี้ย
1: เอ๊ะแต่คนที่ปีที่แล้วเขาแชมป์เดือดจำชิปแชมป์ชนแชมป์เลย
0: แชมป์ใช่ใช่
1: เออแชมป์ชนแชมป์แชมป์ชนแชมป
0: ์โอ้ยปวดหัวต้องไม่หาซื้อเสื้ออีกแล้วเพราะว่ามันเป็นอาร์มทองแล้วไง
1: ไม่พี่ไม่ต้อง
0: มันต้องเปลี่ยนไง
1: อันนี้ซื้อมาใส่หรือซื้อมาอัดคลิปถ้าซื้อมาอัดคลิปแนะนำนะใช้กราฟิกเหมือนวาวเอ๊ะขอไปเหมือนพระวาวอ
0: ่
1: ะพี่ก็แต่งเอา
0: ไม่ต้องแล้วมั้งไม่ต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้แล้ว
1: อาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวนะอาร์เซนอลเดี๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่องพรุ่งนี้มั้งพี่อู๋อาร์เซนอลจะอุ่นกับทางด้านโบรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็จะมีเกมอุ่นอีกวันนึงเนี่ยวันพุธที่12อาร์เซนอลเจอโคโมแล้วก็จะเล่น FA Community Shield กับ Manchester City วันอาทิตย์ที่16 3ทุ่มแล้วก็นั่นแหละพอเตะวันอาทิตย์หน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยศุกร์ที่21 อาร์เซนอล

0: จะเล่นในบ้านเจอกับทางด้านโคเวนทรี
1: ครับ
0: วิ5เกมแรกพี่ไม่เบานะเนี่ย
1: ครับ
0: มีเบาเกมแรกเกมเดียวนะ
1: อ
0: าร์เซนอลโคเวนทรีอาร์เซนอลเยือนวิลล่าอาร์เซนอลเชลซีอาร์เซนอลซันเดอร์แลนด์อาร์เซนอลไปเยือนไบรตันนี่เวลาจัดกับพี่มนต์เขาข่มพี่เหมือนข่มผมป่ะ
1: ไม่น่าข่มได้หรอก
0: เขาจัดเขาจะ30 10เกมแรกเขาจะกด30แต้มเต็มอะไรอย่างเงี้ย
1: มันแต่จริงๆมันทำง่ายมันไม่ยากหรอกเพราะผมแนะนำเขาก็แค่ไปนอนแป๊บนึงก็ได้แล้วนะ
0: เออมันต้องระดับจันอู๋ดักเขาได้อย่างผมไม่ค่อย
1: ก็เขาแชมป์ไง
0: ผมไม่ค่อยเหือไม่ค่อย
1: ดูอาร์มดูอาร์มนิดนึงแชมป์มา
0: สกิลปากพี่ก็สู้เขาได้อยู่แล้ว
1: ไม่ถึงไม่ใช่สกิลปากก็ได้นะแต่ว่าทีมมัน
0: แต่ผมเวลาจ่ายเข้าก็ยอมเข้าไปอ่ะผม
1: เถียงเดี๋ยวของเก่ามาอีกอ่ะเป็นแชมป์นู่นแชมป์นี่อะไรมาแล้วเธอไปเนี่ย
0: เขาก็จะแบบแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัยเขาก็จะอยู่
1: แค่เนี้ยเขาของเก่ามาหากินไง
0: แล้วก็จะอยู่แค่เนี้ย
1: ครับ
0: เขาไม่ยอมให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์20สมัยเท่าเขาเลยนะ
1: อ
0: 20สมัยแชมป์ลีกสูงสุดเท่ากันนี่เขาไม่ยอม
1: อันนี้ผมขออนุญาตนะเพราะว่าเด็กดีกันผมคงไม่เข้าไปยุ่งอันนี้เขาบอกว่าพี่เฟรงค์ได้ภาคลาลิก้าทาง BBTV แบบนี้จะขึ้นโน1แทนคุณเจมลาลิก้าหรือคุณขวัญลามาเซียเลยไหมครับผมเป็นเทียร์ศูนย์ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตอนอยู่ RS แล้วนะ
0: แล้วสรุปลาลิก้ามา PP หรอ
1: ใช่แต่ว่าทางดีอินก็ยังมีอยู่มั้งแต่ตอนนี้มันเหมือนเขาน้องก็เพิ่งบอกมาว่าลาลิก้า
0: คือปกติเนี่ยทาง beIN Sport ของทางทรู
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้แสดงว่าทางทรูจะไม่มีแค่บุนเดสลีก้าซีซั่นเนี้ย
1: ยังทรูยังมี
0: ลาลิก้าเกาโช
1: ใช่
0: แล้วก็ฟุตบอลยุโรปอยู
1: ่ครับปีสุดท้าย
0: ฟุตบอลยุโรปเนี่ยปีหน้า
1: ปีสุดท้ายแล้ว
0: AS นะคร
1: ับ ใช่จะเป็น AS แล้ว
0: แล้ว
1: ก็บอกพี่ๆครับข่าวฮอเก้คุณพ่อของเลโอนาร์เมสซี่เห็นเพจคุณขวัญลามาเซียรายงานว่าเสียชีวิตแล้วเรื่องจริงหรือยังครับจากคุณแจ็คสายใหม่เขายืนยันแล้วข่าวออกหลายที่แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: พอเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหไวไม่เยอะเนาะ68เองนะนะครับเสียชีวิตแล้วอันนี้
0: โอเคเมสซี
1: ่ครับ
0: แต่1958-2026
1: เป็นทั้งคุณพ่อด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเอเจนต์ให้นะเป็นเอเจนต์ให้เพราะเหมือนดีอาร์ตอ่ะใช่ป่ะดีอาร์ตก็เป็นคุณพ่อนะครับ
0: 68ปี
1: บอกช่วงที่หายไปส่วนหนึ่งก็มาจากพี่มนแหละครับทำให้ผมไม่อยากฟัง99หยอกๆครับไม่ใช่พอดีว่างานเยอะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาฟังจากคุณพ่อน้องโมบายไม่ทันแล้ว
0: คือเกียรติพี่มนเนี่ยปัญหาใหญ่เลยแหละ
1: แต่ผมเข้าใจไม่ต้องแก้หรอกคุณพ่อน้องโมบายเพราะส่วนใหญ่มันจากกรณีนี้แหละ
0: เพื่อไม่ชอบก็บอกเขาไปเลย
1: จันเอกกับผมก็เกียรติจันมน
0: แต่หนีไม่หลุดเอาเวเฟอร์ยังมีทางหนีไงคือฟังแต่ว่าไม่โทรไม่ส่งอ่ะ
1: ครับ
0: มันยังหลบมันยังหนีได้ไง
1: ก็ข่าวเจ็บที่ผมเช็คนะเขาบอกว่ามาจากอาการป่วยนะครับป่วยมานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาเสียชีวิตไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็นะคนเราเนาะเวลามันก็โอ้แต่อายุก็ยังไม่เยอะมากเนาะ68อ่ะ68แล้วยังสิวไม่เยอะมาก
0: พี่นึกถึงพ่อของอลิสงเบเกอร์พี
1: ่ครับ
0: ที่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะที่เขาเสียชีวิตจากการจมน้ำอ่ะ
1: อ
0: ันนั้นก็แบบเสียชีวิตกระทันหัน
1: ใช่ๆเพราะส่วนใหญ่พ่อ พวกเราเนี่ยก็ ไปกันหมดแล้วเราก็อายุเยอะแล้ว
0: ดีนะพ่อไม่ใช่พ่องนะ
1: พ่อไม่ผมคนที่เสียงดังจะเด็กแล้วผมภาคบอลผมจะเสียงสูงบางทีอย่างเงี้ยไม่จะออกมีอย่างนี้บ้าง
0: ก็ขอแสดงความเสียใจกับเมสซี่ด้วยแล้วกันที่สูญเสียคุณพ่อไปนะครับ
1: ครับผมก็ถือเป็นข่าวร้ายเนาะ
0: ครับ
1: บอกตอนจานอูติดหลายวันไม่ทราบว่าพี่เอกซื้อข้าวผัดโอเลี้ยงไปเยี่ยมป่าจากคุณนานอาร์ตนะฮะ
0: โอ้ยพี่อูมีเด็กส่งข้าวส่งน้ำอยู่แล้ว
1: ใช่ครับผมจะได้ผมจะสบายครับเข้าไปนะพี่นานอาร์ตผมก็เหมือนเจ้าพ่อในคุกอ่ะใช่ป่ะ
0: ถ้าเป็นภาษานี่เขาเรียกอะไรนะเป็น
1: มาเฟียอยู่ข้างในเลยเป็นมาเฟียอยู่ข้างในเลยฮะอยู่ห้องแอร
0: ์ห้องที่ติดอยู่ห้องเดียวกับป๋องอ่ะ
1: ใช่แล้วโอ้โหขอยากกลัว
0: อยู่ห้องเดียวกับป๋องอ่ะ
1: กลัวไม่ได้ออกนะฮะก็หยอกกันไปนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าฟุตบอลอุ่นเครื่องมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมเนาะแต่แมนยูตอนนี้นี่อย่าเจ็บเพิ่มอีกแล้วนะอุตส่าห์เอาตัวที่ไอ้เจ็บบ่อยๆเอามาเคาะสนิมนะตอนนี้ไม่ได้เคาะแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่เกมช่วงหลังนิ่งก็มีเพิ่มเติมมาล่าสุดสตุตการ์ดครับก็นำเอเวอร์ตันเป็น 2-0 นะครับ

0: โอ้โหสตุตการ์ดที่ก็เปลี่ยนยกชุดเหมือนกันนะได้ประตูจากกองหลังนะรามอนเฮนดริกนะครับยิงประตูที่2ในนาทีที่65นะครับ
1: พี่สุบสตุตการ์ดไอ้เจ้าสเตเลอร์อะไรยังอยู่ใช่ม
0: ั้ยสเตเลอร์ยังอยู
1: ่ไม่ได้ย้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยังไม่ได้ย้าย
1: โอ้เสียดายฝีมือมากเลยอ่ะ
0: จริงไม่แต่ปีนี้ผมว่า
1: เขาใหญ่ตั้งนาน
0: ไม่แต่เขาก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะไม่ต
1: ้
0: องรีบนะผมว่าเขา
1: อีกหน่อยก็เสร็จไบเดน
0: ผมว่าใจเขาอ่ะคงอาจจะอยากแบบอยู่ในไอ้นี้ก่อนเนาะเพราะว
1: ่
0: าอย่างน้อยโค้ชก็เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นคอปเนอะให้ได้เห็นตาอะไรเห็นใกล้ๆกันดีกว่ามีโอกาสเนอะ
1: นี่เล่นรอเล่นรอคิมิดแขวนหมดเนี
0: ่ยแต่สติลเลอร์ผมว่ามันก็เป็นพวกหล่อเลือกได้ตัวเล่นตัวดีอยู่เพราะว่า
1: คือ
0: ดันไปเจ็บตอนนั้นมีข่าวกับลิเวอร์พูลแบบจ๋า
1: ๆแมนยูก็มี
0: โอ้ใช่ตอนนั้น
1: เนี่ยผมว่าเขาสไตล์ไหนอาจารย์พวกบล็อกทูบล็อกหรือว่าสไตล์เป็นแบบสายบู๊สายชั้นเชิงผมว่าเขาครบเครื่องคนน
0: ี้เลยสายบู๊สายบู๊เลยสายบู๊ค่อนข้างครบเครื่อง
1: ผมว่า
0: พลังงานเยอะวิ่งไม่มีหมดแล้วก็ผมว่าเชิงมันดีด้วย
1: ใช่
0: ใช่ป่ะส่วนใหญ่พวกสายบู๊อ่ะมันจะไม่ค่อยมีเชิงใช่ป่ะแต่นี่มันโอเค
1: ผมว่าคลาสบอลมันดีนะ
0: ชั้นเชิงในระดับหนึ่ง
1: ผมว่าคอปน่าจะชอบอ่ะ
0: ใช่ใช่ผมว่าสติลเลอร์นี่สบายสบาย
1: ยิ่งอันนี้คิดเล่นๆนะยิ่งมาเป็นลูกหาบให้คิมิทถ้ายังอยู่
0: อ
1: ่ะผมว่าคู่นี้มั่งมันว่ะ
0: ใช่ใช่มันก็คนละแบบคือสติลเลอร์มันก็สายแบบทะลุทะลวงใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นพาร์ฟโลวิทมันก็จะเป็นสายแบบอยู่ทุกที่อ่ะเพราะพาร์ฟโลวิทจะวิ่งคอยเติมไปให้กับคิมิทเล่นง่ายขึ้นนะก็จะมีหลายแบบส่วนเมชาก็เลือกลูกเทคนิคหน่อยวางขายาวนะเลี้ยงไปยิงแล้วก็มีลูกยิงไกลผมว่าโอเคอยู่
1: อย่างเมื่อวานไบเดนอุ่นเครื่องนักเตะใหม่อย่างไอ้เจ้าบราวน
0: ์ก็ได
1: ้ออกซัดต
0: ั
1: วจริงเจ้าไมคอนก็ได้ออกซัดตัวจริงนะเมื่อวานนะ
0: ก็เมื่อวานบราวน์เล่นเป็นแบ็คไมคอนเล่นเป็นปีกไป
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ก็ถือว่าดีได้ประสบการณ์ไปเล่นแบบนี้
1: แหละของผมตัวเดียวที่ผมชอบคือเจ้าไอ้ซาชาโบยี่
0: เพราะจันเอกไปทำพงผมตามเยอะ
1: มันพี่เชื่อว่าหลังจากฟีฟ่าคลับโบครับอ่ะผมไม่ได้ยินชื่อซาชาโบอีกเลย
0: ก็เพราะมันเจ็บเพราะมันเจ็บผมเจ็บกลับมาปุ๊บไม่ได้เป็นตัวจริงปุ๊บไอ้ครึ่งฤดูกาลมันย้ายไงปล่อยยืมไป
1: ที่นี่
0: เพิ่งกลับมาเอง
1: ไม่ได้เห็นฟอร์มงานเล่นเป็นปีโอ้โหตอนปีท่านเป็นแบ็คบุกโคตรมันน่ะ
0: แต่มัน
1: รู้ดีอ่ะ
0: มันรั่ว
1: เติมเกมอย่างมัน
0: อ่ะแต่ผมว่าก็ยังสู้ไอ้ไลเมอร์ไม่ได
1: ้โอ้คนละเรื่อง
0: ไลเมอร์ดูดีกว่าอีก
1: มีผลเพิ่มเติมนะครับแรนไล่เบนฟอร์ดมา 2-4 แล้วก็เอเวอร์ตันตีไข่แตกสุดการ์ดมา 1-2
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้
0: เอเวอร์ตันนี่ก็เต็มที่เหมือนกันนะเปลี่ยนเอาไอ้ไทลิกจอร์ดเอาไอ้พวกไมเคิลคีนพวกทีโดแบร์รี่ลงมานะครับ
1: ครับผม
0: คือเปลี่ยนตัวแบบกะเอาคืนให้ได้นะอะไรมาแล้วนะครับอันนี้บอกป๋องที่เป็นข่าวใช่ป๋องกระพลเปล่าครับพี่เอกจันอูจากคุณนันอาร์ต55นะครับ
1: วันก่อนนั่งฟังพี่ป๋องจัดเลยช็อกอ่ะโอ้โหเปิดหัวมาพี่หูโอ้ไม่อยากเอ่ยชื่อตัวเองเลยอ่ะช
0: ื่
1: อป๋องดังมากช่วงเนี้ยเกิดชื่อแกก็ไปตรงอ่ะนี่ไงฆาตกร5ศพไง
0: ไม่แต่ว่าถ้าเกิดเอารวบรวมเรื่องราวที่เป็นด้านลบของพี่ป๋องนะโอ้อันนั้นกระจอกไปเลยนะ
1: อันนั้น
0: กระจอกไปเลยไอ้ป๋องนั้นกระจอกไปเลย
1: นี่ก็มีด้านลบนะผมไม่ค่อยได้ยินด้านลบเขาเท่าไหร่
0: โอ้ด้านลบพี่โอ้เพียบด้านลบพี่บอกกบพลแล้วนี่เป็นเรือจ้างก็จริงเดี๋ยวถ้าด้านลบนี่ผมเอาออกมานี่ก็หนักอ่ะ
1: เยอะอยู่โทรไปขอคิวกันหน่อย
0: ทำไม
1: เป็นนั่งตีระมี่ที่ออฟฟิศกันหน่อย
0: ไม่เอาหรอกมั้งแกเคยเดิน
1: วันนั้นก็ยังชวนเราอยู่เลย
0: เขาก็ชวนไปอย่างนั้นแหละ
1: เผื่อมันต้องมีวันว่าง
0: เขาเคยโดนไอเขาหลามตัดไปแล้วโง่สีไปแล้วที
1: มันต้องมีวันที่แกว่างทั้งวันน่ะมันต้องนั่งร
0: ี
1: แลกแบบสบายๆกับน้องๆทั้งวันน่ะ
0: อันนี้บอกอุ๊ยโทษค่ะโทษค่ะพี่หญิงฟังอยู่แล้วคะหนูไม่ได้เจตนาจะโม้ข่มนะคะแต่แค่พูดสร้างความมั่นใจให้ทีมรักตัวเองค่ะเป็นกลยุทธ์การพูดผมคู่ต่อสู้ก่อนแข่งลงสนามค่ะทั้งที่หนูก็ไม่มั่นใจทีมรักขนาดนั้นหรอกค่ะคงลุ้นไปเหนื่อยไปเหมือนเดิมค่ะจงเทยลงทุนแฟนนอนดีแล้วคุณเทย มันต้องอย่างนี้เพราะว่าเราโม้ในฐานะแฟนทีมเราเองดีกว่าเราไปต่อว่าทีมอื่นใช่ป่ะเราโม้ได้แต่เราอย่าไปว่าทีมอื่นใช่ป่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่มันก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ไงใช่ไหมว่าไอทีสิ่งที่เราโม้มันอาจจะเป็นจริงก็ได้ไงแล้วศักยภาพมันก็ได้อยู
1: ่สนุกสนานกันไป
0: แต่มันจะมีปัญหาเรื่องไอ้นี่หรือเปล่าดิ พราะว่าปีหน้าพอมันเป็นอาร์มทองมันจะมีปัญหาเรื่องแสงเข้าตาเลยไห
1: ม
0: วิ่งวิ่งอย่างนี้ไอ้โอ้อาร์มทองแสงสะท้อนตาทีมอื่นมีไหม
1: เคยลงทุนผมว่าขี้โม้แล้วนะเด
0: ือ
1: นจันทร์อู๋เลยคนละเรื่องนะ
0: ผม
1: สกิลเธอลงทุน
0: ผมไม่ได้โม้ผมเป็นทฤษฎีจันเอกว่ามันมีโอกาสไหมเนี่ยคือเอามาถามนะเนี่ยเป็นคำถาม
1: เดี๋ยวเจอสเปอร
0: ์
1: ผมให้สเปอร์ไปจัดการ
0: ผมเล่นทุกทีมมาบอกเลย
1: นัดแรกอย่าแพ้ก่อนนะ
0: กำลังคิดอยู่ว่าปีนี้จะทำไลฟ์ไพ่ดีไหม
1: ถ้าไลฟ์ไพ่ผมเลี้ยงผมพาพี่ไปเลี้ยงสุกี้เลย
0: โอ้โหถามโคตรยากเลี้ยงแบบกระจอกมาก
1: ผม
0: น่าจะแบบชุดใหญ่อะไรเงี้ย
1: ผมพนันกับพี่มนไว้แล้วว่าอันดับใครจะดีกว่ากันถ้าใครอันดับต่ำกว่าคนนั้นต้องไปเลี้ยงนะ
0: จะดูแล้วน่าจะจบ 6-7 ประมาณนี้ทั้งคู่อ่ะ
1: โอ้โหถ้าจบ 6-7 ก็ได้นะแต่ขอเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกอ่ะ
0: ไม่มั้ง
1: ก็เหมือนปี2005ไงจบอันดับ5แต่ได้แชมเปี้ยนลีกไง
0: ตอนนี้เห็นเอบาซ่าเห็นไอ้กีบานดิดเข้าไปแล้วก็หนาวละ
1: นี่โอ้โหนี
0: ่บานดิดเติมตัวไปเล่น
1: พอพูดถึงบาซ่า
0: แล้วบาซ่าอีกอ่ะ
1: ถ้าได้โรดี้ไปอ่ะผมว่ามันอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วผมก็มีข่าวเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดโรมาโน่เขาบอกว่าน่าจะใกล้สุดๆแล้วเขาบอกว่าน่าจะใกล้เฮวิโกก็คือไอ้เจ้าบูอัดดี้ไอ้เจ้าหนูไอ้จากลิวอ่ะ
1: ที่
0: เล่นดี
1: กับโมร็อกโกอ่ะที่ไปบาซ่า
0: ก็ไปมาเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้กำลังคุยอยู่กับซิตี้แล้วมีโอกาสไปซิตี้ซึ่งก็มันน่าจะ
1: จะไปซิตี้
0: ใช่ไหมถ้าเขาไปซิต
1: ี้ก็
0: โรดี้น่าจะออกไปบาซ่า
1: คือข่าวโรดี้เนี่ยที่จะออกเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสออกสูงมากทีเนี้ยโรดี้จะเลือกราชันหรือจะเลือกเจ้าบุญทุ่ม
0: เขาก็ชัดเจนเขาก็บอกแล้ว
1: แต่แนวโน้มว่ามันเป็นบาร์ซ่าสูงมากเพราะว่าแก๊งทีมชาติสเปนมันอยู่บาร์ซ่าหมดเลย
0: โอ
1: ้ใช่ป่ะ
0: ไปนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะใช่ป่ะเพราะแกนหลักบาร์ซ่ามันก็อยู่ในนั้นอ่ะ
1: เล่นแบบชิวๆอ่ะ
0: แกนหลักทีมชาติอ่ะเนาะ
1: ก็แกนหลักเฉพาะมาดริดชุดนี้มันไม่มีใครติดทีมชาติอ่ะพี
0: ่ครับ
1: แชมป์โลกปีนี้ของสเปนไม่มีมาดริดนะ
0: อ
1: ย่างแชมป์โลกปี2010ยังมีนะ
0: ครับ
1: พวกลามอสคาบาคาวกาซิยาสอะไรอย่างเงี้ยยังมีนะแต่ปีนี้ไม่มีนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าแกนหลักมันจะเป็นบาร์ซ่าหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: แล้วพี่คิดดูอ่ะเปดี้กาบี
0: ้แต่ปีนี
1: ้แฟรันเฟ
0: มินแต่ปีนี้ก็มันนะ
1: มี
0: เพราะว่าม
1: าคูบาซี่พวกนี้มันใช่หมดเลยอ่ะ
0: เพราะว่าก็ต้องยอมนะเพราะผมตอนแรกผมมองว่าน้ำมูมาเนี่ยมันอาจจะไม่ให้สิทธิ์อะไรนะมูเท่าไหร่นะเปเรสแต่ว่าเปเรสเหมือนให้สิทธิ์กับน้ำมูเต็มที่อ่ะ
1: ผมว่าผมว่าน้ำมูคงคุยตั้งแต่แรกแล้วถ้าผมมา
0: ไม่เหมือนตอนลองโซ่อะตอนลองโซ่เข้าข้างนักเตะไงจะบอกว่าตอนน้ำมูนี่เข้าข้างน้ำมูไงอันเนี้ยโอเค
1: ผมว่าน้ำมูคงต่อรองแต่แรกแล้วพี่
0: อ
1: ู๋ถ้าผมมา
0: ผมต้อง
1: ถ้าจะเอาผมถ้าไม่ให้ผม
0: ต้องเหนือกว่าพวกนี้นะ
1: ผมก็ไม่มา
0: แล้วเติมผู้เล่นไปเยอะเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเบนาร์โดซิลวาอะไร
1: คูคูเลย่า
0: โคนาเต้คูคูเลย่า
1: แกน้ำมูมาแกซัดหลังก่อนเลยแกแพ็กแน่นหลังก่อนเลย
0: ส่วนบาซ่านี่นะฟริกก็เต็มเหมือนกันโรดี้ไปก็เน
1: า
0: ะแน่นขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วได้กอร์ดอนมาก็หมดปัญหาเรื่องซ้ายขวานะ
1: มัน
0: อ
1: ่ะปีนี้ลาลิก้าสเปนผมว่ามัน
0: ใช่ใช่ลาลิก้าก็ปีนี้ก็สนุกขึ้นนะครับก็สนุกกับ2ทีมนี้เนาะส่วนเอแอตมาดริดก็ยังคงเหมือนเดิมนะ
1: แอตมาดริดนี่ขนาดว่าบาร์ซ่ากับไอ้เจ้าฮูเลียนเนี่ยยังไม่ได้ลงตัวนะถ้าฮูเลียนมาบาร์ซ่าอีกเนี่ยโอ้โหท่านผมตัดแอดมาดริดทิ้งไปเลยอ่ะโอกาสลุ้นนะเพราะว่าโซลอตเองก็มีข่าวจะย้ายออกนะ
0: หลายคน
1: ใช่ใ
0: ช่ย้ายหลายคนเหมือนกันต่อให้มันฮูเลียนอยู่นะผมว่าก็ไม่ถึงเนอะส่วนประกอบอื่นๆมันยังไม่ถึง
1: ยืนระยะไม่ได้
0: แล้วฮูเลียนเองก็โอ้โหไปเสียรางวัลกับบอลโลกครั้งนี้เยอะเลยอ่ะจะว่าฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะฟอร์มไม่ดีอย่างนัดชิงอ่ะ
1: ใช่
0: ฟอร์มไม่ดีเลยไอ้นัดที่ยิงได้ก็ไม่ใช่ว่าจะดี
1: หน้าของอาเจนผมว่าทั้งคู่เลยนะทั้งลาวตาโร่ทั้งฮูเลียนนะ
0: แต่ผมว่าลาวตาโร่ยังได้โอกาสน้อยเนาะแต่ลาวตาโร่มันอย่างน้อยมันมี3ประตูไงจันเอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไม่น้อยนะ
1: นี่ถ้าหัวเจนถ้าเมซี่นี่หนักเลยนะ
0: แต่ผมว่าสกาโลนี่เขาไม่ค่อยใช้ไอ้ลาวตาโร่อ่ะใจผมชอบลาวตาโร่นะถ้าต้องการเกมรุกผมว่าเราจะรู้มันเป็นกองหน้าที่หาตำแหน่งในการยิงดีอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่คือถ้าใช้คำว่าศูนย์หน้ามัน ลอตโร่ผมว่ามันจะดู
0: เด่นกว่ามันดูเหมาะเรียนนะ
1: อ
0: ูเลียนมันยังเหมือนพวกฟอร์เวิร์ดซะมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ตอนนี้บอกว่าน้องเธอให้เลขมาพี่เอกจันอูอย่าลืมนะครับว่าเลขจะดับจากคุณนานอาร์ตแซวไม่เราไม่ซีเรียสหรอกคุณพี่นานอาร์ต
1: ไม่บางที
0: เพราะว่าส่วนใหญ่อะน้องเธอทำให้มา
1: ให้มาถูกก็มี
0: ไม่เราก็ไม่เคยตามเลย
1: มีไอ้งวด
0: สองงวดที่ถูกตามอยู่ไม่ส่วนใหญ่ก็ถูกก็ว่ากันนะ
1: เอาจริงพี่นานอาร์ตเคยตามน้องหรือเปล่าล่ะ
0: อืม
1: ไม่ได้ตามหรอก
0: เราถ้าพี่นานอาร์ตตามป่านนี้เรียบร้อยไปแล้ว
1: ก็ปกติโอ้โหมันก็เดือนละสองครั้งเองต้นเดือนกลางเดือ นแล้วผมว่าคนซื้อหวยอะไรมันไม่ได้ทุ่มหมดตัวขนาดนั้นหรอกมั้
0: งแต่คนนั่นเองมีบางคนซื้อเยอะก็มีนะ
1: แต
0: ่คนซื้องวดหนึ่งโอ้โหเป็นหมื่นนะคือเป็นหมื่นนะสองสามหมื่นยังมีโอ้โหฉันเองคิดดูเดือนหนึ่งสองครั้งอะสองสามหมื่นตีสักอะหกหมื่นเยอะมากนะค่าสปอร์ตหวยอะ
1: แสดงว่าต้องมีคนมีตังค์อย่างนี้แหละ
0: ใช่ต้องมีตังค์มากโอ้โห
1: ก็เหมือนซื้อที่เอาง่ายพี่ก็เหมือนคนไอ้ประเภทถูกรางวัลที่หนึ่งไอ้สิบใบยี่สิบใบอย่างเงี้ยคนไม่มีตังค์ไม่ซื้อหรอก
0: แล้วผมมานั่งคิดนะถูกบ่อยจริงนะแต่ลองไปดูตัวเฉลี่ยดิ
1: อ่าใช่
0: ยังไงก็เสียถือว่าเออมัน
1: อย่างเราเต็มที่ก็สี่สามห้าใบนี้ก็จุกแล้ว
0: ใช่ใช่เพราะปกติ
1: ห้าใบเดี๋ยวนี้ยังไม่ค่อยได้ซื้อเลย
0: อย่าง
1: เต็มที่ก็สองใบสามใบอ
0: ย่างผมอย่างคุณมนแล้วก็จันเพชรใช่ไหมสี่คนจันเอกเนี้ยสี่คนที่รวมกลุ่มกันแต่ละคนก็พื้นฐานรวยอยู่แล้วไงจะมาถูกหวยไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไงสองล้านนี่เฉยๆเลยนะ
1: ก็ถ้าได้รางวัลสองสามสี่ก็ไม่เอาเลย
0: ถ้าได้2ถึง5ฉีกทิ้งเลย
1: ฉีกทิ้งเลย
0: เออนอกจากวันที่1แล้วเอาไว้แอคอย่างเดียวนะ
1: ใช่
0: ก็เผื่อไม่เอาตังค์ด้วย
1: นะเห็นงวดละ5 600จันเพชรทวงทุกงวด
0: ก่อนจะจ่าย
1: เราซื้อเพื่อได้ลุ้นไงมันไม่ได้แบบอ่ะอย่างบางคนอย่างที่พี่หูบอกว่ามีบางคนเค้าเล่นเลขตัวเดียวก็มีนะสายวิ่งสายวิ่งอะไรเงี้ย
0: นี่ผมยังคิดอยู่เลยถ้าเกิดถูกขึ้นมาดูทรงแล้วจันเพชรน่าจะหนีนะน่าจะแบบเอ้ยแบบลบลายลบอะไรทิ้งแล้วก็ไปเลย
1: หนีไปจอร์เจีย
0: เงินมีสิทธ
1: ิ์หนีไปใช้เงินคนเดียว
0: หนีไปใช้เงินนั้นน่าจะมีโอกาสนะเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมเพราะว่าบอลอุ่นเครื่องก็ยังเยอะอยู่เนาะเพราะว่า EFL นี่ไปกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมPSG กับแมนยูนี่ก็นิ่งสนิทเลยนะยิงกันเร็ว 1-1 แล้วก็เงียบกริบเลยนะครับตอนนี้87ไปละแลนก็ยังตามหลังเบรนท์ฟอร์ดอยู่2-4ชาวเก้ก็ยังตามหลังอาตาลันต้าอยู่0-2สตุตการ์ดก็ยังนำเอเวอเรตันอยู่2-1นะส่วนไอ้คู่ที่ตามหลังมาที่เป็นทีมเล็กๆหมดเลยเนาะ
1: ครับผม
0: คาซิมปาซ่าอะไรพวกเนี้ยนะโอ้เป็นลีกรองๆลงมาเนาะเลอมองเงี้ยแบรดนำเวเนเซียอยู่1-0นะครับโคเวนทรีผ่านมา10นาทีกับเอสปันยอนยัง0-0อยู่นะครับ
1: ครับผม
0: เพิ่งจะคิกออฟมานะครับผ
1: ม
0: เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะ
1: ครับผมส่วนเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะวัน2วันนี้ดิวใหญ่จริงๆมันก็คงหนีไม่พ้นไอ้เจ้าบูโนกิมาไลส
0: ์เดี๋ยวผมแทรกจันเอกนิดนึงล่าสุดชาเก้หนักเลยครับชาเคอร์ตามหลังอาตาลันต้าเป็น0-3ไปแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็อองเช่นี่โดนลอริยงไล่มา1-2นะครับ
1: ครับ
0: ตามมาเป็น1-2นะครับ
1: อ่
0: ะกลับมาว่ากันต่อก็ดิว75ล้าน
1: ช่วงวัน2วันนี้ก็มีบูโน่กิมาไรแล้วก็มีมาวันนี้แหละไอราโคของลิเวอร์พูลอ่ะอันนี้ไม่เราไม่ไปเปรียบเทียบเกี่ยวกับจำนวนเงินระดับแพงนะพี่หูเอาแค่เรื่องชื่อชั้นของนักเตะก็เป็นไปตามคาดสำหรับทางด้านบูโน่กิมาไร
0: จับ
1: กับบาสนอนซึ่ง
0: พวกเราใหญ่ทั้งนั้นเลย
1: เราคาดว่ามันคงจะหนีไม่พ้นกับการย้ายมาอาร์เซนอลนั่นแหละแต่เพียงแค่มันรอเวลาเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: ๆนั่นถ้าบอกว่าราคาค่าตัว75ล้านอ่ะนั่น
0: 75ล้าน
1: ถือว่าไม่แพงนะ
0: เฮ้ยผมว่าไม่แพงนะ
1: ไม่แพง
0: เออนักเตะระดับนี้เนาะ
1: คือผมอ่ะรู้สึกว่าของถูกของแพงอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรพี่อยู่ต่อให้คุณซื้อมาแพงแล้วเล่นได้อะมันก็ถูกนะพี
0: ่ใช่เหมือนได้เคลไลท์ไง
1: ใช่
0: เหมือนได้เคลไลท์เหมือนไคเซโด
1: อ๋อแล้วไม่ต้องแล้วผมอิงของลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนฟานได
0: ท์อ่ะ
1: 75ล้านปอนด์
0: โอ้โหฟานไดท์นี่ผมยอมรับเลยนะผมเป็นคนนึงนะที่ด่า
1: ดิวนั้นน่ะไม่ได
0: ้เออผมเป็นคนนึงที่ดิวนั้นณสมัยนั้นน่ะ75ล้านตอนซื้อฟานไดท์นี่หนักมากฮะเยอะมากนะ
1: ถ้ามาจาก อาร์เซนอลซิตี้เชลซีบาร์ซ่ามาดริดมันยังโอเคไงแต่มาจากเซาท์แฮมป์ตัน
0: ใช่ๆตอนนั้นผมก็ยังมองว่า
1: โนเนมด้วยซ้ำ
0: มันแพงเกินไป
1: แพง
0: แต่พอโอ้โหฟันไดมันเล่นกับลิเวอร์พูลแล้ว
1: กลายเป็นถูกไปเลยนะ
0: ร้อยก็ต้องซื้อตอนนั้นถูกไหมกลายเป็นว่าถ้านักเตะมันคุ้มอ่ะเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ
1: เรายิ่งเปรียบเทียบกับการซื้อขายในช่วงนี้นะพี่โอ้โห75ล้านกับการได้บูโน่กิมาไลฟ์ดีกรีทีมชาติบราซิลกับตันทีมของนิวคาสเซิลแล้วถ้าเป็นคอบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ย
0: โอ้โห
1: ระยะหลังคุณเห็นอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: แบบ
1: โดนโทนันดี้บูโน่กิมาไลฟ์พวกเนี้ยมันของดีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆคืออยู่ด้วยไอ้2คนเนี้ยโทนันดี้กับกิมาไลฟ์อ่ะนะ
1: ก็ไอ้เดี๋ยวดีลใหญ่กว่านี้ผมว่าเกิดขึ้นอีกแน่ๆเพราะ1คือซิตี้ผมว่ายังไม่นิ่งหรอก
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลเองกับอาจจะมีบาโคล่ามาก็ได
0: ้
1: เอ็มบายก็อาจจะมาก็ได
0: ้ดิวกันอยู
1: ่ใช
0: ่เพราะว่าไม่แน่นะเดียวมองเด้มันไป
1: มาดริดอ่ะ
0: ใช่ไหมไม่แน่เหมือนกันไอ้พวกโรดิโก้ก็อาจจะออก
1: ใช
0: ่ก็มีสิทธิ์นะ
1: แมนยูก็อาจจะผมว่ามิดฟิลด์ต้องมีว่ะอาจารย
0: ์ไม้อ่ะแรดหนึ่งไม้นี่รัวทีเดียวตอนนี้นำปารีส FC เป็น 4-0 ไปแล้วนะครับ
1: 3-0 เมื่อกี้เองนะ
0: ใช่เนี่ย4ไปแล้วนะส่วนแมนยูเข้าสู่ช่วง90บวกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อ
1: ุ้ยอุ่นเครื่องเสมอเบเชถือว่าไม่น่าเกลียด
0: ไม่น่าเกลียดได้อยู
1: ่ก็นั่นแหละก็พยายามจะคุยต่อว่าไอ้ดีลใหญ่ของโดยเฉพาะในทีมพรีเมียร์ลีกผมว่ายังจะมีอีก
0: ก็อย่างน้อยๆก็ผมว่าการมาของไอ้เจ้าบัวดี้
1: อ
0: ่ะก็ถือว่าโอ้โหเพราะว่าบัวดี้นี่หลายทีมเล็งเลยนะอย่างก่อนหน้านี้ทางอาร์เซนอลใช้แบต้าตามบัวดี้แต่ปีที่แล้วอ่ะใช่ป่ะแต่คราวนี้ราคามันขึ้นเกินอ่ะใช่ป่ะปีแล้วยังล่อกันอยู่ประมาณทัก40ล้าน50ล้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ดิวเขาว่ากันว่ามันต้องมี80อัพอ่ะเพราะดิวแกจะเอาเต็มที่แล้วเด็กมันอายุยังน้อยเนาะ
1: แล้วก็ดันไปฟอร์มดีในบอลโลกด้วยไงหลายทีมก็สนใจอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วผลงานฟุตบอลโลกดีด้วยมาเด่นมากอ่ะนะครับบ
1: ั
0: วด
1: ี
0: ้ก็เหมือนกับการถ่ายสลิปใหม่เนอะโรดี้ไปบูอัดดี้ก็เข้ามาผมว่าบูอัดดี้มันจะดูรับจ๋าๆมากกว่
1: า
0: โรดี้เน
1: า
0: ะโรดี้ยังเป็นตัวแกะบอลออกบอลแต่บูอัดดี้มันตัวทำลายเกมเลยอะ
1: ไอ้มิดฟิลด์ของซิตี้พี่อู๋เอาด้วยมาตรฐานซิตี้กับนักเตะที่ซื้อมาฤดูกาลที่แล้วอ่ะไอ้เทียนี่ไรเดอร์กับไอ้เจ้านิโก้กอนซาเลสป่ะ
0: ใช่
1: ผมไม่ก็ไม่เวิร์กนะ
0: ไม่เวิร์กไรเดอร์ดีแรก
1: ๆใช
0: ่หลังๆก็ไม่ดีส่วนไอ้นิโก้ก็
1: เ
0: ดี๋ยวก็ยิงบ้างแล้วก็แย่แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีเน
1: า
0: ะ
1: ยิ่งถ้าไปมองว่าโอ้โหจะเอามาเป็นทายาทอสูรของโรดี้อันนี้ยิ่งห่างเลย
0: คนละเบอร์
1: เลย
0: เผื่อจะโดนปล่อยด้วยซ้ำเน
1: า
0: ะ
1: ก็นี่แหละมีข่าวทั้งไรเดอร์ทั้งนิโก้ก็อาจจะโดนอาจจะโดนปล่อยก็ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าซิตี้เองอ่ะโอ้โหพี่กองหลังเขาก็ปล่อยทั้งสโตน
0: อาร์เก้
1: ก็ไป
0: คันจี้พวกเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ไปยกชุดเหลืออยู่ตอนนี้มีไคดิอาสรูเบนดิอาสคูชานอฟ
0: ดิอาสก็จะปล่อย
1: มาเกยีอย่างเงี้ยเผื่อซิตี้หลังอาจจะต้องมีเพิ่มในซ้ำนะ
0: ครับ
1: อาจจะต้องมีเพิ่มในซ้ำนะ
0: ต้องรอดูนะค่อยๆซิตี้ที่ทำไปเล่นไปนะเวลาเขาติดเครื่องนี่แป๊บเดียวนะทีมซื้อขายเขาเก่งมากนะครับ
1: แล้วอีกทีมนึงที่ผมมองว่าอาจจะมีขยับเยอะนิวคาสเซิลก็ต้องขยับนะ
0: นิวคาสเซิลก็ต้องตอนนี้ต้องมูฟออน
1: เพราะ
0: เจ้าบ้าตัวไหนไม่ได้หรือว่าตัวออกก็ออกกันไปก็ต้องหาตัวแทนอ่ะ
1: ก็เลยเช็คดูว่านิวคาสเซิลตัวเข้าถ้าคือเบอร์ใหญ่นะผมว่าหมดสิทธิ์อ่ะถ้าได้เกรดระดับอย่างปีที่แล้วมันได้โยฮันวิซ่าอย่างนี้กูเทอร์มาเดอร์มามันก็ยังโอเคไงแล้วติดลืมนะเดี๋ยวลูอิสคอร์เนี่ย
0: คือถ้าจะหาตัวแทน75ล้านแล้วเป็นตัวแทนกีมาไลท์ตัวนาลีมันยากอ
1: ่
0: ะนะแต่ว่าก็ต้องหาซื้อมาก่อนเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหอาจารย์แต่ละตัวนี่ผมถ้าจะไม่คุ้นเลยมีใครเนี่ยอะไรนี่แบมบ้าจากโมโนโก30ล้าน
0: อันนี้มาจากโมโนโก
1: ไอ้อันนี้ต้องออกเสียงว่าไงวะเด็กอาแจกเนี่ยชอนอะไร
0: อ๋อไอชอนสเตอร์เลยเนี่ยแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นโกลเด้นบอย
1: ล้านอ่ะ
0: ก็บอกเป็นโกลเด้นบอยอยู่นะต
1: ั
0: วเนี้ยหลายทีมแย่ง
1: มาซูบาน่าตูเล่จัน
0: มาซูบาน่าตูเล่ก็ของฮอฟเฟนไฮ
1: เป็น
0: ไอผิวสีฝั่งซ้ายอ่ะ
1: เล็กจริงเหรอ
0: เป็นฝั่งซ้ายเลยเป็นปีกซ้ายอ่ะปีไอ้นี่เร็ว
1: นี่40
0: ตัวเล็กๆ
1: 42ล้านอ่ะ
0: มาแพงอยู่
1: ม
0: ผมว่าถ้าเอามาแบบเพื่อเป็นตัวแทนกอร์ดอนโอเค เพราะเร็วสไตล์นั้นเลย
1: ก็จริงๆค
0: ือ จี๊ดแบบจรวดเลย
1: ไอ้ริมเส้นทางซ้ายผมไม่ห่วงอ่ะนิวคาสเซิลเพราะว่าให้ฮาวิบาลเล่นได
0: ้มีลูอิสคอยเติมช่วยอะไรเงี้ย
1: ใช่แต่ยังไงมันต้องเติมนะเพราะว่ามันเสียไปอ่ะยังไงก็ต้องซ
0: ื้อใช่ใช่เพราะว่ากอร์ดอนมันก็ออกไปมันก็มาแทนกอร์ดอนไงใช่ไหมฮะ
1: หูแต่จานนิวคาสเซิลขายอ่ะเยอะนะเนี่ย
0: ใช่ใช่ไ
1: ปเยอะกอร์ดอน69โตนารี92บูโน่75
0: ก็ต้องเติม
1: ต้องเติม
0: ต้องเติมตอนนี้ก็ต้องเติ
1: มคือจะขายเพื่อขายเพื่อทำตัวเลขให้มันเขียวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไง
0: เขามันเจอปัญหาเรื่องไอ้กฎการเงินไงก็เลยจำเป็นต้องปล่อยนะครับ
1: ครับผม
0: มีบอกจันอู๋พี่เอกเธอเห็นข่าวไหมนักร้องลูกทุ่งซื้อลอตเตอรี่งวดพันใบอยู่คุณนาทแต่พวกรู้อยู่นะพวกนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนอย่างคุณบนสิทธิ์เขาก็ซื้อเยอะนะ
1: ใช่
0: เคยเมื่อก่อนเคยดูเขาในตามโซเชียลเงี้ยแล้วเขาซื้อเขาล่อที่เป็นปึกอ่ะแต่นั้นเขามีตังค์อ่ะนะ
1: มีตังค์คืออ
0: ย่างเขาบอกโอ้โหบางทีถูกนะ
1: ถ
0: ูกนะ
1: ถูก
0: ถามมัน
1: ลบคุ้ม
0: ลบเลยลบเยอะด้วยอ่ะ
1: คือพวกศิลปินพวกนี้พี่หูเขาบางทีเขาเป็นอย่างนี้เวลาเขาทัวร์คอนเสิร์ตอ่ะเจอที่นี่เขาก็ซื้
0: อ
1: ไปโคราชก็ซื้อไปอุบลก็ซ
0: ื้อแล้วพอมารวมๆกันมันเยอะ
1: ลงสุราษฎร์บางทีก็ซื้อเอ้ยซื้อไปซื้อมาโอ้มันเยอะเพราะบางทีขึ้นคอนเสิร์ตถ้าเป็นวงใหญ่ๆบางทีพี่งานหนึ่งเขาได้เป็นแสนนะ
0: ใช่ใช่
1: เรารายได้เขาเยอะอยู่แล้วบางทีก็ซื้อหลักร้อยมันเป็นเงินที่แบบใช่ป่ะ
0: แล้วพวกนี้ซื้อที
1: ซื้อหลักพันอะไรเงี้ย
0: เป็นพัน
1: เป็นพัน
0: พอมันรวมๆกันเป็นหมื่น
1: เงี้ยพองวดโอ้โหไปจังหวัดละพันอะทัวร์คอนเสิร์ตครึ่งเดือน7จังหวัดนี่ก็เกือบหมื่นแล้วนะใช่ป่ะ
0: ใช่
1: มันก็เลยดูเยอะไงแต่ถ้าถูกมันก็โอเค
0: ถ้าไม่ถูกก็เหนื่อย
1: แต่ถ้าไม่ถูกผมว่าระดับศิลปินมีคอนเสิร์ต
0: คือ
1: ถ้าเป็นพวกผมว่าเขาไม่สะเทือน
0: งานเยอะๆก็ไม่กลัวนะงานเยอะๆเขาก็ไม่กลัวเลยเขาบอกอีก10วันผมจะเข้าหลัก4แล้วครับพี่ๆ2คนช่วยแนะนำการใช้ชีวิตแต่ละคนที่เข้าสู่หลัก4หน่อยครับคุณพ่อน้องโมบาย
1: โอ้ถ้าหลัก4นี่ต้องพักผ่อนให้พอเลยนะที
0: ่
1: บอกไว้ก่อนเลย
0: อะไรที่เราคิดว่าเราไหวนะมันจะเหมือนเราโดนบัฟเราโดนบัฟลดพลังดีเฟน
1: ซ์
0: ลดพลังความเร็วลดพลังค่าทุกอย่าง
1: อดหลับอดนอน
0: เลือดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ง่ายๆนะพ
0: ี่ใช่ๆจริง
1: ๆผ่อนเนี่ยสำคัญมากนะ
0: ใช
1: ่ตอนนั้นต้องไปเช็คนะ
0: เวเฟอร์ก็จะชุดเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายอ่ะต้องระวังหน่อย
1: ไปหาหมอเลยไปเช็คเรื่องความดันเรื่องอะไรพวกเนี้ยให้ดีๆนะบางทีนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอเนี่ยน็อกได้ง่ายๆนะ
0: ใช่ๆ
1: อย่าลืมนะเรามีลูกสาวนะต้องจะได้อยู่กับลูกเป็นนานๆนะ
0: อย่างจันเอกเนี่ยที่หนักเลยพอเริ่มเข้าสู่กำลังจันเอกนี่เลข4ไปปลายจะเข้าเลข5แล้วคุณหมอก็แนะนำเรื่องของให้ไปทำที่ยันฮีไปทำหน้านะครับเพราะหน้าเนี่ยจันเอกจะเข้า70ละอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหนัก
1: ชั่วโมงนี้ไม่สนเรื่องหน้าแล้วจันสนแต่เรื่องตัวเงินในบัญชีอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเอ้ยอันนี้จริงๆนะพี่เกิดมากับตัวเองไอ้ประเภทที่พักผ่อนไม่พอแล้ว
0: น็อกอาจารย์เอกไปน็อก
1: มาแล้วไปทำงานเพลินเนี่ยผมน็อกคาไมล์มาแล้วนะที่บีซีนี่แหละความดันเกือบ200อ่ะจริงๆแบบ
0: ไปน็อกที่บีจีนี่แหละ
1: คนมันจะตาย
0: แล้วไม่ได้พักอ่ะ
1: เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ว่าผมมันตุบบนหัวเลย
0: แต่เขามาสืบแล้วนะว่านั้นจันเอกฟอร์มนะคือไปเพื่อให้เขาเห็นหน้าแล้วก็คือเขาเซ็นชื่อไปแล้วแล้วไม่ได้พา
1: ไปเอาเงินไปฟรีอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แต่เอาตังมา
1: โอ้ถึงว่าเขาตัดชื่อทิ้งเลยตอนนี
0: ้มีหน้าเฮ้ยโอ้โหไม่เอาทั้งคู่เลยไม่ใช้เลย
1: ก็นั่นแหละพออายุ40มันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเอง
0: แล้วเราทำอะไรต้องอย่าเสี่ยงจริงนะไอ้ที่เมื่อก่อนเราเคยทำได้เราอย่าไปคิดนะ
1: แล้วไอ้เรื่องผู้หญิงก็เผาๆหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นใครสวยน่ารักก็ไปจีบ
0: ใช่ใช่อย่าง
1: มันจะ
0: อย่าง
1: จ
0: ันเอกเนี่ย
1: ปัญหาไง
0: เราพอเราแต่งงานมีเมียมีอะไรกันแล้วเราก็นะรักครอบครัวแล้วนะ
1: ไอ้เมื่อก่อนผมก็เจ้าชู้
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ี
1: ครอบครัวผมเลิกเลย
0: เมื่อก่อนเป็นทุกคนนั่นแหละใช่ป่ะเนอะช่วงนั้นแล้วเงินอู้ฟู่ด้วยมีเท่าไหร่ก็เที่ยวอ่ะ
1: แต่เวเฟอร์มันไม่เลิกไงพี่ได้ข่าวเดี๋ยวสัปดาห์นี้อกหักมาสัปดาห์หน้าไปจีบอีกคนนึงจีบครบทรงครบซ้อนอกหักอีกเลยอย่างเงี้ย
0: อย่างอาจารย์เอกตอนเข้าหลักสี่นะที่ได้รู้จักอาจารย์เอกอ่ะตอนนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยซัมซอนอะไรเนี่ยซัมซอนอะไรอย่าง ซัมซอนอะไรเนี่ยเออถ้าเป็นไทยก็ซัมซอน
1: ไม่ใช
0: ่เออ
1: ผมไปเชียร์ทีมจากตุรกีไงแซมซันสปอร์ไง
0: ซัมซอนสปอร์นะครับซัมซอน
1: สปอร์ไง
0: อันนี้เขาแนะนำมาเขาบอกว่าหลักสี่ต้องเลี้ยวเข้าบางเขนครับรถติดนะผมไม่แนะนำนะผมให้ขึ้นทางต่างระดับเลยดีกว่าเออขึ้นไปลงรังสิตง่ายกว่าโอ้ยอันนี้เข้าบางเขนไปรถติดอีก
1: ต่อให้โอ้พี่อย่าพี่อู๋พูดไปเวเพื่อจะฟังเปล่า
0: เออพอถึงเวลาเดี๋ยวเราจะรู้เอง
1: ไม่ฟังไง
0: แต่ผมว่าสำคัญเลยนะคือระวังเรื่องสุขภาพเรา

0: ราจะรู้สึกว่าร่างกายเรามันอ่อนด๋อยลงไปเยอะมากอะไรที่เคยคิดว่าโอ้ยเมื่อก่อนผมมอไซล้มผมไปแข่งบอลต่ออ่ะสบายสบายเล่นเสร็จสนามนี้ไปแข่งอีกสนามนึงตอนนี้โอ้เดินขึ้นกระไดยังหอบเลยเดินขึ้นก็จัดเองกว่านั้นอ่ะ
1: สภาพร่างกายนี่สำคัญ
0: จริงๆเรื่องสภาพร่างกายสำคัญนะครับ
1: พูดถึงช่วงที่แบบลิฟต์เสียตอนนั้นนะ
0: โอ้โหช่วงนั้นลิฟต์เสียนี่ผม
1: เดินขึ้นมา
0: ผมปล่อยคิวให้คนอื่นเลยนะ
1: ขาสั่น
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: เออวันนั้นคุยไอ้เต่าอ่ะบอกเออพี่พรุ่งนี้ลิฟต์ยังเสียนะโทรหาสนโทรหาอู๋เลยว่าโคไม่ไหว
1: เอาแล้วตอนนี้ผมไม่ไปดูบอลที่ราชมังอ่ะเดินขึ้นไม่ไหวพี่เดินอาจารย์ไม่ไหวครับ
0: ก็วันนั้นที่มันลิฟต์เสียแล้วมันตรงกับวันจันทร์มั้งเดินมาเราก็เดินก้มหน้าก้มตาเดินสักแป๊บพักอยู่ประมาณที่ชั้น4เสียงอะไรวะข้างหู
1: วิงวิงเลย
0: ไอ้พวกที่เดินขึ้นกระไดมาด้วยกันยืนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเจออายุยืนหอมอยู่เหมือนกันต้องพักอ่ะไม่ไหวเพราะเมื่อก่อนอย่างผมเรียนเกษตรบัณฑิตอ่ะผมเรียนชั้น9อ่ะ
1: เดิน
0: แล้วเวลาจะขึ้นลิฟต์อ่ะแต่เด็กมันไม่พออยู่แล้วถูกป่ะพอลิฟต์โอ้โหคนเป็นร้อยห้องนึงอ่ะมันล้อมรู้กี่รอบเราก็เดินก้าวชั้นนี่เดินสบายๆเลย
1: ใช
0: ่ๆดูตอนนี้ดิโอ้
1: ไม่แต่ตอนนั้นมันตอนเรียนอยู่มัน20 21มันเดินไหว
0: ไงไม่ตอนนั้นก็เดินไม่ไหวแต่หญิงมันเยอะมันเดินเป็นเสยผมไอ้หญิงจะเหนื่อยเลยโอ
1: ้แอคหลอกแต่ตอนนั้นอะไรอ่ะ
0: แล้วยิ่งพอผู้หญิงเขาเดินช้าเราต้องแซงอ่ะต้องแซงแล้วธรรมดาเอ้ยเจอเดี๋ยวรอจริงๆหอบเขาเป็นร้องไม่ใช่หอบแต่จริงไอ้เรื่องของอายุนี่จริงๆเลยนะโอ้มันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งเลย
1: ครับผลบอล นะครับมีโลโคโมทีฟมอสโกจบแล้วนะครับเสมอ0-0แมนยูเปเช่1-1รันแพ้เบนฟอร์ด2-4นะครับแล้วก็เบลเยียมการซองดาดีแอดตามหลังเซอร์เคิลบลู0-1
0: ล่าสุดนี้เองนะครับ
1: ครับ
0: เข้าสู่นาทีที่42นะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับจานอูและจานเอกอยากสอบถามว่าจานอูว่าเคยไปตรวจหาหมอแล้วหมอบอกว่าพี่อู๋ไม่ตรงมาตรฐานใจไทยบ้างไหมครับจากคุณยุ้ยคองโกไม่เคยนะครับเคยแต่ว่าหมอบอกว่าเออขอเป็นเคสศึกษาได้ไห
1: ม
0: อะไรแบบเนี้ยโอ้ยผมเคยมีกรณีหมอเรียกโทรเรียกตำรวจเขาหาผมลักเลงออกลูกลักเลงบอกว่าผมไม้หน้าสามเมื่อวานบนโต๊ะก็ทำไมผมบอกไม่ใช่ผมไม่อยากให้หมอตรวจหมอนึกว่าไม้หน้าสามหมอบอกเฮ้ยคุณทำร้ายหมอเหรอเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วพอเราเดินถือเข้าไปอย่างเงี้ย
1: กับหมอก็โชว์เลย
0: ถือไปไม่เราก็ไม่รู้เราก็ถือเข้าไปอย่างงี้หมอก็นึกว่าเฮ้ยคุณจะถือหน้าสามมาตีเขาทะเลาะกับหมอแทบตายเรียกรอพอมา
1: โอ้โหดีหมอไม่สับแม่แหละ
0: บอกว่าเคยได้ยินจันอู๋ว่าพี่เอกไม่น็อกคาไม้นะครับกลัวคนที่บ้านรู้จะคุณนานอาหน้าฮะโอ้จันเอกนี่200อ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลถือว่าอันตรายมากนะ
1: วันนั้นให้แนทภาคคนเดียว
0: โชคดีนะ
1: แนทนารินพัฒน์นี่แหละ
0: โชคดีที่มันไม่เส้นเลือดในสมองแตกนะคุณเอก
1: แต่มากนะแต่วันนั้นน้องบีจีดูแลผมดีมากนะ
0: ครับ
1: มีรถพยาบาลมีอะไรมาหมูมาปฐมพยาบาลก่อนเลยไม่หรอกเขากลัวตาย
0: แต่ก็ต้องชมที่เขาต้องชมน้องๆที่บีจีนะเพราะตอนนั้นนี่โอ้โหอาจารย์เอกนอนหลับอยู่อะทางน้องมูลนิธิที่บีจีเรียกมาเขาหอบครึ่งตัวแล้วนะเขาพันจะครบแล้วอาจารย์เอกตื่นมาพอดี
1: เรียกรถพยาบาลนี
0: ่ปั๊มมือ
1: เป็นรถเก็บศพเป็นรถพยาบาลไม่ใช่รถเก็บศพ
0: ครับผมก็ตกใจเห็นว่าเอ้ย
1: ถ้ารถเก็บศพนี่ไม่น่าจะเหลือตัวหนึ่ง
0: เขาบอกห่อผ้าดิบแล้วอ่ะ
1: ต้องเรียกพระมาเชิญวิญญาณอีกนะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นนะเฮียนแน่บอกได้เลยใครไปภาควันนี้มันจะตามหลอกมันทุกคน
0: ใช่ใช่นะครับจากของผมไม่สผมสบายผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าปรีเยอะหลอกก็หลอกไปต้องการคิว
1: อ่ะครบ
0: กับเที่ยงคืนปรีเนาะ
1: ช่วงหน้าหยองต่อเลย
0: อ่ะหยองเดี๋ยวไปปลูกอ่ะหยองฝากไว้บอกให้ช่วยปลูกให้หน่อยนะ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหยองใครไม่เล่าไม่รู้อ่ะแต่คุณหยองเห็นบอกคุณหยองก็แทนอูเล็กเนาะ
1: เดี๋ยวนะเออหยองจะใครวะเดี๋ยวผมเช็คคิวดูก่อน
0: หยองกับสนป่ะเอ้ยไม่ใช่
1: ไม่ใช่หยองกับบอม
0: หยองกับบอมโอเคเพราะถ้าหยองกับสนนี่เดี๋ยวมีสอยหน้ากันอีกนะฮะเราเห็นสนเล็งๆหน้าหยองอยู่
1: เดี๋ยวสนเนี่ยจะมาช่วง2:00
0: ครับ
1: ถึง4:00จะเป็นสนกับคม
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้ผมอาจารย์เอกลาไปก่อนแล้วก็ทิ้งช่วงหน้าต่อให้กับ ทางด้านของคุณบอม
1: ครับผม
0: คุณหยองมารับหน้าที่ต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวคราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: Soccer Live Report

0: เอาสิ
1: รายการอะไรวะเนี่ย
0: สกอร์ไลท์รีพอร์ต
1: ฮะไม่ไง
0: ดึงนายโชว์ไปสักหนึ่งที
1: วันนี้ยึดขึ้น
0: เหรอ
1: ยองยึดขึ้น
0: ไม่อยากยึดเลย
1: ยึดยันยาว
0: สวัสดีฮะสกอร์ไลท์รีพอร์ตนะครับในช่วงเที่ยงคืนหนึ่งที่สองนะฮะ
1: เสียเป็นล็อตสจ๊วตทีเดียว
0: ผมต้องวอร์มเขาเรียกอะไรเซฟรักษาเสียงไว้นิดนึง
1: ถนอมเสียงนิดนึงเพราะว่าต้องใช้งานกันยาวๆ
0: รายการนี้อาจจะมีโทนต่ำเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวตีสี่เข้าอีกนะฮะ
1: ช่
0: วงนี้อยู่กันเที่ยงคืนถึงตีสองก่อนกับพี่บอมกับผมหยองนะครับเนี่ยรับหน้าที่แทน
1: อูเล็ก
0: อูพอดี
1: อูพอดีมีอูเล็กคนนี้เหรอ
0: ไม่ไปเรียกอูเล็กผมไม่ยอม
1: อูพอเหมาะ
0: อย่าไปบูลลี่กัน
1: อูหมอมือ
0: โอ
1: ้ครับ
0: แหมอารมณ์มันเฉียดใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะหมอมือเนี่ยมันสเปซิฟิกเข้าไปเรื่อยๆก็โอ้ติดภารกิจนิดหน่
1: อ
0: ยก็เลยบอกไหนๆพี่ยองมาแล้วพี่ยองไม่ต้องกลับบ้านแล้วกันอยู่ต่อเลย
1: โอ้มึงเป็นคนดี

0: ไหนๆพี่ก็มาแล้วภาคบอลไทยกับเมียนมาเลิก4ทุ่มใช่ไหม
1: อ่ะเดี๋ยวอูนี่ติดงานใช่ไหม
0: โอ้ติดงานติดงานพี่ฉะนั้นพี่จงอยู่ต่อเที่ยงคืน
1: อ๋อ
0: แล้วไหนๆพี่ก็อยู่ตีสี่ใช่ไหม
1: ทำไมไปภาคหนังกลางแปลงอ่ะ
0: ไม่ใช่หมอไม่ใช่หนังขายยาจะมา
1: บอลอะไรฮะน่าจะอุ่นเครื่องไหมช่วงนี
0: ้โอ้เยอะ
1: เยอะเยอะเยอะ
0: โอ้ยนี่ไงโมโนแม็กก็ถ่ายนี่ไงไออะไรวะคาราบาวครับ
1: อ๋อใช่เราแรกๆเขาถ่ายนี
0: ่
1: คาราบาวครับ
0: ถ่ายหลายคู่ด้วย
1: เออ
0: แล้วก็บอลอุ่นเครื่องอีกบานเบอร์เยอะแยะนะครับก็ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี่ก็
1: ที
0: ่ได้ดูไม่เล่า
1: แมนยูไนเต็ดนั่นแหละครับก็ดูฮะดูฮะเออดีนะ
0: เหรอ
1: เล่นดีนะเล่นดีนะ
0: เออผมไม่ได้ดูผมหลับ
1: คนนอนแล้ว
0: นอนฮะนอนย่องตัวข้าวเลยเปิดไว้ด้วยนะ
1: เออ
0: ตื่นมาอีกทีอามัดเบียโลให้สัมภาษณ์แล
1: ้
0: ว
1: อ๋อหลังเกมพอดีนะฮะ
0: เป็นไงมั่ง
1: ก็ครึ่งจะเล่าเลย
0: กระโถนไหมฮะ
1: กินกระโถนไปแล้วฮะ
0: ครับผมเอาแข่งกันไอหรือไงเรา
1: อ่าเออก็เล่นดีครับครึ่งแรกก็แมนยูนี่ก็จัดทีมเดี๋ยวผมดูรายชื่อกันเอาเฮ้ยออกมาของเมื่อวานโ
0: ถ
1: ของเจ้านี้นี่พอคนที่คือว่าเขาเคลื่อน
0: เนี่ย
1: ของเมื่อวานเขาเขี่ยทิ้งไปเลยก็ชุดแรกก็จะเป็นชุดผสมเหมือนเดิมแหละก็กองหน้าวันนี้เป็นไบรอันเอมเบโมนะฮะทางขวาก็เป็นบังหมัดบังหมัดดิเยโล
0: ล่ะบังหมัดของตัน
1: เออ
0: ซ้ายนี่บังหมัด
1: ซ้ายนี่ก็เป็นปีกอันตรายจากแดนโคนมนะฮะ
0: โอ้โห
1: พัทริกลิโอเนลดอกูเมสซี
0: ่โอ้โหแต่ละอย่าง
1: เออแล้วก็หน้าต่ำก็จะเป็นเชเลซี่ก็เป็นชุดเดิมๆตรงกลางนี่ตอนแรกเขาจัดเมสันเมาส์นะยืนคู่กับอันเดรซันโตสเพราะไมเคิลคาริเขาอยากลองคู่นี้ไง
0: เป็นไง
1: หมายมันปั้นมือว่าเออมีโอกาสจะส่งลงปรากฏว่าเมาส์เล่นไม่ได้19นาทีเจ็บครับ
0: โอ้เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เหมือนเดิม
1: เออต้องเอาน้องเทเลอร์เฟชเชอร์นะลงมาเล่นแทนลูกชายของดาร์เรนนะฮะก็เหมือนเดิมก็แมนยูวันนี้ก็สมาธิไม่ค่อยดีครับเริ่มเกมมา2นาทีโดนแหละนะฮะจากจังหวะที่โดรพี่เราเรียก
0: DRO
1: โดรเฟรนเดสนะฮะจ่ายบอลให้เอ็มบายไม่ทราบชื่อหน้านะฮะจำไม่ได
0: ้เอ็มบายเนียง
1: อ
0: ิบราฮิมเอ็มบาย
1: อิบราฮิมเอ็มบายซัดเข้าไปในนาทีที่2ผมก็คิดว่าไหลละเออแต่หลังจากนั้นพอโดนไปแมนยูก็เหมือนได้สตินะครับก็อาศัยเรียกว่าคือคอสนิมาหลายนัดกว่าร่างกายดีกว่าเออ
0: บทบี้ขยี้ขยำเข้าไป
1: เออก็บทบี้ขยี้ขยำเข้าไปนะครับแล้วก็ตามตีเสมอได้จากจังหวะที่แหมต้องบอกว่าแอคไง
0: เอาก
1: องหลังเปเชไปแอค
0: ไปด่าเขาทำไมเนี่ย
1: แอคจริงจะล็อกหลบอมัดไงปรากฏว่าบังหมัดเนี่ยแบ็คต้องไอ้คนที่แอคนี่ต้องเสนอชื่อหน่อยนะเบอร์52ชื่ออะไรนะ
0: ทำไมต้องซ้ำเติมกัน
1: คูกาบ้า
0: ใครวะ
1: น่าจะเป็นเด็กเยาวชนต้องการโชว์ของนั่นแหละนะ
0: ครับ
1: จะล็อกหลบอามัดก็โดนฉกไปพอหมัดฉกได้กระจายเอ็มเบอร์โมฮะสับด้วยซ้ายครับซาฟานอฟบอกว่าสปาย
0: เหรอ
1: ไ
0: บรอันเลบอนเกมเอ็มเบอร์โม
1: ซาฟานอฟก็หมดปัญญาจะเซฟไว้ได้ก็เป็น1ต่อ1นะ
0: ครับ
1: ครึ่งหลังก็มีหลังจากนั้นไม่มีอะไรครึ่งหลังก็สองทีมก็ทยอยส่งตัวหลักลงมาให้พวกที่เพิ่งเสร็จภารกิจจากฟุตบอลโลกนะครับฝั่งเบเช่ก็มีวิตินยานะที่ลงมา
0: เออเห็นยูรูมนึงอะไอจอเนเวสวิตินยามากินยอดแล้วก็ใครคนนะยืนไอเวเลนปาโชยืนเข้าแถว4คนเรียงกันโอ้แฟนแมนยูนี่ขนหัวลุกเลย
1: ฮะ
0: ได้ข่าวว่าหลังจากไอ4คนนี่ลงมานี่แทบไม่ได้ครองบอล
1: ไอ้บ้าคุณไปดูที่ไหนมาคุณลาบไง
0: เพราะแมนยูในเพจเพจหนึ่ง
1: เพราะแมนยูเขาโอ้โหเพราะแมนยูเขาก็ส่งไอ้ตัวหลักอย่างดิโก้ดาโลลงมาเหมือนกัน
0: อ้าวอุ้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: เรนนี่โยโลแล้วก็มีบูโน่แฟนนันแล้วก็ยูริตินามันรวมทั้งจอร์จเซ็กซี่นะฮะ
0: ไอ้ที่ลงมาเป็นบูโน่เป็นเดสดิไม่ใช่วิลเลียมบาโชครับ
1: วิลเลียมบาโชมันออกสตาร์ท
0: ครับ
1: นะฮะก็นั่นแหละก็เอาตินามันลงมาเล่นแทนอเดซันโต้ก็ยืนตำแหน่งเดียวเลยตำแหน่งคาเซมิโร่โอ้โหโคตรชอบ
0: เป็นไงเกมแรกในสีเสื้อแมนยูไนเต็ด
1: โอ้โหเล่นดีกว่าไอ้พวกที่เล่นอยู่แบบ3 4 5เกมที่ผ่านอีกอ่ะมันเล่นแค่แป๊บเดียว
0: เอ้า
1: คือ
0: ข่าวใหม่ปลามันมันก็งี้แหละ
1: คือซานโตสก็เล่นดีนะแต่ว่าตีนมันเขาจะมีแบบว่าเวลาเขาครองบอล
0: อ
1: ่ะมันดูแบบสบายตากว่า
0: อ้าวอย่างนี้ดูท่าทีแล้วมันก็จะไม่ได้เล่นด้วยกันละสิ
1: ไอ้ตีนมันเนี่ยปากตัวนึง
0: อ่า
1: แต่ไม่แน่ใจว่าคู่กับใคร
0: เพราะวันนี้เขาเปลี่ยน เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกซึ่งกันและกัน
1: ใช่ใช่เพราะว่าคือผมว่าคาริคเขาคงอยากจะดูแหละว่าตีเลมันจะเล่นตรงนี้ได้ไหมใช่ไหมเพราะแมนยูเขาไม่มีไอตัวเบอร์หกตอนนี้มีแค่ไออังเดสันโตคนเดียวที่มันเป็นตัวรับหน่อยนะที่เล่นรับได้หน่อยเพราะว่าท่าทางจะไม่รู้จะซื้อจะไม่มีตังค์ซื้อใครเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้นั่นนะแซ
1: ะฮะและเมสันมาก็เจ็บอีกก็เลยต้องลองเอาตีเลมันยืนตรงนี้จริงๆกับผมว่าก็ซื้อมาตั้งใจจะให้เล่นตรงเบอร์แปดนั่นแหละแล้วก็มีตัวรับคนนึงเป็นเมนูหรือว่าไออังเดสันโตนี่แหละแต่วันนี้พอดีก็ลองก็ให้ลองสักหน่อยก็ถือว่าเล่นดีเลยเชื่อมเกมดีนะครับมีจังหวะแทงบอลสวยๆให้บูโน่หลุดไปยิงออกดื้อๆด้วย
0: ครับ
1: แฟนนะฮะ
0: มีจังหวะแทงบอลด้วย
1: มี
0: จังหวะ
1: โยกหลอกอ่ะมีได้เอามีแทง
0: มีจังหวะแทงบอลเล่นๆอยู่แอบไปแทงบอล
1: เออนะอุ้ยออกคนละทางเลยผมเล่นไปทางอาวุธเล่นเล่นทาง
0: พนัน
1: กันพนันโอ้ไปนัดกัน
0: ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังฮะสองชั่วโมงนี้ก็จะเป็นนวลเนียมันก็จะน้องเหน่งน้องแกะอย่างนี้แหละเพราะว่าอีกคนนึงก็เพิ่งตื่นนะฮะเสียงก็ไม่มีอีกคนนึงก็
1: เพิ่งตื่นมาด้วยฮะ
0: เยี่ยมเลยนะฮะเกมนี้นี่เตะกันที่ไหนนะที่สวีเดนใช่ไหม
1: อุลเลวีสเตเดียม
0: อ๋อสนามไอ้นี่เด้ไอ้นัดชิงยูโร92
1: ใช่ที่โกเทนเบิร์ก
0: เป็นสนามนัดชิงฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ขนาดเล็ก
1: ไม่ใหญ่มาก
0: ตู่สี่หมื่นไม่ถึงด้วยมั้ง
1: นัดชิงทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่กันแต่ตอนนั้นแหละมึงจะไปเสียงแหลม
0: จะเสียงพี่จะเสียงแหลม
1: เ
0: ป
1: ็
0: นอยู่ดีๆก็พี่ลมเข้าสิงเลยเน
1: ี่ยแต่ตอนนั้นน่ะยูโรนี่มันแค่กี่ทีมเองวะ
0: แปดทีม
1: ใช่ไหมเพราะรู้สึกตอนนั้นน่ะมันเหมือน
0: แล้วก็ที่สวีเดนในสนามเล็กทั้งนั้นเลย
1: เหมือนมันคัดเลือกเข้าไปยากมากตอนนั้นยูโรสุดท้ายอ
0: ่ะมันปีนั้นน่ะเดี๋ยวดูเลยก็ได้ยูโร92EURO 1992ก็ที่สวีเดนปีนั้นน่ะมันสวีเดนเขาไม่ค่อยมีสนามใหญ่ๆอยู่แล้วนะก็อย่างสนามรอบแรกนี่บางสนามที่เมาโมนี่ก็ 20,000 มั้งจุไม่เยอะอ่ะนะครับแล้วก็อย่างที่โกเทนเบิร์กเนี่ย 44,000 ที่อูเลวีเนี่ยที่มาโม่เนี่ยจู 30,000 มีที่นอโคปิ้งจู 23,000
1: ครับ
0: แล้วก็สนามที่สต็อกโฮล์มก็คือราซุนดาสเตเดียมเนี่ยซึ่งเป็นสนามนัดชิงบอลโลกปี58นะ
1: ครับผม
0: ราซุนดาเนี่ย 40,000 ที่นั่งแต่ว่าตอนนี้ทุบไปแล้วตอนนี้เนี่ยสวีเดนก็มีสนามใหม่ที่แมนยูไปเตะวันก่อนนู่นน่ะแหละ
1: สตรอเบอรี่อารีนา
0: สตรอเบอรี่อารีนา
1: ชื่อน่ารักมากเลย
0: เมื่อก่อนเป็นเฟรนด์อารีนาอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อสตรอเบอรี่อารีนา
0: ก็สนามเขาไม่ใหญ่มากอยู่แล้วจะเป็นยูโรครั้งที่สนามไม่เล็กอ่ะครั้งนั้นนะจำกันได
1: ้
0: ครับ
1: เดี๋ยวแมนยูนี่จบนัดนี้แล้วเดี๋ยวมีไปอุ่นเครื่องกับลีดนะครับ
0: วันนี้ผมจำผิดว่าวันนี้ถ่ายโมโน
1: เอาวันนี้ถ่ายช่องเอส
0: เพลย์วันนี้ถ่าย MUTV ใช่ไหมนัดกันลีดสโมโนถ่าย
1: ใช
0: ่สลับกันเสร็จเสียแล้ว
1: แต่วันนั้นแต่ตีหนึ่งครึ่งเอ๊ะมันวันพุธหรือวันพฤหัสวะพฤหัสนะตีหนึ่งครึ่งนะครับก็เตะกันที่โครกพาร์คนะฮะ
0: ที่ไอแลนด์ที่ดับลิน
1: ที่ดับลินนะฮะ
0: โครกพาร์คมีสนามเก่าเนี่ยโครกพาร์คมันเป็นสนามรักบี้เขานะ
1: ตอนนี้ก็สนุกกับสนามรักบี้แต่ปิดฤดูกาลไม่งั้นเราจะได้เห็นเส้นไงเหมือนบอลสมัยก่อนที่มันใช้สนามรักบี้สนามบอลรวมกัน
0: เมื่อก่อนโครกพาร์คนี่มันเป็นสนามเก่าสนามรักบี้เขาอะคือถ้าเป็นสนามปัจจุบันของดับลินมันจะเป็นอาวีวาใช่ไห
1: ม
0: เหมือนโครกพาร์คนี่ก็เหมือนนี่แหละเหมือนอังกฤษมีทิวเคนแน
1: ม
0: ทิวเคนแนมนี่เป็นบ้านของทีมชาติรักบี้ของอังกฤษทิวเคนแนมนี่ก็จุ 80,000 กันนะใหญ่น้องๆเวมบลีย์อ่ะส่วนที่ไอแลนด์นี่ก็จะเป็นเนี่ยโครกพาร์ค
1: มีประวัตินะสนามนี้นะคังคกชุมนะ
0: ไม่ใช่โครกอย่างนั้นโครกพาร์คนี่จุ62,000เฮ้ยผมหรือ8วะตุตาไม่ค่อยดี
1: เลยสนามใหญ่ยังไง
0: เอาสนามใหญ่ดิโอ้รักบี้เขากีฬาไอ้นี
1: ่
0: นะถ้าซีเต็ดทั้งหมดเนี่ยคือ 69,100 ที่นั่ง
1: อ๋อมียืนนะอย่างงี้มียืน
0: มียืนยืนได้อีก 13,000
1: ตัวยืนนี่ยังมันนะ
0: ไอ้
1: จังหวะที่เขาทำสกอร์กันสมาธิที่ดีนะฮะต้องขยับตัวตาม
0: เพื่อนแต่รวมๆแล้วเนี่ยยืนรวมยืนเข้าไปด้วยเนี่ย 82,000 นะครับก็สนามใหญ่ทีเดียวบอลปีซีซั่นไว้เตะสนามใหญ่โตมโหฬารขนาดนี
1: ้ทีมอะไรอ่ะโ
0: อ้โหอ๋อลีด
1: เพราะลีดนี่แหละคนดูไปเยอะ มันยูเลย
0: บ้าแหละ
1: เออแล้วเดี๋ยวเนี้ยเต

0: วลสวัฟ
1: ตรงไหนวะ
0: ภาษาแถวๆนั้นนี่มันจะประมาณนี้แหละวิเชฟลอตที่คุณสินบงก็ชอบเอามาเล่าให้ฟังบ่อยๆ LODZ วิออกเสียงว่าวูด
1: เอ๊ะตอนนั้นเขาไปยูโรเขาไปที่ไหนวะ
0: ตอนนี้ไงโปแลนด์ยูเครนนี่
1: ที่ไปดูแมงวันตอมันสองคน
0: คุณสินบงอ่ะที่ทำคลิปกลับมาคลิปแรกเนี่ยรายงานสดมาคลิปแรกเนี่ย
1: เขาตีกัน
0: ที่เขาอยู่ดีๆเขาก็ล้วงเข้าไปในเสื้อเขาแล้วก็หยิบเสื้อทีมชาติโปแลนด์ออกมางงไปหมดเลยอยู่ดีล้วงสมัยวะเอาเสื้อซ่อนไว้ในพุงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้อันตราย
0: ใส่แจ็คเก็ตข้างนอกอ่ะล้วงเสื้อโปแลนด์มาคุณรู้ใช่ไหมครับว่าผมเชียร์ทีมอะไรแน่แล้วก็มีอีกวันถ่ายมาก็ต้องแบบเมื่อก่อนเขาทำไม่ใช่แบบโซเชียลไงก็ต้องแบบมีรายงานเป็นคลิปมาเหมือนข่าวทีวีมีเปิดหน้ามีปิดคลิป
1: แต่ไอ้สองตัวนี้นะไม่ยอมขอตัวเข้าไปดูเกมนะ
0: ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าสักเกมผมต่างกันแล
1: ้
0: วบอกไม่ชอบดู
1: อินดี้ว่าไปถึงสนามแล
0: ้
1: ว
0: ไปตับไป
1: แต่กินเบียร์จะหมดผับเลย
0: แล้วว่าแล้วก็มีเวลาเขาทำคลิปกลับมานะวันนี้ครับนี่เป็นรายการสุดยูโรอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ตอนปิดคลิปก็ต้องแบบเข้าผัดกันถ่ายผัดกันรายงานวันนี้แมวน้ำสินพงศ์ประสันธนาธรรายงานชวลิตลูกมะขามถ่าย
1: แต่อีกวันนึงก
0: ็มีอีกมีวันก็วันนี้ผมกับคุณโซจิงสื
1: ออ่านชื่อเพื่อนผิดด้วยโซซิงฉือ
0: คุณโซจิงสือเนี่ยโอ้โหถามว่าที่บกในรีดิวได้หัวเลาะกัน5นาทีไม่หยุดอ่ะคุณโซจิงสือ
1: ตอนนั้นเราต้องอ่านข่าวด้วยนี่หว่า
0: เราก็ต้องรับคลิปเข้ามาเลยเกือบไปต่อไม่ได้อ่ะ
1: โอ้โหโซซิงสือ
0: คุณโซจิงสือ เรียบร้อย
1: สินพงตำนานนักตำนานสั้นขึ้นเฟิร์สขึ้นบิสเนสคลาสไปดูเฟนโอเฟนติดเลยไหมอะไรนะโซซิงสือ
0: โซซิงสือเดี๋ยวลินทำงานไม่ค่อยสะดวก
1: เดี๋ยวแมนยูนี่ไปเตะเกมมือขึ้นสุดท้ายไปเจอกับเอซิมิลานนะ
0: เตะกับโซซิงสือ
1: ที่เนี่ยแหละอะไรนะวอลล็อปวอลล็อปสวาฟนี่นะฮะก็สามทุ่มสี่สิบห้าเวลากำลังดีมี45เลยนะไม่เตะสี่ทุ่มไม่เตะวันเสาร์ที่15ครับเจอกับรูเบนอโมริมนะเอซีมิลานของรูเบนอโมริม
0: วันดีรัดยับเลยรูเบนอโมริมโดนเชลซีไป3-0
1: นัดแรกก็โดนด่าอยู่นะเสมอ2-2
0: เตะกันที่เสนายันนี่เอง
1: เหรอระบบอะไรวะ
0: จะเหลือเลย3-4-2-1มาเหมือนเดิม
1: ก
0: ็จับไออะไรล็อบตัดชีกไปเล่นตัวบนอย่างเงี้ยเอาเลเยอร์ไปเล่นตัวบนอย่างเง
1: ี้
0: ยไอตัว2เนี
1: ่ยไปเล่นไอตัวดับเบิ้ลเทนใช่ไหม
0: ดับเบิ้ลเทน
1: เฮ้ยเอาชอบจังเลยเอาปีกจับไปเล่นดับเบิ้ลเทนนี
0: ่เลเยอร์งงเลย
1: เลเยอร์บอกโอ้โหชีวิตก็จะอยู่ไม่รอดก็จะขายทิ้งอยู่แล้วเนี่ยจับไปเล่นตำแหน่งไม่ถนัดอีก ก็แฟนมิลานนะครับช่วงนี้ก็ฝ่าพายุให้ก่อนเราต้องซัฟเฟอร์ไปด้วยกันนะฮะ
0: อาจจะดีก็ได้ใครจะรู
1: ้ผมเชื่อว่าข้างหน้าในเรายังมีแสงสว่างรออยู่นะครับให้เวลาริมสัก14เดือนแล้วค่อยหาโค้ชใหม่
0: ผมว่าแสงสว่างเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างตาข้างขาว
1: ปัดต๊อกก็มา
0: ลูกๆเอายาน้องเล่าแสงสว่างตาข้างขาวให้พ่อหน่อย
1: แล้วที่คลาสสิกคือจังหวะแกเปิดไอ้บ้านน่ะเป็นลูกขวด
0: ไอ้นั่นคนละคน
1: เอาคนละคนแล้ว
0: ไอ้นั่นยาธาตุสีตากิเลน
1: เอาคนละยี่ห้อ
0: รสหวานรับประทานง่ายแม่บ้านก็ซื้อติดบ้านไว้เป็นประจำแหละครับ
1: ที่เปิดแล้วก็ขวดว่าเป็นบ้าน
0: เปิดขวดเป็นประตูบ้านเนี่ยเปิดเข้าบ้านไปเลย
1: โอ้คนอะไรชอบกินยาธาตุถึงขนาดเอามาทำเป็นบ้าน
0: คลาสสิกรสหวานรับประทานง่ายแม่บ้านก็ซื้อติดบ้านไว้เป็นประจำแหละครับ
1: เออนะโอ้แต่ว่าไปเผื่อแป๊บเดียวนี้จะเปิดฤดูกาลนะพี่เมลีกเนี่ย
0: จ้ะ
1: อันที่หน้านี่คอมมูนิตี้ชิล
0: ด์แล้วผมจะเหลือทำไม
1: ใช่จะเหลือทำไมนะฮะแล้วก็อะไรนะอีกสัปดาห์นึงก็เปิดแล้วแมนยูนี้เตะเปิดกับฮาวนะครับ
0: ปีนี้แปลกนะ
1: ที่22
0: พรีเมียร์ลีกเปิดก่อนบุนเดสอีกบุนเดสเปิดสิ้นเดือน
1: นะปกติบุนเดสมันจะเปิดไวกว่า
0: บุนเดสปกติมันจะไวกว่า
1: แต่ลาลิก้านี่ไวกว่าพรีเมียร์ลีกนะ
0: ร
1: ู้สึกที่หน้าจะมาแล้ว
0: ครับลาลิก้านี่แววๆว่าปีนี้แฟนๆจะได้ดูทางฟรีทีวีด้วยนะ
1: เห็นที่มีช่องหนึ่งที่เขาบอกกันมันจะได้ดีอยู่
0: แววแววว่าแววแววว่า
1: โอ้ยสินพงตาเป็นประกายเลยร้อนละกูอย่าแต่พวกกูนี่แหละ
0: อ้าวส่วนผลบอลอื่นๆนะครับเอาอุ่นเครื่องก่อนแล้วกันนะไหนๆก็เริ่มมาที่อุ่นเครื่องเนี่ยก็ไปที่อุ่นเครื่องมีฟูแลมนะครับแพ้คริสตัลพาเลซ1-2ยูเวนตุสกับอินเตอร์นะครับก็นัดกันอุ่นนี่เตะกันที่

0: เมืองเพิร์ธออสเตรเลียนะฮะก็เป็นยูเว่แพ้อินเตอร์ไป1ประตูต่อ2เชลซีมิลานเตะกันที่เสนายันนะครับที่จาการ์ตาก็เชลซีชนะไป 3-0 ปูนสวัสดิ์เวลิกูดอุ่นมายังไม่ชนะใครเลยอมริม
1: แฟนมิลานนี่โหยิ้มเลย
0: แล้วก็มีเบลเลเวอร์คูเซ่นนะครับชนะเซบีย่าไป 2-1 FC โคโลนชนะเรอัลโซเซดาด 2-1 ไบรตันชนะโรม่า 3-0 โอ้เฮ้ยสเปอร์เกตาเฟ่นี่เสมอ 1-1 นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แมนยูเสมอเปเช 1-1 ที่เตะอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนานเดี๋ยวนะมีนี่นี่ว่ะมีโอ้เยอะเลยเบเมนเสมอพาเดบอล 2-2 ไฟบวกชนะสตาร์สบุก 2-0 แรนแพ้แบดฟอร์ดอะคาเดมี่เบรนท์ฟอร์ดอะคาเดมี่ 1-2
1: มีด้วย
0: ตาสโมสรยังไม่มีเลยอ่ะ
1: ตายแล้ว
0: มอนซ่าเสมอปาโดวา 3-3 ลาซิ่งซานตันเดร์เสมอเดปอร์ติโวอลาเบส 1-1 เซลต้าชนะมาลาก้า 2-1 ลีดชนะเอเวอเรสต์ 2-0 นะครับแฟรงค์เฟิร์ตชนะฮาวซิตี้ 2-0 ลองแพ้ซันเดอร์แลนด์ 0-2 นะครับอิปสวิชชนะรายโยบายาโน 3-0นะครับโอ้ยเยอะแยะมากมายแลนแพ้เบนฟอร์ด 2-4 ชาวเก้แพ้อตาเลนต้า 0-3 นะครับเอ๊ะนี่มันวันไหนวะเนี่ยน่าจะวันนี้แหละพอคลิกมาเป็นวันนี้ก็ต้องวันนี้สิ
1: ทะเลาะกับตัวเองฮะ
0: ส่วนที่เตะอยู่นะครับมีโคเวนทรีพักครึ่งตามหลังเอสปานยอล 0-1 บรัสพักครึ่งตามหลังเวเนเซีย 1-2 นะครับแล้วก็เฟรนซ์สวาลอสกับเรอัลมาดริดครึ่งชั่วโมงยัง 0-0 เรอัลมาดริดเอาใครลงบ้างดูสิมีตัวผู้เล่นไหมเนี่ยมุนติวติวติวติวติวติวติว
1: มีโรดี้ไหมเรอัลมาดริด
0: เฮ้ย
1: จะไปบาซ่าเฉย
0: เอาเขาดีเอ็นเอเป๊ป
1: แต่บาซ่าบอกแต่บาซ่ายื่นมาก็น่าเกลียดจริงนะยื่นข้อเสนอมา
0: เหรอ
1: ยื่นไป38ล้านปอนด์เอง
0: เรอัลมาดริดวันนี้ประตูเป็นลูนินนะ
1: ใช่
0: เซนเตอร์มีมาติเนสกับดิวาสใครวะแบ็คขวาดุมฟรีแบ็คซ้ายกาเรลาสตรงกลางมีกามาวินก้ากับวาเวเด้นะครับข้างหน้ามีกูแลบราฮิมดีอาสแล้วก็ไอซิเรียที่ยิงนัดที่แล้วด้วยชื่อนาชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแล้วก็นาป้าเป็นเอ็นดริกนะวันนี้นะทีมของโจเซ่มูรินโญ่พวกเทนลูดิเกอร์ฮาวเซนพวกนี้สำรองนะ
1: ครับผม
0: ครับส่วนบอลอื่น
1: ๆมีคาราบาวครับไง
0: เหมือน 18,000 คาราบาวครับเป็นไงมั่ง
1: คาราบาวครับผมดูกันมันยังหมุนติวที่คู่ที่เตะอยู่ก่อนแล้วกันนะครับมีร็อตเทอร์แฮมครับตามหลังเวสต์บอมอยู่0-2โคเชสเตอร์เสมอชาตันอยู่0-0นะครับแล้วก็
0: ซาแธมป์ตันดิ
1: ฮะ
0: นั่นเชลเชลแน
1: ่มันขยับ
0: ผสมคู่กัน
1: พอผมอ่านคู่แรกไปมันขยับขึ้นพอดีกลายเป็นชาตันเป็นโคเชสเตอร์เสมอซาตันอยู่0-0นะคร
0: ับ
1: มีเชลเตอร์แฮมทาวเสมอแพ้นตามหลังล้วนๆนะชาตันแอตเลติกอยู่0-3นะครับแล้วก็ลอตเทอร์แฮมตามเวทบอมอยู่0-2จะสลับคู่ทำไมไม่ได้กระพริบตีก็สลับคู่ดีอันนี้จบครึ่งแรกแล้วนะ
0: ครับส่วนที่จบไปแล้วเนี่ยมีเคมบริดจ์อยู่ในเตะชนะบาร์เน็ต 2-1
1: เอ
0: าเน้นๆเลยนะ
1: จ้าร
0: อบเดียวนะพอมันเยอะ
1: มีขู่เลยบอกรอบเดียวนะ
0: คิววีอาร์นี่ในเวลาเสมอมีวอล 1-1 นะครับยิงอยู่โทษมีวอลชนะ 2-0
1: ครับ
0: ยิงกันยังไงวะนะบาร์สลีย์นะครับในเวลาเสมอวีแกน 1-1 ยิงอยู่โทษวีแกนชนะ 5-4 นะครับแบรดฟอร์ดทีมไก่แจ้ชนะโรชเดล 2-0
1: ทีมไก่แจ้เจ้าของร้านแสนรักครับ
0: จากชีวิตเธอคือนางเอก
1: โอ้ไอ้ร้องเพลงที
0: ่ปีลึก
1: ร้องเพลงปีลึกร้องสีดา
0: สีดาบิสตอลโลเวอร์แพ้ปีเตอร์โบโร 0-1 นะครับ
1: ครับ
0: บรอมลี่เสมอเลดดิ้ง 1-1 นะครับแล้วก็ไม่ขึ้นด้วยว่าใครยิงโทษชนะขึ้นเพนัลตี้ 5-5 บ้าป่ะเนี่ย
1: แต่ยังไม่จบอ่ะ
0: เว็บนี้
1: หรือขึ้น 5-5 เฉยๆ
0: จบแล้วดิ
1: เ
0: ดี๋ยวนะผมดูก่อน
1: คู่ไหนนะ
0: บรอมลีย
1: ์บรอมลีย
0: ์ครับเรดดิ้ง
1: เป็นเรดดิ้งชนะ ชนะ 5-4 จะเป็นเสมอ 5-5 ต่อไป
0: เออเนี่ยวีดีโอเนี่ยขึ้น 5-5 บ้าแล้วว
1: าง
0: เว็บนี
1: ้ขยันวางเลย
0: เบอร์ลี่เสมอน็อตเคาตี้ 1-1 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเบอร์ลี่นะครับยิงจุดโทษชนะจุดโทษไม่ต้องเอาแล้วมั้งว่าเท่าไหร
1: ่
0: คงไม่ไปถึงตรงนั้นกันนะเบอร์ตันอาเวียนแพ้แบล็กเบิร์น 1-2 นะครับคาร์ดิฟซิตี้ชนะสวินตันทาวน์ 3-2
1: ครู
0: ชนะไอคิงตันสแตนลีย์ 2-1 ดาร์บี้แพ้ลินคอล์นซิตี้ 1-2 ฟรีดวูดทาวน์ชนะเชสเตอร์ฟิลด์ 1-0 นะครับจิลลิงแฮมแพ้ลูตัน 0-3 กริมสบี้แพ้แบล็กพูล 1-3 นะครับเลสเตอร์ชนะนอร์ทแฮมป์ตัน 1-0 เลตันโอเรียนชนะออกฟอร์ดยูไนเต็ด 2-0 นอริชชนะ MK ดอน 4-1 เปรสตันนอตเอ็นนะครับเสมอฮัตเตอร์ฟิลด์ 1-1 แล้วก็ยิงจุดโทษเปรสตันชนะ 3-2 เซาฟอร์ดซิตี้โอ้ยทีมของพวกไอ้นี่นี่ว่ะ
1: ใช่ฮะใครฮะ
0: คลาสออฟ92ไง
1: ใช่ใช่ไหมเปลี่ยนเสื้อใหม่ตราใหม
0: ่เออตกรอบแล้ว
1: โท
0: ในเวลาเสมอชูสวิลลี่ทาวน์ 1-1 นะครับแล้วก็เป็นชูสวิลลี่ยิงจุดโทษชนะไปแล้วก็มีเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ชนะโบตัน 1-0 นะครับสต็อกพอร์ตในเวลาเสมอดอนคาสเตอร์โรเวอร์ 1-1 ยิงโทษสต็อกพอร์ตชนะ 4-3
1: แกร
0: ่สโต๊กซิตี้นะครับทีมช่างปั้นหม้อเดอะพอตเตอร์ชนะโอแดมทีมหมูชลาไป 2-0
1: จ้ะ
0: นี่หมูชลาโอแฮม
1: โอแดม
0: สวอนซีแพ้เบอร์มิงแฮม 0-1 นะครับวัตฟอร์ดชนะคอร์ลีทาวน์ 1-0 เวสต์แฮมนะครับน้องใหม่ของเดอะแชมเปี้ยนชิพชนะพอสมัทไป 3-1
1: ครับ
0: จะรอดยิงมาด้ว
1: ย
0: ตาตี้คาสเตียนอส2ลูก อีกลูกเป็นจะรอดโบเวน
1: จะรอดโบเวน
0: แล้วก็วิบเบิลดัน
1: ชอบ
0: สำเนียงดีไหม
1: ว
0: ิบเบิลดันหรือวิบเบิลดันนี่แหละเสมอนิวพอร์ต 1-1 นะครับแล้วก็เป็นวิบเบิลดันยิงโทษชนะไป 4-3 นี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะรอบ2รอบแรก
1: ครับ
0: ซึ่งพวกทีมพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่มาจะมารอบ2ใช่ไหม
1: ใช่พวกทีมที่ไม่ได้ไปเตะ
0: พวกที่เตะยุโรปนี่ก็มารอบ3เลยครับส่วนอื่นๆที่เตะจบไปแล้วแล้วยังเตะอยู่นะตอนนี้ในฮอลแลนด์เอเดวิซีจบไป1คู่นะครับ NEC แพ้เทลสตาร์ไป 1-2 แล้วก็พักครึ่งโกเฮดอีเกิลทีมไปข้างหน้าโนอีซีนะครับเสมอกับวิลเลียมทเวย์อยู่ 1-1 สกอตติชพรีเมียร์ลีกดันดีเฉยๆนะครับ ชนะอาเบอร์ดีนไป 2-0
1: ครับ
0: แล้วก็เซนต์เมเรนชนะเซนต์จอห์นสโตนไป 1-0 นะครับลิก้าโปรตุเกสมาริติโมชนะคาซาเพีย 1-0 แล้วก็อีกคู่1ครึ่งชั่วโมงนะครับกิมาไรส์กับอารูก้ายัง 0-0
1: ครับ
0: ฟุตบอลรัสเซียพรีเมียร์ลีกเคียาสเวตอฟแพ้บอลติก้า 0-2 คาเมืองซามาร่าไปเลย
1: ครับ
0: แล้วก็โลโกโมติฟมอสโกนะครับเสมออัครอน 0-0 ส่วนคู่เพิ่งเริ่ม CSKA มอสโกกับรอสตอฟยัง 0-0 นะครับ
1: ครับ
0: นี่บอลอะไรอีกล่ะวันนี้ออสเตรีย
1: จ้า
0: บุนเดสลิก้านะครับเกรเซอร์ AK ชนะออสเตรียลุสเทนเนล 2-1 ส่วนคู่เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ครับ
0: ฮาร์ดแบกกับสตอร์มการ์ดเพิ่งเริ่มอย่าง 0-0 มีเบลเยียมนะครับสตองดาลีแอสนี่1ชั่วโมงนะครับนำสแครบูชอยู่ 2-1 วันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรละบทบอลไปก่อนแล้วกัน
1: ใช่ครับนี่ผมพยายามตามข่าวเมสันเมาส์ที่เจ็บอยู่มาเกินคาลินี่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อีกหลังเกมนะ
0: พี่โทรไปดิ
1: เออลิกโอ้โหช้าเลย
0: ลิกลิก
1: เออ
0: ชื่อลิกอ่ะ
1: เออชื่อหน้าชื่อลุกลุกลิกลุกลิก
0: คนบ้าเลยชื่อลุกลิก
1: เอออันนี้กูสาวไปเช็คในเว็บแมนยูทีวีนะเอ๊ะแมนยูได้แต่เฉย
0: เว็บเอาเว็บกับสถานีทีวีปนกันละ
1: เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็น MUTV นี่คุ้มสุดแล้วฮะในการเสียเงินสมัครฮะ
0: เหรอ
1: เพราะว่าปีละ199 บาทแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อดูยาว
1: ๆ199 บาท
0: อันนี้ผมเปิดผ่าน AS Play
1: เออใช่แต่ผมดูเนี่ยเลยจะสนับสนุนท่านสโมสรหน่อยเออปีละ200ให้ไปให้ไป
0: ก็คุณไม่สนับสนุน AS แหละ
1: ฮะสนับสนุนครับ AS นี่ทั้งใจแล้ว
0: เอ๊ะผมจ่ายไป199ในช่วงนี้ผมนั่งดูบาสมึงดูเทนนิสมึงเพลินดีเหมือนกันนะ
1: คุณก็จ่ายก่อนเปิดซีซั่นด้วย
0: เออ
1: เออ
0: แล้วผม
1: จ่าย
0: แล้วผมซื้อผิดด้วย
1: ไปซื้ออะไร
0: ผมไปกดรายเดือน

0: อ้าวคุณไม่ซื้อรายปีไปละครับ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวไป
0: อ๋อแต่คุณเป็นใช้เบอร์เอสอ่ะ
1: ก็เอาเบอร์พี่ผมสมัคร
0: เอออันนี้ประหยัดไปเยอะเลย
1: เดี๋ยวผมไปกดใหม่ซื้อรายปีพี่ผมด่าแล้วเนี่ยบอกอะไรหนักหนาวะ
0: รำคาญเรื่องรำคาญ
1: เพราะว่าผมซื้อเดี๋ยวผมล็อกอินในทีวีล็อกอินใน iPad ล็อกอินในมือถือ
0: ต้องไปเด้งในมือถือมือถือเขา
1: เออต้องเอาโอท็อปอะไรนะ
0: OTP OTP จะซื้อตะกร้าสารหรือไง
1: ต้องขอ OTP มันบอกเฮ้ย OTP หน่อยบอกจบเรื่องยังเนี่ย
0: ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะเวลาผมดู Netflix ก็ต้องรบกวนมันบางทีก็ต้องไปขอไอ้รหัสผ่าน2อาทิตย์เจอกันที
1: ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
0: เออนะส่วนข่าวหลังเกมแมนยูนี่ยังไม่มานะครับผมเช็คให้อยู่
1: ไม่เป็นไรวันนี้นี่พวกหลีกลองอะไรหลีกลงหลีกเดออะไรก็เดี๋ยวก็จะเตะกันด้วยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ตี 1-4-5 นะหลีกเดอ
0: เ
1: ตะพร้อมกันทุกคู่เลยส่วนลีกสองเยอรมันนะครับจบไปแล้ว4คู่นี่ก็ปีนี้ที่มีให้ดูกันช่ำๆถ่าย2ที่เลยทั้ง AS Play แล้วก็ BG Sport
0: แล้วแต่สะดวกเลยฮะ
1: ถ้าดูภาคภาษาอังกฤษก็ดูที่ AS Play ถ้าดูภาคไทยก็ดูที่ BG Sport แต่ว่าเมื่อวานนี้ผมนั่งดูอยู่แป๊บหนึ่งรู้สึกจะภาคคนเดียวนะที่ BG คู่เมื่อวานนี่จะเป็นน้องสนที่เคารพภาคอยู่คนเดียวน้ำลายแห้งเลยสน
0: มาไม่เหมือนตีสองปกติเวรเขาตีสอง
1: ไม่รู้เหมือนกันน่าจะมามั้งนะก็วันนี้จบไป4คู่นะครับมีดามสตัดเสมอโฮสไตน์คิว 2-2 เฮาะไฮเดนฮามชนะออสนับรุกไป 4-3 คาสรูชนะอาร์เมเนียบีเลเฟล 2-1 แล้วก็มักเดบวกแพ้บราชวายไปวุดวิดนะครับ1ประตูต่อ6แล้วก็เดี๋ยวอีกคู่หนึ่งจะเตะกันที่1ครึ่งนะครับก็คือโวยบวก
0: โอ้ยทีมขี้เวยวายเนี่ยโอ้ยอาก็โวย
1: วอบบวกเ
0: นี่ยแต่ว่านี่น่าจะเป็นคนโชคดีนะบวกตลอดโอ้ยบวกบวกแกโอ้ย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: อ๋อคนละ
1: บวกบวกจะเจอกับปีศาจแดงแห่งเบสเซนแบกนะครับไกเซอร์สลาเทน
0: ปีศาจแดงแห่งเบสเซนแบก
1: อดีต2ทีมอดีตแชมป์บุนเดสลีกา
0: เออ
1: โอ้นี่คลาสสิกนะบุนเดสลีกาในยุคที่ไม่ใช่บาเยิร์นเนื้อกันนานเลยนะถ้าจำความได้นี่มีทีมไหนมั่งที่เคยได้แชมป์บุนเดสลีกาที่ไม่ใช่บาเยิร์นอะตั้งแต่พี่กับผมดู
0: เดย์เซอร์นี่แหละที่ผมจำได้นะสตุตการ์ด
1: สตุตการ์ดนี่ผมจำไม่ได้แล้วว
0: ะรุ่นที่เขาแข่งกับไอทรัคแฟรงเฟิร์ต
1: โอ้รุ่นนั้น
0: แต่กีโดบุกวาว
1: รุ่นนั้นผมไม่รุ่นนั้นผมยังไม่ได้ดูไอ้นี่เลยมั้ง
0: คือเนี่ยแหละถ่ายช่องพวกนี้แหละตอนนั้นพี่รู้สึกจะเชียร์สตุตการ์ดเองหรือเปล่ารุ่นอุเบบายอ่ะ
1: โอ้อุเบบายโยแฟรงเฟิร์ต
0: จอมป้อนดับวิญญาณอ่ะ
1: หนวดนี่เรียงเป็นยังกับปลิงเกาะถ้าเราจำกันได้เนี่ยจะมีเนี่ยแหละไกเซอร์ยุคที่ออตโตเรฮาเกลเนี่ยค
0: ุ
1: มขึ้นมาเลื่อนชั้นแล้วก็ได้แชมป
0: ์ใช่นั่นคือมหัศจรรย์มาก
1: ปีนั้นนี่โอลาฟมาเชล
0: โอ้โหชื่อ
1: จำได้ไหมหนวด
0: จำได้
1: หนวดหัวฟูโอลาฟมาเชลซิเลียโกสฟอร์ซาคริสเตียนไรช์มีบาซินนี่ก็ชื่ออะไรวะตินโยทุกอย่างราตินโย
0: ผมจำไม่ได้ขนาดนั้น
1: กองหลังนี่เป็นมิเชล
0: เชิร์นแบก
1: ทีมชาติเดนมาร์กคลาสสิกมาก
0: นี่ของผมไอปีที่ผมบอกว่าสุดกาดได้แชมป์เนี่ยตั้ง2016-2017
1: มียุคหลังด้วย
0: อันนั้นออริกาทูไม่ใช่แล้วมันเดลิก้าหรอมันเดลิก้าเอ้ยใช่สุดกาดแต่ว่าดูว่าปีนั้นมันเป็นไอ้นี่ได้แชมป์ว่ะเดลิก้าอ๋อปี2006-2007เลยนานมาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้นั่นแสดงว่าหลังบุกวาวนานเลย
0: เพราะว่าก่อนนั้นจะเป็น91-92ทีนึง91-92น่าจะเป็นรุ่นบุกวาวใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มาปีที2006-2007ใช่ป่าววะหยองนะบุกวาวน่าจะรุ่นนี้แหละนะถ้าจะได้แชมป์
1: ยุค91-92นู่นบุกวาว
0: นะ
1: แต่อีกทีมหนึ่งที่ผมจำได้ก็คือวอบวกนี่แหละยุคที่เอดินเชโก้แจ้งเกิดเป็นปีแรกคู่หน้าจะเป็นเอดินเชโก้กับไอ้อะไรวะกาไฟ
0: กาฟิเต้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่มันชื่อมันอ่านว่ากาไฟได้ไอ้ปีที่สตุตการ์ดได้แชมป์ฮะดาวซันโดเป็นฟิตวอเตอร์
1: อุ้ย
0: 22ประตูใช่ไหม
1: ฟิตวอเตอร์มันไกลเซอร์ไม่ใช่เหรออ
0: ่าฟิตวอเตอร์สตุตการ์ดฟิตวอเตอร์นี่ไงแล้วก็แอนโทนีเยพวยังเล่นอยู่เลยตอนนั้นเล่นในแฟรงก์เฟิร์ต
1: อ๋อแสดงว่าคนละฟิตวอเตอร์แล้ว
0: คนละฟิต
1: ฟิตวอเตอร์ผมนี่นู่นน่ะปีบอลโลกปี

0: นั่นเขาตำนานปีฤดูกาล91-92
1: คร
0: ับ นะฮะโอ้โหแอนโทนีเยบัวไอ้เสือดำแห่งโมซัมบิกใช่ไหม
1: ยังไม่ใช่นะยูเรบิโอโอ้โห
0: ขอบคุณบัวอันนี้ก็เสือดำเหมือนกันใช่ไหมแต่คนละเสือดำใช่ไหมเยบัวแอนโทนีเยบัว
1: เสือจำไม่ได้ฉายาอะไรว่าเยบัว
0: เออ
1: แอนโทนีใหญ่บัวเนี่ย
0: แอนโทนีใหญ่บัวเคยดูเขามีฉายาป่าวไม่มีเว้ยโอ้โหตอนนี้เยบัวยุค
1: เยบัวอยู่แฟรงก์เฟิร์ตใช่ไหม
0: แอนโทนีเยบัวยุคสิบ
1: ดีลูกตอนมาอยู่ลีดยิงใส่วีบันดันเนี่ยโหยังงดงาม
0: ใส่แตกอะแล้วนะ
1: ต่อเข่าหลบ2ทีตะวันเต็มฟูลฟาเตอร์ฟุต
0: ของไบเยิร์นของแน่เป็นโรลันโวฟาสจำได้ไหมของเดียวของ
1: ลันโวฟา
0: สลองดัสเซนโวเป็นพี่ต่อต้งสเตฟานชาปิซาน่า
1: โอ้ดอทมุนยุคนั้นก็คลาสสิกนะ
0: คลาสสิก
1: สเตฟานชาปิซาแฮร์รี่เดชิเว
0: เออปีนั้นน่ะสูสีมากนะครับที่1นี่เป็นสตุตการ์ท52แต้มจาก2ดอทมุนก็52แต้มเหมือนกันนะฮะแล้วที่3เป็นแฟรงค์เฟิร์ต50คะแนน
1: หลักคือจำกันไม่ค่อยได้แล้วครับทีมที่ได้แชมป์โดยที่ไม่ใช่ไบเยิร์นเนี่ยเป็นแดนยุคหลังๆเนี่ยนะฮะทีมล่าสุดที่ไม่ใช่ไบเยิร์นที่ได้แชมป์เนี่ย
0: เลเวอร์คูเซ่นนี
1: ่เอออ้าวใกล้เชีย
0: แต่ก่อนนั้นน่ะก็10กว่าปีนะมาเยอะลากมายาวอ่ะ
1: 11ปีซ้อนใช่มั้ย
0: จนแฮร์รี่เคนย้ายมาฤดูกาลแรกก็ไม่ได้ช
1: นะดีมากเรียบร้อย
0: ตอนแรกก็ตกใจกันนะเฮ้ยหรือว่าอาถรรพ์จะจริง
1: ครับ
0: เอออ่
1: ะส่วนลีกา3นี่ BG เขาก็ถ่ายนะ
0: เออ
1: ถ่ายยันลีกา3อ่ะพี่คิดดูแล้วกัน
0: แหมดีๆนะ
1: เออมีดุยส์บวกนะฮะมีบาชิลูซาลูยังอยู่มั้ยเนี่ย
0: อุ๊ย
1: ชนะเมเพล 3-0 นะครับฮาเวลเซอร์แพ้สตุตการ์ด2สตุตการ์ดทีมสำรอง2ประตูต่อ3อิงโกสตัดเสมอวอสแบกเกอร์คิกเกอร์2-2นะครับ
0: ครับ
1: วิกตอเรียเคลิร์น
0: เคลิร์น
1: วิกตอเรียโคโลนนั่นแหละแพ้เรเกนส์บวก2ประตูต่อ5เวเฮนไวส์บาเดนหรือที่เราคุ้นกันก็คือเวเฮนนี่แหละแพ้พรอยเซนมุนสเตอร์1ประตูต่อ3
0: มุนสเตอร
1: ์แล้วก็ซันนี่ฮอฟชนะฟอร์ทูน่าเคลิร์น
0: โอ้
1: 1ประตูต่อ0
0: นะ
1: ครับ
0: โอ้นี่นะ
1: อะไร
0: ดูแล้วไม่เอเดวีซีก็คาราบาวครับนี่แหละ
1: ทำไม
0: ถ่ายช่วงนี้พอดีอูเล็ก
1: นะไม่เหลือ
0: เ
1: ออนะก็ทีมเยอรมันนี่มันจะมีแบกกระบวกนะ
0: แบกกระบวก
1: ต้องอ่าน
0: ทำไมก่อนเราอ่านเป็นบวกไงฮัมบวกมันฮัมบวก
1: เออจริงๆมันต้องเป็นบวกใช่ไหม
0: ต้องเป็นบวก
1: แต่ว่าเราคุ้นฮัมบวกกันมาเราก็เขียนฮัมบวกกันมาแต่ไหนแต่ไรนะแต่ว่าจริงมันต้องเป็นบวกแล้วเขาเหมือนผมเคยฟังพี่อ้วนเพย์เมเกอร์นี่แหละ
0: ครับ
1: เขาเหมือนกับเคยให้ความรู้ไว้ว่าแบกกับบวกเนี่ยมันต่างกันคือพื้นที่ตั้งของสโมสรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วอันไหนไม่เป็นอันไหนนะแต่มันเป็นระหว่างที่ตั้งอยู่บนเนินเขาก็ตั้งอยู่บนที่ราบ
0: ถ้า
1: จะจำไม่ได้ว่าอันไหนเป็นอันไหน
0: ถ้าที่ราบนี่บวกไงเพราะมันจะต้องเดินขึ้นไปแต่ถ้าข้างบนจะต้องแบกเพราะว่าเวลาเดินขึ้นอ่ะต้องเอาขึ้นหลัง
1: ใช่เหรอ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าอันไหนสักอันนึงนี่แหละแบกกับบวกเนี่ยนะครับแบกคือ BERG นะถ้าบวกคือ BURG ดีอ่านสลับสลับกันแล้วงง
0: จัดไปแปลไปขายาดม
1: เอาส่วนลีกรองๆอื่นๆนี่ก็ส่งมาขอกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเยอะเริ่มเยอะแล้ว
0: เ
1: ริ่มเยอะแล้วนะก็มาท่านเชียร์ทีมไหนอะไรยังไงอยู่ก็ส่ง SMS มา4689899นะครับเดี๋ยวเราจัดให้วันนี้เวลาเยอะมากมายกายกองแถมนอร์เวย์อลิสเซเลียนให้กันแล้วกันวาเลเรนก้าลูดมาเจอพอดีแพ้บอโดกลิม1ประตูต่อ2ไวกิ้ง FK ชนะซาร์บอก2-1นะครับแล้วอีกคู่ใกล้จบและทีมเริ่มต้นนะทีมสตาร์ทแต่วันนี้ไม่สตาร์ทแล้วนะครับตามหลังเฟดริกสตัดอยู่0-1
0: ครับ
1: โอ้ชื่อทีมเก๋มากเลย
0: START START
1: ทีมสตาร์ทนะมีอะไรกันอ่ะโปแลนด์ก็ได้โปแลนด์เอ็กซาคาซ่านะครับ
0: ลา
1: โดเมียกกลาดอมแพ้กอนิกซับเซ่1-3นะครับโปก้อนชนะมอเตอร์ลูบลิน3-1นะโรมาเนียลีก้าวันนะครับฟารูนคอนสแตนต้าชนะซิกเซเรด้า3-2
0: ทีมแต่ละทีม
1: เป็นไงล่ะ

0: ปกตินี่ไม่เคยรูดมาถึงตรงนี้นะปกติก็จบแต่ต้นๆแล้วก็ขี้เกียจแล้วส่งมาถามเอาแล้วกันแต่วันนี้เวลาเยอะจัดให้เต็
1: ม
0: ๆสวีเดนสุบาเรทานิฟาเคนเบิร์กเสมอยูไนเต็ดนอร์ดิก 1-1 ยุงสกิลแพ้ออสเดโว 0-1 ออสเตอร์แพ้ลันสโครนา 0-1 นะครับแล้วก็ IFK นอร์โคปิ้งชนะบราเก้ 3-0 แล้วก็ออสเวนส์คานนี่เอาไกรแพ้ AK 3-4 แล้วก็มอบี้แพ้ F บอก 0-1 ครับว่าเข้าไปนั่นเอ้ยมีไอ้นี่ด้วยนะ
1: อะไร
0: BG นี่ถ่ายไอ้นี่ด้วยนะสวิตซ์ซุปเปอร์ลีก
1: เฮ้ยไปถึงสวิตซ์ซุปเปอร์ลีกกันแล้วเหร
0: อ BG นี่ถ่ายด้วยตอนนี้เตะอยู่คู่นึง
1: นึกสตาร์สักคนที่สวิตซ์ซุปเปอร์ลีก
0: โอ้โห
1: นึกไม่ออกเลยนะชื่อทีมสักทีมั
0: ้ยใครดังก็มันก็ไปเล่น
1: ที่อื่น
0: ห
1: มดใช่ไหมอยู่สวิตตัว
0: เนี่ยตอนนี้เตะอยู่เนี่ยโลซานตามหลังยังบอยอยู่สุด 1-2
1: ยังบอยที่เราได้เจอกันบ่อยๆ
0: จะจบเกมแล้วใกล้จบเกมแล้วนาที89แล้วก็เดี๋ยวอีกคู่หนึ่งเซเวตเจดีวาจะเจอกราสฮอปเปอร์ซูริก
1: โอ้นี่มันแม่นึกถึงหนังสือพิมพ์ตลาดลูกหนังเลยช่วงนี้เราได้ดูเราไม่ต้องเดาแล
0: ้
1: วได้ดูแล้วหลีกเลย
0: หนังสือพิมพ์เกาะเจม
1: เกาะเกมเกาะเกมทำไม
0: ชื่ออะไรนะ
1: เจาะเกมเกาะเกมน้องทนปักปักปัก
0: มาแล้ว
1: ทนตื่นมาทำคอลัมน์ให้พี่หน่อย
0: เฮ้ยแต่จริงเอาจริงชื่อทีมในสวิตนี่คุ้นๆเยอะนะ
1: เยอะเยอะ
0: ยังบอย
1: สวิต
0: ลูกาโน่แซงกันเลนโลซานซียงเอฟซีซูริกบาเซิล
1: แต่ให้บอกว่ามีใคร
0: ทูนฮิลันซับ
1: ไม่ใช่ทูนเฉยๆเอฟซีทูน
0: มีแค่12ทีมเองลีกซุปเปอร์ลีกสวิต
1: พอแล้วเล่นอะไรเยอะ
0: แล้วก็โลซานก็ตีเสมอแล้ว
1: เ
0: ป็น 2-2
1: ครับ
0: แหมพอดีเป๊ะ
1: เหมือนสกอตยังมีกี่ทีมเองจะเตะเจอกัน 3-4 รอบ
0: วนกัน4รอบ
1: จะเตะเยอะเหมือนนี่ไงวันอาเซียนครับนี่ไงมีกี่ทีมเองเตะนั่นแหละเตะเท่าบอลโลกได้แชมป์8 นัด
0: บ้าไปแล้ว แล้วพี่รู้ป่ะเนี่ยวันเนี้ยทีมที่สวยที่สุดนี่คือมาเลย
1: ์ทำไมฮะ
0: มาเลย์เข้าเป็นที่2กลุ่ม B
1: แล้ว
0: รอบรองอ่ะนัดรอบรองนัด2อ่ะมาเลย์ต้องไปเยือนเวียดนามวันที่19
1: แล้ว
0: ก็รอบชิงเนี่ยเตะวันที่22
1: โอ้พัก3วันเอง
0: 19 20 21
1: อ๋อ
0: แล้วรอบชิงนัดแรกเนี่ยไปเยือนด้วยคือเยือน
1: โ
0: อ้มีเวลา2วันเยือน
1: แต่เขาจะได้เข้าชิงใช่มั
0: ้ยไม่รู้ ถ้าได้เข้าชิงขึ้นมาทำไง
1: เหนื่อยอ่ะสิทำไงล่ะ
0: ไม่ต้องกลับประเทศอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ดูไทยดิแมตช์เจอฟิลิปปินส์ล่าสุดอ่ะโอ้ฮัสซันนี่บ่นอุบเลยคือแบบ
0: คือ
1: เวลามันกระชั้นเกิน
0: คือไม่ต้องกลับประเทศเอางี้แล้วกันคือถ้าคุณเตะชนะรอบรองนัด2เนี่ยเกิดคุณเข้ารอบเนี่ยคืนนั้นคุณนอนโรงแรมเนี่ยไอ้ทีมงานจองตั๋วบิน
1: กลับบ้าน
0: พรุ่งนี้บินไปต่อเลย
1: กลับบ้านไปใครมีประตูล็อกดิจิตอลเนี่ยเมียเปลี่ยนรหัสแล้วนะเข้าบ้านไม่ได้แล้วนะ
0: มันจะกลับประเทศยังไงพี่คิดดูนะสมมติเตะบอลเสร็จคืนนี้ถ้ากลับประเทศไปก็ต้องบินกลับคืนนั้นเลยแล้วรุ่งขึ้นน่ะต้องบินไป
1: จะเอาแรงที่ไหนเตะไอ้ทิศ
0: เพราะว่าก่อนแมตช์แรก1วันมันต้อง official training ต้องมีแถลงข่าวเพราะฉะนั้นคุณต้องไปถึงประเทศนั้นน่ะก่อนล่วงหน้า2วันเป็นอย่างน้อยซึ่งมันเท่ากับว่าก็คือวันรุ่งขึ้นของแมตช์ที่2รอบรองอ่ะมันจะกลับประเทศยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ดู FF มันจัดโปรแกรมกันอย่างเงี้ย
1: ถ้าเดี๋ยวไอ้นี่แหละไอ้ FIFA อาเซียนเนี่ยเตะเมื่อไหร่เนี่ย
0: ตุลา
1: โอ้
0: กันยาตุลา
1: เหรออ
0: ืมแต่นั่นเตะแค่4แมตช
1: ์อ๋อมันคล้ายๆ Nation League นะ
0: ใช่คือไม่คล้ายเพราะว่าจบเป็นทัวร์นาเมนต์จบในตอนใช่งี้กันแล้วกันคืออย่าง FIFA อาเซียนเรามันจะแบ่งเป็น2ดิวิชั่นทีมแรงกิ้งข้างบนน่ะ6ทีม
1: ฮะ
0: 6ทีมที่แรงกิ้งสูงสุดเนี่ยอยู่ดิวิชั่น1ส่วนที่เหลือก็อยู่ดิวิชั่น2อย่างเราเนี่ยอยู่ดิวิชั่น1เงี้ยก็แบ่ง2สาย
1: ครับ
0: แล้วก็มีแขกรับเชิญสายละทีม
1: แขกรับเชิญคือ
0: ปีเนี้ยทีแรกเป็นจีนกับอินเดียตอนหลังจีนบอกกูจะไปเตะอาเซียนทำไมวะไปจับเตะเองเตะกับพวกที่เข้ารอบเอเชียนคัพดีกว่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: จีนเปิดตูดไปแล้ว1ทีม
1: อ้าวอีกทีมอินเดีย
0: อินเดีย
1: ก็เหมือนมีปัญหา
0: ก็เลยเอาปากีสถานมาแทน
1: อ
0: ตอนนี้อินเดียมีปัญหา
1: ใช่ไหมเหมือนเขาจะเตะอุ่นเครื่องแล้วมันตรงอะไรเป็นทั้งอย่าง
0: ก็
1: เขาได้กับบราซิล
0: อินเดียเนี่ย มีคิวเตะไอฟีฟ่าเช่นครับเนี่ยดันไปล็อกคิวเตะอุ่นเครื่องกับบราซิล
1: ใครมันอยากมาเตะกัน
0: ระหว่างทัวร์นาเมนต์พอดีเป๊ะ

0: มาไม่ตกลง
1: เห็นล่าสุดนี่เหมือนกับว่าฟีฟ่าเขาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษคือปกติไอฟีฟ่าเดย์เนี่ยคราวนี้มันเป็น2รอบชนกันคือเอาฟีฟ่าเดย์2รอบมาชนกัน
0: จะได้จัดเป็นทัวร์นาเมนต์ด้วย
1: 1ฟีฟ่าเดย์เนี่ยปกติเนี่ยเขาใช้เตะไม่เกิน2นัดถูกไห
0: ม
1: ถ้าเขาว่า2รอบชนกันมันจะเตะ4นัด
0: เ
1: ขาจะไม่ให้เกินนี
0: ้
1: แต่ว่าคราวนี้เหมือนฟีฟ่าอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้เตะ5นัดได
0: ้ให้แถมให้อินเดียไปจะได้ลงตัวไง
1: แล้วก็อาจจะต้องแบ่ง2ทีมอ่ะ
0: ก็แหมก็ฟีฟ่าจัดเองอะไรก็ทำได้หมดแหละแหมยุคอินฟานติโน่นี่ก็รู้ๆกันอยู่ปาฏิหาริย์เยอะ
1: ปีลึกปีลั่นที่สุดเอเชียเอเชีย
0: เอาแต่เงินนะมึง
1: นะฮะมีเจลีกด้วยนะวันนี้นี่ก็
0: เห็นมีเจ้าแบงค์ใช่ไหม
1: เจลีก2นะครับก็โอบิยะอดิจาของสุพนัทเหมือนตาเนี่ยนะครับเปิดบ้านเฉือนอเบเล็กนิงาตะ 1-0
0: ครับ
1: โดยที่สุพนัทนี่ลงนาที74มั้งแล้วก็ได้ยิงไปทีงประตูเซฟ
0: สบายใจแล้ว
1: ส่วนคอนซาโดเล่ซัปโปโรเนี่ยชนะโตกุชิมะวอติส 2-0
0: ครับ
1: ธีรพัฒน์ปรือทอง1แอสซิสต์อีกแล้วครับท่าน
0: เล่นดีนะ
1: ใช้ได้เลยยาวๆ
0: ไม่แอสซิสต์ก็ยิงนะ
1: กระเป๋านี่ยาวๆเลยดูแล้วดูกุนซือซัปโปโรจะชอบ
0: ครับ
1: นะครับส่วนคู่อื่นก็มีฟูจิเอดะ MYFC ชนะเวกตะเซนไดสองศูนย์เวนราเร่ฮาชิโนเฮะมันแปลก
0: ๆชื่อไม่คุ้นเลย
1: ฮาชิโน NOHE อ่ะอ่านว่าอะไรภาษาญี่ปุ่น
0: ฮาชิโน
1: มันมี HE ด้วยนะ
0: HE
1: NOHE
0: ฮาชิโน
1: ชนะกาเตเลอร์โตยาม่า 2-0 จูบิโลอิวาตะเสมอบลาบริชอากิตะ 1-1 โอิตะเทรนิตะแพ้โชนันเบนมาเร่ 0-1
0: ครับ
1: ผมเนี่ยมียาว่าไปแล้วเทเกวายาโรมิยาสกิแพ้โยโกฮาม่า FC 0-1 แล้วก็ซากันโทสุอดีตทีมของเฟรนันโดตอร์เรสนะ
0: ครับ
1: ชนะเวนเฟเรโกฟุ 2-0 ส่วนเจลีก1เนี่ยมีอวิสปาฟูโอกะแพ้วิโซโกเบ 0-1 นะครับ
0: ครับ
1: เซเรโซโอซาก้าชนะฟาจิอาโนโอกายามะ 2-1 FC โตเกียวแพ้มาชิตะเซเวีย 1-5 คาชิวะเรโซลชนะมิโตะฮอลลี่ฮอค 2-1 นาโกย่าแกมปัต8
0: ปัต8ก็พ
1: อแพ้ชิมิสุเอสพาว 0-1นะครับแล้วก็ซานเฟเช่โรชิมาชนะเจฟยูไนเต็ดอิชิฮาระ3ประตูต่อ0พูนสวัสดิ
0: ์
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนอาเซียนครับของเราก็กลุ่ม B วันนี้2คู่ไทยก็ชนะเมียนมาไป 2-0 จากจุดโทษ
0: สบาย
1: ทั้ง2ลูกไม่ค่อยสบายนะผมว่าแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่ามันก็เซฟด้วยแล้วก็โอกาสเข้ารอบมันสูงก็ยังมีภารกิจก็ไม่ได้ว่าบูอะไรขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: ได้2จุดโทษก็เลยสบายๆต้นครึ่งแรกต้นครึ่งหลัง
0: นั่
1: งละลูกพม่านี่บ่นอุบเลย
0: ฮะ
1: โค้ชเมียนมาด่าเละเลย
0: ก็ธรรมดา
1: บอกว่าเราไม่ได้แพ้ไทยเราแพ
0: ้คนที่ไม่ใช่ผู้เล่นสนามเอ้ยคนก็เลยนะคนอะไรนะ
1: ประมาณนั้น
0: คนที่ไม่ใช่ผู้เล่น
1: ส่วนอีกคู่นึงมาเลย์ชนะฟิลิปปินส์ 1-0 นะครับก็สรุปรอบรองนี่เราเจอสิงคโปร์แล้วก็มาเลย์ไปเจอเวียดนามนะครับ
0: ครับ
1: เตะกันนู่นเลย15เว้นเป็นอาทิตย์แหละรอบรองเนี่ยเว้นทำไมก็ไม่รู้ครับ
0: ครับผม
1: ผลบอลอย่างเดียวเกือบชั่วโมงฮะ
0: โอ้บอลเยอะจริงนะฮะสบายสบายนะครับเมื่อวันไหนวะวันช่วงนี้ผมติดดวลเล่มากเล
1: ย
0: เมื่อวัน
1: คุณนี่มันกลายเป็นสายวอลเลย์ไปแล้ว
0: ดูแล้วเพลินดิเช้าวันเสาร์ไปดูนี่ไงวอลเลย์ชิงแชมป์โลก U17 นะฮะไทยเจอชิลีก็ปรากฏว่าสาวไทยชนะไป 3-1 นั่นแหละแต่ระหว่างเกมมันก็เนกหวีดหวานนิดนึงผู้ตัดสินนะ
1: ฮะมีชิลีเจ้าถิ่น
0: มีจังหวะนึงไทยเสิร์ฟวันนี้แหละบอลมันตกหลงเส้นหลังอ่ะไม่ออกแล้วไรแมนก็ยกธงออกแล้วก็ของไทยนี่จะมีน้องคนหนึ่งที่จะหน้าตาดีหน่อยนะแล้วก็เล่นเก่งด้วยกล้องจะจับเยอะ
1: ครับ
0: กล้องจับเยอะชื่อน้องอะไรวะหลีฟงนัทชาทองคำเด็กนนท์ถ้าผมจำไม่ผิดสตรีนนท์หรืออะไรเนี่ยแหละ ปรากฏว่าน้องผมนี่จบวิชาอ่านปากมาได้ไง
1: น้องบอกว่า
0: น้องบอกว่าเออมาเธอเอ้ยโกงเรือหายเต็มๆเลยกำลังบนเลยกองสูงหน้าเลยเฮ้ตอนแรกเอ้กูอ่านปากผิดตัว
1: คือถ้าเขียนมาเป็นตัวเขียนเนี่ยแม่งงแม่งง
0: เออ
1: โกงชิบะหาย
0: โอ้สะใจมากแล้วก็จากจังหวะนั้นไทยก็ฮึดกลับมาชนะตอนแรกโดนแพ้ไปก่อนเซตแรกแล้วก็พลิกกลับมาชนะ3เซตหลังโอ
1: ้
0: ชอบใจน้องมากเลยเออไม่กลัวโวยใส่กรรมการอ่ะเออดีกรรมการฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องโค้ชเราอมยิ้มเลย
1: เอานะว่ากันไป
0: ไอ้สะใจดีสนุกดีชอบฮึกเขิมนี่ฮึกเขิม
1: เออ
0: แต่เข้าใจน้องๆตีผมเห็นแล้วตกแป๊ะยกธงฟุบ
1: เป็นเดียังงั้น
0: แต่ไปหารูปดูนะไปเปิดวาร์ปดูน้องหลี่ฟงช่างเผือกช่างเผือก
1: ช่างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์มาดูข้อความช่วงท้ายชั่วโมงแรกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปว่ากันข่าวอื่นเดี๋ยวว่ากันช่วงชั่วโมงหน้าแล้วกันนะมีคุณตั้มหงแดงบอกว่าทีมงานคนบ้ากามหยองเดชโผล่มารอบ2ครับแต่พี่บอมเตรียมเรื่องผู้หญิงนักกีฬาหญิงมาคุยถ่วงเวลาให้หมดทั้ง2ช่วง
0: ถือว่ารู้จักกันจริง
1: แน่นอนที่สุดแล้วเราไม่ไอ้นี่ด้วยนะเรา
0: ไม่ปฏิเสธด้วย
1: ไม่ปฏิเสธแล้วใครเปิดเพลงฮิสซิเลียของมิ้วครับดันไปจัดให้นะฮะแสดงว่าพยองเดชออกจากองค์กรเก่าเพราะได้มรดกก้อนใหญ่จากคนอุปถัมภ์ดังนั้นเรื่องเล่าลือก่อนหน้าคือจริงที่ทำอยู่คือพบปะสังคมอะไรของแก
0: อ๋อคุณได้มรดกเหรอที่คุณออกจากองค์กรเก่าเนี่ย
1: มีบ้านพร้อมหนี้สินนะ
0: ช่วงที่ไทยลีกปิดฤดูกาลก็แห้งเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: แห้งเหมือนกัน
1: กระวนกระวายนอนไม่หลับกระสายกระสับตาพิการเลยหนักเลยช่วงนั้น
0: ชีวิตฟรีแลนซ
1: ์ช่วงนี้ค่อยชั่วหน่อย
0: เริ่มมาแล้ว
1: เริ่มมาแล้วสวัสดีค่ะตามผลโกเฮดอีเกิลให้ด้วยนะคะต่อปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าด้วยค่ะ
0: อุ้ยยิ่งใหญ่กว่าใคร
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: โกเฮด
1: อีเกิลยัง1-1อยู่นะ
0: ครับ
1: ผ่าน1ชั่วโมงนะครับทีมไปข้างหน้าน้องอินซี
0: ทีมมันต้องแปลว่าอะไรสู้
1: ผมจบเองอังกฤษ
0: เถียงไม่ได
1: ้โกไปว่าอะไร
0: ฮะไป
1: อะเฮด
0: ข้างหน้า
1: อีเกิล
0: น้องอินซีแต่ถ้าเป็นอีเกิลนี่ไม่ใช่นะอีเกิลจะเป็นพระจันทร์
1: นะครับ
0: นี่วันวัย
1: พระจันทร์แทนใจ
0: อู้ยรู้จักด้วย
1: โอ้โหดังจะตาย
0: นายกร้อง
1: ตึงลี่จวิน
0: นายกร้อง
1: อ้าวนั่นวันนี้เขาไปชูมือนักมวยอยู่ RWS นู่นที่ราชดำเนิน
0: โอ้ไปทุกวงการไปนะ
1: ท่านนายกท่านนายกอนุทินคนละอย่างกัน
0: เ
1: อ้พี่นี่ก
0: ็ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689899วันช่วงนี้น่าจะไม่มีโซเชียลนะแล้วก็เดี๋ยวผลบอลอะไรก็เราก็ตามกันให้อยู่เรื่อยๆนะครับอัปเดตกันไปเรื่อยๆรวมถึงข่าวคราวต่างๆที่เดี๋ยวมาพูดคุยกันหลายๆข่าวก็มีขึ้นมาในวันนี้ก็เดี๋ยวจะนำมาพูดคุยกันที่น่าจะเป็นประเด็นนะครับในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ
0: ครับ Soccer Live
2: Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: Emcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผมขอบคุณสำหรับทุกชัยชนะที่ผ่านเข้ามาแต่อยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความพ่ายแพ้เพราะทำให้ผมทำงานหนักมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอาลีนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: Soccer Live Report

0: วู้ฮู้เพลงอะไรอันนี
1: ้นะเพลง Walk of Life ศิลปินคณะDire Straitsหนึ่งในมือกีตาร์ขวัญใจผมเองมาร์คนอฟเลอร์เป็นเขาเรียกอะไรนะสิงไรปิก
0: อ๋อไม่ใช่ปิก
1: อ
0: ะไว้เล็บเหรอไว้เล็บยาว
1: ใช้นิ้วกับใช้เล็บเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็ไม่ใช้ปิกแล้วก็หนักไปทางเน้นเสียงคลีนซาวก็เป็นเอกลักษณ์หน่อยก็มีเพลงดังๆอย่าง Sultan of Swing Money for Nothing อะไรนี่ผมว่าใครที่ดู MTV เมื่อก่อนน่าจะคุ้น
0: ๆ Sultan Swing ไ
1: ง Sultan of Swing แล้วก็ไอ้ Money for Nothing เนี่ยมันเคยเป็นเพลงธีมของ MTV อยู่ช่วงนึง
0: ฮะ
1: ช่วงยุค80ปลาย90ต้นๆน่ะ
0: ครับ
1: ใครดู MTV ช่วงนั้นน่าจะคุ้นๆนะครับแล้วก็นี่เป็นมือกีตาร์ในดวงใจผมอีกคนนึงก็เลยเปิดสักหน่อยนึงแต่ว่าช่วงชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอาจารย์ไปจัดเพลงไอ้นี่ Hysteria ของวง Muse ม
0: าที่น้องเนเน่เอาไปเล่นใช่ไหม
1: ผมว่าวันเนี้ยสื่อคลิปเขาจะออกเมื่อวานมั้งใช่ไหม
0: ใช
1: ่วันเนี้ยผมว่าในเมืองไทยเนี่ยน่าจะเปิดรวมๆกันในเมืองไทยไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นครับ
0: โอ้ขนาดไอ้
1: กลายเป็นเพลงนี้ดังไปเลย
0: ฝรั่งยังเอาไปรีแอคกันเต็มเลยตอนนี้เนเน่ก็เรียกเป็นตัวปั่นยอดวิว
1: เหรอ
0: เออพวกYouTube ช่องที่เขารีวิวเพลงอะไรเงี้ยเขาเรียกไงทำรีแอคทำรีแอคพวกนี้ก็จะไม่ต้องไม่พลาดในนี
1: ้น่าจะทำน่าทำเหมือนกันนะดูง่ายดีอ่
0: ะ
1: ไม่ต้องอะไรมากแล้วดังเอ้ยโอ้ว้าวไม่กอด
0: ไอช่องอย่างเงี้ยกูไม่ดูผมจะดูช่องที่เขาเป็นประมาณว่าเป็นโค้ชสอนร้องเพลงอะไรเงี้ยมีวิเคราะห์บางคนถ้าเป็นเพลงล็อกนี่ก็ดู
1: นักดนตรีวิเคราะห์
0: นักดนตรีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าหากินง่ายเกินถ้ามันโอ้ว้าว
1: โอ้ฉันไม่เคยฟังมาก่อนเลย
0: เออคือมันจะมีแต่มันจะมีบางช่องมันจะอวยอย่างเดียวไงบางช่องเขาจะเป็นพวกครูสอนร้องเพลงอะไรนี่มันก็จะบอกตรงๆไงเอ้ยตรงนี้มันมีนี่นะมีนี่นะ
1: แต่ถ้าบางช่องเนี่ยก็คนรีวิว
0: สวยก็จบอันนี้คือก็ที่พูดไปเมื่อสักครู่ไม่มีผล นั่งอยู่คนรีวิวมีผลเยอะกว่า
1: เออผมเคยเจอฝรั่งรีวิวอัลบั้มเพลงร็อกไทยด้วยนะรีวิวคาราบาว
0: เยอะบอดี้สแลมคาราบาวชิลลี่ฟูล
1: ฝรั่งงงนะบางทีบ
0: ้
1: านเรานี่นักดนตรีฝีมือไม่ธรรมดานะ
0: แล้วยิ่งมาเจอ MV ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยโอ้อะไรวะเนี่ย
1: ผมเคยเห็นฝรั่งรีวิวเพลง Made in Thailand คอนเสิร์ตอะเห็นอาจารย์ธนิตเป่าขุยฝรั่งบอกขนลุก Amazing บ้านเรานี่ธรรมดานะ
0: เออ
1: โอ้โหแต่ฝรั่งเขาบอกว่าโอ้โหมันซาวอะไรกันเนี่ย
0: ดนตรีแบบผสมผสานเนี่ยงงจริง
1: มีคนเข้าไปพิมพ์ตอบอิสระไทยฟลุต
0: ไม่รู้จะอธิบายยังไงกับฟลุตนั่นแหละ
1: เสียงมันคล้ายฟลุต
0: น
1: ะ
0: ไทยฟลุตก็เป็นทุเรียน
1: หรอคนละอย่างกัน
0: ขนุน
1: อันนั้นฟลุต
0: อ๋อนี่ฟลุต
1: หรือว่าถ้านึกไม่ออกก็ฟุตตี้สปาอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ฟุตตี้สปาคืออะไรวะ
1: อ๋
0: อแต่มันเอาสปาเท้า
1: ไม่ใช่
0: ปลา
1: ฟรุตตี้สปาเนี่ยในวงการนี่เขารู้จักกันก็เป็นพาปู่เมื่อยพาปู่ไปนวด
0: อ๋อ

0: เอ๊ะทำไมผมรู้เนี่ย
1: โอ้คุณ
0: ดู YouTube มา
1: คุณนี่ระดับวิกิพีเดียผมบอกเลย
0: จะบ้าแล้วไม่มี
1: ผมเนี่ยนั่งรถกระหยองเนี่ยโหซอยไหนมีอะไรรู้หมดเลย ผมนี่งงเลยเที่ยวทั้งประเทศแล้วเหรอเนี่ย
0: วีเบ
1: ้
0: ผมออนตะโลกจะตาย
1: โอ้ละครับผม
0: ครับผมเดี๋ยวพูดถึงน้องเน่ๆนี่ก็สุดยอดจริงนะ
1: กลับมาเน่ๆยังรถเร็ว
0: เกือบกำลังจะเข้าตัวแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่
1: า
0: สุดยอดจริงนะ
1: เก่ง
0: คือ
1: เกินเด็กเกินเด็ก
0: ก็พูดถ้าพูดกันตรงๆอ่ะถามว่าคนเล่นกีตาร์เก่งกว่าเน่ๆมีไหม
1: ม
0: ีผมก็เห็นเยอะแยะแต่ว่าคนที่มีเขาใช้คำว่าอะไรมีโชว์แมนชิพ
1: โชว์แมนชิพ
0: เป็นอยู่บนเวทีเป็น
1: เอ็นเตอร์เทนเป็นเอ็นเตอร์เทน
0: เนี่ยไม่มีสันเลยเด็ก16ที่เกินอายุมากๆแล้วก็สุดจริงเสียงเธอให้ด้วยนะ
1: เสียงดีมาก
0: เสียงน้องเขาให้ด้วยให้กับดนตรีร็อก
1: คือพอไปเล่นในสตูดิโอที่เสียงมันดี
0: ๆ
1: มันฟังชัดขึ้นนะไม่อย่างที่เราเห็นคลิปน้องตาม YouTube ตามอะไรบางทีมันเป็นที่โล่งเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: เครื่องเสียงมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายก็ยังอาจจะฟังไม่ชัด
0: คือช่องเสียงน้องเขาไม่แจ๊สไม่ป๊อปแน่ๆเสียงสากหนาใช่ไหมผมยังนั่งนึกอยู่เลยฟังน้องนั่งน้องร้องเพลงผมอยากได้ยินเน่ๆร้องเพลงฟังว่ะเพลงโซอะไรพวกเนี้ยโซแบบผิวดำอ่ะ
1: โซพอมีแต่ฟังไม่เคย
0: เออโซฟังอะไรพวกเนี้ยแบบผิวดำอ่ะผมว่าน่าจะได้ว่ะผมว่าน่าจะเข้าอยู่นะอย่างโอ้บ้านเรานี่ก็เยอะแยะนะเสียงโซเนี่ย
1: อย่างเช่น
0: รัศมีอีสานโซเนี่ยเคยฟังไหม
1: รัศมีแขกเหรอ
0: ไม่ใช่ประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะประมาณนั้น
1: อ่
0: ะผมว่าน่าจะเข้าดี
1: แต่
0: ว
1: ่
0: า
1: แ
0: ต่น้องเขามาทางร็อกไปแล้วก็ดีแล้วแหละ
1: เสียงหม้อเสียงหม้อ
0: ดีแล้วดีแล้ว
1: เป็นคนที่วักแล้วฟังลื่นหูมากอ่ะมันไม่ได้วักแบบโอ้โหฟังแล้วกูเหนื่อยแทนคนวักอะไรเงี้ย
0: ก็บอกวักนี่มันมีวักเข้าวักออกด้วยนะ
1: อะยังไงถ้าวักเข้านี่คือมันจะทั่ว
0: เข้า
1: อ๋อใช่วี
0: วักเข้าวักออกนะ
1: จริงแนวนี้ก็มีจริงใช่
0: เออวักเข้าในเซฟเสียง
1: ผมรู้ว่าจากคุณเนี่ยอ
0: ะไร
1: แจ็คกี้ชื่ออะไรวะ
0: แจ็คกี้พี่แจ็คกี้เนี่ยเหรอ
1: ไม่ใช่แจ็คกี้แจ็คกี้พี่จอก
0: แจ็คกี้
1: จิตสำชอนอะไรก็ว่า
0: ใครวะ
1: ที่ชอบไปออกรายการคอบอนคาเฟ่
0: ใครอ่ะอ๋อแจ็คกี้ออกัสซัม
1: ที่ออกัส
0: ซัมอ๋อใจหลอกให้ผมพูดคำนี้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ออกัสซัมนี่ไม่ได้หมายถึงไอ้อย่างนั้นนะคือออกัสซัมก็หมายถึงว่า
0: สำเร็จ
1: ออกัสนี่คือเดือน
0: สำเร็จสุขสมอะไรวะลมหมาย
1: ไม่จริงๆคือออกัสนี่ก็หมายถึงเดือนสิงหาซ้ำนี้ก็คือเจอกันบ้างบางครั้งในเดือนสิงหาออกัสซ้ำเราไปฟังแล้วเราก็ตีความกันเองไงแล้วต้นสังกัดเขาก็เป็นน้ำครีกเรคคอร์ดพวกโด่งดังมากเลยตรงนี
0: ้ปวดหัวที่สุดเลย
1: แกชอบร้องเนี้ยร้องแนวเนี้ย
0: วากมันมีวากเข้าวากออกมันมีวากเข้าวากออก
1: เข้าดีทำดูทำยากนะ
0: ผมก็ทำไม่เป็น
1: เหนื่อยนะ
0: โอ้ยคอก็ไม่ค่อยจะดี
1: อย่างผมเห็นคุณก้าวก้าวอยู่วงอะไรนะ
0: ก้าวไหนอ
1: ่ะแล้วก้าวที่เป็นดาราแล้วตอนหลังไปอยู่วงอะไรนะแทนพี่แนทเลทโทสเป
0: ก
1: โอ้เห็นกูว่างแล้วกูก็เหนื่อยแต่ก็ดีนะก็เก่ง
0: ก็มีวิธีก็มีวิธีไม่งั้นคอพัง
1: แต่เน่นี่เวลาเขาวางแล้วฟังแล้วมันลื่นดิ
0: ก็หวังว่าน้องจะโด่งจะดังเจริญขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนะแม่คุณ
1: อ
0: วยพรคนแก
1: ่ขอให้โด่งให้ตาผมมองแล้วน้องก็เหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะเสียงเหมือนน้องมิลลี่อ่ะเสียงแนวเนี้ยเสียงนะหมายถึงเสียงนะแต่ก็คนละแนวว่ามิลลี่ก็ไปทางคิปฮอปนะ
0: ครับ
1: เพื่อน
0: น้องหน่วยนะ
1: น้องหน่วย
0: อ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วนผลฟุตบอลก็อย่างที่บอกไปนะครับตกหล่นคู่ไหนไปก็ส่งเข้ามาสอบถามกันได
1: ้
0: อย่างตอนนี้เนี่ย Go Ahead Eagle ของใครนะเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ที่ให้ตามอยู่เนี่ยตอนนั้นรายงานไว้เสมอ 1-1 ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้นาที80 Go Ahead Eagle นำวิลเลียมทเว 4-1 นะครับ
1: โอ้โหเรียกว่าได้ประตูที่61 63 698นาทีนี่ล่อไป3ลูก
0: แล้วก็ PSV เนี่ยสตาร์ทมา12นาทียังเสมอกับ Fortuna ซิตาดอยู่0-0
1: ครับ
0: นะครับเจมบิ๊กเจมผมเมื่อหัวค่ำเดี๋ยวมี PSV เจอกับ Fortuna ซิตาด
1: อ๋อที่ตลาด
0: อยู่ใกล้ๆกับซิดระยอง
1: อยู่ภาคตะวันออกนี่เองนะอยู่ไม่ไกลนะที่ตลาด
0: ส่วนฟุตบอลคาราบาวครับที่เตะอยู่เนี่ยลอตเทอร์แฮมตอนนี้ตามหลังเวสต์บรอม04นะครับ
1: ครับ
0: โคเชสเตอร์นี่ตามซาวด์แฮมป์ตันแล้ว 0-1 เมื่อกี้ยังเสมอกันอยู่ 0-0 หมดเลยนะ2คู่เนี้ยใช่ไห
1: ม
0: นะครับใช่ป่าวะแล้วก็มีเชลแนมตามชาวตัน1ประตูต่อ3ท้ายเกมกันหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ใกล้ที่จะจบเกมกันแหละนะ
1: เอ็ดบอบนี่สบายนะนำ 4-1 นาทีที่90แล้วมีใครเชียร์เวทบอมไหม
0: ก็น่าจะมีอยู่แล้วมั้ง
1: เออก็แสดงความยินดีด้วย
0: ครับครับส่วนเกมอุ่นเครื่องในโคเวนทรีตอนนี้ท้ายเกมนำเอสปันยอน 3-1 โ
1: อ้
0: เป็นไงแฟงแลมพาร์ดเป็นไงธรรมดานะ
1: แฟงลำบาก
0: แฟงแลมพาร์ดนะ
1: แฟงแลมพาร์ด
0: ส่วนกาลาตาสไลกับบีเรลนี่ก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับก็13นาทีผ่านนี่ยิงกันไปคนละดอกแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ 1-1 นะวิกเตอร์โอซิมเฮนนี่ก็เจ้าเก่าเลยนะเตียเรียวนี่อาโยเซ่เปเรสยิงนาทีที่3นะฮะโอซิมเฮนตีเสมอนาทีที่5แล้วก็โอคานบูรุกนี่มันโค้ดนี่ว่ะกาตาสลายโดนใบแดงเอาไป
1: ต้องโค้ดแล้วโอคานบูรุก
0: ตั้งนาทีที่5
1: โอ้เหยียบเท้ากรรมการเหรอ
0: รีบรีบโดนสองเหลือง
1: มีธุระก็ไม่บอก
0: เถียงอะไรกันก็ไม่รู
1: ้แต
0: ่นะครับเอ๊ะถูถ่ายไอ้นี่นี่ว่ะบอลไอ้สามเศร้าอ่ะอูดิเนเซ
1: ่
0: อูดิเนเซ่ฟอร์เรสต์บาร์ซ่าจะมีนะอ่ะส่วนเรอัลมาดริดนี่นำเฟลนซ์วาลอสอยู่ 1-2 นะครับมีริวาสกับเอสปิยิงคนละลูกนะใครก็ไม่รู้ดาวรุ่งละมั้งนะครับก็นำอยู่ 2-1 นะครับเดี๋ยวผมหาช่องทรูไททอ
1: ล
0: นะ
1: ลองหาดูลองหาดูนะครับวันนี้ก็หลังเกมของแมนยูก็มาแล้วคุณมาคืดคืดอะไรข้างๆหูผมเนี่ย
2: ใครอย่ากบวะ
1: นะฮะไมเคิลคารีก็บอกว่าโอ้นี้สนุกครับเกมกับเพสเชเนี่ยแล้วก็แมนยูควรจะยิงได้เยอะกว่านี้ด้วยนี่แน่นะก็บอกว่าโอ้วันนี้ผมสนุกกับเกมมากครับเป็นความท้าทายที่ดีนะครับก็วิธีเล่นของเพสเชก็แตกต่างจากของเรานะครับแล้วก็เราควรจะยิงได้เยอะกว่านี้นะครับก็แล้วก็ชมลูกทีมว่าปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเราเกมนี้ก็มีอะไรดีๆเยอะเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเวลาเจอปัญหาอะไรเงี้ยเจอทีมแปลกๆเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับแมนยูไนเต็ดเพราะว่ามันจะได้หาทางรู้จักหาทางแก้ปัญหานะครับแล้วก็ค้นหาวิธีนะครับที่จะสู้กับคู่แข่งนะฮะก็ไม่มีอะไรนี่ผมพยายามหาว่าเขาไม่ได้พูดถึงอาการของเมสันเมาส์เลยนะก
0: ็
1: แสดงว่าอาจจะไม่บินได้หนักอะไรนะครับอาจจะเก็บไว้ก่อนพอเมาส์นี่ผมเชื่อว่าพอเจ็บนิดนึงแกก็คงไม่กล้าแล้วล่ะแกก็หลอนเวลาเจ็บที่แกเจ็บหน้าเนี่ยนี่มีบอลอะไรนะคุณยอ
0: บอลอุ่นเครื่องเป็นรายการฟริอูรี่เวเนเซียยูเลียครับ
1: ในการปุ๋ย
0: จะมาแล้วจูเลีย GIULIA เขาบอกว่าเป็นรายการเหมือนจะเตะสามเศร้าหรือไงเนี่ยมั้งมีอูดิเนเซ่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็บาร์เซโลน่านะเตะแบบกราวโรบินแมตช์ละ45นาทีชนะได้3คะแนนเสมอยิงจุดโทษคุณชนะยิงอยู่โทษได้2คะแนน
1: คุ้นๆให้รายการนี้แต่ก่อนมันมี Emirates Cup อะไรพวกนี้ป่ะที่มันเตะกันแบบเนี
0: ้ยแต่นั้นมันเตะแบบเต็มแมตช์ไงอันนี้เตะคู่ละ45นาที
1: ใช่ๆมันเคยมีไอ้อันเนี้ย45นาที
0: เออ
1: สนุกดี
0: คือถ้ายิงจุดโทษเนี่ยคนชนะจุดโทษได้2คนแพ้ได้1
1: นึกว่าวอลเลย์บอล
0: เออประมาณเดียวกันใกล้ๆกันนะครับเนี่ยเตะกันอยู่ตอนนี้ที่เตะกันอยู่นี่เป็นอูดิเนเซ่กับฟอร์เรสต์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวบาร์ซ่าจะเตะต
1: ่อ
0: นะครับไอ้ใครที่เตะ2แมตช์ติดนี่ก็โอเคหน่อยไอ้ใครที่เตะแล้วต้องเว้นช่วงเนี่ยก็ต้องไปวอร์มกันใหม
1: ่
0: นี่เตะที่ฟิวลี่นะครับโอ้คนดูเต็มกันนะ
1: ฟอร์เรสต์เสื้อสวยอันนี้เสื้อทีมเยือนสีดำนะแปลกตาทีเดียว
0: ช่องทูวิชั่นนะครับทูพรีเมียร์ชื่อช่องก็ชื่ออะไรนะทูพรีเมียร์ฟุตบอล3ถ่ายทอดสดอยู่นะครับส่วนข่าว
1: ครับ
0: ข่าววันนี้เนี่ยก็แฟนอาร์เซนอลก็น่าจะแฮปปี้กับภาพของการเปิดตัวของบรูโน่กิมาไรส์นะ75ล้านปอนด์นะครับก็เปิดตัวเซ็นสัญญาฉุบฉักไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ก็เซ็น4ปีนะครับแล้วก็ออปชั่นต่อเพิ่มอีกปีหนึ่งใส่เบอร์39เหมือนนั้นอยู่นี่ก็ซึ่งก็ มา

0: ุบิเมนดี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้อาร์เซนอลขาดแค่ปีกซ้ายนะ
1: ครับ
0: หลังจากที่หันทองคำวินิซิอุสเนี่ยเขาต่อสัญญาไปแล
1: ้วเรื่องของงานก็ไปจี้จุดเขา
0: จี้จุดอะไร
1: เขาก็ยิ่งเป็นประเด็นในโซเชียลกันอยู
0: ่ก็นั่นไงก็โหไปเถียงคุณเจมาริก้าเนี่ยผมให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะถ้าเรื่องฟุตบอลสเปนในไทยอ่ะเพราะเวลาแกวิเคราะห์อะไรนะแกมีข้อมูลเยอะไงแล้วก็มีเด็กนี่ไงไปแซวแกไงเรียกแกแว่น อะไรแว่นนี่ไงเรียบร้อยเลยตอนแกวิเคราะห์เรื่องหานทองคำซึ่งมันจริงจริงทุกอย่างนะนี่แกพูดมาเพราะว่าวินิซิอุสเนี่ยโอ้โหเขาทำเงินให้เรอัลมาดริดเยอะมากนะครับเพราะว่า
1: ค่ะภาษีสิทธิภาพลักษณ์แบ่งคนละครึ่ง
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าโอ้โหแล้ววินีนี้สปอนเซอร์17ตัวแล้วแต่ละตัวคือสินค้าแบบแบรนด์ระดับโลกอะยองใช่ป่ะเขาก็เลยประมาณกันว่าไอ้ค่าจ้างวินีซื้อที่เขาจ่ายกันปีละประมาณ20ล้านยูโร
1: พอดีไม่ต้องจ่าย
0: เพราะเผอจ่ายครึ่งเดียว
1: หรืออาจจะเพิ่มโปะไปอีก 2-3 ล้าน
0: เพราะว่าไปเอาเงินจากไอ้ค่าลิขสิทธิ์ด้านภาพลักษณ์ของวินีมาโปะ
1: วินีนี่ทำงานจ่ายเงิน
0: เหนื่อยตัวเองจ่ายกันตัวเองเขาก็เลยคุณเจมส์ก็เลยก็เปรียบว่าเหมือนหานทองคำไง
1: มันดีไม่ปล่อย
0: ใครจะไปปล่อยล่ะ
1: แล้วก็ถ้าปล่อยตอนนี้ด้วยราคาเท่านี้มันไม่คุ้มมูลค่ามันเยอะอะไรเงี้ยมันมีนักเตะมันมีมูลค่าในตัวนอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลอะไรเงี้ย
0: ใช่พอวิเคราะห์แบบนี้แฟนของทีมที่เป็นคลับด้วยเขาก็ไม่พอใจเขาก็มองว่าอาร์เซนอลก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะ
1: แต่ก็บอกตอนนั้นก็บอกว่าอ้าวก็อาร์เซนอลจะให้ค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์วินิซิอุส 100% ไง
0: ใช่แต่ข่าวตอนนั้นน่ะคุณเจมส์เขาก็พูดนะว่ามันก็มีโอกาสจะย้ายขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าทำไปทำมาเรอัลมาดริดกับวินิซิอุสมันตกลงเรื่องสัญญาไม่ได้จริงๆแล้วมันมีข่าวว่าวินีเรอัลมาดริดเนี่ยจะไม่เพิ่มให้แล้วถูกป่ะก็เอาสัญญาเดิมนั่นแหละจะเซ็นไม่เซ็นก็รีบบอกมาแต่ตอนหลังเรอัลมาดริดเขาอ่อนลงเขามาเพิ่มให้
1: ผมว่ามันก็ร้อยตัวเลขมาชนกันนั่นแหละ
0: ก็คือตรงกลางอันนี้ก็ผมว่าก็คงคุยกันรู้เรื่องผมว่าวินีมันไม่ได้จะย้ายตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
1: คืออาถ้าพูดตรงๆนะอย่างถ้าวินิซิอุสมาอยู่อาร์เซนอลน่ะผมว่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์เขาก็ไม่ได้เท่าเดิม
0: อ่ะใช่สินค้าอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: อันนี้ไม่ได้
0: รายการเซนอลนะ
1: แต่ว่าภาพลักษณ์ในความเป็น global brand เนี่ยผมว่าลิมาดิดยังดูเหนือกว่าอยู
0: ่จริงลิมาดิดต้องยกให้เขาเรื่องเฉพาะเรื่องภาพลักษณ์เรื่องแบรนด์นะก็เบอร์หนึ่งของโลกนะใช่ป่ะ
1: ใช่เป็นทีมที่มูลค่ามากที่สุดของโลก อยู่ก็ขึ้นลงอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่เคยต่ำกว่าท็อป3
0: อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะโอกาสที่สินค้าอะไรต่างๆจะเข้านักเตะมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วถูกป่ะ
1: ถูก
0: แล้วโอ้โหแฟนลิซิอุสเนี่ยคือทางเขาเรียกอะไรคนที่ใช้ประเทศที่ใช้ภาษาสเปนและแดนลาตินอะไรพวกนี้เยอะนะ
1: แล้วต่างที่เราเคยคุยกันนะใช่ผมคุยกับพี่แบบว่
0: า
1: บอกนักบอลที่มาจากลาตินอเมริกาใต้เนี่ยเดสติเนชั่นของเขานี่มันเรอัลมาดริดบาร์ซ่าอยู่แล้ว
0: ใช่คือที่สุดแล้วอ่ะเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาทีมไหนก็ได้สองทีม
1: ถ้าไม่ได้ว่าถึงตาจนสถานการณ์มันบังคับจริงๆไม่ค่อยอยากย้ายออกกันหรอก
0: ไม่เชื่อก็ลองดูพวกนักเตะที่พวกเนี้ยนักเตะลาตินแลนด์ที่ย้ายไปเล่นในอังกฤษอ่ะพอมีชื่อบาร์ซ่าเรอัลมาดริดมาสนใจอ่ะโอ้โห
1: รีบเลย
0: ไอ้นี่ไงคูตินโญ่ไงจำได้ไหมของลิเวอร์พูล
1: รีบไปใช่คือเอาจริงอ่ะไอ้ประเด็นที่มันเป็นดราม่ากันอ่ะผมว่าเอาจริงถ้าเป็นคือแฟนอาร์เซนอลมาเม้นตอบโต้โดยที
0: ่
1: เขาจะบอกว่าเขาเอ้ยเชื่อว่าวินิซิอุสจะย้ายเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอก
0: ใช่ไปด่าเขา
1: ไงไปเรียกเขาแว่นเวิร์นคือมันในโซเชียลเนี่ยมันก็แสดงกิริยาแหละคือคุณเป็นคนยังไงคุณให้เกียรติคนอื่นขนาดไหนเนี่ยมันก็แสดงออกอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เหมารวมนะก็เฉพาะคนที่ไปเรียกเขานั่นแหละแบบอะไรเงี้ยมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในโซเชียลเนี่ยคุณอย่าไปเก่งอะไรขนาดนั้น
0: ชอบวันนี้พี่มวย
1: ทำไม
0: ส่วนเจวันเขาเรียกเด็กว่าเจวันส่วนเจวันที่หายไปตอนนี้หายหน้าจากชอบ
1: ไปแม่พี่มวยเขาไปล้มอยู่ที่จีนใช่ไหม
0: ใช่พี่มวยยังติดอยู่ที่จีนเขาบอกว่าก็ส่วนเจวันอีกคนนึงตัดสินใจไม่เขียนเรื่องวินิจเลยพอรู้อยู่แล้วมันไม่หายแ
1: น่เปลืองเน
0: ็ตไม่อยากจะเขียนให้เป็นดราม่า
1: พี่มวยบอกเปลืองเน็ตก็นั่นแหละ
0: เอาแต่จริงคุณเจไม่ดังนะจากไอ้ประเด็นหานทองคำ
1: วันนั้นนะผมไม่เห็นแกโพสผมก็ยังไม่รู้ไง
0: ผมนั่งดู
1: เพราะผมไม่ได้ถ่ายฟีดดูแบบขนาดนั้นอยู่แล้วผมไม่รู้หรอกดราม่าอะไร
0: ไอ้ตอนนี้ผมดูเต็มเพราะว่าเป็นรายการของ PPTV มั้ง
1: ใช่
0: เป็นคุณนิน่ากับคุณป๊อปใช่ไหมที่สัมภาษณ์

0: ก็นั่นแหละก็มันอย่างที่บอกครับมันแสดงนิสัยอะพูดง่ายๆก็ไปเรียกเขาแบบจิกกัดคือถ้าคุณจะเถียงว่ามาอยู่แล้วเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครว่าเลย
1: เออจริงปกติแกก็ไม่ค่อยได้ใส่แว่นนะวันนั้นใครไปออกรายการที่จะเจม
0: โอ้จันเจมนี่ผมขอบอกเลยสมัยเมื่อก่อนฟังจัดวิทยุเนี่ยที่เป็นขึ้นเก้าๆที่ตอนนู้นได้ไปแสดงวิไลน์ทำเนี่ยนี่เป็นรายการประจำผมนะ
1: แล้วผมขอบอกเลยนะว่านี่คือต้นตำรับ
0: จันเจมนี่ยังฮา
1: เรื่องนี่คือต้นตำรับเรื่องกุ๋ยสตาร์ทหมานะคนนี้นะออริจินอลแล้วคนเล่าแรก
0: นี่จะมีบอลโลก2002มั้งจะมีจันเจมมีพี่หนุ่มสมศักดิ์เยี่ยมสุขเสรีแล้วก็พี่เบิร์ด
1: อ
0: ันนี้นั่นเหมือนอย่าง
1: เสียงหล่อมาก
0: แล้วจัดด้วยกันทุกวัน
1: เ
0: นี่ยเจมส์เบิร์ดหนุ่มเนี
1: ่ยหย่องทันพี่นาฏเนี่ย
0: ทัน
1: พี่นาฏถ่ายบุคคลนะนะคนเก่าแล้วนะโอ้แต่เจมส์นี่เรียนแบบเสียงโคตรเหมือนอ่ะผมเห็นภาพเลยอ่ะโอ้ตอนนัทพล
0: ครับ
1: กุ้ยนั
0: ทพลมีวิวทีผมจำได้จันเจมส์ก็จัดตอนนั้นมีนักมวยอะไรเป็นอะไรเป็นข่าวมวยอะไรสักอย่างแล้วนักมวยเวลานั้นมันชอบตั้งชื่อแบบว่าสมมติถ้ามีคนนั้นชื่อนี้อยู่แล้วถ้าจะตั้งชื่อเดิมต้องใส่คำว่าน้อยว่าเล็กอะไรเข้าไปใช่ไหมวิชาญน้อยแสนเมืองน้อยอะไรเงี้ยอาจารย์เจมส์ก็บอกว่าถ้าผมเป็นนักมวยเนี่ยห้ามมาเรียกผมว่าอาวุธเล็กเด็ดขาดผมไม่ยอม
1: อ๋อเขาชื่ออาวุธ
0: ชื่ออาวุธเรียกผมอาวุธเล็กไม่ได้แล้วเหมือนเนี่ยอู่เนี่ยไปเรียกเขาอู่เล็กเนี่ยไปเรียกเขาอู่เล็กอู่เล็กนี่เขายอมหรือเปล่า
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ไม่ได้นะเรื่องนี้เนี่ยยอมกันไม่ได้แม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตาม
1: พูดถึงเรื่องอู่เล็กแล้วผมนี่ก็เคยมีเพื่อนผู้หญิง
0: มีเพื่อนเล็ก
1: ชื่อจิ๋มแล้วสองคนก็สองคนตัวใหญ่ตัวเล็กก็คิดดูแล้วกันในห้องเรียกกัน
0: เหมือนหนังเรื่องไอ้นี่ใช่ไหมเรื่องอะไรแหละไอ้ที่เป็นคนใช้อะหนังเรื่องอะไรนะพี่เบนซ์บอนจิตา
1: เรื่องอะไรวะจำชื่อไม่ได้ละ
0: เออนั่นแหละ
1: โดเรมี่เหรอ
0: จิ๋มดำอะจิ๋มใหญ่จิ๋มดำอะ
1: แล้วคือมันเป็นเรื่องจริงอะเราตอนเด็กๆเราเรียกเราก็ไม่คิดอะไรไง
0: เ
1: ออตะโกนเรียกเพื่อนจิ๋มใหญ่
0: เผื่อรู้ได้ไง
1: แล้วก็มาถมด้วยโอ้โห
0: เออนี่แถวบ้านผมมีร้านอาหารทะเลนะชื่อจิ๋มแดง
1: โอ้โห
0: ก็เขาคู่สามีภรรยาก็เมียเขาชื่อจิ๋มผัวเขาชื่อแดง
1: อ๋อแต่ตั้งเอามารวบชื่อกัน
0: เอออร่อยด้วยออกดังนะร้านเนี้ยปราณบุรีอ่ะวิลองเซิร์ชดูดิดังอยู่ล่ะร้านเนี้ยเออร้านจิ๋มแดงเน
1: ี่
0: ย
1: แต่ชื่ออาหารทะเลนี่ร้านแดงๆนี่เยอะนะ
0: แดงโภชนาใช่ไหมแม่กองไงพูดเลยอยากไปกินเลยข้าวผัดอร่อย
1: ร้านไหนนะแถวบ้านนัตเตอร์อ่ะ
0: ร้านแดงนี่แหละ
1: แถวบ้านนัตเตอร์แม่กองใช่ไหมที่ให้เยอะๆให้เยอะมาก
0: ใช่ร้านแดงนี่แหละทอดปลากระพงทอดน้ำปลานี่ไม่แบะด้วยผมแล้วชอบผมไม่ชอบปลาแบะ
1: อุ้ย
0: ปลากระพงทอดน้ำปลาที่แบะ
1: นึกออกไหมทำไมไม่ชอบอ่ะ
0: ผมไม่ชอบ
1: เอาคุณชอบมาเป็นตัว
0: เนี่ยเออมาเป็นตัวเลยเนื้อมันหนากว่า
1: เอาจริงอ่ะคิดไปเองเปล่ามันก็เหมือนกันไม่ใช
0: ่หรอไม่รู้อ่ะผมชอบแบบมาเป็นก้อนๆกินหนังด้วยเนื้อด้วย
1: บ้ากับพงต้นปลาแบบเป็นก้อนๆนะผมเคยแต่แบะมา
0: เนี่ยร้านแดงเนี่ยทอดทั้งตัวเลย
1: จริง
0: อ่ะบังไว้ทอดเลย
1: เอออ
0: ร่อยนะครับมาพูดเลยหิวเว้ยบูโน่กิมาไลเนี่ยบอกไปกินที่ร้านแดงมาอร่อย
1: บอกว่าให้เยอะมากเลยนะปริมาณคุ้มค่าดีเหลือเก
0: ิน
1: คร
0: ับ บูโน่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากเซ็นสัญญากับมิเกลอาร์เตต้าไปเรียบร้อยบอกโอ้รู้สึก Amazing มากเลยครับ
1: ครับ
0: ผมดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้ครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้คุยกับผู้บริหารแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยครับ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าในใจของผมเนี่ยภายในของผมเนี่ยต้องการความท้าทายใหม่ๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ชีวิตผมเนี่ยก็นั่นแหละครับอยากต้องการความท้าทายใหม่แล้วคิดว่าอาร์เซนอลการได้เป็นนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะเป็นความตื่นเต้นและความท้าทายสำหรับชีวิตผมนะครับผมตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมทีมกับพวกคุณนะครับ
1: ครับ
0: แล้วผมก็จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำดีที่สุดนะฮะผมสัญญาเลยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนภาค TikTok เนี่ยเขาต้องนี่ใช่ไหม
1: นะครับเออครับ
0: ผมจะเป็นนักรบของคุณครับ ผมไม่ยอมแพ้ครับ หวังไปอย่างยิ่งครับ ว่าผมจะสร้างสรรค์ความทรงจำดีๆมากมายที่นี่ครับ ประมาณนี้นะ
1: เป็น your warrior
0: นะ your warrior I am your warrior
1: นะแอมยัว
0: เหรอเจสันมาลาดหรือไงล่ะ
1: เจสันมาลาดส่วนโรนันอาราโฮนะครับที่ไม่รู้มายังไงเหมือนกัน

0: นะ
1: เออ
0: ทีลิเวอร์พูลจะ
1: เขางงกันหมดเลยนะเพราะว่าไม่มีวี่แววละแค่ละขาย
0: ใช่เพราะลิเวอร์พูลต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กแต่นี่เขาบอกตามข่าวเขาบอกว่าจะเอาไปเป็นแบ็กตัวแบ็กอัพนะตัวสำรองนะก็บอกว่าก็จองห้องตรวจร่างกายที่ Exa Training Center ไว้แล้วนะนะฮะก็เดี๋ยวจะมาตรวจร่างกายวันอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าทุกอย่างผ่านไปพ้นไปด้วยดีก็อาจจะได้ลงอุ่นเครื่องกับโมนาโกนะที่แอนฟิลด์ด้วยอันนี้เป็นข่าวจากมุนโดเดปอร์ติโบนะนี่เป็นสื่อของสเปนนะครับเขาบอกว่าสัญญาเนี่ยเป็นยืมตัว1ซีซั่นแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาด55ล้านยูโรนะครับแต่ไม่ได้บังคับนะก็จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ลองดูก่อน
1: ก็คือไม่ได้ว่าบังคับก็ยืมสดยืมเสร็จต้องซื้ออะไรงั้น
0: ไม่ได้บังคับอย่างนั้นส่วนเรื่องค่าจ้างเนี่ยรู้แล้วทำไมบาร์ซ่าปล่อยค่าจ้างแพงมากเลยสองแสนยูโรต่อสัปดาห
1: ์
0: นะฮะก็ลิเวอร์พูลดูแลทั้งหมดนะ
1: คือผมก็งงเมื่อวานบาร์ซ่ามันก็ไม่ค่อยมีเซ็นเตอร์แล้วนะตรงเนี้ย
0: มันไม่ค่อยได้ใช้หลังๆอะเราโห่อะ
1: มันเจ็บไงปีแล้วเจ็บเยอะ
0: แล้วมันเล่นกับไอ้ระบบฮันดิฟิกไม่ได้มันเป็นกองหลังตัวใหญ่กับตัวช้าฮันดิฟิกมันหลายสูงมากไง
1: ใช
0: ้พวกเอริกกาเซียใช้พวกไอ้เปากูบาซี่เนี
1: ่ยแล้วก็มีลูกชงชางลูกเฟอร์ฟะเยอะหน่อยแต่ว่าลูกบูเนี่ยไม่ต้องห่วง
0: เ
1: ราโห่เนี่ยก็ผมก็ดูคล้ายๆโกนาเต้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็โอ้โหทางแฟนบาร์ซ่าเขาก็เฮโลกันใหญ
1: ่เฮโลว่า
0: ดีก็ประมาณเขาบอกว่ามันเล่นไม่ค่อยเข้าระบบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องค่าจ้างนี่แหละมันแพงมากไงอยู่ไปก็เขาเรียกอะไรอยู่ไปก็อาบาซ่าก็ขยับลำบากใช่ไหมเวลาจะซื้อใครมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าบาซ่าเนี่ยเซ็นเตอร์มันจะเหลือแค่เปากูบาซี่
0: เคลาดมาตินเล่นได้
1: เคลาดมาตินมันจริงๆอะที่หลังมันเป็นแบ็คขวา
0: ใช่แต่ตอนหลังเขาจับเข้ามาเพราะมันคล่อง
1: มีเอลิกาเซีย
0: เอลิกาเซีย
1: อันเดรสคริสเตนเซน
0: โอ้คริสเตนเซนนี่แทบไม่ได้ใช้
1: มันจะฝากพี่ฝากใครแล้วผมก็ยังนึกว่าบาซ่ามันน่าจะได้เซ็นเตอร์ใหม่นะสักคนไม่งั้นไม่กล้าปล่อยผมว่า
0: แต่ไม่มีข่าวนะเป็นเซ็นเตอร์นะแต่เขาจะใช้พวกนี้แหละคือดูฟิกเขามั่นใจเหมือนมันพวกนี้มันเล่นเข้าระบบเขาไงพวกตัวคล่องๆอะไรแต่อย่าเจ็บแล้วกันนะเปากูบาซี่อะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: นะเป็นทีมที่ระบบจริงๆนะบาซ่าเนี่ยถ้าดูรายชื่อผู้เล่นบางทีก็บอกโหคือแบบเป็นแชมป์อเมริกาในการสู้กับเรอัลมาดริดที่โหสตาร์เต็มทีมได้สบายเลยนะฮะแต่เสียดายปีหน้าอาจจะไม่ได้แชมป์นะดูกันเนี่ยเพราะไม่มีมาคาร์ลัตฟอร์ดแล้ว
1: นะเอา
0: เป็นลัตฟอร์ดที่โคตรช้ำเลยอู้บาซ่าเนี่ยซื้อทุกคนนะยกเว้นลัตฟอร์ดอ่ะ
1: คือลัตฟอร์ดเนี่ยเล่นแบบโอ้ยสุดท้ายซื้อกอร์ดอน
0: ซื้อกอร์ดอนไม่พอไปซื้อไอ้คาริมมาเดเยมี่มาอีกคนแพงกว่าแบ็คฟอร์ดแพงกว่าลัตฟอร์ดทั้งนั้นเลยต
1: อนนี้เดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวบาซ่าเนี่ยเตะต่อเนี่ย
0: เดี๋ยวรอดูกัน
1: เตะต่อตอนนี้อูดีเมื่อกี้ลืมรายงานอูดีนี่มงตุ่งเข้าไปแล้วนะฮะนำนอตแฮมฟอร์เรสต์ไปแล้ว 1-0
0: แต่อย่างนี้เขาไม่น่าเชียร์กันมั้งมันบอลครึ่งเดียว
1: ไม่รู้เขาเชียร์ยังไงกันเหมือนกันนะ
0: เปิดร้านมีร้านหอยส้มเน
1: ี่
0: ยเป็นยังไงวะเนี่ย
1: อะไรวะมีร้านหอยส้ม
0: มีจริงด้วยเนี่ยวงในเนี่ย
1: มีร้านจิ๋มแดง
0: หอยส้มใหญ่
1: เอาเข้าไป
0: อันนี้อยู่ที่ภูเก็ตซึ่งไปดูแล้วใหญ่จริงเป็นหอยแครงตัวเบิ่งเอฟเลยโอ้โหหิวนะใครเคยเจอชื่อร้านอะไรแปลกๆก็ส่งมาคุยได้นะแต่เอาแบบออกอากาศได้นะโอ้โห
1: ส่งมาแล้วครับถ้าออกอากาศได้เราอ่านออกอากาศไม่ได้เราก็เก็บไว้ในใจ
0: เ
1: ราจะหัวล็อกคิกคักกันอยู่2คน
0: มินเมย์แล้วกันรายการแต่ไอชื่อร้านแต่ละร้านเนี่ย
1: ปวดหัวที่สุดเลย
0: พูดถึงเราก็ไม่ได้ไปเดินล่ากินหอยแครงแถวเยาวราชบรรดาแล้วนะสมัยก่อนเป็นอะไรก็ไม่รู้เดินไปหาร้านหอยแครงกิน
1: ผมรู้สึกว่ามันแพงนะแต่ว่าอร่อยนะอร่อยอยู่นะร้อยหนึ่งได้ของหอยของแครง
0: ของ
1: แครง
0: แล้วก็นั่งกินกันแบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
1: ร้อยหนึ่งได้มาประมาณไม่ถึง10ตัวว
0: างปุ๊บหายไปกันสามคน
1: วางปุ๊บหายคือผมไม่อยากจะคิดว่าถ้าแกะเนื้อมากองรวมกันได้หยุ่มเดียวร้อยหนึ่งรู้สึกว่ามันแพงเพราะผมมาลูกทะเลบ้านผมได้ร้อยหนึ่งหอยแครงกินก็ไปเลย
0: ว่าแล้วเสื้อที่ขี้เกลือเป็นทาง
1: บ้านผมเลยหอยแครงร้อยหนึ่งกินก็ไปเลยเอาให้เบื่อให้ท้องเสียก็ไปข้าง
0: ร้อยหนึ่งกับบ้านคุณแต่แถวปลานี่ถูกจริงนะอาหารทะเล
1: โอ้ยผมมันมีร้านที่เป็นประมงเล็กเขาก็เอาขึ้นมาแล้วก็ทำขายก็แบ่งกันไปขายเองหน้าร้านเขาอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ส่งนะกุ้งลายเสือไซส์บิ๊กบิ๊กเดือดโล500เอง
0: ดุไหมกุ้งลายเสือ
1: กุ้งไม่ใช่เสือโล500เองอ่ะแล้วทำให้ด้วย
0: โอ้โหเนี่ยเ
1: ทียนย่างให้ด้วยอบไปด้วยคุณจะทำอะไรก็ได้
0: 500เหรอแถวบ้านเราได้ครึ่งโลราคาเนี้ยใช่ไหม
1: โอ้โหตัวนี้อย่างนี้เลยตัวกับเท่าโทรศัพท์เนี่ยเอากุ้งไรเสือแต่บ้านผมอ่ะ
0: ตัวกับเท่าโทรศัพท์มือถือรุ่นสมัยก่อนอ่ะมันกระดูกหมา
1: โอ้มันใหญ่ขนาดนั้นโล500เองอ่ะปูม้าเงี้ยโล500โอ้เพลินเลยนั่งแก่กัน
0: ปูเป็น
1: ตายบ้างก็มีแหละ
0: เป็นปูปูอะไรอีกหลายร้าน
1: ปูสมชาย
0: อุ้ยเพิ่งคุยกันเมื่อวานกูสมชาย
1: เอามาด้วยเหรอ
0: จะชวนมาจ่ายตังค์ไงเมื่อวานไปกินข้าวกัน
1: อ๋อเหรอ
0: บอกพี่ป่วย
1: โอ้โหใจคอแกไอโครกโครกเนี่ยชวนแกมากินเบียร์
0: ใจหินไหมล่ะพี่คุณน่ะพี่เอ๋
1: ทำไม
0: เป็นคนต้นคิด
1: อ๋อเฮ้ยเ
0: ออผมเอาหน้าโทรไปพี่ปูสบายดีนะครับ
1: อันนี้อ่ะมีเรื่องของเวสแฮมเวสแฮมนี่ปีหน้าลงไปอยู่แชมเปี้ยนชิพไม่ใช่ปีหน้าแต่ปีนี้แหละ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เพิ่งชนะไปแต่มีข่าวว่ากำลังจะได้ปีกตัวใหม่นะครับก็คือเมเนอร์โซโลมอน
0: นี่คือคุณจังเลยปีสเปอร์ป่ะ
1: สเปอร์นะครับทีมชาติอิสราเอลนะ
0: โอ้โหกับสเปอร์นี่ไม่ได้เล่นเลยนะหายไปเลยนะ
1: ใช่ถูกปล่อยยืมเสียเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: ก็กำลังจะเซ็นกันเขาบอกว่าagreement in principle
0: ตกลงในหลักการก็ได้แล
1: ้วเป็นคำบังคับนะใครจะแปลข่าวเนี่ย
0: ครับ
1: ไปเปิดมา principle อะไรวะงง
0: ก็เหมือนมันรู้ก็ตกลงเบื้องต้นนี่แหละเหลือรายละเอียดเล็กน้อย
1: ครับก็บอกว่าสกายนี่ก็ตีข่าวบอกว่าน่าจะค่าตัวนี่น่าจะ7 ล้านปอนด์แล้วก็จ่ายก้อนแรก5แอดออนอีก2นะครับเซ็นถึง2029ซึ่งเวสแฮมนี่ยังเป็นนูโน่นะนูโน่เอสปิริโตซันโตคุมต่อนะครับก็บอกว่าจะมีคนอื่นอีกไหมเนี่ยนูโน่บอกก็ต้องเคารพทีมอื่นด้วยผมไม่พูดหรอก
0: ใช่เราจะไปไม่ตามมารยาทก็ไม่พูดหนึ่งตั้งวัน
1: คืออันดับแรกต้องเคารพนักเตะในทีมตัวเองด้วยแล้วก็ต้องเคารพนักเตะเพราะว่าทีมเขายังมีต้นสังกัดอื่นเลยไม่บอกหรอกว่าจะได้ใครเพิ่มนักข่าวก็ถามไปเรื่อยครับโค้ชเขาไม่พูดอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้
0: เผื่อฟุ้งไงยิงไป
1: เผื่อหลุด
0: เ
1: หร
0: อ
1: ไม่มีทางซะหรอก
0: เออ
1: แล้วก็มีแอสตันวิลล่านี่อาศัยที่ไปเตะกับบาเยิร์นเมื่อวานนะครับ
0: ครับ
1: ก็อันนี้เนี่ยเป็นข่าวได้เพราะว่าหัวหน้าหน่วยเรื่องของการซื้อขายนักเตะของแอสตันวิลล่าพูดเองก็คือเดเมียนเวียดาการีไม่เคยได้ยินชื่อมาก่
0: อ
1: นแต่ว่าเขาบอกไว้เขาบอกเองว่าตอนเนี้ยทีมกำลังเจรจาในการดึงชาวปริญญามาร่วมทีมนะครับ
0: เห็นแกยังเตะอุ่นเครื่องให้บาเยิร์นอยู่เลยนะ
1: ก็ในอาศัยที่ไปเตะกันเมื่อวันศุกร์ไงมาคุยกันซะดีๆสิ
0: เอ๊ะรู้สึกเจ้าไมคอนได้เล่นด้วยใช่ไหมวันนั้น
1: ตรงตัวจริงเลยโ
0: อ
1: ้โหมุดดีเหลือเกินไมคอนในตัวเล็กนิดเดียว
0: ไมคอนกาโดโซลูกใครนะ
1: ลูกดักลาสกาโดโซพี่ของยัสมิมกาโดโซ
0: ไม่ใช่ลามินเมายานะแจ๊ดยักษ์เหมือนมากเลยโอ้โหโอ้เก่งดุดตูดด้วย
1: ยังหา
0: ผมอยากให้ลามินยาเมานั่งถามแมชชีนไปเนี่ยอนาคตสัก10 ปีแหละแล้วกลับมาดูตัวเองที่แต่งตัวไอ้วันที่ขึ้นไปฉลองแชมป์โลกสเปนวันนั้นกางเกงมันหลุดออกมาทั้งตูดเลยนะนั่นนะโอ้โหแล้วเดินแบบ
1: วัยรุ่น
0: มรดกัน
1: วัยรุ่น
0: เ
1: ออครับก็เดี๋ยวรอดูว่าดีลของจอปริญญากับวินล่าเนี่ยจะจบไหมนะครับปีที่แล้วนี่ก็ไปเล่นกับสเปอร์ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ปีก่อนนู้นจะไปบาเยิร์นก็โดนเรียกกลับแล้วกว่าจะได้ย้ายก็ต้องรอสิ้นฤดูกาล
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้เล่นดิ้นรนจะย้ายไปบาเยิร์นจะแย่สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นต้องหนีมาสเปอร์เนี่ยปีแล้วเนี่ยนะครับรอดูแล้วกันแต่ว่าผมว่าโอเคนะดีตัวเนี้ยถ้าอยู่ในทีมที่มันคลิกกับเขาอะเมื่อตอนฟูลแลมโคตรดี
0: ปริญญาใช่ไห
1: ม
0: ดูดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนฟอร์เรสต์นี่ก็กำลังจะได้กองหลังตัวใหม่นะเป็นมิดฟิลด์ไม่ใช่มิดฟิลด์กองหลังจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอุสมานดิโอมองเดตัวนี้เคยเป็นข่าวลิเวอร์พูลด้วยมั้ง
0: ใช่
1: ใช่ไหมค่าตัวนี้ก็ไม่ถูกนะเนี่ย40 ล้านยูโรนะครับฟอร์เรสต์นี่ก็เสริมน่าดูนะได้ไอ้โอลิเวอร์กาสเนอร์ไปคุมไหม เสริมน่าดูเหมือนกัน
0: ส่วนแมนยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่น่าจะพลาดลูอิสฮอแน่ๆแล้ว

0: ตอนนี้ก็เซ็นเขาบอกโอ้หมดแล้วหมดทีมไม่ขาย
1: ไปดีเบิร์นกันบ้างเว้ย
0: ปิด
1: โอ้โห
0: ปิดแล้วไปขายใครแล้ว
1: ลมทึ่งแต่อ้ว
0: นไปกี่คนเนี่ยไอ้โตนาลีใช่ไหมแอนโทนีกอร์ทอนโอ้โหไปแต่ละตัวกินมันไล
1: เอ็
0: ดดี้ฮาวบอกเอ็ดดี้ฮาวบอกโอ
1: ้ไปด้วย
0: ขายขนาดนี้กูไปดีกว่า
1: จ่าๆทั้งนั้นแต่ละตัว
0: ล่าสุดเขาก็ไม่มีข่าวกับจริงๆก็มีข่าวมาสักพักแล้วกับคอเกสซาลินาสนะครับนี่เป็นแบ็กไซด์ดาวรุ่งของลาซิงซันเตเด
1: เป็นไรกับคูเรโอซาลินาส
0: ไม่รู้เหมือนกันอายุ19ปีเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยนะครับจริงๆคนนี้มีข่าวกับบาร์เซโลนาก่อนนะครับแล้วเขาก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่16ล้านยูโรแต่บาร์ซ่าก็ตามสไตล์เขาก็ยื่นไป8ล้านยูโรคือให้4ก่อนแล้วก็เดี๋ยวแอดออนเพิ่มอีกเอ้ยให้6เลยแอดออนเพิ่มอีก2เลยประมาณนี
1: ้
0: นะครับราซิงก็บอกว่าไปหาที่อื่นก่อน
1: ถ้าเป็น ถ้าเป็นคนเพชรบุรีนะก็บอกพอยื่นมาปั๊บราซิงก็ขอให้ไปเถอะ
0: แปลว่า
1: ขอให้ไปเถอะ
0: รอไปเถอะ
1: กูไม่ให้
0: ไม่ขายหรอกใช่ไหมเออนะคร
1: ับดัน
0: เออส่วนของ
1: ขอให้ไปเถอะ
0: เออของแมนยูนี่ก็บอกเดี๋ยวจ่ายค่าฉีกสัญญาเลย16ล้านยูโรนะครับเออแล้วก็เนี่ยแหละก็ตอนนี้ก็มีข่าวจะไปตามอิตาคอเกซารินาสนี่แหละอันนี้เป็นข่าวจากสเปนนะเป็นสื่อคือสปอร์ตสื่อที่บาร์เซโลน่านั่นแหละ
1: เดี๋ยวดูดิคอเกซารินาเป็นไรกับอูริโอซารินา
0: ต่อได้ยินชื่อบ่อยนะแต่ว่าเอามาก็วัดดวงเหมือนกันนะเพราะโอ้โหใช่ป่ะผมกลัวจะเจอแบบเซกิโอเลกิลอน
1: คือยุคนี้เนี่ยมันมาถึงเจนที่แบบลูกนักบอลยุคนั้นนี่มันโตประมาณนี้แล้วไง
0: นี่ไงเฟเดริโกเคียซ่า
1: แล้วผมดูเทนนิสเนี่ยมีอยู่คนเนี่ยโรมันบูรุชาก้าเน
0: ี่ยฮะลูกบูรุชาก้า
1: ก็นั่งนามสกุลเหมือนคุณเปิดดูอ้าว
0: ใช่จริงด้วย
1: ลูกชายฮอเก้บลูชาก้า
0: โอ้โหฮีโร่บอลโลกปีแปดถงอาร์เจนตินา
1: เลยนะเออไปเป็นนักเทนนิสตีเทนนิสแล้วเข้าเอทีบีด้วย
0: เออ
1: โรมันชื่อกลางอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละโรมันบลูชาก้
0: าน
1: ะครับแต่นี้ฮอเก้ซาลินาสนี่ไม่น่าเกี่ยวอะไรกับคูริโอซาลินาส
0: ใช่ไม่น่าเกี่ยวคูริโอซาลินาสเป็นกองหน้า
1: ครับ
0: ของบาร์ซ่า
1: ปีแปดหกทีมชาติปี86ปี
0: 90
1: ตัวใหญ่ๆใช่ไหมคูริโอซาลินาส
0: ใช
1: ่นะครับ
0: แมนยูนี้ยังไงก็ต้องหาในแบ็กซ้ายตอนนี้เหลือลูกชอคนเดียวต้องทำเป็นเล่นมา
1: จ้ะ
0: โอ้วันนี้เห็นเฮลี่อามาเดนแล้วก็โอ
1: ้ตูดใหญ่ด้วยลูกช
0: ออุ้ยตูดงอนนะ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนี้เดลี่เมลนี่เขาต้องจ่ายตังค์แล้ววะ
0: มันจะมีที่เซสชั่นที่คุณดูฟรีได้แต่ถ้าเป็นพาร์ทคุณต้องจ่ายตังค
1: ์อ๋อคือที่ตรงหัวนี่เป็นเอ็มพลัสเนี่ยที่มันมี
0: หมายบวกอ่ะต้องเสียตังค์ถ้าจะ
1: เมื่อก่อนทำงานเนี่ยดูเป็นเดลิเมลเลยข่าวเยอะดิ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เขาขายไงขายถ้าเกิดอยากเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของเขาไงซึ่งจริงๆไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็มีสำนักอื่นเอาไปแพ้เขาก็ไปหายกับสำนักอื่นอีก
1: เออใช่มันจะมีข่าวต่างประเทศที่เขาประมาณนี้นะ
0: มันจะมีอย่างพวกการ์เดียนอะไรพวกนี้ถูกป่ะมันพวกนี้ต้องเสียตังค์อ่าน
1: แล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนต้นทางของข่าว
0: ใช่เขาไม่ให้เครดิตกันมา
1: เขาก็จะเขียนเขาเองแล้วอันอื่นสำนักอื่นที่เอาไปเนี่ยอ้างอิงจากการ์เดียนอะไรประมาณนี้ according to
0: ตอนนี้ที่ผมเสียตังค์ดูอยู่ก็มีแต่เดียร์เทเลติกนี่แหละเพราะว่ามันมีอเมริกันเกมอะไรพวกนี้ได้ไง
1: เนี่ยผมจ่าย AS ไปเนี่ยผมนั่งดูบาสเพลินเพลินรีรันเนี่ยนั่งดูไปเลยเพลิน
0: ฟังเสียงตั้งต้นนะส
1: วัสดีตกใจไปเลยต้นตะโกนทำไมวะเนี่ย
0: อยู่ตะโกนสวัสดีมาน้องอยู่ก็หัวเราะ
1: ยืดจุบสามกันนะ
0: ผมตอนไปพากับโปรเจ็ปก็ชีวโปรเจ็ปแก๊กเล่าไปเลยเนี่ยครับเขาก็ได้สัญญามาเนี่ยกูฟังแต่กูยิงเพลินเลยกินภาคด้วยกัน
1: เออพี่มีภาค WNBA บ่อยไหม
0: ไม่บ่อยอะ
1: เหรอนานๆมาที
0: แล้วแต่เขาจะเรียกไปบ่อยก็ได้นะผมว่า
1: เช้าๆก็ไม่หวั่นมีข่าวเศร้าของเลียเนลเมสซี่นิดนึงนะว่าคุณพ่อของเขาก็คือฮอเก้เมสซี่นะครับตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเคยมีข่าวมาทีหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ก่อนบอลโลกอ่ะว่าฮอเก้เมสซี่เนี่ยมีคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่
0: ใช่
1: พูดง่ายๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ข่าวว่าเสียชีวิตนะครับในวัย68ปีคือฮอเก้เมสซี่เนี่ยนอกจากจะเป็นพ่อแล้วก็เป็นคนที่ดูแลยุ่งหนึ่งก็เป็นเอเย่นด้วยแล้วก็คือเนี่ยเป็นคนที่เขาบอกว่ามีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งในช่วงหัวเรียกว่าต่อชีวิตของเมสซี่เพราะว่าเขาบอกคุณพ่อเนี่ยเป็นคนทำงานถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโรงตีเหล็กอะไรประมาณนี้
0: ใช่ใช่เป็นคนทำงาน

0: งานอยู่ที่โรซาริโอ
1: แล้วก็ทำงานทั้งวันนะครับแล้วก็ดูแลลูกชายเตะบอลลูกชายป่วยแล้วก็ก่อนที่จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะก่อนที่จะมีข้อเสนอจากบาร์เซโลนาจากลามาเซียเข้ามาก็มีหลายสโมสรแล้วคุณพ่อเขาปฏิเสธไปแล้วก็ตัดสินใจให้รับข้อเสนอจากลามาเซียขึ้นถ้าวันนั้นคุณพ่อไม่ตัดสินใจอย่างนั้นวันนี้ก็ไม่มีเมสซี่อ่ะ
0: คือตอนนั้นก็ต้องย้ายจากโรซาริโอไปอยู่กับลูกชายที่บาร์เซโลนาเลย
1: ครับ
0: พอบาร์เซโลนานั้นเขาก็รับผิดชอบหมดเลยดูแลเรื่องเมสซี่เขามีปัญหาเรื่องเขาเรียกไงฮอร์โมนที
1: ่ฮอร์โมน
0: เกี่ยวกับ
1: การเจริญเติบโตมีปัญหา
0: ก็เลยต้องรักษา
1: บาซ่าก็ออฟเฟอร์ว่าจะรักษาให้
0: ใช่
1: อะไรเงี้ยนะมันก็ได้เปรียบแหละนะผมว่านะคือเขาก็เป็นทีมในยุโรปเงินมันก็เยอะกว่าทีมในอาร์เจนอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าก็มันก็ต้องแลกมาด้วยซึ่งหลายๆอย่างนะใช่ไหมสำหรับครอบครัวของเมสซี่อ่ะ
0: ใช
1: ่นะครับก
0: ็บ้านนี้มีลูก4คนนะครับก็มีพี่ชายของเมสซี่2คนคือโรดิโก้กับมาติอัสแล้วก็มีน้องสาวคนสุดท้องชื่อมาเรียโซนะครับเขาบอกว่าระหว่างที่คุณพ่อป่วยเนี่ยก็จะมีคุณแม่เซเรียแล้วก็โรดิโก้กับมาติอัสแล้วก็มาเรียเนี่ยคอยดูส่วนเมสซี่เนี่ยหลังจากจบฟุตบอลโลกก็กลับไปอยู่คุณพ่อยาวเลยแล้วก็เพิ่งกลับไปอินเตอร์ไมอามี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะมันมีโปรแกรมเตะแล้วไง
1: ครับแต่ว่าก็เดี๋ยวคงต้องกลับไป
0: ใช
1: ่ว่าโอเคคุณพ่อเนี่ยก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอนะครับบ้านเกิดเท่านั้นแหละ
0: แต่หน้าเหมือนเมสซี่เป๊ะ
1: ใครใครครับ
0: รู้เลยถ้าใครอยากดูเมสซี่ตอนแก่ดูคุณพ่อเนี่ยทรงเดียวเลยผมเ
1: ขาบอกเสียชีวิตเนี่ยก็เวลาประมาณ4 ทุ่มของคืนวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ข่าวเนี้ยก็ถูกคอนเฟิร์มโดยอดีตทีมของเมสซี่หลายๆทีมอันดับแรกก็คือนีเวลโอสบอยนีเวลโอบอยส
0: ์ใช
1: ่เอสพีที
0: พอเขาเชียร์ดานีเวลบอย
1: ก็โพสอำลาอะไรแฟร์เวลนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เอ๊ะมาราโดน่าเคยอยู่ใช่ไหมนีเวลบอย
1: อาร์เจนตินอสจูเนีย
0: อ๋อเจนตินอสจูเนีย
1: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกหลายๆส่วนในอาร์เจนตินาก็ต่างโพสต์ข้อความลงข่าวข้อความต่างๆอะไรเงี้ยนะครับ
0: บอกมาราโดน่าเคยเล่นแป๊บเดียวไปเล่นปี93-94เล่น5นัดเองช่วงปลายอาชีพละ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็บาร
0: ์ที่แกมีคดีดบใหญ
1: ่ใช่แล้วก็มีบาซ่าก็แถลงการนะครับก็หลายๆอดีตต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับเมสซี่
0: อ
1: ่ะนะครับก็แล้วเดี๋ยวอินเตอร์ไมอามี่ก็เดี๋ยวคงจะมีแถลงการเพิ่มเติมออกมานะตอนนี้น่าจะคอมเมนต์ไปยันคอมเมโบอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะเมสซี่เขาก็น่าจะดังที่สุดของคอมเมโบตอนนี้แล้ว
0: แต่ คุณฮอกเกนี่เขาไม่ค่อยชอบออกสื่อเราจะไม่ค่อยได้เห็นเวลาเมสซี่ไปรับรางวัลบอลลงดอร์อะไรไม่เห็นนะครับเห็นล่าสุดนี่ก็บอลโลก2022
1: ฮะใช่
0: ที่แกลงไปในสนามตอนที่อาจจะยังได้แชมป์โลก
1: ใช่แล้วก็ส่วนบอลโลกครั้งล่าสุดมันมีอยู่นัดนึงที่เมสซี่ร้องไห้คงก็สงสัยกันว่ามันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่คุณพ่อป่วย
1: พ่อป่วย
0: แล้วทีที่เห็นก็คือไปขึ้นศาลกับเมสซี่น่าจะคดีภาษีที่สเปนเลย
1: ใช่ตอนนั้นนะ
0: ก็คือจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบสำคัญ
1: เนี่ยเมสซี่นี่ที่ร้องไห้ตอนนัดกับแอลจีเรียที่เขาแฮตทริกใส่นะนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกีฬา
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยวกับกีฬาแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เขาเจอมันเป็นเรื่องที่เขาเจอความยากลำบากอยู่มันซับซ้อนอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่ตอนนั้นสื่อเขาก็เดากันได้แล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องอาการป่วยของพ่อนี่แหละนะครับ
0: 68นี่สมัยนี้ถือว่าอายุไม่เยอะนะเหมือนตอนบาเลซี่เสียผมตกใจมากเลยเพราะแกเพิ่ง66เองไง
1: แล้วก็มีนักข่าวในอาร์เจนตินาเนี่ยครับมาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าหลังจากช่วงนั้นก็คงนักข่าวก็เอามาคอนเฟิร์มว่าคงเป็นเรื่องของคุณพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยสุขภาพไม่ดีก็มาพักใหญ่แล้วหลายเดือนแล้วนะครับก็ป่วยมาตั้งแต่ปีที่แล้วพูดง่ายนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยอาการเหมือนจะแย่ลงนะครับก็เมสซี่ก็คงกังวลนะพูดง่ายๆกังวลนะครับเพราะยังไงคือเก่งขนาดไหนแต่ว่ามันก็นี่พ่อทั้งคนแล้วเมสซี่ก็ยังเป็นมนุษย์อ่ะ
0: ใช
1: ่นะครับ
0: 39ปีนะเมสซี่จริงๆผู้ชายอ่ะ39 40เนี่ยมันก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่นะเอาจริง
1: เอาก็พ่อน่ะใช่ไหม ก
0: ็ซึมทำไมจะซึมทำไมฮะจะซึมทำไมฮะซึมทำไม
1: ซึมไปกับเขาด้วย
0: เออซึมไปด้วยขณะที่ซึมบูดีก็หนีไปแล้วอันนี้เปลี่ยนคู่ยังวะเนี่ย
1: นี่ไอ้นี่ไฮไลท
0: ์อ๋อไฮไลท์ตกใจ
1: ไฮไลท์ไฮไลท์เดี๋ยวอีกสักพักก็จะเปลี่ยนคู่คู่ต่อไปนี่จะเป็นไม่แน่ใจว่าใครเตะต่อน่าจะเป็นอุนิลามั้งเดี๋ยวดูก่อนมันมีไอ้นี่อยู่อึบอุดิเป็นบาซ่าฟอร์เรสต์เดี๋ยวบาซ่าเจอฟอร์เรสต์ต
0: ่
1: อนะครับแล้วสุดท้ายนี่อูดีเจอบาซ่าปิดท้ายฟอร์เรสต์เตะต่อเลยเออแปลกดีเหมือนกันเป็นแพทเทิร์นที่แปลกดี
0: ฮะ
1: นะครับ
0: พูดถึงเมสซี่แล้วพูดถึงคุณพ่อแล้วพูดถึงลูกชายหน่อยนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาส่งเตียโก้เมสซี่นะครับบุตรชายคนโตนี่ไปฝึกฟุตบอลที่ลามาเซียนะครับแต่ล่าสุดก็เมสซี่ปฏิเสธแล้วก็บอกว่ายังอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับก็ฝึกฟุตบอลอยู่กับคุณพ่อนั่นแหละไม่ได้แยกจากกันเพราะว่ามันไม่เหมือนรุ่นพ่อแล้วไงคือรุ่นลูกนี่คือไม่ต้องดิ้นรนอะไรเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าเมสซี่เขาหาไว้เยอะแล้วก็เอาไว้อยู่ใกล้ๆตัวดีกว่าเด็กยังไม่โตเลย
1: แล้วเมสซี่หลังๆเนี่ยเอาจริงนะผมรู้สึกเองนะไม่รู้เหมือนกันนะคือถ้าย้ายออกมาจากบาร์ซ่าด้วยความรู้สึกเหมือนอกคนอกหักอ่ะก็ไม่ค่อยกลับไปอะไรกับบาร์ซ่าเท่าไหร่นะ
0: ใช่
1: รู้สึกเหมือนมันจะแบบ
0: อาจจะไม่พูดแต่ผมคิดว่าเขาก็ติดใจแหละเพราะตัวเขาอ่ะไม่ได้อยากย้ายไปจากบาร์เซโลน่าเลย
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: อาจจะรู้สึกดูค้างๆคาๆอะไรบางอย่างกันอยู
0: ่ใช่แล้วอย่างเราเนี่ยผมนี่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่เห็นเมสซี่ย้ายจากบาร์เซโลน่า
1: วันนั้นที่ข่าวตีมามันบุ้งกันหมดอ่ะใช่ไหมพี่ตอนนั้นยังทำงานกันอยู่เนี่ย
0: ตอนข่าวลือก็ไม่เชื่อนะจนมันยืนยันนั่นแหละ
1: เมสซี่มากำที่ชูเช็ดน้ำตาปล่อยอยู่บนโพเดียมเนี่ยโอ้โหแปรกันเป็นวักเป็นเวรแปรข่าวอาสกูฟเกียร์กันอุตลุด
0: นั่นดี
1: นะครับนี่เดี๋ยวมาดริดนี่ก็แถลงการแสดงความเสียใจกับคุณพ่อเมสซี่ด้วยเหมือนกันนะแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกัน
0: นะครับนะฮะนี่ไงก็จริงๆกับนักบอลเรอัลมาดริดก็เมสซี่ก็สนิทหลายคนนะกับเซกิโอรามอสก็สนิทกันนะเตะกันบ่อยก็สนิทกันเจอหน้ากันก็ไปกอดกันตลอด
1: หลังก็ไปอยู่อินเตอร์มิลานด้วยกัน
0: ก็ไอ้หลังเกมที่ไอ้รอบชิงบอลโลกเนี่ยรามอสก็ลงไปปลอบอยู
1: ่
0: ลงไปปลอบว่าเป็นไงล่ะเป็นไง
1: อ
0: ้
1: าวก็เรียกปลอบเลย
0: ปลอบ
1: เฮ้ย
0: อ่ะนี่ฮันซีฟิกมาแล้วฮะนำลูกทีมาแล้ว
1: เพิ่งมาเลยฮะจะเตะอยู่แล้ว
0: โอ้แต่นักเตะนี่ดูอายุเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ไม่ใช่นั่นโค้ดนะ
0: โค้ดนะครับ
1: น่าจะถ่ายไว้ก่อนละมั้ง
0: มาแล้วแล้วก็คือเขาเอาตัดมาให้ดูก่อนที่เกมจะเริ่มเนี่ยแต่ดูซิมีใครหน้าคุ้นๆบ้างเนี่ยไข่วะเจอแต่คนแรกนี่ไข่วะก่อน
1: เดี๋ยวนะดูก่อนเพราะมันลงเวลาม
0: ีเชฟนี่ฮะที่เห็นมา
1: เขาบอกบาร์ซ่าฟอร์เรสต์นี่จะเริ่มสามทุ่มตามเวลาท้องถิ่นสามทุ่มนี่เท่าไหร่วะก็ตีสองตีสองแล้วก็กูดินเซ่บาร์ซ่านี่จะเริ่มตีสาม
0: โอ้โหนี่ที่เดินผ่านมานี่ผมรู้จักแต่ไวเชสนี่คนเดียวเลยนะ
1: ก็ดาวลุงทั้งนั้น
0: ก็ไว้บังคับไว้ผมหน้าม้านะครับ
1: เพราะว่าบาซ่านี่ไปบอลโลกกันเยอะค่อนทีม
0: นี่หมวกที่นี่ใส่ในใบเป็นหมื่นเลยนะ
1: นะ
0: หมวกแก๊ป
1: เหรอใบอะไรเป็นหมื่นขนาดนั้น
0: เออก็ไปดูคุณโอตาวอดก็มีอยู่โอ้ยระหว่างช่วงที่รอเกมคู่ต่อไปนะครับมีดนตรีคลาสสิกบัลเล่ฟังเดี๋ยวไวโอลินเดี๋ยวไวโอลินโอ้คลาสสิกจริง
1: ครับ
0: ใจได้ถ้าคุณมาแสดงเดี่ยวงี
1: ้เอาไปตอบข้อความดีกว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงท้ายจะตอบไม่หมดคืนนี้ขอหลอนๆนะพี่หยองสยองเดช
0: เดี๋ยวนะเราเป็นเดอะโกสต์เลยเดียว
1: จะเตรียมภาคบอลสเปนหรือยังครับผมไม่เกี่ยวอะไรกับเขาด้วย
0: ไ
1: ม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยชอบเพลงที่เปิดมากเลยครับความหมายดีมากรบกวนพี่หยองแปลด้วยค่ะ
0: เอาวิ
1: บอกออฟไลฟ์เหรอจำเนื้อไม่ได้แล้วเว้ยพี่หยองเพลงประจำตัวของประจวบคือยามหรือเปล่าครับทำไมอ่ะ
0: เป็นเกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลหรือเปล่ายาม
1: หรือของปืนใหญ่ครับจากน้องบอล
0: นั่นไงนี่แหละมันจะดราม่าอันหลังเนี่ย
1: อ้าวไอผมก็เผลออ่านไปซะแล้ว
0: เขาได้ยามแล้วเขาได้แชมป์แล้วไง
1: อย่าวางสิน้องบอล
0: เออเขาได้แชมป์ไปแล้วไง
1: พี่บอมคำว่าคลุยก็คือฟลุตนั่นแหละ
0: เ
1: พราะเป็นเครื่องเป่าลมไม้แบบสากล
0: นี่ไง
1: จะให้น้องเล่นแนวฟังหรือโซหรือบังเอิญว่าเป็นแนวที่ชื่นชอบซะด้วยสิจากพี่ตั้มหงแดงนะ
0: ครับ
1: ไลท์กับกีมาไลท์จะนัดกันต่อยในห้องน้ำไหม
0: ไลฟ์ต่อกันไลฟ
1: ์เราเคยมีเรื่องกันไหมเหมือนจะเคยมีเรื่องกันนะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เหลือว่าบวกทีมเดียวเท่านั้นค่ะตามให้ด้วยนะคะ ออกสตาร์ทแล้วนี่จากน้องของร่อน
0: ครับ
1: ช่วงนี้ไม่มีนักเตะเก่งๆแล้วสวีเดนเลยเขาประวัติเฮลิกลาสันกับซาลาตันอีบาฮิโมวิชหน่อย
0: เฮลิกลาสันนี่ก็เขาดังกับเซลติกมั้งที่ดังเยอะๆใช่ป่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็ตอนแก่ๆก็เริ่มมาอยู่กับทีมใหญ่อย่างแมน
1: ยูบาซ่า
0: อยู่บาซ่าอะไรเงี้ย
1: แล้วก็มาอยู่แมนยูแป๊บหนึ่งตอนนี้พี่เจมลาลิก้าจะวิ่งขึ้นไหนบ้างครับโอ้ยแกไปดูที่ช่องกันเลยฮะพิมพ์มาเจมลาลิก้าขึ้นมาบาดเบอร
0: ์ต้องดูใน YouTube อ่ะเขาจัดช่องอะไรนะสกอร์แอดดิกป่ะแล้วก็บางทีก็จะไปโผล่ตามเมนสแตนอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ PPTV พวกนี
1: ้แต่ว่าเข้าไปที่ช่องแง่แหละ
0: เ
1: พจแกอ่ะเพจเกมลาลิก้านั่นแหละ
0: แต่ผมแนะนำนะไปดูคาร์บอนคาเฟ่เทปที่พี่เจมมาออกแทนพี่จอม
1: า
0: โอ้โหบอกเลยด่าไปเลยน้อง
1: บอกว่าขอชื่อร้านขายกุ้งลายเสือได้ปะครับน้องหยองกำลังจะไปเที่ยวเพชร
0: ต่อที่นู่นเหร
1: อแต่ว่าร้านที่ผมว่านี่อยู่ปากน้ำปราณนะฮะแต่ว่าไปซื้อเหอะริมทะเลอ่ะที่มันเป็นแบบว่าเรือประมงเล็กขึ้นมาแล้วขายเลยอะไรพวกนี้ไม่แพงหรอกไม่แพงหรอกเนี่ยปลาโลมันจะประมาณนี้แหละ 4-500
0: ขอให้อ๋อเขาทำมาให้แล้วให้เราไปย่างเอง
1: ไม่ไม่เขาก็
0: เขาย่างเลย
1: เมื่ออยู่ในลังอยู่ในกระบะเนี่ยแล้วก็เอากุ้งโลนึงเขาก็จักมาสดๆแล้วก็ย่างให้อบให
0: ้ของดีอ่ะ
1: แต่ว่ามีแค่นั้นนะไม่มีเมนูอื่น
0: มีค่าอบค่าบริการอบค่าบริการย่าง
1: ก็แล้วแต่คงแล้วแต่ร้านแต่ร้านที่ผมซื้อที่บ้านแถวบ้านผมนี่ไม่มีมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยถุงนึง
0: ครับ
1: ใหญ่ๆอร่อยโคตรสดสดถ้าเจ๋งโอ๊ตพี่โอ๊กเป็นอะไรเนี่ยเป็นลมอยู่ย้องกับพี่บอมจะเป่าปากผายปอดให้ใครครับปล่อยให้ตายทั้งหมด
0: เสียงให้ใจเลย
1: ไปเป่าปากใกล้ๆทั้งสิ้นละ
0: เออให้เป็นหน้าที่ของหน่วยปฐมพยาบาลดีกว่าฮะ
1: ครับกรรมการคู่ไทยนะหวีดหวานมาฮะจาก FC พยองโดด
0: หมายถึงคู่ไหนฮะ
1: ไทยมันง่าย
0: หวานไหม
1: ลูกแรกก็ชัดลูกสองก็แต่ว่าเขาวิจารณญาณมาอย่างนั้นเราแฟนบอลไทยไงเราก็ไม่เถียงอยู่แล้ว
0: เราไม่เถียง
1: ที่เราไม่เถียงทำไม
0: ไม่เถียงทำไมล่ะ
1: เออนะฮะแต่ว่าก็มันหาภาพมุมที่ผมว่ามันอาจจะแฉลบท้องไปโดนแขนนะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จริงๆก็ไม่น่าได
1: ้เออแต่ว่ามันหาภาพที่ยืนยันว่ามันโดนท้องก่อนยากอ่ะแล้วแขนเขาก็กางมาอย่างเงี
0: ้
1: ยแล้วคาร์บอนมันก็เข้าตรงซอกเนี้ยประเด็น
0: โอ้ถ้าซอกนั้นก็เข้าใจกรรมการนะถ้าเขาจะให้อ่ะ
1: แต่ว่าถ้าบอลมันโดนหน้าท้องก่อน
0: แล้วไป
1: โด
0: นแ
1: ข
0: นเนี่ย
1: มันก็เป็นอีกเรื่องนึงไง
0: กรรมการบอกผมเห็นแค่นี้เห็นแค่จังหวะที
1: ่มันหาภาพที่ยืนยันแบบชัดๆไม่มี
0: โอ้โหเฮียพี่คิดเล่นเวอร์ลินนี่มันมากเลย
1: หัวคลอนไปหมดแล้วนะครับอ่ะตีสองแล้ว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงฮะเดี๋ยวคู่ตีตอนตีสี่คู่เรามาใหม่
0: รอก่อนช่วงนี้ออกขออนุญาตไปหาอะไรกินกัน
1: เออหิวนะก่อนกินก่อนไปเอาข้าวก็เดี๋ยวไปเอาออกจะชุดหนึ่งก่อน
0: อุ้ย
1: นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็รอติดตามน่าจะเป็นอธิคมนะมาแล้วหนึ่งนอ
0: คมมาแล้วน่าจะจัดคนเดียวฮะดูทรง
1: อ้าวคมบอกใจเย็นใจเย็นครับพี
0: ่
1: อ้าวตรงนี้เราสองคนไปก่อนนะเดี๋ยวตีสี่เจอกันใหม่ครับ
0: ครับ Soccer
2: Live Reportโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเชิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง

0: 1จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Soccer Live Report

0: ีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ Socklight Report ช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์วันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับผมคมปฏิคมแล้วก็น้องส่วนวิรุณครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีอาจารย์คมแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เจอกัน2ชั่วโมงนะครับถึงตีสี่โดยประมาณก็ในวันที่ฟุตบอล
0: เงียบ
1: จะบอกว่ารอบดึกอาจจะเงียบหน่อยแต่ช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนี่คือคลื่น
0: คลักอยู่คือคลักอยู่นะครับก็วันนี้ก็ยังได้เห็นคาราบาวคัพอังกฤษนะครับรอบแรกลงทำแข่งขันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเกมอุ่นเครื่องต่างๆด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปไล่สรุปผลแข่งขันฟุตบอลทั้งหมดก่อนสักหนึ่งรอบไหม
1: เดี๋ยวผมดูให้
0: นะครับก็อย่างลีกใหญ่ที่สุดวันนี้น่าจะเป็นเอรีดีวิสลีฮอลแลนด์แหละ
1: ครับ
0: นะครับเตะไปแล้ว2คู่ NEC Nijmegen แพ้เทลสตาร์ 1-2 นะครับแล้วก็ Go Ahead Eagle ครับชนะวิลเลียมทเวย์ 4-1 ที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือตอนนี้ต้นครึ่งหลัง PSV Eindhoven ตามหลัง Fortuna Sittard นะครับ 0-1
1: ไม่เซอร์ไพรส์ PSV บอกเลยปีนี้ขออภัยนะกระจอกมากเกมแรกซุปเปอร์คัพเจออักมาก็โดนไป4ดอก
0: ไม่แต่วันนั้นที่เจออักมาเขาไอ้นี่
1: เขาเหลือ10คนแต่ว่าคือถ้าเป็นทีมทรงดีมันก็ไม่ควรจะแพ้ขาดขนาดนั้นไง
0: เราก็อย่าเพิ่งไปบูลลี่เขา
1: ใส่บาลี่อะไรเขาก็ย้ายไปบาเยอร์แล้วถูกไหม
0: ใช่ไหมก็ PSV ตามหลังนะครับโทนัสซิตา 0-1 แล้วก็คู่ที่เพิ่งเริ่มลงเตะมา12นาทีแรกอาร์เซนอลมากับเอดิวาร์เดนฮากยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: สกอตติชพรีเมียร์ลีกนะครับจบแล้ว2คู่ดันดีชนะบาเบอร์ดีน 2-0 แล้วก็เซมิเรนชนะเซนจอร์สโตน 1-0 ลีกาสเกรดของโปรตุเกสที่จบไปมาริติโมชนะคาซาบิยา 1-0 แล้วก็วิกตอเรียกิมาไรส์นะครับที่ตัวเล่นมากกว่าแต่ว่าแพ้อาราคาไป0ประตูต่อ1นะครับพรีเมียร์ลีกรัสเซียจบไปแล้ว2คู่เครียสโซเวตอฟแพ้บาติก้า 0-2 โลโคโมติฟมอสโกเสมอกับอะครอน 0-0ที่เตะอยู่ตอนนี้85นาทีเซฟเคมอสโกกับรอสตอฟยัง0ประตูต่อ0นะครับนอกจากนั้นจะมีออสเตรียบุนเดสลีกาเตะจบไปแล้ว1คู่เกรเซอร์ชนะออสเตรียลุสเทนาล 2-1 ที่เตะอยู่ตอนนี้ท้ายเกมแล้วนะครับฮาร์ทแบกตามหลังสตอร์มการ์ด0ประตูต่อ2นะครับมีไหม
1: ส่วนนี้ไงมีลีกา2เยอรมันที่ตอนนี้ BG ถ่ายอยู่ด้วยก็มีวอฟบวก
0: เฮ้ยโอ้โหมีทีไทยด้วยเหรออ
1: ืมบวกไกเซอร์สลาเทิร์นยัง 0-0
0: ตั้งแต่ลงรูปคู่กับคุณประวีนนี่ก็คือ
1: ฮะก็นานๆจะเจอนายจะนานจะเจอเขา
0: คือลิ้นเราก็ยาวกันนะ
1: ไม่ก็ไม่ต้องยอมรับว่าวันนี้ตั้งแต่เย็น
0: อ
1: ่ะBG ถ่ายอยู่ 4-5 คู่ลีก็2อ
0: ่
1: ะคือก็เอาตรงๆคือก็ไม่ต้องถ่ายเยอะขนาดนั้นก็ได้มั้งแบบคูคาซูแบบโหโฮไซคิวก็อ่ะถือว่า
0: ได้ลิขสิทธิ์ใหม่เขาก็เลยต้องแบบว่าบุกบั่นหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อ่ะก็ถ้านอกนั้นอ่ะล่าสุด PSV พอด่าปั๊บตีเสมอเลย 1-1
0: เห็นไหม
1: นะฮะนาที56แล้วก็อย่างที่แจ้งนะครับคือฟุตบอลลีกก็2เยอรมันก็ยัง 0-0 ว่าบวกกับไกเซอร์สลาเทิร์นนะครับ
0: ครับ
1: ลีกเดอร์เนี่ยมีเพียบเลยเอาเป็นว่าผ่านครึ่งชั่วโมงเอ้ยพอคู่ที่มีสกอร์ก็ดันเคิร์กนี่นำเกินน็อค 1-0โปรเอฟเซเนี่ยตามหลังอันซี่01นะครับแล้วก็โซโชตามหลังแซนเตียน03นอกนั้นก็ถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจก็มีพวกบาเลนเซียนี่นำนิวคาสเซิล10นะแล้วก็ที่เราดูตามจอภาพเนี่ยที่ทูเขาถ่ายก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับบาร์เซโลน่า5นาทียัง00นะครับ
0: เผื่อใครตามคาร์บาวคัพนะรอบแรกวันนี้นะครับผลการแข่งก็เยอะหน่อยนะครับอดตั้งใจฟังให้ดีแล้วกัน
1: ตั้งใจนะ
0: เคมบริดจ์ชนะบาเน็ต 2-1 นะครับควีนส์พาร์คเรนเจอร์กับมิววอลเสมอกัน 1-1 นะครับต่อเวลาโดนจุดโทษมิววอลชนะนะครับบาร์นส์ลีย์เสมอวีแกน 1-1 โดนจุดโทษวีแกนชนะแบรดฟอร์ดชนะรอสเดล 2-0 บริสตันโรเวอร์แพ้ปีเตอร์โบโร 0-1 บรอมลีย์เสมอกับเรดดิ้งอยู่ 1-1 ตอนนี้ดวลจุดโทษยังไม่จบนะครับเอ้ยมันดวลอะไรกันขนาดนั้นวะบอมลี่กับเรดดิ้งนะครับคือในเวลา90นาทีเสมอ 1-1 เบอร์ลี่เสมอนอตคาวตี้ 1-1 ยังเตะจุดโทษกันอยู่เอ้ยมันเตะไม่จบจริงๆนะเว้ย
1: ยิงไงก
0: ็
1: เน้นยิงกันชัวร์หมด
0: คือมันเกมมันน่าจะจบตั้งแต่ประมาณสักตี 4แล้วไง
2: ครับ
0: ไอ้ตั้งแต่มาสักตีแบบช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะส่วนเบอร์ตันเอลเวียนแพ้แบล็กเบิร์น1-2นะครับคาร์ดิฟซิตี้ชนะสวีเดนทาวน์3-2ครูเล็กซานดราชนะแอคริงตันแซนลี่2-1ดาร์บี้เคาน์ตี้แพ้ลินคอล์นซิตี้1-2นะฟลีทวูดทาวน์ชนะเชสเตอร์ฟิลด์1-0จิงแฮมแพ้ลูตัน0-3กริมสบี้แพ้แบล็กพูล1-3เลสเตอร์ซิตี้วันนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะนอร์ทแฮมป์ตันไปได้1-0นะครับเลตันโอเรียนชนะออกฟอร์ด2-0นอริชชนะเอ็มเคดอน4-1เพรสตันนอตเอนเนี่ยเสมอกับฮาร์เดฟิลด์1-1นะครับโดนจุดโทษเพรสตันชนะนะครับซาวฟอร์ดเสมอกับชูวิลลี่1-1ยังโดนจุดโทษไม่จบนะครับเชฟเวนเดย์ชนะโบตัน1-0สต็อกปอร์ตเสมอดอนคาสเซอร์โรเวอร์1-1นะครับแล้วก็โดนจุดโทษสต็อกปอร์ตชนะนะครับสโตกซิตี้ชนะโอแลม2-0สวอนซีแพ้เบอร์มิงแฮม0-1วัตฟอร์ดชนะกลอรี่ทาวน์1-0เวสต์แฮมครับชนะปอร์ตมัส3-1วิมเบอร์ดันเสมอกับนิวพอร์ต1-1โดนจุดโทษวิเวลันชนะนะครับแล้วก็เชลัมทาวแพ้ชาตัน1-3โคเชสเตอร์แพ้ซัมตัน0-2แล้วก็รอตเทอร์แฮมครับแพ้เวสต์บรอมวิชเอาเบียนไป1-4นะครับขาดตกบกพร่องคู่ไหนก็รบกวนแจ้งมาให้ด้วยละกัน
1: นี่ไงก็ถ้าเอาคู่ที่ตอนนี้เตะเพิ่มมันมีมายอร์กาเจอกับเอลโซแบก17 นาทีแต่อยากรู้ว่าเอลโซแบกเนี่ยใช้ชุดไหนเพราะว่ามายอร์กานี่ปัจจุบันก็ปีหน้าลงไปเล่นเซกุนด้านะเพราะว่าตกชั้นก็เอลโซแบกวันนี้นี่นิโคลัสมิเกลสันสำรอง
0: เอลวอร์สแบกที่มีนิโคลัสมิเกลสันใช่ไหม
1: สำรองก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริงส่วนล่าสุดนิวคาสเซิลตีเสมอบาเลนเซียเป็น1-1
0: อันนี้เป็นเกม
1: แต่อยากรู้มากว่านิวคาสเซิลเอาใครเล่นกองกลางเพราะว่าหายไปทั้งแผงวันนี้ถ้าไปดูแลอัพก็ประตูนี้เป็นฮอนิเซกตัวใหม่นะแล้วก็มีฮาวิบาร์มีสเวนบอตแมนมีเอรันก้ามีวิลเลียมโอซูล่าตรงกลางนะมีจาคอบแลมซี่โอ้โหแล้วอีกคนหนึ่งคือใครวะเนี่ยเป็นทางมีโอดักพีวาสกองกลางดาวรุ่งเซอร์เบียเพราะนั้นก็หลักๆคือตัวกองกลางที่รู้จักกันก็คือมีแค่จาคอบแลมซี่คนเดียว
0: คืออย่างตอนที่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาคุมเรายังรู้สึกว่าเขายังมีแบบว่าพื้นฐานในพรีเมียร์ลีกบ้างนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเป็นมาเทียสไยสเลอร์นี่ต้องดูเลยครับว่านิวคาสเซิลจะออกมาหน้าไหน
1: แต่ผมมองว่าแกเก่งนะแต่ก็ต้องมาสร้างทีมใหม่อ่ะก็
0: คือผมไม่เคยเห็นแกคุมทีมในซาอุไง
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าแกขึ้นชื่อเรื่องการคุมทีมในซาอุดิอาระเบีย
1: คือผมดูที่แกคุมเอาอาลีอ่ะต้องยอมรับว่าคุณภาพสู้เอาฮิลาลเอานาเซอร์ไม่ได้แต่ถือว่าผลงานก็ทำได้ดีเกินค่ากว่าวัตถุดิบที่มีอ่ะเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าถ้ามาเวทีใหญ่อย่างพรีเมียร์ลีกจะดีหรือเปล่าส่วนนิวคาสเซิลก็ตีเสมอนะครับส่วนคนยิงเนี่ยเอ้าโดนดึงกลับอ่ะก็เท่ากับว่ายังตามบาเลนเซีย0-1นะแล้วอีกคู่หนึ่งคือนาโปลีนี่นำเซลตาบิโก้1-0นะครับ
0: ครับ
1: ก็โจวานนี่ดิโรเรนโซยิงเข้าไปนาที11ก็อันนี้เป็นผลของพวกที่แข่งอยู่ตัวนี้จบไปแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้อาจารย์คมเพราะว่ามันก็ยังมีพวกลีกรองๆอีกนะ
0: ครับ
1: มีอย่างนอร์เวย์คุณยังไม่ได้สรุปใช่ไหม
0: ยัง
1: วาเลนก้าเนี่ยแพ้โปรตุกีไป1-2ไวกิ้งวันนี้ชนะซาบอก2-1นะครับแล้วก็สตาร์ทเนี่ยวันนี้แพ้เฟรดริกสตัด0-1สวีเดนออสเวนคานี่ออกไกด์แพ้ AIK โซน่าไป3-4มอลบี้วันนี้แพ้เอฟบอก0-1สวิตเนี่ยซึ่ง VG ก็ซื้อมาอีกนะผมก็ไม่รู้จะเน้นลีกดองนะฮะ
0: เขาอาจจะคิดว่าเขามีแบบทีมพลาดที่เขามั่นใจไง
1: ก็แต่คุณพร้อมไหมล่ะ เดี๋ยวผมถามให้อ่ะก็วันนี้นี่ซอนสวิตนี่มีโลซาน
0: เข้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับอีกเลย
1: โลซานนี่เสมอยังบอย2-2แล้วก็เซอร์เวตนะครับเสมอกาสอปเปอร์1-1บอลสกอตนี่2คู่ครับเซนต์เมเรนนำทางเซนต์จอห์นสโตน1-0แล้วก็ดันดีเอฟซีนะครับวันนี้ชนะอาเบอร์ดีน2-0ฟุตบอลฟินแลนด์นะครับยาโรวันนี้แพ้วีเวสวาซา1-3ฟุตบอลออสเตรียนะครับเกรเซอร์ชนะออสเตรียออสเตรียเลสนู2-1ฟุตบอลนี่ก็2เยอรมันนะครับที่จบไปแล้ว4คู่มีไฮเดนฮาร์มวันนี้ชนะออสตาบูก 4-3 ดามสตัดเสมอโฮไซคิว 2-2 คาซูชนะอาร์เมเนียบิเดเฟล 2-1 มักเดียบวกแพ้บาวชวาย 1-6 เนี่ยแล้วยิงกัน3ลูกตะอย่างต่ำไอ้1-6นี่ยิงกัน7ลูกแล้วคู่ที่ผมพาก1ประตูถ้วน ขอบคุณมากเมื่อคืนไงไอ้โบคุ้มกับแฮท่าเปิดหัวดีก็2
0: โบคุ้มทุ่มแล้วรวย
1: โบคุ้มทุ่มแล้วกุ้มเพราะว่าแพ้ไงเมื่อคืนแต่ว่าไอแฮท่าปีนี้มาดีนะมันมีตัวอย่างโจซิปเบกาโลมีแบบนักเตะเกรดดีๆเยอะนะครับ
0: อ่
1: ะนี่คือลีก2ส่วนเจ จลีกเนี่ยใครอยากได้ขอเป็นคู่ๆแล้วกันแต่ถ้าคู่ที่น่าโฟกัสหน่อยดันคมคุณผู้ฟังก็วันนี้เนี่ยมีอย่างเซเลโซชนะฟาเจโนโอคายามะ 2-1 มีทางโกเบเนี่ยชนะอวิสปา 1-0 แต่ผม
0: รู้สึกว่าวันนี้นี่
1: น่าจะโฟกัส J2
0: ใช่ๆเอาไว้โอยะดิจานี่จะเห็นแบงค์สุพนัทลงนะ
1: วันนี้สุพนัทลงสำรองให้อามิยะโอดิจาแล้วก็ทีมเนี่ยชนะแต่ว่าสุพนัทอาจจะเวลาเล่นไม่ได้มากวันนี้อามิยะโอมิยะอดิจาเนี่ยก็ผมดูผลให้เพราะว่า
0: จบเท่าไหร
1: ่ชนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้อ่ะก็เจลีก2นะครับช่วงวันปีนี้แฟนติดตามเจลีก2เยอะเพราะว่านอกจากสุพนัทแล้วก็มีสุภโชคส่วนธีรพัฒน์ปลือทองเนี่ยเจ้าเปาเนี่ยก็กับซัปโปโรนี่ก็วันนี้มีแอสซิสต์นะก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าชนะเท่าไหร่เพราะว่าคอมพิวเตอร์เร็วจัดอ่ะโอเคเจอละวันนี้เนี่ยอามิยะโอดิดาชนะอาเบเดกนิกาตะ 1-0 แล้วก็เป็นประตูจากยามาโมโต้แล้วก็ทางสุพนัทเหมือนตาลงนาที74ลงมาแทนนักเตะบราซิลอย่างคราเปียนี่นะนะครับส่วนทางฮอกไกโดคอนเตเรซัปโปโรในวันนี้

0: ในเกมที่เล่นในฟุตบอลเอเชียนคัพแล้วก็เป็นความสุขเออจริงๆอ่ะคนที่เขาไม่ได้เป็นแบบตัวหลักตัวที่คาดหวังอ่ะเอ้ยบางคนเขาเล่นดีแบบ
1: ใช่
0: ดีมากเลยนะ
1: เช่นใครคุณ
0: ชัยพลอดทน
1: อ่ะชัยพลอดทนจากท่าเรือ
0: เ
1: ป็นตัวไดนาโม
0: เออแบบไม่ต้องเด่นนะไม่ต้องแบบสวยงามแต่แบบบู๊ทุกดอกอะไรอย่างเงี้ยชอบชัยพลอดทนมากนะครับแล้วก็ยังรวมถึงชวันวิทย์แซ่ลาว
1: ชวันวิทย์แซ่ลาวจากพรามแบงคอกมาจากทีสามนะ
0: ใช่ไหมจากทีสามอ่ะยังเล่นได้แบบ
1: แต่มีข่าวนะว่ามีไทยลีกหนึ่งติดต่อไปแบบไม่ผ่านธโมสร
0: อ
1: ่ะเขาออกมาด่าอยู่พามอ่ะแต่ไม่รู้ทีมไหน
0: พามเขาก็มีตังค์อยู่ไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้แบบว่า
1: เออส่วนวันนี้ทีมไทยก็ชนะทางเมียนมาไป 2-0
0: ใช่
1: แล้วก็อีกคู่หนึ่งมาเลย์ก็ชนะฟิลิปปินส์
0: 1-0
1: ก็จอดคอเข้ารอบ
0: เราก็จะไปเจอกับสิงคโปร์นะครับในรอบรองชนะเลิศแล้วก็เดี๋ยวเวียดนามจะเจอกับทางด้านมาเลเซีย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนถ้าพูดถึงเจลีก2ต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้ก็ถ้าซัปโปโรวันนี้สุปโชกลายเป็นมีชื่อแค่สำรองนะและที่น่าตกใจคือเป็นสำรองที่ไม่ได้เปลี่ยนลงเลยตลอด90นาที
0: อ
1: ่ะก็เลยต้องมาดูว่าอนาคตของเช็คจะยังไงนะแต่เจ้าเปาเนี่ย
0: กลายว่าเช็คอนาคตเป็นรองเจ้าเปาไปอีกนะ
1: ณตอนนี้นะเพราะปีที่แล้วอ่ะอาจจะพูดได้ว่าเช็คเจ็บแต่ตอนนี้ร่างกายสมบูรณ
0: ์
1: ก็ต้องมาดูว่าอาจจะเบียดลงได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าตำแหน่งชนกันเนี่ยคือโหซัปโปโรตอนนี้ด้านซ้ายมันเขาใช้วิธีอุดไปโซโต้ไงตัวบราซิลแล้ววันนี้ไปโซโต้ยิงมันก็เลยแบบอาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับสุพันโชคนะ
0: ยึดยากอะไรอย่างงี้
1: ใช่
0: นะครับ
1: อ่ะนี่คือ J2 นะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องที่พอจะคุ้นกันหน่อยเอาวันนี้ท่านคมดูคู่ไหนบ้างไหมเผื่อคุยเรื่องอุ่นเครื่องแมนยูดูไหมแมนยู
0: ไม่ได้ดูแต่ว่าเห็นได้ข่าวว่า
1: เสมอ
0: ไม่สามารถเขาเรียกอะไรนะ
1: ไม่สามารถชนะเปเทชุดบี
0: ใช
1: ่ได้เสมอ1-1
0: ไม่ได้
1: เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกัน
0: เพราะว่าดูบอลไทยอยู่ดูบอลไทยอยู่ก็เลย
1: หรือยูเว่มิลานดูไหม
0: ไม่ดูเลยครับวันนี้ดูบอลไทยคู่เดียวเลยผมอะแล้วก็มีต้องไปทำอย่างอื่นธุระที่บ้านก็เลยไม่เดี๋ยวก็ได้ดูบอลไทยแหละ
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆให้พวกอุ่นเครื่องทีมใหญ่บางคนเป็นแฟนสโมสรอยากทราบก็ยูเว่วันนี้แพ้อินเตอร์ไป 1-2 นะครับเชลซีวันนี้ลบคำคอรหาแฟนเริ่มตั้งคำถามถึงอลอนโซแล้วว่าคุณชายฮะอุ่นเครื่องมันอะไรกันครับเนี่ยก็
0: อุ่นเครื่องเขาไม่เอาจริงหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้วันนี้ก็เลยเอาจริงชนะเอซีมิลานไป
0: 3-0
1: นะฮะและนอกนั้นก็อ่ะมีอย่างเลเวอร์ชนะเซบีย่า 2-1 สเปอร์วันนี้เจอเกตาเฟ่ได้แค่เสมอ 1-1 แล้วก็ไบรตันนี่ชนะโรม่า 3-0 แล้วก็อย่างที่คุยกันเมื่อกี้แมนเต็ดเสมอเปเช่ 1-1 เอเวอร์ตันเนี่ยวันนี้แพ้ตุตการ์ด 1-3 แล้วมาดริดชนะเฟเรนซ์วาโรสของฮังการี 2-1 แล้วก็อ่ะบอนมัดเสมอเบติส 0-0 นะครับอ่ะนี่คือที่จบไปแล้วนะโอเค
0: แล้ววันนี้คุณรู้สึกไงกับนักเตะใหม่ที่สแตนบายละมันมีคนติงเยอะนะเรื่องวิกไอบูโน่กิมเรสอะว่าเราแบบเฮ้ยทำไมแฟนอาร์เซนอลลืมไปเลยล่ะว่าบูโน่กิมเรสก็เคยมีคดีกับนักเตะอาร์เซนอลหลายคนโดยเฉพาะอย่างจอร์จินโญ่อย่างเง
1: ี้
0: ยก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แล้วก็ตายตอนนี้เขาว่าเป็นขุมกำลังหลักของเรา
0: ใช่ไหม
1: โอ้ย
0: ผมก็คิดเหมือนกันนะ
1: ผมกับชอบไงคือแบบอ้าวก็หมายความว่าไม่ว่าเขาจะเล่นทีมไหนเมื่อก่อนเขาอยู่ในคอสเซิลเขาก็เต็มที่กับทีมเขามันก็หมายความว่า
0: เป็นมืออาชีพ
1: เขาเป็นมืออาชีพปัจจุบันก็เขาอยู่กับอาร์เซนอลก็อดีตก็คืออดีตก็ตามนั้นไม่เอาอาหารตรงไม่งั้นปีนี้ได้โตลิสคนเดียวนะเอาตามตรงถ้าไม่นับฮินคาบิเย่ก็ก็เอามาก่อนเพราะว่าคือวินิสุดก็ไม่ได้แล้วไงชัวร์แล้ว 100% ถูกไหมล่ะ
0: แต่ก็เชื่ออยู่แล้วนะว่าวินิสุดอ่ะไม่น่าจะได้หรอก
1: ไอ้ก่อนหน้านี้มันมีลุ้นไงแต่ว่าพอมาดริดยอมขยับขึ้นได้อีกนิดนึงอ่ะมันก็จบ
0: ใช่เพราะตัวนักเตะมันไม่ได้อยากย้ายหรอกแต่มันแค่แบบว่าอ้อยอิงเฉยๆทิ้งน้องนอยเฉยๆเพราะว่าเรียกร้องความสนใจนิดนึงเนื่องจากว่ามาดริดก็เหมือนกับว่ามองมันว่าเป็นของตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ช่วงหลังเนี่ยประธานเป้ก็บทบาทเริ่มจะเยอะขึ้นในแง่มันก็เลยการว่าเอ๊ก็ต้องเรียกความสำคัญตัวเองนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยแอบรู้สึกแต่จริงๆถ้าถามว่าอ่ะถ้านับตอนนี้เลยคุณว่าอาร์เซนอลต้องเสริมตรงไหนอีกกี่คนอีกตำแหน่งถ้าอยากได้อ่ะ
1: ผมอยากได้ปีกซ้ายเหมือนเดิมเพราะว่าผมมองว่าเกมรับอ่ะมันยังพอหมุนเวียนสลับกันเล่นได้แล้วเราม
0: ีซอลิดมีมาร์ติเนลลี
1: ่ก็2คนนี้นัดรวมกันนับเป็นคนเดียวอ่ะมันไม่ได้มีตัวที่แบบอ่ะถ้าอาจารย์คมนึกนะ
0: สร้างความแตกต่าง
1: เกมรับเรามันระดับโลกแล้วตอนนี้ผมมองแล้วบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้โม้ไม่ได้อวยนะท็อป3เกมรับอาร์เซนอลตอนนี้

0: น่าจะท็อป3ของโลกไม่ได้ของของพี่เมียนะของโลกส่วนเกมลุกเนี่ย
1: เป็นรองให้ไปเอสเชดอ่ะ
0: ก็อยู่ที่วันแต่ว่าคือดันคมมองว่าถ้าเกิดตัดเรื่องพรีเมียร์ลีกไปซึ่งเราเต็งหนึ่งนะถ้าในแชมเปี้ยนลีกอ่ะถ้าเราเจอคู่แข่งระดับเดียวกันเช่นบาร์ซ่ามาดริดเปเชอ่ะ3ทีมเนี้ยถ้าข้างหน้าเรามีอย่างที่ทุกวันนี้มีเนี่ยมันก็ต้องเล่นวิธีเดิมคืออุดแล้วสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีด้านซ้ายที่คาดหวังได้มากกว่านี้เราไม่ต้องพูดถึงหน้าเป้าเพราะว่าโอเคมันมีทั้งฮาวเวดแล้วก็โยเคเลสนะแต่ถ้าด้านซ้ายมันมีตัวที่คาดหวังได้มากกว่านี้ผมมองว่าถ้าจะสู้กับบาเยิร์นเปเชหรือมาดริดก็ตามหรือแม้กระทั่งพวก
1: เชลซี
0: ด้วยก็ได้มันก็ต้องท็อปกว่านี้เกมลุกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะมาบอกว่าอ้าวก็อุดเติมไม่เด่นเกมลุกก็ในเมื่อตัวลุกมันยังไม่แข็งแกร่งพออ่ะมันก็ต้องซื้ออ่ะผมมองว่าแล้วตอนนี้มันมีข่าวกว่านี้กลายเป็นว่าพอไม่ได้พิสูจน์อ่ะมันมีข่าวกับบาโกล่าและอีกตัวนึงคือกลับไปมีข่าวกับนิโก้
1: แล้วก็ยูดิสอีกตัววันนี้ผมเห็นนะ
0: ยูดิสผมเฉยๆแต่ผมจริงๆผมชอบนิโก้วิลเลียมซึ่งมีค่าฉีกสัญญาไงมันดีตรงที่ว่าถ้าคุณกองไป80ล้านปอนด์เนี่ยบินเบาทำอะไรไม่ได้ถ้านักเตะยอมย้ายนะแต่ก็ต้องมีคำถามอีกว่าร่างกายของนิโก้วิลเลียมคือดีแค่ไหนเพราะปีที่แล้วไม่ได้เล่นเลยก
1: ับ
0: เอบอลโลกเนี่ยถึงแม้เป็นแชมป์โลกแต่มันก็เล่นโอ้โหไม่ถึงเกมเลยมั้งไม่ถึง2เกมอ่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นก็ยังผมก็ยังมองว่าอาร์เซนอลก็ยังไม่หยุดหรอกนะคร
0: ับ ก็ถามดันคมว่าตีกซ้ายสมมุติตัดวินิซิอุสออกไปแล้วเนี่ยถ้าจะซื้อคุณว่าอยากได้ใครก่อนเอาเป็นว่าที่อยากได้ในใจ
1: รายาน
0: ของบอลมัด
1: เอลีกรูปี้จูเนียร์2คนได้เลย
0: ของบอลมัดทั้งคู
1: ่บอลมัดทั้งค
0: ู่แต่2คนนี้ไม่ค่อยมีข่าว
1: ใช่
0: แต่ถ้าทุกที่มีข่าวคุณมีคิดว่าเมื่อกี้ถามที่อยากได้ในอุดมคติไปละถ้ามีข่าวแล้วที่ความเป็นจริงคิดว่ามีโอกาสได้ใครตอนนี้มันเป็นเต็ง1คือใคร
1: ม
0: าโคล่าผมว่าหลังๆเนี่ย
1: มาโคล่าไม่ใช่มาโคล่าจะไปเด่นกับลิเวอร์พูล
0: วันนี้มียูดิสกับไอที่บอกอ่ะเมื่อกี้นิโก้วิลเลียม
1: ผมก็ยังมองว่าเคนันยูดิสดูมีภาษีกว่าหมายถึงว่าคือนิโก้วิลเลียมเราไม่รู้ว่าเอาเขามาแล้วเขาจะเจ็บหรือเปล่าสองเราไม่
0: แต่ถ้ามันไม่เจ็บนี่ดีมากนะ
1: เข้าใจว่าเขาดีแต่หมายถึงว่าแล้วเป็นนักเตะประเภทที่ถ้ามีตัวป้อนดีๆให้เขาจะเก่งมากนิโก้วิลเลียมอ่ะนะครับซึ่ง
0: คือมันเล่นพื้นที่สุดท้ายเก่งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: ถึงแม้เกมรับจะไม่เอาเลยก็ตาม
1: ใช่ๆผมก็เลยบอกว่า ถ้าแต่เคนันยูดิสมันเป็นแบบที่มิเกลอาร์เตต้าชอบมากกว่าหรือเปล่าวะเข้าใจปะคือมันไม่ได้เล่นแบบแค่เป็นแฟลงเกอร์แต่มันเป็นอินเวิร์ตแฟลงเกอร์อะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยหุบเข้าไปเป็นแอตแทกกิ้งมิดฟิลด์ได
0: ้แต่ปัญหาคือยูเว่จะขายสมบัติที่สุดท้ายเขาแล้วนะที่มีมูลค่าในทีมเพราะอาจารย์คมดูยูเว่ตอนเนี้ยมีใครอีกที่ขายได้มูลค่าไม่มีนะ
1: ไอ้นี่ไงแบ็คเขาไงไออันเดรียคันไออะไรนะ
0: อันเดรียกาเบียโซ่
1: ไอตัวนั้นแพงเช
0: ื่
1: อ
0: แต่หลังๆก็ดรอป
1: เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องขึ้นมาเป็นตัวจริงทีมชาติในยุค ของมันชินี
0: ่ก็ต้องเบียดกับไอ้นี่ไงปาเลสต้าม
1: ีนี่ตัวซ้ายของมิลาน
0: อ
1: ่ะบาเตสกีนะครับก็เลยมองว่าคือผมมองว่าอาร์เซนอลจริงๆอยากได้แบ็คขวาจริงๆต้องมีแบ็คขวาใหม่ตัว
0: เอาใครอ่ะ
1: ซึ่งเอาจริงๆไม่รู้นะผมว่าแบบผมโคตรนอกกระแสเลยอ่ะผมชอบอเล็กซ์ฮิเมเนสเว้ย
0: ไม่มีข่าวเลย
1: ผมชอบอเล็กซ์ฮิเมเนสซึ่งมันเป็นเด็กเก่าของมาดริดเป็นเด็กเก่าของคาสินยาซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่กับบอลมันอยู่กับบอลมันหมดเลย
0: ที่มีข่าวไปคุยกับเด็กนะ
1: เอเ
0: ล็กซ์ฮิเมเนส
1: นั่นแหละ
0: เด็กอายุไม่ถึง20
1: เด็กไม่ถึง10นั่นแหละไอผมว่าไอตัวนี้ถึงตอนเล่นไอบอลมันเล่นดี
0: ก็ได้มาก็ดีผมว่าแบ็คขวาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผมอยากได้คาโยเด้
1: คาโยเด้ก็ดี
0: คือมึงจะดักอาร์ใช่ไหมมึงทุ่มด้วยเลยอะเตะมุมจะทุ่มมาหมดอะ
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆอยากได้แบ็คขวาคน
0: ดิฟลาเมนโต้ได้ไหมแต่ดิฟลาเมนโต้เดี๋ยวก็เจ็บอีก
1: เจ็บบ่อยถ้าดิฟลาเมนโต้นี่เอาจริงนี่วันนี้เห็นข่าวทาเคโรโทมิยาสึ
0: จะไปพาเลทป่ะ
1: ไปแล้วไปอยู่กับไดจิธรรมดายังรู้สึกว่าเออจริงๆอะถ้าไม่ปล่อยโทมิไปเขาก็ยังเล่นได้นะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือจะเอากลับมาสมมติ
1: เออเพราะว่าตอนนั้นไปก็คือไปฟรีไงตอนออกจากอาร์เซนอลไปก็คืออาร์เซนอลยกเลิกสัญญาเลยเนื่องจากว่าปัญหาการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเทงเต้งอยู่พักหนึ่งแต่ว่าอาร์เซนอลไม่ได้มองว่าเขาเป็นที่สุดนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้มองว่าเขาแบบแข็งแกร่งมากอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเออแบ็คขวาเนี่ยคือมันต้องมีคนถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าเยอร์เรนทิมเบอร์จะหายตอนไหน
0: ใช่ก็แอดอ่ะ
1: ใ ช่
0: แต่คือถ้าหายกลับมาเขาก็เบอร์หนึ่งอยู่แล้ว
1: ถูกต้องหมายถึงว่าคือในวันที่ยังไม่รู้ว่าซิมเบอร์จะเบนไว้คุณมั่นใจกับเขาจริงหรอ
0: ไม่มั่นใจเลยไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้ว
1: เบนไว้เลยอ่ะนะครับส่วนล่าสุด PSV Eindhoven นะครับขึ้นนำ Fortuna Sittard แล้วครับ 2-1
0: ก็ได้มั้ย
1: ประตู 1-1 เนี่ยน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาพอสมควรก็ได้ประตูจากโดอาเฟรนันเดสนะครับประตูตีเสมอจากไรอันฟลามิงโกแล้วก็ประตูขึ้นนำล่าสุดจากโนอาเฟรนันเดสนะครับ ส่วนตอนแรกที่มีรายงานว่าอักมานำเดนฮาร์กโดนดึงกลับนะครับ
0: เฉยเลย
1: เป็น0ประตูต่อ0อยู่เลยครับตอนนี้นาที35แล้วนะครับก็ข้อความมาพูดคุยกับเราได้นะทาง4689899นะครับก็ยัง
0: หลับกันแล้วหรือเปล่าน
1: อนกันแล้วหรือเปล่าส
0: ่
1: วนลีกา2เยอรมันตอนนี้พักครึ่งนะครับวอลฟ์บวกกับไกเซอร์สลาเทิร์นยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับจบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนคู่ที่เราดูอยู่นี่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับบาร์เซโลน่าฟอร์เรสต์เนี่ยพอมีโอลิเวอร์กลาสเนอร์คุมทีมที่ผมว่าม
0: ันดีขึ้นเยอะฮะ
1: เออ
0: แต่กลาสเนอร์อยู่ให้ดีเหอะเดี๋ยวไอประธานฟอร์เรสต์ไอแองเจวาอีวานเจลอสมารินาคิสเขาบ้าบอ
1: ใช
0: ่นี่มันคือรายการอะไรอุ่นเครื่องเฉยทำไมของผมมันไม่มีต้องเป็นมีชื่อรายการปะ
1: มีแต่ว่าม
0: ันต้องมีชื่อรายการ
1: เนี่ยโค้งๆเยอะๆอยู่นะ
0: อยู่แล้วผมดูไอตรงอุ่นเครื่องอย่างเดียวมันไม่มีเดี๋ยวดูกันดูอยากรู้ว่าบาร์ซ่าจัดยังไงไงเพราะว่ามันเขาไม่มีหน้าเป้าแล้วอะไม่มีเลวานแล้วก็ไอแฟรันตอเรสน่าจะได้พักไปก่อน
1: อ
0: ะแล้วมีข่าวกับเปเช่นะแฟรันตอเรสอ่ะ
1: อ๋อ
0: เว็บนี้มันอ๋อเขาบอกว่ามันเอ้าจริงเหรอเขาบอกแข่งแค่45นาทีเอ้าคือแข่งครึ่งเดียวเนี่ยเหรออ
1: ่าใช่
0: เฮ้ยโคตรแปลกเลย
1: 3ทีม
0: อันนี้คือรายการ
1: แล้วเดี๋ยวจะต่อตี3อ่ะจะเป็นอูดิเนเซ่เจอบาร์เซโลน่า
0: โ
1: อ้
0: แปลกว่ะ
1: ช่วง45ทีแรก
0: เอาวันนี้ประตูบาร์ซ่านี่เชสนี่ตัวลุกมีแนวรับเนี่ยมีพวกโหเอาไปว่าไล่ไปตัวรู้จักหน่อยมีคาริมาเดเยมี่มาร์คเบอร์นาวอันเดียคิสเตนเซ่นแฟร์มินโลเปสเคลัดมาตินลาฟินยาพวกนี้นะนี่คือบาร์ซ่าส่วนฟอร์เรสต์วันนี้มีแมตเซลเป็นประตูนะครับมีทางด้านโอล่าไอน่ามอร์แกนกิฟส์ไวท์อีกอร์เฮซุสนิโคล่าเมลินโควิชมูริโยเอนดอยซังกาเล่นิโกวิลเลีย
1: ม
0: เนโกวิลเลียม
1: เนโกวิลเลียมใช
0: ่โอ้เพราะนั้นอย่างนี้คือฟอร์เรสต์เต็มกว่านะ
1: ใช่
0: เออฟอร์เรสต์ดูครบกว่า
1: ฟอร์เรสต์ไม่ได้มีตัวเลือกขนาดนั้นณเวลานี้เนี่ยนักเตะของฟอร์เรสต์ไม่ได้มีตัวเลือกขนาดนั้นหมายถึงว่าตัวเลือกเขาไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ลองจัดตัวจริงดูว่าจะสู้บาร์ซ่าได้เปล่าแต่บาร์ซ่านี่แค่ประมาณ 50% นะวันนี้สำรองบาร์ซ่าก็ยังมีพวกอเล็กซ์บาวเดมีไฮเตอร์ฟอร์ดแค่นี้เลย
1: ไฮเตอร์ฟอร์ดเนี่ยเป็นแบ็คขวาที่อยากเอามาเหมือนกันนะเป็นเด็กเออเป็นเด็กแบบเด็กนรกคนนึงอ่ะคล้ายอเล็กซ์ฮิเมเนสนะครับอเล็กซ์วาเล่เฮกเตอร์ฟอร์ดพวกนี้เขาโซนเดียวกันไอ้มาร์คพูบิลของนะเขาเป็นเจนเดียวกันเออเขาเป็นเจน
0: ไม่แต่ผมกับชอบนี่คุณรู้จักนี่ไหมอีวานเฟสเนด้าร
1: ู้จัก
0: ของลิสบอนนี่ก็คือสเปนเหมือนกัน
1: นะครับแต่ว่าเฟสเนด้าเนี่ยผมว่าเขารีบย้ายไปหน่อยตอนที่ย้ายออกจาก
0: รู้สึกว่าแกมาจากไบโอลิต
1: ใช่ไปอยู่ไอ้นี่มันเยอะไปหน่อย
0: เออแล้วมีข่าวลิเวอร์พูลจะยืมไอ้นี่จริง
1: ไหมโรนัลด์อาราโค
0: จริงไหม
1: ใช่
0: ชัวร์ยัง
1: ชัวร์แล้ว
0: เฮ้ยผมว่าถ้าได้มาดีนะถ้าแกไม่ได้มีปัญหาติดแตกเรื่องเพราะว่าแกมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจไงผมว่าถ้าฝีเท้าอ่ะแกดีอยู่แล้วแต่ไอ้ที่บาร์ซ่าช่วงหลังไม่ใช้เพราะเขาไปติดแตกอ่ะแบบได้ประมาณเป็นลมว่าเป็นซึมเศร้าอ่ะ
1: หรอ
0: ไอ้โรนัลด์อาราโฮ
1: เล่นตามอารมณ์ไม่ใช่เอริกกาเซียนะ
0: ไม่ใช่โรนัลด์อ
1: าราโฮ
0: ดิ
1: คือผมจำได้ว่ากองหลังบาร์เซโลน่ามันจะมีอยู่คนนึงที่แบบอ
0: าราโฮนั่นแหละ
1: สโมสรบอกว่าหยุดได้เลยไม่ต้องมาซ้อมไปพักสภาพจิตใจก่อนเลย
0: อาราโฮนั่นแหละ
1: ไม่ใช่กาเซียใช่
0: ไ
1: ห
0: ม
1: เออชอบจำสับกัน
0: กาเซียมันสู้จะตายเล่นดูตำแหน่ง
1: มีบอกสวัสดีครับพี่สนตามกาลาหน่อยครับกาลาไหวไหมครับจากคุณพงษ์นะฮะ
0: กาลาตอนนี้นี
1: ่ตามหลังเบียร์เรอัล01
0: เออกับเบียร์เรอัล
1: ก็คือต้องไปดูด้วยว่าเขาเอาใครลงนะครับสำหรับกาลานะครับกาลานี่โอ้แล้วไม่บอกด้วยนะว่าประตูขึ้นนำจากใครอะไรยังไง
0: ก็อุ่นเครื่องอะเนาะ
1: เออ
0: เดี๋ยวดูกันมีใคร
1: เดี๋ยวไปดูตัวให้หน่อยแล้วกัน สำหรับกาลาตาสไลด์นะครับ
0: แ

0: 13 นาทีแล้วนะ
1: อืม
0: อันเนี้ยเขาบอกแล้วว่าคนยิงเนี่ยหนึ่งตีเสมอไอ้บาเลนเซียไอ้บีแล้วนำก่อน 1-0 จากจุดโทษของอาโยเซ่เปเรส
2: กาลาเหลือ10คนด้วยครับ
0: ไม่ๆ
2: อ๋อแต่ว่าเป็นตัวสำรอง
0: โอคันบูลุกโค้ดไง
2: โอคันบูลุกโค้ดโดนใบแดง
0: ไอ้1-1จากโอซิเมนแล้วก็2-1จอร์จมิคาลาเซ่ของของปีแล้ว
2: ใช่
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่มีประตูเพิ่ม
2: โหนี่กาลานี่ตอนนี้ก็เริ่มส่งพวกอับดุลคาริมบาดักชีอ้าวอุ้ยลูกนี้ชนคานครับยิงเป็นเมียนมาเลยวันนี้ชนคาน2รอบอ่ะเมียนมา
0: แต่จุดโทษนี่บางเมื่อกี้มีคำถามนะว่าผู้ตัดสินให้เราง่ายไปหรือเปล่าแล้ววันนี
2: ้ลูก2ไม่ชัดอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ลูกแรกอ่ะชัดผมเห็นด้วยเหมือนกันแต่ว่าเหลี่ยมนั้นถ้าจะโทษอ่ะผมว่าไม่ควรโทษผู้ตัดสินนะควรโทษเทคโนโลยีมากกว่านะครับ
0: กับ
2: กล้อง VAR ขี้เหร่เหลือเกินว่ะแบบกว่าจะสโลกว่าจะกึกกึกกึกนี่เรนเดอร์ด้วยอะไรก่อน
0: สไตล์อาเซียนไง
2: เออ
0: วีอาร์แบบอาเซียนสตาร์
2: เออเรนเดอร์ด้วยอะไรก่อนไม่มีความโฟลเลยใช้เทคโนโลยีสวิตเชอร์แบบก็ได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบหมุนได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้เรนเดอร์ได้ห่วยมาก
0: อ่ะคุณดูเต็มๆคุณว่าไงเพราะว่าผมเอาตรงๆผมไม่ค่อยได้ดูเต็มที่ผมอยู่ระหว่างกินข้าวข้างนอก
2: คือก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือมันก็ไม่ชัดแต่ถามว่า
0: ให้ได้ไหมล่ะ
2: ให้ได้ก็มันอยู่ตรงจุดแถวๆนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะง่ายไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองมันก็ไม่ถึงขั้นน่าเกลียดถึงขั้นที่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้โดนอะไรเลยแล้วไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยคือไอ้นั่นเขาก็กางแขนออกมาจริง
0: ๆ
2: แล้วบอลไปซุกอยู่ถ้าไม่โดนอ่ะก็คือต้องโดนบริเวณหน้าท้องซึ่งแบบมันใกล้แขนมากจริงแล้วถ้าภาพมันดีกว่านี้มันจะเห็นตำแหน่งทัชชิ่งหรือเปล่าป่ะเออแต่มันไม่ชัดเลยแล้วภาพมันห่วยมากแบบกึกกึกกึกกึกกึกไอโอ้โหเป็น DVD โทเค็นเลย
0: เป็นคอมขึ้นเราเลย
2: เออ
0: ไม่แต่เอาง่ายๆมันมีข้อเปรียบเทียบว่าอย่างผมเท่าที่ดูผ่านๆเนี่ยมันมีประเด็นว่าเมียนมาเกือบได้จุดโทษท้ายเกมไงแต่ว่าผู้ตัดสินไปเช็ค VR แล้วไม่ให้อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็น
2: ช็อตนั้นมันอย่างงี้
0: มันยังไง
2: มันเป็นจังหวะกระโดดขึ้นไปของสหรัฐอยู่เย็นแล้วนึกภาพไหมว่าเขาอ่ะต้องเอาหม่งอ่ะหม่งเพื่อบิดบอลออกนอกกรอบเขตโทษ
0: เคลีย
2: เออเพื่อบิดบอลแล้วนี่ดูว่าคนลอยตัวกลางอากาศอ่ะถ้าคุณจะบิดหัวสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องขยับขาเพื่อบิดให้บอลมันแบบไปตามเส้นทางที่คุณและไอ้นั่นนะเขาวิ่งมาข้างหลังแล้วเขาโดนเข้าไปที่ท้องปุ้ง
0: ก็คือไม่ได้เจตนา
2: เออมันโอ้ลูกนั้นชัดล
0: ูก
2: น
0: ั้
2: น
0: คือ
2: ไม่แย่
0: ยกเลิกจุดโทษก็ไม่น่าเกลียดถูกไหม
2: ใช่ลูกนั้นไม่แย่ลูกนั้นไม่แย่คือมันไม่ได้ยืนอยู่ด้วยกันนะ
0: ม
2: ันเป็นจังหวะที่สหรัฐเทคโอขึ้นไปก่อนและไอ้นั่นเขาวิ่งเข้ามาหา
0: วิ่งมาหาเท้า
2: หาส้นเองเออแล้วก็ลงไปนอนร้องไห้
0: ครับ
2: นะครับ
0: ถ้างั้นก็เคลียร
2: ์ชาร์จลูกนั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าลูก2อ่ะ2-0ที่ได้จุดเฮ้ยแต่ผมชมเจฮานาฟิมามะมากเลยนะ
0: อืมดาวรุ่ง
2: หุยมันยิงแบบเลือดเย็นมากเลยอ่ะ
0: ของดี
2: เออใจมันได้อ่ะ
0: เด็กพี่เตี้ยไง
2: เออเจฮานาฟิมามะนี่ไปปัตตานีแล้วจ้ะ
0: ก็เหรอ
2: เออซีซั่นหน้าปัตตานีจ้ะ
0: ก็น่าจะไปอยู่ปัตตานีได้โอกาสเยอะมากขึ้นเพราะประจวบตัวต่างชาติเขาเยอะ
2: ใช่นะครับวันนี้ก็คือเรามีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขาดูตั้งใจ
0: ครับ
2: แล้วก็มีความเร็วตัวใหญ่อะไรเงี้ยเออก็เลยน่าจับตามองใน
0: ระยะเวลา
2: ไทยลีกซีซั่นหน้านี้ใช่
0: ครับ
2: นี่ก็ยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยได้แล้วด้วยนะครับสำหรับเจฮานาฟีมามะ
0: นี่บอกคุณสนคุณคม
2: ตามเบลเยียม
0: ตามผลเบลเยีย
2: ม
0: เบลเยียมนี่บอกก่อนเลยว่าอัปเดตล่าสุดคือเขาเพิ่มเป็น18ทีมนะแล้วเขาเล่นเหมือนชาวบ้านนะทีแบบคือพูดง่ายว่าก็แข่งแค่เย้าเยือนแล้วก็ใครเป็นแชมป์มือแชมป์ไม่ต้องมานั่งเล่นแบบแบ่งครึ่งซีซั่นแบ่งครึ่งล่างครึ่งบนแล้วเอามาเพย์ออฟมั่วซั่วตัวเหล่งวุ่นวายขายผ้าช่อน
2: มีบอกเบลเยียมเฟิร์สดิวิชั่นเอนะครับที่จบไปแล้วสตองดัตเลียสเสมอกับCircle Brook หรือว่าแชคบรูคเนี่ย 2-2 นะครับที่เตะอยู่ตอนนี้พักครึ่งนะครับแซงทูริดองตามหลังลอมเมล 0-1 แล้วก็เวสต์โลครับเสมอกับซังกิลัว1-1อันนี้คือเบลเยียมที่บอกให้ตามนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนทางฝั่งของมีคุณเธอลงทุนส่งมาบอกสวัสดีค่ะนักคมและส่วนกัดดึกและแฟนรายการเราทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนักคมและส่วนรู้สึกไงคะที่พรีเมียร์ปีนี้ไม่มีตาเป๊ปและการลุ้นแชมป์ปีนี้คิดว่าทีมไหนคือคู่แข่งโดยตรงแบบตัวต่อตัว

0: เกมต่อเกมแต้มต่อแต้มแบบว่าไม่มีเขาก็เราแชมป์อะไรเงี้ยเธอลงทุนจากกูเธอลงทุนเนี่ย
1: ค่อนข้างมั่นใจขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าเส้นหนามอาร์เซนอลช่วงหลังก็คือเป๊ปกวาร์ดิโอลาและแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้เนาะ
1: แต่ไม่มีเป๊ป
0: ยังไม่รวมถึงโรดรี
1: ่เออแล้วเขาใช้ศูนย์กลางของทีมใหม่คือเอเดดแอนเดอร์สัน
0: ใช่
1: มันก็ไม่รู้ว่าจะแบบไหนไงเขาจะเล่นได้เหมือนตอนเล่นกับทีมชาติอังกฤษหรือแม้กระทั่งฟอร์เรสต์หรือเปล่าส่วนคู่แข่งอื่นผมมองว่าเชลซีต้องเริ่มสร้างทีมลิเวอร์พูลก็ต้องสร้างทีมแมนเชสเตอร์ก็ผมมองว่าเขาซื้อขายอาจจะยังไม่ได้ดูดุดันมากก็เลยมองว่าในพรีเมียร์ผมไม่กังวลอ่ะเพราะเอาจริงๆคือก็ถ้าไม่ได้ถ้าจะคิดเวิร์ดเคสว่าไม่ได้ผมก็ไม่ซีเรียสแต่ผมมาอยากได้แชมเปี้ยนลีกไงซึ่งถ้าอยากได้แชมเปี้ยนลีกอ่ะข้างหน้าโดยเฉพาะด้านซ้ายเนี่ยมันต้องดุดันกว่านี
0: ้
1: แต่ปัญหาอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันคมว่าปีกซ้ายบาซ่าโอ้โหได้ยิง2ดอกจังหวะแรกชนเสาจังหวะ2ยิงติดเซฟ
0: เฮ้ยเจ๊ฮานาฟีมามายังไม่ย้ายนี่หว่ายังอยู่พิจิตรประจวบเ
1: หรออ่ะผมก็ไม่ได้ตามแต่เห็นคุณ
0: ไม่วันนี้อ่ะวันนี้ที่ผู้บรรยายอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะบอกอยู่ปัตตานี
1: เขาอ่านผิด
0: ป่าว Forward from ปัตตานี FC
1: ประจวบเปล่าดูผิดป่าว
0: เราก็นึกว่าเจ๊ฮานาฟีมามามาจากปัตตานี
1: โอ้เพชรเม็ดงามพี่เตียไม่น่าขายหรอกอันนี้ยอมรับว่าผมไม่ทราบเพราะผมอาจจะไม่ได้ตามข่าวซื้อขายนักเตะไทยเยอะ
0: โอ้น่าสนใจไม่แต่ว่าในวิกิยังขึ้นว่าเป็นมีทีประจวบอยู่น่าจะยังไม่ได้ย้ายแหละ
1: คนผู้บรรยายต่างประเทศอาจจะ
0: เห็นว่าพีพีปัตตานีป่ะ
1: อ่านประจวบเป็นปัตตานีไงมันคล้ายๆกัน
0: ผมยังงงเอ๊ะพี่อยู่ปัตตานีเหรอยังนึกเลยว่าโอ้โหปัตตานีขึ้นมาแล้วได้แจ๊นฟิมามะเลยเหรออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จากคู่บาซ่ากับฟอร์เรสต์นี่เปิดเกมแรก
0: ไม่เดี๋ยวผมจะบอกว่าอีกทีมนึงที่ผมอยากขอแบบตั้งใจดูอ่ะในพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าว่าแบบเขาจะเก่งขึ้นมาขนาดไหนคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่าคือมันเป็นแบบแมนยูแบบเต็มปีที่แล้วอ่ะผมว่าแมนยูแอบแสบเหมือนกันนะ
1: โอ้ยก็ชนะเราถึงบ้านไง 3-1 อ่ะ
0: ช่วงครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยนะครับก็เลยรู้ว่าเขามีพัฒนาการที่เราเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็เลยแอบคือแมนยูเนี่ยเรื่องนึงที่ผมคือเราเห็นเขายิ่งใหญ่มาตลอดอะไรเงี้ยมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะกลับมาอีกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีไปได้ก็เลยแบบไม่รู้สิก็น่าจะมีนี่แหละมีแล้วก็เชลซีก็เป็นอีกทีมนึงที่รู้สึกว่าเขามีของดีอยู่ในตัวเยอะแต่อยู่ที่ว่าใช้งานยังไง
1: ผมกับกลัวเชลซีมากกว่าแมนเต็ดนะอันนี้แฟนแมนยูอย่าเพิ่งโกรธเพราะว่าผมรู้สึกว่าลอนโซ่มีของอะแล้วคืออย่างอุ่นเครื่องวันนี้คือถ้าเขาจะเอาเขาก็เอาได้แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะลองทีมแล้วคือก็ต้องยอมรับว่าขุมกำลังแมนยูเต็ดเนี่ยเป็นรองเชลซี
0: ดีไม่ดีอ่ะผมว่าอาร์เซนอลเองก็มีจุดอ่อนเพิ่มขึ้นนะกับการไม่มีวิลเลียมซาลิบาเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในช่วงต้นฤดูกาลแบบเนี้ย อย่างวันที่เจอเรอัลเบติสอ่ะโ
1: หเกมนั้นผมไม่ได้ดูคุณอธิบายหน่อยแพ้ได้ไงคือดูจากรายชื่อมันไม่น่าแพ้ไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือตัวส่งลงไปมันไม่ได้แย่นะก็คือชุดเดิมที่ชนะจิโรน่าแบบหวานเจี๊ยบอ่ะ
0: ใช่แต่มันกลายเป็นว่าวันนั้นกลางหายไปเลยเว้ยไอ้กลางของไอ้เบติสที่
1: ชื่ออะไร
0: ชื่ออะไรนะมันมีเบติสเนี่ยเขาได้ฟรานกาเซียจากบัตริกไป
1: แบ็กซ้าย
0: ยืนซ้ายใช่ไหมโอ้โหแล้ววันนั้นก็คือดับไปเลยนะครับ
1: เดี๋ยวผมดูให้เบติสวันนั้นเหรอแต่เบติสมันก็ชุดเดิมๆอ่ะ
0: ไอ้นี่เล่นดีไอ้โอ้โหแล้วลูกมันยิงแต่ลูกคือบ้าคลั่ง
1: เหรอ
0: ไอ้ชื่ออะไรวะโรดิโก้ตัวปีกซ้ายมันอ่ะเมื่อวันนั้นเล่นดีมากแล้วเบนไวท์อ่ะโดนพาทัวร์แล้วพาทัวร์อีกผมเลยบอกโอ้ผมไม่ไหวว่ะ
1: เอานั้นเบติสมีข้างหน้าเนี่ย
0: โรดิโก้ริเคลเม่
1: โรดิโก้ริเคลเม่เด็กตาหมีเก่าไง
0: โรดิโก้ริเคลเม่
1: แล้วหน้าเป้าเป็นดิออสซาแล้วลูกมีฟอร์นาวมีมาร์คเบอร์นาวมาร์คเบอร์นาวนี่ย้ายมา
0: เหรอผมก็งงว่ามาร์คเบอร์นาวย้ายหรอ
1: เดี๋ยวดูกัน
0: มันน่าจะคนละคน
1: อ๋อไอ้นี่ไม่ใช่มาร์คเบอร์นาวไอ้นี่เป็นเฟอร์คุนโดเบอร์นาว
0: เฟอร์คุนโดเบอร์นาว
1: ไอ้นี่เพิ่งมาจากฟูเบนเซ่เป็นนักเตะอุรุกวัย
0: ไม่แต่ว่าวันนั้นน่ะก็คือทางซ้ายอ่ะโรดิโก้ริเคลเม่ก็คือพาทัวร์กระจายเลย
1: ก็เป็นไว้ไงก็มันเป็นไว
0: ้เลยพาทัวร์เพลินแล้ววันนั้นน่ะไอ้เกปายิงเป็นเข้า
1: ใจมันไม่อยู่อ่ะ
0: ลูก2อ่ะดิออซ่ายิงสวยมากนะครับหน้ากรอกเขตโทษซัดแสกหน้าเข้าไปเลยอ่ะดิออซ่า
1: ไม่แต่ดูขุมกำลังเบติสอ่ะมันก็
0: มันไม่น่าจะถึงขั้นนี้ได้ฮะ
1: แบ็คขวาเบลินเงี้ยเซนเตอร์มาร์คบาต้าโอ้โหตายตายข้างหน้า
0: แต่ผมจะบอกว่าวันนั้นน่ะในทานกับมาร์คบาต้าเล่นดีมากนะ
1: เ
0: ขาอยู่หมดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ว่าแนวรุกอาร์เซนอลน่ะแบบช็อตไปเลยอะไรเงี้ยขนาดว่าครึ่งหลังเอาพวกเกเบรียลเฮซุสมาร์ติเนลลี่ลงมาช็อตหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็เลยไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเป็นจุดอ่อนคนผมเลยบอกว่าผมอยากได้แบ็คขวาไงเพราะว่า คือถ้าตะแบงใช้มอสเกร่ายืนแบ็คขวาแล้วเซ็นเตอร์แบ็คเป็นเกเบรียลกับอินกาปิเย่เนี่ยคือรู้สึกได้เลยนะว่าอาร์เซนอลเนี่ยวันนั้นอ่ะก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนเอาคาราฟิโอรี่ไปซ้ายบ้างมาเล่นเซ็นเตอร์บ้างคือเตรียมให้ลองใช้หลายๆตำแหน่งว่าจะเล่นตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยอินกาปิเย่ตอนแรกอยู่เซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายเซ็นเตอร์อยู่เซ็นเตอร์ฝั่งขวาอะไรเงี้ยคือแบบพยายามจะสลับแล้วทีนี้มั่วซั่วเลยทีนี้มั่วซั่วเลยไอ้นั่นเขามาเรื่อยๆเขามาเรื่อยเขาเล่นตรงกลางเขาไปเรื่อยเรียบร้อยครับโดนไปโดนไปโดนไป
1: วันนั้นเล่นที่ไหนอันนี้ก่อน
0: เล่นที
1: ่ดับลิงว่ะ
0: ที่อาริวาใช่ใช่ที่อาริวา
1: อ๋อนึกว่าก็ยังดีนึกว่าถ้าเล่นในบ้านแล้วโดนก็
0: ใช่
1: แต่อาร์เซนอลเดี๋ยวเล่นกับ
0: พรุ่งนี้
1: ดอทมุนเนี่ย
0: บรูเซียดอทมุน
1: เล่นเอมิเรตส์ครับใน
0: บ
1: ้าน
0: พรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมแบบเต็มระบบการซ้อมแบบเต็มระบบครั้งแรกเพราะว่ามาร์ตินโอเรกาเพิ่งจะกลับมาซ้อมใช่ไห
1: ม
0: พวกดีแคนไรท์พวกอะไรพวกนี้เริ่มจะเพิ่งจะกลับมาซ้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เห็นอาร์เซนอลเต็มระบบในเอมิเรตส์ครับ
1: ให้มันดีเหอะ
0: ที่จะเจอกับบรูเซียดอทมุน
1: แต่ดอทมุนเพิ่งกลับมาจากเอเชียนะเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไงเพิ่งไปเล่นกับพวกไทเดโซกับ FC โตเกียว
0: ใช่ชนะ1แพ้1
1: จริงๆเราไม่ลานะ
0: เออ
1: มันควรจะ
0: ไม่ปี
1: นี้ได้ผลการแข่งขันที่ดีนะ
0: ปีนี้มันเป็นนโยบายของมิเรซ่าเลยว่าจะไม่พาชนะออกไปเล่นนอกทวีปนะครับเพื่อที่จะเก็บแบบประคองเรื่องของสภาพร่างกายไม่ให้เดินทางเยอะก็จะอยู่แค่นี้กิโรน่าก็ที่สเปนใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่นัดล่าสุดที่เจอเบติสก็เจอดับลินที่ไอร์แลนด
1: ์
0: แล้วก็เดี๋ยวก็มาเตะที่อังกฤษหมดเลยไม่ไปไหนเลยปีนี้อาร์เซนอลไม่เดินทางไม่เอาตังค์ตังค์เยอะ
1: ครับสุดยอด
0: ไม่ต้องเอาตังค์ไอ้นี่ไม่ต้องเอาตังค์อุ่นเครื่องไม่ต้องไปซื้อบรูโน่ดีกว่ากิมาเรสสรุปว่าก็อะไรกิมาเรสหรือกิมาไล
1: กิมาไล
0: เออ
1: นี้เฟิร์มเลยเพราะผมฟังเขาสะโพนแนวด้วยตัวเองมาละ
0: ใช่ไหม
1: คือเอาตรงๆคนคงเขาเขียนเหมือนไอ้วิกตอเรียกิมาไลอ่ะดีกโปรตุเกสอ่ะสะกดเหมือนกันเลยเพราะว่าบราซิลกับโปรตุเกสเขาใช้ภาษาเดียวกันไง
0: โอเค
1: กิมาไลนะตอนแรกผมก็เลสเหมือนคุณน่ะแต่ผมไปฟังมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วกิมาเลส
0: เราจะได้เรียก
1: ไอ้กิมาไลกิมาไล
0: เราจะได้ถึงเวลาเรียกให้มันถูกๆกันสักที
1: พูดง่ายๆว่าเขาออกเสียงเหมือนไอ้วิกตอเรียกิมาไลอ
0: ่
1: ะตอนแรกผมก็เลสแต่จริงๆคือไลก็สองไลอ่ะเดย์แคนไลกิมาไลจำง่ายๆ
0: ใช่อย่างเงี้ยซูบีนั่งยาวอ่ะบอก
1: โอ้ยผมโคตรไม่ชอบอ่ะผมบอกคุณเลยฮะผมแบบไม่ถึงขนาดไม่ชอบแล้วกันผมเบื่อผมไม่ชอบนักบอลสไตล์เนี้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: มันผมชอบฟุตบอลสไตล์ดุดันกินมาไลเนี่ยฉุกตามโจทย์แต่สไตล์แปะชิ่งเนี้ยเหมือนจอร์จินโญ่หรือแม้กระทั่งซูบีอ่ะผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรว้าวอ่ะเดี๋ยวหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยฟุตบอลอย่างเงี้ยเล่นง่ายๆเล่นยากแต่เอาตามตรงคือบางทีก็ง่ายไปจนแมตช์ใหญ่เนี่ยซูบีแม่งโดนหายกลืนแบบช่วยทีมไม่ได้เลย
0: กลืนไม่ได้พลาดด้วยพลาดคืนหลัง
1: แล้วเข้าตาคือกับแมนยูไง
0: นะครับก็เลยคือซูบีผมว่าเขายังเขาประมาทกับอังกฤษไปหน่อยนะครับแต่ว่ากับบรูโน่กิมไรนี่บอกได้เลยว่าพร้อมรบ
1: ครับ
0: พร้อมใช้งานอายุอนาถ้าไม่เจ็บนะผมเลยบอกไงว่าเนี่ยพอปล่อยคริสเตียนออกาดออกไปใช่ไหมให้เอเวอร์ตันใช่ไหมก็คือชั่วโมงเนี้ยอาร์เซนอลก็คือกองกลางระดับโลกทุกคนระดับโลกทุกคน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะดูดิสติตาร์ด
0: ถึงไง
1: ตีเสมอ
0: เหรอเฮ้ยแสบว่ะ
1: เหลือจะเชื่อ
0: เฮ้ยเฟอร์นันเดสสติตาร์ด
1: จริงเหรอ
0: ตีเสมอ PSV เอลเฟนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
1: เป็นไปได้เหร
0: อ
1: จริงเหรอ
0: เจ็บช้ำน้ำใจกันเลยทีเดียว
1: เหลือเชื่อ ผิดพลาดฉันใด
0: นี่แหละช่วงเปิดฤดูกาลมันก็จะมีเกมแบบนี้นี่แหละนะครับ
1: นี่บอกว่า5นัดแรกพรีเมียร์นอนทีมเราเจอใครบ้างคะนานาขอบคุณ
0: คร
1: ับ
0: โคตรฟรีซิตี้ครับเกมแรกบอกได้เลย
1: ชนะป่ะ
0: โอ้อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นชื่อเป็นทีมตบเด็ก
1: ก็ปีที่แล้วมันอย่างวันนั้นผมมาจัดแต่ที่นายกูรูช่วงเย็นเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมใหญ่ที่
0: มักจะเจอทีมน้องใหม
1: ่ไม่ที่เจอกับบิ๊กซิกด้วยกันเนี่ยถ้านับคะแนนแค่บิ๊กซิกด้วยกันเนี่ยเป็นบวยเลยนะครับแต่ว่าพอเจอทีมที่ดูเหนือกว่าทีมเล็กเนี่ยเก็บได้หมดเพราะว่าเซนนอนปีแล้วเจอทีมใหญ่ด้วยกันแทบพลาดเยอะ
0: เหรอ
1: ใช่คุณไปดูข้อมูลได้เลย
0: แพ้แมนยู
1: แพ้เล่นไปเยือนชนะ 1-0 เล่นในบ้านแพ้ 1-3
0: ก็อันนั้นก็เท่ากัน
1: ลิเวอร์พูลเป็นไงแพ้ 0-1 แพ้ศูนย์หนึ่งเกมแรกฟรีคิกโซโบแล้วก็เสมอ
0: แพ้ในนัดเสมอหนึ่งนัดเชลซีชนะไปกลับ
1: แล้วสเปอร
0: ์สเปอร์ชนะไปกลับ
1: แล้วลิเว
0: อร์แมนซิตี้เสมอในบ้าน
1: อีกเกมอ่ะ
0: อีกเกมบ้านเขา
1: แพ้จำได้แพ้
0: เหรอ
1: เสมอในบ้านมาร์ติเนลลี่ยิงไงแล้วเกมหนึ่งแพ้ขาดไงไอ้ที่0 2 0 3ป่ะแต่จำได้ว่าแพ
0: ้
1: ก็คือเขาบอกว่าเจอบิ๊กซิกด้วยกันอาร์เซนอลคะแนนแย่สุดอ่ะแต่พอเจอทีมอื่นเราก็เก็บได้หมด
0: อาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ชอบจะเจอกับทีมน้องใหม่อีกเรื่องนึงด้วยนะช่วงต้นฤดูกาลเนี
1: ่
0: ยแล้วก็มักจะโดนตบทีมสุดท้ายที่ตบอาร์เซนอลกลับได้คือเบรนท์ฟอร์ด
1: ครับ
0: จำได้ไหมปีที่เปิดมา2นัดแรกอาร์เซนอลแพ้ทั้ง2นัดอ่ะบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดก่อน 2-1 แล้วไปอยู่อันดับ19อ่ะแล้วเขาเปิดราคาตกชั้นอาร์เซนอลมาม ีอยู่ปีนึงอ่ะปีนั้นปีที่เบรนท์ฟอร์ดขยับขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเจอเชลซีนัด2เลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด
1: อ่ะคุณมองว่าชนะโคเวนตี้ผมก็มองว่าชนะบ้านขายบ้านนอนใช
0: ่บ้านนอน
1: โอ้ยขาด
0: แล้วยื่นแฟงลำผาดด้วยก็คือแบบเข้าข้อผมบอกเลยบอลสไตล์แฟงลำผาดคือบอลแบบที่อาร์เซนอลแบบมาได้เลยนะครับ
1: แล้วเชลซีอ่ะคืออ่ะมองผ่านเกมมองข้ามเกมกับโคเวนตี้ไปเลยแล้วถ้าเจอเชลซีอ่ะ
0: เชลซีก็ต้องดูว่าแต่มันเป็นบ้านไปยูวิลล่าก่อนเจอเชลซีอ่ะคือในบ้านอ่ะผมยังรู้สึกว่าเชลซีก็ยังต้องใช้เวลาในการต่อให้ติดในระบบของชาบิโรโซอยู่ประมาณนึง
1: ครับ
0: แต่นัดไปเยือนวิลล่าเนี่ยผมอยากเห็นวิลล่าเวอร์ชั่นใหม่มากเพราะวิลล่าเขาก็แตกไปเยอะไงไปเจอพวกโยฮันแมนซัมบีซัดตั้มเข้าไปฮาเลยนะ
1: ผมว่าวิลล่าปีนี้ไม่น่ากลัว
0: แล้วดิจีบชัวปาลินญาอยู่ด้วยนะแอสเวลล่าถ้าที่ผมรู้ตอนเนี้ย
1: ผมว่าวิลล่าปีนี้ไม่น่ากลัวเพราะว่าไอ้เขาเสียเทเดมองไปกับทางมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยนี่คือ2ตัวหลักเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: แบบ
0: ยูริติลมันเนี่ยสำคัญมาก
1: ย
0: ูริติลมันนี่โคตร
1: เอาไอ้เจ้าโกเมสมาไม่รู้จะเล่นได้เท่าหรือเปล่า
0: เฮ้ยนัดล่าสุดเพิ่งยิงนะจ๊ะ
1: โอ้ย
0: นี่นั่งดูอยู่วันนั้นแหละวิลล่าเจอกับบาเยิร์นมิวนิก
1: ก็อุ่นเครื่อง
0: ก็ซัดเสียบเลยปลายไอ้หัวเกือกเลย
1: ผมไอ้อาร์เทเลมันก็ดีหายไปสำคัญแต่ผมว่าโรเจอร์หายไปสำคัญกว่าเพราะว่าโรเจอร์ปีที่แล้วมันมีหลัก10ประตูบวกนะแอสซิสต์อีกก็2หลัก
0: พอแกโรเจอร
1: ์แอสซิสต์ทั้งประตู
0: หายผมว่าเสียหาย
1: แล้วเอาคนแทนมายิ่งสายหัวเลยการาโชไม่ได้บอกการาโชไม่เก่งแต่สภาพเขามันไม่ได้แล้วไงทัศนคติทัศนคติ
0: เขาจะเอาแรดฟอร์ดอีกไม่ใช่หรอ
1: วิลล่า
0: เออมีข่าว
1: จริงๆอาร์เซนอลเอาก็ได้นะแรดฟอร์ด
0: เออผมก็เอาผมก็ชอบ
1: จบไปแบบ
0: ให้มันเล่นซ้ายเน
1: า
0: ะ
1: คือใช่ไงคือถ้ามันวุ่นวายวีซูดมากหรือตัวอื่นมัน
0: เพราะว่า
1: คืออาคุณสมมติคุณเอาคุณเอายูดิสมาไม่รู้จะเล่นพรีเมียร์ได้เปล่า
0: ใช่
1: ถูกไหมหรืออะไรนะไอ้นิโก้วิลเลียมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นพรีเมียร์ได้เปล่า
0: ใช่
1: คุณเอาแรดฟอร์ดมามันเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเราก็สลับกันเนี่ยโซลิดมาร์ติเนลลี่แรดฟอร์ดเอามาไว้3ตัวเลย
0: แล้ว ดีไม่ดีอ่ะมันยิ่งแบบว่ามันเก็บกดกับแมนยูด้วยถึงเวลามันอาจจะแบบ
1: มันระเบิดฟอร์ม
0: มันใช้กดยูบูตุ
1: เผื่อปีหน้ามันได้ขอบคุณอาร์เซนอลบ้าง
0: ใช่ๆ
1: ที่ เหมือนกันขอบคุณบาซ่าขอบคุณอิลล่าม
0: ันเป็นคนเสลอนะเอาจริงๆนะอันนี้ก็พูดตรงๆนะมาคาร์ลฟอร์ดอ่ะจำได้ไหมตอนลีดเลื่อนชั้นขึ้นมาม ันไปแฮปปี้เว้ยยินดีกับลีดแล้วแฟนมันอยู่เข้าไปด่าเฮ้ยไปยินดีกับลีดทำไมอ่ะ
1: ม
0: ันเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนี
1: ้ทำอะไรแปลก
0: ๆเป็นคนแบบจุดยืนอ่ะจุดยืนอ่ะจุดยืนตัวเองเยอะผมเอานะมาคาร์ลฟอร์ดอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณกล้าสู้ค่าเหนื่อยวินิซุจูเนียทำไมคุณจะซื้อค่าเหนื่อยแรดฟอร์ดไม่ได้วะเอาถูกไหมล่ะ
1: มันมีเงินที่จะดึงอยู่แล้วแต่คำถามคือเขายอมแรดฟอร์ดอยู่ในทีมงานของอาร์เซนอลเนี่ยมันมีแวลูมากพอที่จะซุ่มเงินไหมแค่นั้นเลยถ
0: ู
1: กไหมล่ะคือ
0: ม
1: ีเงินอยู่แล้วแต่ว่า
0: ไม่มีปัญหาหรอก
1: มีไหมมีไม่มีคำตอบคือมีแต่คำถามคือจ่ายไหม
0: แต่ถ้าแรดฟอร์ดมาแล้วเพื่อจะแบบว่าค่าเหนื่อยเยอะกว่าแบบพวกที่อยู่มานานบางคนอะไรเงี้ยอันนั้นต้องคุยกันหน่อยอันนั้นอาจจะต้องแบบให้แรดฟอร์ดลดค่าเหนื่อยลงมาก่อนอะไรเงี้ยกล้าไหมล่ะเอาไหมล่ะผมว่ามันก็อยากมานะถ้าเกิดสมมติว่ามันแบบมันเป็นอาร์เซนอลนะเวลาเนี้ย
1: ก็ต้องลองยื่นแต่ผมเชื่อว่าก็มีโอกาสมาถ้าเกิดสมมติเขาคุยกับคาริกแล้วคาริกบอกว่าย้ายได้นะแต่ถ้าคาริกบอกว่าอ่ะเดี๋ยวใช้งานผมว่าเขาก็ไม่มา
0: เพราะที่ผ่านมาไรฟอร์ดมีข่าวใครบ้างอ่ะผมเองนะบาเยิร์นอย่างนี
1: ้
0: วิลล่าอย่างนี้คือไม่ใช่ทีมเล็กนะ
1: ตอนนี้มีข่าวแค่กับบาเยิร์นแล้วก็พวกในตุรกีซึ่งไรฟอร์ดไม่ไปไง
0: นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแรดฟอร์ดเอามาตัวนึงอีกตัวนึงใครดีอ่ะแบ็คขวาขอแบ็คขวาแล้วคุณอยากได้ใครถ้าเป็นแบ็คขวา
1: คาโยเต้ไง
0: เออไม่ใช่ใคร
1: เอาแบบถึกๆอ่ะเอาแบบถึกๆแล้วก็แบบว่าแบบถึกๆไม่เจ็บง่ายเพราะปัญหาเราคือมันเรามีตัวแล้วเจ็บง่ายไงเราต้องเอาถึกๆแล้วก็มีออปชันคือทุ่
0: ม
1: เออเอามาแบบนัว
0: ๆเอาทีนี้ครบเลยนะทีนี้ครบเลยทั้งหม่งทั้งทุ่มทั้งตูดทั้งอะไรเต็มไปหมด
1: เนี่ยก็ด่ากูเยอะก็เออกูก็ทั้งทุ่มทั้งเตะมุมอ่ะ
0: เออนะครับอาร์เซนอลนี่เดี๋ยวจะอุ่นเครื่องอีก2เกมเป็นเอมิเรตส์ครับวันพรุ่งนี้แล้วก็สัปดาห์หน้านี่ก่อนที่จะเจอคนทรีกลางสัปดาห์จะเล่นในบ้านเจอโคโมเลย
1: ครับ
0: อุ่นเครื่องเกมสุดท้ายก็เหมือนจะเป็นแมตช์เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนต้อนรับเชฟฟาเบริกัสอะไรเงี้ยหรือมันเชื่อมไว้ก่อนป่าวว่าเผื่ออาร์เตต้าโดนไล่ออกอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่ได้หรอก เอาตรงผมมองว่าชั่วโมงนี้ถ้าอาร์เตต้าโดนไล่อ่ะต้องตกชั้นอ่ะคือเอาตรงๆต่อให้ไม่ได้โควต้ายุโรปผมว่ายังอยู่เลยเขารักกันจะตายแทบจะเป็นมิเกลโคเอนเคแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่มิเกลโคเอนกี
0: ้รักกันครองเคครองเค
1: เออมิเกลครองเค
0: นะครับต้องอ่านครองเคนะครับก็เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคร
1: ับ
0: ส่วนบาร์เซโลน่ากับตอนนี้ฟอร์เรสจบแล้วนะครับ45นี่คือจบเลยนะ
1: งงว่ะคือเล่นแค่45นาท
0: ีก็อยากให้เล่นแค่นี
1: ้มันมีแต่เล่น3ครึ่งครึ่งละครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้อยากเล่น45นาที
1: แล้ว
0: คร
1: ับ แล้วแต่เขา
0: ฟอร์เรสไปนั่งแล้วเดี๋ยวเอาอูดิเนเซ่มาเตะต่อบาซ่าก็จะเปลี่ยนอีกชุดเอาเท่ากับว่าเขาได้อุ่น2ชุดไง
1: อ๋อ
0: เออ
1: แล้วเขาก็เลยเนี่ยเว็บรายงานเว็บแฟลชสกอร์ไม่มีแจ้งเพราะว่าวิธีฟอร์แมตมันเตะ88
0: อืม
1: โอเค
0: บาร์เซโลน่าชนะนัดแรกฟอร์เรส 1-0 นะครับ
1: ครับโอเคช่วงนี้ตี3แล้ว
0: ใช่
1: เดี๋ยวเบรกสักครู่นะข้อความยังมาได้นะเอ๊ะวันนี้หายไปไหนกันหมด4689899นะครับ
0: ครับ
1: 4689899ครับเบรกก่อน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ Soccer
2: Live Report โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเชิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่ง ึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
8: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
11: Soccer Live Report

0: ชั่วโมงสุดท้ายของ Sakurai Report นะครับประจำวันเสาร์วันนี้8เดือน8นะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซื้ออะไรยังอ่ะ
0: ซื้อไปแล้ว
1: ช็อปอะไรไป8เดือน8
0: ไม่ผมซื้อไอ้นี่ให้แม่ซื้อถุง
1: แปลกๆนะ
0: ถุงเก็บไอ้นี่พวกชุดเครื่องนอนที่บ้านมันล้นออกมาแล้วก็ที่เป็นเหมือนลักษณะเหมือนกระสอบใหญ่ๆอ่ะแบบที่เราไปขนย้ายบ้านอ่ะเออ
1: ที่กลมๆตึกยาวๆสูงๆ
0: ใช่ใช่ซื้อให้เขาไป2ใบ
1: แพงไหมเท่าไหร่อ่ะ
0: 100กว่าบาท
1: อ๋อแล้วเขาลดจากเดิมเท่าไหร่
0: แล้วมัน 1/1
1: อ๋อ
0: เออจากเดิมไม่รู้อ่ะร
1: ู้แต่ว่าอืมก็8เน
0: ี่ยเออมันก็สนุกดีเหมือนกันแล้วก็ซื้อไมค์คอนเดนเซอร์ตัวใหม่เพราะว่าต้องใช้ในทำงานอะไรเงี้ยส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับที่เตะอยู่ณเวลานี้เดี๋ยวมาไล่สรุปให้หน่อย
1: เพลงเมื่อกี้นี่เข้ามานี่เหงาใช้ได้เลยนะ
0: ทำไมอ
1: ่ะโอ้โหแล้วผมนึกว่าอาจารย์ไปแต่ไม่น่าอาจารย์ไปก็จะต้องแบบแนวแบบคำรามเออเขาเรียกว่า aggressive แต่นี้นะคุณ
0: เออไม่ผมชอบเพลงนี้ผมว่าเพลงนี้พอออก
1: ครับ
0: นะครับส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลนะณเวลานี้บราซิลเซเรียอานี่เกรมิโอตามหลังซาโปโร 0-1 นะครับ
1: ถ้างั้น
0: แล้วก็เอริดิวิซีฮอลแลนด์คู่สุดท้ายต้นครึ่งหลังอาร์เซนอลมายังเสมอกับเอเดรียนเดนฮาร์ก 0-0 นะครับฟุตบอลอาร์เจนตินาลีกาโปรคาลซูรา10นาทีแรกติเกรยังเสมอกับริโอเพลท 0-0 นะครับนอกจากนั้นจะมีเบลเยียมจูบิลาลีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายซังพาวลีตามหลังลอมเมล 0-1 เอ้ยซันทูยดองตามหลังลอมเมล 0-1 และเวสต์เทโลครับตามหลังอูนิวอนซันกิโล 1-2 นะครับมีฟุตบอลอะไรกันเมื่อกี้เห็นแวบๆ
1: ดูเกตอ่ะเอสเตล่ายังเสมอกับลิสบอน 0-0
0: ใช่
1: โรมาเนียนี่เดเดโมบูคาเลสนำวอลุนทารี 2-0 สวิสนี่เซอร์เวตนำกาสปเปอร์10คน 2-1 นะครับ
0: ส่วนลีกเดียวฝรั่งเศสเนี่ย20นาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับมีดันเคิร์กนำกระดอบ 4-1 เม็ดนำแกงกอง 2-1 เรสตาร์ครับบุกไปนำน้อง 1-0 แอนซี่นะครับบุกไปนำปัว 1-0 แต่ว่าแอนซี่เหลือ10คนนะครับโรเดสนำลาวาว 1-0 ลาวาวเหลือ10คนด้วยแล้วก็แซงเตียนครับบุกไปอัดโซโช 3-0 เลยนะครับลีกา2เยอรมันวอล์ฟบวกยังเสมอไกลเซอร์เทิร์น0ประตูต่อ0นะครับในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับโบราเอสตาคาซาครับท้ายเกมโครนาเสมอกับลีเกียวอซอ1ประตูต่อ1โปรตุเกสเมื่อกี้ส่วนอัปเดตไปแล้วฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกาดินาโมบูคาเรสต์นำวอลุนทารี 2-0 ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับสวิตเมื่อกี้ส่วนอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็
1: อุ่นเครื่อง
0: ตุรกีทุกเดี๋ยวนี้หลีกวันใช่ป่ะหลีกวันไม่ต้องก็ได
1: ้ส่วนเครื่อง
0: เครื่องเนี่ยเอาคู่ไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวผมดูให้ก็ได้เบติส10คนตามหลังบอลมาด 0-1
0: บอลมาดก็10คนเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็กาเยรี่นะครับก็ยังเสมอกับนี้ถุน0รวมถึงอย่างทางมาโยก้าแล้วก็เดี๋ยว10คนแรกเสมอกับเอเวอร์แบ็ก 0-0 นาโปลีนี่นำเซลตาอยู่ 1-0 แล้วก็บาเลนเซียที่เหลือ10คนเนี่ยโคเซกาย่าโดนไล่ออกนะก็ยังนำนิวคาสเซิลอยู่ 1-0 นะแค่นี้ส่วนบราซิลนี่เกรมิโอตีเสมอเซาเปาโลละ 1-1
0: ครับผม
1: กระดาษอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็468-9899 468-9899
0: ครับผม
1: เมื่อกี้ความเนี่ยโหวันนี้น้อยจัง
0: เมื่อกี้เดี๋ยวตอบคำถามคุณเทยหน่อยเหมือนเราตอบไม่ครบสักทีนะครับ5นัดแรกของอาร์เซนอลนะครับในฤดูกาลหน้านะครับก็จะเล่นในบ้านเจอคนทรีเกมแรกนะครับไปเยือนวิลล่าพาร์คนะครับเกมที่2เกมที่3 6กันยายนอาร์เซนอลจะเจอกับเชลซีนะครับแล้วก็จะมีซันเดอร์แลนด์นะครับไปเยือนซันเดอร์แลนด์นะครับ
1: ชนะได้
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปเยือนไบรตันโฮปอัลเบียนก็5นัดแรกจะเล่นยาวแค่2เกมคือการเล่นเจอโคนทรีแล้วก็การเจอเชลซีไปเยือน3เกมนะครับเยือนวิลล่าเยือนซันเดอร์แลนด์เยือนไบรตัน
1: ผมฟันธงว่า5นัดแรกอาร์เซนอลไม่ง่ายนะ
0: ง
1: ่ายคือมีแค่โคเวนทีอ่ะที่เหลือคือ
0: ซันเดอร์แลนด์ก็ตึงนะทำเล่น
1: ผมว่าโคเวนทีกับซันเดอร์แลนด์2เกมนี้6แต้มแต่ว่าเชลซีไบรตันวิลล่า3เกมนี้ออกได้หมดทุกหน้าย
0: ังแอบมั่นใจเวลาเล่นในบ้านจากเชลซีนะ
1: แต่เชลซีถ้าเป็นยุคเดิมผมว่าชนะแต่ถ้าพอมาเป็นอลอนโซแย่สุดคือเสมอเชลซีในบ้าน
0: ก็
1: เจอเชลซีในบ้านอาร์เซนอล
0: จบจากเชลซีอาร์เซนอลจะมีบิ๊กแมตช์อีกทีหนึ่งก็คือไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์31ตุลาคมนะครับไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับ 21พฤศจิกายนเล่นในบ้านเจอแมนซิตี้28พฤศจิกายนนะครับลอนดอนดาร์บี้5ธันวาครับ
1: วันพ
0: ่
1: อ
0: ใช่วันพ่อพอดีพอดีอาร์เซนอลแมนยู19ธันวา
1: แล้วสเปอร์เขาเสริมมาแบบเนี้ยคุณจะมาแบบเฮ้ย6แต้มไปกลับเหมือนทุกปีแบบบรรณาการมันไม่ได้แล้วไงมันก็
0: แล้วเป็นเดอะแชมบี้ด้วยนะ
1: จะมาติ้งต่างว่าเอ้ยเจอสเปอร์ผม6แต้มไปกลับมันก็ไม่ได้แล้วไง
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: นั้นเสริมเนี่ยคุณจะเอาแบ็คขวาผมเอาปีกซ้ายอ่ะต้องมาสองตำแหน่งเนี้ยแล้วขอแบบดีๆด้วยไม่ใช่ว่าม าเอาแบบมิก้ากอดเนี้ยไม่เอา
0: ไม่เอาไม่เอามิก้ากอด
1: หรือแบบ
0: มิก้ากอดต้องงานอะไรมิก้ากอด
1: เขาเห็นเขาบอกว่าเป็นดาวรุ่งมาปั้นได้หรือไม่ก็จริงๆอาคีอูสผมว่าได้นะแต่ไม่มีข่าวกับอาร์เซนอลเลย
0: แล้วไง
1: ก็ใช่ไงจริงๆคือผมว่าได้เอามาเล่นด้านซ้ายเนี่ย
0: จริงๆผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยควรจะต้องใช้สูตรแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าใช้สูตรบาเยิร์น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อซื้อในลีกอ่ะ
0: มันจะ
1: ไม่ก็มันในลีกมันไม่มีหมูให้แบบบุนเดสที่แบบแบบดูว่าป้าทีมเล็กทีมใหญ่มันต่างกันเยอะทีมใหญ่ทีมเล็กก็ต้องส่งบรรณาการแต่ในพรีเมียร์คุณจะไปทุบซื้อพวกบอลหมัดไบตันเขาก็รวยนะครับ
0: อย่างวันเนี้ยนอตเทียมฟอร์เรสที่เขาประกาศตัวได้ตัวอุสมานเดียวมองเดผมงงว่าไม่มีใครแย่งหน่อยวะทั้งที่มันเก่งนะเว้ยอุสมานเดียวมองเดเนี่ย
1: จากทีมไหน
0: เซเดแบ็กจากสปอร์ติ้งลิสบอน
1: อ๋อ
0: มันเป็นกองหลังตัวจริงทีมชาติอาริโคนนะเว้ย
1: อ
0: ุสมานเดียวมองเดเนี่ยผมงงว่าไม่มีใครแย่งเลยหรอก
1: นั่นดิ
0: อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบมันก็เป็นกองหลังที่แบบแข็งแกร่งอะ่ะเป็นระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวันเดอร์คิดอ่ะที่แบบโตขึ้นมา
1: ครับ
0: เซตเดียวกับพวกอันโตนิโอซินชื่ออะไรนะกองหลังมันอะ
1: ไอกอนซาโลอินาซิโอ
0: กอนซาโลอินาซิโอเนี่ยเขาโตมาด้วยกันคู่นี
1: ้
0: ผมก็งงว่ามันไม่มีใครแย่งมันหน่อยวะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับส่วนตลาดซื้อขายเนี่ยถ้าเอาจริงๆวันนี้ที่แบบว่าเป็นแบบข่าวที่เขากำลังแซบๆกันอยู่ว่า
1: ขออัปเดตหน่อย
0: กอสซิปหน่อยฮะอันนี้เอาอัปเดตหรือว่าคอนเฟิร์ม
1: เอาอัปเดตก่อนเอาคอนเฟิร์มก่อนนะเอาแบบ 100% แล้วค่อยมากอสซิป
0: 100% เนี่ยก็จะมีวันนี้นะเอาเฉพาะวันนี้นะน
1: ับ
0: 24ชั่วโมงเนี่ยนะลิเวอร์พูลกำลังจะได้ราโคครับยืม
1: โหดีนะผมว่าดีย
0: ืมนะยืม
1: ราโคเล่นสต็อปเซ็นเตอร์ฝั่งขวาฟานไดซ้าย
0: แมนซิตี้อกรีแล้วนะครับในการดึงตัวเจอโรดิโมรุนยี่นะครับจากโอลิมปิกมักเซ่นะครับ
1: มักเซ่ตอนนี้ต้องเร่งขายหรือไม่แตงคมเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินอยู
0: ่แล้วก็แน่นอนเรื่องของบรูโน่กิมาไรส์ที่เซ็นสัญญาวันนี้
1: จริงๆบาเยอร์ไอ้บักเซ่นี่เราไปช็อปของถูกมีใครพอได้บ้าง
0: ไหม
1: เพราะว่าเขาต้องหาเงินประมาณ50ล้านยูโรให้ได้ก่อนตลาดปิดเนี่ยไม่งั้นเผื่อเขามีโอกาสจะเป็นบอกโด2เลยนะไอ้ที่แบบโดนยุคทีมอ่ะ
0: เข้าใจได้ถ้าจะเอาตัวโอลิมปิกบักเซ่เหรอที่เราแบบว่า
1: พอแบบ
0: เอามาใช้งานได
1: ้โอบาเนี่ย
0: ไม่เอาไม่เอาเอามาก
1: ็เอามาก็เขาอุตส่าห์โล
0: เสียนิสัยอีก
1: มีใคร
0: เอามาเป็นคนเสียนิสัย
1: บักเซ่อะ
0: บักเซ่ชุดนี้ก็จะมีอย่างเอ้าเมสันกรีนวูดทำไมยังอยู่วะ
1: มันไปแล้วใช่
0: เ
1: หร
0: อไปเฟเน่แล้ว
1: ไปแล้ว
0: อันนี้ชื่อน่าจะฤดูกาลเก่าเดี๋ยวเพราะยังมีอีไทยวานเนรี่อยู่เลยแสดงว่าเซกชันตรงนั้นยังไม่ได้แก
1: ้ใครที่พอเอามาหอบหิ้วแบบ
0: โอ้โห
1: เกนดูซี่ก็ไปแล้วเกนดูซี่ไปแฟนแอร์บาเช่แล้ว
0: นี่ไงปีกซ้ายด้วย
1: ใช่อ่ะ
0: อีกอไปเซา
1: โอ้ยพื้นเอามาไม่ต่างกับมาตี้เลย
0: เอามาแบบพลานๆหน่อย
1: นี่ไห
0: มนายาฟาเกิร์ดนี่เหมือนจะย้ายแล้วเหมือนกันนะ
1: ไปแล้ว
0: ล่าสุดนี่เหมือนตกลงย้ายไปแอตมาดริดมั้งเหลืออะไรสักอย่างนะครับในอาว่าเกิดแต่ว่าเห็นไว้ว่าย้ายแล้วก็ควินเทนทิมเบอร์ไงกองกลางน้องชายเยอเรียน
1: โอ้โหมันก็ซ้ำมันกลางรับมันธรรมดาเอามาเล่นเอามาปรับบทบาทเล่นแบ็คขวาได้ไหมแบบเนี่ยมึงช่วยพี่มึงอ่ะแบบ
0: เพราะว่า
1: พี่เก็บก็
0: อย่างล่าสุดฟาโคโดเมนิน่าก็ไปเลเวอร์คูเซ่นแล้วนะครับ
1: แ
0: บ็คซ้ายนะครับถ้าเกิดแบ็คขวาใช่ไหมล่ะอันนี้เวลาลูกรักลีคาสลีย์อังเคลโกเมสมิดฟิล
1: เด็กปั้นแมนยูอ่ะ
0: ใช่ใช่ก็ประมาณนี
1: ้เดี๋ยวผมดูให้ครับมักเซยมันก็ทีมแตกอ่ะเอาตรงๆนอกนั้น
0: เจฟฟรีย์กงลูกเบีย
1: โอ้โหหมดสภาพหอยเบียก็ไม่ได้แล้วแก โอ้ไม่มีใครได้เลย
0: มีหมดแล้ว
1: หมดสภาพ
0: หมดแล้วนะครับก็คือตัวตอนแรกที่คือที่มีอยู่ก็คือปล่อยไปหมดแล้ว
1: สมบัติที่สุดท้ายที่มีมูลค่าแหละกรีนวูดอ่ะ
0: ใช่แต่กรีนวูดเหมือนหมดสัญญาใช่ไหมหรือขาย
1: ไม่ขายสิ
0: อ๋อเหรอ
1: เส้นยาตายของมีมูลค่าน
0: ะครับก็นี่แหละส่วนข่าวคอนเฟิร์มอีกก็คือ Middlesbrough ไปได้ Radek Vitek นะครับกองหลังผู้สอดประตูสำรองแมนยูอ่ะไปร่วมทีม
1: ครับ
0: Ipswich ได้ซาซ่าลูคิดนะจากฟูลแลมนะครับอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วนะครับซาซ่าลูคิดก็มิดฟิลด์เนาะแล้วก็จะมีบูนานอเต้เนี่ยผมชอบนะ
1: แต่มีตัวไบตันเก่า
0: เดียโก้บูนานอเต้นะคร
1: ับ เฟอร์คุนโด
0: ฟาคุนโดบูนานอเต้
1: บูนานอเต้
0: สุดท้ายไปอยู่เอลเช่นะครับ
1: โอ้ยก็ไปทีมเล็กเอลเช่ปีที่แล้วรอดสบายแต่ผมว่าปีนี้น่าจะไม่นะ
0: ก็ไม่แน
1: ่แล้วครับอาร์เซนอักมาน
0: ำ
1: เดนฮาร์ก 1-0
0: อักมานำนะจ๊ะส่วนอันนี้คือข่าวย้ายนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ที่ออฟฟิเชียลเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนข่าวลือมาดูข่าวลือครับวันนี้จะมีเรื่องของ
1: คือ
0: เอนโซ่เฟรนเดสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ
1: อ๋ออาจจะเอาไปยืนแทนโรดรี
0: ใช่ๆเพราะว่าจะไปยืนแทนโรดรีอันนี้จากอินดิเพนเดนต์นะครับส่วนเดอะซันเนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมกับอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมที่จะแย่งกันจะเอาปิโอเอสโปซิโต้ครับกองหน้าดาวรุ่งจากอินเตอร์มิลานนะครับโหแต่ค่าตัว73ล้านอ่ะ
1: ใครนะแมนยูกับอาร์เซนอล
0: เหรอแมนยูกับอาร์เซนอลปิโอเอสโปซิโต้อ่ะ
1: ผมกลัวว่ามันจะเป็นนิวชิลูดิทรงเดียวกันเลยโย่งๆเท้าซ้าย
0: นิววิเอรี่นิวโบโบชัด
1: ๆมาพีเมียมึงเป็นชิลูเลยมันไม่ได้เล่นง่ายเหมือนเทเรอานะอันนี้ไม่ได้ปามาดนะพูดจริง
0: แล้วก็มีข่าวเรื่องของลิเวอร์พูลกับแบรดลีย์บัคโคล่านะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของวินิสซุสจูเนียร์กับอาร์เซนอลนะครับที่อกหักกันไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนทางฝั่งของอาร์เซนอลเองเนี่ยก็จะเหลือปีกซ้ายแค่2คนที่แบบว่าจ้องจะเอาให้ได้ก็คือฮูเลียนอัลวาเรซ1คนนะครับและอิลิมาน NDI
1: แต่ฮูเลียนอัลวาเรซตามตรงผมไม่อยากได้เลย
0: ผมเฉยๆ
1: ใจมันไม่มาก็เขาอยากไปบาซ่าก็ปล่อยเขาไป
0: ถ้าให้คุณเลือก2ตัวเนี้ยอัลวาเรซกับอิลิมาน NDI
1: ไม่เอาทั้งคู
0: ่เอ้ยผมชอบนะอิลิมาน NDI อ่ะผมว่าเขาเป็นพวกนักเตะที่สร้างความแตกต่างได
1: ้ก็เอามาก็ได้แต่แบบเอาตามตรงคุณคมแบบคือถ้าคุณจะเอามาแทนมาร์ติเนลลี่มันต้องดีกว่ามาร์ติเนลลี่สิแต่ถ้าเอามาแล้วมันอันนี้ของ ป่ะ
0: NDI ไม่ดีกว่ายังไงผมว่ามันก็ดีกว่านะมันคือตัวปั้นเกม
1: แต่มันยังเป็นคำถามไงว่าถ้ามันมาเล่นทีมใหญ่แล้วมันจะเฉยฉายได้เหมือนตอนอยู่เอเวอร์ตันหรือเปล่า
0: เข้าใจได
1: ้ผมอยากได้เกรดแบบ
0: วินิซูสควิชช่าอย่าง
1: น
0: ี้ไปเลยเหรอ
1: แต่ตอนนี้มันไม่มีข่าวอ่ะขอนี่เลยควิชช่ามันก็เป็นไปไม่ได้อีกเอาเป็นไปได้อ่ะคืออ่ะวินี่มึงไม่มากูขอโรดิโก้ได้ไหมเจ็บไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยผมว่ามันมีวินัยดีอ่ะเด็กมันเป็นเด็กดีอ่ะ
0: ถ้าเขา
1: โรดิโก้
0: ถ้าเขาให้แค่เอนดริกอ
1: ่
0: ะ
1: เอนดริกก็เอาเพราะว่าอย่างน้อยน่าจะคมกว่าทุกวันนี้น่าจะคมกว่าโยเคเรสแต่เฉยๆไงจริงๆคือเสียดายโรเจอร์แหละแต่ก็โหแต่ถ้าเกิดถ้าหลับหูหลับตาสมมุติถ้าวินนี่ยังจะเอาให้ได้โรเจอร์เอามาผมว่าก
0: ็แต่ว่าพอไม่ได้โรเจอร์แล้วไปได้กิมาไรส์เนี่ยผมว่าก็แฟนบอลอาร์เซนอลก็ไม่บ่น
1: คือเข้าใจว่าเป็นดีลที่อิมแพคเหมือนกันแต่ว่ามันคนละตำแหน่งไง
0: เข้าใจนะครับ
1: เป็นคุณถ้าให้ตัดเลือกตอนนี้ตัดสินใจใหม่รู้แล้วว่าอาร์เซนอลมีปัญญาซื้อวินนี่ได้แล้วเขามาคุณจะกล้าจ่ายโรเจอร์ในปิดระดับเดียวกับเชลซีคุณว่าคุณเสียดายตังค์หรือไม่เป็นโมหมไม่เสียดายตังค์อ่ะนะผมว่าแบบเอ้ามึงมีขนาดนั้นเลยนี่หว่า
0: ใช่อัน
1: นี้บอกว่าก็จ่ายไปแล้วแบบตบหน้าเชลซีแล้วแบบผมจ่ายเท่าคุณเขามาผมอะอะไรเงี้ยแบบ
0: ไม่ว่าอาร์เซนอลจะเป็นทีมแบบนี้เป็นทีม
1: จ่ายไป117โถ
0: ไม่เถียงถ้าอยากได้มากถ้าเกินเป้าก็คือจบ
1: ม
0: ันมีเคสขาดล่าสุดก็คืออันนั้นรู้เลยว่าอยากได้จริงก็คือเดคันไรท์จำได้ไห
1: ม
0: ตอนนั้นที่แมนซี่เข้ามาปั่นอยู่อ่ะ
1: 60
0: 70 80แล้วพัก100จบไหมจบ
1: ก็แสดงว่าถ้าคุณบอกคือถ้าอยากได้จริงก็สู้แต่ในโรเจอร์เนี่ยเราไม่เอาเอง
0: ใช
1: ่ก็ตามนั้น
0: คือก็น่าจะเกินแบบเขาเรียกอะไรบาเกิน
1: ไม่
0: เกิน
1: เกิน
0: ตั้งไว้
1: เกินมูลค่าของทีมงานที่

0: มีกรณีเรื่องของปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการสอบถามราคาลุยส์ฮอลมีข่าวว่ายูจะเอาใช
1: ่เออพูดถึงนิวคาสเซิล
0: อะไรอะไร
1: ฮาวิบาลผมเอานะเอาไหม
0: ชอบคนยิงไกลเหรอ
1: เอาฮาวิบาลเอาไหนๆก็คุณจะ
0: ชอบตัวแถว2เหรอ
1: ไหนๆคุณจะระเบิดทีมช้างใหม่ผมขอฮาวิบาล
0: เสียดายแอนโทนีกอร์ดอนมากกว่า
1: เออ
0: ถ้าฮาวิบาลนะถ้าพูดในมุมผมนะถ้าคุณจะเอาฮาวิบาลผมว่าคุณ
1: กอร์ดอนเสียดายกอร์ดอนดีกว่านิดนึงแต่ผมว่าฮาวิบาลก็ไม่แย่
0: แต่ที่กอร์ดอนก็70ไง
1: เออฮาวิบาลสัก50ป่ะ
0: เออแต่บาลมันก็แบบสูตรสำเร็จอ่ะเขาเรียกนักบอลสูตรสำเร็จตัดเข้าซ้ายถ้าคุณเอาฮาวิบาลนะผมแบบอยากไปลองของใหม่เลยไอตัวที่เชลซีไม่ใช้อ่ะ
1: ใครอ่ะ
0: เคนนี่ปาเอส
1: อุ้ยนั่นมันตองกลาง
0: รู้แล้วแต่หมายว่ามันเล่นปีกซ้ายได
1: ้มันก็ไม่ใช่แหล่งธรรมชาติ แต่ผมชอบฮาวิบาลมากกว่ามาเตลลี่ตรงที่ว่าคือพอมันเลี้ยงเสร็จแล้วมันจะทำอะไรมันทำไงเช่นจะยิงจะถ่ายแต่ว่าไอ้มาร์ตินเนลลี่
0: เขากล้าตัดสินใจ
1: มันไม่ตัดสินใจมันยืนจัก
0: ส่วนเรื่องของเอสรีคอนซ่ายังไม่จบนะนี่มีข่าวช่องจะเอาจริงนะ
1: ครับ
0: เอสรีคอนซ่าเนี่ยเพราะว่าเขาเล่นเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่เล่นแบ็กขวาได้ด้วย
1: เป็นไปได้กองหลังอะแม่งทุ่มสุดใจ
0: ครับเฮ้ยแค่เอสรีคอนซ่าผมเอานะ
1: จริงเหรอ
0: เออผมว่าเขานิ่งในบรรดากองหลังไอ้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมว่าเอสริคอนซ่าดีไม่ดีนิ่งกว่ามาร์กเกฮีนะ
1: เออแต่เขาไม่แบบอายุเยอะแล้วไง28 29แล้วอ่ะ
0: ยี่แปดใช่
1: แล้วเอามามันก็แบบเนี่ยเรามีนักเตะสเปคอย่างเงี้ย
0: วันนี้มีเรื่องตลกมากคริสเตียโนโรเมโรอยากย้ายมา
1: เอาคืออันนี้คืออ่ะถ้าให้เลือกคอนซ่ากับโรเมโรอ่ะคุณอาจจะหาว่าผมโรคจิตนะผมชอบโรเมโร
0: ผมชอบคอนซ่าไม่คือโรเมโรอ่ะผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะแต่ผมว่าเขาเป็นคน
1: มันไม่แน่นอนบ้าๆบอๆ
0: เขาเป็นคนหยาบ
1: มันหยาบโลน
0: มันเป็นคนหยาบแล้วก็เล่นตามอารมณ
1: ์โรคจิตนิด
0: ๆคือคุณเข้าใจไหมเซนเตอร์แบ็กที่เล่นตามอารมณ์อ่ะทีมมันจะพังมันพังกี่รอบแล้วอ่ะสเปอร
1: ์ไม่แต่ว่าถ้ามันเล่นภายใต้ไม่กดดันเพราะว่าทีมเราเหนือกว่าเงี้ยมันจะไม่เขาได้สลิงไม่แตกไงแล้วถ้าเกิดมันเหมือนอารมณ์น้ำมันมันเล่นทีมสบายๆเหมือนเล่นอาร์เจนน่ะมันจะไม่สลิงแตก
0: เนี่ยแสดงว่าคุณไม่เคยจำเรื่องของกองหลังสลิงแตกของอาร์เซนอล
1: ใครอ่ะ
0: คือเวลากองหลังอาร์เซนอลมีคนไหนที่เป็นพวกสลิงแตกง่ายนะเละเทะตลอดหนึ่งในนั้นก็คือวิลเลียมกาลา
1: ตอนนั้นทีมเรามันยังไม่เสถียร แต่ถ้าตอนเนี้ยมาเล่นสบายมันโชว์คลาสเหมือนตอนมาเล่นอาร์เจนต์น่ะและที่สำคัญคือมาจากสเปอร์แล้วถ้ามันยอมเป็นจูดาส2อ่ะผมเอามาเลยโรเมโร
0: แปลว่าเวลาลงไปก็จะปวดประสาทเขาอย่างเงี้ยหรอ
1: เนี่ยมีโรเมโรมีกีบาไลท์เนี่ยอยู่ที
0: ่คือแบบก็ผมได้บอกไงว่านี่มันคือสูตรบาเยิร์นเว้ย
1: เราเติมความแอคทีฟ
0: นี่คือสูตรบาเยิร์นเลย
1: มีทั้งมีคนบ้าอยู่ที่ประมาณ2คน
0: ใช่
1: อืม
0: โหถ้าเกิดมีโรเมโรอีกตัวนี่คือแบบคนบ้าจริงอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก็มีกรณีของใครอะอาโรเบโรไปแล้วนะพีไอเอมีฮอยแบกบอกนิวคาสเซิลจะไปดึงกลับมา
1: ก็ได้ก็ไอมักเซยเขาต้องการเงินอยู่ไงแล้วนิวคาสเซิลเขาไม่มีมิดฟิลด์ตัวกลางมาใช้ได้เลยก็ไม่แย่
0: ถ้าไปเอาฮอยแบกผมแนะนำไปเอาชัวปาริญญาไม่ดีกว่า
1: ก็ปาริญญาก็ดีกว่าอยู่น้อยกว่าฮอยเบียร์เริ่มอายุเยอะ
0: แล้วก็คุ้นเคยกับพรีเมียร์ลีกด้วยชัวปาริญญาน ะครับนาโปลีกำลังจะยืมตัวเบอร์โนบาเดชิลนะครับ
1: โอ้โหแฟนเชลซีกรี๊ดเลยบอกเลย
0: อยากให้ไปนานแล้ว
1: โอ้โหช่วยจัด
0: แล้วก็มีกรณีของเกียร์เบลเฮซุสนาโปลีก็อยากได้เหมือนกัน
1: เอาไปเลย
0: เฮซุสเนี่ยมีข่าวกับเซเรียอาทุกทีมเลย
1: เนื้อหอม
0: นะมิลานอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้
1: เอาจริงนะผมว่าปล่อยๆไปเถอะเพราะว่าปัญหามันไม่อยู่ที่ค่าตัวค่าตัวคงได้10 20ล้านยูโรไม่ถึงเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ค่าเหนื่อยไงคือแบบถ้าเอาไปเนี่ยมันลดได้เยอะเลยนะ
0: ใช
1: ่
0: ส่วนอีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าอาจจะถูกนิวคาสเซิลปล่อยออกจากทีมก็คือยาของเมอร์ฟี่นะครับ
1: จริงเหรอนี่อ๋อเป็นลูกหลักไอ้ดีฮาวไงแต่ถ้าเป็นไอ้เจ้ามาร์ติอัสไยเซอร์คงไม่ใช้
0: แต่ยาของเมอร์ฟี่นี่คือ31
1: มันปีกแบบ
0: ปีกแบบ
1: เถื่อนเลยแบบ
0: โบราณอ่ะ
1: ตัดนะตัดนอกแล้วก็เปิดตัดนอกเลยนะแล้วออกริมเส้นแล้วก็เปิด
0: ล่าสุดแอร์เซนอักมาหนีห่างเดียวเดนฮาร์กเป็น2-0แล้วครับ
1: สวยงาม
0: ประตูที่2จากคาวินสเต็ง
1: ส่วนวอบบวกไกเซอร์จบแล้ว0-0
0: แล้วก็พักครึ่งนะครับเกมคู่ระหว่างเอสเตรล่ามาดูรากับสปอร์ติ้งลิสบอนยังเสมอกันอยู่0-0นะครับ
1: แตงกิลัวหนีเวสโตโร4-1
0: แล้วก็แซงทริดองกับลาเมล1-1นะในฟุตบอลเบลเยียมนะครับเผื่อใครตามอยู่ที่เหลือข้อความมาถามแล้วกันนะครับที่เหลือข้อความมันถามแล้วกันนะครับ
1: ผมมีนี่เลยมารีวิวเกมแมนยูที่ผ่านมาหน่อย
0: คือไม่ดูไม่ดูมาเป็นไง
1: ก็วันนี้แมนยูใช้ชุดเดิมพวกที่เขาใช้ตอนอุ่นขึ้น

0: เครื่องอะข้างหน้าเอ็มเบอร์โมตัวลุกมีอามัดดิยาโลมีดอกูเล่นปิดเดี๋ยวนี้ปิดซ้ายแล้วนะไม่ใช่แบ็กนะตรงกลางมีเชียร์เลซี่มีเมสันเมาส์แล้วก็มีอังเดซานโตสแล้วมีแม็กควายมีเฮเว่นแบ็กขวาได้มาสเตอร์วีมาแบ็กซ้ายลุกชอประตูเป็นฮีตันส่วนเปเชเนี่ยมองยังไงก็ตัวก็ยังเป็นรองอะคือข้างหน้าเนี่ยมีอายาลี่เล่นหน้าเป้าก็คือใครไม่ทราบด้านขวาเนี่ยเป็นอิบราฮิมเอ็มบายที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลไงที่เป็นปีกเซเนกัลที่ถนัด
1: ทีมชาติฝรั่งเศส
0: ใช่ถนัดซ้ายอ่ะตัวนี้ผมว่าโคตรเหมาะลิเวอร์พูลยิ่งกว่าบาร์โคล่าลิเวอร์พูลต้องซื้อตัวนี้แบบยังไม่ได้โด่งดังแต่ว่ามีโพเทนเชียล
1: ดังอิบราฮิมเอ็มบายดัง
0: ไม่มันยังไม่ได้ดังขนาดบาร์โคล่าไงแต่มีโพเทนเชียลแล้วเป็นหน้าขวาที่ลิเวอร์พูลขาดวันนี้ลงให้เปเช่แล้วเล่นดีด้วยยิงด้วยยิงแมนยูมันแล้วด้านซ้ายคาวิชากองกลางมีโดเฟรนันเดสมีลูคัสแบลโร่ขยับไปยืนแล้วก็มีมายูรูนารับมีซาวานี่กับปาโชเซนเตอร์แบ็คขวาโบลี่แบ็คซ้ายเป็นคูบาคูคาบ้าใครวะประตูซาโฟนอฟคือชุดเนี้ยมองแล้วยังไงแมนยูก็เหนือกว่าสิบเอ็ดตัวจริงอะนะ
1: ไม่แต่เขาบอกว่าพอพวกวีจินยาพวกโชเนเวสลงมาก็คือแมนยูหาบอลไม่เจอเลย
0: เอาครึ่งแรกก่อน ครึ่งแรกอะเปเชเปิดมานำเลยจากเอ็มบาย1-0นาทีที่2สตันทั้งแผงอะเกมรับแมนยูอะแต่พอนาที32เนี่ยเอมเบอร์โมมายิงเป็น 1-1 นาที32กลายเป็นว่าเอมเบอร์โมผมว่าเขาเหมาะเล่นหน้าเป้านะไอ้ช่วงอุ่นเครื่องเล่นหน้าเป้าต้องยิงตลอดนัดที่แล้วก็ยิง2
1: ใช
0: ่นะ
1: ตีหน้าเขาตัวจริงแน่นอนแบรนด์เอมเบอร์โม
0: ตัวจริงกับตรงไหนแต่ว่าคาลิกชอบใช้เล่นเป็นหน้าขวาไง
1: แล้วก็ใช้เซตโก้เล่นหน้าเป้าอย่างเง
0: ี้ยไอ้คุณย่าไง
1: คุณย่าไปเล่นในนี่เล่นมิดฟิลด์แล้ว
0: เล่นหน้าซ้ายบ้าง
1: เอออ
0: ่ะครึ่งแรกจบ 1-1 ครึ่งหลังเนี่ยพอเปเชเขาแบบเขาโกรธแล้วเขาเอามาควินจอร์ดเอาโนเมนเดสเอาวีตินยาเอาเจ้าเนเวสไอชุดบอลโลกลงมาแมนยูนี่เปลี่ยนโยโลลงมาเปลี่ยนดาโลแล้วก็เปลี่ยนพวกเด็กลงมาน
1: ิ่มเลยนิ่ม
0: มีบูโน่เนี่ยลงมานาที64เตเดมันเนี่ยลงมา65แล้วก็แจ็คเฟชเชอร์กลายมาครึ่งหลังเนี่ยพอเปเช่เปลี่ยนกองกลางเทพลงมาเนี่ยครองบอล 66% แมนยูหาวันไม่เจอ
1: เห็นมีคนก็แซวอยู่ว่าพอพวกวีดินยาชวนเนเวสอะไรพวกเนี้ยลงมาก็คือเรียบร้อย
0: ก็เลยกลายเป็นว่าจบที่ 1-1
1: เคาะเป็นหมูเลย
0: ก็เลยกลายเป็นว่าครึ่งแรกที่ตัวเหนือกว่าเนี่ยพอไม่นำก็เลยก็ทำอะไรเปเช่ไม่ได
1: ้
0: ตอนแรกหลายคนเขาวิเคราะห์ก่อนเกมไงว่าต่างประเทศเนี่ยเขาให้แมนยูเหนือกว่าม ันอาทับเป็นฤดูกาลปกติแมนยูจะเอามุมเหลี่ยมไหนเป็นเหนือว่าเปเช่
1: ไม่เพราะว่าแมนยูเขาเริ่มจะใส่ตัวจริงเยอะไงในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ย
0: แต่สุดท้ายจบที่ 1-1 แล้วก็วันนี้ก็เล่นที่สวีเดนโกเทนบอร์กก็เลยกินกันไม่ลงทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เปเช่อุ่นเครื่องคือชุ่ยมากแพ้มาโยก้า 0-3
1: ใช
0: ่
1: นะครับมีถามมาบอกถาม2เซียนถ้าชอบลงทุนจะแบบไหนดีครับสูงต่ำแฮนดิแคปชนะเสมอแพ้ดีกว่า
0: เก็บเงินไว้ครับอันนี้จากใจกูรูวงการนี้มันอยู่ยากไม่เข้ามาดีที่สุด
1: ถูกต้อง
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วย
0: อันนี้จากใจเลย
1: เพราะว่าอย่างผมเนี่ยมากน้อยนี่คือไม่อยากยุ่งเลยมากน้อยนี่เป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันยากนะ
0: มันยากมันยาก
1: ดีบทจะมากก็มากหรือว่าแบบว่าบทจะคิดว่ามากแม่งน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือคุณเข้าใจไหมไอ้ยิงเยอะยิงน้อยเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะเกมเกิดมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนำไอ้ที่มองว่าจะไม่ยิงเนี่ยแม่งมาแล้วหรือว่าไอ้ฝั่งที่จะคิดว่ายิงเยอะเนี่ยพออยู่ดีแบบมันเจอในรูปเกมที่ว่าไม่ได้ไม่เสียก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละมันก็
1: แต่ผมเป็นคนมีจังหวะมากกว่าถ้าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แบบว่ามานั่งแบลว่าแบบผมไม่เคยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าผมเป็นคนรอจังหวะมากกว่าจะไม่แบบจะไม่พูดพลาดจะไม่แบบอย่างวันนี้ PSV Eindhoven นี่ต้องชนะ3ลูกนะครับในมุมของแฮนดิแคปนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเสมอ 2-2 ไปไง
0: ซึ่งวันนี้ผมบอกไปแล้วว่า PSV ปีนี้ผมบอกเลยไม่ดีวันนี้ผมวิเคราะห์ว่าไอ้ซิสตาร์ดเนี่ยว่าดูชุ่ยๆก็พอสู้ได้แต่ไม่คิดว่าถึงขนาดมีแต้มเนี่ยเพราะว่าผมเห็น PSV วันเล่นกับอัคมาคือไปสิทธิ์คือดรอปไปแล้ว
1: แต่เขาเหลือ10คน
0: แล้วไซบาลี่มันไปแล้วแล้วประกอบกับองค์ประกอบ PSV อ่ะมันไม่ได้ชุดมันไม่ได้แบบสควอดใหญ่เหมือนเมื่อก่อนผมว่าปีนี้ดิกดัตอาแจกนะวันคุณเห็นอาแจกเล่นยัง
1: เดนฮาร์กคุณลืมเดนฮาร์กไปหรือเปล่า
0: อะไรนะ
1: แล้วก็เฟย์นอร์ดทีมเดนฮาร์กเนี่ยผมว่าทีมดี
0: เอดีโอเดนฮาร์กเนี่ย
1: เดนฮาร์กเนี่ยไม่ธรรมดาในบ้านนะ
0: ไม่หมายถึงแชมป์ดิ
1: ก็ ถ้าคุณตัด PSV ออกนะผมว่าก็เนี่ยอาร์เซนอลไม่ใช่เดนทักอาร์เซนอลมากเฟย์นอร์ดอาจากสามทีม
0: แต่ปีนี้อาจากโคตรดีอาจากใช้มิเชลนะอดีตกุนซือจิโรน่าที่พาจิโรน่าไปแชมเปี้ยนลีกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่พาจิโรน่าตกรอบ
0: ก็มันขายหมดอะขายแล้วประธานหมดอะด็อกปงด็อกปิกจิโรน่ามันขายหมดอะไรกาเซีย
1: แต่อาแจกได้ตัวดีนะ
0: อาแจกตัวดีและที่สำคัญคือเนี่ยผมนั่งดูไอ้เขาเล่นไอ้บอลยูโรป้าเมื่อกลางสัปดาห
1: ์
0: มันชนะมา5เกมติดแล้วนะอาแจกอะเนี่ยคุณดูเลยอาแจกเนี่ยชนะเชลบอน 3-1 รอบที่แล้วชนะวอตเวดีน่า 4-1 ชนะโฟเรนดัม 3-1 อุ่นเครื่องชนะเบอร์ลี่ 2-1 5เกมชนะรวด
1: อ
0: ันที่สำคัญตัวเขาอย่างตอนนี้หน้าเป้านี่ดอลเบิร์กตัวลุกมีเบอร์เฮาส์มีมิก้ากอดกองกลางมีคาเซนนะรับได้ดาริบิน
1: ไปได้มาคอสเลโอนาร์โดจากอัลฮิลาลอีกต
0: ั
1: วนี้เก่งมากเลยนะ มาคอสเลโอนาร์โดอายุยังน้อยด้วยได้
0: อ
1: ยู่เล่นแบทมาฟรีอาแจกซีซั่นเนี้ยนะครับแต่ว่าปล่อยออกไปก็มีทั้งชูบ้าอักปอมนะวาเวคฮอต
0: หมดสภาพแล้ว
1: ก็โทมิยาสึหมดสัญญาซินเชนโก้หมดสัญญาเอาซินเชนโก้ไปไหนวะเนี่ย
0: ซินเชนโก้เหมือนเขาไม่ซื้อขาดปะหรือไง
1: ชอนไม่เขา
0: ซื้อขาด
1: เขาซื้อขาดไปแล้วแล้วก็
0: อ้าวไม่ใช่ซื้อขาดต้องใช้คำว่าเซ็นเพราะว่าเขาหมดสัญญา
1: ใช่เขาปล่อยหมดสัญญาใช่ใช่แล้วก็อะไรอะชอนสตือ
0: ไปนิวคาสเซิลไง
1: ใช่ไปนิวคาสเซิลเคียนฟิตจิมเนี่ยงงมากเลยนะมันเป็นดาวรุ่งที่มันเพิ่งขึ้นมานะแล้วอยู่ดีมันเดินปล่อยไปโตริโน่เฉยเลยนะอาแจก
0: ไม่อาแจกมันอย่างนี้ขายได้ขายหมดคุณจำไอ้นี่ได้ป่ะเปอร์ชู
1: อ่
0: ะมันเพิ่งจะแก่งมาแป๊บเดียวแล้วก็โตริโน่มาก็เอาไปแล้วพอมันจะเก่งกับโตริโน่มันก็เจ็บยาว
1: เคียนฟิจิมันเพิ่งจะเป็นแบบตัวจริงเมื่อซีซั่นที่แล้วนี่เองนะครับก่อนอันนี้เป็นเด็กเลยอายุ23เองนะครับแค่ชื่อมันประหลาดแค่นั้นเอง
0: มันจะฟิตใช่ไหม
1: เออแต่ว่าอาแจกไปยืมโทรูจากวูฟมาไงตัวเบลเลอร์เลยกองหน้าแล้วก็ไปได้บาอังเดรตาเซเกนมาจากบาซ่า
0: อาจากดีผมบอกเลยปีนี้ผมเห็นสภาพ PSV แล้วอ่ะอาจากน่าจะได้นะอันนี้ถ้าพูดกันตรงๆนะ
1: เฮ้ยคุณรีบตัดสินไปหรือเปล่า
0: โอ้ยผมดูถี่ถ้วนแล้ว
1: ถึงเวลามันมารวบหลายรอบแล้วนะเบียร์
0: ม
1: ี
0: ม
1: ีอยู่ปี2ปีที่แล้วมั้งอาจากนี่แต้มนำเป็นจ่าฝูงนำ PSV 9คะแนนแล้วโดนรวบท้ายลูกา
0: ก็ใช่ไงแต่อันนั้นมันรู้สึกน่าจะจำไม่ผิดมันไอ้กุนซืออีกคนหนึ่งอ่ะไอ้ที่เคยคุมดอทมุนอ่ะช
1: ื่อมาโกโรเซ่เหรอ
0: ไม่ใช่ไอ้หัวเหมือนเทนฮากอ่ะ
1: อ๋อไอ้ไปีเตอร์บอช
0: เออมันหมูปีเตอร์บอชเป็นหมูเออเก่งจริงฝ่านี้มันไม่มากลับมาคุมในดัตหรอก
1: ส่วนในโปรตุเกสครับล่าสุดสปอร์ติ้งลิสบอนขึ้นนำเอสเปร่ามาดูล่าแล้วนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับก็ได้ประตูจากกองหน้าคนใหม่ครับโรดิโกซาลาซ่านะครับ
0: เออไอเนี้ยก็ปีนี้บอกเลยใครเชียร์ลิสบอนที่แบบคิดว่าจะเอาเป็นค่ากับข้าว
1: ทีมแตกนะบอก
0: เออคิดว่าจะตามทุกนัดเดี๋ยวบอกเลยตินเกาก็ย้าย
1: มอเทนยุนมัน
0: ไอมอเทนฮูมันก็ย้าย
1: เ
0: หลือแค่ไอหลุยส์โซเลสที่ไม่หลุยส์โซเลสลิเวอร์พูลอ่ะไอหลุยส์โซเลสโคลอมเบียไอนี่ก็ย้ายดิโอมันเด้คุณ
1: อ
0: ะ
1: แม็กซ์ใช่ไงแม็กซ์อราโคไม่แน่เหมือนกันนะครับแบ็กซ้ายแม็กซิมิเลียนอาราโคแม็กซิมิเลียนอาราโคอ่ะแบ็กซ้ายเขาที่มันจี๊ดๆอ
0: ่ะสรุปปีนี้ลิสบอนไม่ดี
1: ฮิเดมาซาโบริตะย้าย
0: แล้วก็ย้ายไม่ใช่ไง
1: ใช่
0: เพราะนั้นใครจะมาว่าโอ้ยลิสบอนต้องกด3กด4ขนมกรุบปีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเชื่อผม
1: แล้วใครดีเบนฟิก้าเพราะว่า
0: ได้เบนฟิก้าโคตรดี
1: เออเพราะได้มาโกซินวาไปคุมแล้ว
0: ไอ้ได้มาโกซินวาไม่เท่าไหร่แต่ตัวมันดีเพราะว่ามันมีไอ้หลายคนตอนแรกรู้จักแต่ตอนนี้หลังจากดูบอลโลกน่ารู้จักละ
1: ใคร
0: เฟดริกอูเนส
1: เฟดริกอูเนส
0: มี
1: ไอ้เขาก็เก่งตั้งนาน
0: ไอเชลเดรุป
1: เชลดรุป
0: เชลดรุป
1: ปีกซ้าย
0: แล้วก็ไอ้ที่อยู่เดิมซูดาคอฟตัวเพย์เมเกอร์ยูเครนแล้วก็มีหน้าเป้าพับลิดิต
1: ใช่
0: ตรงกลางมีไอ้เนี่ยเบนเดเคีย
1: มาไอเบนฟิก้าเนี่ยมันไปเก็บพวกแบบว่าตัวเด็กจากทีมใหญ่ๆอ่ะมาหมดเลยมีจอร์นดูแรนด้วยนะกองหน้า
0: เออจอร์นดูแรนนี่เคยอยู่วิลล่าไง
1: เออโคตรคมอ่ะจอร์นดูแรนอ่ะ
0: เบนฟิก้าแล้วเพราะนั้นปีนี้เมื่อกี้คุยเรื่องดัตผมว่า PSV ดรอปอาแจกดีส่วนถ้าโปรตุเกสเนี่ยปีนี้ลิสบอนไม่ดีเพราะตัวออกไปเยอะ
1: ก็จะเหลือแค่ปอร์โต้คร
0: ับ ปอร์โต้เฉยๆเพราะว่าได้ไออังเดซินวากองหน้ามิลานเก่าอ่ะไปแล้วก็ที่เหลือก็โครงเดิมมีคีวีออร์เงี้ยมีไอเบนเดเล็กเซนเตอร
1: ์เหมือนเบนฟิก้าจะไปได้ไอลูกิบาเกโอมาด้วยมั้ง
0: ของเซบียา
1: ใช่ใช่
0: เพราะนั้นอาวุธหนักอะอยู่เบนฟิก้าหมดเลย

0: ลูก้าซีซั่นนี้ได้เคลียร์มองลองเล่มาครับจากแอสตันมาดริดนะครับได้เอนโซเบเรเนเคียจากวิลล่าจอร์จิซูดาคอฟจากชักเตอร์โดเนตยาคุบคามินสกี้จากเอฟซีโคโลนยืมจอห์นดูแรนมาแล้วก็ได้แกเบรียลอินดิโอนะครับแต่ที่ปล่อยออกไปก็จะมีซิดนีย์โลเปสกองหลังของเคลเวอร์ดอ่ะที่เก่ง
1: ๆแบ็คซ้ายอ่ะไอ้ที่ยิงอาเจนไงซิดนีย์โลเปสคาร์เบา
0: ไปทรับซอนสปอร์นะครับมีปล่อยฟอร์เรนติโน่ไปเบอร์ลี่นะฟอร์เรนติโน่ที่เล่น
1: ฟอร์เรนติโน่ลุย
0: ออฟเลนอ่ะ
1: ฟอร์เรนติโน่ลุย
0: ที่เล่นออฟเลน
1: กองกลาง
0: ฟันดาบเก่งๆอ่ะ
1: หรอไม่รู้อันนี
0: ้ไม่ได้เล่นอวี
1: ไม่ได้เล่น
0: อันนี้ไม่ได้เล่นอวีก็เลยไม่รู้
1: คือวันนี้ผมดูบอลผมก็ไม่มีเวลานอนท่านคมให้กูนอนเถอะถ้าผมเล่นอวีหรือดูซีรีส์อีกสักอย่างเนี่ยก็กูตายทุกวันนี
0: ้แล้วก็มีโอกุนคอกชูไปเบสิกตัสนะครับโอตาเมนดี้กลับลิเวอร์เพลสโรดิโก้รีโก้จะไอตัวนี้ไอนี่เก่งเด็กมหัศจรรย์เลยไปไบรตันนะครับไบรตันจะชอบได้ตัวอย่างเงี้ยไปเว้ย
1: มันจะซื้ออย่างเงี้ยแหละ
0: ชาเวโลโซนะครับไปโมไรเรนเซอังเดรโกเมสไปคาซาบียา
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้อันนี้ผู้สาประตูนะแล้วก็เฮดริเก้ราโคกองหน้าไปคาซาบียาเหมือนกันอันโตนิโอซินวากองหลังไปบอนมัสไง
1: สรุปอ่ะไอเซนเตอร์โปรตุเกสที่ดีๆมันยุคนี้มีอันโตนิโอซินวากับกอนโซอินาซิโอฮะ
0: ใช่
1: เขาให้อินาซิโอดูดีเบียดเบียดกว่านิดๆแต่ว่ากลายเป็นว่าไออันโตนิโอซินวาได้ย้ายก่อน
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าอินาซิโอไอลิสบอนมันเอาแพงไงมันไม่ขายถูกอ่ะมันก็เลยไม่ได้ย้ายละทีจริงๆมีข่าวกับลิเวอร์พูลโคตรนานแล้วนะไอกอนคาโลอินาซิโอเนี่ย
0: ก็อันโตนิโอซินวาไปบอลมา25ล้านเนี่ยผมตั้งคำถามว่าเนี่ยเหมือนกันไม่มีใครแย่งกันหน่อยวะ
1: แต่ผมว่าหลายคนเลยว่าทีมใหญ่มองว่ามันไม่ได้ถึงขนาดแบบมันคือเกรด B อาจารย์คมมันไม่ได้แบบเซนเตอร์เกรด B บวกหรือเกรด A เหมือนอินาซิโออ่ะเพราะกับทีมชาติอ่ะคือถ้าไออันโตนิโอซินวากับอินาซิโอเก่งจริงอ่ะมึงไม่ใช้ไอลาฟเอลเวก้าหรอกเวก้านี่ก็หมูแล้ว
0: โชงชางลาฟเอลเวก้าเนี่ยตัวใหญ
1: ่ผมไม่รู้ว่ามองว่าเขาเก่งตรงไหนไอเวก้าเนี่ยเชลซียังปล่อยอย่างนี้ดีกว่า
0: แต่โค้ชชอบแหละ
1: โค้ชชอบไงแต่โค้ชไปแล้วคือถ้าดีจริงอะมันคงไม่น่าอยู่บีเลอร์อ่ะ
0: อื่นๆก็ที่เหลือน่าจะเป็นเรื่องของผลงานขันแล้วล่ะ
1: มีข่าวเลยอีกไหม
0: หมดแล้วอันนี้ผมเช็คจาก BBC นะเขาก็จะรวมมาให้
1: เอาแบบที่พอจะที่จะถือได้นะ
0: ที่พอจะแบบว่าคือมันจะมีข่าวเยอะไปหมดอะตอนนี้มัวตัวเหล่งหมดอะนะครับอ๋ออีกเรื่องนึงก็คือต้องขอแสดงความเสียใจกับ
1: อ๋อเมสซี
0: ่เรอัลเมสซี่ด้วยนะครับ
1: คุณพ่อฮอร์เจ้เมสซี่เสียชีวิตแล้ว
0: คือจำได้ว่าตอนที่บาร์เซโลน่าตกรอบอ่ะไม่ใช่อาร์เจนตินาตกรอบอ่ะเมสซี่เนี่ยรีบกลับบ้านมากแล้วก็มีภาพพ่อเขามารับอยู่เลยนะแล้วรู้สึกเออใส่พ่อเขาคงแบบหายละมั้งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: โอ้มาวันนี้เสียชีวิตหลังจากจบฟุตบอลโลกได้กี่วันเนี่ย
1: จริงๆก็เหมือนเขาป่วยมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมที่มันมีภาพเมสซี่ร้องไห้อะไรอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ร้องไห้เพราะตกรอบ
0: ใช่
1: ร้องไห้เพราะน่าจะเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อแหละ
0: โอ้นี่เขาบอกว่าแมนยูนี่เกมที่เสมอปารีสแซงต์แชร์กนี่เสียผู้เล่นไป2คนเลยนะครับ
1: ใครบ้าง
0: เมสันเมาส์ครับ
1: แล้วก็ไม่แปลกใจ
0: ทอมฮีตันเจ
1: ็บนี้ก็เป็นน้าเป็นโค้ชแล้วดันมาเล่นอยู่นั่นแหละไม่เลิก
0: เจ็บทั้งคู่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะสามารถอยู่ได้ยาวหรือเปล่าหมายว่าจะต้องพักยาวหรือเปล่าแต่อย่างวิลเลียมซาลิบาล่าสุดก็ยังไม่มีรายงานกลับมาเลย
1: เขาไม่ผ่า
0: ว่าจะแบบหายกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้มาอีกสำนักหนึ่งวันนี้ข่าวลือมีอะไรบ้างก็มีเรื่องของไอ้บรูโน่กิเวไรนี่แหละนะครับ
1: เปิดตัวเมื่อไหร่ออฟฟิเชียลอ่ะ
0: เปิดแล้ววันนี
1: ้วันนี้เปิด
0: แล้ว
1: ฮะ
0: วันนี้เปิดแล้วก
1: ็ใส่เบอร์39ใช่ปะ
0: เขาลงคลิปกันอุตลุดไปหมดเชลซีอ๋อกำลังจะปล่อยบาริชิวไปเซเรียครับแต่ว่าไปไหน
1: ไปซะไปแฟนเชลซีบอก
0: อ๋อเจมส์ทราฟฟอร์ดกำลังจะย้ายไปแล้วด้วยนะเจอร์ฟอร์ดไปลีดใช่ไหม
1: ใช่แพงสุดในลีด
0: แล้วก็เลยซิตี้ก็เลยไปเอาเจโรนิโมรุนยี่มา
1: ก็ไม่ต่างกันฝีมือพอกัน
0: นี่ก็ประมาณนี
1: ้
0: คือตอนนี้พอมีข่าว

0: โรดี้นี่ก็นึกในใจเหมือนกันว่าเออโอเคน่าจะ
1: โรดี้เนี่ยมันน่ารำคาญมาก
2: เขาตัดสินใจแล้วไงว่าเขาไปบาซ่าไง
0: เวลามันเป็นทีมคู่แข่งอ่ะมันเป็นนักเตะคู่แข่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างวันที่อาร์เซนอลถล่มซิตี้ตัวนั้นสองฤดูกาลที่แล้ววันนั้นคือวันที่โรดี้เจ็บ
2: ก็คือเขาเป็นศูนย์กลางไง
0: เออ
2: มันเป็นพูดง่ายว่าถ้าใครเป็นคู่แข่งโรดี้เจองานเจอเล่นกับเขามันงานมันหนักอ
0: ่
2: ะ
0: ไอเกมที่เขาเล่นจนอาร์เซนอลเหลือ10คนแล้วก็ต้องมาไล่ตีเสมอที่มาโดนตีเสมอท้ายเกมอ่ะวันนั้นก็คือโรดี้ก็อยู่ในสนามแล้วมันก็จบจนได้
2: ใช่
0: คือแบบ
2: ก็นี่ก
0: ็ตำหูตำตา
2: ก็กลับลาลีกาไปแล้วไงจบแล้วเทียนหนาม
0: ทีเนี้ยเหลือโซโบ
2: ไม่ผมมองในมุมผมนะมองว่าถ้าโรดี้ถ้าไปมาดริดเนี่ยมันจะตอบโจทย์มากเพราะมาดริดมันไม่มีเบอร์6ตัวตั้งเกมอะทูอาร์เมนี่มันได้แต่เกมรับไงแต่ถ้าคุณไปบาซ่าเนี่ยโอเคแหละคุณก็ยังเป็นตัวหลักเหมือนกันแต่ว่าผมมองว่าเขาก็จะเป็นแค่หนึ่งในกองกลางที่ดีของบาซ่าที่มีอะแต่ถ้าเขาไปมาดริดเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งที่แบบพูดง่ายว่าโดดเด่นที่สุดในแผงกลางอะ
0: คือถ้าไปบาซ่าเนี่ยโรดี้ก็จะเล่นคู่อ๋อจะกลางคู่จะเป็นแฟรงกี้เดยอง
2: ไม่แฟรงกี้เขาจะปล่อยแล้วเพราะว่าเขาเอาโรดี้มาแทนเฟรงกี้ไงแล้วก็ข้างบนก็มีเปดี
0: ้
2: กับมีโรดี้มีเปดี้
0: กาบี
2: ้กาบี้หลังๆไปสำรองเขาจะใช้ไอ้นี
0: ่
2: เ
0: ฟมิน
2: หลังๆเขาจะใช้เฟมินเปดี้แล้วก็น่าจะเป็นโรดี้
0: ใช่แล้วก็มีตัวสำรอง
2: มีมาร์คกาซาโดมาร์คแบรนาวพวกนี้
0: ใช่ใช่
2: แต่คือเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราพูดชื่อกันมาคือถ้าโรดี้ไปบาซ่าเขาก็จะเป็นแค่หนึ่งในกองกลางที่ดีของบาซ่าแต่ถ้าเขาไปมาดริด
0: เขาจะเป็นตัวหลัก
2: ยืนหนึ่งดีสุดเพราะว่าการออกบอลการคุมจังหวะเขาดีกว่าเฟเดเขาดีกว่าชัวเมนนี่ดีกว่าทุกตัวเมดฟิลที่มาดริดมีอ่ะผมก็เลยมองว่าเออในมุมผมอ่ะถ้าอยากดูฟุตบอลสนุกถ้าโรดี้ไปมาดริดอ่ะมันจะพามาดริดสู้กับบาซ่าสนุกแต่ถ้าโรดี้ไปบาซ่าเนี่ยโอ้โห
3: ไปบาซ
2: ่
3: า
2: ใช่ไปบาซ่าแต่ถามว่าแล้วยิ่งทำให้เห็นความห่างว่าอ่ะแล้วมาดริดถึงต่อให้ปีนี้เสริมมาดีอ่ะถ้าเจอกันเองเงี้ยมาดริดชนบาซ่าเอลกาซิโกอ่ะผมยังไม่เห็นเหลี่ยมมุมที่ที่มาดริดจะสู้ได
0: ้มูรินโญ่ไง
2: มูรินโญ่ก็แพ้ไงไอตอนนี้บาซ่ามีเมสซี่มีชาบี้มีอินเนสตา
0: ปีนี้บาซ่าเด่นๆเลยก็น่าจะเป็นน้องบ่าวกับราฟินญา2คน
2: ก็เหมือนเดิมแต่แค่ก็ได้กองกลางเตะขึ้นแต่ว่าผมกับรู้สึกว่ามาดริดเนี่ยต่อให้ได้แบรนาโดไปผมรู้สึกว่าแบรนาโดคือโรดี้มันยังอยู่ในมาตรฐานที่สูงไงแต่แบรนาโดไปในสภาพที่หมดสภาพอ่ะคุณเห็นแบรนาโดเล่นตอนบอลโลกไหม
0: ใช่ใช่ใช่
2: ถูกไหมล่ะมันต่อให้มาดริดได้แบรนาโดแต่แบรนาโดมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มอ่ะแต่ถ้าได้โรดี้อ่ะโรดี้ยังอยู่ในฟอร์มที่ท็อป
0: บาร์เซโลนาปีนี้เนี่ยเขาได้อันซูฟาตีกลับมาก็เดี๋ยวเขาคงปล่อยออก
2: ยังจะกลับอีกอ่ะ
0: ใช่ใช่ที่ได้มาจริงๆอ๋อมีนี่คนไงแอนโทนีกอร์ดอนไง
2: ก็กอร์ดอนก็เอามาเล่นซ้าย
0: เออ
2: ตัวหน้าเป้าก็พอได
0: ้เป็นดาฟินยาอ๋อได้คาริบาเดยามี่มาอีก
2: อาเดยามี่อย่านับเลยเอาจริงๆถ้าไม่ใช่ฮันที่ฟิกคุมไอ้คู่เล่นอย่างคาริบาเดยามี่จะได้มาบาซ่าเหรอ
0: ใช่ไห
2: ม
0: แล้วก็มีไปได้เจสซี่บีซีวูครับกองหน้าจากขับบรูทมาตัวหนึ่งปล่อยเลวานดอฟสกี้ปล่อยอินากิเป็นย่าอันซัวตีไปโมร็อกโก11ล้านมาคาร์แรดฟอร์ดกลับแมนยูโชกาซโลกลับอัลฮิลาลเอออาร์เซนอลไม่เอาไหม
2: ใช่อะ
0: โชกาซโล
2: เอา
0: เออเอานะ
2: แต่มันไม่มีข่าวแล้วไง
0: เออ
2: แต่ถ้าคุณเอาชาวกาซโลเนี่ยเกมรับคุณลืมไปได้เลยนะคือวันต้องเป็นวันที่คุณจะบุกแหลกอะคุณถึงเอากาซโลลง
0: แล้วก็จะมีเออเนี่ยโรนัลด์ราโคย่าสุดยืนยันแล้วว่าไปลิเวอร์พูลยืมนะครับ
2: ครับ
0: โอ้ชัวร์กาซโลก็32แล้วด้วยแหละ
2: ใช่อายุเยอะแล้วด้วยแล้วคือเกมลุกเขายังดีแต่ถ้าเกมรับมันก็เป็นคำถามไง
0: ครับ
2: อ
0: ื่นๆก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับเผื่อพอข้ามสัปดาห์นี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะได้เริ่มจะได้เห็นละความขยับของบรรดาลีกใหญ่ๆนะครับอย่างถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าเซเรียอิตาลีปีนี้พวกลาลิกาสเปนเตะเร็วมากนะนะครับเตะช้าสุดของปีนี้จะเป็นลีกบุนเดสลีกา
2: เยอรมันเนี่ย
0: เนื่องจากว่าทีมเขาน้อยสุดนะครับอย่างคืนวันแต่ว่ากลางสัปดาห์นี้ยังมีรอบคัดเลือกของฟุตบอล ทั่วยุโรปอยู่นะครับทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาแล้ว

0: ยูโรปาคอนเฟอเรน
1: ซ
0: ์ส่วนเกมลีกเนี่ยวันเสาร์คืนวันศุกร์เนี่ยเราจะได้เห็นละวูฟแบ็กเบิร์นในเดอะแชมเปี้ยนชิพมาแล้วนะครับแล้วก็รายการใหญ่ๆอย่างวันอย่างวันเสาร์เนี่ยก็นี่แหละแชมเปี้ยนชิพมาละแล้วก็วันอาทิตย์จะมีคอมมูนิตี้ชิลใช่ไหม
1: ก็แมนยูแมนซิตี้อาร์เซนอลไง
0: ลาลิก้าสเปนอาทิตย์หน้าเริ่มแล้ว
1: น
0: ะครับลาลิก้าสเปนอาทิตย์หน้าเริ่มแล้ว
1: ดีจะได้มีอะไรดู
0: ใช่นะครับแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนี่เกมเปิดสนามของลาลิก้าสเปนซีซั่นนี้เนี่ยคือแบบไม่น่าดูมาก
1: คู่ไหน
0: อาราเบสเจออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ
1: แต่ข้างนอกนี่เปิดแฟชั่นทีวีผมบอกเลยผมเสียสมาธิมาก
0: ทำไม
1: แบบดีไปหมดเลย
0: นัดเปิดสนามของลาลิก้าสเปนนะครับจะเตะกันคืนวันน่าจะคืนวัน16อ่ะคือวันเสาร์คือวันอาทิตย์คือวันเสาร
1: ์ครับ
0: คู่แรกของฤดูกาลอาราเบสเจอเกตาเฟ่เป็นไงคนน่าดูอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วแต่เลยใครดูเลย
0: แล้วก็คู่ตีสองครึ่งวันเสาร์เซบีย่าเจอรายโยนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะได้ดูแอตมาดริดเจอมาลาก้าราซิ่งซันเดย์เจอกับวิอาร์เรอัลนะครับเซตาบิโก้กับโอซาซูน่าลากออกไปอ๋อแต่ว่าพวกบาร์เซโลน่ามันยังไม่เตะว่ะอ๋อมีแอตมาดริดมาลาก้าด้วยนะ
1: เออเอ้ยมาลาก้าปีนี้มาดีนะผมดูหลายเกมแล้ว
0: นะครับแอตมาดริดมาลาก้าด้วยแต่แอตมาดริดก็เสริมดีปีนี้
1: ได้ใครแล้วบ้างอะได้ฮูมัน
0: ได้มาเล่นยุน
1: มาเทนฮูมัน
0: นะครับ
1: อีกตัวนึงอ่ะ
0: อื่น
1: ๆแต่เขาปล่อยกิสมันไปแล้วนะ
0: มันต้องปล่อยมันแก่แล้ว
1: ไอ้นี่เขา
0: ปล่อยกลับไปเล่น
1: เขามีข่าวจะไอ้กิสมันไปนี่ไปเมเจอร์ลีกออร์แลนโด
0: ใช่ไปออร์แลนโด
1: แต่ว่าเขาปล่อยไอ้นี่นี่ไอ้นาโฮเอลไปนาโฮเอลโมลีน่าไงแบ็คขวา
0: ฤดูกาลนี้นี่แอตมาดริดที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับย้ายเข้าเป็นต่อผู้นี้ยืมกลับมาอเล็กซ์กรีมาโดไงแบ็คซ้ายบาเยิร์นไอ้จากเลเวอร์
1: อเล็กซ์อ๋อก็ถ่วงของถูกกรีมาโดแบ็คซ้ายสเปนเด็กปั้นบาซ่าม
0: อเทนยุนมันจากลิสบอนแล้วก็ได้อีคังอิน
1: โอ้โห
0: จากปารีสแซงต์แ
1: ชร์แมงอันนี้ผมเซอร์ไพรส์นะผมรู้สึกว่าแอตมาดริดโดยโชโร่เนี
0: ่ยเดี๋ยวเขาดูนะ
1: ไม่ค่อยใช้ตัวเอเชีย
0: แล้วเดี๋ยวเขาดูเก่ง
1: จริงเหรอ
0: เดี๋ยวเขาดูนะ
1: แต่อีคังอินมันจะไปเล่นบอลสไตล์แบบกึกกักได้อะเขาต้องเป็นแบบโอ้โหเบอร์10ตัวสร้างสรรค์เกมต้องได้ครองบอลแต่เขาไปเล่นบอลสไตล์แอตมาดริด
0: ส่วนที่ปล่อยหมดสัญญาจะเป็นอัลตันกริสมันนะครับแล้วก็หมดสัญญายืมก็คือนิโก้กอนซาเลสนะครับแล้วก็จะมีเตียโก้อามาด้าเนี่ยขายให้ลิเวอร์พูลกลับไป20ล้านผมงงนะ
1: แสดงว่าเขามองว่าของปลอมเนี่ย
0: หรอ
1: เพราะว่าจริงๆมันดู
0: มีอนาคตนะมันเล่นในลาลิก้าอยู่พักใหญ่นะ
1: จัดมาคือตอนเป็นดาวรุ่งอะโคตรเก่งแต่คือถ้าเขาเอามาอย่างเงี้ยแล้วมันเขาไม่ใช้ต่อแสดงว่าต้องมองว่ายังไม่ถึงอะเพราะว่ากับทีมชาติผมว่าเฉยๆนะไอตอนบอลโลกอะ
0: เดี๋ยวช่วงท้ายล่าสุดสปอร์ติ้งลิสบอนหนีห่างเอสรามาดูร่าเป็น 2-0 แล้วนะครับประตูที่2จากโฟติสไอออนิดิสนะครับแล้วก็บอลแลนด์จบแล้วครับอาร์เซนอลมากชนะเอเดวอร์เดนฮาร์ก 2-0
1: สวยงาม
0: พอดีเป๊ะ
1: เออสวยงาม
0: นะครับ
1: ในขณะที่ PSV เสมอคุณจะเชื่อ
0: ใช่ส่วนเบลเยียมคู่2คู่ท้ายนะครับที่มีคนบอกให้ตามเนี่ยแซงทูดองเสมอรอบเมล 1-1 นะครับแล้วก็แซงกิรัวครับถล่มเวสโล 5-1 นะครับอันนี้ได้บอลเบลเยียมนะครับที่เหลือจะมีฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับบอลลีกเดอร์นะบูโลนเสมอน้องซี่ 0-0 แกกมงฟุตเสมอแรง 0-0 ดันเคิร์กชนะกรอนอบ 4-2 เมตชนะแกงกอง 2-1 มงเปรียครับเสมอดิชง 1-1 น้องแพ้เรสตา 0-1 ปัวแพ้อานซี่ 0-1 นะครับโรเดสชนะลาวาว 3-1 แล้วก็โซโชแพ้แซงเตียน 0-3 นะครับ อันนี้ลีกเดอร์นะบุนเดสลีกาเยอรมันลีกา2เยอรมันคู่สุดท้ายทำอะไรกันไม่ได้นะครับบวกเสมอกับไกเซอร์ซาลาตันไป 0-0 นะครับ
1: เป็นไงว่าผมบ่นมีประตูเดียวบ่นวันนี้0-0คุณคิดตีลีก้า2เยอรมันปกติยิงกันกระจุย
0: ใช่
1: ใครจะไปคิดว่ามันจะ0-0
0: ไปทางง่วงละนี่ผมไปดูอ๋อกุนซือมา

0: มาลากาที่เพิ่งขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่เพิ่งขึ้นมาตกไปนานเคยตกไปไกลถึงขนาดไอลีก3ด้วย
0: เคยไปทีมเงินถุงเงินถังมาก่อน
1: ในยุคที่มีนี่ไงตูลาลองมีเดมีเคลิสลุดฟานิสเตลอร์อิสโกอารากอนยุคนั้นไงที่ไปแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองอ่ะ
0: คือไปดูรายชื่อแล้วคือใครวะ
1: โนเนม
0: เออมากมากมาลากา
1: ชาวบ้านมากแต่ระบบดีนะคิดดูขึ้นมาแบบปีนี้มันลาลิก้าขึ้นมาเป็น2ทีมที่เราคุ้นกันตอนปี2000ลาซิ่งซันตันแดร์เงี้ย
0: โหลาซิ่งซันตันแดร์นี่โบราณจัด
1: เมื่อก่อนไงอินวีเนียเปโดมูนิติสมีไอ้ปาไอ้เซโยกานาเลสยุคขึ้นมาแรกๆอ่ะ
0: คือดูรายชื่อโค้ชยังไม่รู้จักควนฟูเนสนี่ใครวะมาลาก้าแล้วไปดูราซิ่งซันเดย์เนี่ยขึ้นมากุนซือเป็นโคเซโลเปสนะครับแต่ราซิ่งเนี่ยยังมีนักเตะที่มันเคยเล่นอยู่ในลาลิก้าสเปนหลายคนอาเชอิลาวิลาดิเบรที่เคยอยู่กับบิลบาใช่ไหมมีกุสโวปูเอต้าเดียโกดีเอสเซโกคานาเลสเนี่ยพวกเนี้ยมากับราซิ่งนะครับ
1: ไม่แต่ว่าผมชอบจำสลับระหว่างมาลาก้ากับซาลาโกซาไอตอนเด็กๆอ่ะแบบสีมันคล้ายๆกันอ่ะแต่คุณรู้ไหมว่ามาลาก้าได้ขึ้นกับมาลาลิก้าถูกป่ะแต่ซาลาโกซาตกไปลีก3อ่ะโหแบบไปโคตรไกลอ่ะ
0: ปีนี้ฟุตบอล3ทีมที่ขึ้นมาในลาลิก้าสเปนก็จะประกอบไปด้วยอ๋ออีกทีมนึงดิเดี๋ยวขอดูหน่อยเดอร์ปอร์ติโบลาคอรุญญา
1: ก็
0: กลับมาแล้วเหมือนกัน
1: ลาคอหมูย่างไงกลับมาแล้วลีอาซอกลับมาแล้ว
0: ใช่
1: ทีมอดีตทีมฮวนคาร์ลอสบาเลรอนเดโกติสตัน
0: ใช่ไหม
1: อัลเบิร์ตรูเก
0: ้วอเตอร์ปันดิอานี
1: เอลไลเฟลกองหลังนี่มีหัวฟูไงไอโคลอชินีก่อนที่จะมาอยู่นิวคาสเซิลนะเขาอยู่ลากอมาก่อนมีนี่ฮะคุณรู้จักไหมจอร์ดอันดราเด
0: ้ฮอเกนดราเด
1: ้มีแบ็กซ้ายไงโจนครับเดบิล่า
0: ก่อนครับเดบิล่าใช่ก็เดบอร์โรลาคอร์เนียขึ้นมาลาลิก้าสเปนชุดนี้ก็จะมีกุนซือเป็นอันโตนิโอฮิดาโก
1: ้
0: นะครับ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดลากอแชมป์ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่มาลาก้าลากอหรือลาซิ่งเนี่ยแหละน่าจะลากอแชมป์
0: หมายว่าที่เคยได้แชมป์ลาลิก้าสเปนใช
1: ่ไหมแชมป์ไซกุนด้าขึ้นมาเนี่ย
0: ลากอลาซิ่ง
1: น่าจะลากอ
0: แต่ลากอเคยเป็นแชมป์อะไรก็เป็นรุ่นปี2000
1: อ่
0: ะใช่ยุคนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: จำได้มาเมื่อก่อนไอ้ลากอไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
0: ใช่โอ้โหโคตรเก่งอ่ะดีโก้ติตัน
1: อ
0: ่ะ
1: เออ
0: เฮ้ยแต่ลากอชุดนี้ไม่ธรรมดาเว้ยคือดูแล้วแบบคือเหมือนเขาได้ชื่อก็ไม่ได้นี่มานะเอบริกโอบาเมยองมานะ
1: เฮ้ยพูดไปเล่นจริ
0: งจริงแล้วก็จะมีเจโคโมกายาต้านะครับมีเอริกปูเอโตมีอันเกลินโยที่เคยอยู่แมนซิตี้อ
1: ่
0: ะ
1: แบ็กซ้ายไงเกลินโยที่เคยไปอยู่เลยไลฟ์ซิกอะไรอ่ะ
0: ใช่มีอัลเบโรแฟนองเดสอันนี้เคยเป็นผู้สับประตูของแมนยูป่ะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ไม่ใช่ไออัลเบโรแฟนองเดสมันเป็นแบ็กซ้ายแมนยูเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนเป็นอัลเบโรคาเรลัสแล้ว
0: อันนั้นรู้อ๋อไอนี่เขาอยู่เซบีย่ามาก่อนไออัลเบโรแฟนองเดสได้28แล้วมีใครกัน
1: เออแต่ไอ้เคสอาวาโลแฟนเดสคาเรลัสเนี่ยแม่งเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเออฝรั่งก็มีเปลี่ยนชื่อแบบเอาตามแบบหุกโลกฮงจุ้ย
0: อ๋อมี
1: เอ้ยเมื่อก่อนชื่ออาวาโลแฟนเดสไม่ดังเปลี่ยนเป็นอาวาโลคาเรลัสดังเลยโอ้
0: ใช่
1: ๆเออฝรั่งก็มี
0: เออๆๆ
1: ใช่มั้ยล่ะเพราะว่าไอ้ใครอาวาโลแฟนเดสใครพอเป็นอาวาโลคาเรลัสแล้วไปอยู่เบนฟิก้าปีเดียวโอ้โหบัณฑิตซื้อ
0: ก็ดูแล้วปีนี้นี่เดอบอลวอลาคอนยาก็น่าสนใจนะ มีตัวเล่นดีๆหลายคนเลยครับอาเดรียอัลติมิรามีใครอ่ะชาลีปาติโน
1: เอ้ยนี่เด็กเก่านอนอยู่
0: อาร์เซนอลใช
1: ่เออตอนนั้นขึ้นมานี่โอ้โหฮือฮา
0: เบียดไม่ได้ไงชาลีปาติโนมีซาเกเรียเอตตาชูรีเนี่ยครับกองหน้าชาวฮอลแลนด์เจียโคโมกายาต้าดาวิดเมดาบิดเมย่าริกกี้โรดิเกสบิวเอนซองโกชิโมนาบาโรพวกนี้เป็นต้น
1: ม
0: ันไปซื้อไข่มาบ้างวะเดี๋ยวดูหน่อยตลาดซื้อขายมันยังไม่ขึ้นเลยคิดดูยังไม่มีขึ้นเลยว่าแบบว่าเขาเลยทีมประจำฤดูกาลนี้มีใครบ้าง
1: ลาลิก้ามันเปิดช้าไงเขายังทำไม่เสร็จ
0: บ้านแต่ลาลิก้าสเปนเตะลีกแรก
1: อ๋อเปิดเร็วใช่ไหม
0: ใช่วันเสาร์หน้าเปิดแล้วลีกเลยก็ผมบอกอยู่ว่าอาราเบสเกตาเฟ่คู่แรกของฤดูกาล
1: ขออภัยแสดงว่าเมื่อกี้ข้อมูลมันทำไม่เสร็จ
0: ใช
1: ่แต่ลาลิก้านี่อาราเบสเกตาเฟ่โอ้ยใครเป็นคนจัดโปรแกรมวะ
0: เออนัดแรกอาราเบสเกตาเฟ่เลย
1: ศูนย์ศูนย์นะบอกเลย
0: เอองงเหมือนกันนะ
1: ศูนย์ศูนย์นะ
0: แล้วนัดแรกอ่ะยังไม่มีพวกบาร์ซ่าไม่มีมาดริดเว้ยแล้วนัดสองอ่ะบาร์ซ่ามาดริดค่อยมาเว้ย
1: อ๋อแล้วแมตช์เดย์แรกบาร์ซ่ามาดริดไปทำ
0: ไม่มีเอองง
1: แข่งอะไรวะ
0: มันเขียนอย่างนี้มันเขียนว่าแมตช์เดย์แรกเนี่ยมันจะเริ่มเตะ16ใช่ไห
1: ม
0: แล้ววันที่17ก็คือวันอาทิตย์ไอ้16คือวันเสาร์วันอาทิตย์มันเตะยาวไปทั้งวันเลยแมตช์เดย์แรกอ่ะวันจันทร์18 20 21
1: คือพูดง่ายว่าเตะทั้งสัปดาห์มันกระจายโปรแกรมไง
0: กระจายโปรแกรมไง
1: เออแหมซอยเพื่อการตลาดเต็มที
0: ่แต่ว่านั่นหมายความว่าอาราเบสอ่ะเตะนัดแรกวันที่16ตอนเที่ยงคืนครึ่งนัด2มันเตะ21ตอน 02
1: ครับ
0: เออก็คือได้พักแค่5วันอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: อาราเบสปีที่แล้วแม่งรอดบุดบิดนะ
0: ใช่
1: รอดนะสุดท้ายอ่ะ
0: แล้วแอตเลติกอ่ะเตะนัดแรกของฤดูกาลวันที่20เว้ยนัดที่2ฤดูกาลวันที่23เจอเรียลเอา
1: ครับ
0: พัก3วัน
1: ดีแล้วปีนี้น่าสนใจนะน่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่ใช่มาเซเรโนกาเซียโตเราแล้วไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออเขาวางมือไปแล้ว
0: แล้วปีนี้เป็นใครอ่ะเบียร์เรล
1: คุณซื้อใหม่อ่ะอ้าวเอสเตล่าไล่มาว่ะ
0: อ้าว
1: เพื่ออะไร
0: เพื่อให้มันยิงเย็นเยอะ
1: ๆ
0: แต่มันจะไม่ทันหรือเปล่าทันไหม
1: ก็ยังมีเวลานะ
0: อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันเอาแล้วกันนะครับช่วงหน้าน่าจะจบนะ
1: ใช่
0: เอากับไอ้เฉยๆแล้วเอสเตล่ากับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ
1: ครับ
0: อ๋อคุณซื้อเบียร์เรลชุดนี้เป็นอินิโกเปเรส
1: อ๋อก็ไอ้โค้ชลาโยไง
0: ใช่
1: ไอ้ที่พาลาโยไปชิงไอยูโรป้าหรือคอนเฟอเรนซ์
0: คอนเฟอเรนซ
1: ์คอนเฟอเรนซ์ใช่ไห
0: มนะครับ
1: ป่ะ
0: ก็เดี๋ยวช่วงหน้าเขาน่าจะมาตามเรื่องของสปอร์ติ้งลิสบอนให้จนจบนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวถามอาจารย์
0: น่าจะเป็นคู่ใหญ่คู่สุดท้าย
1: เดี๋ยวถามอาจารย์หยองอาจารย์บอมด้วยว่าไปกินอะไรมาเมื่อกี้เห็นขับรถออกไปข้างนอกสวนครับผม
0: วันนี้หมดเวลาของเรา
1: แต่ผมว่าอาจจะไม่ได้ไปกินอาจจะไปผ่อนคลาย
0: วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับคุณสดวิรุณและผมคมวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับซักเกอร์ไลฟ์ร
2: ีพอร์ตโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่าย และสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: เปรย์มีเฮ้ยๆด้วย
1: เป็นเฮิร์ตเฮิร์ต
0: อ๋อเฮิร์ตเหรอได้ยินเป็นเฮ้ยๆนึกว่ามีขน
1: อ๋อไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช
0: ่สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะมาอีกแล้วหยองบอม
1: ครับ
0: จะเจอกันให้เบื่อกันไปข้างนึงวันนี
1: ้แม่ดึงวินหน้าเปิดเพลงพี่เออนันจริงๆผมว่าเป็นประจำมีว่าต้องทั้งช่วงเย็น
0: ปลอบปลอบไว้อะ
1: ปลอบปลอบไว้เนี่ย
0: ก็อันนี้เป็นช่วงของรอบโลกกีฬาแล้วนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: 2ชั่วโมงนะครับวันนี้คืนวันเสาร
1: ์
0: ก็ตีสี่ถึงหกโมงเช้าอยู่พี่บอมผมหยองนะครับ
1: ครับ
0: ก็เพลงอะไรที่เพลงอะไรนะซิฮึ
1: เพลง Hurt Hurt
0: Hurt
1: ของคณะนิวจีน
0: คณะนิวจีน
1: หายไปปี2ปีแล้วคณะนิวจีน
0: คณะจีนใหม
1: ่ไปฟ้องกับค่ายอยู่
0: อ้าว
1: ท
0: ำไมอย่างนั้นล่ะ
1: จะแยกตัวไงตอนหลังก็ค่ายบอกว่าแยกก็ได้จ่ายมาหลายเป็นหลักเกือบร้อยล้านเหมือนกันก็บอกไม่เป็นไรงั้นกลับไปทำงานใหม่ก็ได
0: ้อ้าว เป็นได้อย่างนั้นไปครับก็สไตล์ของป๋าบอมก็จะมาในแนวนี
1: ้
0: หลากหลายกันไป
1: ชอบนะฟังแบบเสียงแบบมีแบบเสียงลมๆอ่ะเขาเรียกกันฟลายอ่ะฟลาย
0: เดี๋ยวผมก็มีให้คุณฟังเสียงลมๆเนี่ยเอาไหม
1: ไม่เอา
0: โอ้โหมาพร้อมกลิ่น
1: ฮะแล้วสักครู่ก็อาศัยช่วงเบรกนะครับไปรับประทานของว่างมา
0: โอ้โหว่างเลยนั่นน่ะอิ่มยันพรุ่งนี้เย็นนะ
1: โอ้วู่วามอีกนะ
0: บะหมี่อะไรว่าชามจะเป็นกระมัง
1: เขาร้านลาม
0: ีกินก็ไม่หมด
1: ไม่เคยเข้าเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าไซส์ขนาดไหนสั่งให้พอมีแอดออนเข้ามาอีก
0: เอาไอตาหัวฟูนี่มาสีไวโอลินอีกแล้ว
1: งานหนักกันนะคุณนะ
0: อันนี้เราพูดถึงถ่ายทอดสดฟุตบอลอุ่นเครื่องทางทวิชั่นอยู่นะ
1: ฟุตบอลช้ำเช่า
0: และช้ำเช่ารายการที่ฟรีโอลี่ชื่ออะไรวะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าคนสีวอลินเนี่ยใครเคยดูซีรีส์ฟิกเรื่องแซนแมนนี่เป๊ะเลยฮะตรงนั้นเลยฮะ
0: หัวนี่เหมือนโดนผีหลอกมาม
1: ัน
0: ด
1: ูสายมัน
0: ด
1: ูสาย
0: หัวฟูจูแจ้งมาในถ่ายทอดสดน่าจะแข่งครบแล้วนะสามคือมันเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องแบบสามเศร้านะครับคู่ละ45นาที
1: เศร้าเดียวก็แย่แล้วเป็นทั้งสามเศร้า
0: ตอนนี้ก็ระหว่างนักเตะไปพักนี่ก็ส่งบุรุษหนุ่มจบุกแหลมผู้หนึ่งหัวฟูมาสี่ไวโอลินโชว์แขกอยู
1: ่
0: ไม่รู้ใครเหมือนกัน
1: ขยมไปขยมมาอยู่กลางสนุกอยู่คนเดียวเลยฮะ
0: นะฮะก็ฟุตบอลเตะกันเยอะแยะนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: มากมายแก่กองนะครับที่ถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นอยู่นี่ก็ก็นะเป็นหนึ่งในรายการถ่ายทอดสดทางคือน้ำลายดังเอื้อก
1: ช
0: ื่ออะไรว่ามันฟรีอูรี่อะไรสักอย่างอ่ะ
1: เ
0: พราะว่ามันเล่นที่ฟรีอูรี่นี่ไงฟรีอูรี่เวเนเซียจูเลียครับ2026ก็เตะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ผลเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวไล่ๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอลเตะเยอะนะฮะก็ไปดูผลไล่ไปทีละลีกแล้วก็แล้วกันนะที่เตะๆแล้วส่วนใหญ่จะมีลีกเล็กลีกรองว่ากันไปส่วนอุ่นเครื่องนี่มากมายไกลกองเดี๋ยวไล่ให้นะครับพอลแลนด์เอเดเดวิซี่นี่ NEC แพ้เทลสตาร์1-2นะครับโกเฮดอีเกิลชนะวิลเลนทเวย์4-1PSV เสมอฟอร์ทูน่าซิตัด2-2นะฮะจะเล่นฟอร์ทูน่าซิตระยองก็ไม่ได้แล้ว
1: พอแล้วเล่นไปแล้วรอบที่แล้วไง
0: ขออนุญาตถอดเสื้อก่อน
1: โอ้ร้อนสิ
0: ร้อนแอร์เสีย
1: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกันได้ในห้องส่ง
0: แอร์พังโอ้ฟิลิป
1: ปกติ
0: ฟิลิปลาไปยิ้มเลยบอกโอ้พี่นั่งเหงื่อไหลยังง่ามขาไปแล้ว
1: เพราะปกตินี่เราต้องนั่งหนาวสั่นนะเหงื่อแตกนะ
0: ฮะสาวเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งของเอเลเดวิซี่ก็คือเออาเซตอักมาแบบชนะเอเดโอเดนฮากไป 2-0 นะครับ
1: ฮะ
0: สกอตติชพรีเมียร์ลีกนี่ดันดีเฉยๆนะครับชนะอาเบดีนไป 2-0 แล้วก็เซนต์เมเรนนะครับเฉือนเซนต์จอห์นสโตนไป 1-0 นะครับลีกาโปรตุเกสมาริติโมนะครับชนะคาซาพิอา 1-0 กิมาไรส์แพ้อาโรก้า 0-1 โอ้ยดี
1: อ้าว
0: กองเชียร์ที่อูดิเน่ที่ฟิวลี่นี่ดีๆเมื่อกี้นี
1: ้อ๋อกล้องจับประมวลอัศจรรย์บดี
0: ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งไปท้ายเกมแล้วนะครับนาที80กว่าแล้วเอสเซล่ามาดูล่ายังเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่2-2นะครับแล้วก็มีรัสเซียพรีเมียร์ลีกนี่คือยาสเวตอฟแพ้บอติก้า0-2โลโคโมทีฟมอสโกเสมออาคอน0-0แล้วก็ CSM เกมอสโกเสมอลอสตอฟ0-0 3คู่มี2ประตูนะฮะพรีเมียร์ลีกรัสเซียวันนี้ น่าเบื่อชะมัดยิงกันน้อยเหลือเกินออสเตรียบุนเดสลีก้านะครับเกเซอร์เอเคชนะออสเตรียลุสเซนาล 2-1 แล้วก็ฮาร์ดแบกแพ้สตูมการ์0-2นะครับที่เบลเยียมซองดาลีแอดเสมอสครับรู 2-2 แซงทุยดองเสมอลอมเมลยูไนเต็ด 1-1 นะครับแล้วก็เวสเทโลแพ้แซงชิลัว1

0: ประตูต่อ5
1: ครับผม
0: นะครับเช็คลีกาวันนี่เทปิเซ่เสมอวิเทลเพเซ่น 5-5 ครับยิงอะไรขนาดนั้น
1: ยิงกันตลกมากเลย 5-5
0: ยิงเพลเซนนี่นำ10นาทีแรกนำ
1: 3-0 รีบ
0: ยิงนาทีที่1นาทีที่3นาทีที่10แล้วก็เทปิเซ่มาได้2ประตูนาที12กับ21นาที28เพลเซนนำเป็น 4-2
1: ครับ
0: โอ้โหหลังจากนั้นเทปิเซ่มาตีเป็น 3-4 นาที 3-5 ยิงครึ่งแรกนี่อุตลุดไปเลย
1: นึกว่าบอล7คนปะโ
0: ถแล้วก็มีสลินนะครับแพ้โบฮีเมียน1905ไป2-02แล้วก็โบเลสลาฟชนะสปาร์ตาปราก2-0นะครับสปาร์ตาปราฮาแล้วก็เดนมาร์กนี่มีดิวิชั่น1นะครับอาฮุสชนะโคเก้ไป3-1แล้วก็โฮโบรชนะอาเบกลาสแกลดแซกมั้งอ่านว่าหาไม่ออกไว้1-0
1: มั้ง
0: มั้งไม่รู้เหมือนกันส่วนลิกคัพนะครับคาราบาวครับนี่แหละไอ้เว็บดีมันไม่บอกไอ้นี่อีกแล้ว
1: ไม่บอกจุดโทษ
0: ไม่บอกจุดโทษใครชนะ
1: โอ้ยร้ายจริง
0: ๆเวนแท้ๆอ่ะเดี๋ยวไล่ไปก่อนนะครับมีแคบิทยูไนเต็ดชนะบาเน็ต 2-1 QPR เสมอมีวอ 1-1 นะครับยิงโทษมีวอชนะบาร์นสลีย์เสมอวีแกน 1-1 ครับยิงโทษวีแกนชนะ 5-4แบดฟอร์ดชนะลอสเดล 2-0 นะครับวิซอลโลเวอร์แพ้ปีเตอร์โบโล 0-1 บรอมลี่เสมอเรดดิ้ง 1-1 นะครับยิงจุดโทษเนี่ยบรอมเป็นเรดดิ้งชนะนะครับแล้วก็เบอร์ลี่เสมอนอตเคาน์ตี้ 1-1 นะครับแล้วก็เป็นเบอร์ลี่ที่ยิงจุดโทษเอาชนะไปนะครับ
1: ครับ
0: เบอร์ตันอัลเบียนแพ้แบล็กเบิร์น 1-2 คาร์ดิฟชนะสวินตันทาว 3-2ครูชนะเคิงตันสแตลลี่ 2-1 นะครับดับบี้แพ้ลินคอล์นซิตี้ 1-2 ฟลีทวูดทาวชนะเชสเตอร์ฟิลด์ 1-0 จิลลิงแฮมแพ้ลูตัน 0-3 กรีนสบี้แพ้แบล็คพูล 1-3 นะครับเลสเตอร์ชนะนอร์ทแฮมป์ตัน 1-0 เลตันโอเรียนชนะออกฟอร์ดยูไนเต็ด 2-0 นอริชชนะเอ็มเคดอน 4-1 เพรสตันเสมอแฮมเปอร์ฟิลด์ 1-1 นะครับยิงจุดโทษเพรสตันชนะ 3-2 ซาวฟอร์ดซิตี้เสมอชูวิลลี่ 1-1 นะครับแล้วก็ยิงจุดโทษเนี่ยเป็นชูสบิลลี่ทาวนะครับเอาชนะไปเชฟฟิลด์เดย์ชนะโบตัน 1-0 สต็อกพอร์ตเสมอดอนคาสเตอร์ 1-1 นะครับแล้วสต็อกพอร์ตชนะจุดโทษ 4-3
1: ครับ
0: สโต๊กชนะโอแดม 2-0 สวอนซีแพ้เบอร์มิงแฮม 0-1 วัตฟอร์ดชนะครอลีทาว 3-1 1-0 เวสต์แฮมชนะพอร์ตสมาร์ท 3-1 วิมเบิลดันเสมอนิวพอร์ต 1-1 ยิงจุดโทษวิมเบิลดันชนะ 4-3 นะครับเชลแนมทาวแพ้ชาตันแอตเลติก 1-3 โคเชสเตอร์แพ้ซอลตันตัน 0-2 แล้วก็รอตเทอร์แฮมแพ้เวสต์แฮมไป1ประตูต่อ4นะครับ
1: ครับเปิ่ม
0: แล้วก็มีฟินแลนด์ไวส์เคาลิก้านะครับยาโรแพ้วาซานวาซาน
1: วาซาน
0: วาซาน VS ไป 1-3 นะครับมีลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับบูโลนเสมอนองซี่ 0-0 แกลกมองเสมอแรงส์0-0ดันเกดุนเกเก้ชนะเกนอฟ
1: ตกลงดันหรือดุน
0: ดุนดันก็แล้วกันมันความหมาย
1: ด
0: ิ
1: มันดุนละหาดุน
0: ความหมายเดียวกันแหละทั้งดันทั้งดุน
1: นะครับเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: เป็นประกาศเป็นคำทับศัพท
0: ์เป็นพ้องความหมาย
1: พ้องความหมาย
0: ความความหมายชนะเกนอฟหรือเกโนเบิลไปเนี่ย4-2
1: คร
0: ับ เมสชนะแกงก้องไป2-1
1: กองแกง
0: แกงกองนี่แหละมังปริเย่เสมอดีชงของดิฉันไป 1-1 นองแพ้เลสตา 0-1 นะครับ ทีมเปาคูบาซี
1: ่เปาเฉย
0: ๆแพ้อองเนซี่ไป 0-1
1: ครับ
0: โรเดสเอาไว้รองชนะลาวาว 3-1 นะครับแล้วก็โซโชแพ้แซงเอเตียงไป 0-3 ลีกา2เยอรมันดามสตัดเสมอโฮสไลคิว 2-2 นะครับไฮเดนฮัมชนะออสซาบุก 4-3 คาสรูชนะอาร์เมเนียบิเลเฟล 2-1 มักเดบวกแพ้บราชไวท์ 1-6 แล้วก็คู่เต็งเลื่อนชั้นนะครับวอฟบวกกับไกเซอร์สลาวเทิร์นเจ้าจืด 0-0 นะครับ
1: เต็งเลื่อนชั้น
0: เต็งเลื่อนชั้นวอฟบวกไงเพิ่งตกลงไปไง
1: วอฟบวก
0: วอฟบวกอะวอฟบวกนี่ใครนะ
1: ฮะ
0: ใครนะที่เรียกวอฟบวก
1: ใครเรียกวอฟบวก
0: มิสเตอร์เอ็ก
1: มิสเตอร์เอ็กเหรอ
0: มิสเตอร์เอ็ก
1: พี่โอ๊ก ชื่อพี่โอ๊
0: ค
1: เซกชื่อโอ๊คก็เยอะมากนะถ้าคนที่เรารู้จัก
0: แกไม่มีฟันหน้าออกเสียงไม่ถนัด
1: โอ๊คโอ๊ต
0: คือทีมเสือหมาป่าไว้บวก
1: ไว้บวก
0: เสือใต้ตะกุบเหยื
1: ่
0: อชอบแก
1: เล่นบุคลากรนะ
0: ส่วนก๊กป้ายตะเลียนะครับมีวิเซนซ่ากับคาตาเนียนี่เสมอ 1-1 นะครับแล้วก็คาตาเนียยิงจุดโทษชนะ 4-3 อุ้ยดี
1: โอ้ดีมากคนเชิญรางวัลดีมากครับ
0: แล้วก็อัสโกลี่นะครับชนะโปเทนซ่า 3-1 โอ้ดีดี
1: ครับ
0: นะครับไม่เป็นอันอ่านผลบอลกันแล้ว
1: โอ้ฟานิโลหล่อมากเลย
0: มีไฟแวบๆขึ้นหน้าด้วย
1: โอ้โห
0: นอร์เวย์เอลิสเซเลียนนะครับวาเลเรนก้าแพ้บาโดกริม 1-2 ไวกิ้ง FKชนะซับบอก 2-1 แล้วก็สตาร์ทแพ้เฟดิกสตาร์ท 0-1 ว่ามันหล่อจริงวะ
1: ใช่ไหมเออเรา
0: คนอิตาลี
1: นี่มันสวยว่ะแล้วมาจับฟานิโอโลก็หล่ออยู่คนเดียวนะข้างหลัง
0: ไปเดทกัน
1: ไม่ใช่ตันเด็กโอ้โหเท่มาก
0: เลยโปแลนด์เอ็กซ์ตาคาซ่านะครับลาโดเมียกลาดอมแพ้กอนิกซับเซ่1-3โปกอนชนะมอเตอร์ลบลิน 3-1 แล้วก็โคโรนาชนะเสมอลิเกียวอซอ 1-1 ครับ
1: ครับ
0: เยือนลงไปเรื่อยๆโรมาเนียลีกาวันนะครับฟารุนคอนสแตนต้าชนะซิกเซเรด้า 3-2 แล้วก็เดนเดโมบูคาเรสชนะวอลุนตารี 4-0 ตัวอาร์แล้วตัวเอสแล้ว
1: ใกล้จะหมด
0: เลื่อนไปเรื่อย
1: ๆล้มเนี่ยใกล้จะหมด
0: เยือนไปเรื่อยๆนะฮะสวีเดนซูเปอร์ทานนะครับฟาวเคเบิร์กฟาวเคเบิร์กฟาวเคเบิร์กฟาวเคนเบิร์กว่าไปออกเสียงถูก
1: เริ่มผ่านกันแล้ว
0: เสมออยู่ในเต็ดนอร์ดิก 1-1 นะครับยุงสกิลแพ้ออเดวาล 0-1 ออสเตอร์แพ้ลันสโกน่า 0-1 นอร์โคปิ้งชนะบราเก้ 3-0 ส่วนออสเวนส์คานนี่ออกไกลแพ้ AK 3-4 นะครับเมลบี้แพ้เอฟบอก 0-1 อะไรอ่ะ
1: เมื่อกี้เพราะว่าไอ้แทนเขาเรียกอะไรพิษไอ้เวทีรับรางวัล
0: แทนบูชายัน
1: เออเรามีน้องนางแบบก็ถือถ้วยรางวัลอยู่ไงไอ้ตอนนี้โลเดินตรงก็ไปหาเลยนางแบบบอกอย่าเพิ่งมาหากู
0: ทางนู้นค่ะ
1: บนเวทีครับเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่มอบให้อีกที
0: นางแบบผู้เชิญรางวัลยังใส่เสื้อลายยังกับอูดิเนเซ่เลย
1: แล้วอูดิเนเซ่นะสปอนเซอร์กลางอกอะตัวหนังสือ4แถวอะ
0: ใคร
1: โมกไปหมดเลย
0: ใครจะไปอ่านทันวะสวิตซูเปอร์ลีกนะครับโลซานเสมอยังบอย 2-2 เซเวตชนะกราสฮอปเปอร์ 2-1 ทีมไอ้ตากะแตนการฮอปเปอร์ซูริกทีมนี้ธีรศิลป์เคยไปฝึกอยู่นะเคยไปซ้อมไปอยู่นะครับตุรกีนี่มันลีก้ามันไม่ได้ใช้ซูเปอร์ลีก้าแล้ว
1: ใช้อยู่สิใช้อยู่เปลี่ยนชื่อสปอนเซอร์ป่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ตุรกีเป็นซุปเปอร์ลีกตุรก
0: ีซุปเปอร์ลีกตุรกีใช่ไหมอันนี้มันขึ้น1ลีก้าลีกสูงสุดเปล่าวะเนี่ย
1: ใช่หรือเปล่า
0: บันดีมาสปอร์ชนะอิสตันบูลสปอร์ 3-0 เดเมียซิวาสปอร์เสมอเอร็อกสปอร์ 0-0
1: ครับ
0: อุมรานิเยสปอร์เสมอเบอร์ดินบีบี 0-0 แล้วก็อันตันยาสปอร์ทีมเก่าของแอนดรอสทาวเซนเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: ก็ชนะเคสเรนกูซูไป 4-3 ไม่น่าใช่ลีกสูงสุดอ่ะผมว่า
1: อ
0: ่านไปทำไมวะเนี่ยแล้วก็มีฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับอาเซียนฮุนฮยอนเดครับ
1: ต้องรู้ออกเสียงว่า
0: ฮยอนเด
1: ฮยอนเด
0: ฮยอนเดก็ไทยชนะเมียนมา 2-0 นะครับแล้วก็มาเลเซียชนะฟิลิปปินส์ 1-0 ก็ไทยเป็นแชมป์กลุ่มมาเลเซียเป็นรองแชมป์กลุ่มเดี๋ยวไปว่ากันรายละเอียดนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ไปที่เจลีกหน่อยก็แล้วกันนะครับอวิสปาฟูโอกะแพ้วิโซโกเบ 0-1 เซเลโซซาก้าชนะฟากิโนโอกายามะฟากิโนโอกายามะ 2-1 เอฟซีโตเกียวแพ้มาชิตาเซเวีย 1-5 คาชิวะเรโซชนะมิโตะฮอลลีฮอค 2-1 นาโกย่าแกมปัสเอทแพ้ชิมิซุเอสพาว 0-1 นะครับซันเฟชเช่ฮิโรชิมาชนะเจฟยูไนเต็ดอิชิฮาระ 3-0 ส่วนเจลีก2นะครับคอนซาโดเลซัปโปโรชนะโตกุชิมะวอติส 2-0 นะครับธีรพัฒน์ปือทองมี1แอสซิสต์นะฟูจิเอดะ MYFC นะครับชนะเวกาตาเซนได 2-0 วันราอุเรฮาชิโนเฮะชนะแคทเทเลอร์โตยามะ 2-0 จูบิโลอิวาตะ
1: อิวาตะ
0: อิวาตะก็พอเสมอบาบริสอากิตะ 1-1 นะครับโออิตะทรินิตะแพ้ชนันเบมาเร่ 0-1 โอมิยะอดิจาของสุพรรณเหมือนตานะครับ ชนะอเบเร็กซ์นิงาตะ 1-0 สุพนัทก็ลงนาที 74
1: ครับ
0: นะครับ

0: เยื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับฟรายบวกชนะสตาร์สบวก 2-0 ยูเวนตุสแพ้อินเตอร์ 1-2 นะครับเชลซีชนะเอซีมิลาน 3-0 กำลังอ่านอยู่นะหัวอ่านกำลังอ่านอยู่ไอทักแฟรงก์เฟิร์ตชนะเฮาซิตี้ 2-0 นะครับฮัมบวกเสมอลีว 2-2 ลีดชนะไอเบลเลฟซิก 2-0อัลส์บวกชนะซัสซูโร่ 3-2 เลเวอร์คูเซนชนะเซบีย่า 2-1 FC โคโลนชนะเรอัลโซเซดาด 2-1 ไบรตันชนะโรม่า 3-0 อิปสวิชชนะรายโอบาเยกาโน่ 3-0 สเปอร์เสมอเคตาเฟ่ 1-1 โบโลญญาแพ้ปิซ่า 1-4 นะครับไมน์ชนะปารีส FC 4-0 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับปารีสแซงจากแมงทำไมในนี้ขึ้นโพสต์โพลล่ะมันเสมอกัน 1-1 อะไรวะเนี่ย
1: โอ้หนักกันเนี่ย
0: แรนแพ้เบรนท์ฟอร์ด 2-4 นะครับชาวเก้แพ้อาตาลันต้า 0-3 สปอร์ติ้งกิกคอนแพ้บาเยอร์ลิต 2-4 สตุตการ์ชนะเอเวอร์ตัน 3-1 องเช่ชนะลอริยอง 2-1 นะครับซาเลนิตาน่าไม่เอาข้ามไปเออในนี้ก็มาช่วงดึกช่วงค่ำนี่แหละบรัสเสมอเวเนเซีย 2-2 โคเวนทรีชนะเอสปันยอน 3-1 โอ้โหเยอะจริงๆเว
1: ้
0: ย
1: ยาวป่ะ
0: กาสเตยอนแพ้เลมันเต้ 1-3 นะครับกอสเตเป้ชนะแท็บซอนสปอร์ 2-1 อุ้ยอยากดูจังเลยใครยิงวะเนี่ยโมซาร่ายิงเปล่า
1: ใจเย็นๆโอนาน่ามั้ง
0: เอาเดี๋ยวดูหน่อยเลกาเนสเสมอเตเนริเฟ่0-0นะครับมีโอ้โหเยอะจริงเยอะจังกาลาตาสลายแพ้บียาเรล 1-2 โอซาซูน่าแพ้เอาไอ 0-2 นะครับรายการนี้อูดีเนเซ่เนี่ย ชนะฟอร์เรสต์ 1-0 แล้วก็ฟอร์เรสต์นี่ก็ไปแพ้บาซ่า 0-1 ฟอร์เรสต์แพ้2นัดรวดส่วนเกมสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้อูดีเนเซ่ชนะบาซ่า 1-0 เท่ากับอูดีได้แชมป์ไปนะรายการนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับมีเรอัลเบติสชนะเอ้ยเสมอบอลมัด 2-2 อาเวลิโน่เสมอโตลิโน่ 1-1 นะครับไกอารีเสมอนี้ 0-0โอเบโดชนะเลอาฟ 3-2 นะครับเจนัวแพ้เดปาติโบลากอรุญญา 0-1 ลิวาโนเสมอเอมโปลี 1-1 นาโปลีเสมอเซลตาบิโจ 1-1 บาเลเซียบาเลนเซียแพ้นิวคาสเซิล 1-2 นะครับเห็นมีจะสาวกันด้วยนะใครบังอาจไปเสียบแอนโทนีอีลังกาเจ็บ
1: โอ้เจ็บเลยเน
0: าะเจ็บเพราะเสียบแรงเหมือนในเกเรเฟ่ไอชุกูเอเซ่อะไรอ
1: ่
0: ะเข่าบิดกระดูกหักกระจุยไปแล้วเกมบุญเครื่อง
1: โอ้มันเล่นกันโหดจัง
0: นั่นน่ะสิแล้วก็กาดิสนี่แพ้ลาสปามาสไป 1-3 นะครับ
1: ครับ
0: หมด
1: โอ้หอบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็โยนให้ยองอาวาเล่ต่อด้วย
0: ครับครับผมก็อะไรวะช่วยกันหน่อย
1: ไปดูผลวันเล่นะฮะซีวีคัพนะฮะเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนะเป็นสนามที่2นะครับแข่งกันที่สนาม700ปีเชียงใหม
0: ่แอร์เย็นเจี๊ยบ
1: สกิมในเซียมหนึ่งโอ้แอร์เย็นหนักเลยฮะจนถึงขั้นต้องเอาเขาเรียกอะไรแอร์ตั้งโต๊ะ
0: แอร์เคลื่อนที
1: ่แอร์เคลื่อนที่มาช่วยเสริมไปทีเดียวนะครับก็ไทยพบกับอินโดนีเซียนะครับ
0: ครับ
1: 6คนแรกก็มีกัปตันผู้นะพรพันธ์เกิดปราดนะครับออมสินสศิภาพรจันทละวิสูตรจันทวิสูตรจะไปเติมให้เขาอีกแนนทัดดาวนึกแจ้งบุ๋มบิ๋มชัชออนโมกศรีบีมพิชยาบีมพิชยากกลำแล้วก็น้องทิพนะแก้วกัลยากมุทลาลิเบลโลนี่เป็นปาวานนะบีมรถแป้นน้อยเออมีชื่อปาวานด้วยนะเจแป้นนั่นแหละนะก็เอาชุดใหญ่มาเลยก็เซตแรกก็สบายฮะไทยนี่ก็ตบไปก่อน25-18นะครับขึ้นนำก่อน1เซตคือ2ก็ยังเล่นเหนือกว่านะครับเกมเสิร์ฟไม่ดีมากนะครับแล้วก็ชนะอีก25-17ก็นำอินโดเป็น2-0เซตแหมเซต3นี่ยิ่งขาดก็ไปใหญ่นะครับไทยก็ตบซ้ายตบขวาตบขวาตบซ้าย
0: นี่มันละครไทยหรือเปล่า
1: เออชนะอีก25-12ครับทำให้ไทยเนี่ยชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวดก็ในสนามที่2ในคว้าชัย2นัดรวดเลยนะนัดแรกชนะฟิลิปปินส์มานะฮะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้ก็มีน้องบุ๋มบิ๋มลงมานะครับแล้วก็พอดีเขาไปเห็นว่าต้องให้สตาฟเนี่ยช่วยเอาน้ำแข็งประคบมา

0: เขาก็ห่วงกันดีว่าอาการเจ็บกำเริบหรือเปล่าใช่ไหมพอบุ๋มบิ่มนี่ก็หายไป7เดือนนะครับ
1: เออเออเจ็ดเดือนเลยเ
0: จ็ดเดือนก็คือเจ็บหัวไหล่นะครับก็ไม่ได้เล่นตั้งแต่เล่นให้สโมสรช่วงปลายซีซั่นที่แล้ว
1: เออผมเองรู้ว่าเจ็บแหละแต่ว่าเออไม่คิดว่ามันจะนานขนาดน
0: ี้นานนะครับก็ใช้วิธีรักษาแบบประคับประคองไงไม่ผ่านก็จะนานหน่อยก็กลับมา7เดือนแฟนก็เป็นห่วงนะครับว่าเอ้ย
1: แฟนนี่คือใครฮะ
0: แฟน
1: อ๋อนึกว่าพี่เล็กชนาธิป
0: ไม่เอาได้เออชื่อเขา
1: เอาโอ้โหเขาเปิดตัวกันขนาดไหนแล้วปวดแฟนกันอุตลุดไปหมด
0: อ๋อนะฮะก็สรุปก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เจ็บแผลเจ็บอะไรแต่ร้อนแล้วปวดหัวก็ทับกับน้ำแข็งประคบ
1: อ๋อเอาน้ำแข็งมาวางตรงคอนึกว่าประคบไหล
0: เออก็มันใกล้ๆกันใช่ไหมล่ะ
1: เออ
0: นะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับส่วนหลังเกมนะครับโค้ชออสก็บอกว่าก็วันนี้ก็พยายามเปลี่ยนผู้เล่นนะครับพยายามโรเทชันก็สลับตำแหน่งกันบ้างอะไรบ้างเราอย่างที่ยองเห็นใช่ไหมน้องแบมจากลิเบโร่ก็มาเล่นเป็นผู้เล่นธรรมดา
1: สนามนี้นี่ไปใส่เป็นตัวบีหลังไปอยู่ในตำแหน่งบีหลังไม่ได้เป็นลิเบโร่จิชื่ออะไรนะ
0: จิดาภา
1: จิดาภานาหัวหนอง
0: นั่นแหละนะครับก็นั่นแหละโค้ชออสก็พยายามลองใช้ผู้เล่นหลายๆอย่างแล้วก็แบบหลากหลายหน่อยวันนี้น้องเพียวก็ไปเล่นเป็นบีหลังนะครับก็สลับตำแหน่งกันไปนะครับเพราะว่ามันต้องเตรียมความพร้อมไปแข่งทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียซึ่งอันนั้นน่ะโอ้สำคัญเลยเพราะชิงตั๋วไปชิงแชมป์โลกแล้วก็ไปโอลิมปิกด้วยนะฮะรายการนี้ก็เอาบอกตรงๆก็ใช้ไว้เตรียมความพร้อมนั่นแหละนะครับเพราะว่าศักยภาพเราก็เหนือกว่าอย่างสนามแรกก็เอาดาวรุ่งไปนะครับก็ได้แชมป์กลับมาแม้ที่เวียดนามนะครับคุณออสพูดถึงภาพรวมของบุ๋มบิ่มด้วยนะครับหลายคนก็อยากเห็นนะเนาะก็น้องก็อย่างที่เห็นแล้วฮะก็ยังมีสนิมเกาะบ้างอะไรบ้างเพราะว่าโอ้หายไป7เดือนนะครับแต่สำหรับวันนี้โค้ชออสบอกว่าเออก็ดีขึ้นนะครับก็ภาพรวมทุกคนก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานรวมทั้งบุ๋มบิ่มด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนน้องเพียวนะครับที่ถูกโยกมาเล่นในบีหลังก็บอกว่าก็ยอมรับนะครับว่าต้องปรับจังหวะนิดนึง
1: คือตอนนี้เพียวก็ไม่ใช่ตัวหัวเสาแบบปุ้งปังปุ้งปังเหมือนเมื่อก่อนนะ
0: ใช่โอ้โหสาวตอนนี้มีอมสินขึ้นมา
1: สภาพร่างกายก
0: ็
1: ถดถอยไปตามสภาพ
0: ก็คือจะเอาเพียวเนี่ยมาสลับกันเล่นกับน้องบีมไงน้องบีมแฟนโคชชิน
1: อ่ะไอ้แกต่อไปต้องรีเฟอร์แบบนี้ตลอดเลยวะ
0: โอ้มีแต่ภาพหวานๆมาแบบนี้นะ
1: เป็นที่ฉาตาร้อน
0: เป็นที่ฉาตาร้อนนะครับก็ถ้าเกิดเพียวเล่นได้อ่ะหรือซึ่งเล่นดีนะผมดูอยู่ก็เล่นดีอยู่นะก็จะมีเป็นอาวุธคือสลับกันก็อีกฝั่งเป็นไอ้นี่ใช่ไหมอมสินสลับกับน้องบุ๋มบีม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็บีหลังนี่ก็เป็นน้องบีมกับน้องเพียว
1: ไอสนามนี้น้องไอนี่มาไหมสนามแรกนี่มีออมสินแล้วมีออมทรัพย์ด้วยนะ
0: ออมทรัพย์ไม่ออมทรัพย์ไม่มามั้ง
1: สนามนี้หลุดไป
0: สนามนี้น่าจะหลุดมั้งไม่แน่ใจนะน่าจะหลุดเพราะสนามนี้เอาตัวใหญ่ชุดใหญ่มาเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอนี่นะเดี๋ยวรอออมที่ชุดใหญ่คนออมที่ตอนนี้เล่นยูสิบเจ็ดอยู
1: ่ต่างเหลือเยอะแยะไปแล้วออมกันเยอะไปหมดแล้ว
0: เพียวก็บอกว่านี่ครับก็ต้องปรับจังหวะนิดนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เพราะเคยเล่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็ยอมรับว่าจังหวะเข้าทงเข้าทำมันก็ไม่เหมือนกับไอ้บอลโค้งหน้าเนาะ
1: ผมเห็นคลิปโค้ชออสก็บอกว่าก็บอกชมพู่ไปนะฮะว่า
0: ฝากชมพู่เอ่ยชื่อนะรีเฟ
1: รชโค้ชออสให้สัมภาษณ์บอกผมก็บอกชมพู่ไปนะว่าอย่าเพิ่งใช้งานบุ๋มบิ่มเยอะ
0: ใช่เพราะถ้าใครดูคือเขาบุ๋มบิ่มยังไม่ค่อยนี่เท่า
1: จังหวะมันยังไม่ค่อยลงตัว
0: แต่ว่าบุ๋มบิ่มอย่างนึงที่เห็นได้ชัดคือเล่นเกมรับดีนะหมายถึงจังหวะรับบอลจังหวะรับเสิร์ฟรับอะไรได้อยู่นะส่วนน้องเพียวอาจารย์ลำบียืนหัวเสามันจะมีปัญหาเรื่องรับบอลแรกนะจะโยกมาเล่นบีหลังซะ
1: เอาจริงกับผมไม่รู้เรื่องเลยนะ
0: ใช่ผมไม่รู้เรื่องเลยฮะ
1: ตอนแรกไม่รู้สดๆด้วยงานหน้าที่บังคับ
0: ตอนนี้เข้ามาแล้วกลายเป็นติดแล้วเนี่ย
1: เหรอ
0: นี่ก็ดูนี่อยู่จริงจำโลกยูสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ก็เซตแรกนี่ไทยแพ้เช็กไปก่อนศูนย์ต่อหนึ่งแต
1: ่ที่ว่าน้องบอกโอ้มันโคตรโกงเลยอะไร
0: นั่นแหละตอนนี้ก็เจอกับเช็กไง
1: เป็นมีมไปตัวเต็มเพจวอลเล่ไปหมดแล้ว
0: ยังไม่เห็นน้องหลีฟงด่าใครได้วันนี้
1: เหรอผมอยากเรียกว่าด่า
0: บ่น
1: เรียกว่าน้องเขาบ่น
0: บ่น
1: แหมบอลลงเต็มเส้นเลยยกออก
0: เรียกว่าแจ้งเกิดจากจังหวะนี้เลย
1: อันนี้เผื่อแฟนๆบางท่านไม่ทราบนี่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมเชลีเจ้าภาพเมื่อวานนี้นะ
0: เ
1: หมือนมีไทยเสิร์ฟแล้วมันลงเหมือนจะลงเส้นแต่ไลแมนก็ยกออก
0: เต็มลูกเลย
1: รายการนี้มันไม่มีวีอาร์ใช่ไหม
0: ใช่รอบแรกไม่มีชาเลนจ
1: ์เพราะว่าม
0: ันบางสนามมันติดเรื่องงบประมาณแหละบอกตรง
1: ครับ
0: แต่ไป
1: อยู่17นะจะเอาอะไรเยอะแยะ
0: เพราะว่าไอ้พวกระบบพวกนี้มีแต่ที่ซานติอาโกที่เมืองหลวงเขาไอ้พวกต่างจังหวัดไม่มีเขาเลยแก้ปัญหาว่ารอบแรกมันก็ไม่ต้องมีแล้วกันเดี๋ยวมาอีกทีก็8ทีมสุดท้ายค่อยมีในชาเลนจ์พวกนี้
1: เราปรากฏว่าพอ

0: ือบลงเส้นปึ้งไลแมนยกออกเนี่ยกล้องแพนมาที่หน้าน้องก็พอดี
1: น้องก็สวยไงปกติน้องอกคือถ้าจบเพลงส่วนใหญ่จับคนนี้แหละมันจะมีฝั่งที่ดีก็มีคนนึงเออฝั่งนี้ก็มีของเราเลย
0: แล้วน้องก็พูดขึ้นมาพอดีเลยว่า
1: เฮียเอ้ยเฮีย
0: แม่งง
1: แม่งง
0: โกงชิบะหาย
1: ปรากฏว่าน้องมันก็รู้สึกผิดนะเหมือนโดก็ขอโทษอะไรมาแล้วแต่ว่า
0: เป็นอารมณ์ในสนามน้องไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: ปรากฏว่าแฟนวอลเลย์ไทยบอกไม่เป็นไรลูกพี่สะใจมากกลายเป็นดีไปอีกนะแต่เมื่อวานก็หลายลูกจริงกรรมการแหละแต่เข้าใจได้หลายเจ้าภาพแหละแต่สุดท้ายก็สู้ไทยไม่ได้นะแต่วันนี้ไทยถ้าจะหนักก็แหละเซต2นี่ตามอยู่1ต่อ5นะ
0: ครับ
1: ใครไม่นอนก็เปิดผมไม่แน่ใจใน YouTube ก็มีถ่ายแล้วนะ
0: โมโนก็ถ่ายมั้ง
1: โมโนถ่ายอยู่แล้วแต่ผมมาดูของโมโนแต่ว่าใน YouTube เหมือน L1 เปลี่ยนแว๊บๆนะ
0: เหรอ
1: แต่บ้านเรามีลิขสิทธิ์เขาไม่น่าถ่ายให้ดูมั้ง
0: เออไม่รู้เหมือนกันฮะ
1: เออลองหาดูฮะ
0: ครับอ้าว
1: เหมือนผมเห็นอยู่แบบฟูลแมทอะฟูลแมทแต่ไม่รู้ว่าเขาให้ดูหลังจบแล้วหรือเปล่านะ
0: ฟูลนะฟูล
1: ฟูลแมทนะฮะเจอกับเช็คก็เหนื่อยหน่อยคือไทยไปแข่งของเราเด็กเด็กจริงแต่ของมึงนอกตุ๊บผมเด็กเลย
0: เด็กไทย17นี่มันมอปลายอ่ะ
1: เออยังผมมาติ่งหู
0: บางคนยังเป็นเด็กติ่งหูอยู่เลย
1: เออ
0: ส่วนฝรั่งนี่ก็โตไว
1: โอ้โหแต่งหน้าแต่งตากันเต็มเปรี้ยเลยนึกว่ามาเดินแฟชั่นกันลูก
0: เต็มเปรี้ย
1: เออ
0: ใช้คำว่าเต็มเปรี้ย
1: ก็เชียร์กันได้นะครับสนุกสนานไป
0: ส่วนชุดใหญ่นี่คู่อีกคู่นึงในที่เล่นวันเดียวกันนี่ก็ถือว่าพลิกล็อกเล็กๆเหมือนกันนะ
1: ทำไมสิ
0: เวียดนามแพ้อีกแล้ว
1: ไม่เอาอะไรแล้วเวียดนามข้างหลัง
0: เออ แพ้ฟิลิปปินส์ไป3เซตรวดเลยนะ
1: เออ
0: เหลือเจ้อ
1: เ
0: ออก็ถ้าว่าเวียดนามนี่หมดลุ้นแชมป์แน่นอนแล้วนะสนามนี้
1: ใช่เดี๋ยวของไทยเหลืออีกนัดนึงจะเวียดนามนี่แหละนะครับ
0: วันนี้
1: เย็นนี้4โมงครึ่งตอนเย็นนะ
0: ผมเป็นนักข่าวถ้าผมยังเป็นนักข่าวผมจะอยากไปรายการนี้มากเลยนะ
1: ทำไมครับ
0: คิดดูนะพี่ไปเชียงใหม่นะ
1: โอ้โหไปเชียงใหม่ก็ดีแล้วนะแค่เชียงใหม่เดียวก็ดีแล้ว
0: แล้วก็วันเล่เนี่ยตีสี่โมงครึ่งเนี่ยหกโมงครึ่งเสร็จแล้ว
1: โอ้หวานเจี๊ยบ ทองราตรี
0: โอ้โห
1: ยองนี่ไปซายุริก่อนเลย
0: เอา
1: ครับผม
0: นี่คืออะไรแหละ
1: น่ารักก๋วยเตี๋ยวมั้ง
0: ไม่รู้เรื่องเลยผมอ่อนต่อโลก
1: เออ
0: นะครับอ้าวก็อย่างนี้บอกไปว่าวันนี้เราจะเจอเวียดนาม4โมงครึ่งก็ไม่น่ามีปัญหานะ
1: ใช่ชนะ
0: ดูถึงตรงนี้เวียดนามไม่มีลูกฮึดแล้ว
1: โอ้เวียดนามเขาไม่ไหวแล้วตั้งแต่หมดตู้ไปทุกคน
0: หมด2ตู้ไปเนี่ย
1: เออ
0: เนี่ยว่าเนี่ยโค้ดเวียดนามจะเรียกตู้ดีเลกไปแล
1: ้
0: วอ
1: ุ้ย
0: ตระตัดตัดตัดตระเด็ดตระตัดตัดตัดตระเด็ดควันสะทกอกจะเอ้ย
1: รู้สึกโค้ดก็เปลี่ยนทางเวียดนาม
0: อะไรก็สนามแรกแพ้เรารอบชิง
1: เ
0: ปลี่ยนโค้ดมาเลยอ่ะส่วนเทนนิสเทนหน่อยรายการใหญ่ที่แคนาดานะครับก็รายการ National Bank Open Presented by Rogers
1: Federer
0: ไม่ใช่ Rogers เฉย
1: เขาใช่รายการ Rogers Cup ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: เป็น Canadian Open อ่ะเนาะ
0: ก็คือ Master พูดง่ายๆถ้าเป็นฝ่ายชายก
1: ็
0: Canadian Master Montreal Master เล่นที่ Montreal ฝ่ายผู้ชายนะ
1: จ้ะ
0: ส่วนผู้หญิงนี่เล่นที่ Toronto เป็นรายการ 1,000 เหมือนกันก็รอบ16คนนะครับที่จบไปแล้วนี่มีดานาชไนเดอร์นะครับน้องมะขามครึ่งข้อของเราก็ตบชนะนักเทนนิสสาวที่ชีวิตลำบากที่สุด
1: ใครสิ
0: เจสสิก้าเปกูล่า
1: ทำไมล่ะอ๋อบ้านก็รวยกันพ่อเป็นเจ้าของอะไรนะ
0: บัฟฟาโลบิน
1: เ
0: ออนั่งเจ็ตส่วนตัวไปแข่ง
1: กับบ้านรวย
0: แต่เจสสิก้าเธอมุ่งมั่นนะ
1: ครับ
0: มือก็อันดับท็อป10ของโลกนะไม่ธรรมดา
1: อุ้ยแต่ฝรั่งเขาไม่ขอเงินที่บ้านอยู่แล้ว
0: แล้วก็รายการที่แล้วนี่ก็เพิ่งแพ้น้องเอล่าไปแพ้น้องออกแบบไปรายการที่แล้ว
1: หน้าเหมือนน้องออกแบบ
0: ก็เป็นดานาชไนเดอร์ชนะไป2เซตรวดนะครับ
1: ครับ
0: เปกูล่าน่าจะล้าพอสมควรนะแล้วก็มีอีก้าชวนเทคนะครับเจอกับมาตาคอสยุกน้องนางแบบ
1: สวยหรือ
0: จากยูเครนก็เซตแรกนี่อีก้าแพ้ไปก่อนนะ 3-6 แต่ว่ามาไล่ตบ2เซตหลังนะครับ 6-1 6-2 เข้ารอบไปแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีอีก2คู่ในช่วงเช้านะมีอารีนาซาบาเลนกากับอเล็กซานดราเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวาก็กำลังจะตี ตามเวลานี่ก็6โมงเช้าร
2: อบ16นะ
0: รอบ16แล้วก็อีกคู่ก็จะต่อด้วยเอลิน่าสวิโตลิน่ากับอแมนดาอานิซิโมวาสาราอาหมดเลย4คน
2: อุ้ย
0: นะครับเป็นอีก2คู่ในช่วงเช้านะครับที่จะตีกันในรอบ16คนวันนี้สำหรับในรายการนี้ผู้หญิงนะผมเข้าไปดูดรอตรงไหนวะเว็บ WTA นี
2: ่ดูยากอะไรผมเปิดไว้พอดีเอาคู่ไหน
0: อ่ะก็เนี่ยที่ชนะไปวันนี
2: ้เดี๋ยวผมสรุปไปเลยแล้วกันรอบ16ทีม16คนสุดท้ายรอบ8นั่นเหรอ
0: ที่เข้าชี้ชนะรอบ16ไป2คน
2: อ๋อมันมีรอบ16แล้วดูเอียร่ากันเอียร่า
0: เอ
2: ียร่านี่เข้ารอบ16ไปเจอกับเบรินดาเบสิ
0: ชโอ้ยตบนิ่มคุณแม่ลูก1เบนซิช
2: อ้าวพอมีลูกนี่ถือว่าตบนิ่มไปใช่ไหมแ
0: ล้วก็ลูกน่ารักด้วยเบนซิชอ
2: ่ะจริงป่ะ
0: รายการอะไรวะก่อนหน้านี้เอาลูกมาวิ่งในคอร์ตโอ้ยเป็นมีม
2: อุ้ย
0: นะครับสาวน่ารักเชียวคือไม้เทนนิสดำสั้นอันหนึ่งวิ่งมาตีใหญ่เลย
2: ตีใครตีคนดูไง
0: ตีลูกเทนนิสแ
2: ซ่ลองคนดูก็สวนนะ
0: เออ
2: แหม
0: เจอใครเจอเบนชิตใช่ไหม
2: เจอเบนชิตแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งเป็นอารีนาคอนิว่านะครับคอนิเอว่าป่ะสาวรัสเซียนะเจอกับโคโค่กอล์ฟนะฮะ
0: ครับ
2: โอ้โหดูมันสิ
0: ดูใครฮะ
2: ป่าพอกดแบ็กกลับมามันไปอีกรอบนึงเลยนะฮะ
0: แล้ว WTA นี่ปวดหัวมากเลย
2: โคโค่กอล์ฟกับมือ4แล้วก็มีสาวเจ้าถิ่นนะเลล่าเฟรนันเดสเจอกับนาโอมิโอซากะนะครับแล้วก็อีกคู่เป็นซัมโซโนวาเจอกับเอลินาไดบิคิน่านะครับเบอร์มือ2นะครับของสายของไอ้นี่แข็งอยู่เหมือนกันนะสายเอล่าเนี่ยถ้าชนะถ้าผ่านไปได้ต้องไปชนกับโคโค่กอล์ฟประมาณนี้อ
0: ี
2: กสายนึง
0: น้องเขาเพิ่งเข้าท็อป20
2: ใช
0: ่ต้องอย่างนี้แหละ
2: แล้วก็สายนาวิโอสการีอาจจะคว้าไปเจอกับไรบาคิน่านะครับส่วนรอบ8ทีมเมื่อสักครู่ใช่ไหมหยองไอ้8คน8ทีมเนี่ย
0: มาเป็นทีม
2: ชไนเดอร์นี่เจอกับฟีเต็ก
0: ก็ที่เล่นไป2คู่แรกวันนี้แหละ
2: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคู่ชนะคู่ซาบาเลนกาก็เจอผู้ชนะคู่ของสวิโตลิน่าเนี่ย
2: ใช่อาทิซิโมว่าอาทิซิโมว่านี่เพิ่งแพ้ใครมาวะคุณยาเยล่านี่เหรออ
0: ันนี้ซิโมว่ารายการก่อนหน้านู้นก็ชนะไอ้นี่ไงลวงข้าวอ่ะที่ลวงข้าวถอนน่ะ
2: เขาชนะลวงข้าว
0: ที่ลวงข้าวถอนน่ะ
2: เพราะลวงข้าวคนนั้นน่าเขาบอกติดเชื้อไวรัสแต่ไม่รู้ว่าท้องเสียหรือเปล่า
0: ป่วย
2: ลวงข้าวอุ้ยนี่ฟอร์มดีมากนะลวงข้าวเนี่ย
0: เข้าท็อป80แล้ว
2: สังเกตได้ง่ายคือหลังๆเนี่ยหารูปในไอ้โปรแกรมหาภาพเยอะได้ง่ายขึ้น
0: ร้อยตรงร้อย
2: รูปแบบเยอะขึ้น
0: เสียดายมาไอ้ไม่ตกรอบแบบว่าป่วยซะก่อนรายการที่แล้ว
2: นี่ขนาดตกรอบน้องเขาถอนรอบ2ใช่ไห
0: ม
2: ผ่านแค่ถึงแค่รอบแรกอ่ะเงินรางวัล900,000นะหยอง
0: รายการใหญ่
2: กลับบ้านใน 900,000 นะ
0: รายการที่แล้วนี่ขนาดไอ้นี่นะแค่รายการ500นะ
2: ม
0: ูบาดาล่านะ
2: โอ้ถ้า150นี่ขนาดไหน
0: แล้วถ้ารายการนี้ไงรายการ 1,000 เนี่ยโอ้โหเสียดาย
2: น้องมันตกรายการนี
0: ้รายการนี้เหรอ
2: หนึ่งเงินเยอะไงตกรอบมันถอนรอบ2
0: ใช่วะ
2: เพราะก็ผ่านลบเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ขออภัยจำผิดส่วนผู้ชายนะครับวันนี้เนี่ยรอบ16เหมือนกันที่จบไปแล้วเนี่ยมีลูชโนดาเดรี่นะครับ
2: ครับ
0: จากอิตาเลียนแต่ว่าเกิดที่อาร์เจนตินาหน้าตาเนี่ยเจนก็เอาชนะนิโนโบเจสจากโปรตุเกสไป2-1เซตซัดกันมันเหมือนกันนะคู่นี้รถเซตตัดสินนี่ไดเดลี่ชนะ 7-5 นะครับแล้วก็มีโอ้โหนี่เพิ่งจบไปคู่เดียวเองอันเนี้ยพูดเป็นเล่นเดี๋ยวจะมีลอดอนเน็กจากฝรั่งเศสจะเจอกับบีเน็ก
2: คนแถวไหนฮะบีเน็ก
0: แบรนดอนนากาชิมะจากอเมริกันเป็นคนอเมริกันนะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะต่อด้วยเยลลี่เลเอชกาเจอกับราฟาเอลโคด้านะครับ1ดาวรุ่งจากสเปนสูงชะลูตูดปอดยอดขุนพลแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ของอัตูฟิลส์เจอกับคาเมรอนนอรี่นะครับ
2: ครับ
0: ทำไมแข่งเพิ่งจบไปคู่เดียวเนี่ยฝนตกก็แบบว่
2: านั่นแหละส
0: ิ ดูท่าทางนะแหมก็แสดงความตกใจกับผู้บรรยายด้วยนะถ้าฝนตกเนี่ยงานเข้า
2: เขาไม่เล่นเลยนะยาวนะอยู่ยาวชอไวคุณนะ
0: ต้องเฝ้าแล้วฮะต้องเฝ้าแล้วฮะโอ้ครับ
2: เดี๋ยวนี้ยังมีไหมค่ายชอไวคุณ
0: ไม่มีแล้วมั้ง
2: เป็นชอค่ายมวยใช่ไหม
0: ไวคุณเนี่ยมันเป็นชื่อยาเมื่อก่อนเนี้ย
2: ใช
0: ่มันเป็นยี่ห้อยาแล้วเหมือนเข้ามาเป็นสปอนเซอร
2: ์
0: ชอไวคุณเนี่ยมีนี่จอมโวชอไวคุณเนี่ยเมื่อก่อน
2: ชอที่ย่อมาจากไหน
0: ไม่รู้ฮะโอ้ยไม่รู
2: ้ผมว่าใช่แล้วแหละเพราะว่าไอ้ก๊อฟ กอล์ฟ PGA ทัวร์นี้ก็ซัสเพนด์
0: เอออ
2: ๋อแต่ของไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นี่มันมืด
0: อ๋อ
2: ไอรายการ Windham Championship เนี่ย
0: ชอไวคุณนี่จอมโวมีใครว่าชอไวคุณเหมือนบุญนำบุญนำชอไวคุณแต่ว่าต้องมีสักเกือบ30ปีชอไวคุณเนี่ย
2: โอ้สมัยก่อนแล้วก็สมัยก่อนที่เรายังติดตามดูทีวีเป็นประจำทุกวันแล้วดูช่วงข่าวกีฬาพวกนี้จะคุ้นนะ
0: เมื่อก่อนข่าวกีฬาต้องมีสรุปผลมวยข่าวกีฬาทีวีเนี่ยช่องเจ็ดเนี่ย
2: มวยคู่เอก
0: อ
2: ะไรคุณชื่อเนี่ยมวย
0: ชอไวคุณจอมโบชอไวคุณเนี่ยคุ้นสุดแล้วจอมโบนี่ก็หลายค่ายจอมโบลูกเขาขวางจอมโบศักดิ์นิรันดร
2: ์แต่ชื่อไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยน
0: จอมโบเชิญยิ้ม
2: ฮะตั้งแต่เชิญยิ้มทำคณะมวย
0: พี่เป็ดพี่โน้ตนี่แหละ
2: ทำคณะมวย
0: ไม่ได้ทำเหมือนไปสนับสนุนเฉยๆ
2: เป็นสปอน
0: ให้ใช้สีเสื้
2: อ
0: จอมโบเชิญยิ้ม
2: เป็นไงต่อยไว้
0: ต่อยก็เชิญยิ้มจริงๆด้วย
2: ทำไมฮะ
0: จอมโบนี่เป็นเจ้าของต้นตำรับเลยซ้อมน้อยต่อยสนุกซ้อมเยอะต่อยไม่ออก
2: ซ้อมน้อยต่อยสนุก
0: ซ้อมน้อยต่อยสนุกเพื่อนซีพี่มาดเลยนะจอมโบเนี่ย
2: จริงเ
0: ลยพึ่งเสียชีวิตไปตอนโควิดนี่เองเป็นมวยเด็กๆนี่ผมชอบดูเป็นมวยที่ไม่มีกล้ามท้องไม่มีกล้ามไม่มีความแข็งแกร่งอะไรรูปร่าง
2: แ
0: ล้วก็
2: เชิงดีอ่ะ
0: หัวเถิกๆหน่อย
2: เชิงดีหรือยังไงถึงดังขึ้นมาได
0: ้ก็ต่อยบู๊
2: อ
0: ่ะสนุกถูกใจมีพลิกล็อกได้ตลอดเวลาจอมโบจอมโบหัวเถิกๆกางเกงก็ฟันๆไว้แล้วก็ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์อะไรก็ไม่ค่อยมีสง่าราศีพูดง่าย
2: ๆที่บ้าน
0: พวกกระโ
2: กง
0: ๆคำว่า
2: ฟันกางเกงนะครับ
0: หมวนค
2: อพับขึ้นมา
0: แต่ว่ามานั่งพอนั่งในพุงห้อยเลยจอมโบเนี่ยแต่ว่าโอ้โหใครก็กินก็ยากกันแล้วกันแหละระดับเงินแสนเหมือนกัน
2: เออธรรมดานะฮะ
0: เอาไปดูแร็คเก็ตสปอร์ตอีกหนึ่งรายการนะฮะก็คือแบดมินตัน
2: แบดมินตัน
0: ที่โคเรียมาสเตอร์นะครับที่นัมบุโรชื่อเมืองละมั้งท่าทาง
2: ชื่อเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะ
0: ล่ะไม่รู้กันนะนี่เป็นรายการระดับ300นะครับของไทยเราผ่านเข้ารอบรองมา
2: อ
0: ะไรกันเดียวประเภทเดียวคือหญิงคู
2: ่ครับ
0: ซึ่งเป็นคู่ของมูนากันนานะครับเบญญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดตกลงคนไหนมูนาคนไหนอันนาวะเบญญภานี่มูนาเลยเวลาดักแบตที่มาคู่กันตลอดเนี่ยมันจะแยกไม่ออก
2: น่าจะคล้ายกัน
0: นะครับก็เจอกับคู่ของเจ้าถิ่นนะครับอีซึงฮีกับปาร์คมินจี
2: ครับ
0: ปรากฏว่าบูนาอันนานี่ตบสะบัดชนะไป2เกมรวด21 11 21 14
2: สุดยอด
0: สุดยอดไปเลยก็รอบชิงวันนี้เนี่ยนะฮะบูนาอันนานี่จะตีเป็นคู่สุดท้ายเลยจะชิงกับลวดหยี
2: ลวดหยีทำไมเป็นลวดหยีเพิ่มบรรยุกให้เขาขีดหนึ่งเพิ่มอีกขีดหนึ่ง
0: มันออกเสียงยากเว้ยนะจีนมันไม่รู้วรรณยุกไหน
2: ลวดหยีล
0: วดหยีลวดหยี
2: เขาเรียกว่าเพิ่มขีให้ไป
0: ลวดหยี
2: แฟดขึ้นไ
0: ปไม่ได้เราไม่รู้กันก็ลวดหยีกับหวัง
2: ติงจี
0: หวังไม่จีนะผมว่าหวังติงเก
2: ๋อ๋อผมอ่านภาษาไทย
0: เออหวังติงเก๋
2: ใช้คิวอ่ะ
0: มัน GE อ่ะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่
0: เพราะว่าผมจำได้ชื่อจีนนะ HE เนี่ยอ่านว่าเหอ
2: เอ
0: ออ่านว่าเหอนะ
2: ถ้า YU นี่อ่านว่าอุ้ย
0: อุ้ย
2: อ๋ออ่างวอแหวนตะไลอีไม่เอก
0: ไอ้ HE เนี่ยอ่านว่าเหอนะ
2: เ
0: พราะว่าผมเคยเจอคนอ่านเป็นอย่างอื่นมาแล้ว
2: กูไม่อยากคิดเลย
0: สะดุ้ง
2: ได้ตะเก็บไว้ในใจ
0: เกือบตกเก้าอี้วันนั้นโอ้โห
2: ได้ตะเก็บไว้ในใจ
0: เออ
2: โอ้โห
0: เหอะสนามเทียนเหอเงี้ยตอนเอเชียนเกมเนี่ยพี่บี
2: โอ้นั้นดูไอรายการของไทยรัฐทีวีไหมเนี่ยไอพี่เม้งของรายการต้องเจอ่ะชื่ออะไรวะเจอะไรวะ
0: เจบอลปัดอ่ะ
2: นั่นแหละ
0: เคียรีเซน
2: มีคนพูดถึงมาร์กเกอีก็มาแต่พิมพ์ผิดโอ้โหอมยิ้มเหมือนพูดแบบเราไม่ได้ออกเสียงให้เป็นไรใช่ไหม
0: อ๋อมาร์กพิมพ์มาร์กกีเฮแหละ
2: เออแหละส่งไงเป็นในพวกซุปเปอร์แชทอะไรก็โอ้โหอมยิ้มกันเป็นแถวมองยิ้มอื
0: รบกวนจะส่งอะไรมาให้อ่านเนี่ยรบกวนปลูบด้วยนะครับบางทีปูนเนินรายการบางทีแกก็เผลอนะ
2: พี่จอมบอกออกเกอีไปแล้วกันจบ
0: เออบางทีมันเผลอได้นะของแบบเนี้ยอ่านมันพรวดออกไปก็เรียบร้อยเลยนะ
2: ดีถ้าผมไม่ได้ดื่มน้ำอยู่เป็นกันพวดแน่นอน
0: อันตรายอันตราย
2: ออกเสียงนี้ดีนะดีกันHE ใช่ไหม
0: เหอ
2: เหอ
0: เหอ
2: เหอ
0: เ
2: หอ
0: เ
2: จอยีโบเนี่ยเหอเนี่ย
0: ก็ตีคู่สุดท้ายเลยคู่แรกนี่สตาร์ทตอน11โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีนี่เร็วกว่าเราเท่าไหร่ล่ะ2ชั่วโมง
2: 9โมงบ้านเรา
0: สองชั่วโมง
2: ใช่ผมอ่านข้อมูลภาษาไทยอยู
0: ่ก็นับไปครับตีคู่5แล้วพูดง่ายๆนะฮะก็นับไปประมาณ5ชั่วโมง
2: ครับ
0: นะครับบ่ายๆก็คงจะได้ดูกันแหละส่วนประเภทอื่นๆนี่ก็ไม่ค่อยมีมือดีๆเท่าไหร่นะ
2: อ้าวทำไมฮะมือพิการแล้ว
0: คนเนื้อแขนแปรมันอะไรมันจะบ้าเหรอ
2: มันมี9นิ้วเงี้ย
0: ก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนี่มันจะเป็นชิงแชมป์โลกแล้วไง
2: ฮะ
0: พวกมือดีๆนี่ก็ไปรอแข่งรายการนู้นเลย
2: ช่วงนี้คุณประวินผู้บรรยายฟุตบอลที่ทรูวิชั่นก็เป็นวีน9นิ้วนะ
0: ทำไม
2: นิ้วหักไว
0: ้อ้าว
2: กระดูกแตก
0: เอ้าไปทำอะไรมาแล้วนะ
2: เหมือนไปเล่นอะไรกับแมวสักอย่างนี่แหละ
0: แมวกัดกระดูกแตก
2: ไม่ใช่เหมือนสะบัดแล้วมือไปโดนโต๊ะอะไรเงี้ยตอนแรกตอนแรกหมอถามว่าผ่าไหมไม่ผ่าผ่านมาสามที่สุดท้ายต้องผ่าดีหายไวๆนะน้องวิน
0: ผ่าแต่แรกก็จบไปแล้ว
2: วีน9นิ้วว
0: ีน9นิ้วโอ้โหวีนบอกขออย่างนี้นานๆได้ไหมรู้สึกภาคภูมิใจเวลามีคนเรียก
2: พอดีก็อูเล็กเนี่ย
0: โอ้ตาย
2: วีน9นิ้วว
0: ีน9นิ้ว
2: บ้านมีแต่แมววีน
0: เอาทาสแมวเหรอ
2: หาเมียบ้างก็ได้นะ
0: ครับมีฟันหลงนิดหน่อยนะฮะ
2: ฟันหลงจากอะไรฮะ
0: ฟันหลงโอ้เป็นไงสำเนียงดีดีควันหลงจากศึกวันแชมเปี้ยนชิพอินเนอร์เซอร์เคิลที่ต่อยกันไปเมื่อวันศุกร์นะก็เป็นรายการที่คือจริงๆช่วงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพนี่โอ้โหมีหลายรายการเลย
2: ครับ
0: มีวันศุกร์มีอินเนอร์เซอร์เคิลรู้สึกจะมีวันซามูไรที่ญี่ปุ่นด้วยนะสัปดาห์นี้
2: ไม่ได้ยินนานแล้ววันซามูไร
0: วันซามูไรก็มีไอ้โนอิริที่ชนะน็อกตอนฉายอ
2: ่
0: ะก่อนหน้านั้นน่ะก็ต่อยหลิวเหมิงหยางมั้งไอ้หลิวเหมิงหยางนี่ก็โอ้ยขี่คุยท้าอุตลุดเจอโนอิริฮุกซ้ายเปรี้ยงเดียวเมาหัวทิ่มไปเลย
2: เอาปะโถ
0: คุยแต่ไม่เบียเพิ่งเห็นไฮไลท์ไปเมื่อสักครู่แต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะอยู่ในความสนใจของแฟนมวยไทยแล้วมากกว่าเพราะว่าวันซามูไรรอบนี้นี่ไม่มีนักมวยไทยไปต่อยเลยนะแต่ว่าอินเนอร์เซอร์เคิลเมื่อวันศุกร์เนี่ยคู่เอกเนี่ยนาบิวไอหมัดยางยืดนาบิวอันนั้น
2: เห็นเขาไปโกนศีรษะมาไปทำอะไรมา
0: ก็นั่นแหละก็บอกว่าเปลี่ยนลุคซะดีไหมเพราะว่าแพ้มา2ไฟต์ติดนาบิวแพ้เสือคิ
2: ม
0: ไปโดนต่อยนับยก2นะครับแต่ยก3นี่ไล่ย้ำเสือคิมเกือบไปนะแต่ไม่แซงเสือคิมชนะคะแนนไม่เอกฉันท
2: ์
0: ก็นาบิวโกนหัวใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ใช่โกนเลย
0: เมื่อวานนี้แกโพสต์ไอ้นี่นะ
2: จริงทำจริง
0: เมื่อวานนี้แกโพสต์เฟซบุ๊กแกแบบท้อจังเลยครับ มันรู้สึกท้ออะไรเงี้ยแล้วก็คนก็มาคอมเมนต์โอ้ให้กำลังใจนู่นนี่นั่น
2: อ
0: าศัยช่วงชุลมุนครับแปะคิวอาร์โค้ด
2: ขายของซะเลย
0: นาบิวโดเนทได้นะฮะแกประมาณนี้แหละแกกวนๆหน่อยนาบิลนาบิลแล้วก็วันนี้ก็โกนหัว
2: โกนไปแล้วหัว
0: ทำไมอ่ะ
2: รอ
0: ไอ้หมัดยางยืดสูงปรี๊ดนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าไฟหน้าจะกลับมาไงแต่ไฟนี้จริงๆถ้าไม่ไปพลาดโดนนับก็น่าจะชนะสบายแหละ
2: ครับ
0: ว่าเสือคิมเล็กกว่าเยอะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้ที่แฟนมวยไทยเราติดตามก็คือซูเปอร์เล็กนะครับ
2: ครับ
0: ฉายาภาษาอังกฤษนี่คิกกิ้งแมชชีน
2: เครื่องจักรแห่งการเตะ
0: ก็ช่วงหลังนี่ก็เข้าเพลสต่อเนื่องทีเดียว
2: เตะนักข่าวดีเข้าเพลสนี่เครื่องจักร
0: เข้าเพลสนี่หมายถึงว่าแพ้เลย
2: เอา
0: เหมือนมีเมลามาแข่งเนี่ยมันมีเข้าวินกับเข้าเพลส
2: อ๋อเหรอ
0: เป็นศัพท์ในวงการมาแข่งแล้ว
2: ไม่ใช่ว่าเข้าไปแถลงข่าว
0: ไม่ใช่
2: เข้าเพลสนี่คือแพ้มาดู
0: ก็ล่าสุดนี่ต่อยกับอับดุลลาตายาคาเอฟผู้ปรับเก่าไฟที่แล้วเนี่ยยกแรกไปพลาดโดนไอ้อับดุลลาต่อยนับยก2ยก3พยายามเร่งแต่ว่าก็แพ้คะแนนแบบชนิดที่แบบแหมคนไทยบอกน่าจะแซงนะแต่ไม่ก็เลยมาล้างตากันเมื่อคืนปรากฏต่อยไปต่อยมายก2ครับซูเปอร์เล็กลงไปนั่งแล้วก็ชี้ที่เข่าแล้วก็กรรมการนับ10
2: เป็นไรครับ
0: เจ็บเข่า
2: วาย
0: ล่าสุดนี่เมื่อวานไปสแกน MRT เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: อืม
0: อ่ะไม่ทักเ
2: หรออ่าสแกนสแกน MRI เนี่ยโอ้โหโยนมาตอนง่วงๆอ่ะก็ว่ามันฟังแปลก
0: ๆเลยมาดีเผลอ
2: เออ MRI มั้ย
0: ข่าวเขาว่า
2: ฮะ
0: นะครับพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายไม่ใช่
2: นั้นพี่ปูฮะ
0: เป็น ACL นะฮะเอฟซีแชมเปี้ยนลีก
2: เห็นไข้หน้าเข่า
0: อ
2: ะโอ้โห
0: ก็ ACL นี่ก็เท่าไหร่ล่ะ6เดือนยังต่ำ
2: 6เดือนยังต่ำอาจจะเป็นปีก็ได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรง
0: แล้วซูเปอร์เล็กนี่น่าจะ30กว่าแล้วนะก็โอ้โหก็แล้วแพ้มา4ไฟต์ติดแล้วนะซูเปอร์เล็กแฟนๆก็เป็นห่วงพอสมควรแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยสู้แน่แหละผมเคยสัมภาษณ์ซูเปอร์เล็ก
2: ครับ
0: แววตานี่นักสู้เลยแล้วก็นี่คือมวยไทยระดับสุดยอดมวยในยุคที่เขาเฟื่องสุดขีดนี่ก็ซูเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตนี่ก็โอ้โห
2: ครับ
0: ก็หาคนจับยาก
2: เ
0: ลยนะครับก็ว่าขอให้ซูเปอร์เล็กกลับมาเร็ว
2: ๆ
0: นะครับกลับมาเร็วๆจริงๆเนี่ยก่อนหน้าไฟนี้จริงๆซูเปอร์เล็กจะมีขึ้นรายการวันซามูไรที่ญี่ปุ่นเดือนหน้าแล้วด้วยนะด้วยซ้ำนะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่เดือนหน้าเดือนตุลา
2: อ๋อมีคิวรออยู่แล้ว
0: มีคิวรอที่วันซามูไรที่ญี่ปุ่นรออยู่แล้วจะเจอโจนาธานดีเบล่าด้วย
2: ครับ
0: ไฟนั้นนี่น่าจะเข้าตัวเยอะกว่าไฟนี
2: ้
0: ในศึกวันซามูไร4ที่ญี่ปุ่น17ตุลานี่ขึ้นรายการไว้แล้วแต่ว่าอย่างนี้ก็เรียบร้อยก็ยกเลิกไปโดยปริตา
2: ปริยายครับ
0: ครับ
2: เออ
0: เล่นไปเรื่อยเปื่อยเว้ย
2: ส่วนวอลเลย์หญิงชิงแชมป์โลกนะครับอยู่17เซต2ไทยชนะฮะ
0: ไอ้ยะ
2: เออเฮ้อตามตีเสมอเช็คเป็น 1-1 จะเอาเป็นเซ็กหรือเมื่อกี้เนี่ยเช็คนะ
0: เ
2: ช็คเกียร์เช็คเกียร
0: ์เออเนี่ยมีเกียร์มาด้วยง่ายขึ้น
2: นะฮะให้มันรู้ซะบ้างเออรำคาญเต้นอยู่ได
0: ้อ้าว
2: เช็คนะก็เซตแรกไทยแพ้23-25เซต2ชนะ25-17อุ้ยหวานเจี๊ยบกลายเป็นคนติดวอลเลย์นะผมนี่น่าแย่มาก
0: อ้าวทำไมไม่ดีหรือไงล่ะ
2: มันนอนดึกไงหลังๆนี่มาแข่งสกายใช่ลูกแข่งชิลี
0: ก็ดีแล้ว
2: เอออ
0: ะไรแบบก็เรียกอะไร
2: ฮะ
0: มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายขึ้น
2: เขาเรียกเปิดเส้นทางทำกิน
0: จะได้แบบว่าไปทางอื่นได้บ้าง
2: เออนะส่วนข่าวอินเดียนิดนึงแล้วกัน
0: อ่าได้
2: นะครับก็เปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับเจเลนบราวน์นะปีกตัวใหม่ของฟิลาเดลเฟีย 76ers
0: โอ้โหไม่แชมป์ยังไงไหวในปีนี
2: ้อุ้ยพี่แค่ถามพี่ออฟรอบแรกพี่ก็โอเคแล้วหยออ
0: ้าว
2: ตัวแค่นี
0: ้มีทั้งเลบอนมีทั้งไอ้อะไรนะเซนเตอร์มันชื่ออะไรนะ
2: โจมบีด
0: โจมบีดมีทั้งจะเล่นบราว
2: ครับ
0: หัวดำ
2: มีทาริสแม็กซี่ก็แค่ตัวออลสตาร
0: ์เออ
2: นะครับ
0: ไม่แชมป์ยังไงไหว
2: มีเจสคมก็แค่ลุคกี้ยอดเยี่ยมอันดับ3ของลีก
0: โอ้โห
2: ไม่ได้คุยนะแล้วก็สำรองก็มีอะไรนะ KCP จำชื่อเต็มไม่ได้แล
0: ้
2: ว
0: นี
2: ่ก็เก่งนะคร
0: ับ มี PCT ไหม
2: บาวอะไรนะอะไรป๊อปๆสักอย่างจำชื่อไม่ได้เป็นซีเก่าเลยบอลก็ดึงมาช่วยกันอยู
0: ่เมื่อวานผมซื้อ AS ก็ดูไปเรื่อยนะดูบาสนี่โอ้แคท3แต้มอะไรวะแค
2: ทแคทแอนด์ชูตเนี่ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แคทยิง3แต้มครับลูกนี
2: ้อ๋อไอ้นี่ไอ้คาร์เทนิทาวเรียกชื่อเล่นไงคือแคท
0: อะไรวะแคท
2: KAT
0: ก็จะชื่อพี่แมวเหรอหรือยังไง
2: ใครพาก
0: ันไม่รู
2: ้ในเบื้องต้น
0: ไม่ใช่
2: อ๋อถ้าเกิดเป็นพี่ๆที่เขาเก่าๆนะผมจะเรียกชื่อเล่น
0: เหรออ
2: ะ
0: ไร
2: พ
0: ี
2: ่ยศพี่ยศอะไรพวกนี
0: ้พี่เบิร์นพี่ยศพี่อภิเษกอภพยศอภองสังศักดิ์สังทองก็กากระแผงอะไรเนี่ยนะ
2: นั่นแหละอันนี้เขาไปสัมภาษณ์เจเลนบราวน์เปิดตัวกับซิกเซอร์ก็ไปถามว่าเอ๊ะการสัมความสัมพันธ์กับเจสันเทตัมเพื่อนเก่าที่บอสตันเป็นยังไงบ้าง
0: อ๋อเพราะว่าทิ้งเข้ามานี่
2: เขาโดนทิ้งสิบาวันโดนเทรดทิ้งใช่ไห
0: ม
2: ก็บอกว่าก็ยังนับถือกันเหมือนเดิมแหละแต่แค่ไม่ได้คุยกันแค่นั้นเองตั้งแต่ย้ายจากเซติกก็ไม่ได้คุยกันเลย
0: มันยังไงวะเนี่ย
2: เขามาจับตามองว่ามันในนี่กันหรือเปล่าไง
0: เขาถึงอ๋อต้องออกจากถ้ำไปหนึ่งคนเสือสองถ้ำเอ๊ะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวก็ไม่ได้
2: ใช่เพราะสมัยอยู่ที่บอสตันด้วยกันเขาก็มองว่าอย่างปีที่แล้วอะไรเงี้ยไอ้บาวันก็เป็นตัวแบกทีมแต่ว่าไอเทถ้ามันจะได้เครดิตเป็นมือหนึ่งอะไรประมาณน
0: ี
2: ้เขาก็เลยมองว่าสองคนนี้มันอาจจะ
0: ขบเหลี่ยมกัน
2: ขบเหลี่ยมกันใช่ไหมว่าขบเหลี่ยมนั่นแหละแล้วคราวนี้พอย้ายมาอยู่ซิกเซอร์นี่มันคือทีมคู่ปรับเลยไงของเซลติกอ่ะในดิวิชันเนี้ยนะครับเขาก็เลยจับตามองแต่บ้าบอกไม่มีเลยนะก็แค่ไม่ได้คุยกันสบายสบาย
0: นะฮะมันจะดีเลยวะเน
2: ี่ยเขาก็บอกว่าก็เรื่องกับเลบอนเจมส์มันก็บอกก็ดีใจนะครับได้ที่ได้เล่นกับเลบอนนะก็ซิกเซอร์นี่ก็เต็ง

0: แชมป์แหละหมายถึงปีนี้ไม่เป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์แต่เขาก็มองว่าบางทีแม่ยังอาจจะต้องไปเรียกอะไรไปสู้กับแชมป์เก่าอย่างนิวยอร์กนิกก็ยังเหนื่อยอยู
1: ่
0: นะครับพอนิกนี่เฉลี่ยที่จะดีที่เขาบอกว่าปัจจัยสำคัญที่จะชี้ว่าซิกเซอร์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือเปล่าคือสุขภาพของเจอเอ็มบีดนะฮะว่าปีที่แล้วก็เล่นไปแค่65เกมเองในช่วงที่กลางซีซั่นไม่ถึงด้วย
1: จาก80
0: จาก82ไม่ถึง60มานั่นแหละเจ็บเข่าไปครึ่งฤดูกาลแล้วไง
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับก็เป็นข่าวข่าวล่าสุดของ NBA นะคร
1: ับ ตอนนี้ก็เริ่มปรีซีซั่นกันอย่างเนี้ยยังใช่ไหม
0: น่าจะเดือนหน้านะแล้วก็เปิดซีซั่นเดือนตุลาใช่ไหม
1: แต่ NFL นี่เขาเริ่มปรีซีซั่นกันแล้วนะ
0: ใช่เริ่มมีให้ดูแล้ว
1: ปลายเดือนนี้เริ่มจะมีปรีซีซั่นแล้ว
0: ใช่
1: รู้สึกจะมีไปเกมนึงแล้วก่อนหน้านี้วันนี้แหละมั้ง
0: นิวอิงแลนด
1: ์แล้วก็เดี๋ยวปลายเดือนเนี่ย20กว่าๆจะมีอีก 3-4 เกมนะครับก็ติดตามดูได้ทาง AS Play นะครับ
0: ใช่ก็แพ็คเกจถ้าเป็นลูกค้า AS นี่คุ้มมากนะครับ199ต่อเดือนนึง
1: ถูก
0: 199แล้วโหกีฬาบานเลยมีกอล์ฟ
1: กีฬาอะไรวะกีฬาบาน
0: ใช่ไหม
1: กีฬาอะไรมั่งที่บาน
0: กีฬาเยอะมีกอล์ฟเทนนิส
1: มีกีฬาอะไรมั่งที่บาน
0: มี NFL ด้วยแล้วก็ NBA ปกติอ่ะไอ้อเมริกันเกม
1: กอล์ฟเทนนิส NFL NBA มวยไทย
0: ใช่
1: รักบี้
0: ใช่ปกติไอ้ NBA เนี่ยมันเขาจะแยกขายนะ NBA NFL แล้วแพงมากด้วยนะคร
1: ับรวม
0: ๆอันนี้199นี่สุดยอด
1: มาเป็นแกงโฮเลยทีนี
0: ้ผมจำได้ว่าไอ้ลีกพาสของ NFL ของเมืองนอก 8,000 นะผู้ตัวการ
1: เองนี่เดี๋ยวรอไทยลีกเนี่ยว่าจะรวมใน199เปล่า
0: ไอ้ไทยลีกเขาไม่ดูฟรี
1: ถ้าดูฟรีน่าจะประกาศไปแล้วนะผมว่าไม่รู้เหมือนกัน
0: เนาะ
1: ๆไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าตอนนี้ตีห้าหนึ่งนาทีแล้วพักก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อรอบโลกกีฬานะครับ
0: ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Voy Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: แอม
1: เกือบหลับ
0: ทำไมฮะ
1: เพลงเพราะแล้วเกิน
0: เหรอ
1: เพลงอะไรสิ
0: Old Love
1: ฮะ
0: Old Love Old
1: โอ้รักเก่าที่บ้านเกิด
0: Old Old Love
1: Old
0: Old Love
1: ล่ะ
0: รักเก่า
1: ๆรักเก่าๆ Old Love รักเก่าๆ
0: รักเก่าๆคณะโซน Outer Six
1: อ๋ออยากฟังเพลงโซก็เลยเปิดโซอัพเดอร์ซิกไป
0: แม่มีคนขอมาในเอนิเมตคุณเบียร์กันเนอร์ขอมา
1: โซอัพเดอร์ซิกนี่นึกไม่ออกนะแต่เป็นไงวะ
0: พี่บิ๊กสลุดไงมือเบสโซอัพเดอร์ซิก
1: อ่าฮะ
0: โอ้โคตรเท่เลยลายเบสโคตรเฟี้ยว
1: ทุกวันนี้ยังลอยเลยพี่บิ๊ก
0: ก็ก้อนหินละเมอไงตุ๊บตุ๊บดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื
1: ้ออันนี้คือเพลงอะ
0: ก้อนหินละเมอไงให้ฟังมองไปไกลที่ดวงดาวขอบฟ้าไกลอยากจะไปให้ถึงครึ่งทางแสง
1: เออเริ่มคุณแล้ว
0: มาแล้วพอดีเมื่อวานนี้วันก่อนจัดกับพี่โจ

0: อี
1: ้ครับ
0: แกพูดถึงวงชื่อวงสามหน่อ
1: หน่อไม
0: ้ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเคยมีไม่เคยได้ยิน
1: นะ
0: เขาบอกว่าเป็นป๊อปล็อกยุค80
1: โอ้โห
0: วงสามหน่อแล้วก็บอกเพลงเนี้ยเป็นเพลงต้นฉบับของวงสามหน่อ
1: จริงเหรอ
0: สวัสดิ์ศิษย์เอามาคอเวอร
1: ์พี่โจอี้แกเกิดยุค2000นี
0: ่2000อะไรแก50กว่าแล้วโอ้โหพี่โจอี้
1: สามหน่อหมายถึงกลุ่มคน3คนหรือเด็กสามเอไอยังไม่รู้จักอ่ะคิดดูแล้วกัน
0: สามหน่อเขาไปด้วยพิมพ์คำว่าวงเขาไปด้วยนิดนึง
1: เขาบอกว่ามีอัลบั้ม
0: อัลบั้มมีอัลบั้ม
1: อัลบั้มชุดแรกชุดเดียวชื่อสามหน่อ
0: เออนั่นแหละ
1: ออกมาเมื่อปี2532
0: พี่ขาวพี่ไก่พี่กั้ม
1: ใช่ขาวไก่กั้มโอ้โห
0: ไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่ามีคนบอกว่าเนี่ยรักเก่าๆเนี่ย
1: แต่วงนี้นะเหมือนกันอย่างนายอง
0: อะไร
1: นามสกุลยาวทุกคนพี่ขาวนี่ชื่อทัชพงศ์ลีลาจริยธรรม
0: ผมชอบพี่ไก่ที่สุดแล้ว
1: พี่ไก่ชื่อชยันนามสกุล
0: กระชุ่มกระชวย
1: แล้วก็พี่ก้ามีชื่อธันวานามสกุลเสถียร
0: อาทิตย์เข้าไปนะปกีรนักปกีรนกรไม่รู้เหมือนกัน
1: แล้วคิดดูจังหวะที่ไปจ้างปักชื่อเราบอกเราต้องจ้างปักชื่อนักเรียน
0: โอ้โหขึงสะดึงสุดสะดึง
1: แล้วแล้วถ้าคุณเป็นฝรั่งที่ต้องประกาศรางวัลให้พวกพี่เขา
0: โอ้หนัก
1: ชอบมากเลย
0: เออแต่ว่าเขาบอกว่า
1: เทียนปริยกลลลลกร
0: เออเขาบอกเพลงนี้เป็นเพลงต้นฉบับของวงนี้แล้วโซอัลติสิกเอามาผมก็ยังไม่ได้ฟังเหมือนกัน
1: เออ
0: แต่ว่าพอด
1: ีใช่ใช่ใช่ยังไงมีขึ้นว่าเพลงรักเก่า
0: ๆเออแต่ไม่รู้เพลงเดียวกันป่ะนะแต่ว่าเนี่ยคุณเบียร์กันเนอร์ขอมาก็เลยเปิดโซอัลติสิกไปก่อนเอาชัว
1: ร์อ๋อเดี๋ยวคราวหน้าเปิดเป็นต้นฉบับ
0: เออไม่รู้ยังไม่ได้ฟังไง
1: วงสามหน
0: ่อก็
1: ตั้งชื่อน่ารักแค่สามหน
0: ่อเออแล้วก็มีพี่จอนขอมาด้วยไม่ได้เปิดนะ
1: อุ้ยแต่พี่3คนนี้หล่อเลยนะ
0: เดี๋ยวพี่เบียร์ขอมาก่อนนะ
1: พี่มี3หน่อเนี่ย
0: คุณพี่จอนขอมาเพลง Heart of Go ของ CCR CCR นี่เป็นวงร็อกยุค70มั้ง
1: Heart of Go
0: Heart of Go Go คือ
1: ทอง
0: ไม่ Go คือ Go อะ
1: เอาเป้าหมาย
0: เออโกแมะโกเลยอะ GO เนี่ย
1: โกบอลเนี่ยเอาโกกอโอโกนี่นะ
0: เออ Heart of Go หัวใจกัดกับของการไป
1: เพราะว่าถ้า Heart of Go เนี่ยผมนึกถึงแต่รายการพี่ป๋อง
0: ไม่รู้นะแกพิมพ์มาอย่างนี้นะ
1: จำได้ไหม Heart of Go
0: ผมนี่ก็ไม่ใช่แฟนเพลงของ CCR ด้วยไม่รู้เดี๋ยวนะผมดูก่อน Heart of Go อ๋อเพลง CCR เนี่ย Heart of Gold หัวใจเป็นทองพี่จอนก็พิมพ์มา GO ผมก็ Heart of Go โกเหมือนกันแต่ว่าขออนุญาตเพราะว่าคุณเบียร์แกขอมาแบ่งๆกัน
1: แบ่งๆกัน
0: ไป CTR นี่ชื่อเต็มก็นี่จำไม่ได้แล้วอะไรวะCredence Clearwater Revival
1: โอ้โหชื่อวงยาวดีนะที่เป็นชื่อย่อๆก็ดีนะ
0: CTR นี่ยุค60-70เลยมั้งเออ
1: 60นี่ยุคเดียวกับบิทเทิล
0: CCR เนี่ยเพลงที่ดังที่สุดของเขานี่น่าจะไอ้นี่บอกว่า Have you ever seen the rain นะพี่เคยฟังไหม
1: จริงป่ะนั่นคือต้นฉบับอ่ะ
0: น่าจะใช่นะ
1: Have you ever seen the rain
0: นี่นะ I wanna know นั่นแหละประมาณนั้นนะครับเรื่องเพลงก็หยุดไว้ซัมนี่ก่อนแล้วกันล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณนานานบอกว่าถ้าใครขอเพลงมาไม่ได้เปิดยองต้องขออภัยด้วยเงินสดนะฮะ
1: อุ้ย
0: โอนกลับคนละ500
1: ค่าจัดรายการก็น่าจะไม่พอแล้ว
0: ชักดาบอะเบี้ยวดื้อๆนี่แหละครับส่วนทางอันนี้ก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะฮะทาง SMS 4689899
1: ครับ
0: แล้วก็ Facebook YouTube ก็ยังรอให้ทุกท่านถาโถมข้อความมาเช่นเคย
1: ฮะมาคุยเป็นเพื่อนกันหน่อยฮะ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้ก็จัดมาจะ4ชั่วโมงนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยแล้ว
0: เออคงจะหมดเสียงแล้วบองกง
1: พูดไปหมดแล้ว
0: เอออ่ะวันนั้นไปดูข้อความสักนิดสักหน่อยกันนะทาง Facebook นะอันนี้บอกว่าถ้าผมให้หลานชายใส่ชุดนักฟุตบอลกับสตั๊ดไปเรียนแบบสุภาษะจะผิดระเบียบไหมอ๋อ
1: ก็พี่จองเปิดประเด็นไง
0: ทำไม
1: เขาหลังๆนี้พี่จองเขาไปดูสุภาษะทางของ BG ใช่ไหมเขาก็บอกแล้วเขาก็จะมีประเด็นมาเล่นตลอดเริ่มจากประเด็น
0: แม่สุภาษะใช่ไหม
1: พี่บอกว่าได้นะ
0: เปิดบ้านรับไอ้โค้ดบาซินอะไรตอนตีสองทำอะไรกัน
1: ใช่เขาก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าโค้ดโรเบโต้มันจะมาทำไมตอนตีสองใช่ไหม
0: บินมาลงสนามบินมันแบบไอ้นี
1: ้เออ แล้วก็ตอนหลังสั่งเนี่ยเขาก็มีเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าซูเปอร์สตาร์มันเป็นอะไรทำไมมันต้องแต่งใส่ชุดบอลใส่สตั๊ดเหรียญไปดังเลย
0: คาแรคเตอร์มันต้องชัดแน
1: ่โอ้เคยคิดไหมมันกินใส่สตั๊ด
0: ใส่สตั๊ดไปเหรียญ
1: มันเดินไม่ได้นะพื้นธรรมดาลื่นนะ
0: เดินบนอาคารนี่กุบกับกุบกับไปหมด
1: แล้วมันลื่นนะ
0: มัน
1: ไม่ได้เกาะอะไรเลยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: อันนี้ก็ถามว่าอะไรนะถ้าผม
0: จะใส่สตั๊ดไปเรียนไปซูเปอร์สตาร์พี่ระเบียบไหม
1: มันไม่ผิดเลย
0: อย่ามาถามผมฮะไปถามอาจารย์ฝ่ายปกครองฮะ
1: ไม่ผิดหรอกเพราะมันเป็นรองเท้าหุ้มส้นไง
0: บางโรงเรียนไม่ได้นะ
1: จริงก็
0: บางโรงเรียนถ้าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยสีรองเท้าก็ต้องเป็นสีเดียวกับกางเกงสีน้ำตาล
1: อ่ะแล้วแต่ระเบียบเอาถ้าเป็น
0: พวกแก๊งกากีทั้งหลายเนี่ยรองเท้าเป็นสีน้ำตาล
1: แล้วมีรองเท้าดำแก๊งกางเกงดำ
0: แต่ถ้าเป็นแบบเอกชนเกงดำเกงน้ำเงินเนี่ยรองเท้าน่าจะสีขาวก็ได้สีดำ
1: แต่ว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาได้เพราะว่าเขาไม่มียูนิฟอร์ม
0: มันมียูนิฟอร์มบ้านเรามันมียูนิฟอร์ม
1: แต่ผมว่าเขาไม่ว่าหรอกแต่แปลก
0: เ
1: วลาเดินคุณจะเด็ดมากนะเวลาซูมมาสายเงี้ย
0: อย่างกับใส่เกียร์เดินกรุบกรับกรุบกรับ
1: และลื่นด้วย
0: บอกว่านักฟุตบอลเลิกเรียกแขวนสตั๊ดนักมวยเลิกเรียกแขวนนวมนักแสดง AV ชายเลิกเรียกแขวนอะไรครับแขวนใจไว้ที่เธอ
1: จริงๆก็อยากจะมีคำตอบอยู่นะฮะแต่มันออกอากาศไม่ได้
0: แขวนกระจุบ
1: แขวนกระจับใกล้
0: แล้วคุณปฏิภาณขอเพลงมาเพียบเลยนะขอเพลงไปขอทาง SMS ดีกว่านะผมอ่านทางนั้นก่อนนะ
1: ยองร้องให้ฟังก็ได้เพลงอะไรฮะ
0: พิกซี่ด้วยขอเพลงติดฝนของพิกซี
1: ่ยองร้องติดฝนของพิกซี่ดิ
0: ร้องไงวะ
1: ฮะ
0: ติดฝนไม่ไหว
1: ติดเธอไม่ไหว
0: ปกติเสียงก็ไปดูพิกซี่ก็ไม่ได้ฟังเพลงแหละ
1: ดูแต่น้องมาเบลใช่ไหมน้องพิมมา
0: ดูทุกคนเลยผมจองน้องพิมมานะผมสั้นใช่ไหม
1: ใช
0: ่น่ารักดี
1: โอ้เอลดีมากเลย
0: ห
1: มายถึงจังหวะเต้นเ
0: ลยน่ารักทุกคนแหละ
1: สวยทุกคน
0: น่ารักทุกคน
1: มีความสามารถนะ
0: ไอ้น้องอะไรเนี่ยผมยาวๆตัวเล็กกว่าเพื่อนอ่ะ
1: น้องอินโกะ
0: ตลกดีได้น้องคนนั้น
1: อ่ะไปทางห้างแต่นั่นคือเมนวอลคอลนะร้องเพลงเพราะมากอินโกะ
0: ครับ
1: หลังๆนี่ไปฟิตร่างกายมาโอ้โหหน้าท้องนี่มีเริ่มเห็นซิกแพค
0: แล้วทำไมคุณนี่รายละเอียดเยอะอย่างนี้
1: อ้าวก็เขาเวลาเขาขึ้นแสดงเขาก็ไม่ได้ปิดหน้าท้องไงต้องโชว์ไงออกกำลังกายมาตั้งหนักเออต้องโชว์หน่อยผมก็เก็บหมดแล้วฮะครับถอนใจ
0: ส่วนเรื่องปืนเปิ้ลนักเรียนอะไรนี่ก็ผ่านไปแล้วกันนะ
1: อย่าได้ช่วงน
0: ี้ผ่านไปแล้วครับก็คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จัดการไปนะฮะ
1: ครับ
0: คุณประเสริฐสวัสดีนะครับพี่สิทธิสวัสดีครับขอเพลงทางนี้ผมไม่ค่อยได้อ่านนะพี่นะเปเชกับแมนยูเป็นไง
1: โอ้ก็สูสีนะสู้กันสนุกแมนยูนี่ผมว่าโอกาสยิงเยอะมากนะ
0: ครับ
1: ยิงกันไม่เข้าเอง
0: สมัยเด็กๆตื่นมาดูกระจก6ด้านนึกถึงเพลงไตเติ
1: ้
0: ลกระจก6ด้านมีตอนเย็นด้วยแหละฮะตื่นมาตอนเย็นเลย
1: เขาอาจจะนอนกลางวันไงเป็นเกิดที่สเปนเลย
0: โอ้ขอผลฟุตบอลมาก็จัดให้ไปหมดแล้วนะสวัสดีคุณพยังเดชคุณบอมวันนี้วันเกิดผมขอคำอวยพรหน่อย
1: ก็อายุวันโนสุขังพลัง
0: ครับพี่ประเสริฐนะก็ขอให้นึกอะไรได้อย่างนั้นครับ
1: ใช่ขอให้สุขภาพดีที่สำคัญสุดแล้ว
0: คือขอให้อยากให้สุขภาพแข็งแรงก็แข็งแรงครับอยากให้มีตังก็มีตังอยากให้มีคนรักก็มีคนรักครับ
1: ครับ
0: ยกเว้นถ้าไม่อยากได้3อย่างนี้ก็ตามที่ปรารถนาเลย
1: ลองสักเพลงนี
0: ้อะไรอ่ะ
1: วันพิเศษเพียงปีละวัน
0: อะไรวะ
1: จำเพลงพี่กี้ไม่ได้หรอกเป็นวันเกิดที่เวียนเข้ามาพี่แจ้ก็มีไหม
0: ทำเสียงเหมือนกันด้วย
1: เพลงเพื่อความวันเกิดพี่แจ้มีไหม
0: ไม่รู้ครับพี่สุเมธทรงอยู่บอกว่าคุณหยองเนี่ยรู้เรื่องมวยไทยน่าจะขอพ่ออสุเทพมาจัดแฟนบันแท้กีฬามวยคู่พี่เล็กมวยตู้นะครับเคยมาแล้วฮะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: เวลาเมื่อก่อนเนี่ยพี่สร้อยยังอยู่อ่ะพี่สร้อยแกเดินทางบ่อยเนี่ยผมก็มาเสียบแทนพี่สร้อยอยู่เรื่อย
1: ครับ
0: แต่ว่าเช้าเหลือเกิน10โมง
1: คือเวลาทรมานจิตใจเหลือเกินเวลามันกัดทักมา10โมงอ
0: ่ะเออจริงกับมวยไทยอ่ะผมคือรายการแฟนบันแท้กีฬามวยเนี่ยเขาเน้นวิจารณ์มวยด้วยว
1: ิ
0: จารณ์มวยเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ถนัดผม
1: ม
0: าดูแต่มวยเก่ามวยใหม่ๆผมไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็ผมก็หนักไปทางมวยสากลอะไรเงี้ยก็เลยดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไม่เป็นไร
1: อุ้ยเสื้อปลามาสวยจัง
0: นี่ปีแล้ว
1: แ
0: ต่ว่าพี่เล็กมวยตู้นี่ก็เคยจัดด้วยกันอยู่นะพี่เล็กนี่ความรู้เรื่องการมงการเมืองแน่นนะลูกสาวแกนี่เป็นนักฮอกกี้น้ำแข็งด้วยมั้ง
1: เฮ้ย
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดาเด
0: ้ครับ
1: อยู่ที่มันก็กัปตันแพลวแน่แหละ
0: คุณอุ้ยโหรู้จักกัปตันแพลวด้วยวันนั้นผมไปภาคน้องเขาอยู
1: ่โอ้กัปตันแพลวนี่
0: เล่นกับผู้ชายด้วย
1: ก็วันนั้นผมสัมภาษณ์กัปตันแพลวอ่ะน้องก็น้องเรียนนอกไงน้องเรียน
0: ทิพย์วลินทรใช่ไหม
1: เอออยู่ไทยก็เรียนนานาชาติใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ไปเขามีไปเรียนที่แคนาดาไปเรียนไอโรงเรียนที่มันสอนฮอกกี้ด้วยโอ้สำเนียงนี
0: ่
1: อินเตอร์เนชั่นแนลมากเลย
0: ครับ
1: ภาษาไทยน้องนึกไม่ค่อยออกก็โทรสัมภาษณ์ไปนั่งแก่เทปไปก็เปิดดิกไป
0: เอาสัมภาษณ์ไปจังยี่เลย
1: น้องเขาพูดไทยนั่นแหละพูดไทยแต่ว่ามันจะมีบางคำที่น้องเขาใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษมาฟรีดิกอะไรอะไรครับฟรีดิกเอามันมันคาดเดาผลไม่ได้
0: ก็เป็นกัปตันทีมฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทยกัปตันทีมนะคุณเจบัจจ้า
1: เจบัจจ้า
0: สายปีโป
1: ้
0: บอกสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับพี่แมวเพชร
1: หวานเจี๊ยบเนี่ยพี่แมวเพชร
0: ใส่แว่นเฉยๆเหมือนเฉยๆแต่ไม่ใช่นะฮะพี่ยองเชิญจ๋า BNK มาจัดรายการหน่อย
1: น้องจ๋ายองเคยเจอนะน้องจ๋าไองานรีนิวอ่ะเคยสัมภาษณ์อยู
0: ่ตอนนั้นนี่13 14
1: เอง
0: มั้ง
1: ตอนนี้น้อง20กว่าแล้วมั้ง
0: ครับ
1: เกิดปี2002อ่ะ2003
0: ผมเคยดูรายการอะไรที่น้องมาออกแล้วแบบชอบแบบก็บอกว่าน้องเรียนเภสัชจุฬามั้งใช่มั้ย
1: ใช่ใช่
0: ๆๆก็ออกชอบไปสายแล้วนั่งมอไซค์ไปบอกพี่ไปคณะเภสัชลงกลมหน้ากลมตาเงยหน้าอีกทีอยู่เภสัชแต่ว่าเภสัชมหิดล
1: โอ้แหมผิดนิดเดียวเองคณะเดียวกันแหละ แค่ผิดมหาลัย
0: เออเวียนกรรม
1: เออ
0: พี่สิทธิประกอบแนะนำลิเวอร์พูลอย่าไปต่อรองบาโกล่าเยอะบอก PSG จบๆกันไป135ล้านไปจาก145ลดมาหน่อย
1: โอ้ PSV ก็เอาตาย
0: เ
1: หมือ
0: นกันรวมแอดออนหน่อยโอกาสได้ตัวจะได้มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะครับ
1: โอ้ถ้าได้บาโกล่ามานี่ลงล็อกเลยนะลิเวอร์พูลอ่ะ
0: วินิซิอุสต่อสัญญาแถมได้เดียวมองเด้มาอีกนี่มันมาดริดออสตาร์ชัดๆดูดีๆผมว่าเดียวมองเด้ปีแรกอะไม่ปังอะไม่รู้ดิผมมีความรู้สึกว่าไม่น่าปัง
1: ฮะ
0: เล่นเพิ่งเล่นดีปีเดียวเองนะ
1: ก็เขาเรียกอะไรเป็นตัวที่มูรินโญ่อยากได
0: ้
1: เป็นบอลมูรินโญ่บอลสวนกลับไง
0: เออว่ะแต่ว่าแท็กติกมันเปลี่ยนนะนะฮาร์ดออฟโกนี่ของนิวยังนะครับไม่รู้อะผมเห็นพี่จอนขอมา
1: อ
0: าจจะเป็นคัฟเวอร์ก็ได้นะคุณสุธรรมบอกว่าย้องติดตามน้องเนเน่ให้หน่อยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฝรั่งว่าไงบ้างจะเข้ารอบไหม
1: โอ้เนเน่เพิ่งเขาเรียกว่ารอบอะไรนะรอบล่าสุดที
0: ่ไม่รู้เรื่องเลยฮะ
1: ถ้าเข้า YouTube ได้ครับลองดูมันเพิ่งมีที่เขาให้น้องออกมาแสดงสดอ่ะแล้วก็โอ้โหฝรั่งชื่นชมนะน้องเนเน
0: ่ก็ผมเห็นมาทีก็ถึงรู้เรื่องทีว่าน้องเข้าไปเล่น
1: ของวงมิวส์อะไรของคุณเนี่ย
0: ฮิสติเรีย
1: นั่นแหละเล่นดีมากครับดูแล้วมีโอกาสแหละมีโอกาสเข้ารอบลึกๆแหละนะ
0: ฮะอ่ะช่วงนี้กีฬาอื่นๆนอกเหนือเดี๋ยวก่อนจะไปทีมชาติไทยนะมีสนุกเกอร์นะครับ
1: ครับ
0: สนุกเกอร์รายการใหญ่ทีเดียวเป็นรายการแรงกิ้งนะครับที่จีน Channel Open กลับมาจัดนะครับหายไปหลายปีรายการนี
1: ้
0: แชมป์นี่ 250,000 ปอนด์นะเท่า UK Championship เลย
1: ครับ
0: รายการใหญ่ทีเดียวเชียวเป็นรายการแรงกิ้งนอกอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็รอบแรกเพิ่งเริ่มเป็นไงรอเรือ
1: เกิน
0: ตอนแรกนี่แทงไว้4คู่นะฮะมีอุ๋ยเจอนี่แชมป์โลกคนล่าสุดหงอคงของผมก็หือจับเหมือนกันนะเจอเพื่อร่วมชาติยาวเพิงเฉิงนะครับนี่ตามชื่อชั้นเป็นต่อเยอะนะแต่ว่าเอาจริงนี่โอ้โหเฉือนเฟรมตัดสินเลยอุ้ยเจอชนะไป 6-5 นะครับรอบต่อไปนี่จะเข้าไปเจอกับเดวิดกิลเบิร์ตนะครับสุภาพบุรุษชาวไร่ซึ่งหักอกแฟนสนุกเกอร์เจ้าถิ่นด้วยการทุบติงกินฮุยไป 6-1
1: ทำไมใช้ยาสุภาพบุรุษชาวไร่
0: เขาเคยทำฟาร์ม
1: เ
0: ป็นฟาร์มเมอร์
1: ชื่อเล่นจิจอนใช่ไหม
0: เดวิด
1: จอนชาวไร่
0: เดวิดกิลเบิร์ตอีกฉายาหนึ่งนี่คือไม่ใช่เป็นกัปตันนั่นอลิคาเตอร
1: ์
0: อันนี้เนี่ยก็นั่นแหละ The Farmer
1: The Farmer โอ้ชะยางี้อ่ะ
0: ชนะติงจุนฮุยไป 6-1 ก็จะไปเจอกันรอบ2นะครับเจออุ๋ยเจ๋อ
1: ครับ
0: ส่วนแบร์รี่ฮอกกินเดอะฮอกนะฮะตกรอบไปแล้วแพ้หลิวหงอยู
1: ่
0: จากจีน

0: คู่นะก่อนหน้านี
1: ้
0: แอนโทนีแม็กกิลนี่ชนะอูเฉิงกวงไป60คือไวล์การ์ดในจีนก็อาศัยสิทธิ์เจ้าภาพก็เอามือดาวรุ่งมือสมัครเล่นมาเล่น อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็ตันแม็กกิลไม่อยู่นะครับแพ้ไปอีกคู่หนึ่งหลิวหลินเฮาสมัครเล่นเหมือนกันก็แพ้บินออสเปอร์พรินซ์ออฟเปอร์เซียฮอเซนวาฟียังอิหร่านนะครับก็ทุบหลิวหลินเฮาไว้60ส่วนวันนี้เนี่ยหมูจะลงสนามนะครับหมายถึงว่าหมูปักน้ำนะไม่ใช่ว่านักสนุกเกอร์ที่ไม่เก่งแต่อย่างใด
1: หมูปักน้ำนี่แหละ
0: หมูปักน้ำนี่แหละหมูนี่จะเจอกับโอ้สบายคู่แข่งไม่เท่าไหร่ครับจัดทรัมป์เท่านั้นเองเพิ่งได้แชมป์ที่เซี่ยงไฮ้มาเมื่อ2สัปดาห์นี่เองจัดทรัมป
1: ์ชิล
0: ชิลดูว่าหมูจะได้กี่เฟรมแต่ว่าสู้เต็มที่นะแล้วก็อีก3คู่นี่จะมีชอนเมอร์ฟี่นะครับเดอะเมจิเชียนนี่เจอแมทธิวเซลปงเหน่งเพื่อนร่วมชาติอังกฤษ
1: เอาเปล่าดูวันเ
0: ล่ตกใจหมดเลยแล้วก็จะมีเซลโกตงนะครับจะเจอกับแอนโทนีแมคเกลที่ชนะมาวันนี้ไรการ์ดนะครับและอีกคู่หนึ่งก็รอนนี่โอซูลิแวนจะเจอกับแจ็คสันเพจจากเวลส์4คู่วันนี้นะครับน่าจะทูน่าจะถ่ายทอดสดนะรายการแรงกิ้งนี่ทูน่าจะเหมาทุกรายการนะครับแฟนสนุกก็ติดตามชมกันนะจ๊ะ
1: โอ
0: ้ยอะไรฮะ
1: คือน่าเสียดายครับคือไทยเนี่ยตามหลังอยู่24หรือ21นะในเซตที่3ไล่มาจนมา23หรือ24อ่ะแหมแล้วมาโดนปาดนะฮะ
0: โอ้โหเหรอ
1: เข้าเช็คชนะไป25 23ก็แซงนำไทย 2-1 นะวอลเลย์หญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะ
0: เสียงแน่ลมมันก็โดนปาดนะ
1: โดนปาดนะเป็นไรลูกไม่เป็นไรเออเซต
0: ไปที่ทีมชาติไทย
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยในศึกอาเซียนย้อนเดย์ครับ
1: อาเซียนครับย้อนเดย์ครับ
0: ย้อนเดย์ครับ
1: ฮะ
0: ย้อนเดย์จริงๆนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: สามารถเป็นพี่จองพี่กันเลนไปเลย
1: ก
0: ็นัดสุดท้ายของกลุ่มรอบแรกกลุ่ม B นะครับไทยเจอเมียนมาวันนี้นี่ยอดคนดู13นะนัดที่แล้ว16
1: ทำไมมันลดลงวะ
0: นั่นน่ะสิทางที่วันนี้ได้ยอดจากเมียนมามาช่วยด้วยนะ
1: ใช
0: ่ผมดูนี่คือตามข่าวก่อนนั้นเนี้ยก็บอกว่าทางเมียนมาเนี่ยจาก 1,500 เดิมเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยเขาขอเพิ่มเป็น 3,600
1: น่าจะเยอะขึ้นนะ
0: ดูตามสายตาไม่น่าถึงวะ
1: เอาเปิดถึงเมียนมามาไม่ครบเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: อ
0: ะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันทีแรกผมก็นึกว่าจะมันจะแบบฝั่งโซนนั้นนะทั้ง3ชั้นเลยแต่มันชั้นล่างชั้นเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ตรงนั้นไม่แน่ใจว่าถึง 3,000 หรือเปล่านะแต่ว่ารวมทั้งหมดเนี่ย 13,000 คนผู้ชมในสนามวันนี้นะคือด้วยความที่มันไม่ต้องลุ้นเข้ารอบอะไรเยอะโอกาสเข้ารอบมันสูงด้วยแหละผิดกับ2คู่เมื่อวานในกลุ่ม A เนี่ยเวียดนามกับกัมพูชานี่คนดูน่าจะเกือบ 20,000
1: ครับ
0: แล้วก็สิงคโปร์กับอินโดซึ่งวัดกันเข้ารอบเนี่ยก็น่าจะเกือบเต็มจารันเบซา 6,000 น่ะคือมันบรรยากาศมันเต็มสนามเนี่ยมันจะดูคึกคักไง
1: ใช่
0: สนามใหญ่แต่คนน้อยนะครับก็เมื่อวานนี้ไอ้ตัวนี้ฮัสซันจัดตัวนี่ก็ตอนแรกก็คาดว่าจะโรเตชันตัวหลักๆ กลับมาลงเพราะว่านัดที่แล้วได้พักนัดที่แล้วเปลี่ยนไป8ตัวใช่ไหมแต่นัดนี้ก็4คนที่โดนใบเหลืองอยู่เนี่ยฮัสซันไม่ใช้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือเสกสรรลาตรียศกรบุรพาคคณะคำยกแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายซึ่งเป็นตัวจริงจากเกม2เกมแรกนะ4คนนี
1: ้
0: ก็เลือกที่จะไม่ส่งลงเลยแม้กระทั่งสำรองเพราะว่าถ้าโดนใบเหลืองเกมนี้เนี่ยก็รอบรองนัดแรกไม่ได้เล่นนะครับ แต่ว่าเกมนี้พอไม่ได้เล่นก็ล้างใบเหลืองนะครับแล้วก็เกมเปิดครึ่งแรกมาแป๊บเดียวก็ได้จุดโทษจังหวะดลบดินเปิดเข้ากลางแล้วไปโดนแขนวินเนียงตุนชัดเจนนะลูกเนี้ยชัดเจนว่าแขนซ้ายมันกลางออกมาแล้วก็ดักทางบอลเอาไว้ก็เป็นลูกแรกนี่เป็นวรชิตนะครับยิงเข้าไปยิงไม่แรงนะแต่แนบโคนเสาเลยโอ้เทพยิ้มไปเนี่ย
1: ว่าทางดี
0: ก็แต่ว่ารูปเกมครึ่งแรกเนี่ยเมียนมาดีกว่าเรานิดๆด้วยซ้ำนะคือคลองบอลใส่เราได้แล้วก็มี

0: กาศจบท้ายเกมครึ่งแรกนี่ยิงชนคานไปทีแต่ว่าก็มันผมว่ามันด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยแหละผมว่านะคือหลายคนอาจจะบ่นว่าแหมในเล่นในบ้านโดนเมียนมาคอมบอลกดใส่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าบางทีมันอาจจะต้องมันก็เป็นเรื่องของแทคติกการเล่นทัวร์นาเมนต์ระยะยาวให้มันบรรลุผลน่ะ
1: ใช่
0: เซฟแรงด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะแต่อาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลสักเท่าไหร่หรอก
1: โอ้แต่ต้องไม่ลืมนะว่าบอลทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์แบบธรรมดาด้วยมันกระชั้นมากแต่ละแมตช์อ่ะเออเวลาพักไม่กี่วันอ่ะฟื้นฟูร่างกายไม่ทันบางที
0: คือผมว่าผมเข้าใจได้นะแต่ว่าถามว่าชอบไหมคงไม่ชอบหรอกแต่ผมถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้อยู่ที่สุดท้ายแหละผมว่าถ้าสุดท้ายเป็นแชมป์เนี่ยทุกอย่างก็
1: จบ
0: ไม่มีปัญหาอะไรพอครึ่งหลังนี่ต้นครึ่งหลังไม่ได้จุดโทษอีกลูกนึงลูกนี้เนี่ยเมียนมาบ่นเละเลย
1: ยังไงล่ะหยอกว่าไง
0: คือตัวราชิตนี่ตั้งป้อมปั่นโค้งตรงกรอบเขตโทษอ่ะแล้วมันไปโดนคือกองหลังเมียนมาไอโซโมจอเนี่ยมันโดนแขนซ้ายอ่ะโดนแน่แหละแต่ว่ามันบอลเนี่ยมันยิงเข้ามาด้านหน้าแล้วแขนเขาอยู่ประมาณเนี้ยกลางออกไปนิดนึงอ่ะ
1: ประมาณเอว
0: แล้วมันโดนตรงเนี้ยมันโดนแบบม
1: ัน
0: จ้ำกึ่งว่าโดนลำตัวก่อนหรือเปล่
1: า
0: คือถ้ามันไปโดนแขนเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดโทษได้แต่ว่ามันภาพมันไม่ชัด
1: อ่
0: ะกรรมการเขาไม่ได้เป่านะแต่ VR ทักไม่เหมือนลูกแรกนี่กรรมการเป่าเลยซึ่ง VR ทักพอไปดูเนี่ยมันหาภาพผมว่ามันหาภาพมุมที่เห็นชัดๆไม่ได้ว่ามันโดนลำตัวก่อนจะฉลับไปโดนแขน มันก็เลยยกประโยชน์ให้จำเลยอ่ะผมว่านะกรรมการก็เลยให้แต่จริงถ้าเป็นผมไม่ให้นะลูกเนี่ย
1: ก็วีอาทักมาไงกรรมการก็ไม่ได้ให้ตอนแรก
0: เออมันไม่รู้สิเห็นภาพแล้วมันไม่รู้สึกว่าเป็นจุดโทษอ่ะแต่ว่าอันนี้มันต้องไปตามกฎนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันวีอากับกรรมการเขาคุยกันนะแล้วก็ตัดสินใจให้เป็นจุดโทษแล้วก็ให้เจฮานาฟีมามะดาวรุ่งจากพีทีประจวบเอฟซียิงเป็นอลันเชเลอร์เลยขึ้นเพดานไปเลยสองศูนย์
1: ครับ
0: เมียนมาก็เลยแหมหลังจากนั้นก็เลยเหมือนจะมอบตัวไปแล้ว
1: สัจใจตัวลูกที่2
0: เพราะก่อนเกมนี่เขาต้องชนะสถานเดียวนะ
1: ครับ
0: ถึงจะเข้ารอบนะครับของเราเนี่ยแพ้ลูกเดียวยังเป็นแชมป์กลุ่มเลยแพ้2ลูก3ลูกเป็นรองแชมป์ต้องแพ้เมียนมา4ลูกถึงจะตกรอบ
1: ต้องแพ้เยอะมาก
0: เออนะฮะแล้วก็พอ2-0แล้วก็เลยเข้าป้ายสบายๆรูปเกมก็เลยดูเอื้อยๆเฉยๆหน่อยแฟนๆก็เลยบ่นๆกันหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ได้ตามเป้าหมายแหละสำคัญสุด
1: สิว่าก็ชนะนั่นแหละเป้าหมายคือชนะทำยังไงก็ได้ให้มันไปถึงเป้าหมาย
0: พี่เล่นรอบแรก4เกมยิงเท่าไหร่วะเนี่ยนัดแรกยิงลาว5
1: ครับ
0: นัด2ยิงมาเลย2นัดที่แล้วยิงฟิลิปปินส์1นัดนี้ยิงเมียนมาอีก2เป็นเท่าไหร่สิ
1: ก็กดเลขสิฮะ
0: 5 2 7
1: 7 8
0: ฟิ
1: ลิปปินส์8 90
0: 10ลูก
1: เสียกี่ลูกอ่ะ
0: 0
1: ก็โอเคก็ถือว่าผลงานดี
0: คลีนชีทแต่นัดนี้ที่โดนยิงชนคานไป2ที
1: ก็ถือว่าไม่เข้าไง
0: เกือบไปก็ก็แล้วแต่แสดงความคิดเห็นกันได้ครับวิพากษ์วิจารณ์กันได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทีมชาติไทย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็เอาท้วมๆเอาอย่าแบบว่า
1: ไม่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นทีมชุดผสมไงมันไม่ได้แบบว่าเป็นชุดใหญ่อะไรมาขนาดนั้น
0: อยากไปด่ากันถึงขั้นว่าขนาดจะไปฆ่าใครตายมาใจเย็นๆเดี๋ยวของจริงมันจะเริ่มรอบร้องนี่แหละ
1: ครับ
0: และนี่ดีถมเถแล้วเราไม่เข้าเป็นที่สองนะเข้าเป็นที่สองเนี่ยผมเคยคุยกับพี่ที่ว่าโปรแกรมมันห่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เนี่ยถ้าเข้าที่สองเนี่ยรอบรองนัดสองเล่นวันที่19
1: ไม่ต้องกลับบ้านกับช่องกัน
0: เออนั่นแหละรอบชิงนัดแรกเล่นวันที่22ไงแล้วเยือนเลยมาเลก็เลยซวยไปเนี่ยยกเว้นมาเลไม่ได้เข้าชิงรอดไป
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกับสิงคโปร์นัดแรกวันที่15เยือนก่อนหรือเย้าก่อนวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูก่อนฟาบเขาให้คีย์บอร์ดแทบระเบิดหมุนติ้วสิงคโปร์รอบน็อกเอาท์นี่เขาจะกลับไปเล่นที่ National Stadium นะครับสปอร์ตสิงคโปร์สปอร์ตฮับแล้วนะ
1: โอ้สนามที่เย็นก้นดีมากเลย
0: สมัย
1: เพราะว่าไอตัวเครื่องทำเย็นมันอยู่ใต้เก้าอี
0: ้
1: ก็จะปล่อย
0: เย็นแต่ก้น
1: ชอบมาก
0: ก็เพราะว่าช่วงรอบแรกนี่เขาไปเล่นที่จารันเบซาเพราะว่า

0: ซึ่งจะวันนี้แหละวันที่9เนี่ยมันเป็น National Day ของเขามั้ง
1: ครับ
0: เขาจะมีงานที่สนามนั่นแหละแต่ว่าหลังจากนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปรอบแรกนี่เล่น15ทำไมในนี้ขึ้นเป็นจรัญเบซายแล้ววะมันต้องไอ้นี่ดิเป็นสิงคโปร์สปอร์ตฮับดิไม่เป็นไรก็นัดแรกเล่น15นะครับไปเยือนก่อนนะครับแล้วก็นัด2กลับมาเล่นที่ราชมังคลาวันที่18นะสำหรับรอบรองนะครับก็นี้ก็เท่ากับว่าถ้าเราเข้าชิงเนี่ยรอบชิงเราจะเล่นในบ้านก่อนนะนัด2ที่จะเป็นนัดรับถ้วยเนี่ยเราจะไปเยือนไม่รู้เลือดเยือนใครแหละไม่มาเลก็เวียดนามเนี่ยแหละนะครับหลังเกมก็แอนโทนีฮัสซันก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนั้นแหละก็คือเราก็หลังจากนี้ไปเราก็ต้องไปเตรียมตัวสำหรับรอบรองแล้วก็ชมทุกคนว่าทำหน้าที่ได้ตามเป้าดาวรุ่งอะไรก็ทำหน้าที่ได้อย่างโอเคอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องของคนยิงจุดโทษนี่ก็บอกว่าวรชิตกับเจฮานาฟีเนี่ยซ้อมได้ซ้อมยิงจุดโทษมานิดหน่อยแล้วก็เห็นว่าทำได้ดีก็เลยให้เป็นคนยิงในเกมนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวตัวผู้เล่นตัวจริงก็คงเปลี่ยนนะ
1: ครับ
0: พวก4คนนั้นคงกลับมาแหละดูท่าทางแล้วนะครับ
1: 4คนนั้นนี่ใครบ้างอ่ะ
0: ก็ที่ติดใบเหลืองแล้วไม่ได้เล่นเกมเนี้ย
1: 4คนนั้น
0: ยศกรคคณะเสกสรรธีรศักดิ์พวกเนี้ยก็คงกลับมาในเกมต่อไปนะครับ
1: เจฮานาฟีมามะนี่เป็นนักเตะจากทีมอะไรครับ
0: ปะโจวับสิครับผม
1: โอ้ว่าแล้วดูบัญชีออกนอกหน้าอยู่
0: เป็นเป็นนักเตะปัตตานี
1: ชื่อเท่มากเลยนะ
0: เล่นทีมชุดใหญ่ปัตตานีตั้งแต่อายุ15-16เน
1: า
0: ะ
1: โอ้เด็กมหัศจรรย์เนี่ย
0: ไม่
1: คิดเหมือนกัน
0: แล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ปะโจวปีที่แล้วมั้งก็อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวหลักปะโจวเท่าไหร่หรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ทีมชุดนี้ก็อย่างว่าขอได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: อันนี้เขาเป็น man of the match เลยใช่ไหมเจฮานาฟีมามะ
0: ก็ขยันช่วยเกมรับดี
1: ครับ
0: 2คนกับชวันวิทย์ข้างหน้านะวิ่งกันจน10นาทีสุดท้ายนี่อาปากหวอทั้งคู่เลยหมดเลยนะฮะส่วนกุนซือเมียนมานี่ก็อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบไปแล้ว
1: ว่า
0: ด่ายับ
1: ด่านักบอล
0: ด่า วันนี้เนี่ยเราไม่ได้แพ้ทีมชาติไทย เราแพ้สิ่งอื่น
1: แพ้อะไรนะเรียกอะไรพลังงานบางอย่าง
0: ประมาณนั้นก็อย่างว่าก็ลูกสองมัน
1: ก็อย่างที่หยองบอกมันก้ามกึ่งไง
0: ก้ามกึ่งบุรุษศิลป์ก็ตัดสินใจให้กับเมียนมาก็ยังไม่พอใจอยู่แล้ว
1: ถ้าเล่นที่เมียนมาอาจจะไม่ได
0: ้แล้วยิงช่วงท้ายนี่มีเมียนมามีลุ้นจุดโทษลูกด้วยนะบุรุษศิลป์ก็เช็ค VR แต่ว่าลูกนั้นเนี่ยมันยากอยู่แล้วเพราะสารัตกระโดดขึ้นมงแล้วหันหลังให้ด้วยแล้วเท้ามันจังหวะโดดมงอ่ะเหมือนเท้ามันตวัดไปโดนท้องไอ้ผู้เล่นเมียนมา
1: อ๋อจะเอาฟาว
0: สารัตบอกจะบ้าแล้วผมไม่ได้เห็นมันด้วยซ้ำ
1: เออ
0: กรรมการก็เช็ค VR แล้วไม่ได้เนี่ยเหมือนเมียนมาเอ้าทำไมทีนี้ไม่ได้
1: มาจากข้างหลังไงเรามองไม่เห็นไง
0: เออ
1: มันเหมือนลักษณะแบบว่ากำลังจะเตะสกัดแล้วเอาขายื่นเข้ามาอย่างนั้น
0: อ่
1: ะอย่างนั้นได้บ่อย
0: ใช่ก็นั่นแหละครับก็ตกรอบไปเมียนมานี่รายการนี้เลยไม่น่าเชื่อนะ
1: ทำไมฮะ
0: เข้ารอบรองครั้งเดียวนะคือ2016ปีนั้นเขาเป็นเจ้าภาพร่วมในรอบแรกหลังจากนั้นที่เหลือไม่เคยตกรอบแรกหมดไม่เคยเข้ารอบรองเลยนะขณะที่เราในแชมป์7สมัยนะครับจะเจอกับสิงคโปร์แชมป์4สมัยในรอบรองนะ
1: ครับมีนี่เลยนี่มาดามแป้งฮะนนท์พันธ์ล่ำซำก็อาชีพ2ล้านบาท
0: ก็ก่อนหน้านี้ก็ประกาศมาแล้วว่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้เนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเอาไป2ล้าน
1: ก็รับเงินไปตามสัญญานะฮะเป็นสหรัฐอยู่เย็นนะ
0: อยู่เย็นอยู่เย็นเนี่ย
1: ที่เป็นตัวแทนรับเงินอาชีพจากมาดามแป้งนะแหมกลมไหวสวยเลยนะสารัตน์เนี
0: ่
1: ยแต่ตังค์ที่อยู่เป็นนะสมชื่อจริงเลยตังค์
0: เอานี่เขาเจ้าของสถิตินะ
1: อะไรสิ
0: ตังค์นี่เป็นแชมป์รายการนี้มากสมัยที่สุดนะที่เป็นนักเตะ4สมัยนะไม่เคยมีใครได้แชมป์มากเท่าตังค์แล้ว
1: เอ๊ะเขาเล่นกันลาย2ปีใช่ไหม
0: เ
1: ล
0: ยกัน2ปี
1: เออ
0: นะครับ
1: สารัตน์อยู่เย็น
0: นี่ไงพี่ไอ้ที่ผมบอกอ่ะไอ้เคดาเฟ่ไอ้ชูกัวชูชื่ออะไรนะ
1: ขาหักกัน
0: เหรอเนี่ยมันชื่ออะไรนะเน็ตไม่ทันใจเลยวะทีนี
1: ้มีนักเตะคิตาเฟ่นะครับพี่ได้รับบาดเจ็บเรียกว่ากระดูก
0: รู้สึกจะอุ่นกับคิตันพาเลทด้วยและไอ้ตัวเนี้ยเคยถูกยืมมาเล่นคิตันพาเลทด้วยนะ
1: โอ้โหเตะเพื่อนเก่าซะเดี้ยงเลยนี่ก็ ทั้งซีซั่นผมว่าถ้าก็ดูขนาดนี
0: ้ชุกวูอะไรวะ
1: ชุกวีเซ
0: ่มันชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะจำได้แล้วเคยพากย์อยู่แต่ว่าจำชื่อเต็มๆไม่ได้ประมาณเนี้ยคริสเตนตัสอูเช
1: ่
0: ของเกตาเฟ่
1: คือขาหักเลย
0: เขาบอกขาหักแล้วก็เอ็นกระจุย
1: โอ้โหแค่ลุ้นกลับมาเดินก่อน
0: อ
1: ันดับแรกทำเป็นเล่นไปน
0: ะอ๋อขออภัยอุ่นกับโมนาโกไม่ใช่อุ่นกับคริสตัมเบเลตนะครับขออภัย
1: โอ้เตะกันโหดจริงเลยเกมบนเครื่อง
0: มันจังหวะเสียบนี่มันเหมือนจังหวะมันพอดีโป๊ะเข้าไปนี่โอ้โหเห็นรูปแล้วสยองสองคน
1: หรือพูดถึงไอ้จังหวะ
0: ยิงดูคลิปแล้วยิงสยอง
1: ไอ้จังหวะขัดอย่างเงี้ยกับลุงนิลิสตำแหน่งโหดต่อกัน
0: โอ้ยลุงนิลิสนี่เป็นตัวเอสเลยพี่ดูดิจาก
1: โอ้โหคือเอาจังหวะจริงก็คือเป็นความโชคร้ายด้วยแหละเพราะจังหวะเข้ามันก็ไม่ได้แบบว่าจงใจเปิดอะไรขนาดนั้น
0: มันเปิดเข้าหน้าแข้งนะพี
1: ่มันเสียบสูง
0: แล้วก็จังหวะขาลงอ่ะขาลงพื้นปั๊บแล้วมันเสียบเข้าหน้าแข้งแล้วตําหนักตัวมันไปข้างหน้
1: า
0: เหมือนขาปักหน้าแข้งอยู่แต่ตําหนักตัวมันไปข้างหน้า
1: ครบสูตร
0: มัน
1: โอ้โห
0: เห็นแล้วหวาดเสียวเลิกดีกว่าไปกลับบ้าน
1: ใช้เย็นๆเวลายังไม่หมด
0: โอ้เล่นๆได้ยังไง
1: เออใจโหดซะ
0: เริ่มหมดแรงวันนี้เท่าไหร่นะ7ชั่วโมง
1: แต่จริงพูดถึงไอ้อาการบาดเจ็บนี่ก็มีหลายครั้งแล้วที่บางอย่างของผมที่เห็นคาตาคือชิบิลซิเซ่จำได้ไหม
0: เปาะ
1: เล่นกับควีนสปาร์กใช่ไหม
0: สองท่อน
1: เออที่บางบอลอยู่อ่ะแล้วโดนเตะลำค
0: อ
1: หักเลยเห็นคาตาเลย
0: หักสองท่อนเลยเปาะเลย
1: ชิบิลซิเซ่กันแล้วก็อีกครั้งนึงก็ของจอร์จซาลาโก้อ่ะที่เห็นแบบจังหวะลงพื้นนั้นไม่มีใครทำลงมาแล้วก็หัก
0: มีไอ้นี่เอดูอาร์เซนอลน
1: ่ะโอ้นั่นก็เอดูโดใช่ไหม
0: เอดูอาร์เซนอล
1: เอดู
0: เอดูนั่นก็แบบโอ้โห
1: นะก็คือเล่นบอลนี่แบบสุดละนะถ้ากระดูกหักเลยนี่
0: เ
1: หมือนสมัยก่อนที่โรนัลโดใหญ่ที่เจ็บบ่อยๆอ่ะเอ็นเข่าขาดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเพื่อนร่วมอาชีพแบบพอคัมแบ็กมาเพื่อนร่วมที่ไม่อยากจะแตะตัวนึกออกป่ะ
0: เออผมจําได
1: ้
0: เจ็บหนักครั้งแรกในชีวิตของโรนัลโดหลังบอลโลก98
1: อินเตอร์
0: เจ็บไปอินเตอร์หายไปปีนึง
1: เออ
0: กลับมาแมตช์แรกเตะบอลถ้วยเจอลาซิโอ
1: สับๆอยู่เนี่ย
0: สับๆเข้าไปในเขตโทษลงไปนั่งร้องจากเข่าอีกข้างน
1: ึ
0: งแล้วหายไปอีกปีนึง
1: แล้วคือหลังจากนั้นพอกลับมาคือกลายเป็นว่าไอ้นักเตะคู่แข่งมันก็ไม่อยากจะเข้าไปชนใช่มั้ยทุกคนแตกลุ้นว่าเฮ้ยมันจะเจ็บอีกเปล่าวะ
0: ทุกวันเนี่ยแล้วผ่าตัดยุคนั้นมันไม่มีแบบ2กล้องเลยทุกวันนี้ไปเปิดเข่าโรนัลโดอาร์9โดยตะขาบเกาะ2ข้าง
1: โรนัลโดก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปล่อยตัวอ้วนเลยแต่ตั้งแต่อ้วนมาก็ไม่เห็นมันฉีกเลยเอง
0: แต่พี่คิดดูนั่งขนาดเข่าพัง2ข้างนะ
1: ตอนเล่นลิมาดิดเข่ามันพังไป2ครั้งแล้วนะ
0: เออโหสุดยอดกลับมาบอลโลก2022เนี่ยโอ้โห
1: แล้วตอนอยู่ลิมาดิดอะต่อแบกน้ำหนักให้ด้วยนะหนักเกือบร้อยโล
0: สุด
1: ๆเก่งมากโคตรบอลอะโรนัลโด
0: ตอนนั้นแกบอกนะอันเชโรตติตอนอยู่มาเอซิมิลานมั้งอันเชโรตติเป็นลดน้ำหนักหน่อยเซ่นายบอกจะผมลดน้ำหนักอะผมยิงอย่างนี้ได้ผมไม่ลดหรอก
1: อันเชประมาณนั้นอันเชประมาณก็ถ้ายิงได้ก็ไม่ต้องลด
0: เออถ้ายิงได้ก็ไม่ต้องลด
1: ก็ยิงได้จริง
0: เป็นกองหน้าที่สุดยอดที่สุดแล้วครับอานายเนี่ยท่านก็ดูบอลมาในผมนะสำหรับผมนะ
1: กลายเป็นว่าเนี่ยตอนหลังแขวนสตาร์ทไปแล้วแต่ตอนนี้เริ่มผอมก็คือตัวโอ้ตัวไม่หนาเท่าตอนไอ้เนี่ยเหมือนเขาก็พยายามดูแลตัวเองนั่นแหละ
0: กลับไปแขวนสตาร์ทในบ้านเกิดนะกับกับโอลิมเพียน
1: แต่ไอ้ตอนเนี่ยไอ้พิธีปิดบอลโลกเนี่ยผมเซอร์ไพรส์จริงอยู่ยืนดิมันอยู่สองคนสองพี่น้องอะอานายไอ้เนี่ยไก่
0: ใหญ่ยันใหญ่ยันเล็ก
1: เออก็ต้องการเป็นมาดอนน่าโอ้โหคลาสสิกมากอะแล้วโหแล้วโรนัลโดเป็นคนขับรถให้
0: ยืนยิ้มเพลย
1: ์นั่งยิ้มขับรถออกมาส่ง
0: มาดอนน่าเหมือนฟินเหมือนซิมสันฉากขับรถบนการ์ตูนผมนึกถึงไอ้นี่เลยไอ้ตลกหกฉากฉากขับแท็กซี่ที่พี่พันเป็นแท็กซี
1: ่ไอ้ที่ข้างหลังเป็นฉากเป็นกราฟิกเลื่อนๆเอานะ
0: อย่างฮา
1: คือผมว่าอันนี้แหละในพิธีไอ้บอลโลกครับทำโชว์ผมชอบอันนี้สุดละตอนพายยันเด็กยันใหญ่ขับรถส่งมาด้านหน้าเนี่ย
0: ครั้งหน้าคงไม่มีแล้วมั้งครับตามโชว์
1: โอ้โหเขาด่ากันขนาดนี้ยังมีเลย
0: ครับ
1: นะครับอีฟานติโน่เดี๋ยวได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
0: หรอเออเป็นไงบ้างฮะอินฟานติโน่เป็นไงบ้างเน
1: ี่
0: ย
1: อินฟานติโน่ตอนนี้เขาก็พยายามนี่แหละเขาจะลงอีกสมัยใช่ไหมล่ะก็พยายามกู้เขาเรียกนะกู้คะแนนเสียงคืนตอนนี้ก็มีที่หนุนเขาอยู่ก็จะมีใครอ่ะ
0: มีคอมเมโบคอมเมโบ
1: เออกาตาร์กันหนุน
0: ไม่ใช่คอมเมโบไอแอฟริกา
1: เออเพราะว่าที่อื่นเขาไม่เอาหมดแล้วไง
0: แล้วก็อินโดเอลิกทอร์เฮียที่บอกอีฟานิโน่นี่สุดยอด
1: เหร
0: อ
1: ตอนแรกเขาคุยว่าหมู่คะแนนเสียงจาก211กว่าทั้งหมดอ่ะได้200ระดับ200เลยนะก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมีไอ้เรื่องวางแผนขายหุ้นอะไรออกมานะตอนนี้ไม่รู้เลยเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาก็มีเรียกก่อนหน้านี้เขามีเรียกประชุมฉุกเฉินที่โมร็อกโกอ่ะแล้วเขาก็ยังคุยนะว่าเขายังได้เสียงส่วนใหญ่อยู
0: ่
1: แต่ว่าฝั่งยุโรปนี่ไม่เอาแล้วนะ
0: สาวเสียงอยู่ใช่ไหม
1: เออแต่ฝั่งยุโรปนี่ไม่เอาแล้ว
0: ก็เห็นล่าสุดมีข่าวว่าคือตอนนี้กลายเป็นทุกอย่างที่โดนขุดหมดเลยนะ
1: ใช่
0: เห็นล่าสุดมีข่าวว่ามีคนไปขุดว่าตอนเขายังเป็นผู้บริหารระดับสูงของยูฟ่าเนี่ยเหมือนไปพัวพันกับเจ้าหน้าที่สาวคนหน
1: ึ่
0: ง
1: แล้วมีใจกันปิดปากใช่ใช่ใช่มีข่าวนี้มา
0: ไปพัวพันกับเจ้าหน้าที่สาวคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าหน้าที่สาวคนนี้ไปอบรมอะไรที่ค่าเรียนตั้งล้านกว่าบาทเกือบ2ล้านเนี่ยยูฟ่าจ่ายให้
1: นี่มันทรงใจกระเทิม
0: เออแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งแบบปุ๊บปรัด
1: เออ
0: ในยูฟ่าเขาก็ไปขุดไปขุดมาแต่อันนี้ผมว่าคดีนี้ไม่โดนหรอก
1: เ
0: พราะว่าถ้าโดนเนี่ยยูฟ่าก็โดนด้วย
1: เอาจริงๆอ่ะอินฟาริโน่แบบเป็นผู้บริหารที่เก่งนะแต่คิดว่าคงจะมีคนจองกระถิ่นเยอะแหละพอจังหวะ
0: ล้มเซเฟลินนี่ก็งัดมาตายแล้ว
1: ใช
0: ่
1: พอจังหวะแบบล้มขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบพลาดขึ้นมาไอ้ช็อตนี้ไม่น่าพลาดจริงๆอ่ะเรื่องนี้ไม่น่าคิดนะ
0: ก็เหมือนที่เขาออกแถลงการนะว่าเขาผิดพลาดในกระบวนการที่จะแนะนำเรื่องนี้กับองค์คาพยพของฟีฟ่าไม่ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารหรือก็บอกว่ามันไม่ควรออกมาตอนนี
1: ้
0: แล้วบอกข่าวนี้มันดันรั่วไปถึงสื่อมวลชนก่อนอะไรประมาณน
1: ั้
0: น
1: เหมือนก็เลยคืออย่างตอนแรกที่ AFC กับคอนคาเคฟเขาบ่นนะเขาบ่นว่าทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อน
0: ไม่มาคุยกันก่อน
1: เออ
0: AFC เนี่ยบอกเลยไม่มาคุยกันก่อนวะ
1: เออจะได้แบ่ง
0: ส่วนได้ส่วนเสีย
1: จริงๆอะผมว่าเจตนาเขาก็คืออยากหาเงินให้ไอ้เพื่อนสมาชิกนั่นแหละซึ่งถ้ามันแผนนี้มันสำเร็จอะมันก็ได้เงินเยอะจริง
0: ครับ
1: ถูกป่ะมันก็บอกโหจากมันจากที่เป็นเลขล้านเป็นเลขตัวเดียวเงี้ยมันก็จะเป็นระดับ20ล้านอะไรเงี้ยเงินสนับสนุนอะไรเงี้ยดอลลาร์สหรัฐอะเขาบอกเขาจะทำให้ไทย F1 ไงคือขายแบ่งหุ้นให้เอกชนบ้างแต่บังเอิญเขาก็ลืมไปว่านี่มันฟุตบอลไง
0: คือคนที่คนมันกลัวก็คือกลัวคนที่เข้ามาซื้อหุ้นน่ะมันจะมีอิทธิพล
1: ใช่
0: ในการบริหาร
1: เกี่ยวกับกำหนดผลการแข่งขันอะไรพวกเนี้ยมันก็มีได้หมด
0: แล้วก็โอ้โหฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ใช่
0: ใครก็อยากจะเป็นคนกำหนดอะไรสักอย่างได้อยู่แล้วแหละ
1: ถูก
0: เพราะว่ามันนำมาซึ่งรายได้ทั้งนั้นเพราะนั้นยูฟ่าก็ไม่ยอมอยู่แล้ว
1: ใช่ในไอ้คำขวัญยูฟีฟ่าเขาก็ต้องบอกคำว่าทำงานโดยเน้นความเป็นอิสระใช่ไห
0: ม
1: โปร่งใสเพราะว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนี่แต่ในความเป็นจริงอ่ะ
0: กำไรบานเลย
1: แล้วมันเคยโปร่งใสไหมก็ไม่รู
0: ้ก็มันเคยไม่โปร่งใสมาแล้วไง
1: ก็เซ็นแบตเตอร์ที่โดนก็คดีพวกนี้
0: แต่ตอนนั้นน่ะแต่จริงนะเรื่องพวกนี้มันก็ปากว่าตาขยิบแหละผมว่า
1: ถูก
0: เพราะว่าตอนนั้นน่ะผมว่าความซวยคือดันไปให้กาตาร์จัดบอลโลก
1: โอ้ตอนนั้นน่ะคนเคืองเยอะนะ
0: โดยที่อเมริกาเนี่ยยื่นแล้วก็เหมือนว่าคุยกันไว้หมดแล้วปรากฏว่าฟีฟ่าไปพลิกให้กาตาร์จัด
1: คราวนี้
0: ยั่วดิ
1: FBI
0: สั่ง FBI ลงเอา FBI ล้วงเละเลยตอนเนี้ย
1: โอ้ยับ
0: แต่คราวนี้อเมริกากับฟีฟ่าเนี่ยจูบปากกันดูดเดิมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลย
1: เขาสนิทกันไง
0: ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เนี้ยก็เป็นทีนี้จะเป็นองค์กรทางยูฟ่าเนี่ยล้วงแทนแล้วตอนนี
1: ้มันล้วงน่ากลัวด้วย
0: เสืออังกฤษนี่โอ้โหจัดหนัก
1: โอ้อังกฤษทกแค้นตั้งแต่ตอนที่ให้กาตาร์เป็นแล้วไงตอนนั้นเขาก็เสนอไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: จัดหนักเลยตอนนี้
1: อังกฤษนี่รอฟุตบอลคัมมิ่งโฮมอยู่เนี่ย
0: ครับโ
1: อ้
0: เดี๋ยวรอยูโรครั้งนี้ไม่ได้ก็อีกนาน
1: โอ้ไปได้ได้ยังไงสเปนอายุแค่นี้เอง
0: ก็มีในบ้านไง
1: ฮะ
0: นี่อุตส่าห์เล่นในบ้านไม่ได้เลย
1: 96ก็เล่นในบ้าน
0: 2021ก็เล่นในบ้าน
1: ไอ้96นี่ตกรอบไหนวะ
0: ตกรอบรองแพ้เยอรมันแต่จุดโทษ
1: อ๋อชนะจุดโทษสเปนมาแล้วแพ้เยอรมัน
0: ผมนั่งดูไทยทอดสดอยู่จำได
1: ้
0: ไอ้เชียร์เลอร์เอ้ยไม่ใช่เชอร์ลิงแฮมขายเสยไปเสาแรกวะแล้วเชียร์เลอร์สอดมามงนำ 1-0 แล้วก็

0: โดนสเตฟานคุ้นยิงตีเสมอ
1: โอ้ไอ้ตำรวจ
0: ไอ้ตำรวจ
1: ฉายาตั้ง
0: ก็เขาเป็นตำรวจอ่ะ
1: ดื
0: ้อๆไอ้ตำรวจเขาเอาเกนเทเลอร์ไอ้บ้านนอก
1: ถึงไม่ได้ดูถูกอะไรนะ
0: ก็เข้ามาจากบ้านนอกสำเนียงเขาก็บ้านนอก
1: ปัจจุบันตั้ง
0: เคยเจอตัวจริงตัวเบลเลอร์เลยเขาเอาเกนเทเลอร
1: ์แต่เฮชยาพวกเนี้ยถ้าเราออกมาตั้งตอนเนี้ยนะ
0: โอ้โดนด่า
1: ถามแรก
0: แต่ตอนนั้นคลาสสิกจริง
1: ตอนนั้นคลาสสิกฟังแล้วมันได้อารมณ
0: ์คือนักกีฬาคำว่าไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมดา
1: ใช่
0: ผมมาเคยทำคลิปมวยผมเนี่ยผมก็เรียกไอ้แสบก็สื่อมวยสมัยนั้นเขาเรียกไอ้แสบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นะ
1: ฉายา
0: สมัยนั้นนี่เขาก็เรียกกันว่าไอ้แสบครับ
1: โดนดราม่า
0: คอมเมนต์มาเลยคนภาคนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยไปเรียกเขาไอ
1: ้กาดคนเมนต้องถามว่าคนเมนไม่รู้เหรอว่าที่คนคือฉายา
0: หลังๆนี่ช่วงหลังๆก็เลยไม่ไอ้แล้วผมอะไม่ไอ้ก็ได้วะ
1: เออ
0: คือนักมวยเมื่อก่อนเขาเรียกกันไอ้นี่แหละ
1: แต่ก่อน
0: พาดหัวเลย
1: คือ
0: ริม
1: แต่ก่อนนี่นักบอลถึงยังได้ฉายาที่ผมชอบมากคือลูบิคโคเกอร์ไอ้หนูตินแผ่วเล่นไปเจ็บไปตินแผ่วไม่ใช่นะ
0: เ
1: จ็บ
0: ครับแต่คนตั้งฉายาทุกวันนี้ก็ยังพากบอลอยู่นะเดี๋ยวบูเดลิก้านี่เจอเขาได
1: ้ครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอไบเยนของเราครับ
0: นี่ไง
1: ครับ
0: วันนี้เขาเรียกว่าคัมภีร์ปูชนียบุคคลในวงการฟุตบอลเยอรมัน
1: ดีครับดี
0: ก็จะพูดอะไรก็ใจเย็นๆกันนะเดี๋ยวนี้นะ
1: ใจเย็น
0: ๆในคอมเมนต์อะไรเนี่ยดูหน้าดูหลังกันหน่
1: อ
0: ยนะครับว่าเขาอะไรยังไงกันมาน ะ
1: โอ้พิธีกรนี่ยศแกยศอะไรวะ
0: โพลกาเด็ก
1: ระวังนะไปมุมไปเป็น
0: อาจารย
1: ์
0: เป็นอาจารย์ครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมล่ะเนี่ยก็เรื่องของพ่อเมสซี่อะไรเราก็พูดกันไปแล้วเนาะสักช่วงที่แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อคืนนี
1: ้
0: 68ปี
1: ตลาดนักเตะ
0: บูโน่กิมาไรส์ก็เปิดตัวกับอาร์เซนอลใช
1: ่ไหมใช่ใช่นี่เดี๋ยวมีของคาริกอัปเดตเรื่องอาการของเมสันเมาส์นะครับที่เจ็บในเกมกับเปเช่เล่นไปได้19นาทีเองนะครับคาริกก็มาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็เขาโดนเตะครับ
0: ก็แง่ที่วะ
1: เราแค่ก็คือก็เลยเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงก
0: ็
1: คือเป็นมาตรการป้องกันเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีข่าวอะไรตามมาเลยก็คือประมาณว่าแค่ถอดมาพักไว้เฉยๆเพราะว่าเมาส์เนี่ยต้องเลี้ยงดีๆครับ3ปีกับแมนยูเล่นแค่72นัดเองว่าคุณเอ้ยเฉลี่ยฤดูกาลละ24นัดโอ้โห
0: ตอนนี้นี่เสืออังกฤษก็เลยเล่นข่าวแล้วว่าแมนยูหามิดฟิลด์ตัวกลางเพิ่มอีกแล้ว
1: ต้องหาพอเมาส์ล้มนี่ต้องมาไงเป็นใครฮะตอนนี
0: ้ตอนนี้ก็ชัวเมนี่ครับ
1: ชูอานี่ก็เขาจะปล่อยนะ
0: ก็นานๆสิแต่ว่าชูอานี่ไม่ใช่หานทองคำนะ
1: ไม่ใช่ตอนแรกอ่ะถ้าเขาได้โรดี้อ่ะเขามีโอกาสปล่อยคนหนึ่งระหว่างไอ
0: ้ชัวแมนี่กับมาวินก้า
1: คนใดคนหนึ่งอ่ะแมนยูยังไปมีลุ้นสอยตรงนั้นได้ผมก็คิดว่าแมนยูคงรอชูอานี่แหละคิดว่าโรดี้คงจะไปแต่คราวเนี้ยพอโรดี้ไม่มันจะไปบาซ่า
0: ครับ
1: หรือปฏิก็คงหาคนใหม่ไม่ทันแล้วตอนนี้แมนยูต้องไปหาเองละ
0: ล่าสุดนี่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมเนี่ยเฟเนบาเช่เนี่ยยื่นมาแล้ว
1: ฮะ
0: ยื่นนะ
1: ยื่นอะไรมาฮะ
0: อ๋อยื่นข้อเสนอมาจะขอซื้อโรเมลูลูกากู
1: อ๋อจากนาโปลีย
0: ื่นมาเนี่ย 4.28 ล้านปอนด์เท่านั้นเอง
1: อ๋อนาโปลีก็บอกว่าน
0: าโปลีเนี่ยต้องการ 8.6 ล้านปอนด
1: ์แน่นอนทีเดียว
0: ราคาลงไปเยอะเชียวนะ
1: โอ้จากคนที่เคยย้ายระดับ90กว่าล้านนะ
0: อีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่านาโปลีเนี่ยถ้าปล่อยลูกกูไปอาจจะขยับไปดึงคนนี้มาก็คือกาเบรียลเยซุส
1: พ่อหัวทองไง
0: เหลือสัญญากับอาร์เซนอลปีสุดท้าย
1: ครับ
0: ก็เพราะฉะนั้นก็ตัวจะไม่แพงมาก18-20ล้านปอนด
1: ์
0: ก็เดี๋ยวรู้ว่าก็เงื่อนไขก็คือลูกกูต้องไปก่อนถึงจะไปดึงกาเบรียลเยซุสมาได้นะครับไปข้อความดีกว่านะพี่นะ
1: ครับ
0: น้ายองขยันมากเลยฮะรางวัลพนักงานดีเด่นไปเลยฮะให้บอกมางี
1: ้
0: เจ็ดชั่วโมงเต็มนะวันนี
1: ้สบายฮะนึกว่าไปเรียน7ชั่วโมง
0: พรุ่งนี้ใครชวนคุยนี่ผมตุยลำตัวอย่างนี
1: ้ไม่มีเสียงฮะเสียงแหบฮะ
0: อย่าเถียงกรรมการหยองอ๋อหมายถึงลูกสองเหรอไม่ได้เถียงเลยแกตั้งข้อสงสัย
1: โอ้เราได้ยังไงก็ไม่เถียงฮะ
0: เขาไม่ได้เรียกเถียงเขาเรียกต่างคนต่างพูด
1: เรียกว่าตั้งข้อสังเกตตั้งข้อ
0: นี่มุกระคอมเหรอเนี่ย
1: หรอ
0: เถียงยังเลยไม่ได้เถียงต่างคนต่างพูด
1: แม่ไม่น่าโตพูดเอง
0: สงสารน้องนักเตะที่โดนฟ้าผ่านะไม่รู้ว่าเล่นยังไงได้ยังไงฝนตกคือบ้านเรามันไม่มีกฎหมายเรื่องพวกนี้แล้วก็ฝนตกมันเป็นเรื่องธรรมดาบ้านเราอ่ะ
1: เออ
0: เล่นบอลวันนี้ก็เล่นกลางฝน
1: ครับ
0: เมืองไทยอ่ะเพียงแต่ว่าตรงนั้นมันโอ้โหมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
1: ม
0: ันเราไม่มีกฎหมายที่เรื่องที่ว่าถ้ามีประจุไฟฟ้าในอากาศเยอะเกินในห้างกิจกรรมกลางแจ้งเหมือนสิงคโปร์เหมือนอเมริกาอะไรพวกนี้ไงนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรทำนองนี้ที่ในเกิดขึ้นในอีเวนท์ที่มันเป็นสาธารณะ
1: ครับ
0: มันไม่ค่อยมีมันก็เลยไม่ได้มีความพยายามที่จะมีกฎหมายด้านนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็โหมันเป็นความโชคร้ายอ่ะความโชคร้ายก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ใน Facebook เนี่ยมีบอกว่าสยองเดช7ประจันบาน7ย่านน้ำ7เสมียนมีที่มาไหมเขาคงมีแต่ผมไม่รู้ฮะ
1: อ้าว
0: 7ประจันบานนี่เป็นนิยายมั้งจุกเบี้ยวสกุลประมาณนั้นนะพิสิทธิบอกความเห็นส่วนตัวผมว่าปีนี้ AS ไม่ได้ร่วมถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกเพราะโมโนเม็กรู้ล่วงหน้าว่า AS ได้ลิขสิทธิ์บุนเดสเหรอ
1: ไม่หรอกเขาก็น่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ธุรกิจนั่นแหละ
0: ครับ
1: คราวที่แล้วโอ้เอสเขาก็จ่ายไปเยอะนะใช่ไหมตอนร่วมถ่ายพรีเมียร์ล
0: ีกเออแต่ว่าก็นั่นแหละอย่าไปหาช่องทางธรรมชาติเลยมันพายเรือให้โจรนั่งนะ
1: ครับ
0: ใจเย็น
1: มันจะไม่มีบอลดูกัน
0: คุณกัญญาสวัสดีคุณบรรจบบอกขอเสียงอาจารย์วีระครับ
1: เอาแบบเหมือนหน้าเหมือนเลยต้องพีโอกัน
0: อ้าว
1: ครับ
0: อันนี้คุณเล่นหัวหน้า
1: ไม่มีรู้จะเล่นใครแล้วเล่นหัวหน้าตัวเองแล้วฮะปลอดภัยดีส่วนวอลเลย์ไทยนี่ก็ผู้หญิงU17ก็แพ้เช็คไปแล้วนะฮะ1-3เซตนะ
0: ครับ
1: เสียงดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะ
0: ทำไม
1: เซตสุดท้ายที่โดนไป22-25สิได
0: ้
1: นะครับเซต4เซต2นี่เซต3นี่โดนไปเท่าไหร่25-23เบียดเลย
0: ตกลงเซตไหนฮะเซต4เซต2เซต3
1: เซต4นี่25-23แล้วก็เซตตัดสินเขาเรียกเซตอะไรวะเซต4เซตตัดสิน25-22
0: ก็3-1ดิ
1: 3-1นี่
0: ส่วนทาง YouTube นะฮะคุณมันแผลบนะฮะ
1: บอกชื
0: ่อโอ้ชื่อ
1: โอ้โหจากล้างมือเลยมันแผลบ
0: ชื่อนี่ฟังแล้วมันลื่นพลืดลงไปเลย
1: เออ
0: คุณมันแผลบรอบรองทัวร์จะใจอ่อนถ่ายฟรีทีวีไหมอาเซนครับ
1: โอ
0: ้โหไม่น่าแล้วมั้ง
1: เออ
0: ดอนคัตเตอร์ดอนผีบินดอนสอนระเบียบดอนบอสโกขอประวัติครับไม่มีสักอันเลย
1: แต่ผมชอบดอนสอนระเบียบที่สุดนะ
0: คุณมันแผลบถามมาอีก
1: ฮะ
0: ไทยลีกปีนี้มีฟรีทีวีถ่ายไหมณนาทีนี้ยังไม่มีปีที่แล้วก็ไม่มีนี
1: ่ปีที่แล้วมีแต่ดูฟรีดูฟรีแต่ว่าต้องเป็นสมาชิก
0: ไม่ใช่ฟรีทีวี
1: เออจะไงวะ
0: จริงไม่ต้องสมาชิกก็ได้
1: ใช่ของ AFP มันดูเข้าดูในแอปได้เลย
0: เปิดแอปก็ดูได้แล้วแต่ว่าปีนี้เขายังไม่ได้ประกาศนะรอดูแล้วกันว่าจะฟรีหรือไม่ฟรี
1: เอ้ยโมโนแม็กเขายังถ่าย
0: ยังไม่รู
1: ้ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: ยังไม่รู้พี่บอมตอนอยู่สามกีฬาทันแก๊งน้าแมวเพชรน้าตันโฟกัสน้าสติแตกไหม
1: พี่เตี๋ยเหรอ
0: ร้านเจ๊ไก่
1: พวกนี้ทานแต่ผมว่าไม่ได้สนิท
0: ไม่ได้สนิท
1: เพราะว่า
0: อยู่คนละแผนก
1: อยู่คนละชั้นเลยสมัยอยู่48อ่ะเรียกว่าชั้น7ของพี่ชั้น12
0: ครับ
1: ก็ห่างกันแต่พี่เตี๋ยเคยเจอเคยเห็นทันแกกินข้าวเซเว่นไม่เวฟอยู่ ครับแต่เล่นฟุตบอลเก่งมาก
0: แต่พี่ตี๋นี่เคยไปทัวร์นาเมนต์ด้วยกันอยู
1: ่แต่รู้ว่าแกสติแตกอยู่เหมือนกันรู้อยู่
0: ส่วนพี่ตันนี่เป็นช่างภาพสายมวยก็แล้วก็สายโฆษณาอน
1: เออแต่ร้านน่ะทันไปนั่งกินอยู
0: ่พี่ๆดูคลิปไหนคลิปใหม่น้องเนเน่ยังครับ
1: ดูดีมากเลย
0: จริงไหมพี่หยองก็เล่นได้ไม่ได้อะ
1: พี่หยองนี่เล่นเรื่อยๆมาเรียง
0: ๆเออผมสี่ขอยอดนิยม
1: ครับ
0: หยองบอมหยองหยองบอมบอม
1: ครับ
0: ให้ซุปเปอร์เล็กอะไรเนี่ยเลี้ยงไปเลยอะไรเนี่ยเมียซุปเปอร์เล็กสุอ้าว
1: อ้าวขอโทษ
0: เออใจเย็นนะพี่ฮะดีจูชาติถ้าอยากดูแชมเปี้ยนลีกด้วยกันนี้สมัครตรงกับ BIN หรือผ่านทูอะไรถูกกันเออไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
1: เอ๊ะทูวิชั่นเดือนเท่าไหร่นะพ
0: ี่199
1: 199ก็ถูกแล้วแต่มันเขามีอะไรให้ดูมั้ง
0: ก็ถ้า199นี่คือเฉพาะบอลอย่างเดียวมั้ง
1: อ๋อเออก็คุ้มแล้วแหละเราก็ดูแต่บอลแล้วมั้ง
0: ครับผมนี่จะดูสนุกด้วยผมต้อง499อ่ะ
1: วายขึ้นเยอะเลยแต่ผมดูก่อน

0: ินสำลีก็เท่าไหร่
1: เคยซื้อปลาไหลย่างซีอิ๊วในแมคโครมากินไหมครับรสชาติเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นเลยถูกกว่ามากล่ะ
0: เออพี่ต้นนภกรชอบซื้อกินเพราะช่วงแบบเขาเรียกในตลาดจะวายอ่ะมันจะถูก
1: นี่ไปดูพิกซี่รู้เลยทำไมพี่บอมชอบ
0: ทำไมครับ
1: กระแสบอลอาเซียนเงียบสนิท
0: อ๋อถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจของบีนสปอร์ตอ่ะปีหนึ่งมันรายปีมัน 3,490
1: ครับ
0: รายเดือน349
1: เออ
0: เขามีอะไรให้ดูบ้างมั้ย
1: ก็มีเทนนิส AWTA มีพวกแกรนด์สแลมกอล์ฟเมเจอร์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็สนุกแล้วก็คงเดี๋ยวหาอะไรมาเพิ่มแหละผมว่า
0: อ๋อมี F1 ด้วย
1: เออใช่
0: โอเค
1: อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ตามวอลเลย์ U17 ด้วยว่าไปแล้ว
0: ครับ
1: ถามหน่อยวาวไปไหนอ่ะก็บวชอยู่นะบวชอยู่ที่เชียงใหม่
0: นะเป็นพระ
1: เป็นพระวาวอยู่
0: พระวาว
1: ปิ่นคิดนัปเปอร์ใหม่ไม่ม้วนมาชาพิกพิกสเปกไคโอผมนี่ต้องพี่ปิ่นกับพี่มาชาดิ
0: เหมือนกันผมชอบคุณปิ่น
1: นะครับอ้าวไปแล้ว 6:01 นาทีหมดสักทีวันนี
0: ้เสียงแห้ง
1: เสียงแห้ง
0: พร้อมกับเสียงที่หมดไป
1: 7ชั่วโมงนะครับพี่บอมผมยอมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะหลายคนก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการกินค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะขออนุญาตนิดนึงนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยกินสลัดสิกินนู่นกินนี่สิสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูอาหารนำเรื่องราวของ5อาหารที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารคลีนแต่ว่าจริงๆแล้วนะน้ำตาลพุ่งยิ่งกว่าน้ำหวานคุณผู้ฟังดูซิ5เมนูที่กำลังพูดต่อไปนี้เนี่ยคุณผู้ฟังกินไปกี่เมนูบ้างไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
9: ช่วงสุขภาพหน้า

0: คุณผู้ฟังคะต่อนำข้อมูลมาจากกรมอนามัยนะคะสำนักโภชนาการเขาพูดถึงเรื่องของอาหารเขาใช้คำว่าแฉนะคุณผู้ฟังแฉอาหาร5อย่างต่อไปนี้นะคิดว่าเป็นอาหารคลีนแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำตาลเยอะมากนะคะหลายคนที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักนะมักจะเริ่มต้นด้วยการเลิกกินอาหารที่ดูเหมือนจะเป็นคลีนนะคะเพราะว่ามันรู้ว่าอาหารที่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่ารู้หรือเปล่าคะคุณผู้ฟังอาหารบางอย่างที่หน้าตาดูเป็นเม็ดได้แหละแล้วก็ถูกเคลมว่าเฮลตี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าแอบซ่อนความร้ายคือน้ำตาลเอาไว้ในอาหารนั้นๆเนี่ยมหาศาลทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังบางเมนูเนี่ยเผลอกินเข้าไปโอ้โหน้ำตาลพุ่งทะยานยิ่งกว่าน้ำอัดลมเสียอีกนะคะคุณผู้ฟังเราไปดูซิ5เมนูมักจะสับขาหลอกนะคะสำหรับสายรักสุขภาพกันเมนูนะโยเกิร์ตผลไม้คุณผู้ฟังเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายคนฉันกินโยเกิร์ตจ้าโยเกิร์ตนะคะรสผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่หรือวุ้นมะพร้าวแล้วก็โอ้โหคุณผู้ฟังไปดูฉลากด้านหลังนะมีทั้งน้ำเชื่อมน้ำตาลอันนี้ทางที่ดีอาจารย์สงัดดำพงเคยแนะนำนะว่าต้องเป็นโยเกิร์ตที่เป็นธรรมชาติหรือว่ากรีกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็หั่นผลไม้ใส่ลงไปนอกจากโยเกิร์ตผลไม้แล้วนะคุณฟังน้ำสลัดไขมันต่ำคำว่าไขมันต่ำนี่แหละทำให้หูแบบว่าโอ้หูพึ่งโอ้แน่นอนละฉันนะโลว์แฟตแน่นอนละนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำนะคะรสชาติของน้ำสลัดก็อาจจะซีดๆตรงนิดนึงนะอาจจะไม่หวานมากอะไรมากแต่คุณฟังเขาไม่ทราบไหมว่าจริงๆแล้วว่าเขาปรุงรสเข้าไปแทนเดิมเนี่ยเขามีน้ำตาลแหละแต่ว่ามีสารปรุงรสเข้าไปแทนกลายเป็นว่าลดไขมันได้จริงแต่กลับได้รับน้ำตาลส่วนเกินแบบมาเต็มๆนะแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันมะกอกสกัดเย็นผสมกับน้ำมะนาวหรือว่าเกลือเล็กน้อยจะได้ไขมันดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพอีกข้อหนึ่งคือน้ำผลไม้สกัดคุณผู้ฟังน้ำผลไม้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยวิตามินนะแต่ว่าในกระบวนการคั้นหรือสกัดน้ำผลไม้นั้นกากใยหรือไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ถูกทิ้งไปจนหมดนะคะสิ่งที่เหลืออยู่ในแก้วก็มีเพียงน้ำแล้วก็น้ำตาลฟรุกโตสแบบเข้มข้นถ้าเป็นน้ำตาลน้ำผลไม้ตามกล่องท้องตลาดบางคนบางยี่ห้อเติมน้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปอีกนะการดื่มน้ำผลไม้จึงทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วกราฟน้ำตาลก็พุ่งไม่ต่างกับการกินน้ำเชื่อมจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าอยากให้วิตามินจริงๆคือการเคี้ยวผลไม้สดๆอันนั้นน่ะจะช่วยชะลอให้ร่างกายเขาเรียกว่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์แล้วก็ชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ดีกว่านะคะไม่มีอีกประเภทนึงอาหารประเภทนึงคือการูราสำเร็จรูปผู้ฟังการูราเนี่ยมันจะเป็นประกอบด้วยข้าวโอ๊ตถั่วแล้วก็ธัญพืชฟังดูแล้วเหมือนเป็นอาหารคลีนสุดๆเลยใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่การูราสำเร็จรูปตามท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะถูกไปคลุกเคล้ากับน้ำผึ้งน้ำเชื่อมหรือคาราเมลในปริมาณที่มากนะคะเพื่อให้จับตัวเป็นก้อนๆ กรุบกรอบแล้วก็มีรสชาติหวานอร่อยกินเพลินๆดีไม่กี่ช้อนคุณผู้ฟังกินไปไม่กี่คำเนี่ยแคลอรี่สูงน้ำตาลสูงนะคะเกินโควต้าของแต่ละวันได้ง่ายๆผลไม้อบแห้งอันนี้ก็ชอบกินนะคุณผู้ฟังผลไม้อบแห้งนะคือหลายคนคิดว่าเป็นของว่างที่ลดน้ำหนักหลายคนชอบหยิบมากินเล่นแก้แบบแทนกินขนมนะคะแต่ว่าเมื่อผลไม้ถูกนำไปดึงเอาน้ำออกมาจนแห้งขนาดของเขาก็จะเล็กลงแต่น้ำตาลทั้งหมดไม่ได้หายไปด้วยนะคุณผู้ฟังก็กลายเป็นน้ำตาลที่อัดแน่นและเข้มข้นอยู่ในชิ้นเล็กๆทำให้เราเผลอกินในปริมาณที่เยอะกว่าผลไม้สดตามธรรมดาโดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งไปกว่านั้นนะผลไม้อบแห้งบางชนิดยังถูกนำไปแช่อิ่มหรือคลุกน้ำตาลเพื่อยืดอยู่อายุการเก็บรักษาแล้วก็เพิ่มความหวานอันนี้คำนี้น่ากลัวนะคุณผู้ฟังกลายเป็นระเบิดน้ำตาลที่ลูกใหญ่ๆสายครีนต้องระวังให้ดีสรุปคือการเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพไม่ใช่แค่การมองที่หน้าตาหรือว่าคำโฆษณาเชิญชวนเท่านั้นนะแต่การพลิกอ่านโภชนาการหรืออะไรต่างๆดูโภชนาการดูน้ำตาลดูส่วนผสมที่แท้จริงนี่คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจะช่วยให้พวกเรานั้นไม่ตกเป็นเหยื่อของความหวานที่แฝงมาในคราบของความคลีนนะคุณผู้ฟังไอ้หวานๆนี่แหละน่ากลัวนะคุณผู้ฟัง อ่ะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะพูดคุยด้วยกันค่ะ SMS 4689899ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับมาแล้วครับวันนี้เราพูดถึง DNA ต่ออีกนิดนึงเป็นความรู้เรื่อง DNA สำหรับชาวบ้านนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าอิงเข้าไปสู่ภาควิชาการมากขึ้นเพื่อให้คนไทยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมากขึ้นเหตุผลสำคัญมากก็คือปัจจุบันนี้เทคนิคการตรวจสอบต่างๆและความรู้ต่างๆที่ใช้ในการดีเทคหรือแยกแยะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราใช้ DNA เป็นส่วนประกอบมากขึ้นนะเนื่องจากว่าเครื่องมือเครื่องไม้เจริญขึ้นแล้วก็ทั้งหมดต้องการความแม่นยำที่พูดถึงว่าเป็นขนาดความแม่นยำระดับ 100% ต้องพูดถึงเรื่องของ 100% เพื่อหมดความขัดแย้งนะครับปัจจุบันนี้ใช้ออกไปในเชิงของการกฎหมายการพิพากษาคดีความต่างๆซึ่งศาลจะเชื่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือจริงเรื่องของ DNA ในการแยกแยะกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อกระบวนการต่างๆของความขัดแย้งต่างนะครับใช้ DNA เป็นตัวแยกแยะได้ง่ายแล้วก็ยืนยันความถูกต้อง 100% นะครับก็แค่ตรวจสอบว่าใครเป็นลูกใครเนี่ยเต่าเคยเห็นในละครเยอะเลยใช่ไหมแต่ก่อนนู้นอ่ะจะโทษกันไปโทษกันมาว่าอันนี้เป็นลูกคนนู้นลูกคนนี้อะไรเงี้ยนะครับปัจจุบันนี้มันก็จบตรงที่ว่าตรวจสอบ DNA ตรวจสอบได้แม้กระทั่งในท้องเมื่อเด็กอยู่ในท้องของแม่เรารู้แล้วว่าทั้งหมดทั้งหลายในนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบซึ่งใช้ DNA ทั้งสิ้นนะครับคำถามว่า DNA นั้นเป็นกระบวนการที่พึ่งมีหรือไงไม่ใช่ครับท่านผู้ฟังกระบวนการเรื่อง DNA นี่ครับเป็นการยืนยันทุกอย่างเพื่อความแน่นอนสุดๆเรียกว่าความถูกต้อง 100% นะครับมีมาตั้งนานแล้วครับเราสอนนักศึกษาแพทย์ที่จะจบแพทย์มาให้รู้เรื่องพวกนี้อย่างละเอียดแบบปัจจุบันนี้ครับ40-50 ปีที่ผ่านมาเราพูดเรื่องพวก DNA และความรู้ DNA นั้นเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะมั่นเพียงแต่แตกต่างที่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างในการตรวจสอบในการสแกน DNA นะฮะครับที่มันดีขึ้นในปัจจุบันจนกระทั่งใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นการตรวจสอบเพศของบุตรในท้องเนี่ยครับเราก็ตรวจสอบแต่ก่อนนี้ก็ใช้อุปกรณ์อัลตราซาวด์บ้างอะไรบ้างนะครับในการตรวจสอบเพื่อจะยุ่งยากพอสมควรปัจจุบันนี้ก็คือแค่ก็เจาะเลือดดูนะครับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ประเมินการออกมาได้รวมทั้งการเจาะน้ำคร่ำก็เป็นการบอกได้เลยว่าเด็กในท้องนี้เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะครับรู้เลยว่าทั้งหมดจะเป็นยังไงนอกจากในน้ำคร่ำเนี่ยก็คือส่วนประกอบที่ประกอบด้วยเด็กเขาจะอยู่ในที่วัดรอบในน้ำที่วัดน้ำคร่ำนะครับคือในมดลูกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีเซลล์ของเขาเนี่ยที่หลุดลอกมาบ้างอยู่ในน้ำคร่ำเยอะแยะนะครับแล้วก็ดูดน้ำคร่ำมาเป็นมาตรวจเซลล์ของเด็กเราก็จะรู้แล้วว่าเด็กนั้นเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงที่มาที่ไปมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างนะครับที่ส่งต่อทางกรรมพันธุ์ที่เราพูดถึงเรื่องของเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะครับที่ผลทำให้ความรู้เหล่านี้จึงกลับไปแยกสู่เบื้องต้นเลยก่อนที่การผสมของไข่กับสเปิร์มเมื่อตอนที่พ่อแม่แต่งงานกันวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการที่มีพ่อแม่เมื่อแต่งงานกันเกิดมีเด็กเกิดขึ้นในท้องแม่ก็คือลูกของเขานะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเติบโตขึ้นมาอย่างไรในการผสมกันอย่างไรและในการผสมนั้นมีการแลกเปลี่ยนรหัสของ DNA จากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังจริงๆได้ชี้แจงให้ฟังก็คือการตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าอาจจะซับซ้อนบ้างนิดหน่อยแต่ผมพยายามจะพูดให้ฟังง่ายๆแบบที่ชาวบ้านจะเข้าใจได้ขอเริ่มเลยครับ คนที่เป็นพ่อก่อนแต่งงานเรียกว่าเจ้าบ่าวจะมี DNA รหัสทุกเซลล์ของร่างกายของพ่อคนนี้ครับเป็นรหัสของผู้ชายทั้งหมดคือปัจจุบันนี้การแพทย์เราให้เป็นรหัสเป็นตัวอักษร X กับ Y นะเพื่อให้ง่ายขึ้นทั้งต่าง X กับ Y ผู้ชายมีรหัสเป็น X กับ Y รหัสทั้งคู่ X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นคุณแม่ก่อนแต่งงานเรียกว่าเจ้าสาวแต่งงานแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีอาจเป็นผู้หญิงนะครับเป็นครอบครัวหนึ่งละรหัสผู้หญิงเนี่ยครับจะมีการตกไข่เดือนละครั้งความจริงแล้ว28วันครั้งนะแต่ละผู้จะเป็นฟังง่ายๆก็คือเดือนละครั้งมีประจำเดือนเรียกว่าประจำเดือนนี่เด็กผู้หญิงทุกคนจะรู้ดีครับเพื่อเติบโตเป็นสาวก็จะมีประจำเดือนละครั้งเด็กผู้หญิงนะครับรหัสของ DNA ของประจำตัวของเด็กผู้หญิงก็คือX กับ X เมื่อกี้จำได้ไหมครับผู้ชายเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นคุณแม่เด็กผู้หญิงเป็น X ตัวหนึ่งกับ X อีกตัวหนึ่ง X ทั้งคู่นึ่งต่างตรงนี้ครับแล้วเราตรวจสอบว่าใครเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงมาอยู่ในท้องแม่เราไม่เห็นตัวเขานะเราต้องการรู้ว่าลูกคนนี้เป็นลูกชายลูกสาวเนี่ยครับแล้วก็ดูจากน้ำค่ำได้เลยนะครับว่าเซลล์ของเขานั้นรหัสของ DNAที่ได้รับมาจากการตรวจสอบนี่ครับเป็น X กับ X เราบอกว่าเป็นลูกสาวถ้าตรวจมาปุ๊บเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งไม่ใช่ X กับ X เราบอกว่าเป็นลูกชายนะครับนี่ครับคือตัวที่สำคัญมากเลยแค่บอกว่ารหัสเป็นยังไงก็บอกได้แล้วว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงนะครับ X กับ X X กับ Y จะเป็นตัวแยกเมื่อมีการผสมระหว่างสเปิร์มกับไข่แม่เราบอกแล้วครับตกมารออยู่ในปีกมดลูกตอนใกล้จะถึงมดลูกนะครับไข่ตกจากรังไข่ของแม่รังไข่ซ้ายข้างขวาข้างทุกๆเดือนจะมีไข่ตกมาไข่ตกนี่มาครับจะเข้าสู่ปีกมดลูกของแม่นะครับท่านต้องเห็นภาพไปเลยรังไข่อยู่ใกล้ๆกับมดลูกและปีกมดลูกปีกมดลูกก็คือท่อนำไข่นั่นเองนะครับข้างในนะถ้าไข่ตกไข่ก็จะเดินทางตึ๊ดๆๆในท้องเข้าสู่ปีกมดลูกซึ่งมีท่อนำไข่เข้าไปท่อนี้จะไปจบที่โพรงมดลูกแม่ซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งเพื่อให้โอกาสที่จะไข่เดินทางเข้าไปง่ายขึ้นเมื่อไข่ตกแล้วไข่เดินทางเข้าสู่ปีกมดลูกแต่ช่วงที่มีประจำเดือนแต่ละรอบทุกๆเดือนก็จะมีไข่ตกหนึ่งใบทุกๆเดือนนะครับไข่เราเนี่ยครับเป็นไข่ที่มีความเติบโตแข็งแรงเต็มที่แล้วข้างในก็มี DNA ที่เป็นตัวบอกเพศของคุณแม่จะทำหน้าที่ในการผสมระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิงเข้าด้วยกันนะครับเป็นการผสมที่ DNA คู่ที่23เมื่อวานเราบอกแล้วนะครับท่านฟังคนมี DNA 23คู่ที่23นั่นเองครับทำหน้าที่พิเศษก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนรหัสการที่จะสืบพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไข่ตกลงมาทุกๆเดือนละใบก็จะเดินทางเข้าสู่ปีกมดลูกด้านซ้ายด้านขวาก็ตามแต่ของแม่คนนั้นนะครับไข่เหล่านี้เองครับเป็นตัวที่มีรหัสเป็น X กับ X หรือ X กับ Y ก็แล้วแต่คุณแม่จะนำมานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือแต่จากแม่เนี่ยครับเป็น X กับ X แน่นอนเพราะแม่เป็นผู้หญิงโอเคส่วนสเปิร์มพ่อครับพ่อมีสเปิร์มเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งพ่อจะนำให้สเปิร์มวิ่งเข้าหาสเปิร์มแต่ละครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยครับสเปิร์มแต่ละครั้งในคนไข้ผู้ชายที่ยังหนุ่มแน่นอยู่นะ20 25 27 28อายุหนึ่งหนุ่มแน่นเนี่ยครับแต่หนึ่งครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะมีสเปิร์มออกมาประมาณสัก200-300 ล้านตัว200-300 ล้านตัวครับไม่ใช่น้อยนะ200 ล้านตัวนะหรือ300 ล้านตัวแล้วแต่ความแข็งแรงของผู้ชายคนนั้นซึ่งสเปิร์มจะนำตัวรหัสที่มี X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งติดเข้ามาเมื่อไข่รอการผสมพันธุ์อยู่ที่ปีกมด

ลูกของแม่และสเปิร์มจากพ่อแต่ละครั้งมีการสัมพันธ์การเพศสัมพันธ์นี่ครับหยอกมา200-300ล้านตัวนึงเยอะมากเลยร่างกายจึงต้องมีการของแม่จึงต้องคัดเลือกพันธุ์ให้ได้สเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุดว่ายน้ำเก่งมีความเป็นยอดขุนพลมีความเฉลียวฉลาดสูงมากที่สุดเพื่อให้ได้ลูกที่แข็งแรงเฉลียวฉลาดทั้งกายทั้งใจได้เป็นยอดขุนพลเป็นสเปิร์มทั้ง200-300ล้านตัวที่พ่อส่งออกมานี่ครับแต่ละครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะมีการคัดแยกกันเองโดยที่วิ่งเข้าหาไข่นะครับตัวไหนที่แข็งแรงมากๆตัวไหนที่เฉลียวฉลาดมากๆก็จะหาแค่ช่องทางที่จะเข้าหาไข่ได้เร็วที่สุดนำรหัส X Y ติดตัวไปด้วยนะครับ X หรือ Y ติดตัวไปด้วยนะครับส่วนของแม่นั้นรหัสเป็น X แน่ๆเพราะแม่ผู้หญิง X กับ X ทั้งคู่รออยู่แล้วทุกๆเดือนทุกรอบเดือนนะครับเปิดที่วิ่งเข้าหานั้นเมื่อเข้าไปถึงเจอไข่ไข่ก็จะพยายามที่จะส่งสัญญาณโดยใช้สร้างฮอร์โมนบางตัวเพื่อชี้ทางว่าหนูอยู่นี่ไข่บอกนะครับสเปิร์มก็จะรับสัญญาณหลักสารที่ไข่สร้างขึ้นมาเลยครับเพื่อเดินทางเข้าวิ่งเข้าหาครับแสดงว่าทั้งไข่และสเปิร์มนั้นมีแนวโน้มที่จะวิ่งเข้าหากันได้ง่ายมากนะครับสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดตัวที่เป็นยอดขุนพลติดรหัส X หรือ Y ก็ตามแต่นี่วิ่งเข้าหาไข่ซึ่งรหัสเป็น X ทั้งแน่ๆนะครับเมื่อเข้าผสมกับไข่ได้ระหว่างที่เดินทางก็ถึงไข่นี่เองนะครับสเปิร์มตัวที่ยอดขุนพลที่สุดที่เมื่อกี้กล่าวแล้วนะครับฉลาดที่สุดแข็งแรงที่สุดก็จะวิ่งเร็วที่สุดเหมือนกันนำหัวขบวนเข้าไปเจาะไข่ไข่นั้นปกติแล้วมีทางเข้าของสเปิร์มนะครับเฉพาะเจาะจงเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีสเปิร์มตัวที่หนึ่งที่แข็งแรงที่สุดเป็นยอดขุนพลเจาะเข้าผสมในไข่ตัวอื่นๆที่วิ่งตามมาทั้งหมดยิ่งช้ากว่าหน่อยเป็นตัวที่2ที่3ที่4นะครับจะหมดสิทธิ์เข้าผสมในไข่นี่คือธรรมชาติของไข่ที่เขามีความป้องกันไม่ให้เกิดการท้องหลายๆคนมากจนเกินไปต้องการให้เด็กที่พิการตั้งครรภ์แต่ละครั้งนั้นเป็นเด็กคนเดียวเพื่อได้ให้อาหารให้ออกซิเจนต่างๆได้สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ต้องแบ่งปันกันมากมายนักแต่ถ้าเกิดมีสเปิร์มเจาะเข้าได้หลายตัวในคราวเดียวกันก็จะเกิดเป็นแฝดขึ้นมาเพราะมีไข่ใบเดียวนะครับหรือถ้ามีไข่ตกหลายๆใบแทนที่แม่จะมีไข่ตกแต่ละเดือนนั้น1ใบ1ใบเกิดมีไข่ตกลงมา2ใบ2ใบสเปิร์มก็เข้าเจาะได้2ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะกลายเป็นคู่แฝดที่มีลักษณะคล้ายๆกันที่เรามีลูกแฝดกันนะครับมีเด็กในท้อง2คนแฝดคู่นะครับอาจจะเป็นหญิงคนชายคนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าสเปิร์มตัวนั้นนะครับสเปิร์มตัวนั้นครับนำรหัส X หรือรหัส Y ติดตัวมาในการเข้าผสมพ่อของแม่เนี่ยยังไงก็เป็น X แง่ไข่ตกกี่ใบก็เป็น X เพราะรหัสของผู้หญิงนั่นคือ X ทั้งคู่นะครับไข่ตกเป็นไงก็ตามแต่ก็จะแบ่งเอาตัว X ติดตัวมาเสมอรออยู่ในปีกมดลูกสเปิร์มตัวรหัสครับที่เป็นตัวนำX หรือ Y ก็มาเพราะว่าตัวพ่อผู้ชายเนี่ยรหัสพื้นฐานมันเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งถ้าเราเติมนำตัว X เข้ามาผสมกับไข่ของแม่จะเป็น X แง่ๆ X พ่อบวกกับ X ของแม่ก็กลายเป็นลูกคนใหม่ที่เกิดขึ้นในท้องแม่ณวันปฏิสนธิวันแรกซึ่งทำให้เด็กคนที่เกิดขึ้นเนี่ยครับได้ X จากพ่อตัวหนึ่ง X จาก X จากแม่ตัวหนึ่งผสมกันไข่สเปิร์มผสมกันติ้งกลายเป็นลูกคนใหม่เกิดขึ้นในท้องของแม่ครับเรียกว่ามีการปฏิสนธิรหัสของ DNA จึงเป็น X กับ X ทั้งคู่เด็กคนนี้ครับวินาทีที่ผสมติ้งนะครับจะเป็นเด็กผู้หญิงทันทีเพราะรหัสของ DNA คือ X กับ X โอเคไหมครับท่านผู้ฟังครับพอเข้าใจนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ถ้าเกิดสเปิร์มตัวที่เป็นยอดขุนพลตัวนี้ครับนำรหัส Y ติดตัวมานะครับรหัสตัว Y ท่าน Y ของพ่อคือจากสเปิร์มจะผสมกับไข่ซึ่งรออยู่แล้วที่เราบอกแล้วครับไข่ของแม่เป็น X

0: รหัสที่นำมาจึงเกิดเด็กชายกับเด็กหญิงขึ้นในวินาทีแรกที่มีการผสมเลยว่าเป็นถ้าเป็นรหัสของ x กับ y ก็จะเป็นลูกผู้ชายถ้าเป็นรหัสของ x กับ x ทั้งคู่ก็จะกลายเป็นลูกผู้หญิงมันยังขึ้นตรงกับสเปิร์มจะหักครับที่เป็นตัวนำรหัสมาว่าสเปิร์มจากพ่อเนี่ยมันนำรหัส x มาหรือรหัส y มาติดตัวมาถ้าสเปิร์มจากพ่อนำรหัส x ติดตัวมาผสมกับแม่ที่เป็น x แข็งแง่จะได้ลูกสาวทุกทีเอาใหม่ถ้าเกิดรหัสของพ่อที่เป็นสเปิร์มติดตัวมาเข้าผสมกับไข่ของแม่รหัสตัวนี้เกิดเป็นตัว y นำติดตัวมาผสมกับของแม่ที่เป็น x แง่ๆก็จะได้ลูกเป็น xy ซึ่งเรียกว่าเป็นรหัสของ DNA ผู้ชายเห็นไหมครับ DNA เริ่มออกฤทธิ์ในการสร้างสรรค์ลูกจากการผสมทันทีตั้งวินาทีแรกด้วยการกำหนดเพศชายกับเพศหญิงให้ทันทีตอนแรกเลยนะครับจากนั้นไข่ที่ผสมแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่โพรงมดลูกและมีการฝังตัวเกิดรกขึ้นเกิดถุงน้ำคร่ำขึ้นเด็กในที่ผสมแล้วก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นวันแล้ววันเล่ามาตั้งถึงอายุประมาณสักเดือนคือเดือนครึ่งก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวให้ใหญ่ขึ้นนะครับขยายตัวขึ้นมีการแบ่งตัวให้เกิดเป็นอวัยวะต่างๆจนครบมีตับไตไส้พุงเล็กๆน้อยๆลักษณะเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วในตัวอ่อนนะครับจนครบทุกอย่างครบทุกอวัยวะแม้กระทั่งกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มมีการเกิดขึ้นแล้วแต่งตัวขึ้นแล้วก็เกิดเป็นขึ้นมาใครเป็นคนรับกำหนดการแต่งตัวให้มีอวัยวะต่างๆครบเป็นเด็กชายกับเด็กหญิงนะครับก็คือ DNA แล้วนะครับมันเป็นตัวสั่งการให้เกิดเป็นสารที่เกิดขึ้นเป็นอวัยวะต่างตรงนี้เซลล์นี้กลายเป็นตับเซลล์นี้กลายเป็นสมองเซลล์นี้กลายเป็นหัวใจเซลล์นี้กลายเป็นกระดูกอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างกำหนดโดย DNA ทั้งสิ้นที่ผสมที่พ่อนำมากับแม่รออยู่ผสมกันดังนั้นจะแบ่งตัวเพิ่มเซลล์ขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเซลล์ที่ปฏิสนธิก็จะกลายเป็นเซลล์ที่แบบโตขึ้นจนทั้งครบ3เดือนเมื่อเด็กครบ3เดือนเป็นเวลาที่จะมีอวัยวะทุกอย่างที่คนจะต้องมีตับไตไส้พุงสมองต่างนะครับผิวหนังมีครบทุกอย่างตามที่กำหนดนะครับ DNA เป็นคนสั่งมีการสร้างและสร้างตามรหัสของตัวเองเช่นถ้าพ่อผิวดำแม่ผิวขาวสาวเชียงใหม่ที่ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้แล้วนะครับลูกออกมาจะเป็นผิวสองสีขึ้นอยู่กับลักษณะเด่นลักษณะด้อยนะครับถ้าพ่อเป็นคนที่ผมดกนะครับผมดกเส้นตรงนะครับแม่เป็นคนที่ผมดกเช่นเดียวกันผมหยิกผมหยิกนะครับผสมไปผสมมาก็จะกลายเป็นเด็กที่มีลักษณะผมออกที่เรียกว่าผมหยักศกนะครับต่างด้วยจากผมหยักศกไหมจ๊ะ
1: หนูก็มีฮะอาจารย
0: ์
1: มีบางส่วนแต่มันคือไม่ได้ผมตรง
0: ครับ
1: พอยาวสักนิดนึงจะหยักศกหยักศก
0: จะรู้สึกได้เลยนะใช่ครับนี่ครับการกำหนดทั้งลักษณะต่างๆของเด็กคนที่เกิดไปคนที่ขึ้นมาในท้องแม่ก็จะเป็นลักษณะอะไรกันแน่ผิวสีเป็นยังไงดวงตาจะเป็นสีอะไรผมจะเป็นลักษณะการรวมทั้งอื่นๆทั้งตับไตไส้พุงต่างนะครับรวมทั้งความเฉลียวฉลาดของสมองจะเป็นยังไงนะครับกำหนดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนแรกๆที่มีการผสมกันแล้วปฏิสนธิแล้วจนถึง3เดือนเด็กในท้องแม่คนนี้อายุครบ12สัปดาห์คือ3เดือนเนี่ยทุกอย่างได้ถูกกำหนดครบทุกอย่างรอแต่การเติบโตขึ้นให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งเป็นเด็กที่ครบ9เดือนเป็นเด็กตัวที่น้ำหนักขนาดความยาวขนาดสัก50กว่าเซนครับน้ำหนักประมาณสัก 2,000 กว่ากรัมกิโลนะครับ 2,000 กว่ากรัมนะครับข้อต่อมาเป็นเด็กทารกคนแรกจะเกิดขึ้นกระบวนการทั้งหมดนี่ครับใช้เวลาสร้างก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งมีความสมบูรณ์แบบของทุกอวัยวะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบระหว่างนี้ยังรับออกซิเจนรับเลือดอาหารจากสายสะดือจากแม่นะครับ9เดือนแรกอยู่ในท้องเด็กยังมีความครบถ้วนทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างทุกอย่างเองไม่ได้หายใจเอง

0: แค่นั้นเองเมื่อครบ9เดือนคุณหมอทำคลอดเด็กคลอดพ้นช่องคลอดแม่ออกมาร้องแว้แว้นี่คือการที่ให้ปอดทำงานสตาร์ทนะครับลมหายใจเข้าแล้วก็แว้เอาไปเลยครับเป็นสัญญาณบอกคุณหมอผู้ทำคลอดว่าเด็กคนนี้สมบูรณ์แบบคลอดปกติและหายใจเองได้แล้ววินาทีนี้เองที่ร้องคำว่าแว้ออกมาพอเขาหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยออกมาก็เกิดปล่อยเป็นเสียงร้องแว้บอกให้ทุกคนทราบว่าเป็นคนที่รอดและหายใจเองได้และหมอตำแยซึ่งสมัยก่อนนู้นเป็นคนทำคลอดก็จะรู้แล้วว่าเอาละโอเคก็จะมีกระบวนการตัดสายสะดือนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้อาจจะใช้ผิวไผ่ซึ่งมีความคมต้องต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นค่ะขออนุญาตพักก่อนครับคุณผู้ฟังคะ
0: เดี๋ยวมาครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: M-Cord

0: 1-6-7-3-6
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
2: ้กลับมาในช่วงนี้นะคะ
3: ท่านฟังครับ DNA ภาคจบนะครับ DNA ความรู้ที่นำสู่ประชาชนคนไทยกับชาวบ้านนะครับจะเอาความรู้ที่มันจริงๆแท้ๆแล้วก็ทันสมัยเพราะผมมองแล้วว่า DNA ท่านฟังถึงชาวบ้านถึงพวกเราเนี่ยควรจะรู้มาถึงสเต็ปวันนี้จะได้เข้าใจเยอะเทได้ดีทั้ง3วันลองฟังซ้ำดูนะครับท่านผู้ฟังครับอังคารพุธพฤหัสนะครับวันนี้จะพูดถึง DNA ว่าเมื่อ DNA อยู่ในเซลล์เราทุกๆเซลล์ทุกๆคนในโลกนี้ต้องมี DNA ประจำทุกๆเซลล์ของร่างกายเซลล์ตับเซลล์สมองเซลล์หัวใจต่างๆนะครับจะมี DNA คุมการทำงานของตัวเองให้มัน

ตรงไม่เพี้ยนไม่มีการบิดเบี้ยวไปจากที่ปกติจะทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีตลอดชีวิตยาวนานไปถึงหมดอายุไขของท่านเองนะครับถามว่า DNA อยู่ในเซลล์แล้วสั่งการทำงานลงมาเนี่ยด้วยวิธีไหนท่านคงอยากรู้นะครับว่าพอมีเครื่องมือต่างประจำตัวอย่างดีเครื่องมือสมัยใหม่สมัยดีแล้วเทียบกันแล้วเราใช้เครื่องมือนั้นทำงานยังไง DNA ก็ฉันได้ฉันนั้นครับเมื่ออยู่ในเซลล์มันก็นอนนิ่งอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์แต่ละเซลล์นิวเคลียสคือจุดตำดับตรงกลางเซลล์ทุกเซลล์แล้วสั่งการออกมาให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ให้โตแบบนั้นแบบนี้ให้มีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรคำตอบคือมันสั่งการผ่านออกมาทางระดับฮอร์โมนกับเอนไซม์นะครับฮอร์โมนเอนไซม์ร่างกายเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาพิเศษเลยฮอร์โมนคือสารที่สร้างจากต่อมไร้ท่อในร่างกายมีหลายสิบต่อมเลยท่านฟังครับเช่นกรรไกรเป็นต่อมไร้ท่ออันหนึ่งต่อมไทรอยที่คอท่านก็เป็นต่อมไร้ท่ออีกอันหนึ่งต่อมไร้ท่อคือต่อมที่ไม่มีท่อ ตรงๆไปตรงแบบไม่ได้ยีวนท่านนะครับมันไม่มีท่อเมื่อต่อมเหล่านี้สร้างฮอร์โมนขึ้นมาแล้วสารที่ว่าฮอร์โมนเหล่านี้ครับจะส่งเข้าสู่กระแสเลือดท่านเลยเลือดจะพาเอาฮอร์โมนเหล่านี้ครับไปยังอวัยวะที่ต้องการออกให้ออกฤทธิ์ที่เซลล์ตัวหนึ่งต้องการสื่อสารไปยังอีกเซลล์หนึ่งเซลล์สมองต้องการสื่อสารไปกับเซลล์ตับก็สั่งผ่านทางระดับฮอร์โมนครับเซลล์เผาน้ำตาลในกระแสเลือดต้องการที่จะใช้ฮอร์โมนสั่งการลงไปก็สั่งผ่านทางอินซูลินเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งของโลกเป็นการยกย่องของเบาหวานเป็นตัวอย่างแปลว่าฮอร์โมนนะครับคือเครื่องมือขวาของฮอร์โมนเลยในการนำไปใช้ในการให้เกิดออกฤทธิ์ที่นู่นที่นี่ที่นั่นจะยกตัวอย่างให้ฟังให้เข้าใจนะครับเอนไซม์ก็เหมือนกันครับแต่เอนไซม์เนี่ยเราต้องแกพูดว่ามันจะออกฤทธิ์ที่ระบบในระบบหนึ่งเช่นระบบทางเดินอาหารมีเอนไซม์มาช่วยย่อยโปรตีนช่วยย่อยไขมันต่างๆในตัวอย่างDNA ก็เป็นคนสั่งการลงไปให้ไปออกฤทธิ์ในการช่วยย่อยนะครับเพราะฮอร์โมนจะเป็นตัวเครื่องมือสำคัญเป็นลูกน้องมือขวาของ DNA เลยทีเดียวใช้ให้ไปทำงานนู่นทำงานนี่ตามที่ DNA กำหนดโดยทำงานแบบตรงไปตรงมาไม่เพี้ยนจากภาพปกติตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงหมดอายุไขทั้งชีวิตท่านจึงดำเนินชีวิตเป็นปกติเป็นตัวท่านเองตลอดไปจนถึงอายุสุดท้าย90กว่าเวลาหมดอายุไขก็ตายจากไปเป็นอย่างนี้เองนะครับฮอร์โมนจะเป็นตัวที่เรายืนยันว่ามาจากต่อมไร้ท่อสร้างมาแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตมากออกฤทธิ์ซื่อสัตย์มากๆไม่มีการเพี้ยนตัวอย่างเช่นฮอร์โมนไทรอยด์ไทรอยด์ได้ยกตัวอย่างง่ายเพราะว่าท่านฟังก็จะเข้าใจแล้วก็เห็นว่าต่อมมันอยู่ตัวไหนด้วยฮอร์โมนไทรอยด์อยู่ที่คอท่านนะครับอยู่หน้ากระเดือกสำหรับผู้ชายก็ชัดเจนมากเลยคำกระเดือกได้ตรงไหนก็ต่อมไทรอยด์ก็อยู่ตรงนั้นแหละครับท่านฟังมันก็สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มาทำให้เราเนี่ยครับเป็นคนที่แอคทีฟไม่ซื่อบื้อไม่เฉื่อยชาเกินไปฮอร์โมนไทรอยด์จะมีตัวทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นวัยเด็กผ่านอายุ9ขวบ10ขวบเข้าสู่วัยรุ่นผ่านอายุ25ปีเข้าสู่วัยทำงานเติบโตขึ้นไปวิธีคิดทั้งสมองทั้งกายดำเนินไปอย่างเป็นปกติอาศัยแอคชั่นของฮอร์โมนไทรอยด์ช่วยถ้าฮอร์โมนไทรอยด์เวอร์ไปคุณก็จะเป็นโคตรโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ครับขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายโมโหโทสูงง่ายใจร้อนแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนไทรอยด์มันน้อยเกินไปกว่าค่าปกติเป็นโรคไฮโปไทรอยด์คุณก็จะเฉื่อยแฉะนั่งแบะอยู่ที่เก้าอี้เรื่อยไม่อยากทำอะไรรูปร่างอ้วนขึ้นนะครับความคิดต่างๆไม่เจริญรุ่งเรืองคิดอะไรไม่ค่อยจะออกเห็นไหมครับว่าฮอร์โมนเป็นเครื่องมือสำคัญของเจ้า DNA เพื่อสั่งการให้เกิดการทำงานที่แอคชั่นนั้นที่ชั้นนี้ไทรอยด์ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายให้มีความแอคทีฟขึ้นถ้าต่ำไปก็จะซื่อบื้อเซ็งๆเป็นตัวอย่างตัวอย่างอันนึงที่ชัดเจนนะครับที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับ DNA ใช้เครื่องมืออะไรในการทำงานฮอร์โ
ฮอร์โมนอินซูลินเป็นตัวบริสร้างจากตัวต่อมนั่นนึงในตับอ่อนตับอ่อนท่านไม่ใช่ไม่ตับก้อนใหญ่ครับแต่ชื่อตับอ่อนครับตับอ่อนเนี่ยคือตัวสร้างฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมาร่างกายโดย DNA สั่งให้ไทรอยสั่งให้ทำงานสั่งให้อินซูลินออกฤทธิ์ในการเผาน้ำตาลเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายต้องการใช้น้ำตาลเป็นพลังงานในการขยับขยื่นทำนู่นทำนี่คิดนู่นคิดนี่ต้องมีพลังงานก็คือน้ำตาลกลูโคสที่ท่านกินเข้าไปนี่เองครับจากอาหารคือกลุ่มข้าวพวกแป้งพวกน้ำตาลแต่ที่ต้องการใช้ร่างกายต้องการให้อินซูลินเป็นฮอร์โมนในการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ให้เซลล์ได้มีการเผาผลาญพลังงานที่เป็นน้ำตาลกลูโคสโดยไมโตคอนเดรียนะครับเพื่อให้เกิดเป็นพลังงานขึ้นมาเราจะได้มีแรงการทำนู่นทำนี่ได้อินซูลินจึงเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เป็นลูกน้องมือขวาของ DNA สั่งการให้เกิดการใช้น้ำตาลในระดับของเซลล์โดยยิ่งเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆที่ท่านทำใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้จะได้มีการขยับขยื่นที่พูดนำแล้วพูดซับสองครั้งแล้วนะครับท่านฟังให้เห็นฮอร์โมนอินซูลินจึงเป็นฮอร์โมนตัวที่เป็นเครื่องมือที่เราฟังนะครับการย่อยอาหารในระบบทางเดินอาหารก็เหมือนกันครับแต่เราเปลี่ยนชื่อจากฮอร์โมนเป็นเอนไซม์แทนแต่มันก็คือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อออกฤทธิ์เฉพาะจากคำสั่งของ DNA จากกระเพาะจากลำไส้เล็กตนเองนะครับสั่งให้ทำงานตามนี้จะได้ผลตามที่ว่าถึงนี่และตรงไปตรงมาตลอดชีวิตกินข้าวสามมื้อมันก็ย่อยให้ทั้งสามมื้อเหมือนกันตัวเอนไซม์ต่างๆนะครับน้ำย่อยโปรตีนน้ำย่อยไขมันต่างๆทำงานตามปกติโปรตีนเข้ามาย่อยแป้งเข้ามาย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสเป็นตัวอย่างนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยร่างกายก็จะเพี้ยนไปเรื่อยเดี๋ยวขาดพลังงานเดี๋ยวขาดน้ำตาลนะครับแต่เพราะว่าฮอร์โมนทำงานตรงไปตรงมาลูกน้องมือซ้ายก็คือเอนไซม์ทำงานตรงไปตรงมาตามคำสั่งของ DNA เสมอไม่เพี้ยนไปจากค่าปกติชีวิตแบบนี้ครับเราดำเนินไปตลอดทุกวันทุกวันทุกวันกินข้าววันละสามมื้อไม่มีปัญหาเลยเนื่องจากว่าทุกอย่างคนทำงานตามปกติตัวเองไม่เพี้ยนจากปกติเราถึงเป็นคนที่ปกติตลอดเวลาตื่นเช้ามาก็ตื่นทำงานได้เป็นปกติทำข้ามก็ถึงเวลานอนฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งเช่นเมลาโทนินค่ำมาสี่ทุ่มห้าทุ่มก็กระตุ้นให้เราอยากจะหลับดึกแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วหาวอดวอดแล้วก็ถึงก็เต็งเย็นนอนก็จะหลับได้เป็นปกติเห็นไหมครับทั้งหมดนี้ถูกใช้โดยเซลล์ที่สั่งการให้ไปออกฤทธิ์ที่อื่นๆเรียกว่าใช้ผ่านระบบฮอร์โมนฮอร์โมนหลายตัวที่ออกฤทธิ์มารวมทั้งใช้ผ่านระบบของเอนไซม์ที่พูดถึงเพื่อให้เข้าใจแบบนี้แล้วท่านจะเห็นว่าทั้งร่างกายท่านทุกๆนาทีทุกๆวินาทีนั้นมีการทำงานของทุกอย่างเป็นนักขยันไม่เกเรไม่เบี้ยวถูกควบคุมด้วย DNA อย่างใกล้ชิดสอดส่องดูตลอดเวลาฮอร์โมนตัวนี้ทำงานตามปกตินะไทรอยด์ตามปกตินะฮอร์โมนอินซูลินทำงานปกตินะหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งเป็นสั่งการให้เด็กผู้หญิงอายุ10ขวบเริ่มมีประจำเดือนนะครับเริ่มโตเป็นสาวมีสัดมีส่วนต่างๆเด็กผู้ชายอายุ11ปี10ปีขึ้น11ปีเริ่มมีกล้ามเนื้อขึ้นเสียงแตกพร่าพูดจาเสียงแบบผู้ชายครับเริ่มทีเสียงแบบเด็กๆผู้ชายจนกลายเป็นหนุ่มผู้ชายรูปร่างกล้ามเนื้อใหญ่สูงใหญ่ขึ้นแบบโตสูงใหญ่ขึ้นกระดูกแข็งแรงขึ้นยืดยาวขึ้นทั้งหมดนี้ครับคือแอคชั่นที่ร่างกายโดย DNA สั่งการให้ฮอร์โมนเพศหญิงออกฤทธิ์ในตัวผู้หญิงให้เป็นเด็กผู้หญิงแต่ก็เป็นผู้หญิงเลยเมียละไมปานิปัญจงฮอร์โมนผู้ชายถูกสั่งการด้วยฮอร์โมนเพศชายให้เซลล์นั้นทำงานเป็นปกติกระดูกกระเดี่ยวแข็งแรงกล้ามเนื้อยืดใหญ่ที่สายใจคอก้าวร้าวขึ้นเพื่อจะปกป้องคุ้มครองทั้งประเทศชาติไทยและครอบครัวเขาเองให้แข็งแรงเห็นไหมครับว่าพูดเหล่านี้ครับทำงานเป็นปกติเหมือนคนไข้เหมือนคนที่ปิดทองหลังพระไม่ขอโวยวายไม่ขอหน้าตาต่างๆไม่หิวแสงแต่ทำงานเป็นปกติครับ
ไม่ให้เราเป็นคนที่เป็นคนปกติ

0: ไปดูแลครอบครัวท่านได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอธิบายฟังว่าที่ DNA ทำงานอยู่เบื้องหลังแบบปิดทองหลังพระไม่โวยวายไม่หิวแสงเพราะเขาต้องการให้ทุกอย่างเป็นปกติตามนี้เราพบคุณค่าที่ผิดปกติเรื่อง DNA ครับมีการเพี้ยนไปเช่น DNA คู่ที่21เพี้ยนไปไม่เป็นปกติเด็กก็จะเป็นดาวซินโดรมนะครับอีกอื่นอีกหลายๆโรคเลยที่เกิดการผิดปกติของ DNA ในเซลล์โดยยิ่งคำว่ามะเร็งท่านฟังตอบคุ้นชินกับคำว่ามะเร็งแล้วนะครับเป็นคนไข้ที่มีข่าวคาเข้ามาบ่อยเลยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อ DNA คำว่ามะเร็งเกิดขึ้นจึงถามว่ามะเร็งคืออะไรล่ะอันนี้ผมเริ่มอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ประโยชน์ท่านคำตอบคือมะเร็งก็คือการผิดปกติของ DNA ครับในนิวเคลียสลำดับนี่นะครับถ้าไม่ผิดปกติของ DNA เราไม่เรียกว่ามะเร็งครับการส่องกล้องดูสแกนดูแบบเครื่องมือสมัยใหม่จึงสามารถจะรู้ได้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาที่เป็นคนอ่านค่าของเนื้อเยื่อต่างชิ้นเนื้อต่างที่บอกว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายเขาก็ดูที่ตัว DNA นี่แหละครับว่ามันเปลี่ยนแปลงมาจาก DNA ปกติของคนคนนี้หรือเปล่าที่อวัยวะตรงนี้ตรงนั้นนะครับสิ่งเนื้อนี้เป็นเนื้อร้ายใช่ไหมเพราะว่าดูจากเซลล์แล้วผิดปกติไปผิดปกติเริ่มที่นิวเคลียสตรงกลางก็คือ DNA นั่นเองก็จะบอกไม่ได้ใช้ว่าเป็นมะเร็งนะครับนี่เองคือการอธิบายว่าคำว่า DNA มีความสำคัญถ้าปกติดีอยู่มันจะทำงานให้เราเป็นคนปกติทุกวันทุกวันปิดทองหลังพระไม่ขอโวยวายไม่ขอหิวแสงใดๆก็ตามแต่นะครับทำงานเป็นปกติไปทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งหมดอายุขัยตายจากไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ DNA ผิดปกติมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นก้อนเนื้อเป็นเนื้อร้ายเป็นเนื้อมะเร็งซึ่งจะมีการกระแทกกระจายไปที่อื่นเป็นระยะที่1ที่2ที่3ที่4ที่เรากล่าวนำไปแต่แรกๆ แล้วนะครับเซลล์ต่างที่มีการผิดเพี้ยนผิดปกติไปจาก DNA ผิดปกตินั้นตั้งชื่อว่าเป็นเซลล์มะเร็งท่านฟังเข้าใจแล้วนะครับคำว่ามะเร็งชื่อสั้นๆมันขออธิบายสั้นๆคือผิดปกติที่ DNA ทำให้เซลล์นั้นๆเปลี่ยนแปลงไปไม่ทำงานตรงๆแต่เพี้ยนไปกว่าธรรมดาการเป็นเซลล์ที่ไม่ปกติแบ่งตัวเป็นเนื้อร้ายเป็นก้อนเนื้อร้ายขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อธิบายได้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วทั้งหลายแหล่นี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคำว่า DNA ถ้ามันปกติชีวิตเราก็จะปกติไปทุกวันทุกวินาทีไปเรื่อยๆเป็นแบบเดิมไปตลอดมีคนคอยควบคุมก็คือ DNA คุมให้ว่าต้องเป็นไปตามนี้นะอย่าเพี้ยนจากนี้ไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ DNA มีการเพี้ยนไปก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเนื้อร้ายซึ่งเป็นมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งแบบที่ออกฤทธิ์แรงเช่นมะเร็งตับรุนแรงมากมะเร็งรังไข่รุนแรงมากนะครับหรือเป็นมะเร็งอื่นๆที่เล็กๆน้อยๆเช่นมะเร็งของก้อนเนื้อจุดนั้นจุดนี้ที่โตขึ้นมาเป็นก้อนของผิวหนังอย่างเช่นมะเร็งของไฝไฝดำๆเหล่านี้ครับก็จะเป็นมะเร็งที่เบาลงไม่แรงเท่ากับต้นเจ้ามะเร็งที่ตัวที่พูดถึงเมื่อกี้แล้วมะเร็งตับมะเร็งนั้นมันแรงมากเอาตายใน6เดือนเลยอ่ะนะแต่ถ้ามะเร็งของผิวหนังซึ่งเป็นมะเร็งที่เบาลงหน่อยเห็นเป็นก้อนดำๆแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปร่างของดำที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นขอบขรุขระขึ้นเรียกว่ามะเร็งของพวกเมลานอมานะครับพวกนี้ครับเป็นตัวที่แรงขึ้นแบบแรงน้อยลงไปก็จะออกฤทธิ์น้อยลงตามไปด้วยแสดงว่าผิดปกติของทั้งเซลล์แต่ของทั้งตัวที่เป็น DNA ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นมานั่นเองท่านผู้ชมเข้าใจแล้วนะครับวันนี้ผมจะเล่าฟังถึงโรคไปอีกอันนึงก็คือคำว่ามะเร็งเพราะมันเกี่ยวข้องกับคำว่า DNA ของเราเองและมะเร็งก็คือ DNA ที่ผิดปกติไปจากค่าปกติของคนแต่ละคนเราเรียกว่าเซลล์ตรงนั้นเป็นมะเร็งเช่นเซลล์ของตับมีการเปลี่ยนแปลงของ DNA ไปเรียกว่าเป็นมะเร็งตับนะครับเป็นตัวอย่างถ้าท่านผู้ฟังแล้วเข้าใจเห็นภาพได้นะครับว่า DNA มีความสำคัญแต่ก็นี่คือสโคปที่ผมแนะนำว่าอยากให้คนไทยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยได้เห็นภาพเหล่านี้นะครับรู้ ู้เบื้องต้นไว้ขนาดนี้ก่อนนะครับจากนั้นถ้าเกิดไปเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่เกิดขึ้นในครอบครัวท่านเองกับตัวท่านเองจะได้พอเห็นภาพว่าอ๋อมันไปเกิดความผิดปกติที่ตรงนั้นตรงนี้และที่ DNA มีความผิดปกติเรียกว่าเป็นเนื้อร้ายถ้า DNA ทำงานเป็นปกติทุกวันทุกนาทีก็ถือว่าเป็นภาระเพราะว่าที่ร่างกายเราเป็นคนปกติอยู่เป็นปกติตลอดเวลาต้องต่อฟังและเห็นภาพไหมคะแยกแยะออกได้นะ
1: เห็นภาพอาจารย์การทำงานของ DNA ก็มีเครื่องมืออย่างที่อาจารย์บอกหนูชอบคำคำนี้อาจารย์ฮอร์โมนเป็นมือขวาของ DNA ทำงานอย่างตรงไปตรงมาฮอร์โมนก็มาจากไหนไทรอยด์รังไข่ตอมไร้ท่ออะไรต่างๆนานา
0: ใช่ครับตัวเอนไซม์ด้วยครับเป็นเรื่องระบบย่อยอาหาร
1: อินซูลิน
0: ตั้งชื่อให้ใหม่เป็นเอนไซม์คราวนี้ก็คือสารคล้ายๆกันนั่นแหละตั้งใจให้สั่งเอามาทำงานเป็นปกติอย่างนั้นแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่ DNA ผิดปกติไปจากค่าธรรมดาเราเรียกว่าเป็นเนื้อร้ายนะครับเนื้อร้ายมีหลายความร้ายนะครับร้ายมากๆเช่นมะเร็งตับร้ายเยอะๆคุณหมอถึงบอกคนไข้บางทีว่าอันเนี้ยจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนนะครับอะไรเงี้ยหมอกล้ากำหนดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นของมะเร็งของเจ้าเนื้อตับมันแรงคือมันนิสัยใจของเกเรมากถ้าเป็นมะเร็งของไฝที่ผิวหนังอาจจะมีอายุยาวๆเป็นปีๆได้นะครับก็เดินรักษาให้ทั้งหลายๆนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันจากความรู้ทางการแพทย์เติมให้แต่ถ้าฟังรู้วันนี้ไว้ด้วยจะมันติดท้ายของคำว่า DNA เพื่อให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจสโคปโดยกว้างของคำว่า DNA ว่ามันเกิดเป็นยังไงในท้องแม่9เดือนที่เราเล่าไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเด็กก็เติบโตขึ้นมาเป็นคนแล้วก็คลอดออกมาร้องแว่แล้วเติบโตต่อไปมีการพัฒนาการเดือนที่1เดือนที่2จะเริ่มวิกฤติเทคนิคในการทำงานต่างๆของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปที่จะเล่าในช่วงต่อไปนะครับว่าเด็กเมื่อคลอดออกมา DNA สั่งการให้เด็กทำงานอะไรได้บ้างพัฒนาการเป็นยังไงบ้าง เด็กที่คลอดมาเดือนที่6เริ่มคว่ำได้พลิกคว่ำพลิกหงายได้ก็เพราะ DNA ของเด็กคนนั้นเขาสั่งการให้เด็กเคลื่อนที่แบบความหงายได้นะพอครบเดือน12เดือนDNAก็สั่งให้เด็กเดินได้เดินไปหาพ่อหาแม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ได้เนื่องจากมีการพัฒนาการของร่างกายพัฒนาการถึงจุดระดับหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้แล้วที่จะเล่าให้ฟังต่อไปว่าเดือนไหนที่เด็กจะทำอะไรได้บ้างแต่ท่านต้องรู้ว่า DNA ของเด็กคนนั้นเป็นคนสั่งการให้ทำงานต่างๆเหล่านี้ได้และทำได้เป็นปกติไปตลอดชีวิตของเขาเองนะครับไม่ผิดปกติใดๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเห็นภาพแยกแยะชัดเจนไหมครับท่านผู้ฟังครับชาวบ้านอย่างพวกเรารู้เบื้องต้นไว้ขนาดนี้ก่อนนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับข้อมูลอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือฟังข่าวว่าคนนั้นคนนี้เป็นเนื้อร้ายตรงนั้นตรงนี้แล้วเพราะเหตุนั้นเราจะได้ฟังและเข้าใจว่าอ๋อมันคือไอ้นี่เองดีเอ็นเอเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมดาไม่ปกติเรียกว่าเป็นมะเร็งนะครับ
1: อาจารย์กรณีที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่มะเร็งคือการผิดปกติของ DNA DNA ที่ผิดปกติเนี่ยอาจารย์มันเกิดจากอะไรอ่ะ
0: กรรมพันธุ์ก็ได้ไปกินเหล้าแย่แล้วกลายเป็นตับแข็งตับแข็งเปลี่ยนเป็นนี่ก็ได้ตับอักเสบไวรัสบีก็เปลี่ยนแปลงได้มีเหตุหลายอย่างมาเพี้ยนการทำงานของค่าปกติของเขาเองก็คือ DNA ถูกเจอกับสิ่งร้ายๆมาเยอะเลยกินเหล้าทุกวันทุกวันทุกวันนะครับสูบบุหรี่ทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าเราเนี่ยครับเป็นคนไปหาไอ้ตัวที่เป็นศัตรูของ DNA เนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายเอง PM 2.5 เริ่มมีเยอะขึ้นปัจจุบันนี้ครับอากาศปนเปื้อนโมเลกุลของฝุ่นขนาดเล็กๆก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดผิดปกติของ DNA ที่ค่าปกติอยู่ในอากาศที่ใสๆจริงปิ้งนะครับแต่ดีๆจะเจอฝุ่นละอองเล็กๆที่มันเข้าสู่ร่างกายได้ลึกมากก็ถึงกับเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นนี่เป็นตัวอย่างท่านมาเห็นภาพไหมครับว่าเพราะเราผ่าร่างกายเราซึ่งมี DNA เป็นตัวควบคุมเนี่ยไปสัมผัสกับไอ้ตัวร้ายๆแรงๆนะครับแล้วเกิดเป็นปัญหาขึ้นพอเข้าใจไหมครับอย่างเง
1: ี้ย DNA จะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งตัวเราเองนะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้หนึ่งไม่เอาของมึนเมาใส่ร่างกาย การควบคุมผ่อนหรืออะไรพวกนี้เป็นต้น
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์คะอาจารย์พูดถึงมะเร็งตับเพื่อส่วนใหญ่แล้วมะเร็งอื่นๆมันคือความผิดปกติของ DNA ด้วยมั้ย
0: ทั้งนั้นครับทั้งร่างกายทั้ง32อวัยวะแล้วทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับไตแส้พุงสมองต่างมันเกิดจากนี้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าลักษณะตัวอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนไงผลของมะเร็งตับเนี่ยเพราะท่านฟังจะเห็นนะครับว่าบางทีมีเพื่อนๆบอกว่าคุณหมอบอกว่าจะอยู่ได้6เดือนอย่างเงี้ยไอ้มะเร็งพวกนี้ครับมะเร็งร้ายๆแบบนี้ครับเพราะมันแรงมันไปกระจายไปทั่วไปกระดูกไปสมองได้ทันทีอย่างเงี้ยเพราะแต่มันร้ายมากแล้วก็ทำให้ชีวิตเราจบเร็วรักษายากนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆถ้าเป็นระดับของแพทย์เขาเป็นผู้รักษาเขาก็จะอีกระดับหนึ่งนะครับเขาจะมุ่งมาหามาควบคุมมันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าชาวบ้านหรือพวกเราฟังเข้าใจการสื่อสารกับคุณหมอก็จะเข้าใจกันดีขึ้นมีญาติพี่น้องมีคนรู้จักเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณหมอบอกอย่างนั้นอย่างนี้จะได้เข้าใจได้ว่าโอ้มันแรงนะไอ้ตัวนี้อะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับท่านฟัง
1: ใช่ค่ะซึ่งคำถามที่จะถามต่อไปนี่ก็ไม่ต้องการคำตอบละคำถามจะถามต่อไปก็คือเราจะทำยังไงให้ดีเอ็นเอเราแข็งแรงไม่เพี้ยนก็วกกลับไปเมื่อสักครู่คือก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงไงล่ะ
0: เข้ามาถึงอาหารออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอนะครับอย่าเครียดมากมันเข้ามาวนที่วงนี้ 5-6 ข้อนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับว่าทุกอย่างที่เราพูดถึงนั้นเราพูดถึงเป็นหลักการของรายการที่ดิฉันเสมอที่บอกท่านที่เป็นชาวบ้านคนไทยว่าอาหารครบ5หมู่นะครับพี่ออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับพี่นอนหลับเป็นเวลาอย่าอดนอนนะครับพี่อย่าเครียดแยะนะครับพี่อย่าโมโหโทโสอย่าใจร้อนมากเกินไปตั้งสติดีผมทั้งอย่าเอาของที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นบุหรี่ปัจจุบันเป็นหลุยส์ปลีฟ้าด้วยร้ายกว่าอีกนะครับรวมทั้งอื่นๆหลายอย่างเช่นยาเสพติดทั้งหลายแหล่นั้นกัญชาด้วยนะครับอย่าเอาเข้าร่างกายสิทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาไม่ไปรบกวนดีเอของท่านเองไม่ให้เพี้ยนไปคุณจะเป็นโอกาสจะเป็นมะเร็งร้ายยากขึ้นผมจะเข้าใจไปเชื่อมโยงกับก็อยากกินเหล้าดิจะไม่เป็นมะเร็งตับในสมาคมกันนี้ตาพันธุ์ร้านให้จะสูบบุหรี่ด้วยวะอะไรเงี้ยนะครับทำนองนี้ครับมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับกฎ5ข้อที่พูดถึงพอเราชาวบ้านเขาก็รู้ว่าอ๋อสูบบุหรี่บ่อยๆมันมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้นั่นเรากินเหล้ากับปัญหาตรงตับนะอธิบายบางทางการวิชาการก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ฟัง
1: อาจารย์คะงั้นคำถามง่ายๆคือ DNA ในแต่ละคนมันสามารถเพี้ยนได้ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับปัจจัยในการดูแล
0: ไม่หรอกครับมันเพี้ยนยากเพราะตัวมันเองควบคุมทุกอย่าง
1: ม
0: ันก็ป้องกันตัวมันเองได้ดีแล้วแต่ว่าเราเนี่ยไปจัดการกับเขายาวเกินไปทั้งชีวิตเลยแย่เกินไปดูแลตัวเองไม่ดีเราทั้งเอาหลายเรื่องมารวมกันเช่นข้าวก็กินไม่ครบ5หมู่ออกกายไม่เคยทำเลยเหนื่อยนิ่งตลอดเราทั้งอดนอนทุกคืนเล่นแต่เกมที่3ที่4พอเราไปรวมหลายเรื่องเข้าไปอัดเดียวเองตัวเดียวมันก็เลยเพี้ยนได้ง่ายนั่นเองเพราะเราเป็นคนใส่เหตุร้ายๆทุกอย่างเข้าสู่ร่างกายเราเองนะครับทั้งอดนอนด้วยหลายเรื่องไม่ออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยเราทำเองเพราะสิ่งเหล่านี้คือกิเลสครับโลภโกรธหลงทำให้เราทำสิ่งฆ่าสิ่งไม่ดีเหล่านี้ทำให้มันสนุกไงเจนเราสนุกมากไม่ต้องนอนเต็มที่ตามเวลาก็ดีมากเท่มากอะไรเงี้ยตัวอย่างนะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเบสิกเบื้องต้น3อค่ะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดน้อยจานเวลาหมด
0: ครับได้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
4: ิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน